0: ออกแบบไว้หมอทุกคนที่จบมาต้องรู้จักรูปแบบรูปร่างแบบนี้ก็เลยกันไกลตัดสายสะดือตัดเชื้อเดี๋ยวต้องขาดทันทีเป็นการตัดขาดระหว่างออกซิเจนจากแม่อาหารต่างๆจากเลือดที่แม่จะนำมาส่งเลี้ยงทางสายสะดือตัดขาดจากตัวลูกแยกกันชัดเจนนะนาทีที่ตัดสายสะดือแล้วเรารอจนกระทั่งลูกร้องแหวะเป็นสัญญาณบอกว่าลูกหายใจเองได้ละลูกไม่ต้องพึ่งออกซิเจนจากแม่อีกแล้วแต่จากวินาทีที่เป็นต้นไปลูกไม่ต้องพึ่งอาหารจากแม่อีกแล้วนะวินาทีนี้เราจึงตัดตัวซัพพลายอาหารและออกซิเจนให้จากแม่ส่งลูกมันมาทางสายสะดือครับในสายสะดือนั้นมีเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำจะส่งให้ลูกนะครับแล้วเมื่อตัดสายสะดือขาดแล้วคุณหมอเขาแยกส่วนของแม่ทุกอย่างออกหมดจากตัวลูกนะครับลูกต้องอยู่ด้วยตัวเองเป็นการบอกว่า maturity ของเด็กเกิดนับหนึ่งวันนี้ณวันนี้เองนะครับเราถึงนับอายุเด็กเมื่อวันคลอดเป็นวันที่ที่เราเกิดที่เราปัจจุบันเรียกว่าวันเกิดครับแต่เป็นวันที่เราแยกให้แม่กับลูกแยกจากกันการซัพพลายอาหารและออกซิเจนให้นะครับก็ต่อเห็นภาพไหมครับ
1: เห็นภาพกำลังนึกภาพตามที่อาจารย์บอก
0: ครับ
1: อิสระจากท้องแม
0: ่แยกอิสระเพราะทำไมต้องแยกเพราะว่าบางทีเด็กครับมีกรุ๊ปเลือดต่างๆที่อาจจะไม่ตรงกับแม่ก็ได้เพราะว่าอันนี้ถ้าฟังกันต้องทำความเข้าใจใหม่อีกทีนะครับว่ามันมีกรุ๊ปเลือด4กรุ๊ปนะครับ A กรุ๊ป A กรุ๊ป B AB และกรุ๊ป O โอกาสที่ลูกจะมีเลือดกรุ๊ปไหนก็ตามแก่ได้นะครับแต่ถ้าตอนที่ยังอยู่ในท้องแม่เนี่ยลูกเนี่ยใช้เลือดจากออกซิเจนจากแม่อาหารจากแม่แต่ไม่ได้ซึมเข้าตัวลูกนะมาหยุดแค่รกจึงเป็นตัวที่เลือดมาจ่ายอาหารแค่ซึมผ่านเข้าสู่เด็กนะครับซึมผ่านเข้าตัวเด็กผ่านทางระบบสายสะดือออกซิเจนจากแม่ก็ซึมผ่านจากรกเข้าสู่เด็กมันมีตัวกลางคอยแยกเราเรียกว่ารกรอก็รอเรือกอไก่รกนะครับเป็นตัวที่รับทั้งหมดจากแม่มาแล้วก็ค่อยซึมของดีๆอาหารต่างๆครบ5หมู่ออกซิเจนต่างๆซึมเข้าหาลูกตัวลูกธรรมชาติกันตรงนี้เองนะครับมันซับซ้อนพอสมควรท่านมนุษย์จะเกิดขึ้นได้แต่ละคนนั้นมีกระบวนการมากมายนี่พูดแค่9เดือนแรกนะครับต่อยภาพนะครับซับซ้อนขนาดนี้เวลาจะเรียนหมอเนี่ยต้องเข้าใจทุกอย่างเลยข้อสอบออกทียิบเลยถ้าไม่เข้าใจก้าวแรกเนี่ยครับอาจจะมีปัญหาต้องเรียนซ้ำชั้นเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานการมนุษย์เป็นมนุษย์และมนุษย์ทั้งสองคนทั้งสองเพศก็คือเพศหญิงโครโมโซม DNA เป็น X กับ X กับมนุษย์ผู้ชาย DNA เป็น X กับ Y นี่ครับคือคนที่หมอทุกคนที่เรียนมาเนี่ยต้องออกไปดูแลรักษาเขาทั้งชีวิตจนหมดไว้อายุไขทั้งคู่ดังการไม่รู้จักเรื่องเด็กคนนี้เป็นผู้หญิงมีข้างในมีลักษณะเป็นอย่างไรถูกควบคุมด้วย DNA อย่างไรเป็นเด็กผู้ชาย X กับ Y เป็นอย่างไรเนี่ยก็จึงไม่สามารถจะไปรักษาเขาต่อทั้งชีวิตต่อได้เพราะไม่รู้ตั้งแต่ตอนเริ่มแรกแล้วว่าร่างกายมนุษย์คนเป็นผู้หญิง X กับ X คนผู้ชาย X กับ Y เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับการเดินแรกที่มีความสำคัญในท้องแม่เนี่ยครับเป็นวิธีที่พวกหมอเราเรียนเยอะรู้ซึ้งมากเห็นภาพทุกอย่างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างครบ9เดือนหมอก็เป็นคนแยกแม่กับลูกออกจากกันเพราะว่าระบบเลือดมันจะได้ไม่มาเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปเพราะเด็กต้องใช้เลือดตัวเองใช้ออกซิเจนตัวเองในการหายใจนะครับใช้กรุ๊ปเลือดตัวเองก็มาใช้ละนะครับจะไปเกี่ยวข้องกับแม่ไม่ได้จะมันเกิดแอนตี้ต่อกันเหมือนก่อนให้เลือดท่านรังคนรับผู้อยู่แล้วนะครับให้เลือดปิดกรุ๊ปเนี่ยเป็นปัญหามากมายถึงที่แยกแม่จากลูกกับกันชัดเจนแล้วก็ให้แม่เลี้ยงลูกในทางผ่านทางน้ำนมจากอกแม่ต่อไปนะครับเด็กจะหายใจเองด้วยนี่ครับคือสิ่งที่ผมพยายามเล่าให้ฟังว่า DNA มีบทบาทตั้งแต่วินาทีแรกที่มีการปฏิสนธิและสั่งการต่อมาจนกระทั่งเด็กอายุครบ9เดือนในท้องแม่ทุกอย่างถูกควบคุมด้วย DNA ที่พ่อครึ่งหนึ่งให้มาจากสเปิร์มแม่ครึ่งหนึ่งให้สเปิร์มให้มาจากไข่ ที่ตกมารอก่อผสมครรภ์ก่อมีปฏิสนธิเท่านั้นเองนะครับท่านผู้ฟังผสมแล้ว DNA จากแม่ครึ่งหนึ่งพ่อครึ่งหนึ่งจึงออกฤทธิ์ร่วมกันในการทำให้เด็กคนนี้เติบโตขึ้นอยู่ในท้องแม่ได้ตั้งแต่เดือนแรกเดือน2และเดือน3มีอวัยวะทุกอย่างครบทุกอย่างต้องครบถ้าไม่ครบเด็กคนนี้จะไม่แข็งแรงแล้วก็จะมีการแท้งออกไปธรรมชาติถึงให้มีการแท้งแม่ลูกที่แท้งในท้องแม่นะครับถ้าไม่ได้เกิดจากเจตนาทำแท้งนะแท้งเองนะครับมีเลือดตกแล้วก็แท้งออกไปเองเนี่ยเป็นเพราะร่างกายตรวจจับเจอว่าเด็กคนนี้ครับไม่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์เต็มที่แม่ตรวจเจอแม่เป็นคนตรวจคัดกรองลูกได้ด้วยตัวเองแม่จะขอให้มีการแท้งลูกต่อไปเด็กจะได้ไม่ต้องไปทรมานทรกรรมเกิดเป็นเด็กที่มีความพิการต่อไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและถ้าเกิดจากการแท้งโดยที่ไม่มีการทำแท้งเจตนาให้ลูกออกไปแท้งโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นเหตุเดียวคือแม่ตรวจเจอว่าลูกไม่สมบูรณ์ถ้าลูกสมบูรณ์พ้นสารเดือนไปแล้วเด็กก็ต้องเติบโตต่อไปเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดและที่เก้าก็มีการคลอดออกจากท้องแม่และหมอก็จะเป็นคนหรือหมอตำยาสมัยก่อนก็ตามแต่ก็จะเป็นคนแยกลูกกับแม่ออกจากกันนะครับเพื่อให้เด็กไปเติบโตเป็นเด็กของตัวเองต่อไปหายใจเองแม่ก็ให้นมน้ำนมแม่จากเต้าเนี่ยครับให้ลูกเติบโตต่อไปลูกหายใจเองออกซิเจนเองแต่กินอาหารถ้าครบห้าหมู่จากเต้าของแม่จากน้ำนมของแม่นั่นเองนะครับ
1: ฟังเรื่องดีเอ็นเอตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนครบ9เดือนออกจากท้องแม่คือไปโฟกัสที่เรื่องแฝดนิดหนึ่งอาจารย
0: ์
1: คือชายก็ไม่แปลกหญิงก็ไม่แปลกแต่ชายหญิงที่เป็นแฝดอาจารย์ดีเอ็นเอมันยังไงคะอาจารย์คะ
0: เพราะว่าแม่เป็นเอ็กซ์เสมอไข่ตกสองใบนะคู่แฝดนั้นต้องเกิดขึ้นแต่วินาทีที่แม่ตกไข่มาก่อนเลยนะแม่คนนี้ธรรมดาก็ตกไข่กันเดือนละใบนะแต่แม่คนนี้ไข่ดกว่ะเป็นประเภทตระกูลที่มีไข่ดกนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะมีประวัติมีแฝดมาก่อนในก่อนนู้นเสมอในสายเลือดแฝดกลุ่มนี้ครับมีโอกาสพอมีลูกแฝดมาก่อนแล้วเป็นตัวอย่างนะครับแม่คนนี้ไข่ตกทีละสองใบเมื่อไข่ตกสองใบสเปิร์มก็ยิ้มสิแต่ที่จะได้ผสมแค่ตัวเดียวคือตัวยอดขุนพลตัวแรกไอ้ตัวสองก็เข้าผสมได้ด้วยที่มาช้ากว่านิดหนึ่งแต่แยกเลี้ยวซ้ายไปผสมไข่ใบหนึ่งนะครับเพราะตัวแรกดิ่งก็หาไข่แล้วไข่ใบนึงจะว่างอยู่ยังเปิดรับอยู่นะครับทั้งไข่ตัวนี้ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ตามแต่เพื่อจะปุ้งค้นหาไข่ใบที่สองและมีการผสมขึ้นอีกนิดหนึ่งกลายเป็นแฝดผู้น้องแฝดผู้พี่ผสมเรียบร้อยหมดละเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมันเกิดขึ้นได้จริงๆเลยบางพ้องสมัยก่อนที่บางต่างประเทศมีไข่แฝดสียังมีเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีอย่างนี้ครับมันจะเกิดขึ้นนานๆทีแต่ว่ามักจะมีประวัติคู่แฝดต่างๆเหล่านี้ครับมักมีประวัติสายเลือดตระกูลนี้ครับ
1: เ
0: คยมีประวัติแฝดมาเก่าแล้วล่ะมันมักจะเป็นกรรมพันธุ์ส่งต่อเพราะว่าเขาไปสร้างให้แม่คนเนี้ยดันตกไข่ทีละหลายใบไงเพราะธรรมดาเด็กผู้หญิงทั้งหมด 99.99% นะครับไข่ตกเดือนละใบ
1: นะคะจริงๆแล้วเรื่องแฝดมันมีคำถามอีกเหมือนกันอาจารย์ที่เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์อ่ะเขาคุณพ่อคุณแม่ก็ไปบอกคุณหมอว่าอยากได้ลูกแฝดนะ อะไรคุณหมอก็ทำให้เดี๋ยวเรามาคุยต่อในช่วงที่2ดีไหมฮะอาจารย
0: ์ได้ครับได้คร
1: ับ นะคะเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: เดี๋ยวมาครับ
1: ช่วงสนทนากับหมอปัญญาHealthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เธอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: สนับสนุนโดย
3: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcot Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
6: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
7: ้7นาฬิกา12นาทีค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะคุณผู้ฟังเรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของ DNA นะคะวันนี้น่าสนใจเป็นตอนที่2เรื่องของแฝดนะคะเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ DNA มันเริ่มจากเริ่มต้นนะคะจากการที่คุณพ่อคุณแม่เขาเรียกว่ามีปฏิสนธินะคะของน้องเองแล้วก็อยู่ในท้องตั้งท้องครบ9เดือนแล้วก็คลอดออกมาคุณฟัง DNA เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใช้ในวงการหลากหลายวงการแพทย์นะวงการเรื่องของคดีอาชญากรรมต่างๆที่ตรวจหา DNA รวมถึงตรวจหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็การรักษาด้วยอาจารย์ขากลับมาค่ะ
0: มาแล้วครับท่านผู้ฟังครับเบสนะครับคำว่า DNA จึงต้องมาแพร่ให้คนไทยได้รับทราบนะครับผมขออนุญาตที่จะเป็นผู้ที่จะมาเล่าให้กันฟังแบบนี้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า DNA นั้นเป็นต้นกำเนิดของชีวิตจริงๆเลยเริ่มต้นวินาทีแรกที่มีการปฏิสนธิระหว่างพ่อกับแม่นี่ครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้า DNA ต่างหากที่เป็นตัวรับสัญญาณต่างๆเข้าไปไข่ยอมเปิดผนังรอบไข่เพื่อให้มีหน้าต่างเกิดขึ้นประตูหน้าต่างเหล่านี้ครับเป็นตัวที่สเปิร์มจะเจาะเข้าไปได้เมื่อเข้าได้ตัวแรกที่เป็นยอดขุนพลหน้าต่างทุกหน้าต่างที่มีรอบๆผิวไข่ของแม่นะครับปิดสนิทในวินาทีนั้นทันทีเพื่อไม่ให้ตัวสองเข้าอีกแล้วอย่างนั้นจะเกิดความยุ่งวุ่นวายมากนะครับเพราะผสมกันหลายทางเกินไปนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างไว้ใครจะฉลาดขนาดนี้ทำได้ไวได้เร็วป้องกันการเกิดแฝดแบบไข่ใบเดียวก็ได้ขนาดนี้นะครับไข่ใบเดียวที่เราเรียกว่าเป็นแฝดสยามสมัยก่อนนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราไม่เคยพบไข่ใบเดียวถ้าเกิดที่ไรเด็กไม่กับตัวติดกันต้องมีการผ่าตัดแยกร่างซึ่งมันคือวุ่นวายมากธรรมชาติรู้ดีไข่ถึงฉลาดมากเลยที่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่สเปิร์มนำ DNA X หรือตัว Y ก็ตามแต่จากพ่อมันเนี่ยมาเจาะเข้าตัวแรกแล้วที่ผิวไข่ที่รอบใบไข่เนี่ยครับหน้าต่างทุกหน้าต่างที่เปิดช่องว่างรับสเปิร์มได้นะครับจะปิดสนิททุกหน้าต่างรอบไข่เลยสเปิร์มตัวสองมันเจาะไม่ได้ก็จะทำให้สเปิร์มทั้งหมดอีก200 ล้านตัวที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้งที่มีการปฏิสนธิมีการเหี่ยวแห้งแล้วก็ตายไปแล้วก็ระบายจากช่องคลอดของแม่ในวันต่อมานะครับนั่นคือคราดของสเปิร์มที่ตายแล้วทั้งหมดนะครับยกเว้นตัวเดียวคือยอดขุนพลเข้าผสมไปแล้วกลายเป็นเด็กในท้องแม่ณวันแรกไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับ
7: อาจารย์คะเมื่อสักครู่ที่เต่าสงสัยก็คือเดี๋ยวนี้อ่ะเพื่อนอยากมีลูกแต่อยากมีลูกแฝดแต่ว่าตัวเองอ่ะมันคือไม่มีกรรมพันธุ์ไม่มีอะไรเลยที่เป็นแฝดก็เลยไปบอกความต้องการของคุณหมอว่าหนูอยากมีลูกแฝดคุณหมอสามารถมั้ยเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์เขาก็สามารถนะอาจารย
0: ์ครับจะเอาแฝดกี่คนก็บอกหมอไปแต่ว่าเราไม่ทำเป็นบ้านมาตรฐานนะนอกจากที่เพราะว่ามันมีเรื่องของจรรยาบรรณหร
7: ือ
0: จริยธรรมของการเป็นแพทย์แต่เราเนรมิตได้ทุกอย่างที่บอกนะครับพูดจริงๆนะครับจะเอาเด็กหญิงเด็กชายก็ได้แต่ไม่ทำเด็ดขาดไม่มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพราะต้องถือว่าลูกที่จะเกิดในท้องพ่อกับแม่คู่นี้จ ที่มีการผสมเทียมเนี่ยนี่ก็ต้องมาพูดในเรื่องการผสมเทียม

0: นะท่านสั่งผสมธรรมชาติไม่เกิดขึ้นเราควบคุมธรรมชาติไม่ได้ถ้าผสมโดยธรรมชาติมีวิธีการสอนแนะนำได้อย่างเดียวว่าสเปิร์มเนี่ยนะมันจะเป็นตัวผู้ X กับตัว Y เนี่ยมันลักษณะแตกต่างกันนะเช่นปล่อยน้ำอสุจิในเชิงที่ลึกเข้าไปในช่องคลอดมากๆเขามักจะได้เป็นเด็กหญิงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่ากันไปตามคำแนะนำทำได้แค่คำแนะนำแต่ปัจจุบันนี้มีการผสมเทียมนะท่านฟังคงทราบนะครับโรงพยาบาลต่างๆนี่มีการคนพ่อกับแม่ที่แต่งงานกันนานเกินไปแล้วยังไม่มีลูกแต่อยากมีลูกมากเขาก็มีการผสมเทียมให้ได้นะครับซึ่งทำในทุกโรงพยาบาลยิ่งโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็ทำช่วยคนตามธรรมชาติของคนจริงๆกำหนดได้เลยว่าจะมีลูกกี่คนนะครับแต่เราก็จะไม่ไปกำหนดให้นะขอให้ทุกอย่างถึงแม้จะผสมเทียมก็ให้ผสมเทียมตามธรรมชาติเพียงแต่คุณหมอเนี่ยช่วยนำสเปิร์มตัวที่แข็งแรงมาผสมให้กับไข่ตัวที่ปกติแล้วไข่มันจะตกมาแล้วก็ไม่รับผสมบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับให้ธรรมชาติเร่งเกิดการผสมขึ้นได้ในห้องแลบแล้วก็ไปฝังไว้ในมดลูกของแม่ตามปกตินับวันที่หนึ่งที่เป็นการฝังไข่เข้าไปไข่จะเติบโตในมดลูกของแม่ตามปกติออกไปได้แล้วก็เป็นลูกที่ครบ9เดือนและคลอดมาจนได้เป็นลูกของครอบครัวนี้ไปการผสมเทียมจริงธรรมชาติทำตามจรรยาบรรณของการแพทย์เนี่ยเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกำหนดใดๆของการที่เด็กจะเกิดมาเป็นเด็กชายเด็กหญิงอะไรนี้ไม่กำหนดนะครับเราไม่ทำเด็ดขาดจะเว้นมีข้อมูลต่างๆหลายอย่างประมาณนั้นตอนหลังนั้นเองนะครับ
1: แล้วเนี่ยอาจารย์แล้วเด็กหลอดแก้วพวกเนี่ยคล้ายๆกับที่เขาทำเด็กแฝดแม่อาจารย์เพียงแต่ว่ามีตนเดียวอะไรเงี้ย
0: เรื่องเดียวกันครับในการพิจารณาว่ามีการขอร้องจากมีการกำหนดจากคุณพ่อคุณแม่เนี่ยกำหนดขึ้นมาเนี่ยมันอยากได้2คนท้องทีเดียวให้จบไปเลยเอาเด็กคู่แฝดไปเลยเนี่ยไอ้ไงอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตกลงกันระหว่างระบบแพทย์ระบบจรรยาบรรณกับระบบของคุณพ่อคุณแม่นะครับ
1: นะคะก็มีคุณนกครอบถามเข้ามานะอันนี้ถามอาจารย์ไปแล้วว่าแฝดไม่เหมือนคือแฝดหญิงกับแฝดชายมันเกิดจากสาเหตุใดครับอาจารย
0: ์เราสเปิร์มของแพะที่เข้าผสมตัวที่หนึ่งแฝดต้องมีการผสม2ครั้งนะครับท่านฟังไข่2ใบตกมาตัวที่หนึ่งนั้นเป็นโครโมโซมนำสัญญาณรหัสเบอร์ X ผมนำมา X มานะครับผสมของแม่ที่เป็น X แง่ๆรออยู่เด็กคนนี้ก็จะได้ผสมจากพ่อเป็น X แม่ก็ X X กับ X แปลว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงเอาใหม่นะครับไข่ใบที่2ยังไม่ถูกผสมแต่สเปิร์มตัว2เลี้ยวซ้ายเข้าหาไข่เบอร์2ได้นํา Y มา Y ของพ่อผสมกับ X ของแม่ X แง่ๆ X ของแม่นะครับผสมกันจะได้ลูกเป็น X กับ Y ซึ่งคือเด็กผู้ชายครับก็จะได้เด็กจะลูก2คนเป็นคู่แฝดที่หญิงคนหนึ่งชายคนหนึ่งแต่ถ้าพ่อนำสเปิร์มมา X ทุกที2ตัวที่เข้าผสมนั้นไข่ใบแรกกับใบซ้ายเป็น X ทั้งคู่ยังไงก็ตามแต่ลูกออกมาจะเป็นแฝดผู้หญิงแฝดคู่เด็กเป็นเด็กหญิงทั้งคู
1: ่
0: คือเดี๋ยวรหัสของ DNA จึงมีบทบาทตั้งแต่วินาทีแรกที่มีการปฏิสนธิเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับสเปิร์มจะนำอะไรมาเพราะของแม่จะเป็น X เสมอแม่เด็กผู้หญิงจะไม่ง่ายคือเด็กผู้หญิงเป็น X เสมอนะครับไข่จะเป็นไงก็ตามแต่จะต้องเป็น X เสมอติดตัวมาแต่สเปิร์มจะหาครับที่มันจะไม่เป็น X เสมอแต่เป็น X ก็ได้ Y ก็ได้
1: นะคะ
0: ผู้ชายจะเป็นตัวกำหนดเอางี้ครับผู้ชายคือพ่อเนี่ยตัวกำหนดเพศให้ลูกจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายแต่เมื่อกำหนดพิ้งนาทีนั้นทั้งหมดเติบโตขึ้นในท้องของแม่ไปอีก9เดือนเลยพ่อไม่เกี่ยวด้วยเลยจากนั้นกำหนดอย่างเดียวคือให้สเปิร์ม200ล้านตัวแต่ละครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เข้าสู่ช่องคลอดของแม่เท่านั้นเองหน้าที่ผู้ชายทำได้แค่นี้นะครับปัจจุบันเราได้ให้ความสำคัญของวันแม่12สิงหาคมมากมายแล้วท่านผู้ฟัง
1: ค่ะอาจารย์หนูขอย้อนกลับไปนิดนึงที่อาจารย์พูดถึงช่วงเบรกแรกที่เกี่ยวกับแฝดต้องผ่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฝดสยามถ้าเราย้อนกลับไปอินจันอย่างเงี้ยนะอาจารย์
0: อ
1: ันนั้นไม่สมบูรณ์ใช่ไหม
0: มาใช่ครับเจอแฝดที่ไข่ใบเดียวครับธรรมดาถ้ามีแฝดสองคนแฝดคู่ที่ออกมาเด็กน่ารักน่ารักเห็นไหมสิเหมือนกันนะครับเพราะแม่ตกไข่สองใบ

0: มีเยอะอยู่แล้วแต่ละครั้งที่เพศสัมพันธ์ก็200ล้านตัวมันเยอะมากมายนะครับพอเพียงเลยแต่ไข่ของแม่ตกเดือนนี้ตก2ใบถึงได้ลูกแฝด2คนนะครับแต่ถ้าเป็นไข่ใบเดียวตกแต่ว่าเกินว่าพิธีการปิดประตูของแม่เมื่อไข่ใบที่1เมื่อสเปิร์มตัวที่1เข้าผสมแล้วแม่ไม่ยัดแต่ไม่ปิดช่องว่างที่ให้สเปิร์มเข้าไอ้ตัว2ก็มีช่องเจาะเข้าไปอีกมันดันเจาะไปทั้งคู่เลยสเปิร์มเจาะ2ตัวนะครับก็จะเป็นปัญหาว่าทำให้เกิดแฝดแบบที่นี่ที่เรียกว่าแฝดกินจันนะครับสยามนะครับแฝดสยาม
1: สยามนะคะ
0: ซึ่งเป็นสาเหตุที่มีปัญหาว่าต้องมีการเพราะตัวจะไม่จะติดกันเพราะไข่ของแม่เป็นไข่ใบเดียวกันทีนี้ก็ยุ่งแล้วสิต้องผ่าตัดแยกร่างให้อะไรเงี้ยก็จะเป็นปัญหาต่อไป
1: นะคะคุณผู้ฟังอาจารย์ขอนิดนึงนะฮะเราเช็คตั้งแต่สมมติว่าปัจจุบันเป็นแฝดแต่ลักษณะคล้ายๆอินจันนะฮะเราเช็คตั้งแต่ในท้องได้ไหมอาจารย์ว่าติดกันหรือไม่ติดกัน
0: รู้ก่อนครับใช่ครับถูกต้องเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่มันรู้ดีมากนะครับตรวจตั้งแต่ดีเอ็นเอก็สงสัยแล้วล่ะพอทำอื่นต่อไปเช่นมีสแกนดูในท้องของแม
1: ่
0: เราพยายามที่จะไม่ทำสแกนนะครับตรวจแค่น้ำข้าวก็รู้แล้วนะ
1: สมัยโน้นยังไม่มีวิวัฒนาการทางการแพทย์เยอะเนาะออกมาเป็นแบบนั้นนะคะขอไปเรื่องอื่นกันบ้างนะคะคุณเดวิดบูนอายุ65ปีไปฉีดวัคซีนงูสวัสดแบบเชื้อเป็นครบ4ปีในเดือนนี้จำเป็นต้องไปฉีดแบบเชื้อตายได้ยังครับอาจารย์ถ้ายังควรจะอีกกี่ปีครับ
0: รออีกสัก 2-3 ปีครับเหตุผลที่สำคัญก็คือภูมิคุ้มกันจากเชื้อเป็นตัวชุดแรกๆเนี่ยที่เป็นเวอร์ชันแรกนะไอ้งูสวัสดเนี่ยเวอร์ชัน2เป็นแบบเชื้อตายครับมันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวท่านเองอยู่แล้วนะครับก็จะมีภูมิอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นจะรีบร้อนไปฉีดแบบที่2ก็ได้ผลใกล้เคียงกันกับของเดิมแต่ภูมิเหล่านี้ครับมันก็ค่อยลดลงเพราะจากเชื้อเป็นเนี่ยมันอยู่ไม่ทนไงเราจึงพยายามไปสร้างเวอร์ชัน2วัคซีนชุดวัคซีนที่ราคาแพงๆปัจจุบันเนี่ยนักเต่ารู้ราคาแพงมากใช่ไหมครับ
1: ใช่ราคาแพง
0: มันก็จะเป็นตัวที่ไปสร้างไปเติมภูมิกันให้ในตัวคนนะครับแต่ว่ามันยังมีอยู่ก็เลยรอไว้ก่อนแล้วก็ใช้ภูมิเก่าที่สร้างกันมาแล้วเนี่ยอีกสักพักยังได้ครับตามสะดวกครับท่านฟัง
1: นะคะท่านนี้บอกว่าย่าง52ฉีดงูสวัสดได้หรือยังครับ
0: มันเร็วหรือเปล่าแต่ก็ประมาณสัก55ขึ้นไปนะครับปัจจุบัน
1: นะคะมีคุณผู้ฟังคุณชัยยศค่ะอาจารย์ถามถึงเรื่องแมลงวันช่วงนี้อากาศร้อนเนาะแมลงวันอาจจะเยอะนะคะแมลงวันที่เกิดจากหนอนนะคะหนอนมาจากซากศพสัตว์อะไรพวกเนี้ยมันจะมีเชื้อโรคแล้วก็จะมีอันตรายไหมครับอาจารย
0: ์มีโอกาสมีได้ครับเพราะว่าแมลงวันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้บินจากตัวสัตว์ที่ตายซากสัตว์ตอนเนี้ยทันทีไงมันจะบินกลับไปกลับมาเพราะมันอาศัยที่ตรงนั้นกลิ่นของซากสัตว์ที่ตายก็จะเหนี่ยวนำให้มันบินไปหาตรงนี้พอกลับไปบินไปเกาะรอบสองนะฮะที่ขามันนะจะไปติดอยู่กับน้ำเหลืองสัตว์ซากสัตว์ตอนนั้นแล้วก็นำเชื้อโรคตรงนั้นติดไปที่อื่นได้ด้วยท่านฟังเห็นภาพไหมครับพอมันเกิดปั๊บมันไม่ได้จากไปแล้วไปเลยมันก็ไปมาอยู่ในการที่มันบินไปบินมานี่ครับทำให้ไปรับเชื้อจากเจ้าซากสัตว์เหล่านั้นติดตัวไปด้วยได้นะครับ
1: นะคะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งค่ะอาจารย์ที่อาจารย์แนะนำให้ผู้สูงวัยเลี่ยงการกินพวกเนื้อหมูเนื้อที่สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแต่สมมุติว่าเราไม่กินเนื้อหมูแต่กินน้ำซุปที่ต้มแบบประเภทเล้งเลือดอะไรพวกนี้ได้ไหมคะอาจารย
0: ์อ๋อพวกนี้อาจจะไม่เป็นไรครับเพราะมันจะเบาลงมากเลยนะที่พูดถึงว่า red meat ถ้าผมอธิบายต่อเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจกังวลกันเยอะขึ้นนะครับred meat คือต้องเป็นเนื้อสัตว์ของพวกที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับถ้าเป็นเนื้อสัตว์ของประเภทอื่นๆเช่นที่ไม่ใช่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับเช่นปลานี่ไม่ได้เลี้ยงลูกด้วยนมนะท่านฟังไก่นี่ก็ไม่ใช่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับไก่นี่ออกจากไข่ลูกของมันออกจากไข่ไม่ใช่เลี้ยงลูกด้วยนมเลี้ยงลูกคือพวกที่ลูกออกมาแล้วยังให้นมลูกกินอยู่อ่ะเช่นหมูท่านก็จําได้นะครับว่าลูกออกมาแล้วลูกดูดนมแม่อยู่เลยอ่ะนะวัวอย่างเงี้ยลูกดูดนมแม่นะพอสักก่อนควายเนี่ยทั้งหมดทั้งหมดเลยคนเนี้ยกลุ่มเนี้ยรุ่นนมเพราะกล้ามเนื้อของมันเนี่ยสัตว์พวก

0: ักษาครั้งนั้นให้หายได้ครับแต่ครั้งต่อไปอาจจะมีเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่ามันเกิดจากการที่เรามีความเสื่อมของอวัยวะแห่งการทรงตัวในหูหูไว้ฟังเสียงเธอรักฉันฉันรักเธอแต่ว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยครับไอ้ DNA เนี่ยตอนที่สร้างลูกขึ้นมาในตอนท้องแม่9เดือนแรกมันดันไปฝากอวัยวะแห่งการทรงตัวไว้ในหู
1: ค่ะ
0: มันเชื่อว่าในหูเนี่ยปลอดภัยมากเลยฝากอวัยวะนี้ไว้ก็เติบโตพร้อมคนนะครับก็ให้เราทรงตัวรั้วเอียงซ้ายเอียงขวา อะไรก็ยืนเดินได้ได้มั่นคงอะไรเงี้ยครับมีปัญหาที่เมาก็เพื่อจะมาเป็นอยู่บนโต๊ะเรือข้ามฟากนักศึกษารู้จักไหม
1: รู้จักโครงเคลงโครงเคลง
0: ใช่นักศึกษาแพทย์เนี่ยมีบางคนที่ข้ามเรือข้ามฟากจากศรีรา
1: ชแถวศรีราชใช
0: ่ไม่ใช่เพราะว่าขี้เมาไม่ใช่เมาจะกินเหล้าเลยครับแต่เมาเรือครับยืดข้ามเรือศรีราชไปกลับไปที่ท่าประจันฝั่งกรุงเทพเนี่ยมันต้องรอเรืออยู่ในโป๊ะสมัยก่อนนั่นแหละครับเขาไม่ได้มีสถานีให้นิ่งๆให้ยืนรอนะครับผมยืนรอในโป๊ะเลยโป๊ะสมัยก่อนเนี่ยมันบรรจุคนที่ไปยืนรอเต็มๆแล้วก็ห้ามลงเลยนะครับไปยืนรอเรือข้ามฝากก็คนข้ามเยอะนักศึกษาแพทย์บางคนขี้เมาอ่ะเมาง่ายก็ยืนรอไม่ได้ข้ามฟากของนี้ไม่ได้ต้องไปข้ามฟากของสะพาน
1: คุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์เราพูดถึงเรื่องของวันก่อนผมงอกใช่ไหมคะก็บอกว่าอายุ43มีผมงอกก็ย้อมบ่อยผมเสียมากแล้วก็ร่วงมันมีอาหารอะไรบำรุงให้ดกดำไม่ร่วงไม่งอกบ้างไหมคะโดยพื้นฐานของหนูเป็นคนผมบางโดยเฉพาะรอยแสกอาจารย
0: ์ครับอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันนะครับเด็กที่เป็นวัยรุ่นเติบโตขึ้นแล้วก็เข้าสู่วัยกลางคนระยะต้นๆ35 40 45เนี่ยด้วยผมออกมากขึ้นเราถึงได้เอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังจริงๆแล้วเขาก็ทำการศึกษาว่าเหตุอะไรนะที่ได้เป็นคนมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยคนกว่าจะผมออกได้กันนู่นนะครับเลข6ขึ้นนำอ่ะ
1: ใช
0: ่เป็นอย่างนั้นนะเรื่องมันสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยใช่ไหมเด็กสมัยนี้ทำไมเกิดขึ้นพบเยอะขึ้นศึกษาสรุปว่าเหตุสำคัญที่อาจจะมีผลจริงๆจังๆกับมันมากคือเรื่องของความกังวลเรื่องจิตใจพวกนี้เป็นเบอร์หนึ่งนำมาก่อนเลยครับทุกท่านเพราะฉะนั้นถ้าหลานๆจะดูแลไอ้พวกนี้ก็คือคลายตรงจุดเรื่องของจิตใจของให้มากนะก็จะช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเรื่องการผมงอกนะครับมันกลับคืนไปกลับคืนมาได้นะครับมันไม่เหมือนผมร่วงที่จะพูดในสัปดาห์ต่อๆไปนะครับผมงอกมันเปลี่ยนได้ครับ
1: อาจารย์เสียดายอยากคุยต่อเวลาหมดพรุ่งนี้เราเจอกันนะคะ
0: ครับได้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วงถามมาตอบได้Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 จินนี่เจน่า R2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: สนับสนุนโดย
5: ก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
6: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือก๊อบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมัน

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: 7นาฬิกา37นาที13วินาทีสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันอีกเช่นเคยใน Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับวันนี้วันพุธที่5สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับแรม7ค่ำเดือน8ปีมะเมียพี่ปายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกาสวัสดีแปรครับ
1: สวัสดีครับนะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะครับยังขับรถมาทำงานสมทสบายสบายกรุงเทพ
0: ครับ
1: แยก SC Park ยังโล่งโรงเรียนอินเตอร์ยังไม่เปิดนะฮะท่านผู้ปกครองหรือท่านใดทราบควรจะเปิดเมื่อไหร่บอกให้ผมทราบหน่อยนะครับจะตื่นให้เร็วขึ้นนะเพราะว่าช่วงนี้มาทำงานกันครบแล้วนะเดือนนี้วันหยุดพิเศษวันขัตฤกษ์ก็มีแค่วันเดียวแล้วอยู่ตรงกลางวันพุธด้วยหาเรื่องลาต่อลำบากแล้วกรุงเทพต้องทำงานแล้วนะฮะสัปดาห์หน้าก็จะเปิดเพลงเกี่ยวกับเรื่องของวันแม่ให้มีความรู้สึกว่าจะต้องกตัญญูรู้คุณกับคุณแม
0: ่
1: นะบิดามารดาบังเกิดเก้าวันนี้เข้าด้วยเพลงที่โอ้โหเราคนใต้เห็นเหตุการณ์ทางใต้มันรายวันเลยนะไอ้คนคุยมันอยู่กรุงเทพนะ
0: ฮะ
1: คนยิงมันอยู่ปากใต้ครับผม
0: ครับ
1: ก็ยิงไปคุยไปกันนะรายวันเลยนะฮะเขาพยายามแสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่สามารถจะให้ความปลอดภัยประชาชนได้เนี่ยผมคิดว่าอย่างนั้นน
0: ะ
1: แล้วเจ้าหน้าที่ของเราก็ไม่สามารถจับกลุ่มเขาได้เลยมันกี่ปีมาแล้วครับเหตุการณ์พวกนี้นะตาต่อตาก็ไม่ได้นะบุญอย่างเดียวก็ไม่ได้อีก
0: ก็พี่แป๊กก็เลยเลือกเพลงทหารกองประจำการกองทัพบกผัดที่สองลูกอีสานมาเปิด
1: ครับพี่ไทยพี่ไผ
0: ่ไผ่พงศธร
1: นักร้องเสียงต่ำเป็นนักร้องที่ขายดีมากนะ
0: ฮะ
1: เพราะว่าเสียงไม่สูงร้องตามได้ง่าย
0: ทบ2ลูกอีสาน
1: เขียนได้ดีมากนะเป็นความรู้สึกของฐานเกณฑ์อยู่อีสานแต่เป็นประจำการอยู่ที่ปักใต้แล้วก็คิดถึงแม
0: ่ก็รู้สึกว่าเป็นวสุเฮาหานนะอันนี้เป็นเพลงยอดเยี่ยมอยู่ครั้งหนึ่งวสุเฮาหานเป็นคนแต่งเพลงนี้นะฮะ
1: เนี่ยใกล้ๆวันแม่แล้วก็เกี่ยวดองหนองยุ่งไปด้วย
0: ครับ
1: นะเรื่องของแม่กับลูกทั้งหลายทุกคนก็เป็นห่วงนะเจ้าหน้าที่ใครที่ทำหน้าที่ตรงนั้นขอให้จริงใจหน่อยเถอ
0: ะ
1: จริงใจจริงจังอย่าผ่านงบประมาณกันให้มากไปกว่านี้เลยนะครับเจ้าหน้าที่เยอะมากนะเฉพาะกรมนกองทัพเรือก็ประกาศด้วยนะผมรับผิดชอบอยู่ห้าหกที่นะกองทัพบกก็รับด้วยนะตำรวจนะมีฐานพลานมีฐานรับจ้างนะเนี่ยมีอสอีกนะ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอีกนะโอ้โหเอาไม่อยู่อ่ะนะก็ไม่ใช่พื้นที่อะไรนักหนานะฮะแล้วก็ขอให้ฝนฟ้านะฮะปีนี้เอาแค่ทางเหนือนะอย่าลงทันใหญ่ผมอีกรอบนะ
0: ครับ
1: ผมกลัวจริงๆเลยเพราะว่างบประมาณเพิ่งจะออกนะยังไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยนะคุณเต้ม
0: ครับ
1: คุณหันใหญ่เขาเป็นห่วงกันนะฮะเกิดมีหาฝนใหญ่เป็นเลนบอมตรงๆเป็นงั้นสัก3วัน3คืนเดี๋ยวจะเกิดปัญหากันอีกตอนนี้ทางเหนือก็เริ่มแล้วครับแล้วก็6ถึง9นี้ก็ว่าเหนือกับใต้นะจะมีฝนตกหนักด้วยอ่ะระมัดระวังป้องกันไว้ก่อนนะครับส่วนผลฟุตบอลของ2คู่เมื่อวานนี้โอ้โหผมก็นั่งดูนอนดูจ่ายตังค์ไปแล้วนี่ครับ199คุณดูเทพเริ่มเตะ2ทุ่
0: ม
1: ทั้งหาวทั้งเลอนะครับยืนก็แล้วนั่งก็แล้วนะครับเพราะมันจะหลับอย่างเดียวครับมันจะยิงกี่โมงครับพี่โอ้โหสไตล์บอลผมก็เข้าใจฮัสซันนะเปลี่ยนผู้เล่น 7-8 คนนะใครไม่ได้ลงก็ลงไปบ้างนะฮะแต่ใครลงไปทีมชาติไทยมันควรจะดีกว่านี้โอ้โหรุ่นแล้วเหนื่อยน
0: ะ
1: ไอ้วันชัยแบ็กซ้ายนะถ้ามันไม่มีลูกสกัดนะไม่จะเสียประตูฟิลิปปินส์นะผมให้ศูนย์คะแนนเลยนะมีลูกนะลูกเดียวให้ไป5คะแนนบอลถึงแกเมื่อไหร่เปิดเกมลูกแกไม่ลากแต่แกส่งคืนหลังผมนับกี่ครั้งวะทั้งหมดเกือบ20ครั้งส่งแกปุ๊บแกก็ส่งคืนหลัง
0: คือถ้าฟุตบอลนับคะแนนแล้วก็นับเรื่องการครองบอลนะไทยชนะขาดลอย
1: โอ้โหรัฐดำเนินให้เลยนะชนะทุกยกอ่ะ 1-0 แต่เป็นสกอร์ที่เราชนะ3แต้มก็จริงแต่เห็นแล้วนะครับโอ้โหอีกเยอะและอีกมาก
0: อีกเยอะและอีกมากอีกนานป่ะ
1: อีกนาน64ทีมก็ไม่น่าจะไหวนะฮะแล้วถ้าชุดนี้นะหลายคนนะเราติดเอเชียนเกมด้วยคุณธวัชชัยดำรงองค์ตระกูลครับคุณหนักมากเลยครับผมโอ้ยมันไม่มีเขาเรียกว่า
0: ก็เป็นประตูชัยได้จากวลิชูทองนาทีที่84
1: ไปขวาไปขวาน
0: าทีที่84
1: โอ้เปิดให้โมงนี้ด้วยนะ ระยะ20หลาได้นะ
0: ฮะ
1: โมงเข้าเสา2อ่ะโอ้โหเก่งๆคนเปิดก็นะเป็นตัวสำรองเจ้าพิธานใช่ไหมลงมาเปิดด้วยเท้าซ้ายเข้าหัวพอดีเลยแม่นยำมากถ้าไม่ได้ลูกนี้เมื่อคืนศูนย์หนึ่งแต้มแน่นอนครับนะฮะ
0: ก็อีกคู่หนึ่งนะครับท่านผู้ฟังเมียนมาชนะลาวไป7-2
1: โอ้ลาวนี่ทุกเกมท่านนับกันแล้วมันเกิน2โหลนะมั้ง
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: เราก็รอบไป5นะ
0: ลาวเนี่ย
1: รอบไป4นะ
0: ลาวเนี่ยโดนไป17 ประตู
1: 17 ประตู
0: นะฮะ
1: โอ้ไม่ถึง2โลนะ
0: ไม่ถ
1: ึ
0: ง
1: โลครึ่งเนาะ
0: ครับ
1: ครับเมียนมาก็จะเตะกับไทยดิ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าบัญญัติตะยางแล้วผมเหนื่อยแล้วนะเขายิงตั้ง7นะเรายิงแค่5นะ
0: ครับ
1: เจอกับลาวเนี่ยเอาละครับเจอกันวันที่820:00 น.ซิโก้ก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าจริงๆแล้วการถ่ายทอดทีมชาติไทยเตะทุกเกมมันเป็นเรื่องของสมาคมนะครับครับถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์คนไทยไม่ได้ดูฟุตบอลเฉพาะในสนามคนดูกันทั้งประเทศแกพูดสั้นๆแต่ได้เนื้อหาใจความ
0: แต่คนไปจดคนไปกดไลค์กันเพียบเลยนะ
1: ใช่ครับมันเป็นเรื่องของสมาคมครับ
0: ครับ
1: ครับการถ่ายทอดทีมชาติทุกชุดหรือการถ่ายทอดฟุตบอลลีกอะไรก็แล้วแต่นี่คือการประชาสัมพันธ์ของสมาคมฟุตบอลนะไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นครับนี่ครับผมแต่แกบอกผมก็ซื้อตั๋วนะพาลูกสาวไปดูด้วยนะครับนัดชนะมาเลเซียนั่นนะ
0: อันนี้ก็เด็ดดอกไม้สะเทือนถึงนายกสมาคมฟุตบอลนะฮะ
1: คือออกมาให้สัมภาษณ์2รอบกับคุณแป้งบอกว่าไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของสมาคมนะคะทุกคนต้องเข้าใจนะคะเป็นลิขสิทธิ์ของอาเซียนค่ะสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนเขาขายแล้วนะฮะซึ่งผมเองก็ตั้งนิดนะก็ขายแล้วทำไมสมาคมก็ไม่พยายามจะเอามาถ่ายทอดให้ฟรีทีวีได้ออกล่ะนะเท่านั้นเองครับไม่ใช่เป็นความผิดอะไรนะฮะถ้าจะทำนะก็หรือไอ้เกมหนึ่งไม่ใช่อีกเกมดิเพราะอย่างนี้ตอนนี้เราเข้ารอบรองนะ
0: ใช่ครับ
1: 9แต้มเต็มอะครับ
0: อ
1: ย่างน้อยก็มีอีก2เกมเป็นอย่างน้อยแต่กับเมียนมาแล้วก็รอบรองชนะเลิศจะเข้ารอบชิงก็อีก3เกมเลย
0: รอบรองชนะเลิศเตะ2เกม
1: 2เกมอีกก็3เกมเป็นอย่างน้อยครับท่านผู้ฟัง
0: จากนี้ไปเนี่ยรอบรองชนะเลิศ2เกมรอบชิงชนะเลิศ2เก
1: ม
0: แล้วก็นัดสุดท้าย1เกมถ้ามันไปถึงจุดนั้นเนี่ยเราจะเตะอีก5นัดนะฮะดูนะทรงในกลุ่มนี้ตอนนี้ไทย3นัดชนะรวดทั้ง3นัดมี9คะแนนนะครับได้8แล้วก็ยังไม่เสียประตูเลยนะฮะ
1: ใช่อ
0: ันดับ2นี่เป็นเมียนเป็นมาเลเซียนะครับ3นัดมี6คะแนนอันดับ3เป็นเมียนมา3นัดมี6คะแนนแล้วก็อันดับ4เป็นฟิลิปปินส์นะครับ3นัดมี3คะแนนในทางทฤษฎีนั้นมาเลเซียเมียนมาแล้วก็ฟิลิปปินส์3ทีมยังมีโอกาสที่จะตามไทยเข้ารอบต่อไปนะครับไทยเนี่ยเป็นที่1ในสายแน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าคะแนนได้ลบเสียในบวก8ไม่น่าจะมีสถานการณ์ที่พลิกผันได้และนัดสุดท้ายเจอกับเมียนมาด้วยนะครับก็อย่างแย่ก็น่าจะแค่เสมอนะฮะ ส่วนเมียนมาเนี่ย3นัดของเขาแพ้อยู่นัดหนึ่งก็คือแพ้ต่อมาเลเซียเท่านั้นเอง
1: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็จะเล่นในบ้านผมเข้าใจแล้วว่าสั้นก็เอาตัวเก่งๆเก็บไว้อะนะ
0: ครับ
1: แต่ในที่สุดก็ต้องไปลงนะในช่วงท้ายๆเกมอ
0: ่
1: ะไม่งั้นไม่ได้3แต้มเมื่อคืนอ่ะ
0: ครับ
1: เพื่อจะมาเล่นกับเมียนมาให้มันเต็มที
0: ่
1: โชว์ให้นะฮะเห็นกับตาว่าทีมชาติไทยชุดนี้แกร่งพอจะได้แชมป์แต่เมื่อคืนโอ้โหที่ลงไปช่วงครึ่งแรกนี่มันก็ควรจะดีกว่านั้น
0: ครับ
1: เพราะติดทีมชาติมาฝีเท้ามันต้องดีกว่านี้หรือฝีเท้าดีแล้วโค้ชทำไม่ได้ไอ้เราก็ไม่รู้อ่ะเนาะ
0: ไม่รู้
1: ต้องไปสูตรทราบนะฮะจนถึงนัดสุดท้ายแล้วก็รายการอาเซียนของฟีฟ่าเดือนกันยาตุลาแต่ว่ากันอีกนัดหนึ่งเนาะ
0: สิ่งที่เกิดขึ้นรอบรองชนะเลิศเนี่ยก็ต้องไปดูนะครับแนวโน้มเนี่ยอีกสายหนึ่งคือกลุ่ม A เนี่ยแนวโน้มที่1น่าจะเป็นเวียดนามได้นะเพราะว่าเวียดนามเจอนัดสุดท้ายเจอกับเขมรในบ้านของตนเองด้วยที่บิดิงสเตเดียมนะฮะก็น่าจะชนะไปได้แต่ว่าใครที่จะเจอกับไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียหรือสิงคโปร์เนี่ยต้องไปวัดกันอีกทีนึงในทางทฤษฎีแล้วเนี่ยยังมีโอกาสเข้ารอบทั้งคู่ทั้งสิงคโปร์แล้วก็อินโดนีเซีย

0: แต่เกมนัดสุดท้ายที่จะเกิดขึ้นในวันที่7สิงหาคมนี้เนี่ยมันเล่นที่จารันบาซาสเตเดียมที่เกลังนะครับซึ่งเป็นถิ่นของสิงคโปร
1: ์
0: สิงคโปร์เล่นในบ้าน
1: ครับ
0: พบกับอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้3นัดมี6คะแนนสิงคโปร์3นัดมี7คะแนนสิงคโปร์เพียงแค่เสมอก็เข้ารอบแล้วนะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยต้องชนะสถานเดียวนะครับต้องชนะสิงคโปร์ให้ได้แล้วการเล่นทีมเยือนด้วยนะฮะมันจึงไม่สามารถการันตีได้แต่เวียดนามเนี่ยน่าจะเป็นที่1ในกลุ่
1: ม
0: ดังนั้นเนี่ยถ้าไทยเจอกับเวียดนามในฟุตบอลรายการนี้เนี่ย
1: น่าจะเป็นนัดชิง
0: น่าจะเป็นนัดชิงชนะเลิศนะครับ
1: ถ้าเราเข้าถึงชิงนะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเราต้องผ่านรอบรองก่อนซึ่งฝั่งโน้นผมก็มองว่าน่าจะอินโดแหละครับ
0: ลุ้นกันต่อไป
1: ไอตันวิลล่าล่ะ
0: ไอตันวิลล่าก็ไม่มี
1: เจ้านะฮะไอกานาโชผมเป็นไงบ้าง
0: ก็ชนะไป3ประตูต่อ1
1: ยิงได้ลูกหนึ่งด้วย
0: ใช่ครับ
1: ถือว่าโอเคเน
0: า
1: ะ
0: รู้สึกว่าจะเป็นลีออนเจมส์มั้งที่ยิงประตูให้กับทางด้านของBG นะครับ1ประตูนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าคนเลื่อนการแข่งขันลงไปประมาณเกือบชั่วโมงนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่ามีฝนตกนิดนึงนะฮะ
1: ใช่แต่ว่าตกไม่แรงอ่ะเนาะแต่มันตกจึ๊กๆตรงบ้านผมอ่ะ
0: ครับ
1: ประมาณสักทุ่มกว่า
0: ๆ
1: ก็3-1
0: 3-1 3ประตูต่อ1ก็เป็นเกมที่เอาจริงเอาจังทีเดียวนะครับสำหรับแอสตันวิลล่า
1: แฟนบอลเป็นไง
0: แฟนบอลก็พอสมควรนะต้องบอกว่าอย่างนั้นก็มีอาจจะมีสถานการณ์ที่ลดราคาตั๋วลงมาบ้างนะครับก็บอกว่าในตลาดที่ไม่มืดนะฮะแต่ตลาดหน้าสนามเนี่ยเขาบอกว่าลดราคาลงมาอาจจะเป็นครึ่งๆเลยนะฮะ
1: โอ้อยากให้คนเข้าไปดู
0: อยากให้คนเข้าไปดู
1: ลดราคา
0: ในเกมนี้นะฮะ
1: ขายเองนะเสียอยู่แล้วไม่เกรงว่าจะขาดทุน
0: คือคุณภาพสนามดีต้องบอกว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็เกมการแข่งขันก็เป็นเกมที่ดีนัดหนึ่งนี่คือทีมที่จะต้องไปเจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงในศึกยูโรซูเปอร์คัพนะเพราะว่าเขาเอาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับแชมป์ยูโรป้าลีกมาเจอกันนะฮะแอสตันวิลล่ามีโปรแกรมที่จะเจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงในกลางสัปดาห์หน้า
1: ครับ
0: แต่รู้สึกว่าจะมีโปรแกรมไปเตะที่ฮ่องกงอีกนัดหนึ่งมั้งก่อนที่จะมุ่งตรงไปสู่ฟุตบอลซูเปอร์คัพนะครับนี่ก็เมื่อวานจังหวะการยิงประตูอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นเอเมริโน่บิเอนเดียนะครับที่ทำประตูให้กับแอสตันวิลล่าขึ้นนำไปก่อน 1-0 แล้วก็มีลูกหม่งของวิกตอร์เลนเดอร์เลฟนะครับอดีตกองหลังของแมนยูซึ่งหม่งได้สวยงามมาก 2-0 นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีบูเบก้ากามารานะครับตัวสำรองลงมาก็ทำประตูที่3นำห่าง 3-0 นะครับครึ่งแรกเนี่ยนำห่าง 2-0นาที12เนี่ยคือบูเอนเดียยิงให้กับวิลล่าขึ้นนำไปก่อนและหลังจากนั้นนาทีที่31ลินเดเลฟนะครับประตูที่2จากการมงนะครับ 2-0 ครึ่งหลังนาทีที่62กามารานะครับบูเบก้ากามาราก็ยิงให้วิลล่านำ 3-0 ส่วนลีออนเจมส์เนี่ยลงมาตีไข่แตกให้กับวิลล่าเป็น1ประตูต่อ3วิลล่าก็ชนะ BG 3ประตูต่อ1นะครับก็นักเตะที่ลงสนามส่วนใหญ่เนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นนักเตะที่เราไม่เคยคุ้นชื่อแต่ช่วงหลังเนี่ยโอ้โหจัดเต็มมาเลยอาเรนโดกาเนโชเนี่ยลงแต่เปิดเลยนะนาทีแรกเลยนะแมตติแคสวิกตอร์เลนเดอร์เลฟเหล่านี้เนี่ยลงแต่ช่วงแรกเลยแต่ก็มาเปลี่ยนตัวเพราะว่าโดยเฉพาะกาเนโชเนี่ยมีจังหวะปะทะแล้วก็เลือดกบปากเลยนะฮะปากแตกฮะไม่ใช่ว่าไปพูดมาก
1: ปากเลยเหรอ
0: ไม่ใช่พูดมากนะแต่ว่าปากแตกฮะ
1: ปาก
0: มีปะทะมีจังหวะปะทะลักษณะนั้น
1: โอ้มีแฟนรายการส่งมาด้วยว่าไปอาบน้ำมนต์นะครับป๋าก็ประมาณนี้นะฟุตบอล2คู่จากนั้นก็ต้องรอนะฮะอาเซียนของเราก็รอวันที่8เนาะ
0: ใช่ครับ
1: วันที่8นี่ตรงกับวัน
0: วัน
1: อีกที่ไหนครับ
0: 8วันเสาร
1: ์8วันเสาร์นะ
0: ใช่ครับ
1: มา2ทุ่มเนาะ
0: ใช
1: ่ฝนก็ไม่น่าจะตกวันนั้นเรื่องอื่นๆครับใครที่จะดูนะเขาถ่ายทอดแน่นอนนั่นคือเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงอะเนา
0: ะ
1: โปรแกรมที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปี4ทีมอาเซียนเจอกันโปรแกรมออกมาแล้วนะครับ7สิงหาเนี่ยนะครับสาวไทยเจอฟิลิปปินส์ก่อน8สิงหาเจออินโดแล้วก็เวียดนามนัด สุดท้ายอีก

0: แล้ว9สิงหา
1: ครับ
0: นะบัตรใบร้อยเดียวนะครับแต่ว่าคนหนึ่งซื้อได้นัดละใบนะ
1: น่าจะคึกคัก
0: แต่ซื้อได้2วัน
1: นัดละใบ
0: นะแต่ซื้อได้2วันครับ
1: เมื่อวานที่ผมประกาศไปแล้วนะครับก็ติดตามกันแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยอาคารที่นั่นน่าจะขยายมากขึ้นไหมแต่มันนานมากแล้วนะ
0: ใช่ใช่ก็จะมีเสริมเข้ามาคือน้องบุ๋มบิ๋ม
1: ครับ
0: ชัชชุออนโมกศรีนะหัวเสาตัวเก่งเลยมาร่วมตอบด้วยนะครับ
1: เพื่อให้มันชัวร์ขึ้นนะพูดง่ายๆ
0: ชัวร์ขึ้นชัวร์ขึ้นเอาละนะฮะเรื่องอื่นๆที่น่าสนใจไปดูซินะครับกีฬาของทั้ง2ฉบับเดลินิวไทยรัฐเขาว่าอย่างไรกันบ้างของไทยรัฐนะครับก็นี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีกับเจ้าบิวภูริพลบุญสอนด้วยนะบิวพงาดอันดับ1เร็วสุดปีนี้นะเจ้า100เมตรเอเชียนะทำ 9.99 วินาทียังไร้คนดีกว่าเตรียมสู้เอเชียนเกมนะครับเขาบอกว่ามีนักวิ่งญี่ปุ่นอยู่คนก่อนหน้านี้นะก็คือยูกิโกอิเกะ 10.06 วินาทีแต่บวกนะฮะบวกมีลมด้วยนะ 1.4 เมื่อเดือนพฤษภาที่ผ่านมาส่วนนักวิ่งชายทั่วโลกที่วิ่ง100เมตรต่ำกว่า10วิในปีนี
1: ้ครับ
0: มีทั้งหมด48คนนะบิวอยู่อันดับ44ฮะวิ่งต่ำกว่า100ต่ำกว่า10
1: วิน
0: ะฮะ48คนเราอยู่อันดับ44 9.99 นะครับนี่ฮะก็ถือว่าเป็นการวิ่งต่ำกว่า10วิครั้งที่2ต่อจาก4เกม2025ที่ไทยทำสถิติไว้ตรงนั้นที่ที่ไทยนะครับ 9.94 ในรอบคัดเลือกนะฮะ11ธันวาคม2568นะครับส่วนการทำ10วิที่เช็คคราวนี้เป็นการทำต่างแดนครั้งแรกทั้งแรกก็ขอให้ดีต่อเนื่องนะครับถ้าดูเวลาณเวลานี้นะในเอเชียนี่นะ
1: ครับ
0: มือหนึ่งเอเชียนะคุณเทพหนึ่งเหรียญของกีฬาน่าจะมาจากเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ e-sportมีลุ้นแน่เหรียญทองเอเชียนเกมผู้ว่ากกท.หารือสมาคมแนะคัดเลือกเข้มข้นก็มันเฉาเหลือเกินไงท่านผู้ฟังตอนซีเกมเรื่องคัดเลือกนักกีฬานั่นแหละแต่ผลงานของสมาคมนี้เอเชียนเกมคราวที่แล้วนี่ไม่ธรรมดานะ
1: ครับ
0: เขาได้เหรียญด้วยนะครับก็ได้1เหรียญทองด้วยนะนั่นแหละ1เหรียญทอง1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงแต่คราวนี้ผู้ว่าก้องศักดิ์ก็ยืนยันว่ามีเหรียญแล้วก็จะเข้มงวดนะฮะกับทางสมาคมเรื่องของการคัดนักกีฬาก็ไม่น่าจะเกิดซ้ำรอยแล้วนะบทเรียนสอนใจอย่างแรงมากตอนนั้นโอ้โหนายกสันติโหลทองนี่เสียหายหลายแสนแขนไม่ได้แตะแล้วแกร้องกับผมอ่ะ
1: แต่ก็ท่านก็ชัดเจนนะ
0: ครับ
1: ออกมายืนยันจริงๆว่าโกงจริงๆแล้วก็จะดำเนินคดีกับคุณอะไรนะตอนนั้นชื่ออะไรโตเกียวใช่ไหมโตเกียวและคณะ
0: ก็ต้องหายหน้าไปจากสังคมไปเลย
1: ค
0: นโกงนะไม่มีที่ยืนหรอกครับถ้าถูกจับได้น
1: ะ
0: กับผมแต่กว่าจะจับได้ตบสาวพร้อมซีวีคัพเชียงใหม่นะชัชชุออนคืนสนามด้วยนะครับแล้วก็ตัดสินในจังหวัดตาก2ล้อส่งท้ายใครแชมป์ไทยทั้งเสือภูเขาแล้วก็ถนนนะครับก็จะเป็นสนามสุดท้ายแล้วนะฮะตลาด FC และบ้านค่ายโดนปรับ1ล้านเรื่องของเรื่องก็คือไม่ส่งทีมส่งแข่งที3เมื่อฤดูกาลนะ6970ไงนะครับซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโทษเรียบร้อยแล้วนะครับหนักเลยนะฮะทั้งตราด FC และบ้านค่ายูไนเต็ดเนี่ยต้องโดนปรับเงิน1ล้านนะฮะรวมทั้งชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแก่สมาคมหรือผู้ร้องและต้องส่งเงินสนับสนุนสำหรับฤดูกาลใหม่ที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดคืนและต้องเสนอให้โหวตพ้นจากการเป็นสมาชิกภาพของสมาคมตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับลักษณะปกครองครับเนี่ยต้องถอดถอนสมาชิกภาพเลยเพราะว่าฝ่าฝืนข้อบังคับนะครับก็น่าเสียดายนะฮะไปดูของหนังสือพิมพ์เดลินิวกันสักหน่อยวันนี้เดลินิวก็มีภาพนี่ไงในที่สุดเราก็รู้ว่าจิโน่นะฮะเชียร์ทีมอะไรกันเด้มีภาพ3ภาพนะบรรยายภาพว่าจิโน่แฟนผีครับจีโน่อัธยาทิติโกณโปรสาวเบอร์2ของโลกขวัญใจชาวไทยโพสต์เฟซบุ๊กลงภาพถ่ายตัวเองและทีมงานขณะเข้า ช้อปปิ้งสินค้าที่สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังคว้าอันดับ4ร่วมศึกประชันวงสวิงนะฮะ AG Women Open ที่สหราชอาณาจักรอยู่ที่อังกฤษอยู่แล้วก็เลยมาที่เมืองแมนเชสเตอร์นะครับนะนี่ฮะทั้งแคดดี้นะฮะทีมงานสนุกสนานถ่ายรูปกันหน้าสนามเลยแล้วก็หิ้วถุงกันนะฮะสรุปว่าเป็นแฟนแมนยูขอบคุณมากจิโน่ท่านจะรุ่งเรืองต่อไปแน่นอนเรื่องเมเจอร์นี้ได้แน่ๆฤดูกาลหน้าครับ
1: ครับ
0: บทเรียน4เกมมีมาแล้ว e-sport เข้มคัดตัวนักกีฬาลุยเอเชียนเกมมีทองแล้วก็จากใจชายที่ชื่อโค้ชซิโก้ถ่ายทอดสดทัพช้างศึกบูบอลอาเซียนครับเป็นหน้าที่สมาคมขึ้นหัวตัวค่อนข้างใหญ่ๆทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของความหวังเหรียญอีกกีฬาหนึ่งก็คือมีภาพนะบอกว่าความหวังน้อง ST ไงวาริยาสุกเกษมอ่ะกีฬาสเก็ตบอร์ดทีมชาติไทยชุดโอลิมปิกปารีสเกมก็ได้รับการประกาศชื่อจากสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในนักกีฬาทีมชาติไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนากุยะนะฮะประเทศญี่ปุ่น19กันยานี้ด้วยนะครับซึ่งจะส่งนักกีฬาทั้งหมดนะฮะ9คน
1: ครับ
0: แบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนจักรยาน BMX 2คนนะครับนำโดยวารีระยาสุกเกษมนี่แหละครับก็มีความหวังเหรียญ นะฮะก็สักกี่เหรียญก็ไม่รู้ละแต่ในซีเกมที่ผ่านมานี่ก็ได้เหรียญอยู่นะแต่ในระดับเอเชียนเกมอ่ะสู้เขาสู้เขาฟังเป้า15เหรียญทองนะจะทำได้หรือไม่นะ21เหรียญทองถอดไปแล้วนะฮะ
1: ครับ
0: ต่อใจวางไปแล้วนะครับนะฮะแล้วก็มีสกู๊ปนะฮะของเจ้าซานโชใครจำได้บ้างเจดอนซานโชจากยอดแข้งสู่ฟรีเอเจนต์นะโอ้ยเกิดที่ดอทมูลมาดับที่แมนยูไงแล้วก็ตอนนั้นเล่ไปเรื่อยๆนะให้ทีมนู้นยืมทีมนี้ยืมนะก็มีปัญหานะครับถูกส่งคืนมาหมดนะครับส่งให้ดอทมูลมั่งเชลซีมั่งอะไรบ้างในสุดตอนนี้สัญญากับแมนยูสิ้นสุดลงเรียบร้อยก็เป็นฟรีเอเจนต์แล้วก็มีภาพเจ้าตัวนะครับกำลังไปซ้อมอยู่กับสโมสรระดับนะฮะดิวิชั่น10ก็เลยเป็นข่าวออกมาวันนี้ว่าไอ้ทำไมไปซ้อมอยู่นั่นจะมีเซ็นสัญญาหรือเปล่าทั้งสโมสรและตัวปฏิเสธนะฮะแต่ตอนนี้เป็นฟรีเอเจนต์นะฮะเจรอนซานโชนะครับโอ้ก่อนหน้านี้ดังมากนะตอนย้ายจากโดดมุนมาอยู่แมนยูตอนนั้น
1: อ
0: ่ะแล้วก็เอริกเทนฮากปั้นไม่ไหวครับโอ้โห73ล้านปอนด์นะ
1: ครับ
0: ย้ายมานะในสุดก็เป็นฟรีเอเจนต์ไม่ได้เลยครับแมนยูอ่ะพักกันก่อนครับ
2: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: สนับสนุนโดย
4: ก๊อกกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อกกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือดาบสอนอดีตตำรวจสืบสวนสภ.ห้วยใหญ่ปฏิเสธเกี่ยวข้องกับนายป๋องหลังโซเชียลพาดพิงเป็นลูกพี่หนุนหลังนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
1: ร้อยตำรวจตรีเกศรหรือดาบสอนอดีตตำรวจสืบสวนได้ออกมาเคลียร์ปมหลังโซเชียลระบุว่าเป็นลูกพี่คอยสั่งการและดูแลคดีให้นายป๋องผู้ต้องหาคดียาเสพติดและคดีอุกชะกันโดยยอมรับว่าเคยจับกุมนายป๋องมาแล้ว 3-4 ครั้งในอดีตในข้อหาลักทรัพย์ยาเสพติดข่มขืนและทำร้ายร่างกายสมัยรับราชการยืนยันหนักแน่นว่าไม่ได้เป็นนายไม่เคยสั่งการและไม่เคยโอบอุ้มพร้อมเผยว่าตนเกิดพฤติกรรมของนายป๋องสมัยก่อนนายป๋องเป็นคนเกเรแต่ไม่ได้โหดเหี้ยมเหมือนปัจจุบันจะกลัวตนเองทุกครั้งที่ถูกจับกุมและไม่เคยต่อรองเมื่อถูกจับและขอประณามพฤติกรรมปัจจุบันของนายป๋องว่าโหดเหี้ยมเกินรับไหวพร้อมท้าให้ตรวจสอบประวัติการทำงานยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าไม่เคยติดต่อกันนอกเหนือจากหน้าที่ราชการนิราศทิพย์ศรีตำนักข่าวไทยสมทรายงาน
0: ความคืบหน้าเหตุตากใบรุกบังคับใช้กฎหมายกระชับพื้นที่ติดตามอีก3คนร้ายพบร่องรอยบาดเจ็บคนพาหนีคุมตัวแล้ว11คนซักถามพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายของกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเหตุให้ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นายโดยคนร้ายได้รับบาดเจ็บและหลบหนีเหตุเกิดในพื้นที่สวนปาล์มอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาจากการปฏิบัติการดังกล่าวได้ควบคุมตัวผู้ที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุ4คนพร้อมของกลางอาวุธปืน HK ซึ่งถอดประกอบอยู่พร้อมแมกกาซีนอีกจำนวนหนึ่งผลการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพบของกลางอาวุธปืนและปลอกกระสุนเชื่อมโยงกับผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เคลื่อนไหวในพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสและเป็นกลุ่มคนร้ายที่เชื่อมโยงกับกลุ่มก่อเหตุยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่จุดตรวจบูเกสามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมจากการสืบสวนทราบว่ามีผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์14คนซึ่งควบคุมตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามแล้ว11คนยังอยู่ระหว่างการหลบหนีติดตามตัวอีก3คน
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
5: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับกราฟซอนสปอร์ยืนยันคว้าตัวโมเมดซาลาเข้ามาร่วมทีมสโมสรกราฟซอนสปอร์ในลีกตุรกีประกาศคว้าตัวโมเมดซาลากองหน้าทีมชาติอียิปต์วัย34ปีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการแบบไม่มีค่าตัวโดยเซ็นสัญญาเป็นเวลา2ปีโดยโมซาลากลายเป็นนักเตะฟรีเอเย่นเมื่อจบฤดูกาลที่ผ่านมาหลังยกเลิกสัญญาปีสุดท้ายกับลิเวอร์พูลที่จะหมดลงในปี2027เพื่อออกเดินทางหาความท้าทายใหม่ล่าสุดทางสโมสรทรับซอนสปอร์เปิดเผยว่าโมเมซาลาจะมาเป็นนักเตะใหม่ของสโมสรและเตรียมเปิดตัวในเร็วๆนี้ตอนที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
6: ฟุตบอลไทยเดลี่
5: แอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มบีนัดที่3โดยนัดนี้ทีมชาติไทยเฉือนชนะฟิลิปปินส์ไป1ประตูต่อ0โดยได้ประตูชัยจากวาริชชูทองโดยฮัสซันกล่าวว่าการเดินทางมาที่ฟิลิปปินส์เรามาโรงแรมที่พักก็เกือบตี4แล้วมีเวลาซ้อมก่อนแข่งเพียงแค่ครั้งเดียวแน่นอนว่าตอนนี้ต้องโฟกัสเรื่องการฟื้นฟูร่างกายให้นักกีฬาสมบูรณ์มากที่สุดเป้าหมายในการเจอกับเมียนมานัดต่อไปหลังจากนี้ก็จะวางแผนเก็บชัยชนะให้ได้ความโชคดีของเราก็คือเราได้โอกาสพักนักกีฬาจาก 2-3 เกมที่ผ่านมาบางคนที่ตะคริวขึ้นมีอาการบาดเจ็บตึงหรือล้าคนที่ลงมาก็ทำได้ดีเป้าหมายก็พยายามย้ำเรื่องการฟื้นฟูร่างกายให้พร้อมที่สุดแต่ยืนยันว่าการเจอเมียนมาในเกมนัดต่อไปวันที่8สิงหาคมนี้จะพยายามเอาชนะให้ได
6: ้ฟุตบอลไทยเดลี่
5: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
6: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ทองวิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
1: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
3: 8นาฬิกา7นาที13วินาทีนะครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับพี่ไปยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังไปจนถึงเวลา9นาฬิกา SMS มาคุยกับเราหลากหลายเรื่องราวที่น่าสนใจสบายๆนะสไตล์ Morning Talk นะครับ4689899นะครับ4689899สวัสดีแฟนรายการที่รับฟังรับชมผ่านทาง Facebook Live ของ FM 99 YouTube ของ FM 99นะครับแล้วก็แอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับของบมจ.สมท.ที่มีทุกสื่อรวมของอสมท.อยู่ในแอปพลิเคชันเดียวนะครับช่วงนี้ขอขอบคุณนะครับ TrueFortic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFortic นะครับแล้วก็มีเรื่องราวของการอบรมหลักสูตรที่น่าสนใจเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับมาฝากท่านผู้ฟังก็คือ MCOT CEOs of ASEAN รุ่นที่3นะครับถ้าคุณเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วกำลังจะนำพาองค์กรของคุณตะลุยเข้าสู่ระดับ International โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็สหรัฐอเมริการวมทั้งจีนนะครับเคยรู้สึกไหมว่าโลกธุรกิจทุกวันนี้มันหมุนเร็วจนบางทีเราตามไม่ทันนะครับหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับเปิดรับสมัครแล้วรุ่นนี้ยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกอบรมต่อเนื่อง15สัปดาห์ตั้งแต่2กันยาถึง9ธันวาคมนะครับเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่ๆเจาะลึกเรื่องของเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านอาเซียนของเมืองไทยนะครับที่จะมารวมตัวกันอยู่ในหลักสูตรนี้ถ่ายทอดให้กับทุกคนที่เข้ามาสมัครในหลักสูตรนี้นะครับรวมทั้งนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงนำพาไปสู่ธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนรวมทั้งที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนะครับมีเรื่องของ AI for CEO เสริมเข้ามาด้วยนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้ในปัจจุบันนะครับอบรมที่CW Tower รัชดานะครับค่าสมัครท่านละ 59,000 บาทนะครับสมัครได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้โทรไปที่3เบอร์นี้นะครับท่านผู้ฟัง0943966649นะครับ0944803034แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งนะครับ0944803076รับจำนวนจำกัดครับ
4: ครับก็มาดูข่าวอื่นๆกันนิดนึงนะครับเรื่องของนาวินิซุสจูเนียร์ไงสรุปแล้วครับท่านผู้ฟังก็เดินทางไปรายงานตัวกับเรอัลมาดริดเรียบร้อยต้นสังกัดเดิมนะครับแต่ว่านะครับสัญญาของเขากับเรอัลมาดริดนี่ตอนนี้อยู่ระหว่างช่วงเจรจาสัญญาใหม่สัญญาเดิมเนี่ยจะหมดฤดูกาลเนี่ย2027เนี่ย
3: ครับ
4: นะฮะก็ฤดูกาลนี้พอบอลจบปุ๊บถ้าไม่มีสัญญาใหม่ให้เซ็นก็ฟรีเอเจนต์ล่ะครับซึ่งข้อเสนอของอาร์เซนอลนี่ไม่รู้จะทำให้วินิซุสจูเนียร์นี่ใจอ่อนได้หรือเปล่าไม่รู้นะเขาว่ากันว่านะนักข่าวอังกฤษเวลารายงานต้องห้าหานิดนึงอาร์เซนอลจริงจังมากครับพร้อมให้ค่าตัวเรอัลมาดริดถึง130ล้านปอนด์ 130ล้านปอนด์ถ้ามากลิ่นถือว่าแพงสุดแล้วนะ
3: ใช่ครับ
4: คงยากในการทำลายเลยอ่ะ
3: คือถ้าเป็นนักเตะระดับโลกนะฝีเท้าระดับโลกเนี
4: ่
3: ยไม่มาอังกฤษฮะ
4: โอ้มากลัวมันเสียเหรอ
3: เพราะอังกฤษเล่นบอลเถื่อนไง
4: ก็มันเจ็บใช่ไ
3: หมกองหลังมัน
4: เหนื่อยไม่ใช่มันเจ็บเถื่อนไม่พอมันเหนื่อยด้วย
3: ใช่
4: นะฮะแล้วก็ยังให้ค่าเหนื่อยสัปดาห์ละ 400,000 ปอนด์นะ
3: ครับ
4: ถ้ามานะนักข่าวอังกฤษก็รายงานอย่างนี้นะแล้วยังให้โบนัสอีก69ล้านนะถ้าอยู่จนครบสัญญานะ
3: ครับ
4: นี่รายงานยังไม่พอนะครับให้ลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์ 100% เลยนะครับได้เท่าไหร่ไปเลยครับขณะที่วินิสุสจูเนียร์นี่ตอนนี้อยู่กับมาดริดต้องแบ่งให้สโมสร 50%
3: ครับ
4: เรื่องสิทธิประโยชน์ภาพลักษณ์นะแต่ว่ามาดริดนี่ไม่ประสงค์จะปล่อยนักเตะคนนี้แน่นอนอย
3: ู่
4: ระหว่างกล่อมเจ้าตัวแล้วก
3: ็
4: ให้สัญญาฉบับใหม่ดูอยู่นะฮะอายุก็ยังไม่เยอะ26ปีรูปร่างตอนเราบรรยายบอลโลกอะนะ
3: ฮะ
4: เหมือนเปเล่เลยนะ
3: ดีมากรูปร่างดีมากแล้วก็คือไม่เก่งเท่าเปเล่หรอกแต่ว่าถือว่าเขาอยู่ในทีมระดับโลกอะ
4: โอ้โหแล้วมันคล่องมาก
3: เออ
4: เท้าซ้ายเท้าขวานะ
3: แล้วเนี่ยมีเดี๋ยวมีมาคูคูเลย่าพี่ฟูที่ไปจากเชลซี
4: อ
3: ะมีเดนเซลดิมฟรีแบ็คของทีมชาติเนเธอร์แลนด
4: ์
3: มีอิบราฮิมากุนาเต้เซนเตอร์แบ็กของลิเวอร์พูลมีเบเนโตซินวาทีมชาติโปรตุเกสที่อยู่กับแมซิก็ไปด้วยมีเอ็นดริกแล้วก็มีคาร์ลอสเอสปรีพูดง่ายๆคือนักเตะเหล่านี้เนี่ยไปเสริมให้กับเรอัลมาดริดอีก
4: แต่ไม่น่ากลัวเลยเพราะมีคนนั้นอยู่ด้วย
3: ใครฮะ
4: มูรินโญ่ครับผมถ้ามูรินโญ่อยู่ด้วยผมไม่กลัวเลยครับเดี๋ยวรอกันนะฮะแชมป์นะฤดูกาลนี้จะทำได้หรือไม่เพราะช่วงนี้เป็นช่วงของบาร์ซ่านะเอาละไปดูเรื่องอื่นๆกันนะฮะของหน้าหนึ่งดีกว่านะฮะหน้าหนึ่งวันนี้ของไทยรัฐก็ยังตามต่อเนื่องเรื่องไอ้ป๋องก็ไปเจอดาบสอนนะครับดาบสอนนี่เป็นชื่อเล่นนะครับก็เกษียณแล้วดาบสอนลูกพี่ไอ้ป๋องตำรวจเกษียณโรงพักห้วยใหญ่ไปโรงนัดสาวทอมมาชี้ตัวนะฮะระบุถึงพ้นราชการก็ไม่รอดถ้าผิดนะรับศพพ่อแม่ลูกญาติสุดเศร้านะครับนะฮะก็มีภาพนะฮะลงหน้าหนึ่งภาพที่ไอ้ป๋องนะฮะนายธนาเกิดทองเนี่ยไอเดนนรกหัวโจกเนี่ยนะครับก็ฆ่าฝังดินนะ2ครั้งครั้งแรกก็นะครอบครัว3คนครั้งที่2ก็พี่น้องอีก2คนนี่เป็นภาพของนะครับญาติไปรับที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก็เป็นรายของครอบครัว3ศพนะครับจริงๆคดีอย่างนี้เสียชีวิตนี่ก็ส่วนยุติธรรมเขามีเงินช่วยเหลือเบื้องต้นเลยสักอย่างนะนักคดีอย่างเงี้ยครับ
3: คือถ้ามันมีผล
4: สมัยคุณสมศักดิ์อยู่ผมเคยเห็นเอามาจ่ายอะครับแต่น้ำตีท่านนี้ท่านนิ่งมากครับเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางบุรีรัมย์เท่าไหร่ครับครับฝ่ายค้านจับมือแฉลากไส้หัวสวนายกปาฐกถาพิเศษโออาเซียนหนึ่งเดียวแล้วก็นะฮะนี่เจ้าที่ของรัฐอีกแล้วครับขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับทลายบัตรเถื่อนค้น25จุดในแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนะ
3: ร
4: วบ3เจ้าหน้าที่รัฐมีเอี่ยวรับฟอกแรงงานพม่านะฮะตำรวจส่วนที่กำลังเปิดปฏิบัติการทลายบัตร10ปีเถื่อนค้น25จุดในอำเภอแม่สอดจับกุมผู้ต้องหา17คนแยกเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ3คนนะคือฟอกแรงงานให้มีบัตรนะในสามารถที่จะทำงานได้อะไรประมาณนี้มีภาพบอกว่าตำรวจจับกุมนางนันทนาฤทธิ์ดำรงการลูกจ้างห้องทะเบียนและบัตรและนายธนกิจบุญประมุขผู้ช่วยนายทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครแม่สอดจังหวัดตราดเครือข่ายกระบวนการฟอกแรงงานทุจริตออกบัตรทะเบียนศูนย์ให้กับชาวเมียนมาไปรับนะฮะทำงานได้แบบไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ยกฟ้องคดี3แอมไซยาไนด์หลักฐานอ่อนจากทั้งหมด15ผมว่าตำรวจตอนนี้คือมันหลายคดีเกินไปต้องแยกกันแกเริ่มขี้เกียจเปล่าคุณเล่มหลักฐานเลยอ่อนสารชี้ไปคดี3นะ
3: คือถ้าผมไม่รู้ในไทยเป็นยังไงนะแต่ที่สารคดีน่ะตำรวจเป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่ที่ไทยเป็นยังไงไม่รู้นะ
4: คือก่อนหน้านี้มันโทษสูงสุดมามันหลายคดีแล้วไงพอหลังๆเริ่มไม่เอาละเริ่มเหนื่อยแล้วเพราะว่าถ้าให้ตัดสินนะคดีโทษสูงสุดนะ20ปีนะ
3: ครับ
4: 7คดีไปแล้วนี่ต้องไป140ปีแล้วใช่ป่ะเออแล้วที่เหลือจะทำอีกทำไมคุณเล็บรวมกันไม่ได้เหรอ มันความผิดต่างวาระต่างกรรมอ่ะ
3: ใช่ต่างกรรมต่างวาระรวมกันไม่ได้ครับ
4: ไม่ได้อยู
3: ่คนละเรื่องกันนะ
4: ตำรวจนี่เหนื่อยแล้วอ่ะแต่งานนี่แอมซีอันนี้ก็มันสมควรที่ต้องประหารกันนะพวกฆ่าคนแบบโอ้โหมันหลายคนมากอ่ะ
3: ครับ
4: มากกว่าไอ้ป๋องอีกแล้วก็
3: คือไอ้ข่าวที่ฆ่านู่นฆ่านี่เนี่ยที่ออกเป็นข่าวทุกวันนี้เนี่ยนะฮะกับไอ้สำนวนที่ตำรวจส่งไปให้อัยการและอัยการพิจารณาสั่งฟ้องเนี่ยเราไม่ได้เห็นตรงนั้นนะ
4: เ
3: ราไม่ได้เห็นที่ตำรวจทำคดีเราไม่ได้เห็นสำนวนที่อัยการพิจารณาสั่งฟ้องและไปถึงศาลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาศาลตัดสินอะไรออกมาแล้วเนี่ยสมมติไม่ผิดเนี่ยนะ
4: ก็จะ
3: ไปโทษอีกบางองค์กรอะไรลักษณะเนี้ยแต่ยินดีต้องดูว่าเบื้องต้นน่ะมันทำไปยังไงถ้าสมมติว่าเบื้องต้นทำไม่ได้เรื่องเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้เรื่องฮะ
4: คือถ้าเบื้องต้นตำรวจพนักงานสอบสวนรวบรวมมันไม่พออ
3: ั
4: ยการจะต้องเป็นคนชี้แนะให้มาสอบเพิ่ม
3: ใช่
4: ไม่ใช่ไปสั่งฟ้อง
3: ใช่
4: ถูกไหม
3: ใช่
4: เขาบอกให้แยกกันอ่ะเพื่อให้ถ่วงดุลอำนาจกันนะศาลพิจารณาอย่างเดียวนะครับไม่ได้สั่งให้ใครไปสอบอะไรเพ
3: ิ่
4: มสั่งไม่ได้นะฮะ
3: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าไอ้กระบวนการในเบื้องต้นของกรมยุติธรรมเนี่ยเบื้องต้นกับชั้นกลางเนี่ยไม่ได้เรื่องถ้าไม่ได้เรื่องนะฮะมันก็ไม่มีทางที่จะเอาผิดสุดท้ายได้เลยครับ
4: คดีเนี่ยมัน10กว่าคดีไงที่คนตายไอ้ก่อนหน้านี้ศาลตัดสินไปแล้วน
3: ะ
4: สูงสุดตั้งหลายคดีนะไอ้ที่เหลือต้องทำให้ครบเนี่ยแอมก็เข้าคุกรออยู่นะ
3: ใช่ฮะ
4: จับปาร์ตี้ยานรกล่องแพแท็กโกที่ที่เมืองกาญจน์นะเดตอนเราไปเที่ยวเราก็เห็นแพเยอะแยะเนาะนี่ล่อกันตรงนั้นเลยอ่ะเจ้าหน้าที่นะฮะมีภาพด้วยจับกลุ่มปาร์ตี้มั่วสุมยาเสพติดบนแพแท็กที่ลำน้ำแควน้อยอำเภอเมืองกาญจนบุรีฮะเสพยาด้วยนะครับเปิดเครื่องเสียงนะอะไรประมาณนี้ตรวจฉี่ครับม่วง35คนชาย14หญิง21หญิงมากกว่านะครับไปดูของ Daily News สักหน่อยก่อนเข้าสู่ช่วง Sport Insight Daily News Big Lanแล้วก็นพสินทลายแก๊งบัตรหัวศูนย์จับ17เจ้าหน้าที่เจ้าบ้านเมียนมาผนึก DSI ปกครองปปงค้นแม่สอด25จุดทำไปแล้ว700ใบรีด 40,000 ถึง 100,000 ต่อคนนะโอ้นี่ก็มีภาพของว่าที่ผบ.ตร.พลตรีสำราญนวลมารองผบ.ตร.และพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์เป็นผู้บัญชาการประจำสำนักงานนะฮะแต่ว่าไปช่วยงานนะแล้วก็ผู้แทนกรมปกครองดีเอสไอประมาณนี้ละครับนี่ฮะลุยที่แม่สอดกันนะครับแล้วก็ยกเคสไอ้ป๋อง5ศพกรรมาธิการจ่อฟื้นประหารจ่อฟื้นประหารใช่ไหมก็กฎหมายประหารมันยังคงอยู่ไม่ใช่เหรอครับ
3: ใช่ครับ
4: ทำไมไปคำว่าจ่อฟื้น
3: คือไอ้ประหาร
4: จะไปสั่งให้ศาลสั่งไม่ได้นะ
3: ไม่ได้ครับ
4: มันยังไงครับ
3: คือประหารครั้งสุดท้ายเขาประหารในปี2561ไงไม่ใช่ฟื้นมันใช้คำว่าฟื้นไม่ได
4: ้
3: เพราะกฎหมายมันมีอยู่แต่หมายถึงว่าไอ้ประหารครั้งสุดท้ายที่มันเกิดขึ้นประหารจริงอ่ะฉีดยาน่ะ2561แล้วหลังจากนั้นน่ะมันยังไม่มีการประหารอีกเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจ่อฟื้นแต่มันเอากฎบังคับใช้กฎหมายตามกรอบของกฎหมายจบ
4: ท่านผู้พิพากษาทั้งหลายครับนะฮะศาลฎีกากรุณาฮะสังคมเขาว่ากันอย่างนี้นะถ้ามันเห็นสมควรก็สมควรไปเลยความผิดมันถึงอยู่แล้วนี่เนาะ
3: ครับ
4: ส่วนเรื่องของสอบข้าราชการท้องถิ่นอ่ะรองนายกประกรณ์อ่ะถกโกงสอบสอถอประกรณ์ลั่นขอศักดิ์ศรีคืนกลัมใครกลัมมันลุ้นชี้ชะตาคนเอี่ยวแล้วแกบอกนะจะเสนอให้มีการสอบใหม่หมดเลยนะ
3: ครับ
4: เพราะมีความผิดชัดในทุกขั้นตอนแกบอกอย่างนี้นี่คือข้าราชการอีกชุดหนึ่งชุดใหญ่สุด
3: ผม
4: ว่านายกตั้ง
3: ผมว่าดีฮะ
4: ครับ
3: ผมว่าสอบใหม่หมดดีฮะ
4: แล้วที่สำคัญผบ.ตร.บอกว่ามันสำคัญที่ TOR ที่ล่าง
3: ครับ
4: แล้ว TOR ที่ล่างตัวนั้นใครรู้ป่ะเป็นนายใหญ่สุดที่มีกรมการปกครองคนปัจจุบันอยู่สอถอตอนนั้นนี่นี่กระซิบให้ฟังนะไปไม่ถึงสักทีแล้วตอนนี้นะครับก็ว่ากันไปนะครับเรื่องของบ้านเราตอนนี้กระทรวงมหาดไทยนี่อ่วมไปเลยนะครับหลายเรื่องด้วยกันนะฮะก็ปีนี้เห็นเขาว่าอย่างน้อยก็18คนนะระดับผู้ว่าระดับอธิบดีกรมอะไรที่ต้องเกษียณ ก็เป็นโอกาสที่จะแสดงให้เห็นแล้วครับว่าการพูดเดลแมนออนเดลจ็อบเนี่ยเขาจะทำกันอย่างไรหรือยังเหมือนเดิมนะครับก็ต้องรอดูกันเรื่องของสีไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่คนเก่งมาเป็นหัวหน้าหน่อยเถอะครับนะฮะอย่าให้พวกวิ่งเต้นมากนักเลยไม่เช่นนั้นนะฮะโอ้โหกระทรวงมหาดไทยมันจะ

0: ่านานไปอีกเยอะเลยนะช่วงนี้ไม่เห็นท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมาเดินตามท่านนายกแล้วนะครับช่วงนี้ต้องไปดูแลกระทรวงหน่อยครับ
1: ก็จะไปไม่ได้เพราะว่านายกไปอินโดนีเซียปลัดแกก็จะซื้อตั๋วไปอินโดนีเซียมันก็ไม่ใช่เรื่อง
0: ทุกทีไปด้วยนะ
1: เหรอเพราะว่าเขาไปในนามของผู้นำประเทศปลัดไปในนามอะไรฮะ
0: ไม่ก็ไปตามนายกไงแต่ช่วงนี้นายกคงสั่งบอกปัดจำเลยอย่าไปไหนนะ
1: ทำงานบ้าน
0: ช่วยดูแล
1: บ้านหรือเปล่า
0: ไม่ต้องมาถามเลยโอ้โหให้มันเงียบกันหน่อยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าสู่ช่วงสปอร์ตอินไซด์ครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: กลางสัปดาห์แล้วครับนะฮะเดือนแห่งวันแม่นะครับสัปดาห์หน้าเขาจะเปิดเพลงเกี่ยวกับวันแม่นะฮะให้ได้รับฟังกันเอาละคงได้ดูมั้งเพราะว่าเข้าถึงนี่จ่ายเงินไปเรียบร้อยแล้วบอลไทยฟิลิปปินส์เมื่อคืนครับดูแล้วเป็นไงครับ
3: จะดูตอนนี้เตรียมดูวันพรุ่งนี้ก็วันศุกร์นี้ก็เตรียมดูแล้ว NFL มาแล้วปีซีซั่น
0: แล้วไม่บอกถึงบอลไทยเมื่อคืนว่าดูไปยังไงบ้างครับ
3: จะดูวันก็มัน
0: หรือหลับไปก่อนหลับไปก่อน
3: เพราะว่าจำเพาะขนาดพม่ายังไปชนะแล้วไงมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรแล้ว
0: พม่า
3: พม่ายังไปชนะแล้ว
0: เอาเหรอก็เลยไม่ตื่นเต้นเมื่อคืนนั่งดูเรื่อยๆ
3: พม่าไปแพ้เลยไปแพ้อะไรนะที่ไปที่เอ๊ะผมจำสับสนหรือเปล่าพม
0: ่
3: า
0: เมียนมาชนะฟิลิปปินส์ไปแล้ว
3: พม่าไปยิงนำพม่าไปยิงนำ
0: เมียนมาจะเจอกับเราเนี่ยเกมวันที่8
1: คือ
0: ฉะนั้นเมื่อคืนก็เลยนั่งดูแบบไม่ใส่ใจอย่างนั้นเหรอครับ
3: ก็ดูแบบก็ไม่ได้หมายมั่นปั้นมือเท่าไหร่
0: นึกว่าหลับไปก่อนผมก็เผลอหลับไปหลายช่วงเลยนะฮะบอลเมื่อคืนเนี่ยแต่ก็กัดฟันไปล้างหน้าล้างตาดูจนจบให้เห็น 1-0 เท่านั้นแหละครับก็ท่านผมก็ไม่ถามคุณชัยต่อนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรบอลไทยชุดนี้นะฮะไปช่วยเชียร์กันหน่อยวันที่8เตะกับเมียนมา
3: แต่ว่าเขาก็โรเตชันเยอะเหมือนกันนะ
0: 7-8คน
3: ก็ต้องก็โอเคละท่านนี้ก็ไม่ใช่เรื่องไม่ได้ไปเน้นประตูหรอกไปเน้นเรื่องของการใช้สอยให้ประสบการณ์ของคนใหม่ๆได้มีโอกาสมาทดสอบได้บ้าง
0: ได้ประสบการณ์เลยนะประสบการณ์ในการที่เสียงอื้อๆเลยนะฮะฟอร์มเมื่อคืนเป็นอย่างไรก็ตอนนี้9แต้มแล้วนะครับนะฮะเข้ารอบรองเรียบร้อยแล้วกรุณาไปซื้อตั๋วกันหน่อยนะครับจะเตะกับเมียนมาเพื่อเงิน2ล้านคุณเทพ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นจ่าฝูงนี่นายกสมาคมเขาให้2ล้าน
3: จองได้คนละใบเหมือนวันเล่ป
0: ่ะอะไรนะครับ
3: จองได้คนละใบเหมือนวันเล่ซื้อได้คนละใบป่ะ
0: อ๋อบอลไทยจะซื้อกี่ใบก็ได้ครับผม
3: แต่บอลเล่ทำไมได้ใบเดียวอ่ะ
0: ก็มีแค่ 7,000 ใบแล้วก็มี4ครั้ง4เกมให้3เกมเอง3เกมฟิลิปปินส์อินโดเวียดนามฮะ
3: แล้วคนที่เขาจะต้องไปอย่างคนที่เขาต้องมีคนไปด้วยแล้วทำไงอ่ะ
0: ก็ต้องก็แยกย้ายกันซื
3: ้ออ๋ออ
0: ืมทุกคนต้องซื้อแล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ไปซื้อซึ่งเดินเข้าไปซื้อนะก็ต้องผ่าน
3: ตอนนี้ก็หมายถึงว่าก็ไม่ต้องไปค
0: ือ
3: ไม่ง้อคนซื้อล่ะ
0: ครับเพราะว่าเขาขายดีไงพอเขาขายดีเขาก็มีตั้งเงินขาย
3: ไม่เหมือนฟุตบอล
0: ฟุตบอลขายไม่เคยได้ก็เลยใครจะซื้อก็ซื้อกี่ใบก็ได้แล้วมีเยอะไงสนามก็ใหญ
3: ่
0: วอลเล่มันจุคนได้ 4-5,000 คนไม่ถึงนะสนามที่เชียงใหม่เนาะยูเนเซียมก็ประมาณ 4,000 นะต่อเกมครับก็ดูวอลเล่ได้แบบว่าเข้าถึงฮะฟรีทีวีเขาถ่ายให้ดูด้วยนะครับไม่ต้องจ่ายตังค์ก็นี่แหละครับคือความนิยมมันจะความเกิดความต่างตรงนี้ในฐานะผมนะเรียน PR มาเนี่ยนะพอเรามันเข้าถึงฟอร์มมันดีคนก็เชียร์กันอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าเข้าถึงยากฟอร์มไม่ค่อยดีอีกมันก็ลำบากจนซิโก้ต้องมาเอ่ยปากอ่ะคุณเฉลิมชัย
3: ทำไมฮะ
0: ซิโก้มาเอ่ยปากว่ามันควรจะเป็นหน้าที่ของสมาคมให้คนไทยได้ดูทั่วถึงทั่วประเทศ
3: บ้า
0: ซิโก้บ้าเลยครับ
3: บ้าฮะ
0: ครับซิโก้บ้าครับ
3: คือมันเป็นเรื่องของธุรกิจครับอะไรเขาว่ากันไปครับ
0: โอ้ครับครับ
3: คือ

0: ันนะครับนะไม่มีให้ดูฟรีนะครับ
1: ไม่มีครับเพราะว่าเขาขายมาฮะเขาขายมาก็ต้องคนเขาซื้อเขาซื้อไปแล้วอะครับ
0: ครับก็ซื้อต่อได้นี่ครับซื้อต่อได้
1: ครับ
0: ก็ไม่ได้ห้ามนะครับ
1: ใครจะซื้อครับ
0: ก็ไม่มีใครซื้อไงครับเนี่ย
1: มันไม่มีอะสิครับ
0: ครับสองคนยนต์ต่ำช่องเรื่องพวกนี้นะ
1: ครับแต่คนอย่างนี้คนที่เขาทำมาค้าขายมันก็ทำไม่ได้ประเทศนี้ครับ
0: เขาก็ไม่ได้ให้นะครับแต่ไปซื้อเขาได้นะครับเขาขายครับครับผมอ่ะเรื่องอื่นกรุงเทพตกลงไม่มาแล้วนะวินิสุสจูเนียร์นะให้เยอะแค่ไหนตามข่าวที่ยังติดรายงานนะไม่มาเซนอนแล้วครับไปรายงานตัวกับทาง
1: มา
0: ด
1: ริ
0: ดเร
1: ีย
0: บร้อย
1: บราซิลมาลำบากนะ
0: บราซิลมันลำบากยังไงเครื่องบินก็บินตรงได้เดี๋ยวนี
1: ้ที่จะมามันมาลำบากเพราะว่าเขาก็รู้ว่ามันส่วนใหญ่มาก็ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร
0: ่มันเพราะอะไรคุณเทียชัยในฐานะดูบอลพรีเมียร์มานานกับนักเตะบราซิล
1: กองหน้าเนี่ยมันโดนแรงกระแทกปะทะเกมมันหนักกว่าที่อื่นเยอะแยะฮะเกมมันไม่เบาเหมือนที่สเปนเนี่ยสเปนเล่นบอลกับพื้นที่นี่เล่นตัวหนักก็จะมีแต่กองหลังกับประตูเท่านั้นแหละที่ประสบความสำเร็จได
0: ้โอ้ประตูบาซูมาอย่างน้อยก็สองคนนะ
2: ครับ
0: เออที่ประสบความอยู่ลิเวอร์พูลอยู่แมนซีเนาะเออแต่หน้ามีหน้าบราซิลอยู่คนอยู่อาร์เซนอลใช่ไหมอ่ะก็อยู่กลางๆนะไม่ดังสุดๆแต่ก็ไม่ได้ดับอะไรเน
1: า
0: ะ
1: คือครับก็ถือว่าไม่ได้ถือว่าประสบความสำเร็จเท่าไหร่นะไม่ได้ถือประสบความสำเร็จเท่าไหร
0: ่แล้วการเตรียมทีมของอาร์เซนอลเนี่ยกำลังจะใกล้เปิดฤดูกาลแล้วเพียงพอหรือยังหรือยังไงฮะในการป้องกันแชมป์บอกการได้แชมป์นั้นยากแล้วการป้องกันแชมป์นั้นยากกว่านะครับคุณธีรชัย
1: ก็ทรงนี้มันก็เรื่อยๆนะผมก็ไม่เห็นว่าเขาจะ
0: ได้ใครมาบ้างแล้วคุณอุเทพอาร์เตต้าเนี่ย
1: ไม่ไปไหนอ่ะครับ
0: ไม่ปล่อย
1: ไปเล่นซีรีส์ไหนบ้างหรือเปล่า
0: ไม่ปล่อยตัวด้วยใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วก็ไม่ซื้อด้วย
2: ใช
0: ่โอ้เกมจะเหมือนกับลิเวอร์พูลตอนได้แชมป์ซื้อมาเยอะมากจนมาเสียฟอร์มไปเลยไม่รู้ยังไงเออนั่นก็ดีเกินไปก็เดี๋ยวรอดูนะครับแหมใกล้เข้ามาแล้วก็ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับฤดูนี้น่าจะสนุกมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าโค้ชแต่ละทีมนี่มันมีความต่างจากฤดูกาลที่แล้วนะคุณสุเทพนะ
2: ครับ
0: อย่างน้อยมีอิตาลีมา2สโมสรมีแมนซีกับมีสเปอร์ไงคุณชัยโค้ชอิตาลีนะบอลเขาไม่ได้ไปบอลโลกแต่มาอยู่อังกฤษ2คนแล้วก็พวกอารองโซ่หรือพวกนี้นะอ่ะเดี๋ยวรอ
1: ปีนี้จะพรีเมียร์จะสนุกเพราะมีโค้ชมาเยอะเปลี่ยนโค้ชเยอะจะสนุกแล้วเป็นโค้ชที่เราก็รู้จักหลายคนก็อย่างน้อยก็ต้องรอดูว่าวันที่ลิเวอร์เชลซีไปเยือนลิเวอร์พูลนี
0: ่
1: เสียงปรบมือต้อนรับอลองโซ่หรือเสียงโห่ต้อนรับเราก็ยังไม่รู
0: ้แล้วผมก็อยากดูอลองโซ่นะฮะเขาจะบริหารอย่างไรที่เอานักเตะอย่างจอแดนแฮนเดอร์สัน36ปีนะแล้วก็อีกคนในกองหน้าเด็กแมนยูเก่าชื่ออะไรนะ
2: เดนนี่เวลเบก
0: เวลเบกนะฮะเรียบร้อยนะครับมา
1: จอแดนแฮนเดอร์สันนี่ผมเชื่อลึกๆก็เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัว
0: ของอารองโซ่หรอ
1: ความระหว่างอารองโซ่กับจอแดนแฮนเดอร์สันด้วย
0: เขาหมดสัญญากับเบรนท์ฟอร์ดพอดีเลย
1: แต่หมายถึงว่าการหมายถึงว่าการเอามาเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่เคยร่วมทีมกันมาด้วยแล้วก็รู้ว่าสามารถจะมาช่วยเติมเต็มอะไรได้บ้าง
0: แล้วเซ็นสัญญาตั้ง2ปีนะ
1: ในความเป็นผู้นำในความอะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งในการผมว่าเหมือนกับจะมาเป็นผู้ช่วยเขาไกลๆด้วยในการปกครองเด็กผมมองแบบนี้นะเพราะว่าจอร์แดนแอนเดอร์สันนี่เขาก็ต้องถือว่าตอนที่เขาอยู่ในทีมไม่ว่าในทีมชาติทีมสโมสรนี่เขาก็เป็นที่ยอมรับนะ
0: แล้วทีมชาติอังกฤษชุดล่าสุดบอลโลกก็มีนะเขาก็ได้ไปด้วยได้ลงด้วยนะน่าจะเห็นอะไรหลากหลายนะ
1: ส่วนการเอา
0: เวลเบก
1: เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ ถูกต้องเลยนะเพราะมันยังสกัดกันอยู่มากนะเคลเบกอ่ะ
0: เห็นเล่นกับแมนยูแล้วมันอันตรายมาก

0: อยู่ถูกที่ถูกทางมาเชลซีก็จะช่วยได้เยอะเลยทีเดียวอ่ะราคาก็ไม่แพงมาก
1: ครับ
0: นะฮะโจกับลองโจเขาก็ไม่ได้ซื้อแพงนะถ้าแบบนั้นก็ต้องถือว่าเขาก็เอาความเก๋ามาช่วยในการที่จะได้จะเอาคนเก่าๆมาช่วยเขาเหมือนกันสองคนนี้ผมมองว่าโดยเฉพาะจอห์นแอนเดอร์สันเนี่ยผมว่าอลองโซเอามาคล้ายๆเป็นกึ่งผู้ช่วยกึ่งผู้เล่น
1: มาเห็นทางผู้บริหารก็ให้นโยบายเรื่องนี้มาด้วยนะครับว่าเอานักเก่าๆมาประคองเด็กๆหน่อยเนาะเพราะที่ผ่านมาซื้อเยอะมากเชลซีแต่ไม่ได้ไปไหนเลยไม่มีความสำเร็จด้านใดนะก็ทีมจากลอนดอนฤดูกาลนี้ก็จะทำให้สนุกมากขึ้นนะสเปอร์ก็กำลังสร้างทีมใหม่ใช่ไหมโค้ชอิตาลี
0: กันยานี้แล้วสเปอร์ไอ้เชลซีเจออาร์เซนอลเลยครับ
1: เปอร์เชลซี
0: ครับ6กันยาฮะ
1: อาร์เซนอลสามทีม
0: เดือนนี้แล้วฮะกำลังหาตั๋วอยู่ฮะ
1: โ
0: อ้ครับมันเป็นสุดยอดนัดเลยแล้วเจอแต่แรกมันไม่มีเรื่องนำมาเท่าไหร่ตามเท่าไหร่เลยฮะเป็นนัดสุดเติร์ดซิงเลยฮะ
1: ครับวันที่เท่าไหร่นะครับ
0: ไม่ต้องมาตอนนำโด่งมาแล้วหรือว่าตอนกำลังหาแต้มอยู
1: ่วัดกันแต่หัววันนั่นเหรอ
0: เลยฮะอันนี้สดสดจริงจริง
1: วัดกันหัววันเลยสนามบ้านไหนอ่ะ
0: สนามอาร์เซนอลไง
1: โอ้คุณศิริชัยเราอยากนะฮะไปดูคู่นี้เลยขอให้ได้ตัวขอให้ได้ตัวนะนะฮะตอนนี้การเดินทางคุณลุเทพ
2: ครับ
1: มันบินได้สบายเหมือนเดิมแล้วใช่ไหม
2: ก็ปกติ
1: ออกกลางการบินแต่ละที่เนาะ
2: ใช่ใช
1: ่โอ้นะครับแต่สงครามก็ยังอยู่นะ
2: สงครามยังอย
1: ู่อ
2: ย
1: ู่แต่ก่อน
0: สงครามมันต้องอยู่ฮะเพราะว่ามันทำรายได้ฮะ
1: จริงเหรอครับสงครามมันไม่ทำให้เสียรายได้เหรอครับ
0: มันทำรายได้ของคนคนหนึ่งอยู
1: ่เอาเหรอนี่ผมไม่รู้จริงๆเลยนะ
0: คนหนึ่งก็เอาก็ตกพวกไปช้อนซื้อเสร็จแล้วก็บอกว่าเจรจาแล
1: ้
0: ว
1: ไม่รู้ดิมันทำให้ผมเสียรายได้เมื่อวานไปเติม95นะ36.70ตังค์อ่ะทำให้ผมเสียเงินเพิ่มอีกนะฮะผมเลยด่าใครคนหนึ่งก็ไม่รู้กลางปั๊มเลยผมทำให้ผมเสียรายได้มันขึ้นไปอีกแล้วรู้เทพเติมทีสะดุ้งเลยนะเติมน้ำมันครั้ง 2,003 คุณใหญ่ใจหรือเดือนเติม4ครั้งรอบเท่าไหร่เงินเดือนค่าการจะอยู่ตรงไหนได้15,000นี่นะฮะก็ว่ากันไปนะอีกนานไม่สงครามนี้คุณใหญ่ใจมองที่เขาบอกว่าทำรายได้กับคนบางคนเนี่ย
0: ก็จนกว่าจะอิ่มอ่ะ
1: อิ่มแล้วท้องกลางตายเลยได้ไหมเหมือนชูช็อกอะไรที่เราเคยเรียนมา
0: ก็ขอให้เป็นเช่นนั้นเถิด
1: กระทรวงกลาโหมของก็ไปโอ้กี่ล้านไม่รู้ผมอ่านแล้วตกใจว่านั้นของสารัตนะฮะอ่ะพูดถึงเจ้าบิลสักหน่อยดิงานของสมาคมงานสร้างคนคนนี้ตอนนี้ซ้อมอยู่ที่เช็คเลยนะส่งไปเต็มที่เลย
0: มีถ่ายทอดสดบ้าง
1: แล้วเอเชียนเกมใช่ไหมฮะ
0: ไม่ใช่ฮะ
1: อะไรฮะ
0: ที่ไปเล่นอะไร
1: เขาไม่มีไปซ้อมนะเพราะว่าฝึกซ้อมเตรียมตัวไปเล่นเอเชียนเกมไงแต่ไปวิ่งรายการในประเทศของเช็คเขาแหมวิ่ง 9.9 เลยนะฮะก็ตอนนี้กลายเป็นหนึ่งในเอเชีย
0: ต่อที่เช็คนี่ก็โอ้โหแหมไม่รู้ว่าจะไปจะไปฝากขออะไรเซนลินดานอสโควาน
1: ตอนนี้อยู่อเมริกาอยู่ก็เท่าไหร่ทิ้งกับรองแชมป์ใช่ไหมวีเมอร์ดันที่ผ่านมานะ
2: ครับ
1: สาวเช็คทั้งคู่เลยอ่ะ
0: สาวเช็คทั้งคู
1: ่โอ้ทำไมเป็นงั้นน่ะ
0: นอสโควาเป็นแชมป์ไงเป็นแชมป์ที่จนที่สุดฮะ
1: ทำไมครับทำไมไปรู้ว่าเขาจน
0: เขาต้องขายของคือต้องขายทุกอย่างที่ขวางหน้าเพื่อที่จะได้ทุนรอนไปซ้อมไปทำอะไรเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีสปอนเซอร์เป็นอะไรเลย
1: เริ่มต้น
0: ทุกอย่างเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนที่ยังเป็นแชมป์ก็ยังถือว่าจนอยู่เพราะก็ไม่มียังไม่มีรายได้อะไรมาค้ำชุนมากนะ
1: โอ้แต่พอได้แชมป์มีเบอร์ดันที่เศรษฐีเลยนะครับ
0: ตอนนี้ก็ต้องถือว่าก็นั่นแหละครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั่น
1: มีเรื่องจริงนะเพราะว่าเงินรางวัลนี่ร้อยล้านเศษๆนะคิดเป็นเงินไทยนะสำหรับการแข่งขันวิมเบิลดันอ่ะก็นะครับตอนนี้ผมไม่รู้ว่าตรงไหนมันเก่งของเช็คนะถึงไปซ้อมที่นั่นนะสมาคมกีตาร์แต่ซ้อมอยู่นะครับ ความหวังของกรีธาก็น่าจะมาจากภูริพลบุญสอนถ้านอกเหนือจากภูริพลบุญสอนกับการวิ่ง100เมตรกรีธาน่าจะมีเหรียญทองเหรียญใดตรงไหนยังไง
0: กรีธาถ้าจะมีมันก็ต้องไปดูประวัติศาสตร์เก่าๆฮะเนี่ยเรื่องวิ่งผัดนี่แหละ
1: ผัด4คูณ100เหรอ
0: ใช่หญิงอะไรอย่างเงี้ย
1: กับเอเชียนเกมเนี่ยนะ
0: ครับ
1: โอ้
0: ดังนั้นก็ไม่รู้ว่ามีอะไร
1: นะตอนนี้ตัวประกอบของ4คูณ100นอกจากภูริพลแล้วมันยังไม่เอื้อที่จะถึงเหรียญทองไงคุณเดชชัย
0: ก็ยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงแต่ถามว่าก็ดูดีกว่าประเภทอื่น
1: ๆมีโอกาสมากนะครับกับตัววิ่งระยะกลางชื่ออะไรนะพ่ออยู่สวนกุหลาบคุณเทพช่วยนึกหน่อยตอนนี้วิ่งอยู่ที่อเมริกาชื่ออะไรนะ
2: คิรินเหรออ
1: ่ะคิรินพอจะมีเหรียญไ
0: หม
1: คิรินกับเอเชียนเกมเนี่ยครับ
0: วิ่งระยะคือเป็นก็ไม่ใช่กลางแล้วก็ไกลแล้วล่ะ 1,500 ขึ้นไปแล้วล
1: ่
0: ะ
1: ก็เนี่ยฮะเขาเรียกกลางครับ1,100 1,500 กับ 5,000 เมตรเนี่ยฮะนอกนั้นกับเอเชียนเกมกับกรีธานี่เรามองไม่ออกนะ
0: มันก็มองไม่ออกอยู่แล้วครับคือจะไปมองให้มันออกยังไงล่ะ
1: ก็มันน่าจะได้มากกว่านี้เพราะกรีธามันแข่งกันโอ้โห40กว่าเหรียญไงเรามีโอกาส
0: แล้วประวัติศาสตร์เราก็ได้อยู่เราไม่มันก็ได้อยู่ไม่กี่เหรียญอยู่แล้วฮะเอเชียนเกมยังไงมันก็ให้เบ่งบานที่สุดมันก็ไม่ขี่เหรียญเหมือนกันอยู่แล้วคร
1: ับ ช่วยเก่งอย่างอื่นด้วยนะครับนักกีฬาทั้งหลายนะฮะสมาคมด้วยนะครับตั้งเป้าไว้15ทองนะคราวนี้
2: เพราะว่าใน12ทองที่เคยได้ในครั้งที่แล้วเนี่ย
1: ที่ทางโจ
2: เซปักตะก้อ4เรือนะครับ
1: 3
2: กอล์ฟ2
1: กอล์ฟที่2เลยนะจากเปียโนนั่นน่ะ
2: เทควันโด2แล้วก็อีสปอร์ต1ที่เหลือไม่ได้เลยนะฮะ
1: ที่ทาไม่ได้เลยเหรอ
2: ไม่ได้เลยฮะ
1: โอ้มีนา
2: อันนี้เหรียญทองนะ
1: นี่เหรียญทองคุณเฉยชัย
2: กรีธาได้2เงิน
1: โอ้งานนี้น่าจะมียกน้ำหนักได
2: ้
1: นะเพราะว่าคราวที่แล้วเรายังไม่ได้แข่งไงก็น่าสนใจเดือนหน้าแล้วนะครับกิจกรรมของ99กับเอเชียนเกมก็จะนะมีนาหูนาตาในหลายรายการด้วยนะครับก็ฝากให้นะเชียร์ๆกันหน่อยนะครับดูฟรีเข้าถึงนะฮะประกาศแน่นอนแล้วจากผู้ว่าก้องศักดิ์ครับ
0: แล้วให้ใครคุมไปเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ย
1: คุมนี่หมายถึงอะไรฮะหัวหน้าคณะเนี่ย
0: คุมไปดูกิจกรรมของ99เนี่ย
1: อ๋อตอนนี้กรุงเทพกำลังคัดหมายถึง
0: กิจกรรมไปดูด้วยไม่ใช
1: ่ใช่ใช่หมายถึงดีเจของ99
0: ของช่อง99ใครเป็นคนคุมไปฮะ
1: ดีเจที่จะไป1คนใช่ไหมฮะ
0: อ๋อ
1: คุณดุเทพกำลังค้นอยู่ครับกำลังพิจารณาอย่างถี่ถ้วนอยู่ครับผม
0: ต้องหาเอาที่มันมีพื้นเพหน่อยนะ
1: ครับเขามีพื้นเพเหรอครับอุ้ยอยาก
0: มีเอาเกี่ยวข้องเป็น
1: ฮะ
0: เครือบ้านเครืออะไรหน่อยนะ
1: อันรอครับครับครับ
0: ที่มันไม่มีใครไม่รู้อีหนูอีเหน่ไปเลย
1: อันนี้ไม่ได้คุณดุเทพได้ยินนะฮะไกลที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นนะ6วันนะฮะนอน4คืนแล้วดูกีฬาด้วยนะ
2: ครับ
1: นะมีฟุตบอลไทยคู่ญี่ปุ่นด้วยนะ
2: ใช่ครับ
1: ก็เตรียมสตังค์ไว้นะครับกรุงเทพกำลังจะประกาศนะฮะส่วนใครไปด้วยกรุงเทพกำลังค้นหาอยู่ครับผมนะคุณฤชัยไปด้วยไหมครับ
0: คือพอคัดไปพูดถูกรางวัลไปใช่ไหม
1: ไม่ต้องซื้อครับผม
0: อ๋อต้องซื้อถ้าซื้อก็คงจะมีไปด้วยสักสองสามคนเองมั้งแท
1: นอะไรนะฮะ
0: มีคนซื้อฮะก็คงมีทั้งสองคนบางคลิปเนี้ย
1: โอ้คงเราตั้งเป้าทั้ง30แล้วคนเรียนใจโอ้พูดอย่างนี้ไม่เปลี่ยนมงคล
0: แล้วมาถามผมไปด้วยทำไม
1: อาจจะมีฟรีสักคนหนึ่งนะโดยสปอนเซอร์เจ้าหนึ่งอะไรประมาณนี้ด้วยกันนะมีโชคมีชัยเดี๋ยวนี้ต้องทำธุรกิจไงโอ้ยบอลไทยต้องทำธุรกิจเลยดูฟรีไม่ได้เนี่ยเออครับครับครับครับ
0: ไปเข้าไปแข่งได้ใช่ด้วย
1: ครับอ้าวมีคนถามลุงธีรชัยฮะไม่ถือนะฮะลุงธีรชัยนะเราอายุเยอะแล้วนะผมตอนนี้พอเห็นกองหน้าเชื่อมาแทนปิยพงษ์กิตติศักดิ์หรือธีรศิลป์ได้หรือยังครับสุพนัทสุภชัยเขาเรียกว่าถอนบ่อยไม่รู้จะเจ็บหรือติดอะไรก็ไม่ทราบพอเห็นใครแววใครบ้างไหมครับ ก็ไม
0: ่เห็นเลยฮะ
1: ยังไม่เห็นเลยนะครับผม
0: จะมีที่ดูติดหูติดตาก็มียศกร
1: เมื่อคืนก็ลงมาท้ายเกมได้โมง1จังหวะเกือบเข้าเหมือนกันนะคนนี้ขยันคะแนนเต็มร้อยถ้าเรื่องขยัน
0: มันก็เดี๋ยวมันต้องให้เขาแสดงบ่อยๆฮะ
1: ต้องได้ลงบ่อย
0: ๆแต่ว่าถ้าว่าจะไปเทียบเท่าจะถือขนาดเป็นตัวแทนได้เลยนะตอนนี้มันก็ยังไม่มีหรอกจะบอกว่าแทนปิยพงษ์นี่มันก็ลำบากนะมันมาตรฐานสูงเหลือเกิน
1: ใช่ใช่ใช่
0: ครับ
1: อ่ะรอต่อไปนะฮะว่านะแต่มันต้องมีนะวิทยาไม่เคยสิ้นคนดีก็รับไปนาฬิกา43นาทีเรื่องเล่าจากธีรชัยวันพุธ
0: วันพุธหรือวันพุธฮะ
1: พุธWednesday
0: วันพุธเนี่ยเดี๋ยวมันมีนิทานเรื่องวันพุธแต่ว่าไม่เล่าตอนนี้
1: แล้วไปเล่าวันพฤหัสแล้วว
0: ันพุธวันพุธ
1: วันพุธ
0: คุณคงเคยได้ยินนะเพราะคุณก็ใช้คำวันพุธบ่อยหรือเปล่าไม่
1: ร
0: ู
1: ้ไม่เคยได้ยินจริงคุณใจ
0: เอาวันนี้มาคุยกันเรื่องทำไมบางคนอายุเท่ากันแต่ดูแก่กันมากเคยเห็นไหม
1: เคยครับ
0: เยอะ
1: เคยครับ
0: เนี่ยอายุไล่ๆกันเดินด้วยกันบางคนมันนึกบางคนอายุ70ผิวพรรณสดใสดวงตามีพลังเดินคล่องเหมือนกับคนอายุ50บางคนอายุ50
1: ครับ
0: มันใบหน้าเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าสายตาอ่อนแรงดูเหมือนคน70ก็เห็นนะก็เลยเริ่มแก่เกินวัยบางคนก็วัยก็หนุ่มกว่าวัยอะไรล่ะมันคือสิ่งที่ทำให้เกิดความแตกต่างมันก็มีการวิจัยที่เขาเรียกว่าอายุวัฒนยุคใหม่ฮะลองกิวิตี้อะไรที่เขาว่ากันนะชุกเนี้ยมันก็มีคำตอบน่าสนใจครับเขาบอกว่าทำสิ่งที่มันทำให้เกิดความแตกต่างกันเนี่ยที่เป็นอย่างนี้ที่แก่เกินวัยอะไรแบบนี้ก็บอกมันคือก็เกิดการอักเสบเรื้อรังครับอักเสบเรื้อรังนี่มันไม่ใช่เป็นหนองเป็นนู่นเป็นนี่เป็นแผลเป็นอะไรนะเขาบอกว่ามันเป็นอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันเป็นต้นตอของความเสื่อมชราในกลุ่มโรคเรื้อรังไม่ติดต่อเช่นโรคหัวใจเบาหวานมะเร็งอันอักเสบเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเจ็บป่วยมีไข้มีอาการนะคือพูดง่ายๆนะคนเป็นไม่รู้ตัวว่าเป็นนะครับมันเกิดขึ้นอย่างเงียบๆทุกวันครับมันเกิดจากความเครียดสะสมมันเกิดจากการนอนน้อยเกิดจากความกังวลเรื้อรังเกิดจากการโกรธการใช้ชีวิตที่เร่งรีบพฤติกรรมการกินและการออกกำลังกายที่ไม่สมดุลเนี่ยมันทำให้เกิดการอักเสบเรื้อรังเพราะว่าอักเสบเหล่านี้มันก็จะไปทำให้เป็นต้นตอของความเสื่อมชราแล้วก็เป็นพอเครียดก็จะเป็นโรคหัวใจก็เครียดก็เป็นมะเร็งเครียดก็เป็นเบาหวานอะไรอย่างนี้ครับวงการแพทย์เขาเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าการอักเสบที่เร่งความแก่ครับ เพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายอยู่ในภาวะนี้นานๆนี้คอลลาเจนจะเสื่อมเร็วเซลล์จะฟื้นฟูตัวช้าลงหลอดเลือดจะแข็งเร็วขึ้นภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอลงจนอวัยวะต่างๆจะเสื่อมแบบติดจรวดนะฮะมันเสื่อมเอาก็เพราะว่าไอ้การติดอักเสบแบบนี้ฮะนะฮะเพราะฉะนั้นความจริงที่เขาบอกว่ามันน่าสนใจกว่านั้นก็คือไอ้ความเครียดเนี่ยนะคุณสุเทพคุณยุทธพงศ์
1: ก็รับ
0: ท่านผู้ฟังมันไม่ได้ทำร้ายแค่ความรู้สึกนะแต่มันเปลี่ยนชีววิทยาของร่างกายฮะนี่มันคือการที่ทำให้สิ่งที่ทำให้เราแก่เร็วที่สุดเนี่ยบางทีมันไม่ใช่เรื่องเพราะว่าอายุมากแล้วนะไม่ใช่การเวลาไม่ใช่ตามเปิดปฏิทินดูปีขานถอมาลงมาเสงนี่มันแก่ไปแต่ละปีนะ แต่มันคือความเครียดที่เราแบกไว้ทุกวันนะนั่นคุณลุงคนหนึ่งนะ

0: ในวัยใกล้80ขวบแต่ใบหน้ายังสดใสดวงตายังเป็นประกายคุยสนุกร้องไห้แอคทีฟสุดๆก็มีคนเข้าไปถามถึงคุณลุงคนนั้นถึงเคล็ดลับว่าทำให้อ่อนวัยเป็น10ปีคุณลุงก็ตอบชิวๆเลยไม่ได้คิดเลยครับไม่มีอะไรมากครับก็แค่เลือกเก็บเรื่องดีๆไว้ในหัวส่วนเรื่องไม่ดีก็ปล่อยไปให้ไม่ให้มันหนักหัวง่ายแค่นี้เองครับเนี่ยมันสูตรของการชะลอวัยครับท่านผู้ฟังครับแต่ว่าโลกนี่โอ้ไปเสียเงินเสียทองไปวิจัยกันว่าจะทำยังไงว่าให้การมันแก่ง่ายตายยากไม่เอาแก่ช้าหน่อยไปวิจัยสุดท้ายก็คือครับอย่าแบกโลกไว้บนบ่าน
1: ะทิ้งความเครียด
0: เมื่อถึงเวลาก็ควรปล่อยวางครับ
1: ครับ
0: เมื่อเรื่องราวถาโถมถล่มใจจงเรียนรู้ปล่อยไปไม่หวนหาอดีตผ่านล่วงพ้นปนน้ำตาอนาคตยังไม่มาอย่ากังวลแค่ทำเหตุวันนี้ให้ดีสุดเจ้าหยุดคิดยึดติดคิดสับสนปล่อยวางลงปรงจิตไม่ร้อนลนใจหลุดพ้นความทุกข์สุขสบายง่ายๆ
1: คร
0: ับแต่ทำกันไม่ค่อยจะได้แม้กระทั่งตัวผมเองก็ยังทำไม่ได้เลยนะที่เล่าสู่กันฟังเนี่ยไม่เป็นค่อยไปนะครับ
1: ครับ
0: เพื่อความสุขของทุกท่านก็ขอให้อย่าเครียดให้หนุ่มก่อนกว่าวัยแล้วก็เดินไปที่ไหนให้เรียกพี่ไม่ใช่เรียกปู่
1: ไม่ใช่เรียกลุง
0: นะไม่เป็นค่อยไปนะครับ
1: ครับ
0: มีความสุขทุกท่านพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ช่วง Sport Insight กับธีรชัยวุฒิธรรม Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬาดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์สุเทพคงเปี่ยม
4: ช่วงสุดท้ายของ Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬานะครับ8:50 นว่าในเรื่องของข้อความนะครับ
1: มีโต๊ะทำงานของน้องคนหนึ่งก็อ่านทุกวันเหมือนกันเวลาเดินผ่านพระท่านบอกไว้ว่านะถือมันก็หนักวางมันก็เบาในเรื่องจริง
4: ง่าย
1: เลยนะถือมันก็หนักวางมันก็เบานะเรื่องของความเครียดอะไรต่างๆนี่นะครับก็ต้องฝึกตัวเองไปนะ
4: ครับ
1: บางทีเราก็ต้องผ่องถ่ายเรื่องที่ไม่ค่อยสำคัญเรื่องที่ห่างตัวเราเยอะๆเรื่องที่ไม่มีผลประโยชน์มากน้อยกับประเทศชาติเท่าไหร่ต้องแยกแยะให้ได้บางทีเอาเรื่องของเรื่องเล็กน้อยมาสมอยู่ในเรื่องของตัวเองแล้วบางคนเวลาทำงานกรุงเทพเรื่องตัวเองไม่ยอมสนใจทำเลยนะ
4: ใช่
1: สนใจเรื่องของคนอื่นเท่าทำอะไรบ้างเนี่ยมันก็เหนื่อยนะแล้วไม่ได้ประโยชน์เลยนะมีคนเคยบอกว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีสุดก่อนแล้วก็ไปช่วยคนอื่น
4: ใช่ครับ
1: มันจะได้แบ่งเบากันนะฮะข้อความนะครับ4689899นะครับเน้นย้ำว่าเอฟเอ็ม99ตอนนี้ไม่ได้เป็นสถานีวิทยุอย่างเดียวเลยนะครับเรารับฟังได้ทุกช่องทางตรงไหนมีเน็ตก็ฟังเราได้มือถือถ้ามีนะครับก็นะครับเรียกว่ามีสัญญาณของพวกเรานะฮะไปถึงท่านได
4: ้
1: ต้องทำยังไงถ้ามีมือถืออยากฟัง99ตรงอยู่จังหวัดตากอยู่หันใหญ่เนี่ยฮะ
4: ก็โหลดแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ได้อันนั้นก็1 2ก็คือเข้า YouTube แล้วก็ FM 99หรือ3เข้าไปที่ Facebook ได้หมดนะฮะ
1: FM 99 Active Radio เนี่ย
4: ใช่ครับ
1: ครับก็เข้าถึงเราได้อยู่ต่างประเทศก็ฟังเราได้
4: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นนะฮะ24ชั่วโมงสดๆนะฮะฟังเรากันได้เป็นประจำ
4: แล้วก็
1: คนบอกว่าโอ๊ยผมไปอยู่ต่างจังหวัดเลยไม่ได้ฟังคือเราเคยฟังจากหน้าปัดวิทยุอย่างเดียวจนเคยชินไงตอนนี้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วยุคดิจิตอลนะต้องหาลู่ทางฟังกันให้ได
4: ้
1: นะครับเราจะได้ไม่เหงาเราเป็นเพื่อน
4: แล้วก็ถ้าใครที่จะมาร่วมทำบุญครบรอบ22ปีกับ FM 99นะฮะก็วันที่10สิงหาคมนะครับที่วัดพระราม9นะครับเลี้ยงเพลที่นั่น10สิงหาคม
1: คุณสุเทพเตรียมการไว้เยอะเหรอฮะ
4: ก็
1: เตรียมการใครมาช่วยมาเสริมด้วยครับผม
4: แล้วแต่จะแฟนรายการจะมาร่วมด้วยหรืออะไรก็แล้วแต่โอเพ่น
1: กานาโชเคยบอกว่าอยากเก่งแบบโรนัลโดแต่การย้ายจากแมนยูมาเชลซีแล้วต่อมาก็ย้ายมากับวิลล่าแบบนี้ซานโชมันเป็นไอดอลชัดๆด้วยเองก็เป็นเรื่องของเขาว่าบางคนเลยนะความกดดันอ่ะ
4: ใช่ครับ
1: มันทำให้เขาเนี่ยมันเล่นไม่ได้เจโดนซานโชเนี่ยจากเคยเก่งนั้นหนึ่งคนแล้วนะกานาโชเองก็เหมือนกัน
4: ใช่ครับ
1: นี่ก็จะเป็นอีโรปเดิมเคยเก่งจากไหนไม่รู้พอมาอยู่พรีเมียร์บางทีนะมันเจอแบบโดยรอบนะแล้วก็สภาพการเล่นสิ่งแวดล้อมการเล่นแรงแล้วก็เร็วปะทะกันเนี่ยบางทีไอ้นักบอลตัวเล็กๆอ่ะเคยเลี้ยงคล่องแค่ว่องไวก็โดนสอยตุ้มตามตุ้มตามก็เจ็บแล้วก็แหยงพอแหยงบางทีมก็เล่นไม่ออกนะ
4: ครับ
1: ก็กานาโช่หนึ่งคนแล้วก็เนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเล่าเรื่องของนะเจ้าซานโช่เนี่ยเสียดายมากตอนนี้ฟรีเยอะแล้วน
4: ะ
1: ยังไม่เยอะเลยนะฮะแต่กานาโช่นี้เขาว่าเรื่องความประพฤติส่วนตัวของแกด้วยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องเด็กอเมริกาใต้เล็กน้อยยังปรับตัวไม่ได้กับอังกฤษ
4: ในทีมชาติอันนี้ก็ไม่ติดแล้วนะ
1: ไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วขึ้นกับฟอร์มไง
4: ใช่
1: ขึ้นกับฟอร์มแต่ไอ้พวกที่ติดไปก็ไม่ใช่ว่าประพฤติดีนะโอ้
4: เห็นสภาพ
1: ตอนที่แพ้นัดชิงแล้วโอ้โห
4: มันถอยเลยล่ะ
1: มันถอยจริงๆอเมริกาใต้จัดเจนินาทีมนี้นะแล้วตอนที่กลับไปเขาก็มีฉลองเล็กๆนะ
4: ใช่ครับ
1: แต่งานไม่ใหญ่เพราะว่าเมสซี่ไม่บินกลับไปด้วย
4: ใช่ครับ
1: เมสซี่ก็อยู่อเมริกาอยู่แล้วบ้านเขาอยู่
4: คือตอนนี้เมสซี่ก็ในทีมเมสซี่ก็อบอุ่นนะเจ้าของส่วนหนึ่งเป็นเดวิดเบคแฮมใช่ไหมแล้วอินเตอร์มิอามี่เนี่ยก็มีทั้งคาสิมิโร
1: ่
4: มีทั้งซัวเรสมีทั้งเมสซี
1: ่
4: พวกเก่าๆแก่ๆก็ไปเล่นกันอยู่ว
1: ุ่
4: นวายอยู่ที่สโมสรอย่างนั้นน่ะ
1: กลางคืนก็ดื่มเบียร์กันสบายๆไม่เครียด
4: สบายๆใจไป
1: จ้างแพงด้วยสิโอ้ยป้าเห็นข่าวไร้ข่าวเกี่ยวกับตำรวจแล้วยอมรับองค์กรนี่แหละครับที่เป็นศาลตั้งต้นของอาชญากรรมจริงๆนะครับเพราะเป็นผู้บังคับใช้กฎหมายแต่กลับบังคับใช้ในทางที่ผิดทั้งทุจริตคอร์รัปชันพอกับนักเมืองเลยนะครับจากคุณเอฟเชลซีมันก็ต้องเถียงแทนคุณเอฟเชลซีหน่อยนะก็บอกแล้วไงว่าตำรวจมันก็ยังมันมีมากมันก็ต้องมีคนเลวปะปนอยู่บ้างตำรวจเรามีทั้ง 200,000 คนนะคุณเอฟเชลซีมันก็ต้องมีคนเลวปะปนแต่ยังเชื่อมั่นยังมีคนดีมากกว่านี่นะสวัสดีครับป๋าป๋าครับถ้าป๋าเลิกงานแล้วผมรบกวนป๋าช่วยพาไอ้หนูกานาโชของกระผมไปอาบน้ำมนต์วัดดังๆหน่อยมันจะดีนะครับฟอร์มก็ไม่สู้ดีมาปรีซีซั่นที่ไทยเลือดกรอบปากไปอีกสงสารจากจ่าหอโดนอะไรปะทะกันเลยฮะ
4: รักกัน
1: โอ้ก็
4: แล้วแกอยู่ไม่ครบต้องรีบออกเลย
1: จ่าหอยลอยคีนส่งมาครับขอบคุณมากเดี๋ยวถ้าเจอนะมีโอกาสนะจะพาไปประธานคิมก็แฟนแมนยูนะครับประธานคิมนี่หมายถึงอะไรผู้นำเกาหลีเหนือแล้วฮะแฟนแมนยูกันเหร
4: อ
1: เห็นไหมเล่าระดับนี้ยังเชียร์แมนยูเลยอากาศแปรปรวนช่วยเตือนการเล่นกีฬากลางแจ้งเพราะว่าอาจจะมีฟ้าผ่าจากคุณหมอวชิระ
4: ใช่เพราะว่ามีนักเตะรู้สึกว่าจะเป็นนักเตะปัตตานีเมื่อถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะ
1: ครับ
4: ฟ้าผ่าเสียชีวิตนะ
1: เหรอ
4: ใช่
1: เมื่อเร็วๆนี้เหรอ
4: เมื่อวานมั้ง
1: โอ้ถ้ามีฝนฟ้าตกก็เลิกแรงกันก่อนนะ
4: แล้วตอนนี้เนี่ย
1: ชีวิตไว้ก่อน
4: คลื่นความร้อนรุนแรงมากนะอย่างในเกาหลีใต้เนี่ยก็ตายอย่างต่อเนื่องนะฮะแล้วก็ประเทศในโซนเอเชียตะวันออกเริ่มมีการตายอย่างต่อเนื่องเรื่องคลื่นความร้อน
1: ร้อนเกาหลีญี่ปุ่นจีนตอนนี้นะฮะ40องศากันนะครับนะวางที่42เกาหลีในรอบ122ปีเลยนะร้อนสุดๆนะครับเพราะว่าโลกร้อนนี่มันจริงจังแล้วนะครับทั้งนี้เพราะว่าโลกของเราสมัยก่อนนู้นรถยนต์ก็ไม่มี
4: ครับ
1: ตอนนี้มันมีร้อนมาก
4: แอ
1: ร์คอนดิชันก็ไม่มีเดี๋ยวนี้มันติดกันทุกบ้านตู้เย็นก็ไม่มี เดี๋ยวนี้บ้านไหนไม่มีบ้างตู้เย็นใช่ไหมนี่คือตัวคลายความร้อนออกมาทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนะครับทีวีสมัยนี้ต้องเสียตังค์ดูแล้วแล้วอนาคตผมต้องฟังพี่ๆต้องเสียเงินด้วยไหมครับคุณเทพ
4: ไม่เสียจ้าไม่เสียไม่เสียแต่มันหลากหลายมากขึ้นคือตอนนี้เนี่ยฟังผมกับป๋าแป๊หรือว่าทุกรายการของ FM 99เนี่ยมันได้เยอะมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นออนเรดิโอคือหน้าปัดวิทยุหรือว่าหน้าปัดในรถของคุณเนี่ย2คือ YouTube ก็ได้3คือ Facebook ก็ได้4แอปพลิเคชัน Mcord Connect ก็ได้นะครับก็แอปพลิเคชัน Mcord Connect เนี่ยคุณก็โหลดได้เลยไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS นะครับโหลดได้เลยแล้วก็สามารถฟังคลื่นอื่นๆแล้วก็ฟังสื่อทุกสื่อหลักๆของบมจ.สมท.ในแอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้เลยนะครับ MCOTCONนะครับแล้วก็ NECT แค่นั้นเองครับ
1: เพียงแค่นะฮะนอกเหนือจากซื้อวิทยุมาฟังก็ซื้อมือถือมาฟัง
4: ใช่ใช่อ
1: ย่างนี้นะเสียเงินด้านนี้แต่ได้ประโยชน์อย่างอื่นด้วย
4: ใช่ครับ
1: ผมไม่ถึงต้องเสียเงินฟังวิทยุหรอกครับเมื่อวานผู้บรรยายผู้จัดรายการช่วงสปอร์ตไกด์ฟันธงไทยแพ้เยอะทำทีแบบนี้น้ำเสียไม่โอเคจะเสียตอนแก่นะครับไม่เป็นกลางครับด้วยความเคารพกระเป๋าพอแล้วก็ป๋าคือเชียร์ทีมไทยไงอยากให้พี่พ่อทีมไทยแพ้
4: คือถ้าดูภาพรวมเนี่ยใครก็ต้องมองว่าไทยเนี่ยไทยแพ้เยอะ
1: ไทยแพ
4: ้อาจจะฟังผิดนะไม่น่าจะมีใครวิเคราะห์ไทยแพ้เยอะ
1: นะฟิลิปปินส์นะ
4: น่าจะเป็นฟิลิปปินส์แพ้เยอะนะไม่ใช่ไม่ไทยแพ้เยอะไม่น่าจะมีใครมาฟันธงว่าไทยแพ้เยอะนะเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยอาจจะฟังผิดอันนี้ผมพูดตรง
1: ครับครับสหรัฐสิงคโปร์จีนมาเลเซียเวียดนามเขามีโทษประหารทุกปีสิงคโปร์ปีแล้วประหารไป10กว่ารายบ้านเราเสรีภาพล้นเกินจะทำไรพวกนักสิทธิมนุษยชนชอบออกมาอยู่ข้างโจรคนทำไม่ดีบีเอ็นนักสิทธิก็อุ้มเต็มที่นี่ก็ไม่ได้ถามเลยเรามา
4: คือในประเทศที่15ดับแรกของโลกเนี่ยมีโทษประหารหมดนะที่มีจำนวนประชากรมากเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยโทษที่มีประหารเนี่ยจากทั้งโลกนี้เนี่ยยังเหลืออยู่57ประเทศแต่ใน57ประเทศเนี่ย
1: เป็น
4: ประเ
1: ทศด้วยนะ
4: เป็นประเทศที่เจริญแล้วทั้งหมดนะ
1: ครับเอาเงิน2ล้านมาอุดหนุนลดค่าตั๋วให้แฟนบอลดีกว่าไหมครับนี่ด้วยความเป็นห่วงขอในกรุงเทพไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับมีประโยชน์มาก
4: นี
1: ่คุณหงเท่า
4: ขอบพระคุณมากครับพี่หงเท่า
1: แอปพลิเคชันที่เปิดจากโทรศัพท์Android หรือ iOS Active Radio ยังใช้ได้หรือเปล่าครับ
4: ใช้ไม่ได้แล้วครับ Active Radio แต่ขอให้ใช้ Mcord Connect ฮะเพราะว่า Active Radio เราปิดไปเรียบร้อยแล้ว
1: ฟังไม่ผิดก็พอ เรื่องไทยจะแพ้ฟิลิปปินส์ป๋าเลยพูนผมมันไม่ฉลาดนะตัวดีปล่อยหมดเช่นบังแอนดรูโคนาเต้ยั่วทีมไทยจะได้แชมป์ชนะรวด3เกมจริงจะไปเป๊กนัดลึกๆชวดแชมป์นะจากพี่โบยจะไม่ได้แชมป์นะแล้วก็ป๋าเงินอุดหนุนค่าน้ำมันจากรัฐบาลผมยังไม่ได้เลยครับมันให้จริงไหม พวกขับมอเตอร์ไซค์ขับรถเนี่ยนะ
4: อยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่ตอนนี้ก็พิจารณางบมากันอยู
1: ่สงครามเลิกแล้วมั้งถึงจะให้กันนะ
4: ครับ
1: เขายังไม่ได้เลิกนะแต่ยังไม่ได้ประมาณนี้หมดเวลาครับลาครับ
4: สวัสดีครับ
5: แหวนเครือนายกประชุมครม.นัดแรกของเดือนสิงหาคมนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกของเดือนสิงหาคมโดยวาระที่คาดว่าจะนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาประชุมในสัปดาห์นี้คือเรื่องพิจารณากระทรวงต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาโดยมีกำหนดรับรองร่างแถลงการร่วมระหว่าง 7-8 สิงหาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เสนอการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงแทนนายวุฒิไกรรีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์คนปัจจุบันที่จะเกษียณอายุราชการ30กันยายนนี้โดยจะเสนอให้พิจารณาเพียงรายชื่อเดียวจากผู้ที่ถูกจับตามอง2คนคือนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงยุติธรรมเสนอขอความเห็นชอบให้ข้าราชการทุกประเภทพนักงานราชการลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมลาเข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่พระภิกษุเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยไม่ถือเป็นวันลาขณะที่สำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.เสนอการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้งและสภาพอากาศที่แปรปรวน ช่างหนึ่งพยานสำคัญคดีฆาตกรรม5ศพยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับป๋องแต่พลาดเองที่ให้ป๋องมาอยู่ด้วยเกือบ2เดือนรับเครียดมากถูกสังคมประณามนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
6: นายหนึ่งหรือช่างหนึ่งอายุ43ปีเปิดใจหลังตกเป็นพยานคนสำคัญยืนยันเป็นเจ้าของเสียงในคลิปที่โทรศัพท์แจ้งสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่หลังเห็นในป๋องและในทงกำลังชำแหละรถจักรยานยนต์ของสองพี่น้องชาวรัสเซียที่หายตัวไปเผยว่าพลาดให้ในป๋องผู้ต้องหาคดีอุกชะกันมาอาศัยอยู่ด้วยเกือบ2เดือนโดยไม่รู้พฤติกรรมโหดเหี้ยมแถมยังขโมยรถจักรยานยนต์ไปใช้ก่อเหตุและหลบหนีอีกด้วยยอมรับว่าเครียดจัดจนกินไม่ได้นอนไม่หลับถูกกระแสสังคมโจมตีและกดดันจากการสอบสวนจนเคยเอาปืนจ่อขมับเตรียมปลิดชีพตัวเองแต่โชคดีที่มีสายโทรศัพท์เข้ามาและมีตำรวจมาหาที่บ้านพอดีจึงรอดชีวิตวอนสังคมเข้าใจยืนยันความบริสุทธิ์ใจชื่นชมการทำงานของตำรวจสพห้วยใหญ่และประณามพฤติกรรมโหดเหี้ยมของในป๋องพร้อมอยากให้รับโทษสูงสุดตามกฎหมายยุราทิพย์ศรีธรรมนัสข่าวสายอสมทรายงาน
5: เร่งติดตามคนร้ายชิงทองที่เชียงรายกวาดทองไป184บาทมูลค่ากว่า13ล้านบาทความคืบหน้าคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงเย็นวานนี้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบทรัพย์สินที่ถูกคนร้ายชิงไปอย่างละเอียดแล้วผลการตรวจสอบพบว่าคนร้ายได้ทองรูปพรรณประกอบด้วยสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวม64บาทและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม120บาทรวมทองคำที่ถูกชิงไปทั้งสิ้น184บาทคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า13ล้านบาทหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวมทั้งเส้นทางหลบหนีของคนร้ายซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์ที่เช่ามาก่อเหตุก่อนนำไปจอดทิ้งริมแม่น้ำโขงใกล้จุดปลาบึกสีทองแล้วหลบหนีออกจากพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ประสานกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุซึ่งคาดว่าจะหลบหนีข้ามแนวชายแดนอยู่ระหว่างการแลกเปลี่ยนข้อมูลขยายผลเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
7: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับตะกร้อลอดห่วงหนุ่มสาวไทยฟอร์มดีคว้าเหรียญทองประเดิมศึกชิงแชมป์โลกศึกตะกร้อชิงแชมป์โลก2026ชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เมื่อวานที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันในวันแรกโดยประเภทตะกร้อลอดห่วงสากลทีมชายและทีมหญิงทีมตะกร้อไทยประเดิมคว้าแชมป์ได้ทั้ง2ประเภทโดยรอบชิงชนะเลิศทีมชายอันดับ1ทำได้710คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองด้านอันดับ2เป็นเมียนมาและอันดับ3เป็นอินเดียกับลาวส่วนทีมหญิงไทยคว้าเหรียญทองไปได้หลังจากทำได้670คะแนนส่วนอันดับ2เป็นของเมียนมาและอันดับ3เป็นจีนกับลาวต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: เดวิดออนสตีนนักข่าวชื่อดังของ The Athletic รายงานข่าวใหญ่ว่าอาร์เซนอลใกล้บรรลุข้อตกลงในการคว้าตัวบรูโน่กิมาไรส์มิดฟิลด์ทีมชาติบราซิลของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาร่วมทัพได้เต็มทีแล้วโดยก่อนหน้านี้อาร์เซนอลลองอย่างเชิงด้วยการยื่นข้อเสนอด้วยวาจาให้นิวคาสเซิลพิจารณาด้วยตัวเลข60ล้านปอนด์และก็โดนทัพสติกาดงปฏิเสธกลับไปอย่างไรก็ตามออนสตินเผยว่าจากการที่กิมาไรส์ต้องการย้ายออกจากทีมและนิวคาสเซิลยอมรับว่าน่าจะไม่สามารถรั้งตัวกองกลางวัย28ปีเอาไว้ได้อีกแล้วและต้องการสาสางเรื่องอนาคตของเจ้าตัวให้ได้โดยเร็วที่สุดดังนั้นหากข้อเสนอครั้งต่อไปของอาร์เซนอลมีตัวเลขใกล้เคียงที่นิวคาสเซิลตั้งเอาไว้คือประมาณ80ล้านปอนด์ก็มีโอกาสสูงที่กิมาไรส์จะได้ย้ายไปสวมชุดเดอะกันเนอร์สตามที่ต้องการ
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
0: กอล์ฟทริก
4: ดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360

0: เลข80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกอล์ฟทิควันนี้คือคืนมากเลยนะครับแล้วก็สดใสด้วยนานๆเราจะเจอความสดใสทุกทีครับพี่เจี๊ยบ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณซิกครับ
1: เราไม่ได้สดใสมานานแล้วน้องพี
2: ่ครับผมก็โอ้โห
1: เป็นปีเป็นปีปีที่เราแบบหมองมนอะไรเงี้ย
2: คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่รีบเปิดหน้าจอเลยนะฮะ
1: วันนี้ฟังแต่เสียงไม่ได้นะวันนี้ต้องเปิด YouTube ฟังนะครับ
2: ครับ
1: วันนี้เราพาความสดใสมาให้ส่งตรงมาจากฟลอริดานี
2: ่เมืองที่คนเล่นกอล์ฟอยากไปอยู่ด้วยมากที่สุดนะแล้วก็แนะนำเลยแล้วกันไม่ใช่ใครที่ไหนขอต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
3: กันกลับม
2: า
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับพี่ซี
1: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับพี่เจีย
1: ต้อนรับกันกลับมาเมืองไทย
3: เหมือนแบบเป็นแขกรับเชิญในรายการ
2: ของตัวเอง
3: เมื่อก่อน แต่ก็ตื่นเต้นค่ะรู้สึกแบบเหมือนได้กลับบ้านค่ะได้เจอพี่ๆทุกคน
1: วิมายังไง YouTube อ่ะ YouTube อ่ะ
3: ดีใจที่ได้กลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้แบบไม่ได้มาคนเดียวนะคะพาลูกมาด้วยแต่ก็ฝากเขาเลี้ยงไว้ก่อน
1: หรอพาเขามาด้วยไหม
3: แถวนี้ไม่ดี
1: ไม่ดีหรอ
3: ไม่น่าดีนะคะ
2: โปแป้งของเรานี่เองนะครับกลับมาเมืองไทยคราวนี้มาเดือนนึง
3: ใช่ค่ะมาเดือนนิดๆค่ะแล้วก็ก็พี่ซิงค่ะก็เลยบอกว่าบ้านอยู่แถวนี้เองแวะมาหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: จริงๆถ้าพี่รู้ก่อนอันนี้พี่ต้องบอกพี่ซิงรีบชวนมาเร็วๆให้มาประจำสักเดือนนึงเลย
3: คือหนูก็เกรงใจไง
1: ใช่ใ
2: ช่ใครๆก็คิดถึงอ่ะโปแป้ง
3: ขอบคุณนะคะส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันเยอะๆนะคะ4689899ค่ะ
2: นี
3: ่งานประจำงานประจำ
1: ครับงั้นเนื้อหาหลักวันนี้เราก็จะเป็นการคุยกับโปแป้งถามสารทุกข์สุขดิบ
3: โอ้โห
1: เป็นไง
3: พี่ซิงสี
1: อยู่ที่นู่นเนี่ยได้ทำอะไรเกี่ยวกับกอล์ฟบ้างหรือว่าโมแต่คุกกิ้งอะไรเงี้ย
3: ทำกับข้าวค่ะไม่มีอะไรที่เป็นสกิลกอล์ฟเลยค่ะพี่เจี๊ยบพี่ซิงเพราะว่าก็เป็นแม่บ้านเต็มตัวนะคะก็เลยไปแนวอื่นแทนที่ไม่ใช่กอล์ฟแต่ว่าทุกครั้งที่ได้กลับมาก็ยังมาได้ตีบ้างอะไรเงี้ยค่ะอยู่นู้นก็ตีบ้างแล้วก็อยู่นู้นทุกปีเนี่ยก็จะต้องรอต้อนรับนักกอล์ฟช่วงสิ้นปีเพราะว่าจะเป็นบ้านใกล้ๆกับแมตต์รายการ CME ค่ะ
2: อ๋อครับ
3: ค่ะสิ้นปีก็จะมีนักกอล์ฟสาวๆมาประจำปีค่ะก็ได้เจอกันได้เฮงเอากันบ้างอะไรเงี้ยค่ะ
1: เคยไปแล้ว
3: พี่ซิ่งมาหาไปแล้ว1รอบ
1: ใช่แล้ว
3: เราแพลนสำหรับปีหน้าแล้วเนาะพี่ซิ่งจะมา
1: เรียบร้อยครับ
3: เหลือพี่เจี๊ยบนะคะต้องมาหาบ้าง
2: ฝั่งฟลอริดานี่พี่ยังไม่เคยไปเยือนเลยนะต้องไปแล้วล่ะสงสัยต้องไปแล้ว
3: ใช่ใช่ค่ะ
2: เขาบอกเป็นสวรรค์ของคนเล่นกอล์ฟ
3: ถูกต้องเพราะมันเล่นกอล์ฟได้ตลอดปีจริงๆไม่มีหิมะไม่อะไรแบบนี้ค่ะก็คือสามารถเล่นได้ตลอดทั้งปี
1: ใช่สนามสวยๆเยอะมากเลย
3: เยอะมากหนูยังบอกตลอดเลยว่าสนามกอล์ฟเยอะกว่าเซเว่นอะเหมือนแบบเป็นฟิลเหมือนบ้านเราคือไปไหนก็จะแบบหันไปเจอเซเว่นใช่ไหมคะที่นู่นทุกมุมเมืองทุกคอร์เนอร์เลยก็จะมีสนามกอล์ฟใช่ค่ะ
2: น่าไปเยือนน่าจะไปเที่ยวมากๆไม่จำเป็นจะต้องไปเล่นกอล์ฟก็ได้แต่ไปดูเรื่องราวของที่เขาเรียกว่าเป็นเมกะออฟกอล์ฟนะฟลอริดาหรือว่าจะเป็นซานดิเอโกสองเมืองใช่ไหม
3: ที่ใช่ค่ะ
2: ที่ใครๆที่เล่นกอล์ฟก็ต้องไปเยือนอ่ะสักครั้งหนึ่งอ่ะ
3: จริงค่ะ
2: เนาะ
1: พี่เจี๊ยบรอพี่เจี๊ยบนะไปด้วยกันไหมเนี่ย
3: นั่นแหละสิชวนออกสื่อเลยไปด้วยกันเลย
1: ผมนัดแนะกับโปแป้งแล้วเดี๋ยวจะไปซื้อตั๋วเครื่องบินละ
2: โปรแกรมพี่นี่ยาวมากกินเบียร์ตั้งแต่ไม่รู้โอ้ไม่ได้บินยาวๆมา2ปีแล้วก็พยายามลดเรื่องการเดินทางลง
3: แต่มันไกลจริงๆค่ะ
2: ไกลจริงๆเมืองไทยเล่นกอล์ฟมีความสุขที่สุด
3: จริงๆมีแคดดี้ด้วยแต่ที่นู้นไม่มีแคดดี้ละสิ
2: อ่าใช่ๆๆ
3: เราก็ต้องวิ่งกันเองเนาะพี่ซิ่งเนาะตอนนั้น
2: นะครับ
1: แล้วอยู่ที่นู่นยังได้ติดตามดูการแข่งขันกอล์ฟมาก
3: ก็มีอยู่บ้างค่ะมีอยู่บ้างเพราะว่าสามีก็เป็นนักกอล์ฟเหมือนกันเนี่ยแหละค่ะเขาก็แบบชอบกอล์ฟมากก็เลยบทสนทนาส่วนใหญ่ก็จะเป็น การแข่งขันอะไรต่างๆอัปเดตอะไรกันเนี่ยแหละ
1: แล้วเวลาคนมาแข่งที่นู่นนี่ได้ไปดูที่สนามบ้างไหม
3: ไปค่ะไปอยู่ทุกปีเลยค่ะ
1: ส่วนใหญ่เป็นของผู้ชายหรือผู้หญิงอ่ะ
3: มันจะมีแมตช์ที่เขาเล่นทีมด้วยค่ะที่เป็นQBE Shootoutเป็นที่เป็นแมตช์PGA ทัวร์กับนักกอล์ฟ LPGA ที่เขาเล่นคู่กันที่เขาจับคู่กัน
1: อ่
3: ะแข่งที่เดียวกันก็สนุกเหมือนกันค่ะแล้วก
1: ็
3: เหมือนเป็นแมตช์ที่จริงๆแปลว่ามันสนุกมากแต่คนอาจจะไม่ค่อยพูดถึงเท่าไหร่นักใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยแหละค่ะ CME ที่แปงบอกก็ไปดูอยู่ตลอดแล้วก็มีซีเนียร์ทัวร์ด้วยที่เขามาแข่งในเมืองแล้วก็ได้ไปดู
1: ครับ
3: เมื่อกี้เห็นพี่ซิงบอกว่ามีคนสวิงคล้ายๆเฟร็ดคัพเปิล
1: นี่ไงคนนี้เลยอันนี้คือเฟสคัพเปิลเมืองไทย
3: นี่
2: ด้วยสรีระมันไปแล้วไงครับก็เลยต้องพยายามเอาแบบง่ายๆ
3: แต่เขาบอกว่าเป็นสวิงที่แบบดูสบายตาอะไรอย่างนี
1: ้
3: ค่ะก็มีโอกาสได้ดูอยู่เสมอๆค่ะเพราะว่าอยู่ในขับรถไปแบบ10นาทีเองพี่ซิง
1: ใกล้ๆเอง
3: จริงค่ะ
2: แล้วถามพี่แป้งดีกว่าว่าที่นู่นเนี่ยเวลาเราไปเล่นคอไปเล่นกอล์ฟเนี่ยค่าใช้จ่ายเป็นยังไงบ้าง
3: คือส่วนใหญ่สนามที่นู่นเป็นสนามแบบprivate เป็นสนามเมมเบอร์ค่ะก็จะต้องรู้จักเมมเบอร์แล้วก็พาเขาไปเล่นประมาณนี้ค่ะก็จะได้ราคาเหมือนราคาเกสอะไรแบบนี้แต่ถ้าเป็นปกติสนาม public หรือสนามที่เป็นสามารถ walk in เข้าไปตีได้เนี่ยก็จะคุณภาพสนามอาจจะไม่ดีมาก
2: ครับ
3: ค่ะแล้วก็ราคาก็จะต้องแล้วแต่ว่าที่ไหนใช่ค่ะ
2: คนเล่นเยอะไหมวันนั้น
3: จองใช่ค่ะ
2: อารมณ์เดียวกันกับฝั่งยุโรปเหมือนกัน
3: แต่ว่าส่วนใหญ่คือเป็นสนามปิดหมดเลยตอนที่บ้างไปแรกๆก็จะไม่ค่อยเข้าใจนิดนึงว่าแบบอุ๊ยสนามนี้อยากตีจังเลยอ๋อตีไม่ได้สนามนี้ล่ะตีไม่ได้คือ ประมาณ 90% เป็นสนามปิดหมดเลย
1: ออกก็ต้องรู้จักต้องรู้จักคนเยอะๆเน
3: า
1: ะ
3: ต้องหาเพื่อนต้องหาเพื่อน
1: ก็ได้เข้าไปตีได้
3: ใช่ค่ะประมาณนี้แต่อยู่เมืองไทยอ่ะดีสุดแล้วเนาะอยากตีที่ไหนก็ตีได้มีคนช่วยถือถุงกอล์ฟด้วยหนูคิดถึงมากเลย
1: อ๋อใช่ที่นู่นทุกอย่างต้องทำเองเนาะ
3: ถูกต้อง
1: ครั้งแล้วก็เราก็ลืมกบทรายทั้งหลายหลุมหมอแป้งต้องมากบให้
2: เ ท่าไหร่ที่นู่นโดนเท่าไหร่ 2,000 กี่เหรียญฮะถ้าไม่กบทรายเนี่ย
3: โอ้
2: เมืองไทยตอนนี้ 2,000 บาท
3: เ
2: ลย
3: จริงเหรอคะ
2: ในทัวร์นะในทัวร์โดน 2,000 บาทอ๋อครับผม
1: ไม่รู้ว่าแล้วมันเป็นเท่าไหร่วะ
2: ไม่ใช่ไม่
1: กบ
2: ไม่ใช่ไม่กบอย่างเดียวแล้วกบไม่ดีก็โดน 2,000 นะถ้าเกิดข้างหลังเขาฟ้องกรรมการว่าเอ้ยกบไม่ดีอ่ะกวนหน้าก็จะโดนสอบสวน
1: อ๋อเหรอในทัวร์เหรอ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อเหรอ
3: จริงๆมันเป็นมารยาทพื้นฐานนะเนาะของการเล่นกอล์ฟใช่ค่ะ
1: ครับโอ้เดี๋ยวรอบนี้ต้องแก้ตัวแล้วครั้งแล้วนี่ปอบแป้งนี่เดินมากบหลายหลุม
3: ไม่เป็นไร
1: เพราะเราไม่ชินเพราะเราชินกับการตีเสร็จแล้วเดินเลยเดินชดหน้าไปที่กรีเลย
3: เข้าใจมากเลยเหมือนขอเซลป้าๆเลยเพราะว่าป้าๆไปหาแล้วก็ด้วยความที่เขาเล่นกอล์ฟในเมืองไทยตลอดจริงๆอะค่ะคือตีกอล์ฟเขาเรียกอะไรชิปเสร็จก็ยื่นไม้ให้แป้งละมันก็ให้แป้งให้แป้งทำไมอะ
1: กระดิ่งไงกระดิ่ง
3: วางสิเขาวางแล้วก็ต้องหยิบพัตเตอร์มาพัดเองต้องมาร์กลูกเช็ดลูกเองอะไรอย่างเงี้ยก็ตลกนี
1: ่แล้วคนนั้นเป็นแดดดี้คนนี้เป็นแคดดี
3: ้แดดดี้กับ
2: 90% มักจะลืมอะไรแล้วเวท
3: ใช่ไวขอบกีน
2: ใช่เยอะมากคนไทยจะไปลืมเวทที่นู่นเยอะมาก
3: ชิปเสร็จวางเสร็จเปลี่ยนเป็นพัตเตอร์ใช่ไหมคะพัดลงหลุมเสร็จปั๊บเดินละ
2: ร้อนเหมือนฟางจะทีเวทเต็มไปหมดเลย
3: ทิ้งเลยพี่เทียบ
1: นี่โชคดีที่เขาเปลี่ยนกฎแล้วนะที่เอาธงปักได้ตอนพัดถ้าไม่เปลี่ยนกฎนี่ยุ่งเหมือนกันนะ
2: ลืมเสียธง
1: ใช่มันอ้าวต้องไปเอายกธงออกไงแต่ตอนนี้มันมีธงแล้วเราพัดได้ไงยังสมัยก่อนที่ยังไม่เปลี่ยนกฎที
2: ่นะครับต้อง
1: ปักธงได้เราต้องไปชักไงโอ้โหวุ่นวายมากนะต้องไปชักธงออกพอพัดเสร็จเอาลืมเอาธงเข้าอีก
3: วิ่งกลับไปคนละทิศคนละทาง
1: ใช่แต่ตอนนี้ชีวิตมันง่ายขึ้นเพราะมันชินกับการปักธงพัดแล้ว
3: จริงค่ะ
2: ถามโปแป้งอย่างนี้ดีกว่าครับว่าพอเราไปอยู่ที่นู่นแล้วเนี่ยในฟลอริดาเนี่ยก็จะมีนักกอล์ฟเต็มไปหมดเลย
3: ค่ะ
2: สังคมกอล์ฟที่นู่นเป็นยังไงอะ
3: สังคมกอล์ฟในแง่ของจูเนียร์กอล์ฟหรือว่าเป็นนักกีฬาหรือว่าเป็นแค่ทั่
2: วไปคะ
3: เยอะมากคนเล่นกอล์ฟเยอะมากๆจริงๆค่ะเหมือนถ้าเดินในเมืองมีแต่คนใส่เสื้อกอล์ฟในเมืองคือถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็เป็นเสื้อกอล์ฟกับกางเกงใส่เข็มขัดคือเหมือนแต่งตัวจะไปตีกอล์ฟทุกวัน
2: อ
3: ่ะเป็นชีวิตประจำวันของเขาเป็นเขาเรียกค่ะยูนิฟอร์มประจำวัน
2: เหมือนเราเดินในคัมเพลสักที
3: ่ใช่ตลอดทั้งเมืองเลยค่ะพี่สิงห์จำได้ไหมคือ ก็เป็นใส่เสื้อกอล์ฟกันไปหมดแล้วเขาก็จะมีเป็นเหมือนแต่ละคลับเขาก็จะมีโลโก้ประจำใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะใส่เสื้อของคลับตัวเองเวลาเดินในเมืองก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้เป็นเมมเบอร์ที่นี่ที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ดีมาก
1: ก็เป็นสังคมกอล์ฟที่ใหญ่มากๆอุปกรณ์กอล์ฟในเมืองก็เยอะไปหมดPJ Superstore อะไรต่างๆก็
0: ไซส์ใหญ่กว่า Orlando ไหมหรือพอๆก
1: ัน พอๆกันนะคะใช่ค่ะ
0: มีพวกกอล์ฟ Galaxy อะไรพวกนี้นี่
1: ใช่คนกอล์ฟเทนนิสเยอะมากค่ะต้องมาลองสักทีหนึ่ง
0: ใช่ต้อง
1: ลอง
0: สักเราไปลงที่นั่นไปลงที่สนามบินไหนอ่ะ
1: ของแป้งลงที่ Fort Myers ได้เลยค
0: ่
1: ะ
0: ใหญ่ไหม
1: สนามบินเล็กอ่ะต้องต่อหลายต่ออยู่เหมือนกัน
0: อ๋อก็ต้องไปลงปุ๊บแล้วก็ต่อไป
1: ใช่ค่ะ
0: ครั้งแล้วพี่ขับรถไป
1: 4ชั่วโมงไหมจากออร์แลนโดที่พี่ซิ่งมา
0: 3ชั่วโมงมั้ง3ชั่วโมง
1: 3ชั่วโมงกว่าก็ไม่แย่
0: นะประมาณ3ชั่วโมงแต่ขากลับสารภาพเลยวิ่งรู้เล่าให้แป้งฟังยัง
1: ยังเกิดอะไรขึ้นคะ
0: ขากลับสารภาพเลยนึกว่าเลสแอเรียเหมือนเมืองไทยฝั่งใครฝั่งมัน
1: ยังไงนะ
0: เลสแอเรียที่เป็นปั๊มน้ำมัน
1: ค่ะค่ะ
0: นึกว่าเหมือนเมืองไทยฝั่งใครฝั่งมัน
1: อันนี้มันตรงกลางหรือเปล่า
0: ตรงกลาง
1: ใช่
0: แล้วออกผิด
1: อ้าว
0: ออกผิด
1: แล้วไปไหนอ่ะ
0: กลับไปบ้านแป้ง
1: ฮะ
0: ออกผิดเพราะว่ามันง่วงนอนมากแล้วแล้วก็คิดว่าออกปั๊บก็คือตรงกับออร์แลนโดเลย
1: ค่ะ
0: ออกปุ๊บกลับฟลอริดา
1: อ้าวหมายคือกลับมา
0: ชั่วโมงนึงเสียเวลาอีกชั่วโมงนึงเพราะว่ามันไม่มีทางลงไง
1: ค่ะ
0: ไม่มีทางลง
1: นี่ไม่รู้เลย
0: ก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ดู GPS ด้วยก็คิดว่าออกปุ๊บก็คือตรงเข้าออร์แลนโดแล้วก็นั่นแหละแล้วก็พอไปกลับรถมาก็มาเข้าปั๊มอีกทีนึง
2: อันนี้ตื่นเลย
0: ไม่ผิดละออกไม่ผ
1: ิ
0: ด
1: ตื่นเลยตื่นยาวเลยคือที่พี่ซิงพูดถึงน่าจะเป็นเวลาเราขับรถเหมือนนึกถึงมอเตอร์เวย์บ้านเราใช่ไหมคะใช่เรสเอเรียถ้าสมมติว่าจะมุ่งหน้าไปพัทยาเราก็จะขับออกซ้ายไปใช่ไหมคะถ
2: ้าก
1: ลับเข้ามากรุงเทพก็จะมีอีกฝั่งนึง
0: ไม่ใช่ของใครของมัน
1: ใช่ของใครของมัน
0: แต่นี่ตรงกลาง
1: แต่นี่คือเขาทำตรงกลางเหมือนเขาคงจะก็ประหยัดด้วยอ่ะหนูว่ามันก็ make sense อยู่นะ
2: ใช่ใช่มาเลเซียก็แบบนี้นะ
1: ใช่ไหมคะตรงกลาง
2: หรือไม่ก็จะมีอุโมงค์ลอดทะลุถึงกันสองฝั่ง
1: ใช
2: ่ให้มันจอยกันได้ด้วยกันได้หมดเพราะมันต้องมีพวกขนของต้องอะไรอยู่ตลอดเวลา
1: ใช่ใช่ใช่แต่พอพี่ซิ่งเลี้ยวไปอีกทางก็คือมันเหมือนเป็นทางวนกลับมา
0: ใช่ใช่ก็คุ้นๆไว้คุ้นๆไว้ปั๊มนี้มันเคยเข้ามาตอนขาไปครับหาโป๊แป้งนี
1: ่ค่ะ
0: เราอาจจะจำผิดก็ได้มั้งเพราะอาจจะจำผิดคล้ายๆกันที่ไหนได้จำไม่ผิดอันเดียวกันแหละเรียบร้อยคร
1: ับ เขาหน้าไม่หลงแหละถือว่าเป็นการ
0: ไม่หลงแล้วจำได้แล้ว
2: นี่ถ้าเกิดคุณซิ่งจะไปมกราใช่ไหมคุณผู้ฟังที่สนใจจะไปงานดูกอล์ฟโชว์พีเจก็แพลนตอนนี้ยังทันนะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: สี่เดือน5เดือนนี้ยังวีซ่า
0: แพลนเรื่องโรงแรมแพลนเรื่องโรงแรมเรื่องวีซ่าวีซ่าก็สำคัญ
1: ใช่ใช่
2: วีซ่าต้องนานหน่อย2เดือนกว่า
1: เนาะแต่ว่าเป็นหนึ่งdestination หรือว่าเป็นหนึ่งงานที่คนรักกอล์ฟต้องไปอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมพี่ซิ่ง
0: ใช่
1: ๆพี่ซิ่งไปทุกปีแล้วก็ได้อะไรกลับมาทุกปีเลยอะไรที่แบบใหม
0: ่
1: ๆล้ำๆมาทุกปีเลยอ่ะ
0: เยอะมากเลยครับไปก็คนที่ชอบเกี่ยวกับเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์กอล์ฟทั้งหลายแหล่เนี่ยแนะนำว่าให้ไปสักครั้งนึงอะไรเงี้ยครับเพราะมันเป็นของที่แบบเหมือนกับเมืองไทยไม่มีแล้วบางทีก็เป็นของใหม
1: ่ค่ะ
0: ของใหม่ที่ยังไม่เอาไม่มีใครเอาเข้ามาในเมืองไทยอะไรเงี้ยครับ
1: วันนี้ได้อะไรมาก
0: วันนี้ได้เจ้าตัวนี้เจ้าตัวสแควร์กอล์ฟของออมนี้ไปได้มาจากที่นู่นแหละได้มาแบบประมาณว่าซุ่มอยู่ไม่ยอมบอกใครว่ามีตัวเนี้ยทีเด็ดเพราะตอนนั้นเขายังไม่ยอมให้เราขาย
1: อ๋อเหรอคะ
0: ใช
1: ่ต้องไปจีบเขาเหรอคะ
0: โอ้โหนาน
2: พี่จำได้ว่าตอนที่เขาไปนะครับแล้วพี่ก็บอกเขาว่าเอ้ยคุณซิ่งมีอะไรมาเล่าสู่กันฟังบ้างเขาบอกได้แค่ว่าพี่ผมมีแต่ว่าตอนนี้ผมยังบอกอะไรไม่ได้เพราะว่าเขายังไม่โอเคกับผมแต่ผมจะเอาให้ได้พูดง่ายผมจะเอามาขายนะเพราะตัวนี้มันดีมากมันอย่างงู้นอย่างนี้จนเราแบบเฮ้ยถ้ามันดีขนาดนี้คุณเอามาเลยยังเคลียร์ขนาดยังไม่รู้เป็นอะไรคุณเอามาเลยเพราะว่าถ้าเกิดด้วยเทคโนโลยีแล้วด้วยแบบด้วยราคาแบบนี้ว้าวอ่ะมันว้าวอ่ะ
1: ว้าวจริงอันนี้สารภาพเมื่อกี้พี่ซิงเพิ่งเอามาให้ดูเหมือนแบบเพิ่งได้จับสัมผัสแล้วก็เลยมันเป็นอะไรที่สมราคาหรืออาจจะเกินราคา
2: ด้วย
1: ซ้ำ
2: เนาะ
1: ใช่ไหมคะ
2: ที่เราคาดหวังด้วยซ้ำ
1: ใช่ใช่ขอดูหน่อย
2: นี่คือ
1: นี่
0: คือเขาเรียกว่า
2: ออมนิ
0: ครับ
1: มันคือยี่ห้อออมนิ
0: สแควร์กอล์ฟ
1: รุ่น
0: สแควร์กอล์ฟใช
1: ่รุ่นออมนิ
0: ใช่สารภาพเลยนะปกติจะเป็นคนชอบเช็คนู่นเช็คนี่อ
1: ่ะ
0: ก่อนเอามาขาย
1: ค่ะ
0: สารภาพตัวนี้ไม่ได้เช็คเลย
1: ทำไมอ่ะ
0: มันสวย
1: ก็สวยจริง
0: สวยพอละแล้วเดี๋ยวเหมือนจีบผู้หญิงอ่ะคือสวยสวยไว้ก่อน แล้วเดี๋ยวนิสัยใจคอเดี๋ยวค่อยมาปรับกันทีหลังอะไรเงี้ย
1: แน่นอนสีหน้าตามันก็ต้องมาก่อนใช่ไหมเขาเราต้องดูว่าถ้ามันถูกใจถูกชะตาเหมือนซื้อไม้กอล์ฟใช่ไหมคะ
0: ถ้าหน้าข้าวเจอ
1: หน้าตาเอาไปเรื่อยแล้วไป
0: ไปเรื่องนั้นไปเรื่องนั้นเลย
1: คือถ้าหน้าตามันดูถูกใจแล้วก็อะไรก็ได้แล้ว
2: มันก็จะอยากหยิบมาซ้อมอยากหยิบมาตีตัวเวลา
1: แต่นี้อันนี้มันดูเหมือนกับสลีกสลีกคือเหมือนมันดูแบบมินิมอล
2: ใช
1: ่ไม่เยอะ
2: แล้วก
1: ็ใช่ค่ะมันคือเหมือนกล่องอะไรสักอย่างเล็ก
0: ๆคือเราเจอล็อตเมเตอร์มาตั้ง20กว่าปีแล้ว
1: จริง
0: ตัวนี้ถือว่าใช้วัสดุที่ดีอ่ะลองวัสดุเขาใช้เป็นอลูมิเนียมตัวอื่นบางทีก็ใช้พลาสติกอะไรเงี้ยตัวนี้อลูมิเนียมแล้วก็ที่ชอบคือมันเราอายุเยอะไงเราสายตาสั้นด้วยยาวด้วยเงี้ยมีปัญหาตัวนี้มันพอเปิดเราแป้งลองเปิดไฟ
1: ตรงนี้นะ
0: ตัวเลขมันจะมองเห็นชัดมากอ่ะคือคนสูงอายุก็ยังใช้ได
2: ้
0: พี่ก็ถือว่าสูงอายุนะ
1: เพรา ะพี่ไปสูงอายุอายุอะไรยัง
0: ไม่คือเรามีทั้งยาวทั้งสั้นในคนคนเดียวกันไงมันไม่มีปัญหาในการมองเห็นตัวนี้ใช่เราก็เลยชอบที่ว่าเฮ้ยตัวเลขมันก็เด่นดีนะงามก็ดีอะไรเงี้ย
1: ดูใช้งานง่ายปุ่มไม่ซับซ้อน
0: ใช่แล้วตอนแรกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นของอังกฤษอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เพราะว่าเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของเขาเนี่ยเป็น .uk แต่ว่าวันที่ไปเนี่ยไปเจอเกาหลี
1: ค่ะ
0: ก็เลยรู้สึกมั่นใจว่าสินค้าก็น่าจะดีนะเพราะว่าเป็นคนเกาหลีจัดการให
1: ้ได้ยินชื่อเสียงมาเยอะจากผลิตภัณฑ์เกาหลีเนาะแบบกอล์ฟซอนก
2: ็
1: เกาหลีใช่ไหมคะ
2: ยุคแรกๆเลยนะ
1: ใช่ใช่
2: การซิมูเลเตอร
1: ์ถูกต้อง
2: กอล์ฟซอนนี่แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วพวกนี้เป็นพวกแบบโอ้โหดุมากเลยเป็นพวกทิปไม่ใช่แบบพวกฮาร์ดเซลขายของเซลจ่าอะไรเงี้ยโอ้โหคุยกับเขานี่แบบดู
1: เหมือนเอาตัวเลขมาคุยกันอย่างนี้เหรอ
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็ถามนู่นเขาก็ตอบตรงๆเลยเขาแบบไม่มีแบบนั่นเลยก็ถามว่าไอ้นี้จะมีไหมจะมีไหมของโน่คือเขาคำตอบเขาเด็ดขาดมากเลยประมาณนี
1: ้
0: ก็เลย
1: ดูตัวเลขแล้วมันก็ดูชัดเจนจริงๆใช่ไหมคะพี่เจี๊ยบ
2: เรื่องแสงดี
1: ใช่ใช่แล้วเขามีกล้อง4ตัวหรอคะพี่
0: มีกล้อง4ตัวใช
1: ่มันคือเทียบเท่ากับลอนช์มอนิเตอร์ยี่ห
0: ้อถ้าเทียบคอร์สเลยเพราะระบบเดียวกันระบบเป็นถ่ายภาพนิ่งเดียวแบบเดียวกันประมาณนั้น
1: ซอฟต์แวร
0: ์ซอฟต์แวร์ก็ใช้ของ Square ใช่ซอฟต์แวร์ใช้ของเขาเอง Square Golf
1: ค่ะ
0: ซอฟต์แวร์อาจจะไม่โดดเด่นเท่าตัวForsight
1: ค่ะ
0: เพราะ Forsight ก็อยู่มานานแล้วก็พัฒนาซอฟต์แวร์ให้มันมีลูกเล่นเยอะ
1: ค่ะ
0: ซ้อมแล้วรู้สึกว่ามันดูหรูหราฮะหรูกะลาอะไรเงี้ย
1: แต่จริงๆนักกอล์ฟเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากไปกว่า
2: ใช่
1: ตัวเลขที่มัน
2: ชัดเจน
1: ใช่ชัดเจนแล้วก็ซิมเปิล
2: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมคะเราก็จะต้องดูอะไรอ่ะแน่นอนมันระดับบิ๊กเนอร์มันก็ต้องดูเรื่องระยะดูเรื่องจุดตกใช่ไหมคะแครรี่สปินเรทอะไรนิดหน่อยใช่ไหมคะบอลสปีดอะไรต่างๆถ้าเรื่องแบบ
0: ถ้าเรื่องตัวเลขเดียวเนี่ยตัวนี้เทียบเท่าพวกตัวรุ่นใหญ่ๆเลยเพราะว่าทดสอบจริงๆอ่ะจริงดูฝรั่งทดสอบมาพอสมควรแล้วนะแต่ว่าก็ยังไม่เชื่อเพราะว่าฝรั่งก็ยังไม่ทดสอบละเอียดเท่าเราจนมาทดสอบเองจริงอะไรเงี้ยก็ทดสอบกับตัวท็อปมาหลายตัวแล้ว
1: ถ้าเอาแค่ลุคนี้คือผ่านไปเลยคือแบบหมายถึงว่าให้ผ่านให้3ผ่านใช่ไหมคะแล้วก็พูดถึงความง่ายในการใช้งานเมื่อกี้พี่ซิงเปิด
0: แป๊บเดียว
1: ก็ติดแล้วก็ตั้งเห็นเดี๋ยวนี้เขาชอบพกกันไปในสนามกอล์ฟด้วยนะคะ
2: ใช่คือใส่ถุงง่ายๆ
1: ใช่แล้วก็พอแบบ
0: ใส่ซิปข้างได้เลยอะ
1: แล้วพอถึงหลุมอย่างเช่นที่เราอยากจะเอามาตีเงี้ยเอามาเซตอัพง่ายมากแล้วก็ตั้งตีไม่เสียเวลากวนหลังไม่เสียเวลากวนข้าง
2: ๆพอเปิดปุ๊บประมาณแค่ไม
1: ่20วิน
2: าที20วินาทีเนาะมันก็จะเริ่มพร้อมทำงานเลย
1: แล้วก็เขาจะมีขาแยกมาให้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ขาแยกแต่ว่าเวลาพี่พกไปสนามกอล์ฟพี่ก็เอานี่ทั้งขาเนี่ยเด็บเข้าไปในถุงกอล์ฟเลย
1: แล้วก็พอนี่ก็คือตั้งแยกออกมาเหมือนพวกเซลฟี่สติ๊กแล้วก็วาง
2: ถ้ากลางออกนิดเดียวก็สามารถพร้อมตั้งเลย
0: ก็วาง
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับ
0: นี่จริงๆได้ประโยชน์อันนี้คือเรื่องจริงเลยได้ประโยชน์จากเอาตัวนี้ไปฟิตติ้งในสนามกอล์ฟ
2: อ
0: ันนี้เพราะว่าเวลาที่เราฟิตติ้งในสนามไดร์มันเป็นลูกซ้อมอ่ะ มันไม่ได้ข้อมูลที่ถูกต้องเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ถ้าใช้ลูกกอล์ฟจริงอ่ะมันก็ต้องไปอินดอร์ไง
1: ใช
0: ่อินดอร์มันก็ไม่เห็นไฟบอลที่มันลอยไปในอากาศจริงๆว่ามันไฟไหนเราเห็นแต่ตัวเลขเราก็นึกไม่ออกว่าไอ้16องศานี่มันความ
1: ประมาณไหน
0: ประมาณไหนก็เลยพกตัวนี้ไปฟิตติ้งตอนแรกอ่ะตอนแรกที่ตีอ่ะก็คือได้ฟอนต์ไฟบอลที่มันต่ำเงินไปไฟบอลโหต่ำมากต่ำแบบระยะแครี่สั้นมากเลยนึกว่าเครื่องอ่านผิดจริงเครื่องอ่านไม่ผิดได้แครี่ประมาณ200เองแต่มันวิ่งนะมันวิ่งไปถึง240แต่ว่าไฟมันต่ำเงินไป
1: ค่ะ
0: ก็เลยวันนั้นก็ไปติดต่อคุณมี
2: ่ครับ
0: บอกขอยืมหน่อย ขอยืมหลบสิบหน่อยเอาไปลองโอ้โหเรียบร้อยพอลองปั๊บนี่ได้ไฟบอลกลับมาเลย

0: โอเวอร์ล่าสุดที่ฆ่าหมดเลยฆ่าหมดเลยคือเราเคยตีไฟนี้แล้วแต่ว่าด้วยความแก่อะไรของเราเนี่ยมันอาจจะทำให้ไฟบอลมันเปลี่ยนไงไฟบอลมันต่ำลงอะไรเงี้ยแล้วพอไปดัดมากๆตีใส่มาก
1: ๆมันก
0: ็มีปัญหาเรื่องเหล็กอีก
1: มันมาดัดสวิงมันก็ไม่ใช่ใช่ไหม
0: พอไปใส่มากๆเหล็กมีปัญหาอีกเหล็กเดิมทีตีตรงกันตีรวบเลยเพราะว่าเราไปใส่มันอะไรเงี้ยตีรวบตีสั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบมาใช้ตัวองศาของไดเวอร์ช่วยกลับมาเป็นไฟบอลปกติได้เลย
1: ตัวเล็กสวยเลย 2,500 กำลังดีสำหรับไดเวอร์
0: เพราะเราฟิตติ้งด้วยการสถานการณ์จริงเลยเราไม่ได้อยู่ในสนามใดไม่ได้อยู่ในห้องกอล์ฟเราก็เอาลูกกอล์ฟจริงเลยไปตีก็เลยแฮปปี้หลังๆนี่พกไปสนามกอล์ฟประจำ
1: เมื่อกี้พี่ซิ่งเดินเข้ามาแล้วก็เหมือนสะพายกระเป๋าเล็กๆ
2: แคลรี่ธรรมดา
1: ก็ใช่เหมือนไม่รู้ว่าพกมาด้วย แล้วก็ควักออกมาก็อ้าวอ๋อนี่มันคือเครื่องลอนช์มอนิเตอร
0: ์
1: มันเริ่มเล็กลง
0: ครับ
1: กระทัดรัดขึ้นเรื่อยๆพกพา ง่ายขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ออปชันมันก็ยังเต็มอยู่เหมือนเดิม
0: ใช่ออปชันเต็มราคามันถูกกว่าตัวท็อปประมาณ10เท่านะแต่ว่าได้ข้อมูลเดียวกันได้ข้อมูลเดียว
1: พี่ซิงเขาทดสอบไปแล้วไซส์ใบไซส์เรียบร้อย
2: ที่ผมชอบคือถ้าเทียบขนาดเนี่ยมันเล็กกว่าพวกอย่างที่เราเห็นแท็กแมนฟอร์ไซส์ใช่ไหมครับแต่คุณภาพมันเนี่ยมันเท่ากันในขณะที่ราคามันลงไปอยู่ที่ตัวเล็กและชนะตัวเล็กด้วยซ้ำไป
1: น
2: ั่
1: นแหละสิ
2: มันก็เลยถึงได้บอกมันว้าวมากนะมันเป็นอะไรที่แบบมันคิวออล
1: ตอบโจทย
2: ์ใช่
1: ทุกอย่าง
2: คิวออลจริงๆ
0: ใช่ครับ
2: ตัวเลขมันอาจจะไม่ถึงขั้นแบบละเอียดยิบแบบแท็กแมนตัวละ 700,000 อะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับแต่ถามว่านักกอล์ฟอย่างที่โปแป้งบอกเลยเวลานักกอล์ฟจะใช้เขาจะใช้อะไรก็ดูลอนช์ดูพาร์ทดูอะไรนิดหน่อยซึ่งตัวนี้ดูได้หมดแล้วแม่นด้วยค่าวันก่อนที่ไปลองกันที่เอาสะดมมาทดลองใช่ไหมครับ
1: ค
2: ุณซิ่งบอกว่าค่าความคาดเคลื่อนมันเท่าไหร่นะน้อยมากใช่ไหมครับ
0: ก็เหมือนเขาบอกใช้ตัวเลขเป็นตัวเลขเดียวกันที่เขาใช้
2: ตัวเลขเดียวกันเลย
0: เพราะโปรเพชใช้ตัวเลขอยู่ไม่กี่ตัวในการซ้อมดูแค่บอลสปีดดูแค่สปินแล้วก็ดูแค่ระยะแคลรี่
1: คือ personal use หรือการใช้ส่วนบุคคลมันดูเท่านี้แหละค่ะตัวเลขอ่ะถ้าเราจะดูมากกว่านั้นคือเวลาเราไปเรียนกับโค้ชหรือเราไป workเรื่องอะไรต่างๆกับโค้ชมันก็ต้องดูในแง่ของตัวเลขที่มันดีฟขึ้นลึกขึ้นใช่ไหมคะดูเรื่องอะไรต่างๆมากขึ้นแต่ถ้าประจำวันชีวิตประจำวันการซ้อมประจำวันอะเท่านี้แปลว่าพอ
2: แค่นี้แหละ
1: เกินเหลือๆด้วยซ้ำตัวเลขที่เขาเตรียมให้ให้มานะ
0: ส่วนผมเองพอเพราะจริงๆเราใช้มาหลายตัวไง
1: ค่ะ
0: ตัวนี้มันถือว่าได้ประโยชน์ตรงที่ว่าเราได้ฟิตติ้งตอนออกรอบจริง
1: ๆ
0: ถ้าตัวอื่นมันทำยากเพราะมันต้องต่อแอปแล้วมันเสียเวลา
2: อ
0: ันนี้มันอย่างที่บอกมันไม่เสียเวลาเลยเพราะว่ามันเปิดแป๊บเดียวแล้วก็มันต้องเปิดปิดด้วยก็คือเปิดคาไว้เลยออกรอบสิบกับแบตมันลดไปแค่ขีดเดียวเองก็เลยได้เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสฟิตติ้งแบบตอนออกรอบชอบมากเลยฟิตติ้งตอนออกรอบเนี่ยไม่เคยทำเลยปกติก็ไปฟิตติ้งที่ไทยลิทเนชั่นแนลฟิตติ้งเซ็นเตอร์ใช่ไหม
2: ค่ะ
0: แต่ว่านั้นมันไม่ใช่อาการจริงไงอันนี้อาการจริงเราเน
1: ี่
0: ย
1: มีต้นไม้จริง
0: ให้ตีข้ามต้นไม้ต้นเนี่ยต้องร้อนแองเกิลเท่าไหร่ถึงจะข้ามได้จริงๆอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยก็เลยสนุกช่วงนี้เอาไปออกรอบประจำเลยประมาณนี้
1: ง่ายเลยอีกหน่อยต้องฮิตแน่พี่ซิงเท่าที่ดูแล้วอะหรือฮิต
2: ตอนนี้เห็นบรรดาไอจีของโปรหลายๆท่านเดินพกไปในสนามเยอะมากนะใช่ๆเริ่มมีเห็นเยอะมากเลยโดยเฉพาะยิ่งโปรผู้ชายที่เราส่วนใหญ่เขาจะเห็นเขาพกแท็กแมนมาส่วน
1: ใหญ
2: ่เดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาเป็นตัวนี้กันเยอะมากเพราะมันสะดวกคล่องแล้วมันใช้ได้ระยะเวลาในการใช้งานมันนานมาก
0: คือจุดที่เหนือกว่าคือมันเร็ว
2: อืม
0: เลยมันไม่เสียเวลาคือถ้าเราพกตัวที่มันต้องต่อแอปเนี่ยบางทีมัน
1: ต้องแคลิเบรตต้องปรับพื้นต้องอะไรต่างๆกว่าเครื่องจะเซตพร้อมตีก็หลายนาทีอยู่
2: แล้วจากหลุมไปหลุมต้องเปลี่ยนใหม่ต้องตั้งใหม่แต่ตัวนี้ตั้งปั๊วตีได้เลยเออโหมันสะดวกมาก
0: ก็เหมือนปอแป้งกำลังถือร่มอยู่อ่ะถือร่มกลางแดดอยู่แล้วก็เอาร่มวางพื้นแล้วตีเสร็จแล้วก็หยิบร่มแล้วเดินต่ออันนี้วิธีเดียวกันเลยเอาตัวนี้ไปวางตีเสร็จแล้วถือตัวนี้เดินต
1: ่อ
0: แค่นี้เร็วมาก
1: จริงน้ำหนักคือน้ำหนักดีเลยอ่ะ
0: น้ำหนักดีใช่
1: เซลฟี่สติ๊กยังหนักกว่าเลยบางอัน
0: เยอะ
1: ใช่ไ
0: หมเดี๋ยวไว้ไปอเมริกาจะเอาไปให้พี่ข้าวลอง
1: เออน่าลองจังเลย
0: เผื่อพี่ข้าวเนี่ยจะขายตัวที่พี่ข้าวซื้ออยู่แล้วก็มาซื้อตัวนี้ปุ๊บแล้วก็จะเหลือเงินซื้อกระเป๋า
1: โอเค
0: กระเป๋าให้
1: เดี๋ยวก็ไปขายของก่อนเพราะว่าที่บ้านมีเจ้าจีซีขวดอยู่โอเค
2: เดี๋ยวใจเย็นๆนะใจเย็น
1: ไอเดียนี้ดีจังเลย
2: มันยังมีอะไรเจ๋งๆ
0: อยู่เนี่ย
2: ที่

0: ที่วันก่อนที่ได้เห็นเราต้องบอกเลยว่าวันนั้นได้เบนคิวใช่ไหมครับไปเชื่อมกับไอ้อะไรนะเครื่องฉายใช่ไหมครับโปรเจคเตอร์ของเบนคิวปรากฏว่าภาพที่ขึ้นบนจอเนี่ยมันสวยจนชนิดเรียกว่าเรามีเล่นเกมพา3ให้หลุมหนึ่งแล้วข้างหลังมันเป็นในภาพนะครับเป็นหลุมที่มีน้ำภาพมันชัดจนชนิดเรียกว่าน้ำเนี่ยมันสามารถสั่นได้อะแล้วเวลาเราจะเล่นเกมโปรเวลาไปเล่นเกมเครื่องซิมมันก็จะเห็นเลยว่าเราจะมองแค่ธงและตีใช่ไหมครับแป้งนี่น้ำมันน้ำในภาพมันปลดสมาธิเราได้อะ
1: มันให้
0: ใช่มันให้รายละเอียดได้ขนาดนั้นเลยนะเครื่องนี้มันดีจะบอกว่าสำหรับคนที่จะซื้อไปเล่นเกมกับเพื่อนๆในบ้านเนี่ยซื้อไปไว้ในบ้านเล่นเกมกับเพื่อนเนี่ยอันนี้ก็ตอบโจทย์ยังมากด้วย
1: คืออินดอร์เอาท์ดอร์คัฟเวอร์หมดเลย
0: ได้หมดเลยมันถึงบอกมันว้าวเกินราคาจริงๆไงผมเนี่ยอยากจะเข้าหุ้นกับคุณซิงมากตอนนี้
1: เขาจะรับไหมนะหนูเอาด้วยได้ไหม
0: ถ้าเขาจะขายอะไรขอซื้อหุ้นได้ไหม
2: โอ้ช่วงนี้มีคนโทรมาถามเรื่องนี้
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่ๆนี่เดี๋ยวก็เจอโปรทีมกับโปรแบงค
0: ์ครับครับโปรแบงค์อนนท์ว่องวานิชกับโปรทีมลัทธิสิริธนากุล
2: ชื่อสนามไหมนะที่โปรแบงค์เคยได้แชมป์ตอนคอลเลจ
1: เน
2: ปอลเนชั่นแนลเดี๋ยวได้ไปบอกเขา
1: ใช่มันเป็น
2: ว่าเจอโปรแป้งด้วยวันนี
0: ้นี่
2: เจอแฟนของพี่ข้าวเพราะว่าสนิทกันนี่ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: ครับ
1: โอ้ยอันนี้สนใจอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้ซื้อไอเดียตอนที่พี่ซิงบอกเออเราขายที่เรามีแล้วเราจะต้องเหลือตังค์
2: ซื้อกระเป๋า
1: แล้วเราเหลือตังค์เราจะได้ไปช็อป
2: ซื้อเออจะช็อปปิ้งไง
1: คุณสาวสาวจัดไปค่ะไอเดียนี
2: ้ใช่แฟนไม่ต้องซื้อของแพงซื้อตัวนี้พอแล้ว
1: จริงดีจังเลยอ่ะ
0: ที่แป้งซื้อที่นู่นโอเคซื้อง่ายใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ในเมืองไทยอ่ะจะหาซื้อค่อนข้างยากเพราะว่าดูเหมือนพวกดีลเลอร์ของคุณซิ่งทั้งหลายอะผมดูในคลิปหลายคนออกมาทำคลิปว่าของหายากแล้วนะรีบซื้อเร็วอะไรอย่างเงี้ย
1: รีบตุน
0: ของขาดแล้วนะแล้วผมมองว่าเออน่าจะใช่เพราะว่าดูจากเว็บของต่างประเทศเนี่ยเขาก็บ่นกันเหลือเกินว่า
2: อุ้ยมีคนนึงฝรั่งชื่ออะไรไม่ขอเอ่ยชื่อเขาจ่ายเงินเต็มจำนวนนั่นแหละมีนายไม่ได้ของเลยจนเขาต้องแคนเซิล
0: รอของ
2: แคนเซิลแล้วไปซื้ออีกเจ้าหนึ่ง
0: เปลี่ยนเจ้า
1: แล้ววันนี้เรายิ่งมาป้ายยาไม่ยิ่งของหมดเหรอคะ
2: โอ้ยหมดไปนานแล้ว
0: ของหมดแล้ว
2: หมดแล้ว
1: แค่นี้แค่มาบอกเฉย
0: ที
1: ่
0: ค
1: ุ
0: ณซ
1: ื้
0: อหมดแล้วแต่ว่ายังตามดีลเลอร์ยังพอมีอยู่ไหม
2: หมดเหมือนกันหมด
0: อ๋อหมดเลย
1: อันนี้แค่มาเล่าให้ฟังเฉยๆใช่ไหมคะ
2: ใช่มาทีก็ต้นเดือนเลย
0: ก็คือยังพอมีเข้ามาเรื่อยๆอยู
2: ่ที่นี่มาเข้ามาทุกทินแล้วเยอะด้วยนะ
0: ครับ
2: แล้วมันก็หมดก่อนถึงไทยเนี่ยหมดก่อนถึงไทยจนถึงประมาณกลางมีหมดก่อนถึงไทยจนถึงปลายเดือนหน้าละ
0: โอ้โห
2: ครับไอ้ปลายเดือนนี้ปลายเดือนนี
0: ้ครับ
1: ก็คือต้องคอยติดตามข่าวสารไว้ใช่ไหมคะว่าใครที่ตั้งใจจะสนใจที่จะซื้อตัวนี้ใช่ไหมคะคอยติดตามไว
2: ้
1: วันนี้เหมือนมาเล่าให้ฟังเนาะว่ามันแบบมันเลิศจริงๆอ่ะ
0: จริงๆมันว้าวจริงว้าวจริงๆเลย
2: โอเคเดี๋ยวเราพักก่อนดีกว่า
1: ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมา
2: คุยเรื่องอื่นกัน
1: ได้ค่ะ
3: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
3: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตร
0: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของกอล์ฟทริคนะครับวันนี้เราอยู่กับโปแป้งนะครับกุริกาซึ่งมาเยือนเราแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอบอุ่นทำเอาบรรยากาศเรานี้สดใสมาก
1: ส
0: ่งกำลังใจเข้ามาเยอะๆเลย
1: ม
0: ีคนแซวเลยกันหน่อย4689899หรือจะทาง YouTube ก็ได้นี่มีข้อความเข้ามาเยอะมากนะวันนี้เดี๋ยวคงจะต้องไล่ตอบ
2: อยากจะถามในโปแป้งนี่เข้ามาเลยเพราะโปแป้งคนนี้บินกลับแล้ว
1: จริงค่ะเร็วจังเลยอ่ะอยากอยู่เมืองไทยนานๆนะ
2: ครับ
1: ม
2: ีอ่ะก็มีเขามีคุณ

0: ัทสรสวัสดีครับพี่ซิ่งพี่แป้งพี่เจี๊ยบ
1: ขอบคุณครับคุณนัทสรทักกันมา
0: ใช่ครับแล้วก็มีอันไหน
1: ทาง4689899ก็มีเยอะเลยนะครับในที่สุดจิงเกิลตรงแล้วโบแป้งมาแล้วเย้
2: เอาจริ งเหรอคะ
0: จิงเกิลยังเป็นคุริกาสีสมฤทธิ์อยู่ใ
2: ช่เมื่อกี้แอบบอกเลยนึง
0: ตัวจริงกลับมาแล้ว
2: เมื่อกี้เล่าให้ฟังว่าเขาเล่าให้พี่ซิงกับพี่เจี๊ยบฟังว่าเดินเข้ามาในตึก
1: อสว
2: ทอสวทแล้วประตูปิดใช่ไหมคะก็เลยแบบเราจะขึ้นไปได้ไหมนะ
1: เพราะที่นี่เขาจะใช้ระบบฟิงเกอร์สแกนล็อกประตู
2: เขาตัดชื่อเราออกไปหรือยังนะก็เลยแบบลองจิ้มดูเอ้ยยังได้อยู่เหมือนรู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน
1: ใช่นะครับ
0: ครับมีคนแซวเรียกว่าเราคือเสียงเรานี่เหมือนเสียงสองนะพี่เจี๊ยบ
2: แบบคึกคักเวลาลงเล่น
0: ใช่เสียงเราคึกคักเป็นพิเศษนะ
1: แขกรับเชิญสวยมากเลยนะครับนุ่มนักนักจากหนุ่มๆเก็บอาการด้วยนะครับนี่จากพี่อามซ่าเอาคุณอามซ่านี่ไม่ได้แซวกันมาหลายวันในวันที่มาแซว
0: ใช่ครับ
1: นักกอล์ฟไทยส่วนใหญ่ต้องการเบียร์แอนด์แคดดี้เป็นหลักไม่ใช่เหรอแล้วแต่ท่านครับบางท่านก็ไม่ได้อยากได้เบียร์
2: แต่แคดดี้เนี่ยขอเลยแล้วคือเพื่อนๆที่ตีกอล์ฟด้วยกันที่นู่นใช่ไหมคะเพิ่งบอกว่ายูรู้ไหมที่เมืองไทยอ่ะไอ้มีแคดดี้ด้วยนะไม่ใช่หนึ่งนะสองก็ได้สามก็ได้แบกล่มแบกเก้าอี้ก็ได้เขาแบบ Amazing Thailand มันคือซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยเลยเพิ่งบอกเลย
1: เราเคยเจอแต่แคดดี้หนึ่งคนดูทั้งกวนแล้วทิปแพงมาก
2: ใช่ค่ะ
1: หลายร้อยเหรียญมากอ่ะโอ้
2: เมืองไทย
0: แล้วเดี๋ยวนี้มีแคดดี้แบบประมาณที่มีโปรไฟล์ให้ดูก่อนไปตีกอล์ฟด้วยนะ
1: อ๋อเหรอ
2: ย
1: ัง
2: ไงนะคะ
0: ก็โปรไฟล์ใน Facebook ไง
1: อ๋อ
0: ที่เขาชื่อนี้นะอยู่สนามนี้นะอะไรอย่างงี
2: ้โอ้อาจจะไม่ตั้งอาจจะไม่เห็น
0: มีโผล่มาบ้างมีวันนั้นโผล่มาแล้วมีเห็นอยู่เฮ้ยโหเดี๋ยวนี้แคดดี้หน้าตาดีเนาะประมาณนั้นแม่เรานี่มีครอบครัวไปละ เราทำอะไรไม่ได้
2: ไม่ได้แต่ว่าช่วงนี้เพิ่งเห็นกอล์ฟในเมืองไทยเริ่มแบบเป็นที่นิยมแบบมากๆเลยค่ะ
1: มากคร
2: ับ เพื่อนเพื่อนรุ่นแป้งที่เมื่อก่อนโตมาด้วยกันนะคะ
1: ค
2: ไม่เคยเล่นกอล์ฟไม่มีความสนใจเลยตอนนี้คือแบ
1: บ
2: แป้งมาสอนกอล์ฟหน่อยมาสอนตีกอล์ฟหน่อยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะ
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเราบอกว่าหนุ่มสาวไปเดทกันเนี่ยช่วงหนึ่งก็จะไปเข้าสนามฟุตบอลไปดูวอลเลย์บอลไปดูบาสเกตบอลเดี๋ยวนี้วันศุกร์เย็นๆไปดูตามสนามกอล์ฟเนี่ยจะเป็นกวนหนุ่มสาวไปเดทกันไปเล่นกอล์ฟด้วยกันแอคทิวิตี้กัน
2: ดี
1: ว่ามันดีมากเลยนะ
2: เป็นแอคทีฟไลฟ์สไตล์ที่ดีมาก
1: ใช่ครับแล้วเยอะมากนะไม่ใช่กวนสองกวนนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเป็นไนท์กอล์ฟเนี่ยไม่มีกวนไหนที่เป็นผู้ชายล้วนเลยอ
2: ่
1: ะต้องมีผู้หญิงปนด้วยทุกครั้งอ่ะ
2: ดีจัง
1: แล้วอย่างบางสนามอย่างต้องขอชมอย่างศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกเนี่ยเขาจะซีเรียสเรื่องของการดื่มและมารยาทจะต้องไม่รบกวนคนอื่นอันนี้เป็นสิ่งที่ดีก็เลยทำให้เกมกอล์ฟเนี่ยโฟล์โอเคมันอาจจะมีติดบ้างละอะไรบ้างละตามธรรมดาแต่ว่าโดยรวมแล้วยังโอเคอยู
2: ่ดีจัง
1: น่าสนใจมากนะใครที่อยากเล่นกอล์ฟแบบไม่ร้อนนะเมืองไทยเป็นเมืองร้อนนะไนท์กอล์ฟหรือว่าเล่นทไวไลท์จะดีมาก
2: จริงค่ะ
1: ลองดู
0: แต่กอล์ฟโตขึ้นเยอะมากๆนะมีแบบเด็กๆมันเล่นเยอะวันนั้นก็เจอเด็กๆมาซื้อของมาถามว่าใครแนะนำให้เล่นอ๋อพ่อบอกให้เล่นคุณพ่อไหวเล่นแต่เขาอายุน้อยมากๆนะมัน20กว่าเองประมาณนั้น
2: เดี๋ยวนี้กอล์ฟกับเทนนิสอะแป้งเห็นในเมืองไทยอะกลับมารอบนี้คือโหโตมากเลยค่ะของแป้งตอนนี้
0: เทนนิสเทนนิสจริงๆเลยใช่ไหม
2: ใช่เทนนิส
0: มันมีเทนนิสอีกอย่างนึงอะ
2: พิคเคิลบอล
0: อันนั้นก็ฮิตใช่ไหม
2: อันนั้นก็ฮิตมาก
1: พิคเคิลบอลก็โตเยอะมาก
2: จริงค่ะแล้วอีกอันนึงที่แป้งเห็นคือพาเดลแป้งไม่รู้แป้งเรียกถูกไหมแพดเดิลหรือพาเดลที่เป็นตีในห้องกระจกอะค่ะ
1: อ๋
2: ออันนั้นก็ฮิตมากเป็นไม้เขามีไม้ของเขามีลูกของเขาเลยอ่ะ
0: แต่ก็ดีนะอะไรก็ได้ที่มันได้ออกกำลังกาย
1: ครับ
2: ใช่ค่ะจริงแล้วว่าเราไปเด็กกันเราแบบไปเล่นกีฬาด้วยกันแปลว่ามันน่ารักมากเลยอ่ะเนาะ
1: ครับใช่มันได้ทั้งออกกำลังได้แล้วมันก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกัน
2: กำลังจะพูดเลยจริงพี่เจี๊ยบแปลว่ากีฬากอล์ฟเป็นกีฬาที่เราได้รู้จักนิสัยของคนจริงๆภายในระยะเวลาแบบอ่ะ9หลุม18หลุมเท่าไหร่คะ 3-4 ชั่วโมง
1: คือมันจะเห็นอะไรบางอย่างออกมา
2: ใช่มั้ย
1: ใช่ความอดทนมั้ยหรือว
2: ่
1: าสนใจคนอื่นมั้ยมีน้ำใจมั้ยอะไร
2: สิ่งที่เราตอบท่าทางที่เราตอบสนองต่อความผิดหวัง
1: ครับ
2: มันจะโชว์ออกมา
1: ครับ
2: สมมติต้องว่าเป็นเรื่องดีที่สาวๆจะพาไปเดทในสนามกอล์ฟ
1: ใครแอคทีฟนี่เห็นกันเลยนะ
2: ใช่ไหม บางคนคือแบบรับมือกับความผิดหวังได้ไม่เก่งอะไรอย่างเงี้ยเราจะสามารถเห็นเขาสะท้อนออกมาในอารมณ์ระหว่างเล่นกอล์ฟได้เลย
0: ถ้าอยากรู้นิสัยผู้ชายที่มาจีบลูกสาวเราเนี่ยคุณพ่อต้องชวนผู้ชายไปตีกอล์ฟ
2: ไปออกรอบ
0: แล้วก็เดิมพัน
2: นี่
0: แล้วก็แย่ให้หงุดหงิดดูซิว่าลูกเขยเราเป็นคนยังไง
2: อันนี้พล็อตละครช่องอะไรดีพล็อตละครแนวตั้งหรือเปล่าพี่สิง
1: ห์แต่ถ้าพี่มีลูกสาวพี่อย่าวิธีนี้ไปใช้เลยนะ
2: ดีนะ
1: ดีนะ
0: มันอาการมันนองเลยนะจริง
2: สิบแปดหลุมนี้น่าจะรู้ได
0: ้คือแค่ตั้งไม้เขาอะตั้งมาเขาควรจะต้องมีมาเท่านี้แล้วดูว่าวิธีการที่เขาจะเอาชนะ
1: การรับมือเรา
0: อะไรไงจะใช้วิธีไหนจะมีการโกงมีเขี่ยลูกไหมมีอะไรไหม
2: จริ งค่ะ
1: นี่เนี่ยมีเพิ่งมีหลานสาวเข้ามหาวิทยาลัยปีหนึ่งพอดีกำลังจะเริ่มมีแฟนเดี๋ยวจะได้ชวนบอกเอาแฟนบอกรอบด้วยกัน
2: จะได้รู้จักมากขึ้น
1: แต่พอมาถึงเราก็จะขิงเขาให้เต็มที่เลย
0: เราต้องแอบเลยๆดูหรือว่าต้องส่งแคดดี้เป็นสายสืบเนี่ยเขามีเขียนลูกไหมเขามีอะไรไหมมีตุกติ่งไหมอะไรอย่าง
2: น
0: ี
2: ้ต้องเป็นแคดดี้ที่เราแบบแคดดี้ประจำเราใช่ไหมส่งไปสืบ
1: นี่มีคุณผู้ฟังถามเข้ามาว่าโปแป้งจะมาช่วยงานแข่งของขึ้นเดือนตุลาไหมครับน่าจะอยู่ที่นู่น
2: น่าจะไม่ได้กลับมาค่ะ
0: จริงๆก็คือปีหน้าเลยใช่ไหม
2: ค่ะเสียใจมากไม่เคยได้ไปสักครั้งเลยอ่ะ
1: สนุกมาก
2: ใช่
1: สนุกมาก
2: ได้ยินมาตลอดว่าสนุกมาก
1: ๆครับสนุกจริงๆคราวที่แล้วเรามีพี่แท่งคุณศักดิ์สิทธิ์แท่งท
2: อง
1: ใช่ไหมครับมาเป็นกัปตันทีมฝั่งทีมเรามี
2: แปะค่ะ
1: แล้วก็สู้กันสนุกสู้กันทั้งเกมในสนามแล้วก็สู้กันทั้งเรื่องของเกมกติกาบนเวที
2: นี่ตรงนี้แหละ
1: โอ้ยสนุกมากคือพี่แท่งแกก็เป็นคนที่กันเองกับแฟนๆกอล์ฟอยู่แล้วนะครับก็เลยยิ่งสร้างบรรยากาศแล้วถ้าได้โปรแป้งใหม่คนนะโอ้โห
2: คือคราวหน้าจะต้องตั้งใจกลับมาให้ตรงให้ได
0: ้ครับ
1: สนุกมากจริงคราวนี้เราจะไปเล่นกันที่วินเทจบางบ่อ
2: ค่ะ
1: ลุงแรง
2: โอ้สนามดีค่ะแล้วก็สนามชาเลนจ์เพราะเขาจัดแข่งอาชีพบ่อย
1: ใช่ครับยิ่งพอเขารู้ว่าโอเคเราคุยกันคอมมิชกันเรียบร้อยแล้วนะเราจะเป็นแมตช์ประจำของเรานะเขาก็เลยยิ่งแบบเตรียมสนามมาไว้เต็มที่สมุกแน่นอน
0: หน้าปีหน้าต้องจัดช่วงเนี้ยช่วงแถวๆเดือนกรกฎานี่แหละที่โปแป้งกับมา
2: โอ้ยกิน
1: อาจจะเป็นเม็ดเล็กนะทัวร์นาเมนต์เล็ก
2: กรุ๊ปเป็นแบบมินิมั้ยคะมินิเน
1: า
2: ะ
1: อาจจะสักแค่4 5กวน
2: อยากมีโอกาสจอยสักครั้งอยู่เหมือนกันเมื่อกี้เพิ่งนับว่าเอ๊ะเรากี่ปีแล้วนะ2014อ่ะพี่ซิ่งพี่เจี๊ยบปีนี้2026แล้วอ่ะ
1: 12ปี
2: กับใช่ค่ะหมายถึงที่แบบมีโอกาสนะคะมาจัดรายการ
1: ต้องมาจอย
2: เนาะๆๆต้องมาแล้วแหละจริงค่ะ
0: จริงๆมันสนุกตอนไหนตอนจับฉลากนะจับฉลากสนุกมากเลยนี่ผมยังเอาไอเดียนี้ไปใช้กับบางมด
1: เวลาจัดเล่นเกม
0: จับฉลากเขาที่มีจับฉลาก
2: ค
0: ือเขาไม่เอาฝีมืออย่างเดียวเอาจับฉลาก
2: ต้องพกดวงมาด้วย
0: ใช่จับฉลาก
1: มีแต้มคูณครับสมมุติว่าเอาผู้เล่นของ2ฝั่งขึ้นมาแต่มาคนนึงสกอร์72อีกคน74ห่างกัน2แต้มใช่ไหมคนนี้น่าจะชนะใช่ไหมครับแต่ว่าจับฉลากเอาแต้มคูณมาเอาแต้มคูณ72มาสมมติคนที่ได้คูณ3ได้เป็นเท่าไหร่แล้วล่ะ200กว่าฝั่งนู้นคูณแค่1ก็เหลือแค่72กลายเป็นฝั่งแพ้เนี่ยชนะและชนะเยอะด้วยอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ยมันก็เลยกลายเป็นมีโอกาสพลิกอยู่ตลอดเวลาง
2: ั้นที่เราตีไปบางทีก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นสกอร์จริงของเรา
1: สกอร์จริงแต่ว่าคุณอาจจะมีดวงที่มากกว่าสกอร์จริง
0: ก็คอนเซ็ปต์ให้คุณคอนเซ็ปต์ของคลื่นก็คือประมาณว่าคุณตีเล็กคุณก็ยังมีโอกาสชนะ
1: ใช
0: ่ถ้าสมมติเราตีเล็กใช่ไหมเราคิดว่า
2: คงไม่ได้แหละ
0: ใช่อย่างพี่ตี85เละละอะไรเงี้ย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่จับฉลากไปเจอกับคนที่ตี9ตี100อ่ะก็ชนะใช่
1: แต่ที่สำคัญ
0: ก็เหมือนจะก็จับฉลากเจอผมด้วยป่ะไม่แน่ใจเจอผมไม่แน่ใจของบางบดหรือของ FM 99เจอผมแล้วผมไปชนะแต้ม100หรือแต้ม99ไม่รู
1: ้โอ้ประมาณนี
2: ้
0: คือเราคิดว่า
2: เออแบบนี้สนุก
0: คือเราคิดว่าเราเละแล้วไง
2: ค่ะ
0: เละแล้วแต่ว่าเราไปเจอคนที่ก็คือเจอคนไฟซีอ่ะไฟซียังไงมันก็เอาสกอร์มาเทียบกับเราไม่ได้เลยเ
1: น
0: ี่ย
1: แต่กอล์ฟรายการนี้ก็จะไม่เน้นสกอร์เพราะส่วนใหญ่เน้นกิจกรรมเน้นสนุกจริง
2: ใช่ไหมคะมันก็ปีนึงได้มาเจอกันครั้งหนึ่งมันก็ต้องให้สนุกมาเนาะไม่ต้องซีเรียสใช่ไหมคะ
0: แล้วปีแรกที่เล่นบอบเนี่ยรู้ว่าพี่จับเจอสกอร์ใคร
2: ใครคะ
0: พี่ป๋อง
1: พี่ป๋องกับพงศ์ธนภั
0: ทร
2: ใช่แล้วใคร
0: คือตอนแรกเขาบอกเขาตั้งกติกาว่า สกอร์ใครเยอะๆเราจะไม่บอกชื่อไม่ให้เขาอายแล้ววันนั้นจับชื่อพี่ป๋องมาแต่ว่าเพลินดีเจคนหนึ่งเห็นก็เลยประกาศเลยว่านี่คือสกอร์ใคร
2: แล้วใครชนะสรุป

0: ปีนั้นใครชนะนะ
1: สีน้ำเงินหรือเปล่าไม่น่าจะพี่ป๋องหรือเปล่า
2: เหรอคะ
1: ทีมพี่ป๋อง
0: น่าจะพี่ป๋องชนะใช่น่าจะพี่ป๋องชนะ
1: เพิ่งจะมาเมื่อ2ปีที่แล้วนะทีมพี่แป๊ะชนะจับฉลากชนะเหมือนกันนะครับแล้วปีล่าสุดก็ชนะอีกแล้วเหมือนกัน
2: โอ้โห
1: กำลังสลับไปสลับมาอยู่ตอนนี้สนุกมาก
2: เป็นไรเดอร์คัพใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่แต่ก็คนที่จะซื้อแบบเป็นกวนก็มาเล่นได
2: ้ค่ะ
1: คนที่อยากแข่งก็จะเข้าชื่อแข่งอาจจะประมาณแค่30คน
2: ค่ะ
1: ฝั่ง30คนที่เหลือเนี่ยก็จะเล่นกรุ๊ปใครอยากจะเล่นกับเพื่อนประจำอยู่แล้วก็มาซื้อทั้งกวนเล่นทั้งกวนได้ก็จะได้ทั้ง2บรรยากาศสนุกมาก
0: จริงๆสนุกมากนะสนุกมากแล้วรางวัลแบบเยอะมากอ่ะรางวัลคือเหมือนกับแจกแล้วต้องวนมาแจกใหม่อ่ะเยอะเยอะ
1: ของเหลือครับ
0: ของเยอะกว่าคน
2: คือได้ทุกคนการันตีแน่ๆ
0: ใช่ครับมันอาจจะดูมูลค่าซื้อกวนมาจะสูงแต่ว่าหนึ่งคุณได้ของแน่ๆอย่างชวนเพื่อนไปชวนรุ่นน้องไปตอนแรกชวนรุ่นน้องไปรุ่นน้องแบบตอนแรกไม่ไปพวกนึกว่าฟรีพี่เอ้ยฟรีอะไรเสียตังค์อะไรเงี้ยก็เลยบอกมาเดี๋ยวช่วยออกพี่อย่าฟรีนะ
2: ค่ะ
0: แต่ว่าก็ไปช่วยรุ่นน้องออกช่วยแชร์สุดท้ายต้องอยากจะขอเงินเขาคืน
1: อ
0: ่ะเพราะเขาจับฉลากได้ถุงกอล์ฟ2ใบถูกครับ2ใบ
1: แล้วปีนี้นี่รับปากมาแล้วนะ 2-3 แบรนด์นะที่รับปากมาแล้วว่า มาแน่นอนมาช่วยแน่นอนพวกอุปกรณ์ทั้งหลายยังวันก่อนไปเจอคุณพี่มี
2: ่ค่ะ
1: ไททอลีสพี่ไม่ต้องห่วงครับกอล์ฟของ99มาแน่นอนเต็มที่แน่นอน
2: น
1: ี่เป็นแฟนฟังอยู่นี่เตรียมซ้อมได้เลยนะ
2: นั่นแหละสิมีเวลากี่เดือนคะเนี่ย2เดือนใช่ไหมคะ
1: แต่ว่าเราเล่นกันต้นเดือนเลยนะวันที่4ตุลาเพราะฉะนั้นจะไปรับ2เดือนเต็มๆก็ไม่ได้อีก2เดือนนิดๆอ่ะ2 okay. เดือนพอดี
2: ต้องเริ่มซ้อมแล้วก็เริ่มหมู
1: ใช
2: ่ใช่มั้ยคะต้องหมูก่อนมาหมูก่อนมาด้วยนะ
0: ใช่ถือว่าฟอร์แมตการแข่งขันดีมากนะ
1: ครับ
0: ผมยังเอาไปแอปพลายใช้กับการแข่งขันของที่บางมด
1: ครับ
0: นะก็สนุกเหมือนกันสนุกเหมือนกันประมาณนี้มีคำถามเข้ามานะเห็นเนลลี่ยกเหล็กพร้อมลายเซ็นให้เด็กน้อยโอ้เหตุการณ์ที่ผมไม่เห็นอะพี่เจี๊ยบเห็นไหม
2: ไม่เห็นเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นช่วงกล้องตัดผ่านหลังจากเล่นเสร็จ
0: โอ้ไม่เห็นไม่ได้ดูเลยแล้วนี่เตเขาอัปเดตมาว่าปีพี่ป๋องอ๋อทีมป๋าชนะ
1: อ้าวเหรอ
0: เพราะผมมือดีผมจับได้พี่ป๋องไงเขาบอกคนที่อ่านคือชื่อพี่มนอ่านเสียงดังว่าพี่ป๋องตี
1: 140ครับจำได้โอ้โหขอบคุณครับโปรเต้พี่โปรเต้ความจำแม่นมากเลยแสดงว่าอยู่ในทีมผู้แพ้ใช่ไหม
0: ใช่ๆก็อยู่ตรงข้ามกัน
2: ฝังหุ่นก็เป็นอีกหนึ่งรายการที่ฟังว่าแฟนๆ99
1: ครับ
2: ถ้ามีโอกาสแล้วก็ว่างนะคะก็มาร่วมสนุกกัน
0: สนุกของมันเยอะ
1: คุ้มถ้าพูดถึงราคาเนี่ยคุ้มจริงๆนะครับจะมาสมัครแบบบุคคลคนเดียวมาก็มาได้นะคร
2: ับ
1: เพราะเรามาจอยกันมา
2: ถึงก็แปลว่าน่าจะได้เจอเพื่อนๆแฟน
1: ๆ
2: แล้วก็แก๊งทีม DJ ทุกคนที่เราก็เป็นสายเอนเตอร์เทนอยู่แล้วแปลว่าสนุกทุกคนแน่นอน
0: บรรยากาศไม่ค่อยเคร่งเครียดด้วยคือไม่ได้เอาเป็นเอาตายอ่ะคือ แพ้ก็ได้ชนะก็ดีแพ้ก็ได้ชนะก็ดี
1: มีเคร่งอยู่คนนึงนะคราวที่แล้วกวนเดียวกับผมด้วยคุณพงศกรชัยกุล
2: โอ้โห
0: จริงเหรออ
1: ู้ติไกลมาก
2: โปคิวไกลมากโปคิวต้องตีไปแล้วก็ต้องพกอันนี้เลยนี่คนนี้ต้องโดนปรับแน่นอนเพราะว่าขุดเหลือเกินโดดไดวอดขุดเหลือเกินคนนี
1: ้ตีไดเวอร์โปคิวตีหัวไป5อย่างเงี้ยโอ้โหตีไกลมากเดี๋ยวนี้นะแล้วผมก็จะบอกว่าเอ้ยกอล์ฟตีไกลไม่ใช่จะชนะเสมอไปหรอกนะแต่ก็แพ้ทุกครั้งนะ
0: พี่เจี๊ยบอยู่ทีมผมป่ะ
1: สีแดง
0: สีแดง
1: ใช่ใช่ใช่อยู่สีเดียวกัน
2: เขาจัดทีมกันยังไงคะเนี่ย
0: เขาคงแบ่งให้มันดูแล้วสูสีคู่ขี้มั้ง
1: ครับ
0: ประมาณนั้น
2: แล้วสำหรับแฟนๆถ้าเขาจะมาค่ะ
0: เขาเลือก
1: เลือกได้ครับแฟนๆเลือกได้ก่อน
0: เขาเลือก
1: ดูชื่อผู้ดำเนินรายการอยู่ฝั่งไหนบ้างแล้วคุณอยากจะเห็น
2: ฝี
1: ม
2: ือ
1: ใช่ใช่นะครับก็สมัครได้แต่ก็ต้องเร็วหน่อยเพราะถ้าเกิดมีคนเลือกเยอะมากอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ก็เต็มก่อนใช่ไหมคะ
1: ก็จะต้องไปอยู่อีกฝั่งนึงนะครับ
0: แต่ปีหน้าเราไม่เครียดแล้วเพราะเราเป็นแชมป์เก่าน
2: ี
0: ่เราแพ้ก็ได้แพ้ไม่เป็นไรแพ้ก็ถือโอกาสให้คนอื่นบ้างนี่แล้วตัวแป้งเนี่ยอยู่สีอะไร
2: สีชมพูมีไหมคะ
0: ไม่มีสิน
1: ี่เดี๋ยวพอถึงวันนั้นใกล้ๆเวลานี่เราอาจจะขออนุญาตขอเป็นคลิปตัวแป้งให
2: ้ได้เลย
1: หรือจะเป็นถ้าไลฟ์ที่นู่นมันจะดึกหน่อย
2: ค่ะ
1: มันจะดึกมากใช่ไหม
2: แต่แป้งว่าแป้งมาเดี๋ยวแป้งต้องหาปีที่ต้องมาปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยจะต้องมาร่วมสักครั้ง
0: กรกฎานะ
1: ครับ
2: ถ้าฟังแล้วสนุกขนาดนี้ถ้ามาเล่นจริงจะสนุกขนาดไหน
0: สนุกจริงแต่ปีนี้อีกฝั่งนึงไม่รู้เป็นใครเพราะฝั่งป้าแป้งน่าจะยืน
2: เป็นกัปตันใช่ไหม
0: ก็ยืนมาหลายปีละ
1: ครับ
0: อืม
1: อีกอันนึงที่มีแน่ๆคือเรื่องของการต้อนรับอาหารเยอะมากเหลือทุกปีเหลือจนแบบคือทีแรกตอนที่สั่งเนี่ยน้องๆก็จะกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่ทานกันไม่อิ่มเพราะเล่นกอล์ฟใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แต่ปรากฏว่าขึ้นมาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะคือทานกันมาตลอดทั้งวันอยู่แล้วไงทานกันมาในสนาม
2: เลี้ยงดีจัง
1: เลี้ยงดีมากอาหารเหลือทุกปีนะครับอาหารเหลือทุกปีเพราะฉะนั้นสนุกนะรายการนี้น่าสนใจ
2: คุ้มแน่นอน
1: ใกล้ละใกล้ละเดือนตุลานี
2: ้
0: ครับ
2: ใครที่นั่นเตรียมติดตามเลยว่าเปิดรับสมัครเมื่อไหร่อะไรยังไงจะได
0: ้
2: รีบสมัครมากัน
1: นี่โปเต้บอกว่าคิดถึงนะครับพี่แป้ง
2: นี่โปเต้จำโปเต้ได้เลยตั้งแต่วันแรกที่มาจัดด้วยกันมีแป้งโปเต้โปคิวสามค
0: น
2: ตอนนี้เป็นตัวยืนไปเป็นที่เรียบร้อยโปเต้เก่งมาก
1: เก่งมาก
0: ครับ
2: รู้สึกว่า SMS วันนี้จะเงียบไปหรือเปล่าคะ
0: เออใช่
2: 4689899นะคะยังเหลืออีกประมาณ5นาที
1: คุณผู้ฟังน่าจะยังแบบเค้าเล่นนะ
2: จะงงป่ะว่าแบบเอ๊ะวันนี้เปิดมาแล้วรายการอะไรเสียงไม่คุ้นเพราะปกติจะไม่ใช่เสียงนี
1: ้วันพุธก็จะเป็นโปเต้กับผมหรือว่าพี่คุณซิ่ง
0: อะไรไม่ค่อยได้มา
1: ไม่แล้วเราไม่ได้อนาวล่วงหน้าด้วยไงว่าโปแป้งจะมา
2: ค่ะ
0: อ๋อเออใช่ลืมเลย
2: เหมือนแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะเปิดมาแล้วก็เฮ้ยเสียงไม่ใช่ปิดเลย
1: ด
2: ี
1: นะพรุ่งนี้คนคงมาฟังกันเต็มเลยเดี๋ยวโปแป้งมาอีกป่าโปแป้ง
2: กลับแล้ว
0: กลับไปกาแล้ว
2: แต่กลับมารอบนี้นะคะเดือนหนึ่งทำน้ำหนักไปได้3กิโลค
0: ่
2: ะ
0: ขึ้นหรือลงขึ้นหรือลง
1: ขึ้นหรือลงครับ
2: ขึ้นค่ะ
1: ยากมากนะกลับมาเมืองไทยแล้วน้ำหนักลด
2: ไม่มีค่ะ
1: โอ้
2: เรามีทำลายสถิติ
0: เป็นไปไม่ได้เพราะว่าเจอแต่อาหารที่โอ้โหอยากกินมานาน
2: ข้าวเหนียวหมูทอดทุกชั้นแล้วแป้งอยู่เชียงใหม
0: ่
2: อ่ะข้าวเหนียวมันอร่อยมากคือแป้งอยู่แบบไม่ได้กินข้าวเหนียวเลยอ่ะอยู่นี่ได้กินข้าวเหนียว
0: นี่ก็เรียบร้อยนะ
2: พูดถึงอาหารนะคือแบบขอแอบพูดถึงโปรอาร์มนิดนึงเพราะว่ามีช่วงหนึ่งไปเล่นที่ PG ทัวร์ที่นู่นใช่ไหมคะแล้วก็บ้านอยู่ไม่ไกลกันก็มีโอกาสขับไปเจอกันอะไรอย่างเงี้ยโปรอาร์มเป็นคนที่ติดกินข้าวมากคือก่อนแข่งตอนเช้าเขาไม่สามารถที่จะแบบเป็นไข่ขนมปังอะไรเงี้ยเขาต้องกินข้าวอ่ะเออแป้งเลยแบบแป้งเข้าใจจริงๆเลยอ่ะเพราะว่าแป้งก็ติดกินข้าวเหมือนกันเรา
1: ในแง่โภชนาการคุณอาจจะคิดว่าได้แต่ในแง่การเยียวยาจิตใจมันไม่ได้
2: ใช
1: ่การได้ข้าวเหนียวร้อนๆ
2: ข้าวเหนียวกินข้าวอะไร
0: นี่อร่อยมากเลย
2: ใช่ค่ะ
0: ชอบมากเลยลาบเหนือลาบเหนือก็เรียกอะไรลาบ
2: คั่ว
0: ลาบคั่ว
1: ลาบค
2: ั่
1: ว
2: ใช่ค่ะ
0: มีคนแซวโปแป้งมาละเคลียร์กันเองแล้วกันก็บอกขอเสียงเข้าสู่ช่วงที่สอง
2: เนี่ยครั้งเดียวตลอดไปเลยอ่ะ
0: นี่แสดงว่าได้ฟังณวันนั้นเลยนะณวันนั้นเลยใช่
2: ครั้งเดียวเองค่ะพี่เจี๊ยบขอต้อนรับเข้าฉู่ช่วงที่2แล้วหลังจากนั้นอ่ะยาวเลยอ่ะ
1: นี่ไงมาครั้งที่2
2: เลยอ่ะนี่ไงเข้าฉู่แล้วนะจะมาเป็นตัวจริงค่ะเข้าฉู
1: ่แฟนพันธุ์แท้ตามมาเนี่ย
2: โอ้ยดีจัง
0: ผมถึงเวลาเข้ารายการผมถึงชอบนั่งเฉยๆไงไม่ยุ่ง
1: กลัวพูดผิดเหรอครับ
0: กลัวพูดผิดผมไม่ยุ่งเปิดกันไปเลย
2: มีหน้าอะไรเงียบเลย
0: ใช่เดี๋ยวพลาด
2: พลาดทีเดียวอยู่ยาวเลยอ่ะ
0: อยู่ยาวเลยแสดงว่าเขาติดตามมาจริงๆนะเนี่ย
2: อ
0: ยู่มาตั้งนานแล้วโอ้ก็นานเหมือนกันนะโอ้พี่จำได้หรอพี่เหลือเวลาอีก4นาทีพอเพราะท่านอยู่มั้งพี่เคยคุยโปแป้งนะว่าที่โปแป้งถามพี่ว่าปีหน้าตั้งเป้าไว้ว่าจะทำอะไรโปแป้งน่าเคยจำได้เมื่อโอ
2: ้หลายปีแล้วใช่ไหม
0: 6-7ปีที่แล้วมั้ง
2: ค่ะ
0: อยากซ้อมวิ่งเพื่อทำสถิติไปบอสตันโบแป้งเคยถาม
2: ใช่สำเร็จแล้ว
0: สำเร็จแล้ว
2: โอ้ยคนลุกเลยอ่ะคนลุกคนลุก
0: ที่แล้วแต่ตอนนั้นตั้งเป้าแต่ไม่ได้ทำ
2: ค่ะ
0: ตอนที่โบแป้งถาม
2: ค่ะ
0: แต่ปีที่ตั้งเป้าเสร็จแล้วไอ้ปีที่ปีนั้นอ่ะไม่ได้ทำ
2: ค่ะ
0: เพิ่งมาทำสำเร็จเมื่อ2ปีที่แล้ว
2: โอ้ย
0: ค
2: นลุก
0: เพราะตั้งเป้าเราต้องทำด้วยเรื่องของเรื่องคือตั้งเป้า
2: แ
0: ล้วต้องทำด้วย
2: ทำช้าทำเร็วแต่ก็ถือว่าเราได้ทำมันสำเร็จ
0: จำได้ว
2: ่
0: าโปแป้งเคยถามแล้วพี่เคยบอกเรื่องนี้ไปอะไรเงี้ยตอนนั้น
2: โย
0: ก็ได้ไปวิ่งละปีหน้าว่าจะไปอีก
2: สายวิ่งจริงๆ
0: ไม่ได้ไปช่วงเมษายน
2: ค่ะ
1: บอสตันใช่ไหมครับ
2: บอสตัน
0: ช่วงเมษายนปีหน้าว่าจะไปดูแค่เมเจอร์ดูแค่เมเจอร์แล้วก็เที่ยวแล้วก็กลับ
2: ค่ะ
0: เป็นช่วงเมษายนเป็นช่วงต้องหาที่เที่ยว
2: เพราะว่า
0: เฮ้ยเดี๋ยวไปเยี่ยมโปแป้งนี่เดี๋ยวเออลืมไป
2: ใช่
0: ดีใช่ไหม
1: เมษาย
0: นนะ
2: ดีค่ะใช่
0: จะไปยูนิเวอร์แซล
2: ได้เลยรอต้อนรับนะคะใครอยู่แถวฟลอริดาก็บอกได้เพราะว่าหนุ่มเหงามากไม่มีเพื่อนตีกอล์ฟไม่มีเพื่อนเลยมาได้เลย
0: ใครมีเด็กน้อยๆอายุประมาณไม่เกิน15นะประมาณ10ถึง15พาไปยูนิเวอร์แซลนี่สนุกมากเลยหรือว่าแป้งชอบดิสนีย
2: ์
0: นี่แป้งชอบอีกที่นึง
2: ใช่แล้ว
0: พี่ชอบโหดๆหน่อยนึง
2: อาจจะยังลูกยัง5ขวบ
0: แนะนำเลยว่าถ้าใครอยากเล่นเครื่องเล่นที่แบบอากาศดี
2: นะ
0: ต่อคิวแล้วเหงื่อไม่ออกแล้วก็เครื่องเล่นสนุกมีความปลอดภัยสูงอะไรเงี้ยแนะนำออร์แลนโดเลยไม่ว่าจะเป็นดิสนีย์หรือว่าเป็นยูนิเวอร์แซลเนี่ยดีหมดเลย
2: ค่ะดีใจค่ะวันนี้ได้เจอพี่เจี๊ยบได้เจอพี่ซิ่งอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็ได้มาเจอแฟนๆอีกครั้งนึงด้วย
0: มกราเจอกันอีก
2: ได้ค่ะ
1: คราวหน้ามาต้องขอคิวล่วงหน้า
2: โน้ตเดี๋ยวต้องแพลนก่อน
1: ล่วงหน้าเลยว่าเราจะได้เจอกับโปแป้งนะวันนี้นะอย่าลืมมาติดตามกัน
2: เดี๋ยวไว้เตรียมเรื่องสนุกๆมาเล่าให้ฟังอีกนะคะขอบคุณทุก SMS ที่ส่งเข้ามาพูดคุยกันวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วใช
0: ่
2: ไ
0: หม
2: เร็วจังเลย1ชั่วโมงผ่านไปด้วยความรวดเร็วเดี๋ยวปีหน้าเจอกันไหม
0: ครับโปแป้งคำปิดเลยฝากลา
2: พี่ซิ่งเอาเลยเดี๋ยวแป้งโดนเซลอีกยาวพี่ซิ่ง
1: ไม่ได้ต้องให้โปแป้งเราวันนี้ยังไงก็ต้อง
0: มีโปแป้งบินกลับแล้วไง
2: โอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตาม FM 99นะคะแล้วก็ไว้มีโอกาสเจอกันใหม่ปีหน้าค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
3: กอล์ฟทริกดำเนินรายการโดยเฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรและปิรัตน์สุตบุตรฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐมนตรีสาธารณสุขย้ำงบบัตรทอง 60,000 ล้านบาทไม่หายไปไหนจะสรรกระจายไปหลายหน่วยบริการนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงกรณีการจัดสรรงบประมาณกองทุนบัตรทองปี2568วงเงิน 60,000 ล้านบาทว่างบที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ได้รับในปี2568ไม่นับเงินเดือนจะได้รับอยู่ที่ประมาณ 170,000 ล้านบาทซึ่งในระบบของโรงพยาบาลในกระทรวงสาธารณสุขจะมีบันทึกรายรับจากงบประมาณตรงนี้ประมาณ 110,000 ล้านบาทเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตนได้ตั้งคำถามไปว่างบประมาณ 60,000 ล้านบาทหายไปไหนซึ่งสปสช.มีอนุกรรมการด้านการเงินชี้แจงว่าเงินจำนวนนี้อยู่นอกระบบกระทรวงสาธารณสุขและมีอีก 10,000 กว่าล้านบาทที่สปสช.ใช้กระทรวงสาธารณสุขผ่านโรงพยาบาลราชวิถีเป็นช่องทางในการจัดซื้อยาและอาจมี 3,000 ถึง 4,000 ล้านบาทที่ไม่ได้เป็นเรื่องของการซื้อยาแต่ไปยังโรงพยาบาลนอกสังกัดโรงพยาบาลสาธารณสุขเช่นสังกัดกระทรวงกลาโหมสังกัดกรุงเทพมหานครและอีกครึ่งหนึ่งถูกจัดสรรไปให้กับคลินิกรวมถึงหน่วยให้บริการเอกชนที่ขึ้นทะเบียนกับสปสช.ดังนั้นงบประมาณ 60,000 ล้านบาทจะเป็นการจัดสรรให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งดูแลประชาชนราว 80% ของประเทศสุชาติยืนยันข่าวลือรัฐบาลข้ามขั้วแค่สีสันการเมืองย้ำพรรคร่วมยังสามัคคีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวจัดตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเขียวแดงส้มว่าเป็นสีสันทางการเมืองและเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเวลาที่ภัยพิบัติหรือปัญหาทางของประเทศเริ่มหมดถูกแก้ปัญหาโดยรัฐบาลจนหมดไปจะมีปัญหาการเมืองเข้ามาเป็นสีสันการสร้างข่าวของแหล่งข่าวไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าแหล่งข่าวนั้นมาจากไหนความจริงก็ยังเห็นอยู่ว่ารัฐบาลทำงานกันด้วยความสามัคคีเดินหน้าให้ประเทศบ้านเมืองมาจนถึงทุกวันนี้ไม่น่าจะเป็นแบบที่แหล่งข่าวพูดซึ่งไม่รู้ว่าแหล่งข่าวที่พูดมีความหวังดีต่อรัฐบาลหรือไม่แต่เป็นสีสันทางการเมืองซึ่งสื่อมวลชนก็ทราบดีว่าในแต่ละปีมีข่าวอย่างนี้แทบทุกวันแต่สุดท้ายก็เป็นเรื่องสีสันทางการเมืองประกรณ์เตรียมแจ้งผลสอบทุจริตข้าราชการท้องถิ่นต่อนายกนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าหลังคณะกรรมการสรุปผลและมีมติเมื่อวานนี้ว่ายังไม่ได้รับรายงานให้นายกยังไม่ได้รายงานให้นายกรัฐมนตรีทราบอยู่ระหว่างปรับแก้ซึ่งหลังจากนี้จะรายงานให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแต่ไม่ได้แจ้งในที่ประชุมครม.เตรียมขีดชื่อนิติบุคคล 11,000 รายชื่อเป็นร้างหลังไม่ดำเนินการปิดบัญชีตามกฎหมายนายพูนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมธุรกิจพัฒนากรมธุรกิจการค้าเตรียมออกประกาศสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกรุงเทพมหานครเพื่อขีดชื่อห้างหุ้นส่วนและบริษัทออกจากทะเบียน 11,234 รายซึ่งเป็นนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพมหานครแบ่งเป็น2กรณีได้แก่นิติบุคคล 8,446 รายไม่ส่งงบการเงินติดต่อกัน3ปีเหตุมีเหตุอันควรเชื่อว่าไม่ได้ประกอบกิจการแล้วและนิติบุคคล 2,788 รายจดทะเบียนเลิกกิจการแล้วแต่ไม่มีผู้ชำระบัญชีดำเนินการหรือไม่ยื่นจดทะเบียนเสร็จการชำระบัญชีภายใน3ปีนับแต่วันจดทะเบียนเลิกกิจการสำหรับนิติบุคคลที่มีสำนักงานใหญ่ในต่างจังหวัดกรมได้ประสานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลเพื่อดำเนินการตามกฎหมายในทางเดียวกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวกผ่านช่องทางออนไลน์เว็บไซต์

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับมาร์กอันเดรเตสเตเกนย้ายจากบาร์เซโลนาไปร่วมทีมอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมด้วยสัญญายืมตัวมาร์กอันเดรเตสเตเกนผู้รักษาประตูทีมชาติเยอรมนีย้ายจากบาร์เซโลนาไปเฝ้าเสาให้อาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเอเรดิวิซีเนเธอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวอย่างเป็นทางการแล้วโดยรายงานข่าวระบุว่ามิเชลเฮดโค้ชคนใหม่ของอาแจ็กซ์เป็นคนต้องการคว้าตัวเตสเตเกนมาเฝ้าเสายังถิ่นโยฮันไครฟ์อารีนาหลังเคยร่วมงานกันมาแล้วระหว่างที่โกวัย34ปีย้ายไปเฝ้าเสาให้จิโรน่าด้วยสัญญายืมตัวเมื่อฤดูกาลที่แล้วก่อนจะได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังลงสนามไปได้แค่2นัดทางนี้บาร์เซโลน่าจะช่วยอาแจ็กซ์จ่ายค่าจ้างของเตสเตเกนซึ่งสูงถึงประมาณ 300,000 ยูโรต่อสัปดาห์ 90% โดยเจ้าบุญทุ่มหวังว่านายทวารทีมชาติเยอรมนีจะทำผลงานได้ดีจนอาแจ็กซ์สนใจคว้าตัวไปร่วมทีมถาวรต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี
1: ่อูไนเอเมรี่ผู้จัดการทีมแอสตันวิลล่าพอใจผลงานลูกทีมหลังชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด3ประตูต่อ1ในฟุตบอลนัดพิเศษแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ที่ BG สเตเดียมสำหรับเกมนี้แชมป์ยูโรป้าลีกซีซั่นล่าสุดบุกชนะเดอะรับบิทถึงถิ่น3ประตูต่อ1ซึ่งสิงห์พังงาได้ประตูจากเอมิเดโนบูเอนเดียนาทีที่12วิกตอร์ลินเดเลฟนาทีที่31และบูบาก้ากามารานาทีที่62ขณะที่ได้รับปิดได้ประตูจากเลียนเจมส์ในนาทีที่83หลังจบเกมอูไนเอเมรี่เฮดโค้ชชาวสเปนของแอสตันวิลล่าเปิดเผยในระหว่างการให้สัมภาษณ์โดยระบุว่าเป็นแมตช์ที่ดีมีความสุขกับผลงานของลูกทีมแม้กังวลอาการบาดเจ็บของอเลฮันโดรกานาโชกับจอห์นแมคกินอยู่บ้าง
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: วาไรตี้ทาวเวลดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
6: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตภูมินิรันเทอร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมท

0: จำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คิดง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งพิพัฒน์ครับแล้วก็พี่ก้าลินทอนนะฮะก็เดี๋ยวพี่ก้าจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการครับเดี๋ยวรอสักครู่ก็เช่นเคยฮะท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือไลค์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งกันมาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็ไปอัปเดตคราวกันสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นี่ฝนตกแล้วนะครับในหลายๆพื้นที่ก็เริ่มมีดอกไม้ทุ่งดอกไม้ตามธรรมชาติบานแล้วด้วยนะฮะทุ่งดอกกระเจียวนี่ก็บานมาตั้งแต่เมื่อ 2-3 เดือนที่แล้วที่ผ่านมานะครับไปกันที่ลานสนภูสอยดาวครับที่นี่มีทุ่งดอกหงอนนาคบานแล้ว 60% นะครับก็อัปเดตมาจากอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวนะครับก็เดินทางเข้าไปท่องเที่ยวกันได้ที่นี่ฮะอาจจะเดินไกลสักนิดนึงแต่เข้าไปแล้วคุ้มค่าสวยงามแน่นอนครับอีกที่หนึ่งก็เป็นที่ทุ่งดอกไฮเดนเยียที่ขุนแปะนะฮะได้ข่าวว่าก็บานแล้วเรียบร้อย 100% นะครับก็เป็นพื้นที่ของเอกชนเข้าไปก็อาจจะมีการจ่ายตังค์สักเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าคุ้มค่าครับขึ้นไปบนที่ขุนแปดแล้วเนี่ยสวยจริงๆที่จังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็จะบานตอนนี้บานแล้วเรียบร้อยนะครับบานตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาแล้วก็จะยาวไปถึงราวๆเดือนตุลาคมนะครับก็ใครที่เดินทางไปก็ส่งข่าวส่งรูปเข้ามากันได้แล้วก็พี่ก้าอยู่ในสายแล้วใช่ไหมฮะพี่ก้าสวัสดีครับ
4: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับก้ารินทร์รายงานตัวครับ
3: มิสเตอร์เวนเดย์ของเราฮะพี่ก้า
4: ชัดเจนชัดเจนดีใช่ไหม
3: ชัดเจนดีครับ
4: โอเคครับดีเลยครับผมครับก็รายงานตัวเหมือนเดิมมีเรื่องท่องเที่ยวพร้อมกับเรื่องเศรษฐศาสตร์และธุรกิจท่องเที่ยวมาเล่าให้ฟังเนี่ยหลายๆเรื่องเนาะผสมกันทั้งปกิณกะไลฟ์สไตล์และก็ความรู
3: ้จริงๆพี่ก้ามาเนี่ยต้องอัปเดตหน่อยว่าเรื่องของการควบรวมกระทรวงมันจะเป็นยังไง
4: ได้เลย
3: แต่ว่าเดี๋ยว
4: เล่าเอาคุณแม่งเล่าเรื่องอื่นก่อน
3: เอาที่พี่ก้าเตรียมตัวมาก่อนแล้วกันนะครับ
4: มีทุกอย่างมีทุกมิตินี่
3: อ่ะไปกันอัปเดตเรื่องของตัวเลขนักท่องเที่ยวนะฮะจำนวนนักเที่ยวสะสมอันนี้ออกโดยกองอะไรนะกองเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬานะฮะตั้งแต่1มกราคมถึง1สิงหาคม2569ครับอัปเดตมาเมื่อวานเสิร์นนะฮะก็อันนี้เขามีปรับรูปแบบใหม่นะครับรวมหมดเลยเอาทางฝั่งของนักท่องเที่ยวนะครับต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยปรับจาก5อันดับเป็น10อันดับนะครับโชว์ให้เห็นกันเลยว่าที่6ที่ตามมาหายใจลดต้นคอที่5เนี่ยมีเป็นประเทศอะไรนะครับ1จีน2มาเลเซีย3อินเดีย4รัสเซีย5เกาหลีใต้นะครับ6เป็นอเมริกาครับเกาหลีใต้เนี่ย600,000-680,000แล้วกันนะฮะมันขาดอีกประมาณสักไม่ถึง 1,000 นะครับฝั่งของอเมริกา 630,000 ก็ห่างกันนิดหน่อยนะครับ
4: น
3: ิดเดียวฝั่งที่7ขออนุญาตพูด8 90ไปเลยนะสหรัฐอาณาจักรนะครับแล้วก็ไต้หวันญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันฮะฝั่งของนักท่องเที่ยวชาวไทยอัปเดตนะครับ1มกราคมถึง1สิงหาคมเนี่ยตอนนี้เนี่ยเดินทางอยู่ที่119.41 ล้านคนครั้งนะครับก็เพิ่มขึ้นมาจากปีที่แล้วเนี่ยนะฮะเป็นปัจจัยบวกเป็นแดนบวกนะครับ 1.56% แล้วก็ในแง่ของทางฝั่งของรายได้เนี่ยก็สะสมมาอยู่ที่695,599ล้านบาทครับก็บวกเพิ่มจากปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมาเนี่ย 2.35% ก็ถือว่าดีนะ
4: ใช่ดีคุณเม่งครับดีเลยครับ
3: เดี๋ยวทางฝั่งของกลุ่มของนักท่องเที่ยวต่างชาติทางฝั่งของตลาดระยะไกลแล้วก็ระยะใกล้เนี่ยเดี๋ยวผมเชิญมาคุยด้วย
4: ครับ
3: ครับเป็นเชิญท่านรองผู้ว่านะคสท.นะครับที่ดูแลเรื่องของกลุ่มตลาดระยะใกล้แล้วก็ไกลเนี่ยได้มาอัปเดตกันหน่อยว่าถึงสิ้นปี69นะฮะสถานการณ์ของท่องเที่ยวนะฮะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรยังไงก็โปรดติดตามแล้วกันครับ
4: ครับก็จะบอกว่าจริงๆแล้วนี่เป็นอีกกองนึงที่เป็นงานที่ต้องใช้เขาเรียกว่าใช้ความรู้เนาะกับกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬาครับซึ่งเดี๋ยวพอเวลาควบรวมกระทรวงแล้วอ่ะกองนี้ก็จะต้องถูกคือควบรวมกระทรวงเนี่ยมันไม่ได้มันก็ต้องไปรวมเรื่องวัฒนธรรมเนาะก็จะกลายเป็นคร่าวๆแบบว่ายังไม่ได้ไฟนอลนะคร่าวๆโดยหลักการของการควบรวมมันก็ต้องเป็นกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยววัฒนธรรมและกีฬาแต่กีฬาหายไปก็ต้องกลายเป็นกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมชัดเจน
3: ตกลงเขาจะเอาอะไรขึ้นก่อนแต่คงไม่เครียดมากก็แค่วอร์ดดิ้งธรรมดา
4: ผมสำหรับส่วนตัวผมที่ครม.แถลงออกมาเนาะเป็นมติครม.เป็นกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแต่ว่ามันก็เคยเกิดขึ้นคุณเม่งใน
3: อันนี้วงในจากทำเนียบเลยใช่ไหม
4: ไม่ก็เป็นมติครม.เลย
3: ครับ
4: ไม่ต้องวงในเลยอันนี้ข่าวออกมาคือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแต่เล่าให้ฟังในอดีตก็ได้คุณเม่งในอดีตอะสมัยก่อนตอนที่ตั้งกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวเนี่ยเขาตอนเข้าสภาก็ชื่อกระทรวงกีฬาและการท่องเที่ยวนะในอดีตแต่พอไปถึงสภาแล้วสภาก็ขอเปลี่ยนเป็นกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา มันก็เกิดขึ้นได้หมดอ่ะไม่เป็นไรหรอกสำหรับซึ่งอันนี้ก็คล้ายๆกันว่าแต่ว่าในเชิงผลของการควบรวมผลของการที่จะต้องคิดว่าผลทางความรู้สึกแล้วกันนะผลทางความรู้สึกและนโยบายก็คือว่าเท่ากับว่าเราต้องขับเคลื่อนวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไปด้วยกันซึ่งก็เป็นจุดแข็งของประเทศไทยอยู่แล้วคุณเม่ง
3: ฮะ
4: ก็ชัดเจนก็ชัดเจนว่าไม่ว่าจะชื่อกระทรวงการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมหรือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวไม่ว่าจะชื่ออะไรก็ตามมันคือกระทรวงเดียวกันน่ะมันก็จะต้องขับเคลื่อนไปด้วยกันเพราะฉะนั้นกรมต่างๆก็กระทรวงวัฒนธรรมก็ท่านก็เปิดเว็บไซต์ดูได้เลยมีกรมอะไรบ้างก็กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมสมัยกรมอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็กรมการท่องเที่ยวก็ต้องไปรวมเข้าไปก็กลายเป็นกรมท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอยู่แล้วเนาะอารมณ์นั้นก็จะมีการจัดการเชิงนโยบายของภาครัฐอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ใกล้จะต้องประชุมกันอีกแล้วครับก็ช่วงนี้ผมก็จะประชุมเยอะหน่อยก็ดีก็ได้เอาข่าวมาเล่าให้ท่านฟังได้ฟังเนาะก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เป็นแง่บวกแล้วก็มันจะได้อยู่ถูกที่ถูกทางเสียทีครับก็ถูกต้องแล้วครับส่วนกระทรวงกีฬาก็ลุยไปกับเรื่องกีฬาซึ่งช่องเราเนี่ยโอ้โหช่องเรานี่ต่อจากนี้คุณเม่ง2กระทรวงแล้วนะต้องวิ่ง2ต้องวิ่งหมายว่าต้องวิ่งไปประชุมงาน2กระทรวงนะปัจจุบันอนาคตอ่ะ
3: ครับอ๋อก็กีฬานี่ไม่น่าไปนะ
4: ไปดิก็คือเราไงก็คือเราคือกีฬาใช่ไหมก็ต้องไปแต่ว่าก็ใกล้ๆอสมทนิดเดียวครับกระทรวงวัฒนธรรมอยู่หลังอสมทตรงนั้น
3: ใช่อยู่ตรงข้ามกันเลยเยื้องๆกันหน่อย
4: ได้ครับแต่ง่ายขึ้นการท่องเที่ยวไปอยู่ตรงเพชรบุรีตัดใหม่เหมือนเดิมเนาะก็วิ่งกันไปวิ่งกันมาอยู่ตรงนี้แหละครับก็จริงๆแล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีครับก็ต้องเสร็จในเร็ววันนี้แหละครับก็คณะทำงานก็ทำงานอย่างเต็มที่ครับ
3: แล้วรัฐมนตรีจะเป็นท่านไหนคะเนี่ย
4: รัฐมนตรีก็อันนี้ชัดเจนอยู่แล้วก็น่าต้องเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมท่านซาบินาครับ
3: อ๋อฮะแล้ว
4: มันควบไปที่ก็คือเหมือนกับว่าเอาพูดกันแบบว่าภาษาชาวบ้านแล้วกันเนาะพูดภาษาชาวบ้านก็จะเข้าใจง่ายก็คือย้ายท่องเที่ยวไปรวมกับวัฒนธรรมรัฐมนตรีวัฒนธรรมก็ต้องรับท่องเที่ยวเข้าไปเพิ่มไปง่ายเนาะ
3: ครับ
4: ส่วนกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเดิมก็เหลือแค่กระทรวงกีฬาฉะนั้นก็รัฐมนตรีท่านดูแลกระทรวงนี้อยู่แล้วก็ท่านก็ต้องไปดูแลเต็มตัวรวมถึงท่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกีฬาทั้งหมดก็เหมือนเดิมแหละคุณเหม่งมันก็ยังการกีฬาแห่งประเทศไทยแหละเขาก็ทำงานเหมือนเดิมครับมันแค่ย้ายหน่วยงานไปสังกัดใหม่นั่นเองครับครับ
3: ทางฝั่งของท่องเที่ยวนี่ก็ทท.เขาก็บอกแล้วก็ทำงานเหมือนเดิมอปท.ก็ทำงานเหมือนเดิม
4: ใช่
3: กรมการท่องเที่ยวก็ทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าอาจจะเข้มมีเรื่องของวัฒนธรรมมาเข้มข้นเพิ่มเติมมากขึ้น
4: มีรายละเอียดบางอย่างที่ยังเล่าไม่ได้แต่ว่ามีรายละเอียดบางอย่างที่จะต้องจัดการเพื่อให้ถูกต้องตามคลองของธรรมเนาะเช่นหน่วยงานบางหน่วยงานที่ทับซ้อน
3: ครับ
4: เช่นเศรษฐกิจนี่แหละหน่วยงานเศรษฐกิจเนี่ยเขามีสำนักงานเศรษฐกิจวัฒนธรรมอยู่ครับคุณเม่ง
3: ฮะ
4: เราก็มีกองเศรษฐกิจวัฒนธรรมอยู่นั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าพลังงานมันก็ต้องไปรวมกันหรือ
0: ต้องดูว่าจะจัดการยังไงแล้วทำงานประสานงานกันยังไงใช่ไหม
4: ใช่แต่ว่าโดยนิมิตหมายก็คือเท่าที่พี่ได้คุยกับผู้รู้พี่ๆที่แบบดูแลเรื่อง HR แล้วกันนะ HR ของรัฐบาลก็คือกพร.เนี่ยก็คือกพ.และกพร.เนี่ยก็คือหน่วยงาน HR ของรัฐบาลเนี่ยท่านก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะยุติในเร็ววันมันต้องมีการผ่านเปลี่ยนถ่ายคุณเม่ง
0: ครับ
4: ผ่านฟอร์มก็คือจังหวะนี้ส่งงานยังไงใช้เวลากี่เดือนกี่ปีเลยนะมีแผนอยู่ครับคุณเม่งคร
0: ับ
4: ก็อันนี้เราต้องฟังว่ามันไม่ได้หมายความว่าคนนึงจะยุบจากเก้าอี้ไปแล้วอีกคนมาทำต่อแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันก็ไปทำเป็นปกติเหมือนเวลาเราทานเปิดงานกันในบริษัทนะครับเหมือนกันก็คือคุณเม่งเคยเป็นผู้จัดการฝ่ายขายคุณเม่งกลายไปเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดอย่างนี้ใช่ไหมคนใหม่มาคุณเม่งก็ต้องสอนงานเขาก็ต้องให้งานเขาก็ต้องเหมือนกับว่าให้เขาทำงานไปพร้อมกับเป็นโค้ชอ่ะคุณเม่งอย่างนั้นนะมันเหมือนกันเลยนะมันไม่ได้หมายความว่าใครจะลุกจากเก้าอี้ไปแล้วจะมีคนมานั่งใหม่แล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยโดยที่คนเก่าไม่ได้สอนงาน
0: อ
4: ่ะไม่ใช่หรอกมันไม่ได้เป็นแบบนั้นจริงๆครับคร
0: ับ
4: มันก็เหมือน
0: ในกรณี
4: ที่เรารับรู้กัน
0: ในกรณีกระทรวงมีการเปลี่ยนถ่ายควบรวมอย่างนี้เนี่ยมันจะแตกต่างจากฝั่งของเอกชนคงจะไม่ได้มีโยกย้ายหรือให้ใครออกเหมือนตอนเอกชนอย่างยกตัวอย่างเช่นทรูรวมกับดีแท็กอย่างเงี้ยเออ
4: โอ้เราจะเอ่ยชื่อเหรอ
0: ไม่เอาข้ามไป
4: เออหมายความว่าถ้าเป็นบริษัทเขาควบรวมกันเนี่ยถ้าตำแหน่งทับซ้อนนะครับในเชิงบริษัทเนี่ยตำแหน่งทับซ้อนเนี่ยก็มีการให้สมัครใจให้ออกแหละ
0: อ
4: ันนี้ชัดเจนเนาะในรูปแบบของเอกชนก็คือมีทั้ง early retire มีอะไรกันไปว่ากันไปแต่ในเชิงราชการไม่ใช่แบบนั้นครับ ในเชิงราชการเนี่ยเอากันตามตรงเลยงานที่มีอยู่มันเกินคนอยู่แล้วคุณเม่ง
0: ใช่
4: งานมันมากกว่าอยู่แล้วงานเนี่ยแบบว่าอันนี้พูดกันแบบว่าไม่ได้เข้าข้างข้าราชการนะก็คือเนื้องานของกรมเศรษฐกิจอย่างเงี้ยโอ้โหคุณเม่งกองเศรษฐกิจนี่งานเยอะมากนะหรืองานของพี่ๆททเนี่ยไม่ได้น้อยเลยทุกคนรวมทั้งมันมีงานที่เรามองไม่เห็นอีกคุณเม่งเช่นแบบว่าอ่างเงี้ยยกตัวอย่างเราจะเห็นภาพชัดเลยครับงานเรื่องกองถ่ายหนังเนี่ยกองถ่ายภาพยนตร์อ่ะตอนนี้มันแยกอยู่2กระทรวงใช่ไหมเดิมมันอยู่ทั้งกับท่องเที่ยวและอยู่ทั้งวัฒนธรรมก็คือใครจะมาถ่ายหนังเนี่ยต้องเอาบทมายื่นทั้งท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอ่ะสองที่อ่ะ
0: ทำคนละด้าน
4: ก็มันก็ควรจะกลายเป็นที่เดียวไงใช่ไหมก็มันก็รวมกันไปก็กลับกลายเป็นที่เดียวกันแต่ไม่ได้หมายความว่าคนจะหายไปไหนเขาก็ทำด้วยกันไง
0: ครับ
4: ก็กลายเป็นงานก็คือกองนั้นก็กลายเป็นกองที่ขออนุญาตเรื่องการถ่ายภาพยนตร์รวมทั้งวัฒนธรรมไปด้วยเลยก็ตรวจและอนุญาตและส่งเสริมการท่องเที่ยวไปเลยมันก็รวบควบได้ครับก็คนก็ไปรวมกันตามนั้นแต่ว่าก็โดยรายละเอียดก็อันนี้ก็ไม่ก้าวล่วงนะไม่ก้าวล่วงหมายความว่าพี่ๆแต่ละท่านก็มีความถนัดความ
0: มีความเขาทำมานานตั้งหลายปีทำมาเป็น10ปี20ปีอย่างเงี้ยความเชี่ยวชาญมันโอ้โหไม่ต้องพูดถึง
4: อาจจะมีบางอย่างที่ต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคกับสมัยรวมทั้งปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของระบบราชการที่เรามาควบรวมกันเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่แบบต้องเกิดขึ้นแต่สำหรับผมอ่ะผมมองโลกแง่บวกก็คือผมคิดว่าทำเหมือนเดิมก็ได้เหมือนเดิมคุณเองแต่พอทำแบบใหม่อ่ะมันจะได้แบบเรื่องใหม่ครับซ
0: ึ่
4: งสำหรับผมอ่ะเรามีโมเดลจริงๆมันมีโมเดลนะคุณเองโมเดลนี้คือโมเดลอันนี้คือกระทรวงวัฒนธรรมรวมกับท่องเที่ยวเนี่ยเป็นโมเดลเดียวกับเกาหลีฮะไปเลยก็ซึ่งก็ดีก็เคป๊อปเคฟาวเวลเคอ่ะตระกูลเคทั้งหมดอ่ะเคฟู้ดทุกอย่างเนี่ยมันเนี่ยเกิดจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของเกาหลี
0: ผมว่ามันมีตัวอย่างของโรดแมปที่สักเซสของพวกหนังเกาหลีนะเพราะว่าเขาขายวัฒนธรรมเกาหลีเนี่ยผ่านทางภาพยนตร์บ้างซีรีส์บ้างซึ่งเกาหลีทำได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วย
4: แล้วก็ย้อนลอยกลับไปเที่ยวเขาถูกไหมกลับไปกินกิมจิกันแล้วเข้าไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์กิมจิอันนี้ก็แบบเราพูดกันแบบให้เห็นเป็นเคสสตัดดี้เนาะมันก็ส่งเสริมให้ไม่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วอาหารเกาหลีกลายเป็นอาหารที่อีกอาหารหนึ่งของโลกไปเลยอ่ะคุณเม่ง
0: ครับ
4: เนี่ยก็เราสามารถไปกินหมูปิ้งหมูย่างเกาหลีได้ทุกที่ในโลกแล้วอ่ะ
0: มันมี
4: หมดแล้วหรือเอาพูดกันตรงนะบิบิมบับอ่ะกลายเป็นอาหารแบบกลายเป็นอาหารที่เหมือนกับซูชิไปแล้วอ่ะ
0: ผมว่าไอ้ที่มีผลกระทบมากๆเลยนะถ้าในแง่ของอาหารเนี่ยที่มีอิทธิพลมากก็คือเรื่องของหมูสามชั้นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการกินเลยนะ
4: ใช่
0: เมื่อก่อนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคนอื่นนะเอาแค่ตัวผมเองนะ
4: เราไม่กิน
0: ไม่กินเลยเขี่ยทิ้งเออ
4: เราไม่กินเรากลัวมันกลัวอ้วนไง
0: กินแต่เนื้อแดงมันกลายเป็นว่าเปลี่ยนค่านิยมมาว่าเฮ้ยหมูสามชั้นมันโอ้โหอร่อยเป็นเนื้อชั้นเลิศราคาก็พุ่งพรวดเลยอ่า
4: ใช่ใช่ใช่ใช่หรือพูดกันตรงๆนะมันรวมทั้งเครื่องดื่มด้วยน้ำจับลงจับเลี้ยงของเกาหลีอ่ะม
0: ัน
4: เป็นแบบกลายเป็นวัฒนธรรมใหม่เลยอ่ะคุณเหม่งก็ต้องยอมรับว่าอันนี้เราพูดกันแบบพูดกันตามความเป็นจริงบนหน้าชั้นบนหน้าเชลฟ์แล้วกันเนาะบนหน้าเชลฟ์ก็คือบนหน้าแผงขายเนาะในรีเทลต่างๆเนาะที่เป็นแบบส่วนที่เป็นน้ำจับเลี้ยงทั้งหลายเราก็เห็นอยู่อะว่ามันกลายเป็นอิทธิพลมันเมื่อก่อนมันไม่เคยเกิดขึ้นเนาะไม่เคยมีอะไรแบบน้ำจับเลี้ยงหลากรสชาติขนาดเนี้ยเอออันนี้ผมก็ไม่อยากพูดตรงๆเนาะแต่ว่าก็จูๆอ่ะจู
0: ๆก็ไม่เป็นไรก็พูดได้จริงๆไทยก็กำลังเดินทาง
4: จูๆ
0: ไทยก็อยู่ในเส้นทางนี้อยู่ด้วยเพราะว่ากำลังชูในเรื่องของสุราท้องถิ่นนะ
4: ใช่ใช่ครับคือเราพูดกันตามความเป็นจริงก็คือว่าอันนี้ก็ปฏิบัติตามกฎหมายเนาะไม่ส่งเสริมให้ดื่มแต่มันเป็นวัฒนธรรมเราก็พูดกันตรงๆก็มันก็เห็นอยู่บนเชลนั่นแหละซึ่งเมื่อก่อนอ่ะเราก็เห็นแล้วว่ามันไม่มีเชลฟ์แบบนี้คุณเหม่งถูกไหมของเกาหลีมันไม่เคยเกิดขึ้นเดี๋ยวนี้มันทีมี1เชลฟ์เลย1เชลฟ์ใหญ่ๆ1แผงขายใหญ่ๆที่เป็นหลักยี่ห้อมาจากอิมพอร์ตเข้ามาจากต่างประเทศเนาะจากเกาหลีโดยตรงเนา
0: ะ
4: ซึ่งอิทธิพลมาจากอะไรอ่ะอิทธิพลก็มาจากซีรีส
0: ์
4: มาจากหนังมาจากแล้วมันมานโยบายมายังไงอ่ะก็มาจากวัฒนธรรมที่เขาส่งออกวัฒนธรรมรวมกับการท่องเที่ยวรวมกับพาณิชย์คุณเหม่งนี่แหละเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วถูกต้องเลยนะครับที่อยู่ underรองนายกที่คุมเรื่องนี้ก็คือรองนายกสุปจีเนาะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตนะว่าก็เป็นวิสัยทัศน์อย่างหนึ่งที่ผูกสัมพันธ์ถูกต้องของสมการอ่ะเนี่ยมันก็จะทำให้3เรื่องเนี่ยมันขับเคลื่อนไปได้อย่างรวดเร็วคุณเหม่ง
0: ทั้งฝั่งของบันเทิงเนี่ยเราจะเห็นว่าในแง่ของเกาหลีนะเขาก็เบียดขึ้นมาเป็น1ในผมว่าน่าจะ1ใน3 1ใน3ผู้ผลิตหนังซีรีส์ที่มีบทบาทผมใช้คำว่าอย่างนี้แล้วกันระดับโลกเนี่ยอันดับหนึ่งมันฮอลลีวูดอยู่แล้วอันดับสองอาจจะบอลลี
4: ว
0: ู
4: ด
0: กับเกาหลีเนี่ยมันสู้กันอยู่นะ
4: แล้วก็เคแล้วก็เคลีวูดเนี่ยเคป๊อปแล้วเขาเรียกว่าวัฒนธรรมเคป๊อปแล้วกันเนาะครับ
0: ครับ
4: เนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่อันนี้ก็อย่างไรพูดแล้วก็พูดเรื่องนี้ให้จบช่วงกันไปเนา
0: ะ
4: ก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่แค่หนังซีรีส์เนาะจริงๆวัฒนธรรมเพลงอ่ะถ้าเราลองสังเกตดีๆนะครับวัฒนธรรมเพลงอ่ะโอ้กระแสเคป๊อปเนี่ยมันหยุดไม่อยู่นะขนาดในลำดับชาร์ตในบิลบอร์ดในอเมริกาเนาะหรือในอังกฤษอ่ะก็ยังมีวงอย่าง BTS ถูกไหม
0: ครับ
4: ยังมีวงแบบไม่ต้องพูดถึงแบบปรากฏการณ์ของการนำสไตล์เนาะครับหรือปรากฏการณ์แบบ BTS ซึ่งแบบว่ามีอัลบั้มภาษาอังกฤษหรือปรากฏการณ์ของเคป๊อปที่ไปก็แบ็คพิงก์อ่ะก็คือเคป๊อปประเภทหนึ่งเนาะก็เกิดขึ้นบนเวทีระดับโลกเวทีระดับเขาเรียกว่าเวทีระดับชั้นนำของยุโรปและอเมริกาด้วยการขับเคลื่อนของกระทรวงวัฒนธรรมเกาหลีนั่นแหละคุณเม่งนี่แหละนั้นก็จริงๆแล้วใต้ในมันน่าสนใจมากนะครับผมเคยไปดูงานนะอันนี้ก็ถือว่าเล่าเป็นความรู้แล้วกันเนาะไม่ได้บอกว่าอุ้ยเขาดีเขาอะไรนะแต่ว่าเราเอาบทเอาสิ่งที่เขาทำแล้วสำเร็จอะมาเป็นบทเรียนของเราเนาะก็คือการยกเว้นภาษีคุณเม่งการให้สิทธิพิเศษในการสร้างบุคลากรทางบันเทิงคุณเม่งนะถ้าคุณเม่งมีบริษัทสร้างความบันเทิงเนาะแล้วสามารถส่งออกได้เขายกเว้นภาษีให้คุณเม่งนะอย่างเงี้ยหรือเขาคุณเม่งอยากสร้างโรงละครสวยๆที่เกาหลีคุณเม่งไม่เสียภาษีเพราะมีเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยให้5ปี10ปีอย่าง
0: น
4: ี้นะ
0: ที่ของประเทศไทยนี่ก็ทำครับมีการคืนเงินด้วยสมมติว่าลงทุนตั้งกองมาถ่ายทำเนี่ยในประเทศไทยใช้เงินลงทุนเข้ามาเนี่ย100ล้านเขามีคืนเงินนะ
4: ใช่ใช่เนี่ยซึ่งเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นทั้งผู้ประกอบการจากต่างประเทศเนาะที
0: ่
4: มาถ่ายทำในเมืองไทยและผู้ประกอบการไทยที่ส่งคอนเทนต์ออกนอกโลกออกไปนอกประเทศไม่นอกโลกออกไประดับโลกอ่ะเนี่ยก็คือออกไปนอกโลกให้ใครดูเนี่ย UFO แล้วเนี่ยมันควรจะเกิดขึ้นทั้งมิติทั้งสองข้างที่เวลาทำแล้วถ้ามันสอดคล้องกันเนาะในเชิงนโยบายนะคุณเหม่งมันแข็งแรงมากนะแล้วมันจะไม่อยากจะบอกว่าอันนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องค่อยๆจินตนาการตามผมไปนะครับถ้ามันทำได้แล้วนโยบายมันสอดคล้องกันจริงๆอ่ะเวลามันขับเคลื่อนอ่ะมันขับเคลื่อนเป็นทวีคูณนะรายได้ของการขายตั๋วอ่ะเอาพูดกันตามตรงอ่ะตอนนี้กระแสหนังเรื่องโอดิซีกำลังมาแรงเนาะไอแม็กใครๆก็รู้จักก็คือมหากาพย์โอดิซีอุสเนี่ย คุณเหม่งคิดดูลงทุน250 ล้านดอลลาร์นี่มันเยอะมากเนาะ 7,000 กว่าล้านบาทแต่ยอดตอนนี้ณวันนี้คือ900อ่ะ900 ล้านดอลลาร์การสิ่งที่มันกลับมามันมหาศาลมาก

0: ช่องทางเราก็ชัดเจนอยู่แล้วจริงๆเรามีวัฒนธรรมชัดเจนเรามีจุดแข็งนะอย่างเช่นเราเคยเล่าบ่อยๆแล้วเราเป็นเจ้าพ่อผีของโลก
1: ครับเป็นเจ้าพ่อหนังผี
0: เจ้าพ่อหนังผีเนี่ยซึ่งหนังผีมันแทรกวัฒนธรรมได้อีกเยอะเลยเนา
1: ะ
0: ก็คือเต็มเลยก็หาวิธีแทรกเข้าไปเราเป็นเจ้าพ่อหนังผีเราเป็นเจ้าพ่อหนังตลก
1: เองครับ
0: หนังตลกของไทยเนี่ยเป็นหนังตลกอย่างเมื่อก่อนสมัยก่อนถ้าพูดแล้วจะนึกออกเลยบุพภาราตีสมัยก่อนนะ
1: เป็นผีบวกคอมเมดี
0: ้เป็นแบบว่าผีบวกคอมเมดี้เนี่ยเห็นป่ะไม่มีใครทำได้นะในโลกหรือหนังพ่อมากพระขนงพี่มากพระขนงอ่ะอย่างเงี้ยก็เกิดกระแสส่งออกหรือกวนมึนโฮซึ่งเคยไปสร้างปรากฏการณ์มาแล้วนะในต่างหรือแอมไฟ Thank You Love You ซึ่งไปสร้างปรากฏการณ์ที่ประเทศอินโดนีเซีย
1: ครับ
0: มุกตลกแบบภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษไม่เก่งอ่ะมุกตลกแบบเอเชียมากๆเลยนะเนี่ยไปถูกไปทำแล้วก็หนังอย่างชัตเตอร์หรือหนังอย่างหลายเรื่องเลยที่ถูกรีเมคเป็นภาษาอังกฤษด้วยซ้ำครับแล้วก็ฉลาดเกมโกงที่ก็สร้างปรากฏการณ์ที่ประเทศจีนอย่างเงี้ยเนี่ยผมว่ามันเป็นตัวอย่างของคุณภาพของคนผลิตของประเทศไทยที่ต้องช่วยกันซึ่งจริงๆแล้วหน่วยงานที่เขาทำเรื่องนี้นะ CIA อ่ะก็ทำได้ดีมากๆอยู่นะครับก็สับสนกันต่อไปก็จริงๆแล้วก็อยู่ภายใต้กระทรวงวัฒนธรรมนี่แหละคุณเมย์ครับ
1: แต่ว่าก็อยากให้มีการพัฒนาการเรื่องของหนังที่พวกกราฟิกดีไซน์อะไรเงี้ย
0: อื่น
1: ใช่ให้มันพัฒนาไปด้วยนะไม่ใช่แค่เฉพาะหนังผีหนังตลกเท่านั้น
0: ซึ่งถ้าท่านไปดูไส้ในนะจริงๆแล้วเนี่ยคนจะบอกว่าอุ๊ยทำไมบทเมืองไทยมันแบบเขียนไม่ดีเลยแบบบทแบบที่เขาชอบพูดกันว่าบทน้ำเน่าอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมีโครงการสร้างนักเขียนบทอีกมากมายที่ทางองค์กรเหล่านี้เขาทำกันอยู่นะครับถ้าท่านไปดูไส้ในท่านจะเห็นว่าเขาช่วยกันอยู่ครับ
1: อ่ะดูเวลาแล้วครับเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
3: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงานFM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์และทีมงาน
1: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับผมมังกรพันธ์แล้วก็พี่ก้าลินทร์ครับ
0: ครับผมครับ
1: ก็ย้ำกันอีกทีครับท่านฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่4689899หรือส่งข้อความมาที่ไลน์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel เดี๋ยวเราไปกันที่ SMS ก่อนครับน้องอาร์มทักทายมาวัวไม่ขยับครับลุงเหม่งพี่ก้าคิดถึงผมไหม เฮ้ยก็เห็นไปโพสต์อยู่ตามรายการอื่นเยอะแยะเลยนี่นักเตะคนไหนเป็นอดีตคนรักพี่ขวัญตอบเตรียมคันเลนนะคะแล้วก็ไปที่ไลฟ์ YouTube ครับคุณสวิสส่งเข้ามาสวัสดีครับพิธีกรรูปหล่อทั้งสองท่านเมื่อเช้าไปเดินตลาดปากน้ำสมุทรปราการแปลกตามากคนน้อยไม่คึกคักเหมือนแต่ก่อนแม้จะ กระตุ้นไทยช่วยไทยแล้วก็ยังไม่สามารถทำให้ดีขึ้นสงสารคนรักยากครับหามาได้แต่ไม่พอกินผมว่าเป็นเฉพาะวันนี้หรือเปล่าฮะวันนี้นี่รถไม่ติดเลยนะหรือจะเป็นแค่เพราะเส้นทางของผมก็ไม่ทราบ
0: ผมว่าก็ใจเย็นๆใจเย็น
1: ๆเออรอนิดนึง
0: ใจเย็นๆ

0: จะไม่รู้จะบอกยังไงมันต้องใช้เวลาแหละไม่ใช่เวลาแต่ว่าจริงๆแล้วพูดกันตามตรงเรามีเม็ดเงินนะดูจากขายพันธบัตรรัฐบาลดิคุณเม้ง
1: อ๋อ
0: 14นาทีใช่ป่ะ
1: แต่มันก็มันปิ่มอ่ะงบประมาณมันตึงเลย
0: ใช่งบประมาณอ่ะตึงเพราะว่างบประมาณเรามาจากภาษีเนาะใช่ป่ะแต่ดูจำนวนเงินเม็ดเงินที่อยู่ในกระเป๋าจริงๆอ่ะเรามีเม็ดเงินแต่ว่าก็มันมาพร้อมกับความไม่มั่นใจทุกคนก็เก็บตังค์ครับก็ไม่กล้าใช้จ่ายไม่กล้าลงทุนครับก็ธรรมดาก็ธรรมดาเศรษฐกิจโลกมันแบบนี้ก็ค่อยๆความมั่นใจเพิ่มขึ้นคนก็จะเริ่มลงทุนมากขึ้นใช้จ่ายมากขึ้นเศรษฐกิจก็หมุนเวียนครับมันเป็นแรงกระตุ้นนะไม่ได้บอกให้ฟุ่มเฟือยนะครับแต่หมายความว่าบางเรื่องถ้าพูดกันตามตรงเราก็เซฟโซนอยู
1: ่
0: ซึ่งก็ไม่แปลกเพราะว่าไม่มั่นใจมันก็ต้องเซฟโซนเนาะมันเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ปกติอะครับ
1: ครับคุณทีสวัสดีฮะทั้งสองท่านเก่งฮะผมก็มองบวกฮะไปฟังต่อแล้วฮะอืม คุณซอยเขาเปลี่ยนชื่อใหม่ชื่อใหม่ชื่อดื่มเบียร์กันเนอร์อ๋อคนเชียงใหม่แท้ๆทำข้าวซอยกินเองที่บ้านไม่ไปซื้อร้านดังๆกินจริงไหมครับไม่จริงครับสมัยนี้มันเปลี่ยนไปแล้วทำกินเองก็มีแต่ว่าคนที่เขาทำงานเนี่ยสภาพสังคมมันเปลี่ยนแปลงไปเนาะออกจากบ้านมาทำงานเช้าไปเย็นกลับนะฮะก็มีผมว่าคือเท่าที่เห็นนะจากเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันแล้วก็สภาพสังคมที่เปลี่ยนไปเขาก็ไปกินเนี่ยที่ร้านอ่ะ50 บาทซื้อไปทำกินเองเนี่ยอาจจะสัก100-200ซื้อชามนึง50 บาทจบเลยดีกว่า
0: ไปกินไม่หมดเราซื้อไปทำกินเองเราต้องกินหลายคนบางคนตอนนี้ครอบครัวเป็นครอบครัวเล็กครับ
1: กินทั้งบ้านกินทั้งบ้านมันก็ยังเหลือ
0: คุณเม่งบ้านคุณเม่งเนี่ย4 คนเนาะสี่ใช่ป่ะอย่างเงี้ยก็ขอโทษนะครับคุณเม่งต้มอะไรกินทีนี้ก็กินกันเมืองบ้านก็ไม่หมดก็มันก็เหลือแล้วอ่ะถูกไห
1: ม
0: ครอบครัวยังไม่พออ่ะ4 คนหมายความว่ามันต้มอะไรหม้อหนึ่งอ่ะเอางี้บ้านผมเอาบ้านผมก็ได้บ้านผม4 คนเหมือนกันต้มซุปกระดูกหมูเงี้ยซื้อกระดูกหมูมาโลครึ่งเงี้ยกินแบบไม่หมดนะมันเยอะมันเยอะเงี้ ยมันเยอะจริงๆแต่ว่าเราก็ทำกินก็กลายเป็นว่าขอโทษนะลูกกระเอียนอ่ะโอ้ยไม่กินแล้วนะพรุ่งนี้ไม่เอาแล้วนะอย่างเงี้ยก็เหลืออีกเงี้ยก็กลายเป็นว่าแต่ต้มน้อยก็ไม่อร่อยไงกระดูกหมูก็ต้องต้มเยอะๆเล้งอ่ะถูกไหม
1: ครับ
0: เล้งโอ้โหแล้วเราเล้งแบบเราอ่ะมันก็ไม่ใช่เล้งแบบไม่ใช่เล้งเนื้อน้อย
1: ๆ
0: เล้งทำๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องต้มเยอะๆมันก็ต้องถึงจะอร่อยมันจะหวาน
1: ทำกินเองต้องถึงอ่ะ
0: ก็กลายเป็นเหลือ
1: ถึงในแง่ปริมาณนะ
0: แล้วอย่างเงี้ยผมเลยเนี่ยผมบ้านผมเนี่ยความเป็นจริงเลย
1: ครับ
0: ผมไม่มีใครกินราดหน้าคุณเม่ง
1: ทำไมอ่ะ
0: มีผมต้องเขาไม่ชอบกันมีผมชอบคนเดียว
1: อ๋อ
0: แล้วผมจะสมมติผมทำราดหน้าขึ้นมาอย่างเงี้ยเสร็จเลยคุณเม่งผมกินไม่หมดผมก็ซื้อเอาดีกว่า
1: ครับ
0: กินถุงเดียวครับเพราะว่าไม่มีใครทานอย่างเงี้ยครับครับไม่ยิดต่อ
1: ผมชอบเพลงเกาหลีชอบ Wonder Girl Girl Generation ครับโอ้ยเก่า
0: ก็เนี่ย Wonder Girl คือปรากฏการณ์ที่เป็นไปเกาหลีครั้งแรกอะนะ
1: ผมว่าผมชอบ
0: Nobody ba ba you ปับปับ
1: อย่าไปร้องเชื่อผม
0: Nobody ba ba you ปับปับอันนี้เราให้ขำๆแหมท่านผู้ฟังชอบฟังอะไรขำๆจะคืนเรา
1: เดี๋ยวนี้เนี่ยคือเมื่อก่อนผมฟัง Twice เดี๋ยวนี้เนี่ยมาฟัง Baby Monster แล้วลิซ่าอย่างเงี้ย
0: Baby Monster ดีมากครับเนี่ยก็จะบอกว่ามันเป็นปรากฏการณ์ Wonder Girl ก็เป็นถือว่าเป็นเขาเรียกว่าหมุดหมายแรกของการไปปักหมุดนะ Nobody เนี่ยไปปักหมุดในอเมริกานะเป็นวงแรก
1: ๆ
0: ที่แบบเกิร์ลกรุ๊ปย้อนยุคในยุคนั้นน่ะเกิร์ลแบบย้อนแบบวิธีการทำเพลงแบบทำให้ย้อนหน่อยอย่างเงี้ยครับไปปักหมุดแล้วก็มันก็ผักขึ้นไปเป็นเกิร์ลเจนผักขึ้นไปเป็นเนี่ยก็ผักขึ้นไปจนกลายเป็นปรากฏการณ์แบ็คพิงค์ปรากฏการณ์ของ BTS ได
1: ้
0: ถ้าท่านลองไปอ่านผมอ่านหนังสือเล่มนึงของการแบบการทำเรื่องนี้นะหรือการแบบว่าเขาเรียกว่าการผลักดันเคป๊อปไปสู่เวทีโลกอ่ะอุ้ยสนุกมากคุณเม่งมันทำให้ได้เราได้มองเห็นว่าเขามีกระบวนการนะคราวนี้เล่าเรื่องนี้เสร็จปุ๊บขออนุญาตเล่าอีกเรื่องนึงแล้วก็จะได้เห็นภาพรวมจริงๆแล้วปรากฏการณ์นี้ก็เคยเกิดขึ้นกับการผลักดันอิตาเลียนนะ
1: อ
0: ิตาลีก็เคยทำสิ่งนี้คุณเม่ง
1: โอ้แล้วสำเร็จไหมฮะแต่ไม่น่านะ
0: อิตาลีโอ้คุณเม่งนี่คือปรากฏการณ์นะ ทุกวันนี้เรากินสปาเกตตี้เป็นเรื่องอาหารปกติเลยนะ
1: โอ้
0: นี่แหละเพราะบริษัททำเส้นสปาเกตตี้อ่ะเขารวมตัวกันทำปรากฏการณ์นี้คุณเหม่งคือเขารวมตัวกันทำให้เส้นสปาเกตตี้อ่ะมันสามารถส่งออกได้ครับคุณเหม่งครับเนี่ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเราซื้อเส้นสปาเกตตี้อ่ะถูกกว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณเหม่งคุณเหม่งเราไปดูสปาเกตตี้แห้งดิเส้นสปาเกตตี้แห้งอ
1: ่
0: ะในร้านต่างๆอ่ะเดี๋ยวนี้ห่อนึงอ่ะไม่ถึง50 บาทนะสปาเกตตี้แห้งอ่ะ1ห่อแบบห่อใหญ่ๆอ่ะ50 บาท
1: ครับ
0: เวลาลดราคานะหมายความว่าเซลนะฮะไม่ใช่แต่ว่ามันมีหลายเกรดนะมันมีทั้งเกรดแบบพรีเมียมเกรดอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่ามี50 60 70 80คุณเหม่งมันเยอะมากเลยนะสปาเกตตี้นะลองต้มดูดิ
1: วัดเมื่อวัฒนธรรมรวมกับท่องเที่ยวแล้วสื่อสารออกมาเป็นหนังเป็นภาพยนตร์ออกมาตามสื่อต่างๆเนี่ยมันทำให้เรื่องของสินค้าเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนฮะราคาเพิ่มลดลงปริมาณการขายเพิ่มมากขึ้นพอปริมาณขายเพิ่มมากขึ้นต้นทุนก็ถูกลงเพราะผลิตมากๆเข้าทำให้ราคาขายเนี่ยถูกลง
0: ใช่มัน
1: ก็เป็นไปตามกระบวนการกลไกการผลิตและการตลาด
0: เวสป้าคุณเหม่งทำไมสภาวุฒิใช้รถเวสป้าสมัยเราเด็กๆอ่ะก็เพราะว่ามันมีแรงของการส่งออกอ่ะเนี่ยมันมีแรงขับในช่วงนั้นไอตาลีช่วงนั้นเขาเน้นเรื่องนี้มันก็มาพร้อมกับว่าทำเวสป้าสปาเกตตี้มักกะโรนีคุณเหม่งเด็กๆเรากินมักกะโรนีแบบโอ้โหเป็นของหรูนะถูกไหมเดี๋ยวเราไปกินมักกะโรนีเดี๋ยวนี้มักกะโรนีนี่กินทั่วไปเลยเต็มไปหมดถูกไหมเช่นเดียวกันปรากฏการซูชิปรากฏการกิมจิเนี่ยเหมือนกันเลยครับมันเป็นแรงผลักมาคุณเหม่งมันมีแรงผลักแก่รัฐบาล
1: แต่ถ้าผลิตไม่แต่ภาพผลิตปริมาณการผลิตไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็แพงขึ้นนะเช่นกาแฟเป็นต้น
0: ถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นเราต้องทำอะไรเราต้องทำแมสก็เรียกว่าแมสโปรดักต์เนาะแมสโปรดักต์เพื่อส่งออกครับ
1: ในฝั่งของภาพยนตร์เนี่ยเราจะเห็นว่าเรื่องของโลเคชันกองถ่ายที่เลือกที่จะเข้ามายกกองถ่ายมาถ่ายทำในประเทศไทยเนี่ยอันนี้เราน่าจะเป็นหนึ่งในประเทศที่เขาเลือกเข้ามาถ่ายเป็นท็อปของโลกหรือเปล่าน
0: ะใช่ใช่ใช่เพราะว่าต้องยอมรับว่าทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งแบบความแตกต่างของพื้นที่เราอะสูงมากคุณเหม่งก็คือคุณเหม่งอันนี้ยกตัวอย่างแล้วชัดเห็นชัดเลยจูราสสิคพาร์คอะคุณเหม่งสามารถถ่ายทั้งเมืองทันสมัยก็ถ่ายได้เนาะไปที่ไทยก็มีหรือถ่ายป่าดึกดำบรรถอยกลับไปแบบที่เป็นเขาจำลองเป็นรีสอร์ทจูราสสิคอะก็ทำก็ยังทำได้เลย
1: ครับ
0: ก็แค่เปลี่ยนจังหวัดลงไปตรังลงไปพังงาลงไปกระบี่กลายเป็นจูราสสิคอยู่กรุงเทพเป็นเมืองทันสมัยขึ้นไปเชียงใหม่กลายเป็นป่าฝนเขตร้อนคืนเนี่ยหรือไปอีสานกลายเป็นผาหิน
1: ครับ
0: หรือพื้นที่ทุ่งหญ้าสวรรค์นา
1: ค
0: ่ะเห็นปะเต็มเลยมีทุกอย่างเลยมันแบบมันสะท้อนถึงทรัพยากรไม่รวมการลงไปในทะเลเนาะทรัพยากรในทะเลที่อาจารย์ธรเล่าบ่อยๆอยู่แล้วว่าเราต้องอนุรักษ์ไว้เพราะว่าของเรานี่สุดยอดจริงๆมันดีจริงๆความหลากหลายทางชีวภาพต่างๆรวมทั้งวิวทัศน์ความสวยงามแต่ที่ผมเคยคุยนะเขาบอกว่าก็กลับไปเรื่องเดิมเลยคุณเหม่งคนไทยอ่ะกองถ่ายไทยอ่ะเป็นกองถ่ายที่แบบเขาเรียกว่าเวลาคนต่างชาติมาทำงานด้วยแล้วเขามีความสุข
1: Thailand Unit นี่เช็คที่คอยซัพพอร์ตกองถ่ายต่างประเทศยกเข้ามาเนี่ยมีบริการรถตู้มีบริการจัดหาโลเคชั่นสเกาต์โลเคชั่นมีบริการมีโรงแรมมีที่พักมีสตาฟมือตัดต่อคนไทยที่เก่งเชี่ยวชาญอะไรอย่างงี้นะ
0: ใช่และราคาดีคุณเหม่งแล้วก็ราคาดีแล้วก็
1: ราคาถูกอ่ะพูดง่าย
0: หยวน
1: ครับ
0: อาจจะฟังดูแบบว่าฟังดูเป็นแบบไม่ค่อยดีแต่จริงดีนะฮะหยวนก็คือว่าไม่ได้ตึงมากเช่นสมมติว่าหกโมงเริ่มสักหกโมงครึ่งนะอะไรเงี้ยก
1: ็
0: พอไหวไม่ได้ชาร์จยังขอกันได้
1: ไทยสไตล์หยวนของเรา
0: ใส่หยวนก็ชาร์จเดี๋ยวติดนิดหน่อยก็ทำแล้วติดมีติดมีอะไรเพิ่มติดไปนวมนิดหน่อยเขาก็แฮปปี้แล้วเน
1: ี่
0: ยก็แต่ถ้าเป็นต่างประเทศนี่โอเวอร์ไทม์นี่คิดเป็นนาทีนะคุณที่เป็นชั่วโมงนะ
1: ครับ
0: คิดเป็นชั่วโมงเลยนะอันนี้ชั่วโมงหนึ่งอีกแค่ไทยเท่านี้เกินอีกชั่วโมงชาร์จอีกเท่านี้โอ้โหผมเคยไปจัดเครื่องเสียงต่างประเทศอ่ะโอ้ยหน้ามืดเลยงานเลทนี่หน้ามืดเลยคุณเหม่งครับ
1: คึกคักเรื่องของถ้าพูดถึงทีมงานเบื้องหลังเนี่ยโอ้โหเงินทั้งนั้น
0: แล้วก็อีกเรื่องนึงอันนี้ส่วนตัวมากๆซึ่งอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงเลยนะซึ่งสำหรับผมถือว่าดีมากๆครับล่าสุดผมไปลองมอเตอร์เวย์มาแล้วคุณเหม่งกาญจนบุรี
1: อ๋อ M8
0: บางใหญ่กาญจนบุรี
1: M อะไรนะ M8 10 81
0: 8 M8 87ใช่ไห
1: มเดี๋ยวผมเซิร์ชได้พูด
0: M87
1: พูดมาเลยนึกไม่ทันเดี๋ยวนะครับ
0: ก็คื ได้ไปลองมาแล้วแล้วก็ทำให้พบว่ามันจะช่วยทำให้เมืองการอ่ะแข็งแรงขึ้นอีกเยอะเลยคุณเหม่งคือ

0: คือ M8 ประสบการณ์ใน M87 ใช่ไหม
1: 81 81อ๋อ
0: M81 81โอเคจำผิดแล้วก็คือผมลองขับดูเนาะก็ความเร็วตามกฎหมายครับ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับวิ่งไป1ชั่วโมงนิด
1: ๆถึงเลยจาก3ชั่วโมงถึงเหลือชั่วโมงเดียวโอ้โห
0: ชั่วโมงนิดๆใช่ถึงเมืองการเลยถึงเมืองการเลยผมขับพาลูกไปเที่ยวปราสาทเมืองสิง
1: ห์อ๋อเป็นไงบ้างฮะคนเยอะไหม
0: โอ้ดีมากเลยแบบว่าขับแบบขอโทษนะออกบ่ายๆกินข้าวเสร็จปุ๊บออกจากบางใหญ่กินข้าวเที่ยงเสร็จออกไปบ่ายโมงครึ่งบ่ายสองถึงแล้วอ่ะคุณเมง
1: อืม
0: แบบว่าบ่ายสองถึงแล้วเยี่ยมชมปราสาทเมืองสิงห์ซึ่งแบบว่าโอ้ใหญ่โตแบบได้ความรู้เพิ่มเติมมาอีกมากมายเนาะแล้วก็ได้กินได้ไปแวะเวียนเทียนแบบเที่ยวเมืองการอ่ะคุณเมงได้ขับรถเที่ยวไปดูแม่น้ำสะพานข้ามแม่น้ำแควดูแม่น้ำแควใหญ่ใช่ไหมแควใหญ่ก็นู่นนี่นั่น
1: แควน้อยแควใหญ่ครับ
0: แบบได้กินอาหารตอนเย็นคุณเมงกลับถึงบ้านสามทุ่
1: ม
0: ออกเที่ยงสามทุ่มกลับถึงบ้านแล้วก็ขับหนึ่งชั่วโมงนิดนิดแล้วก็ทำความเร็วได้ตามกฎหมายก็ไม่ช้าแล้วก็ทางเรียบถนนเรียบลื่นดีขับลื่นสวยงามวิวทิวทัศน์โปร่งตา
1: ครับ
0: ก็จะบอกว่าแล้วเมืองการก็จะกลายเป็นแหล่งที่จริงๆแล้วเมืองการเป็นที่ที่ถ่ายหนังเยอะด้วยนะครับมีเป็นที่ที่ถ่ายหนังเพราะว่าเขาก็มีทรัพยากรที่ค่อนข้างดีเนาะซึ่งผมก็จะบอกว่ามันจะช่วยเศรษฐกิจเนี่ยกลับไปเรื่องเดิมเลยคุณเหม่งเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอ่ะมันพึ่งพาโลจิสติกที่ข้ามจังหวัดเนี่ยอย่างชัดเจนเลยงั้นไม่อย่าแปลกใจที่ร้านอาหารเมืองการจะขายดีและนักท่องเที่ยวจะไปเมืองการเยอะขึ้นเพราะเดิมมันไปยากมากคุณเหม่ง
1: นี่ M81 เก็บตังค์หรือยังฮะ
0: เก็บตังค์แล้วครับ150บาท
1: โอ้
0: เก็บแล้วเก็บแล้วจ่ายเถอะมันคุ้มมันคุ้มไปจ่ายให้เขาเลยผมยินดีมากครับ
1: ที่ถ้าเริ่มจากบ้านผมนะวิ่งจากบ้านไปถึงทางด่วนเนี่ยก็น่าจะใช้เวลาชั่วโมงหนึ่ง
0: แบบว่าคือนี่มากเลยแล้วก็จะบอกว่าประสบการณ์การขับดีมากเนาะประสบการณ์ป้ายบอกทางอะไรชัดเจนมากนะดีมากเลยครับแล้วก็ที่ดีที่สุดเลยก็คือว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการเตรียมการซึ่งเขากำลังทำอยู่นะครับมาแบบเขาทำบายพาสอ้อมจังหวัดกาญจนบุรีด้วยอ่ะคุณเหม่ง
1: ฮะ
0: ก็กำลังสร้างอยู่นะอีกสักประมาณสักผมว่าอีกสัก 5-6 เดือนก็จะเสร็จก็คือเท่ากับคุณมีวงแหวนรอบเมืองการเพิ่มขึ้นอีกแล้วก็เท่ากับว่าคุณมันก็จะบายพาสทำให้การเดินทางไปยังเขื่อนศรีนครินทร์นะเดินทางขึ้นไปเอราวัณเด
1: ิน
0: ทางขึ้นไปศรีสวัสดิ์เดินทางขึ้นไปทางหรือออกไปทางนู่นเลยเหมืองต่าง
1: ๆปิดล็อก
0: ปิดล็อกได้ง่ายขึ้นอีก
1: มีหลายเหมืองครับเหมืองที่รอการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวก็ยังมีอยู่อย่างเหมืองของดร.บัวอะไรอย่างเงี้ยที่ตอนนี้เขาทำเป็นอุโมงค์ทะลุมิติอะไรของเขาอะ
0: ใช่ใช่เนี่ยแล้วก็ผมเห็นเลยพัฒนาการร้านอาหารก็เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งแบบว่าเขาเรียกว่าจุดจอดจุดซื้อของฝากเนาะรวมทั้งโรงงานต่างๆซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีโรงงานวุ้นเส้นเมืองการก็มี
1: วุ้นเส้นท่าเรือครับ
0: ใช่เขาก็มีซิกเนเจอร์เรื่องวุ้นเส้นซิกเนเจอร์เรื่องน้ำตาลอ้อยใช่ไหม
1: ไม่พูดถึงพริกแกงป่าพวกกงพริกแกงไม่ได้นะที่นี่ก็โอ้โหล้ำเลิศ
0: ใช่ใช่เนี่ยกลายเป็นจากเดิมคือเป็นเมืองเขาเรียกว่าผมขออนุญาตใช้คำนี้แล้วกันนะเป็นเมืองอับแล้วกันอับก็คือว่าต้องตั้งใจไปในอดีตปัจจุบันก็ยังต้องตั้งใจไปแต่มันไปง่ายขึ้นเพราะว่าแล้วจริงๆแล้วผมว่าผลบวกอีกข้อนะคุณเหม่งเนี่ยแบบเพิ่งเห็นผลบวกมากๆเลยผมนครปฐมก็จะได้อานิสงส์นี้ไปด้วยคุณเหม่ง
1: อืม
0: ฮะเดิมเมื่อก่อนไปนครปฐมมันอ้อมมันต้องมีชั่วโมงนึงตอนนี้ผมสามารถขับไปนครปฐมน
1: ะ
0: เฉียดองค์พระห่างจากองค์พระประมาณสัก 5-6 โลอ่ะก็คือ M81 เนี่ยเขาก็มีจุดลงที่นครปฐม
1: อ๋อก็อันนี้ดี
0: คุณเหม่งผมใช้เวลา3ไม่ถึง30นาทีอ่ะ
1: ฮะ
0: 20นาทีจากบางใหญ่อ่ะซึ่งหมายความว่าอะไรหมายความว่าผมสามารถไปไหว้พระองค์พระผมไปกินข้าวนครปฐมผมไปกินของอร่อยรอบๆองค์พระได้อีกนะ
1: สภาพการจราจรเป็นไงฮะหมายถึงว่าปริมาณรถยนต์ที่ใช้บริการในวันอย่างที่กล้าไปนี่เยอะไหมยังไม่เยอะ
0: การเลยนะไม่ดีเลยไม
1: ่ทำเวลาได
0: ้ทำเวลาได้คือเพราะว่ามันใหญ่มากมันทันสมัยมากที่ต้องชื่นชมคนที่สร้างนะคือเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องมากเลยครับก็จริงๆแล้วเขาลอกแบบมาจากมอเตอร์เวย์ชลบุรีนะ
1: ครับครับ
0: มันเหมือนกันแหละมันเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่ามันใหญ่รู้สึกมันจะใหญ่เพิ่มขึ้น1เลนครับ มันใหญ่เพิ่มกว่าชลบุรีอีก1เลนมันเป็น6เลนมั้งครับ
1: เดี๋ยวพอคนขึ้นไปใช้บริการกันเยอะเนี่ยมันจะมีต้องรอดูต้องรอดูว่าคนใช้บริการกันแล้วเนี่ยจะถ้าเขาเห็นในเรื่องของการลดในเรื่องของเวลาการเดินทางเนี่ยก็อาจจะมีปริมาณรถที่เดินทางไปมากขึ
0: ้
1: น
0: โอ้ผมประทับใจนะเนี่ยผมยังไปอีกเลย
1: อย่างเส้นวงแหวนของที่พี่ก้าพูดถึงอะที่ชลบุรีอะมันยังมีอยู่ช่วงนึงอะเมื่อสัก10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยรถหนาแน่นมากติดตลอดเลยช่วงเย็นวันศุกร์วิ่งเข้ากรุงเทพมหานครจะบริการเนี่ยโอ้ติด
0: ข้อของชลบุรีเป็นอีกเรื่องนึงด้วยชลบุรีอะเนื่องจากพื้นที่อุตสาหกรรมทับซ้อนกับพื้นที่ท่องเที่ยวคุณเมง
1: ครับ
0: เนี่ยแหละก็คือเราจะต้องติดรถพี่เทเลอร์อ่ะพี่เทเลอร์เขาทำเวลาไม่ได้เนาะเทเลอร์มันใหญ่อ่ะคุณเมงเ
1: ม
0: ื่อซึ่งเทเลอร์ไปไหนเทเลอร์ไปแหลมฉบังนะชัดเจนกับมาตาพุทธ
1: เดี๋ยวต้องรอดูนะคือผมว่าไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยก็คือถ้ามีผู้ใช้รถใช้ถนนในเส้นทางต่างๆบางเส้นทางเยอะมากขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีการทำถนนหนทางให้มันมีเส้นทางระบายรถยนต์ไปใช้เส้นทางอื่นเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เตรียมตัวแล้วด้วยจริงๆก็อยากจะพูดหลายทีแล้วคือทางด่วนชั้นที่2ชั้นที่2นี่คือสูงขึ้นไปอีกนะจากชั้น1อ่ะ
0: ครับ
1: ก็เตรียมตัวแล้วนะฮะก็จะในอนาคตอีกไม่นานผมจะได้ใช้ไหมเนี่ย
0: ก็จะได้ใช้นะหรือทางด่วนขั้นนี้ก็น่าสนใจคุณเหม่งทางด่วนที่จะตัดผ่านมาทางเกษตรนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นวงแหวนเนี่ยเรียกว่าทางด่วนวงแหวนที่เชื่อมต่อเหนือกับตะวันออกเนาะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นส่วนที่ควรจะต้องทำต่อขยายออกไปครับแล้วก็วงแหวนรอบ5รอบ6อ่ะก็ควรจะต้องสร้างออกไปอีกครับเพราะว่ามันเมืองมันโตขึ้นจริงๆแต่ทั้งหมดทั้งปวงเราก็พูดเชิงบวกนะที่พูดเชิงบวกหมายความว่าก็เห็นคุณค่าของการสร้างโลจิสติกที่มีผลต่อแหล่งท่องเที่ยวเนาะก็ทำให้ผมได้พาลูกไปปราสาทเมืองสิงห์ได้ง่ายขึ้นทั้งที่ในอดีตนี่ไม่เคยมันไม่เป็นเดสติเนชันของเราเลยซึ่งพอไปดูนะคุณเหม่งโอ้โหประวัติปราสาทเมืองสิงห์นี่ยาวนานนะเป็นพันปีเลยนะแล้วก็ของก็ยังสมบูรณ์แล้วก็มีเรื่องเล่ามีเรื่องราวมีพิพิธภัณฑ์มีมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์มีแหล่งขุดค้นมีโอ้โหของดีอ่ะเต็มเลยแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงนะเมืองการเราก็รู้อยู่แล้วมีอะไรอีกเต็มเลยทั้งธรรมชาติและทั้งเส้นทางประวัติศาสตร์รวมทั้งเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสงครามโลกต่างๆเนาะรวมทั้งเส้นทางรถไฟสายมรณะต่างๆเนี่ยมันก็เป็นจุดขายที่ดีอ่ะแล้วก็เราก็สามารถขยับขยายการท่องเที่ยวให้มันแข็งแรงมากขึ้นแต่ที่ประทับใจอย่างที่บอกเลยนครปฐมเนี่ยจะได้อานิสงส์ที่อันนี้แนะนำให้ท่านฟังถ้าท่านไม่ต้องขับไปอ้อมนะไม่ต้องขับไปอ้อมแบบแล้วพอใจสีแล้วท่านสามารถตัดตรงนี้แล้วไปออกเกือบถึงมันถึงชานเมืองนครปฐมเลยอ่ะคุณเหม่ง
1: กาญจนบุรีฝั่งตะวันตกใช้คำว่าฝั่งตะวันตกแล้วกันที่ติดกับสุพรรณบุรีติดกับนครปฐมเนี่ยผมไปบ่อยช่วงเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยผมไปบ่อยโอ้โหไปวัดทิพย์สุคนธารามไปห้วยกระเจ้ากินไก่กระทอกนี่เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเขานะแล้วก็พริกแกงของฝั่งห้วยกระเจ้าฝั่งกาญจนบุรีฝั่งตะวันตกเนี่ยมันจะมีความคล้ายคลึงความเผ็ดในคล้ายคลึงก็จริงแต่รสชาติการปรุงเนี่ยมันจะต่างกันเล็กน้อย
0: ครับ
1: ผมจะชอบทางฝั่งนี้มากกว่าอร่อยมากฮะ
0: ครับ
1: แล้วก็เวลาเดินทางเชื่อมต่อเนี่ยก็ไปดูอะไรนะองค์พระที่สุพรรณบุรีที่อู่ทองฮะ
0: ครับครับเนี่ยก็สามารถไปลงไปวิ่งไปต่อได้สายสุพรรณบุรีอู่ทองได้
1: ก็สะดวกใช่
0: ก็สะดวกแล้วก็มันกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าเปิดเส้นทางท่องเที่ยวฝั่งตะวันตกอ่ะให้ชัดเจนมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมี potential ซ่อนอยู่อีกมากมายเนาะจริงๆอย่างที่คุณเหม่งเล่าเลยแหล่งท่องเที่ยวที่เราไม่เคยเข้าไปหรือแม้แต่ป่าอนุรักษ์แบบว่าเขตป่าอนุรักษ์ที่เหนือเมืองการขึ้นไปอ่ะอีกมากมายเนาะที่เรายังเข้าไปไม่ถึงรวมทั้งเป็นศูนย์เป็นเขาเรียกว่าป่าผืนใหญ่เนาะที่แบบว่าม
1: ันเป็นรอยต่อที่ห้วยขาแข้งเนี่ยเขาไปต่อกับทุ่งใหญ่นเรศวร
0: ใช่เนี่ยจึงเป็นจุดที่แบบว่าพูดตรงๆเลยนะคนยังสดใหม่มากยังมีสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ยังสดใหม่มากยังพร้อมแบบต้อนรับนักท่องเที่ยวที่สายผจญไพรอ่ะชอบไพรชอบป่าร วมทั้งเขื่อนรวมทั้งแบบแอดเวนเจอร์มันโอ้โหมันครบคันมากเลยแบบเป็นโอกาสที่ดีของอีกมุมมองนึงเลยของการท่องเที่ยวเนาะซึ่งเมื่อก่อนนะมันใช้เวลาเดินทาง 3-4 ชั่วโมงมันเหนื่อยเกินไปป
1: ั
0: จจุบันมันก็จะย่นย่อเราไปพูดตามตรงเราสามารถไปถึงสังขบุรีได้ เร็วขึ้นอ่ะเมื่อก่อนเราต้องขับ6ชั่วโมงอ่ะปัจจุบันเราก็เหลือประมาณสัก3ชั่วโมง

0: หนึ่ง
1: ครับไปกันที่ข้อความกันนิดนึงครับพี่ก้าฮะ
0: ครับ
1: คุณณัฐสรทักทายมาสวัสดีครับพี่ก้าพี่เมงสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: คุณเบียร์บอกว่าตกลงจะเรียกคุณเบียร์หรือคุณซอยเนี่ยวากันดาถ้าเกิดขึ้นจริงจะอยู่ทวีปไหนครับแอฟริกาเซ่
0: แอฟริกาแน่นอนครับ
1: ครับนี่เข้าไปมาเวลเวิร์นหรือเปล่าบอกโอ๊กเดลิเนียวกับพี่ทนคุงนะแกมาก่อนการไปรับเบบี้วอล์กที่ตอนเมืองยุคเกาหลีมาไทยแรกๆ20ปีก่อนครับเบบี้วอล์กไปเล่นคอนเสิร์ตพัทยาเฟสติวัลครับอ๋อ
0: โ
1: หฮะขอบคุณครับอ่ะต่อ
0: ต่ออ่ะก็แล้วก็พอเล่ามาถึงเรื่องนี้ปุ๊บก็เมืองการของคุณเม่งมีอะไรอร่อยที่เมืองการ
1: โอ้ถ้าเอาที่โปรดที่ผดสุดของผมนะฮะก็คือพริกแกงเนี่ยแหละชอบมากนะฮะคือพอมาอยู่กรุงเทพมหานครแล้วเนี่ยสิ่งที่โหยหาเนี่ยเป็นเรื่องที่แปลกมากผมจะติดพริกแกงพริกแกงแดงนี่แหละนะฮะแกงแดงสไตล์ระยองเนี่ยที่เป็นพริกแกงออริจินอลเนี่ยก็มีกลิ่นมีรสชาติที่มันเป็นซิกเนเจอร์เฉพาะตัวนะแต่พริกแกงที่เมืองกาญจนบุรีที่คนส่วนใหญ่ชอบกันนะมันก็เป็นผมก็ชอบนะแล้วก็ในเรื่องของความเผ็ดร้อนของเขาเนี่ยก็อร่อยกระบวนการวิธีการปรุงนะฮะวัตถุดิบที่ใส่เนื้อสัตว์ที่ใส่แล้วก็รวมทั้งในเรื่องของผักที่ใส่เพราะผมเป็นคนสายกินผักไงก็ชอบนะฮะพอถามว่าชอบอะไรที่สุดของกาญจนบุรีก็พริกแกงนี่แหละแกงป่าของเขาชอบมากไม่ต้องพูดถึงวัตถุดิบอย่างพวกเห็ดโคอะไรพวกนี้นะฮะเอาแค่นี้ก่อน
0: ผมชอบกินปลาแม่น้ำ
1: อ๋อที่นี่ใช่เลย
0: ใช่แบบว่าคือแบบว่ามีปลาตดปลาคังอะไรเงี้ยคุณเม่งคือมันมีวัตถุดิบแบบปลาที่เราไม่ค่อยได้กินบ่อยๆครับผมก็ได้ไปชิมแล้วก็อาจจะอันนี้ความรู้ใหม่อย่างที่ได้จากคุณเม่งด้วยนะก็คือว่าทำไมมันแซ่บนะทำไมผัดฉ่าแล้วก็มันแซ่บอ๋อพริกแกงเขาดีอ่ะ
1: ครับ
0: มันก็เลยเหมือนเสริมกันเนาะมันแบบว่าร้อนแรงหน่อยแบบอาหารป่าแบบที่ว่าอาหารสไตล์ป่าแล้วกันแต่ไม่ได้สัตว์ป่านะอาหารสไตล์แบบอาหารป่าเขาจะทำแล้วมันเครื่องมันถึงผมก็จะชอบกินเนี่ยผัดน้ำพริกผัดน้ำพริกน้ำผัดพริกผัดชาแกงปลาคุณเมงมันโอ้โหมันแซ่บมันนัวมันเอาเผ็ดร้อนเรียกว่าเผ็ดร้อนแล้วกันเนาะ
1: ก็
0: จะได้บรรยากาศแบบนี้ที่เมืองการครับ อาหารป่าเนี่ย
1: เรื่องของพริกแกงมันมีที่มาอย่างนิดนึงคือไม่ว่าจะเป็นพริกแกงใต้หรือพริกแกงกาญจนบุรีหรือพริกแกงทางฝั่งของระยองคือเมื่อก่อนคนไทยอยู่กับป่ามันมีฝนตกก็ต้องกินอะไรที่มันช่วยกระตุ้นเมตาบอลิซึมของร่างกายให้ต่อสู้กับโรคภัยกับชีวิตด้วยมันเคยได้อ่านของที่คุณพนมเทียนเขาเขียนไว้มันมีที่มาอย่างนี
0: ้ใช่ใช่ใช่ก็คือผมก็ได้ความรู้นี้จากท่านอาจารย์บัณฑิตจุฬาใสน
1: ะ
0: ก็ท่านก็บอกว่างี้ท่านบอกว่าแบบว่าคนในอดีตอ่ะคนไทยอ่ะมันเราไม่ได้มีย
1: าอะไรกันเยอะแยะ
0: หน้าฝนก็ต้องกินแกงป่า
1: เพื่อต่อสู้กับฝนตกมาแล้วก็หนาวเสื้อผ้าที่ใส่มันก็ใช้ปกป้องกันอากาศหนาวหรือที่ตนเปียกจากฝนตกนี่ไม่ค่อยได้
0: ใช่ใช่โดยเฉพาะอันนี้สำหรับท่านที่ชื่นชอบเหมือนผมนะผมชอบกินกระชาย
1: อ๋อกระชาย
0: กระชายผัดชาหรือกระชายใส่แกงป่าเนี่ยกระชายเขาบอกกระชายนี่มันมีสารต้านอนุมูลอิสระเนาะแล้วก็มันมีแบบรสเผ็ดแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีน้ำมันกระชายที่เขาเรียกว่าเข้าไปแล้วมันช่วยทำให้เขาเรียกว่ามันป้องกันหวัดอ่ะคุณเม่ง
1: ครับ
0: แต่เนี่ยก็แล้วก็ไม่นับในนั้นมีบักกูดและไพรมีแบบมันมีหลากหลายสมุนไพรอ่ะแต่ว่ากระชายมันเด่นมากเนาะเวลาใส่อะไรกินมันออกอ่ะนั้นก็จะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คือสมุนไพรที่ไปเรียกว่ากินเป็นยาครับกินเป็นการกินที่แบบว่าเสริมเข้าไปในอาหารแล้วมันก็ทำให้เรากินอาหารตามฤดูกาลเนาะมันก็จะลดเขาเรียกว่าเพิ่มธาตุร้อนในช่วงหน้าฝน มันก็จะลดความเป็นหวัดความเป็นอะไรแพ้อากาศหรือความเป็นไข้ลดพิษไข้อะไรได
1: ้
0: ป้องกันเรื่องพวกนี้ได้ก็จริงด้วยกินแล้วก็กลับมาก็แฮปปี้มากเลยแล้วก็อร่อยไม่ต้องพูดถึงนะความอร่อยมันอร่อยแน่ๆโอ้โหกระชายนี่ผมชอบมากครับครับ
1: คุณแคลรี่ดีต่อใจส่งเข้ามาที่ไลน์ YouTube ครับบอกว่าเมืองกาญจนบุรีจับฉายในค่ายทหารอร่อยฝ่ามือเพื่อนผมเองรำลึกความหลังปี2544โอ้ยกินในค่ายทหารนี่อร่อยหลายอย่างเลยเพราะว่าทำกินเองมันไม่อร่อยนะทำไมเป็นรอดอเนี่ย
0: อ๋อเขาชุนไก่ใช่ไหมเขาชุนไก่ใช่ไหม
1: ครับ
0: โอ้ก็เราก็ต้องทุกคนก็ต้องมีได้ผ่านเรื่องอันนี้นะถ้าเป็นเด็กกรุงเทพนะเด็กกรุงเทพก็ต้องมีไปจบเขาชุนไก่กันนะอารมณ์นี้นี่เลยเนี่ยจะบอกว่ามันมีประสบการณ์เนาะแล้วก็ความรู้สึกของที่เขื่อนนะการไปนั่งในเขื่อนการได้เที่ยวน้ำตกที่เป็นน้ำตกหินปูนต่างๆนะก็ดีมากเลยแล้วมันก็ผสมกันกับปลาเขื่อนผสมกับอาหารป่ามันก็กลายเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงอ่ะมันก็ไม่เหมือนเมืองไหนในประเทศอ่
1: ะ
0: ก็กลายเป็นเอกลักษณ์เอกลักษณ์เขาก็เป็นจังเกิลเป็นเขาเรียกว่าภาคกลางที่มีจังเกิลอ่ะมันก็ต้องไปเมืองการนี่แหละครับ
1: อืมครับ
0: นี่แหละประทับความประทับใจอยู่ตรงนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าแอบดีใจที่แบบ M81 เสร็จแล้วครับก็ไปเที่ยวกันเยอะๆนะฮะชวนไปเที่ยวเมืองการ
1: แล้ว M6 จะเสร็จเมื่อไหร่นะ
0: M6 นี่ไปไหนอ่ะ
1: M6 นี่ไงเล่มไอ้ลำตะคองอ่ะปากช่องมุ่งหน้าไปโคราชนะฮะ
0: เสร็จแล้วแต่ว่ายังทำด่านไม่เสร็จคุณเมง
1: จริงอ่ะ
0: จริงครับ
1: เวนคืนที่ดินหมดแล้วครับ
0: เสร็จหมดแล้วเสร็จหมดแล้วนะเขาเสร็จหมดแล้วเหลือแค่เขาไม่สามารถเปิดได้แบบว่าเปิดอย่างเป็นทางการได้เพราะว่าด่านเก็บเงินยังไม่เสร็จ
1: อ๋ออ่ะโอเค
0: ต้องรอด่านเก็บเงินครับอ๋อ M6 ใช่ไหมลอยฟ้าโอ้ยดีเลยคุณเมง
1: แต่ตอนนี้เวลาหมดเวลาแล้วครับพี่ก้าฮะ
0: เสียดายครับเจอกันพุธของผมเจอกันพุธหน้าครับคงคุณเมงเจอพรุ่งนี้ครับ
1: ครับสำหรับวันนี้เรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ Quality Travel

0: ขณะนี้เวลา 11:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสุชาติเผยกระทรวงทรัพย์มีข้าราชการ40เกษียณ3คนรับเป็นศักดิ์เหมาะนั่งกรมประมงนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีการแต่งตั้งโยกย้ายในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติที่มีกระแสข่าวว่านายปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะโยกมาเป็นอธิบดีกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ากระทรวงจะโฟกัสในกลุ่มข้าราชการที่เกษียณอายุก่อนซึ่งเป็นกลุ่มสำคัญโดยมีข้าราชการระดับ40ทั้งหมด3คนที่จะเกษียณอายุคืออธิบดีกรมอุทยานรองปลัดกระทรวงและหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงซึ่งจะต้องหารือกับปลัดกระทรวงว่าใครมีความเหมาะสมที่จะมาดำรงตำแหน่งส่วนเป็นที่ชัดเจนแล้วใช่หรือไม่ว่านายปิ่นศักดิ์จะย้ายข้ามห้วยไปรับตำแหน่งที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุชาติกล่าวว่าตนทราบข่าวเท่าที่สื่อทราบไม่ได้ทราบจากเอกสารข้อเท็จจริงยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการทาบทามส่วนศักยภาพของนายปิ่นศักดิ์ระหว่างเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับการเป็นอธิบดีกรมประมงการทำงานเหมาะกับตำแหน่งใดนายสุชาติกล่าวว่าเท่าที่ทำงานร่วมกันมา1ปียอมรับว่านายปิ่นศักดิ์มีองค์ความรู้เรื่องทะเลเพราะจบด้านประมงโดยตรงถ้าหากเข้ามามีอำนาจและมีความรู้ที่สามารถทำได้มากขึ้นน่าจะดีกว่าเลขาครม.ชี้ทุนเกล้าหมอสรณะพ้นประธานกสทช.ต้องดูรายละเอียดที่ชัดเจนนางณัจจารีอนันต์ศิลป์เลขาธิการคณะรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่จะมีการนำชื่อนายแพทย์สรณะใบบุญชัยพฤกษ์ทูลเกล้าให้พ้นจากประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าเรื่องยังไม่มาซึ่งต้องพิจารณารายละเอียดและขอดูข้อมูลทุกอย่างประกอบกันก่อนนำขึ้นทูลกราบบังคมทูลอนุทินแจงภาพถ่ายบัตรประชาชนเสื้อสีส้มถ่ายมานานแล้วสั่งเช็คข้อมูลหลุดมีระบบป้องกันหรือไม่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ภายหลังการเดินทางกลับจากภารกิจประเทศอินโดนีเซียโดยระหว่างเดินทางจากตึกไทยคู่ฟ้ามาที่ตึกบัญชาการ1นายกรัฐมนตรีได้เดินคุยกับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวจึงสอบถามว่านายปกรณ์ได้รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วใช่หรือไม่นายปกรณ์บอกเพียงสั้นๆว่ารายงานเรียบร้อยแล้วยังไม่ได้ส่งบันทึกผู้สื่อข่าวยังได้สอบถามกรณีข้อมูลทางราชการรั่วไหลซึ่งปรากฏภาพนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อสีส้มขณะถ่ายภาพเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวสั้นๆว่าเป็นภาพที่ถ่ายนานแล้วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวจสอบว่าข้อมูลหลุดออกมาได้อย่างไรหลุดจริงหรือไม่และมีระบบป้องกันหรือไม่อย่างไรก็ตามเมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่าขณะนี้ทราบหรือยังว่าข้อมูลรั่วไหลออกมาจากหน่วยใดนายกรัฐมนตรีไม่ตอบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สะดวก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
1: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเมสซี่บริจาคเงิน3ล้านช่วยเหลือพื้นที่ไฟป่าในประเทศสเปนเลเนลเมสซี่ดาวยิงตัวเก่าทีมชาติอาร์เจนตินาบริจาคเงิน 80,000 ยูโรหรือราว3ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากไฟป่าที่ลุกลามในกรุงมาดริดประเทศสเปนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่สถานการณ์ไฟป่าในปัจจุบันนั้นทางการของสเปนกำลังเร่งควบคุมความเสียหายในพื้นที่เซียร์ราโอเอสเต้โดยเปลวไฟเริ่มเข้าสู่ระยะควบคุมได้แล้วหลังจากลุกลามมานานเกือบ2สัปดาห์ทางนี้เลเนลเมสซี่มีความผูกพันกับประเทศสเปนหลังเคยค้าแข่งมาอย่างยาวนานสมัยเล่นให้บาร์เซโลนาต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดต
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: อเล็กซานเดอร์อิซักกองหน้าค่าตัวแพงของลิเวอร์พูลยืนยันว่าตอนนี้สภาพร่างกายของตัวเองฟิตสมบูรณ์ 100% ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นพรีซีซั่นพร้อมตั้งเป้ากลับมาทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อทับหงแดงทางนี้หลังจากช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาดาวยิงทีมชาติสวีเดนต้องฝึกซ้อมเพียงลำพังเป็นส่วนใหญ่และได้รับผลกระทบจากมหากาพย์การย้ายทีมที่ลากยาวจนเข้าสู่ช่วงเปิดซีซั่นแถมหลังจากย้ายทีมด้วยค่าตัวสถิติสโมสรนักเตะก็พลาดลงสนามไปถึง28เกมและยิงได้เพียง4ประตูซึ่งต่ำกว่าความคาดหวังอย่างไรก็ตามหลังลงเล่นให้ทีมชาติสวีเดน358นาทีในศึกฟุตบอลโลก2026และกลับมาจากช่วงพักร้อนโดยไม่มีอาการบาดเจ็บทำให้ความคาดหวังมีมากขึ้นว่าอิซักจะสามารถสร้างผลงานได้ดีภายใต้การคุมทีมของอันโตนี่อิราลา
2: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
1: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

สำเร็จใดๆที่ได้มาจากฟ้าเบื้องบนต้องแลกด้วยความอดทนขยันฝึกฝนทั้งกายและใจ

0: มาแล้วนะครับในนายไลท์ก่อติดเอเชียนเกม2026นะครับวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569ครับอยู่กับน้องนนท์รัศมีและผมเจมส์ทรงศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
1: สวัสดีครับพี่เจงครับสวัสดีแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: อีก44วันนี่จะเริ่มต้นการแข่งขันแล้วเหรอ
0: เป็นยังไงบ้างนะฮะก็ไม่กำลังอะไรนะวิมลตรากรใช่ไหม
1: นามสกุลเหรออ
0: ๋อนามสกุลเนี่ยจำชื่อนามสกุลไม่ได้ฮะครับผมเ
1: อ
0: ้นามสกุลเหมือนใครนะผู้ประกาศข่าวของเราปะ
1: ของเราเหรอฮะ
0: ของอสมท
1: ก็มี
0: คุณ
1: ที่อยู่99อ่ะคนนึง
0: เอาเหรอ
1: นั่นแหละครับ
0: อืมจะมีคนนึงนะไอ้จะอะไรนะอะไรอ๋ออันนั้นคุณดาราการ
1: อ๋อ
0: ดาราเหมือนกันนี่อันนี้วิมลดารากร
1: ใช่แล้วครับ
0: อืมนะครับอ้าวก็อยู่กับน้องนนท์และผมเจตโทสันนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงอาจจะไม่เกี่ยวกับไอเชียนเกมแต่ว่าเป็นเพลงเชียร์ไทยอันนี้ร้องโดยตำนานเพลงเพื่อชีวิตนะครับ Song for Life นี่ตำนานสามเจเนเรชันเลยนะ
1: ครับ
0: มีพี่หงาคาราวานนะครับมีพี่แอดคาราบาวและพี่ปูโพสิตคัมภีร์นะครับก็พี่ปูที่แกชอบโพกทิสาไงใช่ไหมเวลาร้องเพลงไงขนาดนอนยังโพกทิสาที่ด้วยกัน
1: จริงเหรอ
0: ครับ
1: พี่ก็เห็นพี่ปูนอนด้วยเหรอครับ
0: ใช่ฮะพี่ปูเนี่ยชอบโพกทิสาไง
1: อาบ
0: น้ำมาดูเอาโพกทิสาด้วยหรือเปล่าเนาะ
1: ครับ
0: เ
1: ป็นสไตล์คร
0: ับเป็นสไตล์ของพี่ปูเน
1: า
0: ะเพราะดีนะพี่ชอบนะเพลงนี้
1: รู้สึกแบบฟังแล้วดูขลัง
0: กระหึ่มไหมพี่ชอบท่อนที่ร้องว่าเกียร์ถอยไม่ต้องเอาไปเดินหน้าเข้าไป1 2 3 4นี่ไง
1: นี่ไง
0: กูแต่งได้ไงไม่รู้ดอกสุดยอด
1: สุดยอดมาก
0: อืม
1: เพลงพวกเชียร์ทีมชาตินี่ต้องสายเพื่อชีวิตแบบ
0: ต้องสตาร์ดี้นะนะครับ
1: ฟังแล้วมันฮึกเหิม
0: แต่ว่าเอเชียนเกมไม่แน่ใจว่าเพลงที่คนไทยแต่งเนี่ยมีมาหรือยังหรือว่ายังไงไม่แน่ใจเนาะมีอย่าง
1: ครั้งนี้เหรอ
0: มีไหม
1: ยังไม่เห็นเลย
0: ยังไม่เห็นเนาะ
1: ใช่คร
0: ับ แต่วันนี้เนี่ยเราน่าจะทราบว่าใครได้ร้องหรือว่าใครได้ร้องเพลงยังไงครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้แกสปอร์ตจะมีการเปิดตัวเปิดตัวนะครับเสื้อเอเชียนเกมนี่ที่จังหวัดไอจิและนาโกย่านะครับเป็นเสื้อทีมชาติไทยเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้งานจะเริ่มตอน 14:00 นนะครับทุกเส้นสายของวัฒนธรรมนะครับทุกภูมิปัญญาแห่งงานหัตถศิลป์ทุกจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของนักกีฬาล้วนถักทอเชื่อมโยงหัวใจของเอเชียให้เป็นหนึ่งเดียวนี่เป็นไง
1: ธีมเขาใช่ไหม
0: ธีมของเขา
1: ธีมของงานเปิดตัวนะ
0: Quest
1: of Spirit นะครับ
0: สายใยแห่งสายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวเป็นยังไง
1: แสดงว่าถ้าให้เดานี่เสื้อน่าจะต้องมีแบบดูแล้วสื่อถึงความเป็นไทยแน่นอน
0: ครับผมนะฮะก็ในงานวันนี้นะใครที่ไปผู้สื่อข่าวน่าจะกำลังเดินทางไปนะครับมีเจ้าวิวกุลวิทยานะ
1: ครับ
0: มีน้องหมิวพรดีช่อชูวงมีน้องสกายจริงพยมฮะแล้วก็น้องสองวิภาวีนะครับก็น้องสองก็นักกีฬาวอลเลย์บอลเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้วิวสักปีก่อนจะปีก่อนไม่รู้ว่า2ปีก่อนที่เปิดตัวเสื้อแข่งสี่เกียรติปีก่อนเนาะวิวกุลวัฒน์เนี่ยมาสัมภาษณ์กับกัสปาของเราด้วยที่ไปสัมภาษณ์เลย
1: ครับ
0: สัมภาษณ์บอกว่าวิวเนี่ยเจอพี่ปั๊บเนี่ยโอ้ยลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พี่ตอนนี้พวกเราความดีไงชนะห้ามนัดแรกไงลิเวอร์พูลแชมป์ครับพี่แล้วก็เฮ้ยได้คอนเทนต์ไว้เอามาเปิดในคอนเทนต์ของออนไลน์ของ99นะครับเอามาเปิดปั๊บเอ้าทำไมมีแต่ภาพเสียงไม่มีอ๋อ
1: ถ่ายเองกับมือไม่ใช่เหรอ
0: เอ็ม
1: อ้าว
0: เอ็มหรือเปิดไม
1: ่โอ้โหสุดยอดโปรดิวเซอร์ของรายการเรา
0: โอ้โหนานๆจะได้เจอวิวกุลวิทยสารนะฮะ
1: โอ้
0: แล้ววิวเนี่ยเขาไปทัวร์ไปแข่งต่างประเทศบ่อยนานๆจะมาเมืองไทยสักทีไง
1: กว่าจะได้เจอ
0: แล้วก็หาโอ้อุตส่าห์ขอน้องขอทีมงานได้ขอสัมภาษณ์แป๊บนึงได้ไหมมาสัก3-4นาทีวันนี้นะเป็นไง
1: พี่เจ๋งเดินเข้าไปถามด้วยตัวเองเลย
0: ถามตัวเองเลย
1: แต่พลาดตรงที่ไม่ได้ถ่ายด้วยตัวเองไง
0: ก็
1: ไปไว้ใจพี่เอ็มมาถ่ายให้ไง
0: ใช่มาเปิดไมค์ดูอ้าวพี่เจงครับ
1: มีแต่ภาพไม่มีเสียง
0: ไอ้เราเอ๊ะทำไมมันเหงื่อตกว่าถ่ายไปแล้วเหงื่อตกนะเปียกปาดแล้วเราบอกเฮ้ยเป็นไรเป็นไรเราสภาพเสื้อเป็นไงบ้างเนี่ยทำไมเหงื่อตก
1: ตื่นเต้นหรือเปล่า
0: ผมว่าตอนถ่ายเนี่ยผมจะบอกพี่แล้วว่าผมเสียงไม่เข้าครับพี่แล้วทำไมเอ็มไม่บอกแต่แรกเอ็ม
1: มารยาทไง
0: อ๋อเหรอ
1: เขาเห็นพี่เจ๋งกำลังคุยกับนักแบดมินตันระดับประเทศเลยไม่กล้า
0: ค
1: ุ
0: ยกันสนุกเลยเป็นไงเอ้ยเชียร์ลิเวอร์พูลแล้วเป็นไงบ้างฟอร์ลิเวอร์พูล5นัดแรกชนะ5นัดติดเลยนะประเดี๋ยวสวยงามนะทีมแชมป์เป็นไง โอ้ครับพี่แล้วเป็นไงเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับเอ้ยซีเกมครั้งนี้เป็นไงบ้างแล้วก็พูดให้กัสก้าของเราหน่อยเชิญชวนนะครับรายการมาเชียร์หน่อยติดตามเชียร์หน่อยโอ้โหพูดดีๆเลย
1: ต้องมี
0: โอ้ได้คอนเทนต์เอาไว้ให้ครับผม
1: คอนเทนต
0: ์มาทำไมเอ็มในระหว่างถ่ายมันเหงื่อมันตกว่า
1: เริ่มมีปาดเหงื่อ
0: ปาดเหงื่
1: อ
0: เ
1: ลย
0: มันมองซ้ายมองขวา
1: เริ่มหลุกหลิก
0: หลุกหลิกหลุกหลุกหลิกนะจะยกมือบ้างไม่ยกบ้างนะเอามือลงบ้างก็เอ๊ะเป็นไรเนาะครับผมจะบอกพี่ธนาแล้วว่ามันเสียงไม่เข้าครับพี่เรียบร้
1: อ
0: ยหลังจากนั้นพี่ก็ไม่ได้คุยกับเอ็มประมาณสัก8เดือนได้อะ
1: ก็สมควรแหละครับ
0: ครับ
1: ไม่แต่ว่าตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยววันนี
0: ้วันนี้ดีขึ้น
1: เดี๋ยววันนี้ถ้าพี่เจ๋งไปนะ
0: ครับ
1: เจอเจ้าวิวใหม่นะไปทำใหม่เจอน้องสกายลูกของพี่ลูกเกดจะไปสัมภาษณ์นี่นะ
0: ว่ายน้ำที่สุดในประเทศไทยใช่ไหมในรอบ30กว่าปีอ่ะ
1: เดี๋ยวไปสัมภาษณ์เลย
0: ครับ
1: พี่เอ็มตอนนี้นี่เช็ดไมค์รอแล้ว
0: อ๋อ
1: วันเนี้ยเสียงเข้าแน่นอน
0: ปรากฏว่าฐานหมดครับพี
1: ่ไม่
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มีผิดพลาดแล้ว
0: เ
1: สียงเข้าครับ
0: ครับ
1: แต่กลับมาต้องเช็คภาพหน่อยภาพอาจจะไม่มา
0: อ๋อเหรอ
1: นิ้วไปแปะอยู่ตรงกล้องพอดีติดแต่นิ้วตัวเองไม่มีพลาดรอบนี้
0: ไม
1: ่
0: มีพลาดนะไม่มีนะ
1: รอบนี้อยากจะสัมภาษณ์ใคร
0: ครับ
1: พี่เจ๋งเดินเข้าไปหาได้เลยครับพี่เอ็มจะถ่ายแบบอย่างดีเลย
0: ถูกต้องนะวันนี้น่าจะได้เห็นวิวกลยุทธ์วิทยาศาสตร์นะ
1: ชัดแ
0: จ๋
1: ว
0: ใช
1: ่
0: จ
1: ะไปหาเจ้าวิวจะไปหาน้องสกายน้องหมิวพรประวี
0: ครับ
1: น้องสองวิภาวี
0: อุ้ย
1: เดี๋ยวพี่เจ๋งเตรียมเดินเข้าไปได้เลยฮะ
0: ถูกต้อง
1: เดี๋ยวพี่เอ็มคอยถ่ายให้เก็บทุกเม็ด
0: แล้วก็วันนี้ทางแกรนด์สปอร์ตจะเปิดตัวผู้ว่าการแกรนด์สปอร์ตมาอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่
0: ครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ทีมงานของเราจะไปเจอกับพี่บีด้วยนะพี่ยาสาวสวยนะของแกรนด์สปอร์ตพอเจอปั๊บพี่ครับเสื้อสวยนะพี
1: ่
0: เอาแล้วเจ๋งทำไมชมทำไมล่ะเสื้อสวยนะพี่
1: สวยอยู่แล้วทำสวยทุกปีชมทำไม
0: สักตัวสิ
1: อ๋อ
0: ให้ก้าวๆหน่อยสิให้แฟนรายการหน่อยสิ
1: จะขอใช่ไหม
0: นิดหน่อย
1: นี่เอาแฟนรายการบังหน้าหรือเปล่า
0: อันนิดหน่อยฮะ
1: เออไม่แน่นะเราเอามาแจกแฟนรายการก็ดีเหมือนกันนะ
0: ดีไหมดีไหมเสื้อสวยเนี่ยก็โหเสื้อก็เวลาพี่เอาเสื้อการสปอร์ตนะบางครั้งเขาก็ให้มาเนาะนะครับให้กับผู้สื่อข่าวเนี่ยต่อไปทำข่าวนะครับหายไปเลยนน
1: ทำไมล่ะฮะ
0: ก็เดินมาที่อสมทไงนะครับเดินฝ่าด่านฝ่าเพื่อนคนรู้จักนะครับคืนนั้นคืนนี้ครับโอ้เสื้อสวยจังเลยครับผม
1: ตอนแรกมีติดกระเป๋าไว้10ตัว
0: ทั้งเสื้อทั้งกระเป๋า
1: ไปหมดเลย
0: ไปหมดแล้ว
1: โอ้โห
0: เสื้อสวยจังเลยครับกระเป๋าสวยจังเลยครับแจ็คเก็ตสวยจังเลยค่ะเรียบร้อยไอ้แล้วก็ใจอ่อนด้วยไงโดยเฉพาะสาวๆเนาะ
1: ให้หมดเลย
0: ให้หมดเลย
1: สุดท้ายตัวเองไม่ม
0: ีใส่สุดท้ายนะครับเขาเอาเสื้อมาให้แฟนเขาใส่เรียบร้อย
1: เออ
0: ครับอันนี้ก็เดี๋ยว
1: ต่อไปได้มานะวันนี้นะ
0: น่าจะ
1: อย่าไปเดินผ่านคนอื่นเข้ามาห้องส่งเลยจะได้ให้แฟนรายการ
0: เออ
1: ถ
0: ักทอแล้วดูกับเสื้อสวยละนะครับเพราะว่าลายของเขาจะมีวิทยาศาสตร์ด้านการกีฬาของเขาเนาะเอ้ยที่เขาเนี่ยนะเรื่องของการผลิตของเขาอ่ะเออจะมีลวดลายใช้อะไรนะรีไซเคิลอะไรก็ว่านไปเน
1: า
0: ะ
1: คือความสวยงามต้องมีอยู่แล้วแล้วเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ต้องมีเทคโนโลยี
0: มีเทคโนโลยีอะไรรีไซเคิลแล้วเขาอ่ะนะครับเอาของที่ใช้แล้วนะมาย้ำแล้วก็มาทำใหม่อ่ะแล้วก็ถักทอนะครับเป็นเสื้อที่รักโลกไง
1: แล้วเมื่อกี้ต้นรายการพี่เจ๋งพูดถึงเพลงที ่อาจจะมีเปิดตัวในวันนี้ด้วยใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจเน
1: า
0: ะ
1: ปกติงานเปิดตัวแบบนี้ต้องมีไหมต้องมีแบบ
0: จำได้ว่าครั้งก่อนเปิดตัวเสื้อแข่งซีเกมนะครับก็มีเพลงมีคนมาร้องเพลงอ่ะไม่แน่ใจใครเนาะ
1: เดี๋ยววันนี้ก็น่าจะต้องมีนะ
0: เออเออแต่ไม่รู้ว่าเป็นเพลงทางการหรือเปล่าน่าจะมีเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวอาจจะเปิดตัววันนี้ไง
0: เออ
1: เออ
0: วันนี้นะ
1: น่าจะมีน่าจะมีแต่อาจจะมีศิลปินดาราไปร้องเพลง
0: อืมนะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวไปเจ๋งไปวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟัง
0: เนาะเออฮะพี่ไปนะพี่ไปอ่ะครับ
1: หรือว่าพี่เจ๋งจะไว้ใจให้สุดยอดโปรดิวเซอร์เอ็มไปคนเดียว
0: อืมก็ไปได้นะครับผม
1: เออ
0: เออ
1: แต่เดี๋ยวน้องเจมน้องเบนเตรียมไป
0: ได้มีปัญหาเฮ้ยเจอพี่บีหน่อยวันนี้นะ
1: ใช่
0: ก่อนเดินนี้อะไรก่อนหรือเปล่านน
1: ก่อนที่จะไปว่ากันต่อนะฮะเรื่องของรายการเราต้องประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะอยู่ไหนก็สบายใจครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTVกล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซล ซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ครับติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันครับสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศานะครับหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทเท่านั้นครับโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่Shopmania ครับผม
0: ครับฝากไว้ด้วยShopmania ของเรานะครับ
1: ครับ
0: นะก็เดี๋ยวถ้างานเป็นยังเดี๋ยวพี่เอามาเล่าให้ฟังแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: นะครับว่างานเปิดตัวเป็นไงบ้างน่าเจอนักกีฬาหลายคนแล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยว99ของเรานะครับในช่วง Asian Game เราจะมีการก่อติดข่าวสกู๊ปนะครับแล้วก็เราอาจจะมีแผนนะครับพาแฟนรายการไปดู Asian Game ได้มั้ยดูดีมั้ย
1: ดีครับ
0: ครับผม
1: ไปด้วยนะ
0: อ่ะ
1: ผมไปด้วย
0: น่าไปนะ
1: ขอติดล้อไปด้วย
0: ติดไปด้วยนะ
1: เออ
0: มีเรื่องนึงน่าสนใจนะครับก็จำเหตุการณ์ของอีสปอร์ตได้ไหมซีเกมปลายปีก่อนที่มีเรื่องดราม่าหลายเรื่องแล้วที่มาเล่นเทนอะไรนะมีมาล่างทรงมาเล่นแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งล่าสุดนะครับทางกท.ก็มั่นใจว่าอีสปอร์ตนะครับนักกีฬาเข้มข้นนะครับไม่มีซ้ำรอยหรือว่าเหตุการณ์แดจาวูนะครับการในการกีฬา4เกมที่ผ่าน

0: ผ่านมาเพราะว่าอย่าลืมว่าเราก็เก่งนะ
1: ใช่ครับ
0: นักกีฬาอีสปอร์ตของเรานะครับเรื่องนี้นะครับดร.ก็ศักดิ์ยมณีผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมนะครับว่ากีฬาในส่วนอันในส่วนของกีฬาอีสปอร์ตนะเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังทัพไทยเนี่ยมีการที่คว้าเหรียญทองนะอาจจะไม่กีฬานั้นมีนะเทคเคนพี่จำได้อะ
1: ครับ
0: มีกีฬาเทคเคนมีเกมอะไร FC ออนไลน์ฟุตบอลอะไรพวกนี
1: ้
0: น้องอะไรน้องคีนใช่ไหมลูกชายของคุณเม้งอ่ะ
1: ดีเคคีน
0: ดีเคคีนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ดีเคคีนป่ะใช่ไหม
1: ดีเคคีน
0: เออเก่งอ่ะได้เหรียญทองซีเกมด้วยนะรู้สึกเอเชียนเกมคนที่เราเหมือนจะได้หรือเปล่า
1: ใช่
0: นะครับก็เราทัพอีสปอร์ตไทยนะครับมีลุ้นเหรียญทองนะครับซึ่งการแข่งขันที่หางโจวนะสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเอเชียนเกมครั้งล่าสุดครั้งที่19นะครับนี่ทัพอีสปอร์ตเราผลงานยอดเยี่ยมนะนนท์คุณฟังฮะคว้าไป1เหรียญทอง1เหรียญเงินละ2เหรียญทองแดงได้ทุกเหรียญนะสุดยอดนะครั้งนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับที่ทัพไทยของเรานะครับจะทำได้ผลงานได้ดีอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเป้าของเราอยู่ที่1เหรียญทองครับ
1: ก็สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะมีเพิ่มเกมแล้วก็มีการลดเกมบางเกมออกไปด้วยนะเกมดังๆอย่าง Dota 2เนี่ยโดนตัดออกไปนะ
0: เอาเหรอ
1: แต่ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอีก4เกมด้วยกันส่วนเกมฟุตบอลจากเดิมเป็นเกม EA Sport FC Online ก็จะถูกแทนที่โดย eFootball ทำให้ภาพรวมเนี่ยมีเกม11เกมมี Street Fighter
0: ครับ
1: มี Tekken The King of Fighters Pokemon Unite Honor of Kings League of Legends มี PUBG Mobile เป็น Asian Game Version นะมี Mobile Legends Bang Identity V Asian Game Version มี Naraka Blade Point Gran Turismo eFootball แล้วก็ Puyo Puyo Champions โอ้โห
0: รู้จักไหมรู้จักไหมพี่รู้จักแต่ Contra ฮะ
1: โอ้โห
0: กับเกม Mario
1: โอ้โหรู้อายุเลย
0: โอ้โห
1: ไม่มีใคร
0: สุด30ตัวรู้จักไหมเคยเล่นไหมเกม Contra
1: เคยครับผม
0: บนล่างๆซ้ายขวาซ้ายขวา BA BA Select Start ถ้าเล่น2คนถ้า2คนก็ Select Start ไงแต่ก่อนก็เล่นในเกมอะไรวินนิ่งในก่อนอ่ะแต่ว่าถ้าเขาเปลี่ยนแล้วนะเห็นเป็นเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่างอ่ะคือเราเก่งนะทัพอีสปอร์ตไทยของเราเนี่ยครับเป็นนักกีฬาอาชีพด้วยส่วนกรณีซีเกมปลายปีก่อนที่มีร่างทรงมาเล่นแทนนะแล้วก็ทำให้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันนะครับซึ่งกท.ก็ได้มีการปรึกษาหารือนะครับกับฝั่งผู้บริหารของกีฬาอีสปอร์ตไทยนะครับรวมทั้งสมาคมกีฬาอีสปอร์ตไทยจะเป็นคุณสติโลทองเนาะ
1: นายก
0: แต่คุณน้องชายของคุณลวิเนาะนะครับถึงการเคลื่อนในกีฬาก็บอกว่าก็เข้มข้นนะนะครับก็ป้องกันไม่ให้มีปัญหาและเหตุซ้ำรอยเดิมครับอีสปอร์ตเล่นเยอะเหมือนกันนะ11ทองอ่ะ
1: ครับ
0: เยอะจังเลยอ่ะ
1: ใช่
0: ก
1: ็รุ่นใหม่ไงคนรุ่นใหม่เล่นเกมกันนะฮะก็กีฬาก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะดูมีแต่กีฬาแบบคนรุ่นเก่าไงรุ่นใหม่นี้ทางฝ่ายจัดก็ต้องการที่จะดึงดูดกระแสวัยรุ่นมาติดตามมากขึ้นก็ใส่เกมไปซะเยอะเลยนะ
0: ครับ
1: คราวที่แล้วเราก็ถือว่ายอดเยี่ยม1เหรียญทอง1เหรียญเงิน2ทองแดงเลย1เหรียญทองนี่ TD Keen นะธีรเดชทรงสายสกุล
0: TD Keen ใช่มั้ย
1: TD Keen
0: ไม่ใช่ TK TD Keen ใช่ลูกชายของคุณเม้งอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: พี่เม้งหรือว่าฉายาอะไรซัมเมอร์ฮิลไง
1: ใช่
0: คอลัมนิสต์ชื่อดัง
1: ใช่ก็ถือว่ากลายเป็นนักกีฬาประวัติศาสตร์ที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมเลย
0: ครับ
1: ส่วนเหรียญเงินนี่ได้จากพนันศักดิ์วรนันท
0: ์
1: นะครับEA Sport FC Online นะทั้งทองและเงินเลย
0: โอ้โหสุดยอดนะ
1: แล้วก็มี2ทองแดงนะครับมี ROV นะแล้วก็ Dream Tree Kingdom
0: ROV ก็เกมอะไรเกมตั้งไอ้อะไรนะไอ้ตั้งป้อมอะไรนะไอ้ใช่ป่ะ ROV เคยเล่นไหม
1: ไม่เคยเล่นเหมือนกัน
0: เอาเหรออ ืม ROV มันเกมดังอ่ะ
1: เอออ
0: ะไรนะไอ้ออฟไอ้อะไรสักอย่างจำไม่ได้ละ
1: Arena of Valor
0: เออมันนั่นแหละครับเกมเหมือนตั้งป้อมสู้กันอะไรสักอย่างอ่ะ
1: ทำลายฐานทัพฝ่ายตรง
0: ข้ามอะไรมันนั่นแหละครับแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมอ่ะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าก็รู้ว่าเป็นเกมดังไงอ่ะก็เนาะนะครับหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ซ้ำรอยแต่ว่าก็เชื่อว่าเป็นบทเรียนแหละนะครับสำคัญเนาะนะครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ไม่น่าจะมีแล้วแหละน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นครั้งเดียว
0: ครับ

0: เนาะ
1: ครับ
0: ก็ติดตามนะนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครั
1: บ
0: ในอีสปอร์ตเนาะ
1: อ
0: ืมนะครับลุ้นอีกครั้งนึงเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ไปดูเรื่องของตะก้อกันบ้างไหม
0: ตะก้อเป็นไงบ้างตะก้อดีมีตะก้อคิงคัพนะ
1: เมื่อวานนี้วันแรก
0: วันแรกยังไม่ได้สี่อ่ะ
1: ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่39นะครับก็คือชิงแชมป์โลกนั่นแหละที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ปรากฏว่าเราก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในประเภทตะก้อลอดห่วงครับประเดิมคว้าแชมป์ทั้งทีมชายทีมหญิงเลยจริงๆเราก็หวังทองทุกประเภทที่แข่งอยู่แล้วนะครับขึ้นชื่อเรื่องตะก้ออยู่แล้วสำหรับไทยเรานะฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นตะกร้อลอดห่วงสากลครับไทยเราก็ประเดิมคว้าแชมป์มาได้ทั้งทีมชายและทีมหญิงเลยรายการนี้นี่ก็เหมือนเป็นการเตรียมตัวก
0: ่
1: อนไปเอเชียนเกมเหมือนกันนะครับทีมชายในรอบชิงเนี่ยทำคะแนนได้710คะแนนครับได้แชมป์ไปครองอันดับ2นี่เป็นเมียนมา
0: อ
1: ันดับ3นี่เป็นอินเดียแล้วก็สปป.ลาวส่วนทีมหญิงนี่เราก็ได้เหรียญทองนะครับ670คะแนนอันดับ2นี่เป็นของเมียนมาและอันดับ3นี่เป็นจีนกับสปป.ลาว
0: ครับ
1: ผ่านไปสำหรับตะก้อลอดห่วงเดี๋ยวจะมีแข่งอีก5ประเภทก็จะมีไฮไลท์อย่างทีมเดี่ยวชายนะครับแล้วก็จะมีทีมชุดชายทีมชุดหญิง มีคู่หญิงควอดแรนชายและหญิงก็คือ4คนนะฮะแล้วก็มีตะกร้อลอดห่วงชายและหญิงอีกด้วย
0: ครับตะกร้อนี่ก็เป็นหนึ่งในความหวังของเรานะ
1: ครับ
0: สี่ทองเลยเหรอตั้งเป้าเห็นว่าตั้งเป้านึกสี่ทองนะ
1: จริงๆเราก็ควรจะเอาให้หมดอะ
0: กวาดครบสี่ทองเลยเหร
1: อมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วตะกร้อนี่เป็นกีฬาของเราอยู่แล
0: ้
1: ว
0: โอ้กีฬาของเราแต่ว่าตัดสินของใครสิ เราเป็นเบอร์หนึ่งก็จริงนะแต่ว่าการตัดสินในของใครครั้งก่อนเนี่ยที่ไปเล่นที่มาเลเซียโหชัดเจนเลยฮะ
1: แต่นี่บ้านเรา
0: ชัดเจนเลยกรรมการ
1: นี่บ้านเราต้องดูด้วย
0: ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ได้ครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามกันต่อนะครับในเน็ตไลน์นะครับก่อนเอเจนต์เกมนะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
1: ครับ
2: ไนที่ไนไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2ภูพาเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ wyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟอั

0: 081-658-3461
1: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนท์รัศมีและทีมงาน FM 99
2: กลับมาครับในเบรก2ของเดนายไลฟ์นะครับก็ติดเอเชียนเกมครับอยู่กับน้องนนท์และผมเจ๋งทรงศักดิ์วันนวจิตนะครับนะครับช่วงที่แล้วเราก็พูดถึงความเคลื่อนไหวต่างๆเนาะ
3: ครับ
2: นะครับตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับตะก้อของเรานะครับมีการแข่งขันในศึกตะก้อคิงคัพครั้งที่39นะมีทั้งหมด19ชาติมาแข่งขันกันนะครับที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะ
3: ใช่ครับวันนี้จะเป็นวันที่2
2: วันที่2นะ
3: ก็มีแข่งกันตลอดวันเลยนะ
2: ใช่
3: 10โมงที่ผ่านมานี่เป็นประเภทคู่หญิง
2: ครับ
3: รอบแรกนะครับไทยเจอกับอิรักเที่ยงนี่จะเป็นควอดรันหญิงก็คือทีม4คนรอบแรกไทยจะเจอกับปากีสถานช่วงเย็น 6:00 น.ครับไฮไลท์เลยทีมเดี่ยวชายรอบแรกกลุ่ม B ไทยเจอกับไชนีสไทเป
2: ครับ
3: แล้วก็ทุ่มนึงครับควอดแรนชาย4คนรอบแรกไทยพบจีน
2: นะวันนี้ก็ไปติดตามได้นะ
3: ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด
2: ์เหมือนจะดูฟรีนะ
3: ดูฟรีด้วยทาง True Visionsทางแอป Tuition Now อะไรแบบนี้
2: ใช่ไหม
3: ใช่
2: โอ้โหแล้วก็วันนี้น้องเปิดตัวเสื้อละเออเจ้าสกายน่าจะไปเนาะลูกชายของคุณลูกเกดเมธานีไง
3: ไปสิโอ้โหน่าจะดังเลย

0: เนี้ยแหละ
1: อืม
0: อืม
1: ก็เจ้าตัวเนี่ยก็ว่ากดดันเหมือนกันเนาะนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ติดทีมชาตินะไปญี่ปุ่นก็อยากจะไหว้ให้สนุกเนาะแต่อยากไหว้ให้ดีที่สุดนะครับอยากทำลายสถิติของตัวเองด้วยนะของทางสกายนะครับมาว่าเหรียญอาจจะยากแต่ถ้าเข้ารอบไฟนอลจะดีมากเลยนะ
0: ครับ
1: ครับไอ้ที่ไหว้เนี่ยไหว้ผิดเสื้อไหมอ่ะ
0: น้องสกาย
1: ผิดเสื้อไหมเห็นที่ทำลายสถิติประเทศไทยในรอบ33ปีอ่ะใช่ไหม
0: แต่ผม
1: 17ปีเองนะ
0: ข้อมูลนิดนึง
1: ครับทำลายสถิติประเทศไทยและเยาวชนในรอบ32ปีโอ้โหโหดมาได้ตัวใหญ่ด้วยเนาะลูกครึ่งอะนะ
0: ครับ
1: โอ้กล้ามเป็นไอ้มัดเลยอะนน
0: ครับ
1: หล่อด้วยเน
0: า
1: ะ
0: คุณแม่ก็สวย
1: คุณแม่ก็สวยนะนะครับเหมือนไหว้นะลองดูซิเป็นยังไงบ้าง
0: น้องสกายลงแข่งในประเภทถ้าเดี่ยวผสมนะ
1: อ๋อเดี่ยวผสมเหรออ
0: ่า200เมตรชายที่ได้เหรียญเงินนะแล้วก็ทำลายสถิติประเทศไทยของฉลามนุกรัตพงศ์สิริสารนนท์
1: ครับ
0: ทำลายสถิติในรอบ32ปี
1: โอ้ฉลามนุก
0: ก็เป็นรายการ Asian Age Group 2026เมื่อเดือนกรกฎาคมนะฮะที่น้องสกายลูกสาวของ
1: ลูกชายใช่ไหม
0: ลูกชายลูกชาย
1: ลูกชายครับ
0: ใช่ครับ
1: วันก่อนที่เรานำเสนอข่าวในเมื่อวานนี้เนาะเจ้าบิวพลพลบุญสอนที่วิ่งได้ซับ10นะ 9.99 นะครับในการวิ่งเหมือนเป็นรายการเก็บตัวเนาะที่เช็คเกียร์ไง
0: ครับ
1: รายการชื่อว่าลิตโตไมโซกลางปีถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยแล้วกันนะนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับ100เมตรสถิติของเจ้าบิวพลพลนะ 9.99 มีแรงลมอยู่ที่บวก 1.4 นะ
0: ครับ
1: เป็นการทำเวลาได้ซับ10หรือว่าต่ำกว่า10นาทีนะครับเป็นครั้งที่2ในการวิ่งของเทพบิวนะครับก็เห็นว่าสื่อยุโรปและเอเชียนะครับมองว่าเจ้าบิวเนี่ยมาตรฐานตอนนี้สูงมากนะ
0: ครับ
1: วิ่งเหมือนบินได้นึกว่าพี่ตูนบอดี้สแลม
0: โอ้ยไปอย่างนั้นเลย
1: ใช่ฮะนี่ก็เพจข่าวสารกรีฑาระดับโลกเนี่ยบอกว่ายอดนักวิ่งในวัยเพียงแค่20ปีนะครับกลับมาวิ่งได้ต่ำกว่า10วินาทีได้อีกครั้งพร้อมยกย่องนะครับมาตรฐานที่สม่ำเสมอนะหลังจากเคยทำสถิติเอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน10อายุไม่เกิน20ปีไว้ที่ 9.94 วินาทีครับโอ้โหตั้งฉายาให้บิวว่าเจ้าหนุ่มมัจจันทร์แห่งเมืองไทยนะที่สามารถวิ่งทะลุได้เกินได้ต่ำกว่า10วินาทีครับ
0: ครับ
1: ในแผ่นดินยุโรปได้อีกครั้งหนึ่งสื่อญี่ปุ่นเนี่ยพาดหัวข่าวว่าแรงสะเทือนวงการกีฬาเอเชียนี่ก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามของนักกีฬาเจ้าภาพนะ
0: ครับ
1: ในมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครับก็กระแสแฟนกีฬาในญี่ปุ่นบอกว่าทึ่งในความสามารถของเจ้าบิวมากนะ
0: ครับ
1: อายุเพียงแค่20ปีแต่ว่ามีพัฒนาการในการเข้าแคมป์ที่ดีมากในระหว่างการไปเก็บตัวที่ยุโรปนะครับและมีโอกาสนะที่เจ้าบิวจะพัฒนาไปถึง 9.8 วินาทีเพียงแค่20ปีใน 9.99 เลยนะพี่ว่าอย่างน้อยก็ 9.8 ก็ต้องมีอ่ะ
0: โอ้โหถ้า 9.8
1: มีลุ้นนะ
0: เหรียญทองเลยนะเอเชียนเกม100เมตรเนี่ย
1: มีสิทธิ์ไหม
0: เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ย100เมตรเนี่ยเหรียญทองของจีนเนี่ย 9.97
1: ครับ
0: 9.97วิ
1: โ
0: อ้ถ้าเทพบิวไปถึง 9.8 นี่ทองเลยนะ
1: ทองไหม
0: ครั้งนี้เนี่ยแต่ผมว่าเอาสัก 9.9 ต้นๆเนี่ยก็น่าจะทองแล้วอ่ะ
1: ครับผม
0: ครั้งที่แล้วเจ้าบิวได้เหรียญเงิน 10.02 แต่ว่าที่เคยทำได้ดีที่สุดอ่ะคือ 9.94 นะ4เกม
1: ครับ
0: 9.94 จริงๆถ้าได้ระดับนี้เนี่ยทองนะ
1: มีสิทธิ์ทองไหม
0: ทองเลยนะถ้าเทียบกับสถิติ
1: ตอนซีเกมบิว 9.94 ใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่เอเชียนเกมครั้งที่แล้วเหรียญทองเซตเจิ้นเย่เนี่ย 9.97 เอง
1: ครับ
0: แต่มันนิดเดียวอ่ะ
1: 0.03
0: อ่ะ
1: มีสิทธิ์ไหม
0: ผมว่ามีสิทธิ์นะยังมีเวลาอยู่อีกเดือนนิด
1: ๆครับ
0: โค้ชจีนี่ใส่เทคนิคลงไปหน่อย
1: เพราะว่าอายุเท่าไหร่ถ้าอายุประมาณสัก20กว่า20ต้นๆเนาะ
0: ครับ
1: ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อถ้าหากว่าไปฝึกมานะเอ็นข้อระบบ เลือดออกซิเจนอะไรว่านไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ 9.8 นะพี่ว่า
0: ถูกถ้า 9.8 นี่สุดยอดมากนะ
1: อืม
0: เพิ่มกล้ามจุดระเบิดมันจะได้ดีกว่าเดิม
1: ครับ
0: อัดสปีดเข้าไป
1: อ
0: ืมโอ้อยากให้พีครอบนี้เลย
1: ถูกเน
0: า
1: ะ
0: เหรียญเงินคราวที่แล้วอยากให้เปลี่ยนเป็นทองรอบนี้เลย
1: คราวที่แล้วเท่าไหร่เหรียญเงิน
0: เหรียญเงินเจ้าบิว 10.02
1: 10.02 และคนได้ทองเท่าไหร
0: ่ 9.97
1: อุ้ยไม่แน่นะพี่ว่านะมีสิทธิ์ได้เหรียญทองเอเชียนเกมนะพี่ว่านะ
0: ใช่
1: ว
0: ันนั้นเนี่ยขอให้แบบทุกอย่างเป็นใจ
1: ครับเขาว่าปีนี้ยังไม่มีนักวิ่งเอเชียที่วิ่งได้ต่ำกว่า10วินาทีหรือว่าซับ10นะปีนี้นะนนนักวิ่งเอเชียเนี่ยไม่เคยมีใครวิ่งได้ต่ำกว่า10นะในปีนี้นะนะครับเขาบอกว่าอาที่น่าจะเป็นคู่แข่งของเจ้าบิวพลพลนะครับก็คือยูกิโกอิเกะใช่ไหมของญี่ปุ่นฮะเขาวิ่งได้ 10.06 ก็มีลมเข้ามาช่วยบวก 1.4 นะ
0: ครับ
1: เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้สปรินเตอร์โลกนะครับอย่างโนอาลายใช่ไหมล่ะของอเมริกาเจ้าของเหรียญทองใช่ไหมวิ่งได้ 9.79 วินาทีฮะ
0: โอ้โห
1: โนอาลายเขาเหรียญทองโอลิมปิกเกมไหมเหรอ
0: ใช่ครับ
1: เอเชียยังไม่มีใครวิ่งได้100ซับสิบไม่มีนะมีสิทธิ์พี่นะพี่ว่าม ีสิทธิ์ที่จะได้เหรียญทองเอเชียนเกมครั้งนี้ฮะ
0: คือถ้าดูจากฟอร์มล่าสุดนะเฉพาะนักวิ่งเอเชียในปีนี้เนี่ยบิวดีสุดเพราะว่าเป็นคนแรกที่วิ่งต่ำสิบก็ถือว่าตัวเต็งอ่ะ
1: ครับ
0: เอาให้หมดเลยเทพบิวครั้งนี้ทั้ง100เมตร200 400
1: เอ
0: ามากวาดเลย
1: เรื่องหลังก็ไปวิ่ง200เมตรด้วยใช่ไหมล่ะ
0: อ้
1: าวลุ้นกันนะเจ้าบิวนะ
0: ครับ
1: ครับผมในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้นะครับเอาส่วนฟุตบอลหน่อยละกันนนท์เป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้ฮะก็สบายๆเนาะทางที่เราเอาผู้เล่นสำรองลงหลายคนนะก็ชนะใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ครับกว่าจะได้ประตูก็ท้ายเกมนะกว่าจะเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้ 1-0 นะเป็นลูกมงของวาทิชชูทองในทีที่84ก็ได้3แต้มไปเก็บเพิ่มเป็น9คะแนนโอกาสเข้ารอบรองก็มีสูงมากแล้วนะครับ
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็มีโรเตชั่นนะโกนี่กำพลปฐมทกุลนอกนั้นก็จะมีณัฐพงษ์สายริยาพันสายเหมวิบูลเสกสรรราตรีทศวัตรลิมวรรณเสถียรวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญชวันวิทย์แซ่เล้าวาริชชูทองเจฮะนาฟีมามะ
1: ครับ
0: กล้าวันนันแล้วก็วันชัยจารุนงคราง
1: แบ็คสาย
0: ก็โรเตชันหลายตำแหน่งเล่นกับฟิลิปปินส์ก็สูสีนะผ่านกันครองเกมบุกนะครับแต่ว่าเรามาได้ทีเด็ดทีขาดจากลูกมงของวาริชชูทองนะที่วิชาอุตราเปิดเข้าไปให
1: ้
0: จังหวะหลุดไปทางฝั่งซ้ายนะครับหม่งเข้าไปก็เป็นประตูชัยเลย
1: ครับ
0: เดี๋ยวนัดสุดท้ายจะเจอกับเมียนมาที่ราชมังคลากีฬาสถาน
1: โอ้โหแล้วเมียนมาเนี่ยเหมือนชิงแชมป์กลุ่มเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ชิงแชมป์กลุ่มไหมเพราะว่าเมียนมาเขาก็ชนะสปปลามาขาดลอยนะชนะเท่าไหร่7ลูกมั้ง
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้เน
0: า
1: ะ
0: ก็ดูแล้วไม่น่าพลาดสำหรับการเป็นแชมป์กลุ่มของเรา
1: แต่ว่าก็ห้ามประมาทนะเพราะว่าเมียนมาก็โหเล่นดีเหมือนกันนะเมียนมาใช้ได้อยู่นะนนท์เพราะว่าเมื่อวานนี้เมียนมาชนะลาวเท่าไหร่7ลูกอ่ะ7-2 อ่ะก็ตอนนี้เราเมียนมานะครับเมียนมาเข้าไปสะดุดเกมไหนอ๋อไปแพ้มาเลเซียเว้ยแต่เขานับเฮดทูเฮดไม่เหรอถ้าเมียนมาชนะเราเขาเป็นแชมป์กลุ่มนะ
0: โอ้ยไม่ชนะหรอก
1: เอาเหร
0: อและในบ้านเราด้วย
1: ในบ้านด้วยเสมออะ
0: โอ้ยไม่โรเตชันก็ยังดีกว่าชนะไปเลย
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าเป้าหมายในการเจอกับเมียนมาฮัสซันบอกเลยว่าวางแผนเก็บชัยชนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มีโรเตชันนักเตะไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นในเกมกับเมียนมานัดหน้าก็น่าจะพร้อมทีเดียว
1: ครับ
0: แต่เดี๋ยวตอนนี้ต้องรีบไปฟื้นฟูร่างกายก่อนเพราะว่าโปรแกรมมันถี่ไงตอนไปถึงฟิลิปปินส์นี่บอกถึงโรงแรมนี่ตีสี่แล้วอะ
1: เอาเหรอ
0: ซ้อมก่อนแข่งเพียงครั้งเดียวอะชนะได้นี่ก็ถือว่าสุดๆแล้ว
1: ครับ
0: โปรแกรมมันค่อนข้างกระชั้นชิดนะรายการนี้นะ
1: ใช่แล้วเตะยาวด้วยนะเตะในช่วงคาบเกี่ยวเดี๋ยว ไทยลีกจะกลับมาเปิดฉากแล้วด้วย
0: แต่ก็เอาใจช่วย
1: ครับ
0: ตะกุกตะกักไปก่อนได้รอบแรกเอาผลให้เข้ารอบไป
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาจริงแบบใส่เต็มที่รอบรองรอบชิงอ่ะดูแล้วเราก็ไม่น่าจะพลาดแชมป์กลุ่มนะครับแชมป์กลุ่มตอนนี้เราเป็นจ่าฝูงอยู่มี9แต้มมาเลกับเมียนมามี6นะครับแค่เสมอเราก็แชมป์กลุ่มแล้วรอบต่อไปก็น่าจะไปเจอกับสิงคโปร์ถ้าตามนัดทิ้งก็ค่อยไปเจอเวียดนามผมว่าเกมกับเวียดนามเนี่ยแหละสำคัญ
1: ครับผมนะอ่ะก็ส่วนเห็นว่าไอ้พาติกกุปตาสันเนี่ยต้องเลื่อนการเข้าแคมป์เนาะนะครับหลังจากมีการตึงในเกมเมื่อวานนี้ไงที่ลงเตะกับทีมแอสตันวิลล่านะครับ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็พาติกเนี่ยตอนแรกจะเข้าแคมป์วันนี้นะ
0: ครับ
1: เพราะ BG ขอให้นักเตะเนเตะกับวิลล่าไว้ก่อนในเมื่อวานนี้ไงที่เตะกันโหท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาเนาะ
0: ใช่
1: จะเตะกันดุมากนะแมตช์ BG กับวิลล่าครับล่าสุดเนี่ยพาติกกุตับซันนะครับขอเลื่อนเข้าแคมป์นะครับเพราะมีการตึงที่กล้ามเนื้อและเกมกับวิลล่าพาติกก็ไม่ได้ลงสนามคาดว่าอาจจะร่วมทีมชาร์กเซอร์นะครับหลังจากที่จบรอบแรกนะ
0: ไปรอเล่นรอบรองเลย
1: ถูกต้อง
0: แหมก็น่าจะได้นะเมื่อวานไม่ได้เล่นกับ DG
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บรุนแรงนะยังไงก็ต้องเซฟร่างกายไว้ก่อนมีโปรแกรมทีมชาติรออยู่ด้วย
1: ใช่แต่เมื่อวานนี้ทำไมเล่นเล่นกระดูกจังเลยอะ
0: ปากแตกเลยนะการาโช
1: ดการาโชดในปากแตกเลยนะเล่นแค่ครึ่งเดียว
0: ใช่ครับ
1: ในเกมอุ่นเครื่องเนาะแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ครับที่ทูบีจีสเตเดียมเมื่อวานนี้ไงที่แชมป์ยูโรปาลีกทีมล่าสุดอย่างวิลล่านะครับมาเยือนทีมเจ้าบ้านบีจีปทุมยูไนเต็ดเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เห็นว่าต้องเลื่อนเตะอะ
0: เลื่อนเตะไป
1: ครึ่ง
0: ชั่วโมงเพราะว่าก่อนเกมมีฝนตกนะ
1: ครับ
0: ประกอบกับแอสตันวิลล่าเดินมาถึงสนามช้าเดินทางมาถึงสนามช้าจากทุ่มครึ่งไปเลยเป็นสองทุ่มเลยส่วนจังหวะที่การาโชปากแตกนี่วิ่งไปชนไหล่ของแรนเอ็ดเวิร์ดของหลังบีจีก็ต้องปฐมพยาบาลอยู่นานเลยและสุดท้ายอุนายเอเมรี่ก็เปลี่ยนตัวการาโชออกก่อนหมดครึ่งแรก4นาทีนะครับเมื่อวานนี้วิลล่าเหนือกว่าเยอะนะก็ชนะไป 3-1 ได้ประตูจากเอ็นเดโนบูนเดียนาทีที่12วิกตอร์ลินเดเลฟนาทีที่31แล้วก็บูบาก้ากามารานาทีที่62ไทยบีจีได้ประตูตีไฮแตกลูกเดียวจากลีออนพิชยะเจมส
1: ์ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ซอการ์ใช่ไหมอินฟูสาวชื่อดังไงเซเซ่บีจีปทุมเนี่ย
0: เรียบร้อยเลย
1: เรียบร้อย
0: โอ้โหแม่นตอนบอลโลกใส่ทีมไหนก็แพ้หมดนะ
1: มันอย่างกับจับบางโอ้โหเมื่อวานนี้สถิติเป็นไงฮะวินเรียเป็นไงฮะ
0: 100% เลยใช่
1: มั้ย 100% เลยนะเซเซ่ทีมไหนทีมนั้นแพ้หมดเลยใช่มั้ย
0: ครับ
1: ญี่ปุ่นบราซิลโปรตุเกสนอร์เวย์ฝรั่งเศสอังกฤษอาร์เจนตินารอบชิงก็ยังแพ้สเปนที่ดูด้วยกันเฮ้ยพี่ว่ามันใช่แล้วล่ะฮะ
0: ใช่แล้ว
1: น้องอะเนาะไปดู BG ฮะเมื่อวานนี้ก็ใส่เสื้อ BG
0: ครับ
1: ครับก็ทำให้ยืดสถิตินะของซอการนะครับใส่ชุดไหนแพ้รวดทั้ง8ชุดเลยฮะทั้ง8แมตช์เลย
0: ของก็ดีจริงๆนะ
1: โอ้โหทำไมถึงแม่นขนาดนี้ฮะ
0: อินฟูนะถือว่าสร้างกระแสได้เลยนะในช่วงบอลโลกที่ผ่านมาต่อเนื่องมาถึงพรีซีซั่นนะ
1: ใช่นะครับเอ้าก็ประมาณนี้เนาะ
0: ครับผม
1: นะครับ
0: มีเรื่องฟุตบอลอีกนิด
1: เรื่องฟ้าผ่าไงบ้างนนท์ได้ดูไหมอ่ะ
0: ฟ้าผ่า
1: เรื่องใช่
0: ที่มีนักฟุตบอล
1: นักฟุตบอลโดนฟ้าผ่าแล้วแบบ
0: เสียชีวิต
1: ใช่
0: เป็นนักเตะไทยลีก3
1: ครับเห็นภาพโหมีภาพแล้วโหสงสารน้องอ่ะเนาะ
0: ใช่ก็ฟ้าผ่าที่สนามสุไหงโกลก
1: ครับ
0: เป็นฟุตบอลรายการโกลก FA ครับที่นราธิวาส
1: ทั้งเสียชีวิตทั้งบาดเจ็บด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่มีคนบาดเจ็บเยอะเลยนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยว่าซอฟต์วันอาแวร์นักฟุตบอล FC ยะลาทีมในไทยลีก3
1: อดีตนักเตะปัตตานี
0: ก็โดนอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยนะ
1: ครับก็บาดเจ็บ นะครับอีก9รายนะนนนะ
0: ก็เพิ่งเซ็นสัญญากับสโมสร FC ยะลาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะคร
1: ับ
0: ซอฟวันอาแวร์นี่เป็นนักเตะสโมสรปัตตานี FC ที่เพิ่งขึ้นชั้นสู่ไทยลีก1
1: ครับเป็นฟุตบอลอะไรนะโกโลก FA ครับ
0: ใช่ครับ
1: ฟุตบอลทางการด้วยนะขอแสดงความเสียใจนะครับแต่ฝนตกแรงจริงเมื่อวานนี
0: ้ครับ
1: เ
0: ราขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: ซอฟวันอาแวร์นี่
1: คือช่วงนี้คือฝนตกหนักจริง
0: ใช่ครับเจ้าตัวก็เป็นนักเตะที่ฟอร์มกำลังดีนะเป็นตัวรุกริมเส้นตอนเล่นกับปัตตานี FC นี่ลงเล่น18นัดยิงได้7ลูก
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญเป็นนักเตะประวัติศาสตร์ที่ช่วยพาทีมทำผลงานในศึกไทยลีก3โซนใต้แล้วก็พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ระดับไทยลีกยิงประตูสำคัญสำคัญก็หลายนัด
1: โอ้น่าตกใจนะ
0: น่าตกใจใช่ครับ
1: โอ้โหแล้วฟ้าผ่าเหมือนสายมันลงมาพอดีเนาะ
0: ก็ต้องระวังด้วยนะแข่งกีฬาในช่วงนี้นะ
1: ใช่ใช่คือฝนมันตกแล้วโหภาคใต้ด้วยเนาะ
0: กลางแจ้งนะ
1: ใช่ก็เศร้าเหมือนกันเนาะ
0: ใช่ครับ
1: ครับเมื่อกี้นนท์ไอ้บอกจะมีข่าวอะไรนะ
0: เรื่องของฟุตบอลเหมือนกันล่าสุดเห็นมีคอมเมนต์จากตำนานกองหน้าและตำนานโค้ชของไทยเราอย่างโค้ชซิโก้ได้ออกมาพูดถึงโปรแกรมทีมชาติของเรานะครับแล้วก็มีถามถึงการเตรียมไปบอลโลกว่าตอนนี้นี่สมาคมวางแผนอย่างไรนะครับจริงๆตอนนี้ก็แข่งอาเซียนครับอยู่เหลือจะมีฟีฟ่าอาเซียนครับแต่โค้ชซิโก้บอกว่าสำหรับตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกเฉยๆนะกับการที่ไทยจะได้แชมป์อาเซียนหรือว่าฟีฟ่าอาเซียนหรือไม่ถ้าได้ก็ดี
1: ครับ
0: แฟนบอลก็มีความสุขแต่เป้าหมายอยากให้มองไปที่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากกว่าคือรายการสำคัญสำคัญนะอยากให้เน้นทั้งเอเชียนคัพแล้วก็การเตรียมทีมไปบอลโลกนะครับระดับอาเซียนเนี่ยถ้าแชมป์ได้ก็ดีมองแค่อยากเห็นนักเตะใหม่มีโอกาสเล่นด้วยนะครับโค้ชซิโก้บอกว่าถึงตรงนี้เนี่ยทีมชาติไทยต้องสตาร์ทแล้วนะครับฟุตบอลโลกอีก4ปีข้างหน้าหรือว่าอีก8ปีต้องเตรียมแล้วครับตั้งแต่มีพูดเรื่อง64ทีมในบอลโลกเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้ายังไม่เตรียมก็ยากอยากเห็นคนดูเต็มสนามการถ่ายทอดสดเด็กคนไหนติดชุดใหญ่ตอนนี้มีคอมเมนต์อยู่แต่ทำไมไม่มองว่าวันนี้ฟุตบอลโลกเพิ่งจบเราจะใช้ชุดไหนเตรียมบอลโลกแฟนบอลอยากเห็นตรงนี้ครับมากกว่าการเตรียมบอลโลกไม่ใช่ทันทีทันใดนะยกตัวอย่างว่าหาก4ปีข้างหน้าเนี่ยจะใช้ชุดไหนชุด23ของโค้ชวังหรือว่าโค้ชโบจากกระพันปั่นปีในชุด19อยากรู้แผนตรงนี้มากกว่า
1: ครับ
0: เพราะว่าโค้ชซิโก้บอกว่าต้องมีแผนที่ชัดเจนต้องการดูว่าวันนี้สมาคมทำอย่างไรรากหญ้าระบบลีกทีมชาติเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่โค้ชซิโก้มองคือระบบรากหญ้าเนี่ยทำอย่างไรที่ต้องบอกว่าทำลีกเยาวชนเนี่ยพูดมานานแล้ว
1: ครับ
0: เรื่องของการสร้างโค้ชเนี่ยทั้งโปรไลเซนเอไลเซนบีไลเซนก็เอาพวกนี้มาใช้คนไหนไม่ทำสโมสรก็เรียกมาใช้ดูแต่ละรุ่นถ้าทำแบบนี้เห็นภาพนักข่าวจะได้ไปตามถูกรุ่นแต่ตอนนี้เราไปตามบอล7คนซึ่งมันไม่ใช่
1: ครับ
0: การเตรียมทีมรุ่นเยาวชนต้องขอความร่วมมือสโมสรปล่อยมาซ้อมเป็นระยะแม้ว่าจะนอก FIFA Day เพราะว่า FIFA Day เนี่ยควรมีไว้สำหรับชุดใหญ
1: ่
0: นักเตะเล่นสโมสรส่วนระดับดาวรุ่งที่ไม่ได้เป็นตัวหลักก็ต้องมาให้ร่วมซ้อมต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็มั่นใจว่านักเตะไทยมีเทคนิคดีกว่าชาติอื่นในอาเซียนนะแต่มีปัญหาเรื่องพละกำลัง
1: เหร
0: อ
1: ก็ดูนี่ไงไอ้เวียดนามดูเขาสิ
0: ครับ
1: แมตช์ล่าสุดใช่ไหมแหละที่เจออินโดนีเซียโอ้โหบุกชนะเฉยเลย3ต่อ0นะตอนแรกพี่นึกว่าอินโดนีเซียถ้าชนะเกมนี้จบเลยนะเวียดนามตกรอบเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ดูพลังเขาสิโอ้โหพลังของคิมซักซิกเนาะโค้ชชาโกลีใต้ของเวียดนาม สุดยอดมาก
0: เล่นเอาชนะง่ายเลยอ่ะ
1: 3-0เลยอ่ะขึ้นจ่าฝูงเลย
0: ยิงรัวตั้งแต่ต้นเกมเลยไ ไม่ยากอย่างที่คิดเลยอ่ะขนาดไปเยือนนะ
1: อนาคตก็หากว่ามีการเปลี่ยนคนนะสมมตินะ
0: ครับ
1: จากคาสันเนี่ยชี้เลยนะปาร์คฮังซออ
0: ืม
1: ตอนนี้ทำรายการอยู่เนี่ย
0: ครับ
1: อืม
0: เริ่มมาโฉบๆในเมืองไทยแล้วนะ
1: ถูกต้อง
0: เป็นไปได้นะคือดูแล้วเขาวางรากฐานไว้ดีนะคนมาสานงานต่ออย่างคิมซังซิกนี่ก็เหมือนกับว่าไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม
1: ่ครับ
0: เดินหน้าต่อไปได้เลย
1: อืมใช่ตอนนี้ก็มาอยู่พลังการแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ครับ
1: อืมนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยก็โหน่าสนใจนะพี่เพิ่งไปดูไอ้ที่พี่บอยพระเดชยพันธ์ไงไปให้สัมภาษณ์เจ้าตัวบอกว่าเหตุผลที่ต้องแขวนแร็คเก็ตในวัยเพียงแค่28ปีนะเป็นเพราะตอนนั้นข้อมือพังฮะ
0: พี่บอลพลดอน
1: พี่บอลพลดอนจำได้ไหม
0: จำได้ครับ
1: เป็นมือ9ของโลกแล้วก็เป็นมือหนึ่งของเอเชียสัจธรรมชีวิตเป็นเรื่องจริงนะเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยเวลาไปไหนมาไหนมีคนแบบรู้จักนะครับมีลงมาสนามบินสุวรรณภูมิมีคนให้ดอกมงดอกไม้ให้พวงมาลัยนะแต่วันที่ตัวเองแบบยังไงล่ะคือแพ้กลับมาในการแข่งขันหลายรายการแล้วก็ในช่วงไม่ได้อยู่จนสุดเนาะนะครับก็เดินเงาๆเป็นปกติเนาะตอนนั้นเขาบอกว่าโดนวิจารณ์เยอะมากเนาะทางด้านที่ชนะบอกทำไมชนะไม่ขาดฮะโดนวิจารณ์อีกตอนนั้นอินเทอร์เน็ตเริ่มมาไงจะตัวบอกว่าก็เจ็บปวดเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: พอมันผ่านไปตอนนี้ก็เป็นคุณพ่อเนี่ยเขาก็มีความสุขนะในการส่งเสริมน้องเชอร์ลีนลูกสาวในวัย9ขวบนะเป็นแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลกที่อเมริกาด้วยนะไอ้น้องเชอร์ลีนนะฮะก็พี่บอยก็มีความสุขเนาะ
0: ครับ
1: อืมจะตัวบอกว่าเคยจะเลิกอยู่แล้วนะจะไม่แข่งการแข่งขันเอเชียนเกมที่โดฮาประเทศกาตาร์ปี2006เพราะว่ามีการบาดเจ็บแม้ข้อมืออักเสบอะหมอสั่งพักฮะแต่เหมือนบอกกับผู้ใหญ่ก็แบบเอ้ยให้มาแข่งหน่อยจะตัวก็ใจอ่อนไงก็ทำหน้าที่เพื่อชาตินะสุดท้ายเจ้าตัวไม่ไหวฮะข้อเท้าพังเท่านั้นไม่ใช่ข้อมือพังเท่านั้นเลยฮะ
0: คือ
1: ก็จบหรือว่าก็ต้องเลิกเล่นเลยฮะในวัยเพียงแค่28ปี
0: คือตอนนี้เหมือนพี่บอลก็เดินสายออกสื่อบ่อยนะ
1: อืมใช
0: ่หน้าบ่อยนะ
1: ใช่เห็นบ่อยเน
0: า
1: ะ
0: พาน้องไปออกรายการนะ
1: ครับ
0: น้องก็เล่นกอล์ฟเก่ง
1: น้องเชอรี่แล้วก็มีเรื่องที่สัมภาษณ์นักกีฬาเป็นไงบ้างก็ตอนนี้น้องหลงเข้าแล้วก็น้องใหม่เนาะผลงานดีนักเทนนิสหญิงของเราไงแต่น้องหลงเข้าไม่รู้จะมาแข่งเอเชียนเกมไหมอ่ะเห็นว่าตอนนี้ก็ไปแข่งขันที่ฮาร์ดคอร์สวิงเนี่ยในประเทศทางอเมริกาเหนือเนาะ
0: ครับ
1: น้องรองข้าวรันนาทลายแล้วดีอะเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวของน้องรองข้าวเนี่ย
1: จะมาแข่งไม่ใช่เกม
0: จริงๆก็ถูกวางตัวไว้เป็นกำลังหลัก
1: ครับ
0: ของทีมไทยเราชุดเอเชียนเกมนะผมว่าน้องก็คงอยากจะแข่งอยู่นะ
1: แข่งไหม
0: เพราะว่ามัน4ปีครั้งอะผมว่าน้องก็อยากแข่งอยู่นะ
1: แข่งไหม
0: มารับชัยชาติอยู่นะแต่ว่ายังไม่มียืนยันนะ
1: ครับ
0: แต่จริงๆทางสมาคมก็วางเอาไว้เป็นกำลังหลักของทีมไทยนะแต่ว่าล่าสุด
1: นี่ไปแข่งที่ Canadian Open อ่ะรายการระดับ WTA 1,000 เลยนะรอบ2หญิงเดี่ยวอ่ะเจอมือเก่งจากอเมริกาอามาดาอานิซิโมวาไงมือ10ของโลกอ่ะแข่งมาอย่างรู้จะแข่งช่วงเช้านะนนจบไปยังเอ่ย
0: วันนี้ใช่ไหม
1: วันนี้จบยังเดี๋ยวพี่จะพูดแข่งรายการระดับ WTA 1,000 เลยนะ
0: ถอนตัวไปแล้วครับ
1: ฮะ
0: มีอาการป่วย
1: เอ้าเหรอ
0: แมตช์ที่จะจ้องเจอกับอาเมด้าอนิซิโมวา
1: ใช่อันนี้ตัวเก่งเลยคนนี้ครับ
0: ถอนตัวไปแล้วครับที่เช็คล่าสุดนี
1: ่โอ้ย walk over ฮะเจ็บ
0: เพื่อที่จะเซฟร่างกายนะแต่ก็ได้รับเงินรางวัลไปโอ้โหเกือบล้านนะ
1: โอ้โหเหรอ
0: 930,000 นะ
1: ครับก็เข้าถึงรอบ64คนสุดท้ายรอบ2อ่ะ
0: ครับ
1: 64คนสุดท้ายเนาะเพราะว่ารอบแรกเท่าไหร่128คนเนี่ย
0: ใช่มีอาการล้าด้วยแล้วก็มีป่วยติดเชื้อไวรัส
1: ครับ
0: หลังจากที่ก่อนหน้านี้เดินสายแข่งต่อเนื่องนะก็เดี๋ยวจะมีศึกใหญ่ Grand Slam US Open 2026ที่จะเปิดฉากขึ้นในอีก2สัปดาห์ข้างหน้า
1: ครับ
0: ก็เซฟร่างกายไว้ลุย
1: ใช่
0: เสียดายเนาะ
1: ครับผมทิ้งท้ายนะครับก็ข้อความนะครับ S-Base ยังไม่มานะแล้วก็ทาง บ้านฟ้านะครับสวัสดีครับพี่เจงพี่นนท์ครับคุณชวดานคุณชุดเทพนะคุณศักดิ์ชัยนะครับ

0: เกมญี่ปุ่นมีแข่งวิ่งเปรี้ยวไม่มีฮะมีแต่วิ่งเค็มฮะครับผมเป็นไง
1: ม
0: ี
1: วิ่งหวานไ
0: หมนนเจ๋งเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าไม่ได้เป็นนะฮะครับผม
1: ทำไมล่ะฮะ
0: อ้าว
1: เป็นพี่น้องร่วมวงการ
0: เพ
1: ื่อ
0: นร่วมวงการแล้วกันนะฮะอ้าวคุณปรักสวัสดีครับมานะครับโอ้มาคุณวันลิศคุณบิวเป็นคนที่เป็นแฟนตัวยงของอาร์เนอร์ใช่ไหมฮะอะไรใครไม่แน่ใจ FC Bank รายงานตัวสวัสดีเข้ามานะครับอ้าววันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่เนาะ
1: ครับ
0: กับรายการเดตนาไลฟ์ก่อนติดเอเชียนเกมนะครับวันนี้เราสักคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งสงสารนนทรัศมีและทีมงาน FM 99ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: ขณะนี้เวลา12 นาฬิกา

0: 2ศพคนร้ายยิงปะทะเจ้าหน้าที่บุกปิดล้อมสุขิรินทร์นราธิวาสคาดเป็น2ใน3แก๊งยิงทหารพรานศาลพิพากษาจำคุกประสิทธิ์เจียวก๊ก343ปีฐานช่อโกงประชาชนปรับ 200,000 บาทพร้อมชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมดอกเบี้ยประชุมกสทช.ล่มอีกหลังนายแพทย์สรณะเข้าประชุมยืนยันสถานะทำหน้าที่ด้านสภาองค์กรผู้บริโภคย้ำเจตนารมณ์ห่วงอนาคตทีวีดิจิทัลรถแมพยังไม่ชัดเจนร่างหลุนโซโลดถึงไทยพรุ่งนี้ก่อนส่งญาติดำเนินการต่อขณะสาเหตุการเสียชีวิตบอกยังไม่ได้ข้อสรุปเกาหลีเหนือเตือนญี่ปุ่นว่าเตรียมใช้มาตรการทางทหารเพิ่มหลังญี่ปุ่นทดสอบขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคของสหรัฐทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่5สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์ใต้กันก่อนเลยนะครับกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าออกมาเปิดเผยเหตุปะทะเดือดที่สุขิรินทร์มีการวิสามัญผู้ก่อเหตุ2รายซึ่งพบว่าเอี่ยวลอบยิงในอำเภอตากใบและเจ้าหน้าที่ตำรวจครับพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค 4 ส่วนหน้าหรือว่ากรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าครับได้เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุลอบยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจและในอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสว่าจากการสืบสวนขยายผลกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าปะทะกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อ2สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งภายหลังการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆพบข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการติดตามและบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งวันนี้ครับได้มีการสนที่กำลังของหน่วยงานความมั่นคงนำไปสู่การปฏิบัติการในพื้นที่ตำบลเกียอำเภอสุขิรินทร์จังหวัดนราธิวาสโดยระหว่างเข้าปฏิบัติหน้าที่กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงได้ใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ก่อนส่งผลให้เกิดการตอบโต้ตามสถานการณ์เป็นเหตุให้ผู้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงเสียชีวิตไป2รายขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็พิสูจน์อัตลักษณ์อย่างละเอียดเพื่อความถูกต้องและรอบคอบในทุกขั้นตอนเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อรวบรวมข้อมูลและติดตามผู้อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมที่ยังหลบหนีอยู่โดยยึดหลักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นสังคมทางนี้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนครับโดยเฉพาะผู้ที่อาจจะให้การสนับสนุนให้ที่พักพิงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวให้ทบทวนบทบาทของตนเองยุติการกระทำที่อาจจะนำไปสู่ความรุนแรงพร้อมทั้งขอให้เข้ามาแสดงตัวหรือว่ามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ครับเพื่อเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายอย่างเหมาะสมเป็นธรรมเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนส่วนการสืบสวนคดีก็มีความคืบหน้าไปอย่างมากครับโดยเจ้าหน้าที่สามารถทราบตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุได้เกือบทั้งหมดแล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกุมมาดำเนินคดีตามกฎหมายยืนยันว่าระหว่างการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นในพื้นที่สวนปาล์มไม่มีผู้ก่อเหตุรายใดเดินทางเข้ามามอบตัวตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้ครับรองโฆษกกรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าบอกว่าบุคคลที่เจ้าหน้าที่เชิญตัวและควบคุมตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการสืบสวนซึ่งให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการขยายผลทางคดีโดยเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าปฏิบัติการอย่างเข้มข้นเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่เหลือมาดำเนินคดีและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
1: ศาลพิพากษาจำคุกประสิทธิ์เจียวก๊ก343ปีนะคะฐานช่อโกงประชาชนปรับ 200,000 บาทและจะต้องชดใช้ค่าเสียหายคืนแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมดอกเบี้ยด้วยค่ะศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีเศรษฐกิจและทรัพยากร1เป็นโจทก์ฟ้องนายประสิทธิ์เจียวก๊กบริษัท เหนือโลกจำกัดบริษัทมันดาวีจำกัดบริษัทเว็บสวัสดีจำกัดมหาชนร่วมกันเป็นโจทย์นะร่วมกันเป็นจำเลย 1-4 ความผิดฐานร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ศาลพิเคราะห์หลักฐานสืบพยานโจทย์มีน้ำหนักรับฟังได้พิพากษาจำเลยมีความผิดตามฟ้องลงโทษจำคุกจำเลยทุกกระทงละ5ปีรวม343ปีแต่ตามกฎหมายฐานช่อกงประชาชนโทษสูงสุดไม่เกิน20ปีก็ให้คงโทษจำคุกจำเลยเป็น1ที่1นะคะเป็น20ปีปรับ 200,000 บาทแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้เสียหาย173คนพร้อมดอกเบี้ยค่ะคดีนี้เกิดขึ้นนะคะในช่วงวันที่3ธันวาคมปี63ถึงพฤษภาคมปี64ต่อเนื่องกันโดยจำเลยทั้ง4ได้ร่วมกันหลอกลวงแสดงข้อความอันเป็นเท็จด้วยการโฆษณาประกาศแพร่ข่าวข้อความชักชวนด้วยวาจาแก่ประชาชนบุคคลตั้งแต่10คนขึ้นไปในสื่อสังคมออนไลน์ค่ะโดยการจัดทำเว็บไซต์กลุ่มแอปพลิเคชัน LINE ประกาศออกโปรโมชั่นให้ประชาชนนักศึกษานะคะลงทุนผ่านคลิปวิดีโอจนมีผู้หลงเชื่อ173คนค่ะแล้วก็นำเงินมาร่วมลงทุนกับจำเลยทั้ง4ในรูปแบบต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้ก็มีเจตนาร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหายนำเงินมาร่วมลงทุนโดยเสนอว่าจะจ่ายผลประโยชน์ค่าตอบแทนเป็นเงินกำไรหรือว่าดอกเบี้ยผลประโยชน์ในลักษณะเป็นเงินหรือว่าทรัพย์สินในอัตราที่สูงเกินกว่า183ถึง164บาทต่อปีทั้งนี้ค่ะให้ประชาชนร่วมกันนะคะรวมทั้งผู้เสียหายลงทุนที่ลงทุนแต่ว่าความจริงแล้วจำเลยไม่อาจที่จะจ่ายเงินต้นแล้วก็กำไรดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์อื่นใดตอบแทนตามที่กำหนดเพียงแต่ว่าพวกจำเลยนั้นมีเจตนาร่วมกันต้องการระดมเงินทุนนำเงินทุนจากผู้เสียหายมาหมุนเวียนจ่ายคืนแก่บุคคลประชาชนทั่วไปทำให้จำเลยทั้ง4ได้รับเงินจากผู้เสียหายนะคะทั้ง173คนรวมจำนวน102ล้านบาทค่ะ
2: มีความเคลื่อนไหวการประชุมคณะรัฐมนตรีครับซึ่งถือเป็นครั้งแรกของเดือนสิงหาคมนี้ครับแต่ว่าก่อนการประชุมรัฐมนตรีหลายท่านรวมทั้งนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์หลากหลายประเด็นเลยครับเริ่มที่นายกรัฐมนตรีกันก่อนครับคุณอนุทินชาญวีรกูลให้สัมภาษณ์ครับถึงกรณีข้อมูลทางราชการรั่วไหลซึ่งปรากฏภาพนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อสีส้มขณะถ่ายภาพเพื่อทำบัตรประจำตัวประชาชนว่าเป็นการถ่ายมานานแล้วพร้อมสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบว่าข้อมูลหลุดออกมาได้อย่างไรหลุดจริงหรือไม่และมีระบบป้องกันหรือไม่ขณะที่นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมบอกว่าขณะนี้ครับการตรวจสอบมีความคืบหน้าไปมากแล้วเบื้องต้นไม่ใช่การแฮกข้อมูลโดยพบว่าเป็น IP เดียวมาจากสถานที่เดียวและมีการใช้แอคเคาท์ในการล็อกอิน2ครั้งซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจขณะนี้ได้มีการปิดระบบไปแล้วจึงไม่ต้องกังวลจะมีข้อมูลหลุดเพิ่มเติมจากช่องทางนี้นอกจากนี้ครับระหว่างที่นายกรัฐมนตรีเดินออกจากห้องทำงานมายังตึกบัญชาการพร้อมกับนายประกรณ์ดินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวก็สอบถามครับว่านายประกรณ์ที่มีการรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นให้กับนายกทราบแล้วใช่หรือไม่โดยนายประกรณ์บอกเพียงสั้นๆว่ารายงานเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ได้ส่งบันทึกนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะแกนนำของพรรคภูมิใจไทยครับได้กล่าวถึงกระแสข่าวการตั้งรัฐบาลข้ามขั้วเขียวแดงส้มโดยบอกว่าเป็นสีสันทางการเมืองแล้วก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งทางการเมืองแต่ว่าในความเป็นจริงหรือว่าการสร้างข่าวของแหล่งข่าวไม่สามารถบ่งบอกได้ว่าแหล่งข่าวนั้นมาจากไหนไม่รู้ว่าแหล่งข่าวที่พูดมีความหวังดีต่อรัฐบาลหรือไม่นะครับมีคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศครับที่ออกมาชี้แจงถึงความวุ่นวายที่เกิดขึ้นที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังนักท่องเที่ยวชาวจีนประมาณ20กว่าคน

0: ถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องเพราะว่าตามศิลปินในดวงใจของเขานะครับโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคุณเสียศักดิ์บอกว่าในเรื่องของการทำความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวชาวจีนให้เข้าใจระบบและระเบียบของประเทศไทยเป็นหน้าที่ของเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยต้องออกมาเป็นผู้ชี้แจงและไม่ใช่พูดปกป้องผลประโยชน์ของจีนฝ่ายเดียวครับแต่ต้องทำความเข้าใจด้วยเพราะทูตอยู่ที่ประเทศไทยหน้าที่หลักก็คือส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและส่งเสริมความเข้าใจที่ดีระหว่างประชาชนนายเสียศักดิ์ยังไม่กังวลที่กัมพูชายื่นเรื่องต่อ UN รับรอง MOU 2543แผนที่1ต่อ200,000ว่าประเด็นนี้ไม่มีอะไรใหม่ครับยอมรับไทยจะเดินหน้ากระบวนการประนอมภาพบังคับตามกติกา UNCLOS หลังกัมพูชาเมินเจรจาทวิภาคีคุณเสียศักดิ์ยังพูดถึงการนำร่างของฮลุนยูทูบเบอร์ด้านการท่องเที่ยวชื่อดังของไทยซึ่งเสียชีวิตที่จอร์เจียด้วยนะครับโดยบอกว่าร่างของฮลุนนั้นจะเดินทางถึงประเทศไทยพรุ่งนี้เช้าครับเวลา 5:15 นโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกประสานกับฝ่ายจอร์เจียในการนำร่างกลับบ้านดังนั้นเมื่อร่างกลับถึงประเทศไทยก็ขึ้นอยู่กับญาติว่าจะดำเนินการอย่างไรต่อไปครับ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะช่วงหน้าติดตามผลประชุมครม.ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
4: อร่อยมากละลายในปาก
3: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
4: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
3: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการวิทยุเลือกพื้นที่ออกอากาศได้ตามความต้องการเข้าถึงผู้ฟังที่หลากหลายกลุ่มทั่วประเทศให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
2: ติดตามข่าวกันต่อค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยนะคะว่าครม.อนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงเพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการแต่งตั้งนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่รัฐมนตรีพาณิชย์กล่าวนะคะว่ากระทรวงพาณิชย์เชื่อมั่นว่าการแต่งตั้งครั้งนี้จะช่วยให้การบริหารราชการของกระทรวงมีความต่อเนื่องแล้วก็ผลักดันภารกิจสำคัญให้เกิดผลเป็นรูปธรรมสร้างผลประโยชน์ต่อประชาชนภาคธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวมโดยนายพุนพงษ์รับราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ตั้งแต่15ตุลาคม2533ผ่านการดำรงตำแหน่งสำคัญทั้งในส่วนกลางส่วนภูมิภาคได้แก่ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ารองปลัดกระทรวงพาณิชย์ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก่อนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งพาณิชย์จังหวัดชลบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครรวม18ปีค่ะรวมทั้งได้รับมอบหมายเป็นกรรมการในคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนหลายคณะด้วยกันซึ่งในช่วงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านายพุนพงษ์ก็เป็นหนึ่งในผู้ขับเคลื่อนมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจโดยเฉพาะการผลักดันโครงการไทยช่วยไทยเพื่อลดค่าครองชีพราคาสินค้าที่จำเป็นซึ่งต่อมาค่ะแนวคิดดังกล่าวก็ได้รับการต่อยอดเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลนอกจากนี้ยังมีบทบาทในการวางระบบป้องกันการจดทะเบียนนิติบุคคลนอมินีแล้วก็บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันปราบปรามการใช้นอมินีจนมีผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์นะคะก็เนี่ยแหละค่ะล่าสุดนะคะผลการประชุมออกมาก็เห็นชอบแต่งตั้งนั่งปลัดพาณิชย์คนใหม่ค่ะ
3: ที่ประชุมกสทช.ล่มอีกครับหลังนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เข้าประชุมยืนยันสถานะประธานทำหน้าที่ครับขณะที่สภาองค์กรผู้บริโภคย้ำเจตนารมณ์ห่วงอนาคตทีวีดิจิทัลรถแมพก็ยังไม่ชัดเจนก็ขอนายแพทย์สรณะปลดล็อกตนเองให้กรรมการที่เหลือเดินหน้าต่อไปได้ครับบรรยากาศที่สำนักงานกสทช.ก่อนการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.ครั้งที่23/2569นางสาวสุพิญญากลางนรงค์ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสารสภาองค์กรของผู้บริโภคยื่นหนังสือเปิดผนึกถึงคณะกรรมการกสทช.เพื่อเรียกร้องให้เร่งรัดศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สารณะบุญใบชัยพฤกษ์ยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานและกรรมการกสทช.ครับหลังคณะกรรมการสรรหามีมติเอกฉันท์ว่านายแพทย์สารณะมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายจนถือว่าสละสิทธิ์ไปแล้วห่วงว่าสภาวะติดล็อกนี้จะส่งผลกระทบต่อภารกิจสำคัญทั้งการจัดทำโรดแมปทีวีดิจิทัลการกำกับดูแลแพลตฟอร์ม OTT และก็การคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเสนอให้กรรมการที่เหลือครับเร่งประชุมเลือกประธานคนใหม่มาทำหน้าที่แทนเพราะว่ากสทช.ตอนนี้อยู่ในสถานะติดล็อกเดินหน้าไม่ได้เนื่องจากมีประเด็นเรื่องของคุณสมบัติของประธานส่งผลต่องานของกสทช.โดยตรงจากนั้น 9:30 น.กรรมการกสทช.ครับได้ทยอยเข้าร่วมประชุมแต่เมื่อนายแพทย์สรณะเดินทางเข้าห้องประชุมและพยายามจะเปิดการประชุมกรรมการกสทช.ได้ขอหารือถึงสถานะตามกฎหมายของประธานโดยมองว่าการลงมติร่วมกับ ผู้ที่คณะกรรมการสรรหาชี้ขาดว่าสละสิทธิ์ไปแล้วมีความเสี่ยงที่จะขัดกฎหมายทำให้กรรมการ3คนครับนำโดยศาสตราจารย์ดร.พิรงรองลำมาสูตรขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้าร่วมแล้วก็เดินทางออกจากห้องประชุมจนทำให้องค์ประชุมไม่ครบและต้องเลื่อนการประชุมออกไปโดยระบุว่าการที่นายแพทย์สรณะยื่นฟ้องต่อศาลปกครองและก็ขอคุ้มครองชั่วคราวสะท้อนว่าเจ้าตัวรับรู้อยู่แล้วว่าสละสิทธิ์ตามกฎหมายพร้อมตั้งคำถามถึงความชอบธรรมในการเซ็นหนังสือราชการต่างๆตั้งแต่17กรกฎาคมที่ผ่านมาและแสดงความผิดหวังต่อนายแพทย์สรณะที่ละเลยข้อกังวลของกรรมการและหวังให้นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้รักษาการตามกฎหมายเข้ามาช่วยคลี่คลายปัญหานี้ครับขณะที่นายแพทย์สรณะพร้อมด้วยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.ครับก็ได้ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าววิงวอนให้กรรมการท่านอื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาวาระเร่งด่วนที่ค้างสะสมอยู่เป็นจำนวนมากก็ยืนยันว่าตามกฎหมายตนก็ยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่กฎหมายไม่ได้ให้ใครทำหน้าที่ท่านประธานส่วนกรณีศาลปกครองกลางยกคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวเร่งด่วนนั้นตนไม่ได้รู้ขั้นตอนของศาลแต่ยืนยันว่าคำฟ้องยังอยู่ในกระบวนการพิจารณาสถานะความเป็นกรรมการกสทช.ยังไม่สิ้นสุดลงตราบใดที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการให้พ้นจากตำแหน่งหรือจนกว่าเมื่อมีข้อยุติตามกฎหมายแล้วสำหรับบรรยากาศทั่วไปครับก็ยังคงพบตัวแทนจากสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิทัลมาร่วมสังเกตการด้วยส่วนการนัดประชุมพรุ่งนี้กรรมการกสทช.ฝั่งที่ขอสงวนสิทธิ์ยืนยันครับว่าจะเดินทางมาปฏิบัติหน้าที่ตามปกติแต่จะพิจารณาการเข้าร่วมประชุมแบบวันต่อวันเพื่อกดดันให้เกิดความชัดเจนทางกฎหมายต่อไปครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100 บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย

0: ตามข่าวกันต่อค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าฟ้องศาลปกครองเพิกถอนประกาศเลื่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยอ้างว่าคำสั่งศาลบังหน้ายื้อคืนอำนาจผู้ประกันตนวันนี้ทีมประกันสังคมก้าวหน้าที่นำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ศาสรัมธรรมบุตรสดีนะคะธรรมบุตรดีพร้อมผู้สมัครรับเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม14คนค่ะยื่นฟ้องศาลปกครองกลางขอเพิกถอนการเลื่อนการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแล้วก็ขอให้ศาลมีคำสั่งจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมก็คือ27กันยายน2569นี้โดยเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้านายศาสรัมยืนยันนะคะว่าคำสั่งศาลปกครองมีผลเพียงทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขการลงทะเบียนล่วงหน้าเท่านั้นไม่ได้สั่งให้การเลื่อนการเลือกตั้งทั้งกระบวนการแต่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกันสังคมกลับชะลอทุกขั้นตอนก็ถือเป็นการกระทำเกินคำสั่งศาลแล้วก็ใช้คำสั่งศาลเป็นข้ออ้างขัดขวางการปฏิรูปประกันสังคมพร้อมตั้งข้อสังเกตการเลื่อนเลือกตั้งอย่างไม่มีกำหนดอาจเป็นเกมการเมืองของเครือข่ายอำนาจในกระทรวงแรงงานที่ต้องการยื้อการคืนอำนาจผู้ประกันตนทั้งที่บอร์ดประกันสังคมชุดเดิมหมดวาระตั้งแต่กุมภาพันธ์แต่ว่ากลับมายื้อเวลาจนถึงขณะนี้ทำให้การบริหารกองทุนอยู่ในภาวะสุญญากาศมานานกว่า5เดือนค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ใช่กระบวนการปกติของบอร์ดประกันสังคมชุดเดิมที่หมดวาระไปตั้งแต่กุมภาพันธ์แต่ว่าจริงๆแล้วการหย่อนบัตรควรเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่วันนี้ควรจะได้บอร์ดชุดใหม่แล้วด้วยซ้ำสิ่งที่เกิดขึ้นคือพยายามยื้อเปลี่ยนวิธีการเลือกตั้งมาจนถึงครั้งนี้มีการดำเนินการกระบวนการเพื่อจัดการการเลือกตั้งไปแล้วกว่า 70% เหลือเพียงแค่การหย่อนบัตรโดยกระบวนการทั้งหมดนี้เห็นว่าทางคณะกรรมการเลือกตั้งประกันสังคมได้มีการปฏิบัติการเกินคำสั่งศาลถ้าพูดตามประสากฎหมายก็เหมือนกับการที่พระรามไปให้หนุมานบุกเอาตัวนางสีดามาคืนแต่หนุมานกลับเผากรุงลงกาเสียอย่างนั้นก็ทำให้เกิดความเสียหายแล้วก็เกิดความขัดแย้งต่างๆมากมายตามมาค่ะทีมประกันสังคมก้าวหน้าก็เลยเรียกร้องนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีแรงงานหากมีเจตนาที่จะปฏิรูปประกันสังคมตามที่หาเสียงไว้ก่อนหน้านั้นนะคะซึ่งขณะดำรงตำแหน่งณขณะนั้นก็ควรจะเดินหน้าจัดการเลือกตั้งตามกำหนดเดิมแล้วก็อย่าปล่อยอำนาจเดิมบิดเบือนข้อมูลค่ะช่วงนี้พักสั้นๆอีกครู่หนึ่งค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับมีความคืบหน้าชิงทองนะครับตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานประสานสปป.ลาวติดตามจับกุมตัวคนร้ายครับจากกรณีคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนบุกชิงทรัพย์ร้านทองเยาวราชกรุงเทพสาขาโลตัสเชียงของอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายเมื่อเย็นวานนี้ครับโดยคนร้ายได้ทองรูปพรรณประกอบด้วยสร้อยคอทองคำน้ำหนักรวม64บาทและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนักรวม120บาทรวมทองคำที่ถูกชิงไปทั้งสิ้น184บาทคิดเป็นมูลค่าความเสียหาย13,36,400 บาทโดยภายหลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานขอตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงเส้นทางหลบหนีของคนร้ายซึ่งก่อนหน้านี้พบว่าผู้ก่อเหตุใช้รถจักรยานยนต์ที่เช่ามาก่อเหตุก่อนนำไปจอดทิ้งอยู่ริมแม่น้ำโขงใกล้จุดปลาบึกสีทองแล้วก็หลบหนีออกจากพื้นที่ไปความคืบหน้าวันนี้ครับทางพลตำรวจตรีมานพเสนากูลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายบอกว่าคนร้ายทั้งสองคนที่ก่อเหตุเป็นชาวลาวซึ่งหลังก่อเหตุครับได้ขับขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจอดทิ้งไว้ที่ริมแม่น้ำโขงก่อนจะขึ้นเรือที่เตรียมไว้ข้ามแม่น้ำข้ามโขงไปที่ห้วยทรายสปป.ลาวปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้เก็บรวบรวมข้อมูลของคนร้ายประกอบกับข้อมูลของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเชียงแสนอำเภอเชียงของในการประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่สปป.ลาวเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
1: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าแถลงดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่าอัตราเงินเฟ้อเดือนกรกฎาคม69อยู่ที่ 1.95% ต่ำกว่าตลาดคาดการไว้ 2.55% จากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศที่ยังทรงตัวในระดับสูงกว่าปีก่อนหน้าค่ะจากผลกระทบความขัดแย้งตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อแล้วก็การปฏิบัติการทางทหารรอบใหม่ก็ส่งผลต่อเนื่องทำให้ค่าโดยสารสาธารณะราคาอาหารสำเร็จรูปปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคม69นี้ก็คาดว่าจะเป็นบวกอย่างต่อเนื่องค่ะโดยปัจจัยสนับสนุนให้เงินเฟ้อปรับตัวลดลงหรือว่าค่าไฟฟ้ารอบเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคม69ยังคงต่ำกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อยและราคาผลไม้สดก็มีแนวโน้มปรับตัวลดลงจากอุปทานที่เข้าสู่ตลาดปริมาณมากซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็จะติดตามสถานการณ์ต้นทุนค่าครองชีพค่าขนส่งทิศทางพลังงานโลกอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: นักวิชาการศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคามครับวูบหลับในก่อนรถเสียหลักพุ่งชนรถเก๋งที่จอดซื้อผลไม้ข้างทางเสียหายเคราะห์ดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับภาพวงจรปิดจับภาพวินาทีรถเก๋งสีบรอนเทาทะเบียนมหาสารคามพุ่งชนรถเก๋งสีดำที่จอดซื้อผลไม้อยู่ริมถนนบริเวณถนนตัดใหม่ข้างศูนย์วิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยมหาสารคามรถเก๋งสีบรอนเทาพลิกตะแคงกลางถนนแต่ว่าเคราะห์ดีเหตุดังกล่าวไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตหลังเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสภ.เมืองมหาสารคามพร้อมกู้ภัยเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีบรอนเทาทะเบียนมหาสารคามพลิกตะแคงอยู่ข้างถนนสภาพด้านหน้าฝั่งซ้ายพังยับเลยนะครับแล้วก็มีรถเก๋งสีดำทะเบียน101จอดซื้อผลไม้ถูกชนอยู่ที่ฝั่งขวาพังเสียหายสอบแม่ค้าผลไม้ให้ข้อมูลบอกว่าขณะเกิดเหตุกำลังเตรียมยำกระท้อนแล้วก็ปอกมะม่วงเปรี้ยวตามออเดอร์ของลูกค้าจู่ๆได้ยินเสียงชนดังสนั่นขึ้นก็ตกใจครับรีบหันไปมองก่อนจะพบรถเก๋งสีบรอนเทาพลิกตะแคงอยู่กลางถนนส่วนรถของลูกค้าที่จอดซื้อผลไม้ถูกชนได้รับความเสียหายทางเจ้าของรถเก๋งที่จอดซื้อผลไม้ครับชื่อว่านางสาวสกุลตลาบอกว่าก่อนเกิดเหตุมาจอดริมทางครับเพื่อซื้อผลไม้ยังไม่ทันจ่ายเงินได้ยินเสียงชนดังสนั่นเมื่อหันกลับมาก็พบว่ารถของตนถูกชนไปแล้วโชคดีไม่มีใครอยู่ในรถครับส่วนคนขับรถเก๋งก็ยอมรับว่าหลับในนะครับเป็นนักวิชาการศึกษาชำนาญการคณะเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับบอกว่าหลับในเบื้องต้นตำรวจเองก็บันทึกภาพที่เกิดเหตุตรวจสอบกล้องวงจรปิดรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการกับคนขับตามกฎหมายต่อไปครับ
1: มีเรื่องเตือนภัยเป็นอุทาหรณ์ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะเกิดขึ้นที่สมุทรปราการค่ะหญิงวัย66ถูกประตูรั้วทับนะคะหายปลาร้าหักค่ะซึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพหญิงวัย66ปีกำลังปิดประตูรั้วบ้านแต่ประตูเกิดติดค่ะทำให้ทั้งออกแรงดึงแรงผลักแรงดันอย่างไรก็แล้วแต่นะคะประตูไม่ขยับเลยแต่แค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นประตูรั้วเหล็กกรุไม้สูงเกือบ2เมตรหนักราว50กิโลกรัมกลับหลุดออกจากรางแล้วก็ล้มทับหญิงคนดังกล่าวค่ะแต่ว่าก็ยังพอมีสติพยายามตะโกนร้องช่วยด้วยช่วยด้วยนะคะทำให้บ้านฝั่งตรงข้ามได้ยินรีบมาช่วยยกประตูรั้วออกให้ค่ะ ทั้งนี้นะคะก็มีการโทรตามรถพยาบาลให้มารับตัวไปเบื้องต้นแพทย์วินิจฉัยนะคะว่ากระดูกไหปลาร้าซ้ายหักได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อศอกค่ะเมื่อแพทย์อนุญาตกลับมารักษาตัวต่อที่บ้านนะคะวันนี้ก็มีอาการปวดบริเวณซี่โครงอย่างรุนแรงทำให้ครอบครัวต้องพากลับไปหาคุณหมอแล้วก็เอ็กซเรย์เพิ่มเติมเหตุการณ์นี้ครอบครัวยืนยันว่าถือเป็นครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นเตรียมซ่อมแซมระบบรางประตูไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยนะคะซึ่งเมื่อผู้สื่อข่าวค่ะไปตรวจสอบที่ประตูดังกล่าวก็พบว่ายังอยู่ในสภาพเดิมยังไม่มีการซ่อมแซมแต่ว่าเบื้องต้นไปพบเห็นระบบรางประตูมีปัญหาจริงๆค่ะก็เป็นอุทาหรณ์ที่เอามาเตือนกันนะคะให้ระมัดระวังโดยเฉพาะผู้สูงอายุค่ะ
0: ดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างนะครับเกาหลีเหนือออกมาเตือนญี่ปุ่นนะครับโดยคิมโยจองน้องสาวผู้นำเกาหลีเหนือครับเตือนครับว่ารัฐบาลเกาหลีเหนือเตรียมใช้มาตรการทางทหารเพิ่มเติมเพื่อตอบโต้การขยายกำลังอาวุธของญี่ปุ่นหลังจากไปพบครับว่าญี่ปุ่นทดสอบยิงขีปนาวุธร่อนโทมาฮอคของสหรัฐบนเรือพิฆาตโชไกและก็การเข้าร่วมซ้อมรบในฟิลิปปินส์ซึ่งเปิดทางให้ญี่ปุ่นมีศักยภาพในการเปิดฉากโจมตีระยะไกลครอบคลุมมาถึงเกาหลีเหนือและประเทศข้างเคียงครับเกาหลีเหนือชี้บอกว่าความเคลื่อนไหวนี้เป็นก้าวสำคัญในการก้าวข้ามนะฮะในเรื่องของการตั้งรับสู่การเตรียมทำสงครามในต่างแดนโดยมีสหรัฐอยู่เบื้องหลังพร้อมกับย้ำว่าจะดำเนินการตอบโต้ญี่ปุ่นที่กระทำการดังกล่าวเพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงด้านความมั่นคงที่รุนแรงมากขึ้นครับ
1: ค่ะชายชาวเมืองสโปเคนวัย37ปีที่ถูกจำคุกคดีฆ่าบิดาของตัวเองไปปรากฏตัวต่อศาลที่เมืองสโปเคนรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาในข้อหาลอบวางเพลิงหลังถูกกล่าวหาว่าใช้ไม้ขีดหรือไฟแช็กจุดพงหญ้าข้างทางจนเกิดไฟป่าโอเทรลส์ใกล้กับเมืองสโปเคนซึ่งเป็นหนึ่งในไฟป่า3จุดที่เผาทำลายบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างไปกว่า700หลังและทำให้ประชาชน 64,000 คนต้องอพยพไฟป่า3จุดนะคะเผาผลาญพื้นที่ทางตอนเหนือของเมืองไปแล้วกว่า 25,000 ไร่สาเหตุเกิดจากไฟป่าอีก2จุดที่ยังอยู่ระหว่างการสืบสวนเจ้าหน้าที่เตือนว่าอุณหภูมิที่กำลังพุ่งสูงขึ้น32องศาเซลเซียสในช่วงกลางสัปดาห์ก็ยิ่งทำให้การควบคุมเพลิงเป็นไปได้ยากค่ะ
0: แล้วทั้งหมดก็

0: ำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเป่าน้อยอัจฉราเชิดชูและเจมส์ทรงศักดิ
1: ์อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุกับสื่อโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบกับนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบ2กันยายนข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ที่ยง33นาทีครับเข้าสู่รายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับประจำวันพุธที่5สิงหาคม2569ครับวันนี้อยู่ผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็น้องเบนพิรพัฒน์ชมดวงครับผม
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์นะครับแล้วก็สวัสดีแฟนๆรายการเกาะกระแสกีฬาไทยครับผมก็กลับมาเจอกันอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นาทีไปจนถึงเวลา 13:00 นครับ
0: ก็วันนี้กลางสัปดาห์แล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีกีฬาไทยแข่งขันกันหลากหลายชนิดแล้วก็ที่ไฮไลท์เนี่ยเป็นฟุตบอลชายจุดใหญ่ที่ลงสนามเมื่อวานนี้ในเกมนัดที่3อาเซียนครับนะอาเซียนครับ2026แล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีฟุตบอลชายโตเล็กโตเล็กด้วยในศึกฟุตซอลคอนติเนนทัลแชมเปี้ยนชิพ
1: ใช่ครับ
0: เป็นเกมอุ่นเครื่องนะเราจะลงเล่นนัดที่3เจอกับเวียดนามแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เตะต่อเนื่องเจอกับรัสเซียด้วย
1: ครับ
0: ก็เมื่อวานเนี่ยเราไปพูดถึงฟุตบอลกันละกันเมื่อวานเนี่ยทีมชาติไทยลงสนามเจอฟิลิปปินส์ในศึกฮุนไดอาเซียนคัพนัดที่3ก่อนเกมเนี่ยต้องบอกว่าสภาพทีมเราก็ลงเตะมา2นัดนะอาจจะมีอาการล้าพอสมควรในหลายๆคนแล้วก็มีเรื่องของการเดินทางด้วย
1: ครับ
0: เดี๋ยวหลังเกมเนี่ยมีบทสัมภาษณ์ของฮัสซันเกี่ยวกับเรื่องการเดินทางใช่มั้ยการไปถึงฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างที่จะลำบากพอสมควรทำให้เมื่อวานเนี่ย

0: มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นหลายตำแหน่งโดยเฉพาะแนวรุกเมื่อวานเนี่ยฮัสซันเนี่ยเปลี่ยนไป8ตำแหน่งนะถ้าจำไม่ผิดประมาณ 7-8 ตำแหน่งเลยจากเกม2เกมก่อนหน้านี้โดยเฉพาะในตำแหน่งกองกลางเนี่ยเมื่อวานเนี่ยใช้ทั้งทศวรรษลิมนาเสถียรนะมีโปรเก้านันใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วก็มีแนวรุกเนี่ยมีวราชิตด้วยมีเจฮานาฟีมามะรวมถึงทวันวิซแซ่เล้า
1: ค
0: ือเปลี่ยนกับยกชุดเลยแล้วก็แบ็คขวาเมื่อวานเป็นวริชูทองส่วนทางฝั่งฟิลิปปินส์เนี่ยเมื่อวานมาชุดเต็มเลยซานโดเรเยสอะไรพวกตัวหลังเขาเนี่ยลงหมดเลยแล้วก็เรียกว่าเจอกับไทยเมื่อวานสู้ได้สูสีเลยช่วงต้นเกมเนี่ยฟิลิปปินส์ครองเกมเหนือกว่าไทยได้ซ้ำไปแล้วก็ลูกเกมหลังจากนั้นเนี่ยผ่านครึ่งทางครึ่งแรกไปก็เริ่มที่จะเน้นครองบอลทั้งสองฝั่งจนมาถึงครึ่งหลังในเกมทำท่าว่าจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ว่าไทยเนี่ยมาได้ลูกประตูชัยจากวริชูทองจังหวะที่บอลเปิดจากทางซ้ายเนี่ยแล้วไปเข้าหัววริชมงเข้าไป
1: ครับ
0: นาทีที่84ทำให้เมื่อวานเนี่ยไทยก็สามารถเฉือนชนะฟิลิปปินส์ไปได้1-0แต่ว่าชัยชนะของไทยเมื่อวานเนี่ยแม้ว่าจะชนะ3เกมรวดในรายการนี้นะมี9แต้มเต็งจาก3นั้นเนี่ยแต่ยังไม่เข้ารอบนะเพราะว่าเขาวัด head to head โดยเฉพาะ head to head 3ทีมที่จะมีโอกาสแต้มเท่ากันในสุดท้ายคือในสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวไทยจะกลับมาเล่นที่ราชมังเจอกับเมียนมาวันนั้นเนี่ยถ้าไทยพลาดท่าอันนี้คือถ้าสมมุตินะถ้าในกรณีที่ไทยพลาดท่าแพ้เมียนมา 4-0 เนี่ยแล้วมาเลเซียชนะคู่แข่งอย่างฟิลิปปินส์ได้ในนัดสุดท้ายเนี่ยทำเท่ากับว่าไทยจะตกรอบนะเพราะว่าวัน head to head 3ทีมอ่ะมินิลีก head to head เนี่ยเราจะเป็นรองประตูได้เสียทั้งเมียนมาและมาเลเซียแต่ว่ากรณีนี้จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อไทยแพ้เมียนมาคาบ้าน 4-0 นะ
1: ครับ
0: ซึ่งจะบอกว่าโอกาสเกิดมันก็ยากแหละเพราะเราก็เล่นในบ้านด้วยเรานัดสุดท้ายเนี่ยถ้าเราเก็บได้สักอย่างน้อย1แต้มเนี่ยก็จะการันตีเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่ม
1: ก็สถานการณ์ตอนนี้คือไทยนะเก็บ9แต้มเต็ม
0: ครับ
1: ส่วนรองมาจะเป็นเมียนมาที่มีคะแนนเท่ากับมาเลเซีย6คะแนนนะครับก็ทำให้ต้องลุ้นกันนัดสุดท้าย
0: ครับ
1: อย่างที่พี่เจมเรียนให้ทราบซึ่งนัดสุดท้ายเนี่ยเราต้องถ้าจะแบบพลิกล็อกที่แบบว่าเราต้องตกรอบเนี่ยคือต้องแพ้ถึง4ประตู
0: ครับ
1: ก็โอกาสเข้ารอบเนี่ยถือว่าสดใสแล้วนะครับขอแค่ไม่พลาดในช่วงนัดสุดท้าย
0: ใช่ขอแค่แต้มเดียวเราเป็นแชมป์กลุ่มนะ
1: ครับ
0: ส่วนสถานการณ์ในรอบต่อไปเนี่ยผมดูแล้วนะมีโอกาสที่จะไปเจอกับรองแชมป์กลุ่ม A ก็คือสิงคโปร์สูงแล้วเพราะว่าเกมนัดสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเวียดนามตอนนี้จ่าฝูงของกลุ่มนั้นเนี่ยมี7แต้มเท่าสิงคโปร์แต่ประตูได้เสียดีกว่าเวียดนามเนี่ยนัดสุดท้ายจะเจอกัมพูชาในบ้านซึ่งดูแล้วน่าจะ3แต้ม
1: ครับ
0: แล้วน่าจะยิงได้มากกว่า1ประตูด้วยก็น่าจะการันตีแชมป์กลุ่มไปส่วนสิงคโปร์เนี่ยจะเปิดบ้านเจอกับอินโดนีเซียสิงคโปร์ขอแค่แต้มเดียวเนี่ยเสมอกับอินโดนีเซียได้เนี่ยก็จะเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มเพราะฉันดูแล้วเนี่ยสิงคโปร์ทัวร์นาเมนต์นี้ฟอร์มดีผมเชื่อว่าสิงคโปร์น่าจะเสมอกับอินโดได้แล้วมาเจอกับไทยในรอบรองชาเลอร์ซึ่งเกมรอบรองชาเลอร์เนี่ยถ้าเราเข้าเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยอย่างที่ผมเคยบอกไปเมื่อก่อนหน้านี้นะว่าเดี๋ยวถ้าทีมชาติไทยเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มจะลงเล่นรอบรองชาเลอร์นัดแรกด้วยการไปเยือนก่อนในวันที่16สิงหาก็คือวันอาทิตย์หน้า16สิงหาใช่ไหมแล้วก็นัดที่2เนี่ยจะกลับมาเล่นในบ้านวันที่19สิงหาจะเป็นวันพุธในอีก2สัปดาห์ข้างหน้า
1: ครับ
0: ส่วนเกมนัดชิงชาเลอร์เนี่ยถึงตรงนี้ต้องบอกว่าไทยมีโอกาสเข้ารอบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มสูงและถ้าไปถึงรอบชิงเนี่ยไทยจะเล่นนัดชิงในบ้านก่อนวันที่22สิงหาคือวันเสาร์นะ
1: คร
0: ับ แล้วก็นัดที่2เนี่ยต้องไปเยือนวันที่26สิงหาก็คือ
1: วันพุธ
0: เหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็ดูแล้วเส้นทางไทยก็ถึงตรงนี้มีโอกาสที่จะเข้าถึงรอบชิงสูงนะ
1: ใช่
0: เพราะว่าเราก็ห่างหายจากทัวร์นาเมนต์นี้ไปครั้งหนึ่งสองครั้งในการคว้าแชมป์ครั้งหนึ่งใช่ไหมปีที่แล้วเราไม่ได
1: ้ปีที่แล้วไม่ได้
0: เราแพ้มาเลย์ไปก็เ
1: ดี๋ยวครั้งนี้แล้วแพ้เวียดนาม
0: เราแพ้เวียดนามในรอบชิงไปทั้งไปทั้งกลับเนาะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวตามเชียร์กันสำหรับศึกอาเซียนครับใกล้เข้าสู่เรียกว่ากลางทางแล้ว
1: กลางทาง
0: ของทัวร์นาเมนต์นี
1: ้เลยแค่นัดสุดท้ายแล้วในรอบแบ่งกลุ่ม
0: ครับผมเดี๋ยวมีบทสัมภาษณ์ของฮัสซันหลังเกมใช่ไหมเมื่อวาน
1: ใช่ครับก็เมื่อวานนี้มีสัมภาษณ์หลังเก
0: ม
1: นะครับซึ่งก็พูดถึงการเตรียมตัวก่อนที่จะเจอฟิลิปปินส์ต้องบอกว่าก็ทำเอาทีมชาติไทยเราเนี่ยถือว่าลำบากพอสมควรเพราะการเดินทางไปที่ฟิลิปปินส์เนี่ยกว่าจะถึงที่พักเนี่ยเกือบ 3:00 น 4:00 นแล้ว
0: ครับ
1: นะครับก็แล้วมีเวลาซ้อม ก่อนการแข่งขันเกมนี้เนี่ยเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับก็ทำให้แน่นอนเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายเนี่ยก็จะเป็นอุปสรรคอีกหนึ่งอย่างของทีมชาติไทยก่อนฟิลิปก่อนที่จะเจอทำการแข่งขันกับฟิลิปปินส
0: ์
1: นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะคว้าชัยชนะมาได้ส่วนเป้าหมายในการเจอเมียนมาในเกมถัดไปครับก็จะวางแผนที่จะเก็บชัยชนะให้ได้แม้ว่าโอกาสเข้ารอบเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเกิน 50%
0: ครับ
1: ส่วนความโชคดีของเราคือก็มีโอกาสที่นักกีฬาจะได้เราจะได้โอกาสพักนักกีฬาเนี่ยจาก 2-3 เกมที่ผ่านมาเพราะว่านัดฟิลิปปินส์เนี่ยก็ถือว่าเราโรเตชันผู้เล่นค่อนข้างเยอะ
0: ครับ
1: ครับก็คาดว่านัดสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะยังใช้ผู้เล่นแกนหลัก
0: ครับผม
1: ครับ
0: ก็ยังเหลืออีก1เกมในรอบแบ่งกลุ่มนะก่อนที่จะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ละดูแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าชิงสูงผมเนี่ยตั้งแต่ทีมชาติไทยดูทีมชาติไทยมาเนี่ยครั้งแรกเนี่ยเข้าชมเมื่อปี2014จนถึงตอนนี้ผมยังไม่เคยดูอาเซียนคัพนัดชิงที่ราชมังเลยนะเพราะว่าปี2014เนี่ยผมก็ไม่ได้ไปดูนะที่เจอมาเลเจออินโดก็ไม่ได้ไปดูแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปี2018ได้ไปดูรอบรอง2014ก็ดูรอบรองแล้ว2018ก็ไปดูรอบรองแล้วเราก็แพ้มาเลส่วนปีที่ผ่านมาครั้งที่2024เนี่ยที่เจอเวียดนามผมก็ไม่ไปดูผมถ้าปีนี้เข้าชิงผมต้องไปดูละ
1: ก็อยากให้ไป
0: ใช่ใช่ก็อยากให้บรรยากาศฟุตบอลไทยคือครั้งนั้นในช่วงของรายการอาเซียนคัพเพราะว่ากระแสในเกมแรกก็ถือว่ายังไม่เปรี้ยงปังเท่าไหร่แต่ว่ายอดคนดูก็16,000อยู่
1: ใช่คือแม้ว่าจะมีเรื่องดราม่าเรื่องราคา
0: ครับ
1: บัตรไงแต่ว่าโหขนาดมีดราม่าเรื่องราคาบัตรแต่ว่าจำนวนผู้เข้าชมยัง 16,000 นะ
0: ครับ
1: ก็เกือบครึ่งนึงของราชมังแล้วครับ
0: ก็เดี๋ยวตามแชร์กันเนาะสำหรับแล้วก็มีวันนี้มีฟุตซอลใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: มีฟุตซอลเป็นรายการอุ่นเครื่องที่บ้านเรานะ
1: ครับ
0: ก็จะลงสนามเกมที่3แล้วเจอกับเวียดนาม
1: ใช
0: ่ก็เดี๋ยวจะเตะวันนี้ครับตอน 20:30 ในรายการ Continental Football Championship 2026ที่ยูเนเซียมของนนทบุรีก็จะเตะ2วันเลยวันนี้ด้วยเจอกับเวียดนามแล้วพรุ่งนี้เจอกับรัสเซียตอน 20:30
1: ครับ
0: ก็ตามเชียร์กันได้ก็มีขายตั๋วเข้าชมด้วยแล้วก็มีถ่ายทอดสดทาง Tuition Now ด้วยนะสามารถรับชมกันได้ครับผม
1: ก็นัดล่าสุดเอาชนะอัฟกานิสถานมาได้6-1
0: ครับ
1: นะครับก็คว้าชัย2นัดรวดพร้อมหลังจากฝูงของทัวร์นาเมนต
0: ์ครับ
1: แล้วนัดที่3เนี่ยก็จะเจอเวียดนามในวันนี้
0: ก็ตามเชียร์กันได้ครับ
1: 20:30ครับ
0: ผมมาดูเรื่องเทนนิสนิดนึงก็เทนนิส WTA 1000เนี่ยที่ Canadian Open เนี่ยจริงๆวันนี้น้องรวงข้าวรานาธารวีต้องลงแข่งรอบ2นะเจอกับอแมนดาอานิซิโมวามืออันดับ10ของโลกจากสหรัฐในรอบ64คนสุดท้ายแต่ว่าล่าสุดเนี่ยน้องลงข้าวเนี่ยต้องขอถอนตัวนะ
1: ครับ
0: โดยจากรายงานบอกว่าสภาพร่างกายไม่พร้อมแล้วต้องการพักฟื้นแล้วก็ฟื้นตัวแล้วก็น่าจะลงแข่งในรอบ64ทีมเอ้ย64คนสุดท้ายไม่ได
1: ้ครับ
0: แล้วก็ขอถอนตัวไปแล้วก็คาดว่าเป็นการพักฟื้นร่างกายแหละเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรายการแกรนด์สแลมใหญ่อย่าง US Open อีก2สัปดาห์หน้าจะแข่งแล้วก็ถอนตัวไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวไปเชียร์กันในแกสแลมไงครับผมก็ทำให้อเล็กซ์โมวาเนี่ยผ่านเข้ารอบ3แบบแพ้บายไป
1: ใช่
0: ครับผมประมาณนี้นะสำหรับเทนนิส
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเนี่ยความเคลื่อนไหวของกีฬาไทยวันนี้มีเรื่องของเทควันโดใช่ไหมเบน
1: ใช่ครับก็ทัพเทควันโดเนี่ยก็ไปเก็บตัวกันที่เกาหลีใต้อะพี่เจมส
0: ์ครับ
1: ก็เก็บตัวกัน2สัปดาห์ทั้งในประเภทต่อสู้แล้วพุ่มเซ่ครับพุ่มเซ่แล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการเปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาเทควันโดครับนำโดยเลขาบิ๊กครับนายธนทิศลักตบุตรเลขาธิการสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยครับก็เมื่อวานนี้พูดถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาเทควันโดครับในชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ครับที่จะแข่งกันที่ไอจินาโกย่านะครับผมก็เมื่อวานนี้เขาส่งมีการเก็บตัวส่งนักกีฬาเก็บตัวที่กรุงโซประเทศเกาหลีใต้เนี่ยตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมจนถึง22สิงหาคมครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นในประเภทต่อสู้ นะครับก็ส่งไปรวมระยะเวลาเนี่ยก็

0: 2สัปดาห
1: ์
0: นะครับก็จากการเปลี่ยนสถานที่ฝึกซ้อมนั้นนะครับก็ทำให้บรรยากาศเนี่ยในการฝึกซ้อมเนี่ยถือว่าเข้มข้นพอสมควรเพราะว่าการแข่งขันเอเชียนเกมก็จะเริ่มในเดือนกันยายนแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ให้กับทัพนักกีฬาไทยเรานะครับผมส่วนในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ยเทควันโดเนี่ยเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น10คนครับประเภทต่อสู้เนี่ย8คนแล้วก็ภูมิเซ่อีก2คนครับหลักๆเนี่ยก็จะมีเจ้าอยู่อ่ะบัลลังก์ทัพพิมแดงครับเจ้าของเหรียญทองรุ่น63กิโลกรัมครับในศึกเอเชียนเกมเมื่อครั้งที่แล้ว2024
1: ครับผม
0: นะครับผมก็ตามเชียร์กันได้ครับสำหรับทัพนักกีฬาเทควันโดเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยเราก็ถือว่ามีโอกาสที่จะลุ้นคว้าเหรียญทองอีกรอบนะครับในโดยเฉพาะกับทางด้านของหยูบัลลังก์ทัพทิมแดง
1: ครับก็เป็นทางแชมป์เอเชียนเกมเหรียญทองเอเชียนเกมที่จีนแล้วก็เป็นแชมป์โลกด้วย
0: ครับ
1: แล้วก็ครั้งนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็น1ตัวเต็มที่มีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลนะ
0: ใช่ก็จะมีชิงชัยทั้งหมด11เหรียญครับภูมิเซ่เนี่ย2เหรียญทองแล้วก็ประเภทต่อสู้อีก8เหรียญทองแล้วก็เทควันโดเสมือนจริงอีก1เหรียญทองก็จะแข่งขันกันตั้งแต่วันที่1ถึง3ตุลาคมนี้คร
1: ับ
0: ก็ตามเชียร์กันได้เพราะว่าเอเชียนเกมก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับผม
1: ครับผมสนใจมากเลยนะ Virtual Taekwondo เนี่ยคือเขาจะใส่แว่น VR นะแล้วแข่งน่าจะแข่งเหมือนเราเล่นเกมแหละแล้วก็ใส่แว่น VR ก็จะทำให้ไม่ต้องมีการปะทะกับผู้แข่งโดยตรง
0: โอเคเราจะคุ้นชินกับประเภทต่อสู้
1: ใช่
0: เราจะดูกันค่อนข้างบ่อยโดยเฉพาะอย่างก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเทนนิส
1: ตอ
0: นน
1: ี
0: ้พักไงแต่ว่าพอมีเรื่องของ VRที่พี่เจมบอกเป็นเวอร์ชวลเข้ามา
1: อัน
0: นี้ก็น่าสนใจเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เห็นเนาะในไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทอดสดหรือยังไงก็ตาม
1: ใช่ก็เอเชียนเกมคราวนี้มีหลายๆกีฬาที่ผุดขึ้นมาใหม่นะ
0: ครับ
1: อย่างอ่ะมีเวอร์ชวลเทควันโดด้วยแล้วก็มีอีสปอร์ตก็มีใช่ไหม
0: ใช่
1: คราวที่แล้วก็มีแหละแต่คราวนี้อาจจะเป็นชนิดเกมที่ต่างกันออกไปแต่ว่ามี FC ออนไลน์ไหมจะไม่ผิดฟ
0: ุ
1: ตบอลซึ่งเราก็เป็นแชมป์โลกใช
0: ่ไ
1: หม
0: คร
1: ับก็เป็นอีกหนึ่งกีฬาที่เราคาดหวังได
0: ้เพราะใช่แล้วก็เห็นเมื่อวานนี้ผู้ว่ากองศักดิ์เขาก็ตั้งเป้ากับกีฬาอีสปอร์ตเลยนะ
1: ใช่
0: ว
1: ่
0: ามีโอกาสคว้าเหรียญทองอีกรอบนึง
1: แล้วหลังๆกีฬาอีสปอร์ตเนี่ยเราเก่งนะ
0: ใช่
1: ไม่ว่าจะเป็นอ่ะเกมแล้วเกมโมบ้าอะไรเงี้ยเราเก่งรวมถึงเกมพวกฟุตบอลอะไรเงี้ยเราเก่ง
0: ใช่
1: ก็ลุ้นได้แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาแข่งไปป่ะนะถ้าไปนี่เราน่าจะสู้ญี่ปุ่นยากนะเจ้าภาพแต่ว่าคราวที่แล้วแข่งไปนะที่จีนไหม
0: ที่จีน
1: อ่ะใช่ก็เดี๋ยวตามเชียร์กันครับผมสำหรับเอเชียนเกมนอกจากนั้นเนี่ยผมยังมีความเคลื่อนไหวของสมาคมยกน้ำหนักนะก็จอมพลังยุวชนและเยาวชนทีมชาติไทยครับปักหลักฝึกซ้อมที่กรุงทาสเคนประเทศอุซเบกิสถานมุ่งมั่นและตั้งใจเตรียมส่งเข้าร่วมการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์แห่งเอเชียระหว่างวันที่4ถึง4สิงหาคมครับผมโดยนาวาอากาศเอกเพชรเกษมครับรัตตาพรเนี่ยผู้จัดการทีมยกน้ำหนักทีมชาติไทยกำลังจะพาทีมเข้าร่วมการแข่งยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์ชิงแชมป์แห่งเอเชียครับระหว่างวันที่4ถึง14สิงหาตอนนี้เนี่ยนำคณะนักกีฬาชุดแรกครับประกอบด้วยนายธนดมลักจันครับยุวชนชาย55กิโลกรัมนายกิติพงศ์ทศล่าครับยุวชนชาย60กิโลกรัมแล้วก็นางสาวนฤมลวงหาจักรครับยุวชนหญิง49กิโลกรัมรวมถึงนางสาวณชาแก้วน้อยรุ่นเยาวชน53กิโลกรัมเนี่ยเดินทางไปถึงกรุงทัสเคนแล้วครับแล้วก็จะเก็บตัวนะเพื่อแข่งขันในรายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชียด้วย
0: ครับ
1: ก็ผู้จัดการทีมเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าการเดินทางจนถึงการเข้าพักเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นครับแล้วก็ปล่อยให้นักกีฬาเนี่ยพักผ่อนตามอาชาสายก่อนที่ในช่วงค่ำของวันที่4สิงหาเนี่ยจะมีการประชุมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมในด้านร่างกายต่างๆแล้วก็เตรียมความพร้อมในเรื่องของการฝึกซ้อมแล้วก็ทำความคุ้นชินกับสนามฝึกซ้อมด้วยแล้วก็นักกีฬาทุกคนเนี่ยตอนนี้มุ่งมั่นตั้งใจมากสำหรับการแข่งครั้งนี้นะก็เดี๋ยวจะแข่งระหว่างวันที่4ถึง4สิงหาคมนะก็เป็นรายการที่อุซเบกยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์ชิงชนะเลิศแห่งเอเชียระหว่างวันที่4ถึง4สิงหาคมก็ตามเชียร์กันได
0: ้
1: ก็เป็นความเคลื่อนไหวของสมาคมยกน้ำหนักนะ
0: ยกน้ำหนักโอ้แต่ว่ายกน้ำหนักผลงานกับทีมชาติไทยเราก็สถิติโลกเนี่ยถือว่าหลายรายการนะ
1: ครับ
0: นะครับก็คิดว่าในเอเชียนเกมเนี่ยก็

0: โอกาสที่จะทำลายสถิติอีกครั้งหนึ่ง
1: ครับครับผมข้อความผมดูนิดนึงมีข้อความไหมก็ส่งข้อความเข้ามาคุยได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางทาง YouTube ด้วยนะ
0: มีทักเข้ามาทาง YouTube ครับสวัสดีคุณนันทพงศ์ครับผมสว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ครับพี่เจมพี่เบนซ์ครับ
1: ผม
0: ก็เป็นน้องลุงน้องนักศึกษาฝึกงานเก่า
1: ที่เคยจัดรายการกับเราใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็เดี๋ยวว่างๆก็เชิญน้องเขามาจัดรายการอีกรอบนะ
0: ครับผม
1: ก็เน็กเจนไงเดี๋ยวชวนน้องมาย
0: ังมี
1: มีครับผม
0: ก็ส่วนวันนี้มีแบดมินตันเนาะพี่เจมก็มงวันนี้จะมีทำการแข่งขันในศึกโคเรียนมาสเตอร์ครับในรุ่นก็จะมีประเภทหญิงเดี่ยวในรอบ32คนสุดท้ายก็จะเป็นทางด้านของพัสออนพันนะเชษ
1: ครับ
0: ครับเจอกับมานามิซูอิสุครับก็ในรอบ32คนสุดท้าย
1: ครับ
0: ส่วนดังด้านของประเภทชายเดี่ยวครับในรอบ32คนสุดท้ายเช่นกันก็จะเป็นกันตพลหวังเจริญครับก็เจอกับทางด้านของซูหลีหยางจากชไนซ์ไทเปครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นแลกอีกหนึ่งรายการเนาะก่อนจะถึงในรอบชิงแชมป์โลก
1: ก็รายการนี้ก็จะแข่งที่เกาหลีใช่ไหมเกาหลีใต้ก็จะจบสัปดาห์นี้แล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยกันยาสิงหากันยาเนี่ยกันยาก็จะเป็นรายการลีนิงไชน่ามาสเตอร์นะ
0: คร
1: ับ ซึ่งขั้นกลางก็จะมีชิงแชมป์โลกก่อนก่อนที่จะกลับมาเล่นที่จีนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเอเชียนเกมแหละ
0: คร
1: ับผมก็ตามเชียร์กันได้รายการนี้นักแข่งไทยอาจจะน้อยนิดนึงนะในโคเรียนมาสเตอร์เนี่ย
0: ใช่
1: ครับผมข้อความเนี่ยถามว่าบัตรเข้าชมเอเชียนเกมเนี่ยซื้อที่ไทยได้ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่อาจจะได้นะลองดูในเว็บไซต์ออฟฟิเชียลของทางด้านของเอเชียนเกมอาจจะมี
0: ก็เห็นว่าหลายๆชนิดกีฬาก็เริ่มเต็มแล้วนะ
1: ใช่ใช
0: ่วอลเลย์บอลเนี่ย
1: ใช่วอลเลย์บอลนี่เป็นกีฬาเขาเรียกว่ากีฬามหาชนของญี่ปุ่นอยู่แล
0: ้
1: วโดยเฉพาะวอลเลย์บอลหญิงทั้งวอลเลย์บอลชายนะมีลีกอาชีพด้วยที่ญี่ปุ่นรวมถึงฟุตบอลชายเนี่ยก็ได้รับความสนใจเหมือนกันเพราะว่าผมได้ยินด้วยว่าที่คู่ญี่ปุ่นกับไทยเนี่ยบัตรก็เริ่มหายากนะเพราะว่าเป็นเกมนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มด้วยก็ถ้าใครสนใจเนี่ยอย่างฟุตบอลชายเนี่ยจะเริ่มแต่วันที่16เลยนะเจอคีกิสถานแล้วก็วันที่10เจอกับฮ่องกงแล้วก็23เนี่ยเจอกับญี่ปุ่นส่วนบอลหญิงเนี่ยเราก็เข้าแข่งขันนะเราอยู่กลุ่มเดียวกับเจ้าภาพญี่ปุ่นชไนซ์ไทเปแล้วก็เวียดนามเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูโปรแกรมนิดนึงก็จะแข่งนัดแรกเจอญี่ปุ่นเลยครับวันที่14กันยาและนัดที่2เจอกับไทยเทพเป็นวันที่17กันยาและนัดสุดท้ายเจอเวียดนามวันที่21กันยาส่วนวอลเลย์บอลเนี่ยยังไม่ได้ประกบคู่นะแต่ว่ามีเขาเรียกว่ามีวันแข่งขันคร่าวๆแล้วในรอบแรกเนี่ยประเภทหญิงจะแข่งวันที่16กันยา17กันยา18กันยาแข่งติดเลยนะแล้วก็รอบที่เป็นรอบลึกๆเนี่ยจะแข่งตั้งแต่วันที่20ถึง22 22เนี่ยเป็นนัดชิงในประเภทหญิงนะส่วนชายเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่27เลยถึงวันที่3ตุลาคม
0: ก็ไทยเราอยู่โถ B ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยไทยเราอยู่โถ C
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: ก็อยู่กับชไนซ์ไทเปคี
1: ร์
0: กีสถานแล้วก็มองโกเลีย
1: อันนี้คือจับออกมาแล้วเนาะในประเภทหญิงใช่ไหมส่วนชายเนี่ยอยู่กับอิหร่านอินโดนีเซียแล้วก็คีร์กีสถานเขาแบ่งเป็นกลุ่มๆแล้วอันนี้ก็ตามเชียร์กันได้ทั้งฟุตบอลทั้งวอลเลย์บอลกีฬาประเภททีมนะส่วนกีฬาประเภทเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นแบดมินตันเนี่ยเดี๋ยวช่วงกลางเดือนนี้จริงๆเขามีตารางแข่งมาแล้วแหละว่ารอบไหนแข่งวันไหนบ้างแต่ว่าการประกบคู่นี้ยังไม่เริ่มนะก็เดี๋ยวตามลุ้นกันว่าเราจะเจอใครบ้าง
0: อ๋อถ้าประกบคู่ผู้หญิงเราอยู่ญี่ปุ่นนะผู้หญิงวอลเลย์บอลหญิง
1: ใช่
0: ญี่ปุ่นจีนแล้วเวนาครับแก้ไขข้อมูลนิดนึง
1: ครับผมประมาณนี้เนาะ
0: ครับ
1: นอกนั้นเนี่ยผมดูนิดนึงไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะสัปดาห์นี้ก็เทนนิสก็วันนี้ก
0: ็น่าเสียดาย
1: เข้าถอนไปแล้ว
0: ใช่
1: แต่ว่าเดี๋ยวผมดูอันดับโลกของน้องลวงข้าวนิดนึงเพราะว่าช่วงหลังผลงานดีนะ
0: ครับ
1: แล้วก็อันดับโลกเนี่ยก่อนหน้านี้อยู่อันดับที่78ก่อนหน้านี้อยู่อันดับที่ต่ำกว่า100อ่ะแล้วตอนนี้ขึ้นมาอันดับที่78แล้ว เมื่อช่วงกรกฎาคมก็27กรก

0: กระดานี้สิงหาแล้วก็เดี๋ยวรอรอบใหม่ว่าจะขึ้นมาเท่าไหร
1: ่ขึ้นท็อป100เมื่อต้นปี
0: ใช่
1: สำหรับโรงข้าว
0: ครับผม
1: เหมือนจะคว้ารายการเมื่อช่วงต้นปีนี้เป็นรายการแรก
0: ก็เดี๋ยวจะแข่งแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี US Open ในช่วงปลายปีนี้นะผลงานในแกรนด์สแลมก่อนหน้านี้4แกรนด์สแลมเนี่ยผลงานดีสุดคือวิมเบิลดันในปีนี้นะเข้ารอบ2แล้วก็เคยเข้ารอบผ่านรอบเมนดอร์เข้าไปเล่นรอบเมนดอร์ในออสเตรเลียนโอเพ่นก็ครั้งแรกก็ปีนี้เหมือนกันที่ออสเตรเลียมาต้นปีส่วนเฟนโอเพ่นเนี่ยยังไม่เคยผ่านรอบคัดเลือกกันนะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอลุ้นปีหน้าส่วน US Open เนี่ยก็เดี๋ยวลุ้นปีนี
1: ้
0: ส่วนในปีนี้เนี่ยแชมป์ไปแล้ว2รายการนะเป็นรายการระดับ125 WTA นะก็ที่ออสเตรียกับทางด้านของตุรกี
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็แพ้ในดัชชิงเนี่ยรอบหนึ่งก็คือแพ้ที่โปรตุเกสในการระดับ125นะ
1: อายุแค่22ปีเท่านั้น
0: ครับ
1: สำหรับลงข้าวละละนาคร
0: ับ ส่วนอีกคนนึงเนี่ยน้องใหม่ปีนี้ก็ผลงานถือว่ามาดีเหมือนกัน
1: ใช่
0: ตอนนี้เนี่ยขึ้นท็อป100แล้วนะตอนนี้จริงๆเคยขึ้นท็อป100เมื่อปีแล้วแต่ตอนนี้ตกไปอยู่อันดับ111นะล่าสุดก็ปีนี้เนี่ยในแกรนด์สแลมเนี่ยก็ได้เล่น2รายการเลยทั้ง Australian Open ที่ตกรอบแรกแล้วก็วิมเบิลดันเข้ารอบ3นะ
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็ชนะแชมเปี้ยนโอเพ่นได้ไงในวิมเบิลดันเนี่ยก็เดี๋ยวตามเชียร์2นักเทนนิสไทยกันได้เอเชียนเกมนี่แข่งไหม2วันนี
1: ้แข่ง
0: แข่งใช่ไหม
1: ตัวหลักมาครบเลยนะ
0: ตัวหลักมาครบแต่ว่าในประเภทหญิงเดียวเนี่ยเต็ง1ก็น่าจะเป็นเอล่าไหมถ้าเข้ามาแข่ง
1: น่าใช่
0: เพราะว่าเพิ่งคว้าแชมป์มานะชนะเจสกาเปคูล่ามาในรายการที่สหรัฐ
1: ใช่ครับ
0: ครับผมอ่ะก็อย่าลืมติดตามความเคลื่อนไหวของกีฬาไทยต่อสัปดาห์นี้แล้วกันแล้วก็วันนี้เดี๋ยวให้เบนทวนอีกทีฟุตซอล
1: ครับ
0: ก็จะแข่งกับทีมชาติเวียดนามในศึก Continental Futsal Championship 2026ที่อบจ.นนทบุรีเป็นสนามยินมิเซียม
1: ใช่ครับ
0: แข่งตอน 20:30 นนะ
1: ครับผม
0: แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกับรัสเซียตอน 20:30 นเหมือนกัน
1: ใช่
0: เตะที่เดิมครับ
1: ก็ดูถ่ายทอดสดให้ทาง Television Now
0: ใช่ส่วนทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยเดี๋ยวนัดต่อไปจะเล่นในบ้าน
1: ครับเจอเมียนม
0: านัดสุดท้ายเจอเมียนมาวันเสาร์นี้2ทุ่มก็ตามเชียร์กันได้สำหรับกีฬาฟุตบอล
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มาสเตอร์คอลเลอเพนมีน้องพัชรแข่งวันนี้ด้วย
1: ใช่
0: ก็ตามเชียร์กันได้ครับประมาณนี้เนาะสำหรับกีฬาไทยส่วนเรื่องข้อความเนี่ยบัตรเอเชียนเกมเนี่ยผมลองเช็คให้คร่าวๆเนี่ยเหมือนจะมีทางเว็บไซต์ของ Asian Game นะ
1: ครับ
0: ก็สามารถไปหาซื้อได้ครับผ
1: ม
0: แต่ไม่แน่ใจว่าเขาต้องดำเนินการยังไงอะไรนะแต่ว่าในเว็บไซต์พอจะมีอยู
1: ่
0: ครับหรือไม่ก็ลองดูพวกทัวร์ผมว่าพวกทัวร์ก็น่าจะมีนะทัวร์ไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับสนใจกีฬาไหนก็ลองดู
1: ใช่
0: ครับผม
1: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้อาจจะมีงานใช่ไหมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปงานใช่ไหมเบน
1: ก็แกนสปอร์ตเตรียมเปิดตัวเสื้อทีมชาติไทย
0: ครับ
1: สำหรับลุยการแข่งขันเอเชียนเก
0: ม
1: ที่จะจัดขึ้นที่ไอจินากอย่า
0: ครับ
1: ผมครั้งที่20ครับ
0: ก็เดี๋ยวเราจะไปร่วมงานด้วยเก็บบรรยากาศแล้วก็อาจจะมีสัมภาษณ์กีฬาลงใน
1: ใช่
0: 99เนาะ
1: ก็รอติดตามได้ทางช่องทางออนไลน์
0: ของ
1: FM 99 Active เลยที
0: เดียวว่าน้องวิวกุลวุฒิจะไปร่วมงานด้วยใช่ไห
1: ม
0: ก็เดี๋ยวไปที่งานที่แกนสปอร์ตตอนบ่าย
1: ใช่
0: เปิดตัวชุดแข่งเอเชียนเกม
1: ครั้งนี้แล้วพี่วิวเขาก็มาตอนเปิดตัว4เกมนะช
0: ุ
1: ด4เกมรอบนี้ก็มาเหมือนเดิมครับ
0: ครับประมาณนี้แล้วกันก็เดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ในเกาะกระแสกีฬาไทย
1: ครับ
0: ส่วนวันนี้ผมกับน้องเบนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เกาะกระแสกีฬาไทยดำเนินรายการโดยนนท์รัศมีเต่าน้อยอัญชราเชิดชูและเจ๋ง

0: 24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้เวลา 13:00 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรองผบ.ตร.นำทีมปิดล้อมวิสามัน2ผู้ต้องหาคดียิงตำรวจสภ.ตากใบเสียชีวิตเร่งล่าอีก1รายจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าบังคับใช้กฎหมายติดตามจับกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่จนเป็นเหตุให้ตำรวจสภ.ตากใบจังหวัดนราธิวาสเสียชีวิต2นายได้รับบาดเจ็บ4นายเหตุเกิดภายในสวนปาล์มน้ำมันหมู่6ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาล่าสุดพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นำกำลังเจ้าหน้าที่ปิดล้อมตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งพื้นที่ตำบลเกียร์อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสระหว่างปฏิบัติการผู้ต้องหาภายในบ้านใช้อาวุธปืนยิงต่อสู้เจ้าหน้าที่ทำให้เกิดปะทะกันก่อนเจ้าหน้าที่วิสามันผู้ต้องหาเสียชีวิต2รายเบื้องต้นคาดว่าเป็นนายสมานมะลีและนายอับดุลมูคลิดปูเตะขณะที่อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบและยืนยันอัตลักษณ์อย่างเป็นทางการส่วนผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมเจ้าหน้าที่ขอประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนว่าผู้ใดให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือให้การช่วยเหลือผู้ต้องหาที่หลบหนีมีความผิดตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดหญิงที่เคยถูกนายปองพาไปพบตำรวจที่เรียกว่าลูกพี่ยังไม่เดินทางเข้ามาชี้ตัวนิราศทิพย์ศรีรายงานค่ะ
4: สื่อมวลชนปักหลักติดตามกรณีมีกระแสข่าวจะนำหญิงสาวผู้กล่าวอ้างว่าเคยถูกนายปองพาไปพบตำรวจที่ถูกเรียกว่าลูกพี่เข้ามาชี้ตัวแต่ล่าสุดตลอดช่วงเช้ายังไม่มีการนำตัวเข้ามาดำเนินการแต่อย่างใดพันตำรวจโทนิติภูมิบุตรวงรองผู้กำกับสอบสวนสภ.ห้วยใหญ่ขณะนี้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานในทุกประเด็นเพื่อขยายผลทางกฎหมายและจากกรณีประเด็นบอร์ดตำรวจซี่จางตรวจสอบแล้วเป็นภาพเก่าตามกาลเวลาและภาพที่หายไปคือตำรวจชั้นประทวนที่ย้ายไปภาคอีสานไม่เกี่ยวกับการตรวจสอบคดีส่วนแนวทางจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกตำรวจเผยว่าผู้บัญชาการตำรวจได้สั่งการให้ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดพร้อมเตรียมให้ผู้กล่าวอ้างมาชี้ตัวตำรวจที่ทั้งยังรับราชการและเกษียณแล้วปัจจุบันยังไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่ามีตำรวจเกี่ยวข้องตามข้อกล่าวอ้างต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการอีกครั้งนิราศทิพย์ศรีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานครับ
3: สิริพงษ์ชี้เหตุรปภ.สุวรรณภูมิแสดงพฤติกรรมเหยียดนักท่องเที่ยวจีนรุนแรงผิดมาตรฐานเกินรับได้นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวถึงเหตุวุ่นวายที่สนามบินสุวรรณภูมิหลังจากนักท่องเที่ยวชาวจีนกว่า20คนถูกปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องและปรากฏภาพเจ้าหน้าที่ไทยประจำสนามบินทำท่าทางเหยียดเชื้อชาติจนเป็นประเด็นร้อนว่าได้รับรายงานจากสนามบินสุวรรณภูมิว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้าไปดูแลความเรียบร้อยแต่การกระทำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาจกระทำที่ไม่เหมาะสมรุนแรงซึ่งผิดจากมาตรฐานที่สมควรจะทำและสมควรได้รับดังนั้นทางท่าอากาศยานการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยจะดำเนินการถึงที่สุดและต้องขออภัยต่อผู้โดยสารและคนไทยทั้งประเทศ
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
6: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @
7: FM 99
8: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
9: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับลิเวอร์พูลไม่มีแผนปล่อยโคดี้กาโปออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้สโมสรลิเวอร์พูลทีมยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษยืนยันไม่มีแผนการปล่อยโคดี้กาโปปีทีมชาติเนเธอร์แลนด์ออกจากทีมแอนฟิลด์ในช่วงซัมเมอร์นี้แม้จะตกเป็นข่าวเรื่องการย้ายสังกัดอย่างต่อเนื่องก็ตามโดยก่อนหน้านี้อันเดอร์สตอตเจ้านายใหญ่ของลิเวอร์พูลถูกปลดออกจากตำแหน่งทำให้เกิดคำถามว่ากาโปจะยังอยู่ในแผนการทำทีมของอันโดนี่อิราล่าผู้จัดการทีมคนใหม่ของหงแดงหรือไม่ท่ามกลางความสนใจจากทั้งท็อตแนมฮอตสเปอร์และนิวคาสเซิลยูไนเต็ดที่อยากได้ตัวเขาไปเสริมแนวรุกอย่างไรก็ตามเดลิเมลสื่ออังกฤษรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวระดับวงในผู้ไม่ประสงค์ออกนามว่าลิเวอร์พูลไม่มีแผนจะปล่อยกาโปที่ยังเหลือสัญญายาวจนถึงปี2030ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมั่นใจว่าจะสามารถคว้าตัวลูอิสฮอลล์แบ็คไซด์ดาวรุ่งของนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาเสริมแนวรับได้ด้วยข้อตกลงมูลค่าราว60ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,600 ล้านบาทหลังตัวนักเตะส่งสัญญาณว่าพร้อมย้ายไปค้าแข่งยังที่โอทราฟอร์ดเพื่อความก้าวหน้าในอาชีพทางนี้สำหรับแบ็คไซด์ที่นิวคาสเซิลกำลังให้ความสนใจจะดึงเข้ามาร่วมทีมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับกรณีที่ต้องเสียฮอลล์ไปในช่วงหน้าร้อนนี้ก็คือคอร์เก้ซาลินาสแบ็กซ้ายของราซิ่งซันตาแดซึ่งมีค่าฉีกสัญญาแค่16ล้านยูโรและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
8: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: ใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor Intent นะฮะก็เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับเฮียนัทครับ
3: สวัสดีครับ
2: วันนี้เราก็มาพูดคุยกันนะฮะกับเรื่องรถยนต์ของเรานะฮะใครที่มีปัญหาหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเกี่ยวกับรถยนต์หรืออยากจะรู้อะไรเกี่ยวกับรถยนต์ก็ส่งกันเข้ามาได้นะฮะ4689899นะครับผมวันนี้นะฮะก็มาคุยกันเรื่องรถยนต์ของเราดีกว่านะครับนี่ล่าสุดนี่เห็นบอกว่าได้ข่าวว่าที่อเมริกานะมีการตรวจสอบกรณีกับเรื่องเทสลาใช่นะ
3: ใช่ครับ
2: เกี่ยวกับเรื่องช่วงล่าง
3: ช่วงล่างของลม
2: หรอ
3: ช่วงล่างที่มันน่าจะมีปัญหาแล้วมันอาจจะชิ้นส่วนมันอาจจะหลุดได้อะไรประมาณนี้
2: แล้วเมืองไทยเจอไหมไม่เจอนะ
3: ยังไม่นี่
2: ยังนะ
3: ยัง
2: จริงๆอย่างเทสลาเนี่ยที่เขาสงสัยกันนะก็จะเป็นโมเดล3รุ่นปี2018ถึง2020ซึ่งตัวเนี้ยประเทศไทยยังเอาไม่เอาเข้ามานะฮะเมืองไทยไม่ได้เอามาขายแล้วก็โมเดล Y รุ่นปี21ถึง23นะฮะซึ่ง21 23นี่ก็อยู่ในช่วงที่เริ่มเอาเข้ามาขายแล้วในเมืองไทยนะครับผมแต่ก็อันนี้ก็คือของทางอเมริกานะแต่ว่าเมืองไทยยังไม่รู้นะฮะต้องบอกไว้ก่อนนะครับ
3: ก็มีหลายครั้งที่เราได้ยินข่าวแบบนี้แหละแต่บ้านเราอาจจะเทคแอคชั่นใช้เวลานิดนึง
2: เร็วไอ้แต่เรื่องช่วงล่างเทสลานี่ก็ได้ยินนะว่าทำไมบูทมันขาดง่ายจังวะอะไรอย่างเงี้ย
3: ใช่อย่างเราเนี่ยถ้าเป็นพวกบูทใช่แหละลูกหมากต่าง
2: ๆครับผม
3: นะครับบูทลูกหมากที่มักจะมี

0: บางคนเนี่ยวิ่ง 30,000 กว่าโลบูทฉีกแล้วก็มี
1: นั่นน่ะสิ
0: ใช่ๆๆ
1: ผมว่ามันดีมันก็อยู่ที่สภาพถนนที่ใช้ด้วยนะคือต้องบอกงี้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณวิ่งถนนเรียบเนี่ยคุณนึกภาพตามนะปีกนกเนี่ยมันก็มีการขยับไม่เยอะใช่ถูกมั้ย
0: ครับ
1: แต่ถ้าเจอถนนขรุขระปีกนกก็มีขยับเยอะขยับองศาในการขยับจะเยอะขึ้นซึ่งมันเหมือนกับว่าเวลาคุณดึงอะไรที่มันโยกอะโยกไปมาโยกไปเรื่อยๆนึกออกป่ะโยกแรงๆอะโอกาสที่มันจะขาดมันก็มีสูงไงกับคุณโยกเบาๆนิดเดียวอะโอกาสที่ขาดมันก็จะน้อยกว่าไงนึกออกป่ะเนี่ยนี่คือเหตุผลนึงที่ว่าเวลาเราเจอถนนแย่ๆเนี่ยทำไมช่วงล่างถึงไปเร็วช่วงล่างเนี่ยมันจะเป็นพวกจอยพวกบูทพวกอะไรพวกนี้ต่างๆใช่ไห
0: ม
1: ยิ่งถ้ามันมีพื้นที่ที่มันเป็นเขาเรียกไม่เท่ากันหรือว่ามีเขาเรียกมีการขยับขยื่นที่เยอะขึ้นอ่ะมันจะส่งผลต่อเรื่องอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้ให้มันเสื่อมเร็วขึ้น
0: เจอหลุมเยอะเจอถนนขรุขระเยอะๆอะไรเง
1: ี้
0: ยรูดเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ย
1: หรือไม่ก็เวลาคุณใช้งานในรถยนต์หนึ่งคันคุณบอกเอ้ยทำไมโชคฉันเสียเร็วจังทำไมคันอื่นไม่เห็นเสียอย่างฉันเลยก็มันอาจจะอยู่ที่พฤติกรรมของคนขับด้วยนะบางคนเนี่ยอย่างที่บอกว่าเจอลูกกระนาดอ่ะรูดปื๊ดเลยเฮนั
0: ท
1: ไม่เบาไม่เบรกเลยนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็จะส่งผลต่อเรื่องของช่วงล่างที่มันจะไปเร็วขึ้นนะฮะ
0: คือเนินระนาดมันมีหลายแบบนะพี่กำใช่ไห
1: ม
0: เนินระนาดแบบค่อยๆขึ้นแบบสมูทแล้วก็ขึ้นมาหัวจะขมวนๆหน่อยแล้วก็ลง
1: กับ
0: หลังเต่าเลยเหมือนกระแทกเต่าเลย
1: อ่
0: างอ่านี้มันก็จะให้ความสึกหรอแตกต่างกันแต
1: ่
0: มันเป็นเรื่องระยะสักพักใหญ่ๆนะสักพักนึง
1: ครับ
0: เพราะว่าอย่างในหมู่บ้านผมเนี่ยก็มีทั้งเนินแบบขึ้นสมูทหัวมนลงสมูทกับ
1: เนินแบบชันแบบว่าเรียกอะไรเขาเรียกว่าอะไรดีเหมือนกับไม่ใช่เนินอ่ะเหมือนกับเป็นลูกหินอ่ะกับก้อนหินก้อนนึงอ่ะปั้งเลยลงมาที
0: ใช่ใช่ซึ่งผมเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นเนินสมูทสองอัน
1: แ
0: ล้วต่อด้วยเนินปั้งๆหนึ่งอัน
1: ถ้าเราตีความว่าเนินสมูทก็คือมันจะเป็นใช่ไหมมันจะกว้างอ่ะเนินมันจะกว้างหน่อยแล้วกันแต่ถ้าเนินที่ไม่สมูทมันจะแคบพอแคบเสร็จเวลาเราชนปุ๊บมันจะกระแทกแรงปั้งๆปั้งๆเลยนั่นแหละ
0: ครับซึ่งผมเองเนี่ยเวลาเข้าบ้านบางครั้งเนี่ยก็รูดไปเลยแต่ก็ยอมรับว่ารูดมาได้2ปีแล้วตั้งแต่ทำช่วงล่าง
1: ฮะครับ
0: ออกต่างจังหวัดมิตรภาพซ้ายคือไม่เรียบ
1: ครับ
0: แต่มันไม่มีรถผมก็อยู่ตรงนั้นแหละ
1: ครับ
0: ทำมาแล้วนี่ทำมาแล้วแต่ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าขนาดของลูกหมากหัวจ้อยหรือขนาดของบูทรถแต่ละรุ่นก็ถูกออกแบบมาไม่เหมือนกันในแง่ความทนทานหรืออะไรก็ตามแต่อันนี้ส่วนหนึ่งอ่ะผมจะยกตัวอย่างที่ผมเคยอยู่กับลูกหมากแล้วกันเขาบอกว่าเซนเตอร์บอลหรือว่าหัวจ้อยของแจ๊ส GE เนี่ยจะมีขนาดใหญ่กว่า GK แล้วก็ GDมันทำให้ชุดลูกหมากของแจ๊สจีเนี่ยมีความทนทานรับแรงได้มากกว่าอันเนี้ยในมุมที่กำจับมันบ่อยๆเนี่ยได้เจอไหม
1: โอ้ผมว่านะแจ๊ส
0: เอาเวอร์เนียวัดนะเขาบอกตอนนั้นนะเขาเอาเวอร์เนียวัดให้ดูเลยว่ามันต่าง
1: ไอตัวเนี้ยไม่เคยวัดแต่รู้ว่าตั้งแต่ทำมาแทบจะไม่เคยเจอปัญหาเรื่องลูกหมากหลวมเลยนะ
0: GE ใช่
1: ใช่
0: จริง
1: ทั้ง GE ทั้ง GK ผมว่าน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเปลี่ยนเนี่ยพอบูทมันเสียก่อนไงเฮนัท
0: มัน
1: ก็เลยเปลี่ยนยกปีกไงซึ่งพอเปลี่ยนยกปีกเนี่ยมันจะได้พร้อมลูกหมากซึ่งราคาไม่ได้แพงไงราคามันเขาเรียกมัน 2,000 บาทอ่ะถ้า 2,000 บาทอ่ะผมจะไม่อัดบูทเลยนะ
0: ได
1: ้ไม่มีความจำเป็นเพราะว่ามันเปลี่ยนทั้งตัวเลยแล้วมันได้ปีกนกได้ทุกอย่างมันเป๊ะกว่าไงนั่นแหละครับแต่ถามว่าทนไหมคืออาจจะเป็นเพราะในเรื่องของตัวรูปแบบของช่วงล่างด้วยเพราะส่วนใหญ่พวกเนี้ยที่จะเสียมันมาจากโชก่อนเลยโชกมันจะซับไปหมดแล้วโชกมันจะพังก่อนเลยแต่ถ้าเป็นแจ๊ส GE อ่ะไอตัวบูทตัวหลังอ่ะมันจะเป็นบูทหนาแล้วใหญ
0: ่
1: ซึ่งปัญหาน้อยแต่ถ้าเป็นพวก GK อ่ะ

0: มันจะเป็นบูทเหมือน HRV มันจะ
1: เล็ก
0: แล้วมันจะมีรูร่องซึ่งมันจะขาดง่ายถ้า GK จะขาดง่ายกว่า
1: อันนี้เป็นการดีไซน์มาเพื่อให้มันเป็นแบบบ้าง
0: ส่วนลูกหมากเนี่ยผมว่าทนคล้ายๆกันแล้วกันอกส่วนใหญ่มันจะพังที่บูทก่อนที่ลูกหมากจะพังนั่นแหละแล้วอย่างคือถ้าลูกหมากมันมีโอกาสที่จะเสียเนี่ยก็ต่อเมื่อมันมีรอยฉีกขาดในนั้น
1: คือตอน
0: รอยฉีกขาดแล้วน้ำเข้า
1: ตอนที่คุยเนี่ยก็คือลูกหมาก GE เนี่ยนอนโรงงานอยู่
0: ครับ
1: ปริมาณรถเยอะเลยตอนนั้นเล่นเข้าตลาดเลยเข้าเลยไม่ได้เปลี่ยนจนต้องหยุดการผลิตอ่ะเพราะว่
0: า
1: การปล่อยของออกการใช้งานจากอู่น้อย
0: ไม่ค่อยมี
1: จนสต็อกมันไม่น่าจะต้องเติมแล้วนะ
0: เดสต็อกแบบไม่กระดิกเลยอะไรเงี้ย
1: มันเดินช้ามากเหมือนมันย่องย่องไปอ่ะเหมือนมันคลานไปอ่ะท
0: ั้
1: งที่ปริมาณรถมันเยอะมากนะทุกวันนี้แจ๊ส GE เนี่ยเป็นหนึ่งโมเดลถ้าคุณโพสต์มาแล้วนะหนึ่งคือรถคุณเดิมสองคือไม่แท้สามคือไม่เคยเกิดอุบัติเหตุสี่คือ ถ้าแต่งเป็นของแท้ทั้งคันนะผมบอกเลยว่ารถออกเดี๋ยวนี้เลย
0: ครับ
1: ใช่มันเป็นรถที่ณวันนี้ถ้าถามผมที่โอเคผมก็เห็นมันอยู่ใกล้ชิดแหละก็ได้รับความนิยมเยอะ เหมือนเดิม
0: ครบเครื่องแล้วกันเขาเรียกว่าครบเครื่อง
1: ใช่
0: ครบเครื่องทุกอย่างเลยอะไรเงี้ยขับดีอะไรถูกความทนทานสูงปัญหาน้อยพี่เชื่อบอกว่าเราคุยกันเนี่ยถ้าให้ผมนึกเนี่ยแจ๊ส GE นี่ผมยังไม่เคยโอเวอร์ฮอนเครื่องเลยนะ
1: ทำไปเล่นนะพี่ L15 ตัวนั้นนะ
0: ใช่
1: แล้ว
0: เอาง่ายถ้าเครื่องหลวมนี่เคยเจอแต่แจ๊ส GD นะตัวแรกเลยGE GK นี่ไม่เคยฮอนเครื่องเลยนะ
1: ยังไม่เจอเลย
0: ยังเลยยังไม่เคยมีลูกค้าแจ้งเนี่ยโอ้กินน้ำมันเครื่องมันเครื่องหายเยอะไม่เคยเจอเลยนะ
1: ที่ซ่อมรถปีนึงประมาณ 80,000 คันที่ไม่เจอเลย
0: หรอไม่เจอ
1: ถึง
0: ไม่มีเลยนะไม่ถึง
1: ไม่ถึง
0: นะ
1: เออ
0: นะฮะคือมันเป็นรถพกเครื่องจริงๆแล้วปัญหาน้อยแล้วก็ทนเอางี้ดีกว่านะฮะคือเป็นรถหนึ่งรุ่นที่ผมกับเฮียนัทจะเชียร์ให้คนไปซื้อมือสองมาใช้เพราะราคาตอนนี้ก็ไม่ได้แรงมากนะอยู่ที่ประมาณไม่เกินไม่ท่วมสองหรือไม่สองบวกลบแล้วกันอยู่ที่สองบวกลบประมาณนี้นะครับคือเป็นรถใช้งานได้เอางี้ดีกว่าอัตราคล่องตัวดีแล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะอัตราความสิ้นเปลืองก็ถือว่าไม่เร็วแล้วกันนะประมาณสัก12-13กิโลเมตรต่อลิตรน่าจะได้อยู
1: ่
0: ครับนะอ่ะก็ลองดูนะครับคือที่มาพูดเรื่องช่วงล่างวันนี้เพราะว่าอยากให้คนที่ใช้รถอยู่เนี่ยได้รับรู้ถึงระบบช่วงล่างของตัวเองแล้วจะได้รู้ว่าเฮ้ยในการใช้รถหนึ่งครั้งเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราจะต้องเริ่มทำกับช่วงล่างรถเราเมื่อไหร่ที่เราจะต้องแก้ไขกับช่วงล่างรถเราอย่างวันนี้ล่าสุดวันนี้นะผมมีซิตี้2010ใช่ไหมก็เครื่องตัวเดียวแจ๊ส GE นี่แหละเขาก็เจ้าของรถเนี่ยเขาเห็นอู่ผมมานานแล้วเขาก็เล็งๆอยู่ว่าเฮ้ยจะเข้ามาทำไม่เข้ามาทำดีอะไรเงี้ยแล้วเสร็จแล้วเขาก็ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเสร็จแล้วเมื่อวานเขาก็เอารถมาให้ดูคร่าวๆก่อนแล้วบอกว่าเดี๋ยววันนี้จะเข้ามาเราก็เอาเข้ามาดูเลยนะฮะพอไปลองกับเขาใช่ไหมไปลองปุ๊บเนี่ยเขาบอกเนี่ยเขาอยากจะทำให้รถมันดีกว่านี้คือพ่อตาใช้อะไรเงี้ยแล้วก็บอกถ้าอย่างนี้นะเท่าที่ผมลองขับเนี่ยผมบอกให้เลยว่าโชว์ก่อนเลยอันดับแรกเลยไม่ต้องทำอย่างอื่นเลยเขาบอกโอเคงั้นลุยเลยจัดการเลยทำโชว
1: ์
0: เชื่อไหมถอยแค่ขึ้นรถไปลองด้วยกันเนี่ย
1: ถอยผ่านรางน้ำไหมเนี่ย
0: ถอยผ่านรางน้ำแรกนี่เขาโอ้โหเขาอุทานเลยนะ
1: รู้เรื่องแล้ว
0: ความรู้สึกเขารู้สึกได้เลยว่าฟีลลิ่งไม่เหมือนเดิมอ่ะเอางี้ดีกว่
1: าน
0: ั่นแหละแล้วตอนที่ลองกันทีแรกนะผ่านลู่หน้าเนี่ยผมไม่เบาเลยนะผมก็ใส่ไปเลยอ่ะเพื่อจะให้ดูว่ามันมีอะไรที่มันผิดปกติบ้างเนี่ยขูดทุกลูกหน้าร
1: ู้เลย
0: ขูดทุกลูกหน้าแคร์แคร์แคร์ทุกลูกหน้าเลยพออันนี้คือชุดโชว์เก่านะแต่พอโชว์ใหม่อ่ะก็รูดเหมือนกันเงียบทุกลูกหน้าเหมือนกัน
1: ไม่โดนแล้วอันนี้
0: ไม่โดนโอ้โหเจ้าของแฮปปี้เลยนะฮะบอกว่าโชคหมดสภาพแล้วจริงๆอ่ะโชคมันมีเสียงดังแล้วด้วยไงแต่มันยังไม่เยอะมันเริ่มแบบ

0: เบาๆแบบเริ่มแบบฮิตมาเบาๆอะไรเงี้ยแต่ยิ่งร้อนยิ่งชัดนะไอ้พวกนี้พอยิ่งใช้งานนานๆแบบผ่านไปสักชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยเสียงมันจะเริ่มแบบเด่นขึ้นชัดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคือไอ้พวกเนี้ยโอเคมันอยู่ที่วิธีการใช้งานแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะทุกคันน่าจะหนีไม่พ้นกับเรื่องตรงนี้เลยนะมีไหมรถคันไหนใช้20-30ปีไม่ต้องเปลี่ยนโช๊คเคยมีไหมผมว่าไม่มีนะผมไม่เคยเจอนะอย่างน้อยๆก็ต้องมีอ่ะแต่ว่าโอเคมันจะเปลี่ยนในระยะเวลาช่วงไหนและอย่างคือคุณรู้หรือเปล่าว่าโช๊คคุณเสียหรือไม่เสียบางคนอ่ะโช๊คเสีย
1: ไม่รู้
0: ก็ไม่รู้ใช่ถูกต้องใช่
1: ใช่ไหมใหญ่กังคันพลานุภาพผมเนี่ยผมมาเปลี่ยนโช๊คปี23นะ
0: ยี่สิบสี่
1: ปีนี้2026ใช่ผมเปลี่ยนโช๊คปี2024 12ปีอ่ะพอร์ตมาจะเป็นพาร์ทเดิมตัวรถอยู่เลยแต่ถามว่าก่อนหน้านั้นเจ้าของรู้ไหมผมก็เชื่อว่าเขาไม่รู้
0: ก็อย่างที่ผมบอกว่าเวลามันเสื่อมอ่ะมันเสื่อมทีละหน่อยไงมันทำให้ความรู้สึกเราอ่ะมันแยกไม่ได้ไงว่านี่คือป้ายแดงอันนี้คือใช้แล้วอะไรเงี้ยมันแยกไม่ออกแต่มันจะแยกออกอีกทีก็ต่อเมื่อพอเปลี่ยนแล้วไปนั่งแล้วจะรู้สึกได้ว่านี่แหละคือของใหม่ต้องอย่างนี้นั่นแหละนั่นนะฮะ
1: ก่อนผมเปลี่ยนเนี่ยผ่านหนึ่งเนินเนี่ยผมเด้งต่ออีก4 ทีนะเรือหรือเปล่าวะนี่กูขับเรือเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยที่รับมาดูแลเนี่ยเพราะว่าเขาฝากไว
0: ้
1: แต่เราก็เลยยังอยู่เฮ้ยยังไม่ทำดีกว่า
0: ครับ
1: แต่
0: พอยังไม่ถึงเรา100%ไง
1: พอวันที่ตัดสินใจซื้อแล้วเนี่ยก็เลยโอเคลุยเลยลุยแล้ว
0: ครับ
1: นั่นตอนนั้นก็ถามว่ามันนุ่มนวลไหมถ้าขับถนนเลี่ยนมันก็นุ่มแต่อย่าให้แบบสมมติว่าผ่านช่วงมันจะมีช่วงหนึ่งของพี่ฮาวดีที่ใต้โทเวแล้วมันแบบดึ๋มดับ
0: นะที่ตรงช่วงต่อหม้อสะพานใช่ไหม
1: ตรงต่อหม้อ
0: ที
1: ่ถนนมันเป็นร้อนน่ะพูดตรงนะมึงไม่เอาถนนแล้วลูกเดี๋ยวก่อนใจเย็นต้องเลียเบรกเลยเพื่อที่จะเอาให้อยู่นั่นแหละ
0: คร
1: ับ นะครับก็เนี่ยจริงๆอ่ะง่ายๆเลยผ่านเนินถ้ามันเด้งโชว์อีกสัก2-3 รอบนะไปหาโชคใหม่ไป
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวหายเมารถเลย
0: ครับคือจริงๆช่วงล่างก็แต่ละคันก็ต้องเจอแหละนะฮะเพียงแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าราคาตัวช่วงล่างเนี่ยมันจะไปไกลขนาดไหนเอาง่ายหลักหมื่นมีให้เห็นนะต่อคันนะการทำช่วงล่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าอุ้ยหลักร้อยหลักพันไม่มีหรอกครับเชื่อผ
1: ม
0: ถ้าหลักร้อยหลักพันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของซ่อมทั้งนั้นนะฮะถ้าของเปลี่ยนไม่มีทางได้ราคานี้หรอกคือที่มาอธิบายตรงนี้เพราะว่าหลายคนที่ใช้รถอยู่จะได้มีความเข้าใจนะครับ
1: หลักร้อยหลักพันเนี่ยอันนี้เอางี้ถ้านับ4 ต้นเนี่ยส่วนใหญ่มักจะ6,000-8,000ขึ้นแต่ถ้ามัดโดมกระบะแค่ชิ้นนะข้างหลังผม800อย่างนี้
0: ใช่คือบางอย่างเนี่ยคุณต้องเช็คราคานะคือ อย่างที่เฮนัทบอกอ่ะเอาสมมติว่าอย่างรถเฮนัทเนี่ยถ้าไปซ่อมอ่ะตีไว้ต้นละพัน
1: อ
0: ่ะสมมตินะ4 ต้น 4,000
1: เออ
0: แต่เปลี่ยนของใหม่ที่เฮนัทบอกข้างหลังอ่ะหลักร้อยอ่ะ800อ่ะใช่ป่ะล่ะ
1: ใช่800กว่าบาท
0: เออนั่นแหละคือบางคนไม่รู้ราคาไงเฮนัทบางคนก็คิดว่าม
1: ัน
0: จะแพงไงนึกออกป่ะ
1: ค
0: ือหรือว่าอาจจะเคยได้ยินมาว่าโอ้โชคชุดนึงเป็นหมื่นเลยอะไรเงี้ยนั่นแหละมันต้องดูตรงนั้นด้วยนะฮะอย่างโชคอย่างพวกฮอนด้าแจ๊สอะไรเงี้ยมันก็ไม่แพงนะต้นละ1,000 บาทนะสมมติตีไว้1,000 กลางๆแล้วกันพันห้าพันหกเงี้ยสมมติ4 ต้นก็ 6-7 พันแล้วใช่ไห
1: ม
0: แต่มันมีองค์ประกอบอย่างอื่นด้วยไงอย่างพวกยางกันฝุ่นยางกระแทกยางเบ้าอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันถึงเวลามันก็ต้องเปลี่ยนพร้อมกันหมดไงไม่ใช่ว่าพอเปลี่ยนจะโชคไม่เปลี่ยนยางกระแทกแล้วยางกระแทกจากความยาวประมาณสัก4 นิ้วกว่าเงี้ยหรือประมาณครึ่งนิ้วอย่างเงี้ย
1: จะไม่เปลี่ยนได้หรอ
0: มันกระแทกจนไม่เหลืออะไรแล้วไงนั่นแหละครับนะก็ลองดูนะจริงๆใครที่ใช้รถอยู่ก็หนีไม่พ้นหรอกผมบอกให้เลยอ่ะเราก็ต้องเผื่อใจไว้หน่อยกับการซ่อมมันแมนเทนแนนซ์มันทำให้มันยิ่งรถเรานะ ยิ่งทำดีมันก็ยิ่งสบ

0: ใช่ตอนแรกผมก็คิดว่าเอ๊ะได้ไฟเขียวจากลูกพี่เว้ยตอนนั้นก็คือขับรถไปต่างจังหวัดแล้วก็ด้วยความที่เราอยู่ซ้ายเนี่ยมันก็มีจังหวะที่มันบั๊มแรงเราก็เอ้ยโอ้โหเขาบอกเขาว่าเฮ้ยทำไมรถข้างหลังมันเด้งจังเลยอะไรเงี้ยขนาดคนฟิล์ม
1: อ
0: ะเราก็ชงเลยหวานเจี๊ยบเลยรู้จักไหมโอแมนอีมูดีพีห้าหนึ่งถ้าตัวบนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดจะ81เสร็จปุ๊บเขาบอกเนี่ยถ้าใส่ตัวเนี้ยนะเซฟบัมรีบาวคอมเพรสได้เลยเอาหนึบแค่ไหนก็ได้แล้วเดี๋ยวเอาแหนบโอแมนตรงรุ่นใส่อีกโอ้โหสมูทเสร็จปุ๊บโทรไปคุยกับรุ่นพี่เลยท็อปพาวเวอร์ชลบุรีเปิดสปีกเกอร์โชว์เลยบอกพี่เนยมาดิครับโน่นนี่นั่นบอกอุ้ยถ้าจะเอามาบรรทุกหรือใช้งานอ่ะพี่ว่าไม่เหมาะนะแล้วถ้าเกิดจะเซตให้มันแข็งอ่ะแล้ววันไหนที่นั้นไม่ได้ขนของมันจะแข็งไปเลยนะ
1: คือมันได้อย่างเสียอย่างไง
0: แล้วไม่ได้อะไรพี่โปรเจกต์ทับเลยดิทีนี้ตอบแบบนี
1: ้ไปต่อไม่ถูกเลยกู
0: พวกเนี่ยถ้านัดไปใช้งานเป็นเดลี่หรืออะไรเงี้ยนะไปใช้ตัวล่างลงมาหน่อยก็ได้ก็เลยแบบก็ตัวล่างไม่อยากเปลี่ยนไงจะเปลี่ยนตัวบนพี
1: ่
0: คุยไม่รู้เรื่องแล้วหลังจากนั้นก็คือไม่ต้องชงแล้ว
1: ครับ
0: ครับไม่งั้นโอ้โหเต็มแล้วแมงคันนี้เต็มแล้ว
1: ครับ
0: นะครับคือเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งครับอย่างที่พี่กับพูดเมื่อกี้เลยคือโชคแต่ละรุ่นแต่ละเซตติ้งมันให้คาแรคเตอร์กับการใช้งานไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลือกให้เหมาะก่อนถามตัวเองก่อนใช้อะไรวะ
1: ใช
0: ้รถทำอะไรใช่ไหม
1: ครับ
0: อย่างผมอ่ะขนของทีนึงบางครั้งก็300โล
1: สองร้อย
0: กว่า
1: ต
0: อบโจทย์ไหมถ้าใส่โชคที่มันนุ่มหนึบเกินไปเปลี่ยนแหนบใช่ไหมถ้ามันไม่ตรงโจทย์ใครเอามาใช้กลายเป็นทุกข์อีกนะเพราะว่าอ้าวอย่างนี้ทีนี้ยังไงล่ะมันไม่ตรงโจทย์แล้วล่ะเพราะมันขนของแล้วตูดมันห้อยอ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าเป็นทรายการรุ่นแรกๆเลยก็จะรู้ว่าผมเองอ่ะก่อนหน้านี้ก็เคยมีวีโก้อยู่คันนึงแค่เพื่อนขึ้นนั่ง3คนพร้อมถังน้ำ1ถังไม่ใหญ่มากคลายห้อยแล้วนะก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ว่ะไม่ตรงโจทย์ไว้แค่นี้นั่นนะ
1: ครับก็อย่างบางทีเนี่ยอย่างเจ้าของรถเวลารถมาทำแล้วบอกต้องทำพวกโชคอะไรพวกนี้นะเขาก็จะคุยกับผมว่าเนี่ยเขาอยากจะไปใส่โชคแต่งดีไห
0: ม
1: ผมก็เห็นรถเขาเป็นรถสแตนดาร์ดเลยนะล้อเลอะก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรทุกอย่างเดิมหมดผมก็ถามว่าเราต้องการชกแต่งไปเพื่ออะไรเขาบอกว่าก็จะได้นุ่มขึ้นผมก็เลยบอกว่าคำว่าชกแต่งไม่มีนุ่มขึ้นถ้าเอานุ่มคือสแตนดาร์ดนี่คือนุ่มสุดแต่ถามว่าชกแต่งมันดีกว่ายังไงมันอาจจะดีกว่าในเรื่องของความหลากหลายในการทำงานแล้วกันเราสามารถที่อาจจะเซตนู่นได้เซตนี่ได้อะไรเงี้ยเซตความสูงลดเซตความเตี้ยลดได้อะไรเงี้ยแต่มันคงไม่ได้ตอบโจทย์การที่คุณอยากจะได้อะไรรถที่มันนิ่มๆเดิมๆนะฮะคือบางทีเนี่ยเขาเรียกตัวรถเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องช่วงล่างได้ไหมนะโชคเสื่อมแล้วไงเขาก็คิดว่าใส่โชคแต่งแล้วมันจะดีกว่านี
0: ้
1: แต่ผมก็แค่บอกว่ามันไม่ได้ตอบโจทย์กับการใช้งานแล้วราคาก็อาจจะแพงกว่าอีกเท่านึงนึกออกป่ะแต่แค่เราเอาโชคเดิมเนี่ยออกแล้วใส่โชคใหม่ที่มันดีกว่าเดิมหมายว่าโชคที่ไม่ถ้าโชคใหม่ป้ายแดงใส่เข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้รถเนี่ยมีความกระชับแล้วก็ดูนุ่มนวลขึ้นแล้วผมว่าคือในคือเหมือนว่าผมตัดสินใจแทนเขาอะผมว่าแค่นี้ก็น่าจะตอบโจทย์กับลูกค้าได้แล้วนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเปลี่ยนให้เขาก็แฮปปี้แล้วนะก็โอเคก็ไม่จำเป็นต้องไปชกแต่งแล้วไงนึกออกว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วก็กลับมาเหมือนใหม่แล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละคือบางทีเราก็ต้องอธิบายให้คนที่ใช้รถเนี่ยเข้าใจเพิ่งบางทีเขาอาจจะไปฟังใครพูดไปฟังใครขออธิบายมาหรือไปฟังอินฟูหลายๆคนที่บอกเนี่ยโหขับเหมือนอยู่บนพรมเลยมันไม่มีหรอกอยู่บนพรมอ่ะชกแต่งอ่ะยังไงก็แข็งจะให้นี่เหมือนชกแบบสบายๆเลยผมว่ามันไม่มีทางอ่ะยากเนาะ

0: เดียว
1: แล้วก็คงไม่มีมันหมุนอีกซึ่งบางคันมันไม่ได้ปรับง่ายนะบางทีมันต้องมุดเข้าไปปรับนะ
0: ถูก
1: เออมันไม่ใช่แบบเฮ้ยโอ้โหมันปรับไม่ง่ายอ่ะเอามือหมุนตึ๊กๆได้เลยไม่ใช่นะเอออย่างผมเนี่ยตาเซตมาทีเดียวทีแรกก็ทีเดียวเลยหลังจากนั้นก็ไม่เคยเซตอีกเลยนะฮะเออนั่นแหละครับอืมนี่ล่าสุดมาเซตสปริงหน่อยให้มันสูงกว่าเดิมสักเซนนึงไม่งั้นมันจำว่ามันขูดตลอดเลยแขกแขกแขกอยู่นั่นน่ะอ่าฮะครับผมอ่ะลองดูแล้วกันนะฮะก็วันนี้ก็อธิบายกับเรื่องของระบบช่วงล่างนะเออเพราะว่าหลายคนก็จะได้แบบมีความรู้แล้วก็จะได้แบบไปดูรถตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ เวลาจะทำอะไรกับช่วงล่างก็จะได้รู้ไงว่าเออต้องทำอะไรบ้างอะไรที่มันจะเสียหายบ้าง อะไรที่มันจะควรจะจำเป็นจะต้องแก้ไขบ้างอะไรอย่างเงี้ยในอายุการใช้งานเท่าไหร่นะประมาณนั้นละกันนะครับผม
0: เวลาไปเปลี่ยนยางเปลี่ยนอะไรเนี่ยถึงคราวอ่ะ
1: ครับ
0: เวลาใครมาอะไรก็พี่ครับพี่ต้องชุดนั้นชุดนี้หาข้อมูลก่อนครับไม่ต้องรีบตกลงตรงใจ
1: ครับ
0: โชคมันเรายังไม่ซื้อวันนี้มันก็กองอยู่ตรงนั้นแหละฮะมันไม่ได้จะเปลี่ยนกันง่ายๆของในตลาดมีเยอะแยะ
1: ครับ
0: ทำกันบ้างกันมาหน่อยหรือไม่ก็ถามน้องมีใส่รุ่นนี้ให้พี่ลองได้สัมผัสไหมจ๊ะ
1: ครับ
0: นั่นเนี่ยคุยกับเขาดูก่อนถ้าเขาอยากขายเดี๋ยวเขาหารถมาให้เราลองนั่งเองแหละ
1: ครับผมนะฮะอ่ะลองดูแล้วกันนะครับอ่ะงั้นเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแวบหนึ่งช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะฮะส่งข้อความมาได้นะครับ4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร์
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: พอมาก็เลยมานั่งนึกเอ๊ะมันมีคลองอยู่อันนึงนี่หว่าวิ่งข้ามกลับมาถึงเจอศาลาเนี่ยแล้วดูวิ่งผ่านทุกวัน
1: อ่ะนะฮะกลับมาช่วงที่2นะฮะกับมอเตอร์อินเทนกันนะฮะโอ้เข้าเร็วจัง
0: เดี๋ยว
1: อ่ะมาข้อความกันนะฮะ4689899นะฮะใครที่อยากจะปันถามปัญหาเรื่องรถก็ส่งกันเข้ามานะฮะสวัสดีครับเพียทั้ง2ช่วงนี้ผมเดินทางกลับบ้านแทบทุกอาทิตย์ผมจะเติมลม35ทั้ง4ล้อยาง185555เฮียว่าผมควรเติมเท่าไหร่ให้เหมาะดีครับลมยางมีผลกับเสียงล้อไหมครับผีเท่าพระราม3ปลอยาง5ปีแล้วถ้ายางมันดอกมันแข็งอ่ะมันก็จะส่งผลต่อเรื่องเสียงขึ้นมาระดับหนึ่งแต่ถามว่ายางใจเนี่ยผมว่าเติม30หรือ32ก็พอแล้วนะไม่ต้องถึง35ก็ได้นะ35มันจะเด้งไปเปล่า
0: ใช
1: ่นะ35ผมว่าเด้งไปนะเพราะว่าไอ้เป็นล้อแบบเขาเรียกอะไรยางกว้างไอ้ยางสูงอยู่อ่ะไม่ได้ยางเตี้ยนะฮะถ้ายางเตี้ยส่วนใหญ่ก็35 40เลยนะ
0: ถ้าเตี้ยระดับ35รถไฟฟ้านี่เติมเป็น42
1: ถูกต้องครับใช่เฮียครับผมจะรถไปเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาเป็นออโต้ตรงรุ่นรายละเอียดครับ
0: ธรรมดาเป็นออโต้
1: เป็นเกียร์ออโต้6สปีดสายไฟเครื่องยนต์ออโต้ 1.9 กล่อง ECU กล่องควบคุม TCM เรือนไม้ออโต้6สปีดด้ามเกียร์บวกคอนโซลเกียร์ขาเบรกออโต้เพากลางน้ำมันเกียร์เบิกใหม่ค่าของ 70,000 บาทครับรับประกัน1ปีเฮียว่าจบไหมหรือซื้อใหม่ดีกว่า

0: ครับ
1: รับได้หรือเปล่าว่าค่าอัตราบริโภคที่เดี๋ยวนี้มันจะต่างเหมือนเมื่อก่อนไหมนะ
2: ผมพูดได้เลยว่าทำยังไงก็ไม่ร้อย
1: เออ
2: คือยิ่งรถรุ่นใหม่ๆนะบางทีคือโดยส่วนตัวผมว่าทำไมเราไม่เทคคันนี้ออกแล้วไปซื้อคันใหม
1: ่
2: ที่เป็นออโต้ตรงรุ่นเลยโดยที่เราไม่ต้องมานั่งปวดหัวกันเรื่องตรงนี้อย่างนี้บอกว่าสมมติว่าเราไปทำแบบนี้ปุ๊บแล้วถ้าเจอปัญหาแล้วมันจะแก้กันจบหรือเปล่าอันนี้เรามองในอนาคตข้างหน้านะคือถามว่าทำได้ไหมคือทำได้แหละครับเพียงแต่ว่ามันเหมือนกับว่ามันสวอปอ่ะมันเอาสายไฟด้วยอะไรด้วยมาเนี่ยนะฮะซึ่งคือข้อมูลตัวเนี้ยผมไม่ 100% ละกันนะฮะแต่เพียงแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาได้ 100% หรือเปล่าดิไม่งั้นก็ต้องถามคนที่เคยทำอ่ะว่าทำแล้วจบไหม
1: งั้นผมจะบอกว่าต่อว่าสาเหตุของการเปลี่ยนเนี่ยอยากสบายเหรอ
2: ถูกต้องผมว่าน่าจะเป็นโมเมนต์นั้นเลยนะว่าขี้เกียจเหยียบคัดแล้วไง
1: อ่ะงั้นผมจะถามพี่กำต่อเลยว่
2: า
1: ความสบายกับอัตราบริโภคหายไปเนี่ยผมเชื่อว่าในยุคที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยออโต้กับธรรมดาอัตราบริโภคก็ยังต่างกันอยู่ดี
2: นิดเดียวเดี๋ยวนี้นิดเดียวอย่างพวกปิกอัพอะผมว่าไม่เยอะที่นัด
1: อาจจะไม่หนี
2: กันเท่าไหร่ใช่ถูกต้องเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้าเป็นสมัยก่อนอะค่อนข้างชัดแต่ณปัจจุบันอะผมว่าไม่ต่างกัน
1: ไม่หนีมากละ
2: ใช่คือประเด็นเนี่ยผมกลัวอย่างเดียวคือกลัวปัญหาในอนาคตข้างหน้าไงว่าจะเจออะไรหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ถ้าเอาชัวร์ 100% โดยที่ไม่ต้องกังวลเลยนะก็คือเทรดรถแกไปเลยแล้วเพิ่มตังค์เอาง่ายกว่าแต่ว่ามันก็ต้องคือการเทรดรถเนี่ยมันก็จะบางคนก็จะติดเรื่องสภาพเนี่ยที่เราไม่ได้ใช้เองหรือเปล่าเออกังวลนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเราซื้อรถมือสองแล้วกันตีไว้อย่างนั้น
1: อ
2: ่ะแต่เราหาไปเกียร์ออโต้ที่หรือไม่ก็หาเกียร์ออโต้ที่สภาพดีกว่าเราแล้วไปเทรดเอาอันนั้นอ่ะแล้วก็เพิ่มตังค์เอาถึงว่าเพิ่มสักแสนหนึ่งผมว่ามันก็น่าจะดีกว่านะครับ
1: เพิ่มแสนหนึ่งนะ
2: ใช่
1: พอกลับไปดูชั้นเลเยอร์ราคารถป้ายแดงนะมันต่างกันอยู่40,000-50,000 บาท
2: ครับว่าขายมือสองแล้วไปซื้อป้ายแดงเลยดีกว่า
1: เอออันนี้อย่าให้เอาไปคิดด้วย
2: ไม่ก็ต้องคำนวณไงว่า
1: เออ
2: ระหว่างเทรดคันนี้ออกไปแล้วเพิ่มอีกเท่าไหร่แล้วได้เป็นป้ายแดงกับถ้าเทรดเป็นอันนี้ออกไปแล้วเพิ่มเท่าไหร่แล้วได้เป็นมือสองเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยต้องดูโมเมนต์ตรงนั้นด้วยนะฮะ
1: เนาะคือผมมองว่าสุดท้ายแล้วอะครับรถที่ทำจบเนี่ยโอ้โหมันดีอยู่แล้วมันดีแน่นอนแต่เมื่อไหร่ที่ทำไม่จบแล้วมันเกินกำลังเกินตามประสิทธิ์ประสาทความรู้ช่างนะตรงนั้น
2: อ
1: ันนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ตายแล้วคราวนี้ต้องแห่รถไปที่อื่นแล้วนะล่าสุดอ่ะในกรณีนี้เพื่อนผมขับ Harley Davidson Softail Deals เครื่องคีโม
2: ครับ
1: ยังไม่เป็นหัวฉีดก็มีปัญหาโอเคชอบดับกลางอากาศนู่นนี่นั่นไออู่แรกแถวลำลูกกามันไม่บอกผมด้วยเอารถไปทำโดนลื้อเดินสายไฟใหม่ทั้งคันจับเปลี่ยนตอนแรกสตาร์ทติดโอเคก็โอเคจบแล้ววิ่งมาขี่โดนไปช็อตแรกตอนนั้นเนี่ย28,000สายไฟมอเตอร์ไซค์นะ28,000ทำไมยังไงโอเคโดนมาแล้วก็อย่าไปพูดให้เพื่อนมันชี้ช้ำกระลำปีเลย
2: ครับ
1: เอามาขี่ดับตาอากาศ
2: แสดงว่าปัญหาไม่หาย
1: เราก็เอายังไงทีนี้แล้วคราวนี้ผ่านไปว่ากล่องควบคุมพังอีกต่างหากช็อตกลับเข้ากล่องเสร็จอ้าวยังไงทีนี้ยกกลับไปบอกเนี่ยโอเคให้มันมีปัญหาอาการเดิมคราวนี้ทั้งก็เอากล่องไปซ่อมปรากฏว่ายังโชคดีที่อูเนี่ยเขาเคลมให้เขาเคลมพอเคลมเสร็จปุ๊บโอเคก็น่าจบนะสตาร์ทเลยไห
2: ม
1: อูบอกว่ารบกวนพี่มาสตาร์ทได้ไหมครับพอดีไม่กล้าสตาร์ทกลัวเดี๋ยวมันจะช็อตเข้ากล่องอีก
2: ครับ
1: ผมก็เลยถามกลับไปบอกว่าแล้วมึงเป็นช่างยังไงอ่ะ
2: ช่าง
1: เออ
2: นี่เขาเรียกว่าเห็นแก่ได้นี่หว่า
1: ใช่ไหมแล้วเสร็จแล้วอ่ะก็ไม่ยังไงเอาโอเคผมก็เลยบอกว่าเอางี้มาที่อีกหนึ่งอู่แล้วกันอ่ะมันเขาก็ไปหากันมาทำงานบ้านมาไปแถวโชคชัยสี่อู่เนี้ยก็จะให้มือปืนจากศูนย์บริการเนี่ยมาทำให
2: ้
1: เขาก็บอกว่าโอ้สายไฟที่ทำมาเนี่ยไม่ได้นะมันเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่รู้ว่าตัวค่านู่นค่านี่มันได้ไห
2: ม
1: สั่งชุดสายไฟซอฟเทลนิวไดเรกขึ้นเครื่องบินมาลงที่ประเทศไทย1ชุดโดนไปอีกอันนี้มือสองเกือบ 20,000 ทำไปทำมาช่างก็โอเคในรถในร้านเนี่ยมันมีรถรุ่นเดียวกันอยู่ก็เอากล่องมาเสียบเฮ้ยสตาร์ทติดเว้ยโอเคแต่ไอ้กล่องที่ไปเคมาแล้วเนี่ยช่างก็เลยลองเสียบคราวนี
2: ้
1: สตาร์ทติดใช่ไหมพอเอามาขี่ตอนเนี้ยติดสูบเดียวแล้วตอนนี
2: ้
1: แล้วไอ้อู่ที่อยู่ตรงจ้อยสี่ทำไงตอนนี้ช่างที่มาทำให้ที่ร้านยังไม่มีคิวเลยครับสรุปคือไอ้อู่หลังเนี่ยก็มาค่าสายไฟ18,000ค่าแรงอีก9,000แต่9,000
2: เจอค่าของอีก
1: โอ้ยแล้วก็มาสรุปตอนหลังว่าสุดท้ายท้ายสุดตัวแผ่นชาร์จโอเวอร์ชาร์จครับโดนค่าแผ่นชาร์จโอเวอร์ชาร์จอีก13,000ก็บอกเนี่ยมึงไม่วิเคราะห์ให้ดีก่อนเพื่อนรัก
2: ทีเก่าไม่ถูกที่คันไงตั้งแต่ที
1: โอ้โหคือแบบอย่างนี้เปลี่ยนรูดหมดเลยนี่ว่ะ
2: ใช่ก็คือเหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอ่ะยังก็คงช่างก็คงมีความมั่นใจระดับหนึ่งแหละแต่เพียงแต่ว่าม ันก็ยังไม่ 100% ไง
1: นั่นเท่ากับว่าสุดท้ายแล้วสายไฟไม่ได้เสียแต่แผ่นชาร์จเสีย
2: ถูกต้อง
1: โอเวอร์ชาร์จตัวเดียวเอง
2: ใช่ใช่
1: ก็เลยบอกว่าได้บทเรียนหรือยังจ๊ะ
2: ค่ะ
1: จากนี้เดี๋ยวจะโทรถามมึงก่อนนะ
2: โอเ
1: คท่านเนี้ยก็เป็นคนจิ้มให้ดาวแล้วดาวให้ด้วยก็รบกวนมีอะไรอ่ะมาถามก่อนแล้วสรุปร้านที่เอาไปทำร้านแรกก็โทรไปคุยกับอาจารย์ผมที่ศูนย์ก็บอกโอ้ยตามแก้งานมันเนี่ย 4-5 คันแล้วนะพี่นัทคือถ้ารถตีใหม่ๆเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์ถ่ายมาเครื่องอะให้มันทำได้แต่ถ้าเป็นงานปัญหาอันนี้อย่าเข้าเลย
2: เพราะยังไม่เขาเรียกยังไม่เชี่ยว
1: ใช่คือช่างศูนย์เนี่ยทุกศูนย์ฮะผมก็เชื่อว่ามันจะมีคนที่โอเคกับไม่โอเคใช่ไ
2: ห
1: มในศูนย์ทุกวันนี้มันต้องมีการสอบนะอย่างค่าย HD เนี่ยมันต้องสอบกันเหมือนนักบินสจ๊วตที่ทุก6เดือนคุณต้องไปเรียนนะคุณต้องไปเรียนเพิ่มเพื่อเลเวลตัวเองขึ้นไป
2: ฮะ
1: อะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องราวประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งของการทำรถอะครับ
2: อ
1: ย่างแรกคุณต้องมั่นใจว่าอู่ที่เรากำลังพุ่งเข้าไปหาเนี่ยเขาเจนจัดในรุ่นนั้นๆเลยใช่ไห
2: ม
1: อย่างที่สองอย่าเพิ่งเชื่อ 100% ให้ลองเอาเวลาที่เขาบอกปัญหามาให้เอามาคิดดูก่อนโอเคทำรีเสิร์ชกับมันดูเส้นที่หนึ่งมันน่าจะเกี่ยวกันไหมวะมันจริงไหมวะเนี่ย
2: ครับ
1: อย่างที่สามคืออู่ต้องมีวารันตีงานซ่อม
2: ครับ
1: ผมว่าหลักๆอยู่ประมาณนี้ส่วนผมนะวันนี้ไม่เป็นไรครับผมหลับนอนอยู่กับศูนย์บริการแล้ว
2: ครับ
1: พี่เอามาทั้งหน้าเนี่ยมาพี่เสนอมาผมสู้ขาดใจเลยอะไรราคาเนี้ย800-900เนี่ยมา
2: ครับอ่ะก็ดูนะเพราะเรื่องการวิเคราะห์ก็สำคัญนะ
1: จริงนะพี่
2: ใช่นี่ผมเจอคันนะไอ้ที่เสียงเดเมนชันนะเสียงเวลาเบรกหาอยู่3วันแล้วยังไม่เจอเลยเนี่ยถึงบอกว่างานเรื่องเสียงเนี่ยถ้าเป็นส่วนใหญ่อ่ะจะไม่มีใครอยากจะรับหรอกเพราะบางทีมันไม่เจอจุดไงนี่อันไหนที่สงสัยก็จะลื้อแกะมาดูอันไหนที่สงสัยก็ลื้อแกะมาดูถ้าแกะมาลองใส่ตัวนี้ไม่ใช่ก็ต้องเอาออกเพื่อจะใส่ตัวเก่ากลับเพราะมันไม่หายนึกออกปะมันจะเสียเวลาตรงนี้เสียเวลาตรงที่เราต้องคอยนะนั่งแกะนั่งลื้อนั่งอะไรพวกนี้นะเพื่อที่จะแก้ไอเสียงเบาๆบางๆเล็กๆตัวนี้อันเดียวเลยนั่นแหละ นี่กำลังหาอยู่นะเนี่ยนี่วันที่สามละเข้ามาตั้งแต่วันจันทร
1: ์
2: นี่วันอังคารวันพุธและสามวันละเนี่ยยังหาไม่คือเสียงมันอยู่ตรงคอนโซลด้านซ้ายตรงแบบแถวล้อด้านซ้ายนี่แหละแค่ออกตัวแล้วเบรกก็ดังแล้วแต่ยังหาไม่เจอทุกอย่างดูดีหมดเลยโชคเชิดเปลี่ยนมาใหม่ทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดแต่ก็ยังไม่เจอเสียง
1: อ่ะ
2: มาต่อกันร้านมีเส้นที่มีตาเปิบศูนย์อาหารคอสโมเมืองทองเดี๋ยวพี่เกียรติมาตอบให้นะฮะเขาถามว่า Civic FC 1.8 EL 2021ซื้อขายกันเท่าไหร่ครับน่าจะ 400,000 บาทมั้งตอนเนี้ยเพราะ 1.8 จะไม่แพงไงน่าจะ 400,000 กว่านะ 1.8 น่าจะมีขายเยอะอยู่นะครับสวัสดีครับ2เฮียใช้เชอรี่ V23 ทำไมโชคมันกระเด้งมากครับควรไปแก้ไขโชคเดิมหรือควรเปลี่ยนโชคแก๊สครับขอบคุณจริงๆอ่ะมันเรื่องปกติเลยนะรุ่นเนี้ยเขาบอกว่าโอ้โหแบบขับนี่กระเด้งกระดอนเลยนะฮะก็หาโชคแต่งใส่มีหลายยี่ห้อนะตอนนี้ลองดูนะครับถ้ายี่ห้อไทยก็พวกโปรเฟนเดอร์น่าจะมีอยู่นะแต่ว่าจริงๆอย่าให้ปรึกษาร้านที่เขาเคยแต่งดีกว่าแล้วถามว่าอารมณ์ของโชคแต่ละยี่ห้อเป็นยังไงให้เขาตอบเราหน่อยแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่เราอ่ะตัดสินใจจะเอาโชคแบบไหนคือถ้าให้ดีเนี่ยถ้าร้านเขามีให้เทสมีให้ลองเนี่ยลองไปนั่งดูก่อนว่าชอบไหมคือเพราะอย่าลืมว่าเวลาเราตัดสินใจเนี่ยบางทีถ้าเราเอายี่ห้อนี้รุ่นนี้แล้วอ่ะมันคืนไม่ได้แล้วนะ
1: ถูกครับ
2: มันคือซื้อแล้วก็ซื้อเลยนะอารมณ์นี้ก็ต้องรับให้ได้นะต้องบอกไว้ก่อนนะ
1: คือถ้าเราที่เรา
2: ลองอ่ะยังจะง่ายกว่า
1: ที่แนะนำให้เป็นโชคที่มันปรับหนืดได้เนี่ยทั้งที่หัวรายการเราบอกว่าโอเคให้เลี้ยงโชคเดิมเนี่ยอันเนี้ยมันคนละแฟกเตอร์กันนะ
2: ใช่
1: คือต้องบอกก่อนว่าถ้าคาแรคเตอร์เดิมตัวรถมันออกจากโรงงานสายพานมามันเด้งเลยเนี่ย
2: อ
1: ันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องไปหาโชคที่มันหนืดขึ้น
2: ถูกต้องครับใช่
1: แต่ถ้าเกิดว่าคาแรคเตอร์เดิมเอ้ยโอ้โหมันก็นุ่มนวล นะหรือมันนั่งสบายว่ะเฮ้ยอะไรเงี้ยอันเนี้ยก็เป็นเรื่องที่แต่ละรถแต่ละรุ่นคาแรคเตอร์ไม่เหมือนกัน
2: อืม
1: ไม่ใช่แบบว่าเดี๋ยวพอฟังอ้าวต้นรายการเฮียบอกให้ไปซื้อโชคเดิมแล้วทำไม
2: ซื้อโชคเดิมอ่ะโชคเดิมมันไม่โอเค
1: ให้เป็นโชคซิ่งแล้ววะอะไรเงี
2: ้ยไม่เพราะโชคเดิมมันเขาเรียกมันนั่งแล้วเวียนหัวอย่างนี้ดีกว่าถ้าคนข้างหลังนั่งบางทีอาจจะอ้วกเลยอ่ะประมาณน
1: ั้
2: น
1: ก็
2: คือคาแรคเตอร์รถมันไม่ใช่มันถือว่าตัวรถมันไม่ได้แบบซับดีขนาดนั้นเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าดีไซน์หรือว่าการออกแบบของโชคแต่ละรุ่นด้วยนะครับเขาถึงก็ออกโชคแต่งมาเพื่อจะแก้ปัญหาตรงนี้ไงครับผมนะตอนนี้อายุ50อีก5ปีเกษียณปัจจุบันใช้งูเห่าถ้าจะเปลี่ยนใช้อีก20ปีไปจีไหนดีโอ้ใช้20ปีเลยหร
1: อ
2: ถ้า20ปีอย่างต่ำต้อง G9 เลยนะ
1: G9
2: นี่2013ใช่ไหม13ตอนนี้2026นี่ G9 ยัง10กว่าปีแล้วเลยนะถ้าไปงูเห่านี
1: ่อ
2: ีก20ปีถ้ารถคันนี้ประมาณ50ปีเลยนะ1998 2008 2018 2028 2038เท่ากับรถคันนี้คุณต้องอยู่อายุคุณต้องใช้อีกประมาณเท่ากับว่า50ถ้ากับรถอันนี้อายุ50ปีเลยนะมีด้วยเหรอจะถึงเหรอมันไม่มันอารมณ์อะไรมันไม่น่าจะเหลือในประเทศไทยแล้วมั้งถ้าอย่างนั้นน่ะนะครับอ๋อเดี๋ยวนะโทษเขาบอกปัจจุบันใช้งูเห่าอยู่เอางูเห่ามันก็แก่ตามอายุแล้วล่ะถ้าอย่างนั้นต้องไปอย่างต่ำคือ G9 แล้วกัน Gen9 อ่ะ Gen9 2013งูเห่า2000 1998
1: โอ้โห
2: 1998ถึง2002งูเห่านะไป Gen9 หรือ Gen10 ก็ได้อ่ะแค่สองเจนนี้ละกันนะฮะ
1: 02ปีนี้26ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่
1: 24ปี
2: งูเห่าใช่นะเดี๋ยวนะ2098 2008 30กว่าปีแล้วพี่นัทเกือบจะ30ปีแล้ว28ปีแล้วป้า98
1: ปีนี้26
2: 2018 2026
1: 26 27 28
2: ใช่ป่ะเดี๋ยวนะ1998ก็2008ก็คือ10ปี 2018ก็20ปีถ้า2028ก็คือ30ปีซึ่งปีนี้2026ก็คือเท่ากับ28ปีคันนี
1: ้28
2: ถ้าใช้20ปีผมให้ไปเจน9หรือเจน10เลยเพราะเจน9มันสตาร์ทที่2013ตอนนี้2026ก็เท่ารถคันนี้13ปี13ปีบวกกับ20ปีก็เท่ากับ23ปีอีก33ปีอ่ะเอาเจน9แล้วกันอย่างต่ำนะนะให้ดูเจน9ไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเจน9ก็ยังสวยอยู่นะฮะแต่เลือกปีท้ายๆเลยนะอย่าเลือกปีแรกๆนะอ่ะมาต่อกันที่ YouTube เลยดีกว่านะครับ4689899ส่งกันเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนว่ามีใครถามอะไรมาบ้างแล้วนะครับสวัสดีครับ2เฮีย Honda Fit ใช้เครื่องตรงกับแก๊สรุ่นไหนครับและเครื่องทนไหมครับแก๊สตัวที่เราคุยกันเมื่อตอนต้นรายการเลย
1: ตัวเดียวเลย
2: แก๊สตัวที่2อ่ะแก๊ส GE England นะฮะซึ่งแก๊สตัวเนี้ยเป็นเครื่องยนต์เกียร์เนี่ยผมว่ามันเป็นรุ่นที่ค่อนข้างครบเครื่องแล้วกันนะฮะค่อนข้างครบเครื่องแล้วก็ค่อนข้างดีทนการใช้งานเขาเรียกอะไรอ่ะสมบุกสมบันได้เอางี้ดีกว่านะฮะส่วนใหญ่รุ่นนี้ที่เจอก็อาจจะเรื่องความร้อนอ่ะนะฮะความร้อนอาจจะเป็นเรื่องของบางทีไม่ได้ดูเจอความร้อนเครื่องฮีทดับน็อกดับอะไรเงี้ยแต่มันก็ซ่อมได้แหละครับนะฮะส่วนใหญ่ปัญหาหลักๆก็ไม่ค่อยมีอะไรส่วนใหญ่อะปัญหาเรื่องความร้อนมาจากอะไรรู้ไหมฮะมาจากน้ำยาหม้อน้ำไม่มีก่อนพอน้ำยาหม้อน้ำเริ่มหมดแล้วใส่แต่น้ำเปล่าใช่ไหมหลายคนอะจะคิดว่าอุ้ยน้ำเปล่าก็ได้เว้ยอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วอะไม่ควรนะควรจะต้องมีน้ำยาหล่อเย็นเพราะน้ำยาหล่อเย็นมันจะช่วยรักษาระบบข้างในรักษาอุปกรณ์ชิ้นส่วนต่างๆที่มันต้องวิ่งผ่านหรือว่าต้องระบายความร้อนถ้าเมื่อไหร่ที่น้ำยาหม้อน้ำไม่มีแล้วเหลือแต่น้ำเปล่าเนี่ยสิ่งที่จะทำปัญหาคือมันจะเกิดตะกันเนี่ยขี้ตะกันอยู่ในตัวเครื่องยนต์เราพอขี้ตะกันเสร็จปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะปลิวออกมาเรื่อยๆเห็นนะปลิวออกมาพอปลิวมาเสร็จปุ๊บมันก็จะไปติดตามหลอดหม้อน้ำไงพอไม่มีเสร็จปุ๊บนานๆเข้าอะไรเสียฮะอุปกรณ์ข้างในก็เริ่มพังหมดแล้วพอหลังๆขี้ตะกันเยอะขึ้นมันก็ไปอุดตันตามหลอดหม้อน้ำไงมันก็ทำให้เขาเรียกอาการหม้อน้ำตันไงถือว่าหลอดมี40หลอดอาจจะตันไปสัก20อย่างเงี้ยมันก็ระบายไม่ทันแล้วนะนั่นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมบอกว่ารถทุกคันเนี่ยควรจะต้องมีน้ำยาหล่อเย็นนะหรือว่าน้ำยาหม้อน้ำคือน้ำเปล่าก็ระบายความร้อนได้ปกติน้ำยาก็ระบายความร้อนได้แต่สิ่งที่ดีกว่าตรงนั้นคือน้ำยามันสามารถที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของชิ้นส่วนที่มันอยู่ข้างในเนี่ยให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นได้นะเพราะว่าลองสังเกตอะถ้าใครเคยซื้อเครื่องเยียงเชียงกงญี่ปุ่นอะโหทำไมเครื่องมันสะอาดจังวะข้างในนึกออกปะ
1: ใสๆเลย
2: บางทีถ่ายออกมาน้ำยังเขียวปี๋อยู่เลยอะนึกออกปะตัดกลับไปแล้วยกเครื่องบ้านเราลงนะโหทำไมท่อมันเป็นไอ้นี่ฮะเป็นขี้ตะกันเต็มเลยวะทำไมมันโผล่แล้ววะนึกออกวะสิ่งที่น่ากังวลอีกอย่างของรถใหม่ๆคือมันชอบมีตาน้ำนี่นะแล้วพอมีตาน้ำเนี่ยตาน้ำเนี่ยด้านนึงจะไปอยู่กับน้ำมันเครื่องอีกด้านนึงจะไปอยู่กับหม้อน้ำน้ำยาหล่อเย็นนึกออกวะบางทีเนี่ยไอ้ที่อยู่ด้านน้ำมันเครื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าโอ้โหมันเอี่ยมอ่องเลยมันยังใสกิ้งอยู่เลยนึกออกวะแต่ถ้าพลิกกลับมาดูอีกด้านนะโอ้โหนี่ดวงจันทร์หรือเปล่าวะเนี่ยอุกาบาตเลยเป็นหลุมแบบเป็นตะบุ่นตะป่ำเต็มไปหมดเลยเพราะมันมีน้ำยาหล่อเย็นไงพอมันกัดเข้าไปนานเข้าปุ๊บตอนนี้มันจะเป็นตามดพอเป็นตามดเสร็จสิ่งที่ตามมาคือน้ำมันเครื่องอ่ะมันหยดลงไปในนั้นนี่นะหยดลงไปผสมกับหม้อน้ำอ่ะแต่น้ำมันเครื่องไม่ได้น้ำไม่ได้พุ่งขึ้นบนนะน้ำมันเครื่องมันทิ้งตัวลงมาเราเคยสังเกตไหมว่าบางคันเนี่ยทำไมเปิดฝาหม้อน้ำมาทำไมน้ำมันเครื่องเต็มเลยนี่แหละคือสาเหตุของมันแหละอย่างไอ้แจ๊สตัวนี้ผมก็เจอบ่อยนะแรกๆอ่ะจำได้เลยน่าจะนานแล้วล่ะคิดว่าฝาสูบโกงเราไม่เอกใจตัวนี้เลยนะเราก็ทำฝาสูบเสร็จปั๊บ เอ๊ะทำไมทำแล้วไม่หายวะทำไมน้ำมันเครื่องยังปุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาเลยพอฤดูใหม่พอแกะตาหนาวเท่านั้นแหละโอ้โหหงายท้องพิกคือด้านหนึ่งอ่ะมันจะเห็นเป็นแบบเหล็กปกติเลยใช่ป่ะใสๆเลยแต่พอแงะออกมาอีกด้านน่ะโอ้โหตอนเนี้ยเป็นไอ้นี่เลยเป็นตะปุ่มตะป่ำเลยอ่ะแล้วพอไปส่องไฟนะเห็นรูเจ็ดนิดเดียวเนี่ยรูนิดเดียวนั่นน่ะแสดงว่ามันทะลุแล้วมันผุแล้วนั่นนะครับ
1: ครับ
2: นั่นแหละก็จริงๆน้ำหล่อเย็นก็สำคัญนะก็ยังไงก็ควรจะต้องมีนะรถใครไม่มีก็ไปหาเติมซะนะครับผมNew Fortuner มีปัญหาเรื่องเกียร์กระตุกจริงไหมไม่ค่อยนะมีด้วยเหรออ่าฮะก็ผมยังไม่ค่อยเห็นปัญหาเรื่องเกียร์นะเท่าที่ดูนะครับมีคนถามว่าสวัสดีครับสองเฮียเราจะรู้ได้อย่างไรว่าต้องเปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นครับจริงๆน้ำยาหล่อเย็นอะเทสเองไม่ยากนะแต่ว่าต้องเปิดตอนเครื่องเย็นนะดูจากสีก่อนเลยถ้าสีมันยังก็เรียกยังใสยังสะอาดอยู่ยังแบบเข้มอยู่นะยังมองเห็นเป็นสีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้าอะไรก็แล้วแต่หรือสีชมพูอ่ะถือว่ายังเบื้องต้นน่ะน่าจะผ่านแต่อันดับต่อไปคือให้เอามือจุ่มไปไอ้ตรงน้ำยาเนี่ยนะแล้วลองเอามาถูกันดูถ้ามันยังมีความลื่นอยู่แสดงว่าคุณสมบัติยังได้แต่ถ้าจุ่มไปปุ๊บไม่รู้สึกอะไรเลยอันนี้คุณสมบัติไม่ได้แล้วนะ
1: คือไม่มันแม่ลื่นแม่อะไรทั้งนั้น
2: ถูกต้องก็คือเหมือนน้ำเปล่าแล้วอ่ะแต่มีสีแค่นั้นเองนั่นแหละถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนทิ้งได้เลยแล้วก็เติมใหม่นะฮะคือถ้ารถเราอ่ะถ้ามันมีน้ำยาหล่อเย็นอยู่ตลอดเวลานะเครื่องยนต์จะมีความทนทานมากยิ่งขึ้นตัดปัญหาสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เลยไม่ว่าจะเป็นขี้ตะกอนหรือว่าตัวปั๊มน้ำที่มันจะเสื่อมเร็วขึ้นอะไรเงี้ยไอ้พวกเนี้ยสำคัญหมดเลยอยู่ที่ตรงนี้เลยนะครับน
1: ั่
2: นแหละลองไปดูนะวันหยุดวันอะไรก็ได้ที่เวลาว่างแต่เวลาเปิดฝาหม้อน้ำให้เปิดตอนเครื่องเย็นนะอย่าเปิดตอนเครื่องร้อนนะครับเพราะถ้าเปิดตอนเครื่องร้อนอันตรายนะครับเดี๋ยวมันจะพุ่งใส่หน้าเอาว่างๆก็วันอาทิตย์อย่างเงี้ยเช้ามาก็เปิดฝากระโปรงเปิดดูเลยอย่างบางคนเนี่ยฝาหม้อน้ำหักก็ไม่รู้ก็มีนะอย่างพวกฮอนด้าเนี่ยไอ้พวกรุ่นใหม่ๆฝาหม้อน้ำชอบหักพอหักเสร็จปุ๊บใช้ไปปุ๊บน้ำมันไม่กักแรงดันไงนะมันก็บ้วนทิ้งที่หม้อพ่อพักอย่างเดียวเลยตอนนี้ถ้าขับแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยเอาละความร้อนขึ้นแน่นอนนะครับผมนะต้องลองดูนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังขอบคุณทุกความที่ส่งมาพูดคุยกันนะฮะวันนี้ก็หมดเวลากับเราสองคนแล้วนะฮะเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้ากับเราสองคนนะครับวันนี้ผมก็เฮียนัทลาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและณัฐเสตจันทร
3: ์ FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: Voice Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย mpod connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
6: ขณะที่เวลา14

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินย้ำทำตามกฎหมายปมนายแพทย์สรณะยังนั่งประชุมกสทช.ลั่นทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ที่มีนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ยังคงยืนยันที่จะเข้าร่วมการประชุมอยู่ว่าเรื่องการประชุมบอร์ดกสทช.ก็เป็นเรื่องของกสทช.แต่ตนยังคงยืนยันจะทำตามกฎหมายทุกอย่างส่วนจะยังรอที่ประชุมวุฒิสภาเห็นชอบก่อนหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าทำตามกฎหมายทุกอย่างไม่มีผิดอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามต่อว่านายกรัฐมนตรีเตรียมนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าแล้วหรือไม่ภายหลังชื่อนายแพทย์สรณะมีมติจากคณะกรรมการว่าขาดคุณสมบัติพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.นายกรัฐมนตรีตอบเพียงแค่ว่าจะทำตามกฎหมายทุกอย่างสีหศักดิ์เผยเตรียมหารือผู้นำเมียนมาเยือนไทย 6-7 สิงหาคมนี้จับมือปราบสแกมเมอร์ยาเสพติดลงนาม TOR แก้มลพิษแม่น้ำกกนายเสียศักดิ์ภูมิเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่นายมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาจะมาเยือนประเทศไทยวันที่ 6-7 สิงหาคมนี้ว่าจะมีการพูดคุยใน2 ส่วนคือเรื่องของประเทศไทยกับเมียนมาที่เป็นการประชุมทวิภาคีและเรื่องชายแดนไทยอยากให้ชายแดนปลอดภัยจากการสู้รบและอยากให้ร่วมมือกันในการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ยาเสพติดและที่สำคัญเราจะลงนาม TOR ตั้งคณะทำงานร่วมกันในการดูแลมลพิษในแม่น้ำชายแดนรวมถึงแม่น้ำกกก็ถือเป็นวาระสำคัญและอีกเรื่องคือการฟื้นฟูการค้าชายแดนส่วนเรื่องสถานการณ์ในเมียนมาอยากให้เดินหน้าในเรื่องของกระบวนการสันติภาพในเมียนมาการพูดคุยกับชนกลุ่มน้อยตรงไหนที่ไทยจะช่วยอำนวยความสะดวกก็ยินดีและอีกประเด็นหนึ่งเราดีใจที่เริ่มเห็นความคืบหน้าบ้างเช่นการที่ให้คณะกรรมการการชาติระหว่างประเทศหรือ ICRC เข้าไปพบปะนางองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาซึ่งทำให้ประชาคมโลกมีความสบายใจว่านางองซานซูจีได้รับการดูแลมีสุขภาพที่ดีอยู่หวังว่าวันหนึ่งจะได้รับการปล่อยตัวแต่ก็เป็นเรื่องของเมียนมาซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีที่จะสร้างบรรยากาศทางการเมืองภายในประเทศเมียนมาให้ดีขึ้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติชี้แจงกรณีผู้ร้องเรียนผลการตรวจร่างกายคัดเลือกเข้ารับราชการตำรวจยืนยันพบความผิดปกติของปอดพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผลการตรวจร่างกายของบุคคลภายนอกในการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำรวจณโรงพยาบาลตำรวจนั้นขอชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สาธารณชนว่าผู้สมัครรายดังกล่าวได้แก่นายวุฒิชัยได้เข้ารับการตรวจร่างกายเมื่อ22 กุมภาพันธ์ 2569ซึ่งจากการตรวจภาพรังสีสูงอกเอ็กซเรย์ปอดและยืนยันผลเพิ่มเติมด้วย CT สแกนปอดเมื่อวันที่18 กุมภาพันธ์ผลการตรวจทางรังสีวิทยาพบความผิดปกติของปอดคณะแพทย์จะมีความเห็นให้ไม่ผ่านการตรวจร่างกายเนื่องจากผลภาพรังสีสูงอกผิดปกติซึ่งเป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศบัญชีแนบท้ายของกฎคณะกรรมการข้าราชการตำรวจว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจต่อมาในวุฒิชัยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ผลการตรวจร่างกายโดยได้นำส่งเพียงภาพรังสีปอดที่ระบุว่าปกติมาแสดงไม่ใช่ TC สแกนคณะแพทย์และผู้มีอำนาจพิจารณาจึงได้ร่วมกันพิจารณาข้อเท็จจริงอีกครั้งเมื่อวันที่8 พฤษภาคม 2569และมีคำวินิจฉัยยืนยันผลการตรวจร่างกายตามเดิมคือไม่ผ่านการตรวจร่างกาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับอาร์เซน เวนเกอร์ยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับแผนการขายหุ้นบอลโลกอาร์เซน เวนเกอร์ออกแถลงการยืนยันไม่มีส่วนรู้เห็นกับแผนการขายหุ้นฟุตบอลโลกของจานนี่อินฟานติโนโดยอาร์เซน เวนเกอร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฟุตบอลระดับโลกของฟีฟ่าได้ออกแถลงการล่าสุดโดยยืนยันว่าตัวเองไม่มีส่วนรู้เห็นกับแผนการของจานนี่อินฟานติโนประธานฟีฟ่า ที่พยายามจะขายหุ้นลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกให้กับกลุ่มทุนเอกชนภายนอกหลังจากแผนการดังกล่าวถูกเปิดโปงและเจอกระแสต่อต้านอย่างรุนแรงเวนเกอร์ได้ออกแถลงการชี้แจงจุดยืนของตัวเองโดยระบุว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับแผนการนี้และเพิ่งรู้เรื่องนี้พร้อมกับทุกคนผ่านทางรายงานของสื่อและเน้นย้ำว่าการยกเลิกแผนการดังกล่าวเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งและฟีฟ่าจะต้องเป็นองค์กรที่มีความเป็นอิสระและขับเคลื่อนฟุตบอลด้วยความโปร่งใสซื่อสัตย์ต่อกันที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ
5: ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
4: แมนเชสเตอร์ซิตี้เริ่มต้นเดินหน้าล่าตัวเปโดรเนโตปีกของเชลซีมาเสริมแนวรุกแล้วหลังเปิดฉากทาบทามทีมงานของดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสถึงความเป็นไปได้ในการย้ายมาค้าแข่งยังถิ่นเอทิฮัดสเตเดียมอย่างเป็นทางการแล้วโดยฟาบริโซ โรมาโน่นักข่าวชื่อดังรายงานว่าแมนซิตี้กำลังอยากได้ปีกตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพและวางเนโต้ซึ่งเอนโซมาเรสกาผู้จัดการทีมคนใหม่ของพวกเขาชื่นชมในฝีเท้าเป็นอย่างมากนั้นเอาไว้เป็นเป้าหมายเบอร์ต้นๆหลังทำท่าจะเสียซาวินโยปีกชาวบราซิลไปให้ท็อตแนมฮอตสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์นี
5: ้ช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดต
6: และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดย
7: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพง
8: ศ์เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
9: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color of Life นะครับทาง FM 99 Active Radio ขึ้นเพลงแข็งแรงวันนี้อยู่กับผมสมเกียรติคุณานิธิพงษ์และอาจารย์สันติศิวิมลไม่ช้อยนางลำครับ SMS เข้ามาจัดรายการร่วมกันนะครับ4689899 4689899นะครับก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์นะครับผมต้องบอกคุณผู้ฟังนะครับว่าสิ่งที่สำคัญและจำเป็นในตอนนี้นะครับก็คืออยู่ไหนก็สบายใจเป็นความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลานะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จำเป็นมากๆตอนนี้นะครับแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณWi-Fi นะครับแล้วก็จะได้ดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงนะฮะทำใหผ่านมือถือครับสบายมากอันนี้ต้องบอกเลยว่าความละเอียดเนี่ยนะครับ8ล้านพิกเซลนะฮะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ครับอันนี้บอกได้เลยว่าติดตั้งง่ายมากได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเนี่ยนี่สำคัญมากตอนนี้ฝนกำลังจะมากันทีเดียวเพิ่มเมมโมรี่ครับ SD cardได้สูงถึง128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30 วันบอกคุณผู้ฟังเลยนะครับว่าสามารถติดตั้งสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวองศาหมุนได้ขึ้นลงนะอันนี้ถ้าขึ้นลงเนี่ยได้75 องศาควบคุมกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ผ่านแอปในมือถือบอกคุณฟังได้เลยดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดนะฮะรับประกัน1 ปีครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1โอ้โหอันนี้แน่นอนเลยทีเดียวนะครับซื้อ1แถม1นะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับเรายังมีเรื่องราวของราคานะครับราคาเพียง 1,290 บาทเท่านั้น1แถม1นะฮะโทรเลยครับ02-114-3990 02-114-39สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมนเนียครับนะฮะเราไปที่อาจารย์สันติสมุนมลไม่ช้อนางรำครับ
1: สวัสดีครับคุณสุเกียรติคุณานิติพงศ์สวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศและทั่วโลกสันติสวัสดีมลนะครับไม่ช้อนางรำความรู้คู่ความอร่อยแต่ความอร่อยคู่คุณธรรมและคุณธรรมมันสูงสุดของเราก็คือความกตัญญูรู้คุณผลครับ
0: ครับ
1: ครับคุณสุเกียรติครับวันนี้ผมจะแนะนำร้านอร่อย2 ร้านอยู่ที่นครปฐมคุณสุเกียรติคงไม่เคยไปนะครับร้านสองร้านนี้รับรองว่า
0: ร้านลับเลยจ้าร้านลับ
1: ร้านลับเหรอไม่ลับนะคนนครปฐมรู้จักกันดีหร
0: ือ
1: เอาร้านแรกชื่อร้านย
0: ้
1: อย
0: ย้อยย
1: ่
0: อย
1: ย้อยย่อย
0: โอ้ชื่อ
1: แปลกดีนะร้านนี้อยู่ที่ถนน25มกราซอย3อำเภอเมืองนครปฐม
0: ครับ
1: โทรศัพท์จดไว้ก่อนเลยยืนเกียรติ
0: ครับผม
1: เดี๋ยวยืนไปเกียรติไปถ่ายทำกินอย่างสมเกียรติได
0: ้ครับ
1: 062-462-449-6645 เขาขาย11 โมงเช้าถึง6 โมงเย็น
0: ครับ
1: ไม่มีวันหยุด
0: ย้อยย่อย
1: ย้อยนะครับประวัติของย้อยย่อย
0: แม่ชื่อย้อยหรือว่าไงฮะแม่ชื่อย้อยเหรอ
1: ใช่
0: แล้วย่อยนี่คืออร่อยป่ะอาจารย
1: ์ต้องจะทำนองนั้น
0: ครับ
1: ทำมา30 ปีละ
0: โอ้
1: เมนูที่แนะนำขนมหัวผักกาด

0: ขนมหัวผักกาด
1: แบบโบราณเลยใช้น้ำมันหมูใส่ไข่
0: ครับ
1: แล้วก็มีน้ำจิ้มแต่ผมไม่ตีแบบว่าน้ำจิ้มมันออกจะหวานไปหน่อยแต่อีกอันนึงนะครับอันนี้เขาคิดเองแล้วอร่อยจริงจริงคือเขาตั้งชื่อแปลก
0: ครับ
1: เยื่อถิ่นส้มโอ
0: ชื่อเมนูนะ
1: ตั้งชื่อแปลกร้านเนี่ย
0: เยื่อถิ่นส้มโอ
1: เจ้าสีเจ้าสีนะครับผม
0: ครับ
1: ส้มโอขาวน้ำผึ้งเขาเอามายำนะอันนี้อร่อยอร่อยมากเลยครับขนมหัวผักกาดก็ราคาไม่แพง55บาทแต่เยือนถิ่นส้มโอ139บาท
0: อ๋อตัวส้มโอมันแพงอ่ะ
1: โอ้คงจำนองนั้นล่ะใช่ใช่แล้วก็ยังมีไอติมก็นะไอติมกินกับมะม่วงน้ำปลาหวานนี่ก็แปลกเหมือนกันครับก็แนะนำให้นะครับท่านผู้ฟัง
0: ย้อยย่อย
1: ย้อยย่อย
0: อยู่ในตัวเมืองเลยล่ะ
1: ออกเสียงยากจริงจริง
0: ไม่ถ้ารู้ว่าชื่อย้อยเนี้ยก็โอเคย้อยก็อร่อยก็ย่อยไปรุ่นไปรุ่นไปรุ่นย้อยย่อยเป็นร้านเป็นร้านอาหารเลยจ้าหรือว่าเป็นตึกแถว
1: เป็นห้องแอร์นะห้องแอร
0: ์
1: แต่ไอตัวที่แม่เขาไปผัดไอขนมหมูประกาศก็แยกกับมาตั้งหาก
0: ครับอ๋อเป็นร้านอาหารย่อยย่อยติดแอร์แล้วก็ตัวขนมประกาศเนี่ยแยกกับมาตั้งหาก
1: ใช
0: ่ครับผม
1: ร้านที่สอง
0: ร้านแรกผ่านไปย่อยย่อยร้านที่สอง
1: มาดามโ
0: อ
1: มาดามโอ
0: มาดามโ
1: อพอนกพูกอ๋อพอนกพูกมาดามโอ
0: มาดามโอโอ้ยชื่อมันหนังเลยอ่ะ
1: เหรอ
0: ใช่หนังเรื่องมาดามโฮ
1: เหรอเออก็อยู่ที่ถนนทรงพล
0: ถนนทรงพล
1: สนามจันทร์นครปฐม
0: ครับ
1: เปิดบริการ 11 นถึง 22 นไม่มีวันหยุด
0: โอ้เอ๊ะร้านแรกย้อยย่อยมีวันหยุดไหมอ่ะ
1: ฮะ
0: ย้อยย่อยมีวันหยุดไหมย้อยย่อยน้ำลายไหล
1: ไม่มีวันหยุด
0: เหล่านี้ไม่มีวันหยุดนอกจากจะมีติดภารกิจ
1: เอาล่ะร้านมาดามโฮเจ้าของโฮเจ้าของชื่อแก้วเปิดมา13ปีแล้ว
0: ครับ
1: ไอ้เขาจะเรียกว่าเฟอร์แต่ผมมองดูแล้วไปกินดูแล้วมันไม่ใช่เฟอร์นะครับ
0: เอาไปเวียดนามเหรอฮะ
1: ครับเขาทำจากน้ำซุปทำจากผักไม่ใส่ผงชูรส
0: ครับ
1: น้ำพริ้งก็ใส่หอยซินเขาทำเองอร่อยมากเขาขายเป็นชุดนะชุดหมูก็159บาท
0: อันนี้ขายอะไรอาจารย
1: ์เขาเรียกว่าเฝอนะแต่ผมก็มองว่ามันไม่ใช่เฝอ
0: หมายถึงว่าเป็นชุดไม่ได้เป็นจามใช่ไหม
1: เป็นหม้อไฟเป็นหม้อไฟ
0: อ๋อเป็นหม้อไฟ
1: เขาเรียกเฝอหม้อไฟทำนองนั้น
0: ครับผม
1: ก็ถ้าคุณสั่งชุดเป็นชุดหมูอ่ะ159บาท
0: ครับ
1: ชุดเนื้อ179บาท
0: ครับ
1: ชุดทะเล199บาท
0: ครับ
1: ผักที่เอามาใส่กันนะครับพิจารจานละ15บาท
0: โอ้ถูกจัง
1: ถูกฮะร้านนี้อร่อยด้วยคุณดูเหยียบไปถ่ายท้า
0: ติดแอร์ไหมติดแอร์ไห
1: ม
0: ติดแอร์ไหมฮะ
1: มีแอร
0: ์มีแอร์มาดามโฮม
1: มีแอร
0: ์ครับ
1: ทำสบายนะครับ
0: แม่ชอบน้ำซุปไม่ใส่ผงชูรสจังเลย
1: น้ำซุปทำจากผักนะแล้วไม่ใช่ผงชูรสด้วย
0: ผักก็ใส่สารพัดผักเน
1: า
0: ะ
1: เออน้ำหวานผมชอบมากเลยแล
0: ้
1: วไม่ใช่ผงชูรส
0: ครับ
1: แล้วไอ้น้ำจิ้มแล้วเนี่ยนะเขาทำเองนะไอซินไอซินนี่แบบฮ่องกงอ่ะอร่อยอร่อย
0: ไอซินหอยซินนี่แหละที่เขากินกันอ่ะเป็นซอสอ
1: ่
0: ะ
1: ได้แล้วก็ลองดูนะครับคุณเจษต้องไปต้องไปทานดิ
0: ใครไปนครปฐม
1: ว่างไปนครปฐมไปลองทานฝีมือเขาดู
0: แล้วมีอาหารอื่นๆไหมครับนอกจากไอ้ตัวฝ
1: ืนมีนะเขาทำแบบ ผลหม้อไฟแค่อย่างเดียว
0: ก็เหมือนถ้าเป็น
1: นี่อะไร
2: นี่ต้มตำเนี่ยต้มตำตำเล็ดตำต้มตำ
1: เราชื่อพูดจีจำไม่ได้
2: สวัสดีค่ะพี่เกียรติโทษท
0: ี
2: จำไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวขออนุญาตพูดแทนนะคะ
0: ได้ครับ
2: มาดามมาดามโคอ่ะพี่เขาก็จะมีพวกต้มตำด้วยค่ะเหมือนตำเส้นเส้นเล็กอย่างเงี้ยค่ะอร่อยถ้าอย่างพี่สมเกียรติชอบปลาเนี่ยปลาเขาเนี่ยนัวอะไรมากค่ะแล้วก็ยำพวกยำไก่กรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ๋อหมายถึงว่าตัวหลักเขาเนี่ยเขาขายเฝอแหละเฝอหม้อไฟแต่ว่า
2: ใช่ค่ะ
0: อาหารเสริมมี
2: อาหารเสริมมีใช่เขาขายเพราะว่าแต่ก่อนน่ะคือนครปฐมยังไม่มีค่ะเขาเป็นเจ้าแรกที่ขายเฝออันนี้เขาก็ดัดแปลงเฝอเหมือนว่าเขาไปต่างไปเวียดนามมาก็หม้ออะไรนะเฝอเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะขายเป็นถ้วยๆใช่ไหมคะเขามาดัดแปลงขายเป็นหม้อเป็นชุด
0: เป็นหม้อไฟหม้อไฟ
2: ใช่ค่ะ
0: หม้อไฟสั่งผักจานละ15 บาทหมูก็เท่านี้เนื้อเท่านี้ทะเลเท่านี้สั่งเพิ่มก็ได้ถ้าไปกันหลายๆคนก็หลายๆชุดนะพี่หวานเน
2: าะใช่ค่ะว่าสั่งเป็นเซตอย่างค่ะสมมติถ้าเกิดว่าหนึ่งเซตแล้วไม่อิ่มก็สั่งเติมตรงนู้นตรงนี้ได้ค่ะ
0: โอ้แล้วผัก15 บาทสั่งไปเลยเยอะๆ
2: ใช่ค่ะ
0: พี่ใช่พี่หวานแล้วส้มตำเป็นยังไงล่ะ
2: ส้มตำก็อร่อยนะเพราะว่ามันตำมาได้รสจัดจ้านอยู่อย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดอย่างที่ไปนะคะวันนั้นชอบกินเนี่ยค่ะตำเส้นเล็กกับพี
0: ่โอ้ชอบ
2: มากเลยเนาะอร่อยเพราะว่าเขาทำแบบรสจัดด้วยคนงานของเขาน่าจะเป็นคนทางอีสานเยอะมั้งคะ
0: ครับ
2: รสชาติส้มตำมันก็จะออกเป็นแนวทางโน้นนะคะ
0: แล้วก็มี
2: อร่อยนัว
0: อาหารอื่นๆประมาณสัก10-20 อย่างเน
2: า
0: ะ
2: ค่ะมีหลายอย่างอยู่ค่ะอาหารเสริมมีหลายอย่างอยู่ค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยร้านมาดามโฮ
2: ใช่ค่ะอ
0: ยู่ตัวเมืองเลยเนาะ
2: อยู่ตัวเมืองค่ะอยู่หน้าเออมหาสนามจันทร์หน้ามหาลัยนั่นแหละค่ะมหาลัยนะจิมบากรนะคะ
0: มาศิลปากรค่ะ
2: ใช่ค่ะเขาอยู่ตรงนั้นค่ะพี่
0: โอ้นักศึกษาคงชอบเลยแหละ
2: นักศึกษาค่ะเขาไม่รู้ค่ะลูกค้าเป็นนักศึกษาเยอะแล้วก็แต่ที่เขาแปลกจริงๆเนี่ยที่พี่สมติพูดนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มของเขาเนี่ยสมมติถ้าเรากินทั่วไปเนี่ยมันก็จะน้ำจิ้มอีแบงค์นะแต่ของเขาเนี่ยเหมือนเขาปรุงแล้วดัดแปลงขึ้นมาออกมาใหม่ค่ะแล้วก็เอาน้ำมันหอยซีนอ่ะแล้วก็มาผสมใหม่นะคะแล้วก็มีตัวน้ำจิ้มสุกี้อันนั้นก็เป็นสูตรของเขาทำแล้วก็เอาสองอย่างเนี่ยผสมเข้าด้วยกัน
0: มีกระเทียมมีพี่ขี้หนูอะไรเรียบร้อย
2: มีค่ะมีค่ะมีเหมือนอร่อยเลยแล้วมีที่อยากอะไรก็ขอเพิ่มได้ค่ะ
0: นะครับวันนั้นก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่เป็นทางเลือกสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับที่ไปเที่ยวนครปฐมหรือว่าอยู่นครปฐมบางคนก็อาจจะไม่รู้จักร้านเน
2: าะค่ะอ๋ออย่างสมมติถ้าร้านขนมแบบพี่สมเกียรติน่าไปมากๆเลยเพราะมันเป็นขนมเขาเรียกขนมน้ำแข็งใสสมัยก่อนเราใช่ไหมคะแต่นี่น้องเขาว่าเหมือนสมัยก่อนแม่เขาขายค่ะขนมหัวผักกาดแล้วขายขนมน้ำแข็งใสเนี่ย
0: ร้านไอ้ย้อย
2: ย่อยค่ะพี่ย้อยย่อยตัวเองอะเรียนจบมาจากออสเตรเลียไงคะพอเรียนจบกลับมาเขาก็เอาสูตรของแม่นะมาดัดแปลงค่ะเปิดตรงบ้านตัวเขาเองเลยเขาก็มาดัดแปลงเป็นแบบให้ทันสมัยอย่างเงี้ยค่ะคนกรุงเทพไปเยอะมาแล้วพี่แหม่มเราก็ไปแล้วเนี่ยคะ
0: พี่แหม่มจินตลา
2: ใช่ค่ะพี่แหม่มจินตลาไปแล้วค่ะ
0: มัมก็แหม่ม
2: อร่อยมากร้านนั้นอร่อยสุดเลย
0: วันนี้ได้2ร้านจากนครปฐมเลย
2: น่าจะมีมากกว่านั้นนะคะที่วันนั้นไปกินตั้ง5-6 ร้านเดี๋ยวพี่สมศรีก็ทยอยพูดค่ะนะคะวันนี้กินไป6 ร้านค่ะพี่
0: ได้ครับพี่หวาขอบคุณครับพี่หวานะครับภรรยาคุณสันตินะครับก็มาเพิ่มเติมเพราะว่าพี่ติเขากินหลายร้านอ่ะเดี๋ยวเขาก็รวมร้านนู้นมาร้านนี้ร้านนู้นก็มีเพิ่มเติมมาอย่างที่คุณหวาบอกไปนะครับแต่ว่าส้มตำพี่ติเขาไม่ได้ถนัดส้มตำมาเนาะ
1: ครับคุณพี่หวาเขาชอบ
0: ใช่พี่คุณชอบแล้วก็พี่ติเขาเน้นไปชิมไอ้ตัวที่เขาว่าเฝอแหละแต่พี่ติว่ามันเป็นหม้อไฟ
1: ผมเคยเป็นนักข่าวสงครามอยู่เวียดนาม
0: ครับ
1: ไปกินร้านเขาก็ตกใจเอ๊ะมันไม่เหมือนที่ผมกินที่เวียดนามตอนเช้าเนี่ยเวลาผมต้องไปทำข่าวสงครามเนี่ยผมจะแวะกินเฝอก่อน
0: ครับ
1: ที่ถนนจูยอยังจำได้
0: ครับ
1: แล้วก็คนเวียดนามคนยวนเขาก็ต้องตื่นมาตอนเช้าต้องกินเฝ
0: อ
1: แล้วก็มีคำหนึ่งคนเวียดนามก็เรียกว่าไปกินชูเผลอนี่ก็ถือว่าชู
0: เพราะว่าไปกินร้านไม่ได้กินที่บ้านเนาะภรรยาไม่ได้ทำ
1: นอกบ้านนี่เด็กเข้าใจคุณ
0: ต้องไปกินชูรู้เลยว่าไปกินเผล
1: อกินทุกเช้าเลยผมกินทุกเช้าเลยแต่ไม่เหมือนกับร้านมาดามโฮนี่นะครับไม่เหมือนครับนะมาดามโฮเขามีแบบฉบับเขาไม่เหมือนใครนะคร
0: ับ อย่างตัวผงชูรสอ่ะเวียดนามก็ใส่ไหมผงชูรสอาจารย์
1: ไม่ใช่ครับน้ำซุปทำจากน้ำผักนะ
0: ไม่หมายถึงว่าร้านมาดามโฮเนี่ยไม่ใส่
1: ไ
0: แต่ว่าถ้าเฝอที่อาจารย์ไปกินที่เวียดนามล่ะ
1: โอ้ใส่แน่นอน
0: ใช่ไหม
1: ยิ่งจะไปกินที่เวียงจันทร์ล่ะเฝอเวียงจันทร์ล่ะใส่ผงชูรสเป็นช้อนช้อนตักให้เลย
0: เ
1: มื่อโอ้ไปกินจันทร์ทีไรก็ไม่อยากไม่กินผมไม่กินผงชูรส
0: ครับเพราะฉะนั้นก็คนละอย่างกัน
1: ครับผมแล้วผมว่าของเขาอร่อยกว่าที่เวียงจันทร์อร่อยกว่าที่เมืองโฮจิมินห์นะ
0: ก็มันเป็นการพัฒนามาแล้วนะอาจารย์เนาะ
1: ใช่แล้วใช่แล้ว
0: เหล่านี้มันก็มีถูกพัฒนาไปให้เอาหอยซินมาผสมกับนู่นนี่นั่นของเขา
1: ผมคิดเองอ่ะไม่เหมือนเราไปเหมือนเผอที่โฮจิมินห์นะ
0: ครับ
1: ก็อยากให้ไปลองดู
0: นะ
1: ครับโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์อาจารย์ให้มา
1: ให้มาไหม
0: ยังเลยมาดามโฮ
1: มีโทรศัพท์ไหมมาดามโฮมีไหมไม่มี
2: โทรศ
1: ัพท์ผมถามเนี่ยคุณเจ้าของชื่อคุณแก้วไอ้นี่เปิดมา13ปีอะคุณสังเกียรติ
0: ครับผม
1: คนนครปฐมรู้จักดีหมดเลยเบอร์โทรศัพท์นะ
0: ครับ
1: จด084 086 3565โอเคติดตัวไปเลยไปขายอย่างกินอย่างสมเกียรติเลย
0: ใช่แล้วอย่างที่เมื่อกี้คุยกับพี่หวานแหละว่าอยู่ตรงใกล้ๆศิลปากรเพราะนั้นนักศึกษาก็น่าจะเยอะอยู
2: ่ศ
1: ิ
2: ลปากรเ
1: ล
2: ยนะ
1: น่าศิลปากรเยอะศิลปากร
0: ใช่เนาะเพราะนั้นนักศึกษาก็ราคาเบากระเป๋าด้วยเนาะ5บาทแล้วก็ผักเสริม15บาทเนี่ยโห
1: ผักก็เยอะแยะเลย
0: นะก็ได้ไป2ล้านนะครับสำหรับคนที่จริงๆเนี่ยนครปฐมเนี่ยใกล้มากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเพราะใกล้จริงๆเพราะในการที่เราจะไปกินอาหารอร่อยเนี่ยนครปฐมอ่ะอย่างที่อาจารย์สันติบอกอ่ะที่นครปฐมของกินอร่อยเยอะมากนะครับแล้วก็นี่แนะนำสองร้านเนี่ยคือผมเองก็ไม่เคยไปย่อยๆเนี่ยไม่เคยมาดามโฮก็ไม่เคยก็ได้เก็บเป็นร้านที่เราจะเก็บไว้ไปกิน
1: ได้ไปเลยกินอย่างสมเกียรติน
0: ะครับเยอะมากแล้วจากกรุงเทพไปแป๊บเดียวนครปฐมแป๊บเดียวจริง
1: ๆโอ้ขึ้นในM800นะM81นะไป15นาทีก็ถึง
0: ครับ
1: สะดวกอ๋อ15นาที
0: นะฮะก็เลยไป2ล้านแล
1: ้
0: ว
1: เอาละ
0: เพิ่มเติมไหมฮะ
1: ไม่เพิ่มแล้วโอ้ยก๋วยจั๊บนี่บอกแล้วอร่อยมากเลยก๋วยจั๊บในกวงผมบอกกันแล้วเคยพูดไปในรายการแล้วพูดไปแล้วเจดีโอจุดหน้าวางสนามจันทร์นะในกวงเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ดับลูก็มาจากเมืองจีนเมืองเก็กเกี้ยวแล้วก็ในกรุงขายครั้งแรกที่ตลาดโบเบ
0: ้ครับ
1: แล้วก็เขาเคยไปขายที่บ้านโป่งลานบุรี2ปีซึ่งมาอยู่นครปฐมได้19เดือนโอ้ยคนอร่อยหัวจ้างน้ำใสอร่อยมากหมูกรอบหอมพริกไทยก๋วยจั๊บนะทำใสตัวก๋วยจั๊บดีมากก็มีอย่างหนึ่งคือไอ้ความแปลกคือข้าวต้มเห็ดหอม
0: ครับ
1: ใช้กระดูกหมูปะชอแต่ไม่ร้อนเหมือนพริกไทย
0: แล้วก็มีกวงเน
1: า
0: ะ
1: ในกวงเราเหลาผักจีจูฉายนี่ผมชอบชอบกินผักจีจูฉายมากเลย
0: ครับ
1: นะก็เบอร์โทรศัพท์ให้แล้วนะ
0: ในกวงให้ไปให้เป็นเมื่อวันก่อนมั้งจาน
1: ใช่092557
0: เดี๋ยวขออีกทีครับ
1: 91
0: เดี๋ยวแป๊บนึงครับ092557 9119
1: ครับตรงนี้ก็ขนมผิงเตาถ่านน่ะสวยมาก
0: อ๋อขนมผิงบอกไปละ
1: เออใช่โอเค
0: นะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะฮะไปนะแล้วก็ประสบคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคนไหนอยู่นครปฐมหรือว่าไปบ่อยๆ มีร้านอะไรจะแนะนำอาจารย์เพิ่มเติมได้นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าอาจารย์เองก็

0: ไม่อะก็ให้คำเบียดพูดแล้วเดี๋ยวใครจะถามเอสเอ็มเอสก็ถามมา
1: ได้เลยผมต้องขอบคุณอาจารย์กับพี่หวาด้วยเพราะวันก่อนเนี้ยไปถ่ายทำรายการกินอย่างสมเกียรตินะครับใครที่จะชมรายการกินอย่างสมเกียรตินะครับของคาร์โลไลฟ์ของ FM 99เนี่ยทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงทุกวันศุกร์หนึ่งทุ่มตรงนะครับที่เพจของ FM 99เราก็จะมีรายการกินอย่างสมเกียรติ 90% เป็นร้านเปิดพิสดารครับแล้วที่ล่าสุดไปมาเนี่ยอาจารย์อร่อยมาก
0: ที่ไหนที่ไหน
1: ร้านมูนเดอะมูนฮ่องกงคุซีน
0: ไปกินเจ้าปิ่นมาแล้วเหรอ
1: โอ้ไปเจอเชฟปิ่นไปเจอคุณนีน่าน่ารักมาก
0: เหรออ
1: าหารอร่อยมาก
0: ก็กินอะไรครับเชฟปิ่น
1: เชฟปิ่นวันนั้นไปถ่ายรายการแล้วก็เชฟปิ่นบอกว่าเอาเมนูไม่ช้อยเลยที่ไม่ที่อาจารย์สันติชอบมากส่วนหนึ่งก็เช่นแบบวันนั้นมีกินห่าน
0: โอ้ห่านก็ดี
1: มีห่านนะ
0: อร่อย
1: ก็มีหมูแดงฮ่องกงมีไก่จำชื่อไม่ได้ไก่อะไรสักอย่างนี่แหละเป็น
0: ชื่อฉลามกินหรือเปล่า
1: หูฉลามมันไม่ได้กินอ่ะ
0: แล้วก็
1: โหอาหารมันเยอะอาจารย์แล้วก็ติ่มซำมากันแบบติ่มซำก็มีทั้ง24อย่าง
0: ติ่มซำตรงไหนอ่ะจะบอกท่านผู้ฟังก็จะได้รู
1: ้ใครที่อยากกินอาหารจีนฮ่องกงหรือว่าเขาเรียกเขาชื่อร้านเขาชื่อเดอะมูนฮ่องกงคูซีนเขาอยู่ที่พระราม9นะครับโรงแรมอยู่ในโรงแรมอะโรงแรมชื่อโรงแรมแคชเชียร์นะฮะแล้วเขาเป็นอยู่ชั้นล่างนะแล้วก็ราคาอาหารเขานะครับอาจารย์ก็แล้วแต่เราสั่งแหละคือถ้าเราสั่งของเป่าฮื้อหูฉลามอาหารมันก็ต้องราคาสูงแต่ถ้าเขาเริ่มต้นอาหารเขาเนี่ยจานละ100 กว่าบาทก็มีอาจารย์
0: ครับ
1: แต่ละร้อยกว่าครับแล้วที่สำคัญเนี่ยอาจารย์บอกมาแล้วเคยเล่าให้เราฟังแล้วว่าคำว่าเดอะมูนเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าพระจันทร์นะหมายถึงว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าร้านอาหารเขาชื่อเดอะมูนฮ่องกงคูซีนเนี่ยเป็นพระจันทร์แต่มันมาจากข้าวเหนียวมูนนะอาจารย์เน
0: า
1: ะ
0: ก็คุณมีนางอ่ะ
1: เขาขายข้าวเหนียวมูนอยู่ที่ตึก55ที่ทองหล
0: ่อือร่อยมากก็เคยบอกไปแล้วว่าข้าวเหนียวมูนเนี่ยนะร้านของเขาเนี่ยคุณนีน่าเนี่ยอร่อยที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมา
1: ใช่ยืนยันได้เลยครับผมก็บอกในรายการว่าเป็นข้าวเหนียวมูนที่อาจารย์สันติยืนยันแล้วผมเองพอได้กินปุ๊บมันอร่อยมากเขาใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวมูเคี่ยวงูมั้ง
0: แล้วก็เขาให้มะม่วงป่ะ
1: มีมะม่วงแล้วก็ตัวกะทิก็ข้นโอ้โหราดเข้าไปนะอาจารย
0: ์
1: แต่อาจารย์กินเกินสองคำไม่ได้
0: ฮะ
1: อาจารย์กินเกินสองคำไม่ได้ข้าวเหนียวมูนอ่ะ
0: ทำไม
1: พี่วิหวาไม่ให้กินเกิน
0: เฮ้ยมันอร่อย
1: มันอร่อยมากเลยอ่ะ
0: แล้วกินข้าวเหนียวน้ำกะทิเขาอร่อยกับที่ทุเรียนน่ะนะ
1: อ๋อเหรอฮะ
0: เออต้องการคุณภรรยาก็ชื่อ
1: มูน
0: มูนข้าวเหนียวอร่อยเขารักกันด้วยการมูนข้าวเหนียว
1: โอ้
0: เครปินก็เลยตั้งชื่อว่าร้านเดอะมูน
1: ใช่ก็เดือมูลเนี่ยมาจากคำว่าข้าวเหนียวมูนแล้วก็ตัวผมกินขนมหวานเขาอีกอย่างก็คือโอนีแปะกล้วยเนี่ยแต่ว่าโอ้โหอาจารย์มีไอศครีม
0: ทำไม
1: เขาเป็นถ้วยฮะเสิร์ฟเป็นถ้วย
0: เ
1: ป็นถ้วยกินหนึ่งคนโอนีแปะกล้วยเขาตัวข้าวเหนียวเขาใช้ข้าวเหนียวมูนของที่เขาทำอ่ะแล้วก็เผือกทุกอย่างแล้วก็มีไอศครีมกะทิหนึ่งลูกหนึ่งโคนะก็อร่อยขนมหวานมีหลายอย่างมากอาจารย
0: ์
1: ใช่แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือผมได้กินอาหารหนึ่งอย่างเขาบอกว่าเมนูนี
0: ้เดี๋ยวคุยกับเต๋อเนอร์เต๋อพูดหน่อยเต๋อนั่งกินอาหารกัน
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่เต๋อ
2: เดี๋ยวสวัสดีครับคุณนา
1: ไปทานมาอย่างร้านมูน
2: ไปมาหลายรอบแล้วครับ
1: เนาะอร่อยอร่อย
2: ตอนหลังเขามีไอติมรสชาติแปลกๆที่เชฟทำขนมโดยเฉพาะเลยครับ
1: ใช่มีไอศครีมแปลกๆมีขนมแปลกๆแล้วก็อร่อยอ่ะพี่เต๋อเขาฝีมือจริงๆเน
2: า
1: ะ
2: ไปถ่ายทานข้าวเหนียวทุเรียนเขาไหมครับ
1: ถ่ายเป็นข้าวเหนียวมะม่วงกับโอนีแปะกล้วย
2: น่าจะหมดฤดูกาลครับ
1: ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: แต่กินไม่ไหว
2: นะครับ
1: กินไม่ไหว
2: ร้านนี้ต้องเขาต้องไปเป็นหมู่คณะครับ จะได้ทานคุก

0: โอ้โหร้านนี้ต้องแบบว่าต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับพี่เต๋อคือมันเป็นร้านอาหารจีนกวางตุ้งที่แบบเขาพัฒนาเป็นแบบเป็นเจนใหม่อ่ะเนาะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเมนูหลายเมนูเนี่ยอย่างพี่เต๋อได้กินนี่ไหมอ่ะอะไรหมูสกาล่าย
1: ำสกาล่า
0: เอายำสกาล่ากับก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้อ่ะ
1: ได้กินครับ
0: โอ้โหผมเคยกินตั้งแต่สมัยนานมากอ่ะสมัยที่ตรงสกาล่าเขามีร้านอาหารจีนเนาะ
1: แล้วก็ผมไม่ทันครับผมได้กินก็ร้านเขาเนี่ยแหละครับตอนที่ไปสุขุมวิทอะครับไปเอกเอกมัยตรงทองหล่อครับ
0: ตรงทองหล่อค่ะตรง
1: ใช่อันนั้นกินครั้งแรกเลยครับ
0: เดอะฟิฟตี้ฟิฟต์อ่ะเดอะ55น่ะเป็นคอนโดที่ตอนนั้นเรากับคุณแอร์เลยก็ไปดูคอนโดเขาไว้ตอนนั้นโอ้โหคอนโดเขามาแรกๆเลยของทองหล่อแล้วทุกวันนี้ก็มีร้านอยู่นะ
1: มีอยู่ครับ
0: แล้วตัวหมูสกาล่าไอตัวยำสกาล่าเนี่ยร้านอื่นก็ยังไม่เคยเจอนะ
1: ผมไม่เคยเจอเลยครับผมเจอครั้งแรกที่นี่น่าจะก้อนเป็นเมนูแบบเก่าแก่หน่อยนะครับ
0: แล้วแกมาแก่เอานะน่ะเราก็ถามเชฟปิ่นว่าเอาเชฟปิ่นได้กินเหรอตอนที่อยู่โอ้เชฟปิ่นไม่ทันเพราะเชฟปิ่นยังรุ่นน้องพี่เต๋อเน
1: า
0: ะ
1: นิดรุ่นน้องนิดนึงครับ
0: ครับแล้วแกก็มาเอาดูจากไหนไม่รู้ก็มาแกะไปแกะมา
1: เชฟปิ่นเขาไปเมืองจีนไป
0: กวางเจาม
1: าหลายรอบครับ
0: อ๋อ
1: ครับ
0: นะแล้วก็ได้กินเมนูใหม่ล่าสุดของเขาเป็นปลาเก๋าปลาเก๋าเกร็ดปลาเก๋าอะฮะเขาใช้แป้งบางๆ
1: ไม่เคยกินครับ
0: อันนี้ไม่เคยอาจารย์สันติก็ยังไม่ได้กินอ่ะ
1: แต่คุยกับอานะครับ
0: อะไรนะครับ
2: ปลาปูโก้นะนึ่งซีอิ๊วอร่อยมากเลย
0: คนว่าอร่อยทุกเมนูจริง
2: นะ
0: อร่อยทุกเมนู
2: ครับวันนั้นเอาคนตะจิ๋วก็ไปกินก็บอกโอ้ยอร่อยกว่าที่ตะจิ๋วที่ตะจิ๋วก็มีปลาปูนะ
0: ครับ
2: แต่คนที่ก็ไปกินคนตะจิ๋วมาจากสุดเขาบอกว่าอร่อยกว่าที่แต่จิ๋วนี
0: ่แล้วร้านสะอาดบรรยากาศดีน
2: ะ
0: แล้วก็อย่างเมนูอย่างที่เชฟปิ่นบอกว่าเมนูเขาเนี่ยเขาก็มีเมนูเริ่มที่ร้อยกว่าบาทก็มีนะเพราะอยู่ที่เราเลือกกินนะอาจารย์เน
2: าะติ่มซำก็เยอะ
0: อะไรนะติ่มซำ24อย่างอาจารย์จะยกมาบอกไม่ต้องซิไม่ไหว24อย่างเยอะไปเพราะเราถ่ายแค่ว่า 5-6 เมนูก็พ
2: อ
0: แกบอกไม่ได้มาทั้งทีต้องจัดแบบอาจารย์สันติโอ้โหกินจนแบบพุงแตกอ่ะอร่อยมากเพราะฉะนั้นใครที่อยากกินนะครับร้านอาหารจีนนะครับชื่อเป็นอาหารจีนแบบสไตล์ฮ่องกงอ่ะแต่ก็ยังมีแต้จิ๋วบ้างมีอะไรบ้างแกก็มีหลายๆอย่างแต่ว่าเมนเป็นฮ่องกงสไตล์เป็นกวางตุ้งเพราะว่าเชฟเป็นแกไปเรียนมาจากกวางตุ้งจากกวางเจานะฮะมันร้านชื่อเดอะมูนฮ่องกงคูซีนนะครับเซิร์ชเข้าไปใน Google เจอแล้วก็ร้านนี้อยู่ในโรงแรมแคชเชียร์นะแคชเชียร์โฮเทลอยู่จากผังเมืองอาจารย์จากผังเมืองนะถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะจากผังเมืองตรงไปขึ้นไปนะเรียบๆไปเรื่อยๆแป๊บเดียวก็ถึงละฮะไม่เกินสัก500เมตรมั้งแล้วจอดรถสะดวก
2: พี่ไก่
0: ครับนะร้านเดอะมูนฮ่องกงคูซีนอร่อยมากนะครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
2: พี่จะพักกันเลย
0: เดี๋ยวเราพักก็ได้นะฮะ SMS เข้ามานะครับ4689899 4689899เดี๋ยวพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับคัลเลอร์ไลฟ์ครับ
3: คัลเลอร์ออฟไลฟ์ดำเนินรายการโดยแม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
4: ์สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู ู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: 0698-9736-736 Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติเสวตวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
2: ์กลับมาช่วง2กับ Color of Life นะครับทาง FM 99ที่รีโรขึ้นแรงแข็งแรงเรามาดู SMS กันนะครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวรออาจารย์แป๊บหนึ่งนะครับก็ต้องบอกว่าน้ำปลาหวานแม่อาลีนะครับต้องโหจริงใครที่กินแล้วเนี่ยติดใจแล้วก็ชอบเพราะว่าน้ำปลาหวานแม่อาลีเนี่ยนะครับเขาอร่อยจริงเนื้อแน่นๆนะฮะอย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าน้ำปลาหวานแม่อาลีอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นนะครับหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไปเซเว่นอีเลฟเว่นก็ได้ไปท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะฟู้ดแลนด์ก็ได้กูเม่นะครับในดูมงดูมอในเอ็มโพเรียมเอ็มโคเทียได้หมดนะครับหรือไม่ก็วิลล่าเยอะมากเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแล้วไปเชลที่เป็นน้ำปลาหวานจะเห็นเลยครับน้ำปลาหวานแม่อาลีเป็นน้ำปลาหวานยี่ห้อเดียวที่ได้ตาเปิดพิสดารจากคุณสันติเสวมนไม่ช้อยนางรำครับนะครับอาจารย์อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับ
3: ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านฮะเฮียง
2: ร้านอะไรนะ
3: หมูมีแห่งเดียวในประเทศไทย
2: ร้านฮะเฮียง
3: ฮะเฮียงหมูสตู
2: หมูสตู
3: เคยมาถ่ายไหม
2: ยังเลยครับ
3: แล้วผมเกี่ยวกับมันนะเป็นร้านเดียวในประเทศไทยที่มีสตูหมูแล้วก็อร่อยมาก
2: อยู่ตรงไหนจาน
3: อยู่ตรงไอ้ตรงนี้เขาเรียกอะไรคลองจัน
2: คลองจันฮะเฮียง
3: ถ้ายังกดดูใน Google ก็รู
2: ้ได้ครับนะฮะร้านฮะเฮียงใครเคยกินบ้างสตูหมูนะครับ
3: เนี่ยละคุณวีอ่ะชอบกินมาเป็นจำตะก่อนก็อยู่ที่สงขลาถนนนางงาม
2: ครับสงขลาเนี่ยถ้าพูดถึงสงขลาที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยถนนนางงามเนี่ยเป็นแหล่งของกินของสงขลาแล้วอาจารย์เนาะ
3: ใช่แล้ว
2: แล้วร้านนี้เคยอยู่ที่นั่นหรอ
3: มาแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ตรงเนี้ย
2: ตรงของจัน
3: ท
2: ร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิด Google ใครคุณว่าเปิด Google ดูได้เลยนะครับร้านฮะ
3: แต่วันวันอังคารนะเขาหยุด
2: อ๋อหยุดอังคารมี SMS มาอาจารย์ต่อให้เยี่ยงต่อ
3: ให้เยี่ยงนะเบอร์โทรศัพท์ก็เหยียดตัวด้วยเลย
2: ครับ
3: 081 0818141 814 9708เปิดตั้งแต่2โมงเช้าครึ่ง8นาฬิกา3นาทีแล้วก็ปิด3โมงเย็น
2: 8โมงเช้า3โมงเย็นนะครับใครอยากกิน
3: ที่นี่มีแห่งเดียวในประเทศไทยนะครับหมูสตูหมูอะไรนี่อร่อยมากนะ
2: สตูหมูนะฮะไม่ช่วยการันตีจากสงขลาถนนนางงามมาสู่ของจันทร
3: ์ใช่
2: นะครับSMS มาแล้วครับบอกว่าอาจารย์ครับถ้าไปตลาดพลูอาจารย์จะแนะนำร้านอะไรครับช่วงกลางคืน
3: อันแรกข้าวหมูแดง
2: กลางคืนนะกลางคืนนะ
3: อร่อยอร่อยมาก
2: ๆข้าวหมูแดง
3: ข้าวหมูแดงก็มีพวกร้านบะหมี่ก็ตีเองนะอร่อยแล้วถ้ามาตรงทางรถไฟ
2: ครับ
3: นะก็จะมีเกาเหลาเนื้อไหหลำแล้วก็มีกระเพาะปลาก ระเพาะปลาแล้วก็มีข้าวหมูแดงอีกเจ้าหนึ่งตรงนั้นก็อร่อย
2: อันนี้อยู่ตรงช่วงไหนนะฮะ
3: ตรงข้างข้างทางรถไฟใกล้สถานีรถไฟตลาดภูเลย
2: ครับผมอันนี้ขายกลางคืนนะ
3: ฮะเฮ้ยขายกลางวันซื้อไม่ขาย
2: อันนี้เขาถามเรื่องขายกลางคืน
3: ตอนขายกลางคืนก็เนี่ยร้านที่บอกว่าข้าวหมูแดงอ่ะ
2: ข้าวหมูแดง3ทุ่มตรงนั้นน่ะมันจะมีกระเพาะปลาอยู่ข้างหน้า2เจ้าแล้วจ้ะเนาะ
3: ใช่ใช
2: ่แล้วก็กระถิบเข้าไปก็จะเป็นข้าวหมูแดง3ทุ่มแล้วก็มี 3-4 ร้านตรงนั้นแหละลองชิมดู
3: มีก็ตีเองนะอร่อย
2: ได้ตาเปิบอยู่ฮะ
3: ได้โมตี้พวกเนี้ย
2: นะฮะเรียบร้อยมี SMS ท่านนึงนะครับบอกว่ามีร้านข้าวต้มกุ้ยได้ตาเปิบหรือที่อาจารย์แนะนำมั้ยครับในกทม
3: นี่หน้าอยู่เพียงหน้า
2: โอ้ยหลายร้านเลยถ้าอาจารย์ถ้าเปิดของข้าวต้มกุ้ยนะฮะอันแรกเลยเจ๊อ๋าเนา
3: เจ๊อาแน่ละสุดยอดเลย
2: เจ๊อาอยู่ตรงสะพานบัญชาตินะร้านเจ๊อา
3: อ
2: ันนี้ได้ตาเปิบได้ตั้งแต่สมัยทำไอ้โต๊ะซุปเปอร์ตีนไก่ปูดองแล้วก็อาหารอร่อยทุกอย่างนะฮะเจ๊อาอยู่ก็โอ้โหจะ90ประมาณนั้น
3: เขาขายตั้งแต่3โมงเย็นนะ
2: ครับ
3: จ้าก็ไม่ได้ขาย
2: ไปถึงตีหนึ่งอะโดยประมาณนะร้านเจ๊อาที่เจ้าเบอร์ให้ร้านจ่าเสร็จแล้วก็ข้าวต้มวัดบวรล่ะ
3: ข้าวต้มวัดบวรก็ใช
2: ่ก็ได้ตาเปิบ
3: ได้ตาเปิบก็เองเกิดมาจากข้าวต้มวัดบวรน่ะ
2: บองปากหมาแล้ว
3: เกิดเพราะอะไรมั้ง
2: ไป
3: บ
2: ันทิดอ่ะ
3: มันสร้างหนังเจ๊งสนิทเลยคนดีที่บ้านด่าน
2: ครับ
3: มันนั่งร้องหุ่นร้องไห้เลยไปกินข้าวต้มวัดบวรกันแล้วเราก็เล่าไอ้เจ้าบัณฑิตฟังว่าเมื่อก่อนกูสอบพระมหาวิทยาลัยมันยุ่งยากลำบากเหลือเกินน้ำดีกันยังได้ผมก็เหมือนกันนะครับก็เอาแก๊สต่างๆจากที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเอามาใช้แล้วก็สร้างตัวไอ้กองปากหมาขึ้นเพราะว่าผมเรียนธรรมศาสตร
2: ์ครับ
3: ของท่าเรือมีอาหารหนึ่งความจริงเขาไม่ได้ชื่อไอ้กองปากหมา
2: เขาชื่อหัวเหม็น
3: ไอ้หัวเหม็นคือชวนพวกนิสิตนักศึกษาผู้หญิงไม่กินไม่มีกระต่ายบอกเป็นหัวกลับมาศึกษาผมก็เลยบอกว่าเอาแจ็คตัวนี้มาเล่นกันไอ้ปักกิ่งเก็ดเป็ดปักกิ่งไอ้ปองปักหมาเกิดตรงนี้แหละตรงนี้แหละที่เกิดลุงเกียรติน
2: ่ะร้านเจ๊อันนี้ก่อนบอกวันนี้หนึ่งครับร้านเจ๊อานะครับถ้าถามเบอร์มา0847673744ร้านข้าวต้มเจ๊อาสะพานวันชาตินะครับ0847673744ครับอาจารย์อาต่อวัดบวรนี่คนนิยมเยอะเพราะว่าอยู่ข้างๆอยู่ตรงข้ามวัดบวรนะอาจารย์เนาะ
3: เขาเป็นต้นกำเนิดของผักบุ้ง
2: โอ้โห
3: ไฟแดง
2: ผัดที่แบบลุกเป็นไฟเลยอ่ะ
3: เสียดายนะไอตัวเจ้าของไม่อยู่ละเรากินมันตั้งแต่พี่เขาชอบกินผักบุ้งไฟแดงเขานี่อร่อยมากๆเลย
2: ต้องสั่งเลยเนาะไปถึงนะ
3: ใช่ขายดี
2: นะครับตอนนี้ลูกชายคุณแม่กับลูกชายบริหาร
3: ต่อใช่รุ่นสามแล้ว
2: อันนี้ก็ได้เปิดพิสดารครับถ้าเขาต้มปุ๋ยนะแล้วก็อีกร้านหนึ่งร้าน
3: ติ๊กอัก
2: ร้านอะไร
3: ติ๊กอักร้านติ๊กอักเลยนะ
4: ติ๊กฮะ
3: อันนี้อร่อยมากเป็นข้าวต้มกุ้ยแบบแต้จิ๋วโบราณได้เถอะอยู่เชิงสะพานเหล็กสะพานเหล็กรู้จักใช่ไหม
2: ครับ
3: นั่นละไปเลยได้ผิดหวังเลยอาหารก็อร่อยมากเลยข้าวต้มไอ้หมูสามชั้นก็เรียกหมูอะไรหมูแป๊ะซะเดี๋ยวนี้หากินยากต้องไปกินร้าน
2: หมูแป๊ะซะหมูไหว้เจ้าเน
3: า
2: ะ
3: ใช่อร่อยร้านติดอ่ะ
2: คนก็จะนิยมว่าหมูไหว้เจ้าอะไรเงี้ย
3: ใช่
2: เราก็ต้องเจ้าที่ต้มเป็นด้วยนะไม่ใช่ดูเหมือนเมนูมันจะง่ายแต่จริงๆมันไม่ได้ง่ายนะอาจารย
3: ์อร่อยกินกับข้าวต้มอร่อยมากเลย
2: แล้วก็น้ำจิ้มเต้าเจี้ยวเน
3: า
2: ะ
3: ใช่กินกับ
2: นั่นแหละเพราะฉะนั้นใครที่อยากไปโอ้มีเยอะข้าวต้มกุ้ยอาจารย์ให้ไว้หลายร้านเลยอีกร้านหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวเปิดดูนิดนึงนะอาจารย์
3: เจ๊ต้นสวยหมวยคนงาม
2: อันนี้อยู่เจริญกรุง
3: ใกล้ๆกับบ้านพ่อคุณนะ
2: จีรีเชียง
3: พ่อคุณไปนั่งกินบ่อย
2: ใช่ไหม
3: เออ
2: แล้วก็อันนี้เจ๊คนสวยหมวยคนงามส่วนให้อีกร้านหนึ่งร้านหนึ่งเพราะอาจารย์ชอบร้านยู่เฮง
3: เขายู่เฮงก็บอกไปแล้วเลย
2: ร้านยู่เฮงเนี่ยอยู
3: ่ตาจิ๋ว
2: ถนนพระเทพหรือว่าพานกตัดใหม่นะ
3: ร้านยู่เฮง
2: เนี่ยอาจารย์ให้การันตีเปิดพิสดารไว้หลายปีแล้วตอนนี้ขยายร้านใหญ่โตอาจารย
3: ์ครับใช่อ
2: าจารย์ได้ไปยัง
3: ไม่ได้ไปเลยผมเกียดว่าเขามีอะไรแปลกๆอร่อย
2: โอ้โหข้าวผัดกระนาฉายอร่อยมากแล้วก็พวกปลาพวกอะไรทั้งสดแล้วก็พวกขนมประกาศเนี่ยเขาใช้ตัวใช้โอ้ใช้เท้าเยอะกว่าแป้งเวลาผัดมาแล้วแบบโอ้โหรสชาติเขาใช้ซอสที่แบบพิเศษอ่ะนะเมนูเขาเดี๋ยวนี้คนต้องไปบัตรคิวอาจารย์
3: อ้าวถึงขนาดนั้นเชียว
2: โอ้โหเยอะมาก โอ้ถ้าไปยิ่งยิ่งถ้าไปช่วงเทศกาลเนาะต้องรอเก้าอี้ดนตรีเลยแหละนะร้านยูเฮงเนี่ยใครที่อยู่แถวฝั่งทนนะครับอยากกินข้าวต้มกุ้ยเปิดพิสดารอร่อยอร่อยเนี่ยร้านยูเฮงนะเซิร์ชเข้าไปเลยร้านยูเฮงก็จะเจอเลยนะครับอร่อยมากต้องบอกเลยอร่อยมากแล้วเมนูโอ้โหเมนูเป็นแบบมันเยอะมากอะเมนูแล้วก็ไอ้ต้มมะระกับมะระกับผักกาดดองอะอะไรโคฉายอะไรอะชื่อแบบไม่ชื่อภาษาจีนนะฮะก็อร่อยเพราะนั้นร้านเขาต้มกุ้ยถ้าเป็นเปิดพิสดารอะเยอะมากนะจ๊ะเนาะ
4: มีเยอะ
2: มีเยอะบางร้านไม่ได้พูดถึงไว้วันหลังพูดนะครับแต่ยูเฮงเนี่ยการันตีว่าอร่อยมากเลยเดี๋ยวดูเอสเอฟต่อนะจารย
4: ์
2: เรามากันเยอะเลยวันนี้เดี๋ยวนะแป๊บนึงนะครับแป๊บนึงนะครับมีเวลาอีกสักนิดนึงให้อาจารย์ตอบเอสเอฟก่อนนะฮะถามมาว่าเคยไปนครปฐมอาหารพวกหมูเช่นหมูแดงขาหมูเยอะ
4: เยอะ yeah.
2: แล้วถ้าหมูแดงอาจารย์ชอบร้านไหนครับ
4: หมูแดงเนี่ยนะผมชอบร้านคนจนเนี่ยก่อนรถ4-3 ล้อขายเออ4-3 ล้อแล้วไปจอดหน้าร้านข้าวหมูแดงโบราณน่ะจำชื่อไม่ได้ละแล้วก็เลยมาขายแต่ว่าเขาอยู่ซอย 9ริมคลองเลย
2: โอเค
4: แต่อันนี้อร่อยอร่อย
2: ไม่มีเยอะไม่มีชื่อใช่ไหม
4: ไม่มีชื่อก็เป็นรถเข็นน่ะคนจนน่ะ
2: นั่นแหละสิ
4: ข้าวหมูแดงก็ย่างเองไก่นะข้าวหมูแดงแบบนครปฐมต้องมีไก่ด้วยที่นครปฐม
5: ตรงเกษาหรอเกษา6ไง
4: เออตรงเกษาเออเอาพูดอธิบายหน่อยสิถนนเกษา6
2: ครับ
4: คุณไปเจออร่อยจุก
2: ไปถึงว่า
4: คนจน
2: ไม่ได้เป็นร้านเป็นรถ
4: เป็นรถเข็น
2: เป็นรถเข็นนะ
4: ใช
2: ่โอเคนะครับท่านอีกท่านหนึ่งนะครับคุณผู้ชมคุณฟังบอกว่าร้านฮะเฮียงข้าวหมูแดงก็อร่อยมากครับ
4: ใช่ฮะเฮียงเนี่ยก็อยู่เก่าอยู่ตรงไม้สะพานหน้าพระประถมฮะเฮียงก็เก่าแก่เลยนะคร
2: ับ
4: แต่ว่าสูตรไม่เหมือนกับที่ผมพูดถึงของอรุณที่คุณหลาบอกนะเพราะสูตรกัน
2: โอเคนะครับ
4: แต่ผมเนี่ยตอนนี้ยังชอบสูตรของอรุณวันเนี้ยแกนั่งสารแกจีบจักรยานสามล
2: ้อ
4: แกจอดหน้าร้านขายข้าวหมูแดง
2: เวลาเดินน้อยละ
5: แปลกมาก
4: น้ำจิ้มเป็นยังไงแปลกมาก
5: เจอ
4: น้ำจิ้มเขากับคุณหวาบอกว่าเหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก
2: ่โอเค
4: อ้าว
2: เขาบอกว่าเขาต้องวัดบวรนะตอนนี้ปิดเร็วเที่ยงคืนก็ปิดแล้วสมัยผมเป็นเด็กๆ2:00 ถึงจะปิด
4: แน่นอน
2: เดี๋ยวนี้ปิดเร็วเดี๋ยวนี้ร้านปิดเร็วเยอะนะอาจารย
4: ์ใช่
2: เพราะว่าภาวะเศรษฐกิจด้วยแหละเปิดไปบางทีคนไม่ค่อยมีก็ไม่จะเปิดทำไมเนาะนะครับขอบคุณมากครับอาจารย
4: ์
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้เราคุยกันได้เลยครับนะฮะก็ได้หลายเรื่องราวนะครับจากอาจารย์สันติสิบุญไม่ช้อยนางลำนะครับผมมีเรื่องข่าวสารบอกกับคุณผู้ฟังนะครับเรื่องนี้ก็คือเรื่องที่โอ้โหกำลังโหวตกันเลยกำลังโหวตกันมาเยอะมากนะฮะ เริ่มขึ้นแล้วครับกับกิจกรรม Why Entertain Awards 2026งานประกาศรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะครับสร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Why ซึ่งปีนี้นะครับในคอนเซ็ปต์เขาชื่อว่า Thai Silk Curtainand the golden lotus ครับภาษาไทยก็คือสวยมากบุษบงกตบุษบงกตม่านไหมลายสยามเปิดโอกาสให้แฟนๆนะครับได้ร่วมโหวตกับนักแสดงหรือนิยายที่คุณชื่นชอบนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเรามีทั้งหมด5สาขาเราได้รายชื่อผู้เข้าชิงในแต่ละสาขาเรียบร้อยแล้วครับจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีสาขาอะไรบ้างแรกเลยก็ Why Couple of the Yearนะครับอันนี้ก็เป็นคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีซึ่งผู้เข้ารอบนะครับ Y 1ติวเตอร์กับยิม Y 2ภูกับพาเวล Y 3ฟอร์ดกับพีท Y 4ลูกหมีกับซอนย่า ส่วน Y5 นะครับก็จะเป็นหลิงออมรางวัลที่2ครับเป็น Prince of Boys Love นะครับอันนี้ก็จะเป็นนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ซึ่งผู้เข้ารอบนะครับคนแรกเลยก็ B1 เก่งหฤทธิ์ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์นะครับส่วนของผู้หญิงนะครับก็จะเป็น Princess of Girls Love อันนี้มาที่3นะครับก็คือนักแสดงนำ Girls Love พาวเสน่ห์ผู้เข้ารอบนะครับคนแรกเลยนะครับ G1 จินนี่ณัฐธนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 B My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ก็จะเป็นน้องลูกหมีปัญญาพัฒน์ครับแล้วมาถึงรางวัลที่4ครับเป็น Rising Star Couple นะครับอันนี้ก็จะเป็นคู่ชิปดาวรุ่งนะครับซึ่งผู้เข้ารอบนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับ R1 จินนี่กับเจน่า R2 ตีตีกับป๋อ R3 ฝ้ายกับอะตอม R4 มี่พัดกับเอย่า R5 อุ้มกับแบมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบใครก็เลือกไปเลยโหวตไปเลยรางวัลสุดท้ายครับเป็น Most Popular Novel Y Novel นะครับก็เป็นเรื่องราวของนิยายนะ Y ยอดนิยมซึ่งมีผู้เข้ารอบ N1 ครับเรื่องเกมเมอร์และน้องเต๋อของเขานะ Be My Player 2นะครับโซ่ล่ามทีเรื่องแรกนะ N1 นะ N2 พิษรักนะฮะ N3 พี่ฝากชอบเธอมู Crazy Love หมูมู่นะฮะ N4 เป็นสามีบ้านนอกนะฮะ N5 เป็น Not the best but still good นะอันนี้ทั้ง5เรื่องนิยาย5เรื่องนี้ใครชอบเรื่องไหนครับรักใครชอบใครเชียร์ใครเป็นด้อมไหนอย่าลืมเข้าไปโหวตนะครับผ่านทางเว็บไซต์ครับง่ายๆเลยนะครับเว็บไซต์ของเราก็คือ Y Entertain Awards มี S ด้วยนะ .mcot.net แล้วไปที่โหวตนะฮะ Y Entertain Award .mcot.net แล้วก็แล้วไปที่ตัวโหวตนะหรือจะโหวตผ่านแอปพลิเคชัน eMOS ก็ได้นะอันนี้ก็ง่ายนะอย่าลืมสแลชโหวตนะของ Y Entertain Y Entertain Awards mcot.net/vote ส่วนถ้าผ่าน eMOS ก็ได้นะครับตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่2กันยายนนะครับเพราะฉะนั้นต้องรีบนะถ้าไม่รีบก็เดี๋ยวคนของเราที่เราชอบหรือนิยายที่เรารักไม่ได้รางวัลนะครับวันนี้เวลาหมดครับเจอกันวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
0: Color of Life ดำเนินรายการโดย
1: แม่ช้อยนางรำสันติสเวทวิมลและสมเกียรติคุณานิติพงศ
6: ์จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรียังไม่ทราบทอ.เตรียมเชิญขึ้นบิน F-16 ชี้ร่วมฟังบรรยายขีดความสามารถของทัพหลังรัฐบาลเร่งจัดงบกลางสนับสนุนยันไม่ได้แสดงเขี้ยวเล็บไม่มีขอบินดูชายแดนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์

0: กำหนดการตรวจเยี่ยมกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาพร้อมทั้งขึ้นเครื่องบินร่วมบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 ในวันที่14สิงหาคมนี้ว่าเป็นเรื่องที่กองทัพจะบรรยายสรุปเรื่องความมั่นคงการซ้อมและการเตรียมความพร้อมซึ่งตอนนี้ตนยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจะมีการขึ้นบินอะไรหรือไม่ส่วนที่มีการเปิดเผยกำหนดการว่านายกรัฐมนตรีจะขึ้นบินเครื่องบิน F-16 เพื่อสำรวจชายแดนไทยกัมพูชานายกรัฐมนตรีอุทานว่าอุ๊ยขณะนี้ยังไม่ได้มีเวลาดูกำหนดการแต่สาระคือไปดูการเตรียมความพร้อมของกองทัพเนื่องจากรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางเพื่อการเตรียมความพร้อมและขีดความสามารถของกองทัพในช่วง10เดือนที่ผ่านมาอีกทั้งฝ่ายกองทัพอยากให้ได้ไปเห็นว่าสิ่งรัฐบาลได้เห็นชอบไปทั้งเรื่องของแนวทางยุทธวิธีและงบประมาณได้รับการนำไปปฏิบัติออกมามีรูปแบบอย่างไรจึงได้เชิญให้ไปรับฟังการบรรยายส่วนจะเป็นการแสดงแสนยานุภาพของรัฐบาลไทยให้อริราชศัตรูได้เห็นหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่ได้เป็นการแสดงอะไรเป็นเพียงการประชุมลับอยู่แล้วส่วนจะขึ้นเครื่องบินขับไล่ F-16 นายอนุทินกล่าวว่าหากจัดมาแล้วไม่ผิดระเบียบและมีความปลอดภัยแล้วแต่กองทัพเพราะคิดว่ากองทัพคงเห็นการสนับสนุนจากรัฐบาลอย่างเต็มที่เพื่อความมั่นคงของกองทัพในเรื่องของการปกป้องบ้านเมืองซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ดีจะได้มีความมั่นใจเมื่อต้องไปเจรจากับผู้อื่นวรสิทธิ์ยันสรุปจบในวันนี้ปมถอดถอน 5,925 รายชื่อโกงสอบท้องถิ่นก่อนส่งกกลางและกจังหวัดดำเนินการให้เสร็จสิ้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการถอดถอนบัญชีรายชื่อ 5,925 รายที่พบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี 2568 ว่าจะมีการสรุปในการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทวันนี้และส่งเข้าคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลส่งท้องถิ่นหรือกกลางในวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นก็ส่งตามลำดับไปให้กจังหวัดทางจังหวัดก็ส่งไปให้อปท.ดำเนินการต่อให้เสร็จสิ้นในส่วนของนายปกรณ์ นินทภพันธ์รองนายกรัฐมนตรีโดยรายงานผลการตรวจสอบข้อที่จริงและข้อแนะนำทางกฎหมายกรณีทุจริตสอบราชการท้องถิ่นให้นายกรัฐมนตรีรับทราบแล้วหรือไม่นายวรสิทธิ์กล่าวว่าเห็นมีคุยกันอยู่แต่ในการประชุมกสท.ช่วงบ่ายวันนี้จะได้รับทราบถึงแนวทางการดำเนินการกับคนกลุ่มนี้ด้วยส่วนการประชุมคณะกรรมการกกลางในวันพรุ่งนี้นายวรสิทธิ์เปิดเผยว่าตนจะเป็นประธานการประชุมเองเนื่องจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลเป็นประธานแทนอยู่แล้วจีนปล่อยดาวเทียมอัจฉริยะสู่อวกาศจีนประสบความสำเร็จในการปล่อยดาวเทียมไฮเปอร์สเปกตรัมซึ่งเป็นดาวเทียมสำรวจพื้นผิวโลกที่ติดตั้งกล้องถ่ายภาพความละเอียดสูงพิเศษ2ดวงได้แก่ Orientan Smart IO-1 และ O-2 ขึ้นสู่วงโคจรที่กำหนดอย่างแม่นยำด้วยจรวดนำส่ง Smart Dragon 3จากฐานปล่อยกลางทะเลนอกชายฝั่งเมืองไหหยางมณฑลซานตงดาวเทียมทั้ง2ดวงเป็นส่วนหนึ่งของโครงการกลุ่มดาวเทียม Orientan Smart Iซึ่งตั้งเป้าส่งดาวเทียมอัจฉริยะความละเอียดสูงกว่า200ดวงขึ้นสู่อวกาศภายในปี2030เพื่อเสริมขีดความสามารถด้านการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลจากอวกาศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
3: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับบล็อกเลสเนอร์ประกาศรีไทร์อย่างเป็นทางการบล็อกเลสเนอร์นักมวยปล้ำชื่อดังของเวที WWE ประกาศรีไทร์อย่างเป็นทางการในวัย49ปีหลังจบศึกใหญ่อย่าง SummerSlam ตัวเลสเนอร์วัย49ปีเพิ่งขึ้นสังเวียนในศึกใหญ่อย่าง WrestleMania 42เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนพ่ายกับโอบาเฟมี่นักมวยปล้ำร่างยักษ์ในแมตช์ Hell in the Cell ของ SummerSlam ล่าสุดเลสเนอร์ประกาศเลิกปล้ำอย่างเป็นทางการระหว่างปรากฏตัวในรายการ The Pat McAfee Show ทางช่อง ESPN สำหรับเลสเนอร์ได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักมวยปล้ำระดับท็อปของเวที WWE หลังขึ้นสังเวียนมานานกว่า26ปีโดยคว้าแชมป์หลายรายการชนะศึก Royal Rumble 2สมัยรวมถึงยุติสถิติร้อยพ่ายในศึก WrestleMania ของ The Undertaker ในปี2014ด้วยต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
2: ฟุตบอลไทยเดลี่
3: ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่เตรียมลงเตะนัดสุดท้ายกลุ่ม B ศึกชิงแชมป์อาเซียน2026พบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานล่าสุดทีมชาติไทยได้รับข่าวไม่ดีเมื่อพาตริกกุสตาฟสันกองหน้า BG ปทุมยูไนเต็ดที่มีชื่อในทีมชาติไทยชุดนี้และมีกำหนดการเข้าแคมป์ในวันนี้เพราะ BG ขอไว้เตะกับแอสตันวิลล่าก่อนนั้นพาตริกต้องเลื่อนวันเข้าแคมป์ทีมชาติไทยออกไปเพราะมีอาการตึงที่กล้ามเนื้อและเกมกับวิลล่าพาตริกก็ไม่ได้ลงสนามโดยคาดว่าพาตริกจะได้ร่วมทัพช้างศึกอีกครั้งหลังจบรอบแรก
2: ฟุตบอลไทยเดลี
3: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Techno for Life
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Copilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
8: Acer
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะฮะประจำวันพุธที่5สิงหาคม2569นะครับอยู่กับนายบอสพิสารท่ามอนประจำการเหมือนเดิมวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเจอกับนายบอสได้เทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์นะครับออกอากาศบ่าย3โมงเย็นถึง4โมงเย็นทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ซึ่งมีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่ออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube นะครับ FM 99 Active Radio ใครยังไม่ไปกดติดตามไม่ไปกดSubscribe ไม่ไปกดกระดิ่งก็ฝากไปกดกันด้วยนะจ๊ะดูสดย้อนหลังบน YouTube ก็ได้นะครับฟังผ่านทางวิทยุผ่านทางเว็บไซต์ผ่านทางแอปพลิเคชันอยากจะทักทายพูดคุยถามคำถาม SMS 4689899ฟังผ่านทาง YouTube จะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ทิ้งคำถามมาในช่องไลฟ์แชทได้เมื่อวาน ตอบไม่ทันเพราะทุกคนส่งมาช่วง5นาทีสุดท้ายมันไม่ทันอยู่แล้วคุณโดนน้องปิ่นดุนิดหน่อยด้วยพี่บอสคะหนูบอกว่าให้ออกตอน58ไงคะค่ะโดนดุเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ใครมีคำถามอะไรคาใจก็รีบส่งมาแล้วกันวันนี้วันพุธอัปเดตข่าวสารแวดวงสมาร์ทโฟนแกดเจ็ตเป็นหลักแต่ก็ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะจริงๆมีเตรียมไว้มีข่าวอัปเดตเตรียมไว้เยอะแหละแต่ถามว่ามีอะไรสำคัญที่แบบต้องรู้ไหมอะไรเงี้ยไม่มีเพราะฉะนั้นอาจจะแทรกเรื่องตอบคำถามเยอะหน่อยละกันนะครับประมาณนี้แล้วก็ช่วงแรกนี้ขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับถ้าเกิดพูดไปแล้วมีจังหวะแบบฮึบนิดนึงให้รู้ว่ากำลังจะไอนะครับพยายามต่อสู้กับอาการไอของตัวเองอยู่ตอนนี้นะฮะตามนั้นนะฮะมาลุยกันนะครับ

เอามือถือเปิดตัวใหม่ในไทยก่อนละกันมาเป็นสัปดาห์นี้เป็นคิวของเสี่ยมี่นะครับกับรุ่นเล็ก แต่ราคาไม่เล็กอีกแล้วนะครับก็คือ Redmi 17 Series นะครับเปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการก็จะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยก็คือ Redmi 17 4G กับ Redmi 17 5G นะครับเอาจริงๆ2ตัวนี้สเปคแทบจะเหมือนกันเลยนะหน้าจอ 6.9 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD เหมือนกันอัตรา refresh rate 120 Hz เหมือนกันจอ HD Plus เหมือนกันแรมรอมก็เท่ากันก็คือแรม4128กับแรม4256เหมือนกันนะครับกล้องหลังก็เหมือนกันกล้องหลัง1ตัว50ล้านกล้องหน้า8ล้านนะครับ Wi-Fi ก็เหมือนกันรองรับ Wi-Fi มาตรฐาน AC หรือมาตรฐาน Wi-Fi 5นะครับแบตเตอรี่ก็เท่ากัน 7,500 มิลลิแอมป์อัลชาร์จไว 45 วัตต์เท่ากันกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP64 เท่ากันความแตกต่างของ Redmi 17โมเดล 4G กับ 5G ต่างกันแค่ชิปเท่านั้นเลยก็คือถ้าเป็น Redmi 17 4G เนี่ยชิปที่จะได้จะเป็น Helio G91 Ultra ถ้าเป็นตัว 5G จะได้เป็น Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5นะครับซึ่งก็แน่นอนพอชิปมันต่างกันความสามารถอีกอย่างนึงที่ต่างกันก็คือการรองรับในเรื่องของconnectivity ก็คือถ้าเป็นตัว Redmi 17 4G ก็ตามชื่อเลยรองรับการเชื่อมต่อได้สูงสุดแค่ความเร็วระดับ 4G เท่านั้นแต่ว่าถ้าเป็นตัว Redmi 17 5G ที่มาพร้อมกับ Snapdragon 4 Gen 5ก็จะรองรับ 5G แต่ว่าสเปคอื่นเหมือนกัน 100% นะครับโดยที่ตัว Redmi 17 4G เนี่ยเคาะราคาตัว RAM 428ไว้อยู่ที่ 6,999 บาทถ้าเป็นตัวความจุ256กิกแต่แรมเท่าเดิมนะ4กิกะไบต์นะครับอยู่ที่ 7,999 บาทพอเป็นโมเดล 5G แพงขึ้นมา 1,000 ง่ายๆอย่างนั้นเลยก็คือถ้าเป็นโมเดล 4G โมเดล 5G รุ่นความจุแรม4สตอเรจ128อยู่ที่ 7,999 บาทถ้าเป็นแรม4สตอเรจ256อยู่ที่ 8,999 บาทนะครับใช่ฮะเราอยู่ในยุคที่มือถือราคา 7,000 ได้หน้าจอแค่ HD Plus ได้ชิปแค่ Helio G91 ได้ RAM แค่4ยังดีที่ได้สตอเรจ128นะครับตามนั้นแต่นั่นแหละช่วงนี้อะไรก็แพงอีกอันที่เปิดตัวในไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยก็คือตัวฝั่งของ Nothing เขามาทั้งตัวโทรศัพท์มือถือแล้วก็หูฟังรุ่นใหม่ของเขานะครับก็เอาตัวมือถือก่อน Nothing Phone 4B เปิดตัวในต่างประเทศไปก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งเปิดในไทยอย่างเป็นทางการเรียบร้อยนะครับในไทยเข้ามา1โมเดลถ้วนก็คือ1รุ่นความจุถ้วนนะครับก็คือจะได้เป็นตัว RAM 8 Storage 128 GB นะครับ Nothing Phone 4B ได้หน้าจอ Super AMOLED OLED 6.77 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Plus 120 Hz ความสว่างสูงสุด 2,000 นิตนะครับตัวชิปใช้เป็น Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4กล้องหลังให้มา2ตัวนะครับตัวหลัก50ล้านเป็นเซ็นเซอร์ขนาด1ส่วน 2.76 นิ้วนะครับมีออโต้โฟกัสมีการสั่น OIS ให้เลนส์อัลตร้าไวด์8ล้านไม่มีออโต้โฟกัสเพราะนั้นถ่ายมาโครไม่ได้นะครับไม่มีเลนส์เทเลโฟโต้เนาะกล้องหน้า16ล้านนะครับได้ลำโพงคู่สเตอริโอได้แบตเตอรี่ 5,200 มิลลิแอมป์อัลชาร์จไว 33 วัตต์รองรับ 5G ได้ Wi-Fi มาตรฐาน AX นะครับมาตรฐาน Wi-Fi 6นะครับได้ Bluetooth 6.0 กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP64 ได้สแกนลายนิ้วมือใต้จอนะครับประมาณนี้จริงๆถ้าเกิดใครคุ้นๆตอนข่าวเปิดตัวในต่างประเทศที่เป็นโกลบอลมันจะมีรุ่นแรม8สตอเรจ256ด้วยแต่นั้น Exclusive เฉพาะที่อินเดียเท่านั้นนะครับถ้าเป็นที่อื่นบนโลกนี้เขาขายเฉพาะตัวแรม8 128เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปถามหาว่าตัว256จะมาไหม Exclusive เฉพาะที่อินเดียนะครับอีกรุ่นนึงที่เขาเปิดเป็นหูฟังก็คือ Nothing Ear 3A เขาข้ามจาก Nothing Ear Aเขาข้ามรุ่น2มาเลยมาโผล่รุ่น3เลยนะครับ Nothing Ear 3A ก็จุดขายสุดเราพูดไปหมดแล้วแหละก็เป็นหูฟังแบบทรงหูฟัง True Wireless ทรง In-Ear จุดเด่นจริงๆคือฟีเจอร์

ต้ snap audio snap shot นะครับก็คือเราสามารถบีบก้านหูเพื่อใช้บันทึกเสียงได้จะบันทึกเสียงสนทนาระหว่างนั้นก็ได้หรือจะใช้เป็นเสียงรับฟังเสียงขณะที่เราประชุมก็ได้ได้ทั้งสองอย่างเลยมันมีหน่วยความจำเก็บไว้ในตัวมันเองพอสมควรสามารถใช้อัดได้ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเลยนะยาวๆพอสมควรนะครับแล้วก็พออัดเสร็จตัวแอปมันจะเชื่อมต่อตัวหูฟังมันจะเชื่อมต่อกับแอปไอ้ Notting X ที่เป็นแอปควบคุมอุปกรณ์ IoT อุปกรณ์หูฟังของฝั่ง Notting เขาอะแล้วมันก็จะ transfer ไฟล์ที่เราอัดไว้ไปไว้ในแอปเราก็สามารถดาวน์โหลดเอามาใช้งานได้นะครับแล้วก็จุดเด่นอื่นๆก็โอเคได้ไดรเวอร์ขนาดใหญ่พอสมควรเนาะ12มิลลิเมตรนะครับรองรับในส่วนของ LDAC ได้นะครับมีฟังก์ชัน ANC ให้แบตสามารถใช้งานได้สูงสุดต่อเนื่องรับฟังเพลงต่อเนื่องนะสูงสุดประมาณ10ชั่วโมงต่อการชาร์จ1ครั้งแน่นอนอันนี้คือฟีเจอร์แบบไม่เปิด ANC ถ้าเปิด ANC ก็จะลดลงไปอาจจะเหลือประมาณสัก6ชั่วโมง7ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP54 โดยที่ตัวหูฟัง Notting Ear 3A เนี่ยคอสราคาไทยอยู่ที่ 3,999 บาทจากใจนะไม่เคลียร์ไม่เคลียร์เท่าไหร่ลองละไม่ค่อยปื้มไม่ค่อยปื้มไม่ค่อยปื้มนะฮะแต่ว่านั่นแหละให้รู้ว่ามันมีอยู่นะครับตามนั้นนะฮะแล้วก็จริงๆถ้าเกิดย้อนไปที่ต่างประเทศแต่ว่าในไทยก็อาจจะมาช่วงปลายเดือนนี้หรือไม่ก็ต้นเดือนหน้านะก็ Notting เขามีการเปิดตัวหูฟังทรงที่เป็นแบบคลิปออนก็คือแบบหนีบหูตัวแรกของแบรนด์เรียบร้อยแต่ว่าเขาเปิดภายใต้แบรนด์ลูกของเขาอย่าง CMF นะครับก็คือ CMF คลิปโปรก็เปิดตัวตัวนี้ได้ลองละตัวนี้ถือว่าโอเคแต่ยังไม่รู้ว่าราคาไทยจะเคาะเท่าไหร่นะราคาต่างประเทศเคาะอยู่ที่100เหรียญก็คือ 99.99 นั่นแหละก็ประมาณสัก 3,500 3,600 3,000 กลางๆโดยประมาณเดี๋ยวรอรุ้นราคาไทยว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่จะเข้าแน่ๆนะครับตัวนี้โอเคเพียงแต่ว่าด้วยราคาต้องรอดูราคาถ้าเกิดเขาเปิดราคาแบบตีว่าไม่เกิน 4,000 มันก็จะชนกับพวกหัวเว่ยฟรีคลิป2ได้นะซึ่งเรื่องเสียงเนี่ยผมให้ฟรีคลิป2ยังดีกว่านิดหน่อยแต่ถ้าเอาเรื่องความสนใจสบายผมชอบ CMF คลิปโปรพอสมควรก็นั่นแหละก็เขาเปิดตัวในต่างประเทศเดี๋ยวไว้เปิดตัวในไทยค่อยมาลงรายละเอียดแล้วก็ราคากันอีกทีแต่ให้รู้ว่า Notting ก็มีแบรนด์ก็มีหูฟังทรงที่เป็นคลิปออนกับเขาแล้วนะครับ ข้ามไปที่ต่างประเทศบ้างนะครับว่าต่างประเทศเขามีอะไรเปิดบ้างเอาบ้านใกล้เรือนเคียงเราก่อนที่มาเลย์ครับเขามีการHonor มีการเปิดตัวมือถือราคาประหยัด2รุ่นตัวใหม่ออกมาก็คือ Honor X6e กับ Honor X7e นะครับจริงๆทั้งคู่สเปคแทบจะเหมือนกันเลยต่างกันหลักๆก็คือเรื่องของแรมรอมแล้วก็เรื่องของเซ็นเซอร์พิเศษก็คือทั้ง Honor 6e ทั้ง Honor 7e เนี่ยจะได้หน้าจอLCD ขนาด 6.1 นิ้วความละเอียด HD+ นะครับ120เฮิรตซ์ตัวชิปได้เป็น Helio G81 Ultimate นะครับกล้องหลัง1ตัว50ล้านกล้องหน้า1ตัว5ล้านนะครับได้ลำโพงเดี่ยวด้วยนะไม่ใช่ลำโพงคู่สเตอริโอด้วยนะครับรองรับ 4G ได้ Bluetooth 5.1 มีช่องหูฟัง 3.5 มาให้นะครับแบตเตอรี่ให้มาเท่ากัน 7,500 มิลลิแอมป์อัลชาร์จไว 45 วัตต์กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP64 ความต่างของ Honor X6e กับ Honor X7e ก็คือเรื่องของแรมกับรอมถ้าเป็น 6e จะได้แรม4สตอเรจ128ถ้าเป็น Honor X7e จะได้แรม6สตอเรจ256นะครับอีกอย่างนึงที่ต่างก็คือด้านข้างเครื่องเนี่ยตัวสแกนลายนิ้วมือจะอยู่ด้านข้างเครื่องทั้งคู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็น Honor X7e เนี่ยเขาจะเพิ่มอีกปุ่มหนึ่งเข้ามาด้วยนะครับจะเขาเรียกว่า AI Button ก็เป็นปุ่มที่เอาไว้แบบควบคุมเรื่องของ AI ของฝั่ง Honor เขาอะนะครับอันนี้เปิดตัวที่มาเลย์เป็นทางการเรียบร้อยโดยที่ Honor X6e เปิดราคาที่มาเลย์อยู่ที่699ริงกิตก็ประมาณสัก 5,700-5,800 ประมาณนั้นส่วน Honor X7e เนี่ยเปิดราคาที่มาเลย์อยู่ที่899ริงกิตก็ประมาณสัก 7,000
7,500 7,600ประมาณนี้นะครับชื่อของ Honor X6e กับ X7e จริงมีผ่านการรับรองจากกสทช.อยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นว่าจะเข้าไทยเมื่อไหร่อย่างไรนะครับก็ตามนั้นเข้าแน่ๆเข้าแน่ๆเพราะว่าผ่าน กสทช.มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จริงๆ Honor X7e ยังมีรุ่นตีบวกขึ้นมาอีกก็คือ Honor X7e Plus 4G นะครับสเปคคล้ายๆเดิมแต่อัปเกรดชิปขึ้นมาเป็น Qualcomm Snapdragon 685นะครับอัปเกรดกล้องหลักเป็น108ล้านพิกเซลอัปเกรดลำโพงเข้ามาเป็นลำโพงคู่สตีโอนะครับดาอัปเกรดแบตเตอรี่ขึ้นมาใหญ่ขึ้นเมื่อกี้ก็ใหญ่แล้วอันนี้ใหญ่ขึ้นอีก 8,100 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว45วัตต์นะครับแล้วก็กันน้ำกันฝุ่นก็อัปเกรดขึ้นเป็นมาตรฐาน IP 6869นะครับก็น่าจะทำตลาดโกลบอลแน่ๆเพราะมันชื่อมันไปโผล่บนหน้าเว็บ Honor Global แล้วเพียงแต่ว่าในไทยอ่ะจะยังตอนนี้ในโลกยังไม่มีที่ไหนเปิดตัวแล้วก็ใช้คำว่าอะไรในไทยยังไม่มีชื่อโผล่บนฐานข้อมูลของกสทช.หรือว่าโมเช็คนะครับที่ผ่านตอนนี้จะมีแค่ Honor X6e กับ X7eประมาณนี้นะฮะไปที่จีนบ้างก็มี Oppo นะครับเปิดตัว Oppo A7 Pro Max รู้ว่า Pro Max ชื่อไม่ค่อยขลังแล้วเนาะไปใช้กับรุ่นเล็กๆกับเขาด้วยนะครับ Oppo A7 Pro Max ได้หน้าจอ OLED นะครับ OLED ขนาด 6.78 นิ้วความละเอียด 1.5K หรือว่า Full HD Plus นะครับอัตรา refresh rate 120 Hz ได้ชิปเป็น Qualcomm Snapdragon 4 Gen 5นะครับกล้องหลังให้มา2ตัวตัวหลัก50ล้านมีกันสั่น OIS ให้นะครับแล้วก็มีกล้องขาวดำอะโมโนโครมเอาไว้แบบเก็บ depth sensor อะไรเงี้ยอีก2ล้านนะครับแล้วก็กล้องหน้า50ล้านมีออโต้โฟกัสด้วยนะกล้องหน้านะครับได้ลำโพงคู่สเตอริโอได้แบตเตอรี่ขนาดใหญ่มาก10,000 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว80วัตต์ตามมาตรฐานซูเปอร์โวลต์ของ Oppo เขาอะนะครับแล้วก็ใช้ตัวเองเป็น power bank จ่ายไฟย้อนกลับมาได้ที่27วัตต์แบบสายนะไม่รองรับการไร้สายนะครับWi-Fi AC นะครับ Bluetooth 5.1 กันน้ำกันฝุ่นมาตรฐาน IP 6869นะครับราคาที่จีนเคาะมาเนี่ยตัว RAM 8 Storage 128อยู่ที่ 2,199 หยวนก็ประมาณสัก 11,000ตัวท็อปสุดจะเป็นตัว RAM 12 Storage 512คอสราคาอยู่ที่ 2,999 หยวนประมาณ 15,000 นะครับไม่ชัวร์ว่าจะเข้าไทยไม่จะทำตลาดโกลบอลไหมนะครับแต่ว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะทำแต่อาจออกมาในชื่ออื่นต้องไปรอลุ้นดูอาจจะเป็น Realme สักรุ่นหนึ่งหรือเปล่าอันนั้นก็ต้องไปรอตามกันนะครับอ่ะต่อมาอันนี้ข้ามไปที่อินเดียอินเดียก็มีการเปิดตัว Poco M8 Power 5G นะครับมือถือราคาต่ำหมื่นเมื่อแปลงค่าเงินจากรูปีอินเดียมาเป็นค่าเงินบาทนะแต่ว่าได้แบต 8,000 มิลลิแอมป์อาวร์Poco M8 Power 5G นะครับได้หน้าจอ AMOLED OLED 6.9 นิ้วความละเอียด Full HD Plus 120 Hz นะครับชิปเป็น Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4กล้องหลัง1ตัว50ล้านนะครับใช้เป็นเซ็นเซอร์ไลท์ฟิวชั่น400กล้องหน้า8ล้านได้ลำโพงคู่สตีริโอได้แบตเตอรี่ 8,000 มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว45วัตต์แล้วก็ใช้ตัวเองเป็น power bank จ่ายไฟย้อนกลับออกมาได้ 22.5 วัตต์นะครับเคาะราคาที่อินเดียเนี่ยตัวเริ่มต้น RAM 6 Storage 128 24,999 รูปีก็ประมาณสัก 8,000 ไปปลายแล้วก็จะมีตัว RAM 8 Storage 128คอสราคาอยู่ที่ 2,799 รูปีประมาณ 9,000 ไปปลายก็รอลุ้นว่าจะเข้าไทยไหมนะครับถ้าเข้ามาก็แบตเยอะดีนะครับแต่ว่าก็จริงๆผมถือว่าให้ RAM ค่อนข้างเยอะนะอ๋อปกติตอนนี้มือถือรุ่นใหม่ๆที่ราคาไม่ถึงหมื่นหาตัว RAM 8ได้ไม่ง่ายนะอันนี้ยังให้ RAM 8อยู่ก็ถือว่าโอเคนะครับอีกตัวหนึ่งที่หลายคนน่าจะอยากลุ้นให้เข้าไทยมากๆนะครับ เพราะคนไทยชอบลำโพง ก็คือแท็บเล็ตตัวใหม่ของฝั่งโมโตเขานะครับ Moto Pad 70 Groove นะครับ
ป็นแท็บเล็ตที่มาพร้อมกับ

ลำโพง JBL 9ตัวคุณและด้านไอ้9ตัวเนี่ยข้างหลังมันจะมีเหมือนซับวูเฟอร์ใหญ่ๆให้1ตัวด้วยกระหึ่มไหมไม่รู้เพราะยังไม่ได้ลองแต่แบบมันดูดีอ่ะมันดูกระหึ่มอ่ะมาดูสเปคของ MotoPad 70 Group นิดนึงนะครับหน้าจอ 12.1 นิ้วเป็นหน้าจอแบบ IPS LCD นะครับความเรียด 2K 2560x1600 120 Hz นะครับตัวชิปใช้เป็น MediaTek 7400มีรุ่นความจุเดียวเลยคือ RAM 8 Storage 256กล้องหลังให้มา1ตัว13ล้านกล้องหน้า8ล้านนะครับแบตเตอรี่1200มิลลิแอมป์อาวร์ชาร์จไว68วัตต์รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi เวอร์ชั่น6เลยนะก็คือรองรับมาตรฐาน AX นะครับได้ Bluetooth 5.4 จุดเด่นก็คือเรื่องของลำโพงนะครับรองรับระบบเสียง Dolby Atmos พร้อมลำโพง9ตัวจูนโดย JBL นะครับขอราคาเนี่ยเขาเปิดตัวที่อินเดียไปแล้วนะครับตัว MotoPad 70 Groove นะครับเปิดตัวที่อินเดีย 33,999 รูปีหรือประมาณสัก 12,000 โดยประมาณไม่รู้ว่าจะมีลุ้นขายประเทศอื่นไหมนะครับแต่ว่าโอ้โหลำโพงมันต้องวาวซ่าแน่ๆนะครับพอลำโพงอยู่ข้างหลังกลางเครื่องเลยไอ้ตัวซับอ่ะดูดีมากๆนะแต่รอลุ้นแต่คิดว่าไม่น่าข่าวเพราะตอนนี้ก็ยังมีข่าวคอนเฟิร์มว่าขายเฉพาะที่อินเดียที่เดียวด้วยนะครับสำหรับ MotoPad 70 Groove นะครับต่อมาก็จะเป็น Xiaomi นะครับ Xiaomi ตามข่าวลือก่อนหน้านี้ก็คือ Xiaomi เตรียมเปิดตัว Xiaomi 18 Series ที่จีนเดือนหน้านะกันยายนแล้วก็ข่าวที่ตามมาหลังจากนั้นนะครับเมื่อสักประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วก็คือXiaomi มีการปรับเปลี่ยนแผนในการทำตลาด Global นะครับ อย่างทุกปีเนี่ยเขาจะเปิดตัวเรือธงรุ่นใหม่ประมาณเดือน9ที่จีนก่อนเสร็จแล้วก็จะมาเปิดตัว Global นะครับในปีถัดไปอย่างตัว Xiaomi 17ที่เราใช้กันอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นเวอร์ชันจีนเปิดตัวตั้งแต่กันยายนปีที่แล้วนะครับแต่ว่าพอกันยาตุลาปีที่แล้วแต่พอเป็นเวอร์ชัน Global เพิ่งมาเปิดตอนกุมภามีนาที่ผ่านมานึกออกใช่ป่ะทุกที่มันจะเป็นแบบนั้นแต่ปีนี้เขาบอกว่าจะเปลี่ยนไปนะครับกับ Xiaomi 18 Series เปิดตัวที่จีนเดือน9จะเปิดตัว Global ไม่เดือน10ก็เดือน11ก็คือหลังจากที่จีนประมาณ 1-2 เดือนประมาณนี้โดยที่จีนเนี่ยรุ่นที่เขาคาดการที่จะเปิดก็จะ3รุ่นเหมือนเดิมก็คือ Xiaomi 18 18 Pro 18 Pro Max นะครับส่วนล่าสุดในตลาด Global เนี่ยก็มีฐานข้อมูลของ EEC หลุดออกมานะครับว่ามีชื่อของ Xiaomi 18กับ Xiaomi 18 Pro Max เตรียมทำตลาด Global ด้วยนะครับก็รอดูแล้วกันมันจะมาจริงไหมซึ่งถ้ามาจริงก็จะตรงกับข่าวลือก่อนหน้านี้อีกที่บอกว่าในปีเนี้ยหรือปีหน้าใช้คำว่าเรือธงรุ่นถัดไปแล้วกันต่อจากเสียมี17เนี่ยจะไม่มีรุ่นอัลตราด้วยชิ้นส่วนด้วยต้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับจะไม่มีรุ่นอัลตราแต่จอตัวท็อปจะกลายเป็นทุกทีมอย่างปีที่แล้วหรือปีก่อนหน้าก็ได้นะครับอย่างเสียมี17มันก็จะเป็น17กับ17อัลตรานึกออกใช่ป่ะยิง18ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติมันก็ควรจะเป็น18กับ18 Ultra แต่ด้วยสถานการณ์ที่ไม่ปกติเขาบอกว่าเสี่ยมีเปลี่ยนแผนก็คือจะทำแค่18แล้วก็ออกใช้รุ่น Pro Max มาทำตลาด Global แทนไม่มีรุ่น Ultra แล้วนะครับก็ตามนั้นรอดูว่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะครับไปทางด้าน Samsung นิดนึงแล้วกันนะอันนี้ก็แสดงความยินดีแล้วกันอ้างอิงจากสำนักข่าวในเกาหลีใต้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ยอดขายของ Samsung Galaxy C Flip 8 Series และ C Flip 8 Series เนี่ยรวมกันทำยอดขายเอาเฉพาะในเกาหลีใต้แล้วกันนะแซงหน้าแชมป์เก่าที่เคยทำได้นะครับกับมือถือ Samsung Galaxy ที่มียอดจองเยอะที่สุดก็คือตัว Samsung Galaxy Note 10 Series นะครับอันนั้นก็ทำไว้อยู่ที่ประมาณสัก1,500,000 เครื่องโดยประมาณยอดจองแต่ปรากฏว่า C Flip 8 C Fold 8 C Fold 8 Ultra 3รุ่นรวมกันเปิดพรีออเดอร์ที่เกาหลีใต้นะครับทำยอดพรีออเดอร์หรือสั่งจองล่วงหน้าสั่งซื้อล่วงหน้าไปเกือบ 1.5 ล้านเครื่องนะครับอยู่ที่ประมาณ 1.44 1.45 ล้านเครื่องโดยประมาณก็ขึ้นแท่นเป็นสมาร์ทโฟนที่มี

0: มีคนถามมาเรื่องนี้ก็เลยตอบไปเล่าไปก่อนก็คือเรื่องของ Samsung Galaxy S26 FE นะครับก็ผู้บริหารระดับสูงของ Samsung ออกมาคอนเฟิร์มว่าจะออกช่วงปลายปีนี้แน่ๆนะจ๊ะรอสักครู่นะจ๊ะนะครับสเปคที่หลุดออกมาก่อนหน้านี้ก็จะมาพร้อมกับชิป Exynos 2500ซึ่งก็เป็นเรือธงปีก่อนนะครับแบตเตอรี่คาดว่าจะอยู่ที่ 50,000 มิลลิแอมอาร์ก็จะเยอะขึ้นกว่าเดิม100มิลลิแอมอาร์เพราะว่า S25 FE มันอยู่ที่ 4,900 ใช่ไหมอันนี้ก็ขยับขึ้นมาอยู่ที่ 5,000 มิลลิแอมอาร์แล้วก็ชาร์จไวขยับขึ้นมาอยู่ที่45วัตต์นะครับกล้องน่าจะเหมือนเดิมก็คือตัวหลัก50ล้านเลนส์อัลตร้าไวด์12ล้านเลนส์เทเลโฟโต้ออปติคอลซูม3เท่าความละเอียด8ล้านกล้องหน้า12ล้านหน้าจอน่าจะขนาดอยู่ที่ 6.7 นิ้วตามข่าวลือนะครับ 6.7 นิ้ว Full HD 120เฮิรตซ์นะครับการันตีอัปเดต7ปีกันน้ำกันฝุ่นมาตรฐานให้ IP68 แล้วก็ยังได้ตัวเครื่องแบบที่เป็นเฟรมโลหะอยู่เหมือนเดิมนะครับก็คาดว่าจะเปิดตัวช่วงประมาณเดือน10ซึ่งในการเปิดตัวคาดว่าจะเปิดตัวพร้อมกับตัว Samsung Galaxy Tab S12 series ซึ่งช่วงนี้ก็จะมีที่หลุดออกมาเยอะๆหน่อยจะเป็นแท็บ S12 Ultra นะครับแท็บ S12 Ultra ล่าสุดมีหลุดผลการทดสอบบนฐานข้อมูลของ Geekbench ออกมานะครับผมไม่ไปก้าวล่วงแล้วกันว่าคะแนนอะไรแต่ว่ามันบอกเรื่องของสเปคบางอย่างได้ก็คืออย่างตัวชิปนะครับที่ตัว Samsung Galaxy Tab S12 Ultra จะใช้เป็นตัว MediaTek Dimensity 9,500 นะครับก็ยังคงใช้ MediaTek เหมือนเดิมนะครับส่วน RAM นะครับคาดว่าจะเบสอยู่ที่12 GB ส่วนจะมีรุ่น RAM 16ไหมก็คงต้องไปรอลุ้นดูนะครับหน้าจอ 14.6 นิ้วความจุแบตเตอรี่กับชาร์จเร็วเท่าเดิม 1,10611,600 มิลลิแอมอาร์ชาร์จไว45วัตต์นะครับก็คาดว่าจะเปิดตัวช่วงปลายเดือนกันยาหรืออย่างช้าก็ภายในเดือนตุลาคมนะครับเช่นเดียวกันกับตัวหูฟังด้วยเขามีข่าวด้วยว่าจะเปิดตัวหูฟัง Galaxy Buds อีก2รุ่นซึ่งจะเป็นในอีก2รูปแบบตัวแรกก็คือ Galaxy Buds On จะเป็นรูปทรงแบบคลิปออนนะครับซึ่ง Samsung ยังไม่เคยทำหูฟังแบบคลิปออนเนาะอีกตัวนึงจะเป็นตัว Galaxy Buds Canal นะครับจะเป็นหูฟังทรงออกกำลังกายทรง Open Ear เหมือนกันเป็นแบบแปะหูอ่ะที่เกี่ยวใบหูแล้วก็ใช้เหมือนกึ่งๆจะเป็นโบนคอนดักชันนิดๆอะไรเงี้ยก็คาดว่าจะเปิดตัวพร้อมกันนะ3 product ทั้ง Galaxy S26 FE นะครับทั้ง Galaxy Tab S12 series แล้วก็หูฟัง Galaxy Buds รุ่นใหม่อีก2ตัวคาดว่าจะมัดรวมแล้วก็เปิดตัวพร้อมกันไม่ปลายเดือนกันยาก็ภายในเดือนตุลาคมนี้ใครที่รออยู่ก็อดใจอีกนิดนึงละกันนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามีข่าวดีของ iPhone มาเล่าให้ฟังนิดหน่อยละกันตอนนี้ขออนุญาตพักเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: ในบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: Acer Swift 814 AI Notebook AI PC สวยบางเบาไม่ถึง1กิโลพร้อมให้ลุยไปทุกที่เสริมพลังด้วย Intel Core Ultra Processor พร้อม Co-Pilot Plus PC หน้าจอ14นิ้ว OLED 2.8K ให้ภาพคมชัดและระบบ AI ตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Swift 814 AI สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
6: Acer
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
8: เพร
5: ราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็น

0: โดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: Techno for Life
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
7: กลับเข้ามาครึ่งหลังนะฮะ Techno for Life กับนายบอสอ่ะสำหรับเอเซอร์บอกข่าวดีอันนึงก่อนเอเซอร์เดย์กำลังจะกลับมานะครับน่าจะมาเปิดตัวแคมเปญ Acer Day ประจำปี2026นี้ช่วงกลางเดือนนี้ก็เดี๋ยวไว้รอติดตามว่า Acer Day ปีนี้มีอะไรเด็ดๆบ้างนะครับแต่ว่าโน้ตบุ๊กที่อยากมาแนะนำยังเป็นรุ่นเดิมเป็นรุ่นที่ผมชอบที่สุดของปีนี้ละของ Acer นะครับก็คือ Acer Swift Edge 14 AI นะครับราคา 41,990 บาทได้โน้ตบุ๊กไซส์หน้าจอ14นิ้วเป็นหน้าจอแบบ OLED ด้วยนะ OLED นะครับความละเอียด 2.8K ก็คือ 2,880 คูณ 1,800 พิกเซลนะครับได้แรม16ได้ Storage 512ได้ Windows 11 Home 14 bit ตัวเต็มได้ Microsoft Office Home 2024ตัวเต็มได้ Microsoft 365 Basic ให้คุณสามารถใช้ตัว Microsoft Word Excel PowerPoint อย่างเงี้ยแบบออนไลน์ได้อีกฟรีอีก1ปีด้วยนะครับได้ชิปเป็นตัว Intel Core Ultra 5 325ซึ่งเป็นตัวเวอร์ชันล่าสุดเนาะรองรับในส่วนของ Copilot Plus PC ด้วยนะครับทั้งหมดทั้งมวลได้มาในน้ำหนักตัวเครื่องวัสดุบอดี้อย่างดีเป็นเฟรมแบบโลหะเลยนะครับน้ำหนักตัวเครื่องเบาเพียงแค่ 0.99 กิโลกรัมเท่านั้นกับแบตเตอรี่65วัตต์อัล3เซลล์นะครับถือว่าคุ้มมากๆนะถ้าหาโน้ตบุ๊กแบบใช้งานใช้ทำงานนะครับบางเบาแบตอึดพกพาสะดวกวัสดุดีถือว่าปีนี้ตอบโจทย์จริงสำหรับตัว Acer Swift Edge 14 AI ก็ฝากไว้ด้วยสามารถไปทดลองจับหาซื้อได้ที่ตัวแทนจำหน่าย Acer ทุกประเทศหรือถ้าเกิดจะซื้อออนไลน์ก็อย่าลืมเข้าไปเช็คโปรโมชั่นนะครับที่Acer Online Store นะ so.acer.com/th นะครับขอบคุณบริษัท Acer คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะฮะมาตอบคำถามกัน SMS 468-9899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio นะจ๊ะไปที่ SMS ก่อนลงท้ายด้วย7185นะครับงบไม่เกิน 20,000 อยากได้มือถือเล่นโซเชียลถ่ายรูปแบบอึดไม่เอา Samsung มี3ตัวไปเลือกจิ้มเอานะครับ Vivo V70 Honor 600 Xiaomi 17T 3ตัวนี้ถ้าถามว่าตัวไหนแบบอึดสุดจริงๆแบบอึดทั้ง3ตัวนะแต่ถ้าถามว่าตัวไหนอึดกว่ากันก็ต้องยอมให้ Xiaomi 17T ที่แบตอึดกว่านะครับคือ 17T อ่ะกับถ้าถามว่าตัวไหนแบตเยอะสุด Honor 600แบตใช้คำว่าแบตมันเยอะสุดอ่ะแต่ว่าถ้าเอาเรื่องความอึดแบตโดยภาพรวมคือ V70 กับ 17T แบตมันเท่ากันเนาะ 6,500 แต่ว่าด้วยความที่ 17T มันใช้ชิปเป็น MediaTek Dimensity 8500อ่ะครับตัว Dimensity มันจัดการพลังงานได้เก่งกว่า Snapdragonในแง่ performance จริงๆตัว Dimensity 8500ที่อยู่ใน Xiaomi 17T ก็แรงกว่าตัว Snapdragon 7 Gen 4ที่อยู่ใน V60 แล้วก็ใน Honor 600ด้วยนะครับและแถมยังจัดการพลังงานดีกว่าก็เลยทำให้แบตมันอึดกว่าเล็กน้อยโดยประมาณนะครับเรื่องกล้องดีพอๆกันแต่ว่าสิ่งที่ควรรู้ของ Honor 600ก็คือ Honor 600มันไม่มีเลนส์ Telephoto แต่ว่าเลนส์หลักถือว่าดีที่สุดในกลุ่มนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็น V70 กับ Xiaomi 17T จะได้เลนครบช่วงก็คือมีทั้งเลนหลักเลนอัลตร้าไวด์แล้วก็เลนเทเลโฟโต้นะครับซึ่งเลนเทเลโฟโต้ตา V70 จะดีสุดในกลุ่มเลนอัลตร้าไวด์ผมใช้คำว่าผมชอบ Honor 600แล้วกันเพราะอย่างน้อยที่สุดมันได้ออโต้โฟกัสเข้ามาให้ Vivo จะอ่อนดอยที่สุดในกลุ่มถ้ารับเลนอัลตร้าไวด์ถ้ากล้องหน้าผมชอบ Vivo V70 ไม่นั้นมันเลือกไม่ได้

3ตัวนี้แหละอยู่ในงบ10,000ปลายไม่เกิน 20,000 แล้วก็เป็น3ตัวที่คุณไปปวดหัวกันเอาเองว่าคุณจะเลือกตัวไหนประมาณนี้ Vivo V70 Honor 600 17T ตัวไหนก็ได้ไม่ผิดมันขึ้นอยู่ว่าคุณเน้นอะไรชอบอะไรประมาณไหนประมาณนั้นนะครับSMS ให้ส่งได้ถึงบ่าย 3:50 เนาะอีก8นาทีนะครับกลับมาที่ YouTube มาเด้งมาเชียลงท้ายด้วย0501มีแพด8 Pro ติดฟิล์มกระจกหรือเจลหรือเจลติดทนให้จอใสกว่ากันไปถอยมาแล้วในแอปส้มของหมดเห็นจะขึ้นราคาถ้าเป็นคือถ้าถามคนที่แบบชอบจอไม่สะท้อนแบบผมอ่ะผมก็จะเชียร์ให้ไปติดพวกฟิล์มบ้านแต่ถ้าจะเข้าใจว่าอยากได้สวยถ้าอยากได้สวยก็แนะนำติดฟิล์มกระจกไปแล้วกันครับผมแล้วก็ได้แข็งแรงด้วยแล้วก็ค่อนข้างจะใสกว่าที่เป็นฟิล์มบางๆอ่ะประมาณนี้อ่ะกลับมาที่ YouTube คุณฟิตแมนหนังเก่ายุค 2000 ถึง 2015เรื่องอะไรบ้างวะมีอันไหนชอบบ้างเอานึกเร็วๆตอนนี้ก็มีพวก The Dark Knight Dark Knight อยู่ในช่วงนั้นแน่ๆเนาะมี Dark Knight มี Gladiator Inception อยู่ในช่วงนั้นปะแต่คิดว่าอยู่Inception ก็ชอบนะครับ Wolf of Wall Street ก็ชอบน่าจะอยู่ในช่วงนั้นนะผมพร่ำๆไปก่อนแล้วกันนะ Gone Girl Harry Potter Dark Knight นี่ผมเหมารวมทั้งซีรีส์ Dark Knight เลยนะไม่แยกภาคนะครับไม่แยกภาคมีอะไรอีกวะอันนึกออกประมาณนี้ถ้ามาเวลช่วงนั้นก็น่าจะเป็น Guardian of Galaxy ป่ะใช่ป่ะน่าจะเป็นยุคนั้นไหมออก Catch Me If You Can ก็ได้น่าจะอยู่ในช่วงนั้นนะครับจำได้มัน 2,000 ต้นๆน่ะไอ้ Catch Me If You Can ก็น่าจะประมาณนี้ที่ชอบที่นึกได้เร็วๆตอนนี้นะนึกได้เร็วๆตอนนี้นะคุณ YL Bird สวัสดีด้วยนะครับคุณวรัญญู Samsung Tab A9 Redmi Pad SE 8.7 Lenovo Tab 1 อันไหนดีกว่ากันแท็บเล็ตให้คนแก่ใช้แค่ดูหนังฟังเพลงผมไม่ค่อยชอบ Lenovo Tab 1อ่ะเพราะนั้นก็ไปเลือกไอ้2ตัวนั้นแล้วกันคุณหาตัวไหนในสเปคในคำว่าสเปคของผมหมายถึงแรมลอมนะที่มันเท่ากันอะไรเงี้ยคุณได้ตัวไหนที่ดีกว่าตัวนั้นแต่ว่าสิ่งที่ Lenovo Tab 1มันดีกว่าอีก2ตัวคือเรื่องลำโพงอ่ะอยู่ที่ว่าเน้นลำโพงมากกว่าเรื่องอื่นไหมถ้าเน้นลำโพงมากกว่าเรื่องอื่นคือไอ้ Lenovo Tab 1ข้อดีคือลำโพงข้อเสียคือจอผมว่าจอมันดาดมากๆอ่ะทั้งความละเอียดก็ไม่ได้สูงสีสันก็ไม่ได้จัดแต่ลำโพงดันทะลึ่งดีไอ้ลำโพงสเตอริโอของมันอ่ะของ Lenovo Tab 1อ่ะดันทะลึ่งมาดีก็นั่นแหละผมแต่ผมถ้าภาพรวมผมไม่ค่อยชอบมันเท่าไหร่ยกเว้นคุณจะเน้นเสียงมากกว่าภาพเพราะนั้นก็อาจจะไปแท็บ A หรือไม่ก็ Redmi Pad ก็ได้ครับได้ทั้งคู่เลือกเอาคุณหาได้ตัวไหนถูกกว่าในสเปคแรมรอมเท่ากันก็เลือกตัวนั้นนะครับคุณว่าคุณอัลเบิร์ตในบอสพอทราบไหมว่าลูกค้าเน็ตบ้าน AS ปีนี้จะได้ดูบอลพรีเมียร์มันไม่ได้ดูมันบอลไทยลีกเหรอไม่รู้เลยถ้าบอลไทยลีกแนะนำว่าลองโทรถาม AS call center มั้ยฮะแชทไปก็ได้นะหรือไม่ก็ไปถามในเพจAS Play Sport ก็ได้เขาน่าจะตอบได้คิดว่านะครับคุณ I am สุรบุญนะครับ48น้องอ้วนกับ47ไปทางไหนดีครับ7ยังน่าสนใจไหมถ้าเทียบกับราคาลงมา7มันยังได้กล้องที่ดีกว่าครับแต่48มันได้ผมว่าถ้าเลือกนะอยู่ที่ว่าคุณแคร์สเปคไหมโอเค48ชิปมันแรงกว่าแหละแต่ว่าเรื่องกล้องเรื่องอะไรอย่างเงี้ย47มันยังดีกว่าอยู่นึกออกใช่ปะแต่ว่าสิ่งที่48มันที่มันฮิตที่มันค่อนข้างที่ตอบรับที่ดีก็คือเรื่องของเรโชหน้าจอครับเรื่องของดีไซน์เพราะนั้นมันผมว่ามันเป็นการเลือกว่าคุณอยากได้มือถือจอแคบแต่สูงหรืออยากได้มือถือจอกว้างแต่เตี้ยเลือกจากตรงนี้แล้วก็จะต้องไปดูสัดส่วนตอนที่มันกลางแล้วว่าคุณชอบแบบไหนมากกว่ากันผมว่าให้เลือกจากเรโชหน้าจอเป็นหลักดีกว่าพอไปเลือกสเปคสุดท้ายมันก็ต้องมาตัดสินที่ตัวเรโชหน้าจออยู่ดีถ้าถามผมชอบแบบ48มากกว่าผมเหมือนที่ผมชอบแบบพวก Oppo Find N อ่ะ
เออแต่ว่า48มันเตี้ยกว่า 5N อีกนะมันเตี้ยกว่าหน่อยนึงเออแต่ว่ามันผมชอบมือถือจอพับทรงที่เป็นแบบอ้วนๆอย่างนี้มากกว่าผมว่ามันกลางออกมาแล้วมันอัตราส่วนหน้าจอมันใกล้เคียงพวก4ต่อ5 4ต่อ3มากๆอ่ะผมว่ามันเวลาดูเว็บดูอะไรมันดูสบายตาดีเออประมาณนี้นะครับกลับไปที่ YouTube แป๊บหนึ่งลงท้ายด้วย3106 HyperOS กับ One UI ในกลุ่มเรือธง AI ตัวไหนเดียวกัน One UI ครับถ้าหมายถึง AI ที่เป็น local AI ติดเครื่องนะไม่มีใครชนะ Galaxy AI หรอกครับ Galaxy AI ของ Samsung คือโน1เป็นบรรทัดฐานของอุตสาหกรรมที่ทุกคนจะต้องไปต่อสู้ให้ได้อะเพราะนั้นไม่ต้องถามนะครับไม่ว่าจะเป็น Siri จะเป็น HyperOS จะเป็นของค่ายไหน Galaxy AI คือโน1ครับถ้าเอาเรื่องของโลโก้นะแต่ถ้าเกิดหมายถึงว่าไปเวลาไปใช้ Gemini ข้างนอกไปใช้ Claude ไปใช้อันนั้นไม่ต่างกันละเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาแบบโลโก้ผมยังให้ Galaxy AI ของ Samsung อยู่ครับตามนั้นอันนี้ยังไม่อันนี้นับเฉพาะเรื่อง AI ด้วยนะถ้าเกิดไปเทียบ HyperOS กับ One UI เรื่องความไหนลื่นเรื่องความเสถียร One UI ก็ดีกว่า HyperOS อีกอยู่ดีนะครับคุณครับเค้กน้องอุ่นใจกับน้องมะลิพี่บอสช่วยตัดสินใจหน่อยใครอึดอัดกว่ากันผมอาจจะเป็นคนกลุ่มน้อยก็ได้ที่ไม่ค่อยมีปัญหากับน้องทั้งคู่นะครับเพราะว่าไปก็ไม่ค่อยได้รอนานมากนะรอเต็มที่ก็ประมาณ5นาทีไม่เคยเกินสักทีทั้งคู่เลยก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาผมอาจจะเป็นชาวเน็ตส่วนน้อยที่โอเคกับน้องก็ได้คุณอนันทราตอนนี้ใช้ Magic 6 Pro มา2ปีแล้วควรเปลี่ยนเป็นเรือธงปีก่อนไหมควรเปลี่ยนไหมผมตอบไม่ได้ก็กลัวอนาคตเสียแล้วตอนนั้นมือถือจะแพงกว่านี้มันแพงกว่านี้อยู่แล้วครับ มันแพงกว่านี้อยู่แล้วอันนั้นคุณต้องประเมินตัวเองแต่คือไอ้ตัวถามว่า Magic 6 Pro ยังใช้ต่อไปได้ไหมยังใช้ต่อไปได้ไม่มีปัญหาใดๆตราบใดที่แบตยังไม่เสื่อมแต่ถ้าตัดต่อให้แบตเสื่อมแล้วยังอยากใช้ก็แค่ไปเปลี่ยนแบตที่ศูนย์ก็แค่นั้นเองอันนั้นต้องพิจารณาเองตอบมาได้ตอบมาได้นะครับแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนคือถ้าจะเปลี่ยนเป็นมือถือเรือธงปีก่อนก็หมายถึง Honor Magic 7 Pro อย่างนี้ป่ะเอาผมเทียบจากว่าแบรนด์ Honor ด้วยกันก่อนนะถ้าจะเปลี่ยนจาก Magic 6 Pro มาเป็น Magic 7 Pro ผมว่าจะเปลี่ยนเลยถ้าเปลี่ยนก็ขยับขึ้นมาเป็น8 Pro ไปเลยดีกว่าถ้าจะเปลี่ยนนะถึง8 Pro ตอนนี้น่าจะหาซื้อได้อยู่ช่วงประมาณ 20,000 ไปปลายนะครับยังไม่ทะลุ3นะครับคุณฟิตวิทกุ้งวิทกั้งวิทกุ้งไม่รู้ล่ะ iPhone 17 Pro Max ราคามือหนึ่งจะลงไหมเนี่ยลงแล้วตอนนี้ลงแล้วตอนนี้น่าจะเป็นราคาที่ต่ำที่ดีที่สุดที่จะหาซื้อได้แล้วนะครับเพราะนั้นถ้าจะซื้อ17 Pro 17 Pro Max ก็ต้องซื้อตอนนี้แล้วแหละเพราะมั่นใจเหลือเกินผมใช้คำว่าโคตรมั่นใจเกิน 80% ว่าเดี๋ยวพอเดือนหน้าที่ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ออกคุณจะหาซื้อ iPhone 17 Pro 17 Pro Max ไม่ได้อีกแล้วไม่ว่าจะราคาไหนก็ตามซึ่งตอนนี้ข่าวดีก็คือเอาแบบ official ก่อนร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายไม่นับ Apple Store นะร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Cinex ทั้งหลายอ่ะจะเป็นพวกแบบเขาชื่อร้านอะไรนะ Studio 7 iStudio อะไรเงี้ยรวมถึงใน Shopee Lazada ด้วยนะครับก็ปรับลดราคาลงราคาของ iPhone 17 Pro 17 Pro Max ลงมาแล้วต่ำอย่าง iPhone 17 Pro เนี่ยเริ่มต้นตอนนี้ต่ำ 40,000 เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ 39,980 บาทอันนี้คือราคาแบบที่ผ่อน 0% ได้ด้วยนะผ่อนบัตร 0% ได้ด้วยซึ่งพอราคาเนี้ยปรับปุ๊บร้านตู้อย่างร้านใหญ่ๆร้านตู้ขายส่งผมยกตัวอย่างอย่าง NASA ก็ได้ NASA ก็ปรับลงเหมือนกันเพราะว่าราคาก่อนราคาสัปดาห์ที่แล้วเลยก็ได้ครับ17 Pro ที่ NASA สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยยังอยู่ที่40,500 4,600 อยู่เลยพอร้านที่เป็นแบบตัวแทนจำหน่ายของ Cinex อ่ะเขาปรับราคา iPhone 17 Pro 17 Pro Max ลงมาตอนนี้ NASA ก็ปรับด้วยอย่างราคา NASA 17 Pro ตัวเริ่มต้นความจุ 2.6 ตอนนี้ลดลงมาเหลือ 38,000 บาททวนๆ17 Pro Max ตัวเริ่มต้นความจุ 2.6 ที่ NASA ตอนนี้เหลือ 43,000 บาทส่วนถ้าเป็นที่ร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Cinex ต
อนนี้ก็จะลงมาอยู่ที่ประมาณ 44,000

1,900 something ประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าความโอเคเข้าใจแหละเป็นไงร้านตู้มันถูกกว่าแต่ลืมว่าร้านตู้ต้องซื้อสดนะผ่อนบ่ได้แต่ถ้าเกิดอยากจะซื้อผ่อนตอนนี้พุ่งไปเลยสตูดิโอ7 i สตูดิโออะไรเงี้ยลดราคาหมดพร้อมกันหรือออนไลน์ก็ลดเหมือนกันนะครับตอนนี้น่าจะเป็นราคาที่ดีที่สุดละเป็นครั้งแรกเลยที่ iPhone 17 Pro ตัวเริ่มต้นราคาแตะต่ำกว่า 40,000 ออกมาเกือบปีเพิ่งจะลดลงมาครั้งแรกนะครับเพราะนั้นถ้าจะกดต้องรีบกดเพราะเชื่อว่าหลังจากนี้ไม่หาของบ่ได้แน่ๆนะครับยิ่งเฉพาะตอน18 Pro 18 Pro Max ออกถ้าคุณคิดว่าคุณจะไม่ไปต่อกับราคาใหม่ของ iPhone 18 Pro 18 Pro Max นะก็แล้วเล็งว่าจะซื้อ17 Pro นี่แหละฉันจะอยู่กับ17 Pro 17 Pro Max นี่แหละนี่คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแล้วที่จะซื้อมันพอหลังจากนี้มือหนึ่งน่าจะหายากแล้วนะครับหมายว่าพอเข้าเดือนหน้าแล้วน่าจะหายากแล้วนะครับถามว่าทำไมเขาลดก็เข้าใจได้ว่าเขาคงได้เริ่มสัญญาณของเรื่อง iPhone 18 Pro 18 Pro Max มาแล้วเขาก็ต้องเคลียร์สต็อกเก่าเพื่อเตรียมไปขายสต็อกใหม่ก็คือตัว18 Pro 18 Pro Max นั่นแหละนะครับคุณชัยพกทีวี LG Mini RGBmini LED ได้ภาพสักกี่เปอร์เซ็นต์โหแล้วกูผมจะนัดไปเปอร์เซ็นต์มันยังไงวะเนี่ยขอ OLED ครับดู OLED ของ LG ไว้แต่อ่านเจอว่าหลายคนใช้รุ่น C3 C4 มาทั้ง 2-3 ปียังเจอขอบจอดำเป็นปื้นๆอ่ะก็เข้าใจได้ต้องบอกก่อนว่าถ้าเป็น mini RGB อ่ะมันคุณภาพดีกว่า mini LED นะผมถ้าเกิดไปเทียบกับ OLED ให้มีความใกล้เคียงกันผมว่ามินิ RGB น่าจะใกล้เคียง OLED มากกว่าผมไม่รู้จะตอบว่าสักกี่เปอร์เซ็นต์น่ะแต่ผมเชื่อว่าใกล้เคียงมากครับอรรถรสถ้าแบบมองไม่ได้แบบสำหรับผมแล้วกันนะไม่ได้เพ่งแบบจับผิดดูแบบสามัญชนธรรมดาดูคอนเทนต์เนี่ยผมไม่ค่อยรู้สึกถึงความแตกต่างมากนักผมจะว่าผมพึงพอใจกับคุณภาพที่ได้จากตัวที่เป็นมินิ RGB มากมากนะครับตอบแบบนี้แล้วกันเพราะไม่รู้จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ยังไงคุณเข้าเกมพี่บอสครับประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วเกมอีฟุตบอลบน PC สตรีมเล่นออนไลน์หลุดบ่อยมากๆรีบูตเราเตอร์บายน้องมะลิแล้วก็เหมือนเดิมพอร์ตฟอร์เวิร์ดจะช่วยได้ไหมก็ต้องลองดูนะครับตอบไม่ได้เพราะผมไม่ได้ทำพวกพอร์ตฟอร์เวิร์ดอะไรทั้งสิ้นผมก็ไม่เจอปัญหาอะไรเหมือนกันไม่ว่าจะเล่นของ EA ของสตรีมของอะไรผมก็ไม่เจอแบบคือบางทีปัญหามันไม่ได้เกิดจากตัวของการเซตค่าว่าต้องทำ DDNS ไหมทำพอร์ตฟอร์เวิร์ดไหมบางทีอาจจะอยู่ที่ปัญหาจะอยู่ที่โนดในพื้นที่นั้นๆก็ได้นะครับคุณซอย9พาเลกล้องโซนี่แบตขึ้นสีเหลืองขีดค่าเกิดจากอะไรแนะนำลองถามศูนย์ผมไม่แน่ใจว่าตัวแบตมีปัญหาหรือเปล่าแนะนำลองถามศูนย์ดีกว่าสัญลักษณ์นี้ไม่ชัวร์คุณอ่านลงไม่ออกอ่านลงท้ายด้วย1409แล้วกัน Samsung S25 FE 15,500 จัดได้ไหมจัดได้ครับเพราะว่าถ้า S26 FE ออกมายังไงก็ 20,000 กลางๆ แน่ๆนะครับประมาณนี้เอาแต่มือ2ป่ะถ้ามือ2ราคานี้ผมว่ากัดฟันอีกนิดนึงขึ้นเล่นมือ1มั้ยมือ1ตอนนี้ก็ไม่ถึง 20,000 นะสำหรับ S25 FE นะครับคุณพิกซ่า70สวัสดีครับงบไม่เกิน 20,000 ครับแท็บเล็ต Android ตัวไหนดีเล่นโซเชียลดู YouTube โหเยอะเลยถ้าเอาสเปคแรงเข้าว่าก็จริงๆไม่จำเป็นต้องไปจ่าย 20,000 ก็ได้นะจ่ายอยู่ช่วงประมาณไม่เกินหมื่นกลางก็ได้แล้วไปดูพวก Xiaomi Pad 8 Xiaomi Pad Mini อะไรพวกนั้นนะครับก็เวิร์คแล้วนะครับคุณมามันนี่นะครับเราสามารถพูดคุยเรื่อง Spider-Man ได้หรือยังนั่นดิแต่สำหรับผมจะมักจะรอ1อาทิตย์อ่ะนั้นจะรอสัก1อาทิตย์ก็อาทิตย์หน้าค่อยคุยแล้วกันนะครับคุณเคอริแกนสวัสดีด้วยนะครับคุณครับเคพี่บอยครับหลาน6ขวบผมบอกจะดูพินอคคิโออังสตรังผมเลยเปิดให้ดูบนสตรีมดูไปถึง10นาทีปิดเถอะปูน่ากลัวมากไม่เคยดูอ่ะมันน่ากลัวเหรอมันคืออะไรอ่ะอันนี้ไม่เคยดูจริงขออภัยคุณเคอริแกนต่อให้ทาง PlayStation ประกาศชัดแล้วว่าไม่ลง PC แต่อนาคตก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอก็จริงเพราะกลยุทธ์เปลี่ยนแปลงได้ถูกเพราะเขาก็เคยประกาศว่าเขาจะลงแล้วเขาก็ค่อยมาประกาศว่าเขาจะไม่ลงอีกแล้วถูกไหมมันไม่ได้ถาวรเคยประกาศไม่ลง PC รอบหนึ่งขั้นกลางก็ถูกครับอนาคตใครจะไปรู้อันนี้คือเอาอย่างนี้นโยบายเนี้ยมันเป็นของผู้บริหารชุดนี้ถ้าเกิดอนาคตอีก 2-3 ปีมีการเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่เขาก็จะเปลี่ยนกลยุทธ์เปลี่ยนแนว

0: างของบริษัทก็ได้มันขึ้นอยู่กับบอร์ดบริหารเนาะอืมคุณทองซ่าพี่บอสครับพี่แจ๊ดเออใช่กลับมาแล้วWO7 First Light นะครับตำนานกลับมาแล้วถูกต้องตำนานกลับมาแล้วนะครับลงท้ายด้วย0501ใช้ Oppo Find X5 Pro กด Home ค้างใช้ Google Translate หน้าจอได้เลยยี่ห้ออื่นทำได้ไหมได้นะมันอยู่ที่การตั้งค่าน่ะแต่จำได้ว่าได้นะจำได้ว่าได้นะจริงๆมันตั้งค่าได้มากกว่านั้นด้วยนะครับเช่นแบบอย่างมันจะทำอะไรได้นะคือโอเคสมมุติว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ๆที่มันไม่ได้ตั้งค่าปุ่มโฮมแล้วอ่ะใช้เป็นแบบตัวที่เป็นเจสเตอร์แล้วอ่ะเราก็สามารถแตะค้างไอ้ตัวนั้นก็แทนก็ได้นะครับไอ้แตะค้างไอ้ตัวที่บอกตำแหน่งหน้าไอ้ตัวตำแหน่งหน้าจอมันก็จะขึ้นก็เซตค่าได้มันอยู่ที่การตั้งค่าทำได้หมดแหละนะครับประมาณนี้อ่ะเคลียร์ให้หมดย้ำอีกทีตอนนี้ iPhone 17 Pro เอาเฉพาะ17 Pro 17 Pro Max ก่อนนะปรับราคาลงมาแล้วนะครับทั้งร้านตู้ทั้งร้านที่เป็นร้านใหญ่ในห้างที่เป็นตัวแทนจำหน่ายของ Cinex ทั้งหลายพวก Studio 7 iStudio อะไรเงี้ยนะครับรวมถึงในออนไลน์ก็ iPhone 17 Pro ต่ำ 40,000 เป็นครั้งแรกก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่ดีที่สุดแล้วล่ะในการซื้อ iPhone 17 Pro 17 Pro Max ถ้าเกิดใครคิดว่าจะไม่ไปต่อกับ iPhone 18 Pro 18 Pro Max ที่คาดว่าจะราคาขึ้นแน่ๆจริงๆอีกตัวนึงที่ลดราคาต่ำลงมาสู้ร้านตู้แล้วก็คือ iPhone Air ด้วยนะครับ iPhone Air ตอนนี้ก็เริ่มต้นอยู่ที่29,900 บาทแล้วก็คือต่ํา 30,000 แล้วจริงๆในฝั่งของร้านตู้มันต่ํา 30,000 มาสักพักแล้วแหละแล้วก็ตอนนี้ร้านตู้ก็ปรับราคาลงมาแล้วด้วยอย่าง NASA ก็ขาย iPhone 17 Pro ต่ําราคา 40,000 เป็นหนแรกนะครับขายอยู่ที่ประมาณ 38,000 โดยประมาณก็นั่นแหละแต่ว่า iPhone 17ธรรมดาราคายังแข็งอยู่นะราคายังเท่าเดิมอยู่นะครับ 29,900 บาทเท่าเดิมอยู่เหตุผลเพราะว่าตามข่าวลือก็คือ iPhone 10ที่จะเปิดตัวเดือนหน้ากันยาเนี่ยมันจะเปิดแค่ iPhone 18 Pro 18 Pro Max แล้วก็ iPhone ที่เป็นจอพับiPhone 18ตัวธรรมดาจะยังไม่เปิดตามข่าวลือนะ iPhone 18ธรรมดากับ iPhone Air รุ่นใหม่จะไปเปิดช่วงต้นปีหน้ากุมภามีนานะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกที่ iPhone 17จะยังราคาแข็งอยู่เพราะ iPhone 17ก็ขายดีอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องลด iPhone Air มันที่มันลดเพราะมันขายไม่ค่อยดีก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับหมดเวลาเดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่อยกลับมาเจอกันมีความสุขสุดสัปดาห์มากๆวันนี้นายบอสลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยสวัสดีครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ขณะที่เวลา 16:00 นต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีตรวจความเรียบร้อยพิธีต้อนรับมิงอองหลายเยือนไทยอย่างเป็นทางการวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวิรากุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงมาบริเวณสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อตรวจความเรียบร้อยในพิธีต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานนาธิบดีเมียนมาที่จะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมโดยนายกรัฐมนตรีพยักหน้ายืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมถามผู้สื่อข่าวว่ามีอะไรแนะนำหรือไม่พร้อมบอกว่าจะต้องมีการปูพรมแดงเพื่อให้การต้อนรับก่อนจะเดินทางกลับไปปฏิบัติภารกิจที่ตึกไทยคู่ฟ้าสำหรับกำหนดการวันพรุ่งนี้เวลา 10:20 นจะมีพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศบริเวณหน้าตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้น 10:30 นายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเมียนมาจะถ่ายภาพร่วมกันที่บริเวณโถงบันไดในตึกไทยคู่ฟ้าและลงนามในสมุดเยี่ยมก่อนจะหารือคณะเล็กณห้องสีงานช้างตึกไทยคู่ฟ้าจากนั้นจะเป็นการหารือ4ไอที่ห้องประชุมชั้น2ตึกไทยคู่ฟ้าและหารือเถิดคณะที่ห้องสีเขียวก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจพร้อมพิธีมอบความช่วยเหลือณตึกสันติไมตรีและในช่วงค่ำของวันเดียวกันนายกรัฐมนตรีจะเลี้ยงอาหารค่ำที่ตึกสันติไมตรีอุทยานเร่งติดตามเสือทำร้ายเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าห้วยแคแข้งย้ำยังอยู่ในป่าลึกห่างชุมชนนายอัตพลเจริญชันสาธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากนางชยาพรอามรดิตผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่12นครสวรรค์ซึ่งลงพื้นที่ติดตามกรณีนายศักรินทร์วิชาจารย์พนักงานราชการสังกัดเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งเสียชีวิตจากเหตุถูกสัตว์ป่าทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจึงได้สั่งการให้ปิดพื้นที่บริเวณที่เกิดเหตุเป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งติดตามและระบุตัวเสือที่คาดว่าเป็นสัตว์ที่ตัวก่อเหตุพร้อมกันนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนวิชาการและสถานีวิจัยสัตว์ป่าเขานางรำติดตั้งกล้องดักถ่ายในบริเวณที่คาดว่าเสือจะกลับมาใช้พื้นที่เพื่อยืนยันตัวสัตว์และติดตามพฤติกรรมก่อนจะดำเนินการตามหลักวิชาการรวมทั้งดำเนินมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกจากการประเมินเบื้องต้นเสือตัวดังกล่าวเป็นเสือโคร่งที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งซึ่งเป็นพื้นที่ป่าลึกและอยู่ห่างไกลจากชุมชนจึงยังไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการทุกขั้นตอนด้วยความรอบคอบตามหลักวิชาการขณะที่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความห่วงใยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชดูแลสิทธิประโยชน์สวัสดิการและให้ความช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ดิรัตย้ำตัวเลขคนโกงสอบท้องถิ่น 5,925 รายไม่เปลี่ยนแปลงยืนยันผู้สอบได้โดยสุจริตรอแจ้งภายในสิงหาคมนี้นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรดองปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นเปิดเผยก่อนการประชุมกสทว่าการประชุมวันนี้จะนำผลการหารือจากการประชุมวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาที่มีการแบ่งกลุ่มของผู้สอบทั้งหมด3กลุ่มมาพิจารณาในกสทวันนี้โดยกลุ่มแรกผู้ที่สอบผ่านโดยสุจริตจะพิจารณาแนวทางว่าหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไรต่อไปกลุ่มที่2คือกลุ่มที่มีการแก้ไขคะแนนที่มีการบรรจุไปแล้วจะทำอย่างไรจะเลิกจ้างหรือให้ออกจากราชการหลังจากนั้นจะแจ้งไปยังกจังหวัดเพื่อให้จัดทำมาตรการก่อนจะส่งไปยังท้องถิ่นรวมถึงผู้ที่สอบผ่านแต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่สอบผ่านอยู่แล้วแต่มีการปรับคะแนนให้ดีขึ้นจะมีแนวทางอย่างไรนายนิรัตกล่าวว่า1เดือนที่ผ่านมาไม่ได้ติดขัดอะไรหลังจากที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีก็ได้มาจัดการหลังคดีล่าช้าปัญหาประเด็นสอถอที่สะดุดส่วนคดีก็ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปย้ำว่าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงชุดของนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นคนละส่วนกับของกสทโดยของนายประกรณ์จะเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแต่ที่สอถอจะต้องดำเนินการคือการบริหารจัดการการสอบการบรรจุอย่างไรทางนี้นายนิรัตย้ำว่าบุคคลที่สอบได้โดยสุจริตและรอการบรรจุจะมีการแจ้งภายในเดือนสิงหาคมนี้พร้อมยืนยันว่าตัวเลขผู้ทุจริตสอบยังอยู่ที่5925ราย
1: ข ่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับพิธีประจวบคว้าตัวไอเมนเทียงคามเข้ามาร่วมทีมพิธีประจวบ FC ประกาศคว้าตัวไอเมนเทียงคามแนวรับลูกครึ่งไทยโมร็อกโกร่วมทีมสู้ศึกไทยลีก1ฤดูกาล 2026-2027 อย่างเป็นทางการโดยแข้งวัย20ปีเป็นน้องชายแท้ๆของอุเซมาเทียงคามแบ็คซ้ายทีมชาติไทยของทัพตอพิฆาตโดยย้ายมาจากวีดัตคาซาบลังกาสโมสรยักษ์ใหญ่ในลีกโมร็อกโกมาหาความท้าทายใหม่ในศึกไทยลีกโดยไอเมนเทียงคามสามารถเล่นได้หลายตำแหน่งทั้งเซ็นเตอร์แบ็คแบ็คขวาและกองกลางเชื่อว่าจะเข้ามาสร้างความหลากหลายในเชิงแท็กติกให้กับทีมของโคชเตี้ยสะสมภพประเสริฐได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนตอนที่ช่วงของพรีเมียร์ลีกอัปเดตครับ

0: มอยเซสไกเซโดมิดฟิลด์ของเชลซีหวังว่าเอนโซเฟร์นันเดสกองกลางเพื่อนร่วมสโมสรจะอยู่กับทีมเชลซีต่อไปและพร้อมรับมือกับเสียงโห่ของแฟนบอลอังกฤษหลังเฟร์นันเดสช่วยให้ทีมชาติอาร์เจนตินาเอาชนะทัพสิงโตคำรามไปในรอบรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2026สำหรับก่อนหน้านี้มิดฟิลด์อาร์เจนตายยังไม่แน่นอนว่าจะอยู่กับเชลซีต่อไปหรือย้ายออกไปร่วมทีมเรอัลมาดริดเพราะมีกระแสข่าวว่าโจเซ่มูรินโญ่กุนซือทีมราชันชุดขาวอยากได้เขาไปเป็นแกนหลักของทีมที่สำคัญตัวนั้นเตะก็ออกมาบอกเองว่าชื่นชอบการใช้ชีวิตที่กรุงมาดริดประเทศสเปนเป็นอย่างมากช่วงพรีเมียร์ลีกอัปเดตและทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกรอบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
2: 16:08 น.สวัสดีคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสปอตไกด์นะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับก็เป็นประจำทุกวันพุธแบบนี้นะครับกับเวอร์ชันลดอายุลงมาอีกนะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมคมอดีคมปุกก้าวแล้วก็พี่เจตเจษฎาศรีวิเศษครับผมสวัสดีพี่เจตด้วยนะครับ
3: สวัสดีพี่คมสวัสดีแฟนสปอตไกด์นะครับคุณมีแผ่นเสียงตกร่องนิดนึงนะจะพูดถึงรายการตอนเย็นละสิ
2: ไม่ใช่คือคิดเรื่องงาน อยู่วันนี
3: ้
2: นะครับเพราะว่ารายการรอบดึกเนี่ยรอบมืดเนี่ยป่ายาวเพิ่งมาลงคิวเมื่อประมาณบ่ายสอง
3: ว่า
2: แบบคือคิวยังไม่ลงมาแล้วผม
3: ครับ
2: เข้าไปเร่งป่ายาวว่าป่าต้อง
3: สรุปยังไง
2: โปรแกรมต้องลงแล้วเพราะว่าผมจะได้รู้ว่าผมจะต้องยังไงบ้าง
3: ครับ
2: ก็พอดีคิดเรื่องงานอยู่ดีก็เลยงงไปหมด
3: อ๋อพูดถึงรายการเก๋าเก่งเกม
2: ใช่
3: ออกอากาศวันไหนบ้างนะย้ำอีกทีนึง
2: อังคารพูดครับ
3: อังคารพูด2วัน
2: 2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มโดยประมาณ
3: แล้วปกติที่คมเนี่ยเท่าที่ผมทราบก็จะวันพุธส่วนใหญ
2: ่ใช่
3: ก็คือพอจากรายการนี้เสร็จปุ๊บแวะไปพักผ่อนประมาณสัก2ชั่วโมง
2: ใช่ฮะข้าวกินอะไรเรียบร้อย
3: แล้วก็เดินทางกลับมาคลื่น
2: ทำงานต่อ
3: มาทีเดียว2รายการ
2: ใช่
3: ครับแล้วดูหน้าตาคุณยิ้มแย้มนะเหมือนกับว่าเออเป็นต้อนรับข่าวดีของทีมคุณหรือเปล่า
2: อ๋อเพิ่งจะต้องโดนแซวใช่
3: ไม่เพิ่งจะเฮียวีโกใช่ไหม
2: เมื่อชั่วโมงที่แล้ว
3: แล้วเดี๋ยวอาร์เซนอลจะมีเกมอุ่นเครื่องคืนนี้ด้วยนะ
2: ใช่
3: ที่ดับลินเนาะเจอกับเบติสเดี๋ยวโมโนแม็กเขาถ่ายทอดสดด้วยนะครับ
2: เหมือนจะมีปัญหาเรื่องการถ่ายทอดสดหรือเปล่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยมีรายงานอันนี้เดี๋ยวรอ
3: เอาดีๆนะผมเป็นคนภาคนะ
2: ไม่ผมรู้ไงว่าคุณเป็นคนบรรยาย
3: แล้วเอาเหรอเขาบอกมีปัญหาเหรออ
2: าร์เซนอลเพิ่งจะประกาศเรื่องของสัญญาณการถ่ายทอดสดคู่นี้เนี่ยครับ
3: oh.
2: มาเมื่อช่วงประมาณสายๆของวันนี้ที่ผ่านมาเกี่ยวกับกรณีว่าอาจจะเป็นการถ่ายทอดสดแบบปิดหรือเปล่า
3: oh.
2: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มเหมือนตอนนี้ผมเช็คหลายๆแหล่งข่าวเนี่ย
3: okay.
2: เหมือนกับว่า ทางสโมสรเนี่ยเขาประกาศแค่ว่าจะไม่ถ่ายทางแอปแล้วก็เว็บไซต์ของ okay. อาร์เซนอลซึ่งปกติอาร์เซนอลจะถ่ายทางเว็บไซต์ของเขาทุกเกมอยู่แล้วในเกมอื่นเครื่องนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเอ๊ะอยู่ดีก็ประกาศว่าจะยกเลิกคือตอนนี้กำลังชั่งกันอยู่ว่า
3: ครับ
2: แค่2ช่องทางนี้แต่ไอ้พวกที่ได้ลิขสิทธิ์ไปอย่างโมโนแม็
3: ก
2: เออ
3: ก็ได้อยู่แล้ว
2: ไปเนี่ยอาจจะยังถ่ายอยู่หรือเปล่
3: า
2: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องน่าจะต้องร
3: อ
2: การันตีอีกทีนึงนะครับว่าจะมีปัญหาเรื่องการถ่ายทอดสด
3: ไหมเล่นเอาซะผมตกใจเลยเพราะว่า

0: ผมตื่นมานี่ก็บ่ายสองแล้วนะไม่ได้ตามข่าวสารอะไรเลยนะ
1: อันนี้ผมได้ยินข่าวช่วงวันเที่ยงของว
0: ัน
1: น
0: ี้โอเคอ่ะก็เอาเป็นว่ายินดีกับอาร์เซนอลด้วยนี่ต้องถือว่าเป็นบิ๊กดีลรายแรกเนาะเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่น่าจะนับเป็นบิ๊กดีลได
1: ้ก็อย่างปีโรอินคาบิเย่ก็เป็นการซื้อถาวร
0: เป็นการเซ็นถาวร
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือคริสตอฟซอลิส
0: ซอลิสก็เป็น
1: ขับบูส
0: ทีมชาติกรีซถามว่าก็น่าจะเกรดสักเกรด B ประมาณนี้เออดังนั้นเนี่ยโอ้โหการได้บรูโน่กิมาไรช์มานี่โอ้ระดับกลางอาร์เซนอลนะไอที่มีอยู่นี่ก็2นักเตะแชมป์โลกก็ยังอยู
1: ่แต่ยิงแล้วนะคริสตอฟซอลิสเนี่ยในการอุ่นเครื่องนัดที่เจอกับกิโรน่
0: า
1: ก็ยิงเลย
0: ก็เอาเป็นว่าแฟนอาร์เซนอลเห็นอย่างไรก็4689899แล้วก็รวมไปถึงถ้าอยากแสดงความเห็นเรื่องบอลไทยก็ได้นะครับเมื่อคืนนี้นี่
1: มันมี
0: ประเด็นทั้งที่ฟิลิปปินส์แล้วก็ที่รังสิตที่ BG เพราะว่ามีทั้งแอสตันวิลล่าในการบุกมาชนะ BG ปทุมแล้วก็รวมไปถึงเกมเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหผมนี่เอาง่ายๆว่าตอนที่ไทยนำ 1-0 นะคมเกือบ2ตั้งหลายทีนะ
1: ถูกต้องแล้วก็เกือบ 1-1 หลายทีเหมือนกันเพราะว่าฟิลิปปินส์เล่นดีนะครับ
0: ใครเป็นเราก็บอมเขาเหมือนก
1: ัน ใช่ๆเมื่อวานช่วง45ทีแรกเนี่ยเรากดเราแบบอยู่เลยนะครับเรายิงไม่ได้เลยแต่ว่าพอครึ่งหลังเนี่ยพวกตัวจริงอย่างพวกยอสกอร์บรูพาคณะคำยกลงมาเนี่ยเกมก็จะเป็นอีกอย่าง
0: โอ้โหพี่เห็นพี่ชาอุทราล็อกลูกนั้นเนี่ยนั่นนึกถึงสมัยตัวเองแบบยังเฟี้ยวอยู่อ่ะเป็นไงล็อกเปิดขวาล็อกเข้าซ้ายเป็นไงโอ้วาริชูทองนี่ภาษาชาวบ้านก็เรียกอะไรนะเกรงคอรอมง
1: ใช่ใช
0: ่เอาว่าดัดเหลี่ยมอย่างเดียว
1: แต่ดังนั้นวาริสมงดีด้วยนะ
0: ดีมาก
1: มงไปเสาไกล
0: มันเข้าหน้าต่างอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่มงไปเสาไกลซึ่งคือมงอย่างกับกองหน้าชีพอ่ะ
0: น่าจะประตูแรกนะ
1: ใช่ใช
0: ่ในทีมชาติชุดใหญ่ของวาริสชูทองนะครับเอาเป็นว่าใครเห็นยังไงก็4689899แล้วก็เรามีไลฟ์ทั้งทางเพจแล้วก็ยูทูบของ FM 98 Active Radio ด้วย
1: ครับผม
0: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของผลแข่งขันแล้วก็ผลงานของบรรดานักกีฬาทีมชาติไทยเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มอาจจะทยอยให้เห็นนะครับช่วงนี้เนี่ยผมบอกได้เลยบรรดาสมาคมกีฬาต่างๆโดยเฉพาะสมาคมที่หวังกับการลุ้นเหรียญในศึกเอเชียนเกมจะเริ่มเก็บตัวนักกีฬาแล้วนะครับเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผมเพิ่งไปเจอเพื่อนมาเพื่อนผมเนี่ยเป็นโค้ชทีมรักบี้ทีมชาติไทย
0: ครับ
1: ก็เขาไปเก็บตัวที่ฟุกุโอกะนะครับกันมาเมื่อสักประมาณสัปดาห์หนึ่งนะครับนี่เห็นเขาบอกว่าปลายปีนี้เดี๋ยวจะไปฉงชิ่งกันอีกไม่ใช่ปลายปีปลายเดือนสิงหาคมเนี้ยนะครับก็คือตอนนี้บรรดาสมาคมกีฬาต่างๆเนี่ยเริ่มละเริ่มทยอยเก็บตัวนักกีฬาที่จะใช้ในศึกเอเชียนเกมนะครับในช่วงประมาณเดือนกันยายนที่จะถึงนี้กันแล้วนะครับแน่นอนนะครับเรื่องของฟุตบอลก็ ยังเป็นประเด็นที่น่าสนใจทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศอย่างที่พี่เจตแย้มขึ้นมาในช่วงเปิดรายการเมื่อสักครู่นี
0: ้ครับเพราะว่าเขาก็เริ่มนับถอยหลังแล้วเนาะถ้าคมจะเริ่มจากเอเชียนเกมถูกไหม
1: ใช่
0: ในแต่ละชนิดกีฬา
1: ใช่นะครับส่วนผลแข่งขันเริ่มจากแบดมินตันก่อนเลยแล้วกัน
0: ได้เชิญเลย
1: กับรายการโคเรียมาสเตอร์2026รายการเป็นเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300นะ
0: ครับ
1: นะครับชิงเงินรางวัลประมาณ8ล้านที่อาซานเนี่ยประเทศเกาหลีใต้นะครับหญิงคู่รอบแรกเนี่ยอันนานันทการกับมูนาเบญญาภานะครับสองพี่น้องอันนามูนาเนี่ยนะครับเป็นมือวางอันดับ6ของรายการก็เจอกับจียองบินแล้วก็ยินาลีนะครับจากเจ้าถิ่นเกาหลีใต้อันนี้เมื่อวานนะครับ
0: ครับ
1: ปรากฏว่าพี่น้องอันนามูนาเนี่ยชนะไปได้2-0เกมนะครับ21-17แล้วก็21-18ผ่านไปเจอรอบ2เจอกับลีโซมินแล้วก็ลียอนวูนะครับคู่มืออันดับ88ของโลกจากเกาหลีใต้ส่วนน้องแพทฮาเททิมิจาแล้วก็น้องกัจจังนะประภากรตุกสถานนะครับมืออันดับ4ของรายการแล้วก็คู่หญิงคู่มืออันดับ34ของโลกเนี่ยไปแพ้ให้กับฮานาโกะฮาระแล้วก็ริโกคิโอเซะนะครับคู่มืออันดับ51ของโลกจากญี่ปุ่นไป0-2เกมเช่นเดียวกัน9-21แล้วก็11-21นะครับก็ตกรอบแรกส่วนชายคู่รอบแรกโอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าคู่มืออันดับ4ของรายการแล้วก็คู่มืออันดับ48ของโลกเนี่ยไปแพ้กับคริสนาปราสาทกรากากับปรุษวีคริสมามูตีชอยคู่มืออันดับ118ของโลกจากอินเดียเนี่ยไป0-2เกม16-21แล้วก็18-21ส่วนในประเภทชายคู่เนี่ยรอบคัดเลือกกับตันชยพัฒน์พิบูลกับปุ้นธนดลพันพาณิชย์นะครับต้านความแกร่งไม่ไหวแพ้ให้กับหลินยี่ฟางกับเจียยี่หยางคู่มืออันดับ218ของโลกจากจีนไป1-2เกมนะ21-17แล้วก็18-21รวมถึง14-21ในเกมที่3นะครับ ทีนี้ผมมาไล่ดูผลการแข่งขันของวันนี้นะครับจริงๆวันนี้เนี่ย

0: มีหญิงเดี่ยวลงตีหนึ่งคนก็คือพัชออนพานาเช่นนะครับก็ไปแพ้ให้กับซูอิสึนะครับจากญี่ปุ่น2-0เกม21-6แล้วก็21-16นะครับอันนี้คือประเภทหญิงเดี่ยวนะครับวันนี้ที่แพ้ไปเรียบร้อยแล้วแต
1: ่
0: ประเภท
1: แข่งยัน
0: ชายเดี่ยวกันตะพลนะครับเจ้ากันกันตะพลหวังเจริญเนี่ยยังไม่ตี
1: ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวจะเจอกับคู่แข่งจากไต้หวันเอไอแอลสู้
1: ลี่หยาง
0: สู้ลี่หยาง
1: จากไต้หวันนะครับ
0: ในช่วงเวลาประมาณเนี่ยครับในรายการเราเนี่ยประมาณก่อน5 โมงเย็นแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นเจ้ากันกันตะพลแต่ก็เท่ากับว่าตอนนี้ในรายการนี้นะครับรายการโคเรียนมาสเตอร์เนี่ยเราจะเหลือให้หวังก็คือประเภทชายเดี่ยวก
1: ็
0: ค
1: ือ
0: เจ้ากันนี่แหละนะครับกับหญิงคู่นะครับสองพี่น้องอนาม
1: ู
0: นานะครับแค่นั้นเลยนะครับสำหรับรายการนี้
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นรายการ300ไง
0: ใช่
1: คือส่วนใหญ่ก็
0: มือดีๆเขาไม่ได้ตีกัน
1: มันไม่ได้เป็นรายการบังคับ
0: ใช่
1: เหมือน 1,000 หรือว่า750นะครับ
0: ครับผม
1: ก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวลุ้นกันตะพลอย่างที่คมบอกเพราะว่าพอมันเป็นรายการอย่างเนี้ยมันก็ได้พิสูจน์ฝีมือเนาะก็
0: มันเป็นรายการที่บรรดามือรองทั้งหลายอ่ะจะได้ขยับอันดับของตัวเอง
1: ก็2 ปีที่แล้วเนี่ยวิวกุลวุฒิก็มาได้แชมป์ที่นี่
0: ใช่
1: ผมจำได้เมื่อปี2024ตอนนั้นเนี่ยวิวก็เพิ่งขึ้นมาสดๆเหมือนกัน
0: ใช
1: ่แล้วก็จริงๆรายการ300เนี่ยมันเป็นการไปเรียกความมั่นใจเนาะแล้วก็ปรากฏว่าวิวก็ได้แชมป์ชายเดี่ยวที่นี่เมื่อ2ปีก่อนนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอลุ้นกันตะพลถ้าเวลานี่น่าจะหลัง6 โมงเย็น
0: ใช่ๆๆแ
1: ล้วก็คู่มูนาอันนาเนี่ยที่คมรายงานเนี่ยเป็นรอบแรกเนาะ
0: ใช่ๆเพิ่งรอบแรก
1: เดี๋ยวลุ้นกันต่อ
0: ครับ
1: อ่ะประมาณนี้นะครับ
0: ข้ามไปดูฝั่งเทนนิสกันบ้างนะครับตอนนี้นี่มือตีจากไทยเราเนี่ยก็ถือว่าเริ่มจะเข้าไปคลุกอยู่ในบรรดารอบเมนดรอของรายการสำคัญได้แล้วอย่างล่าสุดเนี่ยอันนี้น่าเสียดายนะครับต้องบอกว่าเป็นข่าวที่น่าเสียดายเพราะว่ารายการระดับ WTA 1,000 อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับแบบ Canadian Open ที่โตรอนโตนะครับประเทศแคนาดารวงข้าวลานาทาราฤดีนะครับมืออันดับ79ของโลกประกาศถอนตัวแล้วตั้งแต่ก่อนการแข่งในรอบที่2ของรายการนะครับคือรอบแรกเนี่ยรวงข้าวผ่านมาได้แบบว้าวเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้จริงๆมีคิวต้องเจอกับอามันดาอานิซิโมวานะครับมือ10ของโลกแต่ว่าน้องรวงข้าวเนี่ยมีอาการป่วยนะคร
1: ับ
0: การติดเชื้อไวรัสนะครับประกอบกับสภาพร่างกายเนี่ยมีอาการล้าสะสมเพราะว่าติดแข่งต่อกันมาหลายทัวร์นาเมนต์แล้วก็เลยถอนตัวออกจากการแข่งขัน
1: จริงๆผมก็ตามมาตลอดนะต
0: ั้
1: งแต่ในศึกวิมเบิลดันละแล้วก็เอาง่ายๆว่าตอนรอบควอลิฟายคือด้วยอันดับโลกของรวงข้าวเนี่ยเล่นควอลิฟายเล่นรอบเดียวก็ปรากฏว่าเอาชนะเจิ้งชินเหวินเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกมเมื่อ2ปีที่แล้วคือก็มาถึงรอบเมนดรอแล้วเมนดรอเนี่ยไปเจอนักเทนนิสที่มาจากรอบคัดเลือกก็ผ่านก็ยังแอบคุยกับพี่โอริที่ก่อนแล้วก็พี่หมอเมาเมื่อวานว่านี่คือบทพิสูจน์ของน้องรวงข้าวนะที่ถ้าตามโปรแกรมเดิมเนี่ยจะต้องเล่นช่วงเช้าตามเวลาประเทศไทยในการเจอกับ
0: อาซิโมวา
1: อาซิโมวาซึ่งอแมนดาอานิซิโมวาเนี่ยดีกรีก็คือเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเป็นรองแชมป์วิมเบิลดันและ US Open เอาง่ายๆว่าไม่ธรรมดาแต่น่าเสียดายรวงข้าวป่วยนี่แหละก็เลยทำให้อานิซิโมวาก็ผ่านเข้าสู่รอบที่3ต่อไปในขณะที่น้องรวงข้าวเนี่ยน่าสนใจนะครับอันดับโลกก่อนเข้ารายการนี้78ล่าสุดบางสื่อบอก79ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเบื้องต้นผมว่าการอย่างน้อยมาถึงรอบ2เนี่ยคมมีโอกาสจะเข้าไปในท็อป70นะเนี่ยเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่วงการเทนนิสในอาเซียนเนี่ยโดยเฉพาะฝ่ายหญิงเนี่ยมันมีกระแสนะเพราะว่าเอียร่าของฟิลิปปินส์เนี่ย
0: ครับ
1: ก็ไปชนะเชสิก้าเปกูล่าไงได้แชมป์รายการก่อนหน้านี
0: ้ที่วอชิงตันซีเกม
1: ใช่แล้วก็ได้แชมป์ที่วอชิงตันเป็นรายการ WTA รายการแรกในชีวิตของเอียร่าแล้วก็ถึงขนาดที่นาดาวเนี่ยออกมาโพสต์ชมเลยนะเพราะว่าเอียร่าเนี่ยเข้าไปอยู่ในโครงการของราฟาเอลนาดาวไง
0: ครับ
1: แล้วทีเนี้ยพอเข้ามาอยู่ปุ๊บวิธีการซ้อมอะไรน่าจะเปลี่ยนแล้วเอียร่าเนี่ยอันดับโลกก่อนที่จะชนะก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์ที่เป็นแชมป์เนี่ย28ก็มีโอกาสที่เอียร่าจะเข้าไปในท็อป20นะครับโดยเฉพาะนักเทนนิสหญิงในอาเซียนเนี่ยเราไม่เห็นนานแล้วนะครับ
0: ครับ
1: คนล่าสุดก็น่าจะทัมมี่เราอ่ะ
0: ใช่
1: ทัมมารินานาสุการเนี่ยทัมมี่เคยอันดับโลกดีสุดในชีวิตคืออันดับ19นะอันดับ19เมื่อหลายปีก่อนอ่ะ20กว่าปีก่อนอ่ะก็เท่ากับว่าเอียร่าก็มีโอกาสที่จะเข้าไปในท็อป20ดังนั้นเนี่ยวงการเทนนิสตอนนี้คึกคักในอาเซียนนะ ฟิลิปปินส์มีเอียร่าของเราก็ยังมีน้องรวงข้าวมีน้องใหม่มนัญชยาเนาะ
0: ใช่
1: ให้ได้ตามลุ้นตามเชียร์
0: เอาจริงรวงข้าวแน่จำกันได้ช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมายังต้องลุย3รอบคัดเลือกในการไปถึงเมน
1: ออสเตรียโอเพ่น
0: ออสเตรียโอเพ่น
1: อ
0: ่ะ
1: ก็เหมือนน้องใหม
0: ่นะครับก็เลยกลายว่าคือตอนเนี้ยนั่นหมายความว่าณเวลานี้เนี่ยด้วยอันดับของรวงข้าวที่ขยับขึ้นมาถึงอันดับ79หรือ78ก็
1: เข้าเลย
0: มันกลายว่านั่นหมายความว่าน้องมีพัฒนาการไงพี
1: ่ก็ถูกแล้วก
0: ็ช่วง7เดือนที่ผ่านมา
1: แล้วก็มันทำให้พอคุณเข้าท็อป100เนี่ยทุกอย่างมันง่ายขึ้น
0: ใช่
1: เอาง่ายๆอย่าง US Open Major การแซมสุดท้ายเนี่ยน้องก็เข้าเมนรอเลยก็เหมือนเฟนโอเพ่นไง
0: ใช่
1: ในขณะที่น้องใหม่นี่ยังต้องควอลิฟายก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของรวงข้าวนะ
0: ครับ
1: เพียงแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูว่าการป่วยหนนี้เนี่ยก็ขอให้ไม่ได้ยืดเยื้อเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ใช่เพราะว่าคือดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องดีสำหรับรวงข้าวก็ได้นะครับกับการถอนตัวในครั้งนี้เนื่องจากว่าน้องเนี่ยยังต้องพักฟื้นให้กลับมาสมบูรณ์เต็มร้อยนะครับก่อนจะไปลุยแกรนด์สแลมสุดท้ายของปี
1: ใช
0: ่ US Open ที่จะตีดีอีก2สัปดาห์ข
1: ้างหน้า
0: ก็ถือว่าได้พักเพราะว่าถ้ายังจำกันได้เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็จะมีโปรหลายคนที่ไม่ได้ลงตีในรายการคือรวงข้าวตีหมดนะครับจะ300 500 750 1,000 ตีหมดเลยนะครับไม่ได้แบบว่าพักอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ถือว่าได้พักแล้วกันแนวก็ถือว่าได้พักแล้วกัน
1: ก็เรียบร้อยไปวงการเทนนิสก็คึกคักแร็กเก็ตเกมผ่าน
0: ใช่
1: ม
0: ีอ
1: ะไรอีกไหม
0: มีอันนี้เป็นผลแข่งขันนะณเวลานี
1: ้ได้เลย
0: น่าจะประมาณนี้แนวน่าจะประมาณนี
1: ้ส่วนถ้าเป็นวงการกอล์ฟก็อย่างที่เราไล่เรียงกันนะครับสัปดาห์นี้ของ LGA ทัวร์ก็จะพัก
0: มันจบ AIG Women Open เนาะ
1: ใช่ก็คือจบเมเจอร์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ผมไปไล่ดูรายการแล้ว LPGA ทัวร์เนี่ยยังเหลือ11รายการให้ได้ชิงชัยกันนะครับก็จะปิดท้ายที่ CME Group รายการที่แชมป์เนี่ย4ล้านเหรียญผมจำได้ไหมว่าจีโน่เคยได้มาแล้วแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยโอ้โหกวาดเงินรางว
0: ั
1: ล
0: รายการที่ไม่ใช่รายการใหญ่ที่สุดแต่เงินรางวัลเยอะที่สุด
1: โดยเฉพาะแชมป์ไง
0: ในประเภทที่ไม่เกี่ยวกับ
1: ถูก
0: เขาเรียกอะไรนะไม่เกี่ยวกับอะไรนะอันดับใช่ไหม
1: ก็เอาง่ายว่าเงินรางวัลรวมอาจจะไม่ได้มากที่สุดแต่ว่าแชมป์อ่ะมากที่สุดคือ4ล้านเหรียญ นะครับจีโน่ก็กวาดมาแล้วก็เดี๋ยว LPGA ทัวร์เนี่ยสัปดาห์นี้พักแล้วก็จะกลับมาในรายการพอร์ตแลนด์ซึ่งมันจะสวิงไปที่อเมริกาละพวกแคนาดาเม็กซิโกสหรัฐอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ปิดท้ายที่ CME Group นะครับก็เดี๋ยวรอลุ้นนักกอล์ฟสาวไทยกันแล้วกันก็เป็นช่วงเบรกนะครับ
0: ครับผมนะครับอันนี้ก็ช่วงนี้มันเป็นมันกินอะไรกอล์ฟใช่ไหมไปดูสนุกเกอร์หน่อย
1: ได
0: ้สนุกเกอร์แต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับผลการแข่งขัน
1: เพราะว่าสนุกเกอร์เนี่ยรายการใหญ่เพิ่งจบไป
0: ใช่ใช่
1: เซี่ยงไฮ้ที่จัดทำได้แชมป
0: ์แต่ว่ามีประเด็นเรื่องของซีเฟนเฮนรี่ไงที่ล่าสุดเขาออกมาเหมือนจะวิจารณ์ฟอร์มการเล่นของเดอะร็อกเก็ตนะครับ
1: ครับ
0: รอนนี่โอซูลิแวนนะครับว่าไม่แน่นอนนะครับก็คือช่วงหลังนี่รอนนี่โอซูลิแวนเหมือนฟอร์มจะค่อนข้างขึ้นลงนะครับอย่างชัดเจนนะครับคือรอนนี่เนี่ยเพิ่งจะลงเล่นแมตช์แรกของฤดูกาลในเซี่ยงไฮ้มาสเตอร์ไปแล้วก็ชนะหลินห่าวนะครับไป6-1ในรอบแรกนะครับแต่ไปแพ้ไคลเลนวิลสัน
1: ครับ
0: นะครับ6-4ในรอบ16คนสุดท้ายซึ่งแมตช์นั้นเนี่ยรอนนี่ทำ3เซนจูรี่เบรกนะครับรวมถึงเบรก131แต้มด้วยแต่สุดท้ายก็หลุดแล้วก็แพ้เล่นไม่ดีเฉยเลยคือในความทำได้3เซนจูรี่เบรกรวมถึงเบรก131แต้มได้เนี่ยมันควรจะต้องแบบไหลไปแล้วแต่มันโดนคาร์เมนูซันไล่กลับมาในช่วงหลังแล้วแพ้เลยซึ่งล่าสุดเนี่ยรอนนี่โอซูลิแวนปัจจุบันเขาอยู่อันดับ14ของโลกนะครับไม่ได้แชมป์ใดๆเลยใน2ฤดูกาลที่ผ่านมานะครับทั้งที่บางเกมเนี่ยก็มีแบบ2แม็กซิมัมเบรกนั่งนะครับในสติอาระเบียมาสเตอร์นะครับทำสถิติโลกด้วยการทำ153แต้มในรายการ World Open อย่างเงี้ยแต่มันไม่สม่ำเสมอนะครับซีเวนเฮนรี่นะครับหรือว่าเจ้าของฉายามัจจุราชผมทองนะครับเขาพูดในพอดแคสต์ของตัวเขาเองก็บอกว่าอย่างเกมที่เจอไคเรนูสันเนี่ยก็คือมันชัดเจนเลยว่ามันเป็นฟอร์มของรอนนี่ที่ดีสุดแล้วก็แย่สุด
1: ครับ
0: ในเกมเดียวนะครับคือดีสุดก็คือทำสองเซนจูรี่เบรกได้แต่ก็แย่สุดเหมือนกันในการที่โดนไคเรนูสันนะครับคือตอนแรกอะเหมือนจะไร้ที่ติแต่อยู่ดีก็กลับไปแย่แบบน่าเกลียดเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่านี่คือเป็นเรื่องที่น่าแปลกสำหรับรอนนี่โอซูลิแวนว่าทำไมไม่สามารถรักษาฟอร์มในเกมเดียวนะครับคือถ้าสมมติว่าเกมนี้ชนะแล้วเกมหน้าไปแพ้แบบอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นแต่ว่าอันนี้ในระหว่างที่แทงอยู่เนี่ยหนึ่งเกมเนี่ยคือรอนนี่โอซูลิแวนก็คือเลเท
1: ครับ
0: ทั้งที่จริงๆมีช่วงเวลาที่ดีมากๆนะครับในเกมเดียวกันเนี้ยนะครับซึ่งเดี๋ยวต้องรอดูนะครับว่าจะสามารถรักษาฟอร์มได้หรือเปล่าคือเฮนรี่บอกว่าเจ้าทางด้านออสเตรเลียเนี่ยเขาบอกว่า3ปีก่อนเนี่ยเขาเล่นได้ไม่ดีนะครับก็รู้สึกว่าสามารถเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ที่เชฟฟิลด์แต่ว่าฤดูกาลนี้หรือฤดูกาลหน้าเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสอีกแล้ว
1: ครับ
0: นะครับสำหรับรอนนี่ออสเตรเลียนะครับก็เดี๋ยวรายการต่อไปเขาจะแข่งชนะโอเพ่นแล้วก็อู่ฮั่นโอเพ่นในเดือนนี้นะครับก็มียังแอบตั้งเป้าว่าจะเป็นแชมป์โลกสมัยที่8อยู่นะสำหรับรอนนี่ออสเตรเลีย
1: เอาจริงทรงรอนนี่นี่ก็เหมือนมันก็เป็นเรื่องของแพชชั่นเนาะคือมันได้มาหมดแล้วครับผม
0: ใช่ๆ
1: ถูกไหม
0: คือเหมือนแบบปล่อยจอยอ่ะอารมณ์ปล่อยจอย
1: โดยเฉพาะไอ้สถิติเซนตูรี่เกิน 1,000 นี่โอ้โหไม่แน่ใจว่าไม่มีใครน่าจะเกินรอนนี่นั่นแหละ
0: ใช
1: ่หมายถึงว่าสถิติจากนี้ไปเนี่ยแล้วก็อย่างรายการล่าสุดที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยจริงๆจริงๆที่จีนนี่ถูกโฉลกเข้ามากนะแต่ช่วงหลังก็เริ่มดรอปอย่างล่าสุดปีนี้ก็เหมือนตกรอบเร็วอ่ะไปแพ้คาเรนวิลสันนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็คาเรนไปแพ้จัดทำในรอบชิงอ่ะก็เดี๋ยวสนุกเกอร์มันจะมีรายการที่หมูปากน้ำจะลงสุดสัปดาห์นี้นะครับ
0: ครับ
1: ถ้าจำไม่ผิดเมนดอรอบแรกเจอจัดทำด้วยนะโอ้โหนี่เจอบอกว่า
0: เดี๋ยวก่อนนะรอบแรก
1: ของหนักเลยถูกต้องเพราะมันเป็นรายการที่หมูควอลิฟายก่อนหน้านี้แล้วได้เข้าไงเพราะสนุกเกอร์อย่างที่บอกนะคมมันก็ส่วนใหญ่จะควอลิฟายก่อนแล้วก็บางทีเนี่ยกว่าจะได้แข่งอ่ะถัดมาเป็นเดือนถูกไหมขนาดเอฟเนี่ยยังมีเวลาว่างยังมาเล่นที่เมืองไทยเลยเพราะเห็นครับอ่ะที่ไปแพ้นุกสงขลาตกรอบรองอ่ะก็แต่ว่าหมูเนี่ยเดี๋ยวจะมีโปรแกรมเจอเอฟเนี่ยครับเดี๋ยวผมลองเช็คให้เลยไชน่าโอเพ่นรายการไชน่าโอเพ่นเพราะตอนนี้มันอยู่จีนยาวไงถูกไหมเพราะว่าที่เซี่ยงไฮ้ไปแล้วแล้วก็มาไชน่าโอเพ่นเดี๋ยวหมูปากน้ำเนี่ยครับเจอจัดทำวันอาทิตย์นี้โอ้หนักเลยสำหรับหมูนะครับ
0: โหสู้ยังไงนะ
1: อันนั้นคือสนุกเกอร์นะครับส่วนวอลเลย์บอลนิดนึงเราต้องตาม2ชุด
0: ครับ
1: ทั้งชุด U17 เนาะ
0: CV League
1: แล้วก็รวมถึงชุดใหญ
0: ่ ใช่
1: ชุดใหญ่ก็คือ CV League วันนี้ก็มีภาพบรรยากาศการซ้อมที่เชียงใหม่ก็มีบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีด้วยนะมาสมทบในสนามที่เชียงใหม่ดูแล้วก็บรรยากาศคึกคักนะครับเชื่อเหลือเกินว่าแม่คือถ้าใครดูสนามแรกที่ฮานอยเนี่ยก็ต้องถือว่ามันไม่ได้เต็มทุกคู่นะแต่ผมเชื่อว่าเชียงใหม่เนี่ยคมคึกคักแน่นอน
0: ใช่ใช่ใ
1: ช่
0: นี่ยังคิดเลยว่าอยากไป
1: เพราะว่าซีบีลีคนที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดจัดที่โคราช
0: โอ้โคราชนี่ก็ขึ้นช
1: ื่อนครราชสีมา
0: เทอร์มินอล21
1: รอบนี้มาเชียงใหม่นะครับก็เดี๋ยวย้ำว่าซีวีครับหลังจากที่เราได้แชมป์นะครับที่ฮานอยชนิดที่โอ้ต้องถือว่าง่ายเกินคาดด้วยนะโดยเฉพาะแมตช์ที่เราชนะเจ้าภาพเวียดนาม
0: โอ้โหแมตช์นั้นนี่คือเวียดนามคือเวียดนามเนี่ยพอไม่มีแบบตู้เย็นตู้แช่เน
1: ี่ย
0: ก็บอกได้เลยว่าสู้ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเขาจะมีเบอร์3เขาที่แบบตีดีๆอยู่คนนึงอ่ะแค่นั้นเอง
1: ก็เอาง่ายๆว่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือการที่เราไปชนะคนอื่นที่บ้านเนี่ย
0: ใช่อัน
1: นั้นน่ะสำคัญมากนะครับก็ย้ำว่า CV ครับสนามที่เชียงใหม่นะครับแมตช์แรกของไทยเนี่ยเจอฟิลิปปินส์อุ๊ยนี่ย้อนรอยฟุตบอลเมื่อคืนเลยนะ
0: โ
1: อ้แต่ว่าอันนี้เขาเล่นบ้านเรานะ
0: ใช่
1: ก็จะแข่งวันศุกร์เอาง่ายจำง่ายๆนะครับแพลตฟอร์มเหมือนสัปดาห์ที่แล้วก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์นะ
0: ครับ
1: แมตช์แรกไทยเจอฟิลิปปินส์4โมงครึ่งแล้วเวลาก็จำง่ายด้วยคือ4โมงครึ่งช่วงเย็นแมตช์2วันเสาร์เจออินโดนีเซียและแมตช์3วันอาทิตย์เจอเวียดนามก็6โมงครึ่งที่สนามก็จริงๆก็คือสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีอ่ะผม
0: ใช่ๆ
1: น่าจะในบริเวณฟุตบอลแหละ
0: ใช่ๆคือสมโภช700ปีนี่มันมีคอมเพล็กซ์แล้วมันคล้ายๆกกท.ไง
1: โอ้โหคงเชื่อไหมว่าตอนที่เขาทำสนามนี้ใหม่ๆเนี่ยเอ๊ะถ้าผมจำไม่ผิดพืชส่วนโลกก็แถวๆนี้ม
0: ั้ยใช่ๆ
1: ๆมันบริเวณแถวๆนี้
0: มั้ยข้างๆกัน
1: ผมมาเคยพาทัวร์ไปไงเมื่อก่อนยังทำทัวร์อยู
0: ่
1: ยังทำบริษัททัวร์นี
0: ่
1: ผมพาโรงเรียนที่กรุงเทพอ่ะไปงานเนี่ยพืชส่วนโลกเนี่ยผมเชื่อมั้ยน่าจะทั้งเดือนแล้วพี่แบบไม่ได้กลับเลยอ่ะคือพี่ต้องไปสแตนบายที่เชียงใหม
0: ่คือจมจอมอยู่กับเชียงใหม่
1: แล้วก็ให้ลูกน้องเนี่ย มารับทัวร์ที่แต่ละโรงเรียนอ่ะน่าจะพาไปเดือนนั้นเป็นหมื่นคน
0: อ
1: ่ะคือคมเนื้อออกมาค
0: ือ เชียงใหม่อยู่ได
1: ้คือโรงเรียนนักเรียนด้วยครูด้วยไปโรงเรียนหนึ่ง 2,000 คนไปกันวันกี่บัสอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่
1: ส่วนพี่ก็ไปสแตนบายที่นู่น
0: คือเชียงใหม่เนี่ยเป็นจังหวัดที
1: ่
0: เวลาผมไปอ่ะผมรู้สึกว่าแบบ ถ้าฉันไม่อยู่กรุงเทพฉันอยู่เชียงใหม่ฉันอยู่ได
1: ้เออพี่มีความสุขมากเลยที่อยู่เชียงใหม่เป็นเดือนขำมาก
0: คือจริงๆไปอยู่มาหลายจังหวัดแล้วเหมือนกันนะครับเคยไปภูเก็ตอะไรเงี้ยไปอยู่ภูเก็ตบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยภูเก็ตยังรู้สึกว่าเฮ้ยข้าว

0: ผมมั่นใจเนี่ยผมเรียนอยู่นครปฐม8ปีอ
1: ่
0: ะนครปฐมนี่ก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ถือว่าแบบเต็มไปด้วยอาหมวยน่ารักน่ารักเยอะแยะไปหมดอะไรเงี
1: ้
0: ยไม่ได้เกี่ยวแต่ว่าคือรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในจังหวัดนั้นๆน่ะผมว่าเชียงใหม่อยู่ได้สบาย
1: คือเมืองมันน่าอยู่
0: ใช่ใช
1: ่ประมาณนี้ก็แล้วกันอ่ะนั่นคือชุดใหญ่ CV ครับ
0: ใช่ส่วนชุดเล็กนะคร
1: ับ
0: เราไปแข่งกันที่ชิลี
1: ถูกต้อง
0: นะครับกับรายการ U17 ชิงแชมป์โลก
1: ย้ำว่านี่คือชิงแชมป์โลกเลยนะครับ
0: ใช่ U17 ชิงแชมป์โลกนะครับก็ชุดนี้มีใครบ้างอ่ะมีพิมนรีเอกกุลวิทย์ปราณปรียาสุขเจริญกนิกาบุญรอดนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับ
1: มีตัว
0: ลูกครึ่งธรมัตนะครับมานูเอลโอเจอาก้า
1: คือหลายๆคนก็อยู่ในโครงการที่คมจำได้ไหมมันเป็นครั้งหนึ่งที่เราจะสร้างนักวอลเลย์บอลด้วยความสูง
0: ใช่ใช่ใช
1: ่ชุดนี้ก็มีหลายคน
0: ก็คือสร้างแบบเป็นเลือดใหม่
1: 180อะไรเงี้ยเมื่อที่มันมีการตอนนั้นนะ
0: คือชุดนี้ที่ต้องจับตาดูไว้เพราะกำลังจะขึ้นมาสู่ชุดใหญ่
1: จำชื่อไปเลย
0: นะครับ
1: ก็
0: รายการนี้แข่งที่ชิลีนะครับไทยเรา
1: เหมือนเราอุ่นเครื่องไปแล้วนี่
0: ใช่ใช่
1: เราอุ่นเครื่อง
0: ไทยเราเนี่ยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับชิลีตุรกีอียิปต์สหรัฐอเมริกาแล้วก็สาธารณรัฐเช็กนะครับโปรแกรมแข่งเนี่ยเดี๋ยวนัดแรกเราจะตีวันที่7สิงหาคมเวลาตี4นะครับ
1: มันเวลาที่ชิลี
0: ไทยจะเจอกับตุรกี
1: ตี4ก็หมายถึงว่าเช้าวันศุกร
0: ์ใช่
1: ต้องแบบนั้นเนาะเช้ามืดวันศุกร์
0: ใช่เช้าวันศุกร์ตี4
1: ตี4เอาง่ายๆ
0: คืนวันพฤหัส
1: มันจะทับซ้อนกับ CV ครับเลย
0: ใช่
1: ๆศุกร์เสาร์อาทิตย์อ่ะ
0: ใช่แล้วก็วันที่8นะครับ7โมงเช้าไทยจะเจอชิลีเจ้าภาพนะครับวันที่9ตี4อีกไทยจะเจอกับสาธารณรัฐเช็กแล้วก็11นาฬิกาตี1ไทยจะเจอกับสหรัฐแล้วก็วันที่12สิงหาคมไทยจะเจอกับอียิปต์ตี4ก็ถ่ายทอดทาง Monomax
1: นะย้ำว่าทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ย Monomax เขาได้ลิขสิทธิ์นะครับ
0: รายการนี้น่าดูรายการนี้น่าดู
1: คือ Monomax ไทย U17 ชิงแชมป์โลกจำง่ายๆส่วน CV ครับก็ยังเป็นช่องวันใช่ไหมแล้วก็ชุด U17 ไทยเนี่ยมีอุ่นเครื่องไปแล้วด้วยนะที่นู่นเนี่ยก็ชนะแอลจีเรียไป4-0เซตโอ้โหเล่นกัน4เซตเลยคงตกลงกันอะว่าขอเล่น4เซตแล้วก็ลองเขาเรียกว่าใช้นักกีฬาให้เต็มที่นะครับแล้วก็สภาพอากาศที่ชิลีเนี่ยก็บอกประมาณ10องศาเซลเซียสเลยนะอุ้ยหนาวขนาดนั้นเลยเหรอชิลีโอ้อุณหภูมิถือว่า10องศา
0: โอ้ยังไม่หนาวมากหรอกกำลังดีกำลังแบบกำลังไม่เหนื่อย
1: ส่วนเวลาที่นู่น
0: กำลังเหนื่อยยาก
1: น่าจะสวิงกับเราครึ่งวัน
0: ใช่แต่มันจะมีปัญหาเรื่องนี้แหละ
1: เขาจะช้ากับเราประมาณ11ชั่วโมง
0: มันจะมีปัญหาเรื่องนี้แหละเรื่องเวลาผมว่า
1: อ๋อก็ไม่เป็นไรเขาไปถึงนานแล้วเขาไปปรับตัว
0: ก็ไม่รู้ว่าน้องจะแบบปรับตัวได้มากขนาด
1: ตอนนี้เอาคนดูดีกว่าปรับตัวในการดูดีกว่า
0: ใช่ใช่
1: ดูตีสี่ก็ดูบอลโลกเลยอ่ะ
0: ใช่
1: อ่ะโมโนแม็กเขาถ่ายทอดสดนะครับ
0: ก็เดี๋ยวก่อนจะปิดเบรกนี้ไปที่เรื่องของบิวภูริพลนิดหนึ่ง
1: ได
0: ้นะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคือบิวเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเขาเพิ่งไปทำสถิตินะครับ 9.9900 เมตรชายนะครับในการแข่งที่สาธารณรัฐเช็กเมื่อประมาณวันที่1ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: ล่าสุดเนี่ยเขาได้รับการบันทึกให้เป็นเอเชียลีดเอเชียลีดนะครับก็คือนักกรีฑาชาวเอเชียคนแรกที่สามารถทำสถิติในรายการระดับโลกได้ด้วยสถิตินี
1: ้
0: 9.99นะครับประจำปี2026หลังจากยังไม่มีนักวิ่งเอเชียคนใดเนี่ยทำเวลาได้ต่ำกว่า10วินาทีในปีนี้เลยนะอันนี้คือนับแค่เฉพาะในปีนี้เฉยๆนะครับก็รอบคัดเลือก4เกมบิวเคยทำ 9.94
1: นั่นคือสถิติที่ดีที่สุด
0: ใช่ๆ
1: ของเทพบิวเรา
0: ก็กลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ทำลายกำแพง10วิได้แต่ว่าในเวทีโลกเนี่ย 9.99 มาแล้ว
1: ไม่แต่จริงๆนะผมมันเราเนี่ยเดี๋ยวบิวต้องพิสูจน์ตัวเองในเอเชียนเกมเนาะแล้วก็เดี๋ยวต้องดูทางสมาคมว่าสุดท้ายจะส่งบิวลงกี่อีเวนต์
0: ใช่ใช่
1: ไอตรงนี้สำคัญมากเพราะว่า
0: แผนนี่สำคัญ
1: บางคนก็บอกว่าแม่น่าจะเอาเฉพาะเดี่ยวหรือเปล่าเหมือนกับว่าเน้นไปเลยอ่ะ
0: ใช่ใช่
1: แต่ว่าการที่มีบิวใน4คูณร้อยอ่ะมันก็สำคัญ
0: ครับ
1: ถูกไหมเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วก็คือตอนนี้เท่าที่ผมไปดูสถิติทั่วโลกนะคมคือต่ำกว่า10วิถ้าเรามองระดับโอลิมปิกเนี่ยตอนนี้เรื่องปกติแล้วนะ
0: ถูกต้อง
1: คมไปดูสถิติส่วนใหญ่ตอนนี้มันจะเอาพูดตรงถ้าระดับโอลิมปิกเนี่ยเขา 9.7 กว่ากันแล้วนะ
0: ครับ
1: คือมันทลายกำแพง 9.8 ประมาณนี้ตอนนี้มันประมาณนี้ครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็เอาละคือตอนนี้มันต่ำกว่า10แต่ว่าเนี่ยวิวจะเร่งพัฒนาไปอันนี้เราพูดถึงโอลิมปิกนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าเอเชียนเกมเนี่ยมันอีกแค่เดือนเนี่ยมันก็คงวัดกันตรงนี้แหละแต่ว่าถ้าหมายถึง ที่โอลิมปิกเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งโอ้ตอนนี้นี่ทูก็เอามารีรันนะฮะผมขอดูประตูขึ้นนำของไทยอีกรอบ
0: yeah.
1: ที่ชา

0: อุลตร้าล็อกขวาแล้วดูแล้วดูหลังหัก2คนโอ้โหฟิลิปปินส์แล้วเปิดซ้ายเนี่ยแล้วฝั่งเกมรับฟิลิปปินส์เนี่ยไปพวงตัวข้างในหมดเลย
1: ใช่
0: แล้ววาริสนี่ยืนโล่งอยู่เสาไกลนะ
1: เพราะตอนนั้นน่ะพวกยศกรพวกคณะมาหมดแล้วไง
0: ใช่พอดีขออนุญาตนอกเรื่องนิดนึงพอดีเขาเอามารีรันแล้วมันมาจังหวะเป็นประตูขึ้นนำพอดี
1: ใช่นะครับก็เดี๋ยวรอดูบิลในเอเชียนเกมนะครับผมอยากเห็นเหมือนกันคือบิลเนี่ยเป็นนักกีฬาคนแรกเลยนะในบ้านเราที่มีข่าวว่าชาติแบบต่างชาติอ่ะจะมาขอซื้อตัวไปอยู่ชาตินู้นชาตินี้ได้นี่แสดงว่าต้องไม่ธรรมดา
0: แล้วคือมันยากมากอ่ะกับการที่นักวิ่งอย่าว่าแต่ไทยในอาเซียนอ่ะด้วยสรีระด้วยทุกอย่างนะผมเนาะ
1: ใช่
0: มวลสภาพร่างกายอะไรที่มันจะไปโอ้โหสู้กับพวกแอฟริกายุโรป
1: เอาแค่ญี่ปุ่นกับจีนก่อนเอาแค่ญี่ปุ่นกับจีนเนี่ยผมว่าเราก็เหนื่อยแล้ว
0: ดังนั้นการมีบิลเนี่ยแสดงว่าเทคนิคดีมากจริงๆนะท
1: ี
0: น
1: ี้
0: มันเหลือแค่เรื่องของกล้ามเนื้อเน
1: า
0: ะ
1: การอยู่ที่พัฒนาการ
0: การออกสตาร์ทอะไรเงี้ย
1: พัฒนาการ
0: การออกตัวซึ่งตรงนี้มันก็แล้ววิ่งเนี่ยโอ้โหซ้อมกัน4ปีโอลิมปิกอ่ะ3ปี4ปีซ้อมกันพอไปถึงจริงอะคมควอลิฟายกี่รอบอาจจะ2รอบใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็มีเอาคือไปตัดสินจริงๆเนี่ยในเวลาไม่ถึงครึ่งนาที
1: ซ้อมเป็นปีอะ
0: ไม่ถึงครึ่งนาทีอ่ะ
1: ตัดสินแค่ไม่ถึงครึ่งนาทีอ
0: ่
1: ะ
0: อ่ะถูกไหมถ้าสมมติเรานอมรวมถึงการควอลิฟายด้วยอะไรเงี้ยคือมันเป็นกีฬาที่แบบเออเว้ย
1: มันเหนื่อยจริง
0: เหนื่อย
1: มันเหนื่อยแล้วถ้าเกิดไม่ได้อะไรก็คือเหนื่อยเปล่
0: า
1: ใช่ไหมล่ะนะคร
0: ับ
1: ผมจำได้ว่าสมัยเรียนเนี่ย
0: คุณแม่คุณแนวนักวิ่งไหมคุณ
1: ไม่ผมเป็นประธานเชียร์อย่างเดียว
0: พี่หมอนี่ก็เป็นนักวิ่งผลัดด้วยนะ
1: ไม่ผมจะบอก
0: ไม้สองดังโค้งนะพี่หมอเนี่ย
1: คือโรงเรียนผมเป็นโรงเรียนกีฬาใช่ไหมมันก็จะมีแบบการแข่งกีฬาหลายประเภทในหนึ่งปีของการศึกษารักบี้บ้างว่ายน้ำบ้างวอลเลย์บอลบ้างอะไรเงี้ยกีตาร์เนี่ยการซ้อมที่น่าเบื่อที่สุด
0: ครับ
1: คือแบบมันไม่มีอะไร
0: วิ่งอย่างเดียวอ่ะ
1: ต้องมาแต่วิ่งอย่างเดียวอ่ะนะครับก็เพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจให้บิวภูริพลแล้วกันนะครับเอาช่วงท้ายเดี๋ยวเคลียร์ข้อความนิดนึงนะครับยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้ทาง4689899นะอามาซ่ามาบอกว่าภรรยาของนางไม่ขยับครับปาเจตพิคมนะฮะมีบอกนักเตะคนไหนชอบกินทีมตอบเคอร์ติสโคน
0: อุ้ย
1: นะครับเคอร์ติสโจนนะฮะล่าสุดนี้ก็ไม่รู้ว่ามีเรื่องกันจริงหรือเปล่าภายในทีมนะฮะจะขายไม่ขายไม่รู้นะฮะหนูขอโทษป้าเจตลืมทักป้าหนูแอบลาไม่มาบอกเมื่อวานนี้ป่วยโควิดติดรอบ2เศร้าฤดีมาแล้วสิไม่หนีหายไปที่ไหน
0: ไวๆน้องอาม
1: มีรายงานว่าโควิดกลับมาระบาดอีกรอบนึงแล้ว
0: เอาจริงๆเพื่อนสนิทผมเนี่ยเมื่อวานก็โทรหาปกตินะเอ๊ะแฮงเอาท์อะไรเนี่ยมั้ยโอ้เพื่อนติดโควิด
1: ใช
0: ่ก็บอกเฮ้ยไปติดยังไงอ่ะติดทั้งบ้านเลย
1: ใช่ๆๆ
0: ก็บ้านเค้าอ่ะสามีภรรยาลูก2เป็นโควิดทั้งบ้าน
1: อ
0: ่ะ
1: ใช่ต้องระวังกันนิดนึง
0: แต่จริงตอนนี้มันก็เป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วใช่ไหม
1: ใช่แล้วก็อีกโรคนึงที่เขาบอกให้ระวังให้ดีช่วงนี้คือ HIV นะครับว่ากันว่ากลับมาระบาดอีกครั้งหนึ่งนะคร
0: ับ
1: ในบ้านเรา
0: แต่โรคอะไรก็ไม่สู้โรคซับจาง เลือดจางก็ไม่สู้ซับจาง
1: มีพี่หงไฮเวย์ถามมาบอกว่าคนเปิดรายการจะอายุอ่อนกว่าวันนี้คุณคมเป็นคนเปิดคุณเจตเลยแก่กว่าใช่ไหม
0: อ๋อมันมีธรรมเนียมนี้ได้เหรอ
1: เหรอผมอันนี้ผมไม่แน่ใจ
0: อันนี้ผมว่าจริงแล้วแต่ตกลงนะ
1: ส่วนพี่เทียนท่าฉลอมนะครับส่งกลอนเพราะๆมาให้ฟังกันในบ่ายวันพุธแบบนี้นะครับมีบอกพุธพาเพลินพร้อมเพรียงเพื่อผู้ฟัง ยังอยู่ยังยั่งยืนอย่างยิ่งยงกีฬาดีที่ฟังดังลุ่มหลงจึงเจาะจงจริงจังจากจิตใจสปอร์ตไกด์ใกล้ไกลก็เก็บเกี่ยวไม่โดดเดี่ยวเด่นดังยังอยู่ได้เจ็ดคมก็กลมเกลียวเกี่ยวข้องไว้สุขสดใสเสื้อสวยสร้างสีสัน
0: อ
1: ันนี้จะหมายถึงเสื้อพี่เจตเพราะเสื้อผมเป็นสีเทาเลย
0: ครับแล้วเดี๋ยวรอผมฝากติดตามเลยนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้กับมะลืนนะฮะท้าทายพี่เทียนไปละว่าต้องเป็นภาชนะเดียวกันถ้าพรุ่งนี้เป็นพี่หนุ่ยก็ต้องเป็นนอนหนูแล้วก็วันศุกร์เป็นพี่อ๋อ
1: น้อง
0: เป
1: ็นอ่างน้องน้องน้า
0: แล้วพี่หมอก็จะให้พี่หนุ่ยกับพี่อ๋ออ่านดังนั้นเนี่ยพี่เทียนถ้าฟังอยู่นะพรุ่งนี้เป็นพี่หนุ่ยกับพี่หมอนะต้องนอนหนูนะ
1: อ
0: ันนี้ผมให้แต่งล่วงหน้าเลยก็ได้อะแต่งแบบว่าเป็นโครงไว้ก่อน
1: บอกคิวรอไว้ให้เลย
0: แล้วก็วันศุกร์นี้พี่อ๋อก็ต้องอออ่าง
1: ใช่
0: อันนี้พี่หมอก็ท้าทายไว
1: ้ครับนะครับพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยเรื่องบอลไทยนะครับเมื่อวานนี้มี2แมตช์สำคัญทั้งอาเซียนคัพที่เราบุกไปชนะฟิลิปปินส์แล้วก็รวมถึงอุ่นเครื่องระหว่าง BG กับแอสตันวิลล่ามีอะไรน่าติดตามเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในเบรกที่2ของสปอร์ตไกด์ครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธรB4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
8: สนับสนุนโดย
9: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
1: กลับเข้าสู่สปอตไกด์ครับในเบรกที่2นะครับทาง FM 99 Active Radio ข้อความยังส่งเข้ามาพูดคุยได้นะ4689899นะครับนี่มีข้อความจากใครหมายเลข4701นะครับส่งมาบอกว่าคุณเจตบอลไทยเล่นอย่างนี้แพ้เยอะด้วยความเคารพนะคะแน่นอนในคลุมนะครับแล้วก็ข้อความหายไปนะครับเขาไม่ถึงแพ้นะครับ
0: ไม่หมายถึงว่าถ้าเล่นอย่างนี้หมายถึงว่าในรอบต่อๆไปหร
1: อไม่รู้ข้อความเขาส่งมาแค่นี
0: ้เออแต่จริงก็ถ้ามองในมุมว่าชนะน้อยได้ไหมจริงๆพี่หมอก็คาดการว่าไทยน่าจะชนะขาดด้วยนะ
1: หรอ
0: เพราะเขามองว่าฟิลิปปินส์ชุดนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่คนจำนะฟิลิปปินส์เคยแพ้เมียนมานัดแรกคาบ้าน 1-4 มาแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่เออดังนั้นพี่หมอมองว่าชุดนี้ฟิลิปปินส์ไม่ดีดังนั้นไทยน่าจะบุกไปชนะแบบไม่ยากสัก2ประตู
1: ผมมาดูอยู่ด้วยวันที่ฟิลิปปินส์แพ้เมียนมาม
0: ันมีจุดเปลี่ยนใช่ไหม
1: 4-1 ช่วงท้ายเกมก็คือฟิลิปปินส์พยายามจะสวนกลับหลายทีนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเมียนมาสวนกลับมาแล้วก็ได้ประตูตลอดอะไรเงี้ยซึ่งก็เลยยังคิดอยู่เหมือนกันว่าเออกองหลังมันไม่ค่อยดีอะไรขนาดนั้นเลยแต่ว่าพอเมื่อวานเนี้ยนั่งดูแล้วก็รู้สึกเฮ้ยสู้ได้ฟิลิปปินส์หมายว่าสู้เราได้
0: ไม่หรอกพอบอลอาเซียนอ่ะมันลงไปในสนามจริงๆอ่ะถ้าไม่ใช่หลุดไปเป็นติมอร์บรูไนหมายถึงว่าถ้าเราตัดทีมพวกนี้ออกนะ
1: ครับ
0: เอาว่าเนี่ยสิงคโปร์เวียดนามอินโดนีเซียมาเลฟิลิปปินส์เนี่ยถ้าเขาเล่นในบ้านอ่ะผ
1: ม
0: มันไม่มีง่ายหรอกถูกไหมเออดังนั้นเนี่ยอ่ะในระหว่างที่คมพูดเนี่ยผมก็ดูไฮไลท์ด้วยไอ้ช่วงทดเจ็บนี่ก็เกือบจะยิงกันไหล
1: ใช่ใช่คือ45ทีแรกเนี่ยเป็นจังหวะที่จริงๆฟิลิปปินส์เกือบจะได้เราหลายทีเหมือนกันแต่ว่าก็ต้องชมแนวรับของเราที่ค่อนข้างจะผมว่าเมื่อวานเนี่ยเรื่อง
0: ตัวเป็นไงการจัดตัวเป็นไงการจัดตัวก็ผสมผสานเน
1: า
0: ะ
1: ผสมผสาน
0: มีตัวเก่าตัวสดตัว
1: นะครับแต่พอ3นัด9แต้มเต็มอย่างมันการันตีนะครับมันการันตีว่าเข้ารอบแน่แต่อันดับ1อันดับ2
0: เพราะว่ารายการนี้เขาดู head to head นะ
1: ใช่
0: แล้วไทยยังมีเกมสุดท้ายกับเมียนมา
1: ไม่แต่ว่า
0: วันเสาร์
1: สถานการณ์ณเวลานี้เนี่ยเมียนมานี่2นัดเขา3คะแนนไงพี
0: ่เมียนมาตอนนี้มี6แต้มสิเขาชนะ2แพ้1
1: ใช่แต่เรายังไม่แพ้เลยไงเรามี9แล้วไง
0: แต่นัดสุดท้ายเราเจอเขาไงถ้าเขาชนะแต้มเท่าไงแต่ head to head เขาจะดีกว่าสิถูกไหมล่ะเออถูกไหมล่ะ
1: ครับนะครับคือเงื่อนไขของเมียนมาเนี่ย
0: คือตอนนี้ไทยการันตีเข้ารอบแต่ยังน่าจะยังไม่การันตีแชมป์กลุ่ม
1: เมียนมาเนี่ยต้องชนะในนัดถัดไปให้ได้สันเดียวคือวันที่เจอสปลาวนะครับอันนี้พี่พูดถึงเมียนมาหรือมาเลเซียมาเลเซียเนี่ย
0: พูดถึงกลุ่มเราสิ
1: กลุ่มเราอันนี้ผมกำลังนั่งไล่นี่ผมเปิดเงื่อนไขเลย ทีมชาติไทยเนี่ยนะครับ
0: ก็คือตอนนี้เมียนมามี6คะแนน
1: ชนะอีกเพียงนัดเดียวก็คือนัดนี้เราชนะแล้วการันตีเลยครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันที
0: ก็พี่ถึงบอกว่าตอนนี้ไทยการันตีเข้ารอบ
1: แต่1 2แค่นั้นเอง
0: แต่ยังไม่ได้การันตีแชมป์กลุ่ม
1: ใช่
0: เพราะว่าเมียนมาเนี่ยนัดสุดท้ายเขาเจอเราตอนนี้เมียนมาอยู่อันดับ2มี6แต้ม
1: ใช่
0: เขาตามเรา3แต้มดังนั้นเนี่ยถ้าเกมสุดท้ายเราเกิดแพ้ขึ้นมาแต้มเขาจะเท่าเราคมได้หรือไม่
1: อ่ะฮะ
0: แล้วก็เฮดทูเฮดเขาดีกว่าเราแน่นอนเพราะว่าเขาชนะเราไงแต่ทีเนี้ยมันก็ยังมีมาเลเซียอีกถูกไหมเพราะมาเลเซียเขาจะเปิดบ้านเจอฟิลิปปินส์ดังนั้นมันมีโอกาสที่อาจจะเป็น9คะแนน3ทีมอยู
1: ่แต่สปอลาวน่าจะตกรอบแน่นอนแล้ว
0: ถูก
1: นะครับสปอลาว
0: สปอลาวกับฟิลิปปินส์ตกแล้ว
1: ใช่ใช
0: ่ทีเนี้ยมันยังมีโอกาสที่อาจจะ9คะแนน3ทีมอยู
1: ่
0: หมายถึงว่าโดยทฤษฎีนะแต่ว่าโดยภาคปฏิบัติเนี่ยเราจะแพ้เมียนมาคาบ้านไหมล่ะ
1: นะครับคือเมียนมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าคือนั่งดูเมียนมาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเป็นทีมที่เล่นดีอะไรนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดู
0: เมื่อวานนี้ก็เอาเป็นว่าเบื้องต้นอาคมได้มีโอกาสดูเต็มเกมถูกไหม
1: ครับ
0: ครึ่งแรกก็ต้องถือว่าเขาก็ทำ
1: ดีกว่า
0: ถ้าใช้ว่าเขาดีกว่าเลย
1: ผมใช้คำว่าเขาดีกว่าเลยนะครับเพราะว่าจังหวะครองบอลจังหวะเข้าทำแต่ว่าเมื่อวานนี้ชมเกมรับของทีมชาติไทยนะครับที่สามารถเอาตัวรอดในการในจังหวะเข้าทำคือปัญหาของฟิลิปปินส์อย่างหนึ่งอ่ะก็คือพื้นที่สุดท้ายที่มันยังไม่ได้แบบชัดเจนแล้วก็ไม่ได้แบบเขาเรียกอะไรดีพอที่จะขย่มบรรดาแนวรับของเราได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้อันเทนนัสันก็มีการโรเตชันผู้เล่น
0: ก็อย่างที่ผมคุยกับพี่หมอเมื่อวานผมก็ยังบอกว่าคือเกม1กับ2เนี่ยเราห่าง1สัปดาห์เต็มๆถูกไหมครับ
1: ผม
0: แต่2 3 4เนี่ยเราเตะ3นัดใน8วันก็ยังคุยอยู่เลยว่ามันมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะว่าเขาน่าจะโรเตชันปรากฏว่าเขาทำอย่างนั้นจริง
1: ๆแต่ถ้าย้อนกลับไปในช่วงก่อนๆนั้นเนี่ยในรายการนี้เราจะไม่ค่อยเห็นการโรเตชันก็จะใช้ผู้เล่นตะแบงชุดเดิมไปอยู่นั่นแหละแต่อาจจะเพราะว่าชุดนี้มันไม่ใช่ชุดที่เป็นชุดที่ดีที่สุดมันเป็นชุดผสมอ่ะมันก็เลยกลายว่าใครลงก็ไม่ได้หนีกว่ากันมาก
0: ผมว่าแผนฮัตสันก็คงรอดูครึ่งแรกก่อน
1: ใช่ใ
0: ช่ถ้าเกิดว่าครึ่งแรกยังไม่ได้เพียงพ้ำอะไรแล้วก็ครึ่งหลังเขาก็ทำตามโจทย์ก็คือเขาก็ส่งธีรศักดิ์ลงมาส่งพิชาอุทาลงมาถูกไหมช่วงพักครึ่งเลย
1: คคณะลงมา
0: แล้วก็คคณะเนี่ยลงมานาทีห้าเจ็ด
1: ใช
0: ่ถ้าว่าบรรดาใช้ว่าตัวหลักแล้วกันธีรศักดิ์เผยพี่มายพี่ชายอุทรา
1: เริ่มจะถอยลงมาใช่ใช่
0: พอลงมาเกมก็ดีขึ้น
1: คือมันรู้สึกได้ว่าเออพอมันเป็นแบบนี้มันทำให้บรรดาพวกที่เล่นหนักๆมามันได้พักแล้วมันก็จะมีสเปซมีช่องว่างให้หายใจบ้างไม่ใช่แบบมันจะโดนกดดันตลอดว่า
0: ก็ง่ายๆคมก็คู่หน้าสำรองทั้งคู่
1: ใช่
0: ยศกรธีรศักดิ์ถูกไหม
1: ใช่
0: ตอนแรกคนก็คาดการณ์ว่าเอ๊ะมันน่าจะมีสักคนหนึ่งแต่ปรากฏว่าเขาน
1: ั่งหมดเลย
0: ก็เอาง่ายอย่างยศกรเขาก็ค่อยปล่อยลงมานาที6-7แทนที่จะสันตราตรีอย่างเงี้ย
1: เป็นเรื่องที่ดีครับผมก็มองว่าเป็นเรื่องที่ดี
0: ไม่มันดีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเมื่อวานมันชนะได้
1: อ๋อแต่ถ้าไม่ชนะ
0: เนี่ยถ้าไม่ชนะเนี่ยเมื่อวานเนี่ยต้องถือว่าร
1: ูปเกมไม่ได้ดีกว่า
0: โอ้โหแล้วดูลูกยิงลูกนี้
1: อันนี้ลูกท้ายเกม
0: ใครอ่ะยศกรมั้ย
1: ใช่
0: สับยิงซ้ายอ่ะเกือบ 2-0
1: พอพวกตัวจริงลงมารูปเกมดีขึ้นนะครับแต่ว่าผมกล้าพูดว่า45ทีแรกเราไม่ได้ดี
0: ไม่แล้วก็ในมุมฟิลิปปินส์เนี่ยเขาเสมอไม่ได้คมเขาก็ต้องเปิดแรกเหมือนกันถูกไหมเพราะในมุมฟิลิปปินส์เสมอก็แทบจะตกรอบเกมมันก็เลยเปิดอย่างที่เราเห็นมากขึ้น
1: ต้อง
0: นะคร
1: ับมันก็เลยกลายว่าเออจะเก็บ3นัดสามนัดเราเก็บ9คะแนน
0: ส่วนประตูขึ้นนำก็อีกสักนิดนึงก็แล้วกันต้องชมพิชาอุทรานะเรามีเกริ่นแม้แต่แล้วราคามากเลยวลิชูทองนี่จบเกมวิ่งเข้าห้องแต่งตัวเลยแอดน้องโทษนะฮะเขินกล้องหรือว่าเพราะปกติคนยิงประตูชัยอะคม
1: มันจะต้องแบบยืนภูมิใจอยู่ใช่ไหม
0: น้องปวดหนักปวดเบาอะไรเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะไม่รู้มีนักข่าวไปถามหรือยังคือพอจบเป่าปี๊ดเนี่ยวอริจูทองวิ่งเข้าห้องเก็บห้องแต่งตัวเลย
1: แล้วก็มีรายงานว่ากลับเลยเหมือนกันนะครับทีมชาติไทยอ่ะ
0: ครับ
1: แข่งเสร็จก็คือกลับเลยล่าสุดนี่คือเดินทางถึงไทยไปที่เรียบร้อยแล้ว
0: ใช
1: ่แล้วก็วันนี้แอนโทนีฮัสสันให้พัก
0: ก็ต้องพัก
1: นะครับ1วันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาซ้อมกันเพื่อเตรียมทีมเจอกับเมียนมาในวันที่8
0: ก็วันเสาร์
1: ใช่
0: ก็เท่ากับก็พักวันที่เต็มๆแล้วก็ซ้อมพฤหัสศุกร์แล้วก็เจอเมียนมาตอน 20:00 นที่ราชมังคลากีฬาสถาน
1: ส่วนยังอยู่กับทีมชาติชุดใหญ่นะครับกับกรณีของแพทริกกุนตับสันคือเมื่อวานเนี่ยผมก็นั่งดูผมก็งงว่าตอนแรกอ่ะประกาศชื่อแพทริกกุนตับสันอ่ะมันอยู่ในชุดทีมชาติไทยที่จะต้องเล่นอาเซียนคัพใช่ไหม
0: ครับ
1: แต่เมื่อวานเนี้ยอยู่ในสนาม BG ยังแลกเสื้ออยู่เลย แล้วผมก็งงว่าอ้าวมันไม่ได้ไปอยู่กับฟิลิปมันไม่ได้ไปอยู่ฟิลิปปินส์เหรอนะครับซึ่งล่าสุดนะครับก ก็พาทริกวิลสันเนี่ยยังเลื่อนวันเข้าแคมป์นะครับคือเขามีอาการบาดเจ็บนะครับก็คือหลังเขาอะมันตึงนะครับยังไม่สามารถ

0: ไปร่วมทีมชาติไทยได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แต่เมื่อวานนี้พอ3นัดการันตีแล้วแพทริกก็ไม่ต้องไปก็ได้แล้วมั้ง
1: มาเกมกับเมียนมาเหรอ
0: ใช่
1: เนี่ยจริงๆด้วย
0: ใช
1: ่ไม่วาริจูทองเข้าห้องน้ำไม่พูดถึงวาริจูทอง
0: อ๋อห้องน้ำ
1: ห้องน้ำ
0: อ๋อ
1: โอ้ฮะ
0: น้องรีบน้องรีบ
1: เออปกติยิงประตูชัยนี่โดยเฉพาะประตูแรกในนามทีมชาติชุดใหญ่ด้วยนะเออแม่
0: นะครับอ่ะทีนี้หลังจบเกมก็
1: มีอะไรไหม
0: วิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับโดยเฉพาะเรื่องของผลงานของทีมชาติไทยหลายคนก็เหมือนฝั่งดีอ่ะคอมเมนต์ทางดีก็มีเยอะนะครับแต่ว่าคอมเมนต์ทางที่แบบว่าจะไปอินอะไรมากกับรายการนี้ก็มีเยอะหนึ่งในนั้นน่ะคืออดีตโค้ชทีมชาติไทยอย่างพี่ซิโก้นะคร
1: ับ
0: เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับเขาออกมาเอ่ยถึงเรื่องผลของทีมชาติไทยนะครับเขาบอกว่าทั้งอาเซียนครับและฟีฟ่าอาเซียนเลยนะเขาบอกว่าเขาเฉย
1: ๆ
0: นะครับกับการที่ไทยจะได้แชมป์หรือไม่แต่ถ้าได้ก็เป็นเรื่องดีนะเพราะว่าแฟนบอลไทยเนี่ยมันก็มีความสุขนะครับแต่สิ่งสำคัญเนี่ยก็คือการมองระยะไกลนะครับอย่างการพยายามไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายพี่ซิโก้เนี่ยเขาเรียกร้องให้สมาคมอ่ะเปิดแผนของสมาคมว่าจะทำอย่างไรที่จะไทยเนี่ยจะทำยังไงให้ไทยมีโอกาสไปเล่นฟุตบอลโลกมีแผนอะไรไว้บ้างเตรียมไว
1: ้
0: รอไว้แล้ว
1: นะครับคือเรื่องที่พี่โก้พูดมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่เลย
0: ใช่แต่พอพี่โก้พูดมันจะมี
1: อ
0: ิมแพคไงนะครับคือพี่โก้
1: หรืออาจจะพูดโยงในมุมพอโควต้ามันเพิ่มเนี่ยคุณก็ต้องมองถึงความเป็นไปได้
0: ใช่พี่โก้พูดเรื่องนี้นะก็บอกว่าคือตอนนี้ต้องสตาร์ทแล้วฟุตบอลโลกอีก4ปีหรือ8ปีเนี่ยต้องเตรียมว่าเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องของ64ทีมเข้ามา
1: ตอนนี้ของเรา 8.5 เนาะ
0: ใช่
1: ที่เราไปหัวล่าสุดเนี่ย 8 ครึ่ง
0: คือพี่โก้บอกเลยว่าสมาคมฟุตบอลไทยต้องประเมินได้ว่าเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนถ้ายังไม่เตรียมก็ถือว่ายาก
1: คือผมว่าวิธีคิดง่ายๆเลยคมถ้าเราจะก้าวไปฟุตบอลโลกจริงนะตอนนี้เอเชียเนี่ย 8 ครึ่งถูกไห
0: ม
1: คุณไปดูโฉมหน้า9ชาติที่ไปฟุตบอลโลกคนเนี้ยแล้วถ้าเกิดว่ามันเพิ่มมาเป็น11หรือ12ทีมเนี่ยคมลองนึกถึงชาติที่ไม่ได้ไปหนเนี้ยนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องบี้กับเขา
0: อิรัก
1: คุณไล่ไปเลยเยอะมาก UAE
0: ไม่ไป UAE
1: คูเวต
0: บาเรน
1: ซีเรีย
0: จอร์แดน
1: เห็นไหมเนี่ยแหละคือโอมานค
0: ือ
1: คุณจะต้องก้าวฟัดกับทีมพวกเนี้ยเนี่ยเวลาคิดมันจะเห็นภาพง่ายๆเลยนี่ยังไม่รวมในอาเซียนกับพวกเราอีกนะเวียดนาม
0: อินโด
1: คุณว่าอินโดเขาไม่หวัง
0: อ่ะใช่อินโด
1: ถูกไหม
0: ใช
1: ่ดังนั้นคุณจะถามว่าถ้าโควต้ามันเพิ่มจริงเอเชียเป็น11หรือ12ทีมเนี่ยเราติ้งต่างว่าไอ้ทีมที่ไปอยู่แล้วเนี่ยเราตั้งเขาไปเลยรอบเนี้ยแล้วคุณคิดดูเราต้องฟัดกับไอ้พวกเนี้ยแล้วต้องเป็น3ทีมจากกลุ่มพวกเนี้ย
0: พี่ซิโก้พูดน่าสนใจนะพี่ซิโก้บอกว่าเราอยากเห็นอะไรอ่ะคนดูเต็มสนามเหรอการถ่ายทอดเหรอเด็กคนไหนติดชุดใหญ่เหรอทำไมไม่มองว่าวันนี้ฟุตบอลโลกเพิ่งจบเราจะใช้ชุดไหนเล่นบอลโลกพี่ซิโก้พูดแบบนี้นะนะครับก็คนอยากฟังอยากเห็นตรงนี้มากกว่านะครับการเตรียมบอลโลกไม่ใช่ทันทีทันใดนะครับถ้าเกิด4ปีข้างหน้าเนี่ยอาจจะใช้ชุดไหนชุด23ปีของโค้ชวางไหมหรือชุด19ปีของโค้ชโบล่ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้อยากคือบอกเลยว่าอยากเห็นสมาคมมีแผนที่ชัดเจน
1: พี่โก้พูดสะท้อนคือเอาง่ายๆนะไม่ต้องบอลโลกหรอกเอาแค่เนี่ยฟีฟ่าอาเซียนครับคุณใช้ชุดไหนฟีฟ่าอาเซียนเนี่ยคม
0: ใช่ทุกวันนี้เลยนั่งเถียงกันอยู่เลย
1: ถูกไหม
0: ผมเลยบอกไงแล้วถ้าฟีฟ่าอาเซียนใช้ชุดไหนใช่ไหมเอเชียนเกมชุดไหน
1: ไม่เอเชียนเกมก็อยู่23โค้ชวังอยู่แล้วแต่ความหมายคือไอ้ฟีฟ่าเนี่ยมันก็จะทับซ้อนไงซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเนี่ยไอ้ตรงนี้มันก็ต้องชัดเจนเนาะ
0: ใช่
1: คือก็เห็นด้วยอ่ะคือมันส่วนเรื่องกระแสอาคมมองไงที่เขาบอกว่าเอ๊ะทำไมกระแสปกติบอลไทยเนี่ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามเนี่ยถ้าเป็นบอลระดับอาเซียนเนี่ยส่วนใหญ่กระแสมันได้แต่คนเนี้ยคุณมองยังไงในมุมมองเนี่ยเกมกับมาเลเซียวันนั้นเท่าไหร่นะ16ใช่ไหมที่เขาขึ้นมาเป็นโดยประมาณนะแล้วเนี่ยกับเมียนมาเนี่ยก็น่าคิดเหมือนกันนะ
0: ดีไม่ดีวันเจอบีจีคนดูเยอะกว่าบีจี
1: เยอะกว่าเยอะกว่าสิ
0: บีจีเจวิลล่าคนดูเยอะกว่า
1: อันนั้นก็ต้องอันนั้นเขาก็เก็บตังค์เรื่องตั๋วมีผลไหมแต่บีจีนี่เขาสตาร์ทที่1,400นะ
0: ไม่แต่ผมจะบอกงี้ไงผมจะบอก
1: คุณว่าค่าตั๋วมีผลไหม
0: มีค่าตั๋วก็มี
1: กลายเป็นตอนนี้อะไรถูกสุด300
0: ในวันที่เราดูฟุตบอลไทยในราคา300แต่ BG ราคา 1,400 ทำไม BG คนดูเยอะกว่าทั้งที่ BG ไม่ใช่ทีมชาติไทย
1: ก็แอสตันวิลล่าที
0: ่ไม่เข้าใจแต่มัน
1: เขาไปดูอเลฮันโดกานาโช
0: โถ
1: โอ้เลือดกบปากเลยน้ำสารน้องนี
0: ่กานาโช
1: กันโชคเลย
0: จ่ายบอลไม่มองด้วยจ่ายบอลแบบไม่มองด้วย
1: บุนเดียขึ้นเลยเดี๋ยวจริงๆเนี่ยต้องมาคุยเรื่องนี้ด้วยนะหลายคนก็แซวว่า BG เล่นหนักนะไม่รู้จริงหรือเปล่านะ
0: จ่ายบอลแบบไม่มองด้วยเออ
1: ก็ถึงขนาดเอมี่มาร์ติเนสยอมเล่น10คนอ่ะ
0: จริง
1: ใช่ไหมไม่ได้ส่งเอ้ยไม่เอมี่มาร์ติเนสคุณไม่แก้ช่วยผมอูไนเอเมรี
0: ่เรื่องจริงเรื่องจริง
1: ผมยิ่งนอนน้อยๆอย่
0: าไม่ใช่คืออ่ะไหนๆก็พูดแล้วก็ข้ามมาฝั่ง BG กับวิลล่าก็แล้วนะครับเมื่อวานนี้BG ก็ชนะไป 3-1 เอ้ยไม่ใช่แอสวิลล่าชนะ BG ไป 3-1 นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าถามผมว่าเล่นแรงเกินไปไหมคือมีประเด็นนี้
1: อ่ะผมยังไม่ได้ดูทั้งเกม
0: นั่งดูทั้งเกมท
1: ั้
0: งคือผมเปิด2จอนะเมื่อวานเนี้ยนั่งดูไทยจอ1 BG จอ1
1: แต่เท่าที่ผมดูไฮไลท์เนี่ยเขาจิบเขาฟิตมากนะวิลล่าหมายถึงว่าทำไมมันดูร่างกายดีจังเลยอ่ะเพิ่งไปซีซั่น
0: ผมว่าระบบเขาดี
1: ตัวถามว่ากลุ่มพวกนี้ก็ไปบนโลกกันนะ
0: ไม่ทุกคนครับคือเมื่อวานเนี้ย
1: แม็กกินมีแน่
0: เขาจะแบ่งครึ่งนี้เขาจะแบ่งครึ่งนี้ครึ่งแรกที่ลงไม่มีแม็กกิน
1: แม็กกิน
0: ไม่มีบูบากาคาเมรา
1: บูนเดียลงไหม
0: บูนเดียลงใช่คือชุดแรกอ่ะเป็นบูนเดียก่อน
1: เพราะว่าบูนเดียไม่ได้ไปบอลโลก
0: ใช่นะครับชุดแรกอ่ะมีบูนเดีย
1: กานาโช
0: มีแมตติแคช
1: เอวานเกสซองไหม
0: กานาโชเอวานเกสซองคือพวกไม่ได้ไปบอลโลกชุดแรกอ่ะได้ลงนะครับแล้วก
1: ็
0: เอมี่บูนเดียนี่
1: คน
0: แพรวมากคือนี่คือนักเตะที่เกือบไม่ใช่แบบตัวจริงในวิลล่าไปแล้ว
1: ผมเชื่อไหมว่าผมยังเคยคุยกับพี่หมอหรือพี่หมอโอ๊ตเนี่ยผมยังแอบเสียดายเลยจริงๆเขาควรไปบอลโลกไห
0: ม
1: เอมี่บุนเดียเนี่ยด้วยฟอร์มอ
0: ่
1: ะ
0: มี
1: ไปฟุตบอลโลกได้นะ
0: คือถ้าไปดูชุดแรกเนี่ยมันจะมีคนที่ได้ไปเล่นฟุตบอลโลกแค่คนเดียวมั้งถ้าผมจำไม่ผิดวิกเตอร์ลิเดลเลฟแค่คนเดียว
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ผสมกับคนที่ไม่ไปอีแวนอีกคนนึงที่น่าสนใจเมื่อวานนี้ผมก็รู้ว่าแต่จะแทนได้จริงๆเหรอคือจอโกเมสนะครับตัวใหม่ที่เพิ่งจะซื้อมาซึ่งแน่นอนว่าจะถูกวางไว้แทนที่ของยูริติเลมันส
1: ์
0: นะครับ
1: ไม่แปลงจริงวิลล่าก็ถือว่าไปพูดช่วงบอลนอกได
0: ้ได้
1: เพราะตอนนี้เดี๋ยวต้องเบรกแล้ว
0: ครับนะครับเอาไปว่าก็เดี๋ยวชื่นชมทีมชาติไทยแล้วกัน
1: อุ้ย
0: คร
1: ับ
0: ชนะ
1: ครับ
0: ฟิลิปปินส์ได้แต่ก็อยากเห็นอะไรที่มันชัดเจนกว่านี
1: ้เดี๋ยวเจอเมียนมาไงมันเสาน
0: ะครับเดี๋ยวว่ากัน
1: ส่
0: วนช่วงหน้ากลับมานะครับมาว่ากันถึงเรื่องของประเด็นฟุตบอลนอกครับผมเห็นไม่กี่วันที่ผ่านมามีหลายเพจแบบเพจกีฬาเขาตัดเกรดไปตัดเกรดแบบการซื้อขายตลาดซื้อขายกันแล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมก็คิดว่าเร็วไปหรือเปล่า
1: ครับ
0: เร็วไปหรือเปล่านะครับณเวลานี้บรูโน่จีนะฮะมาแล้วนะฮะเดี๋ยวมาว่ากันในเบรกหน้าครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: สั่ง Active Radio ไม่สนุกผ่านช่องขณะนี้เวลา 17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองครม.เห็นชอบร่างแถลงการร่วมไทยเมียนมากระชับความร่วมมือทุกมิติเพื่อประชาชนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างแถลงการร่วมของนายกรัฐมนตรีไทยกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในสาขาที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญครอบคลุมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณชายแดนไทยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงและการรับมือภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความเชื่อมโยงระหว่างประเทศการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมข้ามแดนอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมและความร่วมมือในกรอบอาเซียนโดยมีลักษณะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองและไม่มีถ้อยคำหรือบริบทใดที่มุ่งจะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังนั้นร่างแถลงการร่วมจึงไม่เป็นส่วนที่สัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา178ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ทั้งนี้หากมีการแก้ไขร่างแถลงการร่วมในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยอนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดำเนินการโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกรวมทั้งให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองร่างแถลงการร่วมกับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วยนักวิชาการชี้ส้มเปิดดีลคุยแดงเขียวกระทบความชอบธรรมพรรคประชาชนหากร่วมรัฐบาลสวนทางคำขวัญมีเราไม่มีเทารองศาสตราจารย์โอลันทินปางเดียวนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาวิเคราะห์กระแสความเป็นไปได้ที่พรรคประชาชนอาจจับมือกับพรรคเพื่อไทยและพรรคกล้าธรรมจัดตั้งรัฐบาลหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าหากเกิดขึ้นจริงพรรคประชาชนจะต้องเผชิญกับคำถามสำคัญเรื่องความสอดคล้องระหว่างคำพูดกับการกระทำและอาจกระทบต่อความชอบธรรมทางการเมืองที่สั่งสมมาพรรคประชาชนสร้างฐานสนับสนุนจากภาพลักษณ์ของการเป็นพรรคการเมืองแนวใหม่ที่ยึดมั่นในอุดมการณ์พร้อมประกาศจุดยืนผ่านคำขวัญมีเราไม่มีเทาซึ่งไม่ได้เป็นเพียงวัฒกรรมการหาเสียงแต่เป็นคำมั่นทางการเมืองที่ใช้สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าพรรคจะไม่ประนีประนอมกับการเมืองที่เคยวิพากษ์วิจารณ์หากท้ายที่สุดพรรคประชาชนตัดสินใจร่วมรัฐบาลกับพรรคที่เคยถูกวิจารณ์หรือเคยประกาศไม่ร่วมงานด้วยยอมต้องอธิบายให้สังคมเห็นถึงเหตุผลและความจำเป็นอย่างชัดเจนเพราะคำอธิบายเรื่องการประนีประนอมทางการเมืองเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะรักษาความน่าเชื่อถือของพรรคต่อไปนักธรณีฟันธงดินยุบภูผาม่านเป็นภัยธรรมชาติเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานพร้อมนักธรณีวิทยาเข้าตรวจสอบกรณีเกิดดินยุบเป็นหลุมลึกในพื้นที่บ้านวังเจริญตำบลห้วยม่วงอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นพบหลุมยุบมีขนาดรัศมีกว้างจากเดิมล่าสุดอยู่ที่6คูณ5เมตรลึกประมาณ3เมตรอยู่ในที่นาของชาวบ้านโดยเริ่มยุบตัวเรื่อยๆตั้งแต่2วันก่อนและมีการนำเชือกมากั้นไว้ไม่ให้ใครเข้าใกล้เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีความยังพบว่ายังมีอีกหลายหลุมมีแนวโน้มจะทรุดตัวเพิ่มขึ้นอีกซึ่งจุดที่อันตรายที่สุดเกิดในไร่อ้อยทางทิศตะวันตกของหมู่บ้านพบว่ามีน้ำฝนไหลซอกออกจากผิวดินด้วยนายกอบต.ห้วยม่วงเปิดเผยผลการตรวจสอบเบื้องต้นสำนักทรัพยากรธรณีเขต2ระบุว่าหลุมยุบดังกล่าวเป็นภัยธรรมชาติเนื่องจากพื้นที่มีลักษณะเป็นชั้นหินปูนซึ่งมีโอกาสเกิดดินยุบตัวเป็นหลุมลึกได้นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นที่ดังกล่าวเคยเกิดดินยุบอย่างต่อเนื่องแต่ปัจจัยที่ทำให้เกิดยังไม่สามารถชี้ชัดได้โดยเพิ่งเกิดเมื่อช่วง10ปีที่ผ่านมาและปีนี้เกิดขึ้นทีกว่าทุกปี
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
6: าติดตามข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับเนย์มาร์ยืนยันว่ายังไม่มีแผนการเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพเนย์มาร์กองหน้าชาวบราซิลเปิดเผยว่ายังไม่ได้คิดเรื่องการแขวนสตั๊ดเลิกเล่นฟุตบอลอาชีพแต่อย่างใดโดยปัจจุบันแนวรุกชาวบราซิลเลียนวัย34ปียังมีสัญญาอยู่กับซานโตสในลีกบ้านเกิดจนถึงวันที่31ธันวาคม2026และเนมาได้ออกมายืนยันล่าสุดว่าเขาตั้งใจที่จะค้าแข้งไปจนสิ้นสุดสัญญาที่มีอยู่ไปก่อนหลังจากนั้นจึงจะตัดสินใจว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่อย่างไรสำหรับเนมาเพิ่งประกาศเลิกเล่นให้ทัพเซเลซาวทีมชาติบราซิลหลังจบศึกฟุตบอลโลก2026โดยทำสถิติยิงไปถึง80ประตูและ59แอสซิสต์จากการลงเล่นให้กับทีมชาติ130นัดรวมทุกรายการต่อที่ช่วงของฟุตบอลไทยเดลี่ครับ
7: ฟุตบอลไทยเดลี
6: ่ดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมของทัพช้างศึกยู23ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมศึกเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไฮจิประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้ได้เตรียมความพร้อมทุกด้านหมดแล้วไม่มีอะไรน่ากังวลหากมีการเปลี่ยนตัวนักกีฬาจากนี้คงต้องเป็นไปตามกระบวนการ ซึ่งกปท.สนับสนุนเต็มที่โดยเฉพาะเรื่องของสมรรถภาพร่างกายที่จะทำให้นักกีฬามีความแข็งแกร่งและมีความพร้อมมากที่สุดทีมฟุตบอลชายจะเป็นการใช้ทีมชุดยู23ซึ่งไทยอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับญี่ปุ่นคีร์กีสถานและฮ่องกงโดยการอยู่ร่วมกลุ่มกับเจ้าภาพซึ่งเป็นทีม

0: ระดับโลกไปแล้วนับเป็นโอกาสที่ดีเพราะคงไม่ได้มีโอกาสบ่อยๆที่จะได้เจอทีมระดับนี้และเชื่อได้ว่าศักยภาพของไทยน่าจะผ่านรอบแรกไปได้และมีโอกาสที่จะผ่านเข้าสู่รอบลึกๆได้ด้วย
1: ฟุตบอลไทยเดลี
2: ่และทั้งหมดคือข่าวกีฬาในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 18:00 น.
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
4: เรื่องของบ้านเกิดอาหารชุมชนวัฒนธรรมหรือความฝันของคุณอาจเป็นเรื่องที่คนอื่นกำลังรอฟังอยู่ถ้าคุณอายุ 15-22 ปีและอยากใช้สื่อดิจิทัลเล่าเรื่องของตัวเองสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมปิ้งแอนด์เวิร์คช็อปเพื่อพัฒนาทักษะการทำคลิปการเล่าเรื่องและการใช้สื่อออนไลน์ส่งคลิปแนะนำตัว3นาทีผ่านเพจ Facebook โครงการสร้างแรงจูงใจและพัฒนาเยาวชนให้มีศักยภาพด้านทักษะดิจิทัลเยาวชนทั่วประเทศเยาวชนพิการสมัคร
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
6: กลับเข้าสู่สปอตไกด์ครับเบรกสุดท้ายนะครับไทย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับอยู่กับเรา2คนผมคมอดิคมแล้วก็พี่เจเจษดานะครับ
7: เดี๋ยวช่วงหน้าใครเป็นแฟนคุณชิตพลนะฮะมารอแล้วนะนายที่นายกูรูเดี๋ยวคุณชิตเข้ามาจัดต่อเมื่อกี้ก็ไปเม้ามอยกันเล็กน้อย
6: ครับผม
7: ครับ
6: ครับมาที่เรื่องของข่าวต่างประเทศประเด็นใหญ่เมื่อช่วงประมาณบ่ายสาม
7: ตกลงคุณจบดอทมุนแล้วใช่ไหมเอ้จบ
6: เอาบี
7: จ
6: ี
7: แล้วบีจีแล้วจบแล้วนะ
6: ก็มันมีคำถามว่าเล่นแรงไปไหม
7: เออ
6: นะครับของเราเนี่ยว่าเล่นแรงไปไหมคือเอาจริงนะ
7: คุณดูทั้งเกมคุณลองบอกสิ
6: คือเมื่อวานนี้เขาแข่งกันที่บีจีใช่ไหม
7: ครับ
6: โปรแกรมเดิมเนี่ยเตะทุ่มครึ่ง
7: เออ
6: วิลล่าเจอรถติดกรุงเทพไปมาถึงสนามทุ่มสิบ
7: ไม่รับฝนด้วย
6: แล้วรังสิตอ่ะแล้วรังสิตอ่ะแล้วไอ้รถติดเท่าไหร่มาถึงปุ๊บเจอบีจีไล่เตะยับอีกเมื่อวานนี้ผมว่าบีจีใช้ผู้เล่นแนวรับเยอะไปในความรู้สึกของผมนะ
7: ครับ
6: นะครับคือกลายเป็นว่าเราก็ยังไม่ได้เห็นแบบตัวรุกหลายๆคนอะไรเงี
7: ้
6: ย
7: ไม่ถึงอันหนึ่งต้องชมเหมือนจริงนะคือผมอ่ะมีโอกาสไปดูแวบคือแม้ว่าเป็นช่วงปีซีซั่นนะ
6: ชมอะไรคุณจะชมอะไรครับ
7: แล้วเป็นเกมแรกๆในการมาทัวร์เอเชียถูกไหมแต่ร่างกายดีมากอ
6: ๋อหมายถึงวิลล่าใช
7: ่
6: ไหม
7: เออนักเตะวิลล่าหมายถึงว่าสภาพความฟิตร่างกาย
6: เขาไปอัดรวมดาวอินโดมาก่อนหน้านี้3 1
7: ดูดีมากเลยอ่ะคือการเคลื่อนตัวกันแล้วโอ้โห
6: ใช่คือเขาไปอัดรวมดาวอินโดนีเซียมาก่อนหน้านี้3 1
7: แล้วผมว่ามันเหนือชั้นกันเยอะนะ
6: คืออย่างงี้พี่วิลล่าเนี่ยอุ่นเครื่องก่อนมาเจอ BG นะ4แมตช์แพ้2ชนะ2ที่แพ้อ่ะคือแพ้พวกยุโรปด้วยกันแพ้ปอร์โต้แพ้โซเซดัดแต่ที่ชนะก็คือที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่ลีกในยุโรปอ่ะแล้วก็เขาไปอัดอินโดมาก่อนเพราะฉะนั้นผมนึกอยู่แล้วว่ายังไงเขาเหนือกว่า BG แน่นอน
7: เหมือนร่างกายมันก็เริ่มเข้าที่ด้วย
6: ใช่เขาเหนือกว่า BG แน่นอนแต่คำถามก็คือเขาก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเขาจะเจอบอลหนักขนาดนี้นะครับอย่างช็อตลีออนเจมไปเตะจอห์นแม็กกิน
7: อ
6: ่ะก็มีความรู้สึกว่าทำเพื
7: ่อไม่เอาช็อตที่
6: คือไม่ได้จะเซฟนะแต่ผมก็มีความรู้ว่าช็อตนั้นมันดูแบบมันดูแบบเจ้าบ้านเกเรไปหน่อยนึงเลย
7: ส่วนช็อตกาเดโชก็ไม่ได้ตั้งใจนะ
6: อ๋อช็อตกาเดโชไม่นับเพราะว่าในเขาถึงผมช็อตกาเดโชกาเดโชวิ่งไปหาไหล่เขาเอง การาโชเนี่ยผมยังร
7: ู้สึกไม่มีไหลกระตุกใช่ไหมเป็นธรรมชาตินะ
6: ไม่มีคือช็อตการาโชเนี่ยผมยังรู้สึกว่าไม่คือการาโชเนี่ยผมยังคิดเลยว่าจะอยู่วิลล่าได้จริงเหรอวะเพราะว่าเราเห็นตำแหน่งนั้นของวิลล่าตั้งแต่พวกยารันซันโชที่ไปเมื่อปีที่แล้วแล้วไอ้ตอนนั้นเขาไปแล้วเขาใช้ได้เลยนะเขาเล่นดีเลยแต่เฮ้ยไม่ใช่ว่ะการาโชไม่ใช่
7: อ
6: ่ะนะครับแล้วเมื่อวานนี้จริงๆผมว่ามันเป็นวิลล่า 30% น่ะวิลล่า 30% ก็คือเขาไม่ได้ใช้ตัวหลักเลยพี่ตัวกลางอ่ะอย่างลามินโบกาเดหรือว่าลามิน
7: โบกา
6: ดเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหเมื่อวานนี้เล่นเด่นเฉยเลยทั้งที่จริงๆแล้วอ่ะผมว่าตรงกลางเขาถ้าเป็นของจริงอ่ะเขาไม่ได้แบบเด่นอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็เลยความรู้สึกว่าหรือเป็นเพราะเรายังไม่ได้มาตรฐานขนาดนั้นเลยอย่างผู้อีวานกิซองนี่ไม่โดนบอลเลยนะ
7: ครับ
6: เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็แต่ว่าที่เด่นจริงๆอ่ะคือเอมี่เบิร์นเดียเอมี่เบิร์นเดียเด่นมากนะครับเมื่อวานนี้ผู้สับประตูก็ใช้มาโกบิโซนะครับเล่นนะครับแล้วก็กองหลังก็จะมีพวกแบบทีเจแคโรมีทิสเซนโรมีปีกอย่างอะไรอ่ะแอสอาริซอนเอ็ดเวิร์ดนะครับอันนั้นเป็นดาวรุ่งชาวบราซิลนะครับก็จะบอกว่าหนักไปไหมก็หนักไปแหละนะครับแต่ว่าบางคือให้เขารู้ว่ามาแถวนี้มันดิบเถื่อนก็แค่นั้นเอง
7: ครับ
6: ส่วนประเด็นเรื่องของข่าวย้ายตัวนะครับประเด็นวันนี้แน่นอนเรื่องของบรูโน่กิมเมเรส
7: โดยเฉพาะทีมของคุณเนี่ย
6: ก็ล่าสุดมียืนยันว่ากำลังจะย้ายไปเป็นนักเตะใหม่ของอาร์เซนอลค่าตัว75ล้านปอนด์นะสำหรับบรูโน่กิมเมเรสตอนแรกผมก็นึกว่าเหมือนเราจะได้ของดีราคาไม่แพงพอไปย้อนดูโอ้โหตอนมานิวคาสเซิล40ล้านเอง
7: ครับ
6: แล้วมันก็เลยกลายว่านิวคาสเซิลน่ะกำไรเกือบ 100% นะครับในการขายบรูโน่กิมเมเรสออกจากทีมนะครับซึ่งเดี๋ยวโอลิมปิกลียงจะได้ส่วนแบ่งจากการขายบรูโน่กิมเมเรสคราวนี้เนี่ยอยู่ที่ 25% ด้วยนะครับ
7: โอเคไหมกันนักเตะ20ปลาย
6: คืออย่าง
7: น
6: ี้อาร์เซนอล
7: ด้วยค่าตัวเท่านี้
6: เพิ่งปล่อยคริสเตียโนกาดออกไปในราคา7ล้านปอนด์นะครับแต่ว่าใช้เงิน75เนี่ยในการซื้อบรูโน่กิมเมเรสนั่นหมายความว่ากลางเนี่ยเต็มละถือว่าสล็อตแน่นละนะครับวันนี้นั่ง
7: เพียงพอ
6: คือทันทีที่ลงวันนี้วันทันทีที่ลงข่าวว่าบรูโน่กิมเมเรสมาอาร์เซนอลแล้วอะก็มีน้องแบบที่เป็นคนเชียร์อาร์เซนอลในการเขาก็ทักขึ้นมาแบบอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นก็มุ้งมิ้งแซวกันทั่วไปหมดผมก็เลยบอกว่าตอนนี้นะ
7: เพียงพอแล้วเนาะตรง
6: นี้อาร์เซนอลเนี่ยบอกได้เลยว่ากองกลางระดับโลกทุกคนกองกลางนะนับเฉพาะกองกลางอย่างเดียวนะระดับโลกทุกคนนะครับไล่มาเลยดีแคนไรส์โอเดกาดซูบิแมนดี้เมริโน
7: ่
6: นะครับใครกันก็จะมีเด็กอย่างเดี๋ยวมันจะต้องมีออกอีกนะครับอย่างพวกอีทานเอวานเนอรี่ที่มีข่าวว่าอาจจะแบบโดนปล่อยออกไปเนี่ยเดี๋ยวคืนนี้พี่ไปภาคพี่จะได้เจออีทานเอวานเนอรี่แน่นอน
7: แล้วฮะ
6: อีทานเอวานเนอรี่ไมล์ลุยส์เคลลี่พวกนี้ลงแน่นอน
7: ครับ
6: นะครับพวกนี้ยังจะลง
7: อ๋อแล้วตัวรุกมีข่าวแค่เพราะปล่อยทอสซาวแล้วนี่ใช่ไหม
6: ก็ได้คริสตอฟซาลิสมาแล้วแทนอ๋อ
7: แต่มันโอ้มัน
6: ไม่ผมกำลังเชียร์แบบนี
7: ้แสดงว่าอาร์เซนอลน่าจะต้องมีเป้าเพิ่มในเกมรุก
6: ไม่คือตอนนี้มีข่าวกับวินิซุสจูเนียร์แค่คนเดียวซึ่ง
7: ล่าสุดเป็นไง
6: ล่าสุดเนี่ยรายงานล่าสุดวินิซุสเพิ่งจะปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่ที่เรอัลมาดริดคุยยื่นให้นะครับแต่เขาบอกว่าวันนี
7: ้
6: ช่วงมืดๆเนี่ยมาดริดจะเจรจาใหม่อีกรอบนะครับกับวินิซุสจูเนียร์นะครับซึ่งแต่ผมก็ไม่ได้รู้สึกซีเรียสว่าจะต้องได้มานะ
7: ไม่ไปร่วมวงบาโกล่าเขาทางซ้าย
6: ไม่
7: จริงๆตัวซ้ายมันเลยนะ
6: ใจผมอะอยากให้ดันเอบริชิเอเช่เล่นริมเส้นไปเลยคือเขาเคยเล่นตอนอยู่พาเลทไม่ใช่เขาไม่เคยนะครับแล้วทำไมจะคือจะมาตะบี้ตะแบงให้มัน
7: เพราะว่าโดยตำแหน่งมันขวามันล็อกโดยซาก้าแล้ว
6: ใช่แล้วก็มีนอนนี่มาโดยแก้อีก
7: อ
6: ทีนี้ซ้ายเนี่ยไอตำแหน่งของเอเช่เนี่ยมันไปทับกับใครบ้างนะเวลานี้มาตินโอเดกาดมิเกลเมริโน่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติว่าบรูโน่จีมาอีกคุณดันเอเซ่ไปเล่นริมเส้นไปเลยนะครับเป็นตัวรุกทางริมเส้นเป็นอินเวิร์ตที่สามารถหุบเข้ามาตรงกลางได้เอเซ่ทำได้อยู่แล้วกับทีมชาติอังกฤษเขาก็ทำนะครับเพราะฉะนั้นถ้าถามผมวันนี้มีคนถามผมด้วยคำถามนี้ว่าอาร์เซนอลต้องการนักเตะคนไหนขออีกแค่ตำแหน่งเดียว
7: สมมติถ้าเสริม
6: แบ็คขวาต้องการแบ็คขวานะครับเพราะว่าทุกวันนี้มีเยอร์รินทิมเบอร์ซึ่งไม่รู้ว่าล่าสุดก็เจ็บเพิ่มอีกแล้วนะครับไม่ค่อยฟิตสักเท่าไหร่จะเอาคริสเตียนมอสเฟร่ามาตะแบงเป็นแบ็คขวาคุณก็ได้เห็นแล้วในเกมแชมเปี้ยนลีกนัดชิงว่า ถ้าเกิดเขาไปแล้วเขาไปเลยส่วนเบนไวท์หมดสภาพด้วยประการทั้งปวง
7: ครับ
6: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาร์เซนอลต้องการนะเวลานี
7: ้คุณมีดีเคนไรท์ไง
6: คือแบ็คนี
7: ่ไม่ก็คุณได้บรูโน่จีของคุณมาแล้วไง
6: ไม่ผมจะบอก
7: คุณชอบบรูโน่ยืนกลางนี่ไงแก้ง่ายนิดเดียวบรูโน่ยืนกลางกับโอเดกาอะไรก็ว่าไปแล้วกันเนี่ย
6: ก็มีคนบอก
7: เดี๋ยวกันไรเล่นแบ็คขวา
6: ถ้าซื้อตัวแบบนี้อย่าบอกนะว่าจะดันดีเคนไรท์ไปเล่นแบ็คขวาผมบอกบ้าเสียของหมด
7: เออ
6: คืออาร์เซนอลเนี่ยมีข่าวกับแบ็คขวาณเวลานี้แค่คนเดียวนะครับคืออีวานเฟรสเนดา
7: ครับ
6: แบ็คขวาจากสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งคำถามก็คือสปอร์ติ้งอีกแล้วเหรอ
7: เอาแล้วอย่างนี้ในมุมมองคมเนี่ยรัดดันกลางอาร์เซนอลคือบรูโน่ตัวจริงเลยไหมจัดยังไงเอาจัดยังไง
6: ตอนเนี้ย
7: ลอง
6: ถ้าทรงนี้นะถ้าทรงนี้นะดีแค่ไหนเบอร์6ครับบูโน่กิเบรตเบอร์8แล้วก็มาร์ตินโอเดกาอย่างยังจะต้องลงอยู่ในฐานะกัปตันทีม
7: คุณกำลังจะบอกว่า2นักเตะแชมป์โลกยังต้องนั่งเหรอ
6: ซูบิเมนดี้กับเบเรโน่ใช่ไหมใช่ใช่
7: เอาจริงนะมันก็น่าคิดเหมือนกัน
6: ใช่
7: แชมป์โลกนะ
6: อ้าวแต่แชมป์โลก
7: ไม่ได้ลงนะไม่ได้เป็นตัวจริงไม่ได้เป็นตัวจริงแต่ก็แชมป์โลกนะแชมป์ยูโรด้วยนะ
6: เข้าใจก็เลยบอกว่าอันเนี้ยก็คือโอเดกาดก็ไม่ได้ดีโอเดกาดโอเดกาด
7: แต่ว่าถ้ามองในมุมถ้าว่าอาร์เซนอลจะมี5มิดฟิลด
6: ์
7: ระดับโลกหมุนกันได้หมด
6: ใช่
7: ๆถูกป่ะแล้วมันไฮบริดได้หมดเลยนะ
6: ถูกต้อง
7: มันเบอร์6เบอร์8ได้หมดเลยอ่ะในบรรดา 3-4 คนน
6: ี้อย่างงี้มิดฟิลด์อาร์เซนอลนะถ้าตัดดาวรุ
7: ่
6: งอย่างไมลิสเคลลี่กับเอเวอร์เรียออกนะก็คือผ่านไปเล่นในรอบตัดเชือกฟุตบอลโลกทุกคนทุกคน
7: ครับ
6: ต่อจากนี้นะหมายว่าต่อจากนี้ไปแล้ว
7: โอ้โหเป็นไงล่ะ
6: เพราะฉะนั้น
7: อาร์เซนอล
6: ไม่แต่ว่าเรื่องนึงอ่ะที่ผมกำลังนั่งคือเป็นคำถามอีกแชมป์ไหมอะไรเงี้ยคำถามนี้มันจะมาละคือผมบอกเลยว่าสำหรับอาร์เซนอลปีนี้ผมไม่ได้คิดว่าเขาอาจจะป้องกันแชมป์หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมยังเชื่ออาร์เซนอลจะเป็นทีมที่อยู่ในกลุ่มลุ้นแชมป
7: ์
6: อีกรอบนึงเพราะอาร์เซนอลเนี่ยไม่ใช่ทีมที่สร้างภาพจำให้คนรู้สึกได้ว่าเหมือนแมนซิตี้อ
7: ่
6: ะที่แบบว่า
7: ลุ้นแชมป์ทุกปี
6: อ
7: ย่างน้อย
6: เพราะฉะนั้นสิ่งที่อาร์เซนอลจะต้องทำก่อนคือคุณต้องไปอยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มลุ้นแชมป์เลยไปสร้างภาพจำว่าจะเป็นกลุ่มลุ้นแชมป์ตลอดใช้ได้
7: กูเขาก็ลุ้นแชมป์มาทุกปีช่วงหลังนะ
6: ก็ใช่ไง
7: ถ้าไม่ได้ลุ้นแชมป์จะเป็นรองแชมป์มาตลอดได้ไงล่ะ
6: ขนาดซีซั่นที่แล้วอ่ะ
7: ครับ
6: ตอนไล่ล่า
7: หลายคนยังไม่เชื่ออะไร
6: เลยคนยัง
7: ไม่กระทั่งตอนขึ้นมานำใช่ไหม
6: คนยังไม่เชื่อเลยเพราะฉะนั้นไปทำให้เขาเชื่อให้ได้ก่อนไปทำให้เขาเชื่อให้ได้ก่
7: อ
6: นนะครับแล้วค่อยว่ากัน
7: นั่นที่อาร์เซนอล
6: นะครับ
7: อื่นๆมีไหม
6: ส่วนข่าวซื้อขายเนี่ยล่าสุดอย่างแมนยูนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
7: นี่ที่หมอเมาถามทุกอาทิตย์เลยเนี่ยเจ็ดแมนยูไม่เอาอะไรเลยเหรอ
6: เอามันนะครับ
7: พี่ก็เลยบอกว่าก็นี่ไงได้แรดฟอร์ดมาก็เหมือนได้นักเตะใหม
6: ่ทำไมอ
7: ้าวถูกไหมคาริกอาจจะมีคู่มือก็ได
6: ้
7: ตอนนี้ได้ใครมาอยู่ในแต่อังเดรซานโตสซึ่งเขามองว่าใช้ได้ใช่ไหมในเกมอุ่นเครื่อง
6: ครับ
7: ใครก็ยูริติลิมันแต่ยังไม่ได้เห็นฟอร์มเน
6: า
7: ะ
6: แมนยูมีข่าวลูอิสฮอร์ครับแบ็กไซด์จากนิวคาสเซิล
7: แบ็กไซด์
6: คือตอนนี้นิวคาสเซิลสอบแพ้แตกมากๆเลยอ่ะนะครับเขาปล่อยซาโดโตเรลลี่ให้สเปอร์ไปแล้วแอนโทนีกอร์ดอนไปบาร์เซโลนาไปแล้วบูโน่กิเบรตกำลังจะมา
7: อาร์เซนอล
6: นะครับแล้วถ้าเกิดลูอิสฮอร์ไปอีกเนี่ยแล้วไอ้คนที่มาใหม่
7: ไม่มีจอแบ็คไซด์เหรอ
6: มาร์ติอัสไยสเลอร์จะมาทำไมเนี่ยกุนซือของนิวคาสเซิลใหม่นะครับที่ล่าสุดมีข่าวว่าตกลงกันแล้วก็คือมาร์ติอัสไยสเลอร
7: ์ครับ
6: คนที่เคยคุมอัลฮิลาลในช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
7: ล่าสุดพูดถึงแมนยูไนเต็ดเหมือนกับเอาทายบายินดีจะย้ายไปเซลตาบิโก้นะด้วยสัญญายืมตัวนะครับ
6: ก็ต้องไปแหละ
7: เซลตายืม1ฤดูกาล
6: ไม่งั้นจะอยู่ได้ไงอ่ะถ้าจะไม่ได้ลงเลย
7: ก็ยึดมือ1แน่นอน
6: ใช่นะครับ
7: อ่ะก็เราว่าบายินดีย้ายไปเซลตานะครับ
6: ส่วนข่าวร่ำข่าวลือวันนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับมีเรื่องของทีนี่ไรเดอร์นะครับกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะมีรายงานว่าฟอร์เรสต์เนี่ยเตรียมจะทุ่มทุนซื้อมาอยู่ราคา55ล้านปอนด์นะครับมีกรณีของฟอร์ลินบาโลกันนะครับกองหน้าชาวสหรัฐอเมริกาที่เป็นประเด็นในช่วงฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยก็มีรายงานว่าท็อตแนมฮอตสเปอร์อยากได
7: ้
6: นะครับส่วนสเปอร์เนี่ยมีรายงานว่ากำลังจีบซาวินโยนะครับจากแมนสเปอร์ที่จะซื้อทั้งทีมเลยหรือเปล่าเนี
7: ่ยแล้วข่าวกับคักโปนี่ยังมีอยู่ไหม
6: เขาไม่ได้มีไว้ขายลิเวอร์พูลเขาบอกแล้วเขาไม่ได้มีไว้ขาย
7: ไม่ถามแฟนบอลลิเวอร์พูลยัง
6: แต่ลิเวอร์พูลประเด็นปัญหานะเวลานี้คือเรื่องของเคอร์ติสโจนนะครับโดนิกโซบอสไลน์แล้วก็คอสซาซิมิคาสที่มีข่าวว่าทะเลาะกันในแคมป์ในเกมอุ่นเครื่องที่ชนะเรคแฮมเกี่ยวกับเรื่องปอกแขนกับตันเนี่ยใครจะเป็นไม่เป็นอะไรเงี้ยนะครับ
7: เฮ้ยคุณช่วงนี้คุณอย่าไปขวางโซโบ
6: แต่ว่าโซโบเขาก็ยืนยันนะว่าไม่ได้ทะเลาะอะไรกันก็อาจจะแบบเป็นแค่แบบอารมณ์นะเวลานั้นเฉยๆอะไรประมาณนี
7: ้ซาร่าคมตกลงยังไงกับ
6: คัปตันสปอร์
7: จบยัง
6: กำลังจะแต่เห็นบางคนก็เฮียวีโกกันแล้วนะครับก็มีรายงานว่าเหมือนซาร่ากำลังจะไปคัปตันสปอร์
7: โอ้แทบซอนนี่เขาก็เอาจริงลีกตุรกีนี่ก็เงินใช้ได้นะไปดูได้เลยนะครับสตาร์ที่ไปอยู่น่าจะ3สโมสรเนี่ยเน
6: า
7: ะ
6: ซาวินโยเนี่ยเอามาที่ซาวินโยก่อนตอนแรกมีข่าวว่าสเปอร์จะจีบใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดตกลงกับสเปอร์ไม่ได้เนี่ยเขาไม่ความเป็นไปได้ว่าซาวินโยจะอยู่ในข้อเสนอในการยื่นซื้อเปโดรเนโตของแมนซิตี้เหมือนกันนะครับก็มีข่าวว่าเอ็นโซ มาริก้าอยากได้กลับมาใช้งานด้วยกันมากสำหรับเปโดรเนโตกับแมนซิตี้นะครับส่วนเรื่องของสัญญาวินิสุทธ์ผมแจ้งไปแล้วนะเขาจะเจรจาใหม่อีกทีส่วนอาร์เซนอลเนี่ยก็ยืนดูอยู่ว่าพี่จะยังไงนะฮะโอ้แต่160ล้านผมว่าแพงไป
7: ครับ
6: นะครับกับวินิสุทธ์จูเนียร์นะครับยังไม่รวมค่าเหนื่อยแบบ 400,000 ต่อปีนะครับไอ้ต่อเดือนอีกนะครับส่วนกรณีของเชลซีมีรายงานว่ายังคงเดินหน้าในการที่จะจีบเป๊ปชาวาลิเยนะครับแบ็คซ้ายจากไรโอ่บาเยกาโน่มาร่วมทีมอยู่นะครับสเปอร์นอกจากซาวินโยแล้วก็มีรายงานว่ากำลังจะเอานิโคลัสแจ็กสันนะหรือว่าเอามาทำไมมีรายงานว่าค่าตัวอยู่ที่65ล้านนะครับ
7: ครับ
6: แล้วก็กรณีของเชลซีนี่จะไปดึงผู้สาประตูเดียโก้คอสต้านะมาร่วมทีมนะครับมีรายงานว่ามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่ประมาณ60ล้านยูโรนะครับเดียโก้คอสต้าของปอร์โตนะครับ
7: นี่กำลังแอบนั่งคิดว่าทำไมซาร่าถึงเลือกแทบซอนนะ
6: ทำไมอ่ะคือคุณคิดว่าเขาต้องไปไปจิกตัดเหรอ
7: มันพยายามนั่งคิดอยู่นะว่าทำไมอะถามว่าซาร่าไปตุรกีนี่ก็เรื่องหนึ่งนะแต่เลือกแท็บซอนสปอร์ด้วยนะแท็บซอน
6: ไม่แต่ช่วงหลังเอาจริงลีกตุรกีก็
7: แต่ถ้าเฟเนบาเช่กาลาตาสไลเนี่ยสไตล์เยอะอันนี้ใช่แต่แท็บซอนเนี่ยถ้าเทียบกับกาลากับเฟเนนี่ต้องถือว่าสไตล์น้อยกว่าเยอะนะก็เนี่ยก็ไปมันรู้ไปเอาเงินเอาคอนเนคชั่นอะไรไปดึงซาร่าได้อันนี้ก็น่าคิดนะ
6: อ้าวเขายังได้อังเดลเลน่าเลย
7: ถูกต้องอุ้ยซาร่าอยู่ทีมโอนาน่าเหรอ
6: แสดงว่าอะไรแสดงว่าเขามีเงินหนาก
7: องหลังเซฟานซาวิชถ้าเราคุ้นๆหน่อยเน
6: า
7: ะกองหน้าพอโอโนชูหัวหอกของไนจีเรียเข
6: า
7: แต่มันก็ประมาณนี้นะมันถ้าเทียบกับกาลาตาสไลเฟเนบาเช
6: ่ซิดเน่คาบราวกองหลังจากเคปบวตที่โด่งดังมากในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาก็อยู่ทัพซัลสปอร์นะครับ
7: ก็นึกว่าแม่แต่ว่าถือว่าเซอร์ไพรส์นะอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์อ่ะก็น่าจะไม่พลาดแล้วแหละ
6: รูสลานมารีนอฟสกี้นะครับนี่ทรัพย์ซอนสปอร
7: ์
6: นะครับอื่นๆนะครับก็จะมีกรณีเรื่องของใครกันแมนซิตี้กับเจอโรนิโมรุนยี่นะครับเมื่อจะไปเอามาน่าจะมาเป็นสำรองมากกว่านะครับประมาณนี
7: ้ก็ข้อความก็ได้มั้งครบประมาณ4นาที
6: จะได้เคลียร์ข้อความ
7: ออนไลน์ด้วย
6: เดี๋ยวไม่เคลียร์เดี๋ยวงอนกันอีกนะครับมีคนบอกว่าเมื่อไหร่เราจะปรับเป้าจากเจ้าเอเชียเป็นเจ้าแห่งเอเชียเจ้าอาเซียนเป็นเจ้าแห่งเอเชียสักทีครับ
7: อุ้ยเราก็ต้องก้าวข้ามก่อนไงครับ
6: มีว่าสวัสดีครับปัจเจพี่คมกริบครับจากคุณนันทพงศ์นะฮะอัมซ่าส่งมาบอกนักเตะคนไหนเชียร์บอลสเปนตอบนี้มิไคลโลมาดริดมูดริกนะฮะมูดริกนี่มีข่าวว่าแฟรงค์แลมพาร์ดอยากได้ตัวนะครับ
7: เพราะตอนนี้เขาพ้นแบนแล้วใช่ไหม
6: ใช่ใช
7: ่กลับมาเฉิดฉายได้ละ
6: อาจจะยืมตัวไปอยู่โคนทรีซิตี้หรือเปล่าเดี๋ยวรอดูนะฮะ CR 6.5 เมื่อวานไม่ใช่วันของแกเลยครับจากคุณนันทพงศ์ใครอ่ะอันเลนโดกาลาโชเหรอ
7: น่าจะมั้ง
6: เล่นโคตรห่วยอ่ะผมบอกเลยผมใช้คำนี
7: ้เขาพยายามลักเลี้ยอยู่นะ
6: มีบอกว่าจังหวะจ่ายบอลพลาดแถมโดนกระแทกจนเลือดกบปากเลยครับ
7: อ๋อ
6: น
7: ั่
6: นแหละฮะ
7: กาลาโชอาจจะแต่น้องรุ่งน้องรุ่ง
6: น้องเจดเจ้าของเงินเดือน 300,000 เป็นไงบ้างไม่มาเยี่ยมเยียนสถานีเลยจากพี่นิพนธ์ปืนโตนะฮะ
7: อ๋อน้องเป้งใช่ไหมน้องเป้งตอนนี้ก็น่าจะได้เห็นทาง BG บ่อย
6: เมื่อวานนี้ก็เห็นเป็นพิธีกรอยู
7: ่ที่ถูกถูกถูกเพราะว่าเป้งเขาก็จะรับหน้าที่ตรงนั้นอยู
6: ่ก่อนก็เป็นพิธีกรกับคุณออย
7: ไม่แต่เสียดายอย่างเดียวเนี่ยไปอยู่ BG เงินไม่เท่าที่นี่ไง
6: เขา
7: ที่นี่ 300,000 ที่นู้นน่าจะหลักหมื่น
6: ใช่ก็เห็นวันที่ BG เจอวิลล่า
7: เ
6: ขาเป็นพิธีกรคู่กับพิธีกรที่คู่กับคุณที่นี่สปอร์ตอ่ะตอนเช้าอ่านข่าวเช้าอ่ะ
7: ไม่คุณอย่าไปเรียกพิธีกรคือเวลาเขาพรีวิวก่อนเกมเนี่ยเขาจะมีพิธีกร1คนที่เหลือเป็นคอมเมนเตเตอร์
6: เมื่อวาน2คนครับคู่ BG กับวิลล่านะ
7: โอปอลเหรอ
6: ใช
7: ่โอ๋อก็น่าจะไปเป็นลักษณะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นวิเคราะห์เกม
6: เออใช่ใช่ใช
7: ่ประมาณนั้นแหละ
6: เมื่อวาน2คนเป็นพี่เป้งกับ
7: โอปอลโอเคโอเคน้องโอปอล
6: นะครับแล้วก็มีบอกว่าสวัสดีครับทั้งสองท่านเฟรดดี้แมทนักเตะ BG เล่นแรงเข้าแรงเพื่ออะไรเป็นคำสักโค้ดหรือเล่นสู้ไม่ได้เตะอันซะเลยแย่มากแทนที่จะรับคำชมดันมาเสียหายเพราะเล่นแบบนี้จากคุณผีเดียวดาย
7: ครับ
6: คือก็เล่นได้ครับในความรู้สึกของผมนะในความเป็นแบบในความเป็นถ้าเล่นแบบเต็มคือเราก็จะใช้คำว่าเราเล่นเต็มรูปแบบของเรานะก็คือ
7: วิธีการ
6: วิธีการของเรามันเล่นแบบนี้แต่ว่า
7: ไม่เราก็ต้องชมวิลล่านะเขาก็ใส่เต็มนะคุณ
6: เขาก็เลยผมก็เลย
7: เล่นแบบ
6: แล้วเขาก็จะมองว่าอ๋อบอลเถื่อนๆนั่นอยู่ตรงนี้แหละ
7: อันนี้คนเบาๆทุกเบาๆเบาๆ
6: มีบอกตกลงเรียกบูโน่กิมเรสหรือบูโน่กิมไรครับอีกอย่างความคิดส่วนตัวไม่แพงมากนะสัญญาเหลือปีเดียวครับ
7: ครับ
6: พอบอกสัญญาเหลือปีเดียวจะแพงทันทีนะ
7: 120ปลายเลยนะ
6: 75ล้านเนี่ยสัญญาเหลือปีเดียวถือว่าแพงครับถ้าสักแต่ตอนเขาซื้อมาเขาซื้อ40
7: ผมว่าประมาณ50 60แต่ว่าถามว่าก็โอเคมันเพราะว่านักเตะเดี๋ยวนี้มันก็ใช้งานได้ในระดับ32ก็ยังเล่นได้สบายๆ
6: ตอนแรกมีข่าวนิวเซนจะเอา90นะครับผมจะบอกให้นิวเซนจะเอา90ก็คือเท่าตัวนึงอ่ะ
7: ครับ
6: จากราคาที่ซื้อมา
7: อือ
6: นะครับแล้วก็แต่ว่าอ่ะ28อ่ะมันพร้อมใช้งานเลยอ่ะนะครับสรุปแล้วเค้าเรียกกิมเมเรสหรือกิมไรในฐานะผู้บรรยาย
7: ก็เอาว่าคนที่ผมบรรยายด้วยแล้วกันเขาบอกให้ออกกิมไรช์เป็นก็ตามนั้นแล้วกัน
6: ใช่
7: เราผมก็ไม่ได้แตกฉานหรอก
6: เอ้ยแต่ผมว่าก็ไม่ได้แบ บมันก็ไม่ติดอ่ะเราก็รู้ว่าเป็นใครไง
7: ครับ
6: เรียกกิมไรช์กิมไรช์ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ
7: เป็นบูโน่ฟานานส์ก
6: ็ใช่ปืนระดับโลกทุกตำแหน่งยกเว้นประตูครับช่วยซื้อประตูระดับฮาโลกโอลาน่า60ล้านปอนด์แถมแรดฟอร์ดไปด้วยครับ
7: อุ๊ย
6: แรดฟอร์ดผมเอานะผมบอกเลยจริงๆถ้าแรดฟอร์ดมาอาร์เซนอลเนี่ยผมชอบมีตัวอย่างเงี้ยอาร์เซนอลเนี่ย
7: เอาจริงไอ้ประต
6: ูคอนเทนต์มันเยอะ
7: เอาจริงไอ้ประตูแชมป์โลกของบินเบาอ่ะไอ้ของ
6: อูนาซิมอน
7: ก็ไม่มีใครดึงมาจริงๆเนาะมันแปลกดีเหมือนกันเนาะมันก็ยังจะอยู่ทีม
6: โซซาดใช่ไหมหรือบินเบาเนี่ยมีบอกว่าดูขุมกำลังปืนเต็มมากไหนจะโค้ชมีประสบการณ์ปีหน้าอะไรคู่แข่งแน่แน่โอ้ยไม่หรอกครับยังมีจุดที่ต้องเพิ่มอีกก็คือกองหลังนะวิลเลียมซาลาบาเจ็บยาวนะอย่าลืมนะมีบอกขอสานัดล่าสุดที่เล็กแฮมอุ่นเครื่องด้วยครับ
7: โอ้โห
6: เร็กแฮมเหรออ
7: ่ะเดี๋ยวฝากน้องสนช่วงหน้าสนเดี๋ยวสนมาหา3นัดล่าสุดของเร็กแฮมด้วยนะ
6: ใช่
7: อันนี้อันนี้เดี๋ยวพี่จะอ่านข้อความไม่ทัน
6: คุณชวนันทักเข้ามานะครับสวัสดีนะครับคุณนัทสอนคุณมิสเตอร์มิลินนะครับ
7: ครับ
6: วันนี้ฟุตซอลไทยกับเวียดนามจะผ่านไหมนะครับ20:00 น.
7: เรายังไม่ได้พูดถึงเลย
6: วันนี้ก็เลยไม่ได้พูดว
7: ัน
6: นี้เวลา
7: คอนเทนต์เท่าที่นนทบุรีนะครับ
6: ใช่เมื่อเช้าแป๊บบอกว่าที่ซิโก้ให้สัมภาษณ์ว่าสมาคมควรจัดให้คนไทยได้ดูบอลไทยฟรีว่าเป็นเรื่องบ้าไปแล้วแล้วบอกว่ามันติดลิขสิทธิ์ผมขอเห็นแย้งนะครับว่าอย่าเอาลิขสิทธิ์เป็นข้ออ้างแล้วสมาคมจะลอยตัวได้อ
7: ุ๊ย
6: สมาคมควรจะทำอะไรได้มากกว่านี้หรือแสดงให้เห็นว่ามีความพยายามเชื่อว่าแฟนบอลจะเข้าใจได้แต่ไม่ใช่ทำอะไรเลยเอาแต่เงียบอย่างเดียวแบบนี้ครับ
7: ครับ
6: จะแย่งอะไรนักเตะแย่ๆไปขอชนาธิปไปเอาศิลป์ธีรศิลป์ลงไปเอาที่ไหนพวกแก่ๆเนี่ยเอาไปติดชุดใหญ่เขาจะยากอะไรเยอะแยะไม่ต้องเตรียมแล้วนี่เอาพวกแก่ๆอะไรงงไปหมดนะฮะ
7: ครับ
6: มีบอกวิลล่ายังกลัวเจ็บครับกรุงเทพเถื่อนจัดครับผม
7: อุ้ย
6: บอกพี่คมเมื่อไหร่คนที่จะมีจรวดทางเรียบแบบโรบี้คีนเครกเบลามี่อีกครั้งครับก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะครับว่าแฟนแฟนผ่านจะทำทีมได้ดีแค่ไหน
7: ไม่เป็นไรคมไปแตะบีจีเดี๋ยวเจ้าชายเขาเข้ามาเดี๋ยวเขามาแก้ต่างให
6: ้
7: เจ้าชาย
6: มีอ๋อมีเจ้าชายบีจีอยู่
7: เดี๋ยวเขามาแก้ต่างให
6: ้ใช่ใช่ใช่
7: เกม
6: อยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับบีจีเดี๋ยวรอสดมาตอบในรายการหน้าแล้วกันนะครับเพราะว่าเจ้าชายบีจีอยู่ตรงนี้แล้วส่วนนี้หมดเวลาของเราสองคนแล้วนะครับพี่เจษฎ์เจษนาและผมอธิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
8: สปอตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษฎาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
9: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
10: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmaniaทุกข่าวสาร

0: การใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02 201 6569

0: สนับสนุนโดย
1: ก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: สวัสดีครับผมช่วงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ FM 99ทีเรโดคลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับวันพุธ 17:34 ครับเป็นช่วงเวลาของในที่นายกูรูเราอยู่จนถึงทุ่มหนึ่งวันนี้อยู่กับคุณสอนวิรุณและผมเองครับสวัสดีครับผม
3: ครับสวัสดีพี่ชินแล้วก็คุณผู้ฟังทาง FM 99ด้วยนะครับ
2: วิรุณมาพร้อมกับพี่รุณ
3: ฝนตกเลยก็วันนี้ขอมารับหน้าที่แทนพี่เอกนพดลนะพ
2: ี่
3: เอกนพดลก็ติดภารกิจ
2: ของผู้ปกครอง
3: วันนี้เรื่องราวข่าวสารทั้งผลการแข่งขันแล้วก็การย้ายทงย้ายที่ตลาดซื้อขายเพียบครับพี่ชิน
2: ได้เดี๋ยวมาอัปเดตกันเพราะว่าก็เริ่มมีอัปเดตใหม่ๆเพิ่มเข้ามา
3: ใน
2: ตั้งแต่ช่วงบ่ายช่วงเย็นวันนี้ด้วยแล้วก็ช่วงเย็นเรามีอะไรให้ดูไหมมีบอลอุ่นเครื่องอะไรให้ดูไหม
3: ก็จริงๆวันนี้โปรแกรมฟุตบอลเยอะนะครับเดี๋ยวผมดูให้เพราะว่าอาเซียนครับวันนี้ก็ยังมีอยู่ไงหรือว่า
2: ไม่มีแล้วดิว่าเตะ2วันหยุด2วันหยุด
3: ใช่วันนี้หยุดแต่ว่าก
2: ลุ่ม A กลุ่ม B แล้วก็จะหยุดไปเตะทีศุกร์เสาร
3: ์ครับก็ช่วงเย็นก็อุ่นเครื่องครับหลักๆอ๋อวันนี้อุ่นเครื่องหลายคู่ไง
2: ผมกำลังจะหาว่าวันนี้มีถ่ายแบบพวกถ่ายพวกทีมใหญ่ช่องไหนกันบ้างอะไรเงี้ย
3: ก็มีจีสปอร์ตมีถ่าย
2: มีคู
3: ่มีคู่ระหว่างแต่ผมดูโปรแกรมอุ่นเครื่องก่อนวันนี้มี AC มิลานเจออินเตอร์มิลาน18:00 น.ตรง VG Sport ถ่ายซึ่งอาจารย์เขียงอาจารย์เบ่งบรรยายด้วย
2: เตะที่
3: เพิร์ธเล่นที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็นอกนั้นก็ออลสตาร์เคลีกเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นี่ก็18:00 น.ตรงเหมือนกันก็สองคู่นี้มีถ่าย
2: มีเชลซีที่ฮ่องกงอ่ะ
3: เชลซีที่ฮ่องกงใช่เชลซีเจอยูเวนตุส18:30 น.
2: ครับ
3: ครับ
2: อันนี้ทางไหน
3: อันนี้ไม่แน่ใจแต่เดี๋ยวผมดูให้นะครับก็เชื่อว่าโอ้โหวันนี้อุ่นเครื่องเยอะก็หลายท่านที่ติดตามดูอยู่ก็น่าจะฟินกัน
2: ใช่เพราะว่าค่าฟุตบอลทางฝั่งยุโรปเนี่ยจริงๆที่ผ่านมาก็เริ่มมีเขี่ยๆกันไปบ้างแล้วเนาะ
3: ใช่
2: คัดเลือกทั่วยุโรปรอบแรกๆอะไรเงี้ยทยอยเตะกันไปมีลีกสกอตที่ไปไวกับเพื่อน
3: ครับ
2: เตะเกมแรกไปแล้ว
3: แล้วเซลติกก็เฉือนได้แค่ 1-0 เรนเจอร์นี่เสมอเลย
2: ใช่
3: ผมเช็คได้แล้วพี่ชิดคอนเฟิร์ม3คู่วันนี้ที่เมื่อกี้เราพูดมากันหมดเนี่ย BG Sport ถ่ายหมดเลยเชลซียูเวนตุสนะครับเอซีมิลานอินเตอร์มิลานที่เพิร์ทแล้วก็ออลสตาร์เคลีกเล่นที่เกาหลีใต้นั่นแหละเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี
2: ้โอเคคึกคักดี
3: ครับ
2: เมื่อวานก็มาเตะที่บ้านเราไปคู่หนึ่งสำหรับทีมจากยุโรปก็คือแอสตันวิลล่า
3: ครับ
2: บีจีเตะจบกี่โมงเนี่ย
3: โอ้โหเกมตอนแรกจะคิกออฟทุ่มครึ่งแต่กลายเป็นด้วยสภาพฟ้าฝนก็เลยเลื่อนมาคิกออฟ2 ทุ่มจบประมาณ4 ทุ่มเศษนิดเป็นไง
2: ผมเห็นบรรยากาศผมเห็นบรรยากาศก่อนเกมที่ว่าโอ้โหฝนมันตกหนักขนาดไหน
3: ครับ
2: จุนมันถ่ายคลิปมาให้ดู
3: โอ้ยหนัก
2: โหโคตรหนักโคตรหนักเพราะว่าถ้ามาตรฐานการระบายน้ำจากพื้นสนามเนี่ย BG ก็เป็น

0: ต้นๆของสนามในบ้านเราอยู่แล้วก็ยังต้องใช้เวลาพอสมควรดีเลยไปชั่วโมงหนึ่ง
1: แต่ก็ต้องยอมรับว่าโอเคแข่งช้าลงแต่ว่าไม่มีปัญหาเรื่องสภาพสนามน้ำคงน้ำขังไม่มีแล้วก็โอ้จริงเล่นกันค่อนข้างโอเคแต่ว่าอ่ะอาจจะมีอ่ะที่วิพากษ์วิจารณ์นิดๆหน่อยๆเดี๋ยวคุย
0: เดี๋ยวว่ากันนะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคุณผู้ฟังครับข้อความมาพูดคุยกันได้ SMS ทางหมายเลข 4689899นะครับ 4689899แล้วก็อีก2ทางโซเชียลมีเดียที่Facebook Fanpage ของ FM 99 Active Radio เช่นเดียวกับYouTube Channel ชื่อเดียวกัน
1: ครับ
0: เสิร์ชหาได้เลยตามสบายครับ
1: อ่ะก่อนที่จะไปเริ่มของเรื่องราวเนื้อหาสาระนะครับเดี๋ยวขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกันก่อนนะครับขอบคุณกรอบกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนานะครับสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับก็เนี่ยแหละเพื่อนคู่ใจเวลาดูฟุตบอลดูกีฬา
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็มีตระก้อคิงส์ครับ
1: อืม
0: ไทเปกับไทย
1: ครับ
0: โอเคก็อาทิตย์ไม่หนัก
1: ซึ่งพอที่เมื่อกี้วิชิตพูดเนี่ยถ้าโปรแกรมนอกจากอุ่นเครื่องนี้วันนี้ก็มีแชมเปี้ยนลีกแล้วคัดเลือกแล้วก็พวกยูโรปาลีกแล้วคัดเลือกแล้วก็ยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกก็คือ3ถ้วยเลยก็เป็นรอบดึก
0: มันเป็นรอบที่3แล้ว
1: ใช
0: ่ก็แป๊บเดียวนะครับแป๊บเนี่ยรอบที่เราดูกันแบบถ้าการคัดเลือกเส้นทางไปเล่นรอบสุดท้ายของพวกทัวร์ยุโรปพวกนี้เราก็รอไปสู่รอบหน้าถึงจะมันหน่อยค
1: ือ
0: รอบเพลย์ออฟ
1: ครับก็อย่างคืนนี้มีอาฮุสของเดนมาร์กเจอซาบ้าของอาเซอร์ไบจานแล้วก็ถ้าคุ้นหน่อยก็เฟเนบาเช่กับสวมกลาสเนี่ย
0: พูดถึงเฟเนบาเช่พูดถึงทางฝั่งตุรกี
1: โอ้โหวันนี้ข่าว
0: ผมก็ไม่อยากจะเชื่อ
1: จริง
0: เพราะว่าแม้จะเป็นข่าวมาหลายวันผมก็แบบเฮ้ยจริงเหรอวะจริงเหรอไปแค่นี้เหรอเออก็ซาร่าไป
1: แรกเริ่มแรกเริ่มคือกับทางพวกเฟเนก่อนพวกเบซิตัสแล้วก็ไล่เลียงมาแถบซอนซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ยากมากนะพี่จิตเป็นรองกาลาตาสไลเฟเนไปใช่เบซิตัสเยอะ
0: ใช่
1: แต่ก็เฮียวิโกไปแล้วอาจจะยังไม่ได้เปิดตัวแต่ก็เฮียวิโก
0: ขึ้นเครื่องไปแล้ว
1: ขึ้นเครื่องเลย
0: คืออันนี้ทางฝั่งแถบซอนลงรูปเองเลยตอนแรกผมดูรูปโรมาโนเอ๊ะมันดูโลเคชั่นข้างหลังมีป้าย exit ทางออกทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าเป็นภาพ AI
1: อ
0: ้าวจริงเว้ย
1: ของจริงก็เหลือเชื่อ
0: เฉยเลย
1: ไปอยู่โอนาน่าแล้วไอ้ก่อนหน้านี้ที่ตอนที่เขาเพิ่งยกเลิกสัญญากับลิเวอร์พูลวิชิตข่าวจะไปซาอุข่าวไปเมเจอร์ลีกอะผมว่าสองที่นั้นยังดูมีแนวโน้มมากกว่า
0: หลักๆเลยเรามองในแง่ของค่าตอบแทนอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบไปโกยเงินก้อนใหญ่ก็ต้องเป็นทั้งฝั่งซาอุอเมริกา
1: ครับ
0: เป็นหลักแต่หลังๆเนี่ยเราก็ประมาททางตุรกีไม่ได้เพราะว่าก็มีหลายดีลน่าตกใจให้ได้เห็นอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะจากทางฝั่งกาลาตาซาราย
1: ครับ
0: ใช่ไหมแต่มันก็แต่จริงๆเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยแค่ไปตุรกีเนี่ยจริงๆผมก็ตกใจแล้วเพราะผมคิดว่าแกอาจจะอย่าว่างุ้นงี้อ่ะเรียกว่าลดระดับของลีก
1: เยอะเลยอ่ะ
0: แล้วถ้าคุณจะอยู่ในยุโรปนะ
1: ครับ
0: มันขี้หมูขี้หมาก็ควรจะเป็น5ลีกใหญ่
1: ใช่คำถามคือไม่มีข้อเสนอจาก5ลีกใหญ่เลยหรือไงหรือไม่ก็รวมถึงถ้าจะไปพวกถ้าเป็นลีกตุรกีเนี่ยผมมองว่าก็ควรจะเป็นทีมระดับยักษ์ใหญ่อย่าง2ทีมคือกาลาตาซารายกับเฟเนย์บาเช่ที่ได้มาเล่นในยุโรปอ่ะในแชมเปี้ยนลีกอ่ะเออแต่พอไปแถบซอนก็เลยโอ้มันก็เลยเป็นคำถามว่าเพราะอะไร
0: เขาพบประชาชนแล้ว
1: โอ
0: ้ลงเครื่องแล้ว
1: ครับ
0: พบประชาชนลายล้อมหน้าสนามบิน
1: ก็พอเห็นอย่างนี้ผมเลยคิดว่าเอ้ยน่าจะถ้าจะมีตัวเลือกเป็นแถบซ้อนอ่ะอาจจะควรอยู่ลิเวอร์พูลต่อไหมในการคุมทีมของอิราโอล่ายังดูน่าสนใจกว่า
0: ทามมิ่งมันกลับลำก็เขินอายไงเพราะว่าตอนฟาดฟันกับอาร์เนอร์สล็อตเนี่ยโมซาร่าแบบเลือกที่จะเรียกว่าระเบิดสังหารตัวเองก่
1: อ
0: นปุ้มมันระเบิดตูมแรกที่แอนฟิลด์ในช่วงปลายซีซั่น
1: ที่โพส
0: ต์ว่าโมซาร่าผมลา
1: ครับ
0: ผมลาแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเดอร์สล็อตก็อยู่ไม่ได้ด้วยผลงานอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วก็อําลาหล่อๆไปแล้วไงเกิดมายูเทิร์นนี่เดี๋ยวไม่หล่อ
0: ไว้กันทีมมีเดียโกรธไปถ่ายคลิปทำคลิปกันให้อย่างดี
1: ก็บอกเป็นเฟคนิวพี่เดี๋ยวนี้เยอะแยะ AI
0: โค
1: ตรเสียดายไงซาร่าพี่ชิด
0: ผมก็เสียดายผมไม่อยากเห็นแค่อย่างน้อยเนี่ยแต่อย่างว่าเนาะคือในทีม5ลีกใหญ่เนี่ย
1: เราคิดว่าถ้า
0: เขาก็ไม่มีใครที่พร้อมจะจ่ายเงินหนักๆให้กับโมซาร่า
1: เมื่อก่อนเลยเป็นเปเช่เดนเนลบายใหม่ไม่ใช่แล้วไง
0: ส่วนทางฝั่งตุรกีเนี่ยก็หาเงินกันเก่งๆผมก็ไม่เข้าใจ

0: หลายดีลที่เรารู้เลยว่าค่าจ้างแพงมากนะพวกนี้แพงแบบเบียดสู้กับข้อเสนอจากทางฝั่งซาอุจากข้อเสนอจากทางฝั่งเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ได
1: ้ครับ
0: มันก็เป็นไปได้แล้วมันก็เกิดขึ้น
1: ก็เลยตัวเลขอย่างผมอยากรู้เดี๋ยวสื่อก็คงไปล้วงแคะแกะเกาว่าเท่าไหร่ไงที่แท็บซอนจ่ายแต่แท็บซอนต้องยอมรับพิชิตสตาร์น้อยมากน้อยแบบมากอ่ะคือถ้าไม่นับโอนาน่านะคือต้องยอมรับว่าคนอื่นเนี่ยถ้าไม่ได้แบบโอ้โหเป็นบิ๊กเนมที่เอาตรงๆอ่ะซาร่าไปไม่ได้ลุ้นแชมป์อ่ะเพราะว่าอ่ะถ้าไม่ตัดถ้านับไม่นับโอนาน่าเนี่ยที่เหลือมีอ่ะถ้าคุ้นกันหน่อยก็โอ้โหอ่ะแบ็คซ้ายไอ้เคปเบิร์ตชุดบอลโลกอ่ะพิชิตซิดนีย์โลเปสคาร์เบลนั่นแหละแล้วก็นอกนั้นก็อาร์เซฟานซาวิ
0: ช
1: อดีตนักเตะแมนซิตี้แล้วก็อย่างโอคายูคุซูเงี้ยไอตัวเซลต้าเก่าอ่ะที่เหลือคือโอ้โหตาสีตาถาจอร์นลุนซามอ่ะ
0: ก็เอาโมซาร่านำเอามาเป็นหัวหอกนำแล้วเดี๋ยวดิวชื่อเสียงแบบพวกโปรไฟล์ใหญ่ๆอ่ะอาจจะมีเพิ่ม
1: ครับแต่ก็โอ้โห
0: แต่ก็ห้องใจอยู่ดีทุกปัญหาทีมจากตุรกีหาเงินเก่งจัง
1: หรือบางชอบกินเคบับแต่ก็ต้องยอมรับว่าถ้าไปตรงนั้นก็อ่ะตุรกีหลักๆก็เป็นแบบมุสลิม
0: ก็ผสมผสานผสมผสานซึ่งโมซาร่าก็เป็นในสไตล์สายชิลอยู่แล้วได้ทุกเทศกาลแล้วแกมีต้นคริสต์มาสทุกปี
1: อีสต์ตรงอีสเตอร์ก็แฮปปี้กับเขาด้วย
0: ใช่แกแฮปปี้ทุกเทศกาล
1: ครับ
0: ก
1: ็แต่ก็ไม่แน่เขาอาจจะไม่ได้ระยะยาวไหมพี่ชิดคือก็เบื้องต้นอาจจะไปตุรกีสักปี2ปี
0: สัญญา2ปีแต่อยู่ด้วยกันเต็มหรือไม่เต็มนั้นก็ค่อยว่ากัน
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีในขณะเดียวกันเนี่ยฝั่งต้นสังกัดเดิมโมซาร่าเนี่ยก็ยังเงียบมาถึงทุกวันนี้มีแต่กระแสข่าวกระแสข่าวว่าเดินดีลไปถึงไหนความคืบหน้าในการจะเอาคนนู้นคนนี้หลักๆ ก็จะวนเวียนอยู่กับเปเช
1: ่วันนี้มันมีข่าว
0: ค้าโดยหลัก
1: ไอตัวปีกดาวรุ่งเปเช่ที่เอ็มบายผมจำชื่อหน้าไม่ได้อิ
0: บราฮิมเอ็มบาย
1: ทีมชาติเซเนกัล
0: ปีกดาวรุ่ง
1: ผมว่าคุณนี้ดีนะแล้วคือมันตรงตำแหน่งตรงที่ว่าเป็นตัวลุกด้านขวาเพราะว่าถ้าอย่างบาโกล่าบางคนในมุมมองผมมองว่าชัดกว่าคือปีกซ้ายแต่ถ้าเอ็มบายเนี่ยผมว่าตรงสเปคแล้วคือสะทงเดียวกับซาร่าคือถนัดซ้ายอย่างเงี้ยอาจจะเป็นดีล2คนเลยไหมอะเปเช่ทั้งเอ็มบายแล้วก็บาโกล่าวันนี้มีข่าวนะ
0: ก็มีข่าวเป็นไม่ได้หมดเลยอะรวบทั้งคู่ในค่าใช้จ่ายหลักแบบแถวๆ200ล้านยูโร
1: ครับ
0: อะไรเงี้ยแยกดีลเดียวถ้าคุยดีลใหญ่ยังไม่ได้คุยดีลเล็กก่อนดีลเล็กกว่าเปเช่ตั้งไว้50ล้านยูโรก็เยอะพอสมควรกับนักเตะที่ยังไม่ได้อยู่ในจุดที่พิสูจน์ตัวเองได้อะไรเงี้ย
1: ใช่
0: แต่ก็ประเมินยากอะเรื่องของค่าตัวสมัยนี้โดยเฉพาะการดีลจากทีมพรีเมียร์ลีกทั้งหลายไม่ว่าจะดีลกันเองภายในลีกหรือว่าดีลจากนอกลีก
1: ครับ
0: ก็คือคนขายก็รู้หมดว่าฝั่งที่มีกำลังจ่ายเนี่ยกำลังเขาระดับไหน
1: พรีเมียร์ลีกเขารวยเงินถุงเงินถังอะ
0: ฮะ
1: แต่เปเช่ก็คงมีขยับเยอะเพราะว่าเหมือนขาเข้าก็ได้ไอ้แมกเนตอากิอุชมาของโมนาโก
0: ตกลงได้แล้วใช่ป่ะ
1: โอกาสได้ก็น่าจะ
0: คุยกันแบบเดือน2เดือนเหมือนจะได้จนกระทั่งช่วงเวลานึงอ่ะมีข่าวสับขาหลอกว่าลิเวอร์พูลเหมือนจะยากละเรื่องบาโคล่าเดี๋ยววนลูปย้อนสอนเปเช่ไปสอยอาคริอุสแทนอะไรเงี้ยแล้วจนกระทั่งเรื่องลิเวอร์พูลกับอาคริอุสก็เงียบแล้วย้อนกลับมาเป็นเรื่องลิเวอร์พูลกับบาโคล่าถึงความเป็นไปได้มากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ย
1: คืออาจจะยังไม่เฮียบิโกหรือ 100% แต่ผมมองว่านักเตะลีกเอิงส่วนใหญ่อ่ะมันโมเดลเหมือนดิเซเลดูเอบาโคล่าที่ไปรวบมาจากทีมอื่นในลีกตัวเองอ่ะ
0: ม
1: ันก็
0: กวาดมาก่อน
1: ก่อนจะไปที่อื่นก็ต้องมาเป็นแชมป์ลีกเอิงเปเช่ซะก่อน
0: มาเรียกว่ามาอัพโปรไฟล์ที่นี
1: ่ครับแล้วก็อาคริอุสนี่เป็นหนึ่งในของที่ฝรั่งเศสชุดบอลโลกล่าสุดด้วย
0: ใช่แต่ได้เล่นน้อยมากก็เพราะฉะนั้นยังไม่รู้ว่าลิเวอร์พูลจะไปมั่วอยู่จุดไหนแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้ามองในไส้ในของลิเวอร์พูลเนี่ยในตำแหน่งที่สำคัญแล้วยังแบบไม่ค่อยมีข่าวเรื่องดีลเดินดีลแบบอย่างเข้มข้นเท่าไหร่ก็คือกองหลังครับ
1: ครับเงียบเลยอ่ะ
0: โอ้กองหลัง
1: หรือว่าเขาพอใจกับชักเก
0: ้สภาพต้องจัดทีมอุ่นเครื่องอะไรเงี้ยแล้วแบบว่าก็น่าเห็นใจโค้ชก่อนแบบ
1: หรือเอ็นดูเว่ก็มันดันเบิร์กเพิ่มอิดไม่ได้อะสิพี่ชิดถูกไหมล่ะคือถ้าใช้งานได้อาจจะนับเป็นหนึ่งในตัวเลือกไง
0: ฟันได้ก็แก
1: ่ครับ
0: แก่ขึ้นเรื่อยๆทุกปีแล้วก็รวมไปถึง เรื่องของทั้งร่างกายและเรื่องของฟอร์มเนี่ยมันก็ค่อยๆถดถอยลงมาโจโกเมสหลายคนก็บอกว่าไม่ต้องไปนับก็ได
1: ้
0: เพราะแกพรีซีซั่นนี้ซัมเมอร์นี้เล่นไป7นาทีเจ็บ
1: ครับเลโอไอเลโอนี่
0: โจวานนี่เลโอนี่

0: ดาวรุ่งจากปาม่าที่ซวยดวงแตกมากปีที่แล้วเล่นตัวจริงนัดแรกเอ็นควายหน้าเข่าขาดยังต้องใช้เวลาค่อยๆขยับเร่งความฟิตไปอีกประมาณอย่างน้อย1เดือนคาดว่าก่อนจะพร้อมเต็มตัวเนี่ยพร้อมให้ทีมชุดใหญ่เรียกใช้บริการได้จริงๆเนี่ยต้องรอให้เข้าสู่เดือนกันยายน
1: โอ้โหก็ต้องใช้เวลาอีกพอสมควร
0: เออแล้วก็คือหมายความว่าไงหมายความว่าเขาก็ไม่ได้มีเกมพรีซีซั่นเป็นเรื่องเวลา
1: ไม่ได้เทส
0: เลยเพราะว่าช่วงเวลาในการที่แบบกายภาพฟื้นฟูสภาพร่างกายเนี่ยมันยังไม่พร้อมในช่วงเวลาเนี้ยข้อกับว่าก็ต้องไปลุ้นในสนามจริงว่าแบบคุณซ้อมดีพอได้โอกาสหรือเปล่าเวลาได้โอกาสจะเล่นได้จริงหรือไม
1: ่
0: ก็ยังพูดยากกับนักเตะที่เลื้อสนามไปเกินครึ่งปี
1: ครับชักเก
0: ้ชักเก้ไหลไม่ดีมาตั้งแต่ลิเวอร์พูลพรีออเดอร์มา
1: ก็
0: ไม่ได้เล่นในช่วงหลายเดือนท้ายของฤดูกาลที่แล้ว
1: ครับ
0: ก็มาก็ยังไม่พร้อมเต็มตัวเท่าไหร่แต่เปิดซีซั่นไงก็น่าจะพร้อมแล้วก็ไม่มีใครบอกได้ว่าจะเริ่มต้นได้ดีขนาดไหน
1: อ่ะก็เลยต้องถามไม่ชิดในฐานะแฟนลิเวอร์พูลว่าถ้าเปิดซีซั่นพรุ่งนี้ใครจะคู่กับฟานไดถ้าณตอนนี้เพราะว่าโกนาเต้ไปแล้ว
0: นั่นอาจจะเป็นกราเฟนแบกไปเลยก็ได
1: ้โอ้ถอยมา
0: หร
1: ืออาจจะเปิดมาโป้งเดียวลิเวอร์พูลซื้อเซนเตอร์แบ็กสักคนนึง
0: ก็เป็นไปได้เพราะว่าอย่างน้อยก็ถูกมองว่าในตามตรรกะแล้วอ่ะมันก็ควรจะต้องมีเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวกับอิริยาซามันยี่ก็พัวพันแต่ค่ายเปเช่
1: อ
0: ่ะใช่ไหมพัวพันกับค่ายปารีสอย่างเดียว
1: 3-4 คน
0: น่ะแล้วก็จะมีฉลับนิดๆเนี่ยก็เป็นดีลที่อาจจะไม่ต้องลงทุนสูงอะไรเงี้ยแต่ผมว่าก็ช่วยได้พอสมควรฟิคโยโทโมริ
1: ของมิลาน
0: เด็กตัวเชลซีเนี่ยก็เป็นตัวที่มาตรฐานใช้ได้เล่นได้
1: แล้วราคาน่าจะไม่แรง
0: ไม่แรงสัญญาปีสุดท้ายอายุก็ไม่ได้น้อยประสบการณ์อะไรพวกนี้มี
1: แต่ผมมองว่าถ้าตัวเลือกจริงๆอ่ะโทโมริกับซาบานนี่นี่ผมว่าซาบานนี่ดูดีกว่านะถึงแม้ว่าเขาอาจจะยังแจ้งเกิดกับเปเช่ไม่ได้แต่
0: อันนี้คุณไปถาม100คนก็ต้องตอบว่าซาบานนี่ดีกว่า
1: ก็ต้องมาดูว่าจะได้ใครเพิ่มหรือเปล่
0: า
1: ส่วนอีก
0: เนี่ยมาร์กอสเซนเดซี่เนี่ยตัวเซ็นฟรีนะสเปอร์ได้ทำงานดีมากตบไปอย่างรวดเร็วไหนจะเป็นเด็กเก่าที่เราไล
1: ่ล็อบโบอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่นั้นเราเข้าใจว่าสเปอร์ก็ทำงานมาตั้งแต่ก่อนจบฤดูกาลแล้ว
1: ครับก็เหนื่อยหน่อยลิเวอร์พูลเพราะว่าผมจากที่ได้ดูอุ่นเครื่องหรือที่ภาคก็เซนเตอร์มีปัญหาจริงๆถึงขนาดต้องเอาเด็กอย่างแชมเบอร์แบ็กซ้ายมาเล่นอะไรเงี้ยก็แล้วเจอลีดนี่คือชัดๆเลยว่าเกมรับเพราะว่าอุตส่าห์นำเขาก่อนต้อง 2-0 น
0: ่
1: ะก็แพ้ 4-2
0: แล้วโค้ชก็แบบสถานะของเขาคือเฮดโค้ชเต็มตัวเฮดโค้ชเท่านั้น มีหน้าที่โค้ชอย่างเดียว
1: ครับ
0: ก็ไปตะลุยเอาไปตายระดับหน้า มองในแง่ดีคือเวลาเสริมทัพมันยังมีเยอะมันจะตลาดจะไปปิดจริงของฝั่งยุโรปก็คือโดยพร้อมเพียงกันก็ประมาณ1กันยา
1: ครับอีกเดือนเสร็จ
0: เพียงแต่ว่าฤดูกาลมันจะเปิดก่อนไปสัก2เกม
1: แต่อาร์เซนอลนี่ไม่รอนะพี
0: ่อาร์เซนอลเนี่ยจ๊าบมากทำตัวได้สมกับเป็นทีมแชมเปี้ยนในที่สุดก็วันนี้ยืนยันแล้วนะว่าการดีลมิดฟิลด์คลาสสูงอย่างบรูโน่จี
1: บรูโน่กิมมาไลส์
0: จากนิวคาสเซิลเข้ามาจนได
1: ้แล้วราคาผมว่าดีด้วยนะตอนแรกผมนึกว่าจะแพงกว่านี้แต่ผมว่าพอมาเป็น75ล้านปอนด์เนี่ยโอ้เป็นตัวเลขที่
0: มันเป็นเท่าไหร่75บวก5อะไรอย่างเงี้ยหรอ
1: เอาแอดออนอีก5อะไรเงี้ยพี่แต่เบื้องต้นเนี่ย75ล้านปอนด
0: ์
1: คือแบบโอ้โหถูกเกินคาดเพราะตอนแรกนิวคาสเซิลยืนยันหัวชนฝาว่า80อัพ
0: เนาะ
1: เพราะแรกสุดคือ100ด้วยซ้ำ
0: เพราะว่าดีลในระหว่างพรีเมียร์ลีกโดยเฉพาะกับทีมใหญ่กับใหญ่ด้วยกันเนาะผมคิดว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลตวงเลยที่อาร์เซนอลกำลังจะได้บรูโน่กิมมาไลส์ไป
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยก็ไส้ในเขาว่าเจรจากันล่วงไปได้หลายวันแล้วล่ะเพียงแต่ว่าก็ไม่อยากจะแจ้งข่าวอันนี้ให้มันเอิกเอิกใหญ่โตมากเนื่องจากว่าอยากจะเนี่ยเขาเซ็นเขาขอเวลาให้เขาใช้ช่วงเวลานั้นสงบเพื่อไปหาตัวมาเสริมอีก อะไรอย่างนั้นหาตัวทดแทนบรูโน่กิมมาไลส์ก่อน
1: ครับ
0: แต่ดูเหมือนว่าคือสิ่งที่นิวคาสเซิลได้มาจากค่าตัวของบรูโน่กิมมาไลส์เนี่ยมันก็ต้องเอาไปสมทบแบ่งคืนสมัยที่นิวคาสเซิลน่ะดีลดึงตัวจากโอลิมปิกลียงเข้ามา
1: ทีมเดิม
0: ตั้ง 20% เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือบวกลบไม่เท่าไหร่ครับเพราะตอนดีลซื้อมาเนี่ยค่าตัวประมาณ40ล้านปอนด
1: ์ครับ
0: เมื่อปี2022ใช้งานมา4ปี
1: ครับจริงๆอาร์เซนอลว่ามีข่าวสนใจกิมมาไลส์ตั้งแต่ก่อนมานิวคาสเซิลเลยพี่ชิดแต่ตอนนั้นเนี่ยไปเลือกโทมัสฟาเต
0: พราะช่วงเวลาของบรูโน่กิมาไลส์กับลียงอ่ะช่วงนั้นอ่ะสุดยอดครับเป็น2ดูโอบราซิลเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ปาเกต้าคู่นี้เล่นสุดยอดเหรอปาเกต้าเนี่ยมาพรีเมียร์ลีกก่อนปีนึงมั้งเน
1: า
0: ะ
1: มาเวสแฮม
0: มาเวสแฮมก่อนปีนึงแล้วก็บรูโน่จีตามมาที่นิวคาสเซิลจนกระทั่งแบบใช้เวลาไม่นานครับก็พิสูจน์ตัวเองแล้วก็เป็นกัปตันทีม
1: ก็ผมมองว่าสมเหตุสมผล75ล้านปอนด์ถือว่าค่อนข้างถูกแล้วก็เนี่ยจะกลบกระแสที่ก่อนหน้านี้ฟานอาร์เซนอลไม่พอใจเรื่องเสียทางมอร์แกนโรเจอร์ให้เชลซีไงคราวนี้ก็น่าจะตรงกลางเติมเต็มละ
0: ทางไม่จิ๋วจะยืนกันอย่างไร
1: ก็ผมมองว่าเดคแคนไลท์ต้องเบอร์6วิชิตถ้ากินมาถ้าต้องลงพร้อมกันนะแล้วก็กินมาไลท์เบอร์8
0: ลดบทบาทลดอิสระในการเติมเกมของเดคแคนไลท์ลงสักหน่อย
1: แล้วกินมาไลท์เป็นเบอร์8แล้วก็โอเดกาดก็น่าต้องลงไปก่อนในฐานะกัปตันทีม
0: สวยงาม
1: ใช่มันจะมีแบบตัวบู๊อีก2คนแล้วก็ให้โอเดกาดได้สร้างสรรค์เต็มที
0: ่
1: แล้วก็ถ้าร่างกายดีผมว่าโอเดกาดก็น่าจะดีกว่าซีซั่นที่แล้ว
0: นึกไปนี่ขนลุกเลยไหนจะวินิซิอุสอีกโอ้ย
1: โอ้ยอันนั้นอาพิชิตมองว่าไงอ่ะเพราะว่าตอนนี้หลายคนแฟนอาร์เซนอลฝันหวานถึงวินิซิอุสแล้วไง
0: ใช่
1: เพราะว่าปิดกิมาไลท์แล้ว
0: ผมก็แต่ว่าฝันหวานนะอย่างน้อยเนี่ยมันก็แบบมันก็เป็นเรื่องเวลากันอยู่นะตอนนี้เนี่ยแต่มุมนึงอ่ะผมเชื่อว่าแฟนอาร์เซนอลก็รู้ดีว่าอันนี้มันก็เป็นเกมธุรกิจอย่างเนาะของทางฝั่งเอเจนต์ของทางฝั่งวินิซูส
1: ทีมงานวินิซูสอ่ะ
0: เพราะว่าเขามีปัญหายืดเยื้อเรื่องทำสัญญาฉบับใหม่กับเรอัลมาดริดอยู่ก็มันเป็นแล้วแต่มองมุมใครมุมมันไม่มีใครผิดหรอกมันเป็นเรื่องของธุรกิจอ่ะในขณะที่ถ้าเกิดว่าเขาต้องแตกหักต้องแยกทางกับมาดริดจริงๆเนี่ยอาร์เซนอลก็จะเป็นเต็งหนึ่งทันทีในการที่ได้ตัวไป
1: ตามข่าวคือยื่นพาร์เซลข้อเสนอส่วนตัวเงื่อนไขทั้งค่าเหนื่อยแล้วก็เรื่องของลิขสิทธิ์พวกคอมเมอร์เชียลเนี่ยเขาให้วิซูส 100% เลย
0: right.
1: ต่างกับมาริดที่หักนะ
0: อ
1: เออพี่คิดว่ามีแนวโน้มมากน้อยแค่ไหนอ่ะเพราะว่าคือมองว่าเป็นไปได้ก็เป็นไปได้มองว่าเป็นเรื่องของการเรียกสัญญาใหม่กับมาริดมันก็ใช่ก็50 50มั้ย
0: แล้วแต่ใครจะให้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่คือมุมผมเนี่ยผมให้ไม่ถึง 10%
1: โอ้จริงกับวิชิตต่ำมาก
0: ผมว่าทางฝั่งของวินิซูสเราก็รู้ว่าจริงๆก็คอมมูนิสต์ต้องการย้ายหรอก
1: แต่เขาก็ได้ทุกอย่างกับมาดริดแล้วนะ
0: ใช่
1: แต่อาจจะยังไม่พอ
0: เฮ้ยมันลงดอยิ่งมันลงดอเนี่ยผมว่ายิ่งยากกว่าเดิมอีกพอมีเอ็มบัปเป
1: ้ใช่พอมาดริดก็ต้องไปให้น้ำหนักกับตรงนั้น
0: ใช่ไหม
1: ค่าเหนื่อยก็เห็นชัดอยู่แล้วว่าใครสำคัญกว่าถ้ามาอาร์เซนอลนี่คุณสตาร์เบอร์หนึ่งเลยนะกาเตต้าบอกคุณเป็นแกนกลางเลยนะ
0: ลองแบบลองคิดแทนทายใจเขาสมมติคุณเป็นวินิซูสว่าคุณจะคิดมุมไหนบ้างวะเนี่ยคือเรื่องเงินนะข้อเรียกร้องเรื่องเงินใช่ไหมอยู่ที่ว่ามาดริดให้ได้ไหมถ้าคุณให้ไม่ได้ผมไปเอากับอาร์เซนอล
1: จะตามข่าวมาดริดบอกว่าไม่เพิ่มให้มากกว่านี้แล้ว
0: จุดยืนข้อเสนอครั้งสุดท้ายเท่านี้แหละคุณเอาไปพิจารณาอ
1: ยู่ที่เซ็นไม่เซ
0: ็
1: น
0: ไม่เซ็นก็เดี๋ยวดำเนินการก็ต้องเปลี่ยน
1: ขาย
0: สินทรัพย์เป็นทุนด้วยการขายออกมุมของวินิซูสก็ต้องประเมินหลายอย่างคุณต้องประเมินมุมมองเรื่องของไลฟ์สไตล
1: ์อังกฤษอาจจะไม่ตอบโจทย์ถึงแม้จะลอนดอนก็ตามผลมันตกเยอะ
0: แต่อย่างน้อยเอ๊ะมองไปมองมาเฮ้ยเพื่อนคนบ้านเราก็
1: เพ
0: ีย
1: บเลยใช่
0: บูโรจีเพิ่งย้ายไปอีก
1: ใช่แกเบียลมาเกาเยสแกเบียลมาตินเดลี่แกเบียลเชียร์ซุดถ้าอยู่นะสองรายหลัง
0: ถ้าอยู่นะแต่คาดว่าสองรายหลังจะโดนฝังหมด
1: แต่มาเกาเยส
0: ก็มาก
1: ับกิมาไลท์อยู่แน
0: ่สองตัวนี้อยู่แน่แล้วก็จะเป็นแบบโอ้โหกระดูกสันหลังของบราซิลเลยสาม
1: ชนบราซิลเลียนแล้วก็
0: มีตรงไหนอีกให้คิดอีกถ้าคุณเป็นวินิ
1: ก็อิ่มตัวกับมาดริดหรือเปล่าได้ทุกอย่างแล้วก็อาร์เซนอลให้ค่าเหนื่อยเยอะกว่า
0: บทบาทความเป็นพระเอก
1: เยอะกว่า
0: ที่มาดริดเนี่ยมันลดลงแน่นอนตั้งแต่จันเป้เข้ามา
1: ใช่ แล้วก็ก็นั่นแหละถ้ามาอาร์เซนอลก็จะเป็นตัวชูโรงถ้าเกิดอาร์เซนอลได้แชมป์สมมุติถ้าพรีเมียร์ลีกอีกสมัยแล้วก็แชมเปี้ยนลีกอ่ะพี่คิดว่าถ้าวินิซูสมาแล้วสมมุติอาร์เซนอลได้2แชมป์เนี้ยถ้าวินิซูสเล่นดีด้วยมีโอกาสบอลลงดอมั้ยผมว่าก็มี
0: ครับ
1: เพราะนั้นก็เนี่ยขายฝันตรงนี้ได้
0: แล้วไม่กลัวทะเลาะอาร์เตต้าก่อนอ่ะ
1: โอ้ยก็อาร์เตต้าบอกคุยแล้วบอกว่าโอเคทุกคนในสโมสรทั้งประธานสโมสรทีมซื้อขายสตาฟโค้ชบอกว่าไฟเขียวดีลนี
0: ้ครับ
1: นั่นแหละก็ผมมาตอนแรกมองว่า 20-30% เหมือนวิชิตอะแต่ว่าตอนนี้ผมให้50-50เพราะว่าอยู่ที่วินิซูสแล้ว
0: การเงินอาร์เซนอลพร้อมแบกไหม
1: พร้อม
0: เพราะว่ามันจะแบบมันขยับไปมันจะขยับ
1: ทำลายเพดานไง
0: ดีลเดียวมันไม่ใช่จ่ายให้คนคนเดียว
1: แล้วจะเป็นผู้เล่น
0: มันจะมีผลต่ออนาคต
1: ใช่ แต่จะเป็นผู้เล่นที่มูลค่าสูงสุดตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีโอซิล 300,000 เศษ
0: อย่ารอช้า
1: ปัจจุบัน
0: ไปเลยดีกว่ายิ่งฟังแล้วมันว่ะฟังแล้วมันจะทำให้ดูบอลสนุกขึ้น
1: แล้วก็น่าจะเป็นการประกาศกล้าวว่าพร้อมแล้วที่จะลุ้นความสำเร็จแบบต่อเนื่องสร้างอาร์เซนอลเอราแบบยุคสมัยแห่งความสำเร็จ
0: รู้ไหมวิธีเนี่ยมุกเดียวกันกับใคร
1: ใครพี
0: ่มุกเดียวกับลิเวอร์พูลเมื่อปีที่แล้วเลยค่าอังกฤษเล็กไปแล้วเว้ยค่าจะครองยุโรป
1: ตอนได้เวียดกับอีซักก็
0: ใช่ค่าจะครองยุโรป
1: พ
0: ู
1: ดงี้เครียดเลย
0: มาเลยระเบิดทั้งเท่าไหร่เท่ากันอังกฤษมันเล็กเกินไป
1: ไม่พี่แต่พี่ต้องบอกว่าองค์ประกอบอาร์เซนอลเนี่ยตอนนี้เกมรับกับตรงกลางมันไม่ต้องการอะไรแล้วไงมันแบบเกมรับกำลังสุกงอมอ่ะถ้าไอ้คู่เซนเตอร์
0: ตอนนั้นลิเวอร์พูลก็ดูสุกงอมมันก็สุกงอมหมดอ
1: ่ะอ๋อมันก็เลยร่วงไห
0: มตอนมันก็ดูแน่นไปหมด
1: ครับโอ้ก็นั่นแหละก
0: ็ไม่ไรผมว่าแล้วเนี่ยโค้ชผมเพี้ยนเอง
1: อ่ะพี่ว่าเรื่องวินิสอุสอีกกี่สัปดาห์ถึงจะได้จุดสิ้นสุด
0: วินิอ่ะวินิสามารถลากไปได้ถึงสัปดาห์สุดท้าย
1: โหอีกเดือนกว่าเลยอ่ะ
0: อืมไม่เดือนกว่าดิอีก2สัปดาห์
1: อ๋อภายสิ้นเดือนนี
0: ้เออมันก็ไม่เกิดเพราะว่าไอ้ตลาดมันก็บังคับมีช่วงเวลาของมันอยู่แล้ว
1: ครับ
0: จริงๆแล้วลาลิก้าเปิดฤดูกาลเร็วกว่าที่อื่นนะย
1: ุ
0: โรปลาลิก้าจะเปิดเนี่ย2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ย
1: ครับ
0: จะเปิดก่อนอังกฤษสัปดาห์นึง
1: ปลายเดือนเนาะ
0: คุ้นๆเกิดเปิดก่อนอังกฤษอิตาลีสัปดาห์นึง
1: ครับ
0: แต่ว่าไอ้พวกแบบทีมที่มีตัวทีมชาติเขาจะแบบได้โปรแกรมเลื่อนสโมสรไปก่อนอะไรประมาณนั้น
1: ครับอ่ะช่วงนี้กำลังจะ 18:00 น.นะครับเดี๋ยวพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาพูดคุยแล้วก็เดี๋ยวว่าเล่าข่าวสารกันต่อครับ
2: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะอาดใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: ีฟรีดิโอ FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: คิดถึงยัง
4: เฮ้ยเธออะถามอะไรก็ไม่รู
3: ้คิดถึงยัง
4: บอกก็ได้คิดถึง
3: โอ้ยไม่ได้ถาม
4: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยัง
3: ก็คิดถึงยังแต่เป็นยางรถ EV
5: ฮะ
3: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช้อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลดไปเลยสูงสุด 7% ถึง31สิงหาคมนี้สอบถามโทร1153
6: ทำที่เพื่อรถทำร้อยเพื่อคุณ
7: ผลไม้เขตร้อนตัวช่วยสุขภาพที่ไม่ควรพลาดผลไม้เขตร้อนเช่นฝรั่งเสาวรสสับปะรดและกล้วยเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมที่นักโภชนาการแนะนำให้มีติดบ้านไว้ด้วยคุณค่าทางโภชนาการและรสชาติที่ถูกใจของคนทุกวัยผลไม้เขตร้อนอุดมไปด้วยใยอาหารที่ช่วยดูแลสุขภาพลำไส้สารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์และย่อยง่ายส่งผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักนอกจากนี้รสชาติเปรี้ยวหวานสดชื่นของผลไม้เหล่านี้ยังช่วยเติมพลังงานและความอร่อยในทุกมื้ออาหารผลไม้เขตร้อนเป็นตัวเลือกที่ครบครันทั้งคุณประโยชน์และความอร่อยควรเพิ่มลงในเมนูประจำวันเพื่อสุขภาพที่ดีและสมดุลเหมาะกับทุกคนในครอบครัวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
8: 99 on tour
9: 99 on tour วันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยวที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งมีสถานที่ทางธรรมชาติอยู่มากมายหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนั้นก็คือภูเขาย่าที่ตั้งอยู่ที่ตำบลเหงาอำเภอเมืองให้ขับรถไปตามทางหลวงหมายเลข4ทางระนองพังงาได้เลยค่ะภูเขาย่าหรือเขาหัวล้านเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของเมืองระนองเป็นภูเขาที่มีขนาดไม่สูงมากนักค่ะสามารถเดินขึ้นไปได้เลยค่ะเนินเขาแต่ละลูกมีทางเดินเชื่อมถึงกันเมื่อขึ้นไปอยู่ด้านบนจะชมทิวทัศน์ได้โดยรอบในช่วงหน้าแล้งภูเขาย่าจะกลายเป็นหญ้าแห้งมองเป็นสีทองเหลืองอร่ามตาก่อนที่จะเข้าสู่หน้าฝนในฤดูกาลใหม่จะมีคนมาเผาหญ้าที่บริเวณนี้เพื่อเป็นการรักษาและสร้างแร่ธาตุให้กับดินและเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนฝนที่ตกลงมาหญ้าใหม่จะแทงยอดเขียวไปทั่วทั้งภูเขาเป็นความมหัศจรรย์ของภูเขาหญ้าอยู่ตรงที่ภูเขาลูกนี้เป็นภูเขาหัวโล้นตามธรรมชาติไม่ได้เกิดจากการไปตัดต้นไม้จนโล้นและแนวต้นหญ้าที่ขึ้นเสมอกันราวกับมีคนมาปลูกไว้นั่นเองค่ะนับเป็นอีกหนึ่งโลเคชั่นที่เหมาะกับการถ่ายรูปของจังหวัดระนองแนะนำให้ไปเที่ยวให้ได้นะคะเพราะการเดินทางมาภูเขาหญ้าไม่ได้ยากเลยค่ะ
10: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอดเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
8: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
11: ติดต่อโฆษณาโทร
5: 02-201-6569
11: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
12: เรากลับมาอยู่กันต่อครับในช่วงเวลาของ99 Guru กับ FM99 Active Radio ก็เมื่อกี้ว่ากันไปประมาณนึงจริงๆก็ยังมีเรื่องราวให้คุยกันอีกเยอะข้อความส่งมาได้ครับทาง4689899นะครับ4689899แล้วก็รวมไปถึงที่แฟนเพจแล้วก็ YouTube ด้วย
13: ครับอ่ะก่อนจะไปพูดคุยกันต่อนะครับก็ฝากขอขอบคุณนะครับกรอบกรอบนะครับมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนานะครับสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำนะครับกับกรอบกรอบนะครับโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับ
12: ครับผมขอไล่ข้อความก่อนตกค้างกันไปเยอะ
13: มีพอสมควร
12: อัมซ่าแวะมาสวัสดีนะฮะแล้วก็ฝากมาหนึ่งดอกนักเตะคนไหนที่ชอบเล่นเกมการ์ดตอบอูโน่กิมาไลซ์
13: โอ้โหอูโน่มาเลย
12: แฟนอาร์เซนอลฮาลัน
13: ครับ
12: ฮะคุณชิดเห็นซาร่ากอดกับโอนาน่าถ่ายรูปแบบนี้ซาร่าจะเล่น บอลแนวฮาไหมครับจากจืดเองโอ้โหช่วงนี้สื่อในตุรกีนี่ก็โหอัพคลิปอัพ
13: คอนเทนต
12: ์กันเพียบเลย มีบรรยากาศการเข้าพบประชาชนของโมซาร่าเพียบ
13: ครับ
12: ส่วนจะหาไหมคือซีซั่นที่แล้วเนี่ยก็หาใช้ได้สำหรับโบซาร่าแกก็ตกลงไปพอสมควรแหละแต่ก็นั่นแหละคิดทีตุรกีก็ดีกว่าซาอุนะครับค่าเหนื่อยก็เกือบเท่าซาอุมันก็คงเป็นประมาณนั้นครับ22ล้านยูโรหลังหักภาษีหรือว่า42ล้านก่อนหักภาษีจากคุณเครื่องจักรสีแดงโอเคก็คงประมาณนั้นครับก็เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของเงินเป็นหลักเลยอันดับแรกในการย้ายทีมลักษณะนี้เนาะ
13: ก็ตุรกีต้องยอมรับว่าลีกมาตรฐานบางทีคุณภาพทีมที่ลุ้นแชมป์มันเยอะกว่าเพราะว่าซาอุอาจจะมีแค่ไอ้3เอานาเฟอร์เอาอาลีเอาอิติฮัด
12: ครับ
13: แต่ตุรกีต้องยอมรับว่ามีประมาณ 4-5 ทีมอ่ะครับ
12: ตอนนี้ปีกซ้ายเกรด A บวกมีชื่อใครบ้างครับเผื่อปืนหน้ามืดอ่ะไปพลาดวินนี
13: ่ก็เอาง่ายๆเดี๋ยวผมเคยมีคำถามนี้แล้วผมถาม AI มาแล้วพี่ชิดตอนนี้เขาให้วิทูสเป็นเบอร์หนึ่ง
12: เราต้องไปออกต้องถาม
13: เบอร์สองควิชชาคอลัสเคเลียซึ่งอันนี้ก็แบบ untouchable จับแบบแตะต้องไม่ได้ของเปเช่
12: ช
13: ั
12: ดเจนจนไม่ต้องไปมีใครสนใจอ่ะ
13: อันดับสามเนี่ยเขาก็ให้อย่างพวกมองแกนโรเจอร
12: ์
13: ซึ่งก็ติดมาในเบื้องต้นส่วนนอก
12: ย้ายไปก่อนแล้ว
13: นอกนั้นก็ถ้านับนอกพรีเมียร์ลีกก็จะเป็นพวกลาฟินญาบาซ่าเงี้ยซึ่งถ้าโยกมาเล่นฝั่งซ้ายก็อาจจะไม่ใช่ธรรมชาติมากนักอะไรเงี้ยก็น่าจะลิสต์ชื่อประมาณเนี้ยถ้าเป็นระดับเวิลด์คลาส
12: เฮ้ยลุยดีอาร์ส
13: ลุยดีอาร์สของบาเยิร์นมิวนิกหรือโคดี้กักโปได้ไหม
12: โคดี้กักโปเดี๋ยวปีนี้จะกลับมา ปีที่แล้วเรตติ้งตก
13: เหรอก็มีข่าวกับสเปอร์ไงพี่
12: ใช่
13: โคดี้กักโปหรือพี่ยิดมองมีชื่อไหนที่หลุดอีกมาที่ปีกซ้ายเลยเอาแบบซ้ายจ๋า
12: ๆผมบวกดีอาร์สไปแล้ว
13: ดีอาร์สแรดฟอร์ด
12: แรดฟอร์ดมันก็จะขึ้นลงๆมันไม่ได้เก่งแบบโดยเฉลี่ยเกือบทุกเกมเหมือนตัวอื่นเขาไง
13: หรือตัวที่เพิ่งค่าตัวสูงย้ายไปบาร์เซโลนาอย่างแอนโทนีกอร์ดอนก็ยังไม่ค่อยชัดนะ
12: ไม่ขนาดนั้นไม่ได้ว้าวขนาดนั้น
13: ก็ประมาณเนี้ย
12: นะครับก็เกรดเต็มที่ก็คือเกรด A ยังไม่ทัน A บวกอะไรแบบนั้นนะสวัสดีเราสองคนเข้ามานะครับจากคุณนันทพงศ์ฮะคอมบิเนชันสุดยอดครับโอนาน่าซาร่าโอเคก็รอดูของจริงแต่ว่าโดยเฉลี่ยเนาะอย่างที่สนไล่ไปอ่ะคือตัวเกรดนักเตะในทีมนะถ้าเอาไปชนกับพวกทีมแบบเจ้าเก่าของตุรกีเขาอ่ะ
13: ครับ
12: มันก็ยังดูเป็นรองแต่เราก็ไม่รู้ว่าทับซอนเนี่ยในเมื่อมีตังทุ่มของโมซาร่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีดีลใหญ่ๆดีลอื่นตามมาอีกหรือเปล่า
13: คือถ้ามีตามมาถึงจะได้ลุ้นเพราะว่าถ้าเทียบกับลาตาสลายเนี่ยเขามีโอซิเมนเขามีอย่างไอ้ไลลอยซอนเน่มีกุนโดกันมีลูคัสตอเรล่าพวกนี้มันก็เดี๋ยวบิซอนซานเชสก็ยังอยู่ในเกรดที่ดีกว่าเฟเนปาเช่ก็มีไอ้แอนเดอร์สันตาลิสกามีแบบเกนดูซี
12: ่ครับ
13: ครับ
12: เดี๋ยวชื่อเนี้ยไม่รู้ว่าสะกดมาผิดหรือเปล่าโคผมไม่รู้จะอ่านว่าไงโครมน่าจะเขียนว่าผิดอ่ะ
13: อ๋อผมรู้แล้วพี่ชิดเขาหมายถึงใคร
12: ใครอ่ะ
13: โคโลมูเอนนี่
12: โอ้โหครุ่มครุ่มครุ่มโคโรมัวนี่ค่าตัวแพงมาก50ล้านยูโรแล้วยูเวนตุสไม่เอาผู้รักษาประตูแล้วครับเดินหน้าเดินหน้าช้ามากแล้วตอนนี้มีข่าวจริงจังกับใครบ้างครับแหมสักนิดนึงใครที่อาจจะพิมพ์ด้วยการใช้ข้อความเสียงได้ไหมครับ
13: ครับ
12: ก่อนที่จะเซ็นหน้าเนี่ยช่วย
13: เช็คพิสูจน์อักษร
12: เช็คปุ๊บนิดนึงปุ๊บนิดนึง
13: นี่ครับ
12: เพราะบางทีเนี่ยมันเพี้ยนไปเยอะโดยเฉพาะชื่อคนอะไรเงี้ย
13: โคล่มนี่โคโรมูเอนี่
12: ครับ
13: ชื่ออาจจะแบบถ้าพิมพ์ให้พิมพ์ด้วยเสียงมันยากนะฮะ
12: ผมก็ตกใจเหมือนกันที่ว่ายูเว่เนี่ยไม่ได้ตกใจที่เอาโคโรมูเอนี่แต่ว่าตกใจเรื่องค่าตัวผมว่าก็แพงเกินไป
13: ใช่ใน
12: รอบแรกส่วนเรื่องผู้รักษาประตูก็ลีลาชักช้าคือก็เป็นไปได้บางทีอาจจะไม่เปลี่ยนเลย
13: ตกลงตอนนี้ใครแต่งหนึ่งไม่ใช่ที่จะไปเป็นโกหมายยูเว่เพราะว่าอย่างเอมิโนมาร์ติเนียเขาไม่เอาแล้วนี่เพราะแพงเกิน
12: ตอนนี้มันมีสูตรใหม่มันมีหลายสูตรมากเลยจริงๆไอ้สูตรเรื่องการแบบปรับเปลี่ยนเรื่องตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งของยูเว่มันมีตั้งแต่ช่วงไปกลางๆฤดูกาลที่แล้วด้วยซ้ำไป
13: ครับ
12: เพราะดีเกลโก้มันก็ไม่ดีมาตลอดเลยไม่ดีทั้งซีซั่น
13: ยังไม่ดีพอ
12: สูตรปัจจุบันเนี่ยเป็นงี้ซับซ้อนเพิ่มความซับซ้อนไปนิดนึงเริ่มแรกจากการที่เปเชเนี่ยมีข่าวกับเซออนซูซูกิ
13: ของโกทีมแพทย์ญี่ปุ่นของปาม่า
12: แล้วมันจะเป็นลักษณะนี้คือเปเชก็อาจจะทำดีลโดยที่ซื้อจากปาม่าแต่อาจจะปล่อยปาม่ายืมต่อปีนึงยังไม่เอาไปใช้งานทันทีอะไรเงี้ยซื้อเผื่อไว
13: ้
12: แต่มุมหนึ่งก็คือเปเชเซ็นปีนี้เลยแล้วยกไซออนซูซูกิเนี่ยให้ยูเว่ยืมตัว
13: ครับ
12: เฮ้ยเหมือนซื้อแทนยูเว่ว่ากัน
13: เถอะแต่มันก็ไม่มีความจำเป็นไหมพี่เพราะว่าอย่างเปเช่ผมว่าทุกวันนี้โซฟานอฟก็ยังไม่ได้ดีพอส่วนชวาลิเย่นี่หลุดไปเลยอ่ะคือผมว่าถ้าเปเช่จะซื้อไซออนซูซูกิจริงควรเอาไปใช้เลยไหมแต่มืออย่างไซออนซูซูกิผมมองว่ายังไม่ใช่มือหนึ่งของเปเช่หรือแม้กระทั่งยูเว่ด้วยซ้ำ
12: ก็ถามผมก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้เก่งกว่าโซฟานอฟถามว่าเก่งกว่าดิเกโกเลโอไหมถ้าจะไปแบบยูเว่จะดึงไปเป็นมือหนึ่ง
13: ก็ไม่ชัดอ่ะ
12: พอๆกัน
13: แต่ฟอร์มตอนบอลโลกอ่ะดีจริงเท่าที่เห็น
12: บอลโลกดีบอลโลกดีเพราะเหมือนกับลบฝันร้ายกับญี่ปุ่นแล้วเคยฟอร์มแย่ในตอนที่เป็นมือหนึ่งทัวร์นาเมนต์ใหญ่กับญี่ปุ่นไป
13: น่าจะเอเชียนครับ
12: อันนั้นไม่ดี
13: ครับ
12: ปัจจุบันก็ดีขึ้นแต่กับปาม่าเนี่ยซีซั่นที่ผ่านมามีช่วงที่เขาไม่ได้เล่นสามสองสามเดือนในช่วงเวลานั้นจริงก็มือสองปาม่าก็
13: ชื่ออะไรเล่นดีมือสองผมคุ้น
12: แซววี่สักอย่างนึงอ่ะเอ็ดวาร์โดแซววี่มั้ง
13: เนี่
12: ยตัวนี
13: ้
12: ซึ่งเคยเป็นแบบมือหนึ่งของปาม่าก่อนที่เจ้าไซออนจะย้ายมาเพราะตอนนั้นปาม่ายังไม่เลื่อนชั้น
13: อยู่เซเรบีแต่ผมมองว่าถ้าเกรดอย่างยูเว่อะจริงๆคืออีก 2-3 คนที่มีข่าวคืออย่างวิคาริโอเนี่ยสเปอร์เมียโนไม่ใช้แล้วเพราะว่าเขาจะใช้ไอ้ประตูเช็คอะ
12: อันโตนินคินสก
13: ี้คินสกี้แทนแล้วไงซึ่งวิคาริโอก็เป็นอิตาเลียนด้วยผมว่าในน่าสนใจ
12: ครับ
13: หรือแม้กระทั่งเดคอาร์ไหมล่ะก็ผมว่าฟิออร์ก็มันลุ้นอะไรไม่ได้ความสำเร็จอ่ะ
12: จริงๆเนี่ยไอ้เรื่องค่าตัวที่ยูเว่จะดีลกับสเปอร์เนี่ยก็ตามภาษานะเบี้ยน้อยหอยน้อยทีมจากอิตาลีแต่ว่าไม่รู้ก็ไปทำไมไปลงกับไอ้โคโลมูนี่ต้องแพงเนี่ยสเปอร์กะว่าไปบีบยูเว่กลับไปบีบสเปอร์ให้ปล่อยมาแบบ15ล้านยูโรอะไรเงี้ยก็มั่นใจว่าไหนๆก็เป็นส่วนเกินของสเปอร์แล้วก
13: ็
12: จะกดด้วยราคาถูกๆมาหน่อยเพราะต้องไม่ลืมว่าสิ่งที่ยูเว่ต้องไปแบกต่อพวกค่าจ้างพวกตัวที่ย้ายมาจากทีมที่แบบให้ค่าเหนื่อยเดิมสูงอะไรแบบเนี้ย
13: ครับ
12: ก็จะเป็นประมาณนี้ครับ
13: อ๋อที่พี่ชิดบอกนี่คือเอโดโดคอวี่ประตูมือ2
12: คอวี่มาผมชื่อผิดไปนิดเพี้ยนไปนิดนึง
13: แต่ปีนี้คือประตูอิตาเลียนย้ายเยอะนะพี่ชิดจำดิวโปรเวเดลได้มั้ยอันนี้จะได้เป็นมือหนึ่งอินเตอร์เลยไหม
12: เพราะว่าทีมชาติอินโดนีเซียเอ้ยไม่ใช่คนละตัวนั่นเป็นออโดโร
13: ไอ้นั่นเป็นเอมิลออโดโรแต่ว่าโปรเวเดลมาจากลาซิโอไงที่มาอินเตอร์แล้วอินเตอร
12: ์สถิติดีมากโปรเวเดลซีซั่นที่ผ่านมา
13: แล้วอินเตอร์เขาปล่อยไอทางด้านยานซัมเมอร์ไปแล้วไงก็มีโอกาสที่โปรเวเดลจะไปเป็นมือหนึ่งอินเตอร์นะ
12: ครับเป็นเธอเนี่ยจั่วผู้สัมประตูไม่พลาดมานานมากแล้ว
13: ของใดอย่างตอนโอนาน่าอินเตอร์ก็ดี
12: ดีมากไปเดียวรู้เรื่องเลยอ
13: ่
12: ะ
13: ใช่แล้วขายให้แมนยู
12: ดีที่สุดในชีวิตของโอนาน่าเลย
13: แล้วหลังนั้นก็อาได้ซัมเมอร์มาก็คุ้มค่า
12: โคตรถูกเพราะว่าตอนนั้นน่ะบาเยิร์นน่ะซื้อไปอุดแทนนอยเออร์ระยะสั้นแล้วไปดึงซัมเมอร์มาโอ้โหฟอร์มราวปฏิหาริย
13: ์ครับ
12: โคตรเก่ง
13: ล้วก็ถ้าย้อนไปยุคก่อนหน้านั้นก็ฮูโดเซซ่าย
12: ุคทริปเปิลแชมป
13: ์
12: กับอาจารย์มู
13: โคตรเก่งตอนแรกเป็นใครมาจากไหนไม่รู
12: ้เซซ่าก็เล่นยาวมาก
13: ครับ
12: ก็เพราะฉะนั้นเรื่องของยูเว่ใครเป็นแฟนยูเว่ก็ตามเรื่องพุทธศาสนาประตูกันต่อไปก็น่าหงุดหงิดครับเข้าใจได้ป๊อกตั้มเขาไม่รักพิชิตแล้วหรอครับไม่มาวันพุธแล้วหรอไปแต่วันเสาร์พี่ต้นเหรออ่าใช่ครับผมเบื้องต้นเป็นอย่างนั้น
13: ครับ
12: แล้วมันไม่บอกมาให้ชัดเจนด้วยนะฮะสวัสดีครับนชิตนสนสองกูรูทีมรักต่างกันและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะครับกำลังเดินทางไปตั้งลูกค่ะฝนตกครับนะย่านคลอง2บางชันมีนบุรีแล้วก็ย่านรัชดาห้วยขวางตกไหมคะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนตกครับผมตกตั้งแต่ประมาณสักแถวๆ 5 โมง
13: ครับ
12: ตกตามเวลาเลย
13: ใช่
12: ออฟฟิศเคาะระฆังเลิกเป้งมาเจอกันบนถนน
13: ทำร้ายชาวออฟฟิศชัด
12: ๆ
13: ก็ 4-5 โมงก็เริ่มครึ้มแล้วนะฮะ
12: โอ้แต่มันมืดมากนะก่อนตกอ่ะมืดปึ๊บเลย
13: รู้ว่ามาแน่เป็นกำลังใจให้แฟนรายการหรือคุณผู้ฟังที่เดินทางกลับบ้านด้วย
12: คนที่แบบเขาจำเป็นต้องเดินทางอ่ะรอไม่ได้อะไรเงี้ยต้องกลับตามเวลาก็รวมไปถึงเด็กๆเลิกเรียนด้วย
13: เมื่อวานเนี้ยผมขับรถไปดู BG Villa พิชิตติดตั้งแต่ก่อนจะถึงฟิลเตอร์ขนาดโทเวนะพี
12: ่ขนาดตอนคุณรถติดอะฝนตกยัง
13: ตกแล้ว
12: โอ้ติดโมง
13: โอ้โหประมาณ6โมงเศษอ่ะยังไม่ทุ่มด้วย
12: เห็นว่าถนนแถวคลองเขามีทำใ
13: ช่
12: ใช่ปะ
13: ทำไม่ทำไม่รู้แต่น้ำขังไงก็เลยแบบพูดง่ายว่าอาจจะสัญจรได้แค่2เลนอะไรเงี้ย
12: ปกติเส้นนั้นเนี่ยมันก็โหดใช้ได้อยู่แล้ว
13: ใช่แล้วฝนตกไปอีกอะไรเงี้ยเย็นด้วยวันธรรมดาด้วยวันทำงาน
12: รู้งี้ไปคุณไปออกมาแถวๆสักตอนทุ่มนึงก็ทันสบายนะ
13: โอ้ยอย่าเลยพี่ตอนแรกจริงๆก็ควรจะไปสักบ่ายสามแต่ไม่คิดว่าจะติดขนาดนี้ไง
12: พรีเมียร์ลีกจำกัดจำนวนนักเตะแต่ละสโมสรหรือไม่ในการส่งชื่อ มีนะมีจำกัดมีจำกัดแล้วก็แต่มีโควต้าดาวรุ่งที่จากอะคาเดมี่ที่ปล่อยลงได้เต็มที
13: ่ครับก็ถ้าไม่ใช่ดาวรุ่งอ่ะ
12: 25หรือ26เนี่ยสปอร
13: ์ตใช่ครับมันต้องรีจิสเตอร
12: ์
13: โดยเฉพาะเมื่อก่อนมันมีอ๋อไม่ใช่เมื่อก่อนเดี๋ยวนี้พี่มันมีโควต้าว่าต้องส่งผู้เล่นโฮมโกลที่คุณเทนในสโมสรคุณไม่ต่ำกว่า4
12: 7หรือ8อะไร
13: แต่ถ้าเทนภายในอังกฤษ
12: โอเคใช
13: ่8
12: ใช่
13: ก็ยากอีก
12: ซึ่งตรงนี้หลายๆสโมสรมีปัญหาเนี่ยแล้วก็ใครที่แบบทีมไหนก็ตามที่แบบเคาะเรื่องแบบบัญชีนักเตะไม่ดีแบบในเรื่องของคุณสมบัติอะไรเงี้ยมันจะบีบให้อิสระในการเลือกนักเตะเข้ามาเสริมทัพอ่ะยากขึ้นเรื่อยๆอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยสถานการณ์ปัจจุบันก็ชนกับเรื่องนี้เหมือนกัน
13: ครับ
12: ชนกับเรื่องโควต้านักเตะโฮมโปรนกันบรูโน่กิมาไลส์ถ้าเป็นแมนยูราคาจะไม่ใช่75ล้านปอนด์แน่นอน
13: วิธีคิดว่าไงยังจริงไหมที่ทุกวันนี้ถ้าแมนยูสนใจใครอาจจะโดนโกงราคา
12: ผมว่ามันไม่จริงไปแล้วไอ้เรื่องโดนโกงไม่แปลกเพราะชื่อทีมใหญ่เบอร์ใหญ่ระดับเนี้ยแมนยูไนเต็ดยังไงต้องโดนอยู่แล้วแต่ว่าดีลมันจะไม่เกิดเหมือนเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อก่อนโกงแล้วก็ซื้อตอนนี้โกงโอเคก็ไม่ซื้อก็หนีมันจึงไม่เกิดการโดนโกงขึ้น
13: ซึ่งถูกแล้วนะแล้วคนที่แมนยูแก้ปัญหามาด้วยการเอาแอนโทนีไออังเดซานโตแล้วก็เป็นยูริเตเลมันมาผมว่าก็ถือว่าเข้ามาแล้วก็ทำให้ทีมดูแข็งแกร่งขึ้น
12: แล้วก็ชัดเจนว่าไม่ได้เลือกแบบตัวเด่นบนเชลอะไรเงี้ยก็เลือกทางคุณสมบัติที่เชื่อว่าพัฒนาได
13: ้
12: โดยที่คุ้มค่าคุ้มราคาประมาณนั้น
13: อาจจะติ๊กซอตัวที่3ที่จะมาต่อจากซานโตสแล้วก็เทเลมองอ่ะพี่ชิดคิดว่าเป็นใครเพราะตอนนี้มันมีข่าวทั้งบาเลบ้าแล้วก็ล่าสุดมีลากัสลุยแล้วก็มีอย่างที่เคยเป็นอยู่แล้วก็ทัวเมนนี่กับมาวินก้าซึ่งไอ้2ชื่อหลังอาจจะยาก
12: เมสันเมาไง
13: จะไหวอ่ะพี่คือเดี๋ยวจะเจ็บแล้วหรือเปล่าแล้วมาเล่นเบอร์8อะไรเงี้ยเบอร์6คงเล่นไม่ได้หรอกแต่เบอร์8อาจจะไหวหรือเปล่า
12: ก็เดี๋ยวไงต้องมีอีกแล้วเพราะมันยังไม่จบ
13: โดยพอมิดฟิลด์ตัวรับแบบพลังงานแบบตัวรับจ๋า
12: ๆแต่ข้อสังเกตของผมอีกอย่างก็คือเนี่ยในบรรดาทั่วไปในทีมพวกทีมเบอร์ใหญ่ของพรีเมียร์ลีกทั้งหลายเนี่ยผมมองว่าสิ่งที่เขายังทำกันไม่ค่อยเรียบร้อยก็คือเคลียร์นักเตะตัวที่มีโอกาสจะย้ายออกของแต่ละทีม
13: ครับ
12: แมนยูไนเต็ดก็เคลียร์ชัดเจนไหมยังตัวที่แบบต ้องออกซัมเมอร์นี้ก็เหมือนกับเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะว่าคาซิมิโร่ออก
13: ใช
12: ่จริงๆอูกาเต้ต้องออกด้วย
13: แต่เจ็บ
12: ไปเจ็บหนักก่อน
13: และฟอร์ดเนี่ยเคลียร์แล้วว่าอยู่น่าจะเปอร์เซ็นต์สูง
12: มันเหมือนก็ยังไม่ 100%
13: ขาออกมีใครอ่ะก็โอนาน่าเคลียร์ไปแล้วไง
12: วันนี้มีเอาตายมายินดีด้วยใช่ป่ะไปยืมตัวที่เซลตาป่ะคุ้นๆ
13: ผมดูให้เพราะว่าก็บางกระแสเขาอุตส่าห์ตื่นเต้นเรื่องซาร่าไงมายินดีก็เลยเงียบเลยใช่เฮียวีโกไปเซลตาวีโกครับก็เคลียร์ไปอีกหนึ่งดีลซึ่งต้องยอมรับว่าผมว่าเขาไม่ดีพอสำหรับแมนยูไนเต็ดอ่ะนอกนั้นตรงอื่นก็น่าจะอยู่กันเหมือนเดิม
12: เฮ้ยย้ายตกลงย้ายขาดหรือเปล่าวะย้ายขาดหรือว่ายืมตัว
13: เดี๋ยวผมดูให้
12: แป๊บหนึ่งนะ
13: ว่าโรมาโน่รายงานมา2ชั่วโมงที่แล้วพี่ชิด
12: เจ็ดล้านปอนด์บวกแอดออนอีกเท่าหนึ่งเลยก็คือแบบถ้าจะเต็มแพ็กเกจก็คือ14 ล้านปอนด์แต่ถ้าอนาคตข้างหน้ากลับมาท็อปฟอร์มมากๆแล้วแบบปล่อยต่อเนี่ยแมนยูไนเต็ดจะมีส่วนแบ่งในการย้ายทีมอีกรอบถึงสูงถึง 35% ก็ถือว่าขายออกมาถูก
13: ครับแต่เบื้องต้นก็ยืมก่อนก็ราคาถือว่าค่อนข้างเบา
12: ครับ
13: เพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าแจ้งเกิดกับแมนยูไม่ได้นะครับ
12: ลิเวอร์พูลผมมันตื๊ดเซ็นเซอร์ก่อนจริงๆตัวดีๆปล่อยหมดเช่นบังแอนดรูโคนาเต้เฮ้ยยัวผมแฟนหง6นัดแรกได้12แต้มก็หรูละผมไม่ไว้ใจโค้ชเท่าไหร่แล้วก็ทีมไทยจะได้แชมป์มั้ยถึงแม้จะชนะ3นัดรวดก็จริงกลัวจะไปแป๊กนัดลึกๆแล้วก็ชวดแชมป์คือเก่าจากพี่โบย
13: ครับ
12: เรื่องทีมชาติไทยเมื่อวานนี้คุณได้ดู
13: มั้ยพี่ผมได้ดูแบบผ่าน
12: ๆเมื่อวานนะผมดูแต่ทีมชาติไทยไม่ได้ดูบีจี
13: เวลาให้พี่คิดเลย
12: มันซ้อนๆกัน
13: ใช่
12: เขาก็เปลี่ยนทีมเยอะไงครับ
13: สลับโรเตชันเกือบโอ้ยเกิน 50% น่ะ
12: เอาแง่ในเรื่องของการดูบอลก่อนคนเสพฟุตบอลอ่ะดูบอล
13: ครับ
12: โคตรน่าเบื่อบอกตรงแบบพ
13: ู
12: ดแบบไม่เกรงใจกันอ่ะโคตรน่าเบื่อ
13: ครึ่งแรกเป็นรองด้วย
12: ผมฝืนดูมาก
13: เก
12: มมันสนุกจริงๆอ่ะหลังจากไทยได้ประตูนำ
13: ครับ
12: เกมค่อยเปิด
13: ไม่แต่ผมมาพอใจทีมไทยชุดนี้นะพี่ชิด1คือเขาไม่ได้เป็นชุด 100% ที่สโมสรปล่อยมาให้เพราะไม่ใช่ FIFA Day อ่ะ
12: ถูก
13: แล้ว2คือคุณเล่นไป3นัดแล้วคือชนะทุกนัดที่สำคัญคืออีก1จุดคือคลีนชีททุกนัดแล้วคือเมื่อคืนเนี่ยก็เกมที่เกมง่ายคือไปเยือนฟิลิปปินส์ในยุคอิชิอิแพ้ด้วยซ้ำแล้วเนี่ยมาในชุดไม่เต็มแล้วชนะได้ผมว่าผมพอใจกับทีมไทยชุดนี้นะเมื่อคืนนี้เนี่ยมีอย่างเจฮานาฟีมามะใช่ป่ะเล่นตัวลุกข้างบนมีอย่างวรชิตมีเสกสรรราตรีมีชาวันวิแซ่เล้ามีทศวรรษลีบุญนัสเถียรปกเก้าอนันต์แนวรับมีพันศาเหมิบูลมีนัทพงษ์สายลิยาแบ็คขวาเป็นวาริชชูทองตัวจากบีจีที่ก็เมื่อคืนยิงประตูแรกในนามทีมชาติไทยชุดใหญ
12: ่
13: แล้วก็แกก็รีบวิ่งห้องหนังตัวเลยนะสื่อไปถามว่าเกิดอะไรแกบอกต้องการก็ห้องน้ำ
12: เข้าใจได้เข้าใจได
13: ้แล้วก็แบ็คซ้ายวันชายจะดูนุ่งคลานประตูเป็นกำพลผมว่าชุดเนี้ยโหคืออ่ะก่อนเกมผมเห็นไลน์อัพอ่ะผมว่าเสมอผมยังพอใจเลยการไปเสมอฟิลิปปินส์ที่บ้านเขานะ
12: ก็ดูรูปเกมก็เหมือนเล่นแค่เอาเสมอด้วยเอาว่าตามตรงค
13: ือเขาเดินทางยากมากไม่ชิดไม่ได้เล่นที่มะนิลานะไม่เล่นที่ไอไฟซาวสเตเดียมสนามที่เป็นย่าเทียมอ่ะ
12: ครับ
13: แล้วคือเขาก็ต้องไปพูดง่ายว่าเล่นเมืองที่ต่างจังหวัดอ่ะ
12: พอไปถึงก็มันก็แทบไม่มีเวลาแล้วถึงกลางดึกวันรุ่งขึ้นเตะ
13: เพราะนั้นไอ้ประตูเดียวของวาลิสแต่ผมมองว่าล้ำค่าแล้วมาทำให้โอกาสเข้ารอบเราเป็น 99.99 ตอนนี้ยังไม่ร้อยนะครับเพราะเขาบอกว่าไอ้ซีเนโรเดียวถ้าเราจะตกรอบคือนัดหน้าแพ้
12: 04
13: แล้วไอ้คู่อื่นของการแข่งขันเป็นใจ
12: ใช่
13: อาจจะยังไม่เข้ารอบ 100% แต่ก็ 99.99
12: คือผมก็ไม่ได้ว่าผมก็เห็นด้วยว่ามันในเรื่องผลงานน่าพอใจแต่หมายถึงถ้าไออารมณ์คนดูบอลนะโคตรน่าเบื่
13: อ
12: ในฟีลของผม
13: ครับ
12: แค่นั้นเอง
13: แต่ถ้าคนที่มองว่าเอ้ยมันน่าผิดหวังผมว่าคงไม่ขนาดนั้นเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าเราให้น้ำหนักของถ้วยนี้คือก็ตามผู้เล่นที่ส่งมาในชุดเนี้ย
12: เข้าใจได้แต่ว่าผมชอบประตูขึ้นนำมันสวยมาก
13: ครับ
12: สวยมากแล้วก็ลงมาเห็นชัดเจนว่าใครนะตัวแอสิตพิชาปะ
13: ใช่พิชาอุทราครับ
12: มันเห็นแววมาตั้งแต่แบบมีพิชาในสนามแล้วมันบูบวาบขึ้น
13: ใช่
12: ขยันมีสปีดต้นมีอะไรเงี้ย แล้วก็วริษหม่งโคตรดี
13: ครับ
12: หม่งแบบบอลลอยมาแบบมันต้องหม่งให้ได้แบบนี้แล้วแกหม่งได้จริงปังหายเลยอะไรแบบนั้นหลังจากนั้นเกมมันค่อยสนุกในช่วง10นาทีสุดท้าย
13: ครับ
12: เท่านั้นเองก็ไทยก็มาตรฐานใช้ได้ไปต่อเอาเป็นว่าเรามองถึงนัดสุดท้ายของไทยจะเล่นในบ้านเจอเมียนมา
13: ไม่น่ามีปัญหานะ
12: แต่ก็ไม่ได้ถึงกับแบเบอร์แบบง่ายแบบหวานเจี๊ยบอะไรแบบนั้นอ่ะเมียนมาเขาก็จะแข็งระดับนึงมาแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้ว
13: ทัวร์นาเมนต์นี้ก็มาดีอย่างไอ้นัดที่ชนะฟิลิปปินส์ 4-1
12: อ่ะที่สำคัญพม่าเขาลุ้นได้ถึงเกมนัดสุดท้ายครับ
13: ครับ
12: พม่าใส่เต็มตัวแน่น
13: อ
12: นแล้วสุดท้ายต้องการชนะ
13: ครับส่วนแชมป์ไม่แชมป์ผมว่าเราก็วัดกับเวียดนามเพราะเวียดนามนี่โหโดนด่าเจอเกมเจอสิงคโปร์เสมอแต่ว่าไปถล่มอินโดถึงบ้าน 3-0 ช็อกมากเลย
12: ใช่ว้ายแต่อินโดนีเซียเนี่ยคือไส้ในชุดนี้ไม่ใช่ชุดที่ดีที่สุดแต่ว่ายังเหมือนเดิมคือองค์ประกอบเนี่ยหมุนเวียนไปด้วยนักเตะที่เกิดที่เนเธอร์แลนด์เป็นหลัก
13: ใช่
12: เกิดที่เนเธอร์แลนด์เป็นหลัก
13: แล้วเล่นในบ้านไม่คิดว่าจะแพ้ขาดลอยขนาดนั้น
12: ใช่
13: กับเวียดนามที่เพิ่งเสมอสิงคโปร์มา
12: เวียดนามเนี่ยเหมือนแบบดูสถิติอะตัวเลขเป็นรองทุกอย่างแต่เวลาเราดูเกมจริงอะเรารู้สึกว่าเวียดนามเหนือกว่าตลอด
13: ครับ
12: เหมือนแบบสอนบอลในอีกรูปแบบหนึ่งให้อินโดนีเซียดูได้เลย
13: เหมือนความแน่นอนเยอะกว่าและที่เด็ดที่ขาดเยอะกว่าคือหลายคนแซวเวียดนามว่าเอ้ยโอนสัญชาติไอ้เหงียนทุนเซินอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้วันนั้นนายพิชิตถ้าใครได้ดูเนี่ยเหงียนทุนเซินสำรองนะเขาใช้ไอ้เหงียนดินบักอะไรลงก่อนอ่ะแล้วก็คือนำ 1-0 2-0 ตั้งแต่ก่อนที่ส่วนเซินลงมายิงลูก2อ่ะมันก็เลยยิ่งทำให้โอ้โหก็
12: เล่นเป็นทีมดีมากเอางี้ดีกว่า
13: เกมรับทัว
12: จุดเด่นของเวียดนามชุดนี้เล่นเป็นทีมโคตรดีเลยตอนแบบเพราะทั้งเกมส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบตัวผู้เล่นของเวียดนามไม่ได้อยู่กับบอล
13: ครับ
12: ไม่ได้ครองบอลเล่นตอนแบบไม่บอลไม่ได้อยู่กับตัวแบบดีสุดๆเพราะฉะนั้นสมแล้วที่เป็นแชมป์เก่
13: า
12: ก็น่ากลัวสุดดูดีกว่าครับดูดีสุดเพราะงั้นเดี๋ยวก็ไปลุ้นเอาไทยเนี่ยเวลาไปไขว้รอบรองชนะเลิศจะไปไขว้ชนทีมไหนก่อนสูสีถ้าเกิดว่าไทยไม่ได้แชมป์ทัวร์นาเมนต์นี้ผมว่าก็เป็นอะไรที่เข้าใจได้ดูจากขุมกำลังในทีมดูความแข็งแกร่งของชาติอื่นเนี่ย
13: ครับแต่ถ้าถามนัดแรกอะผมให้สอบผ่าน
12: แง่สิครับ
13: ครับส่วนเดี๋ยวขอขั้นพิชิตนิดนึงตอนอุ่นเครื่องที่เขาเตะกันอยู่เนี่ยตอนนี้24นาทีนี่แมนซิตี้นำเคลิกออลสตาร์ 3-1 นะก็ได้ประตูถือว่ายิงกันเยอะเลยนะครับส่วนอีกคู่นึงเนี่ยอินเตอร์กับเอซีมิลาน15นาทียัง 0-0 นะครับแล้วก็มีอุ่นเครื่องราชบุรีกับอีสเทิร์นของฮ่องกงก็ราชบุรีนำ 2-0
12: ครับ
13: โอเค
12: เชลซีกำลังจะเตะใช่ป่ะ
13: ใช่ครับเชลซี 6:30
12: วันนี้ก็ประตูเป็นโรเบิร์ตซานเชสเราไม่เห็นข่าวเรื่องเชลซีแบบในการพิจารณาเรื่องจะเปลี่ยนผู้สาประตูเน
13: า
12: ะปีนี้ก็อยู่กับโรเบิร์ตไปอีกปีนึง
13: แสดงว่าลอนโซ่ไม่พอใจกับโรเบิร์ต
12: แผงหลังยืน3เซนเตอร์นะครับเอามาโกบาเลสตาเล่นเป็น1ใน3เซนเตอร์ร่วมกับเวสลีย์โฟฟาน่าแล้วก็โทซินอัลดาบิโยโยเอ้ยขออภัยครับวันนี้เล่นแบ็คโฟครับบาเลสตายืนแบ็คขวาซ้ายเป็นยอเรลฮาโตเซนเตอร์เป็นโฟฟาน่ากับโทซินกลางมีมอยเซตไคเซโดมีจับคู่กับนิโคจาซูรี่ตัวนี้ผมไม่รู้จักแล้วจะเป็นตัวอะคาเดมี่ขึ้นมาป่ะกับเกมรุกมีเกวนด้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่ทางเจมี่กิตเทนชัวไปโดยืนหน้าต่ำและหน้าเป้าเป็นป๋าแดนนี่เวลเบก
13: ครับ
12: เป็นพ่อใหญ่ของน้องๆในทีมชุดนี้
13: ย
12: ูเวนตุสกับทีมชุดตัวจริงเนี่ยวันนี้ประตูก็ยังใช้ทางมิเคเลดิเกกอริโอนะฮะเหมือนเดิมเจ้าเก่าแผงหลังเขาใช้เปียคาลูลูเฟเดโกกัตติลอยเคลลี่แล้วก็เซกิเซลิกเป็นแผงแบ็คโฟร์กลางมีมาเนโอโลคาเตลลี่ดักลัสลุยส์มีเกมฟาบิโอมิเรติมีเกมริมเส้นไปอันเดรียกัมเบียโซกับเจเรมี่โบก้าหน้าเป้าอาคาเดียสมิลิกก็ทรงๆนี้พอจะเห็นหน้าตาของทีมในฤดูกาลใหม่ของแต่ละฝั่งมีไฮโลมูดริกอยู่ในทีมชุดนี้ด้วยแต่ผมไม่แน่ใจว่าใส่ชื่อเป็นสำรองให้ด้วยหรือเปล่าม ูดริกเพิ่งบินตามมานะหลังจากปลดล็อกโทษแบนเรื่องโดปอะไรพวกนี
13: ้ก็มีหลายทีมแบบทีมเยอรมันติดต่ออยากยืมมูดิกจากเชลซี
12: แกได้รับมอบเสื้อนะหมายเลขเสื้อของแกกลับมาแล้วมีเบอร์เสื้อเป็นของตัวเองแล้วฮะได้เสื้อเบอร์43
13: ก็เบอร์10
12: ในสกอตวันนี้ครับ
13: ก่อนหน้านี้เบอร์10โดนยึดไปละ โดนโคลฮัมเมอร์ยึดไปละ
12: จำแบบประทับใจนัดแบบนัดเดบิวต์ของแกได้เลย
13: เจอเลี้ยวผู
12: โยกเทนเว้ยโหแฟนเชลซีฝันไกลอ่ะ
13: ว้าวอ่ะ
12: โอ้โหเวอร์คัสเวอร์คัสนั่นแหละครับนัดเดียวโดนไอ้เทนหลอกทั้งโลกเลย
13: ก็เลยทำมาให้อาร์เซนอลได้ต่อซาไปแทนนะตอนนั้น
12: ใช่
13: ส่วนแมนซิตี้เมื่อกี้พอดีรอโหลดอยู่นะครับก็ได้3ประตูจากเอ็ดนูรีในนาทีที่9 2-0 ไรเดอร์นาทีที่20แล้วก็3-0จากดาวรุ่งอย่างมูบามา
12: เออพูดถึงไรเดอร์สก็มีคน
13: ย้ายไหม
12: เอเลโนไรเดอร์ส
13: อ๋อไอ้น้องชายที่ยันนี่ไงเล่นอยู่เปอร์ซิสปันดุงอ่ะ
12: นี่ก็เป็นตัวทีมชาติอินโดนีเซียชุดนี
13: ้แบ็คขวา
12: วิงแบ็คขวาเล่นเล่นทั้งกราบขวาแล้วกัน
13: หน้าเหมือนนะพี่ไม่เคยเห็น
12: ไม่ตัวเล็กเว้ย
13: อ๋อเออใช่ลูกต่างกันเยอะ
12: ต
13: ั
12: วค่อนข้างเล็ก170นิดๆอะไรเงี้ยเออตัวค่อนข้างเล็กหน้าก็ทรงๆคล้ายๆกัน
13: ครับ
12: ทรงประมาณนั้น
13: คล้ายๆไอ้ดีเทนนี่ไรเดอร์นะส่วนซิตี้วันนี้ตัวจริงก็เซเมนโยมีโฟเดนโควาชิตไรเดอร์เอ็ดนูรีแล้วก็ลูอิสแนวรับมีคูชานอฟดีอาร์และกวาดิโอประตูดอนารูม่า
12: ครับ
13: เพราะนั้นวันนี้เขาเล่น3เซนเตอร์นะพิชิตซิตี้นะแปลกนะไม่รู้ว่าเล่นจริงๆเนี่ยอาเลสกาใช้ระบบอะไร
12: ก็เออก็อาจจะยืดหยุ่นตามสถานการณ์ได้เพราะว่าแผนแกก็เยอะอยู
13: ่ครับ
12: เอ็นโซมาเลสกา
13: ส่วนดามิแมตมิลานเวอร์ชั่นที่เพิร์ทเนี่ยโอ้โหมิลานนี่ข้างหน้าล็อปตัสชิกมีทวักดาวลุ่งอย่างคามาด้ามียูนุสมูซ่ามีชูเอเซ่นะครับมีกับเบียมีโทโมริแล้วก็พับโลวิดส่วนอินเตอร์นี่ข้างหน้าเป็นปีโอเอสปอซิโตคู่กับเอดิซูกองกลางมีนิโคโลบาเลล่ามีซิลินสกี้มีซันโควิดวิงแบ็คขวาเป็นดียูฟวิงแบ็คซ้ายเป็นดีมาโกผมแค่สงสัยตรงที่ว่าดูมฟีดออกไปนี่เขาไม่ซื้อเพิ่มหรือสงสัยใช้ดียูฟเล่นวิงขวา

0: ถึงจะเป็นแชมป์เป็นอะไรมาเนี่ยเรื่องการเงินมีข้อจำกัด
1: อ
0: ยู่เสมอเสมอเรื่องของทั้งค่าตัวค่าจ้างอะไรพวกนี
1: ้ครับ
0: ก็ไม่ได้ง่ายเอ้ยเขาเอาไอ้นี่มาป่ะกลับมาแบงค์ชแมงปาวา
1: ใช่
0: ว่าก็ยังไม่ได้ปล่อยหมด
1: แบงค์ชแมงปาวากลับมาแต่วันนี้ในระบบแผนผังเนี่ยเขาให้ยืนเป็น1ใน3เซนเตอร
0: ์พูดถึง
1: สต็อป
0: ปาวาหลังๆเขาเล่นเซนเตอร์มากกว่าแบ็
1: คแต่จริงๆก็เล่นวิงแบ็คได
0: ้ถูกต้องก็เป็นตัวที่ยืดหยุ่นได้อินเตอร์มักจะเป็นเงี้ยมีพวกนักเตะไฮบริดเยอะเล่นในหลายตำแหน่งมากกว่า1ตำแหน่งพวกเนี้ยแผนยึดรายการในเทนากูรูของเซียนสนเริ่มคืบหน้าแล้วใช่ไหมมาจัดบ่อยๆนะครับ
1: โอ้
0: ไม่ต้องห่วง
1: ไม่จริงฮะไม่ได้ยึดอะไรเลยฮะ
0: สลับผัดเปลี่ยนกันนี่แหละครับ
1: ครับ
0: ปืนซื้อวินนี้เพื่อยกระดับสโมสรอีกระดับครับเหมือนกับแมนซิตี้สมัยก่อนซื้อโรบินโญ่ดาราดังหลายๆคนวินนี้ย้ายมาพ่วงด้วยสปอนเซอร์พ่วงมาด้วยมาร์เก็ตติ้งมูลค่ามหาศาล
1: ก็ใช่ก็นั่นแหละเพื่อเป็นการประกาศว่าอาร์เซนอลเนี่ยดีลที่บางคนไม่คาดฝันเนี่ยถ้าในยุคนี้มีโอกาสเป็นไปได
0: ้ครับ
1: ก็ต้องรอดูว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าย
0: ุคนี้ยังไม่มีปีกซ้ายขวาสุดจี๊ดในทีมเดียวกันเนี่ยเห็นล่าสุดก็ริเบรี่ล็อบเบนจากคุณต้นปีศาจแดง
1: พอคุณต้นยกตัวอย่างแบบนี้พี่ชิดผมก็เลยก็นึกถึงว่าถ้าทีมที่จะมีสองข้างบาลานซ์สุดคือบาเยิร์น
0: ล็อบเบรี่
1: อ๋อไม่ยุคนี้ดิพี่โอลิเฟ่กับ
0: ผมนึกถึงยุคคู่หูแล้วเนี่ยที่เขาเรียกกันเป็นคู่หูล็อบเบรี่
1: ใช
0: ่บาเยิร์นยุคนี้ใช่ไหมครับโอลิเฟ่กับดิอาส
1: ก็บาลานซ์ดีเนาะ
0: บาลานซ์บาลานซ
1: ์หนักทั้งสองข้างอ่ะ
0: เปเช่ก็เอาเรื่องอยู่นะขวาซ้ายใช่ไหม
1: คาวิชากับดูเออ
0: ืม
1: อืมแต่มันจะเอียงมาทางคาวิชาหน่อย
0: ใช่
1: ครับ
0: แต่พูดถึงว่าขวาเนี่ยมันยังมีโอเวอร์แลปโดยฮาคิมิโคตรโหดเนี่ยผมว่าเนี่ยเปเชบาเยิร์นเนี่ยคุณภาพตรงนี้ได
1: ้แต่ถ้าอาร์เซนอลทางซ้ายเป็นวินิติอุสแล้วข้างขวาเป็นซาก้าล่างสมบูรณ์นะพี
0: ่ว่าไปแล้ว เอาตายอ
1: ่
0: ะ
1: แต่ต้องวงเล็บว่าซาก้าตอนสมบูรณ์นะเพราะปีที่แล้วก็ไม่เอาเลยนะ
0: ยิงเอาตายเลยนะไส้แตกไส้แตน
1: แต่ไอ้คำถามอ่ะผมอยากถามพี่ชิดหลายทีละคิดว่าถ้าวิทูสมาเล่นในพรีเมียร์ลีกจะตีจ้าได้เหมือนลาลิก้าไหมหรือเผลอๆมันจะกลายเป็นธรรมดาไหมผมว่ามันก็ไม่แน่ไงถ้าเจอกองหลังแบบในพรีเมียร
0: ์ลดลงอยู่แล้ว
1: ใช่ไหม
0: มันจะลดลงไปหน่อยนึงอ่ะ
1: เ
0: พราะว่ามันก็เจอความเหนื่อยของพรีเมียร์มันก็แต่ละลีกมันจะมีเลเวลความยากของมันอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วความใกล้เคียงของแต่ละทีมด้วยคุณก็เห็นชัดเจนใช่ไหมที่สเปนอ่ะทีมเบอร์ใหญ่จริงๆอ่ะปัจจุบันเราพูดให้เต็มที่เลย3ทีมไม่เกินนั้นเพราะฉะนั้นจะมีเกมง่ายให้เก็บเยอะมากต่อฤดูกาล
1: มันก็เลยเราจะเห็นเกมที่จีจ้าของวิทูสเจอหมูมากกว่า
0: ใช
1: ่แต่ถ้ามาในพรีเมียร์จะพวกต้องมองเหมือนวิทูสตอนเล่นกับแอตมาริดเกือบทุกเกมเงี้ยมันก็จะตึงๆมาบ้างหายบ้าง
0: ถูกความห่างก็จะลดระดับลงไป
1: ครับ
0: ก็ทีมที่มีพิษทีมที่ไม่ได้เป็นทีมใหญ่แต่มีพิษมีภัยเยอะในพรีเมียร์ลีกคุณเจอแบบความแบบ
1: ความไบรตันความเบนฟอร์ดอ่ะ
0: ความอะไรวะผมไม่ได้พูดแบบ
1: ไบรตันเบนฟอร์ดบอลมัดพวกเนี้ย
0: วันดีคุณดีคุณเจอฟอร์เรสต์แบบกิฟไว้แบบเอาฟอร์มขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ไม่รู
1: ้ครับ
0: บอลโลกจัดที่อเมริกาเจ้าภาพเขาเรียกว่าซ็อกเกอร์ไหมหรือว่าเขายอมเรียกว่าฟุตบอลผมก็ไม่ได้ไปตามละเอียดถึงขนาดนั้นว่าเขาเรียกว่าอะไรโดยธรรมชาติก็คงจะเรียกสลับกันไปมั้งแต่ว่าแต่เดิมเนี่ยมันไปอ่อนตรงนี้ให้แต่แรกตั้งแต่เดิมเนี่ยคือพ่อใหญ่โดนัลด์ทรัมป์อ่ะ
1: ครับ
0: แกเห็นด้วยบอกไอ้เราก็น่าจะไปเรียกเขาว่าฟุตบอลนะเพราะมันก็เนี่ยมันก็ตรงตัวเขามันฟุตแล้วก็บอลจริง
1: ๆ
0: ของเราต่างหากเนี่ยไปเรียกฟุตบอลได้ยังไงใช้มือเยอะอีก
1: ใช่
0: พ่อใหญ่แกเคยพูดอย่างนี้ตอนก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์
1: อันนี้แปลกขัดกับจริตแต่ว่า
0: เกมนึงเตะกี่ทีเองใช่ไหม
1: แต่ฟีฟ่านี่ก็เลี่ยงด้วยการใช้คำว่าฟีฟ่าเวิลด์คัพไงไม่ต้องมีทั้งฟุตบอลทั้งซ็อกเกอร์เลย
0: เวิลด์
1: ค
0: ั
1: พไปเลยอะไรเงี้ย
0: แต่ก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ใช่เรื่องซีเรียสหรอกมันเป็นวัฒนธรรมของแต่ละที่แต่ว่าโอเคมันก็ความเป็นแบบอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของอเมริกาเนี่ยมันก็ชัดเจนในหลายๆเรื่องที่เขาใส่เข้ามาแต่พูดถึงบอลโลกพูดถึงอินฟานติโน ชีวิตแกเป็นไงบ้าง
1: ชีวิตแกก็
0: อัปเดตแต่ละวันเนี่ย
1: ชีวิตแกก็โดน
0: แกดีขึ้นทุกวันเลย
1: ชีวิตแกก็โดนนำโดยยูฟ่าแล้วก็มี AFC แล้วก็มีตอนนี้คอนคาเคฟก็โหวตว่าให้ลาออกเพราะว่าไม่เห็นด้วยกับการที่จะเอาฟุตบอลโลก ไปเป็นส่วนหนึ่งของการตลาด

0: เนี่ยว่าจะมีคนมาซื้อหุ้นได้อะไรเงี้ยแต่แกก็บอกไม่ออกเห็นมีข่าว
1: นี้ไปโดนลุ่มแล้วคนที่อยู่แบบใกล้ตัวแกก็ใครไวก่อนก็ถอยออกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นที่ปรึกษาไม่ว่าจะเป็นคณะทำงานกับแก
0: ครับ
1: ค่อยๆเรียกว่าฟุตเวิร์กด้วยการถอยห่าง
0: สลายตัว
1: ขยับออกมาห่างห่างห่างเรื่อยๆปลดล็อกไปเรื่อย
0: ๆครับ
1: ก็แม้กระทั่ง
0: พ่อใหญ่อะ
1: พ่อใหญ่แท้ๆอย่างเซนเวนเกอร์อ๋อเวนเกอร์เนี่ยเป็นคนที่แบบเหมือนเป็นวอลเปเปอร์ของฟีฟ่าคนหนึ่งเหมือนกันนะในยุคหลังการ
0: ภาพลักษณ์ดี
1: เสนอโปรเจกต์ในการปรับเปลี่ยนในต่างๆของฟีฟ่าเนี่ยมีส่วนเป็นผู้นำตลอดก็แกออกมายืนยันครับว่ากับผมนั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อเสนอเรื่องไอ้โปรเจกต์ฟีฟ่าฟอร์เวิร์ดเอ็นเตอร์ไพรส์ของอินฟานติโน่เลย
0: ครับ
1: แล้วก็สนับสนุนด้วยไอ้เรื่องยกเลิกโปรเจกต์เนี้ยจำเป็นอย่างยิ่ง
0: หนีเลย
1: ครับ
0: ก็มีข่าวลือว่าโดนแกจะโทรปรึกษาโดนัลด์ทรัมป์อินฟานติโน่อ่ะแต่นี้ยังไม่แน่ชัดว่าจริงหรือลือนะแต่ว่าพ่อใหญ่ทำไม่รับสาย
1: ถ้าใครเขียนมาถ้าข่าวต่อให้แบบ
0: เ
1: ป็นข่าวผมก็เชื่อ
0: ไม่รับเลย
1: เป็นผมก็โทร
0: โอ้เอาไงดีเฮีย
1: ถ้าผมเป็นอินฟานติโน่ผมก็โทร
0: เออ
1: พ่อใหญ่ช่วยด้วย
0: โอ้บุรีตรงดังไปหมด
1: แล้วก็เรื่องนี้มันก็มีแบบเวลาแบบโดนแฉโดนไล่ลือแบบรายละเอียดทั้งหลายเนี่ยมันก็แบบไอ้เรื่องในทางลบๆของแกก็บวกขึ้นมาเรื่อยๆมันก็มีข้อโยงไปยังสมาคมฟุตบอลจอแดนอีกต่างหากว่ามีการกล่าวหาว่าทางฟีฟ่าเนี่ยลักษณะพฤติกรรมมีพฤติกรรมต่อสหพันธ์ฟุตบอลจอแดนในเชิงเรื่องของการแบล็กเมย์ว่าจะต้องบีบให้จอแดนเนี่ยลงคะแนนเสียงให้ฟาติโนในการเลือกตั้งประธานฟีฟ่ารอบใหม่เพราะไม่งั้นเนี่ยไอ้เงินสนับสนุนที่ฟีฟ่าจะมีไปยังฟุตบอลของจอแดนเนี่ยอาจจะได้หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับตรงนี้นะครับ อะไรนี้ด้วย
0: อ๋อที่บ้านเราเขาเรียกว่าหัวเหรอพี
1: ่ทิ่มกันใหญ่เลยทิ่มกันใหญ่เลย
0: ครับ
1: ทิ่มกันใหญ
0: ่
1: เลี้ยงหน้าเข้ามา
0: อ
1: คือเนี่ยครับจะมีโปรเจกต์แอบมีโปรเจกต์สอดไส้แล้วโดนเปิดเข้ามาแล้วก็เรื่องนี้ถูกปฏิบัติการโค่นล้มอย่างรวดเร็วภายใน24ชั่วโมงโดยผู้นำก็คืออันนี้ต้องยกเครดิตให้กับสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่า
0: เซเฟลิน
1: ใช่เอาจริงเอาจังแล้วโหดมากแล้วไล่กินไล่ไม่เลิกอ่ะ
0: คือการไม่ปล่อย
1: คือไม่ได้เอาให้ยุบโปรเจกต์นี้อย่างเดียวจะเอาคุณออกจากตำแหน่งสำคัญตรงนี้ครับตอนนี้คือปฏิบัติการหลักๆไม่ใช่เรื่องของการยุติโปรเจกต์นี้แล้วเพราะดูแล้วโปรเจกต์นี้ไปไม่ได้แล้วประเด็นก็คือจะเอาอินฟานติโน่ออก
0: แต่คือเขาก็ตีกันมานานยูฟ่ากับฟีฟ่าเนี่ย
1: ใช่
0: ครับ
1: โดนแน
0: ่ก็กลายเป็นว่าตอนแรกเกมอยู่ในมือของอินฟานติโน่ตรงที่จะเพิ่มทีมอ่ะทุกคนเกือบจะทั้งหมดสนับสนุนนะ
1: ครับ
0: แต่พอมาไอ้ฟีฟ่าฟอร์เวิร์ดอินเตอร์ไพรส์อะไรเนี่ยเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยเละเลยครับ
1: โอเค
0: อ่ะช่วงนี้18นาฬิกา41นาทีนะครับเดี๋ยวเบรกสักครู่ช่วงหน้าก็เดี๋ยวมาคุยกันต่อรวมถึงเดี๋ยวมาปรีวิวฟุตบอลวันนี้นะพี่ชิตอาจจะมีพวกบอลทั่วยุโรปนะครับก็อ่ะเดี๋ยวมาดูว่ามีใครเจอใครกันบ้างครับ

0: 9อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร

0: 02-201-6569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: กลับมาอยู่กันต่อในเบรกสุดท้ายของนายที่นายกูรูนะครับตอนนี้18:43รถเบาติดกันไปบ้างหรือยังยังไม่เบาก็ติดกันไปครับผม
6: ครับอ
5: ะไรล่ะครับช่วยอะไรไม่ได
6: ้ส่วนอุ่นเครื่องตอนนี้ที่เตะกันอยู่ก็ดาร์บี้แมตช์เมืองมิลานที่เพิร์ธออสเตรเลียนะคร
5: ับ
6: ก็ยัง0-0นะครึ่งชั่วโมงละแล้วก็เคลิกออฟซาร์นี่ตามหลังแมนซิตี้อยู่1-3นะครับประมาณนาทีที่40รวมถึงเชลซีกับยูเวนตุส15 นาทีผ่านก็ยัง0-0นะครับ
5: ครับอัปเดตข่าวดูหน่อยครับว่าในระหว่างชั่วโมงที่ผ่านมาโรมาโน่มีอัปเดตมาหลายเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันเรื่องท็อตแนมฮอตสเปอร์ครับก็ย้ำข่าวนี้ครับเหมือนกับที่หลายๆสื่อเริ่มทยอยรายงานว่าสเปอร์ตอนนี้มีการพูดคุยกับทางตัวแทนของฝั่งโคดี้กักโปถ
6: ึ
5: งความเป็นไปได้ในการที่ว่าจะย้ายจากลิเวอร์พูลมาไหมสเปอร์ให้ความสนใจอยู่นะหล
6: ัง
5: จากเรื่องนี้เคยทาบทามกันมาทีแล้วเรื่องนี้เคยถูกเปิดเผยขึ้นมาแล้วเมื่อเดือนกรกฎาคมดีลนี้ก็ยังรายงานเหมือนกับหลายๆสำนักข่าวนะครับที่แจ้งว่าดีลเนี้ยมันโดยหลักเนี่ยขึ้นอยู่กับทางตัวสโมสรลิเวอร์พูลครับว่าจะตัดสินใจแบบไหนว่าก็ขึ้นอยู่กับถ้าอันดับแรกเนาะตามสูตรเดี๋ยวนี้เขาติดต่อกันก็คือเขาก็ไปตอบทางฝั่งนักเตะก่อนต
6: ั
5: วแทนนักเตะว่าไงติดต่อโดยอ้อมก่อนว่าถ้าอย่างนี้อย่างนี้คุณจะย้ายไหมถ้านักเตะแบบมีใจให้โอเคแล้วจะไปดีลตรงกับสโมสรก็คุยเรื่องราคาค่าตัวต่อไปซึ่งลิเวอร์พูลก็มันก็จะไปเชื่อมโยงกับการแบบผันเงินหมุนเงินไปดีลใหญ่กับบาโคล่ามาอะไรพวกเนี้ย
6: บาโคล่าซาบานนี่แล้วก็ไอ
5: เอ็มไม่ใช่อีกคนละตัว
6: เอ็มบายเย
5: ่เอ็มบายนั่นแหละ
6: 3ตัวของเปเช่แหละ
5: อีกมุมหนึ่งของสเปอร์ซึ่งมุมเนี้ยแฟนสเปอร์เองก็ทำใจรออยู่แล้วเพราะว่าเก็บไว้ก็เก่งแต่บางทีก็สั่งปัญหาอะไรเงี้ยก็คือคริสเตียนโรเมโรโรเมโรนั้นตอนนี้ก็คือเป็นเป้าหมายของแอตเลติโกมาดริดผมว่าเหมาะสมด้วยประการทั้งปวง
6: โอ้ชุมชนชาวอาร์เจนตินเลยที่แอตมาดริดอ
5: ่
6: ะ
5: ใช่แล้วก็เป็นแบบสายโหดอ
6: ่
5: ะสายโหดคาแรคเตอร
6: ์เขาเรียกว่าถูก
5: ดัน
6: ถูกฝาถูกเบ
5: อร์ทีผมว่ามันใช่ผมว่ามันเป็นที่มันเป็นที่ที่ใช่ครับตอนนี้แอตเลติโกเตรียมยื่นข้อเสนอซื้อตัวคริสเตียนโรเมโร
6: ครับ
5: นะแล้วก็
6: แล้วช่วงหลังแนวรับตาหมีไม่ได้แน่นนะพี่ชิด
5: เขาจะไประดมทุนจากการขายพวกนั้นเอลโมลีน่ามาเตโอรุเจลลี่อะไรพวกเนี้ยจะยื่นข้อเสนอโอ้โหแต่เดิมเนี้ยคือมันจริงมันก็มีหลายทีมพิจารณาเรื่องโรเมโรอยู
6: ่
5: ดูความเบี้ยน้อยหอยน้อยของทีมแชมป์อิตาลีครับอินเตอร์ยื่นแพ็กเกจให้สเปอร์ครับพี่ครับ40 ล้านยูโรด้วยนะไหวไหม
6: ตกประมาณ30อ
5: ่
6: ะ
5: 30 ล้านปอนด์
6: แต่โรเมโรเคยมีข่าวอาร์เซนอลในวิชิตประมาณสัปดาห์ที่แล้วซึ่งผมไม่ค่อยเชื่อนะโอ้โหจะกล้าข้ามห้วยนี่มันโตแคมเบล2เลยนะ
5: โอ้ย
6: แล้วแบบแฟนสเปอร์ก็ไม่ได้ชอบโรเมโรด้วยไง
5: ใช่
6: แต่ถ้าได้มาที่ซาดิสนะ
5: โคตรมันแล้วคุณคิดดู วันไหนเนี่ยไอ้เรื่องแบบเรื่องดาร์กอาร์ตต้องถูกแบบหยิบมาพูดกันเยอะมากขึ้นกว่าเดิม
6: แล้วนักเตะคาแรคเตอร์อ
5: าร์เซนอล
6: ปีนี้ที่จะดึงเข้ามาแต่ละคนเนี่ยวินิซิอุสกินมาไลท์และถ้าโรเมโรนี่โอ้โหเติมความเดือด
5: เนาะไอเรื่องลูกจุกจิกลูกอะไรเงี้ย
6: ครับเออแต่ผมว่าโรเมโรก็ตรงคาแรคเตอร์อาร์เซนอลนะมันเตะมุมตอนบอลโลกที่เห็นปะมงดีมาก
5: ดีเอาเป็นว่าถ้าเป็นวันที่โรเมโรตั้งใจเล่นฟุตบอลนะ
6: โอ้ดี
5: ผมว่าเป็นกองหลังที่แบบท็อปคลาสคนนึงอยู่แล้วแต่ว่า
6: แต่ยังลื
5: มมันจะมีอารมณ์นำความซาดิสความโลภจิตของแกบางทีก็แถมในจังหวะที่ไม่ได้มีอะไรไม่น่าโมโหอะไรด้วยแต่ว่าเผลอแถม
6: อารมณ์นำเหตุผล
5: เ
6: ล่นด้วยแพชชั่น
5: มีแบบโลภจิตหน่อยๆเอางี้

0: ป่ะฟรังโกมาสตันโดโนครับดาวรุ่งอาเจนที่มาดริดอ่ะดึงตัวมาเล่นเมื่อซีซั่นก่อนอลองโซ่กำลังพยายามปั้นอยู่สุดท้ายปั้นกันได้ไม่นานโค้ชออกไปก่อนหลังจากนั้นทั้งซีซั่นผมว่าตามตรงนะมาสตันโดโนไม่ได้พิสูจน์ตัวเองอะไรได้เลยก็เพราะนั้นทางออกที่สวยสุดคือ
1: ย้าย
0: ปล่อยออกหรือปล่อยแบบไหนก็ตามสูตรก็ปล่อยยืมก่อนเด็กมันในอายุน้อยกำลังจะปล่อยให้ฟิออเรติน่าใช้งานด้วยสัญญายืมตัวและไม่มีออปชันในการขายขาด
1: ครับก็อยู่น้อยมากมาอยากเลเวอเพจก่อนหน้านี้
0: ก็จะเป็นโมเดลเหมือนตอนแบบนิโคปัสซึ่งก็เวิร์กมากตอนนั้น
1: ครับหลังๆฟิออก็ชอบดึงตัวแปลกๆซีซั่นที่แล้วก็มีไอ้แจ็คแฮร์ริสันอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะมาได้ก็มาน ะ
0: ฮะ
1: มีนี่ไหมพี่คิดเห็นไหมเป๊ปชาวาลิเย่อันนี้ยังไม่เฮลิโกแต่เขาใช้คำว่าซูน
0: ก็เหลือลังใช้ได้กันนะโอ้ดิวนี้น่าจะกินเวลาเกินเดือนมั้ง
1: คนนี้ผมก็นั่งเซอร์ไพรส์ว่าเชลซีไปสนใจแบ็กซ้ายลาโยเบกาโน่แต่ว่าราคาเนี่ยมันเบาแค่19ล้านยูโรเบื้องต้นเขาบอกทางโรมาโน่บอกว่าใกล้เสร็จสิ้นใกล้ที่จะ 100% ก็อาจจะมาแทนที่ในดายของมาร์คูคูเรีย
0: ก็จะมีมาร์คูเรียปาลิตินบาโต้ก็เล่นแบ็กซ้ายได้ใช่ไหมแล้วก็ยูเรลฮาโต
1: ้
0: มองไปตรงไหนเวลาแบบดูสควอตดูทางเลือกแต่ละตำแหน่งของเชลซีเนี่ยมันก็ไม่เคยขาดมือเนาะ
1: มันเหลือสควอตใหญ
0: ่เหลือๆแล้ว
1: อารอนโซ่จำชื่อนักเตะทุกคนได้หรือยัง
0: ผมว่าอันนี้เป็นคำถามว่าโค้ชทุกคนที่เขามาดูเชลซี
1: ครับ
0: ผมเชื่อว่าจำไม่ได้หมดหรอกจำหน้าไม่ได้พบด้วย
1: เพราะตอนนี้เอาพวกสาขาสตาร์บูมากองเต็มเลยไม่คิดเอเมก้าด้วยกองหน้ากองหน้าเอเมก้าแล้วก็มีไอ้บาโก้เนี่ยของสตาร์บูก็มากองไว
0: ้สองดีลล่าสุดกับสตาร์บูแล้วในช่วงแบบไม่กี่ปีหลังเนี่ยตั้งแต่2ทีมนี้เป็นพี่น้องกันอ่ะมีดีลไขว้ข้ามไปข้ามมา
1: ก็เนี่ยอังเดซานโตสเนี่ย
0: เกิน10ดีลแล้วด้วยนะ
1: ครับก่อนที่จะปล่อยไปแมนยูอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: แล้วก็เห็นบอกจะเอาไอ้ไม้ไมค์เพนเดอร์ก็ประตูของสตาร์บูจะเอามากองไว้เพราะว่าอาจจะไม่ไว้ใจพี่โรเบิร์ตเนี่ย
0: เพราะว่าไอ้พวกประตูแบบสแปร์ของเชลซีเขาก็ทยอยขอออกไปเรื่อยๆถูกไหม
1: ใช
0: ่ลูกากูครับเด็กคนนี้ชอบมีปัญหาเด็กยักษ์คนนี้ก็ตอนเนี้ยจริงๆมันถึงกำหนดที่จะต้องเข้าแคมป์กับนาโปลีแล้ว
1: ครับ
0: ไม่เข้าไม่เข้าเพราะว่าไม่ใช่ว่าสไตล์อะไรอีกนะครับเหมือนเป็นการตกลงกันไว
1: ้ก็ไม่ต้องมา
0: คุณยังไม่ต้องเข้าอ่ะพักไปก่อนเลยเพราะว่าแนวโน้มสูงมากที่ลูกากูจะย้ายออกจากนาโปลีในช่วงซัมเมอร์นี้คือโดยหลักเนี่ยคือทางสโมสรก็อนุญาตให้วันหยุดเพิ่มกับลูกากู
1: ครับ
0: โดยหลักไม่ใช่ว่าต้องการพักอะไรแบบนั้นคือตอนนี้เอเจนต์ของลูกากูกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อหาทางออกที่สุดกับเรื่องอนาคตเพราะมันไปต่อกับนาโปลีไม่ได
1: ้
0: มีเรื่องวินัยเรื่องผิดใจกันเยอะในระหว่างซีซั่นที่แล้วเรื่องการบาดเจ็บเรื่องการขอพักเรื่องการไม่การไปอยู่ในเบลเยียมรักษาตัวที่นู่นไม่ให้สโมสรดูแลสารพัดสารพานเรื่องราวค่อนข้างดราม่าแล้วแกเล่นให้กับนาโปลีได้น้อยมากเพราะว่าเจ็บเยอะในซีซั่นก่อนก็อาจจะลายุโรปแล้วด้วยการไปที่แอตแลนต้ายูไนเต็ดครับ
1: โอ้เมเจอร์ลีก
0: ใช่
1: แต่ผมว่าเขายังเล่นระดับท็อปได้นะเพราะอย่างฟุตบอลโลกเนี่ยเขาลงมาแล้วเขาก็สร้างอิมแพคได้ลูกากู
0: เห็นเยอะเลยนะถ้าลูกากูอยู่ในสภาพสมบูรณ์เนี่ยผมว่าเบลเยียมจะดีขึ้นไปกว่านี้อีกหน่อยนึง
1: ใช่แต่ก็เข้าใจเพราะว่านาโปลีนี่ได้ฮอยลุนมาแล้ว
0: ครับเอาเป็นประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะ
1: ครับ
0: แล้วก
1: ็เอาข้อความยังพอสมควรไม่ใช
0: ่ได้ครับเดี๋ยวผมเก็บตรงนี้ก่อนนิวคาสเซิลเปลี่ยนแนวทางมาปั้นตัวขายแบบดอทมูนไลซิกนะครับเป็นทีมใหญ่ยากโดนสถานการณ์บีบให้ต้องทำเนาะ มันเป็นเรื่องของการที่จะต้องต่อสู้กับข้อจำกัดเรื่องกฎการเงินอะไรพวกนี้ด้วย
1: เดี๋ยวนี้จะทีมที่ระดับกลางมาเป็นระดับใหญ่เหมือนยุคเชลซีกับทางซิตี้อ่ะถ้าเป็นไปได้ยากแล้ว
0: ครับ
1: ว
0: ินนี่อยากย้ายแน่ๆเพราะน้ำมูไม่กำแหน่งไม่การันตีตำแหน่งใครแม้แต่ประธานเป้ไม่จริงอ่ะผมว่าก็พูดเอาเท่ไปงั้นนะครับใครจะไม่การันตีให้พวกประธานเป้ได
1: ้ครับแต่คือนักข่าวก็จับผิดตอนที่มูรินโญ่คุมเบนฟิก้าพีจำได้ไห
0: ม
1: แล้วเบนฟิก้าพีแล้วเจอมาดริดอ่ะ
0: Uh-huh.
1: แล้วมูรินโญ่กับวินนี่รู้ตีกันเรื่องที่ง่ายๆวินนี่ไปโวยแฟนบอลเบนฟิก้าไง
0: ไปเรื่องเขาไปมีปัญหากับเด็กของมูรินโญ่ไอ้
1: ไอ้
0: เชเดนนี่อะไรนะ
1: ตัวอาเจนน่ะเ
0: บสเตียนนี่ปิดปากด่ากันน่ะ
1: ครับ
0: อ๋อก็มองเป็นเรื่องมุมนี้ว่าน้ำมูอ่ะมองวินนี่ไม่ดี
1: เคยแบบมีโจกันมาก่อน
0: มีเรื่อง

0: มันจะมาร่วมงานอะไรเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: แต่ก็คงไม่แล้วแหละถ้าเกิดจะใช้ต่อคงต้องเคลียร์กัน
1: เรื่องนี้ผมก็ลืมคิดไปเลยนะว่าตอนนั้นมันก็เป็นเรื่องที่แบบต่างฝ่ายต่างชี้กันว่าไอ้นี่โกหกไอ้นี่กุเรื่องไอ้นี่ด่าจริงอะไรเงี้ย
0: ก็มี
1: มั่วไปหมดเลยจนกระทั่งมีกฎใหม่ในฟุตบอลโลกเนี่ย
0: ครับ
1: เรามีคนสังเวยไปเท่าไหร่สองคนมั้ง
0: คนแรกก็นี่ไงไอ้ของปารากวัยพี่อามิรอน
1: มิเกลอามิรอน
0: โดนไป
1: ไอ้นี่ก็มั่วไอ้เกมแรกก็ใบเหลืองพุ่งล้ม
0: ไ
1: อ้สองก็ไปปิดปากพูด
0: ครับ
1: บอลไทยน่าเบื่อมากครับเมื่อวานไม่ค่อยอยากจะพอใจแบบนี้แต่ก็ดีที่ชนะเข้าใจได
0: ้
1: คล้ายๆผมอารมณ์คล้ายๆกันตกลงเรียกบูโน่กิมาเลสหรือบูโน่กิมาไลส์แล้วก็อีกอย่างความเห็นส่วนตัวไม่แพงมากนะช่วงก่อนอ่านกิมาเลสกิมาไลส์ครับผมกิมาไลส
0: ์ผมก็ไปฟังเขา pronounce มาแล้วเขาอ่านว่ากิมาไลส์นะ
1: เป็นที่เข้าใจกันเทรนด์เกมรับแย่เปลี่ยนไปเล่นปีกตัวเปิดบอลให้มาดริดแบบเบคแฮมได้ไหมครับเอ้ยน่าสนนะ
0: กองไอ้ล่าสุดเดี๋ยวพี่คิดที่มาดริดอุ่นเครื่องอ่ะมูรินโญ่ใช้ดุมฟิสแบ็คขวาแล้วก็เทนมาเล่นกลางแล้วมูรินโญ่สัมภาษณ์ว่าอยากได้ความหลากหลายของเทนในการออกบอลก็มีแนวโน้มว่าอาจจะถูกปรับมาเล่นกลาง
1: ก็เข้าท่า
0: เ
1: พราะว่ามาดริดถ้าเกิดวินิย้ายเกมรุกมันจะเป็นยังไงปีหน้า
0: ก็อาจจะเอ็มบัปเป้ด้านซ้ายไหมพี่ด้านขวาก็มีพวกโรดิโก้มีถ้าได้ไอ้เจ้าเดียโอมันเด้ไงข้างหน้าก็มีพวกเอนดริกอะไรเงี้ยถ้าไม่ได้เสริมใครมาอีกนะหรือถ้าอาจจะเอาเอ็มบัปเป้ได้หน้าเป้าทางซ้ายก็อาจจะโยกโรดิโก้ไปได้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวต้องดูออปชั่น
1: ครับการเสริมนักเตะของแมนยู หรือขัดใจกองเชียร์มากเลยครับจะมาสร้างทีมหรือว่าจะเป็นภาระใครก็ไม่รู้ใครอ่ะหมายถึงเอาใครมา
0: เขาอาจจะไม่ชอบอังเดซานโตสไงแบบอยากได้เกรดแบบ
1: เฮ้ยผมเห็นว่าแฟนๆแมนยูในแต่พอใจกันมากนะฟอร์มในช่วงพรีซีซั่น
0: คือตอนแรกเห็นชื่อจะไม่ประทับใจเขาเป็นสำรองเชลซีแต่พอเห็นเล่นก็น่าจะแฮปปี้ขึ้น
1: ครับถ้าปืนพลาดวินิใช้สิทธิ์เมมเบอร์ลูกค้าเก่าสอยมูริกมายืนปีกซ้ายดีไหมครับจากคุณเสียนั่น
0: ไม่เอาครับโอ้ไม่รู้กลับมาได้แต่จะสภาพไหนวิชิตมูริกคิดว่าไงอ่ะ
1: มูริกต้องปล่อยยืมก่อนครับเขาต้องไปทัวร์ตุรกีไปอะไรกับก็ได้ไปอยู่กับโมซาร่าไปยืนซ้ายซาร่ายืนขวา
0: โอ้โหดีจัด
1: ประตูโอนาน่า
0: ครับ
1: โคตรเท
0: ่แต่ตอนนี้ผมนึกขึ้นมาได้อาร์เซนอลเนี่ยมีข่าวบางๆกับชาวเปโดวิชิตจะใช้โคต้าคู่ค้าประจำแต่เชลซีแบบไปซะปะ
1: โหไม่ได้ดิ เขาเป็นกองหน้าที่ดูเป็นผู้เป็นคนที่สุดในทีม
0: ต้องเป็นตัวหลักแต่เชลซ
1: ีไปที่สุดเลยเอาเลียมดีหลับไปก่อน
0: ไม่เอาครับ
1: DNA ได้นะเว้ยสน
0: ผมมีโยเคเลสอยู่สไตล์เดียวกันเลย
1: ไอเลียมดุกว่าเยอะ
0: โอ้ไม่เป็นไร
1: เน้นพันดุดิ
0: ก็มีทุกวันนี้ก็มาดูเอเก้อยู่ตัวนะ
1: ผมว่าใส่โรเมโรไปตัวนะแล้วข้างหน้าใส่เลียมดีหลับไปตัวนึงคุณมีวินนี
0: ่ขึ้นมา
1: ไ
0: ล่เอง
1: ซ้ายกลางมีบูโน่จี
0: อันนี้จะกลายเป็นช่างกลปืนโตของแท
1: ้โคตรมันเลยว่ะนะชิดครับหนูขอแก้ตัวอีกงวดค่ะเสาร์ที่1เนี่ยก็คงแรงไม่พอค่ะหวยแล้วก็เลยออกไม่เบิ้ลแต่งวดวันอาทิตย์16ที่จะถึงนี้มาเบิ้ลแน่นอนค่ะนะชิดหาซื้อหวยแบบเบิ้ลๆไว้เลยค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนแหมข่าวก่อนมีทฤษฎีถ้ามันตรงกับเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะออกเบิ้ลค่ะอะไรน
0: ี่จะตรงพี่ชิดงวดที่ผ่านมานี่เข้าเป้าไหม
1: ไม่เข้าครับผมไม่เข้ามานานมากแล้ว
0: ครับ
1: ไม่เป็นไรผมไม่ท
0: ้
1: อ
0: เห็นพี่ยุทธเข้าเป้าเลย
1: เหรอ
0: เออ
1: ไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่รางวัลที่1ผมไม่นับผู้ชนะที่แท้จริงต้องรางวัลที่1เท่านั้นไม่งั้นชีวิตไม่เปลี่ยนทีมสเกาต์ซื้อขายหงแดงกลับมาห่วยเหมือนก่อนที่ครอปจะมาแล้วเหรอครับผมก็ไม่อยากปรามาสเพราะว่าตลาดยังไม่ปิดไงแต่ดูให้จนกระทั่งตลาดรอบนี้ปิดสนิทจริงๆอ่ะเราค่อยประเมินกัน
0: ครับ
1: แต่ความคาดหวังก็คาดหวังว่าทุกอย่างเนี่ยมันน่าจะเรียบร้อยไปมากกว่านี้ดีกว่าณปัจจุบันก็ยังบอกว่าน่าผิดหวังอยู
0: ่ครับเหมือนมีทาง YouTube เลยพี่ชิดเขาถามมาว่าไอ้เจ้านักเตะใหม่สเปนอะวิกตอร์บุญยอเล่นสไตล์ไหนเข้ากับลิเวอร์พูลไหม
1: มุดเร็วคล่องขยันแต่จะเล่นกับบอลอังกฤษได้เวิร์กหรือไม่ไม่มีคำตอบ
0: ครับ
1: แต่อย่างน้อยก็ความเสี่ยงน้อยครับความเสี่ยงค่อนข้างต่ำเพราะว่าค่าตัวสมน้ำสมเนื้อแล้วก็ ผมว่าเสีย

0: างน้อยเอางี้ดีกว่า
1: แต่ดีกรีแชมป์บอลโลกนะแต่ไม่ได้เล่นเลยครับ
0: ก็ไปเด่นตอนฉลองเพราะว่าแกไปเจ็บพอเข้าแบบเข้าแคมป์บอลโลกปุ๊บแกก็เจ็บเลยเจ็บแฮมสตริงมาก่อนกักโบซาบินโยใครเหมาะกับคิดว่าเหมาะกับไก่ไหมครับ
1: กักโบซ้ายซาบินโยขวาซาบินโยมีข่าวว่าซิตี้จะปล่อยมาสเปอร
0: ์
1: คือถ้าดูฟอร์มซีซั่นที่แล้วผมมองว่าไม่ค่อยผ่านแต่ถ้าดูชื่อชั้นก็ยังพอได
0: ้ครับ
1: ครับ
0: อยากให้สนมีความยำเกรงและเกรงกลัวยึดกับชิดเหมือนเดิมครับจากคุณโจผี
1: อุ้ยอันนี้ก็เหมือนเดิมผมไม่ยำเกรงยังไง
0: งงมากครับปีที่แล้วในบรรดาทีมใหญ่ด้วยกันแมนยูเก็บแต้มได้มากสุดแต่จบฤดูกาลได้ที่3แต่อาร์เซนอลเก็บแต้มได้น้อยสุดกลับได้แชมป์หน้าตาเฉยเลยอยากให้ FA พิจารณากฎใหม่ด้วยครับจากคิงกันตัวหน้าแปลกเนาะ
1: ครับ
0: ผมแปลกผมว่าบ้าทั้งคู่คืออาร์เซนอลผมก็ตกใจมาไล่ดูดีๆเออว่ะแม้กระทั่งเนี่ยเจอกับลิเวอร์พูลผมเนี่ยยังได้แค่แต้มเดียวเจอแมนยูนี่เท่าไหร่โดน2นัดเลยป่ะ
1: เกม1อ๋อ
0: หรือเหมือนกัน2เกม
1: หมายถึงอาร์เซนอลกับแมนยูไงพี่ก็เกมแรกปุกป้นที่โอทัฟฟอร์ดชนะ 1-0 ไงอ๋อ
0: ไ
1: อเกม2แพ้คาบ้านไง 1-3 ไง
0: อ๋อ
1: ก็
0: ถัดกัน 3-3
1: ใช่ใครได้ในบ้านแพ้ที่ตอนนี้แล้วอ่ะ
0: แปลกแล้วแมนยูก็แบบสภาพปั่นป่วนทั้งตอนปั่นป่วนและตอนไม่ปั่นป่วนเนี่ยเวลาเล่นเกมใหญ่ดีหมด
1: ก็ต้องยอมว่าปีที่แล้วอาร์เซนอลเก็บทีมเล็กได้ดีกว่าครับ
0: มีอะไรอีกไหม
1: ท้ายๆผมสรุปเร็วๆใน YouTube แล้วก็ Facebook นะครับมีคุณปลั๊กมาทักทายนะครับแล้วก็คุณจอมพลบอกคุณชิดพักบอลเอเซียนสนุกทุกคู่ครับ
0: ขอบคุณครับ
1: แล้วก็มีคุณอนันต์พงษ์ถามว่าแชมเปี้ยนลีกรอบลีกเฟสเริ่มเมื่อไหร่
0: ลีกเฟสจะเริ่มเดือนกันยาครับ
1: ครับคุณแมวอ้วนบอกว่านาชิตเซนสนเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่เจแปนทาวได้ไหมครับโอ้ไม่น่าทันนะ
0: เจแปนทาวอย่ารู้เลย
1: ครับอันนี้บอกว่าสวัสดีครับคุณนัทพงศ์นะครับแล้วก็มีถามมาว่าถามว่าเซนนอนจะได้แชมป์อีกไหมอะไรอย่างนี้เพราะว่าตอนนี้ขึ้นเป็นอัตราต่อรองที่1ในคุณชูชาติถามมานะครับก็เป็นเต็ง1แล้วพี่ชิดเน
0: า
1: ะ
0: เดี๋ยวเหมือนลิเวอร์พูลปีก่อนแหละ
1: ครับ
0: ก็เป็นเต็ง1
1: เสียวเลยแล้วคุณตอบิโดถามว่าอาคิอุสมีแววดีจะไปถึงแบบบาโคล่ากับดูเอ้มั้ยครับ
0: อาคิอุสบาโคล่าดูเอ้ก็ผมว่าเกรดไม่หนีกันนะผมว่าไปได
1: ้คุณปีชี่ถามว่าแทบซอนมีกำลังจะจ่ายค่าเหนื่อย 300,000 ปอนด์ให้ซาร่าเลยเหรอครับ
0: เบื้องต้นมีแต่ดูระยะยาวว่าจ่ายแล้วจะติดขัดหรือเปล่าหลายทีมชอบมีปัญหางี้ถูกไหมทางฝั่งตุรกีอ่ะค้างค่าเหนื่อย
1: ครับมีถาม
0: ซิเพนยังโดนเลย
1: มีถามอินเตอร์กับเอซีเตะที่ไหนเตะที่ออสเตรเลียนะครับ
0: ครับ
1: ที่เหลือต้องขออภัยด้วยไม่ทันจริงๆนะครับขอบคุณที่พูดคุยกันเข้ามาทั้ง YouTube และ Facebook นะครับ
0: ลาเลยครับ
1: ช่วงนี้19นาฬิกา1นาทีละนะครับในที่นายกูรูโดยพิชิตและผมสนลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณฟัง Active Radio ไม่

0: ียว
1: ถ้าแต่ละก้าวคือการทำความดีความดีที่ทำเพื่อคนรอบข้างเพื่อสังคมเพื่อประเทศชาติ
2: ความดีที่ทำด้วยใจให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
3: ความดีที่ได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือสังคม
1: Encord Radio Network ร่วมสนับสนุนทุกก้าวความดีความดีของผู้ให้สัมผัสได้จากใจของผู้รับ
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ

0: 0698-9736
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
3: เตรียมตัวรอมาเลย
4: โอเค
5: ปู
4: เยี่ยม
6: น่ากินจัง
7: ทั้งไก่ทอด
8: กุ้ง
9: ปลาหมึก
10: หมูอัด
11: ผักมีประโยชน
12: ์อร่อย
13: แน่นอนจ้า
14: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
15: ไหนบอกอมเพีย
16: บจะใช้ตราฉลากทองไง
17: นี
18: ่กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
19: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก021863010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
9: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: Active Radio SMS 468899
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับอาจารย์บีแหลมสิงห
2: ์สวัสดีครับพี่สม
1: เป็นไงบ้างครับ
2: แฮตทริกเลยสัปดาห์นี
1: ้ผมบีมา3วัน
2: เลย3วันเลยแฮตทริกเลย
1: เมื่อวานก็ได้ข่าวว่าชั่วโมงเดียวไม่ใช่เหรอ
2: ใช่ครับไม่มาก็เจ๊ด่าอีก
1: ไม่มาเขารู้เลย
2: เออว่าจงใจไม่มา นี่แฮตทริกแบบบุนเดสลีก้าเลยครับไม่มีใครกั้น
1: บอลลงดอต้องมา
2: โอ้โหแม่วันนี้กับพี่สมนะ
1: วันนี้ก
2: ็แล้วพี่เจ๊พาพี่ไปไหนมาดูวันนี้เนี่ย
1: ให้บีพูดเยอะหน่อย
2: ครับ
1: เพราะเจ๊ก็พาไปหาท่านรองรุตแสงอุดม
2: ไ
1: ม่ต้องบอกอดีตนะ
2: ใช่
1: นะพี่รุตรองรุตพันโทรุตแสงอุดม
2: ครับ
1: ก็อยู่ในเป็นกกท.นะเป็นรองมานาน
2: ใช่ครับ
1: นะฮะเกือบได้เป็นผู้ว่า
2: พี่รุตนี่คลาสสิกมากเพราะว่าเป็นข้ามห้วยอ
1: ่
2: ะ
1: ข้ามห้วย
2: โอ้พี่รุตเนี่ยคลาสสิกจริงคลาสสิกจริง
1: พี่รุตนี่อยู่สำนักงานกีฬาทหารเมื่อเก่าน
2: ะคร
1: ับ ก็มีพลตรีจารึกเนี่ยเป็นหัวหน้า
2: ครับ
1: พี่จารึกเนี่ยกินยาทำใจทุกวันเลย
2: อ๋อทำไมอ่ะ อยู่พี่รุตแล้วปวดหัว
1: พี่รุตบอกน้ากูฝากมา
2: โอ้โห
1: แล้วมีเพื่อนพี่คน
2: อ๋อ
1: เสแปะ
2: ครับ
1: เสแปะเนี่ย เพื่อนพี่จะลึกฝากมาแล้วมีพี่บันเทิงพี่บันเทิงนี่แค่อยู่แกนสปอร์ตเลฟบีทีไม่แน่ใจพี่บันเทิงเนี่ย
2: ครับ

0: ก็มีคนฝาก
1: ฝากไว้อีกโอ้โห
0: แล้วมีเพื่อนพี่คนนึงอีก
1: มีอีก
0: เพื่อนพี่ร้อยโทปิยวัฒน์กอบบุญ
1: ก็มีคนฝากมา
0: เพื่อนเพื่อนพี่จะลึกฝากมาพี่จะลึกช้ามาก
1: ็สบาย
0: เฮ้ย
1: เออ
0: มันหายไปไหนกันหมดวะ
1: เออไอ้พวกนี้ไปไหน
0: เดี๋ยวว่าขังมันให้หมดเลยเว้ย
1: ล่ะ
0: โหแล้วพี่จะลึกแกถึงขังนะ
1: โอ้โอ้ใช่สไตล์แกทหารเก่าอ่ะ
0: ไปตามมันดิ
1: โอ
0: ้คือพี่รุ่นเนี่ยหายเยอะที่สุดเลย
1: อืม
0: พี่รุ่นพี่รุ่นนี่ถือว่ารุ่นพี่เขาเลยนะพี่รุ่นนี่เคยจบจุฬามานะ
1: ครับผม
0: หาย2วัน
1: โหหายไปไหนครับ
0: ครบ20แกบอกว่าแกไปนอนได้นี่
1: ฮะ
0: นอนในซองฮะ
1: รอโอ้หาไม่เจอกัน
0: โอ
1: ้
0: ต้องแบ่งสายเดินเดินตามหาแก
1: ครับ
0: พี่รุ่นครับ
1: อืม
0: นาย
1: ครับ
0: หาอยู่ครับ
1: หายไปไหนกันหมดเลยแหมวันนี้เนี่ย
0: แต่แกก็บอกดีบอกพี่จะลึกแกก็เอาอยู
1: ่อืม
0: แกก็ดุด่าแต่ว่า
1: แต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาเลยนะ
0: สิ้นปีนี่มีโบนัสให
1: ้มีอีกพี่รุธไม่รับแน่นอนเลยให้นาย
0: พี่รุธบอกเฮ้ยน้อยเกินไป
1: เอาละเอาคนแรกเลยแหมวันนี้เนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่เรากลับมาอยู่กัน5วันนะครับสำหรับนินทากีฬาโลกนะครับ
0: เจ๊เป็นไงบ้าง
1: โอ้โหมา2วันดิคึกมากวันนี้จะมาอีกเหรอ
0: โอ้โหวันนี้3ผมชายลื้อดูเอ้ยทำไมลื้อโทมขนาดนี
1: ้เหรอบนอีกโอ้โหจุ่มจัก
0: เฮ้ยลื้อไปหาพี่รุธเองนะอู้ไม่ไปนะเพราะอ้วนไม่สบายผอมน้ำหนักมันลงเอาลงเอา
1: ครับ
0: คือหมอจะนัดอีกทีก็วันที่20หรือ11เนี่ย
1: ฮะ
0: นะฮะ20นี่คือเจาะแล้วนะ
1: อ๋อจ
0: อยละ
1: จอยละ
0: คาไปแล้วเนี่ย
1: ใ
0: ช้วางยาสลบแล้วส่องกล้องเข้าไปแล้วก็ไปตัดชิ้นเนื้อ
1: ตอนที่วางเนี่ยวางยาสลบก่อนพอเราตื่นค่อยส่อง
0: พอตื่นเราก็หยิบออกมา
1: ออกเล่นกล้องอยู่ข้างในจะบ้าเหรอ
0: เราไม่รู้เราไม่รู
1: ้เออ
0: เขาให้เราแป๊บเดียวแล้วเราก็หลับเลยดีดีดี
1: ดีนะ
0: คือถ้ามีอะไรซีติ๊กไปก็ตอนนี้เลยสบายแล้วมันมีความสุข
1: หรอ
0: หลับด้วยยาสลบเน
1: ี่
0: ยมันมีความสุขมันไม่มีมันไม่ฝันมันแม่อะไรมันหลับสนิท
1: หลับสนิทไปเลยฮะ
0: เออหลับสนิทสีถามลงเลย
1: ครับ
0: เออสบายหมอปลุกให้ตื่น
1: อย่าขัดใจ
0: อ
1: ื
0: ม
1: อื
0: มแต่งวดนี้เนี่ย
1: ครับ
0: หมอบอกใช้เจาะแล้วกัน
1: โอ้ดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: นี่คำว่าเจาะเนี่ยผมก็คิดผมนี่มันก็เหมือนเห็นช่างอ่ะลูกกึ่งอ่ะ
1: อืม
0: เจาะนี่แม่งก็คงมีสว่านไอ้ตั้งๆอยู
1: ่อืม
0: แล้วที่มันมีตุ้มๆคอยหมุนลงหมุนลงจืดแล้วก็ดึงขึ้นจืดแล้วก็ดึงขึ้นกูไหว้เครื่องนี้แน่นอนเลย
1: คนละแบบกันสิ
0: แล้วก็เข็นตัวเราเข้าไปแล้วก็จืดแล้วก็ดึงขึ้นอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: โอ้โหแล้วมันไหมพี
0: ่ไม่รู้เดี๋ยวต้องลองก่อน
1: เหรอไม่เคยลองใช่ไหม
0: แล้วโหที่สุดคือหมอแล้วสลบไห
1: ม
0: ไม่สลบ
1: โอ
0: ้คือโรงพยาบาลรัฐบาลเขาส่วนมากเขาไม่สลบ
1: อ๋อเหรอ
0: เออไม่รู้เป็นไร
1: วางสลบแต่ห้ามหลับ
0: ผมว่าผมรู้จักขาวทรายนะหมอนะ
1: ขาวทรายกันเล็กซี
0: ่เอาขาวทรายเนี่ยมาช็อกผมทีนึงผมก็สลบแล้วแล้วหมอทำอะไรก็ทำเถอะ
1: เอออยากทำอะไรทำ
0: เออไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นเลยอะไรเงี้ยไม่ได้
1: อีก
0: เออต้องโพส
1: โอ้
0: ต้องตื่น
1: อืม
0: ก็เดี๋ยวไปว่าจะเป็นไงบ้าง
1: ลองดูเดี๋ยวก็หายสบาย
0: อันนี้สนุกแน่นอน
1: ขาวผมดีเลยนี่โอ้โหข้อความมาปุ๊บเลยเดี๋ยววันนี้ให้พี่สมเล่าเยอะเลยเมื่อวานนี่เจ๊ชอบเลยอ่ะ
0: ทำไม
1: เออให้เล่าเรื่องสมัยแบบเอเชียนเกมหูก็ชอบ
0: เอเชียนเกมบ้าอะไรวะนั้น
1: ความทรงจำของลีมิ
0: กวันนั้นผมไม่ได้ฝากใครไว้แกก็เล่าเอเชียนเกมตลอดเลย
1: เอาเหรอ
0: เออ
1: โหคือหลังๆแกเริ่มไม่ทำกันบ้านแล้วแกเอาแบบของเดิมมาแล้วผิดปีหมด
0: แล้วก็อ่านนะ
1: อืม
0: ไอ้หยองก็พูดไปเถอะทีนี้ก็ไอ้ตรงเนี่ยมันเหมือนเราพูดผิดไงผมก็ตกใจ
1: เอ้ยเราพูดวะ
0: มีอะไรไหมครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรแกก็อ่านข่าวที่จะอ่านใหม
1: ่เริ่มไปใหม่หมด
0: แกไปอ่านแกใหม
1: ่เพราะแกเนี่ยผมสังเกตสายตากันแล้วพี
0: ่
1: วันนั้นลองจ้องดูพลังกับพี่บอกผมเมื่อพุธที่แล้วอ่ะบอกว่าเวลาแกจัดเนี่ยแกไม่ได้อ่านมาก่อนนะดูรู้เลยตาไอ้หุยไม่ได้ตอนแตก
0: พวกแกมาอ่านทีหลังไง
1: เออ
0: ปุ๊บหลังๆมาผมอ่านแกบ่อย
1: อ่า

0: โหข่าวปีที่แล้วอ่ะ
1: โอ้โห
0: โอ้โห
1: อันเจลติเหรอ
0: ออกนี่มันออกทะเลสู่อ่าวตังเกียแล้วก็เลยเข้าช่องแคบฮอร์มูดเลย
1: โอ้โหยิ่งกว่าบรรกาอีกยุ่งยากมากเลย
0: แล้วก็อืมเออเป็นยังไงปล่อยอื้อเนี่ยมันผิดหรือเปล่าวะ
1: แล้วเมื่อวานนี้ก็ชงเป็นยังไงมาผมก็ขำไงเพราะแกเป็นคนชงเป็นยังไงแต่ช่วงหลังเขาไม่ขยี้พี่เท่าไหร่นะเขาไม่เล่นป๋าก็ชอบเลย
0: เปลี่ยนมั่งเปลี่ยนมั่ง
1: เปลี่ยนไป
0: ไม่เห็นว่าจะไปเล่นเกมอีกแล้วชาวบ้านเดือดร้อนกันหมด
1: ชวนผมทุกวันเลยผมไม่ไปแล้วครับเล่นเกมคราวนี้รู้ละ
0: พี่สุชัยก็งงมากเลย
1: ทำไมครับ
0: นักเทนนิสแกน้องรวงข้าวอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ครับครับ
0: แกเป็นนายกแกจะไม่รู้ผลเหรอ
1: เออเขาต้องรู้สิ
0: เขารู้ป่ะรู้ดิวะรู้ผ่านเราใช่
1: เออเขาต้องรู้ก่อน
0: พี่มิงก์จะลายบอก
1: พี
0: ่รวงข้าวก็เข้ารอบอีกแล้ว
1: ยิ่งแกบ่นอยู่แกบอกเอ๊ะหลังๆส่งข้อความไปนายกไม่อ่านเลยแกบอกงี
0: ้เขาต้องรู้ดิ
1: เขาต้องมีทอสอรายงาน
0: เขาเป็นนายกคนนี้เขาจะไม่รู้ได้ไงว่าไอ้ลูกน้องเขาชนะมาอะไรเงี้ยวนไปวนมาแกบอกแกวนอยู่พักเลยพอดีแกโทรไลน์มาแกอยู่ต่างประเทศขณะแกอยู่ต่างประเทศแกยังเอาอีกนะ
1: โ
0: ทรไลน์มาแกยังไม่รีบวางอีกนะว่าจะไปเอเชียนเกมครับ
1: ตอนนี้ขาดอะไรบ้าง
0: ดีมากเลยไม่ไม่พี่สุชัยก็เออดีดีดี
1: เออดีดีอ๋อเหมือนไปทำข่าว
0: ไปทำข่าวใช่ไหมดีดีดีดี
1: ขาด
0: มันก็ไม่ดีมั่งก็มีนะพี่นะ
1: โอ้โ
0: หขาดอะไรบ้าง
1: เออขาดอะไรบ้าง
0: ก็
1: อย่างที่หนึ่งอย่างที่หนึ่ง
0: ค่าที่ที่พักยังไม่มีเลย
1: ค่าที่พักยังไม่มีอ๋อแล้วขาดอะไรไหมสองมีไหม
0: ตัวเครื่องบินก็ยังไม่มา
1: สองตัวเครื่องบินโอ้โหนี่มันหัวใจเลยนะนี่มันฮาร์ดออฟโกเลยนะสามมีสามไหม
0: ค่ากินเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยง
1: อันนี้มันทุกอย่างแล้วนะครับพี่
0: พี่สุชัยก็งงมากว่าเป็นบก.หรือตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ย
1: โอ้ขอหมดเลยเหรอ
0: โอ้
1: สามอย่างนี่มันแบบว่ามันพลาดไม่ได้แล้วนะคือนี่มันคือปัจจัยหลักเลยพี่ค่าเครื่องบินที่พักแล้วก็เบี้ยเลี้ยง
0: คือถ้าพี่สุชัยให้แกก็คงจะยื่นรับไว้ด้วยความเคารพ
1: แล้วก็ไม่มีการปฏิเสธแน่นอนสุดยอดเลยเห็นแกถามอยู่ทุกวันเลยบีไปหรือเปล่าไอ้เราก็จะบอกแกว่าผมอยู่นี่เลยนะผมว่าผมทะลุเป้าแล้ว
0: อยู่นี่ดีกว่า
1: หูพลากดีกว่า
0: เพราะว่าพลากเยอะมาก
1: วันละไม่เยอะพี่วันละ9ชั่วโมงเอง
0: เหรอสปทก็มี
1: สปทก็ให้มาเออใช่แม่อยู่พลากดีกว่าดูละเบ่งจะไม่ไปแล้วอ่ะ
0: ก็อยู่กรุงเทพดีกว่าคุ้มกว่าแล้วทาง
1: โอ้ไปนู่นเหนื่อย
0: ทีสปอร์ตก็ถ่ายทอดสด
1: อ่า
0: อันนี้คุยกับรองรุดมา
1: อ่าใช่แต่ว่าทีสปอร์ตก็ไม่ได้ข้ามหรอกอยู่เนี่ยแหละสมท. PPTV พอละ
0: ทีสปอร์ตเขาก็มีคนพากย์เขาใช้ได้เก่ง
1: ใช่นะฮะแต่เราเก่งกว่า
0: เขาก็ทางเขาจริงๆเรื่องกีฬาทีสปอร์ตต้องเก่งกว่านะ
1: แต
0: ่พากย์ประจำ
1: แต่
0: ว่าเราต้องเก่งกว่าในทีสปอร์ตก็ต้องยกเครดิตให้เขาอะนะ
1: ฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คงก็บ่นเยอะตั้งแต่บอลไทยไม่ถ่ายเนี่ยนะฮะ
0: จะไปบ่นทำไม
1: บอลไทยไม่ถ่าย
0: เพราะว่า
1: เพราะอะไรป่ะพอถ่ายคุณก็ไม่ดู
0: ขึ้นทศวรรษไปเรื่อยๆเรื่อยๆต่อไปเนี่ยกีฬาเนี่ยดูฟรียาก
1: ฮะ
0: ปั่นแปะเผื่อยังต้องเสียเงินเลย
1: โ
0: อ้เพราะฉะนั้นไม่มีทางแล้วยิ่งไอ้ KFC
1: AFC ส
0: ิเออ AFC คุณแป้งก็พูดปากกระฉีกถึงหูแล้วว่า
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ลิขสิทธิ์ของสมาคมKFC เขาไอ้อะไรนะ AFC เขาไปขายของเขา
1: ครับ
0: อันนี้ก็ไม่ทำไงใช่ไหม
1: ถูก
0: ร้องแรกแหกกระเชอไปก็ไม่มีประโยชน
1: ์
0: ก็บอลโลกอ่ะ
1: บอลโลกสุดท้ายก็ต้องจ่ายตังค์
0: ต้องจ่ายตังค
1: ์
0: คือมีไม่จ่ายตังค์ก็คือต้องไปดูบ้านเพื่อน
1: อย่างเดียวก็คือตั้งแต่สมัยเรียน
0: อ
1: ่ะ
0: ต้องใช้วิธีการงั้น
1: ใช่นะครับแม่หลายคนก็ส่งข้อความมาทักทายกันลืมเลยนะฮะนี่ถ้าเราอู้หน่อยนะเราตอบข้อความนี้จบเลยนะครับจบทั้งรายการได้เลยนะ
0: เราก็อู้ได้เลยนะ
1: เพราะตอนนี้เนี่ย
0: เ
1: กือบร้อยแล้วนะรวมๆเน
0: ี่ยเราก็ตอบเลยเพราะว่า
1: เดี๋ยวดิโอ้ยังไม่ได้ไปไหนเลย
0: สนกันน้องชิดเข้าไปหมดแล้ว
1: พนักงานบางคนยังไม่ตื่นไงนี่เมื่อคืนนี้เนี่ยมีเรื่องใหญ่มากเลยฮะพอผมจะนอนเดี๋ยวพี่ประมาณสัก ตีหนึ่ง
0: อ่ะเออผมก็ตื่นมาอ่านนะ
1: เออคิดในใจโอ้โหไม่ต้องดูเลยเว้ยเพราะว่าเมื่อคืนนี้เป็นครั้งแรกในรอบปีที่ตั๊กแตนบุกใหญ่นะครับ
0: ผมก็เสียงไอ้หิมะตกเปล่าวะ
1: ออ
0: ตุบตับตุบตับเอ๊ะสีมันน้ำตาลน้ำตาล
1: เออดูจากไหนมาฮะ
0: ดูของพี่เนี่ย
1: โอ้โหพี่คือจริงๆปีเนี้ยไอ้ตั๊กแตนฝูงแรกเนี่ยมันเกิดขึ้นเดือนกุมภาแต่มันยังไม่อยู่ในโฟกัสเราแล้วมันก็แต่มันอยู่ที่โมร็อกโกแต่เขาบอกว่ามันมาปุ๊บมันหาย
0: ไปเลย
1: แต่ที่รัสเซียเนี่ยมันอยู่แล้ว6วันนะ
0: โอ้โห
1: แล้วมันบินไปเรื่อยอ่ะโอ
0: ้แสดงว่ามันหิ้วกระเป๋าเดินทางมาเลยแล้ว
1: ใช่ใช่นะครับก็
0: แพ็คกระเป๋าใหญ่มาเลย
1: คนเนี่ยถามมาประมาณ2ปีแล้วมันหายไปจากมอนิเตอร์นะครับ
0: เ
1: มื่อคืนเราก็พอเห็นปุ๊บเนี่ยผมคิดเลยโอ้โหพรุ่งนี้ต้องมาจัดกับพี่สมนี่หว่าสบายเลยเข้าทาง
0: เห็นแล้ว
1: ด็อกเตอร์วาแลง
0: ป๊อกกี้ไอ้ซอสป๊อกกี
1: ้มันเป็นเขาเรียกอะไรนะง่วนเชียงง่วนเชียง
0: ที่ฉีดผ้าแล้วง่วนเชียงแล้วก็ผสมกับไอ้พริกไทย
1: กลางคืนเนี่ยแกเอาไปฉีดผ้า
0: แล้วกลางวันนะฮะ
1: กลางวันเอาไปฉีดขายตั๊กแตน
0: โอ้โหมีหน้ากินแล้วแบบเรียบไปหมดเลยตัว
1: รสชาติมันแปลก
0: ๆ
1: คือตั๊กแตนเมื่อคืนเนี่ยมันโจมทีที่เขตเขาเรียกคิสลาย่าในรัฐดาเกสถานดาเกสถานเขาไม่ได้แยกออกมาเหมือนพวกอุซเบย์นะช
0: ื่
1: อมันจะเหมือนกันนะ
0: ออ
1: มันมีอยู่หลายที่นะฮะ
0: ให้เราให้พี่ยุนหรือให้พี่อะไรดีเนี่ย
1: ทำไมฮะ
0: โทรไปหาพี่ปูตินให้หน่อยเลย
1: ทำไมฮะ
0: เอา
1: อ๋อ
0: การให
1: ้อ๋อเอาตั๊กแตนมาใช่ไหม
0: ผมเอาคนไทยไปประมาณสัก
1: 200คน
0: ไม่เกิน50คน
1: 50คนก็หมดแล้ว
0: พอแล้ว
1: เ
0: ออนี่มันนี่มาเอาตะขงตะข่ายให้ผมไม่พร้อมนะ
1: โอ้
0: โอ้เรียบร้อยเลย
1: เขาดักกันไม่ได้เพราะที่นั่นเขาไม่กินเขามีการสำรวจออกมาแล้วพี่ว่า3ประเทศเนี่ยที่กินตั๊กแตนได้เก่งและมีวิธีการจัดการกับมันได้ดีที่สุดคือ3ประเทศ
0: 3ประเทศ
1: 1คือไทยแลนด์2เนี่ยเม็กซิโกและ3คืออูกันดา
0: โอ้โห
1: 3ชาติ
0: ไอ้3ชาติพวกนี้มันไม่บอกเคล็ดลับไอ้พวกนี้หรอก
1: ไม่บอกเราก็ไม่บอกใครหรอกเรื่องอะไรอ่ะ
0: กินกูสบายโอ้โหขอให้มีเถอะ
1: โอ้
0: โลหลายตังมาก
1: โลหลายตัง
0: แล้วถ้าเกิดอย่างนี้เนี่ยพี่ปูตินบอกเฮ้ยมาปาให้หน่อยได้ของฟรี
1: ได้ของฟรีแล้วก็คุณก็ไม่ต้องเดือดร้อนด้วย
0: เอากลับส่งเครื่องบินเราฟรีโอ้โหลงกระทะฟู
1: เขาบอกว่าคือผมไปอ่านวิจัยอันหนึ่งนะเขาก็เขียนเต็มเลยมันมีแล้วก็มีศาสตราจารย์อยู่คนบอกว่าคุณไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกคุณเอาคนจากสามประเทศนี้มาจบเพราะเขาสามารถที่จะจัดการกับจังหวะดีดของตั๊กแตนได้ดีที่สุดในโลก
0: ศาสตราจารย์มัคคาราเกาม
1: ันอยู่อำเภออะไรศาสตราจารย์คนนี้อ
0: ยู่ในแฮร์รี่พอตเตอร
1: ์แฮร์รี่พอตเตอร์นะคืออันนี้เนี่ยเกิดที่ภูมิภาคคอนเคซัสนะครับทางตอนเหนือของรัสเซีย
0: มันเย็นเหรอเย็นไหมช่วงนี้มันน่าจะไม่เย็น
1: คือพอดูอย่างนี้พี่มันเขาบอกว่าคือก่อนหน้านี้มันมีอันหนึ่งก็คือเมื่อเดือนมิถุนาเนี่ยมันมีทีวีช่องหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือ RRT ของรัสเซียเนี่ยเอาศาสตราจารย์3คนน่ะไปทำสกู๊ปเมืองคือสกู๊ปเมืองนั้นเนี่ยมันเกิดเขาเรียกว่ามันเป็นการเสื่อมโทรมของดินเขาก็เลยมองว่าไอ้ตรงเนี้ยมันกำลังจะเข้าสู่เขาเรียกว่าพื้นที่ที่เป็นแหล่งทรุดโทรมของประเทศคือมันออกแห้ง
0: ๆ
1: แล้วเขาก็ไม่คิดหรอกว่าอีกเดือนต่อมาตั๊กแตนจะบุกแสดงว่ามันชอบแห้งจัด
0: แห้ง
1: ๆโอ
0: ้น้ำคุกคิกคุกคิกเต็มที่ก็คุกคิก
1: เหมือนตอนนั้นที่เรามันระบาดที่ภาคอีสานน่ะเพราะภาคอีสานเราแห้งแล้งที่ทำให้ต้องมีโครงการอีสานเขียวไงนี่แหละก็เลยเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ย
0: พ่อใหญ่ให้ตอนนั้น
1: แหมลูกก็
0: พ่อใหญ่ที่ถูกใช้เยอะมากนะ
1: โอ
0: ้มีพลเอกชวลิตใช่ไหม
1: พลเอกชวลิตนี่ถือว่าเป็น
0: ต้นตำรับ
1: นานพ่อใหญ่เลย
0: ต้นตำรับ
1: ต้นตำรับเลย
0: หลังๆมานี่ก็ทำก็พ่อใหญ่นะ
1: พ่อใหญ่ทำคนไปเรียกแต่พ่อใหญ่ชวลิตคลาสสิกสุด
0: คลาสสิกสุด
1: โอ้แหมลูกมาเลยหัวเชื่อมเชื่อม
0: ถามอะไรพ่อเนี่ยถามอะไร
1: พ่อก็ไม่รู้กันก็ตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็ไปดูมามันไอ้วิดีโอสารคดีเนี่ยผมนี่ก็โรคจิตนะตามไปดูจนตีสามเมื่อคืนเนี่ยตามไปหาดูคือมันยังไม่เปิดออกมาเพราะมันยังไม่รู้ว่าจะเปิดด้วยอะไรเขาบอกว่าเนี่ยเอาภาพตะกั่วเมื่อคืนเนี่ยล้านตัวไปเปิดได้เลย
0: วิ่งชนรถตับตุบตับตุบ
1: ใช่ใช่แล้วมันมีศาสตราจารย์คนหนึ่งเนี่ยคล้ายๆกับพี่หลิมหมิงเมื่อตอนสัก6ปีที่แล้วคือเอาปีกซ้ายเนี่ย มาช่วยปีกขวาคือหวีเปลอะปรากฏว่าศาสตราจารย์แกตกใจอะพี่ไม่คิดว่ามันจะมาเยอะอย่างนี
0: ้หัวกระเซิงเลย
1: หัวกระเซิงแล้วเสร็จปุ๊บมันเหมือนหนังอีBack to the Futureอาจารย์ที่เรียกมาร์ตี้อ่ะมาร์ตี้อ่ะไอฝั่งที่ปีกซ้ายเนี่ยที่มาช่วยวิงขวาเนี่ยมันปลิว มันปลิวแล้วโชยคือผมโชยขึ้นมาพี
0: ่
1: โอ้โหแล้วแกยั่วแกด่าตั๊กแตนเละเลยอ่ะคือศาสตราจารย์มันมีศาสตราจารย์ที่ไปเนี่ยแล้วก็เป็นศาสตราจารย์ใหญ่เนี่ยนะฮะชื่ออาจารย์ลุสลันกูซาลอฟอาจารย์มิคาอิลบูลอฟแล้วก็อาจารย์คิริลปูซินี
0: ่
1: นะเป็นไงละเอียดไหม
0: โ
1: อ้โหนี่ไปหามาเลยแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยมันเป็นการต่อสู้เพราะตรงนี้เนี่ยต้องให้สหประชาชาติเนี่ยสร้างอนุสัญญาพิเศษเพื่อต่อสู้กับเรื่องทะเลทรายที่มันจะเกิดขึ้นกับ196ประเทศทั่วโลกตั๊กแตนมันชอบโอ้
0: อันดับแรกขั้นต้นเ
1: น
0: ี่ยเดี๋ยวให้ไทยจัดการให
1: ้เลยเอาไปกินได้เลย
0: ส่งอาวุธให้เราแลกอาวุธกัน
1: โอ้คือต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่าตอนนั้นเนี่ยที่เราเล่าเรื่องตั๊กแตนเนี่ยเพราะว่าไอ้ตอนโควิดเนี่ยมันไม่มีกีฬาแล้วมันบุกหมดเลยนะบุกอินเดียศรีลังกาบุกอียิปต์โมร็อกโกแบบมาแบบเป็นล้านๆเลยนะครับแล้วมันก็หายไปเนี่ยมันเพิ่งมานะฮะมันเพิ่งมาด็อกเตอร์แมลงก็เลยมาเล่าให้กับทุกท่านได้ฟังกัน
0: ถ้าเกิดส่งคนไทยไปนะ
1: ฮะ
0: รับรองมันย้ายถิ่นฐานเลย
1: โอ้
0: เก็บข้าวของภายในคืนเดียวเลยไปแนบเลย
1: ผมยังจำได้เลยว่าก่อนตอนเด็กๆเนี่ยแถวพระราม3เนี่ยมันยังไม่มีถนนแบบนี้ใช่ไหมสะพานภูมิพลก็ไม่มีมันอุดมสมบูรณ์มาก
0: ใช
1: ่แล้วตั๊กแตน
0: อ
1: ่ะมันเต็มฝั่งที่ติดกับสนามบอลที่เตะแล้วเขาก็สร้างสังกะสีกันเราว่ามันสร้างสังกะสีทำไมมันบอกว่ามันจะได้เงียบมันไอเสียงที่เราเตะตึ๊บตับตึ๊บตับเนี่ยมันพอมันเบาลงปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวมันมีของพวกนี
0: ้
1: แล้วตั๊กแตนลงนั้นเองพี่แล้วก็พวกพี่ๆที่เขาเป็นเด็กโรงงานเป็นคนอีสานนะเมื่อก่อนจะเป็นคนอีสานส่วนใหญ่เข้าไปแป๊บเดียวมันเฮ้ๆจับออกมาพี่โอ้โหเป็นถุงปุ๋ยอ่ะ
0: แล้วก็ไม่ต้องล้างนะ
1: โอ้โหใส่เลยเพราะว่ามันสะอาด
0: ใส่กระทะเลย
1: เพราะว่ามันไม่มีการฉีดยาฆ่าแมลงเลยแถวบ้านผมมันไม่มีมันเพียวมาก
0: ลงไปนี่กรอบแต่มันอร่อยด้วยป๊อกกี้อ่ะ
1: ถ้าไม่มีป๊อกกี้นี่แย่
0: นะไม่อร่อยเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้เขาสมาร์ทรวมกันแล้วพี่ขนมหวานครึ่งหนึ่งแล้วก็ขายพวกแมลงทอดครึ่งหนึ่งแต่ตั๊กแตนไม่ค่อยมีละ
0: ไม่มี
1: หายาก
0: ก็ตัวแบบน้อยมาก
1: โอ้มันพวกดักแด้อ่ะ
0: น้อยมาก
1: พี่กินเป็นไหมไอ้พวกดักแด้
0: ไม่เคยกิน
1: เป็นแบนนะ
0: กินตั๊กแตนได้
1: กินตั๊กแตนได้ใช่ไหมเออผมนี่เพิ่งกินกบเป็นตอนที่ไปงานลุงเหรียญเนี่ยผมไม่เคยกินเลยนะ
0: ไอ้กบการตัวใหญ
1: ่โอ้ผมไม่รู้ว่ามันขนาดนี้เพราะว่าไอ้เราเข้าไปปุ๊บวันสวดเนี่ยไปเร็วไปกับน้องที่ก๊อปที่แนวหน้าเนี่ยไปเป็นเพื่อนกันเขารู้จักลุงเหรียญด้วยก็เลยพาไปปุ๊บไปกินอาหารปลาก่
0: อ
1: นพอเราก็กินเรียบร้อยเดินออกมาปุ๊บกำลังยืนอยู่กำลังจะสตาร์ทรถมันอิ่มไงโอ้ปรากฏว่ารถตู้เลี้ยวเข้ามาจอดฟ้าบโกบอยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬา
0: อ๋อสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬา
1: เอ้าบีมายืนอยู่ทำไมแล้ว
0: เข้าไป
1: ผมกินแล้วมาโอ้โหคือโดนแน่นแล้วอ่ะแต่ด้วยความตะกะไม่ใช่แต่ด้วยความโกบอยบอกไปนั่งเป็นเพื่อนพี่หน่อย
0: พอใส่ถุงไป
1: แกสั่งกบมาโอ้โหช่วยพี่กินหน่อยบีแกมาอยู่กับพี่จี6-7คน
0: พี่จี
1: ที่เป็น PR
0: พี่จีฮอนด้า
1: ใช่แล้วเฮียโก Honda มาแล้วก็นั่งกันรู้จักกันหมดแล้วเข้าไปนั่งคือเราก็อิ่มแล้วไงโอ้โหพอทอดกบมาพี่
0: ซัดไปอีก3จานโกบอยบอกโอ้โห
1: ไหนมึงบอกมึงกินแล้วไงพี
0: ่กูไม่น่าเรียกมันเลย
1: โอ้พี่เฮียโก Honda บอกอืมบีนอนนี่เลยดีกว่านะคือคนที่เขาเก็บตังค์อ่ะคือคนที่เขาเสิร์ฟกับคนเก็บตังค์อ่ะเขาก็เห็นไงว่าเรากินไปแล้วนี่หว่า
0: ไม่ไง
1: ก็เดินมามองเอ๊ะพี่หนูว่าพี่นะเมื่อกี้เนี่ยพี่สั่งทอดมันจานบะล้มเลยที่พี่ยังบ่นเลยมันใหญ่จังอ่ะบอกอ๋อเนี่ยก็อร่อยไงก็เลยไปตามเพื่อนมากินโอ้ก็ตอนแรกไปกัน2คนกลับมาทีเก้าคนอ่ะ
0: โอ
1: ้คงคิดว่าโอ้โหร้านหนูเนี่ยอร่อยจริงใช่ไหมครับ
0: ห้องจริง
1: ผมไม่เคยกินกบเลยนะพี
0: ่โอ้โห
1: กินตัวนั้นอ่ะโหน่องมันเหมือนไก่เลยนะ
0: น่องใหญ่กว่าไก่ด้วยซ้ำบางทีเนี่ย
1: แล้วมันนิ่มกว่าไก่นะ
0: อร่อยมาก
1: โอ้โอ้เรียบร้อยเลยแม่
0: ทีเนี่ยเอาไส้ออกแล้วยังกระโดดได้เลย
1: หรอกบกับตั๊กแตนนี่พี่สมชอบอะไรฮะ
0: ตั๊กแตนกว่า
1: แล้วระหว่างหยองกับเหลียนหมิงนี่ชอบใคร
0: โอ้โหหยองก็บอกพี
1: ่
0: เดี๋ยวผมจะกลับบ้านนอกนะ
1: ฮะกลับอีกแล้วเหรอ
0: มีเวรอะไรเปล่ามีเวรอะไรไ
1: หมอ๋อเออช่วงนี้ไม่ค่อยมีอะไรตื่นเต้นใช่ไหม
0: ส่วนมากช่วงนี้กลางวันก็จะให้แกอยู
1: ่
0: กับวันพรุ่งนี้
1: อยู่อีก
0: ก็ให้แก
1: เอามานี
0: ่แกมานี่
1: พรุ่งนี้กับเจ๊แล้วก็
0: ถ้าแกลืมก
1: ็ตัวใหม่และระบบใหม่ครับใครเป็นคนวางฮะเนี่ย
0: ก็
1: ห้าวันเนี่ย
0: พออซ้อมหมิง
1: ซ้อมแกวางตัวเอง4วันเลยนะโอ้โหโหดมากเลยอ่ะ
0: พอซ้อมหมิง
1: โอ้
0: เอ้ยแล้วลื้อลื้อมาไหวไหมผมก็บอกเอ้าลื้อก็เห็นว่าอ้วนแกจะตายหายอยู่แล้วจะให้กูมาวันไหนวะขอเป็นวันพุธวันเดียวแล้วกันงั้นลื้อพุธรหัส
1: ผม
0: แล้ววันพุธรหัสเดี๋ยวหาคนอื่นแทนให้
1: ตอนแรกผมกะว่าอะไรไหมวันจันทร์เนี่ยแกจะเปิดโอกาสให้เต้ยหรือว่าพี่สมมาไงแกบอกว่าเฮ้ยบีลูกพี่ลือนี่ไม่ได้เรื่องเลยบอกเอ้าทำไมพี่ยืนยันงอแงแล้วเกินจะอยู่แต่วันพุธบอกอ๋อผมก็นึกว่าตอนแรกเนี่ยต้องเป็นใครแน่ๆมาวันจันทร์แล้วก็เตรียมคิดแล้วปรากฏรายชื่อแรกมาเลยลีมิงโอ้โหใส่ตัวเอง
0: ผมรู้แล้วแกต้องเอา
1: เอาเหร
0: อ
1: โอ้ผมเนี่ยคิดไปแล้วไงว่าสงสัยไม่เต้ยก็ต้องหยองหรือไม่ก็พี่อี้แน่ๆ
0: ต้องมีใครสักคน
1: นะต้องมีใครสักคนมาเพราะผมบอกพี่ผมมาวันจันทร์เลยสบายวันจันทร์ผมว่างเลยวันจันทร์ผมสบาย
0: สรุปก็เป็นยังไงบ้างฮะ
1: จันทร์พี่หมิงตัวยืนอังคารพี่หมิงตัวยืน
0: พุธ
1: เนี่ยแกบอกบีต้องมากับพี่สมบังคับพฤหัส
0: พี่หมิง
1: ศุกร์ล่ะพี่เองแกบอกต้องพี่แต่ถ้าวันพุธมาไหนหรือไม่มาบอกพี่ก่อนแกบอกนะ
0: วันนี้ก็มาถามอีกเฮ้ยดูเรื่องโซมโซมไหวไหมเนี่ยจะมาวันนี้ผมอีกนะ
1: จะมาอีกเหรอ
0: ผมบอกงั้นมาเลยผมจะกลับบ้านนอนพอออกจากห้องพิรุธมาเพียมากมันเย็นไง
1: โอ
0: ้เย็นมาก
1: หนาวคือแกนี่แบบว่าต้นเย็นแกไม่มีธุระไปไหนเลยแหละครับเพื่อนผูงแกไม่นับเลยเหรอ
0: แกก็สามโมงไปรับ
1: เอมง
0: เสร็จปุ๊บแกก็ว่างละ
1: เย็นเพื่อนแกไม่มีมาไปไหนเลยฮะ
0: ไม่น่าจะมีรายได้อย่างอื่นแกนี่รายได้หลักนี่คือ99เลยนะ
1: โหแกนี่เซ็นคลึบเลยก็เดือนที่แล้วอ่ะผมยังไม่ได้เซ็นมาถึงปุ๊บผมตกใจอ่ะเฮ้ยทำไมโทษฮะนึกในใจนะทำไมของกูเยอะขนาดนี้วะเนี่ยไอ้กูยังไม่ได้เซ็นไม่ได้จัดเยอะขนาดนี้หรอภาคบอลก็ไม่กี่คู่เองแกเดินออกไปด่าเลยไอ้พวกนี้นะบีมันเขียนพวกนี้มันไม่มองหรอกโอ้โหเลอะเทอะไหนดูสิอุ้ยพี่เองเขียนผิดเขียนผิดอะมาใส่ฝั่งผมบานเลยฝนฝังแกนี่ขาวกวักเลย
0: โ
1: อ้การหนักจริง
0: ตั้งไงนี่แล้วตั้งแต่สมัยตอกบัตรแล้ว
1: ตอกบัตรถอยหลังอะ
0: ตอกบัตรถอยหลัง
1: เออคิดดูท่านเคยตอกบัตรถอยหลังไหมฮะ
0: แล้วแกมาแก้ใหม่หมดแล้วแกไม่ดูเลยนะตอน
1: ไม่ดู
0: แล้วแกทำอะไรเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บแล้ววันนี้เนี่ยไลน์ไปนะบีมิงนัดพี่บิ๊กไว
1: ้
0: บ่ายโมงครึ่งผมไปถึงเที่ยงกว่าย ังไม่บ่ายโมงบอกบีมิงขึ้นไปแล้วไม่มีใครอยู่เลยเขากินข้าวหมดว่ารออยู่ตรงที่แรกบัตรนะ
1: อ๋อข้างล่างข้างล่าง
0: สักพักแกก็ไลน์มาอ้าวขึ้นไปรอที่ห้องมิรุธเลยก็บอกไปแล้วว่า
1: ไม่มีใครอยู
0: ่ขึ้นไปรอห้องมิรุธเลยมันไม่มีใครอยู่มันก็ยังทบเอาคำถามเดิมมาเอาคำตอบเดิมไม่ก็จนผมเขียนไปประโยคนึงไม่มีใครอยู่เฮ้ยลืมไปรอห้องมิรุธสามรอบอ่ะ
1: โอ้โอ
0: ้พี่ผมบอกผมก็เลยมานั่งรอมิรุธตรงข้างนอกเพราะไอ้ตรงที่แลกบัตรมันร้อนแล้วลมไม่พัดผมก็เลยมานั่งตรงเสาข้างหน้าเลยจนพี่รุธแกเดินมาก็เลยเฮ้ยเอ้ยก็เดินเข้าไปพร้อมพี่รุธโอ้แล้วกกท.ใครไม่เคยไปนะหลงเลยนะ
1: ครับ
0: พอแลกบัตรเสร็จปุ๊บจะมาตื้ดเข้าเนี่ยคล้ายคล้าย AIS ที่เราเข้าตื้ดแต่นี่มันจะยากกว่าเราต้องกด
1: ชั้นที่จะไป
0: ชั้นที่จะไปเสร็จแล้วก็ต้องรอมองดูว่าลิฟต์เนี่ยมันจะ

0: กท.เขาก็นัดอยู่แล้วว่าเดี๋ยวผู้สื่อข่าวเนี่ยวันนี้เดี๋ยวบริการพิเศษให้9 โมงเดี๋ยวรถจะมาร
1: ถมารับ
0: จะมีรถมารับนะแต่ต้อง9 โมงแต่เขาบอกว่าต้อง9 โมงนะแล้วจะมีรถตู้2 คันเพื่อมารับไปแต่ขากลับกับเองนะโอเคไม่มีปัญหาเพราะว่ายังไงเราต้องทำข่าวอยู่แล้ว
1: เรารับไปฟรีแล้วก็เบิก
0: ใช่รถ เบิกไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ปรากฏว่าเลยเจ๊ลงมาใน6 โมงครึ่งอ่ะ
1: เหรอ
0: โอ้ไอ้พวกนี้นี่ช้าเมื่อไหร่จะมาโวยลูกอย่าง
1: ถามหาเอ้ย
0: ถามหาเมื่อไหร่รถมาพวกเองไม่ลงโกเหรียญยังนอนอยู่
1: เ
0: ลยพวกผมก็รู้ไงว่ามัน9 โมง
1: มา9 โมง
0: โอ้ก็รีบกินข้าวคือไปเร่งไอ้นั่นด้วยเร่งแม่บ้านที่แกขโมยไอ้แฮมทุกวัน
1: อ
0: ่ะ
1: ที
0: ่
1: ฝรั่งเศสเหรอ
0: ฝรั่งเศสเสร็จปุ๊บแกไปยืนรอเลย7 โมงครึ่งอ่ะพี
1: ่
0: แล้วฝนมันตก
1: โอ้
0: วันนั้นฝรั่งเศสฝนตกแต่เช้าเลยแกด่าเละเลยเมื่อไหร่จะมาบอกพี่เขานัด9 โมงครับพี
1: ่รู้ว่า9 โมงปุ๊บ8 โมงกว่าแกมาเก็บ
0: เข้าไปเก็บสักพักหนึ่งรถมาสรุปทุกคนขึ้นหมดแล้วขาดคนเดียวพี่ว่าใคร
1: รีมิง
0: รอแกแกขึ้นไปจากมันอีอยู่ข้างบนโอ้ฟ้าฟ้าจริงโอ้
1: แกนี่วันอีเตอร์เลยอีเตอร์เก็บไข่อย่างเดียวเลย
0: หนักนะฮะเรียบร้อยแต่ละอย่างตัดกลับมาเที่ยงนี้ฮะ
1: วันนี้เหรอ
0: เดี๋ยวผมเอาเรื่องนี้สรุปให้กับทุกท่านแล้วกันนะครับผมว่ามันเป็นประเด็นที่ใหญ่ที่สุดก็คือโมฮัมเหม็ดซาลาห์นะฮะที่ย้ายเรียบร้อยนะครับวันนี้เปิดตัวแกไปที่ลงเครื่องบินด้วยเท้าซ้ายนะ
1: แล้วก็
0: ที่อาตาเติร์กแอร์พอร์ต
1: กั้นหายใจ
0: นะมันต้องกั้นหายใจข้ามธรณีประตู
1: ข้ามธรณีเครื่องบิน
0: นะฮะข้ามมา
1: ห้ามทักใครเด็ดขาดเลยจนกว่าจะไปถึงที่
0: ผมว่าแกขึ้นเครื่องบินเนี่ยคนรู้จักกันทั้งเครื่องอ่ะ
1: เหมือนไหมนี่ไงพวกทหารเกณฑ์ทหาร
0: ไม่ได้นะ
1: โอ้สมัยเมื่อสัก30-40 ปีที่แล้ว
0: ห้ามทักห้ามทัก
1: ออกจากบ้าน ตุ๊กแกทักยังไม่ได้เลย
0: ใช่ใช่ห้ามคุยกับใคร
1: ห้ามคุยกับใครออกบ้านเดินไปขึ้นรถขึ้นลาจะทะเลาะเขาตายเลย
0: ใช่ใช่ห้ามพูด
1: ห้ามพูด
0: ห้ามพูด
1: จนกว่าจะจับ
0: เห็นใบแดงทุกคนนะโดน
1: ใบแดง
0: นะก็วันนี้นะฮะก็เจอที่คือแฟนบอลเนี่ยเป็นพันมาต้อนรับโมเมซาร่านะครับแล้วก็เขา
1: ใช
0: ่ไหมใช่ฮะไปที่แทปซอนสปอร์นะครับซาร่าเนี่ยอายุ34แล้วก็ซัดให้ลิเวอร์พูลไป257 ประตูตอนนี้ก็แต่ว่ามันยังไม่เคลียร์นะณเวลานี้ว่าเขาเนี่ยได้จำนวนเงินเท่าไหร่อย่างไรแต่ว่ามันเป็นแค่กระแสข่าวว่าซาร่าเนี่ยได้เท่านู้นเท่านี้ผมสรุปมาให้แบบนี้ก็คือว่าคือเมื่อก่อนตอนอยู่เอาตั้งแต่เด็กนะตอนที่ อยู่เชลซีพี
1: ่
0: แกได้30,000ต่อสัปดาห
1: ์ต่อวีค
0: ต่อวีคกับปอนนะแล้วพอไปอยู่ฟิออเนี่ย
1: อ
0: ยู่ฟิออก่อนได้29,000นะฮะมาอยู่ช่วงยืมตัวเนี่ยได้29,000ของเดิมอยู่เชลซีได้30,000จากนั้นเนี่ยก็ย้ายไปอยู่กับโรม่าได้50,000แล้วพอมาอยู่กับลิเวอร์พูลในช่วงแรกเนี่ยเซ็นมาจาก50,000เนี่ยเป็น90,000
1: โอ้โห
0: 90,000ปุ๊บเล่นดีปีแรกยิงเม็ดบานเลยแล้วก็เซ็นสัญญาใหม่จาก90,000พี
1: ่
0: ได้220,000
1: โอ้โหก็มันสมควรจ่ายนะตอนน
0: ั้
1: น
0: พอ220,000เสร็จปุ๊บล่าสุดเซ็นได้350,000
1: โอ้โห
0: นะฮะ350,000ทีเนี้ยเข้ามาที่นี่ก็ด้วยวัยซาร่า280,000
1: โอ้โห
0: ก็ยังเยอะอยู่ดีพี่อายุ34
1: แกมาด้วยใจเลยใช่ไหม
0: เงินล้นล้วนประเด็นสำคัญพี่สม
1: ครับ
0: คุณผู้ฟังก็คือว่าค่าที่ซาร่าได้เงินตรงนี้เนี่ยทำไมถึงมาแทบซอนสปอร์ก็คือว่าถ้าขายอะไรก็ตามที่มันเกี่ยวกับเขาจะได้ส่วนแบ่ง20-25%
1: โอ้โห
0: ทุกอย่าง
1: ใครแมวดีกับซาอุอีกอะ
0: ดีกว่านะ
1: เออดีกว่าซาอุ
0: มันได้ตรงนี้นะมันได้ตรงนี้คือตัว
1: ลีกก็มันกว่า
0: ลีกมันกว่าซาอุ
1: มันกว่าซาอุแน่นอน
0: แล้วผมแอบเดานะพี
1: ่
0: ว่ามันเขาเรียกว่าอะไรพี่สมเขาเรียกว่าพอมันไปอยู่แล้วแล้วมันบันเทิงเลิงใจกว่าพอไปอยู่ซาอุเนี่ยบางคนอยู่ไม่ได้นะ
1: มันเข้ม
0: โอ้คือซาร่าเนี่ยเคร่งศาสนาก็จริงนะแต่ว่าหลายคนมันอยู่แล้วผมว่าอากาศด้วยซาอุกับตุรกีเนี่ย
1: คนละเรื่องตุรกี
0: คนละเรื่อง
1: ยุโรปนะ
0: มันยุโรปแล้วมันค่อนขึ้นไปข้างบน
1: แล้วอาหาร

0: ผมว่าอาหารตุรกีอาหารอร่อย
1: ใช่
0: อาหารตุรกีมันเป็นอาหารกึ่งยุโรปกึ่งมุสลิ
1: ม
0: ก็จะมีมัสลู
1: ม
0: มีแพะย่าง
1: นกหงส์หยก
0: นกหงส์หยกก็มากินน้ำแป้งเลยแล้วก็จะมีอะไรนะอะไรไอโรตีแผ่นๆกลมโรยเกลือนิด
1: ๆแล้ว
0: ก็จิ้มกินกับแล้วแพะแกะที่เขาย่าง
1: อร่อย
0: ไม่มีกลิ่น
1: ครับ
0: ไม่มีรสไม่มีสี
1: แล้วไอ้ไก่ย่างตุรกีเนี่ยมันท็อปเบอร์ท็อปของโลก
0: คือเอางี้ไก่ย่างเม็กซิกันเนี่ยดูดีกับตุรกีเลย
1: ครับใช่
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: เม็กซิกันถือว่าไก่ย่างดังแล้วนะ
1: ดัง
0: แต่ว่าโอ้ถ้าเจอตุรกีนี
1: ่คือ
0: สีย่างอลองอ่ะ
1: ครับคือคีบับของตุรกีอ่ะมันอร่อยกว่าคีบับที่อื่นด้วย
0: อร่อยกว่า
1: เอออร่อยกว่านะครับคือร้านตุรกีนี่มันไม่ว่าที่ไหนนะผมว่ามาตรฐานเดียวกัน
0: กับข้าวประยุกต์ด้วย
1: ใช่แล้วก็ข้าวหมกเต่าของตุรกีโอ้บริยานี
0: ่ก็ผมว่าก็ชอบกินไอเห็ดมันนะนะ
1: เห
0: ็ดย่างแล้วมากินกับพวกเนื้อของเขาอะไรเงี้ย
1: โอ้โหเนียนกริบ
0: โอ้โหรสชาตินี่มันสวรรค์เลย
1: คือพวกผมนี่ตอนนี้มีไก่เต้ยไงตอนที่โอลิมปิกเริ่มจะต้องรับรู้กับการกินพวกนี
0: ้
1: เพราะว่าในแถบที่ไปอยู่อ่ะขออภัยต้องใช้คำว่าไปอยู่ย่านแขกนะไปอยู่ย่านแขกในลอนดอนแล้วก็เห็นแล้วโอ้โหทำไมมันมีแต่ร้านตุรกีวะเออมันมีตุรกีกับแอนจิเลียเราก็ลองดูโอ้โหตุรกีมาอร่อยกว่าแล้วทีนี้มันอร่อยไหมพี่เราก็ซื้อเนื้อแพะไก่ไปกินกับเบียร์ที่ห้อง
0: โอ้โหถ้าผมเห็นตุรกีนี่เนี่ยสวรรค์เลย
1: โอ้สวรรค์แล้วผมเนี่ยคือลงรถเมย์หน้าบ้านปุ๊บซ้ายเนี่ยนะร้านตุรกีขวาเนี่ยร้านเบีย
0: ร์โอ้โห
1: เรียบร้อยโอ้แล้วช่วงนั้นหมอไม่ห้ามด้วยไง
0: ไอ้ตุรกีนี่มันตุรกีนี่มันมีดื่มไหม
1: มีอยู่แล้วครับแต่ว่ามีบางเป็นโซน
0: อ๋อไม่ได้แบบ
1: มันไม่ได้ทั้งหมด
0: ไม่เหมือนซาอุไม่เหมือนซาอุ
1: เอาหัวนั้นแบบ 100% เออไม่ได้นะครับดังนั้นตอนนี้ที่ไปเนี่ยก็คือมันมีอยู่หลายอันมากการเซ็นสัญญาครั้งนี้เนี่ยแล้วมันทำให้ลีกตุรกีเนี่ย มันพุ่งขึ้นมาเลยนะคือผมว่าตรงเนี้ยคือก่อนหน้านี้เบสิกตัฟเนี่ยอยากได้แต่เบสิกตัฟเนี่ยให้ครึ่งเดียวกับที่ให้กับทางฝั่งนี้ให้เท่าหนึ่งให้แค่10ล้านประมาณ10อ่ะทางนี้ให้17อ่ะพี่มันเกือบเท่าอ่ะนะฮะซาร่าก็เลยดูแล้วเนี่ยก็เลือกทางนี้แล้วกัน
0: มาด้วยใจ
1: มาด้วยใจล้วนๆนี่มันทำให้ลีกของตุรกีเนี่ยมีมูลค่าเลยนะ
0: โอ้โหนะ
1: ช่วยได้ช่วยได
0: ้มีตัวดังนั้นเยอะหน่อยช่วงนี
1: ้มาหน่อยนะฮะก็ผมก็ไม่แน่ใจว่าลีกตุรกีตอนนี้เนี่ยใครถ่ายทอดแต่นี้ก็
0: เฮ้ยโหได้นะ
1: เฮ้ยได้เลยนะพี่นะ
0: ได้เลยนะ
1: ใช่นะครับเพราะนั้นนี่คืออีกจุดหนึ่งนะครับที่มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าฟุตบอลคือซาร่านี่โอ้โหแล้ววันนี้คนมารอรับนี่เต็มเลยนะมวลมหาประชาชนของทางฝั่งนี้แล้วก็มันมีอันหนึ่งพี่ก็คือมันมีแฟนบอลของกาลาตาซารายมันดันไปต้อนรับซาร่าเว้ยโอ้แล้วมันดันไปอยู่ในกลุ่มของแทมซอนสปอร์ไงแล้วเขาก็เลยถามว่าเฮ้ยจะถอดไม่ถอดเสื้อเนี่ยเกือบโดนสาวอ่ะเพราะคนเดียวจากเขาอยู่กันเป็นร้อยอ่ะพี
0: ่
1: ไอ้นั่นก็แบบทำเมินจะถอดเมาส
0: ์ไม
1: ่ไม
0: ่สักพักนึง
1: หันกันมาเข่าเริ่มติดกันหนูถอดก็ได้เกือบโดนต่อยฟรีนะโอ
0: ้ก็ชอบซาร่านะ
1: ครับนี่ถือว่าไม่ได้มีนักบอลแบบคือระดับแบบโลกจริงคือวิกเตอร์โอติมเพนไปอยู่เนี่ยมันไม่เท่าอ่ะที่ผ่านมามีโรเบโต้คาร์ลอสด็อกบาร์ใช่ไหมฟานเพอร์ซี
0: ่
1: เอโต้โอซิล
0: พวกนี้ระดับ
1: สไนเดอร
0: ์แกนสแลมเลยนะ
1: ใช่นะครับทีนี้มันก็เลยแบบคึกคักขึ้นมานะครับในนี้ก็ถ้าเรามองตอนนี้ล่าสุดที่มีเนี่ยถือว่าโอเคฤดูกาลนี้นะครับสำหรับลีกตุรกีมีเอ็นโกโลกองเต้กับเอเดซอนโมราเอสอยู่กับเฟเนบาเช
0: ่โอ้โห
1: นะวิกเตอร์โอซิมเพนนะครับอิลคายกุนโดกันแล้วก็เลลอยซาเน่อยู่กับกาลาตาซารายครับ
0: ภาคได้นี่ภาคได
1: ้ได้ไดได
0: นะ
1: โอ้ดีดี
0: สามสี่ตัวนี้ก
1: ็สบายแล้วไม่ได้ป๋าจะภาค
0: จับสามสี่ตัวนี
1: ้ป๋าบอกเลย อยากให้ยาว
0: เทพไอ้นี่มันมาจาก
1: อยู่ที่มาไรชอบมากเลยคลาสสิกสุดละ
0: โอ้ ป๋าเทพก็คงแบบ
1: โซเดมาคอมเลยอ่ะป๋าเทพอ่ะ
0: ใหม่ๆก็ตอบได้นะ
1: หลังๆนี่นะแกจะปวดหัวนะก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางนะครับที่โมฮัมเหม็ดซาลาห์นี่ย้ายไปนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักฟุตบอลที่ดีที่สุดคนหนึ่งของลิเวอร์พูลในประวัติศาสตร์เลยนะครับ
0: ความสำเร็จแล้วนะ
1: ก็มานี่ชัดเจนฮะก็เหมาะกว่าซาอุคือเทียบแรงค์พี่มันมีแรงกิ้งมาลีกของตุรกีอ่ะอยู่14ของโลกแต่ถ้าซาอุเนี่ย36คือมาจากออปต้านะ
0: ออ
1: ปต้าแรงกิ้งอันนี้ก็ต้องยอมนะครับอันนี้ก็ต้องยอมกันเหมาะแล้วที่ย้ายมา34
0: ซาอุก็เพิ่งมาเร่งสปีดเอาไม่กี่ปีนี่เอง
1: ใช่แล้วอีกอย่างที่มันเหมือนสบู่ฟองสบู่จะแตกด้วยสำหรับซาอุเพราะว่ากองทุนในไอ้ PIF เนี่ย
0: เพราะว่ามันมีปัญหาว่าซาอุดีเนี่ยค้าขายน้ำมันไม่ได้เลย
1: ใช่ขาดทุนกำไรอยู่
0: กองทุนต่างๆที่อยู่ในต่างประเทศอย่างลิฟกอล์ฟหรืออะไรก็เบาหมด
1: เบาแล้วครับมีอันนี้ด้วยสนุกเกอร์ก็ไม่จัดแล้ว
0: ไม่จัด
1: ไอ้สองรายการในบอลทองอ่ะที่คราวนั้นที่บอกว่าต้องอธิบายอ่ะโอ้ก็ไม่มีละ
0: เพราะว่ามันตอนนี้มันยุ่งนะ
1: มันยุ่งนะก็ซาร่าเลือกตรงนี้ไปแล้วนะครับตามกันต่อว่าเดี๋ยวจะเป็นอย่างไรต่อนี่คือดีลใหญ่ที่สุดแล้วนะครับประจำวันนะเวลานี้ส่วนฟุตบอลที่เตะกันอยู่เดี๋ยวเราพักแป๊บหนึ่งนะฮะ
0: ดีมาก
1: ตอนนี้เนี่ยแมนซิตี้นำทางรวมดาราฟุตบอลเคลีกอยู่ 3-1 นะครับเตะที่เกาหลีใต้แล้วก็เชนซียังเสมอกับยูเวนตุสอยู่ 0-0 พักก่อนนะจ๊ะ
0: ดีมาก
1: เดี๋ยวมากันนะครับ
0: ครับผม
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัชราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 น.ถึง 7:30 น.
6: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
7: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
8: สนับสนุนโดย
9: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
0: ช่วงที่สอง
1: ก
0: ำ
1: ล
0: ัง
1: มันปากเลยอะ
0: ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวนี้เด็กเยาวชนบ้านเราเนี่ยก
1: ิ
0: จกรรมเยอะ
1: ครับผม
0: มีทั้งตีกองตีกอล์ฟเล่นกีฬาเล่นดนตรี
1: ครับ
0: กีตาร์เป็นโนไวโอลิน
1: โอ้โห
0: แอคโคเดียน
1: หมดแล้ว
0: ใช่ไหม
1: เอออ
0: ะไรเงี้ยเยอะแยะลูกคุณบีก็ตีกอง
1: คู่กันเลยมีแต่มือกองแต่ก่อนนี้เนี่ยพี่ผมคนหนึ่งก็จะเข้าวงการ
0: เดี๋ยวก่อนสิพอตอนสัก11โมงเนี่ย
1: ครับ
0: ไม่ว่างเลย
1: ทำไมฮะ
0: ก็วัดกันค่ะ

0: าน
1: ไปเรียก
0: นิมนต์ช่วยไปตีกองเพลหน่อย
1: ขึ้นไปตะลุงตุ้งแช
0: ่ยังมีอยู่ไม่รู้กองเพลงตีอยู่ไหม
1: ตีครับแต่บ้านผมยังตีอยู
0: ่
1: งองงองอ่ะ
0: แล้วต้องตีจังหวะอะไรผมก็สงสัยมานานนะ
1: เฮ้ยขึ้นไปตีอย่างนั้นเลย
0: ผมก็เคยขึ้นไปตี
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่เพลงด้วย
1: ใช่ไหม
0: ขึ้นไปโซนเล่นก็ตีตุงตุงตุง
1: แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ให้พระตีนะ
0: เออสักพักพระออกมา
1: ด่าเละเลย
0: ไอเด็กนรกไม่มีอะไรเล่นหรือไง
1: ไอ้ล็อบนี่โอซิลิแวน
0: ลบมันลงมาไม่ได้ด้วย
1: โอ้
0: มันสูงไง
1: สูง
0: เออ
1: แต่เมื่อก่อนมันคงสูงแบบน่ากลัวนะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นหออ่าเป็นหอ
0: ตีจังหวะไอ้นี่เลย
1: ครับตุ้งตุ้งตุ้งตุ้งตุ้ง
0: ตุ้งตุ้งตีแบบพวกญี่ปุ่นอ่ะโอ้โหโดนพระด่าเละเลยไม่มีอะไรทำหรือไง
1: เออไอ้พวกนี้เนี่ย
0: แล้วลีหมิงได้ข่าวว่า
1: ครับ
0: สนใจแบบในบ้านปลายชีวิตเนี่ย
1: จะอยู่ก่อน
0: จะมาตีกอง
1: แกบอกเลย
0: แกจะมาตีกอง
1: ก็ช่วงหลังจะจัดเสร็จปุ๊บแล้วแกเดินลงไปเนี่ยปกติแกจะเร็วใช่ไหมแกเดินไม่บีไปไหนต่อเนี่ยบอกอ๋อผมไปรับลูกลูกทำอะไรตีกองพี
0: ่เฮ้ย
1: เออแล้วแกบอกแกอยากตีมานานแล้ว
0: ประกายฮะ
1: โอ
0: ้แกมีความฝันตั้งแต่เด็กแล้ว
1: เอออยากตีกองเอออยากเป็นมือกอง
0: แต่ก็ติดอยู่นิดเดียวเอง
1: ทำไมครับ
0: เที่ยว
1: โอ้นี่ล่าสุดแกได้ครูแล้ว
0: ได้แล้ว
1: ครับ
0: โอ้ครูนี่สวยมากเลย
1: แล้วใครเลยวะ
0: ใครฮะ
1: ไอ้นัดเพื่อนผมเอง
0: ไอ้นัดที่มีห้องซ้อมอะไรนะ
1: ก็ที่พี่สมเคยไปถ่ายรายการผมอะไอ้ที่เรียบร้อยเรียบร้อยอะเพื่อนผมอะเออนั่นแหละเขาบอก
0: นัด
1: ผม
0: ต่อไปนี้ความสงบสุขจะไม่มีมาเหมือนก่อนแล้วนัดเอ้ย
1: เรา
0: เคมาอยู่คนเดียวนี่นะเฮ้ยแล้วโอ้ยุงกัดด้วยเฮ้ยแอร์ไม่เย็นเลยไอ้ยุงกัดเฮ้ยไม่มีที่จอดรถไม่มีเลย
1: แล้วอะไรเลยวะ
0: อ
1: ยากแลกเลยพอคือผมเนี่ยจะไปห้องซ้อมประจำใช่ไหมทุกสัปดาห
0: ์
1: ผมไม่ได้ไปมา3อาทิตย์แล้วพอรู้เรื่องเจ้เนี่ยคือตอนหลังเนี่ยผมไม่ได้ไปห้องซ้อมว่าไปอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งกำลังจะทำ อยู่ตรงสะพานใหม่ก็บ้านนัดเงี้ยนะเขาบอกว่าโอ้โทรไปโหลจานเขาบอกเอ้ามีอะไรครับเรียกอาจารย์เลยบอกว่าเดี๋ยวจะมีลูกศิษย์มาให้คนหนึ่งนะแกบอกอุ้ย
0: ไม่ถอดด้าม
1: โอ้พอบอกใครเหรอพี่ลีหมิงจุดหัวเราะแบบหัวเราะรั่วเลยบอกโอ้พี่
0: จะไหวเหรอ
1: ไม่พอพี่ลีหมิงมาปุ๊บห้องซ้อมปวกขึ้นหลังคาปิดห้องซ้อมอยู่3อาทิตย
0: ์
1: ขอซ่อมก่อน
0: นะ
1: คือเจอไอ้นี่พอดีกำลังจะรีโนเวทเจ๊ไปถึงปุ๊บนะ
0: เดี๋ยวนัดต้องปรับปรุงตรงนี้หน่อยนะแมวอย่าให้มาเดินเล่นผ่านนะ
1: บ้านมีหมาไห
0: ม
1: เอาหลบ
0: ยุงเนี่ยยุงเวลาซ้อมมาอย่าให้มียุงบินไปบินมา
1: คอเท่าไหร่เนี่ยคอเท่าไหร่
0: แล้วก็ต่อราคาเขาเหรอโอ้โห
1: เรียบร้อยตอนแรกแกไปเรียน10,000 กว่าบาท
0: โอ้
1: 10ชั่วโมงแกก็แบบว่าเอ๊ะยังไงดีนะนี่เรียบร้อยไปแล้วครับเจอเพื่อนผมเข้าไปน่าจะลดไปเกือบครึ่งอ่ะ
0: 4,000
1: น่าจะไอ้นั่นมันใจดีด้วยไงมาเลยครับพี่ไม่เป็นไรว่างหรือเปล่าเนี่ยว่างตอนไหนบ้างเพื่อนบอกว่าตอนบ่ายว่างตลอดครับอืมจริงหรือเปล่ามีแถมไหม10แถม4อะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วปะมา1เนี่ยพามา2แถม1มีไหม
1: พาเอฟงมาด้วยมาเล่นด้วยแกอยากเล่น
0: แกอยากเล่น
1: แกอยากเล่นแล้วมันดีนะพี่ก็คือการตีกองเนี่ยมันระบบประสาท
0: จะดูแกว่าพัฒนาการเป็นยังไงบ้าง
1: จริงระบบประสาทช่วยได้เพราะผม
0: ก็ดีนะ
1: ตีเล่น
0: เพราะว่าเจเนี่ยแกประสบประสาทแก
1: คนระบบประสาทนี
0: ่
1: ผมดูไปถึงเส้นประสาท
0: ระบบประสาทแกบางทีทำงานบางทีก็ไม่ทำงานนะ
1: นี่เนี่ยกลัวอย่างเดียวอ่ะนี่จะเสียเพื่อนป่ะวะเนี่ย
0: ผมว่า
1: เพื่อนมันต่อยผมแน่แล้ว
0: เนี่ยคงเอาไม้กองตีหัวเจ๊แน่นอนเลย
1: โอ้โชคดีนะนัทเป็นคนใจเย็นด้วยนะเป็นคนใจเย็นมาก
0: โอ้ใจเย็นไงก็ตี
1: โอ้คิดในใจเฮ้ยถ้ามีอะไรเดี๋ยววิ่งกับว่าก่อนเลยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปดูห้องให้แกเพราะว่ากำลังจะเสร็จอยู่อาทิตย์หน้าละแล้วเจ๊เนี่ยเป็นลูกค้ารายแรกแล้วนะครับ
0: แต่แกบอก
1: จะไปประเดิม
0: แกต้องซื้อกองนะเว้ย
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: ตีเสร็จต้องซื้อกลับไปบ้าน
0: อ้าวเป็นงั้นจะซ้อมยังไงอ่ะ
1: โอ้เว้ย
0: พี่มีห่อทาม่านะทาม่า
1: เท่าไหร่ฮะ
0: เจ๊นี่ก็ต้องขายแพง

0: เผื่อต่อ
1: เออเผื่อต่อเผื่อต่อ
0: ไม่มีแล้วขาย
1: ขายไปแล้วเหรอ
0: ขายกินหมดแล้ว
1: ไอ้ที่อยู่ตรงกลางบ้านนะ
0: โอ้โห
1: สวยมากเลยนะสวย
0: เดินมาก็แพงไม่ตีเดินเดินมาก็แพง
1: โอ้ตอนนั้นไปไหว้ปู่ที่เข้าไปครั้งล่าสุดที่พี่ไม่สบายหลายปีนะตั้งแต่เราทำไม่เตะต่อดบตีกันอ่ะที่ไปกับแสนเบนอ่ะ
0: ครับ
1: ผมไม่เดินผ่านเลยช้างไปที
0: ่คือมันมือ
1: เออมันเห็นไม่ได้นะกองเนี่ยมันสนุก
0: แพงหน่อยนึง
1: อืม
0: แ
1: หมจริงๆดีดีแกไปตีผมว่ามันช่วยได้แต่ผมอ่ะติดอยู่เรื่องเดียว
0: อะไรครับ
1: สงสารเพื่อน
0: แกจะรอดไหมเนี่ย
1: โดดเปื้อนตืบแน่เลย
0: ดูดิว่าแกจะไหวไหม
1: เออต้องไหวต้องไหว
0: แต่ผมตีไม่ได้ผมลองแล้ว
1: นะ
0: เพราะผมเนี่ยถนัดเท้าซ้าย
1: อ๋อ
0: เท้าซ้ายอ่ะถ้าเตะถ้าต่อยมวยอ
1: ่
0: ะมวยซ้าย
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้ากาดอ
1: ่
0: ะหมัดขวาก
1: ัดขวาอีกโอ
0: ้กาดก็คือกาดซ้ายนำขวาตามแล้วทีนี้ตีกองอ่ะมันจะงง
1: อ๋อโอเค
0: มันแยกประสาทคือจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ถนัดซ้ายทั้งหมดเลยแต่ว่าตอนเด็กๆเนี่ย
1: ครับ
0: ครูตีไง
1: โอ
0: ้แม่ตีครูตี
1: ให้มาให้มาอยู่ขวา
0: ให้มันอยู่ขวาแต่ขามันยังถนัดซ้ายอยู่ไงเออแต่นี่ก็งงเดีย
1: วเวลาต่อยมวยก็คือต้องต่อยซ้ายต่อยขวา
0: ต่อซ้ายต่อยขว
1: า
0: เวลาไปยิงปืนเงี้ยผมก็ต้องยกเล็ง
1: ฝั่งนี้ไม่ใช่ฝั่งนี
0: ้เล็งตาซ้าย
1: เออ
0: ถนัดเราถนัดซ้าย
1: ครับครับ
0: เอออะไรประมาณนี้เลยงงวุ่นวายขายปลาช่อนจริง
1: เจ๊ถนัดขาไหนครับ
0: แกน่าจะทุกขาแกถนัด4ขา
1: ผมว่าแกบันแน่เลยอะไปเดี๋ยวนะเออเดี๋ยวผมจะมาแอบรายงานให้ฟังครับเพราะเพื่อนผมนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเออ
0: ไม่เคยชมใคร
1: อันนั้นสายเงียบ
0: นะฮะ
1: เป็นนักดนตรีคนเงียบ
0: ๆเงียบๆนะ
1: เออเป็นคนเงียบๆ
0: เขาไม่ตีโน้ตนะ
1: ใช่แต่เขาไม่ตีโน้ต
0: เขาไม่ตี
1: ก็คือ
0: ถ้าสอนเจ๊ไม่ตีโน้ตดีที่สุด
1: ถูกถ้าเจ๊ไปเรียนโน้ตเนี่ยเหนื่อยแบบลูกผมเนี่ยเหนื่อย
0: ให้เรียนเป็นเพลงๆไป
1: ถูก
0: เรียนเป็นเพลงๆเพราะว่าอายุขนาดนี้แล้วจบตีได้สัก5-6เพลงเอาเพลงกับเพลงเอกสักเพลงนึง
1: แกต้องตีเพลงพี่แจ้แน่นอนล่ะ
0: โอ้เพลงพี่แจ้ต้องไปเรียนก็ได้
1: แต่แน่นะแต่แน่นะ
0: ถึงโป้ถึงโป้
1: เออใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็น
0: พวกเพลงพี่ต้อมเรนโบพวกอะไรพวกเนี้ย
1: เออสวย
0: ๆมันเนิ่น
1: ๆรอยันสไป
0: รอยันสไปบางทีมันจะมีเพลง
1: หนักเลยนะ
0: เออคาราบาวเนี้ยตียาก
1: แต่ผมตีเพลงแรกที่ได้เนี่ยผมตีนางแมวนะผมตีเล็กไฟแต่ตีได้ก็ครึ่งเพลงพี่มันหมดแรง
0: เออ
1: มันไปต่อไม่ได้อะ
0: ไม่ไหวอ่ะ
1: แต่ว่าพอครึ่งไปแล้วอ่ะ
0: แล้วไอ้เพลงค้างค่าไฟตีไหมไอ้ค้างค่าไฟ
1: เปิดมันไปจ่ายเซเว่นก็ได้ไอ้เพลงไอ้ค้างค่าไฟเนี่ยตียากเพราะมันเร็ว
0: ใหม่ๆก็สงสัย
1: เ
0: พลงอะไรวะ
1: วงนี่ใช่ไหมจิ๋มเด็กใคร
0: ตีเล็กไฟ
1: อ๋อเหรอ
0: นักร้องนำพี่ตันไง
1: พี่โป่งล่าสุดพี่โป่งขึ้นไปดนตรีอะไรทุกอย่างแกร้องเพลงนิ่มมากเลยน่ารักอ่ะ
0: เออ
1: แหมเดี๋ยวดูจะเจ๊จะตีเพลงอะไรนะแต่ตีคือตีอย่างที่พี่สมพูดอะถูกแค่ตีแบบนี้ถูกแล
0: ้
1: วแต่ถ้าไปเรียนแบบเด็กอย่างที่ลูกผมเรียนเนี่ยไม่ได้เพราะนั่นมันตีโน้ต
0: อายุมันเยอะแล้ว
1: ไม่ได้
0: แต่ตีได้ก็คุยกับลากมะม่วงแล้ว
1: ใช่
0: เอาเงี้ย
1: อืม
0: เอาเพลงพอ
1: ผมเคยนะ
0: อ
1: เอาไอ้ตีโน้ตเนี่ยมาตีพี่ตีไม่ได
0: ้เอาเนี่ย
1: นึกได้ซัดเลย
0: ได้ 4-5 เพลง
1: ใช่
0: ต้องเลือกเพลงเอกไว้
1: อืม
0: เฮ้ยว่าตีได้เพลงเน
1: ี
0: ้ยไว้โชว์พอ
1: ไว้โชว์
0: มันเล่นเป็นโน้ตอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่ต้องมาเล่นโน้ตหรอก
1: อืม
0: ก็เล่นตามเนี่ยจำได้ขวาเมโลดี้ซ้ายคอร
1: ์
0: ดพอจำได้
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมเอาพอได้สัก2เพลง
1: พอแล้ว
0: จบแล้วก็เล่นทุกวันเล่นทุกวัน
1: แล้วมาคุ้นมือเดี๋ยวหลอกให้แกแบบต่อออปชั่นเพื่อนไปเรื่อยๆ
0: ที่บ้านพี่มีเปียโนนะ
1: ขายแล้วไอ้นัดซื้อแน่นอนมันชอบ
0: ไอ้ทัชชิ่งมันเสียไปแล้วแข็งไปแล้วว่าจะไปบริจาคมูลนิธิที่กระจกเงา
1: ครับใกล้ๆบ้านเลย
0: ใกล้ๆบ้าน
1: หลังบ้าน
0: แบกไป
1: นั่นแหละแล้วเพื่อนผมอ่ะมันก็ชอบไปซื้อของมูลนิธิกระจกเงาอ่ะ
0: งั้นให้มันมาซื้อที่บ้านพี่เลยดีกว่าไม่ต้องผ่านตัวกลาง
1: โอ้คึบเลยแกชอบไปซื้อมานะครับ
0: อ่ะ19:58แล
1: ้
0: ว
1: เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยเรากลับมาทักทายหลายท่านเลยครับโอ้ส่งข้อความมาให้กำลังใจพี่สมกันเยอะเลยอําเจ๊กันบานเลยครับมันแน่ครับเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าตอนนี้อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นกีฬาเพิ่งแข่งเมื่อวานนะครับ
0: ใช่
1: ที่แอสตันวิลล่าก็ชนะBGไป 3-1

0: ก็คุยตั้งแต่เช้าแล้ว
1: 10สวยๆนะครับดิวใหญ่ตอนนี้ก็ยังไม่มาก็เหลือแค่บูโน่กิลมาไรซ์ซึ่งกำลังจะไปอยู่อาร์เซนอลก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วครับเพราะว่ามัน BBC ก็บอกว่ากำลังจะได
0: ้โอ้โห
1: สักครู่เดี๋ยวมานะจ๊ะ
2: ครับนินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: สนับสนุนโดย
4: เกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
5: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

ณะนี้เวลา 20 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าวันนี้เวลา 9:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกทรงเป็นประธานงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าครบ139ปีโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายสังฆทานพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าขึ้นเมื่อวันที่5สิงหาคม2430ณบริเวณพระราชวังสรานรมเรียกว่าคเดชสกูและโรงเรียนทหารสรานรมในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระราชดำรัสให้ย้ายไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ณเขาชะโงกตำบลพรหมณีอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกและเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่5สิงหาคม2529จึงถึงว่าวันดังกล่าวเป็นวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาแห่งชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ประเทศเพื่อเป็นสถาบันศึกษาทางการทหารระดับอุดมศึกษาที่ทันสมัยของไทยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้กับกองทัพบกเพื่อพัฒนาประเทศและปกป้องอธิปไตยของชาติมาเป็นระยะเวลานานถึง139ปีปัจจุบันโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีหลักสูตรการศึกษา5ปีใน10สาขาวิชาได้แก่วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต5สาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต3สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชานอกจากหลักสูตรการศึกษาวิชาพื้นฐานแล้วนักเรียนในร้อยจะได้รับการฝึกภาคสนามกับหน่วยทหารและศูนย์การฝึกตามเหล่าสายวิทยาการต่างๆอาทิหลักสูตรส่งทางอากาศและหลักสูตรการรบแบบจู่โจมรวมถึงทำกิจกรรมในโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาและองค์กรภายนอกโครงการเกษตรรวมใจอันเนื่องมาจากพระราชดำริและโครงการศึกษาดูงานสถานที่สำคัญต่างๆทั้งในและต่างประเทศเพื่อเพิ่มความรู้สร้างสมประสบการณ์ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษและศาสตราจารย์เกียรติคุณโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ามีพลโทอาจินปัทมจิตเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนและมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงปีที่5รวม1,319นาย

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจวีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: อฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
4: มาแล้ว
5: ช่วงท้ายครับ
4: ครับผม
5: ขอเบิกค่าลูกอมกับปอสุเทพได้ป่ะ
4: เกลียดอันนี้มากเลยหมดค่าลูกอมไปครึ่งหนึ่งเดี๋ยวขอบคุณก่อน
5: ขอบคุณ thank you
4: ขอบคุณนะครับเกเตอร์แบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจร
5: เขามีรางวัลพวกเมฆขลาอะไรไหม
4: ทำไมฮะ
5: ไอโทรทัศน์ทองคำอะไรเงี้ย
4: เออ
5: ผู้อ่านเลยนะ
4: อ่านสปอตดีเด่น
5: อ่านสปอตดีเด่นรีมิงเนี่ยได้เลย
4: ไม่ได้แน
5: ่โอ้โหไม่จ้างใครเลย
4: โ
5: อ้โ
4: หโอ้โห
5: ไม่จ้างใครตอนนั้นผมจ้างไอ้ปาล์ม
4: เออ
5: เฮ้ยปาล์มอ่านนี่พี่หน่อยวะ 4-5,000 ก็ว่าให้น้องนะ
4: ครับ
5: ดีกว่าอยู่กับป่าเอาตรงๆตีใส่พี่หน่อยอย่าให้โดนอะไรวะอย่าให้ปิดลิขสิทธิ์แล้วกัน
4: ครับ
5: อ่านหน่อยก็ให้เด็กไปรีมิงตอนนั้นหาร2ไง
4: เออ
5: มิงด่าเละเลย
4: เออ
5: ตัวเขาอ่านได
4: ้เหรอทำไมไม่อ่านโอ้โหเรียบร้อยนะครับก็ผู้ว่ากกท.เนี่ย
5: เออ
4: ตอนนี้เนี่ยท่านเลขาว่าที่เลขาของผู้ว่าใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะมาจัดรายการต่อจากเราเนี่ย
5: ชื่อย่อมีไหม
4: จ
5: อพี่จ
4: อเออพี่จอ
5: พี่จอ
4: พี่จอเป็นนักข่าวรุ่นน้องพี่สมแต่ว่าเป็นรุ่นพี่ผมอีกที
6: ทางจ๋าอากาศเอก
4: มาแล้วพี่จอ
5: พี่จอ
4: พี่โจอี้นะครับแหมเดี๋ยวเลือกแล้วสบายสบาย
5: สบายสบาย
4: พวกเราเพลินเพลิน
5: พี่โจอี้ก็มากำชับเลย
4: ทำไมครับ
5: อย่าพูดอย่างนั้นอย่าพูดนี้ก็โอ้แกประมาณทั้ง10อย่าง
4: ข้อแม้ก็เยอะเหลือเกิน
5: ห้ามพูดหมดเลย
4: 10คนนะฮะเดี๋ยวก็จะมีการดูแลในเรื่องของ

0: ณสมบัติกันไปนะวันนี้เดี๋ยวเราทักทายคุณผู้ฟังกันนะครับเพราะว่าข้อความเต็มเลย
1: เพราะว่าเมื่อวานคุณบีนี่แหลมสิงห์นะคุณบีแกนสปอร์ต
0: อ่ะพี่บี
1: โทรมาเป็นยังไงบ้างพี่ปู
0: ครับ
1: ใกล้หรือยังใกล้หายใกล้หาย
0: แหม
1: เห็นบอก
0: วันนี้เปิดตัวชุดแข่งขันเอเชียนเก่งนะ
1: เออมันเป็นลายลวดลายพระราชทานด้วย
0: ครับผม
1: สวยงามมากเลย
0: เปิดตัวเรียบร้อยแล้ว
1: เปิดตัวทีไรนี่สมชายเสียเงินทุกทีเลย
0: ช่วยกันหนุนหน่อยเพื่อนอยากได้ก็ต้องซื้อ
1: ให้แก
0: พี่นี่ไงซื้อให้พี่อะไรนะเพื่อนพี่อ่ะ
1: หลายคน
0: พี่ที่เป็นนักเขียนเอไลท
1: ์อ่ะอ๋อพี่อะไรว่าลืมชื่อไปแล้วเว้ย
0: ที่จะมานั่งรอล้านลาบ
1: พี่น้อยบัญชา
0: พี่น้อยดูแลพี่น้อยหน่อยสิ
1: ดูแลพี่น้อยหน่อย
0: เออ
1: สบายแล้วพี่น้อยตอนนี
0: ้ครับผมก็เปิดตัวมาเอเชียนเกมนะครับเดี๋ยวจะทำการแข่งขันในช่วงเดือนกันยาแล้วนะครับ
1: ชุดก็พูดง่ายชุดน้ำเงินสวยหน่อยชุดแบดผู้หญิงเนี่ยสวยเลย
0: เสื้อบอลก็สวย
1: เออ
0: เสื้อบอลก็งดงามทีเดียว
1: แล้วก็ชุดวอร์มเนี่ยชุดวอร์มน่าจะเป็นวอร์มแบบวอร์มลงสนามวอร์มใหญ่นะสวยสวยสวย
0: ครับ
1: พอกับน้ำเงิน
0: ครับ
1: น้ำเงินเข้มแล้วก็มีลวดลายอยู่ด้วย
0: ประมา
1: ณนี้ผมก็อธิบายไม่ถูกนะ
0: ครับ
1: เอาเป็นว่าดูแล้วดูดีอาจจะส่งมาให้ลองใส่สัก
0: 4-5 ตัวกะแล้วส่งมาแน
1: ่ไม่น้อย
0: เออ
1: ไม่เอาซื้อเขา
0: ดูแล
1: เพราะว่าเขาจะลำบากใจ
0: ครับผม
1: เพราะว่าเราไม่มีรายชื่อไปเอเชียนเกมไง
0: มีแต่ ID card
1: น่าเกลียดไง
0: แม่
1: ไม่เหมือนลีหมิงไง
0: เป็นไงฮะ
1: ไปไม่ไปแกก็ไปเอานะ
0: เขาเรียกไป
1: เขาเรียกไปใช่ไหม
0: เจบีกระใจดี
1: เจบีแกก็ปวดหัวมากเลย
0: ครับผมนะก็วันนี้มีประเด็นด้วยของเอเชียนเกมนะครับ
1: ครับ
0: ในเรื่องตอนนี้ทีมเทควันโดไปเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่เกาหลี
1: โอ้โหไปเกาหลีนะ
0: ไปเกาหลีนะครับบ้านโคชเชแต่โคชเชอยู่ไทยนะโคเชนไปเกาหลี
1: โคเชนนี่เขาสละสัญชาติเกาหลีไปแล้ว
0: ครับ
1: เป็นคนไทยแล้ว
0: ตอนนี้ซ้อมอยู่นะครับทีมประเภทต่อสู้เนี่ยไปซ้อมเนี่ย22กรกฎาค
1: ม
0: ถึง22สิงหา
1: โอ้
0: นะ1เดือนนะ
1: คือต่อสู้มันต้องหาคู่ไง
0: ใช่
1: หาคู่ซ้อม
0: ครับไปหานี่ฮะฮงมยองโพครับกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้แกก็ไม่อยู
1: ่
0: นะก็เลยไปหานายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งกรุงโซล
1: ไปหาปาร์คยองแบ
0: โอ้โหอาจารย์ปาร์คเก่ามากเลยนะ
1: ปาร์คยองแบ
0: ก็ลีจาฮยุงนะครับเป็นนายกสมาคมที่นู่นส่วนอีกอันหนึ่งก็คือทางพุ่มเซ่นะฮะ
1: ท่าลำ
0: ท่าลำเขาไปซ้อมอยู่เช่นเดียวกันนะครับในเช่นเกม
1: พุ่มเซ่ก็ผลงานก็มีต่อเนื่องนะ
0: ต่อเนื่อง
1: มีอยู่เรื่อยนะเหรียญ2เหรียญนะ
0: ใช่
1: ก็พอได้อยู
0: ่ส่วนทีมยูฟุตบอลกับวอลเลย์บอลเนี่ยนะครับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็มองว่าน่าจะทำผลงานได้ดีเพราะว่าเป็นคือคีย์เวิร์ดเลยโฟกัสเข้าไปเพราะว่าสองอันเนี้ยมันเป็นกีฬาที่มหาชนฟุตบอลกับวอลเลย์บอลหญิงฟุตบอลชายนะครับฟุตบอลชายเนี่ยสายเราไม่แข็งเท่าไหร
1: ่
0: นะเราอยู่กับญี่ปุ่นเจ้าภาพนะฮะมีคีกิสถานและฮ่องกง
1: ซีติก
0: ส่วนผู้หญิงวอลเล
1: ่
0: นะวอลเล่บอลเนี่ยเราอยู่กลุ่มซีฮะเจอกับไชนีสไทเปเจอคีกิสถานด้วยแล้วก็เจอกับมองโกเลียแม่น่าภาคมากเลยวอลเล่เนี่ย
1: นะ
0: เจอมองโกเลียนี่ชื่อดีบอลแบทดังนั้นเลยอ่ะ
1: ให้ลีมิงภาคแล้วกัน
0: นักมวยเป็นไงบ้าง
1: โอ้สามยกชื่อไม่ตรงกันเลย
0: พีเอสดีทนไม่ได้อ่ะถึงขนาดโทรหาผมข้ามประเทศเลย
1: ผมก็ต้องให้แบบคือถ้าคนไหนพูดก่อนเนี่ย
0: ครับ
1: ผมต้องเอาชื่อคนนั้นแล้วลีหมิงแกพูดยกหนึ่ง
0: แกไม่สน
1: ยกสอง
0: โอ้
1: เอาใหม่ชื่อแล้วเว้ยยกสามเอาอีกชื่อแล้วเว้ยโอ
0: ้แน่นอนจริงๆนะครับ
1: จริงๆแล้วก็ระวังให้ดี
0: ทำไมฮะ
1: กีฬาอีกกีฬาหนึ่งโคราช
0: คูราช
1: คูราช
0: พี่จะไปทำไมนครราชสีมาครับ
1: เขาบอกเหรียญเนี่ยเพื่อนผมเป็นเลขาอยู
0: ่
1: มีเหรียญแน่นอน
0: ครับ
1: สมชายสายลม
0: เตรียมเลย
1: ที่พักอ้วมีให้รื้อเรียบร้อยแล้ว
0: เหรอตอนนี้เหรอขาดอะไรบ้างฮะ
1: ก็ขา

0: สวนเบี้ยเลี้ยง
1: คีย์เวิร์ดสำคัญต่อการทำงาน
0: ขาดหลวงบินเบี้ยเลี้ยง
1: โอ้
0: ข้ามนอนกลห้ามกินอาหารเช้า
1: โอ้โหถ้าไปโรงแรมแล้วไม่จองอาหารเช้านี่เหนื่อยนะพี
0: ่
1: บอกเลย
0: ไอ้กูลาดเนี่ยโคตรเก่งเลยว่ะ
1: โอ้โอ้
0: อยู่ๆเป็นใครมีไหนมีใครทราบ
1: ครับ
0: เข้าไอ้เช่นเกมเฉยเลย
1: ไม่
0: รู้ว่ามวยไทยมันเข้าด้วยหรือเปล่า
1: โอ้เออเก่งกว่าเยอะ
0: กูลาดเข้าไปแล้ว
1: เข้าไปแล้วครับเข้าไปแล้ว
0: แล้วเขามีลุ้นเหรียญด้วยไง
1: ใช่
0: ไอ้เนี่ยเราไม่รู้เรื่อง
1: ครับ
0: นักข่าวต้องระวังให้ดี
1: มา
0: ถ้ามีอะไรให้โทรหาผม
1: อุ๊ยเหรอผ
0: ่
1: านก่อนใช่ไหม
0: เดี๋ยวผมจัดการให้ดูให้
1: เหรอเอ๊ะถ้าผมจะต้องบรรยายสมมตินะต้องเสียค่าดอกไม้ทูบเทียนไหมฮะ
0: เอาเป็นตังค์มาเดี๋ยวพี่ไปซื้อเอง
1: ทำไม
0: บายสี
1: ใช่ไหม
0: คูลาดนี่มันเป็นกีฬาของพวกคล้ายแอร์เซอร์ไบจันพวกอะไรพวกนี้นะ
1: อุซเบย์ฮะ
0: อุซเบย์นะเป็นพวกนี้แล้วคิดดูดิเป็นใครมาไหนมีใครทราบ
1: คืออ
0: ยู่เข้าไปเล่นเกมอ่ะ
1: คือคูลาดเนี่ยหรือว่าคูลาดเนี่ยเมื่อก่อนนี้เคยเข้าการแข่งขันมาเชียร์อาร์ตที่ไทยเนี่ยภาพพี่ตอนนั้นสุพรรณนะส
0: ุ
1: พรรณเป็นมาเชียร์อาร์ตที่แรกนะมาเชียร์อาร์ตเกมที่คุณบรรหารยังอยู่นะตอนนั้นนะเปิดหนุมานยินดีประเทศไทยเจ้าภาพ
0: แล้วแป๊บเดียวดูดิเขาเอเชียนเกมแล้ว
1: มาแล้วตอนนั้นเนี่ยผมยังอ่านข่าวเช้าที่ทีสปอร์ตใช่ไห
0: ม
1: พี่ทอมกฤติเนี่ยแกเป็นบรรณาธิการแกก็ให้พวกผมเนี่ยไปอบรมในการดู
0: ตัดสินคู่ราษฎ
1: รไม่ไปอบรมเพื่อมาบรรยายผมเข้าไปปุ๊บหลับไม่เข้าไปฟังว่าเออ
0: เดี๋ยวต้องไปอบรมหน่อยเว
1: ้ยใช่ก็เป็นเทคนิคในการเขาเรียกว่าจับเข็มขัดครับ
0: เดี๋ยวให้
1: จับเข็มขัดคู่แข่งแล้วก็ทุ่มข้อต่อสู้ให้หลังกระแทกพื้นอันเนี้ย
0: ให้ท่านเลขาปาเนี่ยส่ง
1: มี
0: ส่งคลิปมาม
1: ีไหมไม่อยากไปเจอท่านต้องเสียค่าดอกไม้ทูบเทียนให้ใครป่ะฮะ
0: ต้องผ่านพี่ก่อน
1: อ๋อเหร
0: อเออก็น่าจะรู้นะ
1: สนุก
0: แต่บีพี่เนี่ยไม่เท่าพี่ลิมิงหรอก
1: โอ้โหโหดอันนั้นโหดฮะ
0: อ
1: ันนั้นยอมเลย
0: 10,000นี่แกตัดเนี่ย
1: ตัดแล้ว 3,000 น่ะ
0: แกตัด 6-7,000 นะตัด
1: คือ 7,000
0: ตัด 7,000 แล้วเหลือเราเนี่ย 3,000
1: 2,001 2,001
0: แต่อย่างพี่เนี่ยครึ่ง
1: ๆโอ้โหแม่มันก็ไม่ได้บันเบากันไปเท่าไหร่โอ้นี่ถ้าพี่สมไม่มาเฉลยเนี่ยโอ้โหตอนนั้นแกให้นี่เยอะเลยนะ
0: แล้วกูลาดเนี่ย
1: ครับ
0: โอกาสมีลุ้นเหรียญทองพอสมควรทีเดียว
1: มีมาแข่งที่ฟาร์มจระเข้อีกสักครั้งหนึ่งไหม
0: ฮะเดี๋ยวติดต่อให้เขาต้องเขากำลังหาคนทำ PR ให้อยู่ดีพอดีเลย
1: ว่างด้วยช่วงนี
0: ้ส่งใครไปก็ไม่เคยตัดมาให้พี่เลยหลายคน
1: แล้วมันตัดเท่าไหร่50เลยโอ้โหเยอะจังเอามาข้อความหน่อย
0: ข้อความ
1: เราคึกเลยครับวันนี้นะครับพยายามจะตอบให้หมดนะภรรยาอดัมไม่ขยับพี่ปูพี่บี200ครับจากน้องอาร์มมาเยี่ยว
0: น้องอาร์มนะ
1: ครับ
0: โอ้ข้อความเยอะเว้ยวันนี้วะ
1: นักกอล์ฟคนไหนชอบสมัครสมาชิกตอบเดวี่เมมเบอร์ครับ
0: โอ้ดีเลย
1: โอ้น้องอาร์ม
0: น้องอาร์มใช่
1: พี่สมล่าสุดฝูงตะกั่วแตนนับล้านๆตัวบุกรัสเซียแล้วนะถามพี่บีได้เลยครับจากพี่ปูโย
0: ก็ตอนนี้กำลังโทรคุยกับทางปูติน
1: เอามาทอดนะฮะโอ้แต่เมื่อคืนนี้มันมาพร้อมกับวันที่รัสเซียเนี่ยกลับไปสวนถล่มเคียฟนะหนักมากนะครับคือขีปนาวุธไอตัวป้องกันนะพี
0: ่
1: ไอตัวแพทริออตเนี่ยที่ป้องกันแพทริออตเนี่ยมันจะป้องกันในพวกคือเท่าที่อ่านดูยิงไปเนี่ยใช้กระสุนแต่ละชนิดรวมเป็น5แบบ5แบบใหญ่แล้วมีแบบย่อยใช่ไหมฝั่งนั้นไม่มีที่ป้องกันก็บอกว่าตัวแพทริออตที่ป้องกันของยูเครนหมดไปตั้งสิ้นเดือนที่แล้ว
0: จริงๆไม่ป้องกันอันดีที่สุด
1: โอ้
0: เพราะว่าถ้าไม่ป้องกันเนี่ย
1: ม
0: ันลงตรงเป้าแต่ถ้าเกิดเราป้องกันไปเนี่ย มันเป๋
1: แต่เมื่อวานเนี่ยพ
0: ี่
1: คือมันยิงลงประชาชนไงตายไป17นะจากข่าว BBC
0: ตอนน
1: ี้นะ
0: ยูเครนไม่สนใจหรอก
1: โอ้
0: โหมันไปถล่มไอ้ศูนย์เก็บ
1: ใช่
0: ศูนย์กลาง
1: ศูนย์การสินค้า
0: อะไรเงี้ยโอ้โห
1: นะฮะโลจิสติกนัก
0: ไม่รู้ว่าใครจะทนได้หรอกัน
1: เนาะ
0: ครับ
1: โอ้สวัสดีครับอาจารย์บีแฮตทริกครับและอาจารย์สมชายลูกเสือสามัญรุ่นเหยาค่ะวันนี้พี่สมแกมาเป็นลูกเสือสามัญเลยนะฮะ
0: โอ้โหหมวกลูกเสือสามัญใบเป็นหมื่นนะ
1: โอ้โห
0: ไอหมวกที่เห็นเป็นเห็น
1: ที่มีกานะ
0: ครูครูเสือนะ
1: มีกา
0: เออใบดีๆใบเป็นหมื่น
1: หรอโอ้เฮียสมดูโอดิซี่หรือยังครับผมชอบเรื่องดันมากกว่าจากอีซานเอาฮับซี
0: ่
1: พี่สมก็ยังไม่ได้ดูฮะช่วงนี
0: ้ดูนใช่ไหม
1: เออดูนฮะ
0: ดูนดูน
1: เจ๊เล็กดัน
0: ละ
1: ก็คราวนั้นมันเรื่องอะไรนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวนึกออกก่อนแล้วค่อยมาว่าแกพลาดที่แกไปดูไอ้หนังที่เป็นอยู่ในทะเลอ่ะ
0: ดูนนี่แหละ
1: ไม่ใช่ไหมไอ้ดูนเนี่ยเรื่องนึงแต่ว่าอันนี้ที่เป็นลูกครึ่งที่แม่ขึ้นมาจากแม่เป็นปลาแล้วพ่อเป็นคนน่ะ
0: เ
1: ออความแมนเหรอโอเค
0: อ๋อความแมน
1: ก็เจ๊ไปดูหนังเอาอควาติกที่หนึ่งครับ
0: โอ้โห
1: แกแบบประดาเละเลยโอ้สมชายนี่ไม่ช่วยเลยฉีกหน้าผมบ้างเลยการ
0: อควาติก
1: เอออควาติกฮะจะไปซื้อตอนนั้นอันนี้บอกว่าผมมีญาติอยู่ครับก็ไอบ่อยๆเป็นๆหายหายจากกำเริบตอนไปดิ้งครับโอ้เขาบอกมาอย่างนั้นนะสวัสดีครับพี่บีและเชฟสมในชุดอินเดียนาเฟสขโมยครับผม
0: โจรสิครับ
1: เออน่าโจรครับสวัสดีนะสมพี่บีครับจากคุณนันทพงศ์พี่สมกูรูทองคำวิเคราะห์หน่อยวันนี้ทองคำวิ่งเยอะจัง
0: เหรอวิ่งลงวิ่งขึ้นนะ
1: โอ้
0: แต่ทองคำมันไม่กลับมารุ่งเรืองเหมือนเดิม
1: แต่ว่าน้ำมันเดี๋ยวขึ้นอีกนะ
0: ก็น้ำมันก็ขึ้นขึ้นลงลงเพราะตอนนี้เนี่ยอเมริกากับทาง
1: อิหร่าน เนี่
0: ยอยู่ๆมันยิงจนเมื่อยมันหยุดยิงมันอยู่แล้ว
1: คือครึ่งกลางๆถ้าตั๊กแตนยงโย่ระบาดต้องทำยังไงบ้างครับนสมครับผม
0: เอาป๊อกกี้ไปกระทะน้ำมันไปแฮปปี้เลย
1: เออฮะอันนี้บอกว่าบีมา3วันอย่างนี้เนี่ยหยองเต้ยโจอี้ก็ตายสิแบบนี้ไม่ต้องห่วงผมมาอยู่แล้วไม่เดี๋ยวบินนะเดี๋ยวบินมา2อาทิตย์
0: อ๋อบีจัดทัวร์ด้วยฮะ
1: ไปไม่อ๋ อวันเปิดสนามเนี่ยมี Exclusive ทัวร
0: ์
1: 4-5 คนไปกันครับผมแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปแดงเดือดกันอีกทีหนึ่ง
0: เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดไปด้วยใช่ไหม
1: พี่สมอ๋อพี่3คนเนี่ยใครไม่มาทำไมเละขนาดนี้ครับผมนะฮะเป็นธรรมดาเมื่อเช้าป๋าแปะพูดถึงชูช็อกมันมีด้วยแหละครับผมรู้จักแต่ชูชกครับพี่คนนี้ส่งมา
0: พี่อย่าไปขัดแกสิ
1: อย่าขัดใจ
0: เด
1: ี
0: ๋ยวล้อมเลยนะ
1: ไม่รู้ว่าโกอังกฤษหายยังไอ้จอร์แดนพิกฟอร์ด
0: ทำไม
1: ฮะแกบอกว่าวันนั้นพิกฟอร์ดช็อกในเขตโทษ
0: โชคครับโชค
1: ผมชอบกบมากเลยครับตั้งแต่เรื่องสายโลหิตแล้วครับผมมีนัทพงศ
0: ์
1: โอ้โหเก่ามากสายโลหิต
0: สายโลหิตนี่เก่ามากเลย
1: อันนี้บอกติดตามรับฟังครับพี่ปูจากพี่หลัง
0: โอ้พี่หลังสวัสดีขอบคุณมากครับพี่หลัง
1: พี่หลังนี่มีน้องแน่ๆเลยฮะ
0: ชื่ออะไรฮะ
1: ชื่อพี่เร็ว
0: พี่หลังนี่เขาเป็น
1: ไงฮะ
0: เศรษฐีที่ดินเป็นแลนด์ลอร์ด
1: โอ้เหรอ
0: คอยจัดซื้อขายที่ดินแปลงสวยๆใหญ
1: ่
0: ๆแล้วก็มีรีสอร์ทให้คนพักอยู่แถวเขาใหญ่ด้วย
1: โอ้โหพี่หลังคิดอยากจะไปดูบอลบ้างไหมครับพี่
0: หลังรอทัวร์ไฟไหมอ
1: ันนี้แบบว่าสวัสดีอาจารย์ทั้งสองครับผมนี่ลุ้นซ้อมหมิงเรียนกองจนจบคอร์สกับลุ้นคนสอนขอยอมแพ้ไปก่อนเดี๋ยวผมไปดูให้ว่าเพื่อนผมเองเพื่อนรักผมเลย
0: น่าจะมีต่อยดูทรง
1: กูว่ากูเสียเพื่อนอีกคนหนึ่งแน่เลยเนี่ยโอ้
0: ครับ
1: ขอข่าวทีมงานเก่าหน่อยครับอาทิเช่นบอยเบิร์กบานกับปั๊กชินเฮครับ
0: โอ้โห
1: บอยเบิร์กบานตอนนี้เนี่ยมีเพื่อน2เพื่อนใหม่2คน
0: ใครครับ
1: ชื่อเบากับชื่อหวาน
0: โอ้
1: ส่วนปักชินเฮเนี่ยก็ยังภาคอยู่ทรู
0: สักพักแกโทรมาจัด4ทุ่มโ
1: อ
0: ้พี่รถติดมากเลยผมเคยให้ไปแกไปแทนกลางวันโ
1: อ
0: ้รถติดมากไม่ขยับเลยโทร02มา
1: ไอ้บอยไอ้บอย
0: ไอ้บอยโอ้ยบอยโหดมากเลย
1: บอยบอยเบิกบานแต่คนฟังเป็นไงพี
0: ่คนฟังไม่เศร้าหมอง
1: นักเตะคนไหนชอบใช้ของมีคมครับตอบเปโดอีโต้ครับแม่น้องอาร์มคึกละเกินขอบคุณนะ
0: 3-4 ข้อความเลยนะ 3-4
1: ข้อความเลยนะไปทางช่องทางธรรมชาติกันบ้างนะครับ
0: ดีมาก
1: พี่ปลั๊กอีกคนนึงบอกว่าสวัสดีครับทุกวันนี้เนี่ยเปิดนินทาเนี่ยอยากได้ยินเสียงเจ๋งอีกสักคนนึงครับเขาไม่ได้เสียชีวิตนะฮะเขายังอยู่เปิดฟังในช่วงที่เขาจัดสิครับ
0: โอ้โหพี่เจ๋งนี่ก็ฟังจนชุ่มปอดเกงเปียกนะนะฮะ
1: ใช่ทำไมอยู่ๆ เครื่องมันขึ้นเครื่องลง
0: เครื่อง
1: มาแล้วพี่สมชายจะไปตัดหญ้าแล้วครับ เขาเป็นสไตล์
0: เออยากก็ได
1: ้นับปูครับเมื่อไหร่จะพูด

0: อะไรเนี่ยกินซ้อมหมิงบ้างครับซ้อพูดกินน้ำทุกวันเลยถ้าเป็นมวยก็ต่อ10ต่อ1แล้วคืออะไรครับ
1: มันเลยอย่างนั้นไปแล้ว
0: เ
1: ฉยๆแล้ว
0: ครับอันนี้บอกว่า KFC นี่มันชื่อร้านหรือชื่อย่อของเพลงวงไอดอลครับ
1: โอ้มันมีอ๋อมันมีชื่อย่อด้วย
0: ไม่รู้ วงอะไรครับ
1: วงไอดอล
0: เออเหรออันนี้บอกว่านับปูครับเมื่อไหร่อ๋ออันนี้ไปแล้วพี่สมจะไปทุ่งใหญ่นะเลสวนเหรอครับจากพี่วิทยาเห็นแต่งตัวไง
1: อ๋อหมวกมีหมวกหมวกเดินป่า
0: อันนี้บอกว่าบ้านเราทุกวันนี้เนี่ยหาดูกีฬายากมากครับเรื่องฟุตบอลก็ยังไม่จบตะก้อคิงส์ครับเอาอีกแล้วทำไมไม่ถ่ายทอดฟรีทีวีบ้าง
1: ก็บางทีเขาไม่มีตังค
0: ์
1: เราก็ต้องไปดูเขาอยู่ที่แฟชั่นน่ะพี
0: ่
1: ถ้าเราขยับขยับไปดูนะใจรักก็ไปดูหน่อยนึง
0: ครับ
1: อยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์ตอนนี้โค้ชเคิร์ดอะไรก็กลับมาอาจารย์กมลก็กลับมาเป็นผู้จัดการทีมด้วย
0: อาจารย์กมลตังกิมผมนะฮะโอ้ครับผมอันนี้ลีหมิงบอกว่าอยากให้คิวพี่สม3วันแต่พี่สมจะเอาวันเดียวครับแกก็เลยยึดไว้เองหรือเปล่า
1: แกไม่มีทักท้วงเลย พอบอกขอวันเดียวแกเซ็นปุ๊บทันทีเลยแกแทนที่จะทักท้วงเฮ้ยหรือมาดิไม่มาหรือให้คนอื่นแทนก็ได้หรือก็ขี่โกงไว้ก่อนไม่มีเลยแกเซ็นกิ๊กเลย
0: เออวันดีครับพี่ปูอาจารย์บีครับเมื่อวานอาจารย์บียังไม่ให้คำตอบผมเลยครับเรื่องลีกเม็กซิโกอ๋อเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังแล้วกันนะเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามาอาทิตย์นี้จะมาช้ำๆก่อนอันนี้บอกว่าคุณปูหายไอแล้วเหรอครับหายไวๆนะครับซ้อมหมิงช่วงนี้ก็จัดรายการอืดๆครับผมส่วนคุณบีรบกวนเรียนเสียงป๋าแปะในการจัดรายการหน่อยโหไม่ดีนะเขาเพิ่งให้เวลากลับมาแล้วเดี๋ยวเขายึดคืนกลับไปแล้วผมจะทำอย่างไร
1: อย่าช็อกเลย
0: เรื่องนี้ผมติดนะพี่คือตื่นเช้าต้องรีบเปิดอ่ะคือเปิดจากมือถือเนี่ยมันก็ยังมี Facebook Live ใช่ไหมผมจะชอบเข้า Facebook ก่อน YouTube เปิดเพื่อฟังแกว่าแกจะถามอะไรพี่สุเทพสงสารพี่สุเทพมากเลยอ่ะ
1: สุเทพร้องเลย
0: โอ้มีการแจ้งว่าอะไร PTTBCP พรุ่งนี้จะมีการปรับกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลครับปรับขึ้นราคาเหรอครับพี
1: ่ปรับก็น่าจะปรับขึ้นมั้งแต่คืออย่างเงี้ยคงไม่ปรับลงหรอก
0: เมื่อวานผมได้ดูตะก้อคิงส์ครับที่แฟชั่นด้วยไทยเจอกับบูไน
1: ดีมาก
0: มีโอกาสก็เข้าไปช่วยดูนักกีฬาก็ดี
1: หนุนหนุน
0: ครับครับตอนนี้เป็นยุคคุณต้อมเนาะ
1: ยุคคุณธนาชัยประสิทธ
0: ิ์ใช่เขาจัดผมถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเขาจัดแข่งที่เนี่ย2ครั้งติดๆแล้วนะในช่วง2เดือนเนี่ย
1: แฟชั่นมันก็ของกินเยอะ
0: โอ้โหคลึบเลยแล้วแนะนำไอ้พอออกมาจากตรงนั้นนะพี
1: ่
0: พอตรงมาปุ๊บในแฟชั่นนะก็ศูนย์อาหารเนี่ยคุณไปสั่งไอ้เนี่ยบะหมี่เกี๊ยวเป็ดหมูแดงร้อยหนึ่งนะโอ้โหมาเป็นชามเปเลยอ่ะ
1: กินกันไม่หวาดไม่ไหวเลย
0: แน่นมากนะฮะอันนี้บอกว่าอ๋อคือจะบอกไงดีพี่สิริภพคือเฮียนอสแกเสียไปนานแล้วจะให้นินทาเฮียนอส
1: โอ้โห
0: พี่ไหวไหมเนี่ย
1: ไม่ได้
0: เออไม่ได้นะพี่ต้องแยกแยะหน่อยนะ
1: เฮ
0: ียนอสคือพูดถึงก็ได
1: ้อํา
0: ได้แต่ว่าไม่ให้นินทาไม่ได้นะฮะ
1: อําได
0: ้อืม
1: เฮียนอสเขา
0: เพื่อนอยู่ร่วมเพื่อนพี่สมนะ
1: เออเขาอยู่ร่วมธิดาด้วยกัน
0: ครับ
1: แกเป็นครูมาเก่านะ
0: ครับ
1: แกบอก
0: เออใช่แกเป็นครูมาเก่า
1: ผมอยากเป็นนักข่าว
0: เออ
1: แกก็ลาออกจากครูนะ
0: ครับ
1: อยู่บุรีรัมย์หรืออยู่สุรินทร์เนี่ยลาออกแล้วแกก็เข้ากรุงเทพทุกอย่างขายทิ้งหมดเลย
0: ม
1: าอยู่กรุงเทพ
0: โอ้อยากเป็นนักข่าว
1: ใช่แกก็มาแปลข่าวต่างประเทศ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เออ
1: แต่แกนี่เจ้าชู้นิดนึง
0: อุ้ยนี่อันนี้บอกว่าพี่สมครับรบกวนเรียกประชุมบอร์ดนินทาลงมติปลดหลีหมิงออกจากคิวผู้จัดนินทาครับเพราะช่วงนี้แกฝืนจริงจากพี่พีระดอน
1: แล้วแกก็อยากจัดเยอะนะผมก็แบบผมเนี่ยเป็นคนจัดแบบ 3-4 วันผมจัดไม่ไหวมันจะฝืดละ
0: ฝืดนะแกสี่เลยอ่ะ
1: เจ๊นี่แก2วันแกก็ฝืดแล้วนะ
0: ครับ
1: บูดแล้ว2วันเน
0: ี่ยบูดพี่สมพี่บีครับน้ำมันปรับลงอ๋
1: อ
0: ปร
1: ับลง
0: โอเคเยี่ยมนะฮะตุนเติมไปวันนี
1: ้
0: เต็มข้อเลย
1: วิ่งให้หมดเลย
0: เพราะผมประเภทเติมมันคือเติมเต็มเพราะถ้าเติมเต็มถังเนี่ยมันวิ่งได้นานกว่าเติมทีละ
1: ขยอบใช่ใช่
0: จริงจริงเพราะ ผมวิ่งทางไกลนะฮะสวัสดีพี่สมชายพี่ลิหมิงครับพี่บีครับสมัยก่อนนี้เคยเป็นสักขีพยานมวยช่อง7ช่อง3ช่อง9กันไหมครับ
1: ช่องอะไรนะช่องอะไรบ้างนะ
0: ช่อง3ช่อง7ช่อง9
1: 3 7ก็ไม่เคยเป็นเลย
0: เคยเป็น
1: สักขีลุมพินีกับลาดดำเนิน
0: ครับอันนี้บอกว่าใครขิงป่าแปะเดี๋ยวผมช็อกนะครับผมคนใต้ด้วยการบ้านผมสวัสดีครับ FC พี่สมครับถ้าเปิดมาเจอเจ๊จุดๆๆจากพี่ดัสวาฟังแกก่อนSMS มาอีกบอกว่าตอนป๋าภาคบอลโลกช่วงเช้าบางจังหวะเห็นพี่สุเทพแกผิวปากกระดิกเท้าแกฟินมาก
1: ผมว่า
0: พี่โจผี
1: มันคลาสสิกอะ
0: คลาสสิก
1: มันหาฟังไม่ได้วิทยุเนี่ยแล้ววิทยุเนี่ยก็ขึ้นรถเราจังหวะเราไม่ได้ดูไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยบางคนก็ไม่ได้ดูบอลโลกไม่ได้ซื้อแพ็กเกจอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ได้ฟังพวกเราภาคแบบ
0: เพลิน
1: เทนนะก็มีความสุข
0: พี่พิทิพลบอกว่าพี่บีพี่สมครับช่วยทำรัฐประหารเจตีได้ไหมครับผม
1: ก็ไม่รู้ใครตั้งกันเป็นผอ.
0: แกตั้งเองเลย
1: จัดการเอง
0: นะครับ
1: แล้วก็มีแกมีส่งด้วยนะ
0: โอ
1: ้เรียนผอ.สุเทพ
0: แต่แกเรียนตัวเอง
1: แล้วผังรายการเนี่ยที่แกตั้งไว้ส่งให้ผอ.สุเทพ
0: พอ
1: สุเทพเงียบกิ๊บเลย
0: พี่เทพเนี่ยนะตั้งแต่ภาคบอลโลกครับส่งไลน์วันนี้ตอบอีกทีเดือนหน้าโอ้กระชาเลยเจอป๋าคนเดียวแกแย่เจอพี่หมิงอีกก็เรียบร้อย
1: เล
0: ยครับ
1: เทพเนี่ยร้องเลย
0: เออแม่
1: โอ้ส่ง
0: ทักทายกันมาเยอะมากแต่ไม่ทันแล้วพี่เวลาหมดแล้วครับ
1: เพราะว่าเดี๋ยวที่ปรึกษาท่านผู้ว่าคุณจออนะฮะ
0: เดี๋ยวมาละ
1: คุณมาแล้ว
0: คุณจ๊ะเอ๋แล้วฮะตอนเด็กๆเนี่ยชื่อเล่นชื่อจ้าเอ
1: ๋
0: พอโตมาชื่อตัวอี้
1: ห้ามพูดทุกอย่างเลยพูดอะไรไม่ได้เลยไ
0: อ
1: ้ที่ใหญ่ๆๆๆพี่อันนี้นี่ใหญ่ๆๆๆ
0: ครับอ่ะไปดีกว่าเราหมดเวลา
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: เวลาได้ก็แบ่งบ้างนะตัวอี้นะ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชย์กิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลมอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอซ่อล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู่ Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: ฟัง FM99 ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect facebook youtube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

สวัสดีครับคุณฟังที่รักทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับนี่คือรายการเก๋าเก่งเกมนะครับวันนี้5สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับท่านผู้ฟังอยู่กับผมมิสเตอร์โจอี้ครับปรชาติเก่งระดมกิจครับและคนข้างๆผมคุณคมครับอธิคมภูเก้าล้วนครับกำลังเดินทางเข้ามานะครับก็มาพบกันในวันนี้กลางสัปดาห์นะครับเป็นเดือนที่8แล้วนะครับเดือนสิงหาคมนะครับกีฬาก็ยังสนุกสนานนะครับแต่ว่าเริ่มรายการวันนี้ก็เปิดเพลงให้คุณฟังได้ฟังก่อนมีบิ๊กแอดใช่ไหมนะครับตอนแรกจะเปิดนูโวเพิ่งนึกออกทีหลังมันก็สายเกินไปนะครับทีมงานบอก Big Ass ดีกว่าเพราะว่าก็จะมีคอนเสิร์ตใหญ่นะ3คอนเสิร์ตใช่ไหมตอนที่ปลายปีนี้นะครับเสกโลโซ Big Ass นะครับอัศนีวสันต์นะครับเดี๋ยวจะมาในช่วงครึ่งเดือนครึ่งปีหลังนะครับใครมีตั๋วแล้วก็แบ่งกันบ้างนะรู้ใช่ไหมว่าเราอยากได้ตั๋วคอนเสิร์ตอะไรนะครับก็เป็นภาคบันเทิงนะครับฟังนี่ดูฟังคนที่เขาไปดูคอนเสิร์ตนูโวมานะโอ้เชิญพิเศษมาเป็นแขกรับเชิญด้วยนะครับก็ไม่ได้ไปนะก็เดี๋ยวแอบดูเอาเห็นว่ามีออกมาบ้างละเพราะว่าคอนเสิร์ตเดี๋ยวนี้แล้วพอมีการแสดงสดผ่านไปแล้วเนี่ยก็ไม่มีละที่จะมาออกเป็นวิดีโอ DVD ใช่ไหมจำหน่ายเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับการแสดงสดผ่านแล้วก็ผ่านเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นที่มาของการแย่งชิงตั๋วบัตรเข้าชมกันอย่างโอ้เข้มข้นดุเดือดเลยหมดภายใน1ชั่วโมงต้องเพิ่มรอบอะไรแบบนั้นนะครับ

0: ก็ทั้งฝั่งคอนเสิร์ตนี่ก็คึกคักอยู่นะครับการแสดงสดของวงดนตรีนักร้องในปัจจุบันก็เป็นที่ต้องการนะครับเช่นเดียวกับวงการกีฬานะตรงกันข้ามสิไม่ใช่เช่นเดียวกันนะฟุตบอลอาเซียนคัพนะครับที่กำลังแข่งขันกันอยู่ในเวลานี้นะทีมชาติไทยของเรานี่ก็กำลังเรียกว่าผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแบบแทบจะ 100% ละอาจจะ 99.99% เท่านั้นเองนะครับก่อนหน้านั้นก็มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าดราม่าเล็กน้อยนะครับกรณีที่ฟุตบอลอาเซียนคัพในปัจจุบันนี้นะครับถ่ายทอดสดนี่ไม่ได้ดูฟรีแล้วก็บัตรเข้าชมตั๋วดูบอลที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยก็มีราคาขยับสูงขึ้นนิดนึงนะครับ300 350 400 500 600อะไรแบบนั้นก็ทำให้ผู้ชมที่เข้าไปดูเกมไทยกับมาเลเซียนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานี่จำนวนผู้ชมก็ประมาณ 16,000 คนโดยประมาณนะครับสนามราชมังคลากีฬาสถานนความจุประมาณ 49,000 เกือบ 50,000 คนนะครับเพราะฉะนั้น 16,000 คนเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นตัวเลขที่เป็นฐานแฟนบอลแล้วกันฐานแฟนบอลที่จะให้การสนับสนุนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับในแบบซื้อบัตรเข้าไปชมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาถึงตรงนี้แล้วนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยของเรานะครับทีมช้างศึกนี่ก็เดี๋ยวจะเล่นนัดสุดท้ายนะครับในวันที่8สิงหาคมนี้2ทุ่มที่ราชมังคลากีฬาสถานกับเมียนมานะครับเมียนมาในเวลา2ทุ่มก็ไปดูกันได้นะตอนนี้เขามีการกะเก่งกันแล้วนะว่าผู้ชมนี่จะมีจำนวนสักเท่าไหร่มากหรือน้อยกว่าเดิมนะครับตัวเลข 16,000 คนในเกมไทยกับมาเลเซียก็เอามาตั้งเอาไว้ก่อนนะครับดูซิว่านัดที่2ที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านเนี่ยผู้ชมจะเป็นอย่างไรนะครับคุณผู้ฟังส่งข้อความมาคุยกับเราได้นะครับทาง SMS 4689899นะครับ4689899แล้วก็ทางช่องทางธรรมชาตินะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับก็คุยกับเราได้เช่นเดียวกันนะครับอธิคมไปไหนยังไม่มาเพราะว่าสงสัยช่วงนี้นี่ฝนตกนะนี่เดินทางเข้ามาที่อสมทเมื่อช่วงเย็นก็เจอเรื่องสภาพฝนอยู่รบกวนอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็มีการเตือนกันมาแล้วนะครับทางพยากรณ์อากาศว่าฝนนี่จะมีมากขึ้นนะครับในช่วงเดือนนี้นะรวมทั้งกทม.แล้วก็ช่วงต่างจังหวัดด้วยนะครับก็เดินทางก็ขอให้ระมัดระวังนะครับแล้วก็เผื่อเวลาเอาไว้ด้วยนะครับอย่าให้เป็นอย่างอธิคมนะอย่าไปเอาแบบเขาอุ้ยงานการเยอะเหลือเกินนะครับเดินทางก็อาจจะมีหลุดเวลาไปบ้างตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวรายงานผลการแข่งขันฟุตบอลนัดกระชับมิตรนัดอุ่นเครื่องซึ่งเป็นเกมปรีซีซั่นของเรียกว่าหลายสโมสรเลยนะครับที่จบไปแล้วนี่ก็คือแมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเอาชนะทีมเคลิกออสตาร์ไปได้3ประตูต่อ1นะครับแล้วก็เอซีมิลานครับเสมอกับอินเตอร์มิลานโอ้โหนี่เป็นเหมือนเล่นมิลานดาร์บี้นะเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งเชลซีแพ้ยูเวนตุส0ประตูต่อ1นะครับอันนี้เป็นทีมที่อยู่ในข่ายที่ท่านผู้ฟังน่าจะสนใจกันนะครับทีมดังลงสนามปรีซีซั่นนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เอาชนะเคลีกออสตาร์ไปได้3ประตูต่อ1นะครับแต่ว่าผู้เล่นเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับเป็นชุดใหญ่ซะทั้งหมดนะครับที่ลงสนามเอาชนะทีมรวมดาราฟุตบอลของเกาหลีใต้นะครับที่ลงสนามไปนี่คุ้นๆกันอยู่ก็ฟิลโฟเดนนะครับทิจินี่ไรเดอร์มาติโอโควาซิชนะครับยอสโกกวาดิโอเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ลงสนามให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับชนะเคลิกออสตาร์ไป3ต่อ1นะครับส่วนเกมคู่ของเอซีมิลานกับอินเตอร์มิลานนี่ได้เห็นภาพบางส่วนแล้วนะครับก ก็นักเตะของเอซีมิลานก็เดินลงสนามโดยสวมเสื้อสีแดงดำนะครับของเอซีมิลานแล้วก็มีหมายเลขแล้วก็ชื่อฟรังโกบาเรซี่นะครับหมายเลข6ซึ่งเป็นตำนานนักเตะของเอซีมิลานนะครับแล้วก็เพิ่งจะจากไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะครับซึ่งเป็นฟรังโกบาเรซี่เป็นตำนานนักเตะทีมชาติอิตาลีครับแล้วก็เป็นตำนานนักเตะของเอซีมิลานเสื้อหมายเลข6ของเขาเนี่ยถูกยกเลิกไปนะครับเรียกว่ารีไทร์ไปเลยไม่มีใครที่จะสามารถสวมเสื้อหมายเลข6ของฟรังโกบาเรซี่อีกต่อไปนะครับก็ตั้งแต่ยุคปีชุกทศวรรษที่90นะครับฟรังโกบาเรซี่นี่ก็จากไปนะครับเป็นตำนานนักเตะของวงการฟุตบอลอิตาลีอย่างแท้จริงนะครับแชมป์เซเรียอาเนี่ย6สมัยด้วยกันนะครับแล้วก็แชมป์ยูโรเปียนคัพหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก3สมัยด้วยกันนะครับแล้วก็โอ้โหแชมป์อีกมากมายเป็น1ในทีมเอซีมิลานชุดที่ว่ากันว่าดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของวงการฟุตบอลก็ว่าได้นะครับแล้วก็ความสำเร็จส่วนตัวของฟรังโกบาเรซี่เขาเป็นผู้เล่นที่อยู่ในชุดแชมป์โลกของอิตาลีด้วยนะครับ1982นะครับฟุตบอลโลกครั้งนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นดาวรุ่งอยู่แล้วก็มาได้รองแชมป์โลก1994นะครับที่3ปี1990ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะไม่กี่คนในโลกนี้นะครับที่ได้เหรียญฟุตบอลโลก3เหรียญนะครับเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงนะครับตอนนี้ขอต้อนรับคุณคมอธิคมภูเก้าล้วนครับผม
1: สวัสดีพี่โดยพลชาติแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคร
0: ับครับให้พักเหนื่อย30วินาทีนะครับตอนนี้กำลังรายงานผลเพิ่งรายงานไปนะครับฟุตบอลพรีซีซั่นที่เตะกันไปจบไปเนี่ย3คู่ล่าสุด
1: ครับ
0: เป็นยังไงหายเหนื่อยแล้วใช่มั้ย
1: เหนื่อยไม่อันนี้สดเหรอเพิ่งเริ่มเหรอหรือว่า
0: ไม่สดเซ
1: ่เอซิมิลานกับอินเตอร์มิลาน
0: จบแล้วจบแล้ว
1: ใช่ไหม
0: ใช่ใช่นะครับก็เพิ่งจบไปในเล่นกันมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆนะไล่เรียงกันไป
1: ครับ
0: 3คู่ที่อยู่ในความสนใจของคุณผู้ฟังแล้วก็แวะไปเล่าเรื่องคือมิลานวันนี้สวมเสื้อมาเลข6ไงฟรังโกบาเรซี
1: ่ใช่ๆ
0: เดินลงสนาม
1: เพราะว่าเพิ่งจะเสียชีวิตไป
0: ถูกต้อง
1: สำหรับฟรังโกบาเรซี่เมื่อประมาณต้นเดือนสิงหาคม
0: ไม่กี่วันนี้เองนะครับแล้วก็นำมาเล่าสู่กันฟังแฟนๆเก่าๆของวงการฟุตบอลอิตาลีถ้าคุณสุริยะคุณทำลงมานี่ก็โอ้โหต้องว่ากันยาวนะครับเพราะว่าฟรังโกบาเรซี่นี่เป็นสุดยอดตำนานนักเตะของอิตาลีอย่างแท้จริงนะครับ มีคนเขาพูดถึงขั้นที่ว่าถ้าดูฟรานซ์เบคเคนบาวร์ในยุค70ใช่ไห
1: ม
0: ลิเบโร่ทีมชาติเยอรมันตอนนั้นเป็นเยอรมันตะวันตกนะครับพามาสัก20ปีพอมายุค90นี่คุณก็ต้องดูฟรังโกบาเรซี
1: ่
0: ถ้าจะเล่นฟุตบอลในตำแหน่งกองหลังที่แข็งแกร่งแล้วก็สง่างามในเวลาเดียวกันแบบนั้นเลยแบบนั้นเลย
1: เชื่อไหมว่าผมรู้จักฟรังโกบาเรซี่จากการ์ตูน
0: การ์ตูนเหรอเรื่องอะไร
1: เรื่องจริงนะก็คือตอนนั้นน่ะน่าจะเป็นยุค3ทหารเสือแล้วล่ะ
0: ครับ
1: นะครับสำหรับเอซิมิลานแต่ว่าเราอ่ะมีโอกาสได้ดูเซเรียอาน้อยฟรังโกบาเรซี่ไปมีชื่ออยู่ในการ์ตูนเรื่องวีวาเกาโชครับพี่โจอี
0: ้เพราะว่าเขาเน้นอิตาลีใช่ไหมฟุตบอล
1: ใช่ซึ่งวีวาเกาโชเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ไปเติบโตกับสโมสรอย่างฟิโรเรนติน่าจำได้เลยว่าตอนนั้นอ่ะชื่อของบาเรซี่คือแล้วเขาจะพยายามบิดเบือนชื่อไม่ให้
0: เหมือน
1: ไม่ให้เหมือนตัวจริง
0: ใช่ใช
1: ่อย่างเช่น
0: ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้น
1: บาติสตูต้านะเวลานั้นน่ะถ้าจะไม่ผิดเขาจะชื่ออะไรครับบาเตสหรืออะไรบาติตูอะไรประมาณเงี้ยซึ่งฟังโกเบรซี่เนี่ยก็เหมือนจะถูกแปลงชื่อเหมือนกัน
0: เหรอ
1: นะครับแต
0: ่บิดหน่อยบิดหน่อย
1: คือถ้าใครจำได้ว่าฟังโกเบรซี่ในการ์ตูนเรื่องวีวากาโชถูกบิดชื่อเป็นชื่ออะไรช่วยส่งข้อความมาบอกผมหน่อยแล้วกัน
0: คล้ายๆกันนะการ์ตูนของกัปตันซูบาสะนะก็ไปเล่นที่ลาลิก้าสเปนการโชเหมือนกันนะถึงนะเขาก็บิดชื่อนะ
1: ใช่
0: อย่าง
1: ริวาลโดเป็นริวาล
0: ริวาลหรือรีบาลอะไรเงี้ย
1: ริวาล
0: แล้วก็มีอย่าง
1: มีโรนัลดินโญ่ก็นาโตเลซ่าน
0: าโตเลซ่าอะไรเงี้ยแล้วก็มีเป๊ปกวาร์ดิโอล่า
1: ใช่
0: ก็เป็นเป๊ปแกรนดิโอส
1: อะไรแบบนั้น
0: บิดชื่อบิดชื่อ
1: คือจริงๆอ่ะผมรู้จักฟังโกเบรซี่จากนี่แหละจากการ์ตูนนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มารู้จักบริซี่จริงๆจะเป็นช่วงปลายแหละครับเป็นช่วงแบบว่าก่อนที่เขาจะแขวนสตั๊ดนะครับก่อนที่เขาจะเลิกเล่นฟุตบอลแล้วนะครับซึ่งสโมสรท้ายๆของเขาก็คือเขาอยู่เอซิมิลานเขาเป็นวันแมนคลับนะ
0: ใช่
1: ฟังโกบริซี่เนี่ยเขาเป็นวันแมนคลับ
0: ครับ
1: นะครับซึ่งช่วงปลายนี่เขาก็เริ่มเป็นบ่อแล้ว
0: คือ
1: ด้วยอายุ
0: ครับ
1: นะครับก็โดนแบบรุ่นใหม่ๆขึ้นมาแทนอะไรเงี้ย
0: เพราะว่ายิ่งใหญ่มากในยุค90นะเอซิมิลานแล้วก็ชื่อของฟังโกเบรซี่ถ้าเราเอ่ยถึงกองหลังคนหนึ่งคือเปาโลมาลดินี่เนี่ยที่อยู่ในชุดเดียวกันเนี่ยนะมาลดินี่ก็ยังเป็นรุ่นน้องไงแล้วเปาโลมาลดินี่เล่นแบ็คซ้ายใช่ไหมล่ะแต่พอฟุตบอลโลกปี1994เนี่ยบาเลซี่นี่มีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ช่วงรอบแบ่งกลุ่ม
1: ครับ
0: เปาโลมาลดินี่นี่แหละขยับเข้าไปเล่นเป็นกองหลังตัวกลางทานบาเลซี่ซึ่งต้องไปรักษาตัวก่อนแล้วบาเลซี่ก็กลับมาเล่นนัดชิงชนะเลิศได้เฉยเลย
1: อ
0: ิตาลีกับบราซิลไงใน USA 94ที่อิตาลีนั้นแพ้จุดโทษไปนะครับเป็นถือว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะบาดเจ็บไปแล้วไม่ได้ช่วยทีมเลยในรอบน็อกเอาท์แล้วก็กลับมาในนัดชิงได้เฉยเลย
1: ย้อนกลับไปเนี่ยฟังโกบาเลซี่จริงๆเคยเกือบเสียชีวิตมาแล้ว
0: ครับ
1: เมื่อประมาณ1981หรือว่าตีไป2524
0: 1981นู่นเลยเหรอ
1: นะครับใช่
0: นานมาก
1: มีอาการติดเชื้อในกระแสเลือด
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ป่วยแบบไป4เดือนอ่ะพี่คิดดูว่าอันนั้คือคนเกือบตายอ่ะ
0: เออ
1: คือติดเชื้อในกระแสเลือดแล้วก็ป่วยไป4เดือน
0: ใช่
1: ครับแล้วก็ถึงขั้นต้องใช้รถเข็นน่ะในการพยุงตัวนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าสุดท้ายก็รอดมาได้นะครับทีนี้พอสิงหาคมปี2025เนี่ยเขาไปเข้ารับการผ่าตัดปอด
0: ครับ
1: เนี่ยเพื่อเอาเนื้องอกในปอดออกจากนั้นเขาก็เริ่มการรักษาด้วยการเขาทำคีโมอ่ะเนี่ยเขาเป็นมะเร็งที่ปอดนะครับซึ่งสุดท้ายก็ช่วยไม่ทันช่วยไม่ไหว
0: ครับ
1: นะครับมะเร็งที่ปอดเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยช่วงประมาณปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาคืออยู่ดีก็มีข่าวว่าบาเลซี่เนี่ยเสียชีวิตแล้วหลายคนก็ตกใจ
0: จริงๆมีข่าวออกมาก่อนด้วยนะ
1: ใช่
0: ก่อนที่จะมีการทางญาติอะไรก็จะออกมาเยอะนะว่ายัง
1: เอซิมิลานก็เป็นคนออกแถลงการด้วยซ้ำว่ายังไม่ใช่ยังไม่ถึงขั้นเสียชีวิตนะครับแต่ว่าบอกแค่ว่าอาการสุดหนักนะครับสุดท้ายอีก2วันต่อมาก็คือวันที่31กรกฎาคมเขาก็ประกาศว่าบาเลซี่เสียชีวิตแล้วด้วยวัย66ปี
0: นะครับก็เห็นภาพงานศพนะก็เป็นการโอ้โหอะไรมากแล้วก็สุดยอดนักเตะในยุคเดียวกันอย่างมาโก้แวนบาสเทนนะครับมีเดยันซาวิเซวิชอะไรเนี่ยก็มาแล้วก็ได้เห็นช่วงพิธีงานศพของฟังโกบาเรซี่นะครับ
1: ถ้าพูดถึงฟังโกบาเรซี่เนี่ยจริงๆก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลที่เขาว่ากันว่ามีสไตล์การเขาเรียกเข้าประกบประหนึ่งงูรัด
0: เ
1: อ้ยนี่คือภาพที่ถูกเปรียบเทียบนะ
0: เหมือนในการ์ตูนอีกแล้ว
1: ใช่
0: การ์ตูนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ฟังโกบาเรซี่เนี่ยจะชอบถูกเปรียบเทียบว่าเขาแบบมีการประกบผู้เล่นแบบประหนึ่งแบบงูรัดคือเอาตัวรอดยากอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าไปย้อนดูประวัติของฟังโกบาเรซี่อ่ะคุณจะเห็นเลยว่าเขาก็เป็นหนึ่งในกองหลังที่เหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรอิตาลีมันจะชอบอย่างนี้คู่พี่น้องโตขึ้นมาซิโมเน่กับฟิลิปโปอย่างเง
0: ี้ยซิโมเน่กับปิปโปอินซากิใช่ไหม
1: คือมันจะมีแบบพี่น้องอ่ะฟังโกบาเรซี่ก็มีพี่ชายเหมือนกันก็คือจูเซปเป้บาเรซี่นะ
0: มีอันนี้อยู่อินเตอร์
1: ใช่อยู่อินเตอร์มิลาน
0: ครับ
1: นะครับซึ่งตอนแรกจูเซปเป้บาเรซี่อ่ะมาเล่นในเซเรียอาก่อน
0: ครับ
1: ตอนฟังโกมาเขาก็โดนเรียกเป็นบาเรซี่สองถ้าเป็นที่อังกฤษก็เรียกอะไรบาเรซี่จูเนีย
0: ตรงปกอ่ะเพราะว่าเขาพี่น้องกันอ่ะ
1: นะครับ
0: ก็คิดดูว่าได้เข้าคือลุ้นบอลลงดออ่ะ1989ก็อยู่ในเอซีมิลานนี่แหละมาโกแวนบาสเทนได้บอลลงดอไงบาเลซี่นี่ที่2แบบนั้นน่ะก็คือเป็นข้อยืนยันว่าเอซีมิลานยุคนั้นแข็งแกร่งขนาดไหนนะเป็นยอดทีมว่าของโลกเลยนะของโลกเลยแชมป์นอกจากแชมป์ซีเรียอาแชมป์ ยูโรเปียนคัพหรือยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแชมป์สโมสรโลกก็ได้คือได้ทุกถ้วยนะครับแล้วก็มีสถิติเป็นทีมไร้พ่ายอยู่พักหนึ่งด้วยนะครับนี่คือความยิ่งใหญ่นะครับของฟังโกเบเลซี่ก็นำมาเล่าสู่กันฟังเพราะว่าวันนี้มิลานเตะจะชับไปกับอินเตอร์ไง
1: ผมเห็นช่วงปลายผมจะเป็นช่วงปลายแล้วก่อนที่เขาจะแขวนสตาร์ทเขาแขวนสตาร์ทปี1997
0: ครับ
1: นะครับอันนี้คือในช่วงเวลาที่จำได้นะนะฟังโกเบเลซี่เนี่ย
0: ครับ
1: แต่ว่าอย่างพี่จุ้ยน่าจะได้เห็นตอนที่เขาแบบว่าค้าแข่ง
0: ใช่ใช่ยุครุ่งเรืองเลยก็ทางประเทศไทยก็เริ่มคือดูบอลอังกฤษมาก่อนใช่ไห
1: ม
0: เซเรียอาเนี่ยไปปลายช่วง88-89-90ดิเอโก้มาราโดน่าสามทหารเสือดักเนี่ยเอซีมิลานเนี่ยตั้งแต่นั้นแล้วก็โอ้โหแฟนฟุตบอลอิตาลีก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วก็กำเนิดนักข่าวดาวรุ่งสุริยะกุลธำรงค์หายยาวก็ช่วงเวลานั้นนะโอ้ก็30กว่าปีที่แล้วนะครับเลยดูแฟนมิลานณปัจจุบันเนี่ยถ้าอายุอนามพอๆกับเราเนี่ยนะก็ดูเนี่ยตอนนั้นแหละตอนนั้นที่เยอเอซิมิลานนี่ครองโลก
1: ครับ
0: ครองโลกอยู่แล้วก็สุดยอดนักเตะอย่างฟาโกเบเลซี่นี่ว่ารีทายหมายเลข6ไปใช่ไหมเสื้อหมายเลข3ของเปาโลมาดินี่ก็รีทายนะ
1: ทีหลังก็ไม่มีเบอร์ละ
0: ไม่มี
1: รีทายมันทุกเบอร์
0: เขาดีทายเร็วด้วยนะแบบดีทายในช่วงนั้นเลยนะหมายถึงว่าพอนักเตะทั้งสองท่านแขวนซัดไปอําลาทีมไปเนี่ยหมายเลขนี่ถ้าจะรีทายไปเลยคือไม่มีใครใส่ต่อเลยอ่ะมันจะต่างจากหมายเลข10ของเดียโก้มาราโดน่านะ
1: ครับ
0: หลังจากมาราโดน่าออกจากนาโปลีไปแล้วเนี่ยก็ยังมีนักเตะคนอื่นสวมเสื้อหมายเลข10อยู่บ้างนะก่อนที่จะมารีทายในเวลาต่อมาเท่านั้นเองนะครับใช่นะเป็นอย่างที่คมว่างจริงนะเดี๋ยวรีทายไปหมดแล้วเอาเบอร์ที่ไหน
1: ต่อไปก็คือใส่เบอร์แบบ98
0: ได้ถึง100อ่ะนะ001ถึง99นะ
1: เอาผมแจ้งประเด็นเรื่องของเฉือนเป็นช่วงแรกนะครับ
0: ครับ
1: ผมแจ้งประเด็นเรื่องของน้ำมันนิดนึงแล้วกันนะครับวันนี้น้ำมันลงนะฮะ
0: ทำไม
1: 70สตางค
0: ์เหรอ
1: นะครับเพิ่งจะลงนะครับหลังจะขึ้นไป2,000กว่า
0: เอ้ยตั้งแต่มีตอนนั้นมีที่มีสงครามอิหร่านอะไรที่ใช่ไหมที่น้ำมันมากขึ้นเรื่อยๆใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่6บาทอะไรเงี้ยนะแล้วก็ขึ้นไป
1: อุ้ยขึ้นที่10บาทตอนนั้นนะ
0: ตอนนี้ยังไม่ได้ลงไปถึงช่วงก่อนสงครามใช่ไหม
1: ยัง
0: ตอนนั้นคนก็บ่นมากใช่ไหม
1: ใช่
0: ว่าน้ำมันแพงตอนนี้ยังมีบ่นอยู่ป่ะสมมติว่าในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
1: บ่น
0: อยู่ป่ะ
1: คือเขาบอกเวลาขึ้นเนี่ยโหขึ้นเป็นรถไฟพอลงไปรถเมล์
0: แม้อะไรนะขึ้นนี่ยังกะป้นสะดม
1: ใช
0: ่แต่พอลงอ่ะโอ้เหมือนตุกสร้อย
1: ใช่เพราะผมจำได้เอางี้ตอนนี้ณเวลานี้เลยเนี่ยค่าน้ำมันถ้าเทียบจากณเวลาก่อนที่จะเกิดเหตุสงครามอ่ะ
0: ครับ
1: ยังแพงกว่า3บาทกว่า
0: อ๋อยังอยู่เนี่ย3บาทอยู่นะ
1: ใช่ใช่3บาท
0: แล้วมันจะมีลงไปถึงเท่าเดิมไหม
1: ตอนนี้คือเพดานน้ำมันเนี่ยมันต่ำเตี้ยเรื่อยดินนะต้องใช้คำนี
0: ้ครับ
1: นะครับคือสาเหตุหนึ่งที่คนก็ตั้งคำถามกันอยู่ก็คือก่อนอันนี้รัฐบาลเพิ่งจะประกาศลอยตัวราคาน้ำมันนะครับแต่มันเป็นราคาที่ต่ำอยู่ไงลอยตัวแล้วทำไมราคาไม่ลงล่ะ
0: เหรออ
1: ะไรประมาณนั้น
0: ลอยตัวไปแล้วไม่มีกองทุนมาอุดหนุนอะไรเงี้ยเหรออ ่
1: าใช่ใช่ใช่ใช่แต
0: ่
1: ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เขาบอกว่าตอนนี้ค่าน้ำมันมันต่ำเตี้ยเรียดินมากมาก
0: ครับ
1: นะครับมากๆเลยนะครับเนื่องจากว่าตอนที่มีปัญหาเรื่องของช่องแคบน้ำมันก็โดนกักไว
0: ้ฮอร์มุส
1: แล้วก็กลายเป็นว่าค่าน้ำมันอ่ะมันอุปสงค์อุปทานไม่เท่ากันทีนี้พอจังหวะเปิดช่องแคบได้ทีนี้น้ำมันที่กักตุนไว
0: ้
1: ก
0: ็
1: ทะลักออกมาเต็มตลาดนะครับมันก็เลยทำให้ราคาตกลงไปแต่คำถามก็คือในวันที่โลกเราราคาน้ำมันตกขนาดนี้นะครับประเทศไทยราคาน้ำมันยังไม่ลงนะฮะก็คืองงเหมือนกันนะครับคือไม่รู้ว่าอิงตลาดอะไรแล้วตอนแรกคนเข้าใจว่าอิงตลาดสิงคโปร์ไหมหรืออะไรอย่าง
0: เงี้ยตอนแรกคิดอย่างนั้น
1: สักพักเฮ้ยสิงคโปร์เขาลงไปถึงไหนอ้าวเรายังอยู่ที่เดิมเอ๊ะเรายังไงใครรวยวะเนี่ย
0: ไอ้ละเอ๊ะตลอดเลยคุณนี่นะครับอันนี้อุ้ยผอ.อัชราถามว่าทำไมพี่โจอี้จัดคนเดียวคะสองแล้วนะครับให้เป็นโจคมเรียบร้อยละก็อย่างว่าแหละน้ำมันแพงที่คมมันเลยไม่ดาวรถมาวันนี้
1: ไม่ใช่เมื่อกี้ปัญหาคือรถติดอยู่ตรงเนี้ยแยกพระราม9แยกเดียวเนี่ย
0: อีกแล้ว
1: แล้วพี่เข้าใจไหมพอพ้นแยกพระราม9มาปุ๊บเจอแยกผังเมืองอีกดอกนึงคือมันเป็นใบแดงไม่ใช่เป็นไฟแดงแบบต่อเนื่องอ่ะแบบกึกกึกสองกึกแล้วผมก็แบบไม่ไปสักทีวะไม่ไปสักทีวะอยู่คือเวลาเรียกมันจะเป็นอย่างนี้แหละ
0: เพราะฉะนั้นคุณต้องมีช่วงทดเวลาเจ็บเข้าใจไหมทดไปฟุตบอลโลกก็ยังทดตั้ง10 นาที
1: ก็เลยต้องบอกว่าขออภัยจริงๆตัวจริงจะไม่ค่อยช้าเท่า

0: ไหร
1: ่มันเกิดขึ้นได้เกิดขึ้นได้นะครับพูดถึงบ่นเรื่องน้ำมันแพงเนี่ยนะมาคุยกับที่คมก็ดีเหมือนกันเมื่อกี้ผมเกริ่นเรื่องฟุตบอลอาเซียนไง
0: ครับ
1: ที่ไทยกับมาเลเซียเนี่ยที่เตะไปเนี่ยซึ่งก่อนหน้านั้นเขาบอกตั๋วแพงบ้างละดูฟรีก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงเอ้ยแหมแต่ข้างนอกส่งสัญญาณไปแล้ว
0: ก่อนละเบรกก่อนละ
1: ก็ทิ้งเอาไว้ก่อนว่า
0: ได้ยินแล้วเมื่อกี้ตอนเปิดรายการพูดเรื่องบัตรว่าทำไมคนดูน้อยใช่ไหม
1: จะบ่นไหมคุณจะบ่นไหมว่าตั๋วแพงนะครับเดี๋ยวต้องพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาบ่นในช่วงหน้ากับเก๋าเกมนะครับ
2: ขณะนี้เวลา21 นาฬิกา

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองพรรคประชาธิปัตย์เตรียมดันร่างพรบป้องกันอาชญากรรมต่อเนื่องสกัดฆ่าข่มขืนปล้นร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์แถลงถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในสังคมว่าจากกรณีศึกษาคดีสำคัญอย่างป๋องและธงสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าการใช้ความเมตตาและช่องว่างทางกฎหมายในปัจจุบันกลายเป็นเหมือนใบอนุญาตที่เปิดโอกาสให้อาชญากรกลับมากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าสร้างความหวาดระแวงให้กับประชาชนพรรคประชาธิปัตย์จะเร่งผลักดันร่างพรบป้องกันอาชญากรรมต่อเนื่องเพื่อปิดช่องโหว่ดังกล่าวโดยมีหลักการสำคัญคือควบคุม3ฐานความผิดร้ายแรงครอบคลุมคดีฆ่าข่มขืนและปล้นซึ่งเป็นความผิดที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างร้ายแรงในการทำผิดครั้งแรกให้ดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมปกติพร้อมออกหมายเตือนแต่หากกระทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่2จะห้ามมิให้ฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือกระทรวงยุติธรรมเสนอชื่อเพื่อลดโทษหรือขอพระราชทานอภัยโทษเด็ดขาดและหากยังกล้าทำผิดซ้ำเป็นครั้งที่3กำหนดให้ศาลต้องพิพากษาลงโทษในอัตราโทษสูงสุดเท่านั้นและจะไม่มีการลดหย่อนโทษใดๆทั้งสิ้นพรรคเตรียมนำร่างกฎหมายดังกล่าวรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนและทุกภาคส่วนเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อดันร่างพรบฉบับนี้ให้มีผลบังคับใช้จริงเพื่อคืนความปลอดภัยและสร้างสังคมที่ประชาชนไม่ต้องอยู่อย่างระมัดระวังอีกต่อไปกกต.สรุปปิดสมัครรับเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3อุดรธานีมีผู้สมัครเพียง3คนพรรคภูมิใจไทยส่งอธิการแก้วเครือศรีลงชิงตำแหน่งแข่งพรรคเล็กสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสรุปผลการรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3แทนตำแหน่งที่ว่างซึ่งประกอบด้วยอำเภอเพ็ญอำเภอสร้างคอมและอำเภอเมืองอุดรธานีเฉพาะตำบลบ้านขาวโดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่1ถึง5สิงหาคมณที่ว่าการอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีและคณะกรรมการการเลือกตั้งได้กำหนดให้วันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569เป็นวันเลือกตั้งโดย5วันของการเปิดรับสมัครมีผู้ยื่นสมัครรวม3คนคือหมายเลข1นายขจิตชัยนิคมจากพรรคประชาธิปไตยใหม่หมายเลข2นายอธิการแก้วเครือศรีจากพรรคภูมิใจไทยและหมายเลข3นายคำผันจันทจรพรรคเพื่อบ้านเมืองซึ่งหลังจากนี้ภายใน7วันนับแต่วันปิดการรับสมัครรับเลือกตั้งหรือภายในวันที่12สิงหาคมผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่3จะประกาศรายชื่อผู้สมัครซึ่งมีชื่อตัวชื่อสกุลผู้สมัครรูปถ่ายผู้สมัครพรรคการเมืองที่สังกัดและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครที่จะใช้ในการออกหาเสียงลงคะแนนไว้โดยเปิดเผยณที่เลือกตั้งหรือบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควรสำนักงานกกต.ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.เขตเลือกตั้งที่3อุดรธานีและออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 17:00 นที่หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อนอกจากนี้สำนักงานกกต.ได้ชี้แจงความคืบหน้าการพิจารณาคดีหัวสอบว่ากกต.ได้ประชุมพิจารณาคดีดังกล่าวไปแล้ว8ครั้งโดยได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตามอำนาจหน้าที่และขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดโดยการประชุมแต่ละครั้งมีการพิจารณารายละเอียดแห่งสำนวนอย่างรอบคอบรอบด้านเพื่อให้การวินิจฉัยตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ครบถ้วนโดยคำนึงถึงความถูกต้องความเป็นธรรมตลอดจนสิทธิ์ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นสำคัญยืนยันว่าการพิจารณารายละเอียดสำนวนจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม2569

0: หลังจากนั้นกกต.จะนัดประชุมเพื่อลงมติตามอำนาจหน้าที่และกระบวนการที่กฎหมายกำหนดก่อนที่สำนักงานจะประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบและย้ำว่าการพิจารณาคดีดังกล่าวเป็นไปโดยอิสระปราศจากการชี้นำหรือแทรกแซงจากบุคคลหรือฝ่ายใดยึดถือข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและบทบัญญัติแห่งกฎหมายเป็นหลักสุริยะปฏิเสธกระแสข่าวเตรียมวางมือทางการเมืองยืนยันไม่เคยมีแนวคิดดังกล่าวนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่าจะวางมือทางการเมืองเร็วๆนี้ว่าไม่ทราบว่าข่าวดังกล่าวมีที่มาอย่างไรพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีแนวคิดที่จะยุติบทบาททางการเมืองทั้งนี้ยังมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และเชื่อว่ายังสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อผลักดันนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาให้แก่ภาคเกษตรได้อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เขารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่ามุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงอย่างต่อเนื่องโดยจากนี้จะเร่งผลักดันการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ประกาศไว้เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากที่สุดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราก
3: ลับเข้าสู่รายการเก่าเก่งๆนะครับในเบรกที่2นะครับทาง FM 99และ Keep Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับ
4: ครับ
3: อ่ะช่วงนี้มาพูดถึงเรื่องของเมื่อกี้ค้างไว้อยู่เรื่อง
4: ที่ค้างไว้ที่ถามไว้ว่าคุณบ่นไหมว่าตั๋วบอลแพงแล้วบอลไทยเนี่ยต้องดูฟรีไหมถ่ายทอดสดเนี่ยเนื่องจากสืบเนื่องจากอาเซียน
3: อันนี้นี่
4: บทเป็นชิปนะเวลานี้เนี่ย
3: บทสัมภาษณ์พี่ซิโก้เลยนะ
4: เห็นผมยังไม่ได้ดูนะแต่เห็นพี่โก้นี่ก็บอกว่ามันควรจะเป็นหน้าที่สมาคมป่ะที่จะถ่ายทอดสดแบบฟรีนะให้คนดูมีจำนวนเยอะหน่อยเพื่อสร้างกระแสเพื่อการเข้าถึงอะไรประมาณนั้นนะที่พี่โก้เขาพูดนะเราก็เลยมานั่งคือได้ดูเกมเมื่อวันที่ไทยเจอกับมาเลเซียไงผู้ชมก็ประมาณ16,000คนก็ถือว่าน้อยอยู
3: ่
4: ถูกไหมเมื่อเทียบกับเราคิดว่าฐานแฟนบอลของเราน่าจะมีมากกว่านั้นประกอบกับอาเซียนยังไงก็ตามเนี่ยเป็นรายการใหญ่สำหรับทีมชาติชุดใหญ่ไงซึ่งนานๆปีนึงจะเล่นราชมังสักไม่กี่เกมอ่ะก็ควรจะมีฐานแฟนบอลที่มากกว่านั้นไงแต่ปรากฏว่า 16,000 คนแล้วประกอบกับมีเรื่องเหมือนเป็นกระแสมันเป็นดราม่าอะไรที่ผ่านมาว่าถ่ายทอดสดก็ไม่ฟรีตั๋วเข้าชมก็แพง
3: ครับ
4: มันเลยออกมาเป็นแบบนั้นก็เลยนำมาคุยกับอดิคมแล้วก็ถามคุณผู้ฟังไปด้วยที่เป็นแฟนบอลนะว่าคิดเห็นเป็นอย่างไรครับ
3: อย่างเมื่อวานเนี้ยวันที่ไทยเราเจอฟิลิปปินส์แล้วก็BG เจอแอสตันวิลล่านะครับ
4: เตะเวลาใกล้ๆกันนะ
3: ผมยังนั่งดูอยู่2สนามพร้อมกันด้วย
4: 2จอ
3: ใช่2จอพร้อมกันด้วย
4: ครับ
3: นะครับแล้วก็ BG เนี่ยเขาขายตั๋วราคา 1,400
4: อ๋อเป็นแอสตันวิลล่าไง
3: ในการดูแอสตันวิลล่า
4: เหรอ1,400เลยเหรออืม
3: อ่ะถ้าผมถามพี่โจอี้นะ
4: อยากจะบ่นซะหน่อย
3: ผมถามพี่โจอี้เนี่ยอ่ะผมถามกลับเลยทีนี้ผม
4: ครับ
3: กลับไปว่าในความ BG ที่ถามว่าตัวจริงเต็มขนาดนั้นไหมก็ไม่ได้เต็มมาก 1,400 โอเค
4: สำหรับผมเหร
3: อ
4: ถ้าเป็นส่วนตัวคิดเองเองเนี่ยนะก็ว่าแพงแพงอยู่แพงอยู่ในยุคนี้นะฐานะอย่างเรานะ
3: ไม่ผมว่ามันแพงไปหน่อย
4: แพงไปใช่ไหม
3: ผมว่ามันแพงเลยคือหนึ่งเลยเนี่ยใช่ไหมล่ะไม่ได้การันตีว่าเราจะได้เห็นใครลงเล่นบ้าง
4: อ๋อแต่เขาก็ขายดาราเขาอยู่นะนักเตะก็พอสมควรพอคุ้นชื่อกันอยู
3: ่ก็เข้าใจแต่หมายถึงว่าเวลาคุณดูแอสเวลาคุณอยากดูใคร
4: ผมอยากดู
3: กาลาโช
4: ใช่
3: ลงมาแล้วก็เลือดกบปากแล้วก็ออก
4: ลินเดลเลฟ
3: ลินเดลเลฟ
4: วิกตอร์ลินเดลเลฟ
3: ตัวจริงไม่ได้ลงเลยผมไล่ให้เลยว่า
4: เขายิงด้วยนะ
3: โอ้โหวันนี้มงอย่างสวยเลย
4: จำได้มงเฉียบขาดเลย
3: นะครับผมเลยถามไงว่าเราแต่ก็เข้าใจได้ว่าคือพอเป็นแอสเวนล่าเนี่ยมูลค่าทีมมันก็แน่นอนแหละว่ามันมหาศาลกว่า
4: จอห์นแม็กกิน
3: แม็กกินลงเล่นไม่ถึง30นาที
4: เหรอ
3: พอโดนลีออนเจมส์เตะไออูไนเอรี่บอกพอ
4: เซฟดีกว่า
3: ไปนั่งไม่ต้องเล่นเล่น10คนพอ
4: แล้วบอกตัว 1,400 นะ 1,500 นะอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อ
3: คือคนเดียวที่ผมรู้สึกว่าคุ้มราคา 1,400 คือเอมิโน่เบอร์เดีย
4: อ๋อบูเอนเดียใช่ไหม
3: ใช่ใช่
4: เบอร์สิบเบอร์สิบเล่นดีเล่นด
3: ีทั้งยิงทั้งจ่าย
4: เออเออ
3: นะครับแต่ว่าที่เหลือผมว่าก็ไม่ได้รู้สึกว่าซึ่งพอมาเทียบกับทีมชาติไทยที่ตอนนี้ตั๋วราคาขึ้นไปเท่าไหร่นะ600หรือ300หรอ
4: ต่ำสุด300สูงสุด600
3: อืมแล้วพี่ก็ดูดิ
4: อ่า
3: แต่ว่าโอเคละนะครับผมไปดูบทสัมภาษณ์พี่ซิโก้มาพี่ซิโก้ก็บอกว่าไอ้รายการไอ้อาเซียนเนี่ย
4: ครับ
3: หรือแม้แต่กระทั่งรายการใหม่อย่าง FIFA อาเซียนเนี่ย
4: อืม
3: คือมันควรจะมองข้ามไม่ได้แล้ว
4: นี
3: ่แต่ว่า
4: ข้ามอีกละ
3: ได้แชมป์ก็ดี
4: อ่าเหรอเออ
3: พี่ซิโก้พูดแบบนี้นะ
4: คงมีคนถามใช่มั้ยล่ะข้ามไปได้ยังอะไรอย่างงี้ใช่ม
3: ั้ยใช่ๆนะมันควรจะมองข้ามไม่ได้แต่ถ้าได้แชมป์มันก็ดี
4: ครับ
3: นะครับแต่ผมจะบอกงี้อย่างนึงว่าถ้าเอากันจริงๆนะทีมผู้บริหารสมาคมชุดนี้นี่บริหารมาได้กี่ปีแล้วครับ
4: สัก2ได้ไหม
3: ในความ2ปี
4: สอง
3: กลม
4: สองกลมสองบวก
3: มีความสำเร็จอะไรติดมือหรือยัง
4: ว้ายตายแล้วใช้นี่
3: ไม่ถือ
4: โอเคแล้ว
3: ไม่ใช่ความสำเร็จใช้นี่คือ
4: ต้องทำ
3: การบริหารจัดการ
4: อ๋อเหรอ
3: ใช้นี่คือการบริหารจัดการ
4: คุณดูว่าความสำเร็จแชมป์เชิญมาได้ยังใช่ไหมซีเกมก็ได้เหรียญเงินถูกป่ะมีอะไรกัน
3: เพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่านี่เป็นรายการที่ผมเชื่อว่าสมาคมหมายมั่นตั้งมืออ
4: ๋อเออเ
3: หมายมั่นละ
4: ว่าควรจะได้แชมป์
3: ควรจะต้องเป็นแชมป์นะว่าควรจะต้องเป็นแชมป์แรกได้แล้ว
4: ครับ
3: แต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจจริงๆอ่ะของพี่ซิโก้ที่ให้สัมภาษณ์ในช่วงก่อนอันเนี้ยคือผมกลับมองว่าเป็นประเด็นเรื่องของการที่พี่ซิโก้บอกว่าเนี่ยฟุตบอลโลกตอนนี้เขาคุยกันแล้วว่าเดี๋ยวมันจะมี64
4: ที
3: มตอนนี้48ก็ถือว่ามันเพิ่มแล้ว
4: เออ
3: แล้วเดี๋ยวเขาคุยอีกว่าเดี๋ยวมันจะมี64สมาคมเนี่ยควรจะต้องแสดงให้เห็นว่าชัดเจนได้แล้วว่า9ที่1ของเราคืออะไร9ที่2ของเราคืออะไรกับการที่จะไปสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายให้ได
4: ้ครับ
3: ควรจะเอาแผนมากลางให้แฟนบอลเนี่ยได้เห็นว่ามันคืออะไรซึ่งตอนนี้มันยังไม่มี
4: ต้องมียุทธศาสตร์ละ
3: ใช่
4: กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเวลานี้นี่มันก็ต้องมีแผนรองรับแล้วก็มุ่งไปสู่ความสำเร็จใช่ไหม
3: รัฐบาลเนี่ยเขายังเคยประกาศยุทธศาสตร์ชาติ20ปี
4: มี
3: ใช้จริงไม่กี่ปี
4: อ้าว คุณเขายังใช้อยู่ไอการทำแผนพวกนี้นะที่คมนะคุณผู้ฟังจะบอกไว้ให้แผนมีระยะสั้นระยะยาวไง5ปี10ปี15 20ปีอะไรแบบเน
3: ี้
4: ยแล้วพอทำแผนออกมาปุ๊บเนี่ยนะก็ทำไปแล้วเขาจะมีประเมินทุกปีแล้วมีการปรับแผนตอนนี้เขายังทำอยู่นี่พูดแบบตามหน้าเสือนะตามความน่าจะเป็นแต่ครั้งนี้เนี่ยหมายถึงว่าพี่โก้เขาก็ต้องการให้แบบว่าทำทุกด้านใช่ไหมล่ะทำทีมด้วยสร้างกระแสฐานแฟนบอลด้วยใช่ป่ะให้ทุกอย่างมันพัฒนาไปพร้อมกันใช่ป่ะให้มันมีความคึกคักใช่ไหมที่ควรจะแอคชั่นมากกว่านี้อย่างนี้ป่ะในความรู้สึกแบบนั้นป่ะ
3: ครับ
4: ใช่ไห
3: ม
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้คือนัดที่สองเนี่ยที่เจอกับเมียนมาเนี่ยที่เราเป็นเจ้าบ้านนัดที่สองเนี่ยนะอยากให้มากกว่านี้ผมไปฟังคนก็คุยกันมาแล้วเขาแทงแล้วว่า25,000ถึงไหม20,000ถึงไหม25,000ได้เปล่าในวันที่8สิงหาคมนี้นะวันเสาร์
3: ไปพี่เจนี่ในความมากกว่านี้คือผมมองว่าแล้วนอกจากการบอกว่าเรามีแข่งสมาคมทำอะไรบ้างใช่ไห
4: ม
3: ในการที่จะเอาง่ายๆเอาแค่ตอนคัดตัว
4: ครับ
3: มาเล่นชุดนี้คือจริงๆอ่ะผมว่าสมาคมพูดได้นะเว้ย
4: เออ
3: พูดได้ในความที่จะบอกว่าคือสมาคมควรจะต้องออกมาพูดเองว่าแบบเรามีการพี่จำได้ไหมตอนที่ทีมชาติไทยชุดนี้มาเล่นน่ะอันโทนีฮัตสันเนี่ยกุนซือทีมชาติไทยเนี่ยเขาส่งจดหมายไปทุกสโมสรเลย
4: ครับ
3: 50คน
4: ทุกวันนี้ที่จะประกาศรายชื่อมา50คนน่ะ
3: ทุกวันนี้ยังกลับมาไม่ครบเลย
4: เหรอ
3: หมายถึงว่าที่ได้กลับมา คือดูอย่างอีแพทริกกุตตัฟสันน่ะมีชื่อโอ้ตอนมีข่าวผมจำได้เลยประกาศรายชื่อแพทริกกุตตัฟสันกลับมาติดทีมชุดชาติไทยอีกครั้งนึง
4: อยู่ใน50ใช่ป่ะ
3: เมื่อวานนี้ยังแลกเสื้ออยู่ BG อยู่เลยหลังเจ็บ
4: ก็อยู่ใน50คนไง
3: ก็ใช่ไง
4: แล้วก็เลือกใช้จาก50คนนี้ไง
3: ก็ใช่ไง
4: เออ
3: คำถามผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็จริงอย่างที่พี่โก้บอก
4: ครับ
3: คือผมว่าพี่โก้พูดอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวผมเอาโค้ดคำพูดไปเลยนะ
4: เ
3: ขาบอกว่าอยากเห็นอะไรคนดูเต็มสนาม
4: เออ
3: การถ่ายทอดเด็กคนไหนติดชุดใหญ่
4: ครับ
3: ทำไมไม่มองว่าวันนี้ฟุตบอลโลกเพิ่งจบเราจะใช้ชุดไหนเล่นบอลโลก
4: ชุดครั้งต่อไปเลยนะคัดเลือกนะ
3: คนเนี่ยอยากรู้ตรงนี้มากกว่าว่าเตรียมตัวไปบอลโลกยังไงไม่ใช่พอถึงเวลาเดี๋ยวเอาชุดนี้เล่นอีกเรื่องนึง
4: อ
3: ีกเรื่องนึงคือเขาบอกว่าถ้าเกิด4ปีข้างหน้าเนี่ยฟุตบอลโลกเกิดมีขึ้นมาจริงๆสมมติเราได้64ทีแล้วเราเกิดแบบใช้ชุดไหน
4: ครับ
3: ใช้ชุด23ปีของโค้ชวังหรือชุด19ปีของโค้ชโบคือเขาบอกว่าสมาคมเนี่ยต้องมีแผนที่ชัดมากนะวันนี้สมาคมทำยังไงรากหญ้าระบบลีกทีมชาติถ้าเป็นสิ่งที่เขามองเนี่ยก็คือระบบรากหญ้าเนี่ยต้องทำดีกว่าชนคือพูดมานานแล้วเหมือนกันคือมีแล้วผมจะบอกพี่โก้ตอบว่าก็คือสมาคมบอกว่ามีแล้วแต่จะเริ่มเมื่อไหร่แค่นั้นเอง พี่โก้บอกว่าเราสร้างโค้ดมาแล้วมีทั้งโปรไลเซนเอไลเซนบีไลเซนก็เอาพวกนี้มาใช้นี่คนไหนไม่ทำสโมสรก็เรียกมาใช้ดูแลแต่ละรุ่นไปถ้าทำแบบนี้เห็นภาพนะนักข่าวจะได้ไปตามทุกรุ่นแต่ตอนนี้เราไปตามบอล7คนมันไม่ใช่
4: เหรอตามบอล7คนอยู่เหรอ
3: เอออ
4: ะไรอะไร
3: ตามบอล7คนคือบอลอะไรวะเดี๋ยวผมก็อยู่พวกบอลเดินสายอย่างนี้หรอ
4: ไปหาตัวมั้ง
3: คือพี่โก้บอกว่าการเตรียมทีมชาติรุ่นเยาวชนเนี่ยต้องขอความร่วมมือสโมสรปล่อยมาซ้อมเป็นระยะ
4: ครับ
3: แม้จะนอกฟีฟ่าเดย์เพราะฟีฟ่าเดย์ควรมีไว้สำหรับทีมชุดใหญ่เนี่ยนักเตะเล่นสโมสรส่วนระดับดาวรุ่งที่ไม่ได้เป็นตัวหลักเนี่ยก็ต้องขอให้มาร่วมซ้อมทีมชาติแบบต่อเนื่องนะครับคือเขาเชื่อว่านักเตะไทยเนี่ยมีเทคนิคดีกว่าชาติอื่นในอาเซียนแต่มีปัญหาเรื่องของพละกำลัง
4: ครับ
3: อันนี้เห็นด้วยประเด็นนี้เห็นด้วยนั่นจะเป็นสาเหตุว่าเมื่อวานนี้ในวันที่เราชนะฟิลิปปินส์ได
4: ้ครับ
3: เป็นเรื่องดีที่มีการโรเตชันผู้เล่น
4: ดูแล้วก็โอเคนะ
3: ใช่ๆ
4: เมื่อวานนี้อธิคมดู2จอใช่ไหม
3: ใช่ใช่
4: ผมดูจอครึ่งนะครับวิลล่าลืมดูก็ดูไทยกับที่ไปเยือนฟิลิปปินส์คนละทีมนะ ม
3: ี
4: การโรเตชันถูกป่ะจากที่ชนะมาเลย์ใช่ไห
3: ม
4: เล่นก็เข้าท่านะถ
3: ือ
4: ครองบอลอะไรก็ไม่ได้เป็นรองอะไรสักเท่าไหร่แล้วก็จังหวะจบในครึ่งหลังก็ถือว่าเด็ดขาดนะเล่นแบบชนะ3นัดรวดไม่เสียประตูด้วยนะครับคลีนชีททั้งหมดมันก็เลยเกิดความนี่ไงคึกคักไงคือผมที่พูดเรื่องนี้มากหน่อยไม่ใช่อะไรหรอกเรานี่ก็ต้องโหมโรงเนี่ยอยากให้ไปดูไทยกับเมียนมาเยอะๆหน่อยวันเสาร์เนี่ยที่8สิงหาคม
3: พี่โก้เขาบอกอย่างนี้เขาบอกว่าไอชุดอาเซียนคัพเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีที่บรรดาพวกดาวรุ่งอ่ะจะได้โชว์ฟอร์มแต่ว่าพอลงไปสนามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องการลองตัวแล้วนะ
4: ครับ
3: มันต้องจริงนะครับคืออย่างทีมชาติเนี่ยเขาบอกใครที่ติดทีมชาติโค้ชหรือใครที่ทำอ่ะไม่มีคำว่าลองเพราะมีแค่ได้กับไม่ได
4: ้
3: ชนะกับแพ้มีแค่นี้นะคร
4: ับ
3: ถ้าจะลองนุ่นก็นัดทีมในสโมสรในไทยลีกอุ่นเครื่องเอา
4: เออ
3: นะแต่ถ้าเกิดทีมชาติเนี่ยกับทีมชาติเมื่อไหร่มันไม่มีคำว่าลองถ้างั้นพี่ไปเชียร์ก็ลองไปเชียร์ก่อนดีกว่าเผื่อชนะอะไรอย่างงี้ไม่มีนะครับมันไม่ได้มีทุกคนเขาไปเชียร์เพื่อที่อยากจะให้เห็นทีมชาติไทยชนะนั่นเอง
4: เด็กคนจะไปดูเขาคิดอย่างนี้นะกระแสไม่ค่อยดีไม่ไปดีกว่าน
3: ี่
4: มันยังว่าต้นๆอยู่
3: ผมเลยตั้งคำถามไงว่าสมาคมอ่ะเรากระตุ้นอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้าง เราบอกเขาหรือเปล่าว่าพอหรือว่าแค่เป็นว่าเพราะว่าไม่ใช่ทีมชุดใหญ่แล้วเราก็เลยไม่ต้องเชียร์เขาอย่าง
4: น
3: ี้หรอ
4: ไอ้แต่บางทีแฟนบอลเราก็เอาใจลำบากเหมือนกันนะบางทีมันมีข้ออ้างเยอะที่จะไม่ไปอ่ะที
3: ่
4: จะไม่ดูอ่ะตั้งที่ก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มนะก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรที่จะเป็นชนวนไปสู่การดราม่าว่าจะไม่ไปดูที่สนามนะไอ้เรื่องการถ่ายทอดเรื่องตั๋วแพงนี่เราว่ามันเป็นเรื่องหลังๆมากกว่า
3: ใช่
4: เมื่อก่อนนี่นะที่คมไม่มีถ่ายทอดเนี่ยนะคนไปดูที่สนามเยอะนะเพราะไม่มีถ่ายทอดไงเมื่อก่อนนี่สมัยยุคเราถ่ายคิงส์คัพนะเปิดสนามกับนัดชิงเท่านั้นอ่ะสองนัดรอบรองนี่ไม่ถ่ายคราวนี้คนอยากดูมากเข้าเนี่ยพอไม่ถ่ายทอดรอบรองชนะเลิศ นะคนไปดูที่สนามสูบแล้วโอ้เต็มเลยแน่นมาก
3: ครับ
4: แต่ครั้งนี้มันก็แปลกว่าแบบเอาถ่ายทอดไม่ฟรีใช่ไหมล่ะคนไม่ได้ดูในสนามจริงก็ไม่ไปดูอีกมันก็เลยเราก็รู้สึกว่ามันแปลกมันแปลกกับแฟนบอลในบ้านเราอ่ะซึ่งเราก็อยากจะรู้ว่าฐานแฟนบอลของบ้านเราเนี่ยมันมีจำนวนสักเท่าไหร
3: ่
4: ที่คือตั๋วแพงนี่มันก็ค่อยๆแพงมานะมันก็ไม่ได้แพงก้าวกระโดดอะไรมากมายนะครับก็นำมาคุยกับท่านผู้ฟังก็อยากจะให้ไปดูกันนะยังไงเนี่ยไทยกับเมียนมาคือเราเข้ารอบยังไทย
3: เข้ารอบแล้ว
4: รอบรองชนะเลิศใช่ไหม
3: แน่นอนแล้วว่าจะเป็นแชมป์กลุ่มหรือไม่แชมป์กลุ่มแค่นั้นเอง
4: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ย โอเคละก็คือเราอยากจะเห็นว่าเออเราเล่นไปถึงไหนละรูปทรงเชฟของทีมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะอย่างที่เรียนไปนะครั้งนี้เนี่ยรายการนี้เนี่ยเราใครจะว่ายังไงไม่ทราบแต่เราอยากได้แชมป์จริงๆผมตัวผมเองนะมองแล้วมัน
3: ผมเลยบอกไงว่า
4: ควรนะมันน่าได้แชมป์นะครั้งนี
3: ้สองปีที่ผ่านมาสมาคมได้ความสำเร็จอะไรหรือยังมันจะต้องให้ได้แล้ว
4: พอผิดหวังจากซีเกมมาไงผมเนี่ย
3: เพราะว่ายังไม่รวมว่าอ่ะเรายังไม่เคยประสบความสำเร็จนะครับแต่ผมมองว่าในรายการนี้ถ้าเราไปดูผลงานจริงๆเนี่ยของหลายๆทีมเนี่ยเขาก็ไม่ได้นิ่งขนาดนั้นถ้าเทียบกับบรรดาทุกๆทีมที่ลงเล่นอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเมื่อวานถ้าเกิดใครมีโอกาสได้ดูนะครับคุณจะเห็นเลยว่าโหเขาก็ใส่สุดเหมือนกันเขาเกือบจะเอาเราลงได้หลายทีม
4: นะเพราะเขาก็ต้องการเข้ารอบนะ
3: ใช่เพราะเขาต้องการเข้ารอบเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะเราไปได้ประตูชัยจากลูกหม่งของวริชูทอง
4: ใช่
3: นะครับซึ่งก็ต้องชมนะครับซึ่งผมกำลังนั่งคิดว่าเด็กอย่างวริชูทองอ่ะผมถามหน่อยถ้าสมมติว่าทีมชาติชุดใหญ่ไม่ได้ลงหรอก
4: ก็คือเป็นชุดนี้ในสถานการณ์แบบนี
3: ้
4: ได้ลงแล้วก็เล่นได้ด้วย
3: เขาเรียกสถานการณ์สร้างวีรบุรุษ
4: เล่นได้
3: ใช่ไหมนะครับหรืออย่างเมื่อวานเนี้ยที่แบบเกมรับหลายๆคนกำพลประสบอคกุลเนี่ยผู้สับประตูเนี่ยจริ งใช้ได้นะครับไม่ได้คีเลยังรู้สึกเลยว่า3ผู้รักษาประตูทีมชาติไทยของเราอ่ะคือแทนกันได้หมดเลย
4: ได้หมดใช่ไหมทดแทนกันได
3: ้ปัจจุบันคำใหม่กำพลประสบอคกุลสารนนท์อนุอินเมื่อวานเป็นไงเจอบีจีเจอวิลล่าเข้าไป
4: ก็วิลล่าไงคุณเขามีการโชว์นะคุณ
3: สารนนท์อนุคือผมไม่ได้บอกสารนนท์อนุอินไม่เจ๋งนะครับแต่หมายถึงว่าคือเราเห็นแล้วไงว่าความชัดเจนของทัวร์นาเมนต์เนี่ยจริงๆผมว่าความจริงจังก็สำคัญ
4: ครับ
3: นะครับ
4: ก็เลยพูดมาแล้วอยากไปดูเลยนะเนี่ยวันเสาร์เนี่ย
3: ใช่ไหม
4: แล้วก็เห็นคือทีมชาติไทยชุดนี้นะครับไอชุดแข่งก็ชุดใหม่ด้วยใช่ไหม
3: เมื่อวานใส่ชุดขาว
4: ใส่มาครบ3สีแล้วลาว1สีสีแดงแล้วก็มาเลเซียในสีน้ำเงิน
3: น้ำเงิน
4: เมื่อวานนี้ฟิลิปปินส์เนี่ย
3: ขาว
4: สีขาวครบ3ชุดแล้ว
3: ใช่
4: ก็ประกอบกับวันนี้เอเชียนเกมเขาเปิดชุดทีมชาติไทยชุดใหม่ด้วยที่จะไปเล่นที่เอเชียนเกมที่นาโกย่า
3: อ๋อเปิดแล้ว
4: อุ้ยเสื้อผ้ากีฬานี่แฟชั่นล้วนๆสวยงามน่าจับต้องและซื้อหามาเซนิกะไร
3: ใช่ม
4: ั้ยสวยงามสวยงามคือมันดูแล้วมันเกิดอารมณ์ทางบวกอ่ะอยากจะ
3: โหอีกนิด
4: อยากเชียร
3: ์อีกนิดเดียวนี่ถ้าเกิดพูดผิดนี่ผมตกใจนะเกิดอารมณ์ขึ้นมาปุ๊บตอนแรกเฮ้ยอะไรวะมันขนาดนั้นเลยเหรอ
4: คือเรายืนยันว่ากีฬานี่เป็นเรื่องที่สดใสสนุกสนานทางบวกอ่ะใช่มั้ยทีมชาติไทยอาเซียนเล่นได้ดีมั้ยดีชุดแข่งก็สวยงามอะไรแบบนี้นะมันบวกไงวันเสาร์นี่เลยอยากไปดูเอเชียนเกมส์ก็เหมือนกันที่รออยู่ในเดือนกันยายนเนี่ยนี่ก็ออกชุดนักกีฬามาแล้วชุดวอร์มชุดแข่งวอลเล่ฟุตบอลตะก้ออะไรโอ้โหมันสดใสน่าดูน่าเชียร์น่าไปซื้อหาชุดมาใส่กันใช่ไหมล่ะก็เลยอยากให้ไปดูกันเยอะพี่คมว่า 20,000 ถึงไหมถึง 25,000 โลภหน่อย 25,000 ได้ไหม
3: ในความที่เราเจอเมียนมาด้วยแหละ
4: แล้วก็เข้ารอบไปแล้วด้วยนะอย่างนั้นนะ
3: ผมว่า 15,000 ก็เก่งละ
4: อ้าววันเสาร์นะคุณมันหยุดนะ
3: แต่ไปวันหยุดแต่ไปวันหยุดอาจจะเยอะอาจจะเยอะ
4: ฐานตั้งไว้เนี่ยนัดที่แล้ว16,000ต้องมากกว่าเซ่
3: ใช่ไหม
4: ใช่ไหมล่ะไปดูกันหน่อย
3: เพราะอย่างรอบที่แล้วเนี่ยไม่ได้เตะวันหยุด
4: วันหยุดเหมือนกันวันหยุดเหมือนกัน
3: หรอ
4: หนึ่งหรือสองสิงหานี่แหละ
3: อ๋อที่เตะ
4: ที่เตะกับมาเตะกับมาเลเซียไง
3: นั่นวันหยุดเหรอ
4: วันหยุดวันหยุดเซ่
3: คิดดูคนไป16,000
4: ดูหน้าตาไม่ค่อยพอใจ แต่จริงเพราะเราเป็นแผนกที่เชียร์คนที่จะไปดูกีฬาที่สนามไงใช่ไหมล่ะอยากให้ไปดูกัน
3: ใช่ใช่
4: ฟุตบอลทีมชาติไทยเอาชุดใหญ่ต้องบอกว่านี่คือชุดใหญ่นะ
3: ถูก
4: แล้วคุณไม่ไปดูได้อย่างไรเอาหมายถึงผู้สนับสนุนฟุตบอลไทยนะไม่ได้นับเป็นกองเชียร์เฉยๆนะเรานี่เป็นผู้สนับสนุนกีฬาไทยนะเราต้องไปดู
3: ไม่แล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าแสดงว่าแฟนบอลไทยเนี่ยเขาเชียร์นักกีฬา
4: เหรอเชียร์ตัวบุคคลเหรอ
3: ใช
4: ่หรือเชียร์ตามกระแสไป
3: เขาเชียร์ชนาทิ
4: พย์อ๋อโอ้
3: เขาเชียร์
4: พี่เจอย่าบอกว่าคุณเชียร์พี่มุ้ยนะอุ้มพี่อุ้ม
3: เออเชียร์กับอุ้ม
4: อ๋อเหรอ
3: เชียร์ธนบุญมาทันเขาเชียร
4: ์ปิยพงษ
3: ์พอไม่มีคนพวกนี้ก็เลยไม่ไปดูหรือเปล่า
4: อุ้ยดีนะบอกไม่วิทยาลาภกุลอะไรเงี้ย
3: ไม่อันนี้พูดเรื่องจริงแต่ผมแค่เป็นความรู้สึกว่าไปดูมันเถอะเด็กพวกนี้มัน ผมรู้สึกว่าผมชอบทีมชาติไทยชุดนี้มากเลยอะ
4: แล้ว
3: ไม่ได้ชอบเพราะว่าเขาเล่นดีหรือไปชนะนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเด็กชุดนี้เล่นกันด้วยความเจียมเนื้อเจียมตัวไม่ได้คิดว่าตัวเองอย่างเมื่อวานจังหวะเปิดของพิทราอุตมะ
4: ครับ
3: คนที่เป็นคนเปิดให้วริชุทอง
4: เล่นดีนะ
3: หม่งเข้าไปคนเปิดนะผมไม่ได้หมายถึงคนยิง
4: คนเปิด
3: ผมถามว่าถ้าเป็นทีมชาติชุดใหญ่แบบเต็มสูบเราก็จะไม่ได้เห็น
4: เขาก็ไม่ได้ลง
3: แบบนี้อะไรอย่างเงี้ย
4: หรือสำรองแป๊บๆอะไรอย่างเงี้ย
3: คือผมรู้สึกว่าเด็กทุกคนที่อยู่ในทีมชุดนี้รู้ตัวเองดีแม้แต่กระทั่งตัวเก่าๆอย่างสารัตอยู่เย็น
4: ครับ
3: ก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะเป็นตัวจริงในทีมชาติชุดใหญ่แบบเต็มๆมาละ
4: เมื่อเป็นฟูลทีมนะแบบจะเล่นฟุตบอลโลกอะไรอย่าง
3: เ
4: งี้ยใช่ไหม
3: แล้วผมรู้สึกว่าทุกคนเล่นเพื่อตั้งแบบด้วยความแบบตั้งใจจริงๆว่าวันหนึ่งฉันจะได้เป็นตัวจริงอะไรแบบการตีอะไรเงี้ย
4: ครับก็ทีมชุดนี้ก็คือผสมมานะครับทั้งดาวรุ่งแล้วก็ชุดยู23ใช่ไห
3: ม
4: แล้วก็ตัวเก่าอะไรแบบเนี้ยมาเป็นทีมชุดนี้นะครับก็ดูแล้วก็ถึงตรงนี้ได้ยังไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ทำผลงานได้ถือว่าตามเป้าหมาย
3: เลยบอกว่า
4: ชนะรวดทุกนัดเลย
3: อยากเห็นกองเชียร์ทีมชาติไทยอ่ะที่ไม่ได้เชียร์ตัวนักเตะ
4: ครับ
3: อยากเห็นกองเชียร์ทีมชาติไทยที่เชียร์ทีมชาติไทยจริงๆว่าเฮ้ยเราอยากเห็นไทยชนะเมียนมานะอะไรเงี้ยเราก็เลยมาดูนะไม่ใช่มาดูเพราะว่าเจลงเล่นผมเห็นเมื่อวาน BG อินฟูไปเต็มเลยครับ
4: อินฟูเขามาเชียร์วิลล่าใช่ไหมหรือเชียร์ BG
3: ไปแม้กระทั่งสอการ์ดอ่ะ
4: เหรอ
3: ซึ่งสกายก็เป็นประเด็นมากในฟุตบอลโลกใช่ไหม
4: ยังไงเกี่ยวกับชุดแข่ง
3: เลยที่เขาแบบตัดชุดอะไรแล้วก็ทีมตกรอบหมดอะไรเงี้ยผมอยากเห็นสกายมาดูทีมชาติไทยเหมือนกันนะครับอันนี้ผมก็พูดตรง
4: มาเติมสีสันหน่อยใช่ไหม
3: ผมไม่รู้ว่าอินฟูที่ไปดูในเกม BG เนี่ยไปด้วยตัวเองหรือไปเพราะอยากไปหรือยังไงหรือไปดูวิลล่าอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะครับแต่เอาจริงๆลองเอาอินฟูทั้งหลายเนี่ยคุณมาดูไทยเจอเมียนมาให้ดูหน่อยนะครับอยากเห็นเหมือนกัน
4: อันนี้เนี่ยเราโหมลงแทนเจาะสนามบอลไทยเลยนะเนี่ยข้อความล่าสุดนี่ขออนุญาตอ่านก่อนถ้าบัตร300แพงก็อย่ามีลูกเลยครับสงสารเด็กคืออะไรอ่ะ
3: 300ของแต่ละคนไม่เท่ากันนะคุณ
4: แต่มันตังก็มีแต่เราใช้ทั้งอื่นใช้ตามที่เราต้องการใช้มากกว่า
3: คือถ้าเกิดจะบอกว่า300อย่ามีลูกเลยอย่างเงี้ยแพงคือ
4: ไม่ถึงขนาดนั้น
3: คือ300แต่ละคนไม่เท่ากันอันนี้จริง
4: มันใช้ประโยชน์ได้แตกต่างกันนะครับก็นี่แหละท่านมีเงินท่านก็ไปดูได้ไม่มีตังจะไปใช้เรื่องอื่นก็ว่ากันไปอันนี้ไม่ว่ากันแต่ว่าเราอยากจะแค่รู้ว่าเรามีฐานแฟนบอลสักขนาดไหนกันไอ้คนที่เขาจะขึ้นราคาตั๋วบอลเนี่ยนะเขาคงดูท่าทีไว้แล้วล่ะ
3: ถูกต้อง
4: จะขึ้นเมื่อไหร่ดีดันมาขึ้นตอนนี้พอคิดว่าคนมาเยอะนะอาเซียนครับนี่ยังไงคนก็สนอยู่ในความสนใจของผู้คนมาก
3: เดี๋ยวทรงนี้ต้องลงดูทรงละ
4: ปรับลงเหรอ
3: รอบเมียนมาเนี่ยน่าจะต้องปรับราคาลงหรือเปล่า
4: โอ้ไม่ใช่ราคาน้ำมันไอ้ที่คมนี่ก็ขอขอบพระคุณนะข้อความก็ส่งเข้ามาก็บอกเราก็ดีว่าจะไปไหม
3: นี่มีคนส่งข้อความมาบอกอีฟนิ่งครับสองกูรู

0: โอ
1: ้เ
0: หตุที่อะไรอะไรมันไม่คึกคักน่าจะเพราะเหตุการณ์บ้านเมืองและรอบโลกมีแต่เรื่องไม่สดชื่นคนก็ได้ยินแต่เรื่องหดหู่ไม่สดชื่นยังไงครับพอเวน่ายกยังร้องเถียนมีมี่อยู่เลย
1: ก็พยายามจะหาส่วนประกอบส่วนประกอบสถานการณ์ณปัจจุบันใช่ป่ะโอ้ยมันมีทั้งเรื่องดีแล้วก็เรื่องน่าหดหู่อย่างที่ว่านั่นแหละ
0: ม
1: ีทั้งสองแบบอยู่ที่เรามันเกี่ยวข้องกับที่เราจะไปดูบอลไหมล่ะสมมติเราไม่ดูเนี่ยอ๋อตอนนี้สังคมไทยมันน่าหดหู่อย่างนี้เหรอมันก็ไม่น่าจะเป็นเหตุผลแบบนั้น
0: เศรษฐกิจเหรอถ้าเศรษฐกิจเหรอ
1: เศรษฐกิจไม่เคยดีอยู่แล้วเศรษฐกิจส่วนตัวนะโอ้ยทำยังไงเศรษฐกิจช่วงไหนดีบ้างล่ะ
0: มีบอกนี่ปกติผมไปประจำนะครับแต่ว่าครั้งนี้ไม่ไปเพราะโกรธสมาคมครับ
1: เฮ้ยโอ
0: ้
1: โห
0: โกรธเรื่องอะไรครับบอกมาเดี๋ยวผมพูดให้บอกมาเลยผมอยากพูดอยู่แล้ว
1: แหมมีโกรธสมาคมด้วย
0: กดได้กดได้ผมอยากรู้เหมือนกันว่าแฟนบอลโกรธเรื่องอะไรกัน
1: กดได้ก็ได้นะมีอะไรดีๆก็แนะนำกันมาบ้าง
0: ใช่
1: ถูกป่ะผมยังเคยขอร้องเลยบอกว่าถ่ายทอดสดคราวนี้เนี่ยมันเสียตังค์ดูใช่ป่ะล่ะไม่ฟรีใช่ไห
0: ม
1: ผมขออย่างนี้ได้ไหมขอฟรีสักนัด2นัดก็ได้เพราะรอบรองนี่มีเย้าเยือนไงขอฟรีสักนัดเหมือนบอลโลกไงบอลโลกต้องเสียตังค์ดูใช่ป่ะเขาจะมีดูฟรีเลยได้ป่ะได้ป่ะ
0: คุณเห็นมาดามออกมาพูดไหมล่ะ
1: ยังไง
0: ที่มาดามเขาโดนว่าเรื่องไม่ฟรีใช่ไหมเขาบอกว่ามันเหนือเขาเลยเหนือการควบคุมของสมาคมมาดามพูดอย่าง
1: น
0: ี้
1: เพราะนี่สิไปทางนู้นแล้วใช่ป่ะ
0: แต่ตอนที่โมโนได้ลิขสิทธิ์บอลโลกมาดามโผล่ไปทำไมผมถามอย่าง
1: น
0: ี้อ่ะ
1: นี่ไงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความมาโกรธสมาคมอธิคมก็พูดให้แล้วนะเอาจริงผมเรียกร้องอย่างนี้ได้ป่ะว่าฟรีสักนัดได้ป่ะ
0: ก็ตอนฟุตบอลโลกยังขอฟรีกันมาได้เลย
1: เป็นไม่ได้ป่ะ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: เพื่อการเข้าถึงไงเผื่อแฟนบอลที่เขาอยากดูฟรีใช่ไหมอันนี้เรียกร้องให้นิดหน่อยพอนะ
0: ไม่หรอก
1: ขอฟรีแล้วไม่เท่บอกตรง
0: ในความเป็นเกมทีมชาติอ่ะในความเป็นทีมชาติไทยอ่ะ
1: ครับ
0: มันควรจะต้องฟรีอันนี้พูดจริง
1: เหรอ
0: นะครับแต่มาบอกว่าผมเลยบอกใหญ่ไหมวันนั้นจะกับหมออยู
1: ่
0: จำได้เลยว่า
1: พี่บอกว่าไง
0: หมอพูดเรื่องมาดามนี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับว่าแบบคือผมอ่ะไม่ได้โกรธมาดามเรื่องของการบริหารจัดการผมชื่นชมด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: นะครับแต่ผมแค่แบบบางครั้งอ่ะเรื่องบางเรื่องมาดามคุณจะต้องมีแอคชั่นที่แบบ
1: ออกมากกว่านี้ใช่ไหม
0: ชัดเจนกว่านี้หน่อย
1: เออ
0: ไม่ใช่แบบอย่างตอนที่ไทยเราตกรอบซีเกมอ่ะมาดามไม่ตอบเลยเลยมาดามบอกอกหักแค่นี้แล้วก็จบ
1: ต้องกว่านี้หน่อย
0: แล้วก็ไอ้แถลงการทั้งหลายอ่ะที่แบบเขียนมาเขารู้ว่าไม่ได้คิดเอง
1: แต่มันตรงอารมณ์ของดิฉันนะนะครับก็เนี่ยแนะนำได้เราท่านจะโกรธก็ได้ท่านจะไม่พอใจอะไรก็ได้นะแต่ว่าเราคุยกันอ่ะใช่ไหมก็มีอะไรก็เล่าสู่แล้วก็แนะนำกันได้นะครับแต่ตรงนี้นี่เดี๋ยวต้องพักอีกช่วงนึงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเก๋าเกมกันในช่วงสุดท้ายนะครับ
0: ครับ
2: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน FM 99อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งภริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวัสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxtenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เก๋าเก่งเก๋

0: นะครับเพราะว่าเล่นถือว่าใช้ได้ใช้ได้นะเป็นกำลังใจให้นะว่าไปซะเยอะเลยแล้วก็สุดท้ายเราต้องปิดท้ายว่าเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะช่วยกันทำหน่อยนะใครทำอะไรได้ก็ทำไปนะครับอธิคมมาก็ดีแล้วเนี่ยเมื่อกี้บ่นหลังไมค์เนี่ยกิมาไรส์ตกลงย้ายแล้วใช่ไหมจากผมไปสู่คุณใช่ป่ะ
1: ใช
0: ่บรูโน่กิมาไรส
1: ์บรูโน่จี
0: จีใช่ไห
1: ม
0: ราคาเท่าไหร่ราคา
1: 75ล้านปอนด์ครับ
0: 75ล้านปอนด์กำลังดีจะไปไหนก็ไปไปให้หมด สำหรับแฟนนิวคาสเซิลนะ
1: เขามีบทวิเคราะห์นะ
0: ยังไง
1: BBC นะครับว
0: ่
1: าเขาหัวข้อเขาคือทำไมอาร์เซนอลถึงเลือกกิมาไรส
0: ์
1: นะครับนี่ผมไปถามผู้บรรยายมาแล้วให้อ่านกิมาไรส์นะ
0: กิมาไรส์เหรอ
1: ไม่อ่าน
0: ชื่อเขาเขียนกิมาเรส
1: เออ
0: ใช่ป่ะ
1: นะครับให้อ่านกิมาไรส
0: ์เออเ
1: ออคือแน่นอนปัญหาหนึ่งของอาร์เซนอลที่พวกเขาเจอมาแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วพวกเขาจะเป็นแชมป์ก็ตามก็คือเรื่องของผู้เล่นบาดเจ็บ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็หนึ่งคนที่สิ่งหนึ่งที่อาร์เซนอลไม่อยากให้หายไปเลยคือมิดฟิลด์ครับซึ่งถ้าจำได้ปีที่แล้วเนี่ยมาร์ตินโอเดกา
0: ดครับ
1: นะครับก็เป็นคนที่เดี๋ยวมาเดี๋ยวหาย
0: เจ็บบ่อยนะ
1: เดี๋ยวหายอะไรเงี้ยนะครับทีนี้พออาร์เซนอลปล่อยตัวคริสเตียนนอกาดไปเอเวอร์ตันแล้วเนี่ยนั่นจะเป็นสาเหตุว่าทำไมอาร์เซนอลถึงต้องหากองกลางคนใหม่
0: ครับ
1: นะครับมาร่วมทีมทำไมถึงต้องเป็นบรูโน่กิมาเรสไอ้กิมาไรส์ประธานโทษ
0: เออ
1: ผมจะบอกงี้นะผมอะอาร์เซนอลเนี่ยอยากได้บรูโน่กิมาไรส์ตั้งแต่อยู่กับโอลิมปิกลียงแล้ว
0: โอ้โหย
1: แล้วตอนที่นิวคาสเซิลไปจีบมา40ล้านปอนด์ตอนนั้นน่ะ
0: เอออ
1: าร์เซนอลก็ร่วมวงด้วย
0: อืออ
1: ยู่ในจุดที่ข้อเสนอของ2ทีมอะอยู่บนโต๊ะพร้อมกันแล้วให้เลือก
0: เออ
1: นักเตะเลือกไปนิวคาสเซิล
0: นี่ไงเขาเลือกได้ดี
1: เออ
0: ถือว่าเลือกได้ถูกต้องไหม
1: ณเวลานั้นนะเขาเลือกไปนิวคาสเซิลนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งสุดท้ายเนี่ยถ้าไปไม่เลือกอาร์เซนอลแต่แรกไม่เข้าใจ
0: ถือว่าเขาเลือกได้ถูกต้อง
1: แต่ว่าผมก็รู้สึกแบบนั้นเหมือนกันคือพี่เจตเขาถามผมเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: เมื่อช่วงบ่ายว่าแบบอ้าวทำไมบูโน่กิมเรสถึงต้องผ่านนิวคาสเซิลก่อนเพราะว่าอาร์เซนอลเองอ่ะไม่ได้สร้างตัวตนให้เป็นทีมที่คนเข้าใจว่าคุณคือทีมที่จะไล่ล่าความสำเร็จเออขนาดปีที่แล้วเนี่ยโอกาสเป็นแชมป์เนี่ยสูงมากคนยังมองว่าเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดตลอดเวลาใช่ไหม
0: ครับ
1: นะครับเพราะฉะนั้นก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินหน้าสร้างภาพจำเหล่านี้ให้ทุกทีมทุกๆคนได้เห็นแล้วว่าเออพวกเขาจะเป็นทีมลุ้นแชมป์แบบจริงจัง
0: นี่ไงบรูโน่กิมาไรส์ถึงเลือกได้ถูกต้องเพราะเขาย้ายมาเนี่ยใช่ไหมเขาได้แชมป์ลีกคัพนะคาราบาวนะเนี่ยถือว่าถูกต้องนะเนี่ย
1: คือผมจะบอกงี้นะบรูโน่เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: บรูโน่กิมไรส์เนี่ยตั้งแต่ย้ายมาอยู่นิวคาสเซิลในปี2022ก็คือ4ปีที่แล้วเนี่ยนะครับพี่ใช่ไหมว่าเขาพลาดการลงเล่นในพรีเมียร์ลีกแค่เพียง16เกม38เฉลี่ย4ฤดูกาลพลาดฤดูกาลละ4เกม
0: ครับ
1: ตกฤดูกาลละ34เกมนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเขามีสตินะครับเวลาลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลเนี่ยค่าเฉลี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากโอกาสในการชนะเพิ่มขึ้น 12.5%
0: ครับ
1: นะครับเฉลี่ยต่อเกมประตูต่อเกมเพิ่มขึ้น 0.7 ประตูนะครับแม้แต่ประตูที่เสียก็ลดลงถึง 1.6 ประตูต่อเก
0: ม
1: เวลาที่มีบูโน่กิมเรสนั่นเป็นสาเหตุว่าทำไมคืออาร์เซนอลไม่ใช่มาเอาเพราะว่าบูโน่กิมเรสเก่งอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าตัวเลขมันค่อนข้างชัดเจนนะครับ
0: เขายกระดับทีม
1: ใช่
0: นิวคาสเซิลนะ
1: ที่ยกระดับ
0: แล้วก็อยู่ในคือเป็นตัวหลักแน่นอนแล้วก็อยู่ในระดับเป็นรองกัปตันทีมด้วยเป็นกัปตันทีมในบางช่วงด้วย
1: ฤดูกาลที่แล้วบูโน่กิมเรสบูโน่กิมเรสคือนักเตะที่เป็นดาวสันโวของนิวคาสเซิลด้วยนะครับ ยิง9ประตู4แอสซิสต
0: ์เฮ้นี่ยิงมากกว่าย
1: ิงมากกว่านิโกโตมาเด้
0: นิกวัตมาเด้โยอันวิซ่า
1: ใช่ใช่นะครับแล้วก็ติดท็อป5ของผู้เล่นในพรีเมียร์ลีกที่มีความสามารถในการจ่ายบอลทะลุแนวรับนะครับรวมไปถึงการจ่ายบอลทะลุช่อง
0: ครับ
1: นี่คือบูโน่กิมาไรส
0: ์แล้วอย่างนี้นิวคาสเซิลของผมนี่บอกว่าเป็นทีมแตกได้ไหมจะบอกทีมแตกได้ไหมเนี่ยทั้งกอร์ดอนทั้ง
1: คือผมไปดู
0: โตนาลี่ทั้งกิมาไรส์เนี่ย
1: คือผมไปดูตัวที่ดิวคาสเซิลซื้อมาแล้วผมก็ตั้งคำถามว่าเอามาทำอะไรวะเนี่ยแต่ละตัวไล่มาแต่ผู้รักษาประตูใหม่ดิวคาสเซิลได้ผู้รักษาประตูใหม่2คนนะครับ
0: โอ้ย
1: คนแรก
0: จากเช็คชื่ออะไรอ่ะ
1: จากสโมสรแรงก่อนพี
0: ่เอาแรงก่อนนะ
1: ช่วงก่อนฟุตบอลโลกจะเริ่มผมจำได้เลยได้ตัวนี้มาพี่หมวยยังออกเสียงไม่ค่อยจะตรงเนี่ย
0: เหรออ
1: ีเวน
0: เออใช่เห็นพี่หมวยกระบ่นอยู
1: ่เนี่ยแต่จริงชื่ออีแวงนะ

0: ถ้าผมจำไม่ผิดหรืออีวองนี่แหละสักอย่าง
1: โ
0: อ้ผู้สาประตูคนใหม่อ่ะชาชาวอองชาวอูอองอะไรสักอย่างผู้สาประตูอ่ะบาซูราตูเร
1: ่ก็เป็นไงแต่ละชื่อ
0: เฟนฮาม
1: ต้องหันกลับมาดูแล้วต้องดูอีกอ่ะใครครับเนี่ย
0: ชอนสตือ
1: ผมเรียกสตูเออร
0: ์ชอนสตือ
1: โอ้ยเรียกสตืออีก
0: นะครับอารัจจีบัมบ้า
1: แหมอารัจจีด้วยคุณนี่เรียกหวาดเสียวมากเลยแต่ละชื่อ
0: ตีก็ต้องชื่ออะไรอาราจีใช่ไหม
1: อารัจจีอะไรประมาณนั้นอ
0: าราจีบัมบ้า
1: เออ
0: นอกนี่คือสำเนียงไทยไง
1: นอกเหนือจากไม่บิ๊กเนมแล้วเนี่ยยังนำพาความหวาดเสียวมาให้ด้วยนะแต่ละชื่อ
0: ลูก้าฮอนิเซก
1: น
0: ะครับ
1: อันนี้ประตูใช่ไหม
0: ได้มาจากบราก้าอีกคนนึงนะครับ
1: ครับ
0: ลูก้าฮอนิเซกนี่ก็เป็นประตูของบราก้านั่นแหละนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ได้มาก็คืออัพเนอร์ชาใครก็ไม่รู้นี่ได้ฟรี
1: โอ้แต่ละคน
0: เป็นไง
1: เออหรือเออนี่มันตลาดซื้อขายนี่เขาจะไปถึงเมื่อไหร่เนี่ยเดือนนี้ทั้งเดือนใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: สิงหานะ
0: ใช่จนถึงวันที่1กันยายน
1: แสดงว่ายังมีเวลา
0: อ
1: ีกค่อนเดือนนะว่าเดี๋ยวเอาสักคน2คนเหมือนคราวที่แล้วนี่โปรไฟไหม้ซื้อนิกวอเตอร์มาเดอร์มานะพอเสียอีซักไปใช่ป่ะก็รีบซื้อเข้ามาเลยแบบนั้นนะต้องมีโอ้โหทั้งกองกลางทั้งกองหน้านี่เสียไปคือถ้าไม่เสริมนี่มีปัญหาแน่นะชื่อเท่าที่มีอยู่ก็ไม่รู้จะไหวหรือเปล่าเมื่อกี้ที่คอมบอกมีลูอิสฮอยเหรอ
0: ใช่ใช่
1: ที่มีคนจะมาจีบใช่ป่ะ
0: แมนยูครับ
1: ว้ายตายละ
0: แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังอยากได
1: ้พลพรรคสาริกานะเราช่วยกันหน่อย
0: คือมันน่าสนใจว่าตอนนี้ทางฝั่งของนิวคาสเซิลเนี่ยก็คือเปลี่ยนกุนซือละ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ชื่ออะไรนะมาติอาส
0: ไยสเลอร์
1: โอ้ยอายุยังไม่ถึง40หนุ่มมากหนุ่มมาก
0: ๆเอาเป็นว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ามาติอาส ไยสเลอร์เนี่ยจะทำซาอุดีทำได้ดีขนาดไหน
1: ครับ
0: นะ
1: ครับแต่ว่าจากลีกซาอุใช่ไหม
0: ก่อนหน้านี้เขาเคยคุมอัลอาลี
1: ครับ
0: นะครับในซาอุดีอาระเบียมาซึ่งถ้าคุณไปดูตัวเล่นของอัลอาลีนะครับในลีกซาอุดีอาระเบียดีไม่ดีอาจจะดีกว่านิวคาสเซิลตอนนี้ก็เอาอะไรมีใครมีไอวานโทนี่ไง
1: เห็นไหมดึงกับดึงมาหน่อยได้ไหมเน
0: ี่ยเอ็ดเวิร์ดแมนดี้ไง
1: ประตูใช่ไหม
0: ใช่
1: ไอ้ดี
0: นะครับมี
1: ทั้ง
0: ใครกันฟรานซิสโกตินเก่าเอ้ยอันนี้เพิ่งได้ไปที่ว่าตินเก่าเพราะว่าฤดูกาลที่แล้วยังอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนอยู่เลย
1: ครับ
0: มีเมรีเดบิราลนะครับกองหลังชาวตุรกีนะครับพวกนี้เป็นต้นนะครับริคาร์โดมาเชียสพวกนี้นะครับซึ่งหรือไงหรือเอาไอวันโทนี่กลับมา
1: ได้ไหม
0: เ
1: พราะเวลาโค้ชใหม่มาเนี่ยนะเขาจะต้องดึงนักเตะที่คุ้นเคยกันดีเนี่ยมาเสริมทีมสักสองสามคน อะไรแบบนั้นน่ะได้ป่ะไอวันโทนี่เอานั้นเนี่ย
0: กำลังดูว่าไอ้นี่อยู่ด้วยหรือเปล่าไอ้กิโนเยสอ่ะไอ้เม็กซิโกที่มัน
1: ที่ยิงนัดเปิดสนาม
0: เ
1: ล
0: ยไม่ใช่นะ
1: คนละทีมนะ
0: ไม่ได้อยู
1: ่
0: น่าเป็นห่วงนะครับสำหรับนิวคาสเซิลเนี่ยคือสาเหตุหนึ่งที่เอ็ดดี้ฮาวลาออกจากทีมไม่ใช่คือยืนยันเลยว่าทีมจะขายเท่านั้นเอง
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เมื่อไปกันสักขนาดนี้แล้วผมก็ไปด้วย
0: อ
1: ีกคนหนึ่งใช่ป่ะ
0: ก็ถ้าพี่ปล่อยขนาดนี้ผมก็รู้จะอยู่เพื่ออะไรแต่ในความเอ็ดดี้ฮาวอ่ะผมว่าเขาก็ตันแล้วเหมือนกันนะ
1: อ๋อก็คือมาก็เหมือนกันสัก 4-5 ปีแล้วใช่ไหม
0: คือมันรู้สึกได้ว่ามันไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วไงพี
1: ่ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่านิวคาสเซิลจะเป็นอย่างไรนะครับ
1: นะอธิคมเขาก็กำลังเพลิดเพลินนะครับอยู่กับการเตรียมทีมป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกเนี่ยแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะก็เลยต้องเรียกว่าทีมนี้ต้องแบบที่ถ้าคิมมาไลซ์มาเนี่ยมาร์ตินโอเดกาดเดคแคนไรซ์อย่างนี้โอ้โหแน่นปึกอย่างนั้นปะหรือรูปแบบเกมจะเปลี่ยนไปป่ะ
0: ก็ผมบอกแล้วว่าเนี่ยก็คือในช่วงซัมเมอร์เนี้ยฉันขายคริสเตียนนอร์การ์ดไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ไม่รวมอีธานเอเมเนรี่ซึ่งมีรายงานว่า
1: เขาซ้ายอยู่ป่ะ
0: ขายไปแล้วครับ
1: เอาไปแล้วนะ
0: ไม่รวมอีธานเอเมเนรี่ที่มีข่าวว่าจะขายนะครับ
1: ครับ
0: มายลูอิสเคลลี่ถ้านับว่าเป็นแบ็กซ้ายไม่ได้นับว่าเป็นมิดฟิลด
1: ์
0: ต่อจากนี้กองกลางฉันนั่นคือระดับโลกทุกคน
1: นี่ ชุมชนแออัดด้วยทั้งยังมีมิเกลเมริโน่ใช่ป่ะ
0: มาร์ตินซูบิเมนดี
1: ้โอ้แชมป์โลกนะเนี่ย
0: เอเบริชีเอเช
1: ่
0: มาร์ตินโอเดกาด
1: หนาแน่นหนาแน่น
0: นะครับ
1: เออจะเอาไปไหมเยอะแยะเนี่ย เสียลม เพราะตอนนี้คนนี่ก็ใจจดจ่อนะในเดือนนี้นี่เดี๋ยวลีกที่เราติดตามกันนะฮอตฮิตในยุโรปมันก็จะทยอยเปิดฤดูกาลนะครับตอนนี้ก็เล่นปรีซีซั่นกันโอ้โหหลายเล่นกันหลายประเทศเลยนะครับ
0: ร
1: อคอยว่าพรีเมียร์ลีกเมื่อไหร่จะเปิดฤดูกาลสักทีนะนี่เห็นแต่ละทีมเล่นแล้วก็บางทีก็ชื่นชอบบางทีก็เมื่อวานนี้ดูกานาโชเล่นผมรู้สึกอย่างหนึ่งนะว่าเหมือนเขาถูกแรงที่มองไม่เห็นอะไรบางอย่างป่ะกดดันเยอะหยันเขาในบางส่วน
0: พี่
1: ด้วยความที่เขาเป็นคนดังอ่ะกานาโชอ่ะอย่างนั้นป่ะ
0: พี่พูดถึงผีเหรอ
1: มันเหมือนกับแบบเวลาลงแล้วมันจะมีคนแบบเอ้ยมาแล้วไว้เดี๋ยวเอาซะให้หนักเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือตั้งใจจะขวางจะเล่นหนักเป็นพิเศษอะไรเงี้ยมันเป็นอันที่ผมดูแล้วรู้สึกถึงอารมณ์แบบนั้นป่ะ
0: อ
1: ารมณ์ที่มองไม่เห็นอ่ะว่าเป็นอย่างนั้นป่ะจนกระทั่งโดนปากแตกในที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะโดนเพ่งเล็งโดนจัดการเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ย
0: ผมว่าเขาเป็นหนังหน้าไฟ
1: เหรอ
0: เมื่อวานนี้นะ
1: น่ะหนังหน้าไฟคือเป็นตัวแทนของอะไร
0: ไม่คือในความเป็นหนังหน้าไฟก็คือเหมือนกับว่าคือเขาเพิ่งมาเขายังไม่รู้จักเลยว่าเพื่อนเขาอะเล่นยังไงแต่ในความเป็นหนังหน้าไฟคือต้องลงไปก่อนเพราะมีข่าวแล้วว่ามาแล้ว
1: แล้วด้วยชื่อเสียงของเขาด้วยใช่ไหม
0: ก็เลยบอกว่าเป็นเหมือนเป็นแค่หนังหน้าไฟเฉย
1: ๆ
0: ถ้าพี่ดูการเล่นของเขาเมื่อวานอะพี่จะรู้สึกได้เลยว่าไหวปะวะรอดเหรอวะ
1: คือบวกกับช่วงปรีซีซั่นใช่ไหมล่ะสภาพร่างกายอะไรแบบนี้มันก็ยังไม่เข้าที่เข้าทางใช่ไหมเราเห็นนะได้ดูถ่ายทอดอยู่บ้างแล้วก็รู้สึกว่าแบบทำไมแล้วประกอบกับรู้สึกมีบางคนของ BG นี่เล่นหนักเหมือนกันนะ
0: อย่างนั้นแหละเลียนเจมส
1: ์ดุดันอะไรอย่างเงี้ยแบบนี้ของกองหลังเลือดสักอย่างนะ
0: ประเด็นเนี้ยมีสื่อของอังกฤษนะครับเขาพูดถึงเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องของ BG แต
1: ่
0: เขาบอกว่าคือท่านถ้าเมื่อกี้คุณพลชาติบอกว่านิวคาสเซิลกำลังจะทีมแตก
1: นิวคาสเซิล
0: แอสเตอร์วิลล่าเนี่ยก็เป็นทีมที่เสียตัวหลักไปเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างลุยส์ติเลมันส์นะครับมอร์แกนโรเจอร์นะครับที่ถูกปล่อยตัวไปในช่วงก่อนหน้านี้
1: ใช่
0: คือก็ถูกจับตามองจากสื่ออังกฤษเหมือนกันแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยวันที่แอสเตอร์วิลล่าชนะ BGมี1นักเตะที่ยิงประตูเข้าในเกมเมื่อวานนี้ด้วยแล้วก็ถูกสื่ออังกฤษหยิบไปพูดถึงก็คือบูบาคาร์ กามารานะครับ
1: ครับ
0: นี่เป็นนักเตะที่เจ็บไปถึง8เดือนนะครับจากอาการเอ็นไขว้หน้าฉีกขาด
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็กลับมาลงเล่นให้กับแอสตันวิลล่าได้คือจริงๆอ่ะกลับมาให้กับวิลล่าได้ตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วแล้วล่ะนะครับแต่เมื่อวานนี้ในวันที่ชนะ BG เนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยคีย์แมนของวิลล่ากลับมาแล้ว
1: ครับ
0: มิดฟิลด์ตรงกลางกลับไปแล้วทีนี้ย้อนกลับไปที่อาเลฮันโดรกานาโช
1: ครับ
0: ที่พี่โจ้พูดถึงเนี่ย
1: เออ
0: ปีที่แล้วเนี่ยแอสตันวิลล่าก็ยืมผู้เล่นจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างยาดอนซันโชไปแต่ความน่าสนใจของยาดอนซันโชกับอาเลฮันโดรกานาโชมันต่างกัน
1: ครับ
0: แน่นอนเลยที่เราเห็นชัดเจนเลยคือเรื่องของทัศนคติยาดอนซันโชเนี่ยผมถ้าเราเห็นตอนที่เขาไปอยู่วิลล่าเราก็จะตั้งคำถามเลยใช่ไหมพี่โจ้ผมจำได้ว่าทำไมไปเล่นดีกับทุกทีมยกเว้นแมนยู
1: หมายถึงว่าออกไปจากแมนยูแล้วได้ดีทุกคนเลยช
0: ่
1: วงชั่วโมงนั้นเป็นอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่แต่การว่าเมื่อวานนี้อาเลฮันโดกาลาโชไม่ได้แสดงอะไรให้เราเห็นเลยว่าเขาจะสามารถเล่นได้กับทีมของอูไนเอมรี
1: ่นั่นแหละอย่างที่ว่ายังไม่เข้าที่เข้าทาง
0: ก็เลยบอกว่าเป็นหนังหน้าไฟ
1: โอ้แล้วปากแตกด้วยอะไรด้วยเราก็เห็นแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไงเพราะว่าแอสตันวิลล่านี่ก็เป็นทีมดังนะครับมาโชว์ฝีเท้าที่ประเทศไทยนี่แชมป์ยูโรป้าลีกใช่ไหม
0: ใช่
1: แล้วเดี๋ยวจะเจอกับเปเชนะในยูฟ่าซูเปอร์คัพด้วยใช่ป่ะ
0: ใช่ใช
1: ่เอ้ยดังทีมระดับโลกนะเนี่ย
0: แต่เขาก็ไม่ส่งตัวหลักอะไรลงนักหนาเมื่อวานนี้ขนาดผมรอดูไอ้มิ่งไม่ลงเลย
1: ใคร
0: ไอ้มิ่งไง
1: มิ่งไทรอนมิง
0: เออ
1: แหมเรียกมิ่ง
0: มีชื่อมาโรสบาร์คลีย์อย่างเงี้ย
1: โรสบาร์คลีย
0: ์ไม่ลง
1: ใช่ป่ะ
0: ไม่ลงสักคน
1: นั่นแหละ
0: นะครับก็รอดูว่าเอออยากเห็นไอ้มิ่ง
1: แหมเรียกยังกับเพื่อน
0: นี่ถ้าเกิดสมมติว่านี้นะไอ้นาธานอาเคไปนู่นนะไม่งั้นถ้าเกิดมาอยู่คู่กันอ่ะไอ้มิ่งกับเอก
1: แหมเล่นเหมือนแถวนี้เรียกชื่อเหมือนเมื่อคุ้นเคยกันดี
0: นะครับส่วนเรื่องของตลาดซื้อขายเนี่ยเอาจริงก็ ประเด็นก็มีอยู่เยอะเหมือนกันนะ
1: จากโมซาล่าใช่ไหมล่ะที่เป็นถือว่าบิ๊กเนมใช่ไหมยาย
0: โมซาล่า
1: ไป
0: รับตาแม่สีกอม
1: แม่กำลังจะบอกเขาไปกินไก่งวงแล้วที่ที่ตุรกี
0: หมายคือกรณีของโมซาล่าน่าสนใจอย่างหนึ่งตรงที่ทำไมเป็นแฟนสปอร
1: ์
0: ทีมในตุรกีมีตั้งเยอะ
1: ครับ
0: ทำไมไม่
1: เอ
0: านะครับทำไมไม่เอากาลาทำไมไม่เอาเฟเน
1: ่บาเช่
0: ทำไมไม่เบสิกตัส
1: อ๋อทีมอันนี้เป็นที่พูดมาที่สามทีมชั้นนำใช่ไหมของตุรกีนะ
0: ไปเลือกTrabzonspor
1: อ๋อเนี่ยพี่จืดบอกเขาจะไปอยู่กับโอนาน่าป่ะ
0: ใช่
1: ทีมเดียวกันใช่ป่ะนี่ข้อความล่าสุดของ4689899นะขอบพระคุณพี่จืดนะไปอยู่ด้วยกันไงหรือการดีลเขาเอเจนต์ทำงานได้ดีไปอยู่ Trabzonspor แล้วกันอย่างนั้นได้ป่ะอาจจะเห็นมาแล้วว่าเออทีมนี้เมืองนี้น่าอยู่อะไรแบบนั้นอ่ะ
0: ครับ
1: จะเป็นอย่างนั้นป่ะหรือว่าเงินเดือน
0: ผมว่าเงิน
1: น่าสนใจใช่ป่ะ
0: ผมว่าเงิน
1: อุ้ยดีนะ
0: ครับ
1: ถ้าย้ายไปตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วนะโอ้โหได้มากกว่านี้นะ
0: เรื่องนึงที่เห็นได้ชัดเลยก็คือโอนาน่าเนี่ยมันย้ายไปทับสปอร
1: ์
0: เพราะเงินตอนนั้นก็มีคนอยากได้มันเยอะ
1: แล้ว
0: ถูกไหมล่ะ
1: อ๋อเสี่ยงทายว่ารจนาจะเสี่ยงทายเลือกทีมใด
0: สุดท้ายเงิน
1: ผมรักทีมและเป็นทีมที่อยู่ในฝันของผมตั้งแต่เด็กแล้วต้องพูดอย่างน
0: ี้
1: ป
0: ่
1: ะ
0: ใช
1: ่หรือแต่ความจริงแล้วก็คือ
0: เงินล้วน
1: ๆแหมไม่มีเรื่องอื่นเลย
0: นะคร
1: ับ แต่ก็เขาทำถูกของเขานะใช่ไหมล่ะนั่นแต่อาชีพอ่ะมันก็ต้องว่ากันด้วยเรื่องเงินสิ
0: ใช่แหมด้วยอายุขนาดนี้แล้วใครจะกล้ามาจ่ายเงินค่าเหนื่อยที่แบบว่าในเวทนี
1: ้
0: แต่เรื่องนึงอ่ะที่ผมรู้สึกเลยกับโมซาร่าเลยคือเขายังจะเล่นให้กับทีมชาติอียิปต์ต่อไป
1: ครับ
0: แม้ว่าอายุจะนานจะ30กว่าแล้วก็ตาม
1: อ๋อ
0: ถามว่าทำไม
1: ทำไมครับ
0: คือโมซาร่าเนี่ยมีสถิติเป็นรองดาวซัลโลสูงสุดของทีมชาติอ่ะเป็นรองแค่ฮัสซันฮัสซันกุนซือของทีมชาติอียิปต์คนปัจจุบันเนี่ย
1: ครับ
0: แค่ประตูเดียว
1: อ๋อ
0: ขออีกแค่ประตูเดียวจะเทียบเท่า
1: เทียบเท่า
0: และถ้ามากกว่านั้นเขาก็จะเป็นอันดับหนึ่งของชาติซึ่งผมมองว่าเขาอ่ะรอให้เรื่องพวกนี้มันผ่านไปก่อน
1: อ๋อทำลายแน่นอนดูแล
0: ใช่
1: ใช่ไหมล่ะ
0: นะผมเชื่อว่า
1: ฟุตบอลทีมชาติโอ้โหมีอีกตั้งเยอะใช่ไหมนึกถึงเมสซี่เขาไว้นี่39ก็ยังเล่นได้
0: ใช่
1: ถ้าทีมเล่นเพื่อเขานะเล่นได้เล่นได้ทำลายแน่เขาซัมฮัสซันใช่ป่ะตำนานกองหน้าอียิปต์ไงถ้าให้สถิติใหม่เป็นของโมซาล่าก็ไม่เลวนะครับไม่เลวไม่เลว
0: นะครับเพราะว่าอันเก่าเป็นทัศน์ซัมฮัสซันอยู่เลย
1: ครับ
0: นะครับส่วนประเด็นอื่นๆเอานี่โอ้โหมีข้อความเข้ามาเยอะมากเลยนะ
1: ข้อความเดี๋ยวแทรกนิดนึงฟุตซอลนี่มี
0: มีคนถามเรื่องฟุตซอล
1: คอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพใช่ไหมเห็นไทยนำเวียดนามอยู่ 3-0 เนี่ยมันเข้าสู่ช่วงท้ายเกมแล้วหรือยังท่านผู้ฟังดูอยู่หรือไม่นะช่วยๆกันบอกมาก็ดีนะแต่ไทยนี่นำเวียดนามอย่างน้อยนี่3ประตูต่อ0แล้ว
0: มีถ่ายทอดที่ไหนไหม
1: ก็มีทาง True Vision Now ถ่ายอยู่นะ
0: อันนี้ผมกำลังดูล่ะ
1: กำลังเปิดหาอยู่เนี่ยเพิ่งนึกออกนะโอ้ยเพราะว่าฟุตซอลเรานี่ชนะทั้งนิวซีแลนด์ชนะทั้งอัฟกานิสถานไปยิงมานัดละ6ประตูอ่ะเล่นได้ดีเล่นได้ดีนะฟุตซอลก็ด้วยนะเล่นอยู่ที่อบจ.นนทบุรีนะครับนี่คงใกล้จะจบแล้วล่ะนะครับสำหรับฟุตซอลที่เป็นรายการพิเศษนะ3-0ยิงมากกว่านี้หรือยังนี่ท่านผู้ฟังส่งเข้ามาได
0: ้3-2
1: วายตายแล้ว
0: ล่าสุด
1: ครึ่งหลังนี่เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีครึ่งเวียดนามไล่ขึ้นมา2ประตูต่อ3
0: ใช่ใช่ใช่ไ
1: หมมันสนุกอย่างนี้แหละฟุตบอลโต๊ะเล็กนะครับลืมไปได้ยังไงเนี่ยจะได้เปิดไปดูไปนะครับ
0: ติดตามให้ละเรียบร้อย
1: ขอบพระคุณมากนะท่านผู้ฟังที่พยายามจะส่งเข้ามานะผลการแข่งขันยูเวนตุสชนะเชลซี 1-0 นี่นะ
0: ไม่ความน่าสนใจของยูเวนตุสในเกมที่เจอเชลซีอ
1: ่
0: ะไม่ใช่แค่เรื่องของไอ้ผลการแข่งอย่างเดียวนะครับ
1: ทำไม
0: มิเฮลโลมูดริกนะครับมีรายงานว่ามีฮาร์โลมูดริกนะครับ
1: ออ
0: ปีกชาวยูเครนของเชลซีกลับมาลงเล่นในรอบโห20เดือน
1: อ
0: ่ะหลังจาก ที่โดนแบนกรณี
1: ใช้สารต้องห้ามใช่ไหม
0: ใช่ใช
1: ่ครับก็ยูเวนตุสชนะเชลซีไป1-0แต่ผมสนใจอีกเรื่องนึงนะพี่คมนะถ
0: ้
1: าใครได้ชมการถ่ายทอดเกมนี้เนี่ยเขาเล่นกันที่ไคตัก
0: ฮ่องกง
1: ไคตักที่ฮ่องกงนะพูดมาหลายทีแล้วว่าสนามก็สวยมากถ้าท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ชมเกมนี้เนี่ยนะสนามนี้นี่โครงการเขานี่ระดับ120,000 ล้านนะในการมีสนามที่สวยงามมาก แล้วก็อย่างที่บอกเขาไม่ได้สร้างมาเล่นกีฬาอย่างเดียวใช่ไหมล่ะจัดอีเวนท์ทุกอย่างตอนนี้ก็ดูฟุตบอลไปก่อนคือยิ่งเห็นยิ่ง

0: ยิ่งชอบแล้วก็ยิ่งอยากนี่ว่าจะไปเที่ยวฮ่องกงก็เพราะจะไปที่ไข่ปักนี่เลย
1: นี่ผมเห็น
0: สนามสวยงาม
1: อ๋อถึงว่าก็มีบรรดาอินฟลูเชลซี
0: เหรอ
1: ไหนอย่างคุณปาล์มอะไรเงี้ยเขาก็ไป
0: ทำไม
1: นี่ไงไปดูเกมคู่นี
0: ้รีวิวมาใช่ไหม
1: ใช่ใช
0: ่ดูบรรยากาศ
1: ใช่ใช่
0: ทั้งในทั้งนอกสนามใช่ป่ะ
1: คู่เชลซีกับคู่ยูเวนตุสนี่แหละ
0: คือสวยงามมากนะครับอย่างที่เคยพูดไปหลายครั้งแล้วแล้วเขามีทั้งสนามที่เล่นฟุตบอลได้ใน 50,000 คนน่ะเขาจะมีสนามสำหรับจุคนได้ระดับ 10,000 คนอีกที่นึงแล้วก็สนามที่เป็นสวนสาธารณะอีก 5,000 คน
1: ปีนี้เสียดายจริงๆว่าอาร์เซนอลเนี่ยไม่มาทัวร์เอเชีย
0: ครับ
1: นะครับเนื่องจากว่ามีผู้เล่นไปเล่นในฟุตบอลโลกเยอะเกิน
0: เยอะเลย
1: มิเกลอาร์เต้าก็เลยจำกัดกรอบการอุ่นเครื่องของสโมสรอยู่แค่ในยุโรป
0: ปีหน้ามาคุณจะไปดูใช่ไหม
1: อุ้ยตอนสิงคโปร์อ่ะมาสิงคโปร์อยากไปดูจะตาย
0: ถ้ามาสิงคโปร์มาฮ่องกง
1: หาบ
0: ั
1: ตรไม่ได้ปีแล้วมาฮ่องกงปลาไข่ตังนี่แหละ
0: เออเหรอเนี่ยเห็นไหมว่าไข่ตังที่เพิ่งเปิดใช้เมื่อมีนาปีที่แล้วนี่เอง
1: ใช่
0: คือมันเห็นแล้วตั้งแต่บอลโลกใช่ไหมเห็นสนามดีๆสนามสวยๆแล้วก็อยากได
1: ้ครับ
0: ไข่ตักก็เป็นหนึ่งในนั้นนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยนะว่าไข่ตักคุณรู้ไหม
1: ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไข่ตัก
0: เล่นมุกสักนิดหนึ่งนะ
1: เดี๋ยวมาดูข้อความแล้วกันนะครับ
0: ครับ
1: มีส่งมาเลยบอกว่าตกใจหมดเลยนี่อาร์เซนอลได้บรูโน่กิมาไรส์หรือได้บอลประธานมูลนิธิบอลไหนวะ
0: อะไรอ่ะ
1: ไอที่เขาเป็นไอนี่เปล่า
0: ประธานมูลนิธิอะไรอ่ะบอล
1: คุณบอลที่เขาสักขึ้นบนหน้า
0: ว้าย
1: ที่เขามีลงศพแจกให้ฟรีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่แน่ใจ
1: นี่บอกว่าดีนะบรูโน่ไม่ได้เป็นทำปากมาไม่เกี่ยวนะครับคนละคนนะฮะมีบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้แฟนหายบอลไทยไม่ฟรีเวอร
0: ์ฟรีเวอร์นะแม่ใช้มีสะกดฟรีด้วย
1: เพราะไม่มีถ่ายทอดสดแบบฟรีพอคนได้ดูได้ติดตามผลงานดีก็อยากจะไปเชียร์ที่สนาม
0: ครับ
1: ก็มีส่วน
0: ผ
1: มเห็นด้วยมีส่วน
0: ทุกอย่างนี่เป็นองค์ประกอบที่มันประกอบเข้าเป็นเรื่องเดียวกันนะ
1: คุณรอดูซีวีลีกที่เชียงใหม่
0: วันเล่เหรอ
1: ใช่
0: เดี๋ยวจะเล่นสุดสัปดาห์นี้ใช่ไหมครับ789นะที่เชียงใหม่นะ
1: แตกรอดูได้เลยแตก
0: ก็ต้องเป็นอย่างนั้น
1: ใช่
0: นะเล่น
1: เพราะว่าเราไปตบใส่เวียดนามให้ดูมาแล้วไง ในรอบที่แล้วไง
0: เล่นที่โคราชก็ปีก่อนนี่ก็โอ้โหฟีเวอร์นะครับอันนี้เก็บตังค์ดูนะเนี่ยวันเล่นะ
1: ใช่
0: บ่นไหมแพงตั๋วแพงบ่นไหม
1: วันเล่แพงกว่าปะผมไม่รู้นะอันนี้ผมไม่รู้
0: ไม่แน่ใจนะแต่ไม่มีใครเขาบ่นเรื่องนี
1: ้ถู
0: กปะ
1: มีบอกว่าตั้งแต่พี่โก้ออกไปผมไม่เคยเข้าราชมังอีกเลยครับรู้สึกว่าฟุตบอลไทยเหมือนการเมืองที่สกปรกในช่วงหลังจากนั้นที่ไหนบูมก็จะมีคนแบบนั้นเข้ามาอยากจะเป็นแบบสเปนยังจำดิเกตาก้าที่สมาคมทำกับเขาได้ไหมครับอะไรประมาณนั้น
0: นะก็อย่างที่เรียนไปนะยังอยากเห็นวันที่8สิงหาเนี่ยหนาตาหน่อยนะครับว่างๆก็ไปเจอกัน
1: มีสงครามบอกเห็นโอนาน่าต้อนรับสมาชิกใหม่เข้าคณะผมกลัวซาร่าจะไปเสียผู้เสียคนที่ตุรกีจัง ไม่หรอก
0: เอ้ยโอนาน่าเขาก็ดีอยู่ไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้แย่ถึงเป็นภาพจำที่เขาอยู่แมนยูไนเต็ดนะ
1: ใช่ไหม
0: ไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้หรอกเขาดีแล้วเขาดีแล้ว
1: ส่วนใน YouTube นะครับข้อความส่งมาบอกว่าสวัสดีครับท่านผู้ว่ากกท.โจอี้คุณรีวิวหน่อยดิเขาเลือกตั้งกันไปยังอ่ะ
0: พอดีช่วงที่แล้วก็คุยกันถึงเรื่องนี้นะฮะเราก็ต้องมาดูแลเนื้อหาซะนิดนึงตอนนี้10ผู้สมัครนะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนการตรวจคุณสมบัติอยู
1: ่
0: นะครับจะประกาศว่า10ท่านนี้จะได้เข้ามาสัมภาษณ์ไงแสดงวิสัยทัศน์นะครับทดสอบภาษาอังกฤษต่างๆนานาโครงการที่ท่านมีอยู่อะไรแบบนี้ว่าใครที่จะผ่านคุณสมบัติก่อนเขาต้องดูคุณสมบัติเป็นเบื้องต้นนะครับว่าใครมีสิทธิ์ต่อไปเท่านั้นเองยังมีอยู่เท่านี้นะครับใช้เวลาก็สักระยะหนึ่งเดือนนี้คงจะได้ทราบกันนะครับส่วนมากกว่านี้เนี่ยเหมือนที่ไอ้ที่คมถามว่าใครเป็นเต็งใช่ป่ะผมตอบไปในหลายครั้งแล้วบอกเต็งมากไม่ได้เดี๋ยวเต็งมากแล้วคนก็หมั่นไส้เยอะนะมันไม่เป็นผลดีกับเรานะครับเอาเท่านี้ก่อน
1: อันนี้ผมไม่ได้พูดนะพี่จีพูดคนเดียวนะเมื่อกี้มีถามมาบอกรายการ AG น้องจีนจบ4ที่4แต่สนามที่ยากมากผู้ชนะห้าฮันเดอร์เท่ากันต้องไปเพลย์ออฟกันยังต้องเอาใจช่วยน้องจีนต่อไปครับขอให้สำเร็จได้แชมป์เมเจอร์นะครับ
0: ก็น้องจีนนะ
1: โอ้ยกลับมาได้ขนาดนี้ก็เก่งมากแล้วครับจบท็อป4ของ AG Women Open ได้ก็สุดยอดมาก
0: ท็อป4นี่ได้เงินรางวัลนะประมาณ 500,000 เหรียญ
1: ใช่
0: คูณ10คูณ30เข้าไป
1: 18ล้าน
0: 15 16 17 18แถวเนี้ย
1: ประมาณเนี้ย 18.5 ล้าน
0: ถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยนะครับสำหรับรายการเมเจอร์แล้วไม่ได้แชมป์นี่นะได้ท็อป4นะโอ้โห
1: มีส่งมาทาง YouTube อีกบอกว่าการประชาสัมพันธ์หาพันธมิตรมาหน้าประชาสัมพันธ์อะไรประมาณน่าจะหมายถึงบอลไทยแหละบอกพี่คมขอเรื่องเล่าโรงเรียนเก่าตอนนอนหอโรงเรียนประจำแห่งหนึ่งย่านสัมพันธ์ติดวัดหน่อยครับเจอไหมเคยฟังพี่บวยเชษฐวุฒินะครับ
0: เคยไหมเจอไหมแหมมีแห่งหนึ่งย่านสัมพันธ์ด้วย
1: มี
0: เด้อ
1: มี
0: โอ้โห
1: แต่ไม่เล่าไม่เล่า
0: เออเหรอมันนึกว่ามีเวลาแล้วจะเล่าให้ฟัง
1: เออ
0: ไม่เล่าในเพราะอะไร
1: ไม่เล่าก
0: ลัว
1: ไม่ใช่กลัวแต่ว่ามัน
0: พลาดพิง
1: เออเดี๋ยวไปพลาดพิงเยอะนะครับมีบอกว่านั้นเนอร์ดร.พิวบอกว่าเรียนมัธยมที่เดียวกับป๋อรัฐวุฒิกับท่านสำราญนวลมาผบ.ตร.คนใหม่นายอี้พี่คมสมัยเรียนมีเพื่อนเป็นคนดังไหมครับ
0: มีป่ะ
1: ถ้าเพื่อนผมว่าไม่มีครับแต่ว่ารุ่นพี่ดังๆก็มีเยอะอย่างพี่บวยอย่างเงี้ย
0: แล้วผมเด็กเทพไงพี่เต๋าไงพี่เต๋า
1: พี่นกฉัตรชัย
0: อันนี้โอ้ยมาขิงกับเราซะแล้ว
1: พี่นกฉัตรชัยนะครับสองพี่น้องตระกูลสัทธาทิพย
0: ์เ
1: ฮ้ยพี่ดนกับพี่ศรัทธา
0: วงการบันเทิงหน้านี้นะ
1: ใช่ใช่ใช่ดังพอไหม นะครับ
0: อุ้ยแต่เวลาหมดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: 4:01 PM นะครับ
1: ไม่ได้
0: เวลา
1: ไม่ได้หน่อยใน Facebook ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับ
0: ครับเดี๋ยวทั้ง Facebook
1: จริงๆก็เห็นแหละ
0: เดี๋ยวไปคลิกไลค์ย้อนหลังเอานะครับ
1: นะครับนี่มีคนทักเข้ามาเยอะบอกว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นพี่เจ้จักรเดียวผมมาช้าเองขอโทษด้วยนะครับรอบหน้าจะไม่มาให้ช้าแล้วนะครับ
0: นิดหน่อยนิดหน่อยทดเวลาไว้นะครับ
1: แล้วก็บอกว่าผมว่ากองเชียร์เมียนมาไปดูเยอะกว่ากองเชียร์ไทยชวนเลยครับพี่เจ้พี่คม
0: อุ้ยแต่ฟุตซอล3-3แล้วเนี่ย
1: เ
0: วียดนามกับไทยนะ
1: ไล่ไปแล้วเฮ้ย
0: แต่เราต้องไปกันละนะครับแล้วพบกันใหม่กับเก๋าเก่งเกมนะครับวันนี้เราสองคนลาไปครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: Creative Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
2: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ผมขอบคุณสำหรับทุกชัยชนะที่ผ่านเข้ามาแต่อยากขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับความพ่ายแพ้เพราะทำให้ผมทำงานหนักมากยิ่งขึ้นมูฮัมหมัดอาลีนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
4: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว

ำเร็จใดๆที่ได้มาทักฟ้าเบื้องบนต้องแลกด้วยความอดทนขยันฝึกฝน

0: มาแล้วนะครับในนายไลท์ก่อนติดเอเชียนเกม2026นะครับวันนี้วันพุธที่5สิงหาคม2569ครับอยู่กับน้องนนท์รัศมีและผมเจษฎศักดิ์วรรณวิจิตรนะครับ
1: สวัสดีครับพี่เจงครับสวัสดีแฟนๆทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับผม
1: อีก44วันนี่จะเริ่มต้นการแข่งขันแล้วเหรอ
0: เป็นยังไงบ้างนะฮะก็ไม่กำลังอะไรนะวิมลตรากรใช่ไหม
1: นามสกุลเหรออ
0: ๋อนามสกุลเนี่ยจำชื่อนามสกุลไม่ได้ฮะครับผมเฮ้ยนามสกุลเหมือนใครนะผู้ประกาศข่าวของเราปะ
1: ของเราเหรอฮะ
0: ของอสมท
1: ก็มี
0: คุณ
1: อยู่99อ่ะคนหนึ่ง
0: เราเหรอ
1: นั่นแหละครับ
0: จะมีคนนึงนะไอ้จะอะไรนะอะไรอ๋ออันนั้นคุณดาราการ
1: อ๋อ
0: ดาราเหมือนกันอันนี้วิมลตรากร
1: ใช่แล้วครับ
0: นะครับอ้าวก็อยู่กับน้องนนท์และผมแจ็คโทสันนะครับเริ่มต้นด้วยเพลงอาจจะไม่เกี่ยวกับไอเชียนเกมนะครับเป็นเพลงเชียร์ไทยอันนี้ร้องโดยตำนานเพลงเพื่อชีวิตนะครับ Song for Life นี่ตำนาน3เจเนเรชั่นเลยนะ
1: ครับ
0: มีพี่หงาคาราวานนะครับมีพี่แอดคาราบาวและพี่ปูโพสิทธิ์คัมภีร์นะครับก็พี่ปูที่แกชอบพกที่สาไงสมัยเวลาร้องเพลงไงขนาดนอนเนี่ยพกที่สาที่ด้วยกัน
1: จริงเหรอ
0: ครับ
1: พี่ก็เห็นพี่ปูนอนด้วยเหรอครับ
0: ใช่ฮะพี่ปูเนี่ยชอบโพธิสัตว์ไงอาบน้ำไม่รู้เอาโพธิสัตว์ด้วยหรือเปล่าเนาะ
1: ครับ
0: เ
1: ป็นสไตล์คร
0: ับเป็นสไตล์ของพี่ปูเน
1: า
0: ะเพราะดีนะพี่ชอบนะเพลงนี
1: ้รู้สึกแบบฟังแล้วดูขลัง
0: กระหึ่มไหมพี่ชอบท่อนที่ร้องว่าเกียร์ถอยไม่ต้องเอาไปเดินหน้าเข้าไป1 2 3 4นี่ไง
1: ก
0: ูแต่งได้ไงไม่รู้เนาะสุดยอด
1: สุดยอดมาก
0: เ
1: พลงพวกเชียร์ทีมชาตินี่ต้องสายเพื่อชีวิตแบบ
0: ต้องสไตล์นี้นะนะครับ
1: ฟังแล้วมันฮึกเหิม
0: เพราะเอเชียนเกมไม่แน่ใจว่าเพลงที่คนไทยแต่งเนี่ยมาหรือยังหรือว่ายังไงไม่แน่ใจเนาะมีอย่าง
1: ครั้งนี้เหรอ
0: เออมีไหม
1: ยังไม่เห็นเลย
0: ยังไม่เห็นเนาะ
1: ใช่
0: แต่วันนี้เนี่ยเราน่าจะทราบว่าใครได้ร้องหรือว่าใครได้ร้องเพลงยังไงเพราะว่าเดี๋ยววันนี้แกสปอร์ตจะมีการเปิดตัวเปิดตัวนะครับเสื้อเอเชียนเกมนี่ที่จังหวัดไอจิและนาโกย่านะครับเป็นเสื้อทีมชาติไทยเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้งานจะเริ่มตอน 14:00 น.นะครับทุกเส้นสายของวัฒนธรรมนะครับทุกภูมิปัญญาแห่งงานหัตถศิลป์ทุกจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ของนักกีฬาล้วนถักทอเชื่อมโยงหัวใจของเอเชียให้เป็นหนึ่งเดียวนี่เป็นไง
1: ธีมเขาใช่ไหม
0: ธีมของเขา
1: ธีมของงานเปิดตัวนะ
0: Quest
1: of Spirit นะครับ
0: สายใยแห่งจิตวิญญาณถักทอเป็นหนึ่งเดียวเป็นยังไง
1: แสดงว่าถ้าให้เดานี่เสื้อน่าจะต้องมีแบบดูแล้วสื่อถึงความเป็นไทยแน่นอน
0: ครับผมนะฮะก็ในงานวันนี้นะใครที่ไปผู้สื่อข่าวน่าจะกำลังเดินทางไปนะครับมีเจ้าวิวกุลวิทยานะ
1: ครับ
0: มีน้องหมิวพรดีช่อชวงมีน้องสกายกีพยมฮะแล้วก็น้องสองวิภาวีนะครับก็น้องสองก็นักกีฬาวอลเลย์บอลเนาะ
1: ครับ
0: วันนี้วิวสักปีก่อนจะปีก่อนไม่รู้ว่าสองปีก่อนที่เปิดตัวเสื้อแข่งสี่เกียร์ปีก่อนเนาะวิวกุลวัฒน์เนี่ยมาสัมภาษณ์กับการสปาของเราด้วยพี่ไปสัมภาษณ์เลย
1: ครับ
0: สัมภาษณ์บอกว่าวิวเนี่ยเจอพี่ปั๊บเนี่ยโอ้ยลิเวอร์พูลเป็นแชมป์พี่ตอนนี้พวกเราฟอร์มดีไงชนะห้ามนัดแรกไงลิเวอร์พูลแชมป์ครับพี่แล้วก็เฮ้ยได้คอนเทนต์ไว้เอามาเปิดในคอนเทนต์ของออนไลน์ของก้าสิบเก้านะครับเอามาเปิดปั๊บเอ้าทำไมมีแต่ภาพเสียงไม่มีอ๋อ
1: ถ่ายเองกับมือไม่ใช่เหรอ
0: เอ็ม
1: อ้าว
0: เอ็มหรือเปิดไม
1: ่โอ้โหสุดยอดโปรดิวเซอร์ของรายการเรา
0: โอ้โหนานๆจะได้เจอวิวกุลวิทยานะฮะ
1: โอ้
0: แล้ววิวเนี่ยเขาไปทัวร์ไปแข่งต่างประเทศบ่อยนานๆจะมาเมืองไทยสักทีไง
1: กว่าจะได้เจอ
0: แล้วก็หาโอ้อุตส่าห์ขอน้องขอทีมงานได้ขอสัมภาษณ์แป๊บนึงได้ไหมมาสัก3-4นาทีวันนี้นะเป็นไง
1: พี่เจ๋งเดินเข้าไปถามด้วยตัวเองเลย
0: ถามตัวเองเลย
1: แต่พลาดตรงที่ไม่ได้ถ่ายด้วยตัวเองไง
0: ก็
1: ไปไว้ใจพี่เอ็มมาถ่ายให้ไง
0: ใช่มาเปิดไมค์ดูเอ้าพี่เจงครับ
1: มีแต่ภาพไม่มีเสียง
0: ไอ้เราเอ๊ะทำไมมันเหงื่อตกว่าถ่ายไปแล้วเหงื่อตกแล้วเปียกปาดแล้วเราบอกเอ้ยเป็นไรเป็นไรเราสภาพเสื้อเป็นไงบ้างเนี่ยทำไมเหงื่อตก
1: ตื่นเต้นหรือเปล่า
0: ผมว่าตอนถ่ายเนี่ยผมจะบอกพี่แล้วว่าผมเสียงไม่เข้าครับพี่แล้วทำไมเอ็มไม่บอกแต่แรกเอ็ม
1: มารยาทไง
0: อ๋อเหรอ
1: เขาเห็นพี่เจ๋งกำลังคุยกับนักแบดมินตันระดับประเทศเลยไม่กล้า
0: คุยกันสนุกเลยเป็นไงเอ้ยเล่นไม่ดูแล้วเป็นไงบ้างพอเล่นโพ5นัดแรกชนะ5นัดติดเลยนะ

0: ประเดี๋ยวสวยงามนะทีมแชมป์เป็นไงโอ้ครับพี่แล้วเป็นไงเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับเอ้ยซีเกมครั้งนี้เป็นไงบ้างแล้วก็พูดให้กัสป้าของเราหน่อยเชิญชวนให้แฟนรายการมาเชียร์หน่อยติดตามเชียร์หน่อยโอ้โหพูดดีๆเลย
1: ต้องมี
0: โอ้ได้คอนเทนต์เอาไว้ให้ครับผม
1: ม
0: าทำไมเอ็มในระหว่างถ่ายมันเหงื่อมันตกว่า
1: เริ่มมีปาดเหงื่อ
0: ปาดเหงื่
1: อ
0: เ
1: ริ่ม
0: มันมองซ้ายมองขวา
1: เริ่มหลุกหลิก
0: หลุกหลิกหลุกหลุกหลิกนะจะยกมือบ้างไม่ยกบ้างนะเอามือลงบ้างก็เอ๊ะเป็นไรเนาะครับผมจะบอกพี่ตันตาแล้วว่ามันเสียงไม่เข้าครับพี่เรียบร้
1: อ
0: ยหลังจากนั้นพี่ก็ไม่ได้คุยกับเอ็มประมาณสัก8เดือนได้ฮะ
1: ก็สมควรแหละครับ
0: ครับ
1: ไม่แต่ว่าตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเดี๋ยววันน
0: ี้วันนี้ดีขึ้น
1: เดี๋ยววันนี้ถ้าพี่เจ๋งไปนะ
0: ครับ
1: เจอเจ้าวิวใหม่นะไปถ่ายใหม่เจอน้องสกายลูกของพี่ลูกเกดจะไปสัมภาษณ์นี่นะ
0: ว่ายน้ำ
1: ดี
0: สุดในประเทศไทยใช่ไหม
1: ใน
0: รอบ30กว่าปีอ่ะ
1: เดี๋ยวไปสัมภาษณ์เลย
0: ครับ
1: พี่เอ็มตอนนี้นี่เช็ดไมค์รอแล้ว
0: อ๋อ
1: วันเนี้ยเสียงเข้าแน่นอน
0: ปรากฏว่าทานหมดครับพี
1: ่ไม่
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มีผิดพลาดแล้ว
0: เ
1: สียงเข้าครับ
0: ครับ
1: แต่กลับมาต้องเช็คภาพหน่อยภาพอาจจะไม่มา
0: อ๋อเหรอ
1: นิ้วไปแปะอยู่ตรงกล้องพอดีไอ้แต่นิ้วตัวเองไม่มีพลาดรอบนี้
0: ไม่มีพลาดเดี๋ยวไม่มีนะ
1: รอบนี้อยากจะสัมภาษณ์ใคร
0: ครับ
1: พี่เจ๋งเดินเข้าไปหาได้เลยครับพี่เอ็มจะถ่ายแบบอย่างดีเลย
0: ถูกต้องนะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: วันนี้น่าจะได้เห็นดีกลุ่มวิทยาศาสตร์นะ
1: ชัดแ
0: จ๋
1: ว
0: ใช
1: ่จะไปหาเจ้าวิวจะไปหาน้องสกายน้องหมิวพรปวี
0: ครับ
1: น้องสองวิภาวี
0: อุ้ย
1: เดี๋ยวพี่เจ๋งเตรียมเดินเข้าไปได้เลยฮะ
0: ถูกต้อง
1: เดี๋ยวพี่เอ็มคอยถ่ายให้เก็บทุกเม็ด
0: แล้วก็วันนี้ทางแกร์สปอร์ตจะเปิดตัวผู้ว่าการแกร์สปอร์ตมาอยู่แล้วเนาะ
1: ใช่
0: นะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ทีมงานของเราจะไปเจอกับพี่บีด้วยนะพี่ยาสาวสวยนะของแกร์สปอร์ตพอเจอปั๊บพี่ครับเสื้อสวยนะพี
1: ่
0: เอาแล้วเจ๋งเดี๋ยวทำไมชมทำไมนะเสื้อสวยเลยพี่
1: สวยแล้วทำสวยทุกปีชมทำไมชมทำไม
0: สักตัวเซ่
1: อ๋อ
0: ให้ข้าวๆหน่อยเซ่ให้แฟนรายการหน่อยเซ่
1: จะขอใช่ไหม
0: นิดหน่อย
1: เอาแฟนรายการบังหน้าหรือเปล่า
0: อันนี้หน่อยฮะ
1: เออไม่แน่นะเราเอามาแจกแฟนรายการก็ดีเหมือนกัน
0: ดีไหมดีไหมเสื้อสวยเนี่ยก็โหเสื้อก็เวลาพี่เอาเสื้อการสปอร์ตนะบางครั้งเขาก็ให้มาเนาะนะครับให้กับผู้สื่อข่าวเนี่ยต่อไปทำข่าวนะครับหายไปเลยนน
1: ทำไมล่ะฮะ
0: ก็เดินมาที่สปทไงนะครับเดินฝ่าด่านฝ่าเพื่อนคนรู้จักนะครับคืนนั้นคืนนี้ครับโอ้เสื้อเสียงจังเลยครับผม
1: ตอนแรกมีติดกระเป๋าไว้
0: หมด
1: ตัว
0: ทั้งเสื้อทั้งกระเป๋า
1: ไปหมดเลย
0: ไปหมดละ
1: โอ้โห
0: เสื้อสวยจังเลยครับกระเป๋าสวยจังเลยครับแจ็คเก็ตสวยจังเลยค่ะเรียบร้อยไอ้แล้วก็ใจอ่อนด้วยไงโดยเฉพาะสาวๆเนาะ
1: ให้หมดเลย
0: ให้หมดเลย
1: สุดท้ายตัวเองไม่มี
0: สุดท้ายนะครับเขาเอาเสื้อไปให้แฟนเขาใส่เรียบร้อยครับอันนี้ก็เดี๋ยว
1: ต่อไปได้มานะวันนี้นะ
0: น่าจะ
1: อย่าไปเดินผ่านคนอื่นเข้ามาห้องส่งเลยจะได้ให้แฟนรายการ
0: ถักทอนแล้วดูกับเสื้อสวยอยู่แล้วนะครับเพราะว่าลายของเขาจะมีวิทยาศาสตร์ด้านการกีฬาของเขาเนาะเอ้ยที่เขาเนี่ยเรื่องของการผลิตของเขาอ่ะจะมีลวดลายใช้อะไรนะรีไซเคิลอะไรก็ว่านไปเน
1: า
0: ะ
1: คือความสวยงามต้องมีอยู่แล้วแล้วเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ต้องมีเทคโนโลยี
0: มีเทคโนโลยีอะไรรีไซเคิลแล้วเขาอ่ะนะครับเอาของที่ใช้แล้วนะมาย้ำแล้วก็มาทำใหม่อ่ะแล้วก็ถักทอนะครับเป็นเสื้อที่รักโลกไง
1: แล้วเมื่อกี้ต้นรายการพี่เจ๋งพูดถึงเพลงที่อาจจะมีเปิดตัวในวันนี้ด้วยใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจเน
1: า
0: ะ
1: ปกติงานเปิดตัวแบบนี้ต้องมีไหมต้องมีแบบ
0: จำได้ว่าครั้งก่อนเปิดตัวเสื้อแข่งซีเกมนะครับก็มีเพลงมีคนมาร้องเพลงอ่ะไม่แน่ใจใครเน
1: า
0: ะ
1: เนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะต้องมีนะ
0: เออแต่ไม่รู้ว่าเป็นประเด็นทางการหรือเปล่าน่าจะมีเน
1: า
0: ะ
1: เดี๋ยวอาจจะเปิดตัววันนี้ไง
0: วันนี้นะ
1: น่าจะมีน่าจะมีแต
0: ่
1: อาจจะมีศิลปินดาราไปร้องเพลง
0: นะ
1: ใช่ครับเดี๋ยวพี่เก่งไปวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าให้ฟัง
0: เนาะฮะพี่ไปนะออกพี่ไปอ่ะครับ
1: หรือว่าพี่เจ๋งจะไว้ใจให้สุดยอดโปรดิวเซอร์เอ็มไปคนเดียว
0: ก็ไปได้นะครับผม
1: แต่เดี๋ยวน้องเจมน้องเบนเตรียมไป
0: ได้ไม่มีปัญหาเจอพี่บีหน่อยวันนี้นะก่อนเดินมีอะไรก่อนหรือเปล่านน
1: ก่อนที่จะไปว่ากันต่อนะฮะเรื่องของรายการเราต้องประชาสัมพันธ์นิดนึงนะฮะอยู่ไหนก็สบายใจครับเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ซีซีทีวีกล้องวงจรปิด V360 A80 Wi-Fi เชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะครับความละเอียด8ล้านพิกเซล ซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ครับ ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านทนแดดทนฝนเพิ่มเมมโมรี SD card ได้สูงถึง 128 GB บันทึกต่อเนื่องได้30วันครับสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355องศานะครับหมุนขึ้นลงได้75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้มีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1ปีครับโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทเท่านั้นครับโทร02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่Shopmania ครับผม
0: ครับฝากไว้ด้วยShopmania ของเรานะครับ
1: ครับ
0: นะก็เดี๋ยวถ้างานเป็นยังเดี๋ยวพี่เอามาเล่าให้ฟังแล้วกัน
1: ได้ครับ
0: ครับว่างานเปิดตัวเป็นไงบ้างน่าเจอนักกีฬาหลายคนแล้วเนาะแล้วก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยว99ของเรานะครับในช่วง Asian Game เราจะมีการก่อติดข่าวสกู๊ปนะครับแล้วก็เราอาจจะมีแผนนะครับพาแฟนรายการไปดู Asian Game ได้มั้ยดูดีมั้ย
1: ดีครับ
0: ครับผม
1: ไปด้วยนะ
0: อ่ะ
1: ผมไปด้วย
0: น่าไปนะ
1: ขอติดล้อไปด้วย
0: ติดไปด้วยนะ
1: เออ
0: มีเรื่องนึงน่าสนใจนะครับก็จำเหตุการณ์ของอีสปอร์ตได้ไหมซีเกมปลายปีก่อนที่มีเรื่องดราม่าหลายเรื่องแล้วที่มาเล่นเพลอะไรนะมี
1: มี
0: มาล่างสมมาเล่นแทนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งล่าสุดนะครับทางกทก็มั่นใจว่าอีสปอร์ตนะครับครับกีฬาเข้มข้นนะครับไม่มีซ้ำรอยหรือว่าเหตุการณ์แดจาวูนะครับการแข่งขันกีฬา4เกมที่ผ่านมาเพราะว่าอย่าลืมว่าเราก็เก่งนะ
1: ใช่ครับ
0: กีฬาอีสปอร์ตของเรานะครับเรื่องนี้นะครับดร.กฤษณ์ จมณีผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงการเตรียมพร้อมนะครับว่ากีฬาในโซนอันในโซนของกีฬาอีสปอร์ตนะเป็นหนึ่งในกีฬาความหวังครับไทยเนี่ยมีการได้คว้าเหรียญทองนะอาจจะไม่กีฬานั้นมีนะเทคเคนพี่จำได้อะ
1: ครับ
0: มีกีฬาเทคเคนมีเกมอะไร FC ออนไลน์ฟุตบอลอะไรพวกนี
1: ้
0: น้องอะไรน้องคีนใช่ไหมลูกชายของคุณเม้งอ่ะ
1: DK คีน
0: DK คีนใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: DK คีนป่ะใช่ไหม
1: DK คีน
0: เออเก่งอ่ะได้เหรียญทอง4เกมด้วยนะรู้สึกเอเชียนเกมครั้งที่แล้วเหมือนจะได้หรือเปล่า
1: ใช่
0: นะครับก็เราทัพอีสปอร์ตไทยนะครับมีลุ้นเหรียญทองนะครับซึ่งการแข่งขันที่หางโจนะสาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับเอเชียนเกมครั้งล่าสุดครั้งที่19นะครับนี่ทัพอีสปอร์ตเราผลงานยอดเยี่ยมนะนนท์คุณฟังฮะคว้าไป1เหรียญทอง1เหรียญเงินละ2เหรียญทองแดงได้ทุกเหรียญนะสุดยอดนะครั้งนี้ก็มีโอกาสสูงนะครับที่ทัพไทยของเรานะครับจะทำได้ผลงานได้ดีอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเป้าของเราอยู่ที่1เหรียญทองครับ
1: ก็สำหรับเอเชียนเกมครั้งนี้เนี่ย
0: ครับ
1: เขาจะมีเพิ่มเกมแล้วก็มีการลดเกมบางเกมออกไปด้วยนะเกมดังๆอย่าง Dota 2เนี่ยโดนตัดออกไปนะ
0: เอาเหรอ
1: แต่ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นอีก4เกมด้วยกันส่วนเกมฟุตบอลจากเดิมเป็นเกม EA Sport FC Online ก็จะถูกแทนที่โดย eFootball ทำให้ภาพรวมเนี่ยมีเกม11เกมมี Street Fighter
0: ครับ
1: มี Tekken The King of Fighters Pokemon Unite Honor of Kings League of Legends มี PUBG Mobile เป็น Asian Game Version นะมี Mobile Legends แบงๆ Identity V Asian Game Version มีนารากะ Blade Point Gran Turismo eFootball แล้วก็ Puyo Puyo Champions
0: อืม
1: โอ้โห
0: รู้จักไหมรู้จักไหมพี่รู้จักแต่ Contra ฮะ
1: โอ้โห
0: กับเกม Mario
1: โอ้โหรู้อายุเลย
0: โอ้โห
1: ไม่มี
0: สูตร30ตัวรู้จักไหมเคยเล่นไหมเกม Contra
1: เคยครับผม
0: บนบนล่างๆซ้ายขวาซ้ายขวา BA BA Select Start ฮะเล่น2คนถ้า2คนก็ Select Start ไงแต่ก่อนก็เล่นในเกมอะไรวินนิ่งในก่อนอ่ะแต่ว่าถ้าเขาเปลี่ยนแล้วนะเห็นเป็นเปลี่ยนเป็นอะไรสักอย่างอ่ะคือเราเก่งนะทัพอีสปอร์ตไทยของเราเนี่ยครับเป็นนักกีฬาอาชีพด้วยส่วนกรณีซีเกมปลายปีก่อนที่มีร่างส่งมาเล่นแทนนะแล้วก็ทำให้ต้องถอนตัวจากการแข่งขันนะครับซึ่งกทก็ได้มีการปรึกษาหารือนะครับกับฝั่งผู้บริหารของกีฬาอีสปอร์ตไทยนะครับรวมทั้งสมาคมกีฬาอีสปอร์ตไทยจะเป็นคุณสติหลวงทองเนาะ
1: นายก
0: แต่คุณน้องชายของคุณลวิเนาะนะครับถึงการเคลื่อนในกีฬาก็บอกว่าก็เข้มข้นนะนะครับก็ป้องกันไม่ให้มีปัญหาและเหตุซ้ำรอยเดิมครับอีสปอร์ตเล่นเยอะเหมือนกันนะ11ทองอ่ะ
1: ครับ
0: เยอะจังเลยอ่ะ
1: ใช่
0: อืม
1: ก็รุ่นใหม่ไงคนรุ่นใหม่เล่นเกมกัน นะฮะก็กีฬาก่อนหน้านี้เนี่ยมันอาจจะดูมีแต่กีฬาแบบคนรุ่นเก่าไงรุ่นใหม่นี้ทางฝ่ายจัดก็ต้องการที่จะดึงดูดกระแสวัยรุ่นมาติดตามมากขึ้นก็ใส่เกมไปซะเยอะเลยนะ
0: ครับ
1: คราวที่แล้วเราก็ถือว่ายอดเยี่ยม1เหรียญทอง1เหรียญเงิน2ทองแดงเลย1เหรียญทองนี่ TD Keen นะธีรเดชทรงสายสกุล
0: TD Keen ใช่มั้ย
1: TD Keen
0: ไม่ใช่ TK TD Keen ใช่ลูกชายของคุณเม้งอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: พี่เม้งหรือว่าฉายาอะไรซัมเมอร์ฮิลไง
1: ใช่
0: คอลัมนิสต์ชื่อดัง
1: ใช่ก็ถือว่ากลายเป็นนักกีฬาประวัติศาสตร์ที่ได้เหรียญทองเอเชียนเกมเลย
0: ครับ
1: ส่วนเหรียญเงินนี่ได้จากพนันศักดิ์วรนัน
0: ท์
1: นะครับESport FC Online นะทั้งทองและเงินเลย
0: โอ้โหสุดยอดนะ
1: แล้วก็มี2ทองแดงนะครับมี ROV นะแล้วก็ Dream Tree Kingdom
0: ROV ก็เกมอะไรเกมตั้งไอ้อะไรนะไอ้ตั้งป้อมอะไรนะไอ้ใช่ป่ะ ROV เคยเล่นนะ
1: ไม่เคยเล่นเหมือนกัน
0: ครับเอาเหรอ เอาอย่างเป็นเกมดังอ่ะ
1: อ
0: ะไรนะเอออฟเออะไรสักอย่างจำไม่ได้ละ
1: อารีนาออฟเวเลอร
0: ์เออวันนั้นนะครับเกมเหมือนตั้งป้อมสู้กันอะไรสักอย่างอ่ะ
1: ทำลายฐานทัพฝ่ายตรง
0: เอออะไรวันนั้นแหละครับแล้วก็ไม่ได้เล่นเกมอ่ะเนาะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าก็รู้ว่าเป็นเกมดังไงก็เนาะนะครับหวังว่าจะไม่มีเหตุการณ์ซ้ำรอยแต่ว่าก็เชื่อว่าเป็นบทเรียนแหละนะครับสำคัญเนาะนะครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ไม่น่าจะมีแล้วแหละน่าจะเป็นเหตุการณ์ที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นครั้งเดียว
0: ครับ
1: อันนี้ก็หวังว่าน่าจะมีทองอีกกีฬาชนิดนี้นะ
0: มีโอกาสไหมพี่ว่าอย่างนั้นก็ได้สักถึงทองป้าของเราเท่าไหร่20กว่าเหรียญไหมเหร
1: อผมว่ามีโอกาสนะ
0: ครับ
1: เกมเรานี่เก่งนี่ก็คือเรื่องของกีฬาแบบสำหรับวัยรุ่นนะส่วนใหญ่คนอาจจะงงว่าเอ๊ะเอาเกมมาเป็นกีฬาได้ยังไงแต่ทุกวันนี้มันเป็นไปแล้วนะ
0: ครับ
1: ประมาณนี้นะ
0: ใช่เนาะ
1: ครับ
0: ก็ติดตามนะนะครับในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนะครับในอีสปอร์ตเนาะนะครับลุ้นอีกครั้งนึงเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: ไปดูเรื่องของตะก้อกันบ้างไหม
0: ตะก้อเป็นไงบ้างเอ้ยตะก้อดีมีตะก้อคิงครับนะ
1: เมื่อวานนี้วันแรก
0: วันแรกยังไม่ได้สี่อ่ะ
1: ชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่39นะครับก็คือชิงแชมป์โลกนั่นแหละที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ปรากฏว่าเราก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในประเภทตะก้อลอดห่วงครับประเดิมคว้าแชมป์ทั้งทีมชายทีมหญิงเลยจริงๆเราก็หวังทองทุกประเภทที่แข่งอยู่แล้วนะครับขึ้นชื่อเรื่องตะกร้ออยู่แล้วสำหรับไทยเรานะฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นตะกร้อลอดห่วงสากลครับไทยเราก็ประเดิมคว้าแชมป์มาได้ทั้งทีมชายและทีมหญิงเลยรายการนี้นี่ก็เหมือนเป็นการเตรียมตัวก
0: ่
1: อนไปเอเชียนเกมเหมือนกันนะครับทีมชายในรอบชิงเนี่ยทำคะแนนได้710คะแนนครับได้แชมป์ไปครองอันดับ2นี่เป็นเมียนมา
0: อ
1: ันดับ3นี่เป็นอินเดียแล้วก็สปป.ลาวส่วนทีมหญิงนี่เราก็ได้เหรียญทองนะครับ670คะแนนอันดับ2นี่เป็นของเมียนมาและอันดับ3นี่เป็นจีนกับสปป.ลาว
0: ครับ
1: ผ่านไปสำหรับตะกร้อลอดห่วงเดี๋ยวจะมีแข่งอีก5ประเภทก็จะมีไฮไลท์อย่างทีมเดี่ยวชายนะครับแล้วก็จะมีทีมชุดชายทีมชุดหญิง มีคู่หญิงควอดแรนชายและหญิงก็คือ4คนนะฮะแล้วก็มีตะกร้อลอดห่วงชายและหญิงอีกด้วย
0: ครับตะกร้อนี่ก็เป็นหนึ่งในความหวังของเรานะ
1: ครับ
0: สี่ทองเลยเหรอตั้งเป้าเห็นว่าตั้งเป้านึกสี่ทองนะ
1: จริงๆเราก็ควรจะเอาให้หมดอะ
0: กวาดครบสี่ทองเลยเหร
1: อมันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วตะกร้อนี่เป็นกีฬาของเราอยู่แล้ว
0: โอ้กีฬาของเราแต่ว่าตัดสินของใครสิ เราเป็นเบอร์หนึ่งก็จริงนะแต่ว่าการตัดสินในของใครครั้งก่อนเนี่ยที่ไปเล่นที่มาเลเซียโอ้โหชัดเจนเลยฮะ
1: แต่นี่บ้านเรา
0: ชัดเจนเลยกรรมการ
1: นี่บ้านเราต้องดูด้วย
0: ครับเดี๋ยวเราพักสักครู่ไหม
1: ได้ครับ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามกันต่อนะครับในเน็ตไดไลน์นะครับก่อนติดเอชเกมนะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนนะครับ
1: ครับ
2: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจาก

0: การเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิพดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ร้านไหนดีเมนูไหนเด็ดเราจะเสาะแสวงหามาบอกคุณในรายการกินอย่างสมเกียรติที่จะตะลุยกินหาร้านอาหารแซ่บๆทั่วฟ้าเมืองไทยเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณผู้ชมแนะนำพากินโดยป้องปากหมาสมเกียรติคุณานิธิพงศ์จากรายการ Color of Life ทาง FM 99ทุกร้านที่ไปการันตีความอร่อยเปิบพิสดารแม่ช้อยนางรำอาจารย์สันติเสวตวิมลร่วมชิมร่วมชมไปกับเราได้ทุกวันศุกร์เวลา 19:00 นทางเพจ Facebook และ YouTube FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: 99 Live ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99
6: กลับมาครับในเบรก2ของเดลต้านายไลท์นะครับก็ติดเอเชียนเกมครับอยู่กับน้องนนท์และผมเจ๋งทรงศักดิ์วันนวจิตนะครับนะครับช่วงที่แล้วแล้วก็พูดถึงความเคลื่อนไหวต่างๆเนาะ
7: ครับ
6: นะครับตอนนี้ก็อย่าลืมนะครับตะก้อของเรานะครับมีการแข่งขันในศึกตะก้อคิงครับครั้งที่39นะมีทั้งหมด19ชาติมาแข่งขันกันนะครับที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นะ
7: ใช่ครับวันนี้จะเป็นวันที่2
6: วันที่2นะ
7: ก็มีแข่งกันตลอดวันเลยนะ
6: ใช่
7: 10โมงที่ผ่านมานี่เป็นประเภทคู่หญิง
6: ครับ
7: รอบแรกนะครับไทยเจอกับอิรักเที่ยงนี่จะเป็นควอดแรนหญิงก็คือทีม4คนรอบแรกไทยจะเจอกับปากีสถานช่วงเย็น6โมงเย็นครับไฮไลท์เลยทีมเดี่ยวชายรอบแรกกลุ่ม B ไทยเจอกับไชนีสไทเป
6: ครับ
7: แล้วก็ทุ่มหนึ่งครับควอดแรนชาย4คนรอบแรกไทยพบจีน
6: นะวันนี้ก็ไปติดตามได้นะ
7: ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด
6: ์เหมือนจะดูฟรีนะ
7: ดูฟรีด้วยทาง True Vision ทางแอป True Vision Now อะไรแบบนี้
6: ใช่ไหม
7: ใช่
6: โอ้โหแล้วก็วันนี้นอกเปิดตัวเสื้อละเออ จอสกายน่าจะไปเนาะลูกชายของคุณลูกเกดเมธานีไง
7: ไปสิโอ้โหน่าจะดังเลยวันนี้แหละ
6: ก็เจ้าตัวเนี่ยก็ว่ากดดันเหมือนกันเนาะนะครับเพราะเป็นครั้งแรกที่ติดทีมชาตินะไปญี่ปุ่นก็อยากจะว่าให้สนุกเนาะแต่อยากว่าให้ดีที่สุดนะครับอยากทำลายสถิติของตัวเองด้วยนะของทักสกายนะครับมาว่าเหรียญอาจจะยากแต่ถ้าเข้ารอบไฟนอลจะดีมากเลยนะ

0: ไรบ้าง
1: น้องสกายลงแข่งในประเภทท่าเดี่ยวผสมนะ
0: อ๋อเดี่ยวผสมเหรออ
1: ่า200เมตรชายที่ได้เหรียญเงินนะแล้วก็ทำลายสถิติประเทศไทยของฉลามนุกรัตพงศ์สิริสารนนท์
0: ครับ
1: ทำลายสถิติในรอบ32ปี
0: โอ้ฉลามนุก
1: ก็เป็นรายการ Asian Age Group 2026เมื่อเดือนกรกฎาคมนะฮะที่น้องสกายลูกสาวของ
0: ลูกชายใช่ไหม
1: ลูกชายลูกชาย
0: ลูกชายครับ
1: ใช่ครับ
0: วันก่อนที่เรานำเสนอข่าวในเมื่อวานนี้เนาะเจ้าบิวพลพลบุญสอนที่วิ่งได้ซับ10นะ 9.99 นะครับในการวิ่งเหมือนเป็นรายการเก็บตัวเนาะที่เช็คเกียร์ไง
1: ครับ
0: รายการชื่อว่าลิตโตไมโซกลางปีถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยแล้วกันนะนะครับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับ100เมตรเศรษฐกิจของเจ้าบิวพลพลนะ 9.99 มีแรงลมอยู่ที่บวก 1.4 นะ
1: ครับ
0: เป็นการทำเวลาได้ซับ10หรือว่าต่ำกว่า10นาทีนะครับเป็นครั้งที่2ในการวิ่งของเทพบิวนะครับก็เห็นว่าสื่อยุโรปและเอเชียนะครับมองว่าเจ้าบิวเนี่ยมาตรฐานตอนนี้สูงมากนะ
1: ครับ
0: วิ่งเหมือนบินได้นึกว่าพี่ตูนบอดี้สแลม
1: อุ้ยไปอย่างนั้นเลย
0: ใช่ฮะนี่ก็เพจข่าวสารกรีฑาระดับโลกเนี่ยบอกว่ายอดนักวิ่งในวัยเพียงแค่20ปีนะครับกระปาวิ่งได้ต่ำกว่า10วินาทีได้อีกครั้งพร้อมยกย่องนะครับมาตรฐานที่สม่ำเสมอนะหลังจากเคยทำสถิติเอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน10อายุไม่เกิน20ปีไว้ที่ 9.94 วินาทีครับโอ้โหตั้งฉายาให้บิวว่าเจ้าหนุ่มมัจจันทร์แห่งเมืองไทยนะที่สามารถวิ่งทะลุได้เกินได้ต่ำกว่า10วินาทีครับ
1: ครับ
0: ในแผ่นดินยุโรปได้อีกครั้งหนึ่งสื่อญี่ปุ่นเนี่ยพาดหัวข่าวว่าแรงสะเทือนวงการกีฬาเอเชียนี่ก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามของนักกีฬาเจ้าภาพนะ
1: ครับ
0: ในมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครับก็กระแสแฟนกีฬาในญี่ปุ่นบอกว่าทึ่งในความสามารถของเจ้าบิวมากนะ
1: ครับ
0: อายุเพียงแค่20ปีแต่ว่ามีพัฒนาการในการเข้าแคมป์ที่ดีมากในระหว่างการไปเก็บตัวที่ยุโรปนะครับและมีโอกาสนะที่เจ้าบิวจะพัฒนาไปถึง 9.8 วินาทีเพียงแค่20ปีใน 9.99 เลยนะพี่ว่าอย่างน้อยก็ 9.8 ก็ต้องมีอ่ะ
1: โอ้โหถ้า 9.8
0: มีลุ้นนะ
1: เหรียญทองเลยนะเอเชียนเกม100เมตรเนี่ย
0: มีสิทธิ์ไหม
1: เพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ย100เมตรเนี่ยเหรียญทองของจีนเนี่ย 9.97
0: ครับ
1: 9.97 วิโ
0: อ
1: ้ถ้าได้บิวไปถึง 9.8 นี่ทองเลยนะ
0: ทองไหม
1: ครั้งนี้เนี่ยแต่ผมว่าเอาสัก 9.9 ต้นๆเนี่ยก็น่าจะทองแล้วอ่ะ
0: ครับผม
1: ครั้งที่แล้วเจ้าบิวได้เหรนเงิน 10.02 แต่ว่าที่เคยทำได้ดีที่สุดอ่ะคือ 9.94 นะ4เกม
0: ครับ
1: 9.94 จริงๆถ้าได้ระดับนี้เนี่ยทองนะ
0: เป็นสิทธิ์ทองไหม
1: ทองเลยนะถ้าเทียบกับสถิติ
0: ตอนซีเกมบิว 9.94 ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เอเชียนเกมคราวที่แล้วเหรียญทองเซจเจนเย่เนี่ย 9.97 เอง
0: ครับ
1: แต่มันนิดเดียวอ่ะ 0.03 อ่ะ
0: มีสิทธิ์ไหม
1: ผมว่ามีสิทธิ์นะยังมีเวลาอยู่อีกเดือนนิด
0: ๆครับ
1: โค้ชจีใส่เทคนิคลงไปหน่อย
0: เพราะว่าอายุเท่าไหร่ถ้าอายุประมาณสัก20กว่า20ต้นๆเนาะ
1: ครับ
0: ความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อถ้าหากว่าไปฝึกมานะเอ็นข้อระบบเลือดออกซิเจนอะไรก็ว่านไปเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้ 9.98 นะพี่ว่า
1: ถูกถ้า 9.8 นี่สุดยอดมากนะเพิ่มกล้ามจุดระเบิดมันจะได้ดีกว่าเดิม
0: ครับ
1: อัดสปีดเข้าไป
0: โ
1: อ้อยากให้พีครอบนี้เลย
0: ถูกเน
1: า
0: ะ
1: เหรียญเงินคราวที่แล้วอยากให้เปลี่ยนเป็นทองรอบนี้เลย
0: คราวที่แล้วเท่าไหร่เหรียญเงิน
1: เหรียญเงินเจ้าบิว 10.02
0: 10.02 และคนได้ทองเท่าไหร
1: ่ 9.97
0: อุ้ยไม่แน่นะพี่ว่านะมีสิทธิ์ได้เหรียญทองเอเชียนเกมนะพี่ว่านะ
1: ใช่วันนั้นเนี่ยขอให้แบบทุกอย่างเป็นใจ
0: ครับเขาว่าปีนี้ยังไม่มีนักวิ่งเอเชียที่วิ่งได้ต่ำกว่า10วินาทีหรือว่าซับ10นะปีนี้นะนนท์นักวิ่งเอเชียเนี่ยไม่เคยมีใครวิ่งได้ต่ำกว่า10นะในปีนี้นะนะครับเขาบอกว่าอาที่น่าจะเป็นคู่แข่งของเจ้าบิวพลพลนะครับก็คือยูกิโกอิเกะใช่ไหมขอญี่ปุ่นฮะเขาวิ่งได้10.0

0: 6ก็มีลมเข้ามาช่วยบวกจุด1.4นะ
1: ครับ
0: เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ว่าปีนี้สปรินเตอร์โลกนะครับอย่างโนอาลายใช่ไหมล่ะของอเมริกาเจ้าของเหรียญทองใช่ไหมวิ่งได้ 9.79 วินาทีฮะ
1: โอ้โห
0: โนอาลายเขาเหรียญทองโอลิมปิกเกมไหมเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เอเชียยังไม่มีใครวิ่งได้100ซับซิมไม่หนีนะมีสิทธิ์ที่นะพี่ว่ามีสิทธิ์ที่จะได้เหรียญทองเอเชียนเกมครั้งนี้ฮะ
1: คือถ้าดูจากฟอร์มล่าสุดนะเฉพาะนักวิ่งเอเชียในปีนี้เนี่ยบิวดีสุด
0: เ
1: พราะว่าเป็นคนแรกที่วิ่งต่ำ10ก็ถือว่าตัวเต็งอ่ะ
0: ครับ
1: เอาให้หมดเลยเทปบิวครั้งนี้ทั้ง100เมตร200 400เอามากวาดเลย
0: เรื่องหลังก็ไปวิ่ง200เมตรด้วยใช่ไหมล่ะอ้าวลุ้นกันนะเจ้าบิวนะ
1: ครับ
0: ครับผมในการแข่งขันเอชพีเอ็มในครั้งนี้นะครับเอาส่วนฟุตบอลหน่อยละกันนอนเป็นยังไงนะครับเมื่อวานนี้ฮะก็สบายๆเนาะทางที่เราเอาผู้เล่นสำรองลงหลายคนนะก็ชนะใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับกว่าจะได้ประตูท้ายเกมนะกว่าจะเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้ 1-0 นะเป็นลูกมงของวาทิชชูทองในทีที่84ก็ได้3แต้มใบเก็บเพิ่มเป็น9คะแนนโอกาสเข้ารอบรองก็มีสูงมากแล้วนะครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ก็มีโรเตชั่นนะโกนี่กำพลปฐมภกุลนอกนั้นก็จะมีณัฐพงษ์สายริยาพันสายเหมวิบูลเสกสรรราตรีทศวัตรลิมวรรณเสถียรวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญชวันวิทย์แซ่เล้าวาทิชชูทองเจฮะนาฟีมามะ
0: ครับ
1: กล้าวันนั้นแล้วก็วันชัยจารุณงคราม
0: กักสาย
1: ก็โรเตชันหลายตำแหน่งเล่นกับฟิลิปปินส์ก็สูสีนะผ่านกันครองเกมบุกนะครับแต่ว่าเรามาได้ทีเด็ดทีขาดจากลูกมงของวาริชชูทองนะที่วิชาอุตราเปิดเข้าไปให
0: ้
1: จังหวะหลุดไปทางฝั่งซ้ายนะครับมงเข้าไปก็เป็นประตูชัยเลย
0: ครับ
1: เดี๋ยวนัดสุดท้ายจะเจอกับเมียนมาที่ราชมังคลากีฬาสถาน
0: โอ้โหแล้วเมียนมาเนี่ยเหมือนชิงแชมป์กลุ่มเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ชิงแชมป์กลุ่มไหมเพราะว่าเมียนมาก็ชนะสปปลามาขาดลอยนะชนะเท่าไหร่7ลูกมั้ง
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้เน
1: า
0: ะ
1: ก็ดูแล้วไม่น่าพลาดสำหรับการเป็นแชมป์กลุ่มของเรา
0: แต่ว่าก็ห้ามประมาทนะเพราะว่าเมียนมาก็โหเล่นดีเหมือนกันนะเมียนมาใช้ได้อยู่นะนนเพราะว่าเมื่อวานนี้เมียนมาชนะลาวตั้งแต่7ลูกอ่ะ7-2อ่ะก็ตอนนี้เราเมียนมานะครับเมียนมาเข้าไปสะดุดเกมไหนอ๋อไปแพ้มาเลเซียเว้ยแต่คณะเฮดทูเฮดไม่หรอถ้าเมียนมาชนะเราเขาเป็นแชมป์กลุ่มนะ
1: โอ้ไม่ชนะหรอก
0: เอาเหร
1: ออ
0: ื
1: มและในบ้านเราด้วย
0: ในบ้านด้วยเสมออ่ะ
1: โอ้ยไม่โรเตชันก็ยังดีกว่าชนะไปเลย
0: ใช่ไหม
1: เพราะว่าเป้าหมายในการเจอกับเมียนมาฮัสซันบอกเลยว่าวางแผนเก็บชัยชนะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีโรเตชันนักเตะไปแล้วด้วยเพราะฉะนั้นในเกมกับเมียนมานั้นหน้าก็น่าจะพร้อมทีเดียว
0: ครับ
1: แต่เดี๋ยวตอนนี้ต้องรีบไปฟื้นฟูร่างกายก่อนเพราะว่าโปรแกรมมันถี่ไงตอนไปถึงฟิลิปปินส์นี่บอกถึงโรงแรมนี่ตีสี่แล้วอะ
0: เอาเหรอ
1: ซ้อมก่อนแข่งเพียงครั้งเดียวอะชนะได้นี่ก็ถือว่าสุดๆแล้ว
0: ครับ
1: โปรแกรมมันค่อนข้างกระชั้นชิดนะรายการนี้นะ
0: ใช่แล้วแต่ยาวด้วยนะแต่ในช่วงคาบเกี่ยวเดี๋ยวไทยลีกจะกลับมาเปิดฉากแล้วด้วย
1: แต่ก็เอาใจช่วย
0: ครับ
1: ตะกุกตะตักไปก่อนได้รอบแรกเอาผลให้เข้ารอบไป
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวค่อยมาเอาจริงแบบใส่เต็มที่รอบรองรอบชิงอ่ะดูแล้วเราก็ไม่น่าจะพลาดแชมป์กลุ่มนะครับแชมป์กลุ่มตอนนี้เราเป็นจ่าฝูงอยู่มี9แต้มมาเลย์กับเมียนมามี6นะครับแค่เสมอเราก็แชมป์กลุ่มแล้วรอบต่อไปก็น่าจะไปเจอกับสิงคโปร์ถ้าตามนัดชิงก็ค่อยไปเจอเวียดนามผมว่าเกมกับเวียดนามเนี่ยแหละสำคัญ
0: ครับผมนะอ่ะก็ส่วนเห็นว่าไอ้พาติกกุปตาสันเนี่ยต้องเลื่อนการเข้าแคมป์เนาะนะครับหลังจากมีการตึงในเกมเมื่อวานนี้ไงที่ลงเตะกับทีมแอสตันวิลล่านะครับ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็พาทริกเนี่ยตอนแรกจะ

0: ข้าแคมป์วันนี้นะ
1: ครับ
0: อืมเพราะ BG ขอให้นักเตะเนเทกับวิลล่าไว้ก่อนเนี่ยเมื่อวานนี้ไงที่เตะกันโหท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมาเนาะ
1: ใช่คร
0: ับเตะกันดุมากนะแมตช์ BG กับวิลล่าครับล่าสุดเนี่ยพาทริกกุตัฟซันนะครับขอเลื่อนเข้าแคมป์นะครับเพราะมีการตึงที่กล้ามเนื้อและเกมกับวิลล่าพาทริกก็ไม่ได้ลงสนามคาดว่าอาจจะร่วมทีมชาร์กเสือนะครับหลังจากที่จบรอบแรกนะ
1: ไปรอเล่นรอบรองเลย
0: ถูกต้อง
1: แหมก็น่าจะได้นะเมื่อวานไม่ได้เล่นกับ BG
0: ครับ
1: แต่ว่าก็ไม่ได้เจ็บรุนแรงนะยังไงก็ต้องเซฟร่างกายไว้ก่อนมีโปรแกรมทีมชาติรออยู่ด้วย
0: ใช่แต่เมื่อวานนี้ทำไมเล่นเล่นกระดูกจังเลยอะ
1: ปากแตกเลยนะการอาโช
0: ดการอาโชดในปากแตกเลยนะเล่นแค่ครึ่งเดียว
1: ใช่ครับ
0: ในเกมอุ่นเครื่องนะแอสตันวิลล่าเอเชียทัวร์ไทยแลนด์ครับที่ทูบีจีสเตเดียมเมื่อวานนี้ไงที่แชมป์ยูโรปาลีกทีมล่าสุดอย่างวิลล่านะครับมาเยือนทีมเจ้าบ้านบีจีปทุมยูไนเต็ดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เห็นว่าต้องเลื่อนเตะอะ
1: เลื่อนเตะไป
0: ครึ่งช
1: ั่วโมงเพราะว่าก่อนเกมมีฝนตกหนัก
0: ครับ
1: ประกอบกับแอสตันวิลล่าเดินมาถึงสนามช้าเดินทางมาถึงสนามช้าจากทุ่มครึ่งไปเลยเป็นสองทุ่มเลยส่วนจังหวะที่กานาโชปากแตกนี่วิ่งไปชนไหล่ของแรนเอ็ดเวิร์ดของหลังบีจีก็ต้องปฐมพยาบาลอยู่นานเลยและสุดท้ายอุนายเอเมรี่ก็เปลี่ยนตัวกานาโชออกก่อนหมดครึ่งแรก4นาทีนะครับเมื่อวานนี้วิลล่าเหนือกว่าเยอะนะก็ชนะไป 3-1 ได้ประตูจากเอ็นเดโนบูนเดียนาทีที่12วิกตอร์ลินเดเลฟนาทีที่31แล้วก็บูบาก้ากามารานาทีที่62ไทยบีจีได้ประตูตีไทยแตกลูกเดียวจากลีออนพิชยะเจมส
0: ์ครับแล้วก็เมื่อวานนี้ซอการ์ใช่ไหมอินฟูสาวชื่อดังไงเซเซ่บีจีปทุมเนี่ย
1: เรียบร้อยเลย
0: เรียบร้อย
1: โอ้โหตอนบอลโลกใส่ทีมไหนก็แพ้หมดนะ
0: มันอย่างกับจับบางโอ้โหเมื่อวานนี้สถิติเป็นไงฮะวินเตอร์เป็นไงฮะ
1: 100% เลยใ
0: ช่ไหม 100% เลยนะเซเซ่ทีมไหนทีมนั้นแพ้หมดเลยใช่ไหม
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นบราซิลโปรตุเกสนอร์เวย์ฝรั่งเศสอังกฤษอาร์เจนตินารอบชิงก็ยังแพ้สเปนที่ดูด้วยกันเฮ้ยพี่ว่ามันใช่แล้วล่ะฮะ
1: ใช่แล้ว
0: น้องอะเนาะไปดู BG ฮะเมื่อวานนี้ก็ใส่เสื้อ BG
1: ครับ
0: ครับก็ทำให้ยืดสถิตินะของซอการนะครับใส่ชุดไหนแพ้รวดทั้ง8ชุดเลยฮะทั้ง8แมตช์เลย
1: ของก็ดีจริงๆนะ
0: โอ้โหทำไมถึงแม่นขนาดนี้ฮะ
1: อินฟูนะถือว่าสร้างกระแสได้เลยนะในช่วงบอลโลกที่ผ่านมาต่อเนื่องมาถึงพรีซีซั่นนะ
0: ใช่นะครับอ้าวก็ประมาณนี้เนาะ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: มีเรื่องฟุตบอลอีกนิด
0: เรื่องฟ้าผ่าไงบ้างนนได้ดูไหมอ่ะ
1: ฟ้าผ่า
0: เรื่องใช่
1: เรื่องนักฟุตบอล
0: นักฟุตบอลโดนฟ้าผ่าแล้วแบบ
1: เสียชีวิต
0: ใช่
1: เป็นนักเตะไทยลีก3
0: ครับ
1: เห็น
0: ภา
1: พ
0: โอ้มีภาพแล้วโอ้โหสงสารน้องอ่ะเนาะ
1: ใช
0: ่
1: ก็ฟ้าผ่าที่สนามสุไหงโกลก
0: ครับ
1: เป็นฟุตบอลรายการโกลก FA ครับ
0: ที
1: ่นราธิวาส
0: ทั้งเสียชีวิตทั้งบาดเจ็บด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่มีคนบาดเจ็บเยอะเลยนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยว่าซอฟต์วันอาแวร์นักฟุตบอล FC ยะลาทีมในไทยลีก3
0: อดีตนักเตะปัตตานีอ่ะ
1: ก็โดนอุบัติเหตุในครั้งนี้ด้วยนะ
0: ครับโอ้ก็บาดเจ็บนะครับอีก9รายนะนนนะ
1: ก็เพิ่งเซ็นสัญญากับสโมสร FC ยะลาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เองนะคร
0: ับ
1: ซอฟต์วันอาแวร์นี่เป็นนักเตะสโมสรปัตตานี FC ที่เพิ่งขึ้นชั้นสู่ไทยลีก1
0: ครับเป็นฟุตบอลอะไรนะโกลก FA ครับ
1: ใช่ครับ
0: ฟุตบอลทางการด้วยนะขอแสดงความเสียใจนะครับแต่ฝนตกแรงจริงเมื่อวานนี
1: ้ครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะ
0: ใช่
1: ซอฟต์วันอาแวร์
0: คือช่วงนี้คือฝนตกหนักจริง
1: ใช่ครับเจ้าตัวก็เป็นนักเตะที่ฟอร์มกำลังดีนะเป็นตัวรุกริมเส้นตอนเล่นกับปัตตานี FC นี่ลงเล่น18นัดยิงได้7ลูก
0: ครับ
1: แล้วก็เป็นหนึ่งในกำลังสำคัญเป็นนักเตะประวัติศาสตร์ที่ช่วยพาทีมทำผลงานในศึกไทยลีก3โซนใต้แล้วก็พาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ระดับไทยลีกยิงประตูสำคัญก็หลายนัด
0: โอ้โหน่าตกใจนะ
1: น่าตกใจใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วฟ้าผ่าเหมือนสายมันลงมาพอดีเนาะ
1: ก็ต้องระวังด้วยนะแข่งกีฬาในช่วงนี้นะ
0: ใช่ใช่คือฝนมันตกแล้วโอ้โหภาคใต้ด้วยเนาะ
1: กลางแจ้งนะ
0: ใช่ก็ทราบเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ครับเมื่อกี้นนท์บอกจะมีข่าวอะไรนะ
1: เรื่องของฟุตบอลเหมือนกันล่าสุดเห็นมีคอมเมนต์จากตำนานกองหน้าและตำนานโค้ชของไทยเราอย่างโค้ชซิโก้ได้ออกมาพูดถึงโปรแกรมทีมชาติของเรานะครับแล้วก็มีถามถึงการเตรียมไปบอลโลกว่าตอนนี้นี่สมาคมวางแผนอย่างไรนะครับจริงๆตอนนี้ก็แข่งอาเซียนคัพอยู่เหลือจะมีฟีฟ่าอาเซียนคัพแต่โค้ชซิโก้บอกว่าสำหรับตัวเขาเองเนี่ยรู้สึกเฉยๆนะกับการที่ไทยจะได้แชมป์อาเซียนหรือว่าฟีฟ่าอาเซียนหรือไม่ถ้าได้ก็ดี
0: ครับ
1: แฟนบอลก็มีความสุขแต่เป้าหมายอยากให้มองไปที่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากกว่าคือรายการสำคัญนะอยากให้เน้นทั้งเอเชียนคัพแล้วก็การเตรียมทีมไปบอลโลกนะครับระดับอาเซียนเนี่ยถ้าแชมป์ได้ก็ดีมองแค่อยากเห็นนักเตะใหม่มีโอกาสเล่นด้วยนะครับโค้ชซิโก้บอกว่าถึงตรงนี้เนี่ยทีมชาติไทยต้องสตาร์ทแล้วนะครับฟุตบอลโลกอีก4ปีข้างหน้าหรือว่าอีก8ปีต้องเตรียมแล้วครับตั้งแต่มีพูดเรื่อง64ทีมในบอลโลกเรามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้ายังไม่เตรียมก็ยากอยากเห็นคนดูเต็มสนามการถ่ายทอดสดเด็กคนไหนติดชุดใหญ่ตอนนี้มีคอมเมนต์อยู่แต่ทำไมไม่มองว่าวันนี้ฟุตบอลโลกเพิ่งจบเราจะใช้ชุดไหนเตรียมบอลโลกแฟนบอลอยากเห็นตรงนี้ครับมากกว่าการเตรียมบอลโลกไม่ใช่ทันทีทันใดนะยกตัวอย่างว่าหาก4ปีข้างหน้าเนี่ยจะใช้ชุดไหนชุด23ของโค้ชวังหรือว่าโค้ชโบจากกระพันปั่นปีในชุด19อยากรู้แผนตรงนี้มากกว่า
0: ครับ
1: เพราะว่าโค้ชซิโก้บอกว่าต้องมีแผนที่ชัดเจนต้องการดูว่าวันนี้สมาคมทำอย่างไรรากหญ้าระบบลีกทีมชาติเนี่ยถ้าเป็นสิ่งที่โค้ชซิโก้มองคือระบบรากหญ้าเนี่ยทำอย่างไรที่ต้องบอกว่าทำลีกเยาวชนเนี่ยพูดมานานแล้ว
0: ครับ
1: เรื่องของการสร้างโค้ชเนี่ยทั้งโปรไลเซนเอไลเซนบีไลเซนก็เอาพวกนี้มาใช้คนไหนไม่ทำสโมสรก็เรียกมาใช้ดูแต่ละรุ่นถ้าทำแบบนี้เห็นภาพนักข่าวจะได้ไปตามถูกรุ่นแต่ตอนนี้เราไปตามบอล7คนซึ่งมันไม่ใช่
0: ครับ
1: การเตรียมทีมรุ่นเยาวชนต้องขอความร่วมมือสโมสรปล่อยมาซ้อมเป็นระยะแม้ว่าจะนอก FIFA Day เพราะว่า FIFA Day เนี่ยควรมีไว้สำหรับชุดใหญ
0: ่
1: นักเตะเล่นสโมสรส่วนระดับดาวรุ่งที่ไม่ได้เป็นตัวหลักก็ต้องมาให้ร่วมซ้อมต่อเนื่องนะครับวันนี้ก็มั่นใจว่านักเตะไทยมีเทคนิคดีกว่าชาติอื่นในอาเซียนนะแต่มีปัญหาเรื่องพละกำลัง
0: เหร
1: อ
0: ก็ดูนี่ไงเวียดนามดูเขาสิ
1: ครับ
0: แมตช์ล่าสุดใช่ไหมล่ะที่เจออินโดนีเซียโอ้โหบุกชนะเฉยเลย3-0นะตอนแรกพี่นึกว่าอินโดนีเซียถ้าชนะเกมนี้จบเลยนะเวียดนามตกรอบเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ดูพลังเขาเสียโอ้โหพลังของคิมซักซิกเนาะโค้ชชาโกลีใต้ของเวียดนา
1: ม
0: สุดยอดมาก
1: เล่นเอาชนะง่ายเลยอ่ะ
0: 3-0เลยอ่ะขึ้นจากฝูงเลย
1: ยิงรัวตั้งแต่ต้นเกมเลยไม่ยากอย่างที่คิดเลยอ่ะ
0: ก่อน
1: ไปเยือนนะ
0: อนาคตก็หากว่ามีการเปลี่ยนโค้ชนะสมมตินะ
1: ครับ
0: จากคาสันเนี่ยชี้เลยนะปาร์คฮังซ
1: อ
0: ตอนนี้ทำพลังการอยู่เนี่ย
1: ครับเริ่มมาโฉบในเมืองไทยแล้วนะ
0: ถูกต้อง
1: เป็นไม่ได้นะคือดูแล้วเขาวางรากฐานไว้ดีนะคนมาสารงานต่ออย่างคิมซังซิกนี่ก็เหมือนกับว่าไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม
0: ่ครับ
1: เดินหน้าต่อไปได้เลย
0: ใช่ตอนนี้ก็มาอยู่พลังการแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมล่ะ
1: ครับ
0: นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็โหน่าสนใจนะพี่เพิ่งไปดูที่พี่บอลพระดาวเสียพันไงไปให้สัมภาษณ์เจ้าตัวบอกว่าเหตุผลที่ต้องแขวนแร็กเก็ตในวัยเพียงแค่28ปีนะเป็นเพราะตอนนั้นข้อมือพังฮะ
1: พี่บอลพลดอน
0: พี่บอลพลดอนจำได้ไหม
1: จำได้ครับ
0: เป็นมือ9ของโลกแล้วก็เป็นมือ1ของเอเชีย สัจธรรมชีวิตเป็นเรื่องจริงนะเขาบอกว่าแต่ก่อน

0: เนี่ยเวลาไปไหนมาไหนมีคนแบบรู้จักนะครับมีลงมาสนามบินสุวรรณภูมิมีคนให้ดอกมงดอกไม้ให้พวงมาลัยนะแต่วันที่ตัวเองแบบยังไงล่ะคือแพ้กลับมาในการแข่งขันหลายรายการแล้วก็ในช่วงไม่ได้อยู่จุดสุดเนาะนะครับก็เดินเงาๆเป็นปกติเนาะตอนนั้นเขาบอกว่าโดนวิจารณ์เยอะมากเนาะทางด้านที่ชนะบอกทำไมชนะไม่ขาดฮะโดนวิจารณ์อีกตอนนั้นอินเทอร์เน็ตเริ่มมาไงจะตัวว่าก็เจ็บปวดเหมือนกันนะ
1: ครับ
0: พอมันผ่านไปตอนนี้ก็เป็นคุณพ่อนะเขาก็มีความสุขนะในการส่งเสริมน้องเชอร์ลีนลูกสาวในวัย9ขวบนะเป็นแชมป์กอล์ฟเยาวชนโลกที่อเมริกาด้วยนะไอ้น้องเชอร์ลีนนะฮะก็พี่บอลก็มีความสุขเนาะ
1: ครับ
0: จะบอกว่าเคยจะเลิกอยู่แล้วนะจะไม่แข่งการแข่งขันเอเชียนเกมที่โดฮาประเทศกาตาร์ปี2006เพราะว่ามีการบาดเจ็บแม่ข้อมืออักเสบอะหมอสั่งพักฮะแต่เหมือนบอกกับผู้ใหญ่ก็แบบเอ้ยให้มาแข่งหน่อยจะต้องเข้าใจอ่อนเนี่ยก็ทำหน้าที่เพื่อชาตินะสุดท้ายเจ้าตัวไม่ไหวฮะข้อเท้าพังเท่านั้นไม่ใช่ข้อมือพังเท่านั้นเลยฮะ
1: คือ
0: ก็จบหรือว่าก็ต้องเลิกเล่นเลยฮะในวัยเพียงแค่28ปี
1: คือตอนนี้เหมือนพี่บอลก็เดินสายออกสื่อบ่อยนะ
0: ใช่
1: หน้าบ่อยนะ
0: ใช่เห็นบ่อยเน
1: า
0: ะ
1: พาน้องไปออกรายการนะ
0: ครับ
1: น้องก็เล่นกอล์ฟเก่ง
0: น้องเชอรี่แล้วก็มีเรื่องที่สัมภาษณ์นักกีฬาเป็นไงบ้างก็ตอนนี้น้องหลวงข้าวแล้วก็น้องใหม่เนาะผลงานดีนักเทนนิสหญิงของเราไงแต่น้องลูกค้าไม่รู้จะมาแข่งเอเชียนเกมไหมอ่ะเห็นว่าตอนนี้ก็ไปแข่งขันที่ฮาร์ดคอร์สวิงเนี่ยในประเทศทางอเมริกาเหนือเนาะ
1: ครับ
0: น้องรองข้าวดานาทาราลดีเนาะ
1: ข่าวของน้องรองข้าวเนี่ย
0: จะมาแข่งในเอเชียนเกม
1: จริงๆก็ถูกวางตัวไว้เป็นกำลังหลัก
0: ครับ
1: ของทีมไทยเราชุดเอเชียนเกมนะผมว่าน้องก็คงอยากจะแข่งอยู่นะ
0: แข่งไห
1: มเพราะว่ามัน4ปีครั้งอ่ะผมว่าน้องก็อยากแข่งอยู่นะ
0: แข่งไหม
1: มารับชัยชาติอยู่นะแต่ว่ายังไม่มียืนยันนะ
0: ครับ
1: แต่จริงๆทางสมาคมก็วางเอาไว้เป็นกำลังหลักของทีมไทยนะแต่ว่าล่าสุด
0: นี่ไปแข่งที่ Canadian Open อ่ะรายการระดับ WTA 1,000 เลยนะรอบ2หญิงเดี่ยวอ่ะเจอมือเก่งจากอเมริกาอามาดาอานิซิโมวาไงมือ10ของโลกอ่ะแข่งมาอย่างรู้จะแข่งช่วงเช้านะนนจบไปยังเลย
1: วันนี้ใช่ไหม
0: วันนี้จบยังเดี๋ยวพี่จะพูดแข่งรายการระดับ WTA 1,000 เลยนะ
1: ถอนตัวไปแล้วครับ
0: ฮะ
1: มีอาการป่วย
0: อ้าวเหรอ
1: แมตช์ที่จะต้องเจอกับอามาดาอานิซิโมวา
0: ใช่อันนี้ตัวเก่งเลยคนนี้ครับ
1: ถอนตัวไปแล้วครับที่เช็คล่าสุดนี
0: ่โอ้ย walk over ฮะเจ็บ
1: เพื่อที่จะเซฟร่างกายนะแต่ก็ได้รับเงินรางวัลไปโอ้โหเกือบล้านนะ
0: โอ้โหเหรอ
1: 1,300,000นะ
0: ครับก็เข้าถึงรอบโหดพีคนสุดท้ายรอบ2อ่ะ
1: ครับ
0: โหดพีคนสุดท้ายเนาะเพราะว่ารอบแรกเท่าไหร่128คนเนี่ย
1: ใช่มีอาการล้าด้วยแล้วก็มีป่วยติดเชื้อไวรัส
0: ครับ
1: หลังจากที่ก่อนหน้านี้เดินสายแข่งต่อเนื่องนะก็เดี๋ยวจะมีศึกใหญ่ Grand Slam US Open 2026ที่จะเปิดฉากขึ้นใน2สัปดาห์หน้า
0: ครับ
1: ก็เซฟร่างกายไว้ลุย
0: ใช่
1: US Open ดีกว่า
0: ครับผมทิ้งท้ายนะครับก็ข้อความนะครับ SBS ยังไม่มานะแล้วก็ทางบ้านฟ้านะครับสวัสดีครับพี่เจงพี่นนท์นะครับคุณชวดานคุณชุดเทพนะคุณศักดิ์ชัยนะครับเอเชียนเกมญี่ปุ่นมีแข่งวิ่งเปรี้ยวไม่มีฮะมีแต่วิ่งเข็มฮะครับผมเป็นไง
1: วิ่งหวานไหม
0: นนเจ๋งเป็นพี่น้องกันหรือเปล่ามันจะเป็นนะฮะครับผม
1: ทำไมล่ะฮะ
0: เอา
1: เป็นพี่น้องร่วมวงการ
0: เป็นเพื่อนร่วมวงการแล้วกันนะฮะเอาคุณปรักสวัสดีครับมานะครับโอ้มาคุณวันลิศคุณบิวเป็นคนที่เป็นแฟนตัวยงของอาร์เนอร์ใช่ไหมฮะอะไรใครไม่แน่ใจ FC Bank รายงานตัวสวัสดีเข้ามานะครับอ้าววันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับในครับพรุ่งนี้เราเจอกันใหม่เนาะ
1: ครับ
0: รายการในเทนาไลฟ์ก่อนติดเอเชียนเกมนะครับวันนี้เราสักคนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์ดำเนินรายการโดยเจ๋งสมศักดิ์นนทรัศมีและทีมงาน FM 99

0: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99 Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99เพราะสุขภาพดีเริ่มต้นได้ทุกวันนี่คือช่วงเวลาของคนรักสุขภาพ Healthy Time รายการที่จะเปลี่ยนเรื่องยากทางการแพทย์ให้เป็นเรื่องง่ายใกล้ตัวและเข้าใจได้สำหรับทุกคนเปลี่ยนภาษาหมอให้เป็นภาษาชาวบ้านโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อไขทุกข้อข้องใจให้คุณมั่นใจในการดูแลตัวเองทุกคำถามมีคำตอบดำเนินรายการโดยเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูพร้อมทีมงาน FM 99ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 6:30 นถึง 7:30 น
1: หยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะคะพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะหลายคนก็ให้ความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องของการกินค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังคะขออนุญาตนิดนึงนะหลายๆคนเนี่ยอาจจะบอกว่าเฮ้ยกินสลัดสิกินนู่นกินนี่สิสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาดูอาหารนำเรื่องราวของ5อาหารที่คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอาหารคลีนแต่ว่าจริงๆแล้วนะน้ำตาลพุ่งยิ่งกว่าน้ำหวานคุณผู้ฟังดูซิ5เมนูที่กำลังพูดต่อไปเนี้ยเนี่ยคุณผู้ฟังกินไปกี่เมนูบ้างไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
4: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
3: คุณผู้ฟังคะต่อนำข้อมูลมาจากกรมอนามัยนะคะสำนักโภชนาการเขาพูดถึงเรื่องของอาหารเขาใช้คำว่าแฉนะคุณผู้ฟังแฉอาหาร5อย่างต่อไปนี้นะคิดว่าเป็นอาหารคลีนแต่ว่าจริงๆแล้วน้ำตาลเยอะมากนะคะหลายคนที่ตั้งใจจะลดน้ำหนักนะมักจะเริ่มต้นด้วยการเลิกกินอาหารที่ดูเหมือนจะเป็นคลีนนะคะเพราะว่ามันรู้ว่าอาหารที่มีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสุขภาพแต่ว่ารู้หรือเปล่าคะคุณผู้ฟังอาหารบางอย่างที่หน้าตาดูเป็นเม็ดได้แหละแล้วก็ถูกเคลมว่าเฮลตี้เนี่ยกลับกลายเป็นว่าแอบซ่อนความร้ายคือน้ำตาลเอาไว้ในอาหารนั้นๆในมหาศาลทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังบางเมนูเนี่ยเผลอกินเข้าไปโอ้โหน้ำตาลพุ่งทะยานยิ่งกว่าน้ำอัดลมเสียอีกนะคะคุณผู้ฟังเราไปดูซิ5เมนูมักจะสับขาหลอกนะคะสำหรับสายรักสุขภาพกันเมนูนะโยเกิร์ตผลไม้คุณผู้ฟังเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าอะไรก็แล้วแต่หลายคนฉันกินโยเกิร์ตจ้าโยเกิร์ตนะคะรสผลไม้ไม่ว่าจะ

0: เป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่หรือวุ้นมะพร้าวแล้วก็โอ้โหคุณผู้ฟังไปดูฉลากด้านหลังนะมีทั้งน้ำเชื่อมน้ำตาลอันนี้ทางที่ดีอาจารย์สง่าดำพงเคยแนะนำนะว่าต้องเป็นโยเกิร์ตที่เป็นธรรมชาติหรือว่ากรีกโยเกิร์ตนะคะแล้วก็หั่นผลไม้ใส่ลงไปนอกจากโยเกิร์ตผลไม้แล้วนะคุณฟังน้ำสลัดไขมันต่ำคำว่าไขมันต่ำนี่แหละทำให้หูแบบว่าโอ้หูพึ่งโอ้แน่นอนละฉันนะโลว์แฟตแน่นอนละนะคะน้ำสลัดไขมันต่ำนะคะรสชาติของน้ำสลัดก็อาจจะซีๆตรงนิดหนึ่งนะอาจจะไม่หวานมากอะไรมากแต่คุณผู้ฟังเขาไม่ทราบไหมว่าจริงๆแล้วว่าเขาปรุงรสเข้าไปแทนเดิมเนี่ยเขามีน้ำตาลแหละแต่ว่ามีสารปรุงรสเข้าไปแทนกลายเป็นว่าลดไขมันได้จริงแต่กลับได้รับน้ำตาลส่วนเกินแบบมาเต็มๆนะแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้น้ำมันมะกอกสกัดเย็นผสมกับน้ำมะนาวหรือว่าเกลือเล็กน้อยจะได้ไขมันดีแล้วก็ดีต่อสุขภาพอีกข้อหนึ่งคือน้ำผลไม้สกัดคุณผู้ฟังน้ำผลไม้ดูเหมือนจะเป็นเครื่องดื่มที่เต็มไปด้วยวิตามินนะแต่ว่าในกระบวนการคั้นเหลือสกัดน้ำผลไม้นั้นกากใยหรือไฟเบอร์ที่มีประโยชน์ถูกทิ้งไปจนหมดนะคะสิ่งที่เหลืออยู่ในแก้วก็มีเพียงน้ำแล้วก็น้ำตาลฟรุกโตสแบบเข้มข้นถ้าเป็นน้ำตาลน้ำผลไม้ตามกล่องท้องตลาดบางคนบางยี่ห้อเติมน้ำตาลทรายเพิ่มเข้าไปอีกนะการดื่มน้ำผลไม้จึงทำให้ร่างกายดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วกราฟน้ำตาลก็พุ่งไม่ต่างการกินน้ำเชื่อมจริงๆแล้วเนี่ยแนะนำว่าอยากให้วิตามินจริงๆคือการเคี้ยวผลไม้สดๆอันนั้นน่ะจะช่วยชะลอให้ร่างกายเขาเรียกว่าจะช่วยให้ร่างกายได้รับไฟเบอร์แล้วก็ชะลอการดูดซึมน้ำตาลได้ดีกว่านะคะอ้าวไม่มีอีกประเภทนึงอาหารประเภทนึงคือการานูล่าสำเร็จรูปคุณผู้ฟังการานูล่าเนี่ยมันจะเป็นประกอบด้วยข้าวโอ๊ตถั่วแล้วก็ธัญพืชฟังดูแล้วเหมือนเป็นอาหารคลีนสุดๆเลยใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงเนี่ยสิ่งที่ซ่อนอยู่การานูล่าสำเร็จรูปตามท้องตลาดส่วนใหญ่มักจะถูกไปคลุกเคล้ากับน้ำผึ้งน้ำเชื่อมหรือคาราเมลในปริมาณที่มากนะคะเพื่อให้จับตัวเป็นก้อนๆ กรุบกรอบแล้วก็มีรสชาติหวานอร่อยกินเพลินๆดีไม่กี่ช้อนคุณผู้ฟังกินไปไม่กี่คำเนี่ยแคลอรี่สูงน้ำตาลสูงนะคะเกินโควต้าของแต่ละวันได้ง่ายๆผลไม้อบแห้งอันนี้ก็ชอบกินนะคุณผู้ฟังผลไม้อบแห้งนะคือหลายคนคิดว่าเป็นของว่างที่ลดน้ำหนักหลายคนชอบหยิบมากินเล่นแก้แบบแทนกินขนมนะคะแต่ว่าเมื่อผลไม้ถูกนำไปดึงเอาน้ำออกมาจนแห้งขนาดของเขาก็จะเล็กลงแต่น้ำตาลทั้งหมดไม่ได้หายไปด้วยนะคุณผู้ฟังก็กลายเป็นน้ำตาลที่อัดแน่นและเข้มข้นอยู่ในชิ้นเล็กๆทำให้เราเผลอกินในปริมาณที่เยอะกว่าผลไม้สดตามธรรมดาโดยที่เราไม่รู้ตัวยิ่งไปกว่านั้นนะผลไม้อบแห้งบางชนิดยังถูกนำไปแช่อิ่มหรือคลุกน้ำตาลเพื่อยืดอยู่อายุการเก็บรักษาแล้วก็เพิ่มความหวานอันนี้คำนี้น่ากลัวนะคุณผู้ฟังกลายเป็นระเบิดน้ำตาลที่ลูกใหญ่สายครีมต้องระวังให้ดีสรุปคือการเลือกกินอาหารเพื่อสุขภาพไม่ใช่แค่การหวังที่หน้าตาหรือว่าคำโฆษณาเชิญชวนเท่านั้นนะแต่การพลิกอ่านโภชนาการหรืออะไรต่างๆดูโภชนาการดูน้ำตาลดูส่วนผสมที่แท้จริงนี่คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดจะช่วยให้พวกเรานั้นไม่ตกเป็นเหยื่อของความหวานที่แฝงมาในคราบของความคลีนนะคุณผู้ฟังไอ้หวานๆนี่แหละน่ากลัวนะคุณผู้ฟังอ่ะนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งที่นำมาฝากกันในช่วงเช้าวันนี้ค่ะ
1: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
0: คุณผู้ฟังคะพูดคุยด้วยกันค่ะ SMS 4689899ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีอาจารย์ครับมาแล้วครับวันนี้เราพูดถึง DNA ต่อนิดนึงเป็นความรู้เรื่อง DNA สำหรับชาวบ้านนะครับท่านผู้ฟังแต่ว่าอิงเข้าไปสู่ภาควิชาการมากขึ้นเพื่อให้คนไทยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมากขึ้นเหตุผลสำคัญมากก็คือปัจจุบันนี้เทคนิคการตรวจสอบต่างๆและความรู้ต่างๆที่ใช้ในการดีเทคหรือแยกแยะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยเราใช้ DNA เป็นส่วนประกอบมากขึ้นนะเนื่องจากว่าเครื่องมือเครื่องไม้เจริญขึ้นแล้วก็ทั้งหมดต้องการความแม่นยำที่พูดถึงว่าเป็นขนาดความแม่นยำระดับ 100

ูดถึงเรื่องของ 100% เพื่อบทความขัดแย้งนะครับปัจจุบันนี้ใช้ออกไปในเชิงของการกฎหมายการพิพากษาคดีความต่างๆซึ่งศาลจะเชื่อนะครับเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทางด้านพิชศาสตร์การแพทย์หรือจริงเรื่องของ DNA ในการแยกแยะกลุ่มผู้ที่มีปัญหาเรื่องข้อขบวนการต่างๆของความขัดแย้งต่างนะครับใช้ DNA เป็นตัวแยกแยะได้ง่ายแล้วก็ยืนยันความถูกต้อง 100% นะครับก็แค่ตรวจสอบว่าใครเป็นลูกใครเนี่ยเต่าเคยเห็นในละครเยอะเลยใช่ไหมแต่ก่อนนู้นอ่ะจะโทษกันไปโทษกันมาว่าอันนี้เป็นลูกคนนู้นลูกคนนี้อะไรเงี้ยนะครับปัจจุบันนี้มันก็จบตรงที่ว่าตรวจสอบ DNA ตรวจสอบได้แม้กระทั่งในท้องเมื่อเด็กอยู่ในท้องของแม่เรารู้แล้วว่าทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยได้เป็นกระบวนการตรวจสอบซึ่งใช้ DNA ทั้งสิ้นนะครับคำถามถามว่า DNA นั้นเป็นกระบวนการที่พึ่งมีหรือไงไม่ใช่ครับท่านผู้ฟังกระบวนการเรื่อง DNA นี่ครับเป็นการยืนยันทุกอย่างเพื่อความแน่นอนสุดๆเรียกว่าความถูกต้อง 100% นะครับมีมาตั้งนานแล้วครับเราสอนนักศึกษาแพทย์ที่จะจบแพทย์มาให้รู้เรื่องพวกนี้อย่างละเอียดแบบปัจจุบันนี้ครับ 40-50 ปีที่ผ่านมาเราพูดเรื่องพวก DNA และความรู้ DNA นั้นเป็นความรู้ที่ค่อนข้างจะมั่นเพียงแต่แตกต่างที่ว่าอุปกรณ์เครื่องมือต่างในการตรวจสอบในการสแกน DNA นะครับที่มันดีขึ้นในปัจจุบันจนกระทั่งใช้ได้ง่ายขึ้นนะครับเช่นการตรวจสอบเพศของบุตรในท้องเนี่ยครับเราก็ตรวจสอบแต่ก่อนนี้ก็ใช้อุปกรณ์อัลตราซาวด์บ้างอะไรบ้างนะครับในการตรวจสอบเพื่อจะยุ่งยากพอสมควรปัจจุบันนี้ก็คือแค่ก็เจาะเลือดดูนะครับทั้งพ่อทั้งแม่แล้วก็ประเมินการออกมาได้รวมทั้งการเจาะน้ำคร่ำก็เป็นการบอกได้เลยว่าเด็กในท้องนี่เป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายนะครับรู้เลยว่าทั้งหมดจะเป็นยังไงไปจากในน้ำคร่ำเนี่ยก็คือส่วนประกอบที่ประกอบด้วยเด็กเขาจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมในน้ำที่ว่าน้ำคร่ำนะครับคือในมดลูกเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเด็กเขาจะมีเซลล์ของเขาเนี่ยที่หลุดลอกมาบ้างอยู่ในน้ำคร่ำเยอะแยะนะครับแล้วก็ดูดน้ำคร่ำมาเพื่อมาตรวจเซลล์ของเด็กเราก็จะรู้แล้วว่าเด็กนั้นเป็นเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงที่มาที่ไปมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างนะครับที่ส่งต่อทางกรรมพันธุ์ที่เราพูดถึงเรื่องของเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงนะครับที่ผลทำให้ความรู้เหล่านี้ถึงกลับไปแยกสู่เบื้องต้นเลยก่อนที่การผสมของไข่กับสเปิร์มเมื่อตอนที่พ่อแม่แต่งงานกันวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับที่มาที่ไปของการที่มีพ่อแม่เมื่อแต่งงานกันเกิดมีเด็กเกิดขึ้นในท้องแม่ก็คือลูกของเขานะครับแล้วก็จะเกิดขึ้นเติบโตขึ้นมาอย่างไรในการผสมกันอย่างไรและในการผสมนั้นมีการแลกเปลี่ยนรหัสของ DNA จากพ่อครึ่งหนึ่งแม่ครึ่งหนึ่งอย่างไรนะครับท่านผู้ฟังซึ่งจะชี้แจงให้ฟังก็คือการตั้งใจฟังนิดนึงเพราะว่าอาจจะซับซ้อนบ้างนิดหน่อยแต่ผมพยายามจะพูดให้มันฟังง่ายๆแบบที่ชาวบ้านจะเข้าใจได้ขอเริ่มเลยครับคนที่เป็นพ่อก่อนแต่งงานเรียกว่าเจ้าบ่าวจะมี DNA รหัสเซลล์ของร่างกายของพ่อคนนี้ครับเป็นรหัสของผู้ชายทั้งหมดคือปัจจุบันนี้การแพทย์เราให้เป็นรหัสเป็นตัวอักษร X กับ Y นะเพื่อให้ง่ายขึ้นทั้งต่อ X กับ Y ผู้ชายมีรหัสเป็น X กับ Y รหัสทั้งคู่ X ตัวหนึ่ง Y ตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นคุณแม่ก่อนแต่งงานเรียกว่าเจ้าสาวแต่งงานแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่มีเป็นผู้หญิงนะครับเป็นครอบครัวหนึ่งละรหัสผู้หญิงเนี่ยครับจะมีการตกไข่เดือนละครั้งก่อนนี้แล้ว28วันครั้งนะแต่เราพูดจะเป็นฟังง่ายๆก็คือเดือนละครั้งอยู่ประจำเดือนเรียกว่าประจำเดือนนี่เด็กผู้หญิงทุกคนจะรู้ดีนะครับเมื่อเติบโตเป็นสาวก็จะมีประจำเดือนเดือนละครั้งเด็กผู้หญิงนะครับรหัสของ DNA ของประจำตัวของเด็กผู้หญิงก็คือ X กับ X

ื่อกี้จำได้ไหมครับผู้ชายเป็น X ตัวหนึ่ง Y ตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นคุณแม่เด็กผู้หญิงเป็น X ตัวหนึ่งกับ X อีกตัวหนึ่ง X ทั้งคู่เรื่องต่างตรงนี้ครับแล้วเราตรวจสอบว่าใครเป็นเด็กผู้ชายผู้หญิงมาอยู่ในท้องแม่เราไม่เห็นตัวเขานะเราต้องการรู้ว่าลูกคนนี้เป็นลูกชายลูกสาวเนี่ยครับเราก็ดูจากน้ำค่ำได้เลยนะครับว่าเซลล์ของเขานั้นรหัสของ DNA ที่ได้รับมาจากการตรวจสอบนี่ครับเป็น X กับ X เราบอกว่าเป็นลูกสาวถ้าตรวจมาปุ๊บเป็น X ตัวหนึ่ง Y ตัวหนึ่งไม่ใช่ X กับ X เราบอกว่าเป็นลูกชายนะครับนี่ครับคือตัวที่สำคัญมากเลยแค่บอกว่ารหัสเป็นยังไงก็บอกได้แล้วว่าเด็กผู้ชายผู้หญิงนะครับ X กับ X X กับ Y จะเป็นตัวแยกเมื่อมีการผสมระหว่างสเปิร์มกับไข่ไข่แม่เราบอกแล้วครับตกมารออยู่ในปีกมดลูกตอนใกล้จะถึงมดลูกนะครับไข่ตกจากรังไข่ของแม่รังไข่ซ้ายข้างขวาข้างทุกเดือนจะมีไข่ตกมาไข่ตกนี่มาครับจะเข้าสู่ปีกมดลูกของแม่นะครับท่านต้องเห็นภาพไปเลยรังไข่อยู่ใกล้ๆกับมดลูกและปีกมดลูกปีกมดลูกก็คือท่อนำไข่นั่นเองนะครับข้างในนะถ้าไข่ตกไข่ก็จะเดินทางตุ๊ดๆๆๆในท้องเข้าสู่ปีกมดลูกซึ่งมีท่อนำไข่เข้าไปท่อนี้จะไปจบที่โพรงมดลูกแม่ซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งเพื่อให้โอกาสที่จะไข่เดินทางเข้าไปง่ายขึ้นเมื่อไข่ตกแล้วไข่เดินทางเข้าสู่ปีกมดลูกแต่ช่วงที่มีประจำเดือนแต่ละรอบทุกๆเดือนก็จะมีไข่ตกหนึ่งใบทุกๆเดือนนะครับไข่เราเนี่ยครับเป็นไข่ที่มีความเติบโตแข็งแรงเต็มที่แล้วข้างในก็มี DNA ที่เป็นตัวบอกเพศของคุณแม่จะทำหน้าที่ในการผสมระหว่างเด็กชายกับเด็กหญิงเข้าด้วยกันนะครับเป็นการผสมที่ DNA คู่ที่23เมื่อวานเราบอกแล้วนะครับท่านฟังคนมี DNA 23คู่ที่23นั่นเองครับทำหน้าที่พิเศษก็คือเพื่อแลกเปลี่ยนรหัสในการที่จะสืบพันธุ์ต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไข่ตกลงมาทุกๆเดือนละใบก็จะเดินทางเข้าสู่ปีกมดลูกด้านซ้ายด้านขวาก็ตามแต่ของแม่คนนั้นนะครับไข่เหล่านี้เองครับเป็นตัวที่มีรหัสเป็น X กับ X หรือ X กับ Y ก็แล้วแต่คุณแม่จะนำมานะครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากคือแตกจากแม่นะครับเป็น X กับ X แน่นอนเพราะแม่เป็นผู้หญิงโอเคส่วนสเปิร์มพ่อครับพ่อมีสเปิร์มเป็น X ตัวหนึ่ง Y ตัวหนึ่งพ่อจะนำให้สเปิร์มวิ่งเข้าหาสเปิร์มแต่ละครั้งที่มีเพศสัมพันธ์กันระหว่างพ่อกับแม่เนี่ยครับสเปิร์มแต่ละครั้งในคนไข้ผู้ชายที่ยังหนุ่มแน่นอยู่นะ20 25 27 28อายุหนึ่งหนุ่มแน่นเนี่ยครับแต่หนึ่งครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะมีสเปิร์มออกมาประมาณสัก200-300 ล้านตัว200-300 ล้านตัวครับไม่ใช่น้อยนะ200 ล้านตัวนะหรือ300 ล้านตัวแล้วแต่ความแข็งแรงของผู้ชายคนนั้นคือสเปิร์มจะนำตัวรหัสที่มี X ตัวหนึ่ง Y ตัวหนึ่งติดเข้ามาเมื่อไข่รอการผสมพันธุ์อยู่ที่ในปีกมดลูกของแม่และสเปิร์มจากพ่อแต่ละครั้งมีการสัมพันธ์การเพศสัมพันธ์นี่ครับหยอกมา200-300 ล้านตัวนึงเยอะมากเลยร่างกายจึงต้องมีการของแม่จึงต้องคัดเลือกพันธุ์ให้ได้สเปิร์มตัวที่แข็งแรงที่สุดว่ายน้ำเก่งมีความเป็นยอดขุนพลมีความเฉลียวฉลาดสูงมากที่สุดเพื่อให้ได้ลูกที่แข็งแรงเฉลียวฉลาดทั้งกายทั้งใจได้เป็นยอดขุนพลเป็นสเปิร์มทั้ง200-300 ล้านตัวที่พ่อส่งออกมานี่ครับแต่ละครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะมีการคัดแยกกันเองโดยที่วิ่งเข้าหาไข่นะครับตัวไหนที่แข็งแรงมากๆตัวไหนที่เฉลียวฉลาดมากๆก็จะหาเส้นช่องทางที่จะพัฒนาไข่ได้เร็วที่สุดนำรหัส X Y ติดตัวไปด้วยนะครับ X หรือ Y ติดตัวไปด้วยนะครับส่วนของแม่นั้นรหัสเป็น X แน่ๆเพราะแม่ผู้หญิง X กับ X ทั้งคู่รออยู่แล้วทุกๆเดือนทุกรอบเดือนนะครับเปิดที่วิ่งเข้าหานั้นเมื่อเข้าไปถึงเจอไข่ก็จะพยายามที่

0: ะส่งสัญญาณโดยใช้สร้างฮอร์โมนบางตัวเพื่อชี้ทางว่าหนูอยู่นี่ไข่บอกนะครับสเปิร์มก็จะรับสัญญาณหลักจากสารที่ไข่สร้างขึ้นมาเนี่ยครับเพื่อเดินทางเข้าวิ่งก็หาครับแสดงว่าทั้งไข่และสเปิร์มนั้นมีแนวโน้มที่จะวิ่งก็หากันได้ง่ายมากนะครับสเปิร์มที่แข็งแรงที่สุดตัวที่เป็นยอดขุนพลติดรหัส X หรือ Y ก็ตามแต่นี่วิ่งก็หาไข่ซึ่งรหัสเป็น X ทั้งแน่ๆนะครับเมื่อเข้าผสมกับไข่ได้ระหว่างที่เดินทางก็ถึงไข่นี่เองนะครับสเปิร์มตัวที่ยอดขุนพลที่สุดที่เมื่อกี้กล่าวแล้วนะครับฉลาดที่สุดแข็งแรงที่สุดก็จะวิ่งเร็วที่สุดเหมือนกันนำหัวขบวนเข้าไปเจาะไข่ไข่นั้นปกติแล้วมีทางเข้าของสเปิร์มนะครับเฉพาะเจาะจงเมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่มีสเปิร์มตัวที่หนึ่งที่แข็งแรงที่สุดเป็นยอดขุนพลเจาะเข้าผสมในไข่ตัวอื่นๆที่วิ่งตามมาทั้งหมดวิ่งช้ากว่าหน่อยเป็นตัวที่สองที่สามที่สี่นะครับจะหมดสิทธิ์เข้าผสมในไข่นี่คือธรรมชาติของไข่ที่เขามีความป้องกันไม่ให้เกิดการท้องหลายๆคนมากจนเกินไปต้องการให้เด็กที่มีการตั้งครรภ์แต่ละครั้งนั้นเป็นเด็กคนเดียวเพื่อได้ให้อาหารให้ออกซิเจนต่างๆได้สมบูรณ์แบบที่สุดไม่ต้องแบ่งปันกันมากไปนักแต่ถ้าเกิดมีสเปิร์มเจาะเข้าได้หลายตัวในคราวเดียวกันก็จะเกิดเป็นแฝดขึ้นมาเพราะมีไข่ใบเดียวนะครับหรือถ้ามีไข่ตกหลายๆใบแทนที่แม่จะมีไข่ตกแต่ละเดือนนั้น1ใบ1ใบเกิดมีไข่ตกลงมา2ใบ2ใบสเปิร์มก็เข้าเจาะได้2ตัวเช่นเดียวกันนะครับก็จะกลายเป็นคู่แฝดคู่แฝดที่มีลักษณะคล้ายๆกันที่เรามีลูกแฝดกันนะครับมีเด็กในห้อง2คนแฝดคู่นะครับอาจจะเป็นหญิงคนชายคนก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าสเปิร์มตัวนั้นนะครับสเปิร์มตัวนั้นครับนำรหัสหรือรหัส Y ติดตัวมาในการเข้าผสมพ่อของแม่เนี่ยยังไงก็เป็น X แง่ไข่ตกกี่ใบกี่ใบก็เป็น X เพราะรหัสของผู้หญิงนั่นคือ X ทั้งคู่นะครับไข่ตกยังไงก็ตามแต่ก็จะแบ่งเอาตัว X ติดตัวมาเสมอรออยู่ในปีกมดลูกสเปิร์มตัวจะหักครับที่เป็นตัวนำ X หรือ Y เข้ามาเพราะว่าตัวพ่อผู้ชายเนี่ยรหัสพื้นฐานมันเป็น X ตัวนึง Y ตัวนึงถ้าสเปิร์มนำตัว X เข้ามาผสมกับไข่ของแม่ที่เป็น X แง่ๆ X พ่อบวกกับ X ของแม่ก็กลายเป็นลูกคนใหม่ที่เกิดขึ้นในท้องแม่ณวันปฏิสนธิวันแรกซึ่งทำให้เด็กคนที่เกิดขึ้นเนี่ยครับได้ X จากพ่อตัวหนึ่ง X จาก X จากแม่ตัวหนึ่งผสมกันไข่สเปิร์มผสมกันปิ๊งกลายเป็นลูกคนใหม่เกิดขึ้นในท้องของแม่ครับเรียกว่ามีการปฏิสนธิรหัสของ DNA จึงเป็น X กับ X ทั้งคู่เด็กคนนี้ครับวินาทีที่ผสมปิ้งนะครับจะเป็นเด็กผู้หญิงทันทีเพราะรหัสของ DNA คือ X กับ X โอเคไหมครับท่านผู้ฟังครับพอเข้าใจนะครับเอาใหม่นะครับเอาใหม่ถ้าเกิดสเปิร์มตัวที่เป็นยอดขุนพลตัวนี้ครับนำรหัส Y ติดตัวมานะครับรหัสตัว Yท่าน Y ของพ่อคือจากสเปิร์มจะผสมกับไข่ซึ่งรออยู่แล้วซึ่งเราบอกแล้วครับไข่ของแม่จะเป็น X แง่ๆ X ทุกครั้งเพราะว่ารหัสจริงๆของแม่เป็นผู้หญิงมีความละเมียดสมัยนะครับมันเป็น X X X ทั้งคู่อยู่แล้วนะครับนำสเปิร์มมันยังไงนำ DNA มันยังไงก็เป็น X เสมอ X จาก Y เข้าผสมกับโทษทีนะครับ Y จากพ่อเข้าผสมกับ X ของแม่ก็จะกลายเป็นได้ลูกคนใหม่ที่เกิดในท้องแม่ปฏิสนธิขึ้นเป็นรหัสของ DNA คือ Y กับ X หรือ X กับ Y นั่นเองนะครับเป็นรหัสของผู้ชายลูกคนที่เกิดปฏิสนธิณวินาทีนี้ก็คือเด็กผู้ชายครับรหัสที่นำมาจึงเกิดเด็กชายกับเด็กหญิงขึ้นในวินาทีแรกที่มีการผสมเลยว่าเป็นรหัสของ X กับ Y ก็จะเป็นลูกผู้ชายถ้าเป็นรหัสของ X กับ X ทั้งคู่ก็จะกลายเป็นลูกผู้หญิงมันยังขึ้นตรงกับสเปิร์มจะหักครับที่เป็นตัวนำรหัสมาว่าสเปิร์มจากพ่อเนี่ยมันนำรหัส X มาหรือรหัส Y มาติดตัวมาถ้าสเปิร์มจากพ่อนำรหัส X ติดตัวมาผสมกับแม่ซึ่งเป็น X แง่ๆ X จะได้ลูกสาวทุกทีเอาใหม่ถ้าเกิดรหัสของพ่อที่เป็นสเปิร์มติดตัวมาเข้าผสมกับไข่ของแม่รหัสตัวนี้เกิดเป็นตัว Y นำติดตัวมาผสมกับของแม่ที่เป็น X แง่ๆก็จะได้ลูกเป็น XY ซึ่งเรียกว่าเป็นรหัสของ DNA ผู้ชายเห็นไหมครับ DNA เริ่มออกฤทธิ์ในการสร้างสรรค์ลูกจากการผสมทันทีตั้งแต่วินาทีแรกด้วยการกำหนดเพศชายกับเพศหญิงให้ทันทีตอนแรกเลยนะครับจากนั้นไข่ที่ผสมแล้วก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่โพรงมดลูกและมีการฝังตัวเกิดรกขึ้นเกิดผงน้ำคร่ำขึ้นเด็กในที่ผสมแล้วก็จะค่อยๆเติบโตขึ้นวันแล้ววันเล่ามาตั้งถึงอายุประมาณสักเดือนคือเดือนครึ่งก็จะเริ่มมีการแบ่งตัวให้ใหญ่ขึ้นนะครับขยายตัวขึ้นมีการแบ่งตัวให้เกิดเป็นอวัยวะต่างๆจะครบมีตับไตไส้พุงเล็กๆน้อยๆลักษณะเล็กๆเนี่ยเกิดขึ้นอยู่แล้วในตัวอ่อนเนี่ยครับจนครบทุกอย่างครบทุกอวัยวะแม้กระทั่งกระดูกกระเดี่ยวก็เริ่มมีการเกิดขึ้นแล้วแต่งตัวขึ้นแล้วก็เกิดเป็นขึ้นมาใครเป็นคนละกำหนดการแต่งตัวให้มีอวัยวะต่างๆครบเด็กชายกับเด็กหญิงนะครับก็คือ DNA แล้วนะครับจะเป็นตัวสั่งการให้เกิดเป็นสารที่เกิดขึ้นเป็นอวัยวะต่างตรงนี้เซลล์นี้กลายเป็นตับเซลล์นี้กลายเป็นสมองเซลล์นี้กลายเป็นหัวใจเซลล์นี้กลายเป็นกระดูกอะไรอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างกำหนดโดย DNA ทั้งสิ้นที่ผสมที่พ่อนำมากับแม่รออยู่ผสมกันดังนั้นจะแบ่งตัวเพิ่มเซลล์ขึ้นเรื่อยๆนะครับจากเซลล์ที่ปฏิสนธิก็จะกลายเป็นเซลล์ที่เติบโตขึ้นจนทั้งครบ3เดือนเมื่อเด็กครบ3เดือนเป็นเวลาที่เด็กจะมีอวัยวะทุกอย่างที่คนจะต้องมีตับไตไส้พุงสมองต่างนะครับผิวหนังมีครบทุกอย่างตามที่กำหนดนะครับ DNA เป็นคนสั่งมีการสร้างและสร้างตามรหัสของตัวเองเช่นถ้าพ่อผิวดำแม่ผิวขาวสาวเชียงใหม่ที่รับตัวอย่างเมื่อวานนี้แล้วนะครับลูกออกมาจะเป็นผิวสองสีขึ้นอยู่กับลักษณะเด่นลักษณะด้อยครับถ้าพ่อเป็นคนที่ผมดกนะครับผมดกเส้นตรงนะครับแม่เป็นคนที่ผมดกเช่นเดียวกันผมหยิกผมหยิกนะครับผสมไปผสมมาก็จะกลายเป็นเด็กที่มีลักษณะผมออกที่เรียกว่าผมหยักศกนะครับต่างรู้จักผมหยักศกไหมจ๊ะ
1: หนูก็มีฮะอาจารย
0: ์
1: มี มีบางส่วนแต่มันคือไม่เรียกผมตรงพอยาวสักนิดนึงจะหยักศกหยักศก
0: จะรู้สึกได้เลยใช่ครับนี่แหละครับการกำหนดทั้งลักษณะต่างๆของเด็กคนที่เกิดไปคนนี้ขึ้นมาในท้องแม่ก็จะเป็นลักษณะอะไรกันแน่ผิวสีเป็นยังไงดวงตาจะเป็นสีอะไรผมจะเป็นลักษณะไงรวมทั้งอื่นๆทั้งตับไตไส้พุงต่างนะครับรวมทั้งความเฉลียวฉลาดของสมองจะเป็นยังไงนะครับกำหนดเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนแรกๆที่มีการผสมกันแล้วปฏิสนธิแล้วจนถึง3เดือนเด็กในท้องแม่คนเนี้ยอายุครบ12สัปดาห์คือ3เดือนเนี่ยทุกอย่างได้ถูกกำหนดครบทุกอย่างหมดแล้วรอแต่การเติบโตขึ้นให้ใหญ่ขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งเป็นเด็กที่ครบ9เดือนเป็นเด็กตัวที่น้ำหนักขนาดความยาวขนาดสัก50กว่าเซนครับน้ำหนักประมาณสัก 2,000 กว่ากรัมนะกิโลนะครับ 2,000 กว่ากรัมนะครับคลอดมาเป็นเด็กทารกคนแรกจะเกิดขึ้นกระบวนการทั้งหมดนี้ครับใช้เวลาสร้างก็เติบโตขึ้นจนกระทั่งมีความสมบูรณ์แบบของทุกอวัยวะกลายเป็นคนที่สมบูรณ์แบบระหว่างนี้ยังรับออกซิเจนรับเลือดอาหารจากสายสะดือจากแม่นะครับ9เดือนแรกอยู่ในท้องเด็กยังมีความครบถ้วนทุกอย่างแล้วแต่ยังไม่ได้สร้างทุกอย่างเองไม่ได้หายใจเองแค่นั้นเองเมื่อครบ9เดือนคุณหมอทำคลอดเด็กคลอดพ้นช่องคลอดแม่ออกมาร้องแว่แว่นี่คือการที่ให้ปอดทำงานสตาร์ทนะครับลมหายใจเข้าแล้วก็แว่เอาไปเลยครับมันเป็นสัญญาณบอกคุณหมอผู้ทำคลอดว่าเด็กคนนี้สมบูรณ์แบบคลอดปกติและหายใจเองได้แล้ววินาทีนี้เองที่ร้องคำว่าแว่ออกมาเพราะเขาหายใจเข้าแล้วก็ป ล่อยออกมาก็เกิดปล่อย

0: ลองแวะบอกให้ทุกคนทราบว่าเป็นคนที่รอดและหายใจเองได้แล้วหมอตำแยซึ่งสมัยก่อนนู้นเป็นคนทำคลอดก็จะรู้แล้วว่าเอาละโอเคก็จะมีกระบวนการตัดสายสะดือซึ่งสมัยก่อนนี่อาจจะใช้ผิวไผ่ซึ่งมีความคมต้องต่อเห็นภาพไหมครับ
1: เห็นค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าเอาผิวเอาต้นไผ่มารอกผิวอกบางๆนะมันแทนมีดโกนได้เลยคมมากปัจจุบันนี้เราไม่ใช้เพราะว่าผิวแผลไม่สะอาดพอในการตัดสายสะดือหมอในห้องคลอดมีกรรไกรตัดสายสะดือโดยเฉพาะเลยครับออกแบบไว้อย่างดีล็อกสายสะดือไม่ให้ปิ้นหนีไปซ้ายไปขวาไม่ให้หลุดจากกรรไกรมือหมอตัดเพี้ยนี่คือสายสะดือขาดแน่ๆนะครับเพราะสายสะดือนั้นปกติแล้วมันจะเป็นท่อกลมโค้งขนาดนิ้วชี้อันถ้าบีบไม่ดีหรือเครื่องมือตัดไม่สมบูรณ์แบบมันจะหนีหลุดตกจากกรรไกรได้กรรไกรตัดสายสะดือนั้นมีลักษณะพิเศษออกแบบไว้หมอทุกคนที่จบมาต้องรู้จักรูปร่างแบบนี้ก็เลยกรรไกรตัดสายสะดือตัดเชื้อเดียวต้องขาดทันทีเป็นการตัดขาดระหว่างออกซิเจนจากแม่อาหารต่างๆจากเลือดที่แม่นำมาส่งเลี้ยงทางสายสะดือตัดขาดจากตัวลูกแยกกันชัดเจนนะนาทีที่ตัดสายสะดือแล้วเรารอจนกระทั่งลูกร้องแหวะเป็นสัญญาณบอกว่าลูกหายใจเองได้ละลูกไม่ต้องพึ่งออกซิเจนจากแม่อีกแล้วแต่จากวินาทีที่เป็นต้นไปลูกไม่ต้องพึ่งอาหารจากแม่อีกแล้วนะวินาทีนี้เราจึงตัดตัวซัพพลายอาหารและออกซิเจนให้จากแม่ส่งลูกมันมาทางสายสะดือครับในสายสะดือนั้นมีเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำจะส่งให้ลูกนะครับแล้วเมื่อตัดสายสะดือขาดแล้วคุณหมอเขาแยกส่วนของแม่ทุกอย่างออกหมดจากตัวลูกนะครับลูกต้องอยู่ด้วยตัวเองเป็นการบอกว่ามาชูริตี้ของเด็กก็นับหนึ่งวันนี้นะวันนี้เองนะครับเราถึงนับอายุเด็กเมื่อวันคลอดเป็นวันที่เป็นวันเกิดนะที่เราปฏิบัติเรียกว่าวันเกิดนะครับแต่เป็นวันที่เราแยกให้แม่กับลูกแยกจากกันการซัพพลายอาหารโลกเย็นให้นะครับก็ต่อเห็นภาพไหมครับ
1: เห็นภาพกำลังนึกภาพตามที่อาจารย์บอก
0: ครับ
1: อิสระจากท้องแม่
0: แยกอิสระเพราะทำไมต้องแยกเพราะว่าบางทีเด็กครับมีกรุ๊ปเลือดต่างๆที่อาจจะไม่ตรงกับแม่ก็ได้เพราะว่าอันนี้ท่านฟังกันต้องทำความเข้าใจใหม่ทีนะครับว่ามันมีกรุ๊ปเลือด4กรุ๊ปนะครับ A กรุ๊ป A กรุ๊ป B AB แล้วก็กรุ๊ป O โอกาสที่ลูกจะมีเลือดกรุ๊ปแตกก็ตามแต่ได้นะครับแต่ถ้าตอนที่ยังอยู่ในท้องแม่เนี่ยลูกเนี่ยใช้เลือดจากออกซิเจนจากแม่อาหารจากแม่แต่ไม่ได้ซึมเข้าตัวลูกนะมาหยุดแค่รกจึงเป็นตัวที่เลือดมาจ่ายอาหารให้ค่อยซึมผ่านเข้าสู่เด็กนะครับซึมผ่านเข้าตัวเด็กผ่านทางระบบสายสะดือออกซิเจนจากแม่ก็ซึมผ่านจากรกเข้าสู่เด็กมันมีตัวกลางคอยแยกเราเรียกว่ารกรอกรอเรือกอไก่รกนะครับเป็นตัวที่รับทั้งหมดจากแม่มาแล้วก็ค่อยซึมของดีๆอาหารต่างๆครบ5หมู่ออกซิเจนต่างซึมก็หาลูกตัวลูกเอามาจ่ายกันตรงนี้เองนะครับซับซ้อนพอสมควรท่านมนุษย์จะเกิดขึ้นได้แต่ละคนนั้นมีกระบวนการมากมายนี่พูดแค่9เดือนแรกนะครับถ่ายภาพไหมครับซับซ้อนขนาดนี้เวลาจะเรียนหมอเนี่ยต้องเข้าใจทุกอย่างเลยข้อสอบออกทียิบเลยถ้าไม่เข้าใจก้าวแรกเนี่ยครับอาจจะมีปัญหาต้องเรียนซ้ำชั้นเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานการมนุษย์เป็นมนุษย์และมนุษย์ทั้งสองคนทั้งสองเพศก็คือเพศหญิงโครโมโซม DNA เป็น X กับ X กับมนุษย์ผู้ชาย DNA เป็น X กับ Y นี่ครับคือคนที่หมอทุกคนที่เรียนมาเนี่ยต้องออกไปดูแลรักษาเขาทั้งชีวิตจนหมดไว้อายุไขทั้งคู่ดังการถ้าไม่รู้จักเรื่องเด็กคนนี้เป็นผู้หญิงมีข้างในมีลักษณะเป็นอย่างไรถูกควบคุมด้วย DNA อย่างไรเป็นเด็กผู้ชาย X กับ Y เป็นอย่างไรเนี่ยก็จึงไม่สามารถจะไปรักษาเขาต่อทั้งชีวิตต่อได้เพราะไม่รู้ตั้งแต่ตอนเริ่มแรกแล้วว่าร่างกายมนุษย์คนเป็นผู้หญิง X กับ Xคนผู้ชาย X กับ Y เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับการเรียนแรกที่มีความสำคัญ

0: แม่เลี้ยงลูกในทางน้ำนมจากอกแม่ต่อไปนะครับเด็กจะหายใจเองด้วยนี่ครับคือสิ่งที่ผมพยายามเล่าให้ฟังว่า DNA มีบทบาทตั้งแต่วินาทีแรกที่มีการปฏิสนธิและสั่งการต่อมาจนกระทั่งเด็กอายุครบ9เดือนนะครับในท้องแม่ทุกอย่างถูกควบคุมด้วย DNA ที่พ่อครึ่งหนึ่งให้มาจากสเปิร์มแม่ครึ่งหนึ่งให้สเปิร์มให้มาจากไข่ที่ตกมารอก่อผสมกันก่อมีปฏิสนธิเท่านั้นเองนะครับผสมแล้ว DNA จากแม่ครึ่งหนึ่งพ่อครึ่งหนึ่งจึงออกฤทธิ์ร่วมกันในการทำให้เด็กคนนี้เติบโตขึ้นอยู่ในท้องแม่ได้แต่เดือนแรกเดือน2และเดือน3มีอวัยวะทุกอย่างครบทุกอย่างต้องครบถ้าไม่ครบเด็กคนนี้จะไม่แข็งแรงแล้วก็จะมีการแท้งออกไปธรรมชาติถึงให้มีการแท้งนั้นลูกที่แท้งในท้องแม่นะครับถ้าไม่ได้เกิดจากไปเจตนาทำแท้งนะแท้งเองนะครับติดเลือดตกแล้วก็แท้งออกไปเองเนี่ยเป็นเพราะร่างกายตรวจจับเจอว่าเด็กคนนี้ครับไม่สมบูรณ์เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์เต็มที่แม่ตรวจเจอแม่เป็นคนตรวจคัดกรองลูกได้ด้วยตัวเองแม่จะขอให้มีการแท้งลูกต่อไปเด็กจะได้ไม่ต้องไปทรมานทรกรรมเกิดเป็นเด็กที่มีความพิการต่อไปนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆและถ้าเกิดจากการแท้งโดยที่ไม่มีการทำแท้งเจตนาให้ลูกออกไปแท้งโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นเหตุเดียวคือแม่ตรวจเจอว่าลูกไม่สมบูรณ์ถ้าลูกสมบูรณ์พ้นสารได้ไปแล้วเด็กก็ต้องเติบโตต่อไปเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆที่4ที่5ที่6ที่7ที่8และที่9ก็มีการคลอดออกจากท้องแม่แล้วหมอก็จะเป็นคนหรือหมอตำยาสมัยก่อนก็ตามแต่ก็จะเป็นคนแยกลูกกับแม่ออกจากกันนะครับเพื่อให้เด็กไปเติบโตเป็นเด็กของตัวเองต่อไปให้ใจเองแม่ก็ให้นมน้ำนมแม่จากเต้าเลยครับให้ลูกเติบโตต่อไปลูกหายใจเองออกซิเจนเองแต่กินอาหารถ้าครบ5หมู่จากเต้าของแม่จากน้ำนมของแม่นั่นเองนะครับ
1: ฟังเรื่อง DNA ตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิจนครบ9เดือนออกจากท้องแม่คือไปโฟกัสที่เรื่องแฝดนิดนึงอาจารย
0: ์คือ
1: ชายก็ไม่แปลกหญิงก็ไม่แปลกแต่ชายหญิงที่เป็นแฝดอาจารย์ DNA มันยังไงคะอาจารย์คะ
0: เพราะว่าแม่เป็น X เสมอไข่ตก2ใบนะครับคู่แฝดนั้นจะเกิดขึ้นแต่วินาทีที่แม่ตกไข่มาก่อนเลยนะแม่คนนี้ธรรมดาก็ตกไข่กันเดือนละใบนะแต่แม่คนนี้ไข่ดกว่ะเป็นประเภทแต่กูที่มีไข่ดกนะครับส่วนใหญ่แล้วมักจะมีประวัติมีแฝดมาก่อนในก่อนนู้นเสมอในสายเลือดแฝดกลุ่มนี้ครับมีโอกาสพอมีลูกแฝดมาก่อนแล้วเป็นตัวอย่างนะครับแม่คนนี้ไข่ตกทีละสองใบถ้าไข่ตกสองใบสเปิร์มก็ยิ้มสิแต่ที่จะได้ผสมแค่ตัวเดียวคือตัวยอดขุนพลตัวแรกไอ้ตัวสองก็เข้าผสมได้ด้วยที่มาช้ากว่านิดหนึ่งแต่แยกเลี้ยวซ้ายไปผสมไข่ใบหนึ่งนะครับเพราะตัวแรกพอดิ่งก็หาไข่แล้วไข่ใบหนึ่งจะว่างอยู่ยังเปิดรับอยู่นะครับนั้นไข่ตัวนี้ก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาตามแดดเพื่อจะปุ้งค้นหาไข่ใบที่สองและมีการผสมขึ้นอีกนิดหนึ่งกลายเป็นแฝดผู้น้องแฝดผู้พี่ผสมเรียบร้อยหมดละเห็นไหมครับท่านผู้ฟังครับมันเกิดขึ้นได้จริงๆเลยบางท้องสมัยก่อนที่บางต่างประเทศมีไข่แฝดสียังมีเลยนะอันนี้ก็แล้วแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในกรณีอย่างเงี้ยครับมันได้เกิดขึ้นนานๆทีแต่ว่ามักจะมีประวัติคู่แฝดต่างๆเหล่านี้ครับมักมีประวัติสายเลือดตระกูลนี้ครับเคยมีประวัติแฝดมาเก่าแล้วล่ะมันมักจะเป็นกรรมพันธุ์ส่งต่อเพราะว่าไปสร้างให้แม่คนเนี้ยดันตกไข่ทีละหลายใบไงเพราะธรรมดาเด็กผู้หญิงทั้งหมด 99.99% นะครับไข่ตกเดือนละใบ
1: นะคะจริงๆแล้วเรื่องแฝดมันมีคำถามอีกเหมือนกันอาจารย์ที่เดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์อ่ะเขาคุณพ่อคุณแม่ก็ไปบอกคุณหมอว่าอยากได้ลูกแฝดนะอะไรคุณหมอก็ทำให้เดี๋ยวเรามาคุยต่อในช่วงที่2ดีไหมคะอาจารย
0: ์ได้ครับได้คร
1: ับ นะคะเดี๋ยวขออนุญาตพักก่อนค่ะคุณผู้ฟังคะ
0: เดี๋ยวมาครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมา

0: ร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยาย Y ยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู Crazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Goodร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: คุณจะไม่มีวันชนะอะไรได้ด้วยตัวเองหากขาดความทุ่มเทแรงกายแรงใจราฟาเอลนาดาวอดีตนักเทนนิสชาวสเปนเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลม22สมัยแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได
6: ้ค่ะกลับมาในช่วงนี้นะคะขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะคุณฟังเรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของ DNA นะคะวันนี้น่าสนใจเป็นตอนที่2เรื่องของแฝดนะคะเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ DNA มันเริ่มจากเริ่มต้นนะคะจากการที่คุณพ่อคุณแม่เขาเรียกว่ามีปฏิสนธินะคะของน้องเองแล้วก็อยู่ในท้องตั้งท้องครบ9เดือนแล้วก็คลอดออกมาคุณฟัง DNA เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาใช้ในวงการหลากหลายวงการแพทย์นะวงการเรื่องของคดีอาชญากรรมต่างๆที่ตรวจหา DNA รวมถึงตรวจหาเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็การรักษาด้วยอาจารย์ขากลับมาค่ะ
7: มาแล้วครับท่านอาจารย์ครับเบสอนนะครับคำว่า DNA จึงต้องมาแพร่ให้คนไทยได้รับทราบนะครับผมขออนุญาตจะเป็นผู้ที่จะมาเล่าให้กันฟังแบบนี้ครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า DNA นั้นเป็นต้นกำเนิดของชีวิตจริงๆเลยเริ่มต้นวินาทีแรกที่มีการปฏิสนธิระหว่างพ่อกับแม่นี่ครับมันเกิดขึ้นเพราะว่าเจ้า DNA ต่างหากที่เป็นตัวรับสัญญาณต่างๆเข้าไปไข่ยอมเปิดผนังรอบไข่เพื่อให้มีหน้าต่างเกิดขึ้นและประตูหน้าต่างเหล่านี้ครับเป็นตัวที่สเปิร์มจะเจาะเข้าไปได้เมื่อเข้าได้ตัวแรกจะเป็นยอดขุนพลหน้าต่างทุกหน้าต่างที่มีรอบๆผิวไข่ของแม่เนี่ยครับปิดสนิทในวินาทีนั้นทันทีเพื่อไม่ให้ตัวสองเข้าอีกแล้วอย่างนั้นจะเกิดความยุ่งวุ่นวายมากนะครับและผสมกันหลายทางเกินไปนี่คือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างไว้ใครจะฉลาดขนาดนี้ทำได้ไวได้เร็วป้องกันการเกิดแฝดแบบไข่ใบเดียวก็ได้ขนาดนี้นะครับไข่ใบเดียวที่เรียกว่าเป็นแฝดสยามสมัยก่อนนั้นนะครับแต่ปัจจุบันนี้เราไม่เคยพบไข่ใบเดียวถ้าเกิดที่ไรเด็กไม่กระตัวติดกันต้องมีการผ่าตัดแยกร่างซึ่งมันเครื่องวุ่นวายมากธรรมชาติรู้ดีไข่ถึงฉลาดมากเลยที่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่สเปิร์มนำ DNA X หรือตัว Y ก็ตามแต่จากพ่อมันเนี่ยมาเจาะเข้าตัวแรกแล้วที่ผิวไข่ที่รอบใบไข่เนี่ยครับหน้าต่างทุกหน้าต่างที่เปิดช่องว่างรับสเปิร์มได้นะครับจะปิดสนิททุกหน้าต่างรอบไข่เลยสเปิร์มตัวสองมันถึงเจาะไม่ได้ก็จะทำให้สเปิร์มทั้งหมดอีก200 ล้านตัวที่ปล่อยออกมาแต่ละครั้งที่มีการปฏิสนธิมีการเหี่ยวแห้งแล้วก็ตายไปแล้วก็ระบายจากช่องคลอดของแม่ในวันต่อๆมานะครับนั่นคือคราบของสเปิร์มที่ตายแล้วทั้งหมดนะครับยกเว้นตัวเดียวคือยอดขุนพลเข้าผสมไปแล้ว กลายเป็นเด็กในท้องแม่ณวันแรกไปแล้วนะครับ
6: อาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่ที่เต่าสงสัยก็คือเดี๋ยวนี้เพื่อนอยากมีลูกอยากมีลูกแฝดแต่ว่าตัวเองอ่ะมันคือไม่มีกรรมพันธุ์ไม่มีอะไรเลยที่เป็นแฝดก็เลยไปบอกความต้องการของคุณหมอว่าหนูอยากมีลูกแฝดคุณหมอสามารถไหมเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์เขาก็สามารถนะอาจารย
7: ์ครับจะเอาแฝดกี่คนก็บอกหมอครับแต่ว่าเราไม่ทำเป็นบ้านมาตรฐานนะนอกจากที่เพราะว่ามันมีเรื่องของจรรยาบรรณหร
6: ือ
7: จริยธรรมของการเป็นแพทย์แต่เราเนรมิตได้ทุกอย่างที่บอกนะครับพูดจริงๆนะครับจะเอาเด็กหญิงเด็กชายก็ได้แต่ไม่ทำเด็ดขาดไม่มีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพราะต้องถือว่าลูกที่จะเกิดในท้องพ่อกับแม่คู่นี้ที่มีการผสมเทียมเนี่ยนี่ก็ต้องพูดในเรื่องการผสมเทียมนะท่านสั่งผสมธรรมชาติไม่เกิดขึ้นเราควบคุมธรรมชาติไม่ได้ถ้าผสมในธรรมชาติมีวิธีการสอนแนะนำได้อย่างเดียวว่าสเปิร์มเนี่ยนะมันจะเป็นตัวผู้เอ็กกับตัววายเนี่ยมันลักษณะแตกต่างกันนะเช่นปล่อยน้ำเอวีในเชิงที่ลึกเข้าไปในช่องคลอดมากๆเขามักจะได้เป็นเด็กผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับก็ว่ากันไปตามคำแนะนำทำได้แค่คำแนะนำแต่ปัจจุบันนี้มีการผสมเทียมนะต่างๆคงทราบนะครับโรงพยาบาลต่างๆนี่มีการคนพ่อกับแม่ที่แต่งงานกันนานเกินไปที่ยังไม่มีลูกแต่อยากมีลูกมากเขาก็มีการผสมเทียมให้ได้นะครับซึ่งทำในทุกโรงพยาบาลยิ่งโรงเรียนแพทย์เนี่ยก็ทำช่วยคนตามธรรมชาติของคนจริงๆกำหนดได้เลยว่าจะมีลูกกี่คนนะครับแต่เราก็จะไม่ไปกำหนดให้นะขอให้ทุกอย่างถึงแม้จะสมจริงแล้วให้ผสมเทียมตามธรรมชาติเพียงแต่คุณหมอเนี่ยช่วยนำสเปิร์มตัวที่แข็งแรงมาผสมให้กับไข่ตัวที่ปกติแล้วไข่มันจะตกมาแล้วก็ไม่ได้รับผสมบ้างอะไรบ้างเนี่ยครับให้ธรรมชาติเร่งให้เกิดการผสมขึ้นได้ในห้องแลบแล้วก็ไปฝังไว้ในมดลูกของแม่ตามปกตินับวันที่หนึ่งที่ประการฝังไข่เข้าไปไข่จะเติบโตในมดลูกของแม่ตามปกติออกไปได้แล้วก็เป็นลูกที่ครบ9เดือนและคลอดมาจนได้เป็นลูกของครอบครัวนี้ไปการผสมเทียมจริงธรรมชาติทำตามจรรยาบรรณของการแพทย์เนี่ยเราจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการกำหนดใดๆของการที่เด็กจะเกิดมาเป็นเด็กชายเด็กหญิงอะไรนี้ไม่กำหนดนะครับเราไม่ทำเด็ดขาดจะเว้นมีข้อมูลต่างๆหลายอย่างประมาณนั้นท่านตอนหลังนั้นเองนะครับ
6: แล้วเนี่ยอาจารย์แล้วเด็กหลอดแก้วเนี่ยคล้ายๆกับที่เขาทำเด็กแฝดแม่อาจารย์เพียงแต่ว่ามีตนเดียวอะไรเนี่ย
7: เรื่องเดียวกันครับเรื่องการเพียงแต่ว่ามีการขอร้องจากมีการกำหนดจากคุณพ่อคุณแม่กำหนดขึ้นมาเนี่ยมันอยากได้สองคนท้องทีเดียวให้จบไปเลยเอาเด็กคู่แฝดไปเลยเนี่ยง่ายๆอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องตกลงกันระหว่างระบบแพทย์ระบบจรรยาบรรณกับระบบของคุณพ่อคุณแม่นะคร
6: ับ นะคะก็มีคุณนกครอบถามเข้ามานะอันนี้ถามอาจารย์ไปแล้วว่าแฝดไม่เหมือนคือแฝดหญิงกับแฝดชายมันเกิดจากสาเหตุใดครับอาจารย
7: ์ตัวสเปิร์มของแพะที่เข้าผสมตัวที่หนึ่งแฝดตัวนี้เข้าผสมสองครั้งนะครับทั้งไข่สองใบตกมาตัวที่หนึ่งนั้นเป็นโครโมโซมนำสัญญาณรหัสเบอร์เอ็กผมนำมา X มานะครับผสมของแม่จะเป็น X แง่ๆรออยู่เด็กคนนี้ก็จะได้ผสมจากพ่อเป็น X แม่ก็ X กับ X แปลว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงเอาใหม่นะครับไข่ใบที่2ยังไม่ถูกผสมแต่สเปิร์มตัว2เลี้ยวซ้ายเข้าหาไข่เบอร์2ได้นะครับนำ Y มา Y ของพ่อผสมกับ X ของแม่ X แง่ๆ X ของแม่นะครับผสมกันจะได้ลูกเป็นเด็กกับวายซึ่งคือเด็กผู้ชายครับก็จะได้เด็กจะลูกสองคนเป็นคู่แฝดที่หญิงคนหนึ่งชายคนหนึ่งแต่ถ้าพ่อนำสเปิร์มมาเอ็กทุกทีสองตัวที่เข้าผสมนั้นไข่ใบซ้ายใบแรกกับใบซ้ายเป็นเด็กทั้งคู่ยังไงก็ตามแต่ลูกออกมาจะเป็นแฝดผู้หญิงแฝดคู่เด็กเป็นเด็กหญิงทั้งคู
6: ่
7: ก็จะรหัสของ DNA ที่มีบทบาทตั้งแต่วินาทีแรกที่มีการปฏิสนธิเลยทีเดียวขึ้นอยู่กับสเปิร์มนามอะไรมาเพราะของแม่จะเป็น X เสมอนะครับแม่เด็กผู้หญิงจะไม่ง่ายคือเด็กผู้หญิงเป็น X เสมอนะครับไข่จะเป็นไงก็ตามแต่จะต้องเป็น X เสมอติดตัวมาแต่สเปิร์มรหัสครับที่มันจะไม่เป็น X เสมอแต่เป็น X ก็ได้ Y ก็ได้ ผู้ชายจะเป็นตัวกำหนดเอางี้ครับผู้ชายคือพ่อเนี่ยตัวกำหนดเพศให้ลูกจะเป็นลูกสาวหรือลูกชายแต่เมื่อกำหนดพิงนาทีนั้นทั้งหมดเติบโตขึ้นในท้องของแม่ไปอีก9เดือนเลยพ่อไม่เกี่ยวด้วยเลยจากนั้นกำหนดอย่างเดียวคือให้สเปิร์ม200ล้านตัวแต่ละครั้งที่มีเพศสัมพันธ์เข้าสู่ช่องคลอดของแม่เท่านั้นเองหน้าที่ผู้ชายทำได้แค่นี้นะครับปัจจุบันที่เราได้ให้ความสำคัญของวันแม่12สิงหาคมมากมายนะครับท่านผู้ฟัง
6: ค่ะอาจารย์หนูขอย้อนกลับไปนิดนึงที่อาจารย์พูดถึงช่วงเบรกแรกที่เกี่ยวกับแฝดต้องผ่าอะไรเงี้ยแล้วแฝดสยามถ้าเราย้อนกลับไปอินจันอย่างเงี้ยนะอาจารย
7: ์
6: อันนั้นไม่สมบูรณ์ใช่ไหม
7: หมายใจครับเจอแฝดที่ขายไปเดียวครับธรรมดาจะมีแฝดสองคนแฝดคู่ที่ออกมาเด็กน่ารักน่ารักเห็นไหมที่เหมือนกันนะครับ
6: ค่ะ
7: เพราะแม่ตกไข่สองใบสเปิร์มมีเยอะอยู่แล้วแต่ละครั้งที่เพศสัมพันธ์ก็200ล้านตัวมันเยอะมากมายเลยครับพอเพียงเลยแต่ไข่ของแม่ตกเดือนนี้ตกสองใบถึงได้ลูกแฝดสองคนครับแต่ถ้าเป็นไข่ใบเดียวตกแต่ว่าเกินว่าพิธีการปิดประตูของแม่เมื่อไข่ใบที่หนึ่งเมื่อสเปิร์มตัวที่หนึ่งเข้าผสมแล้วแม่ไม่ยัดแต่ไม่ปิดช่องว่างที่ให้สเปิร์มเข้าไอ้ตัวสองก็มีช่องเจาะเข้าไปอีกมันดันเจาะไปทั้งคู่เลยสเปิร์มเจาะสองตัวนะครับก็จะเป็นปัญหาว่าทำให้เกิดแฝดแบบที่นี่ที่เรียกว่าแฝดจินจันนะครับสยามนะครับแฝดสยาม
6: สยามนะคะ
7: ที่เป็นศาสตร์แฝดที่มีปัญหาเราต้องมีการเพราะตัวจะไม่จะติดกันเพราะไข่ของแม่เป็นไข่ใบเดียวกัน
6: น
7: ี่ก็ยุ่งแล้วสิต้องผ่าตัดแยกร่างให้อะไรเงี้ยก็จะเป็นปัญหาต่อไป
6: นะคะคุณผู้ฟังอาจารย์ขอนิดนึงนะฮะเราเช็คตั้งแต่สมมุติว่าปัจจุบันเป็นแฝดแต่ลักษณะคล้ายๆอินจันได้นะฮะเราเช็คตั้งแต่ในท้องได้ไหมอาจารย์ว่าติดกันหรือไม่ติดกัน
7: รู้ก่อนครับใช่ครับถูกต้องเพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่นี่มันรู้ดีมากนะครับตรวจตั้งแต่ดีเอ็นเอก็สงสัยแล้วล่ะเราทำอื่นต่อไปเช่นมีสแกนดูในท้องของแม
6: ่
7: เราพยายามที่จะไม่ทำสแกนนะครับตรวจแค่ต้นข้าวก็รู้แล้วนะ
6: สมัยก่อนสมัยโน้นยังไม่มีวิวัฒนาการทางการแพทย์เยอะเนาะออกมาเป็นแบบนั้นนะคะขอไปเรื่องอื่นกันบ้างนะคะคุณเดวิดบูนอายุ65ปีไปฉีดวัคซีนงูสวัสดแบบเชื้อเป็นครบ4ปีในเดือนนี้จำเป็นต้องไปฉีดแบบเชื้อตายได้ยังครับอาจารย์ถ้ายังควรจะอีกกี่ปีครับ
7: รออีกสัก 2-3 ปีครับเหตุผลที่สำคัญก็คือภูมิคุ้มกันจากเชื้อเป็นตัวชุดแรกๆเนี่ยเป็นเวอร์ชันแรกนะไอ้งูสวัสดเนี่ยเวอร์ชันสองเป็นตัวแบบเชื้อตายครับมันก็จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวท่านเองอยู่แล้วนะครับก็จะมีภูมิอยู่ในตัวเองเพราะฉะนั้นจะรีบร้อนไปฉีดแบบที่2ก็ได้ผลใกล้เคียงกันกับของเดิมแต่ผู้เหล่านี้ครับมันค่อยๆลดลงเพราะจากเชื้อเป็นเนี่ยมันอยู่ไม่ทนเนี่ยเราจึงพยายามไปสร้างเวอร์ชัน2วัคซีนชุดเวอร์ชัน2ที่ราคาแพงๆปัจจุบันเนี่ยนักเต่ารู้ราคาแพงมากใช่ไหมครับ
6: ใช่ราคาแพง
7: มันก็จะเป็นตัวที่ไปสร้างไปเติมภูมิกันให้ในตัวคนนะครับแต่ว่ามันมีอยู่ก็เลยรอไว้ก่อนแล้วก็ใช้ภูมิเก่าที่สร้างกันมาแล้วเนี่ยอีกสักพักยังได้ครับทำสะดวกครับท่านฟัง
6: นะคะท่านนี้บอกว่าย่าง52ฉีดงูสวัสดได้หรือยังครับ
7: มันเร็วหรือเปล่าแต่ก็ประมาณสัก55ขึ้นไปนะครับปัจจุบัน
6: ค่ะมีคุณผู้ฟังคุณชัยยศค่ะอาจารย์ถามถึงเรื่องแมลงวันช่วงนี้อากาศร้อนเนาะแมลงวันอาจจะเยอะนะคะแมลงวันที่เกิดจากหนอนนะคะหนอนมาจากซากศพสัตว์อะไรพวกเนี้ยมันจะมีเชื้อโรคแล้วก็จะมีอันตรายไหมครับอาจารย์
7: มีโอกาสมีได้ครับเพราะว่าแมลงวันที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้บินจากตัวสัตว์ที่ตายซากสัตว์ตัวเนี้ยทันทีไงมันก็ยังบินกลับไปกลับมาเพราะมันอาศัยที่ตรงนั้นกลิ่นของซากสัตว์ที่ตายก็จะเหนี่ยวนำให้มันบินไปหาตรงนี้พอกลับไปบินไปเกาะรอบสองทหารที่ขามันนะจะไปติดอยู่กับน้ำเหลืองสัตว์ซากสัตว์ตัวนั้นแล้วก็นำเชื้อโรคตัวนั้นติดไปที่อื่นได้ด้วยท่านฟังเห็นภาพไหมครับพอมันเกิดปั๊บมันได้จากไปแล้วไปเลยมันก็ไปมาๆอยู่ในการที่มันบินไปบินมานี่ครับมันทำให้ไปรับเชื้อจากเจ้าซากสัตว์เหล่านั้นติดตัวไปด้วยได้นะครับ
6: นะคะแล้วก็อีกคำถามหนึ่งค่ะอาจารย์ที่อาจารย์แนะนำให้ผู้สูงวัยเลี่ยงการกินพวกเนื้อหมูเนื้อที่สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแต่สมมติว่าเราไม่กินเนื้อหมูแต่กินน้ำซุป ที่ต้มแบบประเภทเล

0: อะไรพวกนี้ได้ไหมคะอาจารย
1: ์อ๋อพวกนี้อาจจะไม่เป็นไรครับเพราะมันจะเบาลงมากเลยนะที่พูดถึงว่า red meat ถ้าผมอธิบายต่อเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจกังวลกันเยอะขึ้นนะครับ red meat คือต้องเป็นเนื้อสัตว์ของพวกที่เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับถ้าเป็นเนื้อสัตว์ของประเภทอื่นๆเช่นที่ไม่ใช่เลี้ยงด้วยนมนะครับเช่นปลานี่ไม่ใช่เลี้ยงด้วยนมนะท่านสั่งไก่นี่ครับไม่ใช่เลี้ยงด้วยนมนะครับไก่นี่ออกจากไข่ลูกของมันออกจากไข่ไม่ใช่เลี้ยงด้วยนมเลี้ยงด้วยนมคือพวกที่ลูกออกมาแล้วยังให้นมลูกกินอยู่เช่นหมูท่านคนก็จำได้นะครับว่าลูกออกมาแล้วเพิ่งดูดนมแม่อยู่เลยอ่ะนะวัวอย่างเงี้ยลูกดูดนมแม่นะพอสักก่อนควายเนี่ยทั้งเราทั้งอะไรคนเนี้ยกลุ่มเลี้ยงด้วยนมเพราะกล้ามเนื้อมันเนี่ยสัตว์พวกที่เลี้ยงด้วยนมครับมันมีสารที่ชื่อว่าไมโอโกลบินเป็นสารสีแดงทำให้เนื้อสัตว์เหล่านี้เป็นเนื้อสัตว์พิเศษที่เรามาทำสเต็กกันนี่นะครับที่ผมพูดนี่เพื่อต้องการจะเชียร์ให้คุณกินไอ้สเต็กที่เป็นชิ้นๆเนี่ยที่ขายกันปัจจุบันราคาแพงเนี่ยเบาลงสักนิดเองถ้าคนอายุมากขึ้นแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นวัยหนุ่มวัยสาวเนี่ยไม่ว่ากันตามสะดวกของท่านนะ
0: นะคะคุณผู้ฟัง1943ค่ะบอกว่าอาจารย์ครับอาการน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยมันสามารถรักษาให้หายได้ไหมคะอาจารย์คุณบอมบี
1: รักษาครั้งนั้นให้หายได้แต่ครั้งต่อไปอาจจะมีเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็ได้เพราะว่ามันเกิดจากการที่เรามีความเสื่อมของอวัยวะแห่งการทรงตัวในหูไว้ฟังเสียงเธอรักฉันรักเธอแต่ว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยครับไอ้ DNA เนี่ยตอนที่สร้างลูกขึ้นมาในตอนท้องแม่9เดือนแรกมันดันไปฝากอวัยวะในการทรงตัวไว้ในหู
0: ค่ะ
1: มันเชื่อว่าในหูเนี่ยปลอดภัยมากเลยฝากอวัยวะนี้ไว้ก็เติบโตพร้อมคนนะครับก็ให้เราทรงตัวรั้วเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรก็ยืนเดินได้มั่นคงอะไรเงี้ยครับมีปัญหาที่เมาก็เพื่อจะไปอยู่บนโต๊ะเรือข้ามฟากภาษารู้จักไหม
0: รู้จักโครงเคลง
1: ใช่นักศึกษาแพทย์เนี่ยมีบางคนที่ข้ามเรือข้ามฟากจากศรีราช
0: สิริราชใช
1: ่ไม่ใช่เพราะว่าขี้เมา ไม่ใช่เมากินเหล้าเลยเขาจะเมาเรือครับยืดข้ามเรือศรีราชไปกลับไปที่ท่าประจันฝั่งกรุงเทพเนี่ยมันต้องรอเรืออยู่จนเป็นโป๊ะสมัยก่อนนั่นแหละครับเขาไม่ได้มีสถานีให้นิ่งๆให้ยืนรอนะมันยืนรอในโป๊ะเลยโป๊ะสมัยก่อนเนี่ยมันจุคนที่ไปยืนรอเต็มๆแล้วก็ห้ามลงเลยนะครับไปยืนรอเรือข้ามฟากก็คนข้ามเยอะนักศึกษาแพทย์บางคนที่เมาง่ายก็ยืนรอไม่ได้ข้ามฟากตรงนี้ไม่ได้ต้องไปข้ามฟากทางสะพาน
0: คุณผู้ฟังท่านนี้ค่ะอาจารย์เราพูดถึงเรื่องของวันก่อนผมงอกใช่ไหมคะก็บอกว่าอายุ43มีผมงอกก็ย้อมบ่อยผมเสียมากแล้วก็ร่วงมันมีอาหารอะไรบำรุงให้ดกดำไม่ร่วงไม่งอกบ้างไหมคะโดยพื้นฐานของหนูเป็นคนผมบางโดยเฉพาะรอยแสกอาจารย
1: ์ครับอันนี้ก็เข้าใจได้นะครับเพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงๆในปัจจุบันนะครับเด็กที่เป็นวัยรุ่นเติบโตขึ้นแล้วก็เข้าสู่วัยกลางคนอายุต้นๆ35 40 45เนี่ยด้วยผมงอกมากขึ้นเราถึงได้เอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังจริงๆแล้วเขาก็ทำการศึกษาว่าเหตุอะไรเนาะที่ได้เป็นในคนมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยคนกว่าจะผมงอกได้กันนู่นนะครับเลข6ขึ้นนำอ่ะ
0: ใช
1: ่เป็นอย่างนั้นเรื่องมันสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราเนี่ยใช่ไหมเด็กสมัยนี้ทำไมเกิดขึ้นพบเยอะขึ้นศึกษาสรุปว่าเหตุสำคัญที่อาจจะมีผลจริงๆจังๆกับมันมากคือเรื่องของความกังวลเรื่องจิตใจพวกนี้เป็นเบอร์หนึ่งนำมาก่อนเลยครับทุกท่านแก่ถ้าหลานๆจะดูแลไอ้พวกนี้ก็คือคลายตรงจุดเรื่องของจิตใจให้มากนะ
0: จะ
1: ได้ช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งเพราะว่าเรื่องการผมงอกนี่ครับมันกลับคืนไปกลับคืนมาได้นะท่านผู้ชมมันไม่เหมือนผมร่วงที่จะพูดในสัปดาห์ต่อๆไปนะผมงอกมันจะเปลี่ยนได้ครับ
0: อาจารย์เสียดายอยากคุยต่อเวลาหมด
1: ครับได้ครับ
0: สวัสดีครับ
2: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟังออนไลน์ที่ FM 99 Active Radio

0: 少数内幕封建杀破。
1: 放 Active Radio， 麦

0: Quality to Well ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
1: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
2: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
3: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Quality Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
4: FM 99 คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99 รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าช่วยใหอวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการ Variety Travel พบกับทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนวันนี้อยู่กับผมเหม่งกิพัฒน์แล้วก็อาจารย์ธรดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์ครับเดี๋ยวอีกสักครู่อาจารย์จะโฟนอินเข้ามาพูดคุยกันในรายการนะฮะแล้วก็เช่นเคยครับท่านผู้ฟังสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราที่489899หรือไลน์ YouTube Variety Travel หรือ Facebook Fanpage Variety Travel ครับก็ส่งเข้ามาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็มาดูเรื่องของวันหยุดเดือนสิงหาคมนะฮะวันที่12สิงหาคมหยุดวันแม่นะฮะก็วันเดียวนะฮะวันพุธกลางสัปดาห์เลยแล้วก็อาจารย์อยู่ในสายแล้วเดี๋ยวให้อาจารย์เซตอุปกรณ์ให้เรียบร้อยก่อนนะฮะก็จบกันไปเรียบร้อยกับเทศกาลแห่เทียนนะฮะอุบลนะครับแต่ว่าก็ยังสามารถเที่ยวอุบลยนต์ได้ทั้งเดือนนะฮะมีหลากหลายกิจกรรมให้เที่ยวชมกันต่อเนื่องเทียนแกะแล้วนะครับเขาก็มีเก็บ

0: ไว้ใครที่ไม่ได้ไปช่วงของงานเทศกาลนะครับก็ตามหลังไปดูกันได้นะฮะมีที่วัดพระธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเข้าไปชมกัน 3-17 สิงหาคมนะครับอ่ะอาจารย์อยู่ในสายแล้วอาจารย์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุณเหม่งครับจะมาพบกับวันจันทร์ที่แสนสดใสเพราะมิสเตอร์ทรัมป์เขาบอกว่าเขาจะเลิกรบกับอิหร่านแล้ว
0: ครับอิหร่านบอกว่าอิหร่านขอให้หยุดยิง อิหร่านบอกเอ๊ะเมื่อไหร่นะพูดเมื่อไหร่ไม่รู
1: ้อันนั้นเป็นเรื่องที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาประมาณ9ครั้งแล้วจงสบายใจได้อย่าไปถ้าเกิดมันน้ำมันมันลดมันจะเป็นเรื่องที่ดีแต่น้ำมันแต่ก็อย่าไปหวังว่ามันจะเป็นเรื่องจริงจังอะไรขนาดนั้นเนื่องจากมันเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่าจนผมเลิกวิเคราะห์แล้วครับ
0: ครับ
1: ช่างมันจะครับรอผลลัพธ์แล้วกันว่าน้ำมันราคาหน้าปั๊มเท่าไหร
0: ่น้ำมันโลกลงไป70-80ตอนนี้มันแต่น้ำมันหน้าปั๊มน่าจะลงได้สักบาท2บาทนะฮะ
1: น้ำมันหน้าปั๊มอั้นอยู่นานมากครับคือราคานี้ตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดดูจากราคาลงกลั่นสิงคโปร์นะฮะเพราะว่ายังไงเราก็ต้องดูตลาดสิงคโปร์เป็นหลักต้นเดือนที่แล้วกับสิ้นเดือนที่แล้วเนี่ย
0: ครับ
1: ราคาต่างกันประมาณ 4-50 เหรียญอันนี้เราพูดถึงน้ำมันดีเซลนะครับ
0: ฮะ
1: จาก110ขึ้นมาเป็น160แล้วประมาณนั้นเพราะฉะนั้นก็ถึงของโลกลงเราก็ไม่ลงง่ายๆหรอกเพราะว่ายังมีกองทุนน้ำมันอีกจำนวนมากที่ต้องชดใช้
0: ไปเทศกาลงานประเพณีนะฮะนี่เพชรบุรีส่งมาหลายรอบแล้วนะครับขอเชิญไปเที่ยวงานเทศกาลภาพยนตร์เพชรบุรีเมืองฉายหนังฉายเมืองทุกวันเสาร์สิงหาคมนะครับตลอดเดือนสิงหาณวิกชั่วคราวหน้าศาลเจ้าวัดลาดอำเภอเมืองครับแล้วก็ต่ออีกนิดนึงนะฮะลำตะคองฝากมานะครับบนอกอากอกอางและตั้งแต่มีทางด่วนข้างบนเนี่ยคนไม่วิ่งข้างล่างเลยไปเที่ยวงานเทศกาลกินปลาลำตะคองครับณท้ายเขื่อนลำตะคองบ้านท่างอยอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับจัดวันที่1-7กันยายนนะครับไปกินปลากันนะฮะก็คนเยอะครับงานนี้ถือเป็นงานใหญ่ของที่องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึกนะฮะที่ลำตะคองเขาครับ
1: ตอนนี้ก็อย่างน้อยมีคนอาจจะมีลงไปข้างล่างบ้างถึงคิดมากก็มันก็เป็นสถานการณ์อย่างเงี้ยครับเดี๋ยวมันก็ปรับเรื่องไปครับเพราะว่าจนพอมีมอเตอร์เวย์มาเรื่อยอะไรต่างๆสมัยก่อนยังจำได้เลยว่าตอนช่วงที่จะทำตลาดหนองมนใหม่ๆเนี่ยก็มีไม่ใช่ตลาดหนองมนครับเพิ่มทีมอเตอร์เวย์ที่ผ่านในนั้นบ่อยใหม่ๆเนี่ยหนองมนเนี่ยไปพัทยา
0: ครับ
1: เริ่มทีเราวิ่งสุขุมวิทยังไงก็ต้องผ่านหนองมนหนองมนบางแสนนะฮะ
0: ครับ
1: แต่หลังพอจะทำตอนนั้นหนองมนก็บ่นว่าเฮ้ยแล้วคนมันจะหายไปหมดไหมหรืออะไรแล้วก็ตกเสาไปช่วงนึงแต่ว่าตอนหลังมันก็กลับมาในระดับที่เหมาะสมนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็ปรับตัวกันไปเพราะว่าบ่นไปก็ไม่รู้จะทำยังไง
0: มีช่วงหนึ่งที่มีตลาดริมมอเตอร์เวย์ฮะมันก็มีพวกร้านค้าไปจับจองกันเยอะแต่ว่าตอนนี้แทบไม่มีคนแล้วเลิกกันไปหมดแล้วฮะก็กลับไปเที่ยวหนองบนกันเหมือนเดิม
1: ที่ไหน
0: ไอเมื่อผมจำได้เมื่อสักผมสัก10 กว่าปีที่แล้วอะครับอาจารย์คือมันจะมีที่ริมมอเตอร์เวย์นะฮะช่วงเลี่ยงเมืองชลบุรีมุ่งหน้าศรีราชาไปทางพัทยาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยโอ้โหรถเยอะมากนะฮะเต็มไปหมดเลยนะฮะทั้งฝั่งขาเข้าฝั่งขาออกแล้วก็มีพวกร้านขายของฝากเนี่ยก็จากในตลาดหนองมนนี่แหละไปจับจองกันเยอะเหมือนกันครับอาจารย
1: ์ก็
0: ตอนนี้หายเรียบ
1: มันก็ปรับตัวกันไปตามยุคสมัยอย่าไปคิดมากนะฮะคือตลาดเป็นคนกำหนดฮะตลาดเป็นคนกำหนดว่าตรงไหนมันจะผู้คนเอาไว้ง่ายว่าคนเป็นคนกำหนดจะสนใจเลยเอาให้รอไปวันๆก่อนเธอตอนนี
0: ้ฮะแล้วก็ดีแล้ว
1: ลืมไปตรงส่วนนั้นไปเติมไปมุ่งหน้าสู่ความรุ่งเรืองกันดีกว่าเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องกองทุนน้ำมันผมเลยกดดูเล่นๆนะฮะ
0: ครับ
1: สถานการณ์ภาพกองทุนน้ำมันนะฮะฐานะกองทุนน้ำมันเนี่ยติดลบอยู่ 65,700 ล้านซึ่งถ้าเกิดจำกันได้ว่าตอนการสงครามก็ติดอยู่ประมาณนี
0: ้
1: 63ตอนแรงๆหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามว่ากองทุนน้ำมันแต่ภาพปี

0: ไหมเห็นน้ำมันลดราคาลงมาในช่วงหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาแล้วลงไปอีท่าไหนก็ตามผลลัพธ์ก็คือ66,000 ล้านที่อย่างต้องใช้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าน้ำมันก็คงจะต้องไม่ว่าตลาดโลกจะเป็นอีท่าไหนเราก็น้ำมันก็คงจะอยู่บริเวณนี
1: ้
0: ต่อไปอีกพอสมควรเนื่องจากเรายังมีอีก66,000 ล้านที่ต้องไปใช้ตังค์
2: รถใช้รถไฟฟ้าดีกว่าไหมออกจากวงจร
0: ก็ออกจากวงจรก็อย่าลืมว่าก็ต้องไปขายคันเดิมซ
1: ื้
0: อคันใหม่ขายคันเดิมก็ต้องขาดทุน
2: ยัง
0: ไงก็ขาดทุน
2: เอาตังค์ที่ไหนมาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าฮะผมหมายถึงไม่รถไฟฟ้า MRT BRT
0: มาซื้อก็ใช้ได้คนก็ใช้กันอยู่แล้ว
2: ครับ
0: แม้แต่พนักงานผมเนี่ยถ้าเกิดผมเข้าเมืองผมก็ใช้ BTS ผมอยู่แล้วผมไม่บ้าขับรถเข้าในเมืองแต่ก็ต้องเข้าใจว่าบ้านเรามันทุกอันไม่ได้อยู่ติด MRT หรือ BTS ทุกคนมันก็มีข้อจำกัดว่าบางทีอยู่หมู่บ้านแล้วอย่างคุณเมงเนี่ยเอาใช้ดิใครว่าอะไรไปบอกคุณผู้ฟังให้ใช้แล้วคุณเบ่งใช้หรือเปล่า
2: โอ้ยคือสมมตินั่งรถอะไรนะนกเหลืองนะรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเนี่ยมาจากรายการเที่ยวสมทเนี่ยโอ้โหต้องวิ่งอ้อมเมืองครับอาจารย์ฮะวิ่งจากศรีนครินทร์มุ่งไปหัวหมากแล้วก็วนโค้งผ่านวิ่งบนเส้นลาดพร้าวมาต่อที่แถวๆสีแยกลาดพร้าวตัดกับถนนรัชดาภิเษกฮะแล้วก็นั่ง BMRT มาต่ออีกทีนึงโอ้โหมีชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงเสียเวลาเกินอืม
0: ใช่ใช่มั้ยคุณนี่ยังเป็นอย่างงั้นได้จะไปบอกให้คุณผู้ฟังใช้ได้ไง
2: เ
0: ออคนละคนทุกคนก็ถ้าเกิดมันใช้ได้ทุกวันมันก็ดีไอ้ขี้เกียจไปนั่งรถติดเริ่มตอนนี้แต่รถมันมีว่าเป็นพาหนะมันไม่มีอะไรโชว์ความหรูหรามากมายขนาดนั้นทุกคนก็เบื่อรถติดกันแน่ๆน่ะถ้าเกิดก้าวขึ้น BTS ถึงที่ทำงานเลยทุกคนก็ใช้
2: ไปเที่ยว
0: ปัญหาก็คือว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น
2: ไปเที่ยวดีกว่า
0: ก็ขายรถน้ำมันดิแล้วซื้อรถไฟฟ้าคราวนี้ก็ผ่อนอีกยาว
2: เอาที่มีใช้ไปก่อนแล้วกันนะ
0: นั่นแหละทำอะไรก็ทำนะฮะ
2: เตาฟักแล้วฮะอาจารย์ฮะรังที่4
0: โอ้ยอันนี้เซอร์ไพรส์พอสมควรนะฮะอันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเต่ามะเฟืองนะครับ
2: แ
0: ม่เต่ามะเฟืองหลงด้วยดูเพราะว่าปกติเนี่ยเต่ามะเฟืองจะวางไข่เดือนพฤศจิกายนยาวไปจนถึงเดือนมกราคมนะฮะแต่แม่เต่าตัวนี้ชื่อเขาตั้งชื่อกันว่าเต่านโมนะฮะถ้าท่านจะกลัวผีก็ว่ายทะลวงเข้ามาวางไข่ตรงกลางเนี่ยหลงก็เรียกหลงแบบสุดๆนะแม่เต่าบอกฉันหลงเพิ่งนั้นวางไข่กันเดือนมิถุนา
2: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ยาวหมดแล้วแถมยังไม่ใช่หลงหนเดียวด้วยเรียกว่าหลงมาแล้วก็ไม่อั้นวางไข่รวดเดียว6 รังซึ่งก็เป็นสถิติที่สูงมากสำหรับเต่ามะเฟืองตัวนึงที่วางไข่ได้ถึง6โดยเฉลี่ยของเราได้3-4 รัง
2: อ
0: ันนี้ได้ถึง6 รังแล้วที่เซอร์ไพรส์สุดๆก็คือเดิมทีในอดีตก็เคยมีแม่เต่าหลงฤดูมาวางไข
2: ่
0: ปรากฏว่ามันไม่ฟักเลย
2: ม
0: ันไม่มีน้ำเชื้อแต่แม่เต่าตัวนี้ถ้าทายจะฮอตฟักทุกรังนะฮะ4 รังนี้ฟักหมดแล้วอัตราฟักเนี่ยสูงมากเพราะว่าปกติเต่ามะเฟืองต่อให้ถูกฤดูเนี่ยเราจะได้อัตราฟักบางที30-40%ที่ลูกไข่จะฟักออกมาเพราะว่าน้ำเชื้อไม่พอ
2: ครับ
0: แต่แม่ตัวใหม่เนี่ยอัตราฟักถึง70-80%ครั้งที่สี่ยังอยู่70-80%เนี่ยถือว่าสูงมากนะฮะเพราะฉะนั้นก็เขาเพิ่งรู้สึกเขาปล่อยกันไปเมื่อวานถ้าผมจำไม่ผิด
2: ใน
0: ที
2: ่
0: ส
2: ี่
0: ครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีเล็กสำหรับทะเลไทยว่าธรรมชาติจะมีวิธีปรับตัวและหาทางของเขาได
2: ้ดูข่าวเนี่ยผมโอ้ยเมื่อเช้าหน้าขับรถมาแหมเปิดไม่ว่าจะเปิดช่องไหนฟังข่าวก็พูดถึงแต่คดีที่ชลบุรีฝั่งละหดหูก็มีข่าวเต่านี่แหละช่วยหน่อยฮะ
0: ใช่ฮะแต่นี่จริงๆมีข่าวหูอย่าฟังแม่
2: อะไรฮะ
0: เป็นลูกพยูนตายลวดแต่มีตัวที่11แล้ว3วันนี่ตายเป็นมุกกี่ตัวแล้ว
2: เคี้ยวยังอยู่อ่ะฮะ
0: 11ตัวครับทั้งปี
2: เคี้ยวยังอยู่ใช่ไหมฮะ
0: ตัวที่10นี่หัวหายไปเลยตัวที่9โดนกรีดตัวที่11นี่ยังอยู
2: ่โอ้โห
0: แต่ลูกตายเยอะฮะ นะฮะก็เนี่ยเอาเป็นว่าเป็นข่าวเศร้าแล้วก็ยังทำอะไรไม่ได้ก็เอาข่าวดีๆบ้างรายการเรามุ่งหน้าสู่ positive thinking
2: ครับไปกันที่ข่าวดีฮะ Chinese Summer นะประเทศจีนฤดูร้อนนะฮะช่วงซัมเมอร์คือเขาจะมีซีซั่นของเขาซัมเมอร์เนี่ยคือตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมโดยประมาณนะนะฮะนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยเลือกเที่ยวไทยเป็นอันดับหนึ่งครับอันนี้ข่าวดี
0: ดีนะฮะก็มากันเยอะๆหน่อยเดี๋ยวต้องเอาเงินไปใช้กองทุนน้ำมันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกด้วยคำเดียวว่านักท่องเที่ยวชาวจีนก็จะเป็นอันดับหนึ่งอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวไทยก็พึ่งพาจีนเยอะถ้าเกิดเขาจะมาไม่มาอะไรก็จะไปว่าเขาบ้างอ่ะผมก็เคยพูดไปรู้กี่คนแล้วนะเพราะว่ามันสนุกปากแต่มันกระเป๋ามันแห้งเพราะการท่องเที่ยวมันกระจายไปทั่วแล้วยุคนี้มันคนไทยก็ในอนาคตก็น้อยลงเรื่อยๆถ้าทางเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฝากความหวังไว้กับการท่องเที่ยวต่างชาติแล้วมันมีการกระจายรายได้หรืออะไรต่างๆมันก็เกิดขึ้นได้นะฮะเพราะฉะนั้นขอให้ก็ช่วยกันยิ้มแย้มแจ่มใส ทั้งบนใบหน้าและในเน็ตแล้วก็อย่าไปหลอกเหลือกอะไรเข้ามากอยู่แล้วก็ดูแลความปลอดภัยให้เยอะๆนะเพราะฉะนั้นก็อยู่กันอย่างสงบ
2: อีกหนึ่งหยด
0: หาตังค์กันไปเถอะ
2: อีกหนึ่งหยดน้ำทิพย์นะฮะเธอก็เปลี่ยนผ่านและเดือนสิงหาคมเรียบร้อยไทยช่วยไทยพลัสมาแล้วครับอาจารย์ครับใช่แล้วด้วยผมเนี่ย
0: ผม
2: เดือนที่3มาแล้ว
0: ทันรวมจนหมดแถมยังสำหรับเดือนที่แล้วเดือนนี้ยังไม่ได้ใช้ครับใจเย็นผมรอให้คนอื่นได้ใช้กันไปก่อนจะได้กระจายรายได้ไงผมไม่ได้มีปัญหามากเพราะฉะนั้นต้นเดือนเนี่ยคนก็จะไปแห่ใช้แล้วก็จะบอกว่าหมดแล้ววันที่8วันที่10หมดแล้ว เดี๋ยวพ่อค้าแม่ค้าเขาปลายเดือนเขาจะไม่ค่อยได้รายได้เพราะงั้นผมจะไปสไตล์ครึ่งเดือนหลังเพื่อให้กระจายรายได้ไปช่วยพ่อค้าแม่ค้าตอนครึ่งเดือนหลังเพราะว่าส่วนใหญ่จะไปใช้กันครึ่งเดือนแรก
2: ครับขออนุญาตไปที่ข้อความนักคุณฮาเวียส่งเข้ามาทำไมเงินเยนที่ผ่านมาถึงอ่อนค่าครับแล้วจะแข็งค่าขึ้นไหมครับจะไปเที่ยวช่วงปลายปีให้จันตอบ
0: มันแข็งแล้วอ่ะ
2: มัน
0: เขาต้องแทรกแทรกไป
2: มันอ่อนเฉพาะดอลลา
0: ร์ไม่เงินเยนอ่อนนี่อ่อนมานานแล้วนะฮะอ่อนมาระดับ20 บาท 19 บาท19 บาทนี่18 บาทครึ่ง
2: ครับ
0: ก็คือต่ำ20นิดนึงผมจำได้แม่นเพราะต่ำ20เมื่อไหร่ผมแรกเลยเสร็จแล้วก็กลับไป20แล้วก็เป็น20กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนั้นเนี่ยก็คือผมก็จะแลกเป็นระยะนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อ2วันก่อนเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเขาแทรกแซงเงินรัฐบาลญี่ปุ่นแทรกแซงเงินคงเข้าใจนะฮะ
2: ครับ
0: แต่งค่าเงินเพราะฉะนั้นเงินเยนก็เลยพุ่งพรวดกลับไปที่ประมาณสัก21ตอนนี้ผมไม่ได้ดูเพราะว่ามันแพงแล้วผมก็เลยขี้เกียจดู21กว่าถ้าเกิดถามว่าจะไปเที่ยวเราก็ต้องการให้มันอ่อนใช่ไหม
2: ครับ
0: อันนี้บอกยากเพราะว่ามันยืน19 20 20กว่าบาทเนี่ยยืนมาครึ่งปีอ่
2: ะ
0: แต่พอมาเป็น21กว่าเนี่ยตอนนี้มันเริ่มแทรกแซงเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันน่าจะ21กว่าไปเรื่อยๆจนถึงสิ้นปีที่คุณคาเวียจะไปเที่ยว
2: ครับมี
0: ตอนแรกตอนนี้ก็รออีกสักเดือนหนึ่งดูทีวีแววแล้วก็ค่อยๆทยอยแลกใส่ travel card ไปก็ได้
2: เผื่อจะอ่อนกว่านี้ใช่ไหมแต่ว่าเขาเอาดอลลาร์ไปแทรกแซงแล้วนี
0: ่ก็แทรกแซงแล้วไงตอนนี้มันแข็งขึ้นมาไง
2: ครับ
0: แต่เราไม่มั่นใจว่าจะแทรกแซงอีกหรือเปล่าไง
2: โอ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ว่าแต่ผมคิดว่าน่าจะอยู่ระดับ21นิดๆเนี่ยไปเรื่อย
2: ๆแล้วก็มีปรับใหม่ด้วยไทยเที่ยวไทยพลัสนะฮะอันนี้คำใหม่เรื่องแล้วเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับรัฐร่วมจ่ายค่าโรงแรม 50% สูงสุด 3,000 บาทจำกัด 500,000 สิทธิ์นะครับคาดว่าจะเปิดให้ลงทะเบียนในเดือนกันยายนนะฮะเดี๋ยวจะเสนอครม.ปลายเดือนสิงหานี้นะครับแล้วก็ปรับใช้งบเงินกู้เร่งกระตุ้นท่องเที่ยวในช่วงโลซีซั่นนะฮะก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นนักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์สูงสุด50ต่อคนนะครับสนับสนุนคูปองด้วยมูลค่า500บาทต่อสิทธิ์นะครับครอบคลุมในเรื่องของการใช้งบไปช้อปปิ้งทัวร์แบบ one day trip ร้านอาหารแล้วก็เป็นรถเช่านะฮะ

0: สิทธิ์ได้77จังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับและก็ใช้ได้ในวันธรรมดาหรือวันหยุดก็7วันนั่นแหละ7วันจันทร์ถึงอาทิตย์นะฮะก็ใช้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ครับ
1: ก็เดี๋ยวรอให้รายละเอียดออกมาเป๊ะๆก่อนแล้วเราค่อยผ่านครม.ก่อนแล้วเราค่อยมาพูดคุยกันแต่มันเดี๋ยวมันรายละเอียดมันเยอะฮะมันอะไรสิทธิ์ละ500
0: ฮะคาดว่าจะต้องปรับอีก1เช่นว่า510มันน้อยไปไหมอะไรอย่างเงี้ยด้วย
1: ไอ้เดี๋ยวไอ้ตรงนั้นก็อาจจะต้องว่ากันเป็นว่ารายละเอียดรายบุคคลไง
0: ครับ
1: แต่ตกลงเท่าที่ฟังคุณเหม่งพูดมานี่เหมือนกับเราได้2รัฐบาลจะช่วยเรา 2,500
0: เออใช่ก็1คนต่อ50สิละ500
1: เออคนฟังแล้วเพราะงั้นไอ้ 5,000 นี่หมายความว่าเราต้องออกเอง 2,500 ใช่มั้ยโอเค 5,000 ก็ 5,000 จากนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าสิทธิ์เนี่ยถ้าเกิดเป็นทัวร์เดย์ทริปเนี่ย
0: ครับวันเดย์ทริป
1: วันเดย์ทริปเนี่ยไทยเที่ยวไทยคนไทยเที่ยวเนี่ย
0: จะใช้ไหม
1: เออจะไปใช้ยังไงผมยังคิดไม่ค่อยออกกันนะแต่เอาคืออาจจะมีก็ได้ไปรอบแก่งหรือไม่ก็นั่งเรือไปเที่ยวเกาะแล้วกันเพราะปกติถ้าเกิดเราขับรถเที่ยวเราก็เที่ยวเองกันอยู่แล้วใช่ไหม
0: คร
1: ับ แล้วก็ถ้าเกิดเป็นร้านอาหารโอเคอย่างเงี้ยใช้ได้แน่นอนรถเช่าผมก็ถ้าเกิดเป็นผมก็ยังใช้นะเพราะว่ารถเช่าบินไปแล้วก็เช่ารถอย่างน้อยก็ประหยัดค่ารถอย่างเห็น
0: อ่ะแล้วนอกจากนี้นะฮะก็ยังมีโครงการ Fly Thai All the Feeling แล้วก็อีกโครงการนะครับ Thailand Air Connect นะครับที่จะใช้กระตุ้นการเดินทางในประเทศแล้วก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คาดว่า3โครงการนะครับจะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวได้ราวๆ 56,000 ล้านบาทครับแต่ว่าเดี๋ยวก็น่าจะมีปรับอีกนิดนึงอ่ะ
1: แล้วอะไรได้ตั้ง 56,000 แล้วมาให้ 5,000
0: เออใช่ไหมฮะ
1: ไม่ได้เลยอย่างนี้คนต้องปรับฮะถ้าเกิดได้เจตัวคาดการณ์ว่า 56,000 เนี่ยควรจะเอามาเพิ่มงบไทยเที่ยวไทยพลัสสัก 25,000
0: ครับ
1: จะได้ครึ่งๆไง
0: อ
1: ๋อจาก 5,000 ล้านขึ้นไปแค่ 25,000 ล้านเพราะว่าก็คาดการณ์ว่า 50,000 รายสร้างรายได้ตั้ง 56,000 ไม่เหรอ
0: ครับ56,000ล้านบาทครับ
1: ใช่แล้วมาครึ่งนึงดิ
0: อ่ะก็มีท่านฟังส่งเข้ามาครับไปเที่ยวทะเลหน้ามอสุมก็ดีนะครับถูกแล้วก็ไม่มีคนคือดีมียอยักษ์กลันด้วย
1: อ๋อใช่ฮะผมเป็นสายประจำผมตัวประจำเลยครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าหน้าร้อนหน้าที่ทะเลเงียบๆตัวเนี่ยผมทำงานนะหน้ามรสุมเนี่ยคือหน้าที่ผมจะไปนอนกลิ้งถ้าเรานอนกลิ้งแล้วก็ดูทะเลตกก็ตกไปเด็ด
0: ครับ
1: อยู่ในห้องแอร์สบายฝนตกยิ่งดีอากาศสบายด้วยตราบใดที่ผมไม่ลงไปอยู่ในทะเลตอนที่คลื่นแรงๆการที่มีเสียงคลื่นตุ้มๆ มันก็สร้างฟีลลิ่งแสนจะดีให้กับผมเวลานอนได้ฟังเสียงคลื่นด้วย
0: อยู่ริมทะเลฟังคลื่นสาดแล้วก็ฝนพำๆโอ้โห
1: ใช่นั่งยิ้มจะดิกเท้าตอนบ่ายสามดูฝนปล่อยผมว่าไปแล้วก็ที่สำคัญคือถูกแน่นอนยิ่งวันธรรมดาไปเถอะ
0: ครับแล้วในช่วงของกรีนซีซันช่วงนี้นะผมว่าราคาก็คือด้วยความที่ไม่มีคนพักเนี่ยไม่คนพักเนาะยิ่งไปวันธรรมดาวันทำงานด้วยราคาก็จะเผื่อได้ลดอีก 50% ด้วยนะผมเคยจอง
1: นะต่อรองโทรไปต่อเลย
0: นะ
1: จะไปเจอตัวปกติหลังๆเที่ยวเนี่ยผมไม่ช่วยกดแอปกดแอปเอาไว้ดูราคามาตรฐานแต่นั่นก็จะโทรไปตรงๆสิ้นเงินสิ้นแล้ว
0: ครับ
1: แต่คือเขาอาจจะลดให้ไม่ได้ก็แถมอะไรสักหน่อยข้าวเช้าข้าวเย็นได้ไหมอะไรคุยๆไปเถอะตอนนี้ก็เชิญได้ช่วยๆกันแล้วยิ่งตอนนี้เนี่ยหลังหยุดยาว
0: ครับ
1: คือหลังหยุดยาวเนี่ย
0: เหงาเลยครับ
1: ว่ามันเหงาอยู่แล้วเพราะคนเที่ยวหยุดยาวกันหมดแล้วเงินหมดด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเวลาเหมาะสมเนี่ยคือ16สิงหา
0: ครับ
1: จนถึง30สิงหาอ๋อ16สัก20สิงหาด้วยเดี๋ยวเรามี12สิงหาแล้วหยุดอีกใช่ไหม
0: ใช่ฮะ
1: หยุดหรือเปล่า
0: หยุดวันเดียวครับอยู่กัน
1: หยุดวันเดียวงั้นสัก20ถึง30สิงหาเนี่ยรับรองเงียบสมใจแน่นอนเนื่องจากถ้าเป็นยิ่งเงินวันธรรมดานะฮะเนื่องจากมนุษย์เตรียมหมดตังค์ไปแล้ว
0: ครับเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสหมดแล้วเรียบร้อย
1: มันก็คือก่อนหน้านั้นไทยกับวันหยุดไปหมดแล้ว
0: อ๋อฮะ ก็แต่ว่าพอช่วงเข้าไฮซีซั่นก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่พักก็ไอ้ที่เที่ยวทะเลก็อาจจะราคาอาจจะคูณ3คูณ4นะฮะเป็นเรื่องปกติไป
1: มันก็เหมือนกระลอก
0: ฮะยังไงครับ
1: กระลอกคือกระลอกไม่ใช่กระลอกบ้านเรานะฮะกระลอกแถวอเมริกาคือแถวล็อกกี
0: ้
1: ก็กระลอกมันจะเข้าหน้าหนาวมันก็ต้องเก็บลูกวอลนัทใช่ผสมไปเลยเพื่อจำศีลเพราะฉะนั้นในช่วงที่ที่เขาหาตังค์ได้อย่าลืมว่าเขาเลี้ยงลูกน้องเขาเลี้ยงทั้งปีนะฮะ
0: ครับ
1: ลูกจ้างเหมาใช่กับท่องเที่ยวไม่ค่อยได้เพราะถ้าเกิดจ้างเหมาคนท่องเที่ยวต้องใช้ความสามารถในการบริหารยิ้มแย้มแจ่มใสต้องความสามารถในบริการว่างั้นปกติถ้าเกิดใครอยู่กัน5ปี10ปีเนี่ยเขาไม่จ้าง3เดือน6เดือนแล้วออกไปแล้วจ้างใหม่แล้วฮะมันลำบากในแง่ของพนักงานจริงจัง
0: อ่ะเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของ Quality Travel ครับพักกันสักครู่ครับ
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์Facebook application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: Quality Travel ดำเนินรายการโดยดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เบ่งพิพัฒน์และทีมงาน
0: กลับมาต่อกันในช่วงที่2ของ Quality Travel อยู่กับอาจารย์ธร.ดร.ธร.ทำรงนาวาสวัสดิ์แล้วก็ผมเหม่งพิพัฒน์ครับย้ำกันอีกทีฮะท่านฝั่งสามารถส่ง SMS เข้ามาร่วมพูดคุยแนะนำทักทายร่วมจัดรายการกับเราได้ที่489899หรือไลฟ์ YouTube Quality Travel หรือ Facebook Fanpage Quality Travel ครับก็ส่งกันเข้ามาพูดคุยกันช่วงนี้ฝนลงแล้วฮะอาจารย์ฮะน้ำเริ่มมาแล้ว
1: เมื่อร่องมรสุมฮะร่องมรสุมตะวันใน2ถึง7อะไรประมาณนั้นอยู่ตรงแถวภาคเหนือเพราะฉะนั้นก็มีฝนพอสมควรนะถ้าถือว่าจะเป็นช่วงที่เก็บน้ำได้ดีเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเอลนีโยที่กำลังเริ่มทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วเนี่ยเข้าใจว่าจะเข้าสู่ซูเปอร์เอลนีโยในช่วงประมาณสักเริ่มทีเราเข้าคาดว่าจะเข้าพฤศจิกายนแต่ตอนนี้ขยับเร็วขึ้นมานะฮะเข้าใจว่าปลายกันยาต้นตุลาก็อาจจะเข้าแรงระดับซูเปอร์เอลนีโยแล้วคือจะเข้าใจนะฮะตอนนี้เราเข้าเอลนีโยแล้วแต่อีกสักแป๊บมันจะย
0: ัง
1: เข้ามันจะแรงกว่านี้หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ตุลาพฤศจิกาธันวามกราอย่างที่เคยพูดมาหลายครั้งแล้วแล้วก็พอข้ามปีใหม่มันก็จะเริ่มเบาลงแล้วก็แต่ปัญหาก็คือเดิมทีคาดว่ากุมภาก็น่าจะจบข้อมูลล่าสุดจากโนอาก็คิดว่ามีนาหรือเผื่ออาจจะมีสาเพราะฉะนั้นปัญหาของเราก็คือถ้าเกิดเอลนีโยมาซูเปอร์เอลนีโยมาเร็วกว่าที่คาดเนี่ยฝนอาจจะจบเร็วกว่าที่คิดหรือไม่ก็แปรปรวนมากเพราะฉะนั้นตอนนี้เก็บน้ำรีบเก็บให้เร็วที่สุดเก็บได้เท่าไหร่เก็บเพราะว่าอาจจะเหลือแค่เดือนหรือ2เดือนอย่างมากนะฮะในการที่จะมีน้ำให้เก็บเยอะๆไอ้ฝนหมอกแม้มันมีอยู่แล้วไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีฝนตกเลย6เดือนแต่มันจะไม่ฝนที่ตกหมอกแม้มันจะไม่พอจะน้ำที่ไปใช้มันก็เขาเรียกเก็บต้นทุนน้ำแล้วก็อาจจะต้องเล็งๆกันว่าถ้าเกิดมันยาวถึงมีนาเมษาเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อทะเลยาวไปจนถึงมิถุนาเป็นอย่างน้อยเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือถ้าเกิดใครอยากไปออนเซ็นเนี่ยไม่ต้องรีบฮะจริงๆผมคาดว่าน่าจะสักเมษาเนี่ยทะเลไทยน่าจะเป็นออนเซ็นได้ทั้งอัน
0: อ๋อไปแช
1: ่โดยเฉพาะหน้าแถวๆหน้าบ้านที่คุณเหม่งเนี่ย
0: ไปแช่น้ำที่ร้อนได้ที่หน้าบ้านผมเลยฮะ
1: น้ำเค็มร้อนนี่หายากนะฮะญี่ปุ่นเองก็เป็นแรงเข้มจากกระแสเนี่ยเล็งออกไปสักประมาณ5-6 โลเพราะแถวนั้นเขาเรียกหินต่อยหอยเลยจากนะ
0: ครับ
1: ผมวางเครื่องไว้ที่นั่นรู้สึกคราวก่อนทำสถิติไว้ 34.5
0: องศาเซลเซียส
1: ใช่ที่ความลึก3เมตร
0: ครับ
1: ถ้าเกิดมาอยู่สักเมตรหนึ่งเนี่ยมันน่าจะ35 36 หนนี้เนี่ยผมว่าสามแปด
0: โอ้ยแล้วหอยจะอยู่ได้ไหมครับอาจารย์ฮะมันไปไหนไม่ได้
1: แล้ว
0: อุ้ย
1: ครับ

0: ถ้าเกิดชอบบิกินี่นะ
1: เออก็มันก็มีทั้งสองเกาะนะอาจารย
0: ์มันน้อยกว่า
1: อ๋อเกาะแล้วก็เกาะล้านเยอะ
0: โอ้เยอะ
1: ช่างเนี่ย
0: ที่ไหนมันก็พอมีบิกินี่แล้วนี่เพียงแต่ว่าเกาะสีชังน้อยกว่าเกาะล้านเป็นร้อยเท่า
1: เกาะล้านก็ขึ้นตอนเช้าขึ้น 50,000 ตอนเย็นลง 50,000
0: เกาะล้านก็ไม่คือเกาะล้านนี่เราไม่ได้ไปเที่ยวทะเลหรอก
1: เขาอยู่กับที่เที่ยวอยู่กับที
0: ่สวยนะเป็นขาวเรือหาดตะแหวนนี่ไม่ต้องห่วงเลยขาวทรายสวยมากเป็นหาดที่ทรายสวยเลยแล้วไปแสนจะง่าย
1: ม
0: าไม่รู้จะใช้คำง่ายว่าง่ายยังไงดีนะฮะเพราะว่าแค่กระโดดขึ้นเฟอร์รี่ที่บาลีไฮนั่งเรือไปมันก็ไม่กี่บาทหรอกเป็นการเดินเถอะผมจำไม่ได้ไม่กี่สิบหรอกแล้วก็ไปตรงหาดตะแหวนแล้วก็เดินลงสะพานคือมองเห็นบิกินี่เนี่ยแหละสะพานเทียบเรือแล้วเดินมาแล้วก็ลงหาดเลยง่ายจะตาย
1: ครับครับเอออืมอ่ะก็ผมมองว่าก็ดูว่าชอบแบบไหนอย่างที่อาจารย์บอกนี่แหละนะฮะสีเกาะสีชังก็จะบ้านๆสไตล์ไทยหน่อยเกาะล้านก็เป็นสไตล์ไทยเหมือนกันแต่เป็นสไตล์ไทยแบบอินเตอร์นิดนึง
0: มันมีอินเตอร์นิดนึงอ่ะคนนักท่องเที่ยวต่างชาติมากกว่าคนไทยประมาณ10เท่า
1: ครับ
0: เรียกว่าอินเตอร์แท้ๆดีกว่าหาดในเกาหลีมีเกาหลีน้อยกว่าหาดที่จะหาดตาแหวนเลยเอางี้แล้วกัน
1: อืมครับผม
0: เพราะฉะนั้นยังไงผมเทใจให้ตาแหวน
1: ไปกันที่ข้อความครับคุณสุวิทย์ส่งเข้ามาสวัสดีครับพิธีกรผู้ทรงเกียรติทั้งสองท่านแหมมาเต็มยศจริงๆวันนี้วันนี้อากาศดีแต่เช้าขอให้เป็นวันดีๆแก่ผู้ที่ฟังรายการ Variety Travel ครับโอ้ยขอบคุณครับ
0: จับได้ที่ไทยช่วยไทยยังไม่หมดมันก็เป็นวันดีทั้งนั้น
1: โอ้ยเป็นน้ำหล่อเลี้ยงจิตใจ
0: ขอบคุณนะครับคุณผู้ฟังครับที่กรุณาส่งมาผมคิดว่าเราควรจะเปิดสายด่วนหรือช่องทางเพื่อนที่จะไปทำให้ท่านนายกต่อให้ได้4ปีอย่างที่ผมเคยพยายามจะผลักดันนโยบายด้านนี้มาตลอด
1: โอ้ไทยช่วยไทยใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: อืมก็ไปกู้เพิ่ม
0: ก็นี่ไงไม่ทำแลนด์บิดแล้วเงินมาทำดิ
1: เออฮะมีไทยช่วยไทยมีไทยเที่ยวไทย plus นะไทยช่วยไทยก็ต่อไปอีก
0: เออแนวมันหลายๆไทยอ่ะ
1: 4เดือนไม่พอเป็น4ปีไปเลยเออ
0: ใช่เออ4ปีมันได้ยืนยันความมั่นใจ
1: อืมนะฮะไปที่ตัวเลขกันบ้างนะครับมีอัปเดตตัวเลขของกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬานะฮะในเรื่องของรายได้นะครับก็จากผู้เยี่ยมเยือนนะครับก็เป็นตัวเลขจากเดือนมกรานะฮะถึงเดือนมิถุนายน2569นะครับอันนี้เขาแยกเป็นรายจังหวัดนะครับก็ไปที่ท็อปไฟนี่มาอาจารย์ฮะในแง่ของรายได้เนี่ยกรุงเทพมหานครมาริ้วๆเป็นอันดับ1ครับ444ล้านนะครับมีเศษตัดขึ้นด้วยนะฮะ
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวโทษทีผมฟังคุณเหม่งพูดยาวๆแล้วมึน
1: ๆครับ
0: เอาง่ายๆเอาตอบสั้นๆอย่างแรกสุดเนี่ยรวมทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศใช่ไหม
1: ไม่ครับเฉพาะผู้เยี่ยมเยือนครับ
0: ผู้เยี่ยมเยือนแปลว่าอะไรวะ
1: อ๋อประธานโทษผู้เยี่ยมเยือนรวมทั้งคนไทยและคนต่างชาติประธานโทษนะ
0: ถูกต้องครับข้อที่2เนี่ยกี่วันนะ
1: เขามีนิยามเดี๋ยวขออนุญาตพูดผู้เยี่ยมเยือนหน่อยมีนิยามหมายถึงผู้เยี่ยมเยือนหมายถึงผู้ที่เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวและอื่นๆเช่นการเยี่ยมเพื่อนญาติทั้งที่พักค้างคืนและไม่พักค้างคืนโดยเป็นการค้างในสถานพักแรมบ้านญาติบ้านเพื่อนและอื่น
0: ๆอันนี้เนี่ยผมสงสัยมานานมากแล้ว
1: ครับ
0: อันนี้เป็นความสงสัยของผมนะฮะไม่จะแซะหรืออะไรนะฮะนับยังไง
1: ไม่รู้ต้องไปถามกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเขา
0: ว่างๆถ้าเกิดเจอกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวช่วยรบกวนถามหน่อยคือถ้าเกิดเข้าโรงแรมหรืออะไรเนี่ยผมจะเข้าใจว่าดูตัวเลขจากโรงแรมแล้วใช้สมการคำนวณเลยแต่ไอ้เยี่ยมเพื่อนเนี่ยขับรถไปเยี่ยมเพื่อน
1: เช้าไปเย็นกลับที่นับยังไง
0: ดูคุณเบ่งครับขับไปกระแสแล้วขับกลับไปเยี่ยมคุณครอบครัวเนี่ยเสร็จแล้วขับกลับเนี่ยเราเขารู้ได้ไงว่าคุณหมิ่งไปคืออันนี้ไม่ได้แฟนะครับเพียงแต่ว่าผมสงสัยจริงๆผมก็เคยได้ยินคำนี้มาผมก็มึนมาตั้งแต่สมัยนั้นแต่ไม่เป็นไรเราเชื่อถือเถอะโอเคอะต่อไปก็คือกี่วันนะ
1: อันดับหนึ่งเป็นกรุงเทพมหานครนะฮะ
0: กี่วันช่วงเวลา
1: อ๋อมกราถึงมิถุนาฮะ69
0: รายได้เท่าไหร่นะฮะ
1: เฉพาะกลุ่ม

0: ถ้าพบทั้งหมดเลยนะครับเอาทั้งหมดก่อนนะ1,455ล้านครับ
1: กูเมงเราเลิกคุยกันเถอะ
0: ทำไมฮะประธานโทษประธานโทษ1,445,366ล้านล้านเอาใหม่
1: อะไรเนี่ยคุณเหม่งเลยตัวเลขนี้ผมฟังไม่ยิ่งไม่รู้เรื่องเข้าไปใหญ่แล้ว1ล้านอะไรล้านรายได้การท่องเที่ยวไทย
0: ฮะ
1: อ๋อหมายความว่า 1.6 ล้านล้าน
0: ประมาณนี
1: ้เพราะว่าปีหนึ่งการท่องเที่ยวเราน่าจะได้2-3ล้านล้านอ่ะเราไม่ต้องลงรายละเอียดเอาแค่ตัวเลข1ล้านล้าน 1.5 ล้านล้านพอลงตัวเลขเยอะแล้วคุณผู้ฟังคงสับสนเหมือนผมเอาเป็นว่ากรุงเทพอันดับ1ได้กี่บาทอ่ะ
0: ก็444ล้านครับ
1: มันเป็น444ล้าน
0: 444แสนล้าน4แสนล้านอ่ะพูดง่ายๆเอาใหม่
1: จะเย็นๆ
0: ประธานโทษครับ
1: กรุงเทพได้มา4แสนฮะ
0: อัน
1: ดับ1นะ
0: ครับ
1: แล้วก็
0: ภูเก็ตฮะ260,000ล้านครับ
1: สองแสนหกหมื่นล้านภูเก็ตอันดับ2ฮะ
0: แล้วก็อันดับ3ชลบุรี170,000ล้านฮะ
1: ชลบุรีก็ยังมาแรงอยู่ดี
0: ครับสุราษฎร์ธานี73,000ล้านฮะเชียงใหม่57,000ครับกระบี่
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือกรุงเทพก็เป็นจริงๆตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขที่เชื่อถือได้อยู่แล้วนะถ้าเกิดไม่ลงรายละเอียดอะไรให้มันปวดหัวเล่นนะเพราะจะอันดับ2แล้วก็คือเป็นภูเก็ตให้มันภูเก็ตมันก็ชนะมาที่กรุงเทพมาไม่รู้กี่ปีแล้ว
0: ครับ
1: สุราษฎร์ก็คือสมุยพังงานเกาะเต่าซึ่งก็มาแรงมานานแล้วนะฮะแล้วก็ชลบุรีก็คือพัทยาหาดบางแสนพัทยาดังนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นขณะที่ชิงใหม่ก็ตามมา
0: ก็รวมนะ6เดือนแรกนะครับของเดือนของปี2069เนี่ยตัวเลขรายได้นักท่องเที่ยวอยู่ที่ 1.45 ล้านบาทครับจบ
1: ใช่เพราะงั้นทั้งปีก็คือ3ล้านล้านที่เราคำนวณแล้วก็จะเคยคุยมาหลายหนมันก็ประมาณนั้นแหละในปีที่แล้วซึ่งเพราะงั้นตัวเลขทั้งหมดเนี่ยผมสรุปให้ใน2ประโยคอย
0: ่
1: างแรกสุดก็คือคือรายได้การท่องเที่ยวปีนี้กับปีที่แล้วใกล้เคียงกันแต่ผิดกันนิดหน่อยอันที่2ก็คืออันดับ1 2 3 4 5คงเดิม
0: ครับ
1: ไม่ได้ต่างอะไรกับปีที่แล้วลักษณะสายเดิมไม่มีแหล่งท่องเที่ยวมาหน้าใหม่หรือแชมป์เก่าตก
0: ครับ
1: ไปอยู่อันดับ17เหมือนสเปอร์
0: เขามีตั้งเป้ารายได้ไว้นะฮะจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2.6 ล้านล้านบาทตอนนี้ได้ 1.45 ล้านล้านแล้ว
1: ก็แต่ถ้าเกิดตั้งไว้ 2.6 ล้านล้านก็ได้อยู่แล้ว
0: มี
1: ต่ำเลยเราเคยคุยผมเคยอ่านปุ๊บมันสามล้านสามกว่าเลยว่าจะพุ่งลดลงเหลือ2.6แต่เรา2.6ก็ได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอก
0: ครับก็จากเขามีจริงๆมีฝั่งของจำนวนนักท่องเที่ยวด้วยแล้วก็มีฝั่งของรายได้แต่ว่าอันนี้เป็นข้อสังเกตของผมเองนะผมดูอันดับที่77และจังหวัดที่77ก็เป็นจังหวัดเดียวกันนะฮะทั้งฝั่งของรายได้ก็จำนวนนักท่องเที่ยวก็คืออำนาจเจริญ
1: ผมเหมือนอำนาจเจริญก็อาจจะต้องมันยากอ่ะต่อให้ผมเป็นผู้ว่าผมก็คิดไม่ออกเพราะว่าไม่มันคือมันเป็นจังหวัดที่มาใหม่ไงแต่ถือว่าเป็นจังหวัดอาจจะหลายปีแล้วแต่ก็ถือว่ายังเป็นจังหวัดใหม่ก็ยังไม่คุ้นหูคนไทยแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวมันก็ต้องตั้งดิสนีย์แลนด์อ่ะ
0: เมื่อวานนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยเขาไปอยู่ที่อำนาจเจริญแล้วก็ประกาศก้องเลยว่าอำนาจเจริญจะต้องเป็นจังหวัดท่องเที่ยว
1: นี่ไงประกาศก้องแล้วไงต่อ
0: สู้ๆอ่ะไม่มีอะไรก็ต้องให้กำลังใจเขา
1: อ๋อเหรอการประกาศก้องเป็นการให้กำลังใจ
0: เขาไม่ผมเนี่ยให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าทำให้สำเร็จให้ได้
1: ก็แล้วแต่เขาต้องนอกจากประกาศแล้วต้องมีโครงการออกมาด้วยนะแต่ท่านรัฐมนตรีแกก็คงหาทางอยู่ว่าแกก็พยายามเต็มที่อ่ะแต่ผมว่ามาหันมาไทยช่วยไทยที่อำนาจเจริญเพิ่มให้ดับเบิ้ล
0: ไปเที่ยวที่อำนาจเจริญได้ส่วนลดเพิ่มอะไรอย่างนี้เปล่า
1: ได้เงินเพิ่มเลยไม่ต้องเสียงดแล้ว
0: ครับ
1: จาก10 เป็น 10
0: ก็ทำแบบชี้เป้าไปเลยได้ไหมฮะเช่นว่าถ้าไป ที่ยวจังหวัดอื่นเนี่ย500ถ้าไปได้ส่วนลด500ถ้าไปอำนาจเจริญได้ส่วนลด 1,000 คูณ 2 1,500 ไปเลยอย่างเงี้ย
1: มันก็ต้องแบ่งกลุ่มอ่ะ
0: จังหวัดจังหวัดอื่นร้องโอ๊กเลย
1: ไม่สมมติเดี๋ยวเขาดูเขาร้องโอ๊กเนี่ยก็หมายความว่าอาจจะต้องเอาที่10อันดับท้ายมานั่งเดี๋ยวเขาคิดเองนะเพราะต้องตีประกาศนั่นแล้วนี่ต้องตีประกาศมันก็ต้องมีโครงการตามมาขอให้มันเป็นโครงการที่เบิร์กแล้วกันเพราะตอนนี้เนี่ยจัดอีเวนต์อะไรมันคนไม่สนอะสนอย่างเดียวคือเงินเราต้องการจ่ายเงินให้น้อยลงนั่นคือเป้าหมายหลักของชีวิต
0: อีเวนต์
1: ว่ากันเงินสำคัญกว่า
0: แต่แกก็เดินทางไปทั่วเหมือนกันนะรัฐมนตรีเนี่ยคือประกาศที่น่าจะเลินผมไม่แน่ใจว่าเป็นเย็นวันเสาร์เป็นวันเสาร์หรือเป็นวันอาทิตย์นะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไนท์รันเขาไปวิ่งที่อยุธยาเลยนะอาจารย
1: ์ก็ไม่เป็นไรหรอกก็นี้ฮะเพราะว่าสุนทรภูมิท่องเที่ยวก็ต้องเที่ยวอ่ะอันนั้นผมเห็นด้วยเต็มร้อยนะฮะว่ายังไงรัฐมนตรีท่องเที่ยวจะมานั่งสั่งการอยู่ในกระทรวงนู้นก็ไม่ใช่ครับเห็นด้วยอันนั้นเห็นด้วยครับเพียงแต่ว่าก็จะเอาให้มันเข้าเป้าแล้วกัน
0: คุณศักดิ์ชัยส่งเข้ามาครับที่ไลน์ YouTube บอกว่าสวัสดีครับอาจารย์ได้ข่าวคลื่นความร้อนที่ฝรั่งเศสทำให้คนฝรั่งเศสตายไปหลายคนที่ฝรั่งเศสจะอากาศร้อนเดือนมีนาเมษาไม่เห็นเขาเป็นอะไรฮะ
1: ซัมเมอร์มันต่างกันครับซัมเมอร์ของยุโรปมันช่วงนี้ฮะซัมเมอร์ของเชโรบุนช่วงนี้หมดครับ
0: ครับ
1: กลุ่มนี้ซัมเมอร์ช่วงนี้ฮะของเราเนี่ยมันอยู่จริงๆของเรามันไม่ใช่ฤดูแบบเขาอะฮะฤดูของเราก็คือฤดูร้อนร้อนแรงกับฝนหนาวประมาณนั้นที่มันปนกันอยู่เพราะงั้นฤดูร้อนของเราคือมีนาเมษาของเขาที่มันสปริงฮะอากาศดีเลยส่วนไอ้ช่วงหน้าร้อนจริงๆของเขาคือช่วงนี้ฮะกรกฎาคมนี่แหละคือช่วงหน้าร้อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นช่วงหน้าร้อนสุดของเขาอยู่แล้ว
0: ครับผมทำรีสอร์ทเล็กๆแบบบูติกนะฮะอยากจะทำให้เป็นแบบให้โลคาร์บอนเน็ตซีโร่จะต้องทำยังไงบ้างครับอยู่พื้นที่ไหนฮะเขาไปติดต่อทอสำนักงานพื้นที่เลยก็ทำ CF Hotel อยู่ด้วยนะครับ
1: มีฮะเพราะว่าแต่จริงๆพี่ไบรุ่นพี่ผมที่รักยิ่งเนี่ยก็ทำกับททนะทำกับกระทรวงมาเยอะเลยการท่องเที่ยวโลคาร์บอนเขาจะมีเป็นอบรมเป็นที่ก็ลองเข้าไปดูอบรมส่วนใหญ่อบรมฟรีอยู่แล้วมันจะมีมาตรฐานคือให้พูดเนี่ยพูดได้เป็นแต่ว่ามันจะมีมาตรฐานต่างๆที่เขาให้ติ๊กเลยติ๊กถ้าทำได้ปุ๊บก็ได้ใบเซอร์มันก็จะได้เป็นตามมาตรฐานเขาต่อให้เราเพิ่งเริ่มจะไปไม่ถึงมาตรฐานเขามันก็ไปถูกทางถ้าเกิดจะให้มาพูดเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะทำให้เราช้าช้าต้องมานั่งตามนู่นนี่ผมแนะนำว่าติดต่อการท่องเที่ยวโลคาร์บอนซึ่งมันมีอยู่แล้วแล้วก็ลองประสานงานกับเขาติดต่อมีอบรมไหมแล้วก็หารายละเอียดต่างๆว่าถ้าเกิดผมอยากไปการท่องเที่ยวโลคาร์บอนที่ได้ใบเซอร์เนี่ยผมต้องทำอย่างไรเขาก็จะมีบอกว่านี่เป็นมาตรฐานนะคะทำอย่างนี้แล้วเข้าโปรแกรมเขายิ่งดีอย่างเลยก็เราได้อบรมฟรีแล้วก็จะได้อะไรที่เขาช่วยได้เขาก็จะช่วยได้แล้วบางอย่างถ้าเกิดเราประสานงานเองเช่นจะติดรถติดโซล่าหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะชักช้าถ้าเกิดติดเป็นแบบแพ็กเกจให้ราชการเขาประสานกับราชการแล้วเราเกาะเข้าไปอยู่ในแพ็กเกจนั้นเนี่ย มันก็จะเร็วขึ้นสะดวกขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นเพราะว่าเป็นไปกับแก๊งไม่ใช่ไปนั่งติดต่อคนเดียวทีละเรื่องมันเหนื่อยนะฮะผมมันมีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงนะฮะลองประสานเราลองเสิร์ชข้อมูลดูแล้วมันก็จะมีช่องทางให้ติดต่อแนะนำแบบนั้นเพราะว่ามันก็จะโดยเฉพาะ SME ฮะเขาให้ความสำคัญกับ SME เยอะผมก็เคยไปพูดไปฟังสองสามคนแล้ว SME
0: เห็นเขามีพูดอยู่ใครก็ไม่รู้บอกว่างบไม่ถึง SMEเงินทุน
1: ต้องเที่ยวโลคาร์บอนครับ
0: ครับครับCF Hotel ฮะก็มีโปรเจกต์อยู่นะครับคาร์บอนฟุตพริ้นท์โฮเทลนะฮะ
1: ก็ลองไปดูอ่ะมันมีหลายมาตรฐานก็คือล็อกมาตรฐานกลางแรกอีกหน่อยเราได้ใบเซอร์พอได้ใบเซอร์เสร็จแล้วเนี่ยเวลาเขาททเขาโปรโมทหรืออะไรเนี่ยเราก็ได้โปรโมทฟรีไปด้วย
0: ตามกลุ่มเข้าไป
1: อย่างนั้นมันจะเป็นแบบนั้นนะฮะเพราะงั้นแนะนำให้ไปเกาะกับแม่นาคตใบเซอร์โลกท่องเที่ยวโลคาร์บอนจะมีความสำคัญ
0: ครับอยากให้อะไรนะพิพิธภัณฑ์เปิดกลางคืนบ้างครับ อยากไปชมไนท์มิวเซียมถ้าพูดถึงไนท์มิวเซียมเนี่ยระดับโลกเลยนะครับ ใหญ่ๆของโลกเนี่ยที่อาจารย์เคยไปมามีที่ไหนบ้างไหมฮะที่ไป

0: แล้วแบบประทับใจประทับใจครับอาจารย
1: ์ผมไปลูฟมันก็ปิดดึกนะ
0: โอ
1: ้คือเรือผมไปลูฟเนี่ยผมไปตั้งแต่เปิด
0: ครับ
1: ก็ออกตอนปิดเรียกในมิวเซียมนะเรียกออเดย์มิวเซียมมาปกติผมไม่ไปในมิวเซียมครับเพราะว่าผมอยู่จนปิดเพราะว่าผมอยู่มิวเซียมจริงเลย 6-7 ชั่วโมงผมไม่ไปเดินเล่นแบบชั่วโมง2ชั่วโมงครับถ้าเกิดเป็นระดับโลกผมอยู่ 6-7 ชั่วโมงครับอยู่มันโยนมันปิดอ่ะมันจะปิดกี่โมงผมก็ไม่สนผมก็อยู่ไปเรื่อยๆจนปิดเพราะงั้นปกติรู้เพื่อปิดดึกนะ
0: ครับ
1: ส่วนถ้าเกิดเป็นไนท์มิวเซียมในเมืองไทยเขาจะมีเทศกาลไนท์มิวเซียมเนี่ย
0: ฮะ
1: ที่หลายมหาหลายพิพิธภัณฑ์ในกรุงเทพเราร่วมมือกันแต่เขาจะมีเป็นช่วง
0: เป็นช่วงๆใช่ไม่แน่ใ
1: จว่าอย่างจุฬาอย่างอะไรพวกนี้เขาจะร่วมกันแล้วก็จะมีโปรโมทเป็นระยะ
0: ลองเช็คข้อมูลดีๆเพราะว่าเดี๋ยวเขานอกจากจะมีไนท์มิวเซียมเนี่ยเขาทำเป็นรถเมล์ไฟฟ้าเนี่ยรถ EV เนี่ยรถ EV บัสเนี่ยบริการด้วยนะฮะเป็นรูทเป็นเส้นทางไปเลย5เที่ยว5พิพิธภัณฑ์อะไรเงี้ยเออนะครับก็ลองเช็คข้อมูลดูเข้าไปที่ทททกรุงเทพมหานครนะฮะช่วงนี้ฝนตกนะฮะเชียงคานปลายแม่กำปองน่าเที่ยวไหมครับ
1: เชียงคานปลายแม่กำปอง
0: แม่กำปอง
1: เดี๋ยวนะมันคนละทิศกันแล้วเปล่าม
0: ันคนละที่เลยเชียงคานนี่อยู่เลยปลาอยู่แม่ฮ่องสอนแม่กำปองอยู่เชียงใหม่แม่กำปองนี่ไม่น่ามีโลซีซั่นนะฮะมีแต่เที่ยววันธรรมดาหรือวันช่วงวัน
1: มีแต่ซูเปอร์ไฮไฮกับซูเปอร์ไฮโลก็พอมีถ้าเกิดไปกับวันธรรมดาหาที่จอดรถให้ได้คือมันก็ต้องจอดข้างล่างแล้วก็นั่งรถบริการขึ้นไปถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยแม่กำปองถ้าเกิดฝนตกเนี่ยมันจะค่อนข้างลำบาก
0: ทางมัน
1: เพราะทางมันลื่นด้วยแล้วก็ขึ้นไปเนี่ยเดินดูเดินชิวๆเนี่ยมันกลายเป็นชิวกลางฝนยังไงมันก็ต้องเดินเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ถึงถ้าเกิดขึ้นไปถึงดอยฝิ่นมันจะขึ้นยากมากถ้าเกิดฝนตก
0: ม
1: ันถนนลื่นไม่แนะนำนั่นไงนะตายก็ต้องเป็นตายกับชิงคานจะฟิลคล้ายกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนตกมันก็เดินลำบากต่อให้เดินดูแม่ค้าพ่อค้าเขาก็ไม่ค่อยออกมาถนนคนเดินเยอะเข
0: ้
1: าใจนะฮะแต่ถ้าเกิดจะไปนอนชิวดูแม่น้ำสูงหรือปลาแม่น้ำแถวปลายก็ยังพอไหวถ้าเกิดให้ผมเลือกผมถ้าจะไปเชียงคานนะผมชอบแม่น้ำโขงดอนน้ำเยอะ
0: ๆอ๋อแก่งคุดคู้อยู่ตรงนั้น
1: แต่ถ้าเกิดจะให้ผมเลือกนะฮะ
0: ครับ
1: แต่ผมจริงๆส่วนตัวผมชอบเชียงคานมากกว่าปลายอยู่แล้ว
0: ผมอยากไปหมดเลยทั้งเชียงคานปลายแม่กำปองไม่ได้ไปมาสักพักแล้ว
1: นั่นเป็นคำตอบที่คุณผู้ฟังไม่อยากฟังเพราะว่าถ้าเกิดผมฟังวิทยุผมก็บอกว่าจะถามทำไม
0: แต่ต้องไปวันธรรมดาจันทร์ถึงพฤหัสอย่างนี้คนน้อยหน่อย
1: ไม่คุณผู้ฟังก็ถามมาเพื่อต้องการหนึ่งคำตอบไม่ใช่ตอบเพราะทุกทีผมเบื่อคำตอบอย่างนี้มากเวลาถามอะไรแล้วตอบมันดีหมดเลยบอกอ้าวจะถามทำไมถ้าเกิดดีหมดเลยก็ไม่ต้องก็ไม่ถามแล้วคราวหน้าเพราะฉะนั้นเราต้องตอบคำตอบที่คุณผู้ฟังอยากได้รับ3แห่งผมเลือกเชียงคาน
0: แต่ถ้ายังไปเชียงคานปลายแม่กำปองไม่ได้นะฮะแนะนำว่าให้นั่งรถไฟไปอยุธยาดีกว่านะฮะเขามีขี้ฮะวิ่งด้วยนี่น่าจะเป็น after effect จากที่นักท่องเที่ยวพี่สาวจีนน่ะเขานั่งจากรถไฟชั้นธรรมดาจากเชียงใหม่ไปที่ลำพูเนี่ยระยะทางสั้นๆค่าเดินทางโดยสารต่อคนเนี่ย10บาทอยุธยาทำบ้างแต่จริงเขามีอยู่แล้วนะฮะวันธรรมดาแต่ว่าเพิ่มขึ้นมาก็คือวันหยุดเสาร์ทีครับอาจารย
1: ์ใช่ฮะดีมากอันนี้ดีฮะเพราะว่าผมเวลาไปเที่ยวรถไฟญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่ที่คนไทยคิดกันนะนั่งแป๊บเดียวนะฮะคือรถไฟส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เนี่ยที่ถ้าเกิดรถไฟท่องเที่ยวคือนักท่องเที่ยวเขาไม่ได้อยากได้นั่งดูวิวอะไรกันวันเป็นวันหรอกเสียเวลาชีวิตตอนนี้ชีวิตก็ต้องเช็คอินแล้วก็ลงโซเชียลให้เยอะไปแล้วก็นั่งสักชั่วโมงเดียวแล้วก็ลงโซเชียลก็พอแล้วนั่งอะไรกันเยอะแยะเพราะฉะนั้นรถไฟสายสั้นๆเนี่ยจะเป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าจะทำให้เล็กของเราเริ่มทีเนี่ยเราจะเป็นสายยาวๆก
0: ิน
1: เวลาทั้งวันแต่นักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆเนี่ยเขาต้องการสายสั้นๆกินเวลาน้อยๆราคาถูกๆอะไรเงี้ยแล้วก็ฟิลเก๋ๆอย่างเงี้ยผมว่าเมืองไทยมีเยอะเลยที่สามารถที่จะไปโปรโมทสาย

0: สั้นเอาไว้เช็คอินโดยเฉพาะได
1: ้ที่อเมริกาไม่บอมอิหร่านเพราะว่าช้อนซื้อหุ้นเรียบร้อยแล้วครับก็เลยเลิกลบ
0: อันนั้นไม่
1: ลำลึกลำลึก
0: ผมเลิกวิจารณ์อะไรเกี่ยวกับมิสเตอร์ทรัมป์ไปเรียบร้อยแล้ว
1: โอ้สเต็กเมืองไทยต่างจากเมืองนอกเยอะไหมครับ
0: อะไรนะฮะ
1: สเต็กเมืองไทยต่างจากเมืองนอก
0: เยอะฮะ
1: ไม่น่าต่างกันมากมั้ย
0: ต่างที่ราคาต่าง
1: อ๋อแพงต่างกัน
0: เดี๋ยวนะถ้าเกิดเนื้อเมืองเนื้อเพราะว่าสเต็กเมืองไทยเนี่ยบางทีก็ใช้เนื้อออสเตรเลียบางทีก็เนื้อใช้เนื้ออาร์เจนตินาเนื้อนิวซีแลนด
1: ์ก็จะแพงกว่าเขา
0: หรือไม่ก็เนื้อโกเบซึ่งแน่นอนว่ามันต้องแพงกว่าเพราะเราอิมพอร์ตเข้ามาเข้าใจใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นสเต็กโคขุนไทยโคขุนกำแพงแสน
1: ค
0: ือโปรโมทให้มหาลัยหน่อยแล้วก็ดูจะเทียบกับเนื้อถ้าเกิดเป็นประเทศที่เนื้ออร่อยจริงซึ่งผมอยู่ออสเตรเลียมาหลายปีแล้วก็นิวซีแลนด์ไปเป็นประจำอ
1: า
0: ร์เจนตินาก็ไปมาแล้วอเมริกาก็ไปหลายขน
1: คร
0: ับถ้าเกิดเป็นประเทศอย่างนิวซีแลนด์นี่มันก็อร่อยกว่าอยู่แล้วของเขานะ
1: ครับ
0: เพราะว่าประเทศไทยก็ไม่ได้มีชื่อเสียงเรื่องเนื้อวัวมาขนาดนั้น
1: แต่ผมเคยไปกินที่เป็นเขาเป็นร้านอาหารน่ะข้างในมอเกษตรกำแพงแสนเลยฮะไปช่วงไฮซีซั่นชมพูพันทิพย์มาเนี่ยแนะนำว่าให้ไปช่วงวันธรรมดาดีกว่าเพราะว่านอกจากจะรอคิวยาวๆแล้วของยังหมดด้วยอดกิน
0: ถ้าเรื่องปกติเวลาคนเยอะๆมันก็ต้องหมดอยู่แล้วเนื้อกำแพงแสนกินที่อื่นก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปกินที่นั่น
1: นอกจากน้ำทะเลร้อนอาบน้ำแช่น้ำทะเลร้อนแล้วครับมีที่ไหนให้อาบน้ำแร่แช่น้ำร้อนอีกบ้างครับโอ้ยเยอะแยะเลย
0: เหลือ2นาทีนี่คงไม่พอหรอกถ้าเกิดเรือ ดังๆเหรอเรือเมืองการเนี่ยไปเลยมีทั้งหลายแห่งราชบุรีเมืองการหรือไม่ก็พุ่งไปแถวแม่ฮ่องสอนหรือไม่ก็มุ่งหน้าไปแถวเชียงใหม่ยังมีอยู่แล้วรอบด้านเลยแต่ก็แพงก็ดังแน่นอน
1: เทพนมเทพนม
0: หรือถ้าเกิดจะอยากลงใต้สุดก็ไปเบตงมีรู้ถ้าเกิดเอาออริจินอลกันละนอง
1: เอาใกล้ๆกรุงเทพแบบที่เป็นธรรมชาติก็ไอ้นะบ่อน้ำร้อนหนองยาป้องอันนี้ก็ที่เพชรบุรีก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่าสุขุมวิทอุดมสุขมีหมดแต่คนละ
0: ลองเสิร์ชเอาแล้วกันครับผมเราคุยได้เฉพาะคร่าวๆ
1: โอเคครับเวลาหมดเวลาแล้วครับสำหรับวันนี้นะครับผมกับอาจารย์ธรต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับWhat is

0: 1-6-7-3-6-7-3-6
1: Voice Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Wine Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: Techno for Life
4: ดำเนินรายการโดย
5: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มา

0: ว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร0944803076 0944803034และ0943966649
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่าFM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
5: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาว
5: สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
9: พรสวรรค์จะนำชัยชนะมาให้แต่ทีมเวิร์กและการเล่นด้วยสมองจะทำให้คว้าแชมป์ไมเคิลจอร์แดนอดีตนักบาสเกตบอลชื่อดังชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
10: รายการที่ชวนคุณออกไปเที่ยวเมืองไทยออกไปชมความงามของธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีวิถีความเป็นไทยออกไปช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมออกไปเที่ยวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้ให้คนไทยและท่องเที่ยวไทยอยู่ได้อย่างยั่งยืนกับรายการ Variety Travel ดำเนินรายการโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรดำรงนาวาสวัสดิ์ก้าลินทร์เม้งพิพัฒน์วรมหาสิริที่จะมาชวนคุณคุยทุกเรื่องท่องเที่ยวทุกความยั่งยืนที่สนุกสนานเฮฮาสาระเพียบทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.ทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
11: อัปเดตข่าวกีฬาร้อนวิเคราะห์เกมแบบถึงแก่นวิจารณ์แมตช์แบบไม่มีกั๊กเจาะลึกทุกประเด็นทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังกับเรื่องเล่ากีฬาที่คุณห้ามพลาดเข้มทุกสาระเข้าใจง่ายเกาะติดทุกเรื่องวงการกีฬาไทยทุกสนามทุกการแข่งขัน

ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษเสริมทับด้วยทีมวิเคราะห์กีฬาตัวจริงตัวท็อปของวงการอ๋อวังโอ่งคมกฤษณภาลัยและหนุ่ยนนทรีกูรูตัวจริงเสียงจริงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา16:00 น.ถึง17:30 น.

สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะครับอยู่กับนายบอสพิสารห้ามมอนประจำการวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเหมือนเดิมนะครับเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์ออกอากาศทั้งทางคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ FM 99 radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน Android แล้วก็ iOS นะครับใครที่รับฟังผ่านช่องทางเหล่านี้อยากจะทักทายพูดคุยหลังคำถามก็ SMS 4689899นะครับอีกหนึ่งช่องทางที่เราออกอากาศคู่ขนานกันไปก็คือทาง YouTube นะครับที่ FM 99 radio ยังไม่ได้ไปกดไลค์ยังไม่ได้ไปกดติดตามยังไม่ได้ไปกดกระดิ่งก็ฝากไปกดด้วย FM 99 radio ดูสดหรือย้อนหลังใน YouTube ได้หมดนะครับซึ่งถ้าเกิดใครดูสดจะมีช่องไลฟ์แชทอยู่ก็สามารถทิ้งคำถามทักทายไว้ในช่องไลฟ์แชทก็ได้แล้วก็ย้ำเหมือนเดิมนะครับนอกเวลารายการไม่ต้องไปทิ้งคำถามไว้ใน YouTube ไม่ต้องส่ง SMS มาเพราะไม่ได้กลับไปอ่านย้อนหลังนะครับก็ไปที่ Facebook Fanpage ในบอสทิ้งคำถามไว้ในโพสต์ไหนในคอมเมนต์ของโพสต์ไหนก็ได้เดี๋ยวตามไปตอบให้นะฮะวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารแวดวงเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องของคำถามก็ทุกเรื่องราว IT เหมือนเดิมแล้วก็ก่อนจะไปลุยกันนะครับขอขอบคุณชูโฟติกด้วยนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติกนะครับตามนี้เปิดข่าววันนี้ด้วยควันหลงสไปเดอร์แมนซะหน่อยผมยังประทับใจอยู่นะครับก็เลยเอามาเล่านิดนึงละกันนะครับก็เขามีสรุปอะไรได้สัปดาห์สุดสัปดาห์แรกนะครับเปิดเชื่อให้ว่าเป็นรายได้เปิดตัวละกันเวลาเขานับก็จะนับ3วันเนาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ของสัปดาห์แรกที่เข้าฉายทั่วโลกนะครับปรากฏว่าสไปเดอร์แมนแบรนด์นิวเดย์ขึ้นแท่นเป็นภาพยนตร์ที่เปิดตัวทำรายได้สูงสุดลำดับที่2นะครับด้วยยอดรายได้ประเมินทั่วโลกราวๆประมาณสัก930ล้านเหรียญคือบางสื่อก็จะบอกว่า927บางสื่อก็จะบอก932เอากลมๆ ก็ประมาณ930ล้านเหรียญบวกลบนะครับก็แซงตัว Avenger Infinity War ขึ้นมานะครับเดิมอันดับ2เป็นของ Avenger Infinity War ที่ฉายตอนปี2018ตอนนั้นทำรายได้เปิดตัวทั่วโลกไปที่ประมาณสัก640-650ล้านเหรียญก็ Brand New Day Spider-Man ก็แซงขึ้นมาแต่ว่าอันดับ1ยังคงเป็น Avenger Endgame นะครับที่ออกฉายตอนปี2019ตอนนั้นทำรายได้เปิดตัวทั่วโลกไว้อยู่ที่ประมาณสัก 1,200ล้านเหรียญสหรัฐนะครับถือว่าโหดมากๆนะฮะแล้วก็เกี่ยวไหนๆพูดหนังก็เอาหนังกับเกมปนๆกันไปนะครับก็ Elden Ring นะครับฉบับภาพยนตร์คนแสดงไลฟ์แอคชั่นนะครับล่าสุดทางด้านของทีมงานนะครับออกมาก็คือตัวของ A24 นะครับที่เขาจับมือร่วมกับบันไดนัมโกะนะครับออกมาคอนเฟิร์มเรียบร้อยว่าตอนนี้ปิดกล้องการถ่ายทำเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถ่ายทำเสร็จแล้วนะครับกำลังเข้าสู่ในช่วงของ post production แล้วตอนนี้ปิดกล้องการถ่ายทำเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นกำหนดฉายนะกำหนดฉายนะก็เขาประกาศไว้คร่าวๆว่าภายในปี2028นะครับก็อีกประมาณสักปีครึ่ง2ปีข้างหน้าก็ไม่น่าเลื่อนนะครับเพราะนั้นภายในปี2028ใครที่เป็นแฟนเกม Elden Ringก็รอชมได้เลย Elden Ring ฉบับภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นนะครับมีอเล็กกาแลนนะครับที่เป็นผู้กำกับพวก อะไรอ่ะ28 Day Raider Civil War อะไรพวกนั้นนะครับมานั่งแท่นเป็นทั้งมือเขียนบทแล้วก็กำกับเองด้วยแล้วก็ตัวฉบับภาพยนตร์เองก็ได้บันไดนำโกะมาร่วมกับทางด้านของ A24 Studio ในการที่จะพัฒนาออกมานะครับโฟแคสซึ่งคลาสซิ่งเดี๋ยวไว้ไปรอดูเทเลอร์ก็ได้เทเลอร์น่าจะมาปีหน้าคิดว่านะครับอีกเรื่องหนึ่งเคยรายงานไปเกี่ยวกับซีรีส์ฉบับคนแสดง God of War นะครับที่จริงๆแคสติ้งเดิมจะได้เป็นไรอันเฮิร์สนะครับมารับบทเป็นเครโตสนะครับโลนซาทัตทูเทพนั่นเองนะฮะแต่ว่าทางด้านของคุณไรอันเฮิร์สได้ประสบอุบัติเหตุนะครับมีกล้ามเนื้อต้นแขนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับต้นแขนหรือไหล่อะไรประมาณนี้ช่วงบนเกิดการฉีกขาดนะครับแล้วก็ต้องพักรักษาตัวอย่างน้อย2เดือนนะครับก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าทีม
ถ่ายทำกองถ่ายทำได้มีการเลื่อนกำหนดการถ่ายทำออกไปล่าช้าออกไปตอนแรกจะต้องจบภายในปีช่วงปลายปี2026นี้ก็เลื่อนออกไปว่าจะไปกำหนดเสร็จภายในช่วงประมาณไตรมาสแรกของปีหน้า2027นะครับล่าสุดตอนที่มีข่าวว่าไรแอนเฮิร์ทที่รับบทเคโตสในฉบับซีรีส์คนแสดงที่จะฉายทาง Amazon Prime Video เนี่ยได้รับบาดเจ็บตอนนั้นก็มีข่าวว่าจะมีการรีแคสต์แต่ว่ารีแคสต์มาเพื่อแค่ใช้คำว่าอะไรอ่ะถ่ายฉากที่เหลืออยู่เล็กๆน้อยๆอาจจะใช้ CG ช่วยอะไรเงี้ยแต่ไปๆมาๆกลายเป็นว่ารีแคสต์แล้วถ่ายชุดใหม่ทั้งหมดเลยแล้วชื่อที่เข้า

ามาก็คือเดฟบาติสตานักมวยปั้ม WWE นั่นแหละนะครับก็เขาบอกว่าอันนี้จากสำนักข่าววาไรตี้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทีมถ่ายทำกำลังเจรจากับเดฟบาติสตานะครับในการที่จะมาให้รับบทเป็นเครโตสแทนไรอันเฮิร์ทที่ได้รับบาดเจ็บแสดงว่าคือมีหลังจากนั้นอ่ะก่อนที่ข่าวนี้ออกมาจริงมันมีรายงานความคืบหน้าของไรอันเฮิร์ทกับอาการบาดเจ็บว่าที่ตอนแรกบอกว่าจะพักประมาณ2สัปดาห์เหมือนจะพักนานกว่านั้นนะครับอาจจะต้องพักเป็นเดือนอ่ะจะต้องพักเป็นเดือนเลยแล้วก็อาจจะไม่ทันช่วงที่เขากำหนดที่จะมาถ่ายใหม่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยตารางงานก็เหมือนจะไม่ได้แล้วก็เลยต้องมีการรีแคสต์ใหม่แล้วก็ชื่อของเดฟบาติสตานะครับก็มีโผล่ขึ้นมาว่าจะเป็นคนที่มารับหน้าที่เป็นเคโตแทนไรอันเฮิร์ทส่วนเขาจะดีลกันสำเร็จไหมก็เดี๋ยวไว้ไปรอดูอีกทีนึงละกันนะครับอ่ะกับข่าวเรื่องเกมวันนี้ถ้าใครสายชอบดูการแคสเกมเข้า YouTube ไปตั้งแต่เช้าเข้า Twitch เข้าอะไรก็ได้ที่เขาแพลตฟอร์มในการแคสเกมกันก็น่าจะได้เห็นบรรดาเกมเมอร์ส่วนใหญ่เล่น Beast of Reincarnation นะครับก็เป็นเกมจากทางด้านของ Game Freak นะครับ Game Freak ดังมาจากการทำโปเกมอนนี่คือเกมที่ไม่ใช่โปเกมอนเกมแรกของสตูดิโอก็ว่าได้นะครับตัวเกมมันมีความเป็นแอคชั่นเอเวนเจอร์แหละมีความโซลไลท์เล็กๆนะครับมีความเป็นเซกิโร่หน่อยๆสเตลาเบดนิดๆเนียออโตเมต้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยผสมกันนะครับแต่ว่าทีมของเกมฟรีก็ออกมาใช้คำว่าอะไรดีออกมาปรามกระแสไว้นิดนึงอยู่แล้วว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาไม่เคยถนัดเขาไม่ถนัดกับเกมนี้เนาะแต่ว่ามันเป็นความท้าทายของสตูดิโอที่รับโอกาสในการพัฒนาก็ทำให้เต็มที่ติชมได้แต่ก็เบาๆมือหน่อยเจมฟริกบอกแบบนั้นนะครับแต่ว่าคะแนนสื่อออกมาถือว่าค่อนข้างแตกเอาคะแนนสื่อก่อนนะคะแนนสื่อค่อนข้างแตกมีทั้งสื่อที่ชอบมากกับสื่อที่รู้สึกว่าก็ไม่เท่าไหร่ยี่หว่าเพราะนั้นคะแนนมันเลยแบบแตกมากที่บอกว่าแตกเพราะว่าอย่างคะแนนเฉลี่ยบนMetacritic อยู่ที่ประมาณ74เต็ม100 Open Critic อยู่ที่ประมาณ77นะครับแต่ถ้าเกิดไปเจาะรายสื่อเนี่ยอย่างสื่อที่ชอบมากๆก็มีแบบพวกเกมเรดาร์นี่ให้9เต็ม10เลยนะครับWCCF Tech อันนี้ก็ให้ 8.5 นะครับ Check New ก็ให้8 Insider Gaming อันนี้ให้กลางๆหน่อยให้7นะครับ Push Square ให้7IGN นี่เริ่มชอบน้อยลงมาละให้แค่6อะไรประมาณนี้เพราะก็เสียงแตกอยู่คือบอกอาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนไปคาดหวังคือมันก่อนหน้านี้มันมีรอบสื่อพรีวิวออกมามีรอบเดโมแล้วหลายคนก็ไปเชื่อกับเซกิโร่แต่ว่าเกมฟรีก็ออกมาบอกแล้วบรรดารีวิวเวอร์ที่ได้ทดสอบตอนเบต้าก็ออกมาบอกแล้วว่าถึงมันจะมีกลิ่นอายเซกิโร่แต่ว่าด้วย quality of life ด้วยความยากของตัวเกมใดๆก็ตามมันไม่ได้เหมือนเซกิโร่ขนาดนั้นเพราะมันง่ายกว่าเซกิโร่เยอะนะครับ แต่นั่นแหละอาจจะมีคนคาดหวังไว้ในระดับเดียวกับเซกิโร่ละมั้งแต่ว่าโดยภาพรวมผมว่าเป็นเกมที่ดีโดยเฉพาะใครมี PC Game Pass คือตัวเกมอ่ะมันลงทั้ง PS5 ลงทั้ง Xbox ลงทั้ง PC นะครับแล้วที่สำคัญคือมันลงตัว PC Game Passตั้งแต่ day 1ด้วยหมายความว่าใครที่เป็นสมาชิกเกมแพสอยู่แล้วเช่นผมเมื่อเช้ากดเข้าไปเด้งขึ้นมาว่าแบบโหลดไปเล่นมั้ยจ๊ะอะไรประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ถ้าใครมี PC Game Pass อยู่แล้วก็ไม่ต้องมาซื้อตัวเกมซึ่งจริงตัวเกมก็ไม่ได้แพงนะพันกว่าบาทแต่ว่าถ้าใครมี PC Game Pass อยู่แล้วก็สามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะครับเพราะว่ามันลงเกมแพสตั้งแต่ day 1นะครับสำหรับ Beast of Reincarnation นะครับก็สนุกดีภาพก็ดูใช้ได้นะผมว่าเล่นเพลินๆมันแบบถ้าให้มองสรุปเร็วๆก็เหมือนเซกิโร่ในฉบับเวอร์ชันอีซี่ใช้คำนี้ก็ได้นะครับแฟนๆของ Fire Emblem นะครับรอได้เลยคืนนี้3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะจะมีDirect นะครับ Nintendo Direct ที่เป็นของ Fire Emblem Fortune Wave โดยเฉพาะเลยคืนนี้3ทุ่มโดยประมาณตัวเกมจะวางจำหน่ายเดือนหน้านะครับ17กันยายนแต่ว่ามี Nintendo Direct ของตัวเกม Exclusive อย่างเดียวเลยคืนนี้3ทุ่มรอได้นะครับตัวเกมลง Nintendo Switch 2เนาะนะประมาณนี้นะครับ
อ่ะไปดูข่าวอื่นๆบ้างไปที่โซนี่ก่อนนะครับเอาข่าวประลมหัวใจชาวโซนี่ก่อนละกันก็เกมใหม่ประจำเดือนสำหรับสมาชิก PlayStation Plus ทุกระดับชั้นที่ให้กดรับฟรีมาเรียบร้อยนะครับ3เกมเดือนนี้ได้แก่ Dying Light 2 Stay Human นะครับแล้วก็ Big Walk นะครับแล้วก็Signalist นะครับก็ไปกดรับกันได้แล้วตั้งแต่วันนี้จนถึง31สิงหาคมหมดเขตรับสิ้นเดือนนะก็ไปกดรับกันได้นะครับทีนี้ไปดูเรื่องของการประกาศก่อนหน้านี้ของ Sony เนาะเกี่ยวกับการเลิกอาจจะใช้คำว่าเตรียมเลิกประกาศขายเลิกผลิตเกมในรูปแบบฟิสิกอลนะครับโดยจะเริ่มตั้งแต่มกราคม2028เป็นต้นไปนะครับซึ่งในตลอดช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่ Sony ประกาศเรื่องนี้อย่างเป็นทางการแน่นอนมันมีผมจะคำว่าอะไรดีมันมีเสียงต่อต้านมีกระแสต่อต้านออกมาเยอะมีการให้ไปลงชื่อไม่เห็นด้วยนู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้กระแสเริ่มซาไปเยอะแล้วนะแต่ว่าโหช่วงแรกนี่คือเกรี้ยวกราดมากโซเชียลนะครับSony ก็ใช้วิธีสงบสยบเคลื่อนไหวนะครับไม่พูดอะไรเลยนิ่งๆมาเลยตลอดเวลาใครจะโจมตีใครจะอะไรก็ไม่ตอบอะไรทั้งนั้นนะครับรอเวลาให้มันกระแสมันเริ่มซาลงหรือใช้คำว่าคนเริ่มใจเย็นลงก็ค่อยเริ่มอธิบายนะครับซึ่งล่าสุดก็จะเป็นทางด้านของ CFO ของฝั่ง PlayStation นั่นแหละก็นี่คือก่อนหน้านี้โซนี่เขามีงานแถลงผลประกอบการประจำไตรมาส2ของปี2026ตามปีงบประมาณของเขานะครับแล้วในรายงานผลประกอบการนั้นน่ะ CFO ของ PlayStation นะครับก็ออกมายืนยันว่า Sony หนักใจเหมือนกันแต่พวกเราหมายถึง Sony คิดเรื่องนี้มาอย่างรอบด้านและละเอียดถี่ถ้วนแล้วนะครับในการเริ่มที่จะเตรียมเลิกที่จะผลิตเกมออกมาขายในรูปแบบที่เป็นฟิสิกอลก็คือจะเหลือเฉพาะในแบบดิจิตอลเท่านั้นนะครับแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับเป็นแนวคิดมีการถกเถียงมีการพูดคุยกันมาตลอดหลายปีหลังที่ก่อนประกาศเขาบอกอย่างน้อยก็ขั้นต่ำก็คือ18เดือนบวกๆขึ้นไปอ่ะที่มีการแบบถกกันเรื่องนี้อย่างจริงจังในที่ประชุมระดับผู้บริหารว่าเราควรจะยุติการผลิตแผ่นเกมขายแผ่นเกมในรูปแบบฟิสิกอลเมื่อไหร่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเขาไม่ได้บอกหรอกว่าในปี2020ทำไมต้องเป็นมกราคม2028แต่ว่าถ้าอิงจากข่าวลือทั้งหมดหลายคนนักวิเคราะห์หลายคนก็มองว่ามันเป็นการบอกนัยยะไกลๆว่ากับ PlayStation ยุคถัดไปก็คือ PlayStation 6มันจะไม่มีรุ่นใส่แผ่นแล้วแน่ๆจะเป็นแบบดิจิตอลโอลี่แน่ๆนะครับก็เลยต้องไปประกาศตอนปี2028เพราะตามข่าวลือก็คือ PlayStation 6ถ้าจะเปิดตัวอย่างเร็วสุดก็คือปลายปี2027แต่ถ้าเกิดอิงตามที่ลือกันว่าอาจจะเลื่อนด้วยเรื่องของต้นทุนแรมสตอร์เรจที่มันเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยก็อาจจะเลื่อนไปอยู่ช่วงประมาณกลางปีหรือปลายปี2028ได้แต่มันคืออยู่ในเพียเรียดนั้นแน่ๆนะครับก็นั่นแหละตามนั้นไปนะฮะขณะเดียวกันทางฝั่งของ Microsoft ช่วงนี้ก็ระส่ำนะครับเพราะว่า Xbox มีการขายสตูดิโอไปมีการปลดคนมีการทำอะไรใช้คำว่าเขย่าตัวฝั่ง Microsoft Gaming หรือว่า Xbox หนักมากๆนะครับขนาดว่า CEO ของฝั่ง Microsoft เองนะครับที่เป็นแบบพวก CFO CEO ระดับผู้บริหารระดับ C level ทั้งหลายอะไรเงี้ยก็มาพูดว่าแบบเขาตั้งเป้าว่าให้ตัวของ Xbox หรือว่า Microsoft Gaming เนี่ยกลับมามีผลประกอบการเป็นบวกให้ได้ภายในปีหน้า2027นะครับล่าสุดมีเอกสารลีกออกมาหลุดออกมาว่าทางด้าน Xbox เนี่ยได้มีการส่งรายละเอียดแจ้งกับบรรดาพวกสตูดิโอพัฒนาเกมต่างๆที่ทำงานร่วมกับทางด้านของ Xbox หรือว่า Microsoft นะครับเตรียมที่จะเปิดใช้ฟีเจอร์ Disk to Digital Drive ก็คือแปลงแผ่นเกมให้ไปที่แบบสิทธิ์ในการเล่นเกมแบบแผ่นอ่ะให้ไปรูปแบบให้ไปอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลนะครับโดยที่เขาบอกว่าน่าจะเปิดตัวภายในเดือนนี้แต่ว่าที่ต้องส่งจดหมายแจ้งเพื่อที่ว่าผู้บรรดาสตูดิโอเกมต่างๆก็ต้องแจ้งสิ่งเหล่านี้กับลูกค้าของตัวเองด้วยนะครับก็ซึ่งไอ้ตัวจดหมายที่หลุดไปมันก็ชื่อมันก็ตรงตัวเนาะ Disk to Digital นะครับก็ก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวลือแหละว่า Microsoft กำลังซุ่มพัฒนาแล้วก็มีภาพหลุด
ของหน้าตาฟีเจอร์ในการที่จะเปลี่ยนถ่ายลิขสิทธิ์จาก

รูปแบบของฟิสิกอลให้ไปอยู่ในรูปแบบของดิจิตอลผูกกับ ID ของเขาของผู้เล่นอะไรแบบนี้นะครับก็รอดูนะครับขณะเดียวกัน Ubisoft อันนี้ก็ประกาศความร่วมมือกับ Microsoft เหมือนกันนะครับถือว่าเป็นการคืนกำไรให้ลูกค้านะครับซึ่งหลายคนบอกว่าแม่งยังมีกำไรอีกเหรอครับ Ubisoft ยังมีอยู่เพราะรีซิงค์ขายดีก็อันนี้เป็นการคืนกำไรให้ลูกค้าของ Ubisoft ที่อยู่บนแพลตฟอร์มของ Xbox ละกันนะครับก็คือโครงการนี้ที่เขาทำงานร่วมกันเขาใช้ชื่อว่า Xbox Console to PC Offer นะครับก็คือถ้าเกิดคุณซื้อเกมเหล่านี้ของ Ubisoft ในเวอร์ชันของคอนโซลในวงเล็บว่า Xbox คุณจะได้สิทธิ์ในการรับเกมนี้ไตเติ้ลนั้นเหล่านั้นนะครับในเวอร์ชัน PC ไปด้วยฟรีๆเลยนะครับเกมที่เข้าเงื่อนไขเบื้องต้นที่เขาประกาศออกมามีทั้งหมด13เกมนะครับก็ได้แก่ Assassin's Creed Mirage นะครับ Assassin's Creed Valhalla นะครับAvatar Frontier of Pandora Far Cry 6 Immortal Phoenix Rising นะครับ Prince of Persia The Lost Crown Riders Republic นะครับ Skull and Bone นะครับThe Crew ทั้งภาค Mortal Fate แล้วก็ The Crew 2นะครับ Tom Clancy Rainbow Six Siege นะครับทั้งภาค Six Siege แล้วก็ทั้งภาค Extraction ด้วยแล้วก็สุดท้ายก็คือ Watch Dogs Legion ก็อันนี้ในไทยอาจจะไม่ค่อยอะไรเพราะในไทยไม่ค่อยมีใครซื้อเครื่อง Xbox อยู่แล้วเพราะ Xbox ไม่ได้มีขายในไทยอย่างเป็นทางการนะครับแต่ว่านั่นแหละเผื่อถ้าเกิดมีใครซื้อเผื่อซื้อมา แล้วซื้อเกมเหล่านี้ในแบบว่าเวอร์ชันของ Xbox มาสามารถไปเคลมสิทธิ์รับเวอร์ชันของ PC ได้ฟรีด้วยนะครับมาดูเรื่องของตัวเกมจริงๆบ้างนะครับอันนี้เป็นทางด้านของ Nioh 3นะครับทีมพัฒนาได้มีการเปิดตัว DLC แรกของ Nioh 3ออกมาเรียบร้อยชื่อว่า Hell Rising นะครับตัวเกมจะวางจำหน่ายกลางเดือนนี้19สิงหาคมนะครับก็ในตัว Hell Rising DLC นี้นะครับผู้เล่นคือเราจะได้ไปเล่นอยู่ในเมืองเอโดะในช่วงปี1950สักอย่างในยุคเคอันนะครับก็ประมาณนี้นะครับจะได้เราต้องไปร่วมมือกับนักดาบตาเดียวนะครับยังยูจูเบนะครับแล้วก็มีทูตของชาวสเปนอะไรโรดิโก้สักอันหนึ่งนะครับเพื่อแก้ไขปริศนาเกี่ยวกับเรื่องของศิลาวิญญาณแล้วก็เอาความสงบสุขกลับมาสู่เมืองเอโดะประมาณนี้แน่นอนนอกเหนือจากตัวพื้นที่ใหม่ๆฉากใหม่ๆแล้วเรายังมีอาวุธใหม่มาให้เล่นนะครับมีระบบภาพประสูนเพิ่มเข้ามานะครับมีโหมดความยากเพิ่มเข้ามามีการอัปเกรดตัวละครที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับใครที่ยังติดใจกับ Nioh 3อยู่ก็รอเล่นได้สำหรับ Hell Rising DLC แรกของ Nioh 3 19สิงหาคมนี้นะครับอีกเท่าไหร่2สัปดาห์โดยประมาณนะครับมาอีกหนึ่งเกมก็คือ Stupid Never Die นะครับเกมที่สร้างความฮือฮาเพราะว่าเกมนี้ได้ทางด้านของคุณฮิโรยุกิคาโบยาชินะครับที่เป็นอดีตหนึ่งในผู้สร้างซีรีส์เกมอย่าง Devil May Cry Dragon Dogma นะครับเขาออกมาออกจากทีมเดิมแล้วมาอยู่ในสตูดิโอใหม่ก็คือ GP Track 50หรือว่า GT Track 50นะครับแล้วก็เปิดตัว Stupid Never Die เป็นซอมบี้ที่ต้องค่อยๆแบบเก็บเลเวลขึ้นไปเกมแนวเป็นแบบก็จริงผมว่าก็มีความคล้ายดราก้อนด็อกมุมมองนะผมว่ามีความคล้ายดราก้อนด็อกมากสูงมากนะครับก็นั่นแหละแล้วก็ได้เซก้ามาเป็นพับลิเชอร์ให้จัดจำหน่ายให้นะครับก็ล่าสุดทีมพัฒนานะครับเอาทางผู้จัดจำหน่ายแล้วกันเซก้านะครับออกมาประกาศรางวัลจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ Spirit Never Die เรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนมันจะไม่ไปขายในเดือน11แน่แน่ก็เลยมาประเดประดังอยู่ที่เดือน10นะครับ21ตุลาคมทั้งบน PS5 แล้วก็บน PC นะครับสำหรับ Stupid Never Die นะครับก็ตัวเกมจะมีเฉดมีความฟังมีแบบมีความแบบเฉดสีแบบจัดจ้านพอสมควรนะแต่มุมมองจะเป็นแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์กึ่ง RPG นิดๆนะครับเพราะว่าเราจะได้รับบทเป็นเดวี่นะครับเป็นซอมบี้ซื่อบื้อตามชื่อเกมเลย Stupid Never Die ก็คือเป็นซอมบี้ชั้นล่าง
ชนชั้นต่ำ

ต่ำของซอมบี้นะครับซึ่งเราต้องคอยเอาชนะศัตรูเพื่ออัพเลเวลตัวเองรวบรวมไอเทมต่างๆโดยภารกิจก็คือไปช่วยมนุษย์คนหนึ่งที่ถูกแช่แข็งให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งอะไรเงี้ยเราก็จะมีความสามารถในการแบบขโมยความสามารถของศัตรูได้อะไรประมาณนี้ปรับแต่งร่างกายตัวเองเพราะตัวเองเป็นซอมบี้ไงเป็นเหมือนอันเดดอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะอัปเกรดอะไรแปลกๆได้มีความสามารถแปลกๆได้นะครับเออแบบมีแบบแปลงร่างเป็นมนุษย์หมาป่าทำตัวเองเป็นแวมไพร์อะไรประมาณนี้แล้วก็นั่นแหละด้วยความที่มีชื่อของคุณฮิโรยุกินะครับที่เคยทำทั้งเดวิลเมย์คราแล้วก็ดักกอนด็อกมาก็หลายคนก็จับตาเกมนี้ว่าจะเป็น IP ใหม่ที่อาจจะมาแบบท้าทายเกมใน IP เดิมๆได้นะครับก็รอดูละกันนะฮะต่อมาก็เป็นเกียร์ออฟวอร์อีเดย์นะครับตัวเกมยังไม่มีกำหนดนะว่าจะวางจำหน่ายเมื่อไหร่นะครับแต่ว่าสัปดาห์ปลายสัปดาห์นี้เขาจะเปิดให้เล่นโอเพนเบต้านะครับก็นั่นแหละไปลองดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นรูปแบบไหนอย่างไรนะครับก็ล่าสุดทางด้านของทีมพัฒนามีการเปิดรายละเอียดในโหมดที่เป็นมัลติเพลเยอร์ออกมาแล้วก็ในโหมดมัลติเพลเยอร์นี้เราจะได้ทดลองเล่นในแบบ Open Meta ในวันที่6สิงหาคมนี้ด้วยนะครับระบบ Versus นะครับจะเป็นแบบ4 Versus 4อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับแล้วก็มีระบบไอเทมอะไรใหม่ๆรายละเอียดค่อนข้างเยอะก็ใครสนใจGearbox E-Day ก็ในโหมดมัลติเพลเยอร์ก็เดี๋ยวไปรอเล่นได้วันที่6นะครับก็คือวันพฤหัสนี้เข้าใจว่าน่าจะเปิดให้เล่นตลอดสุดสัปดาห์นะคิดว่าแบบนั้นนะครับต่อมาก็จะเป็น Silent Hill นะครับก็อันนี้เป็นรายงานของสื่อที่ได้ทดลองเล่นตัว Silent Hill Townfall นะครับถ้าใครนึกไม่ออกก็คือตัว Silent Hill ที่เราตัวเอกจะเป็นผิวสีใส่แว่นน่ะคนนั้นนั่นแหละถ้าใครเคยเห็นเทเลอร์นั่นนะก็นั่นแหละรอเล่นได้นะครับก็เอาสรุปรวมๆจากสื่อที่ได้ไปลองเล่นมาเขาบอกได้ลองเล่นประมาณ 3-4 ชั่วโมงโดยประมาณทั้งเกมสปอร์ตทั้งตัว PlayStation Block อะไรเงี้ยนะครับที่ได้ทดลองเล่นก็สรุปคร่าวๆก็คือเขาเรียกอะไรอ่ะจะมีความเป็นซินีมาติกสูงเอาเรื่องจากสัดส่วนภาพก่อนสัดส่วนภาพมันจะเป็นแบบ 2.35 ต่อ1ก็ยังมีความเป็นแบบซินีมาติกค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็หลักๆจะเป็นเกม Silent Hill ที่เน้นเรื่องของการแก้ไขปริศนาเพื่อติดประจิตประต่อเรื่องราวต่างๆอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ เราจะมีเครื่องมือที่เรียกว่า CRTV เป็นเหมือนโทรทัศน์พกพาที่แบบสามารถรับสัญญาณคลื่นวิทยุ FM AM ได้อะไรเงี้ยเพื่อแบบจะเป็นอุปกรณ์สำคัญในการที่จะใช้ร่วมประกอบในการไขปริศนาในตัวเกมแล้วก็การต่อสู้นะครับด้วยความที่เป็นมุมมองแบบ first person shooting ไม่สามารถปรับให้เป็น third ได้ด้วยนะเป็น Silent Hill ที่เราจะได้เล่นในแบบ first person shooting นะครับแล้วก็การเล่นจะไม่มีการแบบจะไม่ใช่แบบ high and seek อ่ะจะไม่ใช่เหมือนพวก Battle Gear Solid ที่แบบซ่อนเร้นใหม่ๆอันนี้จะเน้นรูปแบบการต่อสู้แบบเผชิญหน้าอาจจะมีการแบบบล็อกได้มีอะไรอย่างเงี้ยได้แต่จะไม่มีการหลบจะไม่มีการซ่อนจะเป็นระบบ High and Seek นู่นนี่นั่นนะครับก็รอเล่นดูนะสำหรับทางด้านของ Silent Hill Townfall นะครับเขาบอกว่า PS5 Pro นี่ยังเล่นได้แค่สูงสุดแค่60เฟรมเองนะในโหมด Performance ด้วยนะครับแล้วก็เปิดรองรับการเปิดใช้เทคโนโลยี PSVR ด้วยนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอเล่นกันได้นะครับไปที่แคปคอมนิดนึงแล้วกันแคปคอมเขาเพิ่งรายงานผลประกอบการประจำไตรมาสแรกของปีงบประมาณ2026ก็คือเดือน4 5 6ที่ผ่านมาเมษาพฤษภามิถุนาที่ผ่านมาเพิ่งเริ่มปีงบประมาณนะครับเพราะว่าของแคปคอมปีงบประมาณของแต่ละปีจะไปจบตอนเดือนมีนาคมของนู่นเพราะนั้นก็เพิ่งเริ่มปีงบประมาณ2026นะครับก็รายได้ค่อนข้างดีส่วนนึงมันมาจากพลักมาต้านั่นเองแล้วก็น่าจะเป็นครั้งแรกละมั้งที่เราได้เห็นตัวเลขยอดขายเป๊ะๆจากทางด้านของ Capcom นะครับเขารายงานว่าพลักมาต้าตอนนี้ทำยอดขายได้ประมาณ 2.5 ล้านชุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็นั่นแหละทำให้ มีผลประกอบการที่

0: กด Witlist ไว้อยู่ที่ประมาณ 1.62 ล้านคนนะครับขณะที่ The Blood of Dawn Walker นะครับเกมที่มีความกลิ่นอายของ The Witcher มากๆเพราะว่าทีมที่ออกมาทำก็เป็นทีมที่เคยทำThe Witcher มาก่อนนะครับก็มีคนกด Witlist ไว้สูงถึง 1.47 ล้านคนนะครับแล้วก็ตามมาห่างๆนิดนึงจะเป็น Onimusha Way of Sword ที่ประมาณ 1.18 ล้านคนนะครับแล้วก็อันดับ4ผมเป็นหนึ่งในนั้นก็คือ Warhammer 40,000 Dawn of War 4ก็มีคนกด Witlist ไว้ที่ประมาณ 1.14 ล้านนะครับเผื่อใครอยากจะเป็นแนวทางว่าเอ้ยจะหาเกมอะไรเล่นประมาณนี้นะฮะนั่งข่าวเกมทั้งหมดที่นำมาฝาก10เบรกแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาลุยคำถามการ SMS 468 9899แล้วก็ทาง YouTube FM 99ที่ Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัป

0: 061
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: มาครึ่งหลังนะฮะเทคโนโลยีไลฟ์กับนายบอสนะช่วงนี้ขอบคุณเอเซอร์ด้วยนะครับขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยก็ติดตามข่าวสารสินค้าแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand และเกิดจะซื้อสินค้าเอเซอร์อย่าลืมเข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ของเอเซอร์ได้นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th/th นะครับมาลุยคำถามกัน SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTube FM 99 Active Radio นะฮะลงท้ายด้วย9537พี่บอสมีลูกหรือยังไม่มีครับแล้วก็ไม่มีแพลนจะมีแล้วนะครับคือเคยพยายามช่วงแต่งงานใหม่ๆก็มีความพยายามอยู่ผมแต่งงานตอนปี54มั้งก็น่าจะพยายามอยู่ประมาณถึงปี60น่ะเคยติดใช้คำว่าติดขนหนึ่งแล้วกันเพราะว่าแบบใช้เขาเรียกอะไรนะเครื่องไม่ใช่เครื่องเวอร์ไปเขาเรียกอะไรนะไอ้ที่มันตรวจไว้ตัวละแล้วมีน่าจะประมาณแต่งงานประมาณ3ปี4ปีอ่ะมีครั้งหนึ่งว่าไปตรวจแล้วแบบเอ้ยมันขึ้นมาเป็น2ขีดอะไรเงี้ยก็ดีใจแต่ว่าแต่พอไปนั่นจริงมันก็บอกว่าหลุดแต่ยังไม่น่าจะไม่ถึง2เดือนด้วยมันที่หลุดแล้วก็อะไรนะก็ไม่เคยติดอีกเลยแล้วก็เลิกพยายามไปแล้วหมายความว่าก็ไม่ได้แบบไม่ได้ดิ้นรนขนาดว่าแบบจะต้องไปทำนู่นทำนี่บนที่นั่นบนใหม่ปล่อยธรรมชาติมากๆแล้วก็ถึงจุดนี้ก็คงไม่คิดจะมีแล้วแหละตรงนี้ก็เฉยๆละนะครับไม่มีจ้ะไม่มีเลี้ยงหลานไปมีหลานมีลูกมีหลานเยอะมีหลานเยอะนะครับมีหลานก็ปวดหัวแล้วนะครับ ไปต่อSMS ส่งมาได้เรื่อยๆนะ4689899นะครับไปที่ YouTube คุณวิฟิตแมนปีนี้มีแพลนอัพกล้องอะไรไหมไม่มีเลยถ้ากล้องไม่เสียไม่คิดจะซื้อเลยปีนี้นะครับแต่ถามว่ามีเล็งไหม

0: ว่าถ้าเกิดว่าเอ็กซิเดนต์จริงๆไอตัวโซนี่ที่ใช้อยู่พังจะไปซื้ออะไรคำตอบก็คือมีที่เล็งไว้ก็คือ Canon R50 จริงๆคือถ้าถามว่ากล้องที่อยากได้ที่สุดก็ยังตอบคล้ายๆเดิมคือถ้าเกิดเอากล้องที่แบบอยากได้โดยกมลสันดาน ก็ยังตอบเหมือนเดิมว่าเป็น Nikon ZF แต่แบบมันคือกล้องที่อยากได้ไงแต่ว่ารู้ว่าซื้อมาไม่ได้ใช้คุ้มแน่ๆอีกตัวหนึ่งถ้ารองลงมาก็คือตัวของ Sony A7 C Mark II อันนั้นก็ยังเป็นกล้องอเนกประสงค์ที่อยากได้ที่สุดอยู่แต่ว่าก็มันก็แพงอะเนาะอย่างตัว Nikon ZF ถ้าเอาเฉพาะบอดี้อย่างเดียวก็รู้สึกจะตอนนี้ก็อยู่ 60,000 กลางๆมั้ง 66,000 เอาว่า 70,000 มีทอนนะประมาณนี้ก็ถือว่าโหดอยู่แล้วก็ถ้าเป็น Sony A7 C Mark II ก็ราคาใกล้เคียงกันเฉพาะแต่ว่าตอนนี้จะเป็นราคารวมคิดแต่คิดมันก็ไม่ได้เวิร์กมากอะเนาะรวมคิดจะอยู่ประมาณ66,000-69,689ประมาณเนี้ยแต่ถ้าเกิดจะซื้อจริงๆอย่างว่าถ้าซื้อมาใช้งานอย่างเดียวจริงๆไม่ได้แบบไปใช้ในไลฟ์สไตล์ชีวิตประจำวันอะไรเงี้ยก็คงเปลี่ยนเป็นตัว Canon R50 ประมาณนี้แล้วก็คงไปหาเลนตัวเดิมมาใช้แต่ว่าคนละเมาส์ไงไอตัว Sigma 14mm f/1.6ยังเป็นเลนที่ชอบมากๆอยู่แล้วก็เป็นเลนที่ใช้บ่อยที่สุดอยู่นะครับยิงมีเลนฟิก35ด้วยมีเลนฟิก50ด้วยแต่ใช้น้อยมากส่วนใหญ่ใช้เป็น Sigma 16 f1.4 เป็นหลักเลยทั้งถ่ายงานทำไลฟ์เมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้ไม่ค่อยได้ทำไลฟ์แบบเห็นหน้าเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนตัวระบบกล้องจะมีปัญหาอยู่อะตอนนี้ก็เลยเหมือนแบบพยายามถนอมมันไว้เพื่อไว้ถ่ายงานรีวิวอย่างเดียวจริงๆแล้วอะไรเงี้ยครับไม่ค่อยได้ใช้กล้องใหญ่มาทำไลฟ์แล้วตอนนี้ไลฟ์ก็ใช้เป็นกล้องเว็บแคมของ Osbot แทนนะครับคุณภูรินันทีวีงบไม่เกิน10,000 บาท43นิ้วใช้ดูทีวีดู YouTube ดูหนังอัปเดตยาวปัญหาคืออัปเดตยาวมันไม่มีตัวไหนการันตีอัปเดตยาวมันไม่คือทีวีมันไม่เหมือนมือถือครับทีวีมันไม่มีเหมือนมือถือที่แบบการันตีการอัปเดตกี่ปีไม่มีแต่ส่วนใหญ่มันก็ทีวีมันไม่ค่อยมีอัปเดตอยู่แล้วเนาะอัปเดตไม่ได้ขนาดนั้นนะครับขอสักสองรุ่นอาจารย์เร็วๆนี้ก็ถ้างั้นก็คงหลักๆก็คงแนะนำให้ดูกลุ่มที่เป็นพวก Google TV แหละถ้าอยากจะใช้ยาวๆนะเนาะด้วยงบก็จะมีของเสี่ยมี่แหละตัวที่เป็นเสี่ยมี่ A Pro 43นิ้วเป็น QLED ด้วยนะครับ 4K เป็น Google TV รองรับทั้งตัว AirPlay รองรับทั้ง Dolby Audio ด้วยอะไรเงี้ยประกัน3ปีก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 8,000 บวกลบโดยประมาณนะครับประมาณ 8,000 บวกลบโดยประมาณตัวเทียบเอาตัวอะไรดี TCL มั้ยขอดู TCL แป๊บว่าตอนนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับถ้า TCL ผมว่าน่าจะมีลุ้นได้เกินนั้นนะหมายความว่าได้แต่ได้ใหญ่กว่านั้นไหมวะถ้า TCL อ๋อ TCL ก็พอกันโอเค TCL ก็จะเป็นตัว 43T6C นะครับ มันคือของ TCL บอกก่อนรหัสมันจะดูแปลกๆที่บอกรหัสแปลกๆเพราะว่ารหัสออนไลน์รหัสหน้าร้านมันคนละรหัสกันแต่มันคือรุ่นเดียวกันอย่างตัว T6C หน้าร้านมันมันจะเป็นถ้าจำไม่ผิดจะเป็น P7K มั้งมันก็ได้43สเปคคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะครับ43นิ้ว 4K Google TV เป็น QLED แต่ว่าสิ่งที่ TCL จะให้มากกว่าคือเรื่องระบบเสียงกับระบบภาพเพราะว่าเสียงจะได้ทั้งภาพทั้งเสียงจะได้ทั้ง Dolby Vision แล้วก็ Dolby Atmos เพิ่มเข้ามาคือหมายว่ารองรับได้แต่เรื่องคุณภาพของเสียงก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าคือไอ้ Dolby Atmos กับตัวลำโพงทีวีมันไม่ได้ความแบบ immersive ความเซอร์ราวขนาดนั้นหรอกมันต้องไปหาต่อชุดแรกแต่ว่าอย่างน้อยก็ลองรับได้ถอดรหัสทั้ง Dolby Vision ได้ถอดรหัสทั้ง Atmos ได้ซึ่งตัวของ TCL จะแพงกว่าเสี่ยมี่ประมาณสัก 1,500-2,000 ก็อยู่ประมาณ 10,000 มีทอนอ่ะโดยประมาณอ่ะลองดูแล้วกันก็เป็น Google TV ทั้งคู่มันก็ใช้กันยาวๆได้หมดแหละนะครับแต่ก็เหมือนที่ผมพยายามบอกอยู่เรื่อยๆคือถ้าเกิดว่าจะเอาสบายใจนะคำแนะนำผมคือลงทุนนิดนึง ซื้อเป็น Apple TV 4K ก็ได้ซื้อเป็นตัวพวก Google ปัจจุบันมันไม่มีแล้วอะไอ้ Chromecast Google TV ปัจจุบันมันจะเป็น Google TV Streamer Streamcast อะไรไม่รู้ประมาณเนี้ยลงทุนสักหน่อยประมาณ 4-5,000 แต่ Apple TV ราคามันขึ้นไปละวันนั้นทิ้ง Apple TV ไปก็มาดูไอ้ตัวที่เป็นมันชื่ออะไรวะเดี๋ยวก่อน Google TV Streamer Stream อะไรสักอันนึงเดี๋ยวก่อนมันโอเค Google TV Streamer นะครับบ้านเราหิ้วมาขายอยู่ช่วงราคาประมาณสัก 4,000 บวกลบเนี่ยแล้วก็ทีนี้คุณจะซื้อทีวีอะไรก็ได้มันก็อัปเดตกันคุณก็เอาตัวดองเกิลเนี้ยไปเสียบมันก็จะกลายเป็น Google TV แล้วก็เป็น Google TV แบบเพียวๆด้วยแล้วก็มันเป็นสินค้าตรงของ Google โดยตรงอ่ะเนาะเพราะนั้นก็อัปเดตกันได้ยาวๆแล้วก็ค่อนข้างทนดีนะครับเพราะว่าผมมีตัว Chromecast Google TV 4K ตัวเก่าก็ยังให้คุณแม่ใช้อยู่ก็ยังแฮปปี้อยู่เลยใช้มา5ปีกว่าๆแล้วนะครับก็ยังเวิร์คอยู่อันนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วอันนี้เป็นรุ่นใหม่ออกมาเมื่อประมาณสักปีที่แล้วมั้งปลายต้นประมาณ12เดือน15เดือนที่แล้วโดยประมาณนะครับสำหรับตัว Google TV Streamer ตัวใหม่ก็ไปซื้อตัวนั้นแล้วนี้คุณจะซื้อทีวีอะไรก็ได้แล้วครับไม่ต้องไปสนใจว่ามันใช้ระบบปฏิบัติการอะไรอะไรยังไงมันเสียบได้เลยสบายแฮปปี้ลงทุนไว้สักอันนึงสักชิ้นนึงก็เวิร์คดีนะครับคุณบิบิวนะครับสวัสดีครับพี่บอสสวัสดีด้วยอ๋อผมข้าม SMS ไปอันนึงขออภัยลงท้ายด้วย5928นะครับกล่องอินเทอร์เน็ตที่ปล่อย Wi-Fi ที่โฆษณากล่องละมันคืออะไรวะที่โฆษณากล่องละ1,000กว่าบาทใช้เน็ตดาวเทียมมันใช้ได้จริงไหมแล้วใจคอจะไม่บอกชื่ออะไรผมซะหน่อยเหรอฮะแต่ใช้เน็ตดาวเทียมเนี่ยนะไม่รู้เลยครับถ้าไม่บอกชื่อกล่องไม่บอกอะไรผมก็ไม่รู้จะตอบยังไงเหมือนกันเพราะผมนึกไม่ออกมันคือกล่องอะไรนี่พยายามเสิร์ชหาก็ไม่เจอนะไม่รู้ดิมันคือกล่องอะไรอ่ะมียี่ห้อมีอะไรบอกครับผมสักนิดนึงไหมจะได้รู้ไหมฮะอันนี้ไม่รู้เลยฮะว่าจะตอบอะไรฮะไม่รู้จริงครับขออภัยด้วยฮะที่ลงท้ายด้วย592928เพราะไม่รู้จริงว่าอุปกรณ์ที่ว่ามันคืออุปกรณ์อะไรนะครับกล่องอินเทอร์เน็ตปล่อย Wi-Fi ได้ด้วยใช้เน็ตดาวเทียมด้วยกล่องอะไรวะมันคือกล่องอะไรอ่ะของไทยคอมหรอก็ไม่น่าใช่ไหมเอายี่ห้อมาดีกว่าไม่อยากเดาไม่อยากเดาเดี๋ยวผิดก็แย่กลายเป็นคนอื่นเดือดร้อนอีกนะครับคุณครับเคพี่รอดครับเสียดายเดือนนี้จริงๆเลยมีแต่กีฬาทีมชาติที่ไม่ได้ดูฟรีเลยฟุตบอลฟุตซอลวอลเลย์บอลทั้งนั้นที่มีชมทีมชาติติดวอลเลย์บอลมันก็ไม่ได้มีถ่ายทอดฟรีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วไหมยิ่งเป็นพวกแบบวีลีกอะไรมันก็ไม่ค่อยไม่มีก็นั่นแหละครับใช้คำว่าจริงๆมันก็เราก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วนะหรือใช้คำว่าโล่งเป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วใช้คำว่าเราไม่ได้ใช้คำว่าโล่งเป็นอย่างนี้ตั้งนานละต้อนรับก็สู่ยุคของทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายครับตามนั้นคุณนัทสอนสวัสดีด้วยครับผมคุณโจนะครับสอบถามหูฟังโบสรุ่น7รุ่น700กับ QC 45ใช้ดูหนังฟังเพลงทั่วไปอันไหนน่าใช้ก่อกันตัวโบส700คือตัวไหนวะขอดูหน้าตาก่อนถ้า QC 45โอเคเคยลองแต่ Bose 700คือรุ่นไหนตัวใหม่เหรอมันไม่เคยลองเลยอ่ะไอตัวที่เป็น noise cancellation ป่ะตัวนั้นยังไม่เคยลองเลยครับยังไม่เคยลองจริงแต่น่าจะดีนะจากราคา ราคาดุทีเดียวแต่ว่าถ้าตัวไอตัว Quiet Comfort ไอตัว QC มันย่อจากคำว่า Quiet Comfort เนาะตัวไอ้คอมฟอร์ตอะดีจริงนะครับแต่ว่ามันอาจจะเก่าไปแล้วว่าผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวซีรีส์700ที่มันคือมาแทนไอ้ตัว Q ตัวไอ้คอมฟอร์ตซีรีส์หรือเปล่าแต่ว่าตัวคอมฟอร์ตซีรีส์โอเคเพียงแต่ว่าต้องยอมรับก่อนว่าตัวไอ้คอมฟอร์ต45หรือว่า QC 45มันค่อนข้างเก่าแล้วนะครับเพราะมันออกมาตั้งแต่66ป่ะ6 65 66อ่ะก็3ปี4ปีแล้วอะเทคโนโลยีก็จะเก่าหน่อยแต่ถามว่าเสียงดีไหมดีใส่สบายสมชื่อไหมสบาย ANC ดีจริงไหมดีดีขนาดว่าสายการบินระดับพรีเมียมหลายๆอันก็เลือกไอ้ตัว Bose QC 4 5ขึ้นไปให้บริการในพวกชั้นแบบ business first class ในเครื่องบินเลยอ่ะก็ถือว่าดีก็นั่นแหละแล้วก็ทุกครั้งที่ตัวของ Sony Series XM ออกมาก็เนี่ยแหละ Bose Quiet Comfort มันก็เป็นใช้คำว่าอะไรดีวะใช้ก็เป็นแบบเหมือนตัวคอมแพร์มาโดยเสมออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไปไอตัว Bose ตัวใหม่อันนั้นยังไม่เคยลองจริงครับเลยไม่รู้จะตอบยังไงแต่ว่ามันน่าจะดีนะผมเข้าใจว่ามันเป็นโมเดลใหม่เข้าใจว่าน่าจะเป็นของใหม่ปะไอตัว700อ่ะแต่ราคามันก็จะแพงกว่าตัว QC แต่ยังไม่เคยลองเลยครับแต่ว่า Bose หาลองไม่ยากนะลองไปหาดูตามห้างจะมีอยู่แล้วครับพวกช็อปใหญ่ๆช็อปแกดเจ็ตใหญ่ๆอ่ะมักจะมี Bose ให้ลองไปลองก่อนก็ได้แต่ยังไม่เคยลองตัว700 UC จริงๆว่าเป็นยังไงขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดเราจะบอสตัว QC 4 5ดีแต่ไม่เหมาะเล่นเกมเลยนะไม่เหมาะเล่นเกมเลยนะเพราะว่าด้วยความเป็นเทคโนโลยีเก่าเนาะเรื่องของ latency คือแย่มากนะครับดูหนังยังหลายๆครั้งยังมีอาการแบบเขาเรียกอะไรยังมีอาการแบบโอกาสปาดกับเสียงไม่ตรงกันมีเยอะเกมไม่ต้องพูดถึง latency สูงมากแกลกมากนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนสวัสดีคุณเคอริแกนด้วยนะครับคุณ LC04JA ส่งอะไรมาอ่านไม่ออกขออภัยคุณเคอริแกนบอกว่าประมาณเครื่องอัลตราซาวด์ครับเครื่องที่ในวอตเก่าว่าประมาณแต่งงานปี50ไม่ใช่เครื่องอัลตราซาวด์ไอตัววัดไอที่เป็นเหมือนแคปซูลที่ซื้อตามเซเว่นร้านขายยาไม่ใช่เครื่องผมใช้คำว่าเครื่องมันดูอลังไงนั่นแหละนั่นแหละกีฬาทีมชาติไม่ได้ดูฟรีเพราะติดหนี้เก่าอยู่โมโนแม็กทำได้ทำไมค่ายอื่นสามารถทำได้ทำไม่คืออะไรวะไม่รู้อันนี้ขออภัยคุณจีจีนีโอบัตรพรานามีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างข้อดีคือเสียงดีมากสำหรับผมนะข้อเสียสำหรับผมก็คือไมค์กลางๆคือไมค์มันไม่ได้ดีเวอร์เอาถ้าเทียบกับตัว Edifier ด้วยกันไมค์ผมว่ามันพอๆแค่พอๆกันกับพวก Neo Bud Pro 2จะไม่เท่าพวก Neo Bud Pro 3หรือรุ่นใหม่ๆนะครับจะประมาณเดียวกับ Neo Bud Pro 2ANC จะไม่ดีเท่าตระกูล Neo Bud Pro แต่มันก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่าด้วยความที่เป็นรูปทรง IEM อยู่แล้วนะครับเป็น In-Ear Monitor อยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดคุณสามารถหาจุกที่มันซีลหูได้ดีๆมันก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งพา ANC ก็ได้แต่สำหรับผมว่าเสียงมันดีนะครับเสียงมันบาลานซ์มากรายละเอียดชิ้นดนตรีโอเคในขอบเขตของหูฟังแบบ True Wireless นะครับแล้วก็ราคาปัจจุบันไม่ได้สูงแล้วอยู่ประมาณ 3,000 ปลายๆไม่ถึง 4,000 แล้วอ่ะถือว่าเสียงดีหาซื้อยากมากนะครับหาซื้อน่าจะหาซื้อยากแล้วนะเพราะว่ามันค่อนข้างเก่าแล้วแล้วก็ยังไม่มีข่าวรุ่นใหม่ออกมาด้วยนะครับสำหรับ Neo Bud Prana นะครับคุณจอนโดหูฟังโบสทั้งสองรุ่นเห็นคนมาเหมาโพสขายตามสภาพอันนั้นโห 4,000 จริงเหรอโหถ้า 4,000 ก็ซื้อเถอะโดยเฉพาะจะตัว700ถ้าขาย 4,000 นี่ก็ซื้อเถอะไปเหมาจากไหนกันอะแวร์เฮาส์เซลล์อย่างเงี้ยเหรออันนี้ไม่รู้เลยแฮะคุณวาริสเกมมิ่งนะครับในมุมมองพี่บอสพรักมาต้ากับอนิมุชามีลุ้นเข้าชิงก็แล้วโกตี้เกมออฟเดอะเยียร์ทั้ง2เกมไหมโอนิมุชาตอบยากแต่พรักมาต้าผมว่าผมอยากสำหรับผมแล้วกัน1ใน7ที่นั่งที่เกมที่จะเข้าชิงเกมออฟเดอะเยียร์สำหรับผมมีพรักมาต้าอยู่ในนั้นแน่ๆส่วนโอนิมุชาเวลออฟซอร์ดรอให้ตัวเกมออกก่อนแล้วกันแต่พรักมาต้าให้อ่ะมันเป็น IP ใหม่ได้ไงแล้วก็มีกลิ่นอายใหม่ๆอยู่เยอะระบบหลายๆอย่างก็อาจจะไม่ได้ใหม่คลิปอะนะแต่ก็สร้างสรรค์ดีผมใช้คำนี้แล้วกันสำหรับพรักมาต้าแล้วก็เนื้อเรื่องก็สะเทือนหัวใจดีนะฮะอยากรู้เลยว่าแล้วมันสปอยได้แล้วน้องป่านนี้ตอนที่น้องมาถึงโลกแล้วอะเห็นชายหาดแล้วอะแล้วเป็นไงต่อน้องชีวิตรอดไงอะอยากรู้จังเลยอะอยากรู้เรื่องราวหลังจากนั้นมากมากทีวี LG ถ้าไม่มีกล่องอะไรเลยอยากดู3579ใช้อะไรดีถูกสุดใช้เสารับสัญญาณ DVB-T2 ก็คือเสารับสัญญาณทีวีดิจิตอลครับซื้อดีๆหน่อยซื้อแบบอย่ากองแก๊งมากนะครับถ้าให้ดีเลยซื้อเป็นเสาติดภายนอกอาคารพวกเสาเดือยหมูต จะรับสัญญาณได้ดีกว่าที่แบบอยู่ภายในอาคารก็อยู่ถ้าเกิดเป็นเสาเดินหมู่ก็อยู่ประมาณทัก750-800ประมาณนี้นะครับอันนี้รับได้ชัวร์สัญญาณดีแน่ๆนะครับยกไว้ว่าอยู่จุดบ้านที่คุณอยู่มันโหอับจริงๆกับเท่าที่ลองมาปัจจุบันไม่ค่อยมีจุดอับสัญญาณมากขนาดนั้นแล้วนะครับลงท้ายด้วย4490เก้าอี้เกมมิ่งโอนิมารุโอเคไหมซื้อมานั่งเล่นเกมน้อยดูหนังมันคืออะไรวะอะไรวะเนี่ยไม่รู้จักอ่ะโอนิมารุเหรอมันคือของอะไรอ่ะขอดูยี่ห้อก่อนได้ปะเทนคุปะที่ 2,000 กว่าบาทอะไรอย่างนี้ปะผมเดาว่าใช่ไหมใช่เทนคุโอนิมารุไหมที่ราคาอยู่ประมาณ 2,000 กว่าบาทปะสแตนดาร์ดมากๆถ้าถามผมนะครับสแตนดาร์ดมากๆแล้วทริคนิดหน่อยก็คือเวลาเก้าอี้รุ่นไหนก็ตามระบุว่ารองรับได้น้ำหนักเท่าไหร่ก็ตามให้ลดเผื่อไว้สักประมาณ 20% ของน้ำหนักนั้นอย่างตัวของเทนกุโอนิมารุบอกว่ารับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ100กิโลผมแนะนำว่าคนนั่งจริงควรจะอยู่ที่ราวๆประมาณสักไม่เกิน80กิโลโดยประมาณสุดท้ายต้องไปลองนั่งครับเกมมิ่งเก้าอี้เกมมิ่งมันเป็นใช้เก้าอี้เลยก็ได้นะจะเป็นเกมมิ่งเป็นอีโคโนมิกต้องไปลองนั่งครับว่ามันเหมาะกับสรีระของเราหรือเปล่าไม่เคยลองของเทนโกะอันนี้มารู้เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูเฉพาะจากภาพจุดสังเกตผมหลักๆเลย2เรื่องก็คือเรื่องตัวเบาะผมว่ามันบางไปหน่อยไหมวะผมว่ามันบางไปหน่อยไหมวะกับ2ก็คือเรื่องของแขนแขนปรับได้ไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่เท่าที่เห็นมันเขียนว่าแค่เป็น 1D 2D เท่านั้นเองก็คือปรับได้แค่แบบ1ทิศทาง2ทิศทางมันก็แบบไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นการจะปรับให้มันได้เขาเรียกอะไรได้สรีระนั่งสบายก็จะยากหน่อยประมาณนี้แต่ว่าโอเคราคา 2,000 เข้าใจได้แต่นั่นแหละแนะนำว่าให้ไปลองนั่งว่ามันสบายกับสรีระคุณไหมเพราะว่าอย่างโตศีรษะมันดูไม่ได้สูงมากนะถ้าคุณเป็นคนสูงก็สูงสักประมาณ175ขึ้นไปผมว่าอาจจะมีปัญหาได้นะครับลงท้ายด้วย3768แนะนำหูฟังออกกำลังกายแบบอินเอียร์ต้องอินเอียร์ด้วยหรองบไม่เกิน 10,000ส่วนตัวไม่ค่อยอยากแนะนำแบบอินเอียร์นะถ้าเราใส่ออกกำลังกายเพราะจะมีปัญหาเรื่องการรับเสียงภายนอกนะครับแต่ถ้าจะเอาจริงๆเยอะแยะมากมายครับพวกของ Sony ก็ได้พวก XM5 AM6 ได้หมดนะครับเพราะว่ามันก็กันน้ำกันฝุ่นอยู่แล้วใส่ได้ไม่มีปัญหาใดๆเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ได้สะดวกนักหูฟังของพวกแบรนด์ Samsung อะไรพวกนี้ Apple ถ้าใช้ iPhone ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับหมดเวลาแล้ววันนี้ลาไปแล้วผิดพลาดประการใดขออภัยไปด้วยสวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yxchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
4: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน MCOT Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: และเจี๊ยบบางหลวง
1: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094 480 3074

0: 0936 484-3034และ0943966649
1: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื้อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: น้ำเปล่าพลังแห่งความสดชื่นและกระตุ้นสมองน้ำเปล่าเป็นสิ่งจำเป็นที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันเพื่อดูแลอวัยวะต่างๆให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ปัจจุบันหลายคนต้องเร่งรีบในชีวิตการทำงานหรือกิจกรรมที่ต้องจดจ่อมีสมาธิมากเป็นพิเศษทำให้เราอาจหลงลืมดูแลตัวเองอย่างเช่นการรับประทานอาหารเช้าการออกกำลังกายรวมถึงการดื่มน้ำเปล่าอย่างเพียงพอน้ำเปล่าดูแลสุขภาพอย่างไรช่วยให้ร่างกายสดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยให้อวัยวะต่างๆทำงานอย่างมีประสิทธิภาพน้ำเปล่าตอนเช้าจะช่วยให้สมองของเราได้รับการกระตุ้นหลังจากตื่นนอนเพิ่มสมาธิในการทำงานดื่มน้ำก่อนทานอาหาร30นาทีจะช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงและย่อยง่ายขึ้นการดื่มน้ำในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายมีส่วนช่วยลดความเสี่ยงของโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดความดันโลหิตสูงและสมองกระเพาะปัสสาวะอักเสบเพราะน้ำนั้นจะเข้าไปลดความข้นของเลือดช่วยให้ระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้นและทำให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีประสิทธิภาพสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: คุณต้องมีเป้าหมายในใจเอาไว้และอย่าไปยอมแพ้กับเป้าหมายนั้นจอร์จโฟร์แมนอดีตนักชกรุ่นยักษ์แรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569

0: ที่ Radio SMS 468-9899
1: ทุกเรื่องของสุขภาพเริ่มต้นที่ตัวเราทั้งการกินการออกกำลังกายและอารมณ์อย่าปล่อยให้ร่างกายส่งสัญญาณเตือนโดยที่เราไม่ฟังรายการ Healthy Time จะพาคุณผู้ฟังไปเช็คสุขภาพตัวเองทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 6:00 นถึง 7:30 นทางคลื่น FM 99พิเศษช่วงสายตรงสุขภาพเปิดรับคำถามจากผู้ฟังตอบตรงโดยทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญตัวจริงจะป่วยหรือแค่เครียดกินอะไรดีออกกำลังกายแบบไหนใครข้อข้องใจเรื่องสุขภาพแบบเข้าใจง่ายสไตล์ภาษาชาวบ้านดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์ปัญญาไข่มุกอาจารย์หมอที่พูดภาษาหมอแบบเข้าใจง่ายดร.สง่าดามาพงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการผู้ถ่ายทอดความรู้เรื่องอาหารดีต่อใจกินดีไม่มีโรคพร้อมด้วยทีมงานผู้ดำเนินรายการเต่าน้อยอัจฉรานุ่นชุติมาเปิ้ลคุณลัทธิดาและทีมงาน FM 99ฟังแล้วได้แรงบันดาลใจสุขภาพดีเริ่มที่คุณเฉพาะที่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ติดต่อโฆษณาโทร 081-658-3461

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะครับก็จะกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองนะครับที่99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับอ่ะสวัสดีครับพี่นัทครับ
1: สวัสดีครับ
0: นะฮะอ้าววันนี้วันอังคารนะฮะอังคารที่4สิงหาคมนะฮะเรามากลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิมกับเรื่องรถยนต์ของเรานะฮะจริงๆเนี่ยปัจจัยจริงๆรถยนต์เนี่ยหรือยานพาหนะเนี่ยมันก็ถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการที่ว่าทุกบ้านต้องมีนะอย่างน้อยๆอ่ะหลังหนึ่งอาจจะมีจักรยานอะไรจักรยานยนต์นี่แหละต่อให้มีรถยนต์อ่ะผมว่าต้องบางคนก็ต้องมีจักรยานยนต์สักคันหนึ่งอ่ะนะครับเพราะเดี๋ยวนี้มันบางทีนะตอนขากลับเราเคยนึกนะว่าเอ๊ะถ้าอนาคตถ้าเราไม่ใช้รถมันจะเป็นยังไงวะถ้าเราไม่ต้องใช้รถเลยอ่ะเราจะเดินทางไปไหนยังไงถามว่าระบบคมนาคมของประเทศไทยอ่ะมันตอบโจทย์หรือยังคือมันตอบโจทย์ไม่ครบทุกคนดีกว่ามันตอบโจทย์เฉพาะในบางกลุ่มบางคนอะไรเงี้ยนะฮะเราสังเกตไหมเวลาคอนโดมิเนียมหรืออะไรก็แล้วแต่เขาจะพยายามขึ้นให้มันอยู่ใกล้คอนโดมากที่สุดเพื่ออะไรฮะตอนเนี้ยคอนโดจะข
1: ึ้
0: นคอนโดจะขึ้น
1: ใต้
0: รถไฟใต้รถไฟมากที่สุดเพราะว่ามันจะลดระยะการเดินไงฮะคือแต่ว่าเมืองไทยมันเมืองร้อนไงฮะถ้าเดินร้อนๆเนี่ยใครก็ไม่ค่อยอยากเดินหรอกนึกออกป่ะฮะแต่ถ้าเราไปอยู่ต่างประเทศที่เป็นเมืองหนาวแล้วกันอันเนี้ยชิลๆเลยสบายๆเลยจะเดินแค่ไหนก็ไม่รู้สึกเหนื่อยนะฮะเดินเป็นกิโลก็เฉยๆนะแต่พอมาเมืองร้อนเนี่ยแค่เดิน500เมตรผมว่ามันก็เหนื่อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าการคมนาคมในประเทศไทยมันตอบโจทย์ไหมผมว่ายังเอาเฉพาะบางกลุ่มแล้วกันอย่างบางคนเนี่ยรู้ว่าทำงานที่นี่ขึ้นรถไฟฟ้าตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คือก็ไม่ต้องลดการใช้รถได้เอางี้ดีกว่าแต่คนบางกลุ่มก็เลือกที่จะใช้รถไฟแต่ก็ต้องมาหาที่จอดรถนี่ออกไว้ที่นั่นบางทีบริเวณรอบข้างสถานีรถไฟฟ้าก็จะมีจุดจอดรถให้นะฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะนะต้องบอกว่าไม่ได้เยอะนะครับอย่างจุดใหญ่ๆอย่างรัชดามีไอตรงแยกลาดพร้าวไอตรงนั้นใหญ่แต่ก็ไม่รู้ว่าได้กี่พันคันนะแต่อย่างว่านะพอจอดตรงนั้นก็ต้องเสียค่าที่จอดรถอีกถูกปะเพราะบางทีเราก็มองว่าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยใช้รถไฟฟ้าคุ้มกว่าเยอะอะไรเงี้ยแต่จริงพอมารวมๆกันบางคนนะผมว่าเผลอๆใช้รถยนต์อ่ะประหยัดกว่าอีกนะจะบอกให้แต่มันต้องขับเองไงใช่ป่ะล่ะแต่รถไฟฟ้าไม่ต้องขับแค่เดินกับนั่งอย่างเดียวพอแต่จะได้นั่งบอกก็ไม่รู้นะในช่วงเวลานะไปทำงานเลิกงานอะไรประมาณนี้นะครับผมว่าคนส่วนใหญ่ก็เลือกวิถีที่สบายขึ้นอ่ะก็โดยการเลือกใช้รถยนต์เอาแล้วกันหรือว่าบางคนก็อาจจะเลือกใช้เป็นจักรยานยนต์ก็ได้แล้วแต่นะฮะบ้านเราอ่ะถ้าระบบคมนาคมดีเนี่ยผมว่าการใช้รถการใช้รถยนต์การใช้มอเตอร์ไซค์เนี่ยน่าจะลดลงไปเยอะนะครับแต่มันก็ยังไม่ได้ถือว่าตอบโจทย์เท่าไหร่นักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ใช้รถยนต์อยู่ก็ต้องเจอปัญหานะฮะกับปัญหาที่คอยเจออยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางปัญหาก็อาจจะเป็นเรื่องปกติของรถยนต์คันนั้นหรือบางปัญหาอาจจะเป็นปัญหาที่ไม่เคยพบเจอมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการแมนเทนแนนซ์การดูแลรักษาอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกหนึ่งรอบก็จะต้องเปลี่ยนของเหลวทีนึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งก็อยู่ที่ว่าคุณใช้งานในแต่ละวันเนี่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนคือเอาง่ายๆโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าวันหนึ่ง50โลนะ55ตีไว้อาทิตย์หนึ่งทำงานสัก6วัน56 30อาทิตย์หนึ่งก็300โล300ตั้งตีไว้4อาทิตย์เดือนละ 1,200 ก็ประมาณเกือบปีแล้วกันนะฮะประมาณ 7-8 เดือนอ่ะเราก็ต้องไปเซอร์วิสทีนึงนะครับ
1: อันเนี้ยในเงื่อนไขว่าวันอาทิตย์ไม่ไปไหน
0: ใช่
1: หยุดยาวไม่ไปเที่ยว
0: ครับผม
1: นี่พอคุยเรื่องนี้เรื่องระบบสาธารณะเมื่อเช้าเนี่ยผมได้อ่านเพจใช้คำว่ากรุ๊ปละกันกรุ๊ปกลุ่มของคนที่ ขึ้นรถไฟคนขึ้นรถไฟฟ้าคอมมูนิตี้
0: อืมอ่ะชุมชนนะชุมชนนะชุมชนคนใช้รถไฟฟ้าแล้วกัน
1: เขาบอกว่ามีใครครับทำงานกรุงเทพแต่อยู่ต่างจังหวัดและไปเช้ากับเย็น
0: ผมว่าอยุธยาน่าจะเยอะนะ
1: ขึ้นรถไฟฟ้าให้ทันกับที่ทำงานต้องตื่นกันกี่โมงบ้างครับ
0: อืม
1: โอ้โหผมพูดตรงนะพี่
0: อืมโคตรสู้ชีวิต
1: โอ้มันต้องอัดกระชุดสุดอ่ะคอมเมนต์แรก 2,100 ไลค์นะ
0: อ
1: ยู่นครปฐมครับทำงานกรุงเทพ
0: เขาใช้รถ
1: ผมตื่นตีสี่ออกจากบ้านตีห้าขึ้นรถไฟ6 โมงนิดๆถึงจรัญสนิทวง7 โมงกว่าๆต่อ MRT ไปบางขุนนนท
0: ์
1: ขออภัยถึงจรัญ7 โมงกว่าๆต่อ MRT สถานีบางขุนนนท์ไปสีลมถึงโรงพยาบาล7 โมงครึ่งและใช้คำว่าทันแบบเหลือๆค่ะตื่นตีสี่ต้องทันแล้ว
0: โอ้ผมนึกในใจนะไอเวลาที่เราหายไปเนี่ยกับค่ารถที่เราต้องใช้เนี่ยเราเอามาเช่าคอนโดอยู่ได้ไหมหร
1: ือ
0: ซื้อคอนโดอยู่ในเมืองเลยได้ไห
1: ม
0: คือไม่รู้นะอันนี้มันก็แล้วแต่วิธีคิดของแต่ละคน
1: อ
0: ่ะซึ่งอย่างถ้าเป็นผมนะผมก็ไม่เอานะฮินั
1: ท
0: แล้วผมไม่คิดจะทำงานในกรุงเทพด้วยถ้าอย่างเงี้ยเพราะโอ้โหมันบีบเวลาทุกอย่างเลยนะถ้าเราพลาดนิดเดียวนี่เราหมดสิทธิ์กลับบ้านเลยนะ
1: เขาใช้เวลาเดินทางวันละ3 ชั่วโมงกว่าอันเนี้ยคนหนึ่งนะแล้วมีคนถาม

0: ามแล้วขากลับพี่เดินทางยังไงคะ
1: อืม
0: ขากลับเลิก4โมงมี3ออปชั่นนะนั่งจากจรัญมานครปฐมเลยขึ้นรถตอน5โมง3นาที
1: อืม
0: 17นาฬิกา3นาทีไม่
1: น่าจะรถตู
0: ้ด่วนรถไฟนี่ด่วนพิเศษชายเมือง
1: อ
0: 40บาทหรือจากโรงพยาบาลที่สีลมเนี่ยไปหัวลำโพงแล้วก็กลับนครปฐมเนี่ยขึ้นตอน16นาฬิกา40นาที
1: อ
0: ันเนี้ยเป็นรถธรรมดานั่งชั่วโมงกว่าๆ14บาทหรือไปขึ้นจากกรุงเทพอภิวัตรกลับนครปฐมขึ้นรถตอน17นาฬิกา30นาทีเป็นรถเร็วจะคิด20บาทโหดมาก
1: โหดโหดโหดตรงไหนรู้ไหมฮะตรงเรื่องของเวลาไงพี่นัทพลาดไม่ได้เลยนะถ้าพลาดตกรถ
0: รถไฟหลุดเลยใช
1: ่หลุดเลยนะพลาดปุ๊บหลุดเลยนะรถติดรถเกิดอุบัติเหตุรถอะไรเนี่ยพลาดไม่ได้นะในแต่ละวันเนี่ย
0: อันนี้
1: ต้องมีแผนสำรองเลยอ่ะ
0: สวัสดีครับคุณวาสัยสิทธิชอบคุณวาสัยมั้ยผมอยู่อยุธยาครับตรงเซ็นทรัลอยุธยา
1: อ่าฮะครับ
0: ผมทำงานซีคอนศรีนครินทร
1: ์
0: ผมเลือกใช้มอเตอร์ไซค์ไปกับทุกวันครับ
1: โหมาทางไหนวะเนี่ยคือถ้าบอกว่าอยุธยาแล้วมาฟิวเจอร์รังสิตอย่างเงี้ยยังแบบ
0: โอเค
1: ยังโอเคยังไม่ได้แบบห่างมากนี่มันข้ามโซนข้ามแบบข้าม
0: ฝั่งนอกเลย
1: ข้ามฝั่งเลยนะนี่ข้ามฝั่งกรุงเทพเลยนะ
0: ใช่ก็บอกว่าผมใช้เวลาเดินทางชั่วโมง20หรืออาจจะเร็วกว่าน
1: ี่มอเตอร์ไซค์นะมอเตอร์ไซค์นี่คือรถในเรื่องของการรถติดไปเลยนะ
0: ขากลับผมเลิกงาน3โมงเย็นครับออกจากที่ทำงานมารับลูกที่โรงเรียนอนุบาล4โมงครึ่งทุกวันโอ้โหคน
1: จริงเหรออันนี้บริษัทที่ไหนที่รับคนนี้เข้าไปทำงานนี่ต้องยกนิ้วให้เลยนะคือคุณต้องให้แบบเป็นพนักงานดีเด่นเลยนะถ้าเขามาไม่เคยสายไม่เคยขาดนะถือว่า
0: ทำงานอยู่ที่ความสมมติเพื่อนร่วมงานถาม สมมติพี่กับเฮ้ยคุณกามวันนี้เดี๋ยวเราไปกินเหล้าบ้านนายดีกว่าเลิกงานบ้านนายอยู่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: อียา
0: เฮ้ยเพื่อนแมวนี่อย่าล้อเล่นดีไม่ใช่บ้านเกิดดีบ้านที่อยู่ดิหยุดยาโอ้โหเวอร์นะผมว่าต้องเป็นที่ล่ำลือในบริษัท
1: ครับ
0: คือหลายคนก็มีฮะอยู่ชลบุรีทำงานสีลมเดินทางที่เราสองชั่วโมงครึ่ง
1: อ
0: ะไรอย่างเงี้ยคือแบบโหดเลย
1: โหดจริงนะต้องบอกโหดจริงนะฮะอ
0: ยู่แม่กลองทำงานสยามขี่มอเตอร์ไซค์ไปเข้างาน7โมงเช้าอย่างเงี้ย
1: โ
0: ห
1: นี่คือพลาดไม่ได้นะถ้ามอเตอร์ไซค์นี่พลาดมานี่จบเลยนะ
0: เ
1: นาะ
0: คือเจอฝนต้องลุยอย่างเดียวอ่ะ
1: ถูกต้องหลบฝนก็ไม่ได้เพื่อกันฝนต้องพร้อมอ่ะทุกอย่างต้องพร้อมอ่ะโหดจริงโหดจริงนะฮะโหไม่ธรรมดาเนาะก็ต้องบอกว่าโหการเดินทางนี่สำคัญนะคือมันอยู่ที่ว่าถ้าคุณไหวก็ไม่เป็นไรแต่ผมเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องรู้สึกแบบเบื่อนึกออกป่ะกับการเดินทางขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะโหไปแบบอย่างอยุธยาข้ามไปนู่นน่ะซีคอนอย่างเงี้ยโอ้โหมันอีกฝั่งนึงเลยนะทำล้อเล่นไปนะฮะถ้าเป็นผมนะผมว่าผมเช่าคอนโดหรือว่าเช่าหอพักอยู่ดีกว่าม
0: ีคอมเมนต์หรือ
1: ไม่ก็ซื้อเลยแล้วก็รอแบบถ้าเราไม่ได้ทำที่นี่แล้วหรือว่าเราจะกลับไปอยู่บ้านเกิดก็ขายทิ้งก็เท่ากับว่าแทบไม่ขาดทุนแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: มีคนถามว่าอยากทราบเหตุผลที่เลือกไปกลับมากกว่าหาที่พักใกล
1: ้ๆนี่คือใช่
0: มีคนมาตอบเงินเดือนน้อยค่ะถ้าต้องแบ่งออกมา 4-5,000 ต่อเดือนกลัวจะไม่ไหวแล้วเหมือนจะไม่ไหวลองจำลองแล้วอ๋อให้ใกล้ก็ยังมีค่าเดินทางอยู่ดีมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพแพงมากเขาว่าอย่างนี้นะก็เลยเลือกอยู่บ้านใช้เวลานานหน่อยประหยัดเงินคือเขาบอกว่าที่พักในกรุงเทพอีกคนมาตอบที่พักในกรุงเทพแพง

0: เป็นย่านคนทำงานถึงเงินเดือน 2-30,000 เจอค่าเช่าคอนโดหอพักที่เน้นย้ำว่าปลอดภัยก็7,000ขึ้นยังไม่รวมค่าเดินทางไปปากซอยครั้งละ20-40ไปกับ40-80เดือนนึงเนี่ยพอมารวมกันแล้วก็เป็น 1,000-2,000 ดูไม่เยอะนะแต่พอไปรวมกับค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟเป็นหมื่นละค่ะนี่ยังไม่มีค่ากินเลยเหมือนทำงานฟรีไป1สัปดาห์บางคนเลยยอมอยู่บ้านและที่สำคัญคือก็ได้อยู่ใกล้พ่อกับแม่ด้วย
1: อ
0: ันนี้มันก็มีเหตุผลแต่โหดนะคือเก่งมากชื่นชมเลยอ่ะ
1: ไม่แต่ว่าแต่จริงมันก็มันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้เนาะเฮนัทเนาะ
0: ย้ายพ่อแม่ไปอยู่ในเมืองเลยได้ไหม
1: โหนี่ใช่อย่างนี้มันต้องแบบเขาเรียกต้องมันต้องมีแบบที่พักเป็นหลักเป็นแหล่งแล้วก็แบบถาวรอะไรเงี้ยแต่จริงๆอะผมก็ไม่รู้นะว่าทำไมไม่คำนวณในเรื่องของการเสียเวลาในแต่ละวันทำไมเราไม่หางานที่มันอยู่ในโซนแบบที่เราเดินทางง่ายอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องมาในเมืองทำไมต้องวิ่งเข้ากรุงเทพอะไรเงี้ยคือผมอยากรู้เหตุผลตรงนั้นไงทำไมต่างจังหวัดไม่มีงานที่ดีที่รองรับเราได้หรออะไรอย่างเงี้ย
0: อ
1: ันนี้นี่ความคิดส่วนตัวนะซึ่งเป็นผมก็ไม่เอานะถ้าต้องเดินทางขนาดนี้ผมว่ามันเสียเวลากับการอยู่บนรถหรือว่าอยู่กับการเดินทางเนี่ยวันหนึ่ง 3-4 ชั่วโมงอ่ะ
0: ไปกลับอีกเท่าไหร
1: ่มันก็ไม่ไหวนะใช่คือแค่ทุกวันนี้วันละชั่วโมงยังรู้สึกเบื่อเลยใช่ปะชั่วโมงหนึ่งไปชั่วโมงหนึ่งกลับอย่างเงี้ยถ้าจะรถติดหน่อยชั่วโมงครึ่งเอาง่ายบางวันเนี่ยรถติดหนักๆ2 ชั่วโมงนี่เริ่มบ่นแล้วนะรู้สึกว่าเสียเวลาว่ะอะไรเงี้ยมันจะแทนที่ได้กลับบ้านเร็วอะไรเงี้ยนึกออกปะนั่นแหละมันก็แล้วแต่ว่าความคิดใครมันจะเป็นยังไงนะอันนี้มันว่ากันไม่ได้ไงนะครับ
0: เ
1: พราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยเขาถึงเลือกที่จะมีรถเพราะบางทีอ่ะเขาเลือกซื้อความสะดวกสบายซื้อความคล่องตัวซื้อความรวดเร็วนะฮะเพราะบางคนกว่าจะเดินทางออกมาต่อรถไฟฟ้ากว่าจะเดินทางมาขึ้นรถเมล์อะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้เวลาไงเห็นไห
0: ม
1: แต่ถ้ามีรถปุ๊บสตาร์ทออกจากบ้านแล้วยาวเลยทีเดียวเลยปุ๊บเดียวเลยทำอะไรก็ได้ในรถนะฮะหรือบางคนอาจจะเลือกวิธีการว่าเอ้ยถ้าฉันอยู่บนรถฉันก็กินข้าวไม่ได้นี่บอกว่าก็ต้องไปเร็วเพื่อไปกินข้าวที่ทำงานก็ต้องเสียเวลาอีกแต่ถ้าเรามีรถเองปุ๊บเราก็เตรียมข้าวกินในรถได้เลยช่วงรถติดมันก็เป็นอีกมุมหนึ่งแล้วกันนะนั่นนะครับแต่โอเคทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการมีรถมันก็สะดวกแหละนะครับเน
0: าะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่าง
1: ถูกต้อง
0: มันลดแต่มันก็ไปเพิ่มด้านอื่นแทนอย่างเช่นสมมติขับรถต้องขึ้นทางด่วนแล้ว
1: ใช
0: ่อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปโดนค่าใช้จ่ายค่าที่จอดรถรายเดือนอะไรอย่างนี
1: ้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีรถเราก็ต้องดูแลกันแหละนะฮะดูแลรักษามันทำให้มันสมบูรณ์นะฮะคือการที่รถเสียแล้วจะต้องเจอปัญหาเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายแล้วก็ภาระที่มันจะเกิดขึ้นกับทุกคนแหละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกที่จะดูแลเลือกที่จะใช้มันให้มันแบบเขาเรียกอะไรให้มันเต็มประสิทธิภาพให้มันคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันนะครับอย่างบางทีเนี่ยโอเคในเรื่องของการเซอร์วิสนะการเข้าไปที่ศูนย์บริการหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยบางทีเนี่ยเราจะเจอสิ่งแปลกปลอมมาค่อนข้างเยอะไอสิ่งแปลกปลอมเนี่ยบางทีก็จะมีคนถามว่าอันนี้รายการนี้จำเป็นไหมจำเป็นไหมอะไรเงี้ยซึ่งนอกเหนือจากการเปลี่ยนของเหลวเนี่ยการจะใส่อะไรก็แล้วแต่ที่มันจะนอกเหนือจากตรงนี้โดยส่วนตัวผมว่าไม่ได้มีความจำเป็นอะไรเลยทุกคนรักรถหมดแล้วคนที่รักรถเนี่ยถ้าคนที่มีความรู้เขาก็จะรู้สึกได้ว่าเขาไม่จำเป็นต้องใช้พวกนี
0: ้
1: แต่คนที่ไม่มีความรู้มันก็เหมือนกับเวลาใครเชียร์อาหารเสริมมันได้บอกเฮียนัทเชียร์นู่นเชียร์นี่ทำให้เราเอ้ยกินแล้วมันจะดีนะใส่เอาเนี้ยเหมือนกับว่าใส่เข้าไปรถมันจะดีขึ้นนะผมบอกให้เลยว่าไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยส่วนมากนะเหมือนเดิมทุกอย่างเท่าเดิมใส่ไปปุ๊บไม่ได้ทำให้รถแบบเขาเรียกอะไรทำให้รถวิ่งดีขึ้นใส่ปุ๊บไม่ได้ทำให้รถ มีอัตราความสิ้นเปลืองที่เยอะขึ้นมันก็เหมือนเดิมทุกอย่างแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ไปก็ไม่ได้ประโยชน์อย่างบางทีเนี่ยพอเข้าไปศูนย์บริการหรือว่าเข้าไปที่ไปเซอร์วิสอะไรก็แล้วแต่ลด 2-3 หมื่นโลอันนี้ต้องถึงเวลาล้างแอร์แล้วนะครับเพื่ออะไรวะเนี่ยคืออย่างเงี้ยมันไม่จำเป็นไงในเมื่อรถยังไม่ได้มีปัญหาอะไรกับระบบแอร์เลยคือต้องบอกงี้แอร์รถกับแอร์บ้านไม่เหมือนกันนะแอร์บ้านเนี่ยโอเคบางทีมันอาจจะดำมันอาจจะมันฝุ่นในบ้านนะใช่ป่ะนึกออกว่าเอาดูจากฟิลเตอร์ก็เห็นแล้วโอ้โหฟิลเตอร์นี่คลักเลยแล้วสังเกตไหมว่าแอร์บ้านเนี่ยถ้ามันมีฝุ่นเยอะเนี่ยความเย็นมันจะเริ่มดรอปลงแอร์มันจะทำงานนานขึ้นแต่ถ้าเปรียบเทียบกับการรถยนต์อ่ะผมไม่ค่อยเห็นมันสกปรกเท่ากับแอร์บ้านแล้วกันเนาะ
0: ถูก
1: แล้วยิ่งเป็นรถสมัยใหม่เนี่ยยิ่งมีฟิลเตอร์นะส่วนใหญ่มันจะไปอยู่เกาะอยู่ที่ฟิลเตอร์ซะส่วนมากแล้วกันแต่ถ้าเมื่อก่อนเราไม่มีฟิลเตอร์เนี่ยเวลารถสัก7-8 หมื่นแสนโลนะถ้าลื้อตู้มาเนี่ยโอ้โหคลักเลยนะเห็นนะแต่ทุกวันนี้เนี่ยไอ้รถที่ผ่านฟิลเตอร์มาเนี่ยบางคันแสนโลนี่ถอดออกมาเนี่ยเอาไฟส่องคีบรังผึ้งอ่ะยังทะลุได้อยู่เลยอ่ะแต่ถ้ารถสมัยก่อนเนี่ยเอาไฟส่องนี่ไม่ทะลุนะบางคันนี่เป็นผลึกเกาะแน่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกเนี้ยไม่จำเป็นต้องทำยิ่งถ้าเราอ่านคู่มือหรือว่าอะไรพวกเนี้ยดูตามคู่มือได้เลยเพราะคู่มือก็ไม่ได้บอกให้ไปใส่น้ำยาล้างหัวฉีดไม่ได้บอกให้ต้องทำไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้บอกอยู่แล้วมันก็ตามคอนเซปต์ของเขาก็คือตามระยะกิโลที่มันเกิดขึ้นแล้วกันนะฮะพี่แต่ว่าในของเหลวบางอย่างเนี่ยเราก็ดูเงื่อนไขว่าเฮ้ยถ้ารถการจราจรมันคับข้างเนี้ยเราจะเปลี่ยนให้มันไวขึ้นก็ไม่ได้ว่ากันมันเหมือนกับว่าเป็นการถนอมให้มันดีขึ้นแล้วกันนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่ยอมแบบเขาเรียกเราจะดูจากชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์ควบคู่กันไปด้วยนะฮะพอชั่วโมงการทำงานเนี่ยยิ่งเราใช้น้อยแต่ชั่วโมงการทำงานสูงเนี่ยมันทำให้เครื่องยนต์ตัวเนี้ยจะเปรียบเสมอเครื่องยนต์ที่ทำงานหนักนะฮะไม่ได้ทำงานปกตินะทำงานหนักกว่าปกตินะครับนั่นแหละคือโอเคในเรื่องการเซอร์วิสเนี่ยอะไรที่นอกเหนือจากการเปลี่ยนของเหลวเนี่ยอันนี้ไม่จำเป็นอย่างแอร์เนี่ยถ้าคุณอยากจะรู้ว่าเฮ้ยแอร์เราจะต้องล้างหรือยังเปิดพัดลมเบอร์4ดูฮะถ้าลมมันยังแรงอยู่ความเย็นยังปกติอยู่ไม่ต้องไปทำอะไรมันเลยแต่คนอ่ะส่วนมากนะเชื่อไหมว่าผมว่า 80-90% เลยนะเวลาแอร์ไม่เย็นเนี่ยเขาจะทำอะไรรู้ไหมฮะในความคิดของเขานะ
0: ล้างแอร์
1: ใช่ถูกต้องคือต้องบอกงี้ไอ้ล้างแอร์เนี่ยเราจะล้างกันก็ต่อเมื่อลมที่มันออกมาเนี่ยไม่แรงแต่ก่อนที่จะล้างเนี่ยให้ไปดูฟิลเตอร์ก่อนว่าฟิลเตอร์ตันหรือยังบางคันนะพอแกะฟิลเตอร์ออกมานี่ลมออกแรงเลยนะเฮียนัทบู๊ออกมาเลยอะถ้าว่าใส่ไปปุ๊บดรอปลงไปเลยถ้าอย่างเงี้ยชัดเจนว่าฟิลเตอร์ตันก็คือไม่ต้องทำอะไรแค่เปลี่ยนฟิลเตอร์ก็จบเลยแต่ว่าโอเคบางคันเนี่ยฟิลเตอร์ไม่ตันลมออกแรงแต่แอร์ไม่เย็นอันเนี้ยเราก็มาตรวจดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นอาจจะเป็นในเรื่องของน้ำยาขาดหรือว่าน้ำยารั่วอะไรประมาณเนี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปสังเกตดูนะถ้าแอร์เราเริ่มไม่เย็นไม่จำเป็นต้องล้างแอร์นะครับต้องบอกไว้ก่อนให้มาตรวจดูก่อนว่าเพราะอะไรถึงไม่เย็นต่อให้ถ้าแอร์ตันหรือว่าฟิลเตอร์มันสกปรกมากหรือว่ามันตันลมออกน้อยเนี่ยแต่ความเย็นมันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราค่อยไปแก้ในเรื่องของไอ้ตรงนั้นเอาแต่ถ้าบอกเฮ้ยทำไมช่วงนี้แอร์ไม่ค่อยเย็นเลยสู้แดดไม่ไหวอะไรเงี้ยอันนี้ต้องไปตรวจดูเรื่องของน้ำยาเพราะถ้าเราไม่ดูตรงนั้นเนี่ยเราก็จะไม่รู้นะครับเดี๋ยวนี้เวลาตรวจแอร์ดูง่ายๆเลยผมว่าเปิดฝากระโปรงดูท่อเลยถ้าจับท่อแล้วเย็นไม่ปกตินะนั่นน่ะน้ำยาขาด มันสรุปง่ายเลยฮะนิดเดียวน้ำยาขาดส่วนมากแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ รถทุกคันจะต้องเจอคือเรื่องระบบแอร์คอนดิชันนะแต่เพียงแต่ว่าจะเจอช้าหรือเร็วแต่ถ้าเป็นรถณปัจจุบันเนี่ยผมบอกให้เลยว่าเจอกันเร็วขึ้นแต่ถ้าย้อนกลับไปในรถยุค90ยุค2000เนี่ยอันนี้จะทนกว่าอันนี้สังเกตนะว่าถ้าไอ้รถรุ่นเก่าๆเนี่ยเวลาแอร์เวลาระบบแอร์คอนดิชันเนี่ยโอกาสที่จะรั่วโอกาสที่จะเสียค่อนข้างน้อยแต่รถปัจจุบันเนี่ยบางคัน 50,000 โลบางคัน 3-40,000 โลแต่ปีบางทีอาจจะ10ปีไงเฮียนัทมันอาจจะมาแล้วน้ำยาขาดแล้วรั่วแล้วอะไรเงี้ยอย่างทุกวันเนี้ยผมก็มีงานดูแอร์เกือบทุกวันนะส่วนใหญ่ไม่หนีจากเรื่องการรั่วหรอกส่วนใหญ่ก็ตู้รั่วระบบแอร์เนี่ยถ้าน้ำยาหายเมื่อไหร่เนี่ยมีอยู่กรณีเดียวคือรั่วครับแต่เพียงแต่ว่าจะรั่วบริเวณไหนแค่นั้นเองเราก็ต้องหามันให้เจอนะฮะอาจจะรั่วตู้รั่วท่อรั่ววาล์วอะไรพวกนี้มันมีโอกาสรั่วได้ทุกจุดแหละครับก็ลองดูเอาละกันนะครับผมเบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับข้อความส่งกันมาได้นะครับ4689899นะครับยินดีรับทุกข้อความนะครับมาข้อความแรกสวัสดีครับเพียทั้งสองจากที่ถามเรื่องง่วงผมจะนอนปกติ4ทุ่มออกเดินทาง6โมงเช้าครับแต่ไปเช้าเย็นกลับโคราชบ้านผมอยู่ขามทะเลสอวิ่งกลับเส้น M6 ยิ่งตอนกลับนี้หนักเลยครับผีเท่าพระราม3โหนอน4ทุ่มตื่น6โมงก็ได้8ชั่วโมงเลยนะ
0: เต็มแล้ว
1: ถือว่าดีเลยนะถ้าอย่างนั้นนะผมแนะนำลองไปออกกำลังกายดู มันอาจจะไม่เฟรชไงนึกออกว่า
0: ถ
1: ูกมันนอนนะแต่ว่ามันอาจจะไม่เฟรชเลยอย่างเงี้ยนะฮะหรือไม่อีกอย่างนี่นะต้องใส่นาฬิกาดูประสิทธิภาพการนอนเราว่าไอ้ที่เราหลับเนี่ยไอ้8ชั่วโมงเนี่ยคุณภาพในการนอนเราดีแค่ไหน
0: ร่างกายบางคน
1: ซึ่งอาจจะไม่ดีไง
0: ล่าสุดไปงานขาวดำพ่อของเพื่อนที่เพิ่งเสียไป
1: ครับ
0: คอนเทนต์บนโต๊ะไม่มีอะไรแล้วนะ
1: แ
0: ล้วยังใส่เครื่องซีกันเดียววะนอนดีเลยตอนนี้นอนไม่คอกไม่แคกตื่นมาสุดมันบิ้วจนตอนเนี้ยต้องไปซื้อละก็เลยบอกไปว่าเฮ้ยตั้งแต่ออกกำลังกายมาตอนนี้นอนเงียบกิ๊บเลย
1: ใช่ไหมมันมีผลพวงต่อการนอนด้วยมันทำให้เราหลับดีไงนั่นนะคือไม่ต้องทำอะไรเลยนะฮะนะก็ต้องลองดูนะฮะผมว่ามันทุกอย่างเนี่ยมันก็อย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยเฮ้ยทำไมเรานอน8ชั่วโมงเรารู้สึกเพลียอยู่เลยวะอะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นผลพวงจากคุณภาพของการนอนที่ไม่ดีก็ได้นะครับต้องลองดู
0: คือเดี๋ยวนี้นาฬิกาอะไรก็ไม่ใส่แล้วใส่แต่นาฬิกาแบบเนี้ยก็ใครจะชุดไหนไม่รู้ล่ะแต่ใส่มันไว้ก่อน
1: อ่ะเดี๋ยวรอการ์มินตัวใหม่การ์มินที่ไม่มีจอกำลังจะมาแล้วเร็วๆนี
0: ้มันมีจอมันก็ดีพี่มันดูนาฬิกาได
1: ้อ๋อ
0: ไม่งั้นก็เหมือน
1: ไม่มีจอดูผ่านแอป
0: เหมือนวูบอ่ะเดี๋ยวมันก็เหมือนวูบต้องมานั่งซับสคริปชั่นรายเดือน
1: อ่ะนะต้องลองดูนะฮะเขาบอกอยู่รังสิตทำงานสีลมครับไม่เท่าไหร่ถ้ารังสิตเข้าสีลมเนี่ยน่าจะประมาณไม่เกิน50กิโล
0: แฟนรายการเรามีคลอง2คลอง3มั้งทำงานท่าเดียวกันเลย
1: ในประมาณ 5-60 กิโลนี่ขับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะวันธรรมดา
0: ใช่ใช่ใช
1: ่นะฮะครับผมซื้อคอนโดเพื่อใกล้กับที่ทำงานห่างกัน3กิโลจากผู้กองวิชัยทำไมผู้กองวิชัยไม่ซื้ออยู่ใกล้ที่ทำงานไปเลยล่ะทำไมต้องห่างตั้ง3กิโลมันในเมื่อซื้อแล้วอ่ะนึกออกปะซื้อ
0: หรือว่าในระแวกนั้นในระแวกนั้นไม่มี
1: ไม่ดีหรือไม่ชอบเลยเนี่ยไม่มี
0: แต่ตึกแถวนั้นยังไม่สร้างไว้ใกล้สุดตรงนี้อะไรอ่ะเหมือนถ้าถามผมเนี่ยให้นึกภาพเนี่ยสุดที่สามมันจะมีที่ไหนที่คอนโดหนาแน่นเท่าสุทธิสารสอนอห้วยขวางเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าในใกล้ๆอาจจะตึกเก่าผมว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแต่เดี๋ยวนี้คอนโดเนี่ยถ้ายืนจากบนตึกที่ผมอยู่ตรงเนี้ยก็เต็มมาเต็มเมืองเลย
1: ครับอือฮึ

0: ที่ทำงานให้อยู่ใกล้บ้านมากที่สุดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีนะฮะคือมันจะได้ไม่ต้องลดภาระในการเดินทางแล้วก็เสียเวลาไงอย่างเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมทำงานนะเขาก็พยายามอ่ะคนนี้อยู่โซนนี้อ่ะไปอยู่ที่นี่คนนี้อยู่โซนนี้ไปอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยคือเขาก็จะจ่ายให้มันอยู่ไม่ได้ไกลจากบ้านมากไงนะฮะยกเว้นว่าคุณอาจจะทำงานในส่วนกลางซึ่งมันมีอยู่ที่เดียวนึกออกปะแต่คุณอยู่ตรงไหนไม่รู้อ่ะถ้าคุณทำงานส่วนกลางคุณก็ต้องเดินทางอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้มันย้ายไม่ได้ไงแต่ถ้ามีสาขาเงี้ยโอเคอาจไปจำสาขาตรงนี้ใกล้บ้านสาขาตรงนี้ใกล้บ้านอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับนะก็ดีแล้วฮะทำงานใกล้บ้านแล้วก็ทางลดความสุ่มเสี่ยงลดภาระทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะบางคนอาจจะมีเวลากลับบ้านโอ้โห6 โมงถึงบ้านอะไรเงี้ยผมว่ามันแฮปปี้นะเฮียรัตน์เนาะคือเมื่อก่อนเนี่ยโอเคในยุคฉันทำงานแรกๆเราอาจจะไม่ได้คิดตรงนี้แต่พอเราโตขึ้นอายุมากขึ้นน่ะตรงนี้มันคือสิ่งสำคัญที่เราจะต้องการนะครับมาที่ YouTube ต่อเลยนะครับผมนะฮะทักทายมาคุณนันทศรนะฮะแล้วก็สวัสดียามบ่าย2เฮียนะฮะคุณคุณกร YJ บอกว่าสวัสดีครับ2เฮียโอกาสมันเยอะกว่าครับเฮียต่างจังหวัดถนน1เส้นห้างร้านตึกมีไม่เยอะขณะที่กทมแค่ตึกเดียวก็จะ 4-50 บริษัทแล้วคือเข้าใจไงคนที่มาอยู่ในกรุงเทพหรือว่าทำงานในกรุงเทพเนี่ยมันมีตัวเลือกเยอะเอางี้ดีกว่านะครับแต่เพียงแต่ว่าโอเคถ้าในตัวเลือกเยอะเนี่ยแต่ละถ้าเราได้อยู่ในพื้นที่ที่เราอยู่อย่างเงี้ยแล้วเงินเดือนอาจจะต่างกันไม่เยอะแล้วเรามีเวลาเยอะขึ้นผมว่ามันมีความสุขมากกว่านะ
1: มันมีเวลาไปใช้ชีวิตอย่างอื่นมั้ง
0: ใช่ใช่แต่ละมุมมองของแต่ละคนนะซึ่งตรงนี้มันว่ากันไม่ได้ไงซึ่งบางคนอาจจะชอบแบบที่บอกก็ได้ฉันไม่อยากอยู่ใกล้บ้านหรือว่าฉันเดินทางนี้ฉันแฮปปี้อะไรเงี้ยฉันมีความสุขกับการทำงานฉันมีเพื่อนร่วมงานที่ดีอะไรเงี้ยมันก็แล้วแต่นะฮะตรงนี้แล้วแต่มุมมองนะครับเมื่อก่อนอยู่พระราม3ไปทำงานบ้านโพ8ริ้วพอได้งานใกล้บ้านเกิดพอได้งานใกล้บ้านก็เกิดโควิดเลยต้องเปลี่ยนงานอีกปัจจุบันอยู่ปิ่น9ขับไปทำงานเรียบด่วนบางทีดวงดีก็ได้งานที่ไกลๆจากบ้านก็จริงๆก็ผมว่านะการทำงานที่เราคิดว่าเรามีเหลือและไม่เหนื่อยกับการเดินทางเนี่ยผมว่ามันแฮปปี้แล้วล่ะนะครับมีคนถามว่าเฮียนัทครับพี่เสือย้ายไปอยู่แถวไหนครับอยู่ที่เดิมแล้วครับขยับไปนิดนึงอยู่หลังปั๊มแล้วกันนะอยู่หลังเซเว่นนะอยู่หลังเซเว่นนะ
1: ใช่
0: ครับผมนะฮะอยู่หลังเซเว่นนะก็เข้าไปใช้บริการได้ตอนนี้เปิดเรียบร้อยแล้วเปิดปกติได้ใช่ไหมนัด
1: ปกติแล้วครับ
0: นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักแว็บแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็4689899พักสักครู่ครับ
2: มอเตอร์อินเทรนด์ดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: างกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
1: อ่ะกลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับรายการมอเตอร์อินเทรนด์นะฮะก็ใครที่มีปัญหาเรื่องรถหรือว่ามีข้อความอะไรอยากจะส่งเข้ามาก็ส่งมาได้ที่4689899นะฮะหรือว่าจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับยินดีครับผมเดี๋ยวนะกลัวการเปลี่ยนแปลงตามนิสัยของคนทนดีกว่าคืออันนี้คือ
2: เรื่องเดินทางนะพี
1: ่อ๋อเดี๋ยวก่อนนะคุณสุรเฮงถามมาอันนี้ข้อความอีกอันหนึ่งอยากทราบว่าทำไมราคาเกียร์โอฮอนของ Civic FD แต่ละอู่ต่างกันมากตั้งแต่14,000 17,000 20,000 25,000 28,000 ขอบคุณครับมันอยู่ที่ว่าเปลี่ยนอะไรบ้างไอ้หมื่นกว่าบาท

0: เนี่ยน่าจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรแค่เปลี่ยนชุดโอริงอย่างเดียวนะฮะโอริงกองอะไรพวกนี้นะฮะ14,700สองหมื่นเนี่ยน่าจะปีแค่นั้นแต่25,000น่าจะมีผ้าด้วย25,000-28,000น่าจะมีผ้าด้วยนะครับมันก็แล้วแต่มุมมองแต่ละคนอะแต่ละอู่ว่าจะยังไงนะครับเลยครับสองเฮียทำไมคนไทยแพ้เสียงแตรแพ้โดนแซงแพ้ไฟสูงแพ้ดราม่าแพ้เมียเฮียคิดว่ายังไงคือไอ้เรื่องแตรเนี่ยมันเป็นอะไรที่ผมก็ไม่รู้นะมันอยู่ที่วุฒิภาวะหรือเปล่าเราบางทีผมวินัทพูดเสมอนะว่าเราเนี่ยบีบแตรกันไม่ได้นะเราต้องใช้วิธีเคาะแตรเคาะให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยระวังนะอย่าว่าแต่รถยนต์ด้วยกันเลยแม้กระทั่งบางทีคนเดินเนี่ยคนเดินถนนเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเดินด้วยความแบบเพลินๆนึกออกปะถ้าลองคุณไปบีบแตรปิ้นนิดนึงอ่ะเอาแค่เคาะแล้วกันนะทำให้เขาสะดุ้งอ่ะเขาอาจจะหันมาแล้วก็เขาอาจจะหันมาแล้วเขาอาจจะมีคำสบถขึ้นมาหนึ่งคำก็ได้อะไรประมาณเนี้ยคือไม่รู้สิบางทีเสียงพวกนี้อาจจะรบกวนส่วนประสาทหรือเปล่าไม่รู้นะไม่รบกวนส่วนประสาทของใครหลายๆคนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเมืองนอกเขาไม่สนใจนะอย่างเมืองจีนอย่างฮ่องกงอย่างอะไรอย่างเงี้ยเวลาบีบแตรนี่คือเอาง่ายถ้าเป็นเมืองไทยเราอาจจะคิดว่าโอ้เดี๋ยวมันต้องมีเรื่องกันแน่เลยว่ะ
1: ถูก
0: แต่เปล่าไม่มีครับทุกอย่างเป็นเรื่องปกตินั่นแหละบางทีบีบไล่บีบใส่กันโอ้โหแบบสนั่นวันไหวเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆก็อยู่ที่วุฒิภาวะของแต่ละคนแหละนะฮะนะต้องลองดูล่าสุดไงเด็กราชสิทธิ์ไงเห็นครับที่ว่าไปหักกระจกอะไรนะ Mercedes Benz อ่ะ AMG อะไรอ่ะ
1: ไอตัวสีพิเศษนั่นน่ะ
0: ทำไม่คิดพอโดนเข้าไปปุ๊บคิดไม่ออกเลยว่าจะทำไงต่อครับผม
1: เห็นล่าสุดบอกว่าติดก็ติดไปเดี๋ยวคนก็ลืมนั่นแ
0: หละก็คือเอาง่ายว่าก็ยังปากดีอยู่ว่างั้นเถอะครับผมจริงๆไม่เกี่ยวกับสถาบันนะต้องบอกไว้ก่อนนะอยู่ที่ตัวบุคคลนะอย่าไปเหมาว่าสถาบันไว้สถาบันไม่ดีนู่นนี่นั่นอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับมันอยู่ที่ตัวบุคคลครับคุณพระดอนบอกว่าบ้านผมอยู่ลำลูกกาคลอง2ภรรยากับลูกต้องเข้าไปสอนหนังสือและเรียนที่บางเขนโรงเรียนอมาตย์เขายังไปเช่าห้องแถวนั้นอยู่เลยครับทุกเย็นวันศุกร์ผมต้องเข้าไปรับและส่งตอนวันอาทิตย์นะก็จริงๆก็เขาอาจจะยังไม่อยากจะต้องมังหุดกิจการเดินทางไงยิ่งวันจันทร์เช้าเนี่ยเห็นนัดจากรังสิตกว่าจะเข้ามาถึงตรงนี้อาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานไงซึ่งเขาอาจจะเอ้ยฉันไม่ต้องตื่นเช้ามากก็ได้อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันบางคนอาจจะมองเรื่องคุณภาพการพักผ่อนนะคิดว่านะครับผมต้นบอกว่าสวัสดีครับผมไม่มีปัญหาเรื่องเดินทางไปทำงานครับจะมีก็ต่อเมื่อลูกค้านัดเช้าครับโหต้นบอกไม่ต้องใช้รถก็ได้นะเดินไปเลยอะ ที่ทำงานกับบ้านมัน150 เมตรอะ
1: อันนี้คือซื้อบ้านติดที่ทำงาน
0: เออใช่ใช่ใช่ซื้อบ้านอยู่ติดกับที่ทำงานไปเลยนะ
1: คือไม่ย้ายแล้วไม่ย้ายแล้วจะมีอีกทีนึงคือเทคโอเวอร์บริษัทไปเลย
0: ครับอ่ะมาดูต่อนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะเฮียถ้าการงานยังดูไม่มั่นคงการตัดสินใจซื้อคอนโดบางทีมันจะยิ่งลำบากกว่าเดิมนะผมมีเพื่อนซื้อไว้เก่งกำไรในเมือง2ห้องตอนนี้เป็นหนี้ก้อนโตถ้าขายก็ขาดทุนให้เช่าก็หาคนเช่ายากครับจะเคนมเปรี้ยวอันนี้ก็จริงนะคือต้องบอกว่าการที่มีอะไรทรัพย์สินที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องอสังหาเนี่ยมันไม่ได้ว่ามูลค่ามันอาจจะดูเยอะไงนะแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยเราจะขายวันนี้แล้วจะได้วันนี้ไงมันไม่ได้ว่าเอ้ยเราจะขายพรุ่งนี้แล้วจะได้ขายวันนี้อีกเดือนนึงจะขายได้ไม่ใช่ไง
1: มันเป็นเรื่องเวลา
0: ถูกต้องครับ
1: เรื่องเนื้อคู่ของมันอะไรเงี้ย
0: ใช่ใช่คือเอาง่ายนะทุกวันนี้เวลาจะขายคอนโดเนี่ยเขาก็จะมีในหน้าไงคอยสอดส่องว่ามีใครจะขายบ้างอย่างคอนโดที่ลูกชายผมอยู่อ่ะที่แถวมหิดล
1: อ
0: ่ะก็พอเรียนจบปุ๊บใช่ไหมก็ประกาศขายทันทีเลยนะตอนนั้นอ่ะคิดว่าจะเช่าอยู่แต่พอคิดไปคิดมาโหถ้าเช่า4ปีนี่เท่าไหร่วะเนี่ยก็เลยตัดสินใจซื้อเลยพอตัดสินใจซื้อเสร็จปั๊บพอเรียนจบก็ตัดใจขายทันทีเลยแต่ขายก็ยังไม่ได้นะรอประมาณสัก3เดือนกว่ามั้งกว่าจะขายได
1: ้
0: ก็ผ่านในหน้าในหน้าก็ได้เปอร์เซ็นต์ไปเออเราบอกเราต้องการเท่านี้ในหน้าก็ไปคุมบวกเอาเองแล้วกันนะฮะนั่นแหละสุดท้ายก็ขายได้นะแต่ที่มันขายง่ายเพราะมันเป็นแหล่งที่นักศึกษาเข้ามาหาที่อยู่กันอยู่แล้วไงเห็นนะ
1: จำเป็นต้องมีง่ายหน่อย
0: ใช่คือโอเคบางคนอาจจะยังไม่อยากเป็นภาระก็อาจ่ายต่อเดือนไปเดือนละ 8,000 9,000 8,000 9,000 อะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าเอ้ยถ้าเราพอไหวเราซื้อเลยดีกว่าแล้วก็เท่ากับว่าไอ้4ปีเนี่ยถ้าเราขายได้เท่าเดิมเราก็อยู่ฟรีไงนึกออกปะ
1: ถูก
0: นั่นน่ะแล้วแต่มุมมองแล้วกันนะครับแต่โอเคแต่ถ้าเรามีคอนโดอยู่จริงเนี่ยมันอาจจะเป็นภาระแต่ว่าเราก็มีอสังหาอยู่ในมือเราไงแต่การขายมันจะยากก็ได้ไงมีรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งตอนนั้นสมัยที่เล่นรถนะเขาก็อยู่กับแฟนเขาสองคนก็เช่าอพาร์ตเมนต์อยู่นี่แหละผมก็ยังแนะนำเขาเลยบอกเฮ้ยเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยทำไมไม่เช่าไปซื้อบ้านอยู่หรือว่าไปหาซื้อแบบที่มันเป็นทรัพย์สินของตัวเองไปเลยวะไม่ต้องไปจ่ายแต่ละเดือนนึกออกว่าก็เหมือนกับว่าเอาตรงเนี้ยไปผ่อนเอาก็ได
1: ้
0: สุดท้ายเขาไปซื้ออย่างนั้นนะที่ผมแนะนำเขาอะ
1: ซึ่ง
0: โอเคมุมมองบางทีอาจจะมองว่าเฮ้ยเอาโอเคตรงนี้อาจจะไม่เป็นภาระแต่ละเดือนสบายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็ไม่ได้เป็นของตัวเองไงใช่ไหมล่ะเหมือนรถยนต์ก็เหมือนกันแต่รถยนต์เนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่ไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับมีแต่ลดลงเดียวอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้รูปแบบการใช้รถยนต์เนี่ยนะหลายคนเลือกวิธีการเช่ารถเอานะ
1: ใช
0: ่มีเยอะนะเดี๋ยวนี้หลายคนเลือกวิธีการเช่าเพราะการเช่ารถเนี่ยเวลาคุณต้องเซอร์วิสต้องอะไรพวกนี้คุณจะไม่เสียโอกาสในการใช้รถไงนึกออกปะบริษัทสมมติว่าเราเช่าบริษัทนี้โอเคถึงเวลาต้องแมนเทนแนนซ์เราก็รถไปเปลี่ยนไปคืนบริษัทแล้วก็เอาคันมาใช้เลย
1: ถูก
0: เนี่ยอย่างหลายคนจะเลือกวิธีการเช่านะเพราะเขามองแล้วว่าอนาคตรถมันมีแต่มูลค่าลงไงมันอาจจะไม่เหลืออะไรเลยก็ได้หรืออาจจะเหลือนิดเดียวซึ่งเขาอาจจะคำนวณว่าให้การเช่ามันดีกว่าเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องหงุดหงิดไม่ต้องเอารถเข้าศูนย์บริการไม่ต้องหยุดงานนึกออกปะบางคนเนี่ยเอารถเข้าไปเซอร์วิสบางทีต้องหยุดงานนะ
1: ถูก
0: เข้ามาแมนเทนแนนซ์หรืออะไรพวกนี้ก็ต้องหยุดงานนะบางคนนะครับต้องลองดูนะฮะเฮียตอนนี้ตอบไปแล้วนะฮะคำสบทที่ว่าคำว่ารวยใช่ไหมครับเฮียอี้ๆครับผม
1: ลองดูก็ได
0: ้ทุกวันนี้ก็ยังเจอเยอะอยู่นะฮะกับการแพ้เสียงแรแพ้อะไรพวกนี้นะครับ
1: บางทีจอดให้ทราบเดิน
0: ใช
1: ่แคทวอล์กเลย
0: ครับไม่สนโลกเลย
1: ข้างหลังจะเบรกไม่ทันอยู่แล้วพี่ข้างหลังมันมาเร็วพี
0: ่ครับ
1: คือเราจอดแหละแต่ข้างหลังที่มันกำลังวิ่งมาเนี่ยเอ๊ะจะไปดูท่าทางมันไม่เบาเลยวะแต่ข้างหน้าเราเนี่ยกินลมชมวิวดูดน้ำเราก็แบบโอเคคือถ้าโดนขึ้นมาก็พูดกันตรงๆว่าโอเคเป็นคราวเคราะห
0: ์ครับเขาบอกว่าบางกรวยไปท่าเรือคลองเตยไปกับ70กิโล
1: เฮ้ยทำไมมันไกลข
0: นาดทำไมมันไกลขนาดนี้นะ
1: ที่บางกรวยมันอยู่บางกรวยฝั่งไหนด้วย
0: ถ้าบางกรวยฝั่งนนทบุรี
1: อะไรอย่างนั้น
0: ไม่เพราะผมกำลังงงว่าบางกรวยเนี่ยมันวิ่งตัดพระรามวิ่งเข้าพระราม7แล้วยิงผ่านหลังอู่นึกออกปะแล้วโตถึงนู่นเลยอ่ะ ไอ้พระรามสามห้าเรือคลองเตยได้เลยนี
1: ่
0: เหมือนที่นะไต่แถวไอ้ที่ไปรามดาอะไรพวกเนี้ยนั่นน่ะแถวนั้นน่ะเออใช่
1: ไหมก็ถ้าวิ่งราชพฤกษ์เนี่ยมันก็เลาะไปเรื่อยเปื่
0: อ
1: ยไปวิ่งเข้าพระรามสามใช่ไหมแล้วก็ตรงไปโผล่คลองเตยเลย
0: ครับอ่ะคุณกรวีเจน่าสนใจมากในขณะที่ผมขับรถกลับบ้านตอนเย็นในกทมเพื่อนๆที่ต่างจังหวัดไปวิ่งออกกำลังกายใช้ชีวิตสโลไลฟ์น่าอิจฉามากๆครับ มันก็อย่างที่บอกนะว่าคือคุณต้องการเวลาหรือคุณต้องการอะไรอ่ะแรกๆการทำงานในช่วงแรกๆเนี่ยผมว่าหลายคนไม่คิดเรื่องตรงนี้นะหลายคนคิดว่าเฮ้ยอยากมีเพื่อนร่วมงานที่ดีอยากมีหน้าที่การงานที่ดีต่อให้เดินทางในระยะทางไกลหรืออะไรพวกเนี้ยก็โอเคก็สู้ไหวอะไรเงี้ยนะฮะแต่พออายุมันเริ่มเยอะเข้าเนี่ยความคิดคนเรามันจะเปลี่ยนเงี้ยความคิดเรามันจะเปลี่ยนว่าเฮ้ยเราอยากทำงานใกล้บ้านเราอยากมีเวลามากขึ้นกว่าเดิมเราอยากเลิกงานแล้วปั๊บเดียวถึงบ้านเลยอะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าเลิกงานปุ๊บโหกว่าจะกลับถึงบ้าน2ชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรเงี้ยนั่นน่ะนะซึ่งตรงนี้มันก็แล้วแต่ว่าใครอยากได้แบบไหนเราสามารถดีไซน์ได้ด้วยตัวเองนะไม่มีใครดีไซน์ให้เราได้นะเพียงแต่ว่าหลังจากที่เราดีไซน์ออกมาแล้วเนี่ยมันจะถูกใจเราหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับนะอ่ะต้องลองดูนะครับ
1: เน
0: าะซึ่งโอเคถ้าบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยอย่างผมเนี่ยเป็นรูทีนอยู่แล้วเช้าเนี่ยชั่วโมงกว่าในการเดินทางกลับก็ชั่วโมงถึงชั่วโมงกว่าในการเดินทางถ้าวันหนึ่งเนี่ยผมอยู่ในรถประมาณ2ชั่วโมงกว่า
1: ไปกลับ
0: ใช่แล้วผมก็ไม่ได้ใช้มอเตอร์ไซค์ด้วยนั่นนะครับถ้ามอเตอร์ไซค์ถามว่าเร็วกว่านี้ไหมก็ยังตอบไม่ได้นะแต่ก็คงไม่เร็ววันนี้เท่าไหร่หรอกเพราะตอนที่ไปกลับเนี่ยก็ไม่ถือว่าติดมากเพียงแต่ว่าเช้ากับเย็นอ่ะถ้าวันจันทร์ถึงศุกร์ต้องซื้อเวลาหน่อยซื้อเวลาในการขึ้นทางด่วนขึ้นโทเวแล้วกันนะฮะแล้วโทเวก็แพง90บาท วันหนึ่งไปกลับวันละ180เดือนหนึ่งก็เกือบ 6,000 แล้วนะครับผมอ่ะก็ลองดูแต่ว่าโดยส่วนตัวเนี่ยโอเคถ้าใครที่ต้องการต้องมีรถจริงๆเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าการเลือกรถการแมนเทนแนนซ์หรืออะไรพวกเนี้ยมันก็เค้าเรียกเราก็สามารถที่จะกำหนดได้ไงว่าเราจะทำอะไรบ้างนะฮะจริงๆถ้าไม่รู้จริงๆก็เปิดคู่มือดูคู่มือก็จะบอกอยู่แล้วมันจะมีตารางแมนเทนแนนซ์บอกเลย10,000 กิโลคุณต้องทำอะไรบ้าง 20,000 กิโลคุณต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง 30,000 กิโลเปลี่ยนอะไรบ้างนะฮะยิ่งถ้าเป็นโอเคถ้าเป็นรถมือ2เนี่ยไม่ต้องคิดมากเลยแต่ถ้าเป็นรถมือ1บางทีเรามันต้องอยู่ยื้อระยะเวลากับเงื่อนไขในการใช้งานนะถ้ารถมือ1ป้ายแดงเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนใช้รถปีนึงไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขในการแมนเทนแนนซ์ต้องอยู่ที่เดือนเป็นหลัก
1: ถูก
0: แต่ถ้าเป็นรถมือสองที่ผ่านแล้วนะไม่ต้องเขาเรียกไม่ต้องเอาดนตรีอะไรทั้งนั้นแล้วอันเนี้ยเราดูเลขกิโลได้เลยครับต่อให้ใช้น้อยผมก็ไม่เดือดร้อนนะหมายถึงว่าไม่ฟิกว่าเอ้ยรถใช้น้อยจะต้องเอาเดือนเป็นหลักไม่จำเป็นแล้วเอากิโลได้เลยนะฮะแต่ไม่ใช่ว่าโหน้อยจัดเลยนะแบบว่าปีนึงอาจจะ 2-3,000 โลอะไรเงี้ยงั้นน่ะก็ปีละครั้งไปเลยง่ายแต่ถ้าโอเคถ้าแบบปีนึงสัก10,000คือโดยปกติเนี่ยถ้าในการเปลี่ยนของเหลวเนี่ยเราจะเขาสตาร์ทที่6เดือนหรือ 10,000 กิโลอย่างใดอย่างหนึ่งถึงก่อนถูกปะแต่ถ้าโอเคเราเป็นคนใช้รถน้อยแต่ว่ารถไม่ได้ต้องการวารันตีอะไรแล้วเพราะมันหมดวารันตีไปแล้วเราก็เอาที่10,000กิโลถึงเลยก็ได้นะผมบอกให้เลยว่าไม่มีทางพังแล้วไม่มีความสึกหรอด้วยแล้วไม่ต้องไปแบบคิดมากเลยด้วยซ้ำไปนะครับกับเรื่องตรงนี้นะครับผมก็ลองดูนะฮะผมว่ามันชีวิตเราคนเราที่ใช้รถอยู่เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำกับมันก็คือการแมนเทนแนนซ์หรือการดูแลกับมันอย่างต่อเนื่องนะฮะถ้าเราไม่ดูแลมันเนี่ยเดี๋ยวพอมันมีปัญหาเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาที่มันจะ ตามมาเยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมคือบางปัญหาเนี่ยถ้าเราเจอได้เร็วมันก็ยิ่งดีโดยที่สำคัญนะอย่างที่สำคัญที่สุดเลยคือเรื่องของระบบการระบายความร้อนของรถผมว่าเรื่องอื่นอ่ะผมให้เป็นรองหมดผมว่าเรื่องการระบายความร้อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องคอยหมั่นตรวจดูนะยิ่งรถอายุเยอะแล้วเนี่ยยิ่งต้องคอยดูเพราะบางทีเนี่ยเราไม่เปิดดูไม่หาไม่เช็คเลยเนี่ยบางทีน้ำหายน้ำอะไรพวกเนี้ยมันทำให้เราไม่รู้เรื่องไงพอขับอยู่เฮ้ยทำไมความร้อนขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าบางทีก็เอาทำไมอยู่ดีคันนี้เอามาถือว่ารถมีปัญหาเรื่องความร้อนนะเอามาหาผมเนี่ยแต่ตอนที่ลูกค้ามาไม่มีความร้อนแล้วนะก็ต้องคุยกันพอคุยกันเสร็จปุ๊บอ๋อเนี่ยมันน้ำหายประมาณลิตรกว่าเราก็ถ้าอย่างนี้ก็ต้องมีปัญหาสิก็ปกติน้ำจะไม่หายไปไหนไง
1: ถูกต้องอยู่ในที่เดิม
0: ใช่ถ้าน้ำหายไปลิตรกว่าแสดงว่าต้องมีปัญหาแต่ว่าปัญหามันคืออะไรมันต้องมาว่ากันอีกทีนึงน้ำหายมีอยู่สองกรณีคือรั่วจากข้างนอกกับรั่วจากข้างในถ้ารั่วจากข้างนอกเราก็ต้องปิดรอยรั่วให้หมดก่อนแต่ถ้ารั่วจากข้างในอันเนี้ยก็คือเป็นปัญหาที่เรื่องของฝาสูบอย่างเดียวนะครับลองไปพิจารณากันดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกข้อความขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะครับก็หมดเวลากับรายการมอเตอร์อินเทลแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะกับเราสองคนนะครับวันนี้ผมไกรเฮนัทลาและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทลดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนนัทเสตจันทร์โจ้บางกอกน้อยและเจี๊ยบบางหลวง
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ A3 ฝ้ายอะตอม A4 มี่พัดเอย่า A5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน MCOT Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: กอล์ฟทริค
2: ดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าชื่อเชิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
8: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
9: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
8: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
9: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
11: ผมรู้ว่าผมต้องประสบความสำเร็จอะไรบ้างผมรู้วิธีทำงานให้หนักเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายต่างๆและจะลงมือทำรวมทั้งทุ่มเทไปกับมันโคบี้ไบรอันอดีตนักบาสเกตบอลชาวสหรัฐแรงบันดาลใจไม่ต้องดังแค่เริ่มต้นด้วยใจFM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรงพร้อมสนับสนุนให้คุณไปไกลถึงเวทีโลก
12: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
13: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM 99 Active Radio SMS 4689899
14: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
15: เรียกข่าวว่าเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งศรัทธาเปิดมุมมองการทัวร์สายมูสร้างเสริมกำลังใจเพื่อชีวิตที่ดีวิเคราะห์เจาะลึกวงการพระเครื่องวัตถุมงคลต่างๆในทุกแง่มุมทั่วประเทศไทยเล่าเรื่องราวพูดคุยสบายๆสไตล์สองหนุ่มศักดิ์สิทธิ์แท่งทองและโกบอยคลัชยูทูบเบอร์คนดังอันดับต้นๆของเมืองไทยติดตามรับฟังเรียกข่าวว่าเซียนได้ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 นถึง 22:00 นทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือทางออนไลน์ Facebook YouTube FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
16: คิวแมนเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี
17: ่สนุกเกอร์99
16: รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงรายการกอล์ฟทิกแล้วครับวันนี้อังคารที่4สิงหาคมเดือนแห่งวันแม่นะครับนะฮะปีนี้12สิงหาตรงกับวันพุธนะครับก็จะเป็นวันหยุดอีก1วันนะแล้วก็วันหยุดขัตฤกษ์นี่เฉพาะสิงหามีวันเดียวครับสวัสดีโปรเต
1: สวัสดีครับสวัสดีแป๊สวัสดีผู้ฟังครับ
0: ทำไมไม่มีวันจันทร์หรือวันศุกร์เนาะจะได้หยุดยาวกัน3วันนะครับนะมีโอ้โปรเตก็ตอนนี้เป็นบุคคลโดดเดี่ยวผู้น่ารักอยู่คนเดียวในบ้านคุณแม่เสียไป2ปีแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับโดยประมาณครับ
0: ของผมคุณแม่ยังอยู่แต่ว่านะสุขภาพไม่ค่อยนะฮะแข็งแรงเหมือนเมื่อก่อนแหละเอาละใครมีคุณแม่ก็ดูตอนท่านมีชีวิตให้ดีนะครับ
1: ครับ
0: อย่าไปนะฮะเศร้าแล้วก็โศกตอนที่ท่านจากไปแล้วแล้วตอนที่ท่านอยู่เราไม่ทำอะไรนะครับเป็นผู้ที่มีพระคุณสูงสุดกับพวกเราทุกคนเอาละไปดูเรื่องของกอล์ฟนะกันอีกรอบหนึ่งสำหรับรายการเมเจอร์รายการสุดท้ายของปี IAG Women Open นะครับซึ่งได้แชมป์คือชิโอคุวากินะเดี๋ยวเราจะไปดูระดับของเขากันนะโปรเตว่าจากเดิมอันดับ46โลกมาคว้าแชมป์ระดับเมเจอร์นี่จะขึ้นมาอันดับเท่าไหร
1: ่
0: คู่เพย์ออฟของเธอนะสาวเยอรมันนะเอสเธอร์เฮนเซไรนี่ก็มือ43นะดีกว่าเธอด้วยนะนะครับแต่ผมเพิ่งรู้นะครับว่าสนามเนี่ยสนามรอยัลริทแฮมแอนด์เซนต์แอนที่แรงคัชเชอร์สหรัฐอาณาจักรนี่ครับโรจิโน่นะอัธยาธิสกุลเนี่ย
1: ครับ
0: เคยคว้ารางวัลนักกอล์ฟสมัครเล่นผลงานดีที่สุดที่สนามนี้เมื่อปี2018เมื่อปี2018
1: สมัยช่วงก่อนไปเลดี้ยูโรเปียน
0: ปี2018ตอนนี้2026 8ปี
1: ครับ
0: ปีกว่า
1: ใช่ครับ
0: 7ปีกว่านะครับซึ่งเธอให้สัมภาษณ์หลังจากที่นะวันสุดท้ายก็ตีเกินไป2โอเวอร์พาร์ทำ2เบอร์ดี
1: ้ฮะ
0: เสีย2โบกี้แล้วก็1ดับเบิ้ลโบกี้ไงถ้าไม่1ดับเบิ้ลโบกี้ในหลุมนั้นก็สกอร์ก็จะสแควร์ไง
1: ครับ
0: ถ้าสแควร์ก็4อันเดอร์นี่เกือบแชมป์เหมือนกันนะเกือบได้เพลย์ออฟนะครับก็คว้าอันดับ4ร่วมจากสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์แล้วก็ร่วมกับเนลลี่คอร์ด้าด้วยรับเงินไปคิดเป็นเงินไทยประมาณกว่าละ15ล้านเศษอัธยาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าตอนจบวันสุดท้ายอะลมไม่แรงนะครับวันนี้แต่สกอร์ก็ไม่กระเตื้องเพราะสนามนี่มันยากที่จะทำเบอร์ดี้แต่มันง่ายที่จะเสียโบกี้ฮะ
1: เป็นเรื่องปกติ
0: แรกๆก็เล่นไม่ค่อยได้ตามแผนออกไปหลุมแรกก็ไม่ค่อยดีตีตกทรายหลุม3ก็ทำ4พาร์ทแต่ก็อดทนรอจังหวะนะฮะย้อนกลับไปเมื่อตอนมาเล่นที่นี่เมื่อปี2018รู้สึกว่าตัวเองตอนนั้นเล่นลิงคอร์สได้ดีแล้วก็พัฒนาขึ้นมาทุกปีจากปีนั้นนะเพราะสนามลิงคอร์สเป็นอะไรที่เราอาจจะไม่ถนัดแต่เราสามารถจบท็อป10ได้ก็เป็นเรื่องที่ประหลาดใจเหมือนกันการได้เล่นสนามลิงคอร์สทำให้เราได้จินตนาการที่ดีขึ้นมีช็อตให้เล่นเยอะสอนให้เกิดความอดทนต้องมีเกมที่แก้ไขช็อตนะฮะจะทำให้เราแก้ไขได้ดีช่วงหลังๆมานี้รู้สึกว่าเกมของตัวมีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและหวังว่าจะจบฤดูกาลได้ดีก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเธอซึ่งเธอให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งน่ารักเพราะเธอไม่เคยมองภาพลบเลยนะอยู่กับปัจจุบันเท่านั้นเองนะครับยังมีรายการใหญ่ใช่ไหม
1: รายการ
0: พวกรายการสุดท้ายของปีที่เงินรางวัลเยอะๆที่อาเซียชอบอ่ะ
1: ที่มีกับโบก็น่าจะแล้วครับน่าจะเป็นที่หมายปองของจีโน่เพราะว่าได้มาโดยเกือบตลอด
0: เล็กๆไม่เมเจอร์อาจจะไม่ใช่แต่เงินเยอะๆนี่ใช่ตลอดเน
1: า
0: ะ
1: เมเจอร์มันเป็นรายการที่ได้ถ้วย
0: ได้ถ้วย
1: ครับ
0: แล้วเงินรางวัลค่อนข้างจะสูง
1: แต่ว่า
0: อย่างน้องคู่กี่นี่ได้1ล้าน5แสนเหรียญ
1: แต่ CME มันได้เยอะขนาดน
0: ี้เยอะกว่านั้นเยอะ
1: แล้วเขาไม่ได้เป็นถ้วยเขาได้เป็นถาด
0: เป็นถาดก็1ล้าน5แสนเหรียญคิดเป็นเงินไทยก็1ล้านก็30
1: ครับ
0: นะครึ่งล้านก็5แสน
1: ฮะ
0: ก็ไม่ใช่แสนเดียวได้15
1: ครับ
0: 45ล้าน
1: ค
0: ิดเป็นไทยก็มาร่วม50ล้านบาทเลยเนาะทำรายการนี้นะครับไม่น้อยนะไม่น้อยนะเอาละครับนะไปดูอันดับกันหน่อยสิ
1: ครับ
0: เดี๋ยวบอกชื่อเพลงก่อน
1: ฮะ
0: ก็ทันสมัยขึ้นเล็กน้อย
1: ไม่เล็กนะฮะถ้าเที่ยวกับพี่ป๋าเปิดตะกอเปลี่ยนเปิดไรก
0: ็ทันสมัยขึ้นโดนักร้องคนนี้บูโรมาเนี่ยตอนนี้ก็ยังร่วมเล่นอยู่นะมีคอนเสิร์ตนะครับ Just the way you are
1: ถ้าเทียบ
0: Just the way you are
1: ถ้าเทียบกับอะไรนะสกอร์เปี้ยนป๋าเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้โหตอนนั้นตอนนี้คนเล่นเพลงสกอร์วงสกอร์เปี้ยนนี่80แล้วมั้ง
1: ก็50กว่าปีครับโดดมาไม่เยอะไม่เยอะโดดมาประมาณ50
0: เป็นอมตะไงเพลงฝรั่งนี่มันฟังได้นานๆเนาะ
1: คร
0: ับ ชัดดูไปว่าก็หวังว่าจะถูกใจวัยรุ่นมากขึ้นนะครับ
1: ครับผม
0: ไปดูเชียวคู่วากีกัน
1: คือ
0: เป็นแชมป์เมเจอร
1: ์คืออ
0: ันดับ
1: วากี
0: ขึ้นมาเป็นอย่างไรครับ
1: คือวากีคู่วากีตอนนี้อยู่อันดับ16โลกครับ
0: 16จากเดิม46
1: ครับ30
0: ขึ้นมา30
1: ขึ้นลิฟต์มากระโดดมาขึ้นได้เลื่อนนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: ครับ
0: เอสเธอร์เฮนเซไลท์สาวเยอรมันจากมือ43
1: เอสเธอร์เฮนเซไลท์ตอนนี้อยู่อันดับ19ครับ
0: 19นะ16กับ19
1: คือขึ้นบันไดเลื่อนมาอยู่ท็อป20กันแล้วนะครับ
0: นะก็จับตาดูกันให้ดีเพราะคู่นี้อายุยัง20กว่าๆกันนะฮะ
1: น้อยๆกันอยู่ครับ
0: กีกัส23เท่ากับอัธยา
1: ครับ
0: เอ็นเซไลท์นี่27นะ
1: ฮะอายุยังไม่ขึ้นเลข3กันแล้วก็ดูทรงแล้วยังไม่คิดเรื่องการมีครอบครัวอะไรกันเท่าไหร่
0: ครับแล้วก็สภาพร่างกายความสูงของชิโอคุวากิก็เป็นแบบอย่างให้นักกอล์ฟที่ไม่สูงเหมือนฝรั่งเขาสามารถที่จะได้แชมป
1: ์
0: ก็เป็นแบบอย่างได้นะครับ
1: สูงประมาณ
0: ไม่ต้องใหญ
1: ่ประมาณ163
0: แต่ต้องสนามสไตล์นี้คนรูปร่างเล็กจะมีโอกาสที่ได้แชมป์มากกว่า
1: จะบอกว่าคนตัวเล็กตีไม่ค่อยลอยสนามลมแรงๆ ก็เลยเล่นง่ายอย่างนั้นเหรอครับ
0: คือคนตัวเล็กๆเขาจะมีความช่ำชองเชี่ยวชาญเรื่องของการใช้เหล็กในการขึ้นลูกสั้นหรือว่าควบคุมนะทิศทางระหว่างแฟร์เวย
1: ์
0: ได้ดีกว่าส่วนพวกฝรั่งเขาจะช็อตแรกเขาจะได้เปรียบถ้าสนามไม่ใช่สภาพอย่างนี้ลมไม่แรงไม่มีทรายดักไม่มีน้ำเยอะเนี่ยพวกกีก็ทำไม่ได้สาวฝรั่งมันจะทำได้ดีกว่าสไตล์สาวฝรั่งบ้านเราก็มีสองน้ำคนไงอย่างพวกเพชรไต้ยีนะอัธยาก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับ
1: อัธยาเขาก็ผสมกันนะ
0: ผสมได้ทุกฐาน
1: ใช่ผสม
0: แต่เขาเวลาเล่นถึงไม่ได้แชมป์เขาก็อันดับก็ไม่ไกลนะครับอย่างงานนี้ก็จบท็อป10ได
1: ้
0: เข้าอันดับ4
1: มือหนึ่งโลกตกรอบเลยมือหนึ่งโลกไอ้ไม่ใช่มือหนึ่งโลกได้เท่ากันแต่ว่ารอบนู้นที่ไปเล่นที่สกอต
0: มือหนึ่งโลกมาได้ก็ตกไม่ผ่านตัวก็มีรายการนึง
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: ส่วนแชมป์รายการนี้เป็นไงปีที่แล้วต่อญี่ปุ่นอ่ะ
1: ญี่ปุ่นปีนี้ก็ญี่ปุ่น
0: ไม่เป็นไงคราวนี
1: ้ตกสิครับตก
0: ไม่ผ่านตัวนะคร
1: ับไม่ผ่านตัวตกรอบครับ
0: นะครับก็เป็นเรื่องที่มันจะชี้วัดเป็นบรรยัตยางไม่ได้นะเรื่องของการเล่นกอล์ฟกีฬากอล์ฟกับสนามต่างๆนี้นะครับเพราะความต่างมันต่างกันเยอะเวลาเราไปเล่นฟุตบอลหรือเล่นบาสเกตบอล
1: ครับ
0: อย่างบาสมีความต่างแทบจะไม่ค่อยมีนะมีแต่แค่ผู้ชมมากน้อย
1: ต่างไหมหร
0: อสนามบาส
1: สนามบาสถามว่าต่างไหมถ้าไปเปลี่ยนสนามเล่นอาจจะมีความต่างเรื่องพื้นนิดหน่อยครับแต่นอกนั้นก็ไม่เท่าไหร่ใช่
0: ฟุตบอลก็เหมือนกันแค่หญ้าเยอะอาจจะไม่เหมือนกันเล็กน้อยแต่ความกว้างความยาวนี่คือมาตรฐาน
1: เป๊ะเพราะงั้นเล่นในกรอบ
0: ไม่มีทรายไม่มีน้ำไม่มีลมเพราะส่วนใหญ่ก็อยู่ในยิม
1: ครับ
0: แต่กอล์ฟมันไม่ใช่นะตัวแปรมันค่อนข้างจะเยอะมาก
1: ครับ
0: ย้ายสนามครั้งหนึ่งต้นไม้ก็โตไม่เท่ากันต้นไม้ก็ปลูกไม่ตรงกัน
1: ใช่
0: ไฟเวย์ก็ไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: ยาวสั้นก็ต่างกันทรายดักอยู่ตรงโน้นดักอยู่ตรงนี
1: ้
0: แม้ว่าส่วนใหญ่จะอยู่หน้ากรีนนะฮะนะก็ตามแต่มันก็ไม่เหมือนกัน
1: กรีน
0: หญ้าก็ไม่เท่ากันรับก็ยาวไม่เท่ากัน
1: กรีนก็ไม่เหมือนกัน
0: ยิ่งลมพวกสนามลิงคอร์ดก็ลมพัดไม่เหมือนกัน ครับบางวันแรงบางวันเบาบางวันทวนบางวันโอ้นะก็เป็นเรื่องที่การแก้ไขเฉพาะหน้าของนักกอล์ฟแต่ละคนเขาเรียกว่าหน้างานใครทำได้ดีกว่ากันแล้วควบคุมตัวเองมีความอดทนนะฮะสู้กับธรรมชาติตรงนั้นให้ได้ก็จะคว้าชัยอย่างชิโอคุวากิผมได้เห็นน้องเขาโอ้ตัวนิดเดียว
1: ตัวไม่ใหญ่สูง160
0: ใส่กางเกงวอร์มด้วยเนาะดูเหมือนกางเกงวอร์มแต่เป็นกางเกงกอล์ฟใส่กางเกงวอร์มเสื้อก็เป็นเสื้อคอกลมด้วยนะเหมือนสวมทับลงอีกชั้นนึงนะ
1: ใช่ครับ
0: ประมาณนี้ของอัธยาเราเองก็พยายามจะใส่เสื้อแขนยาวทุกวันเพราะลมมันแรงนะฮะใครไม่เคยไปเล่นกอล์ฟที่คล้ายๆริมคอร์สนะฮะก็จะไม่รู้ว่ามันลำบากนะในการเล่นแต่ละช็อตในการควบคุมระยะนะเมืองไทยที่โปเตมีประสบการณ
1: ์ใน
0: การออกรอบมา
1: ครับ
0: สนามไหนที่มันคิดว่ามันเหมือนคล้ายๆลิงคอร์ดมากที่สุดเท่าที่เคยออกรอบมาประสบการณ์ตัวเอง
1: ถ้าลมคล้ายลิงคอร์ดก็คงสนสนนะ
0: สนสน
1: ถ้าลมนะถ้าพูดถึงเรื่องลม
0: แต่ก็ไม่ใช่ทุกหลุม
1: ท
0: ั้ง18หลุมมันมีแค่ 2-3 หลุม
1: ใช่แล้วก็ถ้าพูดถึงความไม่มีต้นไม้ก็
0: ครับถ้าไม่มีต้นไม้เลยสนามบ้านเรานึกดิ
1: ครับคาตาคอร์ส4
0: คอร์ส4ก็ดี
1: 4ก็ดี
0: นั่นเป็นสนามที่เขาสร้างขึ้นมาใหม
1: ่
0: ต้นไม้ที่เสียจุดลงยังไม่โต
1: แล้วก็สนามแบบตอนนั้นไปธัญญามั้งหรือตอนแรกที่แบบว่าสนามผ่านน้ำท่วมครับที่ต้นไม้มันยังไม่ขึ้นอันนั้นก็ดูลิงๆหน่อย
0: โอ้พูดถึงคาตาคอร์ส A คอร์ส B นี่ปลูกไม้หายากปลูกไม้มีค่า
1: ครับ
0: นะฮะที่เหมาะในการทำเฟอร์นิเจอร์กับบ้านนี่นะ
1: ฮะ
0: ที่จุกกระลวงบุญเยอะมากนะนั่นคือมรดกให้ลูกหลานเลยนะ
1: ครับ
0: แล้วถ้าเป็นแสนนะถ้าขายไม้ตัวนี้
1: แล้วถ้ามรดกลูกหลานเริ่มเอาไว้ใช้เมื่อไหร่ก็จะกลายเป็นสนามลิงคอสขึ้นมา
0: อาป๋าขอ4ต้นวันนี้ผมสร้างบ้านหน่อยแล้วก็ปลูกใหม่แทนก็ทำได้นะลองดูนะครับใครอยากจะลองนะครับมีที่นะตรงบางประกง
1: บางประกง
0: บางประกงทางไปยะโสฉะเชิงเทราอ่ะไม่ใช่ตรงบางนาตาดมันก็ใช่นะ
1: คร
0: ับ ไอ้นั้นแล้วก็อีกสนามนึงก็ใช
1: ่
0: มันมี2สนามอยู่คนละฝั่งกัน
1: มันมีไอ้เบลลี่เชียร์แล้วนั่นด้วยนะ
0: ครับตรงนั้นก็ข้อค่อนข้างจะลมแรงมากโอ้บางหลุมนี่โอ้โหเผื่อสองมือเลยนะ
1: ฮะ
0: โอ้โหระทดขึ้นมานี่นะบางประกงหรือว่าไซนั่นก็หนึ่งที่เคยเห็นสวนสนก็เคยเห็นอยู่สองหลุม
1: ฮะ
0: ผาห้าที่ตีออกทะเล
1: ครับ
0: โอ้หลุมนั้นมันตีนะหัวไม้ห้านี่ตีกลับมาเป็นโอ้ย้อยลงมาที่90องศาเลย
1: ไต่ขึ้นไปมันไต่ลมเมื่อไหร่ไปไม่รอด
0: นะก็เป็นการทดสอบตัวเองว่านะฮะเราจะแก้ปัญหาหน้างานได้ไหมแล้วก็เป็นประสบการณ์ในการที่จะทดเหล็กนะฮะตามลมก็ต้องทดตัวลมก็ต้องทดอะไรประมาณนี้นะครับ
1: ครับ
0: นะจะแก้ปัญหาได้ดีแล้วก็ทำแต้มได้ดีนะครับเสียหายน้อยอ่ะไปดูอันดับกันรวมๆนะครับนะฮะสำหรับนักกอล์ฟฝ่ายหญิงก่อน
1: นักกอล์ฟหญิงไทยครับมือหนึ่งของไทยก็จีโน่เนี่ยแหละครับจีโน่ทิติคุณของเราเป็นมือสองของโลกนะครับอันดับ2ก็แพตตี้ธวัฒนกิจครับนะอันดับ29ของโลกนะครับมือวางอันดับ3เอเรียจุฑานุการครับ41ของโลก
0: อ
1: ันดับ4ปัจจริยานันทการ44ของโลกนะครับ
0: เลยอยู่มือ4นะ
1: ครับอันดับ5ก็ชนตีวรรณเสนนะฮะ77ของโลกนะครับอันดับ6ก็อภิชัยยุบลครับ112ฮะ
0: โปรเปียโนอภิชัยยุบล
1: ฮะ
0: 1สาวสระบุรีอยู่มือ6เลยนะ
1: ครับมือ6อยู่112ครับตอนนี้ไล่จากหลุดมาจากตอนนู้นก็ขึ้นมาอยู่ในท็อป120แหละ
0: อืม
1: พีเคครับต่อมาก็อยู่ที่อันดับ121
0: เป
1: ็นมือ7นะฮะมือ8ก็จรวีบุญจันทร์ครับ146
0: มือ9 146จรวีขึ้นมาเยอะนะ
1: ครับ
0: ตอนนั้นมี200กว่าอยู่นะ
1: ครับแล้วก็มือ9ครับเป็นพัดพรนงเพชรล้ำครับ213ครับมือ10ก็เป็นจัสมินสุวรรณปุระครับทิฏฐภาสุวรรณปุระ
0: ปีนี้รู้สึกเธอสอยไปเยอะมาก
1: ก็
0: เมื่อก่อนยังไม่ถึง100นะตอนนี้200กว่าแล้ว
1: ก็มีทุกอย่างครบแล้วมั้งครับแล้วก็เห็นว่าน่าจะแก้สวิงอะไรอยู
0: ่ครับ
1: นะฮะ
0: ชีวิตส่วนใหญ่ของเธอก็อยู่ที่สหรัฐอเมริกา
1: อยู่นู่นแล้วแต่งงแต่งงานอยู่นู่นแล้วนะถ้าผมจำไม่ผิดนะ
0: ครับไปดูมือหนึ่ง เนดี้กอด้ากับเรามือสองแต้มห่างกันกี่คะแนนเอ่ย
1: แต้มต่างกันประมาณ4แต้มครับโดยประมาณก็ถ้าเขาตกรอบอีกสัก 2-3 ทัวร์นาเมนต
0: ์ถ้ากลับไปอเมริกาเขาก็มีความมั่นใจขึ้นมาอีก
1: ก็ไม่แน่ใจ
0: หมดแล้วครับสนามยุโรปครับ
1: ก็ไม่แน่ใจครับแต่ถ้าเขาตกรอบอีกตกรอบแบบตกรอบแล้วเราต้องได้แบบ
0: ตกรอบแล้วเราจบท็อปเทน
1: จบแชมป์อ่ะ
0: โอ้ต้องอย่างนั้นเลยนะ
1: ถึงจะไล่ได้
0: จะไล่ได้สักครึ่งหนึ่ง
1: ครับแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นมือ2ก็จะเป็นจีโน่ลิติกุลของเรานะครับมือ3เป็นแฮร์รันดิวจากเกาหลีใต้ครับ
0: ก็รับ
1: มือ4เป็นคิมฮโยจูจากเกาหลีใต้ครับมือ5มือ6นี่มาจากอังกฤษทั้งคู่เลยครับล็อตตี้วอร์ดครับมือ5ของโลกมือ6นี่ชาลีฮอลนะครับมือ7ญี่ปุ่นครับมิยูยามาชิตะอันดับ8เป็นจีนครับหยินรูหนินอันดับ9เป็นออสเตรเลียครับแฮนนากรีนอันดับ10คิมเซยังจากเกาหลีใต้ครับอันดับ11นี่บรูคเอ็มเมอร์สันจากแคนาดาครับ
0: โอ้11นะ
1: ฮะ
0: กลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับสาวแคนาดา
1: อันดับ12นี่เป็นลิเดียโคจากนิวซีแลนด์ครับ
0: หลุดท็อปเทนไปแล้ว
1: อันดับ13ลีมินจีจากออสเตรเลียครับ
0: โอ้ไปไกลเลยฤดูกาลนี
1: ้อันดับ14แกบี้โลเปสจากเม็กซิโก
0: ครับ
1: อันดับ15 16เป็นญี่ปุ่นครับ15มาโอไซโกอันดับ16ชิโอคูชิโฮคูวากิน
0: ี่ครับที่ไต่มาจากมือ4 16ได้แชมป์เมเจอร์มาอยู่อันดับ16ครับ
1: ครับ17ของโลกเป็นลอเรนครับเล่นจากอเมริกาครับ18เป็นคิมมินซอจากเกาหลีใต
0: ้
1: นะครับ19เป็นเอสเตอร์เฮเซนไลท์จากเยอรมนี
0: น
1: ี
0: ่ฮะรองแชมป์นะเพลย์ออฟแพ้คุกวากิจากมือ43
1: ครับอันดับที่20ของโลกเป็นอาคิเอะอิวาอิครับ
0: ไล่ถึง25
1: อันดับ21เป็นยูอินนาครับ
0: 21
1: นะฮะอันดับ21เป็นยูอินนาจากเกาหลีใต้อันดับ22แองเจลหยินจากอเมริกาครับ
0: ครับ
1: อันดับที
0: ่หยิน
1: ครับ
0: ที่เรารู้จักตนฮอนด้า FJ นะ
1: ใช่ครับอันดับที่23ก็เป็นนาซาฮาตาโอกะจากญี่ปุ่นครับ
0: ครับ
1: อันดับที่24เป็นแอชตันคิมนะครับจากอเมริกาอันดับที่25เป็นชอยเฮจินจากเกาหลีใต้ครับนะครับผมแล้วก็อันดับ26ก็เป็นเกาหลีใต้ครับเอลิมคิม
0: ประมาณนี้
1: นะครับ
0: ใครอยากรู้อันดับของนักกอล์ฟสาวคนไหนก็ส่งมาได้โปรเตจัดให้วันนี้นะครับ
1: ครับผม
0: ฝ่ายชายมือหนึ่งของไทย
1: มือหนึ่งของไทยตอนนี้ว่าใครครับ

0: ก็ต้อง
1: แต่ว่าผมว่าเป็นคนไทยแต่กำเนิด
0: โรอาร์ม
1: นะถูกต้องครับ
0: กลับมาอีกรอบ
1: ของพี่อาร์มเกเรอภิบาลรัตน์นะฮะอันดับ
0: 3-3-6 ผลงานดีผ่านตัวมาหลายรายการในนะฮะ DP World Tour
1: นะครับ336นะฮะ
0: 336นะฮะมือหนึ่งไทยฝ่ายชาย
1: อันดับ2เป็นแดนไทยบุญมาครับ357
0: เปลี่ยนด้วยเป็นแดนไทยเลยมือ2อ่ะ
1: ครับแดนไทยบุญมาครับ
0: 357ชื่อโพดูดี
1: ดูดีขึ้นตัวแต่ไอ้ที่ดูก็ต่อรอไปเล่นนู่นแล้วไกลเหมือนกัน
0: ไปเล่นเจแปนด้วย
1: ไม่แน่ใจครับในแปนน่าจะพิกกันเจริญคุณมั้ง
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็มือวางอันดับ3ครับแจ๊สเจนวัฒนานนท์ครับ
0: โอ้แซงสะดุมเลยด้วยแจ๊ส
1: ครับ
0: ตอนหลังกลับมา
1: ฮะ
0: สามพรดีสุดเลยนะแจ๊สเนี่ยขอให้ไปไกลตอนนี้เริ่มกลับมาอีกรอบ
1: ครับอันดับต่อมาอันดับ4ของไทยครับ375ครับสุทธิพัฒน์ประทีปเทียนชัย
0: สุทธิพัฒน์เคยเป็นมือหนึ่งด้วยครับ
1: ครับอันดับ5ครับสะดมแก้วกาญจนา390ครับ
0: ตอนนี้นิ่งๆเงียบๆอยู่นะบางรายการก็ไปกับพี่อาร์มด้วยไปเล่นนะฮะ DP World Tour
1: ครับ
0: ก็รับอันดับตัวนี้หายไปเลยช่วงนี
1: ้ครับไอ้ชิ้นตัวมันได้ทีกันยาอะไรมั้ยครับ
0: จ๋าเลย
1: ใช่ครับเซปเทมเบอร์เลยอันดับต่อมาอันดับ6ครับเป็นประวิตรตั้งนวลประเสริฐครับ405แล้วก็อันดับ7รัฐนนท์วรรณศรีจันทร์นะครับ429อันดับ8สาดิษฐ์สุวรรณรัตน์นะฮะสาดิษฐ์สุวรรณรัตน์448
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ลงมาคนอันดับ10ก็จะเป็นภูมิศักดิ์แสนสินนะฮะ474
0: นะนี่ก็เป็นตัวทีมชาติอีกคนหนึ่งนะภ
1: ู
0: มิศักดิ์แสนสินสะดมแก้วกาญจนาแล้วก็น้องฟีฟ่าเอาละครับเดือนหน้าแล้วนะ
1: ฮะ
0: เอเชียนทัวร์
1: เอเช
0: ียนเกมนะครับ19กันยายนนะครับ
1: ไปเล่นกันที่ญี่ปุ่นนะครับ
0: ความหวังของกีฬากอล์ฟเขาตั้งเป้าไว้1เหรียญทอง
1: ฮะ
0: หญิงหรือชายไม่รู้แต่ผมมองแล้วหญิงมีโอกาสมากกว่าชายเล็กน้อยถึงปานกลาง
1: อันนี้ตั้งเป้าหรือบังคับครับ
0: ก็เป็นการตั้งเป้าจากการวิเคราะห์นะฮะของความสามารถนักกีฬาไทยของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมเราไม่ตั้งแต่เดี๋ยวใกล้ๆเราจะถามคนที่เลือกคือคุณรังสฤทธิ์รักชิตานน
1: ท์แกคงไม่โวยออก
0: ในฐานะคนเลือกนักกีฬาไปแข่งในนามทีมชาติ
1: เป็นห่วงครับ
0: ก็ฝ่ายหญิงผมว่าโปรเปียโนเนี่ยประสบการณ์มีแล้วจากครั้งที่แล้วที่จีนส่วน PK พัชรจุฑาคงกระพัน
1: เล่นเขาเล่นแถวนี้แล้ว
0: เคยเล่นทีมชาติเมื่อก่อน
1: ใช่
0: เคยเล่นเหมือนกัน
1: เป็นทีมชาติเก่าครับเขาก็เล่นอยู่แถวนี้อยู่แล้ว
0: ใช่ใช่แล้วก็ญี่ปุ่นนี่ก็ไม่น่าจะเป็นที่แปลกแตกต่างกับเธอส่วนอีกคนนี่สิน้องซิม300ช่วงหลังเล่นอยู่ไต้หวันด้วย
1: ฮะ
0: กริตาเลยนักกริตาวงทวีลาม
1: ใช่ครับนักกริตาวงทวีลามใช่
0: ซึ่งเคยที่เกือบจะได้แชมป์ฮอนด้าเจเราช่วงหลังก็เจ็บหายไปนานนะ
1: ครับ
0: ช่วงหลังก็สมบูรณ์แบบกลับมาเล่นนะฮะอาชีพได้อีกนะครับก็เธอก็เป้าหมายเธอคือ LPGA แต่ยังไปไม่ถึงสักทีนะครับ
1: ครับ
0: มีอะไรเพิ่มเสริมไหมครับนะฮะมือหนึ่งของโลกสักหน่อยไหม
1: มือหนึ่งของโลก
0: อันดับคะแนนมันทิ้งมือสองไปเท่าไหร่อยากรู้แค่นั้นแหละ
1: 5แต้ม
0: ห
1: ้าแต้มครับ
0: ของฝ่ายหญิงที่4
1: ผู้ชาย5แต้มครับ
0: ผู้ชาย5แต้มทิ้งใครอ่ะ
1: ทิ้งลอรี่ครับ
0: ลอรี่แม็กเอนรอย
1: ครับอันดับหนึ่งของโลกก็ยังเป็นสกอตตี้เชฟเลอร์จากอเมริกานะครับ
0: วันโปรเตคิดว่าเขาจะแซงขึ้นมือหนึ่งได้ไหม
1: เขาไม่เอาแล้วหรอครับดูทรง
0: เขาเอาอยู่อะแต่สก็อตตี้เขาไม่ปล่อยไง
1: แล้วผมว่าลอรี่ก็เริ่มใช้คำว่าแก่ได้แล้วนะ
0: แล้วสก็อตตี้ใช้คำว่าแก่ได้ยัง
1: สก็อตตี้ก็แต่สก็อตตี้มันอะไรมันได้เปรียบเรื่องไซส์ตัว
0: สูงกว่าเยอะ
1: ตัวสูงกว่าเยอะใช่ตัวสูงกว่าลอรี่ค่อนข้างเยอะสก็อตตี้เชฟเลอร์30
0: เพิ่ง
1: 30
0: แต่ที่ไหน
1: แต่ลอรี่น่าจะ3กว่า
0: ลอรี่ไม่ร้อย
1: ลอรี่ไม่ร้อย
0: น่าจะ
1: 30กว่า
0: เพราะผมยากเลยนะชีวิตนี้ฟ้าส่งข้ามาเกิดทำไมต้องส่งสกอตตี้มาเกิดพร้อมข้าด้วย
1: อันนั้นจิวยี่ป่ะ
0: ต้องให้เขาประกาศเลือกเล่นอ่ะถึงจะมีโอกาส
1: อันนั้นจิวยี่ของเบงมาไม่หรอกผมว่าลอรี่เขาตอนนี้เขาผ่านช่วงชีวิตที่เขาพีคแล้วอ่ะอีก3ปีเขาก็40แล้วนะครับ
0: ก็เลยนี่ไง ก็เลยทำให้มองว่าโอกาสขึ้นมือหนึ่งยาก
1: เพราะว่า
0: สกอตตี้เขาจะประกาศเลิกเล่นเท่านั้นเอง
1: เพราะว่าตอนที่ไทเกอร์อยู่ในช่วงกำลังแวตกำลังใช้คำว่าแวตคือคำว่าคำว่าลังดิ่งก็ช่วง 37-40 เนี่ย 37-39-40 ช่วงที่กำลังหักลงแต่ของไทเกอร์นี่หักลงแบบตกเหวไปหน่อย
0: มันพรวดเลย
1: มันพรวดไปเยอะลอรี่เขาก็คงประคองตัวแบบไม่บูไม่ช้ำน้ำไม่ขุ่นใช่ไหมใช่ครับ
0: แล้วก็คงไม่ต้องหนีเหล็กก้าวนะฮะไปสะดุดนู่นสะดุดนี่คงไม่มีนะชีวิตแก
1: ชีวิตแกคงน่าจะไม่เขาเรียกนะไม่
0: ครับ
1: ไม่หวือหวา
0: ไว้มันแกจะทิ้งมือถือไว้ให้เมียตอนนั้นเอง
1: อืมเนี่ยแปลกแปลกแต่ก็ต้องยอมรับว่าฝั่งฝ่ายชายอ
0: ่ะ
1: แต้มไปกองอยู่ที่ PGA ทัวร์ครับพอแต้มไปกองพี
0: เ
1: จทัวร
0: ์ขึ้นทัวร์มันก็ให้คะแนนน้อยเกินไป
1: คนไปเล่นลีกอื่นก็เหนื่อยครับเอาตรงคนที่ไปเล่นลีกอื่นก็จะเหนื่อยหน่อยเหนื่อยมากๆเลยด้วยเพราะว่าแต้มไปกองพีเจทัวร์กับหมดนะครับจะต้องทำใจนะฮะ
0: ไล่สิ
1: อันดับที่3แคมเมอรอนยังครับจากอเมริกาอันดับที่4แมทฟิตแพทริกนะครับอันดับ4อันดับ5เป็นรัสเซลเฮนรี่จากอเมริกาครับอันดับ4จากอังกฤษนะอันดับ6ทอมมี่ฟลีทวูดจากอังกฤษครับอันดับ7 8 9 10 11เป็นอเมริกันล้วนครับคริสกอเทอร์อัพอันดับ7คาริมอลิกาว่าอันดับ8ซานเดอร์ชัฟเลอร์อันดับ9วินแฮมคลาร์กอันดับ10แซมเบิร์นอันดับ11นะฮะ12จัสตินโรสจากอังกฤษครับ13จอห์นรามจากสเปนก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมาบ้างนะเพราะว่าลิฟเขาบอกว่า4วันให้แต้มแล้วแล้วก็มาเล่นพวกรายการใหญ่ๆรายการเมเจอร์นะฮะก็อันดับก็ไม่ได้เลวร้าย
0: ตกลงเขามีการรับรองให้คะแนนของลิฟกอล์ฟหลังจากเปลี่ยนไปเป็นแข่ง4วันแล้ว
1: มีนแต่มันน้อยมาก
0: ถ้าจะเรียงลำดับนี้กับเอเชียนทัวร์นี่ก็สูงกว่าเอเชียนทัวร์หน่อย
1: ไม่แน
0: ่ต่ำกว่าดีพีบนทัวร์นิดนี่ยังไงฮะ
1: ไม่แน่ใจครับ
0: ลำดับดิวิชั่นการให้คะแนนของลิฟกอล์ฟเนี่ยครับ
1: อันนี้ต้องถามวิจัยครับเพราะว่าดิวิชั่นคือถ้าจะให้มากกว่า DP มันก็จะดูไม่ดีถ้าให้น้อยกว่าเอเชียให้มากกว่าเอเชียทัวร์มันก็จะดู
0: ไม่รู้มันคือก็ต้องมี4รายการหรือว่าต้องมีคะแนนของฝ่ายชาย
1: ใช่
0: ครับณเวลานี้
1: นะ
0: แต่เขาเรียงอยู่ตรงไหนผมอยากรู้
1: เขาอาจจะไปต่อออกวนออกไปข้างนอกหรือไงนะฮะอันดับ14ของโลกครับเป็นนักกอล์ฟหน้าใสจากนอร์เวย์ครับวิกเตอร์ฮอปเลน
0: ทำไมอ่ะทำไมหน้าใสอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อหน้าใสจริง
0: จริงเหรอ
1: หน้าเขาชมพูแบบเหมือนเด็กเลยวัยรุ่น
0: สาวไม่น้อยที
1: ่
0: ฮะใช้อะไรโดนแดดขนาดนี้ยังหน้าใสอ่ะ
1: เขาอยู่นอร์เวย์ไงเขากินปลาแซลมอนเยอะ
0: บ้านเขาแดดไม่มี
1: บ้านเขาไม่ค่อยมีแดด
0: แต่ตอนมาเล่นอเมริกาก็แดดดีนะ
1: แล้วเดี๋ยวเขาก็กลับไปบ้านเขาก็กลับเหมือนเดิมตามระเบียบอันดับ15ของโลกครับจากอเมริกาเจเจสปันครับ
0: อ
1: ันดับ16เป็นลูเวสเอเบิร์กจากสวีเดนนะฮะอันดับ17เป็นโรเบิร์ตแมคคินทายจากสกอตแลนด์อันดับ18ครับเป็นนักกอล์ฟเอเชียแล้วครับคิมซีวูจากเกาหลีใต้
0: น
1: ี
0: ่คือนักกอล์ฟเอเชียที่อันดับดีที่สุดหรอ
1: ใช่ตอนนี้ครับ
0: คิมซีวูเกาหลีใต้
1: คิมซีวูเกาหลีใต้ครับอันดับ
0: 18โลก
1: ครับ19แอรอนไรจากอังกฤษครับ20เบนกริฟฟินจากอเมริกานะฮะแล้วก็ร้านฟ็อกซ์ที่ได้แชมป์โลกไอ้ไม่ได้แชมป์โลกได้แชมป์ล่าสุด
0: PGA
1: ก็อยู่อันดับ23ของโลกครับ
0: ขึ้นมาเยอะมั้ย
1: ขึ้นมา23อันดับเหมือนกัน
0: โอ้
1: มันขึ้นจากวีที่แล้วนะมาจากวีที่แล้วขึ้นมา23อันดับตอนนี้ก็ยังอยู่ที่23ไม่มีการขยับนะ
0: ต่อมานี้เรื่องของอันดับนักกอล์ฟนะสัปดาห์นี้มีกอล์ฟรายการที่เราต้องตามชมตามเชียร์บ้างมั้ยเอ่ยLPGA ก็ไม่มีเอเชียนทัวร์ก็บ่มี
1: โอ้แต่เอเชียนทัวร์ไม่มีจริง
0: ๆมีอะไรเล่นบ้างครับลองเช็คโปรแกรมให้หน่อยสิครับก่อนที่จะพักเบรกกันนะเพราะว่าถ้ามันไม่มีปุ๊บโปเตก็ไม่รู้จะไปหาเกจิอาจารย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าใครเต็ง1เต็ง2ได้อย่างไรช่วงนี้ก็เงียบๆไปวงการกอล์ฟโลกมันต้องมาเล่นกันเองเพราะช่วงนี้ฝนก็เริ่มเบาๆแล้ว
1: ผมว่า
0: ก็ใครเป็นนักกอล์ฟทั้งหลายจะออกรอบนะครับตอนนี้กรมอุตุนะฮะบอกว่าฝนจะตกหนักอยู่เฉพาะทางอีสานตอนเหนือแล้วก็ทางภาคเหนือกลางนะฮะฝนตกน้อยแล้วนะครับ นะก็ออกรอบกันได้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในช่วงนี้นะ

0: ลูกหมีซอนย่าวัย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trick รายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพลัสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
2: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcot Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: กอล์ฟทริคดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
4: นะฮะก็รับฟังกันได้เป็นประจำนะครับท่านผู้ฟังเรื่องของรายการกอล์ฟทริคนะครับนะจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.นะครับเรามีผู้จัดหลายท่านนะครับสลับหมุนเวียนกันมาก็โปรเจกต์แจ้งมาว่าสัปดาห์นี้ไม่สะดวกมีธุระปะปังนะฮะสัปดาห์ที่แล้วบอกมีธุระกับลูกสาวต้องพาไปเที่ยวพัทยาสัปดาห์นี้มีธุระส่วนตัวเป็นไงเช็คโปรแกรมแล้วโปรเต
5: ครับก็เดี๋ยววีคหน้าครับวีคหน้าจะมีพอร์ตแลนด์คลาสสิกนะครับของฝั่งผู้หญิงนะฮะแล้วก็ของฝั่งผู้ชายก็จะ
4: ถึงสัปดาห์หน้าจะมีรายการของผู้หญิง
5: ใช่ครับสัปดาห์หน้า
4: 13
5: ใช่ครับถึง
4: 16สิงหาคม
5: ใช่ครับเป็นพอร์ตแลนด์คลาสสิกครับ
4: คลาสสิกนะครับ
5: ก็เข้าช่วงท้ายของฤดูกาลแล้วล่ะนะฮะช่วงสเตจก่อนจะวนมาฝั่งเอเชียนะครับแล้วก็วินแฮมคลาสไม่ใช่วินแฮมคลาสวินแฮมแชมเปี้ยนชิพอันนี้ก็เป็นของฝ่ายชายครับก็จะเล่นในช่วงวีคนี้นะครับของอเมริกานะครับสำหรับ PGA ทัว
4: ร์คร
5: ับแล้วก็เดี๋ยวขอดูเอเชียนทัวร์แป๊บหนึ่งนะครับเอเชียนทัวร์แบบช้าหน่อยอ่ะมีคำถามจาก YouTube เข้ามาเนาะถามว่านักกอล์ฟที่เล่นของ AIG Women's Open นะฮะ AIG Women's Open
4: เป็นยังไงถามว่า
5: วันสุดท้ายมีอันเดอร์สนามกี่คนครับ
4: โอ้
5: เดี๋ยวผมนับแป๊บนะฮะ
4: รอ
5: นับแป๊บนะครับ
4: ผมไปดูชิโฮคุวากิกับเอสเธอร์เอเซนไล
5: ท์
4: วันสุดท้ายแกเล่นด้วยการตามผู้นำ3แต้มนะแล้วก็เก็บคนละ1อันเดอร์ก็เลยมาจบที่5ด้วยผ่านมี2คนแล้วอ่ะคุวากิเอเซนไลท์คนละ1อันเดอร์
5: 2 314
4: ระหว่าง
5: 15 16
4: ครับ
5: 17 18
4: โอ้ยมากนะฮะคุณนับในใจก็ได้ตอนนี้อ่ะขอรำพันให้คุณนันเสริญเรียงสมบัติหน่อยนะลายฮิวที่ลพบุรีแจ้งมานะครับว่าพวกนี้โปรโมชั่นครับเดือนกรกฎาคมทั้งเดือนนะวันธรรมดา 1,250 วันหยุด 1,450 อันนี้กรีนฟรีแคดดี้รถกอล์ฟนั่งเดี่ยวด้วยนะครับนะฮะราคานี้เฉพาะคนไทยนะครับส่วนใครที่จะไปค้างคืนนะครับแล้วก็ออกรอบด้วยวันธรรมดาห้องนักกอล์ฟพักคู่ท่านละ 1,850 ถ้าวันหยุดพักคู่ก็ 1,950 นะครับนะประมาณนี้เอาละไปไงกี่คนคำตอบที่ได้รับนับไม่เสร็จ
5: ประมาณ18คน
4: 18คนนั่นคือคำตอบสุดท้าย
5: ประมาณ18คนครับที่ตีอันเดอร์ในวันสุดท้ายไม่นับทัลทัลสกอร์นะ
4: ครับ
5: เพราะมันจะมีบางคนที่ตีพวก1อันเดอร์2อันเดอร์อย่างเงี้ยครับค่อนข้างเยอะ
4: ใช่ๆ
5: นะฮะ
4: แล้วก็ตอนเพลย์ออฟโอ้ต้องเล่นกัน2หลุมนะ
5: อ่า
4: แล้วก็ชนะด้วยการเซฟพายนะไม่ใช่เบอร์ดี้ชนะ

0: น้าผานะผาชนะโบกี้นะ
1: ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าสนามลิงคอสจะเป็นอย่างนั้นครับ
0: เล่นหลุม18ซึ่งเป็นผา4
1: ครับ
0: ก็จารึกชื่อเป็นนักกอล์ฟชาวญี่ปุ่นคนที่2ที่คว้าแชมป์รายการนี้ปีที่แล้วก็มิยูยามาชิตะ
1: ผมว่าคนที่3เพราะก่อนนั้นนั้นมีอีก
0: นี่ด้วยเหรอ
1: มีฮินาโกะชิบุโน่ครับ
0: สนามนี้นะ
1: ใช่
0: แต่นานแล้วสิ
1: AG Women's Open น่ะญี่ปุ่นชนะมา
0: AG Women's Open นี่ผมจำได้ปีที่แล้วมิวยามาชิตะ
1: ปีที่แล้วมิวครับแต่ก่อนหน้านั้นมี
0: ปีไหน
1: ฮินาโกะชิบุโน่ชนะปี2019ครับ
0: 2019โอ้ย้อนไป6ปี
1: ฮะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมี1คนครับ
0: เอาล่ะ
1: สมัยเป็นฮิตาชิเรดดี้บริติชโอเพ่น1984
0: แสดงว่า
1: อายาโกะโมโต้ครับ
0: เข้าทางสาวญี่ปุ่นเนาะ
1: เล่นเล่นที่เล่นที่เป็นลิงคอร์สอะค่อนข้างจะเข้าทาง
0: ใช่ใช่พวกปืนใหญ่ทำไม่ได้ไง
1: เดี๋ยวก่อนนะขอดูก่อนนะในปี1984ที่สปอนเซอร์เป็นฮิตาชินะครับ Lady British Open เนี่ยเขาเล่นกันที่ Woburn Golf Club นะฮะเป็นลักษณะ Tree Lines ครับ
0: แต่สนามนี้เฉพาะสนามนี้ไอ้ Royal Rhythm and St. Anne เนี่ย
1: ครับ
0: ญี่ปุ่นนี่สี่สาวหรอ
1: ไม่อันนี้หมายถึงรายการรายการนี้รายการน
0: ี้แต่ถ้าเป็น AG Women ที่เป็นสนามเนี้ย
1: AG Women สนามนี้เหรอ
0: สนามนี้มีญี่ปุ่นสองเองนะ
1: ญี่ปุ่นนี่ญี่ปุ่นคนที่สองญี่ปุ่นคนแรกมาก
0: คน
1: เพราะว่าถ้าเป็นมิยูนะเขาเล่นรอยัลพอร์ตคาวครับ
0: โอ้คนสนามด้วย
1: ใช่ครับ
0: แต่ถ้าเป็นรายการนี้ญี่ปุ่นสี่สาว
1: ครับ
0: แต่ถ้าสนามนี
1: ้
0: คนแรก
1: คือชิโฮะครับ
0: ของอัตยาเคยได้ตอนเป็นอเมเจอร์เป็นผู้เล่นที่ดีสุดของสนามนี้ของผู้เล่นอเมเจอร์เมื่อปี2018แต่ไม่ใช่แชมป์นะ
1: ครับ
0: มีสาวไทยได้แชมป์เมเจอร์รายการนี้บ้างไหม
1: มีครับเอริยา
0: เอริยา
1: สนามเดียวกับนู่นเลยครับปี2016ครับ
0: โอ้ครับ
1: 2016แล้วก็
0: สนามนี้รายการนี้เขาย้ายสนามเรื่อยนะ
1: ก็ย้ายบนอยู่โซนนี้ครับ
0: สกอตแลนด์บ้างอังกฤษบ้าง
1: ใช่ครับเพราะว่าพรนงเพชรล้ำเคยได้ที่2
0: โอ้
1: รายการนี้แล้วก็สนามนี
0: ้โอ้โห
1: ใช่ครับรอยัลเซนรอยัลเลยถ้าเหมือนเซนแอนเนี่ยนะครับแล้วก็
0: ข้อความกันต
1: ่อแป๊บนะฮะ
0: ครับ
1: คุณนัทสอนบอกสวัสดีครับป้าแป๊ะครับ
0: สวัสดีครับ
1: นะฮะแล้วก็รายการ AG Women's Open เนี่ยเปลี่ยนสปอนเซอร์มาหลายรอบเหมือนกันนะครับตอนแรกมาเนี่ย เป็น Women British Open ก่อน
0: Women British Open
1: ฮะแล้วมาเป็น Pretty Polly Women
0: British Open สปอนเซอร์ตัวนี้คือชื่อสปอนเซอร์ Pretty เหรอฮะ
1: Pretty Polly
0: Pretty Polly
1: Pretty Polly ครับ Pretty Polly นะฮะเป็น Pretty Polly มาในช่วงที่2ของการแข่งขัน Pretty Polly สมัยก่อนก็น่าจะเป็นพวกแผ่นเสียงหรืออะไรพวกนี้ครับแล้วต่อมาก็เป็นรายการฮิตาชิเลดี้บิวตี้โชเพน
0: โอ้ฮิตาชิ
1: ญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นได้แชมป์กันบ่อยฮิตาชิเลยมา
1: ญี่ปุ่นก็มาในปี1984ก็เลยเป็นแชมป์ไปนะครับแล้วก็เป็นเบอร์รี่วูแมนเบอร์เบอรี่
0: นี่มือถือเหรอ
1: เสื้อครับเบอร์เบอรี่อันนั้นแบ็คเบอร์รี
0: ่ครับผม
1: เสื้อครับเบอร์เบอรี
0: ่ผลไม้นะ
1: ไม
0: ่
1: ใช่อันนั้นบลูเบอร์รี
0: ่ครับ
1: นะฮะก็มาเป็นสปอนเซอร์ปี1985
0: ค
1: นชนะก็เป็นอเมริกันนะครับแล้วก็เป็นบูมเมนบริเดชโอเพน
0: คร
1: ับ เฉยๆนะฮะอีกรอบหนึ่งแล้วก็
0: ไม่มีสปอนเซอร
1: ์ครับแล้วก็เป็นวีทาบิสบูมเมนบริเดชโอเพนในช่วงปี90แล้วก็มาเป็นบูมเมนบริเดชโอเพนอีกระยะหนึ่งแล้วก็เป็นวิคโค
0: ลิคโก
1: ้บูมเมนบริเดชโอเพน
0: ซึ่งไทยกับสาร
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เอริยาก็ได้แชมป์ในช่วงเจนนี
0: ้
1: นะครับแล้วก็มาเป็น AIG Women British Open
0: ครับ AIG นี่ก็คือปีนี
1: ้ AIG Women British Open ก็เป็นฮินาโกะชิบุโน่ได้แชมป
0: ์
1: นะครับแล้วก็มาเป็น AIG Women Open ก็มาในยุคปัจจุบัน
0: ครับ
1: นะครับ
0: ซึ่งก็เป็นชิโอคุวากิ
1: ฮะ
0: ปีหน้าจะเป็นสาวญี่ปุ่นอีกหรือไม่โปรดติดตามนะครับแข่งกันเนี่ย
1: ดูก่อนนะเพราะว่าในวงที่เขามี Royal St. Anne มันปีนึงมันจะต้องไป St. Anne เนี่ยครับ
0: ครับ
1: 2ครั้ง
0: เก
1: ือบทุกปีมีปีที่เอริยาไปนะครั้งเดียวไอ้ปีที่เป็นลิโก้ครั้งเดียว
0: นะครับชื่อนี้ให้

0: ใช้ดีแล้วก็ไม่ต้องไปเล่นนะมันจะทำให้คุณเลิกเล่นกอล์ฟไปครับสนามรอยัลบีเทมแอนด์เซนต์แอนอยู่ที่แลงคาสเตอร์นะอังกฤษนะครับ
1: สาวไทยเราได้ที่2มา2คนนะ
0: ในคือได้ที่2เหรอ
1: ใช่ครับในปี2020ธิดาภาสุวรรณปุระหรือว่าจัสมินสุวรรณปุระได้ที่2
0: ครับ
1: ไปชนกับโซเฟียโปปับจากเยอรมันนะครับแล้วก็ทางนั้นเขาเอาไปแล้วก็จอร์เจียฮอก็มาเอาของพรนงเพชรล้ำไปในปี2018หลังจากนั้นมาก็ไม่มีแหละคนไทยไม่ได้ขึ้นไปเล่นในสเตจบนเลยมีเอริยาคนเดียวที่ได้แชมป์ปี2016นะคร
0: ับ ครับน้องอาร์มก็เข้ามาถามคำถามโปรเตครับ
1: ครับ
0: นักกอล์ฟคนไหนชอบสมัครสมาชิก
1: ตอบเดวี่เมมเบอร์เดวี่
0: เมมเบอร
1: ์เมมเบอร
0: ์ก็เดวี่เวเบอร์อ๋อเป็นมือ84
1: ก็โอเคครับได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่6เต็ม10
0: 6เต็ม10ครับ
1: ขอทอนมันหน่อยนะฮะ
0: ขอบใจขอบคุณนะที่พยายามนะ
1: ครับ
0: มีครับ
1: มีมาฝากกันนิดนึงครับสำหรับคนที่จะหาเสื้อผ้าใส่
0: เสื้อผ้าเสื้อผ้ากอล์ฟ
1: ครับ
0: หรือเสื้อผ้าทั่วไป
1: เสื้อผ้ากอล์ฟครับก็
0: หญิงหรือชาย
1: มีหมดครับ
0: ก็ครับ
1: แล้วก็เป็นชุดใหม่ ของฟุตจอยเป็นของ PPA like
0: รุ่นเหรอเขาเรียกรุ่นเหรอ
1: ใช่ครับ PPA ย่อมาจาก performance นะครับ
0: ทำไมโปรเตเอามาแนะนำวันนี้ครับ
1: performance
0: มันดีเลยครับ
1: เพราะว่า
0: ใส่แล้วได้พาได้เบอร์ดี้
1: มันเข้าอยู่โซนช่วงฤดูร้อนของตัวเอง
0: ผ้าบางเบาซับเหงื่อ
1: ซับเหงื่อครับ
0: แห้งเร็ว
1: แล้วก็ที่สำคัญคือสำหรับเซตเนี้ยของฟุตจอยเนี่ยดีไซน์ by Korea
0: by Korea
1: เดี๋ยวฟุตจอย Korea ฟุตจอย R&D ของ Korea เป็นคนทำแฟชั่นสไตล์นี้ออกมานะครับก็ไปลองหาดูกันได้นะครับสำหรับแฟนๆที่ชอบเสื้อผ้าแบบสายบางๆสีแป้นๆของฟุตจอย
0: ครับแต่ว่าไม่ได้ลุ่งโปร่งใสใสแล้วเห็นข้างในหมดไม่ใช่นะครับ
1: มาแต่ถ้าเปียกน้ำก็ไม่แน่ครับนะฮะประมาณนั้น
0: จะรอดูส่วนใหญ่จะดูแฟชั่นกอล์ฟของผู้ชายจากไรเดอร์ครับนะมันเป็นตัวนำตลาดเหมือนกันนะ
1: ไรเดอร์
0: เวลาแต่ละทีมเขาจะออกแบบใส่เสื้อสไตล์ไหนแบบไหนกันนักกอล์ฟส่วนใหญ่ก็จะเทตามกันมา
1: ไม่ใช่ครับมันก็จะเป็นน้ำเงินเหลืองแล้วก็สีธงชาติฝั่งอเมริกา
0: ส่วนของผมตอนนี้คงจะหายี่ห้ออะไรมาใส่มากไม่ได้ครับเพราะต้องใส่ขาวกับดำอยู่ด้วยครับจนกว่าจะเดือนตุลาคมครับผ
1: ม
0: เป็นข้าราชการรัฐวิสาหกิจเลยประมาณนี้นะครับก็กางเกงตัวนี้ก็มีอยู่2สีดำกับขาวครับ
1: พอครับ
0: ตามท่านถามว่าเมื่อไหร่ปาจะใส่สีแดงเหมือนเดิมที่เคยมี
1: อ๋อจะดำ
0: สักครู่
1: จะดำ
0: แต่ผมแต่งตัวเหมือนไทเกอร์วูดได้นะ
1: เสื้อแดงจริ
0: งเสื้อแดงจริงครับผมฝีมือไม่เท่า
1: ตอนนั้นผมเคยแต่งไปออกรอบมันกางเกงแดงเสื้อดำ
0: กางเกงแดง
1: เสื้อดำ
0: เสื้อดำไอ้ไทเกอร์วูดมันใส่เสื้อแดงกางเกงดำนะ
1: แล้วผมก็ใส่ไปกับเพื่อนผม
0: ใส่สลับใช่ไหมฮะ
1: ผมใส่สลับ
0: ใส่กางเกงแดงเลยเหรอครับ
1: ครับใส่กางเกงแดงแล้วก็เสื้อดำ
0: ต้องออกจากบ้านหรือว่าในขับรถครับ
1: ต้องแต่ออกจากบ้านเลย
0: ออกจากบ้านเลย
1: ครับเสื้อแดง
0: ผมขับรถไปนะผมไม่ได้เดินออกจากปากซอย
1: ครับ
0: โอ้รอดจากหมาเห่าได้เนาะ
1: ได้ครับก็เสื้อแดงกางเกงดำแล้วเพื่อนผมก็ใส่เสื้อดำกางเกงแดงก็เป็นคู่กัน
0: ครับเป็นคู่กัน
1: ฮะก็ต่างคนก็ต่างออกทะเลตามระเบียบไป
0: เดี๋ยวแต่มองเสื้อแล้วกันเกงกัน
1: แล้วนั่งคิดทุกคนในคนเลยเหรอแกกล้าใส่ได้ไงวะเกงแดง
0: ผมมีกางเกงส้มอยู่ตัวเป็นขายาวนะ
1: ผมก็มี
0: เก็บไว้เลยยังเก็บไว้เลย
1: ผมก็มีแต่ผมใส่ไม่ได้
0: ใส่วันไหนแล้วผมรู้สึกผมคึกคักมากเลยจนเพื่อนแซวเลยเฮ้ยวันนี้เปล่าจริงเว้ยใส่ส้มมาเลยเว้ยแต่ช่วงหลังผมไม่กล้าใส่รู้สึกอาย
1: ตอนมหาลัยผมใส่กางเกงสีส้มแต่เป็นลายสก็อตส้มขาวครับ
0: ส้มขาวลายสก็อตแล้วไงฮะ
1: เป็นลายสก็อตเป็นลายสก็อตอ่ะ
0: เสื้อหรือกางเกง
1: กางเกงเป็นลายตารางหมากรุกอะครับ
0: ผมเคยมี2ตัวมาก่อน
1: แต่เป็นส้มกับขาว
0: แต่ว่าเป็นสี
1: แล้วก็เข็มขัดส้มรองเท้าส้ม
0: เออ
1: เสื้ออาดิดาสสีส้ม
0: บ้านคุณไม่ทักเลยตอนออกจากบ้านเนี่ยฮะ
1: มันไปกับมหาลัยครับมันไม่ได้

0: ซีเรียสอะไรแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะฝั่ง GM เขาจะใส่เป็นสีชมพูทั้งตัวก็แบ่ง
1: จริงๆเสื้อผ้านะท่านผู้ฟังนักกอล์ฟพวกเรานี่นะมันจะส่งผลต่อผลงานด้วยนะคือหนึ่งเราต้องมั่นใจก่อนว่าเสื้อผ้าของเรานะฮะ
0: ไม่ครับไม่ติด
1: ไม่ได้ครับไม่ได้หลวมหรือไม่ได้เก่าไม่ได้ขาดนะทำให้คนอื่นมองอะไรประมาณนี้น
0: ะ
1: แล้วก็ทำให้เราเกิดความมั่นใจแล้วก็เสื้อผ้ามันออกแบบมาให้กับพวกเรานะจะทำให้เราผลงานได้ดีถ้าใส่เสื้อหนาไปบ้านเรามันก็ไม่ไหวโอ้โห
0: แพ้ครับแพ
1: ้
0: ร้อนจัดเกิน
1: ไปมันมีส่วนมันมีส่วนยิ่งถ้ามันแบบว่ามันทันสมัยรุ่นโมเดิร์นเราเดินไปไหนยิ่งมั่นใจอ่ะมันจะทำให้เราพัดดีด้วยนะความรู้สึกถ้าเรามั่นใจอะไรสักอย่างแล้วนะครับ
0: พัดดีผมว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องมั่นใจจากเสื้อผ้าม
1: ันมีส่วนมันมีส่วนมันมีส่วนมันมีส่วนเพราะนั้นผมใส่กางเกงตัวเก่าไปแล้วมันเกิดขาขึ้นมาผมไม่มั่นใจ
0: อ๋อลมเคยๆครับเข้าใจครับซิปแตกอะไรเงี้ยปัญหาเกิดเรื่องนั้นง่าย
1: ๆฮะน้องมะนาวบอกว่าแทง579ออก479
0: ครับ
1: แทง89ออก69พอวันทีก็ป๋
0: า
1: หยุดเล่น15วันก็ค่านมลูกมาแล้วจากน้องมะนาวเฮ้ยอย่าเพิ่งยอมแพ้เราหยุดก่อน15วันเดี๋ยวจะสู้กันใหม่ผมได้เลือกเด็ดมา67
0: 67อันหรือว่าเบอร์
1: 67
0: คร
1: ับเบอร์67
0: โอเคครับ
1: ปรากฏมันออกเลยป่ะ
0: 76
1: 79
0: คร
1: ับก็69ข้างบนข้างล่างเลยไอ้67ผมมันแบ่งภาคมันไม่มาคู่กันโอ้ยแล้วบอกก็มาไม่บอกให้หมดนะไป679กับ69ไม่ได้สักบาท
0: ช่วงนี้รู้สึกเพื่อนผมหลายๆคนเขาก็เริ่มหันมาใช้ตรงนี้เป็นเหมือนกับตัวลงทุนเหมือนกันเนาะ
1: ก็ถ้านิดๆหน่อยๆมันทำให้ชีวิตมีชีวา
0: ผมไม
1: ่จริงนะครับแต่ว่าอย่าทุ่มเทจนแบบว่าเดือดร้อนเท่านั้นเอง
0: ผมไม่ค่อยเข้าใจ
1: มันจะมีเรื่องคุยแล้วก็จะมีลุ้นเวลานะฮะวันที่หวยมันออกไงถ้าเสียไปก็ถือว่าเป็นการอุดหนุนรัฐบาลนะเราไม่ได้ไปซื้อใต้ดินเน่อืม
0: นะคือเป็นหวยรัฐบาลแต่ผมดูหลายๆคนเล่นเอกชนกันเยอะเหมือนกัน
1: อย่าไปอยู่ตรงนั้นมันทำให้คนนะฮะคนวงการนั้นมันรวยพอรวยเสร็จก็มาเล่นการเมืองอีกไม่เอาอืมรัฐบาลดีสุดเพราะว่าเงินส่วนหนึ่งเขาก็ไปช่วยพัฒนาประเทศ
0: พัฒนาประเทศ
1: yes เขาไปสร้างโรงพยาบาลสร้างหลายๆอย่างนะเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้ในแต่ละปีนะมีบางปีทำรายได้สูงสุดที่ส่งคลังนะของรัฐวิสาหกิจ
0: ส่งคลัง
1: มากกว่าปตท.บางปีนะครับ
0: มากกว่าปตท.ด้วย
1: ใช่ใช่ใช่ใช่
0: เราควรจะดึงรัฐวิสาหกิจ
1: เพราะว่าทุกงวดนะฮะที่ออกคือเดือนละ2งวดไม่เคยขาดทุนเลยนะครับมันจำหน่ายหมดมันกำไรทุกครั้งเขาแบ่งสัดส่วนไปแล้วนะครับก็คือเงินรางวัล 60% ที่เหลือกำไรอ่ะไม่มีขาดทุนไม่มีความเสี่ยงถ้าขายหมดนะครับแล้วมันก็หมดทุกปีอันหมดทุกงวดนะครับโปรจีนตีวันแรกได้7อันเดอร์ถ้าไม่เสียโบกี้อีก3วันก็แชมป์แล้วนะครับดันเสียโบกี้3วันหลังเสียดายเรื่องจริงอ่ะตัวแรกตีดีมากเลย7อันเดอร์แต่หลังจากนั้น3วันนี้เธอไม่ได้อันเดอร์เลยตีเกิน
0: ก็
1: จนสรุปเหลือแค่2ครับ
0: วันแรกเธอตีวันแรกเธอตีค้นบ่ายๆมั้งครับ
1: วันนี้ลมไม่มี
0: เ
1: ลย
0: วันหลังๆลมแน่ๆแต่พอวัน2วัน3
1: มันโอ้โหลมก็เรียกว่าลมระบึงลมระบึงรู้จักปะ
0: ไม่รู้จักครับ
1: วงก็ไม่รู้จักเหมือนกันคือลมแรง
0: ครับครับแล้วก็น่าจะจีโน่น่าจะไปเล่นพอลแลนด์นะครับน่าจะเล่นพอลแลนด์คลาสสิก
1: ไปอเมริกาแล้ว
0: เห็นชื่อขึ้นอยู่แต่ไม่รู้ว่าเขาจะมีการขยับอะไรอีกไหมนะ
1: แต่เป็นสนามที่อเมริกานะ
0: ครับ
1: ปางวันล่าสุดเกือบถูก3ตัวท้ายแต่เลขสลับเฉยเลยซื้อ930ออก039เยอะจากน้องอามแจ้งมา
0: เนี่ย
1: สู้ต่อไปสู้ต่อไป
0: ตอนนั้นเห็นใน Facebook เขาก็ระบายเหมือนกันผมก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้คนอายุไม่ค่อยเยอะก็หันมาสนับสนุนรัฐทั้งนี้
1: ก็คือท่านเล่นบ้างครับไม่เดือดร้อนนี่ก็สี่ห้าใบนี่ถือว่าผมไม่ได้ว่าอะไรนะมันเรื่องถูกต้องนะสำหรับนะบางคนแต่ว่าถ้าเดือดร้อนซื้อไปสักสองสามใบก็เดือดร้อนแล้วก็อย่าซื้อมันจะทำให้รู้สึกมีชีวิตชีวานี่เรื่องจริงถ้าเกิดถ้ามันฟุกขึ้นมานะโชคมันเข้าข้างนะ
0: เคยลองคำนวณไหม
1: เปลี่ยนเลยชีวิตเปลี่ยนเลยนะ
0: เคยลองคำนวณไหมครับว่าเงินที่สะสมสนับสนุนรัฐกับระยะเวลาที่รอมันฟุกเนี่ยอันไหน
1: เยอะที่เราไม่เดือดร้อน

0: ว่าไงเราก็สนุนนะเหมือนเราทำบุญที่เหลือผมก็ยังมีเหลืออยู่แต่ถ้าได้มามันก็ทำให้เรามีกิจกรรมอย่างอื่นที่เราคิดไว้อยากทำมาก
1: ระยะเวลานานนะครับ
0: อย
1: ่
0: างอย่างเช่นผมสักครั้งนะผมจะใช้แค่ได้4คนเหมือนนะเจ้าชายบูไนเขาใช้เดี๋ยวดูที่ว่าเราจะทำตัวยังไงวันนั้นกินข้าวก็ไม่ต้องใช้มือเลย1ป้อน2พัด3ถือถุง4ถือล้ม
1: 5ยืนรอหน้าสนาม
0: ไม่ต้อง
1: ม
0: องกล้าแล้วหมอแล้วแค่นี้ก็เลยมีเส้นได้รถทันเลย
1: คนที่5ยืนรออยู่หน้าสนามพร้อมกอดอกแล้วก็มองหน้า
0: เสีย
1: ตา
0: เป็น
1: พร้อมปืน
0: พร้อมปืนมึงก็บอกวันนี้ก็คุยสเปรย์เห็นละนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังนะก๊อฟติ๊กติดตามกันได้จันทร์ถึงศุกร์9โมง10โมงวันนี้โปรเตและผมลาครับ
1: สวัสดีครับ
2: ก๊อฟทริกดำเนินรายการโดยตีรัตน์สุตบุตรยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์เฉลิมวงศ์บวรกิรติขจรคุลิกาศรีสมฤทธิ์และโปรคิวพงศกรชัยกุล
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 จินนี่นัทนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
5: นายที่นาย Music Roomโอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649

0: This is Smooth
1: 105.5. 105.5.
2: I've seen the devil down Sunset in every place.

0: าเริ่มทุกต้นชั่วโมงไปกับ5เพลงฮิตที่คุณชื่นชอบใน Smooth Your 5เพลงฮิตที่เราเปิดติดกันให้คุณได้ฟังถึง5เพลงรวดแบบไม่มีโฆษณาคั่นทุกต้นชั่วโมงให้คุณได้ดื่มด่ำกับบทเพลงที่ชื่นชอบแบบเต็มอิ่มทุกวันทุกต้นชั่วโมงฟังได้แค่ที่
1: Smooth 105.5 Smooth Your Life Smooth Music
2: ไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรถ้าคุณมีของดีเราคือคนที่จะทำให้เสียงของคุณดังกว่าใครเปลี่ยนร้านของคุณให้เป็น Talk of the Town พร้อมสร้างคอมมูนิตี้ไปกับเรา
3: The Collab Project
2: Smooth 105.5 เปิดรับ Business Partner ทุกสายธุรกิจจะเป็นร้านอาหารสุดชิคคลินิกสุดปังฟิตเนสสุดคูลหรือธุรกิจบริการทุกรูปแบบมาร่วม Collab ไปด้วยกันเปลี่ยนผู้ฟังให้กลายเป็นลูกค้าของคุณมาเป็นคู่คิดที่สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ๆเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของคุณและผู้ฟังของเราสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร02-201-6522

0: าเติมความสดใสผ่านเสียงเพลงไปพร้อมกันในช่วง Smooth Kisses กับ DJ พึ่งณภัสนันท์จงสงวนพร้อมเสิร์ฟเพลงรักสุดฟินเพลงฮิตสุดละมุนแถมนั่งเมาเล่าเรื่องอัพพลังบวกพิเศษทุกวันจันทร์มาเช็คดวงประจำสัปดาห์ไปกับ
1: หมอเก้จ๊ะเอ๋ดวง
0: สแตนบายเป็นเพื่อนคุณจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงถึง4โมงที่ Smooth FM 105.5
2: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 201 6195-6หรือคลิก www.mcot.net

0: 99 Music Room อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
2: เมื่อหนีฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรทำอย่างไรปัญหาฝุ่น PM 2.5 กลายเป็นปัญหาสุขภาพที่สร้างความกังวลใจให้กับประชาชนในเมืองใหญ่โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยเรื้อรังฝุ่นเล็กขนาดนี้สามารถแทรกซึมเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจและส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ในระยะยาวแพทย์แนะนำว่าหากหลีกเลี่ยงฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้ควรป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมเช่นสวมหน้ากาก N95 เมื่ออยู่นอกบ้านใช้เครื่องฟอกอากาศในที่พักอาศัยและหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งเมื่อมีค่าฝุ่นเกินมาตรฐานนอกจากนี้การล้างหน้าล้างตาล้างจมูกหลังกลับจากที่โล่งแจ้งรวมถึงการพกยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีโรคเรื้อรังเป็นสิ่งที่ช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพได้แม้การหนีฝุ่น PM 2.5 อาจเป็นไปได้ยากแต่การติดตามค่าฝุ่นจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้และปฏิบัติตามคำแนะนำในการดูแลตัวเองจะช่วยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพและรักษาคุณภาพชีวิตได้ดีขึ้นในระยะยาวสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
3: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
4: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
5: รู้ความเคลื่อนไหวกีฬารอบโลกรับเช้าอรุณก่อนใครรายงานผลกีฬาจากทั่วโลกในรอบ24ชั่วโมงเจาะลึกฟุตบอล5ลีกของยุโรปพรีเมียร์ลีกอังกฤษลาลีก้าสเปนลีกเอิงฝรั่งเศสกัลโช่อิตาลีบุนเดสลีก้าเยอรมนีพร้อมรายงานผลกีฬาที่ได้รับความนิยมอย่างอเมริกันฟุตบอลบาสเกตบอลเบสบอลกอล์ฟเจาะลึกฟุตบอลไทยลีกความเคลื่อนไหวกีฬาไทยพูดคุยแบบสบายๆสไตล์กีฬาอารมณ์ดีมีสาระอมยิ้มตลอดเวลาโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสิงห์พงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพลพบกันเวลา 4:00 นถึง 6:00 นทุกวันทางคลื่น FM 99หรือช่องทางออนไลน์ได้ทางแฟนเพจ Facebook YouTube Application FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชันเอ็มคอร์ดคอนเน็กฟัง FM 99คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
0: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน M-Cord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
8: รอบโลกกีฬา ำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล

0: พลงเปิดรายการก็เลิกดีเลย
1: อะไร
0: เพลงโดนทวงหนี
1: ้ครับของพี่อะไรนะพงเทพ
0: น้ำหมูน้ำหมู
1: อืม
0: นี่เป็นไงล่ะ
1: อ
0: ่าเปิดมาก็เจ้าหนี้มารอโดนทวงหนี
1: ้ครับ
0: น้ำหมูแกน่าจะโดนประสบการณ์ตรงตอนนั้นอยู่ก็แต่งออกมาเป็นเพลง
1: อ๋อ
0: วันนี้เลิกไม่ดีเจ้าหนี้จะมาเช้านี้นะ
1: ครับ
0: ผัดอีกทีต้องเจอดีแกคงจะไม่ปลาหนีน่าจะเป็นประสบการณ์ตรงนะหมูช่วงนั้น
1: ช่วงอาจจะเป็นช่วงหมุนเงินไม่ทัน
0: แล้วก็เป็นประสบการณ์ตรงของผมในช่วงนี้เหมือนกัน
1: แ
0: ล้วร้อนไปเผาไปหมดแล้วเนี่ย
1: อืมอื
0: มไทยลีกปิดฤดูกาลไป 2-3 เดือนเนี่ย
1: ครับเอาคุณก็ต้องมีกงมีเก็บไว้บ้าง
0: ล่ะ
1: ช่วงปิดฤดูกาลนี่ก็เป็นช่วงที่รายได้มันน้อย
0: น้ำแล้ง
1: ใช่
0: พี่คิดว่าหน้าอย่างผมนี่จะเก็บเงินอยู่
1: อ๋อครับผมก็พอรู้แหละฮะแต่ว่ามันก็ต้องนี่ไงบริหารจัดการเนี่ย
0: อุ๊ยโอ้โหคำนี้นี่ใช้ได้กับทุกสิ่งอย่างบนโลกนี
1: ้
0: ต้องบริหารจัดการ
1: ใช่
0: น
1: ี
0: ่อ้าวสวัสดีนะจ๊ะ
1: ครับ
0: รอบโลกกีฬาเหมือนเดิมนะฮะพอทรงก็หนีเหมือนเดิมก็เลยเป็นผมหยองกับคุณสินพงษ์นะ
1: ครับ
0: ก็เปิดด้วยเพลงของน้ำหมูเพราะว่าวันนี้เพิ่งโดนไปนี่ไงเก็บเงินไม่อยู
1: ่
0: ซื้อบัตรคอนเสิร์ตน้ำหมูไปแล้ว
1: น้ำหมูนี่คือยังไหวเหรออายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย
0: 74 73 74ก็
1: จะมีคอนเสิร์ตเขาด้วย
0: เ
1: หรอ
0: เนี่ยเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตน้ำหมูเดือนตุลา
1: ครับ
0: เล่นที่สยามพาวไลพันที่นั่งแล้วนั้น
1: อ๋อ1,000ที่นั่ง
0: ต้องรีบตื่นมากดเลยกลัวไม่ทัน
1: ครับ
0: ไอ้คอนเสิร์ตบิ๊กองบิ๊กแอดอะไรพฤศจิกาได้ไม่ไปเป็นดูระบุดีว่ะ
1: มันกดยากไม่เหรอพี่แอดอ่ะ
0: เออก็ไม่รู้อ่ะก็
1: เต็มหมดแล้วนี่5รอบหรืออะไรอ่ะ
0: เออเดี๋ยวนี้เขามันกดบัตรมันมีบอทเบิร์ดอะไรไงกดไม่ทันก็หรอก
1: ใช่ๆ
0: เหมือนตอนคอนเสิร์ตพี่ป้อมอัศนีเนี่ยผมตื่นมากดเขาเริ่ม 10:00 นผมกดตอน 10:10 นาทีพี่คิดดูเกลี้ยง
1: ครับ
0: นะก็คอนเสิร์ตใหญ่ๆให้เขาไปลุ้นกันแล้วกันเราเนี่ยไปน้ำหมูดีกว่าฉีก
1: เออๆแล้วเต็มยังหอนของน้ำหมูเต็มยัง
0: เกือบๆตอนผมซื้อเกือบเกือบตอนนี้ไม่รู
1: ้ครับ
0: นะเพราะว่ามันมีพันที่นั่งเองเล่นรอบเดียวด้วย
1: เ
0: ล่นเหมือนกลัวคนไปดูนะหมู
1: ครับโอ้เล่นหลายรอบแล้วหมูก็ไม่ไหวแล้วฮะอายุเยอะขนาดนี้แล้ว
0: หลังๆนี่แกนั่งร้องแล้วนะมีแบบว่ากีตาร์นี่สะพายไม่ไหวแล้ว
1: ครับ
0: นะตามสภาพแต่ว่าแฟนนะหมูก็ต้องการไม่ได้ต้องการอะไรแบบนั้นอยู่แล้วไปฟังแกนั่งพูดไปเรื่อยเรื่อยเปื่อยเล่านู่นนี่ไปเรื่อย
1: ใช่ใช่มันก็ผลศิลปินเก่าพวกนี้บางทีคนที่มันแฟนเพลงเขาก็ไม่ได้ต้องการแบบจะมามันเหมือนเดิมแหละก็ดูอย่างพวกไอ้ Rolling Stone เงี้ย
0: โอ้โหมีแจ็คเกอร์
1: อายุเท่าไหร่แล้วล่ะ
0: ดินไปหลุดไปนี่หาอะไรยากแล้วลูกรุ่นเนี้ย
1: ใช
0: ่ประกันไม่รับแล้วด้วย
1: ครับแต่แกก็มาดูบอลโลกเลยใช่ไหมบอลโลก
0: พวกนี้เขาเชิญมาไหมเชิญอยู่แล้ว
1: เชิญน่ะน่าจะเชิญ
0: จ่ายตังค์ด้วยปรากฏตัวหน่อยนึง
1: มีแจ็คเกอร์ที่83แล้วตอนนี
0: ้โ
1: อ้
0: ก็แกดังนึงก็60นะพี่ดูแนวแนวแนวแนว
1: ใช่
0: 60
1: น
0: ่ะเท่าไหร่ละ60กว่าปี
1: 60กว่าปีอ่ะก็ต้องไหนวัยรุ่นน่ะ
0: โอ้โห
1: ใช่ป่ะมีชื่อเสียงน่ะวัยรุ่นน่ะ
0: ครับนั่นแหละก็ได้แหละของน้ำหมูนี่ก็70กว่าแล้วตามน้ำหมูนี่ถ้าว่ากันด้วยเพื่อชีวิตเนี่ยถ้าสำหรับผมเนี่ยน้ำหมูนี่เบอร์หนึ่งนะผมชอบที่สุดเลย
1: เหรออ
0: ืม
1: แล้วคาราบาวอะไรอย่างงี้ไม่ชอบอ
0: ่ะก็ชอบแต่ว่าชอบน้ำหมูมากกว่า
1: อ๋อ
0: ผมชอบเพลงแกไม่รู้สิฟังแล้วมันมีความเป็นเขาเรียกอะไรนะเนื้อมันมีความเป็นกวีดี
1: ครับ
0: หลายๆเพลงนะครับมีก็ด้วยความที่แกเป็นกวีนั่นแหละแกแต่งกรมาก่อนแต่งเพลงอ่ะเอางี้แล้วกันนะก็เลยมันฟังดูมันสวยอ่ะ
1: ครับ
0: คำแกหลายๆเพลงอะไรอย่างเงี้ยนะอย่างเพลงบางเกงเงี้ยหลายคนอาจจะบอกว่าเพลงโจ้สนุกสนานคนร้องได้ทั้งบ้านทั้งเมืองเดี๋ยวผมไปดูเนื้อเพลงน้ำหมูดีๆนะเพลงตังเกนี่มันครบจริงนะเคยมีพี่อะไรนะ

0: ี่กบบิ๊กแอดอ่ะ
1: ครับ
0: ในนั้นสุดยอดนักแต่งเพลงเมืองไทยนะแกเคยไปออกรายการปาเต็ดแกบอกว่าเพลงที่เป็นครูของแกแล้วแกคิดว่าเป็นเพลงที่แต่งแล้วสมบูรณ์แบบที่สุดเพลงหนึ่งเท่าที่แกเคยฟังคือเพลงตังเกนี่แหละ
1: อ๋อ
0: จะว่าน้ำหมูนี่แกหักเลี้ยวหรือว่าอยู่ดีๆตังเกดีๆจบด้วยเป็นเพลงรักเฉยเลย อะไรเงี้ยนะครบๆดินะครับ
1: แต่ว่าบ้านเราก็แปลกนะทำไมต้องศิลปินพวกนี้ต้องเรียกน้าน้าเรียกอาไม่ได้อะ
0: อาหมู
1: อาหมูก็ได้ใช่ไหม
0: เมื่อก่อน
1: น้าแอด
0: เมื่อก่อนน้าหมูนี่ก็ไม่เรียกน้าหมูนะ
1: เออทำไมต้องเรียกน้าเรียกอาไม่ได้
0: มาน้าเอายุคหลังที่พวกแกมมี่เขาเรียกน้าน้ากันนี่ละมั้ง
1: อ๋อเหรอ
0: ใช่ไหม
1: เออไม่รู้
0: ยุคพี่อิงพี่อ่ำอะไรพวกนั้นก็เรียกน้ากันอ่ะก็ไม่รู้ใครรุ่นพี่รุ่นน้องเรีย
1: กน้าไปด้วยเลย
0: เนี่ยผมก็เรียกพี่ว่าน้าเนี่ยเรียกน้าเตยผมก็เรียกน้า
1: ครับ
0: เออไม่รู้ทำไม
1: เออ
0: แล้วก็
1: เหมือนก็คือเราก็เรียกทุกคนว่าเป็นผออ่ะ
0: เออเรียกแหละก็ไม่รู้รุ่นไงก็เรียกไงไม่รู้เรียกพี่เรียกน้องดิน้าไปเลยจบ
1: ๆแต่เห็นจำได้เหมือนมีคนก็บอกมันเป็นคำคล้ายๆแสดงความเคารพอะไรอย่างนี้อย่างนึงด้วยมั้งแต่ว่าไอ้คนในวงการเขาชอบเรียกแต่ก็งงว่าทำไมต้องเรียกน้าไงนะอาเล็กอาไม่ได้
0: 74แล้วก็ยังเป็นน้าอยู่นี่แหละจะเป็นตาหมูไม่มีตาหมูลุงหมูปูหมูตาหมู
1: ลุงหมูลุงอะไรงี้ก็ได้นะ
0: เป็นน้าตลอดไป
1: นะ
0: สตาฟไว้แล้วนะผมน้าหมูบอกเอากับแฟนๆน้าหมูก
1: ็แต่ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าศิลปินมากันเยอะนะ
0: อู๋เล่นคอนเสิร์ตบานเลย
1: เล่นเงินแบบโอ้โห
0: ตอนแรกผมยังจำว่าน้าหมูเล่นพฤศจิกาด้วยซ้ำยังพูดไปตั้งหลายทีว่าโอ้พฤศจิกาในคอนเสิร์ตเพียบเลย
1: ครับ
0: มีบิ๊กแอดใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วเดี๋ยวมีโลโซที่ราชมังอีกพฤศจิกา
1: ครับ
0: โอ้โหคอนเสิร์ตเยอะจริงซึ่ง
1: เทียบอ่ะ
0: หมดแล้วงบเอนเตอร์เทน
1: ครับ
0: น้ำหมูนี่ก็ไม่ใช่บัตรถูกนะโตตีโ
1: อ
0: ้โหหลักพันเหมือนกัน
1: อ
0: ่าก็ชอบอันไหนก็ไปอันนั้นครับไม่ชอบก็อยู่บ้าน
1: ใช่
0: แต่ไม่ดูก็ไม่ต้องไปโวยไปบ่นเผื่อคนไปดูไม่ต้องไปบ่นขนาดนั้น
1: ครับ
0: นะผมเห็นบางเพจที่เขาเปิดขายตั๋วอะไรอย่างนี้นะโปรโมทอะไรเงี้ยคอมเมนต์นี่เข้าไปเม้นต์หนึ่งโอ้ใครยังดูอยู่อีกเหรอน้าหมูช่วงนี้ยุคนี้เขายังดูกันอีกเหร
1: อ
0: เอ้าก็ไม่ดูก็ไม่ต้องไปสิคนนี้ก็ประหลาด
1: มันก็มีกลุ่มแฟนของเขาไง
0: เออแล้วก็คุณไม่ดูก็ไม่ต้องไปก็ไม่ต้องยุ่งเขา
1: ใช่
0: แล้วต้องเอาตัวเองเข้าไปยุ่งกันในทุกเรื่องเขาประหลาดคนเจอหน้ายัดตุ้ยลำตัวแล้วที
1: อ๋อเหรอเดี๋ยวเขาก็สวนปลายคางเขาให้ละฮะ
0: เออ
1: แต่ว่าก็ดีอ่ะถึงมันก็ทำให้คือศิลปินบางคนก็ใช่ไห
0: ม
1: เราก็ไม่คิดว่ามาถึงช่วงเวลาแบบนี้เขาจะยังมีคอนเสิร์ตให้เราได้ดูอย่างบิ๊กแอดอย่างเงี้ย
0: ใ
1: ช่ไหมมันก็หายไม่นานนะ
0: นี่คนเขาก็มีกระแสที่ว่าตอนนี้รอซิลิฟูแบบว่า
1: ครบใช่ไหม
0: ซึ่งเป็นไปได้ไหมก็ไม่รู
1: ้ก็ไม่รู้แหละก็ตอนที่เนื้อแท้ของพี่บางโตเขามีเรื่องอ่ะก็นี่พี่จัดที่ราชมังอันเดียวก็ได้คืนแล้วมาเม้นกันเต็มไปหมดอ
0: ่
1: ะ
0: ไอ้ตอนนี้ที่ฟิวเจอร์รังสิตนี่ปิดไปแล้วนะ
1: เออก็เห็นว่าปิดไปหลาย
0: วันก่อนจะเดินไปกินอ้าวหมดซะแล้ว
1: ปิดไปหลายสาขา
0: ตีผนังบังไปแล้วน่าจะได้เหมือนกันกระเพราอร่อยดิ
1: น่าจะมีปัญหาเรื่องหลังบ้านอะไรของเขาอะเน
0: า
1: ะ
0: แก้ไขกันไปทำธุรก
1: ิ
0: จ
1: ทำธุรกิจอะ
0: ก็เจ๊งบ้างกำไรบ้างเป็นเรื่องปกติของคนทำธุรกิจเรื่องธรรมดาครับทีนี้ก็อย่างที่พี่บอกอะเดี๋ยวนี้คอนเสิร์ตมันก็หลายคนก็หลายศิลปินก็ไม่คิดว่ามันจะมีอีกแล้วไงอย่างยิ่งถ้าเป็นคนฟังเพลงย้อนยุคอย่างผมเนี้ยฟังในเพลงเก่าเนี้ยโอ้โหหลายศิลปินที่ชอบเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ได้ดูคอนเสิร์ตแล้วอะพูดตรง
1: ๆ
0: อย่างถ้าเป็นเพลงคอนเสิร์ตศิลปินต่างประเทศเนี้ยผมไม่ฟังสมมติจนกำลังชอบกำลังบ้าตอนเนี้ยเลดเซปปลินกับพิงค์ฟลอยด์เนี่ยไม่มีทางได้ดูคอนเสิร์ตพวกนี้อีกแล้วมันเลดเซปปลินก็มือกองก็ตายไปแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เล่นกันแล้ว
1: ใช
0: ่พิงค์ฟลอยด์นี่ก็ทะเลาะกันอุตลุดแล้วก็ตายไปสองคนไม่มีทางได้ดูเดวิดกิลบอร์นี่ก็80กว่าแล้วก็ไม่มีทางได้ดูอีกแล้วอ่ะก็ ใครยังมีโอกาสไปดูก็ไปดูซะ
1: ใช่
0: นะครับ
1: คือถ้ายังมีงบประมาณมีแรงเหลือก็ไปดูกันได้มันก็มีความบันเทิงอย่างนึง
0: ถูก
1: ใช่ไหมล่ะนะครับแต่ว่าจริงไอ้พวกตั๋วคอนเสิร์ตอะไรก็อยากให
0: ้เบาๆ
1: ฝ่ายจัดหมายถึงว่าเมเคอร์เขาเรียกว่ามีการจัดการที่ดีหน่อยไม่งั้นมันก็จะมีคนบอทหรืออะไรอ่ะใช้บอทแล้วก็กดไปรีเซลอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมซึ่งมันก็จะทำให้แฟนๆที่เขาอยากดูจริงๆก็ซื้อไม่ได้ไง
0: เหมือนผมเคยอ่านเจอว่ามันมีความคิดจะมีการเขียนกฎหมายเขียนมีวิธีแก้
1: อืม
0: แต่ว่ามันต้องเป็นวิธีแก้โดยรัฐอะไรประมาณนี้มั้งไม่มีเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ย
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ไม่รู้ก็หายเงียบๆไป
1: อืม
0: นะครับก็พวกศิลปินนอกก็มาเยอะอาทิตย์ที่แล้วเห็นมีF4 มาเนี่ยใช่ไหม
1: F4
0: โอ้โห
1: ใช
0: ่รุ่นเราเลยถ้า F4 เนี่ย
1: รุ่นเราไง
0: ฟังเธอฟังอยากบอกคนดีโอ้โหพี่สาวผมได้กรี๊ดสะดัดหวั่นไหวไปหมดตอนนั้นโอ้อะไรวะ
1: ครับ
0: หงุดหงิด
1: อ้าว
0: เห็นคนหล่อกว่าศิลปินต่างชาติก็มาไทยกันเยอะแล้วช่วงนี้ก็
1: เทียบเลย
0: แบ่งๆอ่ะวันนี้ที่เห็นทีมชาติไทยกลับมาจากฟิลิปปินส์นี่มาลงดอนเมืองนี่เอ้ยไม่ใช่มาลงสุวรรณภูมิเนี่ยคนไปต้อนรับเพียบเลยนะ
1: เหรอ
0: โอ้เป็นพัน
1: ครับต้อนรับทีมชาติไทยเนี่ยเหรอ
0: ต้อนรับอะไรดาราจีนที่อะไรอะไรเหลินเหลินอะไรอย่าง
1: ครับ
0: นั่นแหละวันนี้อาทิตย์นักบอลทีมชาติมาพอดีครับวอร์มขอถ่ายรูปวอร์มก่อนศิลปินมาไปก่อนเหมือนตอนที่คุณการพึ่งกันคุณบอมเนี่ยไปรออะไรนะ
1: เบบี้วอล์ก
0: เนี่ยก็ขอถ่ายรูปเด็กข้างหลังขอถ่ายรูปแบบลงมารับคาราบาวเหรอ
1: ครับ
0: ชอบยิงเลยตำนาน
1: ตำนานมากเลยอ่ะ โอ้โห
0: โอ
1: ้
0: โห
1: คือเกินวัยมากอ่ะ
0: ขนาดนี้ตอนนั้นได้ย้อนไปเกือบ20ปีนะ
1: โ
0: อ้ตอนนั้นก็3 4คนนี่ก็ถือว่าเกินวัยแล้ว
1: เกินวัยแล้ว
0: เกินวัยแล้ว
1: เป็นเด็กๆไงไอ้บอมนี่คือตัวเอามาเผยแพร่เลย
0: โอ้
1: บอมเนี่ยไอ้วงเกาหลีเนี่ยเอามาเผยแพร่เลยไอ้บอมเนี่ย
0: เมื่อก่อนได้ To Anyone อะไรพวกนี้นะโ
1: อ
0: ้อะไรวะ To Anyone
1: ใช่แล้วคิดดูผ่านไป20กว่าปีไอ้บอมก็ยังบ้าเกาหลีเหมือนเดิม
0: แล้ว
1: เด็กลงเรื่อย
0: ๆถูก
1: แล้วเด็กลงเรื่อยๆด้วย
0: อะไรก็พูดกับนี้แหละแม่เด็กลงเรื่อย
1: ๆหลังๆมันเนียนเรียกเขาลูกแหม
0: เวลาผมเคยไปถ่ายรูปกับแกนะสบายแกยังออกทริปถ่ายรูปอยู่นะลูกๆเดี๋ยวโอ้โหเรียกลูกทุกคำเลยเรียกนางแบบเป็นลูกทุกคำเลยกับผมนี่ไม่เห็นอ่อนโยนอย่างนี้เลยวะ
1: ครับใช่เรียกเราไอ้ทุกคำ
0: โอ้โหคนสองมาตรฐานชัดๆนะอ่ะก็บ่นนู่นนี่ไปตามเรื่องนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าวันนี้ข่าวก็พอท้วมๆไม่ถึงกับน้อยไม่ถึงกับเยอะเดี๋ยวว่ากันไปเรื่อยๆแต่ว่ามีผลบอลอุ่นเครื่องนี่ก็เตะกันเยอะเหมือนกันนะวันนี้นะ
1: เพียบเลย
0: เมื่อคืนเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ได้ข่าวว่าเอ๊ะคุณเสียงอยู่คู่นะที่ออสเตรเลียเนี่ย
1: หืม
0: ล่ะ
1: โอ
0: ้โหโผล่มาเลยเอ้าโอ้โหผอ.เอ้ย
1: ครับ
0: อุ๊ยหลุดปาก
1: อ้าว
0: ก็มิลานกับอินเตอร์ใช่ไหม
1: ครับ
0: 1-1
1: ใช่
0: ไม่ได้ดูด้วยเป็นไงมั่งดูไปแป๊บเดียวเอง
1: ก็เล่นกันสนุกใช่ได้
0: เหร
1: อ
0: มิลานผมเป็นไงมั่งแววดีไหม
1: ก็โอเค
0: เหรอ
1: ก็รูเบนอโมริมอ่ะก็ต้องค่อยๆปั้นกันไปก
0: ็
1: หลังสามเหมือนเดิมแต่ว่าก็ได้ตัวอย่างไอ้กอนซาโลรามอสไปก็โอเค
0: ครับ
1: ถ้ายังเก็บไปพวกเลอาไว้ได้นะ
0: เลอานี่ผมไม่แคร์นะปล่อยก็ได้
1: แต่ลงมามันก็ดูดีขึ้นเยอะ
0: เ
1: ออจริงอะลงมาก็ดูว่าขึ้นเยอะ
0: นะ
1: เพราะว่าถ้าไม่มีเลอาก็คุณก็ต้องเป็นอะไรปุริสิตเหรอใช่ไหมไอ้คุณครูงี
0: ้ครับก็
1: ยกไว้แต่ว่าคุณจะไปเติมมาขายเลเยอร์แล้วเติมอ
0: ่
1: ะกลัวแต่ขายเลเยอร์แล้วก็จะเอาเงินเข้ากระเป๋าเนี่ย
0: ผมว่าก็ได้เกรดรองลงจากเลเยอร์แน่ๆถ้าเติมเข้ามาใหม่แต่ว่าก็ไม่รู้เลยผมว่าแฟนมิลานก็มีความรู้สึกว่าก็แล้วแต
1: ่
0: อยู่ก็ดีใจจากไปก็รำคาญอะไรทั้งนั้นประมาณนั้นแหละ
1: อยู่นั่นแบบนี่แบบอยู่ก็รำคาญเนี่ยจากไปก็คิดถึง
0: ประมาณนั้น
1: แ
0: หละนะฮะก็เสมอกับอินเตอร์ไป1-1นะครับเล่นที่ออสเตรเลียนะ
1: อ่าฮะ
0: ส่วน ที่ถ่ายทอดสดเนี่ยโอ้บีจีเมื่อเย็นนี่ถ่าย3คู่เลยนะ
1: ใช่ใช่มีอุ่นชนกันพอดีไง
0: มีเชลซีใช่ไหมเชลซีนี่อุ่นกับยูเวนตุส
1: แพ้
0: คร
1: ับ
0: แพ้ยูเวนตุสไป
1: 0-1
0: 0-1นะฮะแล้วก็มีแมนซิตี
1: ้
0: แมนซิตี้นี่ยังไงวะไม่ได้ดู
1: เจอกับลุมดาราเคลีก
0: ครับ
1: ชนะไป 3-1
0: ก็ที่ถ่ายทอดเมื่อวานก็มีประมาณนี้ส่วนอาร์เซนอลเนี่ยก็อุ่นเครื่องนะครับเจอกับเรอัลเบติส
1: ครับ
0: ปรากฏว่าโดนเผาเครื่องไว้ซะแล้วแพ้ไป1ประตูต่อ3นะครับ
1: ครับ
0: คู่อื่นที่น่าสนใจในผลอุ่นเครื่องนี่ก็มีซาสูโอโร่เนี่ยแพ้เซลต้าเป็น1ประตูต่อ4นะครับมีก็นาโปลีเนี่ยนาโปลีชนะโอซาซูน่า 2-1 นะครับมีลาซิโอชนะอะไรเนี่ยออสเตียมาเร่อะไรใน 4-0 นะ
1: ครับ
0: มีมักเซยชนะเอาชาฮานิยา
1: 3-0
0: ทีมลีกใหญ่ๆอ่ะนะราชบุรีชนะอีสเทิร์น 6-2 อันนี้ใหญ่ไหม
1: ก็ใหญ
0: ่ใหญ่อยู่นะ
1: ครับ
0: ก็บวมๆตุยๆอยู
1: ่
0: นะครับเบียร์เรียลชนะเลบันเต้ 1-0 นะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะผลลุ้นเครื่อง
1: ครับ
0: ครับตกขาดคู่ไหนไปก็ส่งมาสอบถามได้นะฮะ4-8-9-8-9-9นะครับ
1: ครับแล้วก็มีแชมเปี้ยนส์ลีกไงรอบคัดเลือกรอบ3นะครับอาฮุสชนะซาบ้า 2-1
0: ซาบ้าอยู่มาเลเซียป่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกันฮะอันนี้จากประเทศไหนก็ไม่รู้
0: ซาบ้า FK คืออะไรวะเนี่ย
1: นะครับแล้วก็เฟเนบาเช่นะชนะสตูมการ์ดนะครับ 2-0 นะจ๊ะ
0: ซาบ้า FK นี่เป็นสโมสรจากลีกอาเซอร์ไบจานนะฮะ
1: โอ้โห
0: เป็นไง
1: เยี่ยมแต่ว่าจริงนะคือไอ้คนที่ดูฟุตบอลเยอะๆเลยบางทีนะมันก็จะได้พวกภูมิศาสตร์อะไรพวกนี้นะ
0: จะได้รู้ไงมันต้องอย่างน้อยๆก็เอ๊ะชื่อเมืองหรือเปล่าเมืองนี้มันอยู่ประเทศนี
1: ้หรือบางคนก็ถ้าแบบขยันก็ไปนั่งหาอะไรอย่างนี้นะ
0: ครับ
1: อย่างผมบางทีคุยกับแฟนเนี้ยบางทีแฟนยังงงเฮ้ยทำไมเธอรู้ได้ไงอ่ะ
0: เหรอ
1: ไอ้พวกนี้มันอยู่เมืองนี้ไอ้โดยเฉพาะไอ้สเปนอ่ะว่าแฟนผมนี่เป็นคนชอบโมโต้ GP ใช่ไหมโดยเฉพาะมันยิ่งเป็นเด็กเป็ดสเปนอะไรเงี้ย
0: เคเลส
1: อะไรเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยนี่มันอยู่ตรงนี้ตรงนี้เฮ้ยรู้ได้ไงอ่ะ
0: เหรอ
1: หรือว่าไอ้ทีมอเมริกาเงี้ย
0: ถามแฟนว่าทำไมหน้าฉันดูไม่มีความรู้เหรออ
1: ่าใช่โดนตบมาที
0: เถียงเหรอเถียง
1: เหมือนที่เหมือนในอเมริกาเงี้ยเราดูพวก NFL NBA เราก็จะรู้ว่าไอ้นี่มันอยู่เมืองนั้นเมืองนี้อะไรเงี้ย
0: เพราะส่วนใหญ่มันก็จะส่วนใหญ่ 6-70% มันก็มาจะมีชื่อเมือง
1: ชื่อเมือง
0: ชื่อทีมเนี่ยก็จะมีชื่อเมืองอยู่ในนั้น
1: ใช่
0: ไหมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเปิดไปดูเนี่ยโทษทีนะรบกวนดูคนทำประตูของเฟเนบาเช่เกมนี้ด้วยนะ
1: เมสันกรีนวูดอ
0: ่
1: ะ
0: เออเฮ้ยเป็นไง
1: ครับ
0: ย้ายไปทำมาหากินในตุรกีนี่เริ่มยิงแล้วนะ
1: ม
0: ันก็ฟอร์มการเล่นมันก็ไปได้ของมันเรื่อยนะ
1: ก็ดี
0: เพียงแต่ว่ามันเพียงแต่ว่ามันกลับอังกฤษไม่ได้เท่านั้น
1: คือน่าเสียดายอ่ะตอนนั้นจริงๆอ่ะแล้วก็ตัวกินวูดกับแฟนคนนั้นเขาก็ไม่ได้อะไรกันแล้วนะ
0: มีลูกกันแล้วอ่ะ
1: ก
0: ็กลับมาดีกันอ่ะ
1: ใช่
0: เ
1: นี่ยปีแล้วอยู่มาร์เซย์เนี่ย16 ประตู 7 แอสซิสต์ในลีกอ่ะ
0: ครับ
1: น
0: ี่นะ
1: เยอะ
0: นี่แหละเขาถึงเรียกว่าแหมทำผิดครั้งเดียวเลยมันส่งผลจริงๆนะเนี่ยคือก็ยังนึกก็นึกว่ากรีนวูดด้วยฟอร์มแบบนี้แล้วยังเล่นอยู่ในอังกฤษเนี่ยโอ้โหค่าเหนื่อยเท่าไหร
1: ่
0: ค่าตัวเท่าไหร่ท
1: ี
0: มชาติอังกฤษติดแน่ใช่ไหม
1: ครับ
0: ทีนี้ก็กลายเป็นอยู่วงโคจรรอบนอกไปเลยก็เสียดายฝีเท้าเหมือนกันนะครับ
1: แล้วก็จริงอายุยังน้อยมาก24 ปีนะกรีนวูดอ่ะ
0: ครับ
1: คือเราก็ได้ยินชื่อมานานใช่ไหมเขาขึ้นมานานแล้วแต่ว่าก็ยัง24 ปีเองนะน่าเสียดายมากอ่ะเนี่ยไปมาร์เซย์นะฤดูกาลแรกได้21 ประตูในลีกนะฤด
0: ู
1: กาลสอง16 ลูกอ่ะ
0: ยิงขึ้นเกือบหลัก2 หลักตลอดอ่ะ
1: ของดีๆเลย
0: แล้วผมว่าเนี่ยลีกตุรกีเนี่ยนิ่มกว่าลีกฝรั่งเศสดิ
1: โอ้ใช่
0: เดี๋ยวรอดูกินวูดยิงเท่าไหร่ปีนี้เฟเนนี่ตัวใช้ได้ด้วยนะไม่ใช่ขี้ไก่ขี้กา
1: ครับ
0: นะครับก
1: ็ตุรกีก็ดึงนักเตะไปเยอะไง
0: ไปรวยอะไรมาก็ไม่รู้นะโมซาลาไปเปิดตัวใช่ไหมวันนี้
1: ใช่ไปที่นู่นอยู่งาน
0: ครับนอกจากแชมเปี้ยนลีกก็มียูโรปาลีกด้วยนะ
1: ครับ
0: 1คู่เฟรนช์วาลอสชนะกอนิกซับเซ่1-0นะครับแล้วก็คอนเฟอเรนซ์ลีกรอบคัดเลือก SK บรานนะครับแพ้อปอลลอนลิมาโซ0-1แล้วก็พานาทิไนกอสเสมอ CSK โซเฟีย1-1นะครับผลบอลก็ประมาณนี้นะจ๊ะ
1: ครับ
0: ไปดูกีฬาอื่นๆผลการแข่งขันในกีฬามันไม่ค่อยมีนะเพราะว่าวันนี้มันกลางสัปดาห
1: ์
0: กีฬาอื่นๆมันก็ไม่ค่อยแข่งกัน
1: ใช่
0: นะครับที่อย่างในบ้านเราเนี่ยมันก็จะยังมีอีกหนึ่งรายการที่แข่งก็คือฟุตซอลผมจะพูดอะไรผมคิดแต่ฟุตซอลลิ้นพันกัน
1: คุณจะกลับเขาเรียกอะไรนะกลับคำเหรอ
0: ไม่รู้อะอยู่ดีๆก็ลั่นออกไปฮะ
1: เออ
0: เขาเร
1: ีย
0: กอะไร
1: เขาเรียกอ๋อคำผวนอะไรเงี้ย
0: สติไอ้สติไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวละง่วง
1: เหรอ
0: เอออ
1: ๋อทำไมกลัวรีบกลับไปนอนกลัวเจอเจ้านี
0: ่โอ้ผมจำได้ผมฟังเพลงนี้ครั้งแรกอุ้ยโอ้น้ำหมูโถหัวอกเดียวกัน
1: น้ำหมูพี่เอาประสบการณ์ของพี่มาแต่งนี่แหละ
0: ก็ลึกศึกไปกันใหญ่เลยวะศึกคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับที่ยิมเนเซียมอบจนนทบุรีนะเคยไปไหมอบจนนทบุรี
1: ไม่เคย
0: ผมนี่เคยไปดูเกมโต๊ะใหญ่ FA ครับช้างเอฟเอครับรอบรองที่นั่นทีหนึ่ง
1: ครับ
0: คือทางเข้าไปเนี่ยโอ้โหไม่รู้เลยว่ามีสนามกีฬาอยู่ตรงนั้นน่ะว่ามันเลี้ยวเข้าไปแล้วก็ดูไม่เหมือนมีแบบศูนย์กีฬาแต่พอเข้าไปข้างในโอ้มีสระว่ายน้ํามียิมเนเซียมมีสนามฟุตบอลอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็ใหญ่โตมโหฬารดีนะครับที่ยิมเนเซียมนี่ก็หลังๆในฟุตซอลชายก็จะไปเตะที่นั่นกันเป็นประจํา
1: บ่อยใช่
0: ใช่
1: แต่มันไม่ได้อยู่แถวบ้านผมไงใช่ม
0: ั้ยตรงนั้นเค้าเรียกเส้นอะไรวะ
1: ผมอยู่แถวไอ้วัดสวนแก้วอะไรมั้ย
0: เออใช่
1: เ
0: ลยเอาไปทางนั้นน่ะ
1: เออ
0: ก็ขับรถไปเลยวัดสวนไอ้วัดสวนแก้วอีกหน่อยนึง
1: ครับ
0: นะครับก็เมื่อวานนี้เราเจอเวียดนามนะครับนะก็เป็นเกมที่3นะคือทุกทีมเนี่ยต้องลง4แมตช์นะครับเจอกันหมดเกมนี้นี่เรานํา 3-0 นะ
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: ไม่ชนะนะ
0: แต่ว่านิ่มนะครับ 3-0 ตั้งแต่นาทีที่14อ่ะแล้วจบครึ่งแรกนำ 3-0 ครึ่งหลังปรากฏว่าเวียดนามฮึดนะครับไล่ตีเสมอประตูตีเสมอ 3-3 นี่นาที38นะใช้แผน power point นะครับ
1: power play ครับ
0: ก็เล่นได้ทุกยุคทุกสมัยนะพวกนี้นะขำไม่ขำเล่นไปก่อน
1: ครับแต่ว่าเล่นก็ต้องดูสติสตังของคู่ด้วยฮะไม่แก้นี่ก็หามกันนะฮะครับปล่อยผ่านไปเนี่ย
0: นั่งตาลอยเลยคู
1: ่นั่งตาลอยไปนี่หามกันนะฮะ
0: อยากจะบอกว่าจัดกับเจลีมิ่งวันศุกร์เนี่ย
1: ครับ
0: แกได้ชอบไปตีแบตมาก่อนเลย
1: อ๋อ
0: วันศุกร์แกบอกแกมีกวนตีแบต
1: เออ
0: แล้วตีแบตเสร็จก็มาจัดรายการ
1: ครับ
0: แกก็มานั่งตาลอย
1: เ
0: พลีย
1: ครับ
0: พอสบายแกบางทีอืมอะไรเหลอเมื่อกี้นี่เล่าใหม่สิ
1: เออ
0: โอ้โหตาลอยเลยก็จบเสมอ 3-3
1: ครับ
0: ครับอีกคู่หนึ่งนี่รัสเซียก็เสมออัฟกานิสถาน 3-3 ก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยของเราเนี่ยทีมชาติไทยเนี่ยมี7แต้มจาก3นัดนะครับก็ต้องไปลุ้นแชมป์ในเกมสุดท้ายนะซ
1: ึ่
0: งเกมสุดท้ายเราจะเจอกับรัสเซีย
1: รัสเซียที่ทีมอันดับ7ของโลกนะ
0: ครับแต่ว่าก็เสมอไอ้นี่ไงเสมออัฟกานิสถานไปวันนี้อั
1: ฟกานิสถานใช่3-3งั้น
0: เออแล้วรัสเซียนี่วันก่อนนี่อะไรเห็นมีประเด็นอะไรกันอยู่อยู่ดีก็ยกเลิกเกมอะไรนะ
1: นิวซีแลนด
0: ์เออของนิวซีแลนด์ที่รัสเซีย
1: เอ
0: าอะไรวะ
1: เออ
0: นิวซีแลนด์เลิกดื้อ
1: แต่ช่วงนี้รัสเซียเขาก็เริ่มกลับมาประเภททีมอะไรเงี้ยเขาก็ได้รับอนุญาตมาแข่งไง
0: ก็เห็
1: น VNL ปีหน้าก็จะมีรัสเซียมาแข่งด้วย
0: ครับก็เห็นแบบว่า IOC ก็เริ่มจะพยายามแบบผ่อนๆแล้ว
1: ใช
0: ่จะได้กลับมาแข่งโอลิมปิก
1: เพราะว่าคือเอาตรงๆนะพอตอนแรกมันก็ดูดีเฮ้ยบุกยูเครนก็ต้องแบนหน่อยอะไรเงี้ยแต่พอเนี่ยเจอพิธามเข้าไปก็เห็นถล่มมิลานไม่ใช่เหรอไม่เห็นโดนแบนอะไรเลยมันก็ดูแบบเอ๊ะแปลกๆอยู่นะ
0: ครับ
1: อืม
0: ก็นั่นแหละก ก็ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอนะกีฬารัสเซียทีมฟุตบอลอะไรก็น่าจะกลับมาแหละนะครับก็ส่วนฟุตซอลนี่เรากับรัสเซียในแข่ง3แมตช์ของเรา7แต้มรัสเซีย5แต้ม
1: ครับ
0: ส่วนเวียดนามในแข่งครบ4แมตช์ไปแล้วนะครับมี8คะแนนแต่ว่าของเราเนี่ยเงื่อนไขพรุ่งนี้ก็คือเสมอรัสเซียนี่ก็จะเป็นแชมป์นะ
1: ครับ
0: เพราะว่าประตูได้เสียดีกว่านะครับขณะที่รัสเซียนี่ต้องชนะสถานเดียวนะครับถึงจะแซงเป็นแชมป
1: ์ครับ
0: นะฮะเพราะฉะนั้นก็ไปลุ้นกันวันนี้แหละ 20:30 นะใครไปดูที่สนามได้ก็ไปรู้สึกจะดูฟรีด้วยนะใช่ไหมที่ยิมเนเซียมอบจนนทบุรีเนี่ย
1: ครับ
0: คือน่าสนใจเหมือนกันเว้ยขับรถไปว่างๆมีอะไรทำนะขับรถไปบอลดีกว่า
1: ครับก็ดีฮะ
0: ไอ้แ
1: กเก็บเงินว่างๆไง
0: เก็บเงินอยู่ไหมไปมันทั่วไปหมด
1: แต่มีรถมันก็จะค่าใช้จ่ายมันก็เยอะขึ้นเงาตามตัวแหละ
0: มีรถเหมือนมีลูกเติมน้ำมัน
1: ผมเคยคุยเขาบอกมันมีรถเหมือนมีขา
0: เหรอ
1: มันก็จะทำให้เราไปนู่นไปนี่ได้สะดวก
0: เ
1: ออมันก็ตัดสินใจไปง่ายขึ้น
0: ครับอย่างพี่บอมเนี่ยไม่ไปไหนเลย
1: ใช่แกไม่มีรถแกก็เฝ้าถ้ำไว
0: ้ยกเว้นเมียสั่งให้ออกมาเจอเท่านั้นเดี๋ยวถึงจะไป
1: ครับ
0: นอกนั้นไม่ไปไหนเลยไม่ไปจริงๆนะ
1: ไม่ไป
0: ไม่ออกเลยนะพี่บอมเลย
1: ใช่
0: โอ้
1: อาหารยังสั่งมากิน
0: เ
1: นี่ย
0: เออแกบอกว่าบัตรเครดิตแกเดือนนึงเนี่ยดูรายการไปเดี๋ยวไม่มีอย่างอื่นเลย
1: เออ
0: สั่งแก๊ปสั่งไลน์แมนอย่างเดียว
1: ใช่เออ
0: นั่นแหละ
1: สุดยอดมากอ่ะ
0: เออจะไปไหนก็รอผมชวน
1: ครับ
0: ที่บอกหาอะไรกินกันแบบพี่อะไรอย่างเงี้ยถึงจะไป
1: ครับ
0: ก็นั่นแหละก็จะก็ว่ากันไปนะครับใครมีรถบีลาก็ไปแต่ว่าถ้าไปสนามอบจ.นนทบุรีนี่มันไม่มีรถประจำทางนะก็น่าจะต้องมีรถเข้าไปหน่อยนึงนะครับหรือใครไม่สะดวกไปก็นั่นแหละทูวิชั่นนาว
1: ครับ
0: จัดไปเหมือนเดิมนะฮะแฟนฟุตซอลก็ไปลุ้นกันนะครับ
1: ครับ
0: โคตรหมีสู้ๆนะมีอะไรอีกล่ะอะไรอีกดี
1: หมายถึงกีฬาในไทยใช่ไหม
0: วอลเล่ไหม
1: วอลเล
0: ่วอลเล่เพราะว่าวันนี้นี่ประกาศรายชื่อใช่ไหม
1: ครับ
0: ของทีม CV Cup สัปดาห์ที่2คือเลขที่2
1: ที่เชียงใหม่
0: จึงจะมาแข่งที่เชียงใหม่นะครับจะเริ่มวันที่7นะครับหลังจากสัปดาห์แรกนี่เราไปได้แชมป์
1: ม
0: าที่เวียดนามนัดชิงตบเวียดนามยับเลย
1: ครับ
0: ก็
1: 3เซตรวด
0: 2นัดแรกนี่โอ้โหทุลักทุเลโดนจานยับเลยนะ
1: ใช่
0: แต่ว่านัดชิงนี่ตบเวียดนามกระจุยไม่มีตู้เย็นตู้แช่เลยเบาไปเยอะ
1: ครับ
0: เวียดนามเนี่ยนะครับก็ล่าสุดเนี่ยประกาศรายชื่อออกมาเรียบร้อยก็มีตัวหลักกลับเข้ามาเสริมในทีมชุดที่จะทำศึกครั้งนี้เนี่ยทั้งน้องบีมนะควีนบีมนะพิมพ์วิชยากุกรำ
1: ครับ
0: ก็กลับมาเพียวนี่อยู่แล้วอัชราพรคงยศแล้วก็มีชมพู่พรพันธ์เกิดปาดกลับมานะครับแล้วก็ที่สำคัญคืออีกคนหนึ่งก็คือบุ๋มบิ๋มเจ็บไปนานนะตั้งแต่ก่อน VNL นะ VNL ก็ไม่ค่อยได้เล่นเลยมั้ง
1: ใช่
0: ใช่ไหมแล้วก็กลับมาแล้วกลับมามีชื่อในทีมชุดนี้ครั้งนะครับชัชชุออนโมกศรี
1: ครับ
0: นะฮะเซตเตอร์นี่ก็เป็นพรพันธ์กับนัทธนิชาใจแสนนะน้องนุกนิกเท่ากับว่าน้องอะไรเนี่ยนะชื่ออะไรนะเซร่าลูกสาน้องสาวฮัมซ่า
1: ครับ
0: พี่ฮัมผมนภาเดชเรียกชื่อเล่นไงแล้วหวาดเสียวทุกทีตอนภาคซีเกมรอบชิงผู้ชายเนี่ยพี่โจที่ภาคด้วยกันบอกฮัมซ่าดีกว่าอย่าเรียกฮัมไม่ใช
1: ่
0: อันตราย
1: ครับ
0: เดี๋ยววันยุคเพี้ยนนะก็หลุดออกไปนะครับสำหรับเซร่านะเซตเตอร์ก็มีนั่นแหละพรพันธ์กับนัทนิชานะครับบอลเร็วมีทัดดาวแก้วกัลยาน้องไก่พิมลรัตน์แล้วก็น้องโบกัญญารัตน์นะฮะขวัญใจหนุ่ม
1: ๆครับ
0: ส่วนหัวเสาบีหลังนี่มี ชัชชุออนอัชราพรพิมพิชยาแล้วก็อมสินสาสิภาพรน้องเฟิร์นวลิศรานะครับแล้วก็มีน้องแบมจิราภาที่ชื่อไปอยู่เป็นหัวเสาเป็นบีหลังนะ
1: ใช่เป็นริเบโร
0: ่ใส่ริเบโร่มา
1: เป็น
0: ปิยนุช
1: เนี่ย
0: ปิยนุชกับ
1: กัญญารัตน์
0: กัญญารัตน์คำวง แต่ว่านางแบบไม่ติดไปด้วย
1: ครับ
0: ก็ปกติอาชีพเก่าก็เป็นตัวตีอยู่แล้ว
1: อ
0: ตอนเล่นวอลเลย์บอลนักเรียนอะไรพวกนี้
1: ใช่ใช
0: ่นะครับก็รอดูของเราในโปรแกรมวันศุกร์ที่7ที่จะเจอฟิลิปปินส์นะครับ

0: ร้อยปีนี่มันมียิมอื่นไหมวะพี
1: ่น่าจะมีนะ
0: เออ
1: แต่ผมไม่เคยไปดีมือเคยไปดูบอลตอนนั้นอ่ะสมัยเรียนอ่ะ
0: เออ
1: เคยไปดูบอล
0: เห็นเขาบอกว่ามันมีอีกยิมหนึ่งที่ใหญ่กว่านะแต่ว่าไม่ได้ติดแอร
1: ์อ่า
0: น่าจะประมาณนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ก็น่าเสียดายเพราะยิมมันเล็กนะ
1: อืมอืม
0: เท่าที่เห็นน่ะก็คือสมัยนู้นที่เราเคยเป็นเจ้าภาพไอ้ซีวีคัพเดียบทีก็ยิมนี้แหละคนหูแทบจะเหยียบคอนเข้าไปดู
1: เออ
0: ตอนนั้นกระแสแรงด้วย
1: ใช่
0: เน
1: ี่
0: ยก็นั่นแหละรองรับผู้ชมได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นก็จองบัตรจองตั๋วกันก็น่าจะเต็มแล้วละมั้งผมว่า
1: ครับ
0: ถึงตรงนี้นะ
1: อืมอืม
0: นะครับแฟนๆวอลเลย์เขาเชียร์กันนะจ๊ะอ่ะก็วอลเลย์หมดไปมีอะไรเพิ่มมีอะไรวะวันนี้หาข่าวไม่ค่อยมีเลยเว้ยมีวันนี้นี่ไงพี่เปิดตัวทีไอชุดแข่งของแกรนด์สปอร์ตนะที่จะเป็นชุดแข่งนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้นะครับ
1: ครับ
0: ก็ภายใต้แนวคิดอะไรวะเนี่ย Thread of Spirit เหรอสายใยแห่งจิตวิญญาณโอ้โหถักทอเป็นหนึ่งเดียว
1: เ
0: ออแหมทำไมมันคำมันสละสลวยขนาดนี
1: ้ครับ
0: นะครับก็ถ่ายทอดความภาคภูมิใจความเป็นไทยผ่านการผสานศิลปะวัฒนธรรมอัตลักษณ์ร่วมของเอเชียและนวัตกรรมด้านเครื่องแต่งกายกีฬาสะท้อนพลังความสามัคคีและจิตวิญญาณของนักกีฬาไทยเวลาเขาเขียนคอนเซปต์เขาต้องใช้คำประมาณนี้นะคำหรูๆหน่อย
1: ครับ
0: เออนะฮะรู้สึกจะเป็นลายพระราชทานด้วยนี่ใช่ไหม
1: ฮะ
0: ลายพระราชทานด้วยนะ
1: ใช่ใช
0: ่ครับ
1: เออ
0: ก็ผู้หลักผู้ใหญ่ไปกันเพียบเขาไปแถลงกันที่ไอ้เขาเรียกอะไรสตูดิโออะไรตรงรามคำแหงอะผมเคยไปดูคอนเสิร์ตนะซันด้วยสตูดิโอเนี้ยเล็กนิดเดียวเองแต่ว่าเป็นสตูดิโอที่มีแสงสีเสียงอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เซิร์ชสตูดิโออ
0: ่า
1: รามคำแหง81
0: ครับเบิร์นเข้าไปนี่งงเลยนะ
1: ทำไม
0: เพราะว่าต้องไปจอดรถซอยข้างๆแล้วเดินออกมาแล้วก็ไปข้างหน้าเนี่ยสตูดิโออยู่ไหนครับว่าไปตึกขึ้นไปอย่างนี้แหละข้างหน้าเป็นร้านกาแฟแล้วก็ไปที่จอดรถแบบข้างๆเน
1: ี่ยครับ
0: ไหนว่าสตูดิโ
1: อ
0: จะไปดูคอนเสิร์ตนะซันตอนนั้นมโนพุตานบอกอ๋อสตูดิโออยู่ข้างในครับเดินเข้าไปข้างหลังนู่นโอ้โหแล้วหันแล้วมันก็ประตูมันก็ซ่อนอยู่ข้างหลังเดินเข้าไปพ้นตึกปั๊บหันไปอ้อนี่ไงทางเข้าสตูดิโอ
1: ครับ
0: หาเกือบไม่เจอนะฮะมันไม่ใหญ่มากแต่ว่าก็เหมาะกับงานระดับเนี้ยประมาณเนี้ยพอดีนะครับเห็นรูปแล้วเล็งอะไรไว้มั่ง
1: ไอชุดสีครีมครีมก็สวยดีนะชุดแจ็คเก็ตอ่ะ
0: ที่ลูกชายพี่ลูกเกดใส่ใช่ไหม
1: สกายอ่ะ
0: น
1: ้องว่ายน้ำอ่ะ
0: ครับแต่มันสีครีมครีมนี่มันใส่แล้วมันเหลืองลงไปเรื่อย
1: ๆมันก็สวยดีน้ำเงินมันก็มีอยู่แล้วไง
0: แต่แจ็คเก็ตสวยนะผมชอบ
1: สวยดี
0: ผมชอบแจ็คเก็ตนะ
1: ม
0: ันจะมีแจ็คเก็ตกับเสื้อที่เขาเรียกอะไรนะเป็นเสื้อวอร์มใช่ไหม
1: ใช่
0: ผมชอบแจ็คเก็ตนะสวยเลยเนี่ยไม่รู้จะกระเด็นมาถึงมือสักตัวสองตัวไหมเนี่ย
1: ก็ถ้าคุณภาคไอ้เช่นเกมคงมีมั้งฮะ
0: โอ้ไม่แน่นะ
1: เหรอ
0: ว่าถ้าเสื้อหมดนี่ก็ไม่ได้นะ
1: ก็ตะคุณก็ต้องได้คิวแรกๆหน่อย
0: เสื้อหมดนี่ไม่ได้นะ
1: แต่ผมตอนภาคแบบถ้าเป็น PPTV ก็จะเป็นกองกลางนะตอนช่วงแค่ยังไม่ปิดทัวร์นาเมนต์ก็ห้ามเอากลับไปก่อน
0: อ๋อใส่วน
1: ใส่เผื่อแบบคนอื่นมาใส่ด้วยอะไรเงี้ยเขาจะมีแต่ว่าถ้าพอถ้าเราได้ภาควันสุดท้ายเราก็จะแฮปเลย เราก็จะแฮปกลับบ้าน
0: เขาไม่มีบัญชีแบบตัวคุณต้องคืนอะไรเงี้ย
1: ไม่มี
0: แล้ว
1: ไอ
0: ้ตัวนี้ด้วย
1: ใส่จากตัวนี้ผมก็เอามาเนี่ยจบทัวร์นาเมนต์มาผมก็หยิบมาเลย
0: แล้ว
1: เออ
0: ดีเว้ย
1: ครับ
0: บางทีเสื้อมีแต่ไซส์ไม่มีไงไอตัวเนี้ยที่ผมไปภาคช่อง11คราวที่แล้วอ่ะไซส์ผมไม่มี
1: อันนี้ผมก็ไซส์ใหญ่ขึ้นมาตกไซส์นึงไงหลวมๆใส่แล้วหลวมๆหน่อยแล้วก็ไม่เป็นไร
0: ไอตัวที่ผมเอามาใส่นี่โอ้โหชายอยู่นี่ครึ่งโคนขา
1: เล
0: ยตัวเล่อเลย
1: เออ
0: แต่ไม่มีก็มีดีกว่าไม่มีเว้ย
1: ใช่
0: นะเอาก็น่าจะหาซื้อกันได้แล้วนะนะครับผมนี่ก็คงต้องโดนเสื้อฟุตบอล ามส

0: เก็บไป1ตัว
1: ครับ
0: อย่างน้อยนะครับสู่ทุกปีน
1: ี
0: ่ก็ใช่นี่อันนี้อะไรวะไอ้เช่นเกมคราวที่แล้วมั้ง
1: อ๋อ
0: แต่ว่าผมนี่เป็นประเภทขี้เกียจซักมือนะ
1: อืม
0: โยนใส่เครื่อง
1: ก็ซักเครื่องไปเถอะ
0: เออ
1: ของจริง
0: ก็ตัวนี้ไอ้เสื้อชุดที่แข่ง4เกมเมื่อปลายปีอ่ะ
1: อืม
0: ทุกวันนี้ตาแกสปอร์ตหลุดไปแล้วนะฮะ
1: เออเออ
0: มันเป็นเฟกอย่างเงี้ยหลุดไปแล้วนะฮะ
1: หลุดหลุด
0: หยิบขึ้นมาเหลือในธงชาติตาแกสปอร์ตหายไปไหนวะไปกองอยู่ก้นเครื่องซักผ้าม
1: ันก็ไม่ใช่ว่าของเขาไม่นั่นนะมันเป็นทุยี่ห้อ
0: เออมันก็เรื่องธรรมดา
1: เป็นเรื่องธรรมดา
0: ครับ
1: ก็อย่างของแฟนผมมาไปซื้อเสื้อลิเวอร์พูลมาชุดสีดำอ่ะ
0: เออ
1: ช่วงหนึ่งชุดสีดำ
0: ของแท
1: ้แท้แท้
0: ซื้อเออ
1: ตอนนั้น
0: 2,000 กว่าบาทนะ
1: หลายหลายพันเลยคือตอนนั้นแฟนเหมือนมีเพื่อนเป็นแฟนลิเวอร์พูลก็พาไปซื้อไง
0: เออ
1: เออแล้วก็ปรากฏว่าสีชุดสีดำตัวนี้ล่อไปหมดเลย
0: เ
1: หลือแต่ชุดสีดำดำไว้
0: เฟกหายหมด
1: เฟกหายหมดเกลี้ยงเลยดูไม่ออกเลยเสื้อลิเวอร์พูล
0: แทบจะร้องไห
1: ้เออไปช่วงนึงผมยังคิดแบบแฟนก็ซื้อมาก็ไม่ได้ใส่ผมยังคิดจะเอามาขายอยู่เลย
0: เอาเหรอแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเอออย่าเธออย่าเอาใส่เครื่องปั่นนะอะไรเงี้ย
1: ผมก็ไม่คนไม่มีความรู้เรื่องเสื้อบอลอยู่แล้ว
0: เ
1: พราะผมเป็นคนไม่ค่อยชอบซื้อเสื้อบอลอ่ะพูดตรง
0: ๆเออใช่
1: เพราะว่าราคามันสูงอ่ะ
0: ผมก็ไม่ซื้อนะ
1: เออ
0: เสื้อบอลนอกนี่ผมไม่มีเลยสักตัว
1: อืมคือถ้าจะซื้อก็คือแบบจังหวะไปเดินเอาเลทที่แบบต่างประเทศหรือในเมืองไทยอะไรเงี้ยแล้วเจอแบบราคาหลักร้อยอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: ผมถึงจะซื้ออ ื
0: ม
1: แต่ถ้าเกิดราคาเกินพันผมไม่ซื้อละ
0: เอออ
1: ืมเพราะธรรมดาเสื้อผ้าที่ผมซื้อตัวละ100 200เสื้อยืดอ่ะเราก็ใส่ตัวแบบนี้ม
0: ัน
1: ก็พอซื้อเป็นเกินพันเนี่ยมันก็รู้สึกแบบคิดหนักแล้ว
0: ผ้ากิริ้วห่อทองอย่างเรา
1: อืมครับเราน่าจะเป็นทองห่อผ้ากิริ้วมากกว่าฮะ
0: ต่อเปลวด้วย
1: เออสกิดนิดเดียวก็ลอกแล้วฮะ
0: เออผมเนี่ยจะซื้อเสื้อบอลแค่ทีมเสื้อทีมชาติทั้ง
1: ไอเสื้อทีมชาติผมก็มีแต่ว่าไม่ได้เป็นเสื้อแข่งนะ
0: อ๋อล่ะเป็นเส
1: ื้อเชียร์มีเสื้อสีขาวที่เขาชอบใส่กันคุณเห็นไหม
0: เห็นเห็น
1: เอออย่างนั้นอ่ะ
0: ผมก็ซื้อเสื้อทีมชาติทุกเวอร์ชันอย่างละตัว
1: ทั้ง
0: วอลลิกทั้งแกนสปอร์ตนะ
1: อืม
0: ก็ต้องเก็บไว
1: ้ครับ
0: แล้วก็ซื้อเสื้อประจวบช
1: ุ
0: ดเย้าทุกปีละหนึ่งตัว
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้พี่เตี้ยไม่เคยส่งมาให้เลยเราไม่ดังไงเราหนุนสโมสรหน่อย
1: พี่เตียวพี่ก็ไม่เกี่ยวนายถามนายกเกียร์นน
0: ท์แหละอ่ะก็ใครเห็นแล้วถูกตาต้องใจนี่ก็ไปหาซื้อกันได้นะเริ่มวางจำหน่ายก็ตั้งแต่เมื่อวานนี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับในออนไลน์อะไรก็มี
1: ใช่
0: มากมายกายกอง
1: ครับ
0: นะครับจะเป็นชุดก็ต้องใช้คำว่าอะไรนะชุดเกราะของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งในชิ้นเกมครั้งนี
1: ้ก็หลังๆเขาก็ออกแบบคือตามชนิดกีฬาดีขึ้นนะมันก็เคยโดนดราม่าวิจารณ์ใช่ไหมสมัยตอนน้องเมย์ชุดแบดอะไรเงี้ย
0: ชุดแบดแขนไม่กุดอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: หลังๆก็เขาก็เป็นชุดเสื้อแขนกุดเสื้ออะไรเงี้ย
0: แต่วันนี้นี่แก๊งแบดนี่มาเต็มเลยนะวิวก็มาหมิวก็มานะ
1: มา
0: ใช
1: ่
0: มาเดินแบบกัน
1: ครับ
0: วันเล่นี่ทั้งสองวิภาวดีไม่ใช่วิภาวี
1: ใช่วิภาวีฮะ
0: ส่วนฟุตบอลเนี่ยเป็นสยามแยบ
1: ครับ
0: เป็นผมด้วยผมจะเอาตัวยู23มาสักคน
1: เออ
0: นี่ไม่อยากสยามแยบไว้ก่อนเอาหล่อไว้ก่อน
1: สยามแยบนี่มากับทุกครั้งอ่ะ
0: เ
1: ออ
0: แต่บอลหรือเปล่าวะช่วงนี
1: ้ไม่รู้กันอ่ะแต่เห็นเวลามางานเปิดตัวเสื้อเนี่ยสยามแยบตลอดอ่ะ
0: เสือไปย้ายไปอยู่ที่เกาหลีมั้งเมื่อฤดูกาลที่แล้วอ่ะไปอยู่เคลีกทูแล้วก็เหมือนจะยกเลิกสัญญาไปแล้วนะไปอยู่ได้ประมาณครึ่งซีซั่นแต่ไม่รู้ไปอยู่ทีมไหนเหมือนกันสยามแยบตอนนี
1: ้ใช่แต่ว่าน้องก็หล่อจริงอ่ะ
0: ก็เห็นก่อนหน้านี้มีรูปหลุดอะไรไปนั่งคุยกับน้องพิงค์อยู่นี่ใช่ไห
1: ม
0: น้องพิงค์พิชมนอ่ะ
1: ครับ
0: แฟนๆก็แห่จิ้นกันใหญ
1: ่
0: นะครับอ่ะก็รอดูเอเชียนเกมครั้งนี้นะหลายๆกีฬานี่ก็ประกาศรายชงรายชื่อออกมานะ
1: ครับ
0: มันก่อนนี่เอ็กซ์ตรีมนี่ก็9คนนำโดยน้อง ST ประกาศไปแล้ววาลีอะไรนะวาลีระยา
1: วาลีระยาสุขเกษม
0: ครับ
1: ครับ
0: วันนี้นี่ก็มีเมื่อวานนี้ก็

0: มีเทควันโดใช่ไหมเทควันโดนี่รายชื่อออกมาแล้วแต่ว่าตอนเทควันโดเนี่ยไปเก็บตัวซ้อมอยู่ที่เกาหลีนะครับตั้งแต่22กรกฎาคมที่ผ่านมาแล้วนะ
1: เออ
0: นะครับงงเหมือนกันเว้ยเขาบอกว่าไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่กรุงโซประเทศเกาหลีระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง22สิงหาเป็นระยะเวลารวม2สัปดาห
1: ์อ
0: ืมเอ
1: ๊
0: ะ
1: เอ๊
0: ะเอ๊ะเอ๊ะแบบใน TikTok อ่ะเอ๊ะเอ๊ะ
1: หลังดำเลยนะหลังดำเลยนะนี่สนุกนะวางสนุกมานะ
0: วางเหรอ
1: วางมานะนี่ลูกยังไงอ่ะไม่แก้กันเนี่ย
0: ผิดเหมือนกันหมด
1: ถ้าเหมือนกับส่งมาแล้วเหมือนกันหมดนี่รู้เลยนะ
0: ครับผม
1: รู้เลยนะ
0: เอาเป็นว่าไปเก็บตัวที่เกาหลีก็แล้วกันแหมอย่าถามเยอะ
1: ครับ
0: ก็นั่นแหละ
1: ลงโทษคนส่งมานะเนี่ย
0: อย่าไปลงโทษเขาคนทำงานก็งานเยอะ
1: ครับ
0: มันก็มีผิดมีพลาดกันบ้างเรื่องปกติ
1: เ
0: รายังผิดพลาดกันออกบ่อยไปเมื่อก่อน
1: อ่าใช
0: ่ฟุตบอลบุนเดสลาลิก้าเนี่ยมีที่ไหน
1: เอ๊
0: มีที่ไหนนะก็รายชื่อของเทควันโดนี่ก็นำโดยพี่หูของผมนะฮะ
1: ครับ
0: เด็กปานบุรีบัลลังก์ทับทิมแดงนะครับแล้วก็มีน้องขนมจีบด้วยนะน
1: ั
0: ตตะกมลวาสนานี่คุณพ่อก็เป็นเพื่อนกับผมใน Facebook ด้วยนะ
1: เหรอ
0: แอดมาตอนไหนก็ไม่รู
1: ้ครับนามสกุลวาสนาเนี่ยเหรอ
0: ใช่แล้วก็เวลาลูกไปแข่งต่างประเทศเขาไปส่งไปอะไรอยู่นะแล้วก็มีน้องใบเตยสัติการทองจันนี่ก็ไปโอลิมปิกมาแล้ว
1: อ่าใช่
0: นะครับแล้วใบเตยนี่เขาบอกว่าแข่งลงประเภทไอ้นี่ด้วยนะเวอร์ชวลเทควันโด
1: เออ
0: เป็นไงวะ
1: ไม่รู้งั้นฮะ
0: มีประเภทใหม่ๆมาเยอะเหลือเกิน
1: ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะ
1: ก็ของเราไปทั้งหมด10คนอ่ะเอ๋ชั้นเกมนะก็ต่อสู้8แล้วก็พุ่มเซ่2
0: มีน้องหมูปิ้งโอ้โห
1: คือชื่อแต่ละคนก็น่ากินงานเลย ดูดิ
0: พุ่มเซ่นี่หมูปิ้งกับใบปออ
1: ่า
0: โอ้ใบปอนี่แหมยาระบายชั้นดี
1: ครับ
0: คุณชอบกินไหม
1: ไม่กิน
0: ผมนี่โคตรชอบเลยอร่อยใบปอกินข้าวต้มโอ้โห
1: ครับ
0: เทพนี่หากินไม่ได้ง่ายด้วยนะไม่ได้หามีร้านข้าวต้มไม่ได้มีทุกร้านนะ
1: ครับ
0: ต้องร้านข้าวต้มสไตล์โบราณโบราณหน่อยนะมีใบปอเนี่ยถ้าเป็นแบบไปเพชรบุรีแถวบ้านผมนี่ขายมากิโลขายมากิโลแต่ว่าซื้อมาเป็นกิโลเลยกินไม่หมดหรอกกินได้มือละนิดละหน่อย
1: ครับ
0: กินเยอะเดี๋ยวก็ไม่ต้องนอนกันท
1: ั้
0: งคืนนะฮะอ่ะก็ติดตามเชียร์กันนะครับสำหรับเทควันโดนะ
1: ตอนนี้ก็ซ้อมอยู่ที่เกาหลีอยู่นะ
0: ครับ
1: อ
0: ันยองอาเซโยซาฮามิดา
1: ครับ
0: เดอาลัสซาไม่รู้ว่าเวลาได้ยินพี่มาดูซีรีส์เกาหลีมีคำพวกนี้อาลัสซาเดแปลว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับ อ้าวมีเรื่องของไทยลีกบ้างก็แล้วกันนะครับเห็นเดี๋ยวเอเชียนเกมอีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้มีข่าวจากทางกกท.ส่งมาน่าจะเขียนโดยพี่โจอี้แหละดูแล
1: ้
0: วช่วงนี้แกรับจ็อบอยู
1: ่ครับ
0: นะครับบอกว่าดร.กองศักดิ์ยอดมณีเนี่ยผู้ว่าการการกีฬาประเทศไทยนี่เคลื่อนไหวน่าดูทิ้งทวนก่อนจะลงจากตำแหน่งนะครับก็ออกมาแสดงความเห็นประมาณนั้นบอกว่าไม่มีอะไรน่ากังวลนะการเตรียมตัวของนักกีฬาตอนนี้ก็กกท.ก็จะให้การสนับสนุนเต็มที่แล้วก็เรื่องของฟุตบอลเนี่ยดร.กองศักดิ์บอกว่าน่าจะเข้ารอบลึกๆได้นะแม้ว่าจะอยู่กับกลุ่มที่มีญี่ปุ่นก็ตามแต่ว่าอีก2ทีมกีกิสกับฮ่องกงเนี่ยน่าจะเข้าน่าจะผ่านได
1: ้ครับ
0: นะครับเชื่อว่าศักยภาพทีมชาติไทยน่าจะผ่านรอบแรกและมีโอกาสเข้าสู่รอบลึกๆได้ด้วยส่วนอีกหนึ่งกีฬาความหวังของเราเนี่ยคือวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยนะดร.กองศักดิ์บอกแหมเราเนี่ยเคยเป็นแชมป์เอเชียมาแล้วนะในเอเชียนเกมนี่ก็ได้เหรียญมา1เงิน2ทองแดงนะ
1: ครับ
0: เคยเข้าชิงมาแล้วทีนึงก็เชื่อว่าครั้งนี้ก็มีโอกาสลุ้นเหรียญเช่นเดียวกันครับนี่ก็มีข่าวจากกกท.มาเรื่อยๆทุกวันมาเกือบทุกวันแหละช่วงเนี้ยนะครับนอกจากเรื่องของการสรรหาผู้ว่าคนใหม่แล้วเนี่ยนะมีไงดร.ติ่งมาเป็นไงบ้าง
1: ดร.ติ่งคือ
0: ดร.มาริกาไง
1: เขาไปยื่นสมัครอยู่มั้ยเหรอ
0: ใช
1: ่
0: มาไงวะ
1: ไม่รู้งั้นเลย
0: งงไปหมดแหละ
1: ครับ10แต่ว่า10คนไม่รู้จะได้เปล่าก
0: ับผู้ว่าเหมือนกัน
1: อืม
0: จากกทม.เป็นกกท.เท่านั้นเอง
1: ครับ
0: อืมแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะ
1: ก็
0: แม้ว่าจะไม่รู้จะไม่เกี่ยวเขาบอกว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวกับกีฬาเสียทีเดียวนะก็บอกดร.ติ่งนี่เคยเป็นนักกีฬาจักรยานทีมชาตินะ
1: อืม
0: ช่วงสั้น
1: ๆครับ
0: ก่อนที่จะมาเป็นผู้ประกาศข่าวเนี่ย
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นก็
1: บางทีมันก็มีความเชื่อมโยงแหละ
0: อยู่ในแวดวงอยู่ในแวดวง
1: อะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เออ
0: แต่ว่างานบริหารนี่ไม่รู้เป็นไง
1: ก็อาจจะยังไม่ได้มีภาพตรงนั้นชัดไงมันก็เทียบกับผู้สมัครคนอื่นนะแต่มันก็ต้อง10คนนะก็ต้องสู้กันแหละ
0: แต่ตอนนี้นี่ก็ทยอยปล่อยนโยบายกันไปเป็นแถว
1: เออ
0: เดี๋ยวไปสัมภาษณ์นะมีไปสัมภาษณ์แล้วก็ตัดตัวตามคุณสมบัติที่กกต.กำหนดนะ
1: ครับ
0: ไม่ได้เลือกตั้งนะงานนี
1: ้
0: หลายคนงงยังนึกว่าเลือกตั้งอยู
1: ่อ่า
0: ตัดคุณสมบัติสัมภาษณ์กันไปสัมภาษณ์กันมาภาษาอังกฤษอะไรก็ว่ากันไป
1: ครับ
0: นะครับเมื่อกี้ผมจะพูดเรื่องอะไรวะลืมไปแล้ว
1: เป็นปกติแล้วฮะครับขยับไปประจำอยู่แล้ว
0: ขยับไปเอ๊ะว่าจะพูดเรื่องนี้เอ๊ะเห็นกกต.เอาก่อนเอ๊ะลืมไปแล้วเมื่อกี้จะพูดกลับไปพูดเรื่องอะไรนะครับก็เรื่องไทยลีกฤดูกาลใหม่อย่างที่ทราบกันว่ามันต้องลงขับไลเซนซิ่งใช่ไหมแล้วก็หลายๆสโมสร โดยเฉพาะสโมสรน้องใหม่ที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยทั้ง3ทีมเลยน่าจะยังไม่ได้เล่นในสนามเหญ้าตัวเองในช่วงต้นซีซั่นนะเพราะว่าต้องอยู่ในระหว่างการปรับปรุง
1: ครับ
0: นะครับอย่างปัตตานีนี่ก็มีข่าวว่าจะไปเล่นที่สงขลาส่วน2ทีมจากศรีสะเกษเนี่ยเมื่อวานนี่มีข่าวความเคลื่อนไหวของราศีสไลมานะครับก่อนหน้านี้มีข่าวว่าราศีสไลเนี่ยคือสนามเกาะกลางน้ำของพวกเขาเนี่ยปิดปรับปรุงเพราะว่าเตรียมรับไทยลีกด้วยแล้วก็เตรียมรับคิงคัพด้วยคิงคัพเดือนพฤศจิกายนนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องปิดปรับปรุงก่อนเพราะว่าล่าสุดเห็นมีคนไปถ่ายรูปมานี่ย่ายาวใช่โอ้โหก็ช่วงปิดซีซั่นนี้ก็ไม่ได้ดูแลอะไรเลยแล้วก็ต้องปรับปรุงกันก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าอาจจะไปเล่นที่อุบลสนามอุบล UMT อะไรเงี้ยนะแต่ว่าล่าสุดนี่เห็นว่ามีการยื่นสนามเข้าไปน่าจะไปเล่นที่เขากระโดงนะครับสำหรับราศีสไลในช่วงต้นของฤดูกาลใหม่ที่จะเปิดขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะไปเล่นที่เขากระโดงที่บุรีรัมย์นะ
1: ครับ
0: ไม่รู้ไกลกันเปล่านะศรีสะเกษกับบุรีรัมย์ไกลไหม
1: ไม่น่าไกลมากไม่รู้เงินนะแต่ติดกับบุรีรัมย์เลยมันจะเป็นไรสุรินทร์ไหม
0: จังหวัดติดกันไห
1: มก็แต่ตอนเปล่านะ
0: โมโตจีพีอะไรก็มีคนไปนอนสีเกตอยู่นะ
1: จะจำได้คนไปนอนที่สุรินทร์น่ะเยอะนะ
0: เออก็แถวๆเดียวกันนะอีสานใต้
1: อ
0: ะไรประมาณนั้นนะครับนั่นก็ไม่รู้กี่นัดเหมือนกันนะตามข่าวไม่ได้บอกไว้
1: อ๋อมันจะถัดจากสุรินทร์ไปอีก
0: เหรออ ่
1: าคือพอบุรีรัมย์เนี่ยมันจะติดกับสุรินทร
0: ์
1: ขวามือเป็นสุรินทร์ใช่ไหมแล้วก็ถัดไปอีกทางขวาอีกจังหวัดนึงอาจจะเป็นศรีสะเกษแต่ถ้าไปอุบลเนี่ยติดกับอุบลเลย
0: อ๋ออย่างที่พี่แอดก็ร้องไว้ใช่ไหม
1: ว่า
0: อุบลอุดรหนองคายกาฬสินธุ์สุรินทร์และศรีสะเกษ
1: ครับ
0: นี่เรียงเนี่ยเรียงเลยดีกว่า
1: เรียง
0: โอ้โห
1: พี่แอดก็คงเปิดแผนที่ตั้งอยู
0: ่เอ๊ะครับส่วนของศรีสะเกษที่เดิมนี่เล่นที่ศรีนครลำดวนเนี่ยก็รู้สึกจะปิดปรับปรุงเหมือนกันก็เดี๋ยวต้องดูจะไปเล่นที่ไหนนะเพราะว่า2สนามนี้ต้องปิดเตรียมตัวคิงคัพแล้วก็ปรับปรุงให้เคลื่อนให้เข้าตามมาตรฐานไทยลีกนะครับ
1: ครับ
0: ก็รอไปฮะอีกเดือนนึงเดือนกว่าๆไทยลีกสิ
1: กลับนี้บอกกับตัวเองใช่ไ
0: ห
1: ม
0: รอไปก่อน
1: ครับ
0: โอ้โหแต่ว่าก็โอเคใจชื้นขึ้นมาหน่อยได้รับการได้รับการคอนเฟิร์มแล้วก็ใจชื้นขึ้นมานิดหนึ่ง
1: ครับ
0: โอเคผ่านและรอด
1: เออ
0: ซีซั่นได้กูรอดแล้ว
1: อือฮ
0: ึอะไรฮะเดี๋ยวรอดูกันได้ไทยลีกแล้วก็ที่เขาเปิดรับสมัครนักพากย์หน้าใหม่อะไรก็ได้กันไปนั่นน่ะ
1: เขาเป็น10หรือไม่เหรอ
0: เออ20 30คนเลยมั้ง
1: อ่ะแล้วเขาไปภาคอะไรอ่ะทีสามเหรอ
0: เขาไปลงลีกทีสามเพราะว่าต้องประจำโซนเขาก็เปิดคัดเป็นภูมิภาคมีแบ่งแต่ละภูมิภาค
1: อ้าวแล้วคนที่เขาภาคทีสามเดิมเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ย
0: โอ้มันเยอะพี่ไม่ต้องห่วงเกมมันเยอะ
1: อ๋ออ๋ออ
0: ืมก็ผัดสลับกันภาคได
1: ้ ครับ
0: หรือว่าบางคนไหนแววดีๆก็จะดึงขึ้นมาภาคที่2ที่1ก็อย่ามีเยอะก็แล้วกัน
1: เอาครับ
0: เดี๋ยวตกงาน
1: เอ
0: องานนี้หายยากๆอยู
1: ่ใช่
0: เออนะฮะเอเชียนเกมนี่จะตกลงยังไงเนี่ยพี่เนี่ย
1: ก็น่าแต่มันก็เขาก็จ่ายกันเยอะไงก็น่าจะ
0: รุมถ่ายทอดสด
1: เออมีโหพีพีทีวีก็ถ่ายเห็นเจ๋งบอกไอ้เอ็มคอร์ดก็ถ่าย
0: เออ
1: ใช่ไหมล่ะ
0: ทีสปอร์ตช่องวันทีสปอร์ตไทยรัฐ
1: ไทยละเออถ่ายเยอะ
0: เอาละยุ่งแล้วตอนนี
1: ้ฮะ
0: จะวิ่งลอกจัดคิวกันดูตลุดอะไรเนี่ย
1: เออครับ
0: เอสเอสนี่ก็ทิ้งไม่ได้หรือเขาจะทิ้งเราที
1: ่ไม่แล้วปัญหาก็คือถ้ามันเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวมันก็ไปชนกับบอลด้วยว่า
0: ก็จะวุ่นสลับกันไป
1: ต้องวุ่น
0: เลยแต่ว่าบอลญี่ปุ่นมันเร็วกว่าเราไงบอลเตะหกโมงทุ่มหนึ่งอะไรอย่างงี้ญี่ปุ่นก็ไม่แข่งกันแล้วมั้งสองสามทุ่มเนี่ย
1: ก็อาจจะช่วงค่ำๆไง
0: เออไม่รู้เหมือนกัน
1: ไม่ใช่หมายถึงไอ้บอลฝรั่งอะ
0: เออ
1: แต่ว่าบางทีกีฬาอื่นอะไรเงี้ยพวกกีฬาไฮลงไฮไลท์หรือบางทีก็ชอบชิงกันหัวค่ำใช่ไห
0: มก็ถ้าที่นู่น2ทุ่มเราก็6โมงอะไรเงี้ยนะ
1: 6โมง
0: อาจจะชน
1: บางทีมันเสร็จแต่ว่ามันไปต่อไม่ทันไงอะไรเงี้ย
0: อุ้ย
1: ใช่ไหม
0: ก็ให้เขาหา
1: คุณเหมือนของคุณน่ะ
0: ให้เขาหาคนอื่น
1: เออ
0: ก็ได้หรอกอ้าวพักก่อนดีกว่า
1: ครับ
0: 6โมง1นาทีแล้วนะครับจุดนี้เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อรอบโลกกีฬานะครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
4: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
3: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล White Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1ติวเตอร์ยิม Y 2ภูพาเวล Y 3ฟอร์ดพีท Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
5: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกันสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: เออนั่งบนนะ
1: เรื่องทีมชาติไทย
0: ครับ
1: เออที่ไปถึงตอนตีสี่ไง
0: อืมก็นักบอลยังบนเนี่ยวันนี
1: ้ครับ
0: เออคืออันนี้ก็อันนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะเพราะเราก็ไม่ได้เช็คมาเหมือนกันว่าคือมีคนบอกว่าไฟที่ไปเซบูเนี่ยมันมีไฟเดียว1วันมีไฟเดียวคือไฟที่ออก 3:30 น.คร
1: ับ
0: แล้วมันก็จะไปถึงที่นู่นก็ประมาณนั่นแหละ 4:00 น. 5:00 น. อะไรอย่างเงี้ยนะพอดีว่ามันคณะใหญ่เช็คเอาท์เสร็จอะไรเสร็จกว่าจะได้เดินทางกว่าจะของเขิงเข้าโรงแรมเช็คอินโรงแรมนู่นนี่นั่นกว่านักบอลจะได้นอนตีสามตีสี่อะไรประมาณนี
1: ้ครับ
0: แล้วก็อีกบินวันอาทิตย์ใช่ไหมวันจันทร์ตื่นมาบ่ายก็ต้องไปซ้อมแล้วออฟฟิเชียลเทรนนิ่งแถลงข่าว
1: เออ
0: ก็ได้ซ้อมแค่นั้นแหละแล้วก็วันอังคารก็แข่งก็นักฟุตบอลอย่างกัปตันทีมชุดนี้ก็คือสหรัฐนี่ก็ออกมาพูดเรื่องนี้เนี่ยหลังจากเดินทางกลับมาถึงเมื่อวันนี้นะก็บอกว่าประมาณว่ามันไม่ส่งผลดีต่อร่างกายนักกีฬาเลยอ่ะ ร่างจะพัง
1: อ
0: ่ะสารักบอก
1: อ่าฮะ
0: นะก็ยังดีที่ชนะกลับมาได้นะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นก็คือก็พูดด้วยความเข้าใจนะว่าไฟเดินทางมันอาจจะจำกัดอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไม่ต้องบินตรงแต่ออกเช้าหน่อยไปถึงเย็นๆอะไรงี้ได้ไหมอะไรก็ไม่รู้นะก็น่าจะบริหารจัดการได้ดีกว่านี้เอางี้ก็แล้วกัน
1: ครับ
0: คือมันก็ต้องเลือกนะว่าบินตรงเลยกับมีเวลาพักผ่อนมากขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เรารู้อยู่แล้วด้วยนะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ก็รู้อยู่แล้ว
0: รู้อยู่แล้วว่าเราต้องไปอยู่
1: แต่ว่าคือความจริงอ่ะถ้าพูดถึงอ่ะถ้า FF มันน่านิดนึงอ่ะคือในอาเซียน
0: ก็ได้นะ
1: ใช่ไม่หมายว่าจริงๆคือถ้า FF มันน่านหน่อยอ่ะหมายว่าก็บังคับชาติที่จะเป็นเจ้าภาพอ่ะในแต่ละแมตช์อ่ะว่าคุณต้องจัดเตะที่เมืองหลวงใช่ไหมถ้าคุณจัดเตะที่เมืองหลวงอ่ะไฟบินแต่ละประเทศมันก็จะเยอะขึ้น
0: ครับ
1: มันก็จะช่วยได้ไง
0: ใช่
1: ใช่ไหมใช่ไหมมันก็จะงานมันอาจจะอย่างถ้าเป็นกรุงเทพไปลงมะนิลาเลยเงี้ยวันนึงมันอาจจะมีหลายไฟล์
0: ง่ายกว่า
1: แ
0: ต่มะนิลาไม่มีสนามอีก
1: ก็อาจจะต้องกูก็ต้องบังคับไงว่าแบบถ้ากูเตะเมืองหลวงเงี้ยคือไฟที่มันไปมันก็จะง่ายขึ้น
0: มะนิลาไม่มีสนามญาติจริงอีกมีสนามญาติเทียม
1: ใช่
0: ปวดหัวที่สุดเลย
1: มันก็ปวดหัวไงแต่พอมันถ้ามันไปเตะตามต่างจังหวัดด้วยอย่างเงี้ยบางทีมันเดินทางมันก็ลำบากอ่ะ
0: ครับ
1: มันลำบากแล้วนี่มันเตะทีไงสามวันแมตช์สามวันแมตช์อย่างเงี้ยใช่ไหม
0: ใช่
1: มันแทบจะไม่ได้พักผ่อนกันเลยอ่ะ
0: อันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะที่แบบมีแฟนบอลไทยหลายคนก็บอกว่าทำไมไม่ไปจัดต่างไม่ไปต่างจังหวัดรายการนี้ต่างจังหวัดกระแสดีแน่อะไรเงี้ยนะ
1: ใช
0: ่ว่าเรื่องนี้แหละเห
1: ตุผ
0: ลมันก็คือเรื่องของการเดินทางนี่แหละนะครับเพราะว่าเวลามันกระชั้นชิด
1: ใช่
0: ก็เลยต้องเตะในกรุงเทพ
1: ครับ
0: นะครับก็โอ้แต่แบบโอ้โหผมนี่เห็นใจนักกีฬาเลยพอเราเคยแบบบินแล้วมันแบบแม้จะบินไม่ไกลแต่มันก็เจ็ตแลกนะ
1: ใช่ใช่
0: กว่าจะลงกว่าจะอะไรมันเสียเวลากว่าจะได้นอนอะไรเงี้ยมันกว่าร่างกายมันจะฟื้น
1: ก็ไอช่วงที่เดินทางบางคนก็นอนไม่ค่อยหลับ
0: ใช่
1: ใช่ไหมพอนอนไม่ค่อยหลับเนี่ยแล้วคุณไปถึงตีสี่กว่ามันก็ผิดเลยช่วงเวลานอนของแต่ละคนไปแล้วอ่ะบางครั้งกว่าจะหลับอีกทีอ่ะมันก็ใช้เวลา
0: แล้วบางคนว่าหลับตีสี่เนี่ยไม่ใช่ว่าอ้าวคุณก็นอนทดไปมันไม่ได้นะบางคนนาฬิกาชีวิตมันตื่นแปดโมงแปดโมงมันก็ตื่นนะ
1: ตื่นแล้ว
0: ใ
1: ช่ไหมแล้วบางทีเงี้ยอย่างนี้บอกแล้วนี่มันคือคนที่เขาต้องใช้ร่างกายนักกีฬาใช่ป่ะเขาใช้ร่างกายมันไม่ได้แบบเราไปเที่ยวเงี้ยแต่บางทีเราไปเที่ยวเนี่ยผมก็ยังเป็นเลยบางทีย
0: ังดมเลย
1: กลางวันไปทีเนี่ยผมเคยไปเที่ยวกับแฟนเนี้ยญี่ปุ่น
0: เนี่ยเมื่อบินกลางคืนไปถึงเช้าเงี้ยนะ
1: ไปถึงเช้าบางทีก็ไม่ได้หลับไม่ได้นอนไปอ่ะพอไปถึงจริงเที่ยวได้แป๊บเดียวครึ่งวัน
0: น่ะไม่ไหวเข้าโรงแรมแล้ว
1: กับโรงแรมมานอนกลางวันน่ะแล้วก็เย็นก็ค่อยออกไปใหม
0: ่มันก็ได้หลับสักกีบนึงอ่ะนะ
1: ใช่
0: อย่างถ้าสมมติเราไปงานเงี้ยนะไปกับสปอนเซอร์เนี่ยโปรแกรมเนี่ยประจำเลยนะถึงเช้าปั๊บเที่ยวเลยยาวทั้งวัน
1: ใช่
0: แล้วก็วันนั้นก็จะเป็นวันที่ไม่มีคุณภาพเลย
1: ก็หลังๆผมเลยหลังๆเวลาไปเที่ยวอย่างเงี้ยผมก็ไปทัวร
0: ์
1: เพราะเราก็จะไปหลับบนรถบัสไปหลับต่อบนรถบัสแต่ว่าถ้าเราไปเองอ่ะเราก็ต้องไปนั่งอย่างคุณไปญี่ปุ่นคุณต้องไปเราไฟฟ้าเองมันก็หลับไม่ได้ไงเฮ้ยมันเดี๋ยวมันเลยสถานีใช่ไหม
0: ตื่นเต้นไปหมด
1: มันต้องเราก็ต้องคอยดูว่ามันถึงสถานีหรือยังไงแต่ถ้าเราไปทัวร์เขาจะเป็นรถบัส
0: เดี๋ยวเขาเรียกเอง
1: เดี๋ยวเขาเรียกเราก็ไปหลับไปเถอะเขาไม่ทิ้งเราบนรถบัสหรอก
0: ได้แหละก็มันถ้าบริหารจัดการให้ดีกว่านี้ได้ก็จะโอเคแต่ถ้าเต็มที่แล้วเนี่ยก็เอาก็ตามนั้นแล้วกัน
1: ก็ได้แหละแต่รายการนี้ก็คุณก็ต้องทำดีๆเพราะมันมีคู่แข่งแล้ว
0: อะไร
1: ก็นี่ไงฟีฟ่าอาเซียนไงเพราะต่อไปถ้ามันยังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยรายการนี้มันก็อยู่ยากอ่ะพูดตรงๆนะใช่ป่ะล่ะเพราะฟีฟ่าอาเซียนเขาเตะฟีฟ่าเดย์แล้วก็มีเจ้าภาพชัดเจน
0: เตะน้อยกว่า
1: ตังเยอะกว่าแต้มเยอะกว่าใช่ป่ะล่ะฟีฟ่าเขาลงมาเล่นด้วยแล้ว
0: FF นี่คุณทำไม่รู้ไม่ชี้ทำหน้ามึนจัดไปตกเดทไปเดี๋ยวก็อีกหน่อย เนี่ยอยากดูทัวร์นาเมนต์นี้ก็นั่นแหละตัวผู้เล่นเป็นยังไงก็เห็นกันอยู
1: ่
0: คุณภาพกระแสอะไรมันก็ลดลงไปเยอะนะ
1: ใช่
0: อย่างวันก่อนนี่เวียดนามกับอินโดใช่ไหมอะไรนะไอ้นักเตะเวียดนามที่เป็นคนยิงมันก็โพสต์อะไรประมาณนั้นอ่ะแบบโพสต์เยอะ
1: อ่
0: ะนักเตะอินโดไอ้ฮุบเนอร์แบบอะไรละไอ้เวียดนามนักเตะเวียดนามมันโพสต์ประมาณว่ารู้หรือยังว่าใครเป็นคิงออฟอาเซียนอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: แล้วไอ้ฮุบเนอร์ก็โต้ว่าลืมไปแล้วเหรอว่า
0: คิงเราหายไป15คนนะคิงประมาณนั้นแหละ
1: แล้วก็ที่มีโพสต์ว่าอ้าวลืมไปแล้วเหรอว่าตอนฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดอะ
0: โดนไปกลับเลยนะคุณอะอะไรประมาณนั้นอะก็เนี่ยแหละมันก็ทำให้แบบได้ตัวผู้เล่นแบบเนี้ย
1: ครับ
0: กับตารางที่มันลงนึกจะลงตอนไหนก็ลงแต่ว่าปีเนี้ยเข้าใจได้ก็คือมันลงได้แต่ช่วงนี้แหละ
1: ครับ
0: ถ้าเขาจะจัดอะนะเพราะว่าต้นปีนี้เช่นครับแต่ก็อย่างที่คุยกันเมื่อวานอะว่าก่อนหน้านี้มันก็มี
1: ใช่
0: จัดปลายปีนี่มันอยู่มีอย่างนี่เนี่ยมาจัดหลังบอลโลกไม่ฟีฟ่าเดย์ด้วย
1: ครับ
0: ประหลาดแท้นะครับผมว่ายุบกลับไปเตะแบบว่ามีเจ้าภาพเอาให้ทัวร์นาเมนต์มันสั้นๆน่ะ
1: ใช่เนี่ยแล้วมันลากยาวเกินไป
0: ครับ
1: แต่ก็อย่างมันก็ต้องไปหาวิธีมาใหม่อ่ะเพราะว่าตอนนี้ก็คือผมว่าทีมมันเยอะใช่ป่ะล่ะทีมมันเยอะเนี่ยรอบแรกเนี่ยมันเตะกันทั้งหมดทีมละ4แมตช์อย่างเงี้ย
0: ครับ
1: มันก็เยอะเกินไปจริงอ่ะใช่ป่ะแล้วก็ไปเที่ยวที่ FIFA อาเซียนเขาจัดแบบกระชับกว่าเยอะ
0: เคยมีแนวคิดที่ว่าจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะใช่มั้ยกลุ่มละ3ทีม
1: ครับ
0: มีกลุ่มนึง4ทีมอะไรเงี้ยแล้วแชมป์กับที่2ดีที่สุดเข้าไปรอบรองอะไรเงี้ยนะก็กระชับลงมาหน่อย
1: ใช่
0: แต่ว่าก็ไม่รู้ทำไมไม่ได้ใช้
1: ก
0: ็ไม่รู้เหมือนกันนะครับมันเคยเป็นรายการที่แบบสร้างความสุขนะก็อย่างที่ยังคุยกันทุกวันเนี่ยว่ามันเป็น
1: รายการเดียว
0: รายการเดียวที่ทีมชาติชุดใหญ่จะลุ้นแชมป์
1: จะเป็นแชมป์ไง
0: แต่ว่าเดี๋ยวก็จะมี FIFA อาเซียนเนี่ยที่มีเพิ่มเข้ามา
1: เ
0: พราะมันจะไม่ใช่รายการ
1: ก็ยิ่
0: งความสำคัญก็จะยิ่งลดลงอีกนะ
1: มันก็ต้องเวทกันน่ะสมาคมแต่ละประเทศเขาเล็งไปที่อันไหนมากกว่า
0: ครับ
1: ใช่ไหมซึ่งอนาคตผมว่ามันก็มีสิทธิ์ที่มันจะไปใน FIFA อาเซียนนั่นแหละ
0: ถ้า FIFA ถ้ายังอยู่นะ
1: ถ้ายังไปได้เรื่อยๆนะ
0: ถ้ามันไม่พังไปกับอินฟานติโน่ซะก่อนนะ
1: อินฟานติโน่ก็รอเลือกตั้งปีหน้าเผลอๆก็ไป
0: นี่ล่าสุดนี่แกออกแถลงการมานะ
1: ครับ
0: เป็นแถลงการร่วมกับ FIFA ไอ้เรื่องที่จะเปิดบริษัทที่ขายหุ้นฟุตบอลโลกอะไรเนี่ยเขาบอกว่าแถลงการล่าสุดเนี่ยออกมาเขาบอกว่ามันเป็นขออภัยแล้วก็รับรู้ว่ามันเกิดความผิดพลาดในกระบวนการของการเปิดเผยแผนบอกว่าผิดจังหวะผิดเวลาไปหน่อย
1: ครับ
0: เขาบอกประมาณนั้นนะบอกเนี่ยเรารู้ว่าเราผิดพลาดว่ามันเกิดการผิดพลาดขึ้นในโปรเซสของการเขาเรียกอะไรเริ่มต้นแผนการของที่จะมี FIFA Forward Enterprise เนี่ยนะครับแน่นอนว่ามันไม่ได้มีความมันไม่ได้เป็นเจตนาที่แบบ FIFA Council แล้วก็ FIFA Member เนี่ยที่จะทำให้2หน่วยงานเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้องค์คาพยพของ FIFA อื่นๆเนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้มีส่วนร่วมไม่ได้เจตนาอย่างนั้นอะไรประมาณนั้นนะ
1: ครับ
0: คือพูดง่ายว่าไม่ได้จะตีกินลักหลับตั้งบริษัทอะไรกันอย่างนั้นแต่ก็บอกว่าก็จริงๆแผนเนี้ยควรถูกจัดการอย่างที่ไม่ใช่อย่างเงี้ยแต่ที่แปลกันแบบบ้านๆนะก็เข้าใจว่ามันเกิดความผิดพลาดขึ้นอะไรประมาณนั้นแล้วก็ผิดพลาดตรงที่อย่างหนึ่งคือที่แผนการเนี่ยมันรั่วไปเข้าหูสื่อมวลชนแล้วก็ขอโทษอย่างจริงใจอะไรประมาณนั้น
1: ครับ
0: นะครับล่าสุดก็เป็นแถลงการร่วมนะของอินฟานติโน่กับฟีฟ่าว่ามาประมาณนั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้นี่แหมชื่อเสียงมันไปแล้วแต่ว่ายังมีพันธมิตรนะคือที่หลักๆที่ไม่เอาอินฟานติโน่คือยูฟ่าคอนคาเคฟแล้วก็ AFC ใช่ไหม
1: ใช่ใช่
0: แต่ว่ายังมีพันธมิตรนะล่าสุดที่ประธาน สมาคมฟุตบอลอินโดเอลิกทอเฮียที่บอกอินฟานติโน่คุณนี่สุดยอดเลยช่วยเหลือเรามาตลอดเราอยู่เคียงข้างคุณทั้งที่ AFC นี่ถแถลงแบบไอ้นี่นะ
1: ครับ
0: เอลิกทอเฮียบอกว่าอินฟานติโน่นี่สุดยอดเลยทำให้เราได้จัดบอลโลกด้วย
1: อ
0: ินโดก็น่าจะไอ้นี่กันเยอะแหละดูแล้ว
1: ครับ
0: นะ
1: ก็มีตอนนี้ก็ออกมาเรียกร้องกันเยอะหลุยฟิโก้อะไรเงี้ยเรียกร้องให้สลัดตำแหน่งไปเถอะ
0: จะมีกระบวนการประชุมฉุกเฉินอะไรที่จะถอดได้ไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะ
1: ก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เขาบอกว่าต้องมีบอร์ดฟีฟ่าเกินครึ่งเสนอให้ประชุมฉุกเฉิน
1: ใช่
0: ในการที่จะถอดออกถอดอินฟานติโน่จากตำแหน่งอะไรอย่างนี้นะ
1: แต่ผมคิดว่าพวกคู่ต่อสู้อะไรไม่อยากให้ถอดหรอกจริงๆนะก
0: ็
1: เดี๋ยวรอไปเลือกตั้งดีกว่า
0: ใส่ใช่ไหม
1: แล้วก็อย่างตอนนี้ถอดไปมัน
0: ไม่มีตัวเลยนะผมว่า
1: ตัวมันก็ยังไม่ชัดเจนอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวคุณก็ไปหารวบรวมผมเรียกว่าคิดกันมาก่อน
0: เซฟเฟลิน
1: สู้
0: เซฟเฟลินนี่ผมว่าไม่ถึง
1: อ่
0: ะประมาไม่ถึง
1: ใช่
0: นะเขาบอกจะเป็นไอ้นี่ใช่ไหมไอ้นายกสมาคมฟุตบอลแคนาดามีโผล่ขึ้นมาเป็นเต็ง
1: ครับ
0: ที่ว่ามีชื่อขึ้นมาลุ้นอะไรประมาณนั้นนะครับรอดูกันต่อแล้วโอ้เรียกว่าศึกนี้ใหญ่หลวงนัก
1: ครับ พลาดครั้งเดียวจริงๆก็ไม่ได้ครั้งเดียวแบบจริงมันก็พลาดหลายครั้งแหละ
0: ครับ
1: ฟีฟ่าแต่ว่าก็นั่นแหละอาจจะตกเก้าอี้ไปได
0: ้ตอนบอลโลกนี่หลายกระทงเลย
1: ใช่แล้วมันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรมาระเบิดพอดีไงไอ้พอเอาเรื่องไอ้ฟีฟ่าเนี่ยที่จะขายหุ้นน่ะใช่ไหมเพราะว่าคือเขาก็เซ็งๆเรื่องราคาแพงกันอยู่แล้วด้วยบอลโลราคาแพงอ่ะทั้งค่าตั๋วค่าลิขสิทธิ์ค่านู่นค่านี่แพงหมดทุกอย่างแล้วคุณจริงจะมาขายหุ้นอีกมันก็ยิ่งแบบคนก็ยิ่งรู้สึกอ
0: ่
1: ะ
0: แผลเยอะ
1: เออ
0: เดี๋ยวรอดูนะครับว่ารอดไม่รอดต้นปีหน้าแหละเลือกประธานฟีฟ่าใหม
1: ่
0: นะครับสำหรับอินฟานติโน่นะ
1: ใช่เพราะจริงฟานติโน่เนี่ยเขาบอกว่าได้แรงสนับสนุนก่อนหน้านี้ก็จากยุโรปทั้งนั้นแหละ
0: เออ
1: เพราะแกเป็นคนยุโรปไง
0: ครับ
1: ใช่ไหมเออแต่ตอนนี้กลายเป็นยุโรปขนาดที่เรียกว่าบ้านของตัวเองก็ยังไม่หนุนแล้วอ่ะ
0: ตัดขาดกันไปหลายชาติแล้ว
1: น
0: ะส่วนนิโคลเซ่นนี่ก็เปิดตัวมาเทียสไจสเลอร์แล้วนะ
1: ครับ
0: 38เท่านั้นเอง
1: อ
0: ่อนกว่าผมอีก
1: ครับก็มาดแกดีมากอ่ะคนนี
0: ้แล้วทำไมต้องคิดค่าชดเชยแพงขนาดนั้นก็ไม่รู้นะอนาลีนะเครือเดียวกันแท้ๆPIF เหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่เครือเดียวกัน
0: คิดค่าชดเชยไป9ล้านปอนด
1: ์ครับ
0: นะครับเดี๋ยวนี้ก็เซิร์นก็บอกว่าไม่เป็นไรอ้วนรวยช่วงนี้
1: เหรอก็เพิ่งได้ตังค์จากไอ้นี่มาบูโน่ไง
0: นั้นก็โอเคแล้วใช่ไหม
1: ดีลไปเรียบร้อยแล้ว75ล้านปอนด
0: ์ครับ
1: ครับ
0: เพิ่มอีกนิดหน่อยเพิ่มอีกนิดหน่อยนะฮะก็
1: คุณซื้ออาวารี
0: ครับ
1: นะ
0: แชมป์ FC แชมเปี้ยนลีก2ปี
1: ใช่
0: ซ้อน
1: ครับ
0: โดยที่เตะในบ้านตัวเอง
1: แล้วก็จะเตะในบ้านตัวเองไปอีก 3-4 ฤดูกาลนั่นน่ะ
0: เป็น AFC นะนะฮะไปกาตาร์มั่งก็ได้หรอกไปญี่ปุ่นมั่งก็ได้หรอก
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: แล้วบ้านตัวเองแบบนี่ด้วยนะเพราะมันเตะที่เจ็ดด้าไง
0: สนามเย่าเลยอะ
1: สนามเย่าของตัวเองเลย
0: ไม่ใช่ว่าเตะที่ลียงลียาร์ดอะไร
1: ไม่ใช่เตะที่เจ็ดด้าก็คือบ้านของอาวารีนั่นแหละ อาวารีกับอาวิติฮัต
0: เ
1: น
0: ี
1: ่
0: ยแล้วก็ซาร่าก็อย่างที่บอกไปว่าไปเปิดตัวกับแท็บซอนสปอร์เรียบร้อย
1: คร
0: ับนี่อังเดโอนาน่านี่มาต้อนรับเรียบร้อยแล้วมาเลโบ
1: แล้วก็เรอัลมาดริดนะล่าสุดก็ยานเดียวมงเด
0: ้
1: นะครับก็เห็นมีข่าวว่าตกลงกันแล้วนะ
0: ครับ
1: เพิ่มเป็น140ล้านยูโรนะจากเดิมตอนแรกที่มีเฮียวีโกอะไรไปก่อนนู้นแล้วก็ไปทะเลาะกันนะ
0: ครับ
1: ไอ้พวกนักข่าวเทียร์หนึ่งทั้งหลายแหล่เนี่ยก็บอก100ล้านเองนะตอนนี้ขึ้นเป็น140นะครับโดยที่จะจ่ายก้อนแรกกับไลฟ์ซิกเนี่ย125ล้านยูโรนะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีก15นะครับโดยที่เลกาเนสนะครับต้นสังกัดเก่าของเดียวมงเด้ก็จะได้รับส่วนแบ่งด้วย
0: เลกาเนสที่บอกเร็วๆรีบขายเลยเร็ว
1: ๆรู้เร็ว
0: เออ อย่าลีลาเยอะ
1: ด้วยอย่าโอนมาเลยนะ
0: ไม่ต้องฝากแค่เชียร์เช็คมาโอนตรงมาเลย
1: โอนตรงมาเลยไม่ต้องแบ่งจ่ายด้วยเอามาเป็นก้อน
0: ถ่วงหน้าดูเออนะฮะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งดีลใหญ่สำหรับวันนี้นะครับ
1: ใช่แล้วมันก็อาจจะกระเทือนไปถึงดีลของวินิซูสหรือเปล่าใช่ไหมก็ต้องรอดูเพราะว่านี่มันก็เล่นปีกเหมือนกัน
0: ครับอ่ะก็อีก10นาทีไปดูข้อความดีกว่าเพราะว่าวันนี้เนี่ยฟิลิปลามเนี่ยทำไอ้นี่ให้นะไลฟ์ทางโซเชียลให้
1: YouTube ใช่ไหม
0: YouTube Facebook
1: ฟิลิปลามได้รับการถ่ายทอดมาวิชาจากคุณเจ๋งไม่คนไปคนเดียวนะ
0: เหรอ
1: เออที่ทำได้นะในคลื่นน่ะ
0: ขายตะขาบไว้ให้แล้ว
1: เออ
0: เออทำไมฟุตซอลเสมอ 3-3 ล่ะครับอุตส่าห์นำ 3-0 จากพี่เบิร์ดอันนี้ผมไม่ได้กวนพี่เบิร์ดนะก็ตอบตรงๆว่าเวียดนามเขายิงได้3ลูกครับ
1: ครับ
0: ก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันไม่ได้ดู
1: ก็นี่แล้วเลยกวนแล้วฮะ
0: ครับก็ไม่ได้ดูเหมือนกันอุตส่าห์นำทั้ง 3-0 ก็มีเสียงบ่นนิดหน่อยนะครับช่วงนี้ฟังก็ช่วงนี้ฝังเก้าๆทุกวันเลยครับน่าจะฟังนะ
1: ครับ
0: ก็ไม่มี
1: เลยฮะ
0: ไม่มีเสียงบังจอมฝืดอ้าวเดี๋ยวก็แต่งทนายฟ้องคุณนะนี่กล่าวหาแต่ว่ากล่าวหา
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าเขาฟ้องเดี๋ยวผมไปเป็นพยานให้พยานจำเลย
1: ครับเอาพยานจำเลยก็คือฝั่งบังนะ
0: อย่าใช่ถ้าบังฟ้องไง
1: อ๋อบังฟ้อง
0: ผมไปเป็นพยานจำเลยยืนยันว่าฝืดจริง
1: ครับเต็มร้อย
0: โดนแน่วะดูละ
1: บังบอกที่ส่งคิวไปเดี๋ยวไปเอาคืนนะฮะ
0: แต่ไว้ใจร้ายยี่เล่าหยอกกันเล่นเฉยทาง Facebook นะครับคุณปฏิพานบอกว่าเอซิมิลานเสมอประมาณนั้นนะคุณจิมมี่ลูกวัดนาฮะชื่ออย่างนักมวยสวัสดีครับนอนฟังอยู่ดอนฝนตกทั้งคืนเลยครับ
1: เมื่อก่อนก็ตกกันทั่วหมดเมื่อนะ
0: เออหนักเมื่อก่อนเด็กๆนี่ผมก็จำได้เคยดูมวยช่องเจ็ดช่องเจ็ดสี่มีชื่อนักมวยอยู่คนนี้ผมประทับใจมากเลย
1: ชื่ออ
0: ันนี้เขาจิมมี่ลูกบ้านนาใช่ไหมอันนั้นชื่อไอ้มาลูกบ้านเมา
1: อ๋อแต่ชื่อน้องมวยมั้งฮาเยอะ
0: ชื่อไอ้มาเลยไอ้มาไอ้มาลูกบ้านเมา
1: ครับ
0: โอ้โหชื่อแบบโอ้โหโดนใจวัยรุ่นมากจำแม่นเลย
1: จริงสมัยเราเด็กๆนี่แบบชื่อน้องมวยนามสกุลนั้นมันเท่นะ
0: มันต้องมีเกียรติมีสีมีศักดิ์มีเกียรติมีสีอะไรพวกนี้นะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้อะไรมั้ง
1: โอ้โหดีมันก็เป็นสินค้าเป็นร้านอาหารเป็นอะไรเงี้ย
0: ตามสปอนเซอร
1: ์
0: วันก่อนเนี่ยผมเพิ่งเห็นในศูนย์อนุรักษ์มวยไทยปานบุรี
1: ครับ
0: นักมวยไต่รังสิตมั้งหรือเวทีตะวันดาอะไรอย่างชื่อตามค่ายศูนย์อนุรักษ์มวยไทยปานบุรี
1: ครับ
0: ยาวๆนะบ้านพี่อุ้มเรือนพี่ต๋องอะไรยังอยู่ไหม
1: ไม่รู้เงินนะ
0: แป้งเย็นโยโกะนาเก่งขามนาเก่งขาม
1: นาเก่งขามมากนี่ล่าสุดวันก่อนมีอะไรนะหอยหวานโภชนา
0: ละ
1: นามสกุล
0: โอ้อย่าลืมน้ำจิ้มซีฟู้ดไปด้วย
1: ครับแล้วก็มีนักมวยอะไรเนี่ยของดีมีคุณภาพ
0: โนรี
1: โนรีจ็อกกี้ยิม
0: โนรี
1: โอ้โหฮาร์ดเซลสุดๆเลยของดีมีคุณภาพ
0: อันนี้นี่คือแหวกไปเลยนะไม่ล้อสปอนเซอร์ด้วยคล้ายเคยไม่ต้อง
1: ใช่
0: เสียส่งนี่แบบเอามาปั้นใหม่ตอนนั้นดิบเอาลิ้นเลยเพราะว่าซื้อมาจากป่ามาดแล้ว
1: ครับ
0: เอางี้ชื่อนี้แหละ
1: ของดีมีคุณภาพ
0: ม
1: ีอะไรนะดังๆกุ้งกระทะเชียงใหม่ซูจิหมี่เกี๊ยว
0: ไอพูดถึงเรื่องน้ำมวยเปลี่ยนชื่อนี่ผมว่าไม่มีใครเกินพี่หนอมผมนะถนอมศักดิ์สิทธิ์โบเบ้เลย
1: ครับ
0: เอ๊ชิงแชมป์โลก2ทีไม่ได้ว่าเปลี่ยนชื่
1: อ
0: เป็นถลิงศักดิ
1: ์ครับ
0: บอกถนอมศักดิ์เนี่ยมันชื่อมันไม่ดวงมันไม่ทรง
1: มามันไม่ได้
0: เป็นเถลิงศักดิ
1: ์อือ
0: ไปชิงอีกทีเอ๊ะไม่ได้อีกเว้ย
1: อ้าว
0: เปลี่ยนเลยทีนี
1: ้อือ
0: เขาใหญ่มหาสารคาม
1: ครับ
0: เอาว่างงเลยเขาใหญ่อะไรว่าไปอยู่มหาสารคาม
1: เออก็บางทีน้ำมวยเนี่ยพอเราไปดูในบ็อกเล็กหรืออะไรงงเอาชื่อเลยมาวะเนี่ย
0: มันชื่อจริงไง
1: เออบางทีชื่อจริงบ้างชื่อเดิมเดิมบ้าง
0: เ
1: อองง
0: อย่างอย่างจานูนผมเนี่ยต้องเอาเนี่ยเพิ่งต่อยไปเมื่อวานเนี่ย
1: ครับ
0: ชนะคะแนนมวยจีนไปเนี่ยโอ้ยังอยู่นะต้องเอานะเนี่ยไปต่อยเมืองนอกธรรมนูญนิยมตรง
1: เออง
0: งไปหมด
1: แต่สมัยก่อนโหชายยงชายามันเท่
0: ต้องมีศักดิ์มีเกียรติมีสี
1: ครับ
0: ในชื่อ

0: อิลิทมีเดทประมาณนี้นะมีบอกว่าเจ๊หยองซ้อหมิงแกบอกจะกลับมายึดครองอำนาจนินทากีฬาโลก5วันหยองมีปัญหาอะไรไหมไม่มีตามสบาย
1: ตอนนี้แกก็ยึดไป4แล้วไม่ใช่เหรอ
0: 4แล้วฮะแล้วเมื่อวันนี้คิวพี่สมชายพอดีแกไปเจอกันเห็นพี่สมชายบอกไหวมั้ยเนี่ยไม่ไหวเดี๋ยวอ้วกไปแทนโอ้แกเอา5วันเลย
1: ครับ
0: มีบอกว่าพี่โอ๊ตครับประยองเดชขับรถรุ่นไหนครับมีกี่คันในประเทศครับพี่อะไรเนี่ยเกตราชสิทธิ์ไปดักให้กำลังใจอะไรเนี่ยเกตราชสิทธิ์คืออะไร
1: ที่มันมีข่าวขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปมีปัญหากันบนท้องถนนแล้วก็ไปรถอีกคันนึงมันเป็นรถเบนซ์น่ะแล้วก็ต้องไปชดใช้
0: อ
1: ะไ
0: รที่ว่าเบนซ์คัสตอมอะไรนะ
1: มีไม่กี่คันในประเทศ12คันหรืออะไร
0: ไม่ก็ได้ไม่ก็รู้เรื่องอ่ะผมอ่านเลื่อนๆฟีดไปอะไรไม่เป็นประโยชน์โพดผลกับชีวิตผมก็เลื่อนๆบ้านๆไปขี้เกียจอ่าน
1: คือผมก็เปิดไว้ถ้าเจอข่าวไหนมันแต่ผมมันเป็นคนชอบดูทีวีชอบดูทีวีแบบข่าวแบบช่วงหัวค่ำอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เออ
0: โต๊ะเล็กโต๊ะกลมโต๊ะกลางเป็นอะไรกับโต๊ะจีนอ้าวไปกันใหญ่พี่ปุ๊คุณสุธรรมบอกเชียร์ไม่ขึ้นจริงๆนี่ขนาดนำตั้ง 3-0 ยังปล่อยให้ตีเสมอครับเป็นไปได้เนี่ยบอล
1: กีฬานะ
0: คุณประเสริฐสวัสดีนะครับคุณฮักเขาก็ไปสาบอกว่าเสื้อบอลไม่ต้องซื้อหรอกครับเดี๋ยวบิ๊กจุ่นก็เอามามือสองมาให้ใส่ครับเพราะมีเยอะ
1: เหร
0: อวันนี้นี่เขาเป็นซาโวมิโลเซวิชอยู่เห็นไ
1: หมวันก่อนไม่เหรอ
0: วันก่อนใน ว
1: ัน
0: ครับ
1: แกก็มีเสื้อทุกทีมเหมือนกันนะล้อไปกับกระแสตามสถานการณ์ได้ดี
0: บังคับเมียใส่ด้วย
1: บังคับเมียด้วย
0: คุณประพิษบอกสวัสดีครับคุณแสงชัยบอกคุณอกให้หยองมาทุกวันได้ไหมให้บังมาสัปดาห์ละครั้งพอไม่ได้สิพี่หยองเบอร์จริงครับเมื่อวานตอนเที่ยงจัดกับพี่บีโรเบโต้คาร์ลอสย้ายไปเฟเนเบเช่พี่บีบอกย้ายไปเบซิกตัสพี่หยองครับเฉยเลยไม่รู้ผมก็ครับไปเรื่อยแล้วโอ้
1: ก็คือจังหวะเบอร์คิดอะไรไม่ออกก็ครับไปก่อน
0: ครับขนมจีนทอดมันร้านไหนเมืองเพชรเด็ดสุดครับพี่หยองพมานุสรรุ่นน้องผบ.ตร.โอ้โหมาเต็มเลยเว้ยก็ผมกินประจำก็หน้าร้านวัดร้านหน้าวัดคอยนุชบกสอ่ะแล้วผมกินประจำร้านนั้นผมร้านประจำผมแต่ว่าตรงทางไปวัดมหาธาตุก็มีอะไรเจ๊ปุ้ยอะไรนั่นก็อร่อย
1: เจ๊ปุ้ยนี่มันชื่อแม่คุณไหมเหรอ
0: แม่ผมเจ๊ปุ้ย
1: อ๋อ
0: แต่ว่าถ้ากินประจำก็นะหน้าวัดข่อยฮะพี่โอ๊กไปญี่ปุ่นเคยไปเต้นบนราคารถไหมครับ
1: อ๋อไม่เคยอ่ะจ้ะครับ
0: บูโดกิมาไลเก่งขนาดไหนครับผมเนี่ยแฟนปืนแต่เฉย
1: ๆเก่งก็เอามาคือเขาก็ต้องยกระดับทีมอ่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมก็มองไปที่กองกลางเพราะว่าดิคันไลกับซูบิเบนดี้ลูกการแล้วกำศึกนักทั้งสโมสรทีมชาติด้วยซูบิเบนดี้ไปลูกการก็แผ่วเลยอ
0: ่
1: ะเขาก็ามาเติมไงแล้วก็อินอกาดก
0: ็ย้ายไปแล้ว
1: ใช่คือเขามองมันไม่ถึงด้วยไม่ถึงเขาก็เอา3ตัวนี้มาวน
0: ครับคู่เอซีมิลานอินเตอร์ใครภาคครับอุ้ยคุณภูสิทธิ์บอกสวัสดีครับเสมอ 3-3 วันนี้เชียร์ได้มันขึ้นครับเพราะมีลุ้นแชมป์ทั้ง2ทีมรัสเซียทำไมเราเปรียบเรากับรัสเซียใช่ไหมชัดชัยอิลิทยิมเสาหินแป้งเย็นโยโกสอนพิชัยโรเบิร์ตแก่นนรสิงห์นี่คลาสสิกครับบักเปลือโรเบิร์ตจอมถอน
1: ครับ
0: ฉายาก็เยอะเหลือเกิน
1: ฉายาสมัยก่อนโคตรเซียนเงี้ยนะ
0: จอมถอนเนี่ยโรเบิร์ตถอนจอม
1: ครับ
0: ว่าถอนซอแกร้อนเงินแน่ๆก็ไม่ล็อกแกรวยจะตายส่วนทาง YouTube นะครับบอกว่าเมื่อไหร่จะกลับมาจัดตี4เหมือนเดิมครับก็ตี5ไปก่อนป๋อเบ่งไปไหนล่ะครับเมื่อวานไปอ้าวนั่นแหละเท่านั้นแหละครับท่านได้ยินไม่ผิดทำไมพี่บีไปจัดนินทาแทนหยองตลอดแล้วคิวแกผมมีวันศุกร์วันเดียว
1: เอ้าคุณอยู่วันศุกร์วันเดียวเหรอ
0: ผมก็มีวันศุกร์วันเดียวมาตลอดอยู่แล้ว
1: อ๋อแต่ว่าคนเวลาไปแทนคนอื่นเขา
0: ถูกต้องครับใครคือนักเตะที่เจ้ามือเกียรติที่สุดตอบป๊อกเก้าอนันต
1: ์ป๊อกเก้าอ่ะจ้ะ
0: ผมมีเงินเก็บจะครบ1,000 บาทแล้วครับยินดีด้วยครับจ้องได้เลือดได้เดือนละ 700,000 ซื้อกองทุนลดหย่อนภาษีไหม 70,000 ยังไม่ถึงเลยฮะเวลามา 700,000

0: สนามอบจนนทบุรีแวะหาหลวงพ่อพยอมครับวัดสวนแก้วทำบุญหน่อย
1: ครับก็เขาอยู่แถวๆนั้นไง
0: เออ
1: เออ
0: เอเชียนเกมจะแข่งเวลาในไทยราวกี่โมงเขามีตั้งแต่เช้าอ่ะนะ
1: เช้าจริงๆไม่มีถ้าเกิดคุณดู AS อ่ะเขาจะมีช่องอื่นๆด้วยก็มันจะมีรอบโชว์เช้าเขาถ่ายหมด
0: เออ
1: แล้วก็หลายๆชนิดกีฬาที่บางทีช่องฟรีทีวีไม่มีก็ไปดู AS ได
0: ้ครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องไปดูที่อื่นแล้วพอหมดเวลาแล้วพอเต่ามารอแล้ว
1: ครับ
0: นะครับขออภัยนะครับอ่านไม่หมดนะจ๊ะลาไปก่อนนะฮะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: รอบโลกกีฬาดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์โอ๊ตสินพงษ์การพึ่งกับสุภโชคพยองเดชและบอมประพล
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC 1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาอยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
5: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
6: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
7: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงต่อโฆษณาโทร0816583461
9: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
10: สนับสนุนโดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
11: 6:34 สวัสดีคุณผู้ฟังทุกๆท่านเลยนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Healthy Time เช้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569ค่ะมาเจอกันนะคะต่อน้อยอัศราเชิดชูค่ะคุณผู้ฟังคะเรื่องของฝนฟ้าต้องใส่ใจหน่อยเช้านี้มีละอองฝนลงมาหลายพื้นที่นะคะอาจจะมีพยากรณ์อากาศบอกว่ามีฝนตก ลงบางพื้นที่ในกทม.นี่ค่อนข้างจะหนักทีเดียวนะคะในช่วงเย็นๆดูแลตัวเองด้วยนะคะวางแผนการทำงานวางแผนการเดินทางก็เผื่อเวลาในการเดินทางไว้หน่อยก็ดีนะคะคุณผู้ฟังเรื่องสุขภาพหน้าหนึ่งวันนี้โอ้โหใครสายที่ชอบกินปลาดิบฟังนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังกินปลาดิบสองกล้องลำไส้ใหญ่เจอพยาธิตัวเติดนะเติดปลายาว1เมตรคุณผู้ฟังอ่ะไปติดตามในช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
12: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
11: นำข้อมูลนี้มาจากข่าวออนไลน์ของช่อง7นะคะคือไม่ปวดท้องไม่มีอาการอื่นส่องกล้องลำไส้ใหญ่เจอพยาธิเติดปลายาวประมาณ1เมตรคนไข้ก็ให้ประวัติว่ากินปลาดิบก่อนตรวจพยาธิชนิดนี้สามารถแย่งวิตามิน B12 ซึ่งอาจจะเกิดภาวะโลหิตจางเม็ดเลือดโตได้นะคะอุทาหรณ์กินดิบคุณผู้ฟัง5สิงหาคมที่ผ่านมาเพจ FMC คลินิกเวชกรรมนะคะจากเพจ FMC คลินิกเวชกรรมเขาก็ให้ความรู้ด้านสุขภาพแล้วก็ออกมาเตือนอันตรายจากพฤติกรรมการบริโภคที่ก่อให้เกิดจากพยาธิชนิดต่างๆยกเคสมีผู้ป่วยหญิงรายหนึ่งอายุ30ปีเขาก็ไปส่องกล้องลำไส้ใหญ่เพื่อติดตามแผลบริเวณลำไส้ตรงนะไปพบแพทย์นะคะไปส่องกล้องลำไส้ปรากฏว่าคุณหมอค่ะไปพบพยาธิเติดอยู่บริเวณลำไส้เล็กส่วนปลายคุณผู้ฟังเขาก็ไปส่องกล้องลำไส้ใหญ่นะคะก็ตรวจไปตรวจมาลำไส้ใหญ่ไม่มีอะไรละพอจะเข้าสู่บริเวณลำไส้เล็กส่วนไปปลายนิดๆปรากฏว่าคุณผู้ฟังไปพบพยาธิเติดที่มีการหดและคลายตัวหดและคลายตัวนะคะคุณผู้ฟังส่องกล้องเข้าไปโอ้โหคุณหมอก็เลยใช้ครีมจับพยาธิเติดแล้วค่อยๆดึงผ่านลำไส้ใหญ่ออกมาคุณผู้ฟัง1เมตรยาวขนาดไหนล่ะพยาธิที่ถูกดึงออกมาเนี่ยยาวประมาณ1เมตรนะคะก่อนที่จะส่งตรวจแล้วก็ยืนยันนะคะว่าเป็นพยาธิเติดปลาโดยผู้ป่วยนะคะคุณผู้ฟังไม่มีอาการผิดปกติแต่ให้ประวัติว่าได้ทานปลาดิบก่อนเข้ารับการรักษาก่อนเข้ารับการตรวจนะคะหลายสัปดาห์นะคุณผู้ฟังทั้งนี้นะคะคุณหมอก็ให้ยาพลาซีควอนเทลนะคะได้รับยาไปแล้วครั้งเดียวก็ขับพยาธิออกทางอุจจาระได้สำเร็จถ้าคุณหมอไม่ไปพบล่ะคุณผู้ฟังเราอาจจะคิดอีกมุมหนึ่งว่าถ้าคุณหมอไม่ไปพบพยาธิเติดเนี่ยแล้วคุณผู้หญิงท่านเนี้ยไม่ได้ไปส่องกล้องอ่ะแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นการติดเชื้อพยาธิเติดปลาส่วนใหญ่ไม่มีอาการนะคะคุณผู้ฟังบางคนอาจจะมีปวดท้องมีถ่ายเหลวหรือในรายที่ติดเชื้อมากอาจเกิดภาวะอุดลำไส้อุดตันได้นอกจากนี้ค่ะพยาธิชนิดนี้สามารถแย่งวิตามิน B12 ทำให้ระดับวิตามินลดลงแล้วก็ส่วนน้อยอาจจะเกิดภาวะโลหิตจางเม็ดเลือดโตได้การป้องกันที่ดีที่สุดนะคะกินร้อนคุณผู้ฟังรับประทานปลาที่ปรุงสุกหรือผ่านการแช่แข็งตามมาตรฐานก่อนมารับประทานแบบดิบนะคะคุณฟังเรื่องแบบนี้แบบโอ้โหน่ากลัวจังเลยกินร้อนช้อนกำลังล้างมือนะสายปลาดิบกินก็ได้ไม่ว่ากันแต่ต้องดูดีๆหน่อยนะคะดูดีๆและนี่คือสุขภาพหน้าหนึ่งค่ะ
12: ช่วงสนทนากับหมอปัญญา
11: พูดคุยจัดรายการด้วยกันนะคะ SMS 4689899นะคะพูดคุยจัดรายการด้วยกันแล้วก็เรื่องของสุขภาพก็สำคัญนะคะพยากรณ์อากาศออกมาบอกแล้วนะว่าอาจจะมีฝนตกลงมาบ่ายวันนี้หรือช่วงหัวค่ำในวันนี้นะคะคุณฟังเผื่อเวลาเดินทางกันหน่อยกันแล้วกันนะคะอีสานเหนือใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากกทม160%ของพื้นที่สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
13: สวัสดีครับเต่าครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ DNA ภาคจบนะครับ DNAความรู้ที่นำสู่ประชาชนคนไทยแบบชาวบ้านนะครับแต่เอาความรู้ที่มันจริงๆแท้ๆแล้วก็ทันสมัยเพราะผมมองแล้วว่า DNA ท่านผู้ฟังเป็นชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยควรจะรู้มาถึงสเต็ปวันนี้จะได้เข้าใจ DNA ได้ดีทั้ง3วันลองฟังซ้ำดูนะครับท่านผู้ฟังครับอังคารพุธพฤหัสนะครับวันนี้จะพูดถึง DNA ว่าเมื่อ DNA อยู่ในเซลล์เราทุกๆเซลล์ทุกๆคนในโลกนี้ต้องมี DNA ประจำ ทุกๆเซลล์ของร่างกายเซลล์ตับเซลล์สมองเซลล์หัวใจต่างๆนี่ครับจะมี DNA คุมการทำงานของตัวเองให้มันตรง

เอนไซม์นะครับฮอร์โมนเอนไซม์ในร่างกายเนี่ยเป็นสารที่ร่างกายสร้างครับเช่นรังไข่เป็นต่อมไร้ท่ออันหนึ่งต่อมไทรอยที่คอท่านก็เป็นต่อมไร้ท่ออีกอันหนึ่งต่อมไร้ท่อคือต่อมที่ไม่มีท่อตรงๆไปตรงแบบไม่ได้ยียวนท่านนะครับมันไม่มีท่อเมื่อต่อมเหล่านี้สร้างฮอร์โมนขึ้นมาแล้วสารที่เรียกว่าฮอร์โมนเหล่านี้ครับจะส่งเข้าสู่กระแสเลือดท่านเลยเลือดจะพาเอาฮอร์โมนเหล่านี้ครับไปยังอวัยวะที่ต้องการออกให้ออกฤทธิ์ที่เซลล์ตัวหนึ่งต้องการสื่อสารไปยังอีกเซลล์หนึ่งเซลล์สมองต้องการสื่อสารไปกับเซลล์ตับก็สั่งผ่านทางระดับฮอร์โมนครับเซลล์เผาน้ำตาลในกระแสเลือดต้องการที่จะใช้ฮอร์โมนสั่งการลงไปก็สั่งผ่านทางอินซูลินเป็นฮอร์โมนอีกชนิดหนึ่งของโรคซึ่งยกตัวอย่างเป็นเบาหวานเป็นตัวอย่างแปลว่าฮอร์โมนนะครับคือเครื่องมือขวาของฮอร์โมนเลยในการนำไปใช้ในการให้เกิดออกฤทธิ์ที่นู่นที่นี่ที่นั่นจะยกตัวอย่างให้ฟังให้เข้าใจนะครับเอนไซม์ก็เหมือนกันครับแต่เอนไซม์เนี่ยเราต้องแค่พูดว่ามันจะออกฤทธิ์ที่ระบบไหนระบบหนึ่งเช่นระบบทางเดินอาหารมีเอนไซม์มาช่วยย่อยโปรตีนช่วยย่อยไขมันต่างๆในตัวอย่างDNA ก็เป็นคนสั่งการลงไปให้ไปออกฤทธิ์ในการช่วยย่อยนะครับเพราะฮอร์โมนจึงเป็นตัวเครื่องมือสำคัญเป็นลูกน้องมือขวาของ DNA เลยทีเดียวใช้ให้ไปทำงานนู่นทำงานนี่ตามที่ DNA กำหนดโดยทำงานแบบตรงไปตรงมาไม่เพี้ยนจากภาพปกติตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงหมดอายุไขทั้งชีวิตท่านจึงดำเนินชีวิตเป็นปกติเป็นตัวท่านเองตลอดไปจนถึงอายุสุดท้าย90กว่าถึงเวลาหมดอายุไขก็ตายจากไปเป็นอย่างนี้เองนะครับฮอร์โมนจึงเป็นตัวที่เรายืนยันว่ามาจากต่อมไร้ท่อสร้างมาแล้วก็ซื่อสัตย์สุจริตมากออกฤทธิ์ซื่อสัตย์มากๆไม่มีการเพี้ยนตัวอย่างเช่นฮอร์โมนไทรอยด์ไทรอยด์นี่ยกตัวอย่างง่ายเพราะว่าท่านผู้ฟังก็จะเข้าใจแล้วก็เห็นว่าต่อมมันอยู่ตัวไหนด้วยฮอร์โมนไทรอยด์อยู่ที่คอท่านนะครับอยู่หน้ากระเดือกสำหรับผู้ชายก็ชัดเจนมากเลยคำกระเดือกได้ตรงไหนก็ต่อมไทรอยด์ก็อยู่ตรงนั้นแหละครับท่านฟังมันก็สร้างฮอร์โมนไทรอยด์มาทำให้เราเนี่ยครับเป็นคนที่แอคทีฟไม่ซื่อบื้อไม่เฉื่อยชาเกินไปฮอร์โมนไทรอยด์จะมีตัวทำให้เราเนี่ยเติบโตขึ้นวัยเด็กผ่านอายุ9ขวบ10ขวบเข้าสู่วัยรุ่นผ่านอายุ25ปีเข้าสู่วัยทำงานเติบโตขึ้นไปวิธีคิดทั้งสมองทั้งกายดำเนินไปอย่างเป็นปกติอาศัยแอคชั่นของฮอร์โมนไทรอยด์ช่วยถ้าฮอร์โมนไทรอยด์เวอร์ไปคุณก็จะเป็นโคตรโรคไฮเปอร์ไทรอยด์ครับขี้ร้อนเหงื่อออกง่ายโมโหโทโสง่ายใจร้อนแต่ถ้าเป็นฮอร์โมนไทรอยด์มันน้อยเกินไปกว่าค่าปกติเป็นโรคไฮโปไทรอยด์คุณก็จะเฉื่อยแฉะนั่งแบะอยู่ที่เก้าอี้เรื่อยไม่อยากทำอะไรรูปร่างอ้วนขึ้นนะครับความคิดต่างๆไม่เจริญรุ่งเรืองคิดอะไรไม่ค่อยจะออกเห็นไหมครับว่าฮอร์โมนเป็นเครื่องมือสำคัญของเจ้า DNA เพื่อสั่งการให้เกิดการทำงานที่แอคชั่นนั้นที่ชั้นนี้ไทรอยด์ออกฤทธิ์ทั่วร่างกายให้มีความแอคทีฟขึ้นถ้าต่ำไปก็จะซื่อบื้อเซ็งๆเป็นตัวอย่างตัวอย่างอันนึงที่ชัดเจนนะครับที่อธิบายเรื่องเกี่ยวกับว่า DNA ใช้เครื่องมืออะไรในการทำงานฮอร์โมนอินซูลินครับเป็นต่อมที่สร้างจากตัวต่อมอันหนึ่งในตับอ่อนตับอ่อนท่านไม่ใช่ไม่ตับก้อนใหญ่ครับแต่ชื่อตับอ่อนนะครับตับอ่อนเนี่ยเป็นตัวสร้างฮอร์โมนอินซูลินขึ้นมาร่างกายโดย DNA สั่งให้ไทรอยสั่งให้ทำงานสั่งให้อินซูลินออกฤทธิ์ในการเผาน้ำตาลเพราะว่าเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายต้องการใช้น้ำตาลเป็นพลังงานในการขยับขยื่นทำนู่นทำนี่คิดตุ้นคิดนี่ต้องมีพลังงานก็คือน้ำตาลกลูโคสที่ท่านกินเข้าไปนี่เองครับจากอาหารเพื่อกลุ่มข้าวพวกแป้งพวกน้ำตาลต่างที่ต้องการใช้ร่างกายต้องการให้อินซูลินเป็นฮอร์โมนในการนำน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ให้เซลล์ได้มีการเผาผลาญพลังงานโดยที่เป็นน้ำตาลกลูโคสโดยไมโตคอนเดรียนะครับเพื่อให้เกิดเป็นพลังงานขึ้นมาเราจะได้เ

0: ีแรงการทำนู่นทำนี่ได้อินซูลินที่เป็นฮอร์โมนตัวหนึ่งที่เป็นลูกน้องมือขวาของ DNA สั่งการให้เกิดการใช้น้ำตาลในระดับของเซลล์โดยยิ่งเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์เนื้อเยื่อต่างๆที่ท่านทำใช้งานอยู่ปัจจุบันนี้จะได้มีการขยับขยื่นที่พูดนำแล้วพูดซับสองครั้งแล้วนะครับท่านฟังให้เห็นฮอร์โมนอินซูลินจึงเป็นฮอร์โมนตัวที่เป็นเครื่องมือที่เราสั่งครับการย่อยอาหารในระบบทางเดินอาหารก็เหมือนกันครับแต่เราเปลี่ยนชื่อจากฮอร์โมนเป็นเอนไซม์แทนแต่มันก็คือสารที่ร่างกายสร้างขึ้นมาเพื่อออกฤทธิ์เฉพาะจากคำสั่งของ DNA จากกระเพาะจากลำไส้เล็กตนเองนะครับสั่งให้ทำงานตามนี้จะได้ผลตามที่ว่าถึงนี้และตรงไปตรงมาตลอดชีวิตกินข้าว3มื้อมันก็ย่อยให้ทั้ง3มื้อเหมือนกันตัวเอนไซม์ต่างๆนะครับน้ำย่อยโปรตีนน้ำย่อยไขมันต่างๆทำงานตามปกติโปรตีนเข้ามาย่อยแป้งเข้ามาย่อยเป็นน้ำตาลกลูโคสเป็นตัวอย่างนะครับถ้ามีเช่นนั้นแล้วเนี่ยร่างกายก็จะเพี้ยนไปเรื่อยเดี๋ยวขาดพลังงานเดี๋ยวขาดน้ำตาลจริงครับแต่เพราะว่าฮอร์โมนทำงานตรงไปตรงมาลูกน้องมือซ้ายก็คือเอนไซม์ทำงานตรงไปตรงมาตามคำสั่งของ DNA เสมอไม่เพี้ยนไปจากค่าปกติชีวิตอย่างนี้ครับเราดำเนินไปตลอดทุกวันทุกวันทุกวันกินข้าวสามมื้อไม่มีปัญหาเลยเนื่องจากว่าทุกอย่างคนทำงานตามปกติตัวเองไม่เพี้ยนจากปกติเราถึงเป็นคนที่ปกติตลอดเวลาตื่นเช้ามาก็ตื่นทำงานได้เป็นปกติทำค่ำก็ถึงเวลานอนฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งเช่นเมลาโทนินค่ำมาสี่ทุ่มห้าทุ่มก็กระตุ้นให้เราอยากจะหลับดึกแล้วสี่ทุ่มห้าทุ่มแล้วหาวอดวอดแล้วก็ถึงว่าเตียงนอนก็จะหลับได้เป็นปกติเห็นไหมครับทั้งหมดนี้ถูกใช้โดยเซลล์ที่สั่งการให้ไปออกฤทธิ์ที่อื่นๆเรียกว่าใช้ผ่านระบบฮอร์โมนหลายตัวที่ออกฤทธิ์มารวมทั้งใช้ผ่านระบบของเอนไซม์ที่พูดถึงเพื่อให้เข้าใจแบบนี้แล้วท่านจะเห็นว่าทั้งร่างกายท่านทุกๆนาทีทุกๆวินาทีนั้นมีการทำงานของทุกอย่างเป็นนักขยันไม่เกเรไม่เบี้ยวถูกควบคุมด้วย DNA อย่างใกล้ชิดสอดส่องดูตลอดเวลาฮอร์โมนตัวนี้ทำงานตามปกตินะไทรอยด์ตามปกตินะฮอร์โมนอินซูลินทำงานปกตินะหรือแม้กระทั่งฮอร์โมนเพศหญิงซึ่งเป็นสั่งการให้เด็กผู้หญิงอายุ10ขวบเริ่มมีประจำเดือนนะครับเริ่มโตเป็นสาวมีสัดมีส่วนต่างๆเด็กผู้ชายอายุ11ปี10ปีขึ้น11ปีเริ่มมีกล้ามเนื้อขึ้นเสียงแตกพร่าพูดจาเสียงแบบผู้ชายครับเริ่มทีเดินเสียงแบบเด็กๆผู้ชายจนกลายเป็นหนุ่มผู้ชายรูปร่างกล้ามเนื้อใหญ่สูงใหญ่ขึ้นเติบโตสูงใหญ่ขึ้นกระดูกแข็งแรงขึ้นยืดยาวขึ้นทั้งหมดนี้ครับคือแอคชั่นที่ร่างกายโดย DNA สั่งการให้ฮอร์โมนเพศหญิงออกฤทธิ์ในตัวผู้หญิงให้เป็นเด็กผู้หญิงจิตใจก็เป็นผู้หญิงละเมียดละไมปานิปัญจงฮอร์โมนผู้ชายถูกสั่งการด้วยฮอร์โมนเพศชายให้เซลล์นั้นทำงานเป็นปกติกระดูกกระเดี่ยวแข็งแรงกล้ามเนื้อยืดใหญ่ที่ใสใจคอก้าวร้าวขึ้นเพื่อจะปกป้องคุ้มครองทั้งประเทศชาติไทยและครอบครัวเขาเองให้แข็งแรงเห็นไหมครับว่าคูณเหล่านี้ครับทำงานเป็นปกติเหมือนคนไข้เหมือนคนที่ปิดทองหลังพระไม่ขอโวยวายไม่ขอหน้าตาต่างๆไม่หิวแสงแต่ทำงานเป็นปกตินะครับให้เราเป็นคนที่เป็นคนปกติตลอดไปดูแลครอบครัวท่านได้นี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าอธิบายฟังว่าที่ DNA ทำงานอยู่เบื้องหลังแบบปิดทองหลังพระไม่โวยวายไม่หิวแสงเพราะเขาต้องการให้ทุกอย่างเป็นปกติตามนี้เราพบคุณค่าที่ผิดปกติเรื่อง DNAมีการเพี้ยนไปเช่น DNA คู่ที่21เพี้ยนไปไม่เป็นปกติเด็กก็จะเป็นดาวน์ซินโดรมนะครับอีกอื่นอีกหลายโรคเลยที่เกิดจากผิดปกติของ DNA ในเซลล์ตัวยิ่งคำว่ามะเร็งแต่สังตับคุ้นชินกับคำว่ามะเร็งแล้วนะครับเป็นคนไข้ที่มีข่าวคาเข้ามาบ่อยเลยว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อ DNAคำว่ามะเร็งเกิดขึ้นจึงถามว่ามะเร็งคืออะไรล่ะอันนี้ ผมเริ่มอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันนะครับแต่ประโยชน์ท่านคำตอบคือมะเร็งก็คือการผิดปกติของ DNA ครับในนิวเคลียสลำดับนี่นะครับถ้าไม่ผิดปกติของ DNA เราไม่เรียกว่ามะเร็งครับการส่องกล้องดูแกนดูแบบเครื่องมือสมัยใหม่จึงสามารถจะรู้ได้คุณหมอทางด้านพยาธิวิทยาที่เป็นคนอ่านค่าของเนื้อเยื่อต่างชิ้นเนื้อต่างที่บอกว่าเป็นเนื้อดีหรือเนื้อร้ายเขาก็ดูที่ตัว DNA นี่แหละครับว่ามันเปลี่ยนแปลงมาจาก DNA ปกติของคนคนนี้หรือเปล่าที่อวัยวะตรงนี้ตรงนั้นนะครับสิ่งเนื้อนี้เป็นเนื้อร้ายใช่ไหมเพราะว่าดูจากเซลล์แล้วผิดปกติไปผิดปกติเริ่มที่นิวเคลียสตรงกลางก็คือ DNA นั่นเองก็จะบอกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งนะครับนี่เองคือการอธิบายว่าคำว่า DNA มีความสำคัญถ้าปกติดีอยู่มันจะทำงานให้เราเป็นคนปกติทุกวันทุกวันปิดทองหลังพระไม่ขอโวยวายไม่ขอหิวแสงใดๆก็ตามแต่นะครับทำงานเป็นปกติไปทุกวันทุกวันทุกวันจนกระทั่งหมดอายุขัยตายจากไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตามแต่ที่ DNA ผิดปกติมันจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นก้อนเนื้อเป็นเนื้อร้ายเป็นเนื้อมะเร็งซึ่งจะมีการกระแทกกระจายไปที่อื่นเป็นระยะที่1ที่2ที่3ที่4ที่เรากล่าวนำไปแต่แรกๆแล้วนะครับเซลล์ต่างที่มีการเพี้ยนผิดปกติไปจาก DNA ผิดปกตินั้นตั้งชื่อว่าเป็นเซลล์มะเร็งท่านฟังเข้าใจแล้วนะครับคำว่ามะเร็งชื่อสั้นๆมันขออธิบายสั้นๆคือผิดปกติที่DNA ทำให้เซลล์นั้นเปลี่ยนแปลงไปไม่ทำงานตรงๆแต่เพี้ยนไปกว่าธรรมดาการเป็นเซลล์ที่ไม่ปกติแบ่งตัวเป็นเนื้อร้ายเป็นก้อนเนื้อร้ายขึ้นมานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อธิบายได้ตรงไปตรงมาอยู่แล้วทั้งหลายแหล่นี้ครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคำว่า DNA ถ้ามันปกติชีวิตเราก็จะปกติไปทุกวันทุกวินาทีไปเรื่อยเป็นแบบเดิมไปตลอดมีคนคอยควบคุมก็คือ DNA คุมให้ว่าต้องเป็นไปตามนี้นะอย่าเพี้ยนจากนี้ไปเมื่อไหร่ก็ตามที่ DNA มีการเพี้ยนไปก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นเนื้อร้ายซึ่งเป็นมะเร็งนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นมะเร็งแบบที่ออกฤทธิ์แรงเช่นมะเร็งตับรุนแรงมากมะเร็งรังไข่รุนแรงมากนะครับหรือเป็นมะเร็งอื่นๆที่เล็กๆน้อยๆเช่นมะเร็งของก้อนเนื้อจุดนั้นจุดนี้ที่โตขึ้นมาเป็นก้อนของผิวหนังอย่างเช่นมะเร็งของไฝดำๆเหล่านี้ครับก็จะเป็นมะเร็งที่เบาลงไม่แรงเท่ากับต้นเจ้ามะเร็งที่ตัวที่พูดถึงเมื่อกี้แล้วมะเร็งตับมะเร็งนั้นมันแรงมากเอาตายใน6เดือนเลยอ่ะนะครับแต่ถ้ามะเร็งของผิวหนังซึ่งเป็นมะเร็งที่เบาลงหน่อยเห็นเป็นก้อนดำๆแล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็นรูปร่างของดำที่มันแรงขึ้นแรงขึ้นขอบขรุขระขึ้นเรียกว่ามะเร็งของพวกเมลาโนมานะครับพวกนี้ก็จะเป็นตัวที่แรงขึ้นแบบแรงน้อยลงไปก็จะออกฤทธิ์น้อยลงตามไปด้วยแสดงว่าผิดปกติของทั้งเซลล์แต่ของทั้งตัวที่เป็น DNA ทำให้เกิดเป็นโรคมะเร็งขึ้นมานั่นเองท่านผู้ชมเข้าใจแล้วนะครับวันนี้ผมได้เล่าให้ฟังถึงโรคใหม่อีกอันนึงก็คือคำว่ามะเร็งเพราะมันเกี่ยวข้องกับคำว่า DNA ของเราเองและมะเร็งก็คือ DNA ที่ผิดปกติไปจากค่าปกติของคนแต่ละคนเราเรียกว่าเซลล์ตรงนั้นเป็นมะเร็งเช่นเซลล์ของตับที่การเปลี่ยนแปลงของ DNA ไปเรียกว่าเป็นมะเร็งตับนะครับเป็นตัวอย่างท่านผู้ฟังและเข้าใจเห็นภาพได้นะครับว่า DNA มีความสำคัญและก็นี่คือสโคปที่ผมแนะนำว่าอยากให้คนไทยที่เป็นชาวบ้านเนี่ยได้เห็นภาพเหล่านี้นะครับรู้เบื้องต้นไว้ขนาดนี้ก่อนนะครับจากนั้นถ้าเกิดไปเจอเหตุการณ์ใดๆก็ตามแต่เกิดขึ้นในครอบครัวของท่านเองกับตัวท่านเองถ้าได้พอเห็นภาพว่าอ๋อมันไปเกิดความผิดปกติที่ตรงนั้นตรงนี้และที่ DNA มีความผิดปกติเรียกว่าเป็นเนื้อร้ายถ้า DNA ทำงานเป็นปกติทุกวันทุกนาทีก็ถือว่าเป็นภาระเพราะว่าที่ร่างกายเราเป็นคนปกติอยู่เป็นปกติตลอดเวลาต้องตอบฟังและเห็นภาพไหมคะแยกแยะออกได้ไหม
1: เห็นภาพอาจารย์การทำงานของ DNA ก็มีเครื่องมืออย่างที่อาจารย์บอกหนูชอบคำนี้อาจารย์ฮอร์โมนเป็นมือขวาของ DNA ทำงานอย่างตรงไปตรงมาฮอร์โมนก็มาจากไหนไทรอยด์รังไข่ตอมไร้ท่ออะไรต่างๆนานา
0: ใช่ครับตัวนักเอนไซม์ด้วยครับเป็นเครื่องระบบย่อย
1: เอนไซม์อินซูลิน
0: ตั้งชื่อให้ใหม่เป็นเอนไซม์ก็นี่ก็คือสารคล้ายๆกันนั่นแหละ ตั้งใจให้สั่งเอามาทำงานเป็นปกติอย่างนั้นแต่เมื่อไรก็ตามแต่ที่ DNA ผิดปกติไปจากค่าธรรมดาเราเรียกว่าเป็นเนื้อร้ายนะครับเนื้อร้ายมีหลายความร้ายนะครับร้ายมากๆเช่นมะเร็งตับร้ายเยอะ
1: ๆ
0: คุณหมอถึงบอกคนไข้บางทีว่าอันเนี้ยจะมีชีวิตอยู่ได้ประมาณสัก6เดือนถึง8เดือนนะครับอะไรเงี้ยหมอกล้ากำหนดอย่างนี้ได้ขึ้นเพราะว่าเขารู้ว่ามันเป็นของมะเร็งของเจ้าเนื้อตับมันแรงคือมันนิสัยใจของเกเรมากถ้าเป็นมะเร็งของไฝที่ผิวหนังอาจจะมีอายุยืนยาวเป็นปีๆได้นะครับก็โดยรักษาให้ทั้งหลายแหล่นี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมีความแตกต่างกันจากความรู้ทางการแพทย์มาเติมให้แต่ถ้าฟังรู้วันนี้ไว้ด้วยในวันปิดท้ายของคำว่าดีเนเพื่อให้ท่านเนี่ยได้เข้าใจสโคปโดยกว้างของคำว่าDNA ว่ามันเกิดเป็นยังไงในท้องแม่9เดือนที่เราเล่าไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับเด็กจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนแล้วก็คลอดออกมาร้องแว่แล้วเติบโตต่อไปมีการพัฒนาการเดือนที่1เดือนที่2จะเริ่มวิเคราะห์มีเทคนิคในการทำงานต่างๆของร่างกายเปลี่ยนแปลงไปที่จะเล่าในช่วงต่อไปนะครับว่าเด็กเมื่อคลอดออกมา DNA สั่งการให้เด็กทำงานอะไรได้บ้างพัฒนาการเป็นยังไงบ้าง เด็กที่คลอดมาเดือนที่6เริ่มคว่ำได้พลิกคว่ำพลิกหงายได้ก็เพราะ DNA ของเด็กคนนั้นเขาสั่งการให้เด็กเคลื่อนที่แบบคว่ำหงายได้นะพอครบเดือน12เดือน DNA ก็สั่งให้เด็กเดินได้เดินไปหาพ่อหาแม่ได้ทำกิจกรรมเหล่านี้ได้เนื่องจากมีการพัฒนาการของร่างกายพัฒนาการถึงจุดระดับหนึ่งที่เคลื่อนไหวได้แล้วถึงจะไล่ฟังต่อไปว่าเดือนไหนที่เด็กจะทำอะไรได้บ้างแต่ท่านต้องรู้ว่า DNA ของเด็กคนนั้นเป็นคนสั่งการให้ทำงานต่างๆเหล่านี้ได้และทำได้เป็นปกติไปตลอดชีวิตของเขาเองนะครับไม่ผิดปกติใดๆเลยอันนี้คือสิ่งที่ผมก็ไปฟังเห็นภาพแยกแยะชัดเจนไหมครับท่านผู้ฟังครับชาวบ้านอย่างพวกเรารู้เบื้องต้นก็ขนาดนี้ก่อนนะครับเพื่อทำความเข้าใจกับข้อมูลอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือฟังข่าวมาว่าคนนั้นคนนี้เป็นเนื้อร้ายตรงนั้นตรงนี้แล้วเพราะเหตุนั้นเราจะได้ฟังและเข้าใจว่าอ๋อมันคือไอ้นี่เอง DNA เปลี่ยนแปลงไปจากธรรมดาไม่ปกติเรียกว่าเป็นมะเร็งนะครับ
1: อาจารย์กรณีที่อาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่มะเร็งคือการผิดปกติของ DNA DNA ที่ผิดปกติเนี่ยอาจารย์มันเกิดจากอะไรอ่ะ
0: กรรมพันธุ์ก็ได้ไปกินเหล้าแย่จนกลายเป็นตับแข็งตับแข็งเปลี่ยนเป็นนี่ก็ได้ตับอักเสบไวรัส B ก็เปลี่ยนแปลงได้มีเหตุหลายอย่างมาเพี้ยนการทำงานของค่าปกติของเขาเองก็คือ DNA ถูกเจอกับสิ่งเลวร้ายมาเยอะเลยกินเหล้าทุกวันทุกวันทุกวันนะครับสูบบุหรี่ทุกวันทุกวันทุกวันนี่เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าเราเนี่ยครับเป็นคนไปหาไอ้ตัวที่เป็นศัตรูของ DNA เนี่ยใส่เข้าไปในร่างกายเอง PM 2.5 เริ่มมีเยอะขึ้นปัจจุบันนี้ครับอากาศปนเปื้อนในโมเลกุลของฝุ่นขนาดเล็กก็เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดผิดปกติของ DNA ที่ค่าปกติอยู่ในอากาศที่ใสๆจริงปิ้งๆนะครับแต่ดีๆมาเจอฝุ่นละอองเล็กๆที่มันเข้าสู่ร่างกายได้ลึกมากก็ถึงกับเข้าสู่กระแสเลือดได้เลยเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเป็นอย่างนี้ขึ้นนี่เป็นตัวอย่างท่านฟังเห็นภาพไหมครับว่าเพราะเราพาร่างกายเราซึ่งมี DNA เป็นตัวควบคุมเนี่ยไปสัมผัสกับไอ้ตัวร้ายๆแรงๆนะครับไม่เกิดเป็นปัญหาขึ้นเราพอเข้าใจไหมครับอย่างเง
1: ี้ย DNA จะแข็งแรงไม่แข็งแรงก็ขึ้นอยู่กับหนึ่งตัวเราเองนะต้องดูแลไม่จะเป็นปัจจัยภายในหรือปัจจัยภายนอกสิ่งที่เราสามารถควบคุมได้หนึ่งไม่เอาของมึนเมาใส่ร่างกายการควบคุมการดูแลตัวเองพักผ่อนหรืออะไรพวกนี้เป็นต้นอาจารย์คะอาจารย์พูดถึงว่ามะเร็งตับเพื่อส่วนใหญ่แล้วมะเร็งอื่นๆมันคือความผิดปกติของ DNA ด้วยไหม
0: ทั้งนั้นครับทั้งร่างกายทั้ง32อวัยวะแล้วทั่วร่างกายไม่ว่าจะเป็นตับไตไส้พุงสมองต่างมันเกิดจากนี้ทั้งนั้นแหละครับเพียงแต่ว่าลักษณะอย่างตัวอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยชัดเจนไงผลเอามะเร็งตับเนี่ยเพราะท่านฟังจะเห็นนะครับว่าบางทีมีเพื่อนๆบอกว่าคุณหมอบอกจะอยู่ได้6เดือนอย่างเงี้ยไอ้มะเร็งพวกนี้ครับมะเร็งลายๆแบบนี้ครับเพราะมันแรงมันไปกระจายไปทั่วไปกระดูกไปสมองได้ทันทีแค่นี้เพราะแต่มันร้ายมากแล้วก็ทำให้ชีวิตเราจบเร็วรักษายากนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆถ้าเป็นระดับของแพทย์เขาเป็นผู้รักษาเขาก็จะอีกระดับหนึ่งนะครับเขาจะมุ่งมาหามาควบคุมมันอีกทีหนึ่งแต่ถ้าชาวบ้านหรือพวกเรา ฟังเข้าใจการสื่อสารกับคุณหมอก็จะเข้าใจ